เนี่ย52ชีวิตไหนคุยกันนักกันนานว่าโอไมครอนไม่ใช่โอไมก๊อดนะโอไมทอนโอไมครอนหรือโอไมทอนติดง่ายแต่ตายยากนี่จาก20กว่าศพเนี่ยโอไมครอนล่อไปซะ52ศพแล้วก็ 22,818 รายคือผู้ที่ติดเชื้อใหม่นะประจำวันที่5มีนาคม2565นายาเห็นไหมครับแล้วปรากฏว่าเป็นไงที่นำเข้าเนี่ยตั้งแต่ยกแรกชวนให้ไปนำเข้าเพื่อจะได้ไม่ต้องตายป้องกันได้แต่พอนำเข้าไปแล้วค่อยมาบอกใหม่ว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยมันมีพันธุ์ใหม่มาต้องนำเข้าไปใหม่นำเข้าไปเพิ่มไม่งั้นก็ไม่รอดนี่แสดงว่าไปสองจึกแล้วหลังจากนั้นมาอ้าวมีพันใหม่มาอีกน่ากลัวกว่าอีกขายความกลัวท่านใช่ไหมครับต้องเลยต้องบอกว่าต้องไปบูสต์ไปบูสต์ก่อนไปกระตุ้นต้องนำเข้าไปอีกไปกระตุ้นแต่เห็นไหมวันสองวันนี้มีข่าวแผลบออกมาอีกแล้วต้องมีจึกที่สี่ท่านจะถูกชักชวนให้จึกเนี่ยคำว่า8ปีนับจากเนี้ย8ปีกับ30จึกอันใดถึงก่อนก็จะจบเข้าใจที่เราพูดนี่ละนะซึ่งไอ้พวกต่างเผ่าดาวต่างแกแล็กติกที่ดีก็มีที่ชั่วก็มากที่เข้ามาแทรกแซงอยู่ในโลกเพราะอะไรเพราะเขามองมนุษย์โง่ง่ายถูกหลอกง่ายเชื่อง่ายและมนุษย์เราเนี่ยมีความโลภคือมีกิเลสหนาตัณหาเยอะเลยตกเป็นเครื่องมือของพวกเขาง่ายมากตัวเนี้ยพวกท่านรู้อย่างเดียวว่ามาจากต่างดาวเท้าต่างแดงแต่ท่านไม่รู้เลยว่าใครดีใครชั่วใครเป็นมิตรผู้ปรารถนาดีต่อมนุษย์อย่างพวกท่านใครไม่เป็นมิตรกับพวกท่านเราเคยอธิบายแล้วถ้ายานของเขาเนี่ยตัวยานเนี่ยสามารถสะท้อนแสงได้เราจะเห็นเงาของเขาจะเห็นรูปลักษณ์ของเขาพวกนี้คือพวกชั้นต่ำถ้ายานของเขาเนี่ยถูกทำด้วยเส้นแสงก็ต้องคิดอีกนะว่าไอ้พวกชั่วเนี่ยเพราะว่ามันอายุเยอะมันค้นคว้ามามันก็สามารถสร้างยานให้อยู่ในมิติของแสงได้แต่ไอ้พวกนี้ท่านอย่าเข้าใกล้ยานของมันเด็ดขาดนะครับร่างกายเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์จะทนพลังที่เป็นลบของเขาไม่ได้ท่านจะหายแวบกายหยาบของท่านจะหายแวบเลยจะถูกเผาไหม้เป็นจุนเลยอย่าไปเข้าใกล้อย่าเสอะนะเห็นไหมเราพูดแค่นี้ท่านว่าเรารู้จริงไหมนะแต่มันยังไม่ถึงเวลาพี่น้องครับพระบิดาจะให้เราสอนมนุษย์ที่รอดตายจากการชำระโลกของพระบิดาเพื่อนำโลกสู่ยุคพลังงานใหม่เท่านั้นจะต้องปูพื้นต้องให้ความรู้ตอนนี้เราพยายามสื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริยัติตันสกุลรู้จักพี่ๆน้องๆเกือบจะทั่วทั้งอนันตจักรวาลโปรดให้เรามีหน้าที่สอนมนุษย์ที่รอดชีวิตจากการชำระโลกครั้งที่4เมื่อโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วมนุษย์ที่รอดที่ถูกคัดไว้จะต้องเรียนรู้ที่จะรักกันจะต้องเข้าถึงคำว่ามนุษย์แห่งเผ่าดาวโลกให้ได้ถ้าจะให้สอบผ่านบทเรียนของการเป็นมนุษย์แห่งดาวโลกคือจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกเสรีที่เราพูดถึงบ่อยๆนะมนุษย์จะเข้าถึงตรงนี้ได้มนุษย์ต้องผ่านนะจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์จิตสำนึกแห่งรักจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมซึ่งเป็นเวทีเล็กๆให้ได้ซะก่อนเช่นครอบครัวไงครอบครัวต้องไม่บ้านแตกต้องไม่สาแรขาดท่านจะต้องสามารถครองรักกันอย่างยั่งยืนถือไม้เท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรนั่นแสดงว่าท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกฎของจักรวาลคือกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันที่พระบิดาทรงสร้างไว้เมื่อปรากฏว่าตอนนี้ท่านสอบผ่านไหมไม่ผ่านสอบตกทีมงานก็แตกครอบครัวก็แตกแยกไอ้ประเภทสอบผ่านได้นะมีไม่เท่าไหร่
มีครอบครัวไหนบ้างที่อยู่ด้วยกันแล้วรักกันไม่ตีตาตาตีกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่มีปัญหากันไม่มีหรอกครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าบางทีจิตตกง่ายเนื่องจากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์

ากพระบิดาพระบิดาส่งเรามาให้รีบมาเพื่อว่าท่านต้องเชื่อพระเจ้าอยู่แล้วพระเจ้าตัวจริงด้วยนะไม่ใช่พระเจ้าตัวปลอมเขาจะเอาคำสอนของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยเอามากล่าวซ้ำแล้วเอาไปบิดเอาไปบิดท่านสังเกตไหมเราเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีทำไมเราต้องรู้ด้วยเหรอว่าตอนนี้ช่างเทคนิคของพระบิดาถ้าสมมติมีจริงนะช่างเทคนิคของพระบิดากำลังสร้างโลกใหม่ซ้อนหลักโลกเก่าซึ่งเป็นโลกใหม่ที่ดีกว่าเก่าท่านมาถามเราบ้างสิว่าที่เขาพูดเนี่ยอ้างว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวพูดเนี่ยมันพูดจริงหรือพูดเท็จเราจะช่วยเอาไฟฉายส่องให้สว่างสว่างอย่าเดินในความมืดพระเยซูบอกว่าอย่าเดินในความมืดมันสเปะสปะเดี๋ยวต้องพากันตกเหวตกท่อตกทางต้องเดินในที่สว่างพระองค์เอาแสงสว่างมาฝากแต่ไอ้พวกนั้นมันอยู่ในโลกมืดแต่มันจะได้แสงสว่างได้ในด้านบวกมันจะได้แสงสว่างด้านบวกจากบุตรของพระบิดาจากพวกเราชาวจิตจักรวาลนี่แหละพวกเราคือแสงสว่างเพราะพวกเราไม่หมกมุ่นกับความมืดใช่หรือไม่เขามองว่าเป็นนักรบแห่งแสงสว่างเป็น light worker คำพูดสวยงามไหมคำว่า worker แปลว่าจับกังพี่น้องไม่ใช่กายาหรือไม่ใช่ human ถ้าเป็นฝ่ายดีเขาจะเรียกมนุษย์ว่ากายาหรือกายาหรือ humanเขาจะเรียกพระบิดาว่า God เขาจะไม่เรียกว่า Sorcerer นะหรือจะเรียกว่า Creator ไม่ Sorcerer Creator มีเยอะแยะเลยครับ Sorcerer มีตั้งหลายย่อใช่ไหม Sorcerer ศรีราชามีหลายย่อเนี่ย Sorcerer เขายังบอกว่าเนี่ยพรหมกับอรูปพรหมนี่ก็เป็น Sorcerer ยังมีเรื่องสนุกเยอะอ่านใน Facebook เราเนี่ยคิดว่าอ่านนิยายแล้วกันไปฟังไอ้พวกมอดมารมันหลอกลวงท่านมาด้านเดียวเยอะแล้วเอาความจริงของเรามาพูดบ้างก็ได้คิดว่าเราเขียนนิยายอ่านนิยายของพระบิดาหรือของพระเจ้าบ้างก็ได้โอเคไหม จะได้ฉลาดขึ้นไงตัวนี้หลายคนงมงายและเชื่อกันไปหมดเพราะพูดเป็นภาษาวิชาการพูดเป็นภาษาดาราศาสตร์พูดเป็นภาษาดวงดาวพอฟังเป็นภาษาวิชาการปั๊บเนี่ยเข้าล็อกเลยเพราะเขาชอบไปจูงนักวิชาการชอบตั้งแต่โบราณแล้วชอบไปจูงนักบวชชอบไปจูงผู้นำทางศาสนาเอาอย่างนี้ท่านเคยได้ยินคำว่าพ่อมดหมอผีไหมมีชื่อมาตั้งแต่โบราณพ่อมดหมอผีเนี่ยจริงๆถ้าท่านดูหนังนิยายเด็กๆอ่ะที่ผู้หญิงครูผู้หญิงเป็นคนเขียนนั่นนะเขาก็เวลาถ่ายหนังมาเนี่ยทุกเรื่องที่เป็นแร็คคูล่าทุกเรื่องที่เป็นพ่อมดเนี่ยส่วนมากจะเป็นโบสถ์เรื่องทั้งหลายจะเกิดในโบสถ์แล้วแดกคิวล่าที่เป็นผีดิบอ่ะก็จะนอนอยู่ในโรงแล้วจะอยู่ในสิ่งที่ลักษณะคล้ายๆอาคารที่เป็นเหมือนโบสถ์เหมือนวิหารอะไรพันนั้นวิหารร้างวิหารโบราณที่มีค้างคาวบินฟุบฟับฟุบฟับออกมานั่นจะมีลักษณะเหมือนโบสถ์เก่าๆมันได้แรงบันดาลใจมาจากพ่อมอดพ่อมอดก็คือพ่อมดใช้ไสยเวชใช้ไสยศาสตร์แล้วกินเลือดเป็นอาหารแล้วท่านรู้ไหมครับไอ้มอดเนี่ยที่มันแอบแฝงอยู่ในโลกของเราตั้งเป็นหมื่นปีมาแล้วมันก็กินเลือดมนุษย์และสัตว์เป็นอาหารจริงๆลัทธิบูชายัญฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าวัวฆ่าควายเชือดคอแล้วให้เลือดทะลักมาเนี่ยแล้วมันหลอกให้เรามาเส้นไหว้เทพเจ้าพอทิ้งไว้นะข้ามคืนค่อยมาเก็บแท่นบูชานะกลางคืนไอ้พวกมอดซึ่งตอนนั้นมันมีไม่กี่ตัวมันก็แอบมากินเลือดกินเนื้อของสัตว์พวกนั้นแล้วให้มนุษย์ไปหามาให้มันแล้วมนุษย์ก็เป็นทาสพวกมันเข้าใจไหมครับมันมาจากไอ้พวกนี้สอนให้มนุษย์ทำบาปนะเราค่อยวิจารณ์นะพูดมากเดี๋ยววันหลังไม่มีอะไรจะสอนนะเอาเป็นว่าบอกให้ท่านฟังว่าอย่างโง่ง่ายทุกวันนี้พวกเขาเปิดหน้าเปิดตาออกมาแล้วทุกคนก็โอ้โหเป็นสวามิภักดิ์กันใหญ่มันกลายเป็นลัทธิประหลาดไปแล้วพี่น้องครับมันอันตรายสำหรับท่านมากเลยนะเพราะท่านยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาตัวจริงมันเป็นไงสังเกตไหมเวลาท่านไปเห็นเนี่ยในแก๊งของที่มาจากต่างเผ่าต่างกาแล็กติกต่างกาแล็กซี่ต่างดาวอะไรพวกนี้ท่านจะเห็นว่าภาพจริงไม่มีเลยมีแต่ภาพวาดเกิดจากการที่เขาให้ใครบางคนสื่อมาแล้วมโนเป็นการสื่อสารทางจิตอะแล้วสร้างภาพให้เอามึงวาดไปตามนี้นะวาดแบบนี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมแม้กระทั่งศาสนาขององค์เยซูคริสต์เจ้าก็ถูกไอ้มอดมันหลอกเห็นพวก

พวกมึงอ่ะนับถือพระองค์เยอะใช่ไหมได้ก็สอนให้คนนำทางตาบอดสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นรหัสเพื่อน้อมจิตระลึกถึงองค์เยซูคริสต์เจ้าที่มีคุณูปการต่อมนุษย์โลกในยุคนั้นจนถึงปัจจุบันมากมายแต่การถวายพระเกียรติให้กับองค์เยซูคริสต์เจ้ามนุษย์โลกที่โง่ง่ายและงมงายไม่เคยฉุกคิดเลยกลับไปเอาภาพตอนที่พระองค์ถูกตรึงอยู่บนไม้กางแขนมีเลือดทะลักมีมงกุฎน้ำอยู่ที่ศีรษะนั่นเป็นการถวายพระเกียรติให้กับองค์พระเยซูที่พวกท่านเชื่อว่าพระองค์สามารถไถ่บาปให้กับมนุษย์โลกอย่างพวกท่านได้นะมีคุณอุปการะยิ่งใหญ่มากถึงแม้ในความจริงนะพระองค์ไถ่แบบนั้นไม่ได้แบกรับบาปที่พี่ๆน้องๆทั้งโลกทำโดยเสียสละพระชนมชีพมันไม่มีใครเขาทำกันเพราะมันไม่ใช่กฎของพระบิดาไม่ใช่กฎของพระเจ้าใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้เวรกรรมอ่ะบุญบาปนั่นแหละใช่ไหมเอาพระองค์ประจานมา 2,000 กว่าปีแทนที่จะไหนพูดแล้วถามเราว่าถ้าบุพการีเราคนใดคนหนึ่งถูกฆ่าตายด้วยการตัดมือตัดแขนตัดขาแล้วตัดคอแล้วตัดคอท่านจะกล้าไหมให้คนเขาสร้างเป็นเหมือนกับหลักฐานหรือเป็นอนุสาวรีย์ที่เป็นบุพการีเราพ่อหรือแม่ก็ตามนะสร้างขึ้นไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้กราบไหว้กราบไหว้แล้วให้คนที่เป็นญาติพี่น้องไว้บูชาสร้างเป็นภาพของพ่อแม่ที่ถูกฆ่าด้วยการตัดมือ2ข้างตัดแขน2ข้างตัดขา2ข้างและตัดคอด้วยท่านจะกล้าสร้างแล้วอ้างว่าถวายความเคารพให้พระเกียรติให้กับบุพการีหรือตำรวจเขาจับได้ว่าใช้มีดลักษณะแบบไหนที่มาตัดมือตัดแขนตัดขาตัดคอบุพการีของท่านตายก็เอามีดอันนั้นมาสร้างเป็นมีดอันเบลเลอร์เทอร์เลยมันก็สร้างไม้กางแขนนั่นแหละเอามาไว้เป็นที่ระลึกไม่สร้างศพรูปร่างแบบศพที่ถูกฆ่าตายแต่เอามีดที่ถูกโจรถูกผู้ร้ายฆาตกรรมฆาตกรมันฆ่าเอามาสร้างเป็นสัญลักษณ์แล้วกราบไหว้บูชาบอกว่าระลึกถึงพระคุณของบุพการีที่ก่อนตายมันเมื่อท่านตายด้วยมีดนี้ก็เอามีดนี้มาไหว้แล้วมาบอกคนทั้งโลกด้วยว่าแม่พ่อแม่กูถูกฆ่าตายด้วยมีดเล่มนี้ถามว่าเอาส่วนไหนคิดอ่ะเอาสมองตรงไหนคิดเราถามจริงๆนี่เราถามในนามขององค์เยซูคริสต์เจ้าถามในนามของพระบิดาเนี่ยถูกไหมมันเหมาะสมไหมแทนที่จะนึกถึงความจริงว่าเวลาศพเละเวลาตายเพราะอุบัติเหตุก่อนจะให้คนเขามารบน้ำศพออกไปจากโรงพยาบาลเวลาเขาชันสูตรพลิกศพก่อนที่จะไปเปิดโรงให้ญาติโกโหติกาที่มาในงานศพเพื่อจะรดน้ำศพในพิธีกรรมเขาต้องให้ช่างเนี่ยทำหน้าตาเละๆเนี่ยให้มันดูสวยงามเรียบร้อยก่อนแต่งตัวงามแต่งตัวเรียบร้อยไม่ดูแล้วอุจจาตาและไม่น่าเกลียดไม่ให้คนที่ยังอยู่เนี่ยเขาจำติดตาเนี่ยเหมือนน้องแตงโมที่ญาติพี่น้องเขาเพื่อนๆซีๆกันนะบอกว่าพยายามอย่าเอาภาพที่อุจจาตาของน้องแตงโมที่เธอตายแล้วไม่สวยออกนะอยากให้น้องเนี่ยเขาดูแล้วสวยๆนั่นเป็นความคิดที่เขาพูดเพราะที่สุดแล้วใช่ไหมแต่งศพให้สวยๆในขนาดพวกนั้นนะไม่ใช่พระเยซูที่เป็นพระศาสดานะใช่ไหมพ่อแม่เราเนี่ยบารมีไม่ถึงขนาดพระเยซูหรอกที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าหรอกเห็นไหมฮะเราบอกเราถวายพระเกียรติอ่ะมันท่านไปอ่านในพระคัมภีร์ซะว่าคนที่มาใหม่เนี่ยที่จะมาทำงานมาเป็นผู้ช่วยพระองค์ก็คือทำงานต่อเพราะว่าพระองค์ทำภารกิจไม่เสร็จต้องสิ้นพระชนตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อต้องการสอนมนุษย์และอุทิศชีวิตตนพระองค์เรียกเราว่าผู้ช่วยเหลือพระองค์มาช่วยสานต่อให้จบพระองค์บอกไหมท่านไปอ่านในยอห์นเนี่ยที่ Facebook วิสุทธิบัญญาถอดรหัสให้เพราะพี่สมกิจรวยเต็มหัดเอามาถามตอนหนึ่งมีบอกว่าผู้ที่มาใหม่เนี่ยผู้ที่มาช่วยเหลือพระองค์เนี่ยเป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนพระองค์นะเราไม่ได้ยกตัวเองนะไปดูในพระคัมภีร์ว่าจะมาถวายพระเกียรติให้กับพระองค์คำว่าถวายพระเกียรติมาลบหลู่ไหมและอะไรที่มันยอกย้อนหัวใจอ่ะก็มาเตือนสติให้ฟัง
แค่ไม้กางแขนอันเดียวไม่มีพระองค์ไม่มีรูปลักษณ์พระองค์ไปถูกตรึงอยู่บนนั้นมีตะปูมีอะไรต่ออะไรด้วยมีเลือดกระโฉดแค่ไม้กางแขนอันเดียวเนี่ยมันก็สะท้อนสวงพอสมควรนะสิ่งดีงามขององค์พระเยซูอย่างอื่นไม่มีหรอครับที่เห็นปั๊บแล้วทำให้ระลึกนึกถึงพระองค์ใช่ไหมจิตวิญญาณมนุษย์หรือพระเยซูนะเป็นรูปธรรมที่มีหกเหลี่ยมมุมเป็นรูปทรงเรขาคณิตหกเหลี่ยมมุมเหมือนพวกท่านทำไมไม่สร้างวงกลมและมีสามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปโดยมุมทั้งหกทั้งสามมุมของแต่ละรูปอะไม่ซ้อนทับกันนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของพระเยซูก็คือเป็นแก่นแท้ของจิตวิญญาณมนุษย์ถ้าเป็น12เหลี่ยมมุมก็คือเป็นรูปธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าหรือของก๊อดจิตจักรวาลมายุคนี้เราได้สื่อไว้ให้ท่านแล้วนี่ก็กำลังจะผลิตเพิ่มเพราะมีคนต้องการเพราะอยากกราบพระบิดาอยากห้อยคอเอาไว้ด้วยความมั่นใจว่าเป็นลูกพระองค์แน่ๆห้อยคอแล้วเนี่ยช่างเทคนิคของพระบิดาที่ทำหน้าที่ในการชำระโลกก็จะได้มองออกว่าอ๋อนี่คนนี้เป็นสิทธิ์จิตจักรวาลเนี่ยนะเขากำลังเรียนรู้ที่จะให้ตัวเองเป็นผู้หลุดพ้นเขาจะได้ละเว้นเขาจะได้ระวังเป็นสัญลักษณ์นึกภาพออกยังเพราะว่าที่หน้าผากเนี่ยยังไม่มีเครื่องหมายที่ประทับตราไว้ว่าเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้เพราะยังหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จก็ต้องเอาสร้อยเนี่ยไปแทนก่อนนะนี่ไม่ได้ประกาศให้เช่าหรือขายแต่ก็ดีครับเพราะว่ากำลังต้องการสะสมปัจจัยเพื่อสร้างหอพระคัมภีร์เยรูซาเล็มใหม่สร้างหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลต้องใช้ทุนสะสมถ้าใครต้องการเนาะติดต่อน้องตุ๊กหรือน้องบุญธรรมได้จองนะแต่ว่ายังกำลังออกแบบนะฮะเนี่ยเอาสัญลักษณ์หกเหลี่ยมหรือ12เหลี่ยมไม่เกี่ยวข้องกับที่ใครทะลึ่งจะไปสร้างเองนะครับเราไม่รับประกันตรงนั้นได้รับอนุญาตจากพระบิดาจากพระเจ้าหรือเปล่าจากองค์เยซูหรือเปล่าเราไม่รู้ถ้าท่านไปทำเองนะเพราะขี้เหนียวไงแทนที่จะมาช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลนะอ่ะนี่เราพูดให้ท่านฟังโอเคไหมมีเรื่องอื่นอีกมากมายวันหน้าคงต้องเล่านะแต่วันนี้เราเปิดเผยให้ท่านฟังแล้วว่าพวกมอดมารพวกนี้มันเปิดตัวแต่ยังอยู่ในมุมมืดอะไรที่อยู่ในที่มืดมันมองเห็นไหมไม่เห็นต้องอาศัยความเชื่ออย่างเดียวครับผีหลอกท่านได้ก็หลอกด้วยความมืดมีความมืดนะมีความมืดเป็นแบ็คกราวด์ถ้าอย่างเราเนี้ยออกมาโชว์ตัวอยู่ในที่เป็นแสงสว่างเนี้ยโชว์ออกโซเชียลประกาศปรากฏตัวกล้าพูดตรงแบบเนี้ยท่านจำไว้เลยว่านี่คือสิ่งที่ไม่มีเลสไนขโมยขโจรเลิกงามยามโจรก็จะเข้าปล้นตั้งแต่ตีสองถึงตีสี่นี่คือยามโจรเพราะญาติพี่น้องทุกคนปิดไฟมืดหมดแล้วก็หลับนอนพวกโจรผู้ร้ายพวกนี้ลักเล็กขโมยน้อยขโมยน้อยย่องเบาตัดช่องพวกนี้ต้องอาศัยความมืดพวกผู้ร้ายคนชั่วเนี่ยต้องอาศัยความมืดเป็นที่กำบังมอดมารก็เหมือนกันคุณไม่ต้องมาถามเราหรอกว่าเอารูปให้ดูหน่อยได้ว่ามอดมารหน้าตาเป็นยังไงเป็นภาระของคุณเราจะสามารถมองเห็นพวกเขาได้ปัญญาของเราเพราะพวกเขาสามารถเนี่ยย้ายมิติของตัวเขาเองได้เพราะสภาวะจิตของเขานี่สูงกว่ามนุษย์เราหลายเท่าพวกท่านหายตัวไม่ได้ล่องหนไม่ได้วาร์ปไม่ได้แต่พวกเขาทำได้เขาไม่กล้ามาแสดงตัวได้เห็นแล้วเพราะหน้าตาเขาไม่เหมือนคนก็มีขนาดบางอันนะรูปร่างคล้ายก็จะเป็นคนแต่ตัวรูปร่างใหญ่ตอถลนไอ้พวกนั้นก็เป็นผู้ร้ายเหมือนกันท่านจะรู้ได้ไงว่าไหนผู้ดีไหนผู้ร้ายมันต้องมีท่านต้องมีผู้นำที่จะบอกท่านได้ว่าใครเป็นใครแต่ตอนนี้ก็ติดอาวุธทางปัญญาให้อย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆถ้ามันร้ายเหตุผลนะอย่าไปเชื่อแม้มันหลอกขนาดที่ว่าอ้างว่าพระพุทธองค์เนี่ยให้ทานเลือดเนื้อของสัตว์ได้ทั้งที่ศีลข้อแรกว่าอะไรปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแล้วก็ตะแบงว่าไม่ฆ่าเองไม่เป็นไรไปจ้างให้เขาฆ่าติดคุกไหมตัวเองก็เป็นผู้ร้ายเขาไปจ้างให้เขาฆ่าไปซื้อเนื้อหมูเนื้อหมาเนื้อสัตว์มานี่คือการแลกกับเอาเนื้อหมูเนื้อหมามาเหมือนกับเป็นการไปจ้างให้เขาฆ่าเถียงอยู่เนี่ยเราเคยชำแหละพระไตรปิฎกชุดนี้กับนักบวชหลายคนมันตะแบงเพราะว่าตัวเองอยากจะกินตัวเองชอบจะกิน
แล้วมันก็เข้าทางมอดมานะเพราะมันก็เลยไปทำให้ DNA ของสัตว์ร้ายเพราะพวกนี้มันชอบกินประจุลบในเนื้อสัตว์เนี่ยเวลาถูกฆ่าตายสัตว์มันจะโกรธแค้นอาฆาตมากมันจะมีประจุไฟฟ้าลบมันจะมีคลื่นพลังงานที่เป็นลบอยู่ซึ่งไอ้พวกมอดที่มีชีวิตจากตามเผาได้เราบอกแล้วมันกินเลือดเนื้อของสัตว์บนโลกมนุษย์เป็นอาหารและเรากระซิบให้ห้ามไปลือนะเราไม่มีหลักฐานนะสังเกตที่อยู่ของมอดมันจะอยู่กับประเทศที่ไม่ค่อยเจริญอยู่กับประเทศที่มีประชาชนชั้นต่ำหาเช้ากินค่ำและส่วนมากจะเป็นพวกที่มีผิวดำสังเกตไหมไอ้พวกที่อยู่บนเขาอะพี่ๆน้องๆชาวเขาอะชอบกินอะไรชอบกินหมาดำเนี่ยติดนิสัยมาจากมอดมันก็จะกินอะมนุษย์ตัวเล็กๆอะเด็กๆอะกูมาน้อยวิ่งไปวิ่งมานะมันชอบมากเลยเพราะมันมองแล้วเหมือนหมาเหมือนสุนัขหรือเหมือนอะไรก็ได้อยู่บนโลกนี้แล้วก็ไปจับเอามากินเรามีคลิปที่คนส่งมาให้เมื่อคืนเรายังเพิ่งเจอเลยสักวันหนึ่งเราจะมาเปิดให้ท่านดูว่าเขาจะเอามนุษย์อะนะมาพันกันกับไม้แล้วมัดขาไว้มัดข้อเท้าสองข้างไว้กับไม้อย่างยาวๆทำใกล้ๆหมูหันแต่หมูหันนั้นมันเสียบตูดใช่ไหมไอ้นี่ไม่มัดมือมัดเท้าแล้วตัวงอแล้วเอามาปิ้งอยู่บนถ่านแล้วหมุนหมุนหมุนหมุนให้ทั่วจนตัวดำจนไหม้มีน้ำเหลืองน้ำเลือดหยดจิ้งจิ้งจิ้งแล้วก็เอามากินเป็นอาหารท่านบอกให้เราเอามาให้ดูเรื่องอะไรให้ดูแต่เราเล่าให้ฟังว่าเรามีหลักฐานมนุษย์อ่ะนะใช้ปัญญาที่ใช้ตาที่สามคือใช้ปัญญามองเห็นไม่เป็นนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ากับมือคลำดูเลยซวยไปเลยเพราะพวกมอดมันสามารถสร้างมายาได้สร้างมายาขึ้นมาแล้วหลอกลวงท่านได้ทุกวันนี้มันเริ่มประกาศชวนท่านไปอยู่โลกใหม่แล้วทั้งที่โลกใหม่ก็อยู่บนโลกเดิมนี่แหละแต่มันบอกว่าเป็นโลกใหม่ซ้อนกับโลกเก่าอะไรไม่รู้อุตลุดหลายคนก็เชื่อใหญ่เลยโอ้เป็นกระบอกเสียงท่านจำไหมนะผู้ที่เขาเป็นพี่เลี้ยงของท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โลกนี้เป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีไม่ว่าโลกนี้จะมีปัญหาอะไรยังไงหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองคุ้มกันในการจัดการเป็นหน้าที่ของพี่เหล่านั้นหน้าที่ของมนุษย์ก็คือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นอย่าก้าวล่วงคนอื่นนี่คือหลักการของจิตจักรวาลปฏิบัติตามนี้หน้าที่ของท่านไม่ต้องไปสนใจว่าเบื้องหลังมิติโลกอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างอย่าไปสนใจโลกจะย้ายมิติหรืออะไรอะไรเนี่ยเราก็บอกไปแล้วเมื่อชำระโลกเสร็จแล้วโลกจะมีฟ้าใหม่แน่นอนท่านไปคิดเอาว่ามีฟ้าใหม่มีเพราะอะไรไม่ใช่ภารกิจของท่านในการเปลี่ยนแปลงโลกยกระดับไปสู่โลกยุคพลังใหม่ให้ท่านยกระดับจิตสำนึกของท่านอย่างเดียวพอครับอย่าไปสนใจว่าจะมีบางคนบอกเนี่ยเรากำลังมาช่วยพวกท่านนะเราจะอย่างนั้นเราจะอย่างนี้พวกเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเพศก็ไม่มีแล้วต่อไปเนี่ยไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องมีความแตกต่างบนโลกนี้จะมีแต่ความเป็นหนึ่งเดียวมนุษย์หลายคนนะบ้าอุดมคติอุดมการณ์ก็มองตรงนี้แล้วบอกว่าเนี่ยเราอย่าไปเชื่อพระเจ้าพระเจ้าอ้างว่าสร้างโน่นสร้างนี่ทำไมพระเจ้าถึงต้องสร้างสิ่งชั่วๆขึ้นมาด้วยพอสร้างสิ่งชั่วๆมาแล้วพระบิดาหรือพระเจ้าทรงควบคุมมันไม่ได้ดูสิมันกล่าวหาพระบิดาถ้าที่มันยังโง่อยู่ยังไม่รู้ความจริงเลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นชาวจิตวันปั๊บจะรู้เลยว่าพระบิดาเปิดเผยหมดสอนไม่หมดจำไว้ว่าผู้ที่หวังดีกับมนุษย์ถ้ามาจากต่างดาวเท้าต่างแดนเขาจะไม่มาแสดงตนและเข้ามาทำตัวใกล้ชิดกับมนุษย์แล้วมาคอยทวงบุญคุณหรอกครับเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีใครมีหน้าที่อะไรเขาก็จะทำหน้าที่นั้นเหมือนอย่างเรามีหน้าที่เราก็ทำหน้าที่ของเราไปเราไม่ไปเผือกคนอื่นไอ้ที่เผือกตรงนั้นเผือกตรงเนี้ยจำไว้ก่อนเลยฮะว่าไม่ใช่ฝ่ายดีครับไม่ใช่ผู้ปรารถนาดีท่านจำไว้ครับท่านก็หมายถึงใครก็แล้วแต่ที่ชมเรากล่าวอยู่เนี่ยนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้พระบิดาจะส่งพระเมตตาสื่อพระโอวาทให้กับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งอีกสัปดาห์หนึ่งครับสัปดาห์ละเรื่องก้อนโตๆ4ชั่วโมงอย่างน้อยวิบัติของมนุษย์วิบัติของมนุษย์ถามว่าคำว่าวิบัติเนี่ยคืออะไรวิบัติเนี่ยมันหมายถึงอะไรหมายถึงมนุษย์คนนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบบางอย่าง
หรือองค์ประกอบบางส่วนบกพร่องเมื่อองค์ประกอบบางสิ่งบางอย่างในความเป็นมนุษย์คนนั้นน่ะมันบกพร่องมันจึงทำให้มนุษย์คนนั้นเนี่ยก่อกรรมดีหรือประพฤติดีไม่ได้โปรดฟังอีกครั้งนิยามของคำว่าวิบัติหรือวิบัติของมนุษย์หมายถึงมนุษย์คนนั้นมีความบกพร่องในองค์ประกอบบางอย่างมีความบกพร่องในองค์ประกอบบางอย่างจนยังผลให้มนุษย์คนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะก่อกรรมดีหรือก่อการดีที่เป็นภาษาขององค์เยซูคริสต์ในสมัยโบราณพระองค์ใช้คำว่าไม่สามารถก่อการดีได้แต่ยุคเราปัจจุบันเนี่ยใช้คำว่าก่อการดีมันก็คงต้องคู่กับก่อการร้ายใช่ไหมครับแต่เราฟังให้เข้าใจง่ายๆคือก่อกรรมทำดีไม่ได้นี่คือนิยามท่านมองเห็นภาพยังมันวิบัติของมนุษย์ก็คือการที่มนุษย์เนี่ยมนุษย์โลกเสรีในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเป็นมนุษย์เนี่ยมีบางสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของการเป็นมนุษย์ของคนคนนั้นมันบกพร่องจนเขาว่าบกพร่องแปลว่าขาดบางสิ่งนะจนไม่สามารถก่อกรรมทำความดีงามได้เพราะหน้าที่ของมนุษย์ก็คือคนที่เป็นคนดีคนดีก็คือคนที่คิดดีพูดดีทำดีมีบางสิ่งที่ทำให้มนุษย์คนนั้นนะไม่สามารถก่อกรรมดีได้ไม่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่สามารถจะทำให้มันดีได้เป็นอุปสรรคนั่นคือวิบัติมนุษย์คนนั้นวิบัติแล้ววิบัติแล้ววิบัติของมนุษย์คืออะไรในการสื่อพระโอวาทครั้งที่376สไลด์ที่2มาแล้ววิบัติของมนุษย์นี่คืออะไรพูดง่ายๆก็คืออะไรของมนุษย์ที่วิบัติอ่ะแล้วทำให้มนุษย์คนนั้นไม่สามารถที่จะก่อกรรมดีได้โดยบางทีบางคนนะก่อกรรมดีไม่ได้ยังไม่พอเพราะมีความผิดพลาดบกพร่องขององค์ประกอบบางอย่างในการเป็นมนุษย์นะมันกลับไปก่อการร้ายแทนบางคนก่อกรรมดีไม่ได้เพราะบกพร่องแล้วดันไปก่อการร้ายแทนอย่างแรกครับพี่น้องครับวิบัติอย่างแรกของมนุษย์คือจิตหยาบวิบัติสำคัญเลยพระพุทธองค์ตรัสไว้นะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมันถ้าจิตมันวิบัติเสียแล้วเนี่ยจิตหยาบมันวิบัติเสียแล้วอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ไม่ต้องพูดถึงมันวิบัติหมดเข้าใจไหมก็มีคำถามต่อไปว่าจิตหยาบวิบัติเพราะสาเหตุอะไรเหตุใดหรือสาเหตุอะไรจึงทำให้จิตหยาบของมนุษย์วิบัติท่านเข้าใจคำว่าจิตหยาบแล้วใช่ไหมจิตหยาบก็คือกลุ่มพลังงานไม่ใช่รูปธรรมทางพลังงานนะครับจิตหยาบคือกลุ่มพลังงานทั้งหมด189กลุ่มที่พระบิดาทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณผู้เดินทางมาจากพระนิเวศของพระเจ้าจากนอกระบบเอกภพก็คือนอกห้องทดลองนี้ที่เป็นห้องทดลองของพระเจ้าพระองค์ทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณที่เดินทางมาจากนอกเอกภพที่มาเกิดเป็นแก่นแท้ในกายสังขารของมนุษย์นั้นสามารถแบ่งภาคทางพลังงานของตัวเองออกมาเป็นกลุ่มของจิตหยาบ189กลุ่มแล้วมอบอำนาจในการที่จะดูแลควบคุมขับเคลื่อนดูแลควบคุมขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของแต่ละคนให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณได้นอกจากจะมีทุกๆสิ่งแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องมีไม่มีไม่ได้ที่จิตวิญญาณให้มาเพราะพระเจ้าทรงให้มาคือขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ขันธ์ขันธ์ที่5ที่ใช้ชื่อว่าวิญญาณนั้นไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นคนละตัวกันกับจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะฮะวิญญาณตรงนี้ไม่มีคำว่าจิตนำหน้าหมายถึงพลังงาน
ที่เกิดจากการที่จิตหยาบกับจิตวิญญาณของมนุษย์จิตหยาบก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ถูกขังอยู่ข้างในสามารถยกระดับจิตหยาบมาเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วสั่นสะเทือนร่วมกันโดยใช้กระบวนการของขันห้าพอมันสั่นสะเทือนขันห้าได้ด้วยความเป็นบวกที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้เป็นระบบอัตโนมัติมันไม่ได้ยากเหมือนปัจจุบันนี้ที่จะหมุนธรรมจักรใครล่ะทำให้ท่านลำบากก็ไอ้พวกมอดพวกมารนี่ไงที่เขาหลอกลวงพวกท่านนี่ไงเนี่ยทำให้จิตวิญญาณกับจิตหยาบร่วมกันสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เรียกว่ากายหยาบซึ่งในกายหยาบพระบิดาทรงติดตั้งกลไกเอาไว้ให้ทำงานร่วมกันกับจิตไม่ว่าจิตหยาบหรือจิตวิญญาณนะเพื่อผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เรียกว่าพลังจิตเนี่ยมอบให้กับโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อหมุนธรรมจักรแล้วผลิตสร้างความรักหรือความเมตตาเนี่ยออกมาช่วยค้ำจุนโลกท่านเห็นอย่างเราเชื่อมโยงให้ท่านเห็นท่านเคยได้ยินแบบนี้มาก่อนไหมไม่มีเพราะที่ผ่านมาถูกมอดหลอกไงคนนำทางทั้งหลายถูกมอดหลอกทำให้ตาบอดทำให้เดินหลงทางผิดทางหมดเลยไม่ให้ใช้ขันห้าบอกต้องดับขันห้าหลอกจนหลงทางไปหมดถ้าไม่ใช้ขันห้าแล้ววิญญาณเนี่ยจะสร้างพลังงานดันบวกที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยเพื่อมอบให้กับโลกในการจะทำให้โลกหมุนได้ยังไงเห็นไหมครับเพราะเขาเห็นว่ามนุษย์โง่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็เลยหลอกเลยพอสั่นสะเทือนทีไรก็เป็นกรรมจักรทุกทีนะใช่ไหมโลภะโทสะโมหะสั่นระทึกเลยแล้วก็ผลิตประจุลบออกมาซึ่งโลกไม่ต้องการเนี่ยวิธีการหลอกลวงของมารแต่ไม่ยอมฟังเราเพราะคิดว่าอ้างว่าพระพุทธเจ้าสอนกูมาแบบนั้นท่านจำไว้นะไม่มีในพระไตรปิฎกตรงไหนที่กล้าจะไปบิดเบือนคำสอนของพระพุทธองค์นะยกเว้นไอ้คนนำทางตาบอดยุคหลังๆนี่แหละที่มันบิดเบือนเพราะถูกมอดหลอกลวงแล้วพวกท่านที่เป็นชาวบ้านไม่รู้นึกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาให้สอนแบบนั้นไว้ใจไม่ได้มนุษย์ทุกวันนี้หน้าตาไว้ใจไม่ได้ใช้ปัญญาอย่างเดียวพี่น้องจะฟังใครจะเชื่อใครท่านต้องคิดวิเคราะห์คิดพิจารณาต้องใช้อาวุธทางปัญญาที่ตัวท่านเองมีอย่าไปเชื่อใครง่ายๆโลกนี้เชื่อใครไม่ได้เพราะการตอแหลหรือการไม่มีสัจจะเป็นเรื่องเล็กของมนุษย์ยุคปัจจุบันมากเพราะจิตสำนึกมันตกต่ำมากสมัยพระพุทธองค์เนี่ยยังใช้คำเบาๆนะจงละอายต่อบาปแปลว่าละอายต่อการทำบาปมันอายคนอื่นเขานะอย่าไปทำบาปทำชั่วอายฟ้าดินอายพระพุทธองค์อายเพื่อนมนุษย์อายโคตรพ่อโคตรแม่อายญาติพี่น้องของตัวเองแต่สมัยเนี้ยเฉยเห็นไหมกล้าทำชั่วได้โดยไม่อายความชั่วไม่อายคนอื่นเลยที่ตัวเองทำชั่วท่านสังเกตเห็นไหมหน้าด้านมันไม่เหมือนสมัยพระพุทธองค์ท่านเห็นไหมหนึ่งจิตหยาบวิบัติเพราะอะไรใช้อายตนะไม่เป็น วิบัติมนุษย์คนนั้นวิบัติเลยถ้าจิตหยาบวิบัติพูดง่ายๆก็คือถ้ามนุษย์คนนั้นใช้อายตนะไม่เป็นเนื่องจากอายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเปรียบเสมือนบานหน้าต่าง5บานคือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีหน้าต่าง5บานรอบบ้านเลยเอาไว้อะไรฮะให้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็คือจิตหยาบซึ่งทำหน้าที่เป็นคนรับใช้ของเจ้าของบ้านตัวจริงก็คือจิตวิญญาณที่ถูกขังไว้ที่ต่อมพิทูอิตรีจิตหยาบเนี่ยเป็นคนรับใช้อยู่หน้าบ้านหรืออยู่ในบ้านส่วนหน้าแต่เจ้าของบ้านเนี่ยอยู่บนเหล่าเต็งนอนพักผ่อนอยู่เพราะอะไรเพราะให้คนรับใช้ดูแลบ้านแทนแขกจะไปไทยจะมาหรือคนจะไปใครจะมาจะต้องเคาะประตูเนี่ยจิตหยาบจะต้องเป็นผู้รับรู้ก่อนว่าน็อกน็อกน็อกเปิดประตูไอ้คนที่จะเปิดประตูให้นะไม่ใช่จิตวิญญาณนะไม่ใช่เจ้าของบ้านนะเป็นคนรับใช้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเหมือนกันมันถ้าจิตหยาบมันจะไม่วิบัติเนี่ยท่านต้องใช้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสให้เป็นต้องฝึกตัวเองในการที่จะใช้มันให้ได้ใช้มันให้ถูกต้องและใช้มันให้เป็นนั่นคือหน้าที่ของจิตหยาบซึ่งเป็นคนรับใช้ของเจ้าของบ้านต้องเป็นผู้เรียนรู้ที่จะใช้จะเปิดหน้าต่างตอนไหนจะปิดหน้าต่างตอนไหนเปิดกี่บานปิดกี่บาน
หรือจะเปิดทั้งหมดอยู่ที่ปัญญาหรือความฉลาดของคนรับใช้ของเจ้าของบ้านนึกออกไหมครับถ้าหากว่าท่านใช้อายตนะไม่เป็นแปลว่าอะไรมีหน้าต่างอยู่แต่ปิดตลอดปิดตลอดกระบวนการทางจิตที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบไว้ให้หน้าต่างทั้ง5บานคือกลไกอายตนะภายนอกสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆรอบด้านรอบตัวรอบข้างหรือจากคนใกล้ตัวรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสร้อนเย็นหรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่หน้าต่างทั้ง5บานเนี่ยจะสัมผัสรับรู้นี่คือขั้นตอนของกระบวนการทางจิตที่พระบิดาทรงออกแบบไว้แปลว่าอายตนะถ้าเราไม่หลับนอนนะท่านต้องใช้อายตนะเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วส่งสัญญาณไปให้กับจิตหยาบซึ่งเป็นคนรับใช้ของจิตวิญญาณเมื่อจิตหยาบมันรับรู้จากผัสสะหรือจากสัมผัสของหน้าต่างทั้ง5บานและส่งข้อมูลมาให้จิตหยาบซึ่งเป็นเหมือนคนรับใช้ของเจ้าของบ้านคือจิตวิญญาณคนรับใช้เมื่อได้รับรู้ว่ามีผัสสะมีการสัมผัสเกิดขึ้นตาเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสหูได้ยินเสียงกายสัมผัสร้อนเย็นจิตหยาบก็คือคนรับใช้นั้นจึงเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นจิตหยาบก็จะเกิดอาการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นอาการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนั่นแหละพระบิดาเรียกว่าการรับรู้จิตหยาบเขาจะรับรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่รอบๆตัวเมื่อจิตหยาบรับรู้แล้วจิตหยาบจะต้องมีหน้าที่ส่งข้อมูลทั้งหมดที่ตัวเองรับรู้เข้าสู่จิตวิญญาณให้จิตวิญญาณได้ทราบแต่พระบิดาก็ลดขั้นตอนให้มันง่ายเข้าให้จิตหยาบสามารถเรียนรู้เองได้นึกรู้เองได้ว่าอะไรแบบไหนที่เมื่อจิตหยาบคือคนรับใช้อย่างตัวเองรับรู้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นคนดีมันเป็นคนร้ายหรือมันเป็นคนไร้สาระมันมาผิดบ้านเวลามาเคาะประตูเนี่ยคนรับใช้จะต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเปิดประตูเปิดหน้าต่างต้อนรับไอ้สิ่งร้าวที่มาเคาะประตูเคาะหน้าต่างเนี่ยหรือไม่ต้องรู้ว่าจิตวิญญาณก็คือเจ้านายเนี่ยยินดีต้อนรับไอ้หมอนี่ไหมถ้าไม่แน่ใจรับรู้แล้วอย่าเพิ่งรับเอามันเข้ามาในบ้านนึกออกยังจิตหยาบมีหน้าที่ถามไอ้ผู้ที่มาเร้าผ่านหน้าต่างทั้ง5บานผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสว่าคนไหน ที่มันมายั่วยุมาเย้ายวนมาเคาะประตูเคาะหน้าต่างคนไหนตนเองควรจะต้อนรับคำว่าต้อนรับแปลว่ารับรู้แล้วก็รับเอามาทำอะไรครับรับเอามาเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่รับเอามาเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์เสือกทำตัวเกินกว่าคนรับใช้พอไอ้ขอทานมันมาเคาะประตูหน้าบ้านมาขอทานมันต้องไปขอตังค์เจ้านายที่นอนหลับอยู่บนเหล่าเต้งใช่ป่ะกูจะเอาตังค์มาให้มึงอ่ะกูต้องไปเคาะห้องนอนเจ้านายก็คือจิตวิญญาณเพื่อปลุกจิตวิญญาณเอาตังค์มาให้ขณะที่จิตวิญญาณกำลังหลับอยู่ยังไม่พร้อมที่จะบริจาคเงินให้ทานอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะแต่คนรับใช้คือจิตหยาบรับเอามาแล้วครับแล้วรีบวิ่งไปหาจิตวิญญาณที่นอนอยู่ข้างบนที่เป็นเจ้าของบ้านไปเคาะประตูไปปลุกจิตวิญญาณให้ตื่นขึ้นมาบอกว่ามีคนขอทานมาขอทานท่านน่ะให้ท่านช่วยบริจาคตังค์ไปช่วยขอทานหน่อยเพราะสงสารมันนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะซึ่งบางทีจิตวิญญาณน่ะเป็นคนใจบุญอยู่แล้วแต่เมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะกูยังหลับอยู่จิตวิญญาณต้องการพักผ่อนแน่ไอ้จิตหยาบไม่รู้จักกาลเทศะซีซัวรับรู้และรับเอามั่วไปหมดเลยนี่คือหน้าที่เพราะฉะนั้นนี่เรายกตัวอย่างแค่นี้
ถ้ามนุษย์แต่ละคนไม่ใช้อายตนะหรือใช้อายตนะไม่เป็นกระบวนการที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้มนุษย์เราเนี่ยนะรับรู้สิ่งต่างๆจากภายนอกผ่านอายตนะทั้ง5ช่องทางเข้าไปที่จิตหยาบเนี่ยถ้าเราปิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกปิดการสัมผัสไม่คบใครไม่อยู่กับใครอยู่คนเดียวเนี่ยถามอย่างงี้ฮะกระบวนการของขันธ์5ที่จิตหยาบจะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเพื่อสั่นสะเทือนแล้วเกิดพลังอำนาจขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีตัวช่วยไม่มีเงื่อนไขแปลว่าไม่มีสิ่งเร้าที่จะกระตุ้นให้ขันธ์5และจิตหยาบนั้นสั่นสะเทือนขึ้นมาได้เพราะว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีหน้าที่สั่นสะเทือนขันธ์5แล้วผลิตสร้างประจุไฟฟ้าบวกมอบให้กับโลกผ่านการหมุนธรรมจักรจึงอายตนะจึงสำคัญไหมครับปรากฏว่ามนุษย์ก็ถูกไอ้มอดเนี่ยมันมาหลอกลวงหลอกคนนำทางให้ตาบอดเชื่อมันไปเชื่อมโยงกับการที่สอนให้มนุษย์เนี่ยกลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์แล้วก็หลอกพวกท่านว่าพระพุทธองค์ยังเกลียดทุกข์กลัวทุกข์เลยพระองค์ยังหนีความทุกข์จากวังหนีเข้าป่าออกบวชหนีเข้าป่าเพราะพระองค์เกลียดกลัวความทุกข์ถือความทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่จริงๆแล้วภารกิจหลักของจิตวิญญาณไม่ได้มาเพื่อเจอทุกข์แล้วหนีทุกข์กลัวทุกข์มาเพื่อใช้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกยอมรับมันไม่ได้มันทุกข์ทรมานเนี่ยมาเพื่อเอาปัญหาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นสิ่งเร้าให้จิตกับสมองเนี่ยมันสั่นสะเทือนร่วมกันเป็นจิตตะปัญญาถ้าไม่เจอปัญหามนุษย์ก็ไม่คิดใช่ไหมแต่นี่ดันทะลึ่งเจอปัญหาแต่กลายไปเป็นติดแงกจมอยู่กับกองทุกข์แทนที่มีความทุกข์เราไม่ห้ามแต่ต้องคิดต่อว่าแล้วกูจะจัดการกับความทุกข์ของกูยังไงนี่คือการเริ่มใช้สมองแล้วใช่ไหมพอคิดได้ว่าอ๋อต้องแก้ปัญหาแบบนี้แบบนี้สิพอแก้สำเร็จความทุกข์นั้นก็จะหายไปไม่เสือกไปไอ้มอดมันหลอกอ้างพระพุทธมึงดูสิขนาดพระพุทธยังหนีออกจากวังเลยมึงเห็นเปล่าถามว่าตอนนั้นพระพุทธองค์ตรัสรู้หรือยังครับพระองค์ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้กว่าที่พระองค์จะรู้จริงรู้แจ้งด้วยการตรัสรู้ด้วยการเป็นสัพพัญญูพระองค์ต้องเรียนรู้ก่อนเท่านั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆเป็นสัพพัญญูที่ไหนล่ะครับถูกมอดมันหลอกหลอกทำไมฮะเออความทุกข์เนี่ยอย่างแรกเลยเพราะเห็นใช่ไหมเลยทุกข์เพราะได้ยินเขาด่าเนี่ยด่าเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมเล่าและอยู่ในสังคมกับคนหมู่มากมากคนมันมากความทำให้เรามีความทุกข์เพราะฉะนั้นต้องปลีกวิเวกต้องทิ้งสังคมต้องปิดอายตนะไม่รู้ไม่เห็นมันต้องไม่คบใครต้องอยู่คนเดียวนี่คือเพี้ยนเขาสอนคารวาสให้เป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่เดินตามหลังพระพุทธองค์นั่นคือยกเว้นเพราะว่าสละแล้วซึ่งอาสวะกิเลสมีเวลาว่างเยอะมากที่จะสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่เชื่อว่าพระพุทธองค์มาแบบนั้นแต่ท่านเห็นไหมครับบางคนบวชแค่ไม่กี่พรรษาบางคนบวชตั้งแต่เด็กๆพออายุเยอะขึ้นก็ต้องศึกเพื่อมาเรียนรู้โลกเรียนรู้สังคมแต่บางรูปบวชก็แค่ไม่กี่พรรษาก็ศึกบางรูปบวชตั้ง30กว่าปี30กว่าพรรษาแต่พอศึกออกมาปั๊บเป็นมนุษย์ไม่เป็นท่านเห็นมั้ยมีตัวอย่างหมดเพราะถูกมอดหลอกไม่หวังดีเลยเราจึงบอกว่าอย่าเชื่อคนนำทางตาบอดแต่ท่านต้องฟังเราอย่างมีเหตุมีผลถ้าปิดอายตนะเสียแล้วเหลือแต่จิตทิพย์ซึ่งเป็นอายตนะภายในอย่างเดียวจิตหยาบนี่วิบัติเลยครับเพราะจิตหยาบไม่สามารถสั่นสะเทือนขันธ์5ได้เลยแม้แต่น้อยทั้งที่พระพุทธองค์สอนแล้วธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสูตรแปลว่ากฎเกณฑ์นะธรรมจักรก็คือการหมุนธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหมุนเข้ามาจิตหยาบจากจิตหยาบก็ไปรายงานไปเพชรทูลจิตวิญญาณซึ่งถูกขังอยู่ข้างในนั่นก็คือการส่งข้อมูลจนถึงสุดเมื่อสุดแล้วจึงใช้ค่อยออกมาข้างนอกจิตหยาบเนี่ยก็ค่อยแสดงออกเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแปลว่าต้องไปให้สุดจากจิตหยาบต้องสุดจนถึงจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในใช่ไหมซึ่งกระบวนการนี้มันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่ออายตนะจะต้องถูกเปิดไม่ใช่ปิดหูปิดตาหลับหูหลับตาแล้วไปอยู่คนเดียวไม่ฟังใครไม่ต้องคุยกับใครไม่พูดกับใครกระบวนการของขันธ์5เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมอดมารพวกนี้มันไม่หวังดีกับพวกท่านมันต้องการมนุษย์โง่ฮะต้องการให้มนุษย์เนี่ยอยู่ใต้อำนาจมันได้ควบคุมได้ถ้ามนุษย์มีพลังจิตที่เป็นด้านบวกปั๊บนะพลังจิตเขาจะสูงกว่ามอดกับมารมาก
พราะมันกลัวว่าจะควบคุมพวกท่านไม่ได้ถ้าเรามีฌานสูงพระพุทธองค์แสดงให้เห็นแล้วนั่งกรรมฐานน่ะนั่งกรรมฐานคือสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่คฤหัสถ์นะนักบวชนะเขานั่งทั้งวันทั้งคืนน่ะจิตเขาจะมีพลังมากก็เรียกว่าสมถะเป็นสมถะหน่วยของความเป็นสมถะคือฌานเห็นไหมเขาสามารถฉลาดมากเลยนะฌานเนี่ยสามารถยังรู้ด้วยญาณเนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องสังเคราะห์นะแค่ใช้จิตความฉลาดทางปัญญาของจิตก็สามารถที่จะยังรู้ในบางสิ่งได้คือหาคำตอบได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเลยนั่นก็คือมีฌานสูงมากมีพลังงานของจิตสูงมากนึกออกไหมครับแต่ต้องฝึกนานไหมนานเพราะว่านี่เล่นสิ่งที่พระบิดาสร้างเอาไว้ให้เวลาเกิดมาเด็กตาบอดลูกหลานตาบอดก็บอกลูกพิการเกิดมาแล้วลูกหลานหูตึงหรือหูหนวกก็บอกลูกหลานกูพิการใช่ไหมหูหนวกตาบอดเด็กอายุโตกว่า1ขวบ2ขวบ3ขวบแล้วเขามาป้าป้ามาม่าก็ยังพูดไม่ได้อ้าวเด็กเป็นใบ้แล้วเด็กเป็นใบ้ส่วนใหญ่เนี่ยจะหูหนวกด้วยนะมาด้วยกันนะแล้วบอกเนี่ยพิการนะบวชเรียนก็ไม่ได้อยู่ในสังคมไปเรียนโรงเรียนปกติเหมือนคนอื่นไม่ได้ต้องไปเรียนโรงเรียนที่เขาเป็นโรงเรียนที่แบบเป็นแบบโรงเรียนของผู้ที่มีอะไรเป็นพิเศษอ่ะใช่ไหมต้องไปใช้อักษรเบลอะไรต่างๆใช้มือนิ้วสัมผัสแทนใช้หูนะอะไรพวกนี้นั่นแหละถูกพวกมอดหลอกให้หลงทางมันเลยทำให้จิตหยาบวิบัติแปลว่าอะไรจิตหยาบก็เลยไม่มีพลังอำนาจเพราะมันไม่ได้ถูกฝึกใช้ขันห้าไม่เกิด แล้วไม่ต้องอธิบายยาวนะเนี่ยเราก็บอกแล้วเนี่ยนี่เพราะถูกมอดหลอกอย่าไปคิดว่าพระพุทธองค์สอนให้คารวะอย่างพวกท่านเนี่ยหลับหูหลับตาถ้าท่านเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันแล้วหลับตาจะมองเห็นเลยฮะใช้คลำอย่างเดียว แล้วก็เป็นพ่อแม่ลูกเวลาสื่อสารกันเวลาคุยกันนะคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งต้องใช้หูฟังถูกต้องป่ะแต่ขณะที่มีหูแต่พยายามจะดับหูปิดหูคือไม่ฟังแค่ผัวเมียกันอยู่ในสังคมหรือในทีมงานเดียวกันเนี่ยไม่ฟังความคิดเห็นไม่ฟังความต้องการของกันและกันแล้วทีมเวิร์กจะเป็นทีมวากถ้าไม่ใช่ทีมวากก็ต้องเป็นแค่ทีมแหวะนะหรือไม่งั้นก็ทีมโวยทีมวากทีมแหวะทีมโวยเพราะใช้อายตนะไม่เป็นฟังไม่เป็นพูดไม่เป็นก็วงแตกปากแตกนี่ขนาดเปิดมันอยู่นะตอนเป็นทีมงานอยู่ในสังคมแต่ถ้าท่านนะเดือนหนึ่ง7วัน10วันหลีกวิเวกแล้วไปนั่งหลับตาปิดอายตนะอยู่คนเดียวไม่คุยกับใครมันเป็นแค่ทำให้จิตของท่านคือจิตหยาบเนี่ยได้พักผ่อนชั่วคราวเท่านั้นเองมันไม่ได้ทำให้ท่านหลุดพ้นนิพพานได้จากการนั่งแบบที่จะท่านไปนั่งปลีกวิเวกเราฟันธง 100% ใช่ไหมนั่งก็นั่งได้แค่นั้นนะแค่เท่าที่จะทำอะไรบ้างล่ะระหว่างนั่งเฉยๆงานก็ไม่เกิดถูกไหมวาดขยะตามลานวัดยังได้พลังงานได้ร่างกายได้เหงื่อร่างกายแข็งแรงไม่อ้วนฉุไม่เสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอ้วนใช่ไหมเพราะออกกำลังกายแต่จะไปนั่งเฉยๆเนี่ยไม่ได้กวาดขยะใบไม้กิ่งไม้ก็ไม่มีอาชีพอะไรคือนั่งนั่งแล้วหลับตาด้วยเสียดายตานะที่เกิดมาแล้วตาดีแต่ไม่ใช้น่าจะเอาตาของคนพวกนี้ควักไปให้คนตาบอดที่เขาเกิดมามีกรรมตั้งแต่เกิดเอาไปใส่แทนให้เขาถ้าใส่ได้น่าจะดีนะเพราะไอ้คนที่มันมีไม่รู้จักใช้ประโยชน์ไอ้คนที่เขาต้องการใช้ประโยชน์ดันเสือกไม่มีมาฟังเราพูดและคิดตามนะแต่มนุษย์เราเนี่ยใช้อายตนะไม่เป็นจิตหยาบก็วิบัติเพราะอะไรครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวระหว่างขี้หมากับดอกไม้เราบอกแล้วไงถ้าตาเนี่ยดันไปมองแต่ขี้หมาไม่มองดอกไม้มันจะทำให้จิตหยาบวิบัติไหมใช่ไหมมองลูกผัวตัวเมียของตัวเองเนี่ยมองเห็นแต่ความชั่วของเขาทั้งที่ที่เขาทำผิดพลาดเลยมองเห็นแต่ความชั่วนึกได้แต่ความชั่วความโกรธเบียดเคียดแค้นมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเห็นแต่ชั่วไงไม่เห็นดีงามเลยเหมือนกับอาหารนะครับชิมแล้วนะไม่รู้รสเลยเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่รู้รสเลยใช่ไหมไม่รู้รสเลยถามว่าอาหารจานนั้นหรือช้อนอาหารในช้อนนั้นในคำนั้นท่านจะกินไหมครับไม่กินหรอกเพราะมันไม่อร่อยเครื่องทิ้งนั้นการเคลี้ยงผัวทิ้งการเคลี้ยงเมียทิ้งการเคลี้ยงลูกทิ้งเป็นคำสมมุติที่เรายกตัวอย่างว่าการปฏิเสธเขาก็คือขัดแย้งกับเขา
มองว่าเขาไม่ใช่มิตรแล้วเป็นศัตรูไปแล้วทั้งที่เป็นลูกผัวตัวเมียกันเองเนี่ยจิตตกจิตบอดเพราะอายตนะบอดใช้อายตนะไม่เป็นเห็นยังครับนี่คือวิบัติของมนุษย์ไหมวิบัติสิถ้าเป็นลูกผัวตัวเมียกันก็ทะเลาะกันก็บ้านแตกถ้าเป็นพ่อแม่ลูกกันก็ตัดหางลูกปล่อยวัดมองว่ามนุษย์เป็นเหมือนหมาขี้เรือนตัวหนึ่งเข้าถึงความรักไม่ได้แล้วถามว่าเมื่อจิตจากวิบัติเนี่ยมนุษย์คนนั้นวิบัติไหมครับเห็นอย่างนั้นนี่คือคำตอบพระเวทนาต้องการชี้ให้เห็นว่ามันวิบัติไหมเพราะตะกี้นิยามคำว่าวิบัติเนี่ยแปลว่ามีบางองค์ประกอบบางอย่างที่มันบกพร่องหรือที่ไม่ถูกต้องหรือที่ใช้การไม่ได้มันจึงทำให้มนุษย์คนนั้นก่อกรรมดีไม่ได้คำว่าวิบัติของมนุษย์หมายความว่าอย่างนั้นนึกออกอย่างเราเชื่อมย้อนกลับไปให้ประการที่สองจิตหยาบวิบัติเพราะตกเป็นทาสของกิเลสนี่เหมือนกันตกหลุมพรางมารมารก็คือพวกที่มีจิตของสัตว์ร้ายถูกติดตั้งเอาไว้แล้วมนุษย์คนนั้นน่ะดันไปกระตุ้นมันไปส่งเสริมมันจนเกิดสกิลก็คือทักษะในการเป็นในการแสดงพฤติกรรมเป็นสัตว์ร้ายมากกว่าที่จะแสดงพฤติกรรมเป็นมนุษย์แบบที่พระบิดากับพี่พรีเดียนทรงติดตั้งออกแบบเอาไว้ให้ข้อ2นี่คือตกเป็นทาสของกิเลสวิธีการที่มอดเราไม่โทษมนุษย์ธรรมและพระบิดาไม่ได้ทรงออกแบบสิ่งนี้ไว้นะไอคนที่เข้ามาก้าวล่วงอยู่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าพระเจ้าสร้างสิ่งที่ชั่วร้ายสร้างคนชั่วไว้แล้วควบคุมคนชั่วไม่ได้เดี๋ยวจะไปตอบตรงๆ ตรงโน้นตอนท้ายๆแต่วันนี้บอกให้ฟังเรื่องของอายตนะพระบิดาทรงกำหนดให้ใช้เสือกไม่ใช้และใช้ไม่เป็นด้วยและพระบิดาทรงกำหนดความรักทุกสิ่งอย่างเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยมีความร้อนแรงกับแสงสว่างก็คือความรักให้กับทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตให้หมดดาวทุกดวงที่เขาสามารถโคจรอยู่ในระบบเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะพวกเขารักกันนั่นคือธรรมชาติเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลขีดเส้นใต้สักครั้งแต่พวกท่านเนี่ยโดยเฉพาะคนนำทางเนี่ยมอดมันจะไปหลอกไปลวงคนที่มีอำนาจเหนือมนุษย์คนอื่นๆยืมมือคนพวกนี้เช่นยุคนี้ก็ยืมมือนักวิชาการพวกที่หิวแสงถ้าไม่รู้ความจริงอะไรเป็นอะไรเลยก็มาเป็นกระบอกเสียงให้เขาเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างพูดหน้าตาเฉยในนามของมอดแล้วมาหลอกคนอื่นๆที่เป็นพี่ๆน้องๆอย่างใจร้ายทั้งที่ตัวเองรู้ไม่จริงหลอกให้ไปหลงทางมอดหลงทางมารเราก็ยกตัวอย่างเรื่องที่สองใครเถียงเราเถียงมาครับเพราะว่ากิเลสเนี่ยคือความรู้สึกมันจะนำไปสู่ความก้าวร้าวคือความอยากความไม่อยากความก้าวร้าวเป็นมนุษย์ต้องใช้ความรักกับปัญญาของสมองเท่านั้นเข้าใจไหมเป็นจิตของมนุษย์ที่พระบิดาทรงติดตั้งให้มันเป็นระบบอัตโนมัติด้วยนะเหมือนกับสมองซีกซ้ายอ่ะพระบิดาให้อนุญาตให้มนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายได้โดยอัตโนมัติใช้ได้หรือไม่แต่จะใช้ให้ถูกต้องจะใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงส่งให้มันมีประสิทธิผลมีสมรรถภาพท่านต้องรู้วิธีที่จะใช้มันสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาแต่ถ้าท่านไม่เรียนรู้วิธีใช้มันท่านก็ใช้ได้โดยอัตโนมัติเหมือนกันแต่ทุกวันนี้มันยากตรงที่จิตมนุษย์ติดกิเลสมารเราพูดไว้ใน Facebook แล้ววันนี้พูดไว้เป็นคัมภีร์ใน YouTube ตัวจริงเสียงจริงพูดเขียนเห็นแต่ตัวอักษรไม่เห็นหน้าตาเราเขา ใช้โอกาสมองหาจุดอ่อนที่พระเจ้าทรงตั้งกำหนดเอาไว้จริงๆแล้วเป็นจุดอ่อนแต่ไม่ใช่เพราะพระผู้เป็นเจ้าโง่นะครับกราบพระบาทพระบิดาลูกกล่าวตรงภาษามนุษย์นะคลื่นความถี่ที่เป็นความรักความเมตตาอดทนอดกลั้นให้อภัยเป็นคลื่นความถี่ที่จิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกสูงทางด้านบวกไม่ใช่จิตตกคลื่นความถี่สูงทางด้านต่ำเพราะฉะนั้นท่านเข้าใจไหมเวลาท่านจะปีนต้นไม้อ่ะ
ท่านต้องปีนตั้งแต่โคนก่อนจนถึงยอดถูกต้องไหมจิตหยาบของมนุษย์เหมือนกันถ้ามันจะสั่นสะเทือนถึงความรักได้อดทนอดกลั้นให้อภัยจะสั่นสะเทือนด้วยการคิดบวกด้วยพลังอำนาจของจิตที่จะใช้พลังความคิดที่ฉลาดแยบยลมันต้องเริ่มต้นจากความถี่ต่ำก่อนไอ้มอดมันรู้ความจริงตรงนี้มันเลยไปสกัดดาวรุ่งมาตัดต่อพันธุกรรมเห็นไหมเอายีนส์หรือ DNA ของพี่พรีเดนส์ที่ติดตั้งไว้ให้กับมนุษย์ทุกคนบุตรของพระเจ้าตัวจริงให้มันเนี่ยไปประกบคู่กันประกบคู่กันแล้วพันกันเป็นเกลียวตัวหนึ่งเป็น DNA ของพี่พรีเดนส์เป็นฝ่ายดีครับแล้วอีกตัวหนึ่งเป็น DNA ของสัตว์ร้ายซึ่งไอ้พวกที่มาจากต่างเผ่าเนี่ยเป็นผู้เอามาใส่ไว้ถามว่าทำไมทดลองและจะเอาชนะพระเจ้าในฐานะที่ทำให้พวกมันหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์หรือคล้ายมนุษย์แต่ดูแล้วดุดันตอถลุนปากหนอคิ้วใหญ่ตัวใหญ่มนุษย์ตัวเล็กๆน่ารักมากเห็นไหมสัตว์อ่ะสัตว์ตัวเล็กๆเรามองเห็นน่ารักไหมลูกแมวลูกหมานี่น่ารักมากพวกเขามามองเห็นมนุษย์น่ะบ้องแบ๊วเลยน่ารักมากเอ๊ะทำไมสร้างให้กูเป็นแบบนี้ทำไมพระเจ้าลำเอียงแล้วบอกไอ้คนที่เข้ามาก้าวร่วมด้วยนะว่าพระบิดาไม่ได้สร้างความรู้สึกชั่วชั่วดูหมิ่นกันเหยียดหยามกันก้าวล่วงกันก้าวร้าวกันอิจฉาตาร้อนเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สร้างคลื่นความถี่ต่ำมันจะต้องสั่นสะเทือนในย่านนี้ก่อนที่จะยื่นขึ้นความถี่สูงท่านได้ยินเรากล่าวไหมพระพุทธองค์ก็เคยกล่าวไว้หน้าที่ของมนุษย์ก็คือต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบให้สูงขึ้นทางด้านบวกเพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้เพราะจิตวิญญาณท่านเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลที่เป็นแก่นแท้นะไม่ใช่จิตหยาบเขามีคุณสมบัติทางพลังงานคือสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกเพื่อจะแสดงความรักออกมาเหมือนดวงอาทิตย์เหมือนทุกสิ่งพระองค์ทรงคุณสมบัติอะไรไว้ยังไงก็แล้วแต่รักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาท่านสังเกตเห็นไหมฮะมนุษย์เราเนี่ยมันรักเพื่อเอาใช่ไหมครับถ้าไม่ได้เอามันจะไม่รักนี่แสดงมีข้อแม้มีเงื่อนไขถามว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงติดตั้งระบบนี้แล้วมนุษย์เอามาจากไหนไอ้บางคนน่ะเสือกอวดอุตริไม่ศึกษาให้ดีบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งชั่วเอาไว้เองแล้วให้และปล่อยคนชั่วไว้ควบคุมไม่ได้ก็เลยให้คนชั่วไปทำร้ายคนดีๆนี่คือสิ่งที่เราอดไม่ได้ที่เข้ามาเขียนในห้องเรียนถึงแม้คุณไม่ได้ถามเราคุณอ้างว่าคุณแสดงความคิดเห็นแต่ความคิดแสดงความคิดเห็นบนหัวใจของพวกเราเนี่ยเรายอมไม่ได้ไงเพราะเป็นความโง่ของคุณเองคุณไม่เข้าใจแล้วก้าวล่วงผู้ให้กำเนิดคุณถ้าคุณเกิดมาเป็นคนชั่วและถูกตำรวจจับติดคุกคุณจะไม่ได้มาด่าพ่อล่อแม่ตัวเองเหรอว่าพ่อแม่กูโคตรทำให้กูเกิดมาแล้วทำให้เป็นคนชั่วถามว่าลูกอย่างคุณชั่วเองหรือพ่อแม่สอนให้คุณชั่วอันนี้เราตอบก่อนกำหนดแล้วกันไหนๆพูดแล้วพลาดทิ้งพูดได้เป็น10ชั่วโมงเลยนะพูดเรื่องนี้เพราะคนทั้งโลกที่ปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระบิดาปฏิเสธผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองเพราะส่วนมากคิดแบบนี้คิดแบบโง่ๆเนี่ยแล้วไม่ยอมศึกษาไม่ยอมฟังว่าเหตุผลที่แท้จริงเป็นไงเราเนี่ยจะกล่าวความจริงให้ฟังเราพิสูจน์พระเจ้ามาก่อนพวกท่านอีกครับถ้าพระเจ้าไม่มีจริงและพระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงเราก็คงไม่ยอมรับพระเจ้าหรอกเรายอมรับพระองค์มากและเรายอมไม่ได้ด้วยซ้ำนะถ้าใครก้าวล่วงพระเจ้าเพราะเราพิสูจน์มาเราก้าวล่วงมาคนเดียวพอแล้วไม่ต้องให้พี่น้องคนอื่นมาก้าวล่วงพระองค์อีกเราทนไม่ได้เราบอกตรงๆเรามีเหตุผลจะชี้แจงไม่ใช่ชวนท่านงมงายเราพาพระองค์มาแสดงตัวกับพวกท่านไม่ได้หรอกเพราะพระองค์ไม่ใช่จำเลยใช่ไหมทำไมใช้ปัญญาแล้วใช้ตาที่สามเนี่ยนะสรุปและตัดสินความตัดสินคนทำไมคุณใช้ปัญญาไม่ได้คุณเห็นผู้พิพากษาไหมผู้พิพากษาเคยอยู่ในเหตุการณ์ไหมที่ไอ้ฆาตกรฆาตกรรมมันฆ่าผู้ร้ายเนี่ยอย่างกรณีน้องเตงโมที่ตกเรือแล้วเสียชีวิตเนี่ยอีกหน่อยผู้พิพากษาต้องเป็นผู้ตัดสินคดีใช่ไหมว่าใครคือจำเลยมีกี่คนแล้วเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างถามว่าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนเนี่ยจำเป็นต้องลงเรือลำนั้นไปกับ6คนนั่นไหมจำเป็นต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นไหมที่จะได้รู้ความจริงเหมือนกระติกรู้แต่ไม่บอก ใช่ไหมทุกคนรู้แต่ไม่มีใครบอกว่าความจริงคืออะไรแต่ไม่ต้องห่วงศาลเขาใช้อะไรครับใช้หลักฐานใช้ความฉลาดทางปัญญาแล้วจึงสามารถสรุปได้ไม่ลงโทษคนผิดใช่หรือไม่ใช่ศาลจำเป็นต้องไปถางตาเห็นเหตุการณ์ไหม
ต้องไปถ่างอายตนะทั้ง5ตัวตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสต้องไปอยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นจึงจะตัดสินได้ใช่ไหมแล้วนั้นมีศาลไว้ทำไมสร้างศาลพระภูมิดีกว่าศาลเพียงตาดีกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องเคารพการตัดสินใจของศาลใช่หรือไม่เพราะเขาใช้ปัญญาแล้วใช้หลักฐานประกอบใช้แค่หลักฐานกับปัญญาของคณะลูกขุนและศาลก็สามารถพิพากษาได้ไม่ต้องไปเอาอะไรดีดไข่ไม่ต้องเอาไปไฟไปลนไข่หรอกมันเจ็บปวดทนไม่ได้ต้องคลายความลับคลายความจริงออกมาไม่ต้องหรอกครับใช้กึ๋นนี่นะครับโอเคไหมพวกมอดพวกมารเนี่ยชวนให้มนุษย์เนี่ยตกเป็นทาสของกิเลสเพราะอะไรครับเพราะอะไรสร้างทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหัวแครอทกับทฤษฎีไม้เรียวเพื่อสร้างแรงจูงใจโดยเอารางวัลมาล่อลิงถ้าไม่มีกล้วยให้มันกินอยากให้มันขึ้นมะพร้าวจะตีมันให้มันเจ็บและพอขู่ด้วยไม้เรียวมันกลัวมันเลยปีนขึ้นต้นมะพร้าวไม่มีกล้วยให้กินแต่ถ้ามีกล้วยให้กินตอนนั้นมันยังไม่เหนื่อยนะพอได้กินกล้วยปุ๊บมันก็ปีนไปปิดมะพร้าวตุ้งๆๆๆลงมาทลายแล้วมันวิ่งลงมาบอกเอ้ยๆขึ้นไปก่อนมะพร้าวมีทั้ง4ทลายต้นเนี้ยแค่ทลายเดียวเลยจะลงมาแดกอีกได้ไงนะแต่ก็พูดว่าก็เอากล้วยให้กินมันก็วิ่งขึ้นไปเอาพวกมอดใช้วิธีการที่มันเห็นมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอ่ะเหมือนสัตว์มันน่ารักน่าเอ็นดูอ่ะใช่มั้ยให้ทำอะไรก็เอารางวัลมันภาษาฝรั่งเรียกว่า motivation theory ก็ว่าทฤษฎีการจูงใจคนที่จูงก็คือนายจ้างคนที่จูงก็หัวหน้าทีมหัวหน้างานเอารางวัลมาล่อถ้าทำใน1ชั่วโมงเนี่ยถ้าทำเดิมเนี่ยทำได้20ชิ้นถ้าใน1ชั่วโมงเนี่ยทำเกิน10ชิ้นได้เป็น30ชิ้นไอ้ที่เกิน10ชิ้นน่ะจะให้รางวัลเพิ่มอีก300บาทนี่คือการจูงใจพนักงานอยากได้ตังค์เนี่ยอยากได้300เพิ่มเพราะรู้ว่ากูทำได้ถึงแม้กูจะทำขี้แตกขี้แตนเยี่ยวราดตรงนั้นกูก็จะทำเพราะว่าเวลามันมีค่ามากเลยเพื่อกูจะได้เพิ่มเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวอีก300บาทนั่นแสดงว่าที่เขาขยันทำงานน่ะเพราะเขาอยากจะทำงานให้กับหัวหน้าให้กับเจ้านายหรือให้กับเฒ่าแก่เขาอยากทำด้วยใจของเขาหรือเขาอยากทำเพราะถูกใจอ่ะถูกเงินง้างและจูงใจเห็นไหมเห็นไหมคนบางคนนะที่มันทุกวันนี้ลือกันนะลือกันในเน็ตลือกันในโซเชียลใช่ไหมครับเรื่อง30ล้านอ่ะใช่ไหมเงินมันง้างได้มันจ้างผีโม่แป้งก็ได้นะคุณสนชิลิ้มทองกุลเคยพูดสิ่งนี้ไว้เราติดตามฟังอยู่ครับใช่ไหมเงินสามารถจ้างผีโม่แป้งได้อ่ะนี่มันเป็นสิ่งที่ทะลึ่งมากเลยคือไร้สาระมากแต่มันได้จริงๆ30ล้านเนี่ยทำให้คนเราเสียสติขาดสติลืมอะไรบางอย่างไปเห็นไหมครับนี่ก็คือคนที่ตกเป็นทาสของกิเลสก็คือคนที่เป็นเหยื่อของมอดมารนะตอนนี้อย่าดูตัวจริงพวกเขาไม่กล้าเข้ามาอยู่ในระบบโลกโดยตรงแต่เข้าๆออกๆเราจึงไม่เห็นหรอกว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงถ้าน่าเกลียดน่ากลัวพวกคุณจะกล้าคบกับเขาไหมแค่ดูหน้าก็รู้แล้วไม่น่าไว้ใจเขาเลยต้องหลบมันประเภทที่หล่อๆและคอยช่วยโลกอยู่ซึ่งเป็นผู้หวังดีนะเขาไม่พูดมากเขาไม่ได้มาให้ข่าวไม่ให้ความรู้อะไรเลยเพราะเขารู้ว่าพวกคุณเนี่ยถึงแม้รู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ให้คุณทำหน้าที่อย่างที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลบอกรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้ความรักและปัญญาในการดำเนินชีวิตทำเท่านี้หน้าที่พวกคุณทุกคนที่เป็นมนุษย์ทำเท่านี้แล้วมีหน้าที่อะไรเป็นผัวต้องทำหน้าที่ผัวที่ดีเป็นเมียก็เป็นทำหน้าที่ของเมียให้ได้เป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูกของพ่อแม่ที่เป็นลูกที่ดีลูกที่ไม่เนรคุณให้ได้ใครมีหน้าที่อะไรทำตามนั้นไม่ใช่เที่ยวเผือกเรื่องของคนอื่นเข้าใจยังไงโลกนี้จะมีออกซิเจนพอหรือไม่พอคุณไม่ต้องไปสนใจแต่เราอธิบายแล้วเพียงแค่คุณรักกันน้อยเกินไปมีแต่ความร้ายทำศึกทำสงครามฆ่ากันมีแต่โลกนี้แต่มีแต่พลังความร้ายไม่ใช่พลังงานความรักออกซิเจนในระบบโลกก็จะเจือจางลงทันทีเห็นไหมเมื่อ2วันก่อนเนี่ย2วันที่3วันที่มามีกุ้งทะเลตัวเบลเลอร์เทอร์เลยนะตั้ง 2-3,000 ตัวเห็นไหมว่ายมาเกยฝั่งเกยหาดแถวๆบราซิลหรือแถวที่ไหนเนี่ยท่านเราไปศึกษาข่าวดูเราไม่มีเวลาว่างมานั่งเอาพวกนี้นะยอมรับว่าโมจะไปทำกับข้าวให้ท่านได้ทานอาหารทิพย์ของพระบิดาอร่อยๆนะท่านไปหาเองเพราะถ้าเราเอาเรื่องภัยพิบัติมาลงเยอะๆเนี่ย
เดี๋ยวท่านเข้าใจผิดว่าวิสุทธิปัญญา Facebook นี้เป็นหน้าที่จะคอยพาท่านติดตามเรื่องภัยพิบัติไม่ใช่เรามีหน้าที่สื่อพระโอวาทกับพระเจ้าเอามากล่าวให้ท่านฟังชัดเจนนะมันเป็นคลื่นความถี่ต่ำถ้ายั่วยุให้ท่านเนี่ยใช้ความรู้สึกที่เป็นกิเลสและจากกิเลสก็เป็นตัวกระตุ้นต่อให้เกิดตัณหาคือความอยากความไม่อยากจากตัณหาความอยากไม่อยากก็จะกระตุ้น

จุนโลกค้ำจุนจักรวาลเนื่องจากตอนนั้นพระบิดากำลังทดลองสร้างอยู่มันเสียอย่างเดียวพระองค์สร้างแล้วไม่ทำลายทิ้งก็เลยทำให้มนุษย์หลายคนที่โง่ๆเลยมาปากดีก้าวล่วงพระเจ้าไส้ติ่งที่อยู่ในกระเพาะลำไส้มึงแหมอยากจะแช่งไอ้คนที่ก้าวล่วงพระบิดาเนาะให้มันไส้ติ่งอักเสบไส้สิ่งแตกทะลักให้มันเดี้ยงให้มันเกือบตายมันจะได้รู้สำนึกพระบิดาไม่ทรงทิ้งสิ่งที่เอามาใช้เป็นวัตถุหรือวัสดุหรือวัตถุดิบในการจะสร้างกายหยาบรูปธรรมมนุษย์ขึ้นมาพระองค์เลยมีเผื่อเหลือเผื่อขาดพอใช้แล้วแปลว่าใช้ไม่หมดจริงๆมันก็เหลืออยู่ก้อนนิดนึงพระองค์ก็ไปแปะไปป้ายไว้ที่ลำไส้ใหญ่ตอนนั้นตอนล่างเห็นไหมแล้วถ้าเกิดพระองค์จะรู้ได้ไงเวลาคุณน่ะนะกินข้าวเสร็จแล้วเสือทะลึ่งไปกระโดดโลดเต้นกระโดดโลดเต้นแล้วชอบเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนอกจากนั้นชอบเคี้ยวเมล็ดฝรั่งเมล็ดพริกทุกชนิดน่ะมันเป็นเม็ดเล็กๆแล้วไม่เคี้ยวให้ละเอียดพอกินเข้าไปนะมันเป็นกากใช่ไหมตรงนั้นมันเป็นกากแล้วมันจะกำลังเตรียมตัวจะขับถ่ายนะของเก่านะของเก่าไอ้ของใหม่กินยัดลงไปนะปรากฏว่าไปกระโดดโลดเต้นเนี่ยก็เลยปรากฏว่าฟลุกบายฟลุกไอ้เมล็ดมะเขือมะเขือสั้นมะเขือยาวเมล็ดพริกอะไรก็แล้วแต่มันเลยหล่นตุ๊บลงไปในไส้ติ่งนั้นไส้ที่ติ่งออกไปพอลงไปแล้วมันขึ้นไม่ได้พี่น้องครับพอขึ้นไม่ได้ปั๊บมันก็เน่าพอเน่าเสียก็เรียกมันเป็นหนองเลยครับเพราะอะไรในร่างกายเรามันมีแบคทีเรียตัวที่เราพูดตะกี้ที่มันเป็นฝีเป็นหนองเลยเนี่ยคอยทำลายมันถ้าคุณไม่กินกระเทียมไม่กินอะไรขมิ้นชันอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่มีตัวธรรมชาติที่จะฆ่าแบคทีเรียตัวชั่วจริงๆมันมีประโยชน์แต่มันทำให้เน่าเพราะแบคทีเรียพวกนี้มันกินเนื้อของมนุษย์กินไปเน่าไปกินไปเน่าไปมันถ้าคุณกินไอ้พวกนี้กระเทียมนะหรืออาหารที่เราปรุงแล้วตามสูตรที่พระบิดาทรงอนุมัติให้ใช้ได้เนี่ยคุณก็แข็งแรงใช่ไหมไม่ต้องไปกินยาเลยกินอาหารเป็นยาแล้วไม่ต้องไปกินยาอีกแล้วค่าหมอเดี๋ยวนี้มันก็แพงนะมันไม่ใช่ถูกๆนะแล้วคุณก็จะอายุยืนด้วยถ้าเป็นสิทธิจักรวาลต้องอายุยืนนะต้องฉลาดที่จะดำเนินชีวิตที่จะอายุยืนนะต้องทำตามที่สอนใช่ไหมนี่ตกเป็นทาสกิเลสเมื่อมนุษย์เราเนี่ยอะไรก็เสียความรู้สึกอะไรก็เสียความรู้สึกจนกระทั่งกลายเป็นก้าวร้าวถามว่าไอ้นิสัยก้าวร้าวเนี่ยมันเหมือนสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมครับวิธีสังเกตนะมนุษย์โลกมันไม่บอกนะคนที่ใช้อารมณ์ที่ก้าวร้าวแบบสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าไปสแกนหรือไปดูที่ก้านสมองของเขาเนี่ยไอ้หมอเนี่ยที่เป็นคนเจ้าอารมณ์โทสะจริตรุนแรงเนี่ยมันเหมือนกับมีรากของสมองนะจะเหมือนมีรากของสมองเนี่ยจะโผล่ยาวออกมาบริเวณก้านสมองที่ท้ายทอยและไอ้ก้านสมองตัวเนี้ยพระบิดาก็ให้พระศาสดามาตั้งหลายยุค24พระองค์เนี่ยนะมาคอยบอกมนุษย์อ่ะแต่ส่วนมากนะบางรูปธรรมเขาก็ไม่กล้านะไม่กล้าพูดตรงๆบางรูปธรรมก็พูดอ้อมๆบางรูปธรรมก็พอพูดตรงมั่งไม่ตรงมั่งก็เลยทำให้มนุษย์ไม่ฉุกคิดและไม่เอะใจบอกเพื่ออะไรครับเพียงแค่คุณแทรกแซงมันอย่าจิตตกจิตของเราปกติเนี่ยอารมณ์ดีเบิกบานเค้าเรียกว่าจิตสันเซียนเป็นบวกอยู่แล้วแต่พอมีใครทำอะไรไม่ถูกตามันกลายเป็นไม่ต้องใจพอไม่ต้องใจปั๊บจิตมันตกพอจิตมันตกปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มต้นใช่ไหมถ้าจะยกระดับอ่ะเพื่อให้จิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้มันต้องค่อยๆยกระดับนึกภาพออกไหมฮะแต่ก่อนจะยกระดับได้มันจิตตกแล้วว่ามันตกต่ำมาจนถึงจิตของสัตว์เป็นจิตของสัตว์ที่เป็นสัตว์ร้ายที่มันมาจากต่างจักรวาลสัตว์ร้ายพวกเนี้ยมันไม่รู้มาก่อนเพราะพระบิดาทดลองสร้างพระพงศ์ก็ไม่เคยสร้างอะไรก็ทดลองไปเรื่อยๆพวกนี้มันกินกิเลสหรือเสพกิเลสเป็นอาหารเพราะมันโกรธแค้นและอิจฉามนุษย์มันจึงใช้ความสามารถในการเป็นนักผ่าตัดภาษาจักรวาลเขาใช้คำว่าแพทย์ที่ไม่ได้ใช้คำว่าด็อกเตอร์ผู้ผ่าตัดที่มาจากต่างจักรวาลต่างกันเลยสิเขาใช้คำว่าฮีลเลอร์การผ่าตัดใช้คำว่าฮีลิ่ง healer healer ก็คือแพทย์พวกนี้ไม่ได้ใช้มีดหมอผ่าตัดครับใช้จิตครับเคยไม่เห็นอ่ะวิชาใช้ตะเกียบใช้กระดาษตัดตะเกียบได้อ่ะจริงๆแล้วกระดาษไม่ได้ตัดตะเกียบครับพลังจิตที่สมมุติให้กระดาษเป็นเหมือนคมมีดเป็นผู้ตัดตะเกียบได้ถามว่าวิชานี้มาจากไหนครับถ้าไม่ใช่มอดพระบิดาจะไม่สอนลูกแบบนี้เพราะมันจะทำให้นิพพานไม่ได้กลับบ้านไม่ได้อ่ะเข้าใจหรือยังครับที่เราพูดเนี่ยนะเราจะค่อยๆเผยไปเรื่อยนะยังมีสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้อีกเยอะอย่าเพิ่งก้าวล่วงเราพูดอย่างมีเหตุผลมั้ยฟังไว้อย่าโง่ง่ายที่เราใช้คำนี้ในกลุ่มของจิตจักรวาลฮิตมากนะอย่าโง่ง่ายเพราะมนุษย์เรานี่โง่ง่ายมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์พันๆปีหมื่นปีมาแล้วถูกหลอกมาตลอดเพราะใช้กิเลส
และใช้ความ

รู้สึกในการดำเนินชีวิตตัดสินคนตัดสินความตัดสินใจไม่ได้ใช้ปัญญาใช้ความรู้สึกตัดสินใช้วิชามารเลยตัดสินผิดผิดถูกถูกและถูกเขาเอารางวัลมาล่อทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเราจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขเราต้องทำด้วยความพึงพอใจที่เราจะได้ทำสิ่งนั้นเช่นท่านตื่นเช้าสามารถไปหุงหาอาหารตั้งแต่ตีสี่เพื่อจะเตรียมอาหารกับข้าวตักบาตรพระที่มาบิณฑบาตตอนเช้าตอนตีห้าได้มันเป็นเวลาที่กำลังหลับสบายแต่ท่านสามารถตื่นขึ้นมาหุงข้าวทำกับข้าวทำอาหารเพื่อถวายพระได้เพราะอะไรครับเพราะท่านมีความสุขทำและมีความสุขเพราะท่านมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้จิตสำนึกแห่งการเป็นคนดีแปลว่าอะไรกูได้ถือศีลปฏิบัติธรรมไว้ได้ถวายอาหารพระลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้ามันตื่นตัวตื่นเต้นจนหายง่วงเลยแล้วก็ทำได้ทุกวันวันไหนพระไม่มาในกระวนกระวายนะมันจะตรงกันข้ามกับคนที่วันไหนพระมาเนี่ยกูกระวนกระวายกูต้องตื่นเช้าแล้วเหรอเนี่ยกูต้องอดนอนแล้วเหรอเนี่ยไอ้พวกที่ขาดจิตสำนึกท่านเห็นไหมครับมันมีสองมุมให้มองครับโอเคไหมนี่คืออย่างอย่างที่สองครับคนที่กินเลือดเนื้อของสัตว์เป็นประจำนี่ก็คือคนที่ถูกคนนำทางตาบอดเราไม่บอกว่าศาสนาไหนนะอาจจะทั้งหมดก็ได้หลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์บอกว่าพระศาสดาไม่ห้ามกินได้เราก็บอกว่าเนื้อสัตว์ที่กินไปมันมีองค์ประกอบหลักเป็นพวกโปรตีนก็จริงนะแต่โปรตีนที่เป็นเลือดเนื้อของสัตว์เนี่ยโครงสร้างทางชีววิทยาหรือโครงสร้างทางเคมีมันเหมือนกับของมนุษย์มันเหมือนกับของมนุษย์แล้วเราถามท่านว่าถ้าโครงสร้างทางเคมีและชีววิทยาของโปรตีนในสัตว์กับมนุษย์มันเหมือนกันเนี่ยมันมาก๊อปปี้กันแล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งใหม่อะไรเกิดขึ้นไหมมันเกิดไหมเช่นถ้าสมมุติว่าโปรตีนในสัตว์กับโปรตีนในมนุษย์เนี่ยมันเป็นสีแดงเวลาท่านกินโปรตีนจากสัตว์ที่เราสมมุติว่าเป็นสีแดงกินเข้าไปในร่างกายของท่านซึ่งเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านก็โปรตีนเป็นสีแดงเหมือนกันสีแดงผสมกับสีแดงเราใช้คำว่าผสมนะเราบอกแล้วพระเยซูบอกว่ามาแล้วจะพูดตรงไม่มีโวหารเข้าใจทันทีภายใน3นาทีสีแดงผสมกับสีแดงมันเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นที่มีประโยชน์ไหมครับมันจะไม่มีเลยมันก็จะกลายเป็นปริมาณของสีแดงที่เพิ่มขึ้นแต่เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้าเอาสีแดงผสมกับสีเขียวสีเขียวก็คือโปรตีนที่ได้จากพืชที่มีคลอโรฟิลล์ไอ้คลอโรฟิลล์เนี่ยนะสมการทางเคมีที่เป็นสูตรของคลอโรฟิลล์ที่เป็นพืชที่มีสีเขียวนะเหมือนกันกับฮีโมโกลบินสารสีแดงซึ่งเป็นสารโปรตีนในเลือดของมนุษย์และสัตว์เห็นไหมพระบิดาทรงวางไว้ต้องเอาไอ้สิ่งที่ต่างกันนะลูกเอามาก๊อปกันเอามาปี้กันผู้หญิงกับผู้ชายถ้าต้องการมีบุตรสืบสกุลก็ต้องแต่งกับต้องแต่งข้ามเพศถูกแล้วไหมผู้ชายแต่งกับผู้หญิงถ้าแต่งกับเพศเดียวกันต่อยข้างนอกแต่งตัวเหมือนแซนรู้จักแม่แซนนะตอนข้างนอกแต่งตัวเหมือนแซนนะแต่ถ้าไปแต่งงานกันกับผู้ชายจะมีลูกได้ไหมครับข้างนอกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ต้องเอาแก่นแท้เป็นหลักมายาไม่เกี่ยวเข้าใจที่เราพูดไหมนี่คือแผนการของมอดหลอกท่านสังเกตไหมเวลากินเนื้อสัตว์เข้าไปตดเหม็นชิบหายที่เหม็นเพราะว่าเราเอาเนื้อสัตว์ใส่เข้าไปในตัวเราทำให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นป่าช้ากระเพาะอาหารลำไส้เรากลายเป็นป่าช้าที่เอาสัตว์นะที่เพิ่งฆ่าใหม่ๆสดๆสุกๆดิบๆใส่เข้าไปแล้วเอาไปเน่าอยู่ข้างในมันไม่เน่าได้ผายลมปูดออกมาเนี่ยผายบ่อยด้วยเหม็นเพราะเอาเข้าไปแล้วร่างกายเราเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วบางทีย่อยยากท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวมาตั้งแต่โบราณกาลนะจึงมียาธาตุ4ยาธาตุ5ยาธาตุน้ำแดงลดกรดในกระเพาะช่วยย่อยอาหารเป็นสมุนไพรใช่หรือไม่
ทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่ยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวเนี่ยช่วยย่อยอาหารช่วยลดกรดในกระเพาะสารพัดสารเพไม่ลดได้ไงเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปเนี่ยมันย่อยยากเพราะร่างกายพระบิดาเนี่ยพี่เพียร์เดนไม่ได้สร้างน้ำย่อยเอาไว้ย่อยโปรตีนที่ได้จากสัตว์มันก็เลยต้องหลั่งออกมาเยอะๆเพื่อย่อยให้หมดไม่งั้นท้องอืดร่างกายพระบิดาสร้างไว้เป็นกลไกอัตโนมัติพอมันออกมาเยอะมากแทนที่มันจะย่อยเนื้อสัตว์ที่เรากินเข้าไปแล้วถามว่ากระเพาะผนังกระเพาะผนังลำไส้เราอะเป็นเนื้อเป็นโปรตีนเหมือนกันใช่ไหมแล้วมันจะย่อยอะไรคะเนี่ยมันก็ย่อยกระเพาะย่อยลำไส้ทำให้เกิดเป็นแผลในกระเพาะแผลในลำไส้ทีนี้สวยแล้วใครทำนะครับเห็นไหมฮะเพราะไปชื่อไอ้มอดไอ้มารเพราะมอดมารมันกินสัตว์เป็นอาหารอยู่แล้วแล้วเราบอกตอนต้นรายการมนุษย์บางคนที่เป็นเด็กตัวเล็กๆเป็นผิวดำเด็กผิวดำนี่ก็คืออาหารของมอดที่แทรกซึมอยู่กับโลกมานานแล้วถามว่ามีคนรู้ไหมรู้ครับแต่เขาปิดบังพวกเราโชคดีใช่ไหมผิวขาวผิวเหลืองเนี่ยไอ้มอดมันไม่กินครับมันชอบกินผิวดำเหมือนกับพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวเขาชาวแมวอะไรพวกนี้ขอโทษนะชอบกินสุนัขที่มีขนสีดำตัวดำเพราะเขาบอกกินแล้วมีพลังกินแล้วโป้กินแล้วเป้าถูกหลอกทั้งนั้นพอคนมาพูดความจริงให้ฟังปั๊บตัวเองไม่เคยได้ยินก็บอกอาจารย์มโนมโนท่านต้องใช้ปัญญาใช้กลิ่นนะอย่างมีเหตุผลพอเราไปกินเนื้อพวกนี้มันจะไปบำรุงโปรตีนคือ DNA ของสัตว์ร้ายมันทำให้ DNA ของสัตว์ร้ายเนี่ยเจริญเติบโตแซงหน้า DNA ของพี่พลีเดียนซึ่งเป็น DNA ของมนุษย์นึกภาพออกยังครับคนทุกวันนี้จึงจิตสำนึกตกต่ำต่ำซามไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานก็เพราะเหตุนี้เราจึงต้องมาหงายกะลาให้ท่านฟังไอ้คนที่ประเภทเข้าข้าตัวเองยังแดกเลือดเนื้อของสัตว์อยู่เนี่ยฟังเอาไว้ครับเรามีเหตุผลพูดให้ท่านฟังและเหตุผลเราไม่เหมือนคนอื่นเพราะพระบิดาทรงเมตตาเราให้เรามาทำหน้าที่บอกความจริงตรงนี้นี่คืออนุตตรธรรมไม่ให้มาฆ่าแกงกันเพราะหนึ่งในพันธสัญญา6ที่จิตวิญญาณอาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์นั้น1ใน6ข้อก็คือข้อที่2เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองต้องไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยไม่ต้องตะแบงเราว่ากูไม่ได้เชือดคอสัตว์แล้วเอามาแดกเอามากินเองจ้างวานให้ใช้ใครทำแทนตัวเองก็ต้องรับกรรมนั้นด้วยตัวเองก็ผิดด้วยนั่นไงนี่คือการถูกหลอกพอเราไปกินแล้วบำรุง DNA ตรงนั้นปั๊บและจากความคุ้นเคยเกิด skill performance เกิดทักษะทางจิตเพราะมันอยู่ในคลื่นความถี่ต่ำถูกต้องไหมจะเข้าถึงความรักอดทนอดกลั้นให้อภัยได้มันต้องจิตใจสูงมากอะแน่นอนพระบิดาจึงให้โอกาสพวกคุณมาเกิดกัน 60,000 ปีไงเพื่อให้คุณก็ค่อยยกระดับแต่ที่ไหนได้พวกคุณไม่ได้ยกระดับเลยมีแต่ถอยหลังลงคลองเพราะถูกมอดมารเป็นอุปสรรคแล้วก็ไม่มีใครกล้าบอกความจริงไม่มีใครกล้าพูดวันนี้เราบอกแล้วเป็นไงเป็นกันเพื่อช่วยพวกท่านให้รอดท่านไม่เห็นความดีงามเราช่วยไม่เป็นไรครับโมเดลถือศีลฟังธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนายุคนี้มันหมดสมัยแล้วครับมันเอาตัวรอดไม่ได้แล้วและจิตวิญญาณก็พลอยรอดไม่ได้ด้วยมันต้องมรรควิถีจิตจักรวาลเท่านั้นนี่ไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อเพราะนี่ไม่ใช่ลัทธิใหม่เป็นคำสอนของพ่อทางจิตวิญญาณของพวกท่านที่แท้จริงโอเคนะมันตกเป็นทาสกิเลสเพราะอะไรนะมารวางแผนไว้ต่อสะพานรัดเอาไว้รัดวงจรเอาไว้แทนที่จะสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรด้วยความรักเมตตาได้อย่างอัตโนมัติไม่ยากเย็นเลยครับกลับกลายเป็นถูกสอดแทรกด้วยวิธีการในการด้วยวิธีการผ่าตัดทางจิตวิญญาณและผ่าตัด DNA ท่านจำไว้นะท่านคุ้นๆกับคำนี้ไหมวันหน้าเราจะพูดอีกว่าขณะนี้พวกท่านก็กำลังเจออะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ DNA ของท่านมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะพูดถึงท่านต้องเข้าใจตรงนี้ให้กระจ่างก่อนถึงจะพูดถึงตรงที่เราจะพูดได้ขณะที่ภัยใกล้ถึงตัวพวกท่านมากเข้าไปเรื่อยๆแล้วหลายคนก็ยังสนุกสนานเฮียยังเข้ามาโจมตีเรามาด่าเรามาก้าวร้าวพระเจ้าก้าวร้าวพระบิดาเราบอกแล้วเราไม่ได้มากล่าวในนามศาสนาไหนเราเรียกพระองค์ว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลเพื่อเลี่ยงๆจะได้ไม่ไอ้คนที่อยู่ในศาสนานั้นที่มันหวงคัมภีร์หวงพระศาสดาจะได้ไม่หาว่าเราเนี่ยไปขโมยธรรมะของพวกเขามาสอน
เรามีพระเจ้าเรามีพระบิดาทำไมเราไปแคร์ใครเราก็มีเอตทัคคะเหมือนกันเนี่ยไปจำขี้ปากคนอื่นเข้ามาสอนเนี่ยมันมีเกียรติตรงไหนมันมีศักดิ์ศรีตรงไหนมีแต่พระเยซูเท่านั้นที่เราถ้าท่านไม่เข้าใจคำสอนของพระองค์เอามาถามเราจะกล่าวในพระนามของพระองค์ให้ด้วยการถวายพระเกียรติให้กับพระองค์ด้วยพวกท่านไม่ต้องห่วงว่าเราจะมาทำลายพระเกียรติของพระเยซูเราพร้อมที่จะถวายพระเกียรติให้ซึ่งเมื่อตะเกียบเราก็พูดไปแล้วเรื่องที่เอาไม้กางแขนแล้วเอาเป็นรูปเหมือนของพระองค์เป็นมายาไปแขวนบนไม้กางแขนเอามาที่แขวนที่คอไปไหนก็เที่ยวประจานพระองค์ไปด้วยเพราะคิดอยู่ด้านเดียวไม่คิดให้รอบด้านนะนั่นแหละเราถวายพระเกียรติพระองค์ไปนั่นเนี่ยที่เราพูดเนี่ยมองสิว่าเราก้าวล่วงพระองค์ตรงไหนใช่ไหมนะโอเคตกไปท่านถูกตัดต่อพันธุกรรมตรงนี้เอา DNA ของสัตว์ร้ายมาประกบไว้และก็ยั่วยุให้เคยชินกับการสั่นสะเทือนในความฉี่ด้านต่ำคือความฉี่ลบโดยเคยได้ยินคำว่าจิตตกไหมนั่นน่ะจิตตกก็เพราะถูกยั่วยุมันไม่สามารถสั่นสะเทือนรักได้ให้อภัยเป็นยั่วโมโหก็โมโหยั่วให้ยิ้มก็ให้ยิ้มไม่สามารถเข้าถึงพลังอำนาจของตนเองได้ที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้นี่ถามว่าสองข้อเนี่ยใครสอนมารก็คือผู้ที่ทำตัวเป็นมนุษย์แต่เป็นเครื่องมือของมอดหรือมารบางตัวมีมอดแฝงอยู่ข้างในหน้าตาเหมือนมนุษย์อะแต่ข้างในทั้งหมดทุกอย่างเป็นมอดหมดเพราะมันอยู่มานานเป็นหมื่นปีแล้วมันพัฒนาการของมันไปเยอะแล้วทุกวันนี้ท่านจะมองหน้าแล้วมองไม่ออกหรอกว่าใครเป็นมอดใครเป็นมารยกเว้นต้องสังเกตพฤตินิสัยของคนคนนั้นต้องสังเกตพฤตินิสัยว่าฝักใฝ่อะไรเช่นฝักใฝ่ศาสตร์อุตริอวิชชาสิ่งลี้ลับมนต์ดำแล้วมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของจิตประหลาดจิตวิปริตไม่ใช่จิตที่เป็นจิตมนุษย์ที่ต้องกระทำทุกสิ่งผ่านจิตสำนึกไอ้นี่พยายามจะไปทำผ่านจิตใต้สำนึกเพื่ออะไรฮะเพื่อหลอกจะทำลายพลังทางจิตวิญญาณของพวกท่านแล้วสังเกตไหมทุกวันนี้หลอกให้นั่งสมาธิอะไรก็สมาธิท่านรู้ไหมฮะขณะที่ทำจิตท่านว่างนะจิตท่านว่างเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านไม่มีคนอยู่นะร่างกายท่านเนี่ยเหมือนบ้านถ้าเขาหลอกให้ท่านนั่งสมาธินั่งกรรมฐานจนจิตสงบนะจิตสงบคือจิตว่างนะไม่รู้สึกไม่นึกไม่คิดอะไรนั่งแล้วดิ่งอยู่ในสมาธินะท่านรู้ไหมระวังตัวให้ดีนะตอนนั้นแหละท่านจะถูกพวกมอดมานะดูดพลังจากตัวท่านดูดพลังจากจิตวิญญาณเขาเนี่ยดูดพลังจากกายสังขารของท่านเราพูดด้วยความหวังดีท่านจะมีสมาธิได้ท่านมีทางเลือกท่านต้องใช้ธรรมชาติสมาธิเขาจะไม่สามารถมาแอบดูดพลังอะไรแต่อะไรของท่านได้เลยนะมีบางคนถามเราอาจารย์นั่งกรรมฐานนั่งสมาธิทำไมต้องนั่งยืนนอนเดินวิ่งในยามตื่นเนี่ยเรามีสมาธิตลอดเวลาเพราะเรามีธรรมชาติสมาธิธรรมชาติสมาธิคือมหาสตินี่คือสิ่งที่เรามาบอกพวกท่านว่าท่านจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของมอดมารอย่างแน่นอนบางวันคลื่นไส้บางวันสั่นไหวบางวันอ่อนเพลียบางวันง่วงเหงาหาวนอนสมองทึบสมองมึนชาไม่รู้ว่าตัวกูเป็นอะไรนั่นแหละครับโดนซะแล้วโดยไม่รู้ตัวไงเพราะโง่ง่ายไม่ยอมเป็นแกะของพระเจ้าแต่ดันทะลึ่งไปเดินตามหลังคนเลี้ยงแกะตัวปลอมที่ไม่หวังดีที่พยายามจะหลอกพวกคุณปีนรั้วกลับเข้าคอกองค์พระเยซูตรัสไว้ตั้งแต่ 2,000 กว่าปีทุกวันนี้มันยิ่งทันสมัยเลยครับนี่คือความจริงอ่ะไปต่อหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จจิตหยาบวิบัติถ้าจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่อุตส่าห์แบ่งภาคมาหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จเพราะอะไรครับหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จในจิตหยาบวิบัติเพราะอะไรครับจิตหยาบซิบหายแน่นอนเพราะเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้ถ้าหมุนธรรมจักรได้จิตหยาบซึ่งเป็นเสมือนคราบที่จิ้งรีดหรือตั๊กแตนลอกคราบออกมาจิตหยาบหมายถึงคราบที่จิ้งหรีดหรือตั๊กแตนลอกคราบออกมาแล้วตัวจริงตัวตนจริงๆก็คือแก่นแท้ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิชชูอินทรีจะทำอะไรไม่ได้เลยต้องนอนนิ่งอย่างเดียวครับแต่เมื่อจิตหยาบหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จจะอายุสั้นครับกฎจะต้องเป็นทาสของกฎแห่งกรรมจะต้องตกอยู่ภายใต้การมีสังสารวัฏที่ไอ้มอดมันหลอกนักบวชทั้งหลายว่ามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะมันทุกข์มันลำบากขณะที่พวกมันน่ะอยากมีอายุยืนเห็นไหม
5,000 ปี 20,000 ปี 25,000 ปีโดยเฉลี่ยไอเวรพวกนี้อายุยืนแต่มันมาหลอกให้พวกท่านนะแช่งตัวเองให้ตายพยายามหาวิธีตายตายแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหายสาบสูญไปไหนไม่รู้ทำไมโง่อย่างนี้ครับใช้ปัญญาสิครับเขาต้องการอายุยืนเพราะเขาต้องการพวกท่านตายให้พวกท่านเสื่อมถ้ามีชีวิตอยู่พวกท่านก็อำนาจสู้เขาไม่ได้พอมีอำนาจมากเขาก็ดูดพลังจากท่านแล้วหลอกให้กินเพื่อทำให้กายสังขารเนี่ยเสื่อมแล้วจะได้ตายแล้วเมื่อเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดต่อยอดไม่ได้พลังจิตนั่งสมาธิชาตินี้นะไม่กี่สิบปีก็ตายพลังยังไม่สูงไม่แก่กล้ากลับมาเกิดใหม่ต้องมาเริ่มนั่งฝึกใหม่อีกเขาเรียกเริ่มต้นใหม่ตลอดขณะที่พวกมันอายุยืนกว่าเราฉลาดกว่าเรารู้มากกว่าเราใช่หรือไม่ใช่ท่านคิดสิครับจิตวิญญาณมาเกิดแล้วพอเขาถามว่าจิตวิญญาณมาจากไหนวันหน้าเราจะชำแหละมารให้ท่านฟังไอ้ประเภทที่บอกว่าจิตวิญญาณคือธาตุรู้ที่แตกตัวออกมาจากคลื่นความถี่ทางพลังงานทั้งหลายในจักรวาลนี้มารวมตัวกันกลายเป็นจิตวิญญาณไอ้พันเนี่ยเนี่ยคือหลอกเราจะบอกท่านเพราะพวกมันไม่เชื่อพระเจ้าพวกมันปฏิเสธพระบิดาหรือพระเจ้าตัวจริงพระเจ้าที่ใช้นามว่าGod Godแปลว่ากอดกอดแปลว่าเป็นเจ้าแห่งความรักลูกชั่วพระองค์ยังไม่ฆ่ายังไม่ทำร้ายเลยพระองค์ไม่ได้สร้างให้ลูกชั่วแต่ปล่อยให้มันชั่วได้เพราะจิตหยาบมันสั่นเสียนจากต่ำแล้วมันสั่นเสียนเป็นไปตามเพื่อให้ลูกๆได้เรียนรู้อ่ะใช่ไหมให้รู้ว่าถ้ามีดำแล้วอ่ะมันต้องมีขาวอ่ะอ๋อถ้าขาวเป็นอย่างนี้นี่แสดงว่านี่ดำถ้ารู้ว่าไอ้นี่ดำแสดงว่าอ๋อขาวต้องเป็นอย่างนี้พระองค์ทรงมองอย่างนี้เพื่ออยากให้ลูกฉลาดแล้วได้เรียนรู้ไม่ใช่พระบิดาโง่ไปสร้างสิ่งต่างๆเอาไว้อย่างหลากหลายแล้วเพราะมีหลายสิ่งนี่แหละทำให้โลกมนุษย์นี่วุ่นวายทำสงครามกันทะเลาะกันมันโอลเอิร์ธไม่ดีกูจะสร้างโลกใหม่ให้กับพวกมึงด้วยการที่ให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะเพศหญิงเพศชายไม่มีให้มีคนเดียวกันมีสองเพศไม่ต้องแยกจากกันทุกวันนี้ทุกอย่างมันแยกจากกันมันเป็นเหตุแห่งการทะเลาะบอกแว้งกันนี่คือวิชามารเข้าใจไหมไม่เคยศึกษาในสิ่งที่เรากล่าวกระบวนการไซโคโชเวลาเราไปสื่อสอนไม่ว่าหน่วยราชการบริษัทห้างร้านต่างๆเราก็แอบสอดแทรกความจริงตรงนี้อธิบายตรงนี้ไว้ว่าอย่าไปเชื่อมอดอย่าไปเชื่อมารเราก็ไม่กล้าพูดตรงนั้นเราบอกว่าเนี่ยให้ความคิดใหม่ให้ไอเดียใหม่ให้ท่านรู้จักใช้ประโยชน์คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยถ้าท่านสามารถเอาความคิดที่แตกต่างกันของแต่ละคนมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ท่านจะได้สิ่งใหม่ความคิดใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกหลายเท่าเพียงแต่ว่าหาประโยชน์จากความแตกต่างเป็นไหมได้แต่ก้าวล่วงพระเจ้าว่าสร้างสิ่งที่แตกต่างมาแล้วทำให้คนทะเลาะกันทำสงครามกันหาความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้มันจะต้องยกระดับจากมิติที่สามที่มันมีสามมิติไปสู่มิติอื่นที่สูงเราจะไปเสือกทำไมครับทำตัวให้ดีที่สุดทุกอย่างจะดีเองเราบอกแล้วไงถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนโลกท่านต้องเปลี่ยนที่ตัวเองให้เปลี่ยนที่ตัวเองนะแล้วไม่ต้องให้ใครบังคับมาสนทภายท่านหรอกมนุษย์โลกต้องดูแลโลกของตัวเองได้ไม่ใช่ให้สิ่งมีชีวิตจากเผ่าอื่นมาช่วยเหลือขายขี้หน้าเขาไปแล้วครับเพราะกลไกของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มันเหมาะที่จะอยู่บนโลกนี้ครับแค่อำนาจแม่เหล็กโลกแค่อำนาจแม่เหล็กโลกที่มีไว้เป็นประโยชน์กับรูปหล่อๆสวยๆงามๆของมนุษย์พวกมอดมารทั้งหลายมันต้องไปสร้างสนามแม่เหล็กเทียมเอาไว้ในแกนโลกเอาไว้ใต้โลกท่านเห็นไหมโครงการอะไรนั่นคือการสร้างสนามแม่เหล็กเทียมที่มันเหมาะกันกับอวัยวะหรือเซลล์ร่างกายของไอ้พวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ร้ายที่มาจากต่างเผ่าเพราะมันอยู่ในระบบโลกเรานานๆมันอยู่ไม่ได้มันต้องบินเข้าบินออกแต่มันออกซิเจนหายใจเหมือนกันมันมาแย่งเราหายใจออกซิเจนแล้วมนุษย์เรายิ่งรักกันน้อยโรงงานผลิตออกซิเจนอยู่ในแกนโลกขึ้นมาไอ้พวกมอดมารที่มันเจาะรูอยู่ในพื้นดินใต้โลกมันก็เก็บแก๊สออกซิเจนเอาไว้เป็นโรงงานขนาดใหญ่มากไม่ใช่โรงงานผลิตนะดูดซับเอาไว้บนโลกจึงมีเจือจางเพราะพวกมันมีปริมาณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าแน่จริงอ่ะถ้าใครรู้จักพวกมันอ่ะบอกมันสิสร้างโรงงานผลิตแก๊สออกซิเจนมาหึมาลอยอยู่ในจักรวาลได้ไหมแล้วก็ต่อท่อปล่อยแก๊สออกซิเจนมาให้มนุษย์โลกบ้างทุกวันนี้นกหลงฟ้าปลาหลงน้ำกุ้งก็หลงน้ำเพราะในทะเลขาดช็อตออกซิเจนกุ้งพวกนี้มันหากินกันเป็นฝูงมันเลยต้องวิ่งมาเกยฝั่งเกยตื้นเพราะมันหาออกซิเจนไม่เจอไม่รู้ไปไหนหายังไงมันเลยขึ้นมาตายตัวแดงเต็มหาดไปหมดเลยเห็นไหมสนามแม่เหล็กก็เปลี่ยนแปลงที่สนามแม่เหล็กของมนุษย์โลกเราเนี่ยเสียสมดุลนอกจากมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นแล้ว
ก็เป็นเพราะมอดมารสร้างสนามแม่เหล็กเทียมขึ้นมาในแกนโลกแล้วทำลายความสมดุลของสนามแม่เหล็กโลกทั้งด้านความเข้มของสนามแม่เหล็กและระบบโครงข่ายของสนามแม่เหล็กที่จะต้องปกป้องคุ้มครองโลกพวกมันพยายามทำลายเพราะอะไรเพราะยานของมันเนี่ยจะเข้ามาสู่ระบบโลกได้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคคือสนามแม่เหล็กโลกที่เข้มข้นถ้าทำให้อ่อนแอลงได้เป็นไงหวานหมูมันใช่ไหมเราท่านยังไม่รู้ในสิ่งที่ท่านว่าไม่รู้เนี่ยแต่เรารู้อีกเยอะครับเราจึงค่อยๆจัดบทเรียนมาให้ท่านทำจิตนิ่งๆอย่าคิดว่าเราอวดอุตริสร้างนิยายจักรวาลมาหลอกลวงพวกท่านไม่รู้จะหลอกลวงทำไมนี่ก็ดึกแล้วนะครับเหยียบป้าบ่อสื่อเราทำแล้วเราได้อะไรครับไม่มีองค์กรไหนจ้างเราเลยนะครับให้มาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่ศาสนานั้นจ้างเรามาเพื่อไปทำลายศาสนานี้อย่าใช้สมองของสัตว์คิดแบบนั้นครับคนดีๆที่เขาพร้อมจะรักมนุษย์รักทุกอย่างทั้งโลกของพระเจ้าคนดีๆที่รักแล้วทำทุกสิ่งโดยอุทิศตนให้กับพระบิดาพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์อย่าไปคิดว่าไม่มีมันหายากแค่นั้นเองอย่างน้อยๆมีที่นี่หนึ่งคนไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนไม่ได้หวังรางวัลพูลิเซอร์ของมนุษย์โลกไม่ได้หวังรางวัลอะไรเบลๆอะไรเนี่ยโนบงโนเบลอะไรนั่นแหละไอ้พวกนั้นสร้างขยะของเราสร้างคนสร้างมนุษย์สร้างจิตวิญญาณสร้างสมดุลโลกนะนึกออกไหมครับนี่คือสิ่งที่จิตหยาบวิบัติถ้าจิตหยาบไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณได้การมาเกิดของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายในภพชาตินั้นเพราะจิตหยาบมันต้องตายเพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณลอกคราบใหม่เอาจิตหยาบในปีในชาติภพชาติใหม่เอามาทำหน้าที่แทนไอ้จิตหยาบในชาตินี้ที่มันเหลวไหลลอยถ้วยเพราะมันเป็นธาตุของมอดมารมันไม่มีสติทางวิญญาณนึกออกไหมครับนี่เราพูดตรงที่สุดนะไม่ได้จูงใจว่าท่านต้องมารักอาจารย์นะท่านต้องให้เกียรติอาจารย์ท่านต้องยกย่องท่านต้องอย่างไม่ต้องใช้ปัญญาของท่านใช้กลิ่นของท่านให้เกิดประโยชน์ถ้าท่านคิดว่าเราพูดแล้วมีประโยชน์เราสื่อกับพระเจ้าจริงเรารู้จริงท่านก็ฟังไปแล้วเอาไปปฏิบัติพี่น้องครับหน้าที่ของจิตหยาบเนี่ยในภพชาติที่มาเกิดเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ทำให้จิตวิญญาณต้องตายนะถ้าท่านทำให้จิตวิญญาณต้องตายแสดงว่า1ท่านใช้อจตนะไม่เป็น2ตกเป็นธาตุของกิเลส3ท่านหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จจิตวิญญาณถูกจิตหยาบทำให้ต้องตายแน่นอนต้องมีอายุไขต้องมีภพชาติเพราะอะไรครับเพราะหน้าที่สูงสุดในข้อ4คือต้องเข้าถึงจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้เพื่อให้จิตวิญญาณของท่านร่วมงานกันกับจิตหยาบซึ่งเป็นเปลือกนอกตอนแรกที่ลอกคราบสั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในการใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกสร้างโลกทั้งทางด้านกายภาพสร้างโลกทั้งทางด้านพลังงานไม่ต้องเอามิติที่3ที่4ที่5หรอกครับเอาไอ้แค่2มิติให้รอดซะก่อนอย่าไปโทษพระเจ้าตัวจริงเนี่ยนะใช้ไม่ได้สร้างแล้วทุกอย่างสร้างแล้วควบคุมไม่ได้ท่านจำได้ไหมพระบิดาสอนพวกท่านนะว่าดาวเคราะห์โลกเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีเนื่องจากคลื่นความถี่ทำพลังงานเหมือนกับการปีนต้นไม้ปีนต้นมะพร้าวถ้าท่านจะขึ้นบนยอดมะพร้าวได้ท่านต้องปีนจากโคนต้นขึ้นไปข้างบนไม่มีใครเหาะลอยขึ้นไปถึงข้างบนได้คลื่นพลังงานความรักเป็นคลื่นความถี่สูงเมตตากรุณามุทิตาเบขานี่คือคลื่นความถี่สูงด้านบวกอดทนอดกลั้นให้อภัยสำหรับคารวะสำหรับคนขับผู้ครองเรือนเพราะไม่ได้นั่งเล่นกับจิตเล่นทั้งสองมิติคือกายหยาบกับจิตหยาบเลยใช่ไหมอดทนอดกลั้นให้อภัยต้องแสดงออกมาได้ไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วบอกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นก็เชื่อได้อยู่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตไอ้นี่ทั้งจิตกับกายไปด้วยกันครับในแนวทางขององค์เยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นพระบุตรเอกของพระบิดาไม่ต่างกับที่เราเป็นนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้เพราะหมุนธรรมจักรไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้จิตวิญญาณเลยถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการถูกขังเอาไว้ข้างในเพื่อความปลอดภัยออกมาทำหน้าที่สั่นสะเทือนเป็นมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมด้วยตนเองเพื่อใช้ขันห้าสร้างความรักมอบให้กับแกนโลกทำไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณผู้มาเกิดจึงต้องการโอกาสจากพระเจ้าต้องตายเพื่อมาเกิดไหมไอจิตวิญญาณเป็นแบบนี้เนี่ยไอพวกมอดพวกมารทั้งหลายสะใจเออถ้างั้นรู้อย่างนี้ก
ก็ทำให้มนุษย์แต่ละคนอายุสั้นสิเช่นหลอกให้ไปกินเลือดเนื้อของสัตว์ที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อร่างกายเลยใช่ไหมท่านลองดูนะเราขยายความนิดหนึ่งถ้าท่านมีญาติพี่น้องของท่านเนี่ยที่มีอายุพอสมควรแต่คิดว่ายังน่าจะยังอยู่ต่อไปได้เกิดป่วยเป็นโรคมะเร็งโรคที่ไม่มีเชื้อโรคนะเป็นโรคกรรมป่วยเป็นโรคมะเร็งป่วยเป็นโรคนั่นโรคนี่ที่คิดว่าอายุจะอยู่ได้ไม่นานแล้วตายแน่ๆท่านลองนะถ้าท่านมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่ท่านรู้จักไปแนะนำเขาเลยนะมึงหยุดกินเลือดเนื้อของสัตว์มึงให้คนป่วยเนี่ยหยุดกินเลือดเนื้อของสัตว์มึงตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยหยุดกินเลยนะหมอบอกว่าภายในเดือน2เดือนไอ้เวนี่ต้องตายแน่ๆขอโทษไอ้หมอนี่ต้องตายแน่ๆผู้ป่วยคนนี้มันจะอยู่ได้เป็นปีเลยพี่น้องครับไม่ต้องไปขอพรจากพระเจ้าแค่หยุดกินเลือดเนื้อของสัตว์เพราะมันจะไปทำให้ DNA หรือยีนของสัตว์ร้ายเนี่ยมันเติบโตไม่ได้มันฟอยีนของสัตว์ร้ายที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นน่ะก็คือเซลล์มะเร็งครับพี่น้องอยู่ในร่างกายมนุษย์น่ะถามหมอได้ว่าในร่างกายมนุษย์เนี่ยหมอบอกว่ามันมีเซลล์มะเร็งแฝงอยู่ในร่างกายมนุษย์ทุกคนก็ใช่ไงก็มันถูกตัดต่อพันธุกรรมมาตั้งแต่โบราณแล้วกลายมาจนกลายเป็นเหมือนเป็นคุณสมบัติของมนุษย์โลกไปแล้วแล้วอะไรรู้ไหมที่จะช่วยทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตก็นมไงพี่น้องครับเคยเห็นไหมครับเด็กที่อายุยังไม่เลย3ขวบที่ปากมันยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมีใครบ้างที่เจอว่าเขาเป็นมะเร็งตายส่วนมากคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตายคือคนที่มีอายุเยอะตั้งแต่20 30 40หรือบางคนนะ40 50 60ถึงจะพบว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วในสุดต้องฉายคีโมแล้วก็ตายมันหลอกให้ฉายคีโมแต่ถ้าไม่ฉายคีโมนะอยู่กับมันไม่ได้วิธีการของพระบิดาเพราะว่าเสือกซวยไปแล้วไปเชื่อพวกมอดยุให้กินวันนี้คุณดื่มนมหรือยังบริษัทนมร่ำรวยวันนี้คุณกินไก่ยังไก่มีโปรตีนสูงบริษัทโรงงานผลิตไก่รวยเอ้ยวันนี้คุณกินหมูยังวะเนี่ยโรงงานหมูโรงงานฆ่าหมูคนเลี้ยงหมูรวยทำบาปทั้งนั้นไม่เคยมีใครหรอกที่ค้าขายสิ่งมีชีวิตแล้วถ้าแก่นะส่วนมากแล้วไม่มีใครตายแล้วนอนหลับไปอย่างสบายสบายหรอกคุณเชื่อเราติดตามจดประวัติเก็บประวัติดูเถอะครับเพราะกรรมมันสนองมันเป็นโรคกรรมโอเคเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้นี่คือสิ่งที่จิตหยาบนั้นน่ะวิบัติครับเพราะเขาต้องจิตวิญญาณจะต้องทิ้งกายหยาบเอาแต่คุณสมบัติที่จิตวิญญาณมอบให้จิตหยาบน่ะกลับคืนครับมันเป็นกระบวนการที่พระบิดาออกแบบไว้ก็เรียกว่าอะไรไงเป็นการรีวิวเป็นการทบทวนนะเป็นการอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลให้กับจิตวิญญาณไปแล้วไอ้จิตหยาบที่เป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มใช่ไหมฮะคุณสมบัติถูกจิตวิญญาณคืนมันจะเหลือแต่กลุ่มพลังงานที่ไร้ค่าที่เป็นขยะมันจึงต้องตายจิตหยาบนะมันต้องสลายเป็นพลังงานนะไม่ใช่เป็นดวงนะเป็นคลื่นพลังงานต้องสลายตัวไปพร้อมกับกายหยาบที่มันจะต้องสลายไปด้วยความเน่าเหม็นท่านนึกภาพออกมั้ยครับนี่คือความจริงที่มอดไม่บอกพวกท่านเพราะมันรู้มันก็ไม่บอกหรือบางทีมันก็ไม่รู้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์เราทุกคนต้องตายแล้วเห็นใครๆก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นต้องตายทั้งนั้นเห็นว่าใครๆก็ต้องมีภพชาติเพราะมันมีโรคกรรมไงทำกรรมไว้แบบไหนเกี่ยวกรรมไว้แบบไหนเกี่ยวกรรมกับสัตว์ก็ต้องตกชั้นไปเกิดเป็นสัตว์ก่อนพอได้เรียนรู้ในบทเรียนของการเป็นสัตว์แล้วจึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อนะอะไรอย่างนี้และบางคนมันหาว่าพระเจ้าควบคุมสิ่งชั่วพวกนี้ไม่ได้ เพราะมีสมองแต่ใช้ไม่เป็นพระองค์ให้ลูกๆได้เรียนรู้เป็นบทเรียนบางเรื่องเนี่ยก็ให้ออกแบบบทละครมาเองใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันมันมีคำถามมาเหมือนกันนะไม่ใช่คำถามมีคำก้าวล่วงมานะนี่คือเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้นี่คือถามว่าจิตหยาบวิบัติไหมจิตหยาบวิบัติต่อไปนะต่อไปวิบัติของมนุษย์คืออะไรประการที่สองพี่น้องกายสังขารวิบัติกายสังขารวิบัติถ้ามนุษย์เราโง่ถ้ามนุษย์เราไม่มีปัญญากายสังขารของมนุษย์จะวิบัติถ้ากายสังขารวิบัติการมาเกิดของจิตวิญญาณในการที่จะมาทำหน้าที่ใช้ความรักค้ำจุนโลกมันก็พลอยวิบัติไปด้วยก็แปลว่าไม่สามารถที่จะทำภารกิจของจิตวิญญาณได้ถ้ากายสังขารวิบัติกายสังขารเสื่อมนะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งถูกดัดแปลง DNA เราไม่โทษพวกท่านในยุคปัจจุบันหรอกแต่บรรพบุรุษของมนุษย์ในยุคเก่าๆตั้งแต่สมัยเลโมเรียแอตแลนติส
พวกท่านที่มาเกิดซีโลกตะวันออกเนี่ยเป็นพวกที่เป็นเผ่ามูก็เป็นทวีปใหญ่หนึ่งในสองทวีปของโลกที่ถูกเหมือนกับซีโลกตะวันตกพวกนี้มันเป็นพวกเดียวกับมอดอ่ะพวกเดียวกับต่างเผ่าอ่ะเพราะมันเป็นผู้ที่ฉลาดมากบนโลกในสมัยเลมูเรียแอตแลนติสคนแอตแลนติสเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดกว่าพวกเลมูเรียเพราะเลมูเรียเนี่ยมีความฉลาดทางจิตวิญญาณเก่งทางจิตวิญญาณใช้สมองสองซีกซ้ายขวาได้เก่งมากส่วนไอ้ตะวันตกอ่ะก็คือแอตแลนติสมันเป็นพวกที่มีความสามารถทางด้านการใช้สมองซีกซ้ายอย่างเดียวเพราะมันถูกตัดต่อพันธุกรรมโดยพวกที่มาจากต่างเผ่านะทำให้ด้วยความที่ว่าอยากรู้อยากเห็นนึกออกไหมครับอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ยอมตกเป็นทาสเพราะพวกมอดเนี่ยมันเอาวัตถุเทคโนโลยีที่มันสร้างขึ้นนี่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องแอตแลนติสยอมให้เขาตัดดัดแปลง DNA เข้าผ่าตัดเพราะไม่เจ็บอะไม่ได้ใช้มีดแต่ใช้จิตผ่าตัดเพราะ DNA เนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีกล้องส่องจุลทรรศน์มันใช้จิตส่องมันชำนาญมากไอ้พวกฮีเลอร์เนี่ยแล้วก็เอาอะไรมาล่อรู้ไหมฮะหลายเรื่องเลยที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนปัจจุบันนี้เลยเป๊ะเลยนะเป็นขยะวัตถุมือถือโทรศัพท์ก็มีสมัยก่อนอย่าไปคิดว่าไม่มีโทรศัพท์ก็ไอ้หม้อนี่แหละให้เคยเห็นไหมในรูปเก่าๆโบราณเนี่ยมีคนก็จับผิดได้ว่าเป็นภาพที่ถ่ายรูปสร้างด้วยกล้องอะไรก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าเห็นคนคนหนึ่งในถือโทรศัพท์เหมือนกับโทรศัพท์ยี่ห้อโนเมียสมัยก่อนนะแต่เป็นแท่งๆเหมือนกระติกน้ำเขาถ่ายภาพเก็บเอาไว้เนี่ยถ้าเราไปหาดูสิในยุคโอ้ยเป็นพันๆปีที่ผ่านมาเฮ้ยมันมีโทรศัพท์มือถือใช้ด้วยหรือวะมนุษย์ไม่ฉุกคิดมนุษย์ไม่เอะใจนี่เราค่อยๆมาแง้มไม่ใช่แง้มฝาโลงนะแง้มกะลาให้ท่านได้ฟังว่าจิตจักรวาลรู้อะไรบ้างจะควรจะเชื่อตามและรับฟังได้ไหมโดยไม่ต้องลังเลสงสัยเพราะสมัยองค์เยซูคริสต์พระองค์ใช้โวหารสอนเพื่ออยากให้ฉลาดเพื่อให้คิดตามสมัยนี้ไม่ต้องรอให้ท่านฉลาดแล้วถ้าขืนโง่ต่อไปโลกซิบหายแน่นอนพูดมันตรงๆนี่แหละเท่าที่พูดได้เข้าใจไหมเขาก็เลยนอกจากนั้นสิ่งที่ทำให้พระบิดาต้องตัดสินพระทัยชำระโลกครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในครั้งนั้นถึงขนาดแผ่นดินของแอตแลนติสถูกพลิกฝังอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกซึ่งใต้แผ่นเปลือกโลกมีน้ำรวมทั้งวัตถุเทคโนโลยีรวมทั้งไอ้มอดไอ้มารทั้งหลายถูกพลิกคว่ำเหลือรอดแต่พี่พี่น้องๆที่มาซีกตะวันออกเนี่ยที่เป็นเผ่ามูเรียกว่าเลมูเรียพวกท่านนี่แหละเป็นนักปราชญ์เป็นนักวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาเป็นผู้เก่งทางด้านจิตวิญญาณท่านสังเกตไหมนะผู้ที่เป็นพระศาสดาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระเยซูหรือพระพุทธองค์ก็ล้วนเป็นคนเอเชียเป็นคนซีกโลกตะวันตกเป็นดั้งเดิมคือพวกเผ่าเลมูเรียหรือเผ่าเรียกสั้นๆว่าเป็นชนเผ่ามูทั้งนั้นพระบิดาสร้างไว้ประกอบในพวกนั้นน่ะเห็นมนุษย์เราเนี่ยบ้าคลั่งเทคโนโลยีมันเลยค่อยๆออกมอบทีละเรื่องทีละเรื่องจนถึงทุกวันนี้ 5G จะถึง 6G แล้วไงถามว่ามนุษย์เก่งจริงคิดเองได้ไม่ใช่ความรู้ของมอดเอามาล่อเพราะมนุษย์มีกิเลสแต่คราวนี้มนุษย์จะซวยเพราะเขาวางหมากวางแผนไว้สองชั้นนะเพื่อจะครองมนุษย์ครองโลกหนักกว่าเดิมอีกแต่เรายังไม่บอกตอนนี้ครับให้ท่านทั้งหลายเนี่ยหันมาหาพระบิดาเลือกข้างพระเจ้าพระเจ้าพระองค์จริงก่อนถ้ายังถูกหลอกอยู่ทุกวันนี้เราบอกอะไรท่านมากไม่ได้หรอกเดี๋ยวความลับมันรั่วไหลใช่ไหมนี่แค่เนี่ยพูดแค่นี้ก็เปิดเผยไปเยอะนะเขาสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเราเคยพูดในรายการนี่แหละเป็นลักษณะของเตียงที่ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเบดนึกออกไหมทุกวันนี้เขากำลังเอามาล่อมนุษย์ในยุคนี้อีกเพราะมนุษย์ยุคนี้ไม่รู้ว่าสมัยแอตแลนติสมันเกิดอะไรขึ้นเราจะบอกให้มีเตียงเข้าไปนอนแล้วเขาสร้างคลื่นสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าที่ควบคุมได้ด้วยพลังจิตและควบคุมได้ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเทคโนโลยีของเขาเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะตั้งค่า
ความสมดุลในระดับ DNA หรือในระดับเซลล์ในระดับนิวคลีโอไทด์ของอวัยวะร่างกายของที่มันเสื่อมจะเสื่อมเพราะกินเนื้อสัตว์หรือเพราะอะไรก็แล้วแต่คนที่เป็นชนชั้นผู้นำของมนุษย์ที่เป็นมอดไปแล้วสำหรับคนที่เป็นชนชั้นผู้นำที่เป็นมอดไปแล้วแต่เราเรียกว่ามารเพราะหน้าตาเหมือนมนุษย์แล้วจะได้รับโอกาสพิเศษนี้แล้วเขาก็ออกมาล่อใครก็ได้ที่สนใจและถูกหลอกให้งมงายมาเป็นพวกกูเดี๋ยวกูจะให้มึงนอนเตียงเนี้ยแล้วจะสามารถต่ออายุไขให้มึงได้มึงต้องเป็นเครื่องมือของกูเพื่อช่วยหลอกมนุษย์คนอื่นในยุคปัจจุบันเนี้ยต่อเราบอกแล้วไงเพราะท่านไม่รู้เมื่อมันที่มาที่ไปหิวเทคโนโลยีแล้วกิเลสเป็นตัวถูกชักจูงออกมาซึ่งมารวางยาไว้แล้วใช่แทนที่จะใช้ปัญญาแทนที่จะใช้ความรักความรู้ก็มีประสบการณ์ก็มีจากการถูกหลอกถูกแหกเนตรก็มีแต่ไม่ใช้เพราะความโลภเพราะมีกิเลสมีตัณหาสมัยก่อนภาษาแอตแลนติสถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษสมัยนี้มันจะแปลตรงตัวด้วยคำว่า bad bad bad แปลว่าเตียง bad แปลว่าเลวเลวไม่ใช่เร็ว bad bad แปลเป็นภาษาอังกฤษจากภาษาแอตแลนติสในโบราณแต่ทุกวันนี้ถ้าเขาเอามาใช้เขาจะไม่กล้าใช้คำว่า bad bad แต่คำหลังก็เป็นคำเลวคำชั่วเหมือนกันไม่ค่อยดีหรอกเช่นเขาอาจจะใช้คำว่าคล้ายๆเสียง bad คล้ายๆ bad พวกมันหลอกอยู่แล้วพวกมอดมันหลอกอาจจะใช้ว่า bad mad b e d แล้วก็วรรค m a d mad mad แปลว่าบ้า มันซีซัวนะซีซัวจะตั้งอะไรเรียกอะไรก็ได้เพื่อหลอกมนุษย์โอ้ยหลายคนนะเราคิดว่านะถ้าหลายคนนะชอบเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ชอบมีอะไรที่เหนือกว่ามนุษย์คนอื่นนะไอ้คนอื่นยังโง่ๆไม่รู้เหมือนกูพวกกูรู้จักมอดรู้จักมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างดุดโอ้ยกูได้ความรู้ประหลาดเพิ่นตกเป็นก็ขนาดเป็นผู้ทรงศีลในศาสนาต่างๆในอดีตก็กลายลดตัวเองมาจะเป็นพ่อมดพ่อมอดอ่ะเป็นพ่อมดเป็นหมอผีหรือมีพ่อเป็นมอดอ่ะแล้วมีพิธีกรรมมีพิธีอะไรต่างๆมากมายแทนที่จะสิ่งที่จะช่วยมนุษย์ก็คือทำให้ยังไงทำให้มนุษย์ฉลาดทำให้มนุษย์มีจิตใสใจสวยก็คือมีความรักเข้าถึงความรักไม่มีแต่สอนเรื่องอุตริเพื่อพาให้หลงทางทั้งนั้นศาสนาก็เลยกลายเป็นศาสนาที่ไม่แท้จริงถูกบิดเบือนไปจากที่พระศาสดาพระองค์เดิมทรงเริ่มต้นเอาไว้ให้เข้าใจหรือยังเนี่ยฟังแล้วคิดตามนะพี่น้องนะเราว่าท่านจะรักพระบิดามากขึ้นนะที่ทรงให้เรากลับมาเนี่ยท่านจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถ้ากูตายกูไม่ตายคนเดียวไอ้มอดฆ่ากูตายก็ต้องฆ่าคนอื่นตายด้วยอ่ะถ้ายังคิดแบบนั้นก็แสดงว่าโง่อยู่อ่ะถูกดัดแปลง DNA โอเคไหม เขาจะเอาเตียงพวกนั้นมาล่ออ้าวทุกคนอยากอายุยืนไหมอยากอายุยืนนี่ขณะที่มอดมันเป็นคนทำให้พวกท่านอายุสั้นทำให้พวกท่านเนี่ยไม่สามารถประสบความสำเร็จทางจิตวิญญาณได้เพราะว่าเราเนี่ยถูกมันมีทั้งมารภายในที่มันแอบใส่ไว้และมารภายนอกที่หลอกล่อพวกท่านทำให้ก้าวหน้าไม่ได้เจริญไม่ได้ไม่มีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณเลยอ่อนแอปวกเปียกเป็นเหมือนเด็กอมมือในสายตาพวกมอดน่าเจ็บใจไหมท่านฟังเราพูดท่านต้องเจ็บใจนะอย่าไปดีใจได้ปลื้มกับพวกมันนะอย่าไปตกเป็นเครื่องมือของพวกเขาท่านแสดงว่าท่านปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นผู้มีพระคุณนะและยังมาก้าวล่วงพระบิดาด้วยก้าวล่วงพระเจ้านี่แสดงว่าเป็นลูกเนรคุณนะเป็นลูกทรพีนะไม่ดีนะประการที่สองครับกายสังขารของท่านวิบัติเพราะท่านกินอาหารไม่ถูกต้องชอบกินอาหารแปรรูปเป็นอาหารดัดแปลงอาหารเสริมอาหารดัดแปลงอาหารแปรรูปเห็นไหมก็ยังมีดีนะพอกินอาหารเสริมแล้วจะมีตัวหนังสือแต่ตัวเล็กเดียวถ้าไม่ใช้แว่นขยายนะจี้เดียวมองไม่เห็นนะท่านต้องกินอาหารจากพืชพันธุ์ทหารพืชผักผลไม้จากอาหารธรรมชาติจริงๆให้ครบสูตรครบหมู่ด้วยนะไม่ใช่กินแต่อาหารเสริมแล้วอาหารหลักไม่กินก็ยังนะก็ยังดีที่ถูกบังคับให้จดไว้ข้างๆกล่องข้างๆแพ็คกิ้งกินอาหารไม่ถูกต้องกินสุกๆดิบๆถ้าผักสดเนี่ยกินสุกๆได้ดิบๆก็ได้แต่สุกๆดิบๆเนี่ยไปกินเนื้อสัตว์ยิ่งมันสุกๆดิบๆมันยิ่งย่อยยากหนักเข้าไปอีกแล้วกินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นมะเร็งอย่างเดียว
เป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างเดียวเพราะน้ำย่อยมันออกมาแล้วมันต้องปรับตัวเองให้เข้มข้นมันเลยกัดผิวหนังผังกระเพาะลำไส้ไปด้วยนะไปกินเลือดเนื้อของสัตว์ไปกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไอ้สิ่งที่มีประโยชน์เราไม่กินคนโบราณก็บอกหวานเป็นลมขมเป็นยานะคำว่ายานี่แปลว่าได้ประโยชน์อาหารที่ขมๆแหละและมึงไม่ค่อยกินนั่นแหละมันมีประโยชน์อาหารหวานๆที่มึงชอบกินนั่นแหละมันมีโทษไม่มีประโยชน์หรอกอะไรแบบนี้นะครับกินอาหารไม่ถูกต้องกายสังขารก็เลยวิบัติประการที่3ถูกนำสารพิษเข้าร่างกายท่านกินอาหารแล้วแน่นอนมีสารพิษเห็นป่ะครับนะมี DDT มียาฆ่าแมลงมีผงชูรสมีสีวิทยาศาสตร์แล้วบอกว่าเป็นสีผสมอาหารนะบางทีก็มีลักลอบสารกันบูดอย่างเงี้ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยต่อนิวเคลียสไทด์ด้วย DNA ในร่างกายของมนุษย์ทั้งสิ้นแล้วมันเลยทำให้กายสังขารเนี่ยเสื่อมหรือเพี้ยนประการที่4วิบัติตามกฎแห่งกรรมกายสังขารเนี่ยถ้ามีอาการครบ32ก็จะสามารถเรียนรู้โลกเรียนรู้จักรวาลเรียนรู้ทุกสิ่งได้อย่างดีและสามารถที่จะเป็นครูถ่ายทอดสอนคนอื่นก็ได้เพราะมีอาการครบ32ใช่ไหมแต่ถ้าท่านเนี่ยประพฤติผิดกฎแห่งกรรมเช่นมีมือเนี่ยแต่เอาไหว้หรือเอาให้สิ่งที่ดีๆแก่คนอื่นไปกลับไปลักขโมยของคนอื่นกลับไปโกงตาช่างหรือกลับไปทุบตีทำร้ายผู้มีพระคุณมือพิการแน่นอนพิการแบบไหนนะนิ้วกุดนิ้วเกินนะนิ้วกุดนิ้วเกินนิ้วขาดขาดแปลว่าไม่ครบอ่ะนะมือข้างหนึ่ง5นิ้วบางทีเหลือแค่2นิ้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือกายสังขารวิบัติไปตามกฎแห่งกรรมทำใหสมรรถภาพทางกายสังขารลดลงเนื่องจาก มีกรรมตามกฎแห่งกรรมที่ใครทำตัวเองทำกับตัวเองนี่คือกายสังขารวิบัติประการที่3พี่น้องครับปัญญาวิบัติปัญญาวิบัติสาเหตุจากปัญญาวิบัติแล้วทำให้มนุษย์คนนั้นวิบัติเพราะใช้สมอง2ซีกไม่ได้ใช้สมอง2ซีกไม่ได้ถามว่าทำไมใช้สมอง2ซีกไม่ได้เพราะจิตไม่สงบถามว่าทำไมจิตไม่สงบเพราะตกเป็นทาสของกิเลสอ้าวถามว่ากิเลสเนี่ยนะมนุษย์ตกเป็นทาสเพราะอะไรเพราะจิตหยาบถูกยั่วยุถูกยั่วยุให้สั่นสะเทือนเป็นกิเลสแล้วนำไปสู่นะตัณหาราคะอารมณ์ขยะซึ่งเป็นย่านความถี่ต่ำเพราะจิตสั่นสะเทือนได้ความถี่ต่ำแปลว่ามีฌานต่ำมากมันไม่สามารถที่จะไปปลุกให้สมอง2ซีกอ่ะซึ่งซีกแรกเนี่ยความถี่ต่ำถ้าเลยจากความถี่ต่ำไปแล้วนะจิตนะมันจึงจะไปเปิดมิติใช้สมองซีกขวาได้แต่ต้องคิดให้เป็นด้วยนั่นแปลว่ากดปุ่มให้เป็นเนี่ยใช้สมอง2ซีกไม่ได้เพราะอะไรมันตกมาตายซะตั้งแต่ต้นเพราะมันใช้กิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะเป็นตัวขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนของสมองมันจะไม่สามารถได้ประโยชน์จากการใช้สมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้ได้เลยมันจะคิดไปตามอารมณ์รู้สึกถ้าอารมณ์ดีนะสมองซีกซ้ายมันก็จะคิดบวกถ้าอารมณ์ไม่ดีคืออารมณ์ร้ายมันก็จะคิดชั่วคิดร้ายโดยอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตเป็นตัวกำกับเส้นทางการคิดของสมองของท่านนึกออกไหมคิดไม่รอบคอบคิดอย่างขาดสตินะคิดไม่รอบคอบคิดขาดสติคิดแบบคิดด้วยอารมณ์ถ้าอารมณ์ดีก็คิดบวกอารมณ์ไม่ดีก็คิดลบใช้สมอง2ซีกไม่ได้แต่ว่าความฉลาดทางปัญญาของสมองทั้ง2ซีก1ก้อนมี2ซีกมันวิบัติเพราะว่าอะไรมันเหมือนป่วยอ่ะเพราะมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ถามว่าใครใช้ก็เจ้าตัวเนี่ยตัวเองใช้ไม่ได้เข้าใจเพราะตกเป็นธาตุกิเลสพอตกเป็นธาตุกิเลสและอีกประการนึงก็คือคิดไม่เป็นไม่เคยติดระมุดทางปัญญาให้กับตัวเองมีสมองสองซีกมีความฉลาดสมองซีกซ้ายเรียกว่าสติปัญญาสมองซีกขวาความฉลาดเรียกว่าปัญญาญาณใช้ไม่ได้ทั้งสองอย่างใช้ได้แต่สมองซีกซ้ายกับสมองซีกซ้ายก็คือใช้ได้ตามอารมณ์เมื่อถ้าเราคิดลบเพราะอารมณ์เป็นลบคำตอบมันก็ผิดมันก็คือลบใช่ไหมนี่แสดงว่าปัญญาวิบัติไหมวิบัติเห็นขี้ดีกว่าไส้เห็นมอดเห็นมารดีกว่ามนุษย์เห็นมอดเห็นมารดีกว่าพระเจ้าดีกว่าพระบิดานี่ถามว่าพี่เรนไหมครับวิปริตไหมครับเนี่ยทั้งจิตทั้งปัญญาวิบัติหมดใช่ไหมมองไม่เห็นว่าไหนจริงไหนเท็จมองไม่เห็นว่าไหนคือผู้ที่เขาปรารถนาดี
อย่างสุดซึ้งต่อตัวเองกลับไปมองมอดมองมานว่าเป็นผู้ปรารถนาดีต่อตนเองอย่างสุดซึ้งเพราะขาดอะไรครับขาดกึนขาดกึนคืออะไรครับขาดปัญญาโอเคไหมประการต่อมาประการที่สองปัญญาวิบัติทำให้มนุษย์คนนั้นต้องวิบัติไปด้วยเพราะอะไรครับใช้แต่ความก้าวร้าวแบบสัตว์ร้ายกินสัตว์เยอะกินเลือดเนื้อของสัตว์เยอะแล้วไปทำให้ DNA ของสัตว์ร้ายซึ่งเป็นมีจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนอยู่ตรงก้านสมองท้ายทอยที่เราบอกทำให้หางรากมันออกงอกออกมายิ่งก้าวร้าวเป็นสัตว์มากขึ้นแทนที่จะเป็นมนุษย์ก็แปลว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งก้าวร้าวมากขึ้นยิ่งห่างไกลไปจากความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วก็มนุษย์เราก็มาด่ากันเองไอ้สัตว์อีสัตว์ขอโทษนะเราไม่ได้พูดหยาบเพราะพฤติกรรมมันเข้าไปหาสัตว์ไม่ใช่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐใช่หรือไม่ตรงไหนไม่มีเหตุผลแย้งมานะครับถ้ามีเหตุผลก็เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะก็เขียนไว้ตอนท้ายตอนข้างล่างของ Facebook น่ะดีกว่านั่งเฉยๆเดี๋ยวหลับหรือตื่นเต้นจนตาค้างเลยวันนี้ไม่นึกไม่ถึงว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะฉายของจริงชัดๆดีกว่าโฮโลแกรมดีกว่าโฮโลแกรมเมอร์เครื่องฉายภาพเทียมภาพตอแหลซึ่งไอ้มอดมันเอาของอีกฝ่ายหนึ่งมาหลอกเราทั้งที่มันมีจริงอ่ะแต่เป็นสิ่งที่เอามาหลอกซ้อนหลอกอีกทีนึงอย่างเช่นเขาบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยที่คุณเห็นเป็นดวงจันทร์ลูกกลมๆเนี่ยความจริงไม่ใช่นะมันเป็นยานอวกาศขนาดใหญ่นะแล้วคุณมองไม่เห็นมันหรอกถ้าจิตคุณยังไม่ได้ยกระดับถ้าจิตคุณยกระดับคุณจะเห็นเลยดวงจันทร์เนี่ยเป็นยานอวกาศขนาดใหญ่นะแล้วก็นรกสวรรค์อะไรก็อยู่ในนี้อยู่ใกล้กับโลกเนี่ยแต่มนุษย์มองไม่เห็นหรอกมนุษย์ตาไม่ถึงไอ้คนโง่ง่ายก็เชื่อตามมันอีกแล้วนะประการที่สามคือใช้แต่สันดานจนเคยตัวไม่ใช้ปัญญาสันดานก็คือเวลามีเงื่อนไขแบบนี้ปั๊บจะพูดสวนไปแบบนี้เลยเวลาเงื่อนไขเป็นสิ่งร้าวมากระทบแบบนี้ปั๊บก็จะกระทำแบบนี้เลยถ้ามันเป็นบวกเขาเรียกว่านิสัยถ้าเป็นพฤติกรรมร้ายๆเขาเรียกว่าสันดานปัญญาวิบัติแปลว่ามีสมองแล้วใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้หรือไม่ใช้ถ้าที่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐใช้กระบวนการคิดไม่เป็นนี่ปัญญาวิบัติใช้กระบวนการคิดไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราเนี่ยถูกมอดหลอกให้ใช้ค่านิยมมอดในส่วนมากเป็นพวกฝั่งตะวันตกนะใช่ไหมไอ้พวกตะวันตกเนี่ยมันมักจะเอาความรู้มาสอนมาสั่งให้ท่านเชื่อตามมันไม่เคยเอามาสอนมาสั่งให้ท่านคิดตามหรือบอกวิธีการเลยสังเกตไหมหนังสือของต่างประเทศเนี่ยประเภท how to ขายดีโคตรเพราะมนุษย์เราขี้เกียจคิดมอดมันก็เลยเอาบางอย่างเนี่ยมาให้เหมือนกับเอายาพิษมาแอบให้แต่มนุษย์โง่ไม่รู้ขายดีมากเลยเราเคยทดลองเขียนหนังสือ2เล่มประเภท how to ท่านเชื่อไหมถามคุณดาราได้ copy เนี่ยที่ขายต่อ1ปกเนี่ยขายได้เป็นแสนถ้าเราอยากรวยล่ะไปขายแบบนั้นเรารวยนะแต่ทุกวันนี้ก็ให้หนังสือธรรมะเขียนพระคัมภีร์นะไม่ค่อยได้ตังค์เพราะต้องพิมพ์น้อยๆต้นทุนสูงมากปกแข็งเนี่ยเล่มนึงหลักพันนะจึงต้องจำหน่ายท่านเนี่ยขอค่าพิมพ์นะเล่มนึง 2-3,000 บาทนั่นใครจนก็ไปขอยืมเพื่อนอ่านหรือไปแชร์กับเพื่อนแล้วเวียนกันอ่านเอาเพราะต้นทุนในการพิมพ์มันสูงมากเพราะพิมพ์น้อยไงจะพิมพ์มาเยอะๆทีนึงหลายพันเล่มหมื่นเล่มอ่ะก็ถ้าดูที่ญาติโยมอะที่มาติดตามจิตจักรวาลมีสักกี่คนครับแล้วแต่ละคนหน้าตานะเหี่ยวๆเท่านั้นแหละไม่ค่อยมีใครเป็นเศรษฐีนีหรือเศรษฐีหรอกเรารู้ ใช่ไหมเรารู้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถูกสอนให้เชื่อถูกสอนให้ทำตามแต่ไม่ได้บอกคำอธิบายว่า why notWhy ว่าทำไมเหรอทำไมต้องทำแบบนี้ Why not แปลว่าทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นฝรั่งมันจะสงวนลิขสิทธิ์มันจะไม่เคยสอนเลยครับแล้วเวลาสอนนะไปเรียนเมืองนอกนะเวลาสอนปริญญาตรีปริญญาโทหรือด็อกเตอร์หรือพวกนี้ประเภทมานั่งฟังเราเลคเชอร์แบบนี้ครูบาอาจารย์เลคเชอร์เนี่ยน้อยมากนอกนั้นคุณต้องไปเซอร์เองในห้องสมุดเข้าไลบรารีเขาเคยจะบอกว่าไปอ่านตำราเล่มนั้นไปอ่านตำราเล่มนี้ถ้าพวกคุณเป็นคนขี้เกียจปั๊บซวยก็ต้องไปซื้อปริญญาโทไปซื้อปริญญาเอก
มันมีผู้รับจ้างตามแถวๆมุมตึกอ่ะเพราะอะไรวิเกียรอ่านเนี่ยเขาจะสอนให้เชื่อไม่สอนให้คิดเขาจะสอนให้รู้มากกว่าสังเกตไหมไอ้พวกตะวันตกจะเป็นอย่างนั้นมันพวกเราเนี่ยก็เลยคิดไม่เป็นแล้วไม่ชอบคิดด้วยแทนที่จะถามว่าเอ้ยมึงทำงั้นได้ยังไงมึงทำงั้นได้ยังไงคิดได้ยังไงวิธีคิดเป็นยังไงมนุษย์ไม่สนมนุษย์จะสนว่าเมื่อคุณเจอปัญหาแบบผมเนี่ยคุณทำไงนั่นแปลว่าเป็นไม่ได้สนวิธีการนะสนคำตอบว่าคุณแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีนี้นะมันได้ผลใช่ไหมคุณไม่ได้ถามว่ากว่าจะได้วิธีคิดวิธีทำแบบนั้นมาคุณเริ่มต้นตรงไหนอย่างไรซึ่งมันทำให้คุณฉลาดขึ้นถูกไหมครับเนี่ยนอกจากจิตวิญญาณเนี่ยเรามีแต่สอนแบบนี้เพื่อให้คุณฉลาดคุณยิ่งฟังพระบิดาสื่อกับเราคุณยิ่งฉลาดแต่ถ้าฟังนักวิชาการทั่วไปทางซีกตะวันตกอ่ะคุณยิ่งฟังเนี่ยคุณจะยิ่งรู้ตัวว่าคุณยิ่งโง่มากขึ้นแล้วเข้าใจยากด้วยโอเคนะ ปัญญาวิบัติไม่ใช่ปัญญาวิมุตตินะมันตรงข้ามกับวิมุตตินะวิบัติเนี่ยนิยามเราบอกแล้วแปลว่าป่วยในป่วยทางปัญญาไม่สามารถใช้สมองใช้สติปัญญาหรือปัญญาญาณสร้างความสำเร็จในการเป็นมนุษย์โลกได้นี่คือวิบัติของมนุษย์พี่น้องครับต่อไปครับนะต่อไปประการที่4ธรรมวิบัติธรรมะก็คือสัจธรรมธรรมวิบัติที่ถูกคนนำทางตาบอดที่ตาบอดเพราะถูกมอดมารทำให้ตาบอดแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองตาบอดก็เลยพยายามชวนคนอื่นที่เขาศรัทธาในพระศาสดามาเดินตามโดยไม่รู้ว่าที่ตัวเองเดินผิดทางหลงทางเพราะไปเชื่อไอ้มอดไอ้มานั่นเช่นธรรมวิบัติคือพยายามจะดับขันธ์5ถามว่าทำไมสอนให้ดับขันธ์5เพราะไอ้มอดสอนผ่านคนนำทางตาบอดด้วยการใส่รหัสว่าเพราะเห็นมนุษย์ไม่อยากมีความทุกข์จิตวิญญาณไม่รู้เป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรไม่รู้มาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่ต้องทำอะไรกูไม่รู้แต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแม่งเกิดแก่เจ็บตายก็ทุกข์มีสังคมก็เต็มไปด้วยความทุกข์มีลูกมีผัวมีเมียต้องเป็นความทุกข์มีสังคมก็ทุกข์ไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยนี่มนุษย์ตอนนั้นคิดแบบนี้ก็เลยเข้าทางมอดเข้าทางมานะได้เดี๋ยวกูแนะให้ถ้ามึงไม่อยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกไม่ยากมึงก็หาวิธีสิหาวิธีที่จะดับอัตตาตัวตนของมึงมึงก็หาทางดับอัตตาตัวตนของมึงเสียโดยเฉพาะไอ้อัตตาตัวตนที่มึงอ่ะพามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ามึงดับหรือทำลายอัตตาที่มาเกิดเป็นตัวตนของมนุษย์ได้นะมึงทำลายมันให้ได้ตอนที่มึงยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะพอมึงตายแล้วปั๊บเนี่ยเพราะมึงไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนแล้วพอตายแล้วมันก็จะไม่มีอัตตาตัวตนอะไรที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปอีกถูกมอดมันหลอกอย่างนี้แล้วก็ไปถามไอ้มอดว่าแล้วไอ้ตัวไหนอ่ะที่มันเป็นอัตตาที่พาให้มนุษย์แต่ละคนจิตวิญญาณแต่ละตนมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะเขาก็สตพรสตพรคืออะไรคือขันธ์5เพราะมันมองว่าพวกมนุษย์ต่างดาวก็มีขันธ์5แต่มันไม่มีจิตหยาบเหมือนมนุษย์สัตว์ประจำโลกของเราก็มีขันธ์5ไม่มีจิตหยาบเหมือนมนุษย์มีมนุษย์เท่านั้นเป็นเผ่าเดียวมนุษย์ดาวโลกที่มีจิตหยาบเป็นตัวช่วยจิตวิญญาณอีกทีนึงเพื่อทำให้จิตวิญญาณเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงกับความเสื่อมทางจิตวิญญาณเพราะไม่ต้องมาเผชิญหน้าเองจิตวิญญาณจะออกมาเผชิญหน้ากับโลกกับมนุษย์ในความเป็นมนุษย์ได้ตอนที่จิตหยาบของจิตวิญญาณของท่านในชาตินี้ยกระดับเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วยังมีเปลือกนอกเป็นจิตหยาบอยู่แต่มาทำงานร่วมกันอย่างนี้ปลอดภัยฮะพอตายแล้วจิตวิญญาณจึงต้องไปลงนรกเพราะว่าเศษกรรมที่ไอ้จิตหยาบมันสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันทำให้จิตวิญญาณเนี่ยเสียสมดุลก็ลงไปในนรกเพื่อรักษาให้คืนสู่สมดุล
แล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาแบ่งจิตหยาบออกมาเป็นเปลือกนอกมาทำหน้าที่แทนเหมือนคนรับใช้และจิตวิญญาณก็เป็นเจ้าของบ้านคือกายสังขารนี้อีกมันบอกว่าขันห้าเนี่ยคือตัวตนคืออัตตาถ้าดับขันห้าได้เท่ากับว่าอัตตาตัวตนก็ถูกดับไปด้วยมีคนที่พอฉลาดก็ถามไอ้มอดว่า

เท็จๆในจริงมอดมันหลอกลวงให้หลงทางคนโง่ง่ายก็จะตกหลุมพรางยอมรับไหมว่าพระพุทธองค์สอนนะใช่ไหมมนุษย์เราทุกคนเนี่ยที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีกรรมเป็นกำเนิดมันท่านในทางกลับกันน่ะถ้าตายแล้วไม่ต้องมาเกิดก็อย่าสร้างกรรมให้มันเกิดผลกรรมสิถ้าไม่มีผลกรรมจะไม่มีเหตุแห่งการกลับมาเกิดแต่ไอ้มอดเสือกสอนว่าเฮ้ยประเสริฐกว่าดับอัตตาของมึงคือดับขันธ์5เพราะเขาไม่ต้องการให้คุณหมุนธรรมจักรต้องการแกล้งพระบิดาแล้วต้องการรังแกพวกคุณและต้องการให้พวกคุณเนี่ยล้มเหลวในการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เหตุผลอื่นช่างแม่งไม่ต้องไปพูดขอโทษช่างมันเถอะไม่ต้องไปพูดถึงเอาเรื่องจริงพูดตรงนี้เรื่องจริงๆที่เผยได้เห็นไหมถูกหลอกมานานไหมล่ะถูกหลอกมานานแล้วใช่ไหมมันค้านกันเองท่านเห็นเปล่าใช่ไหมมีกรรมเป็นกำเนิดกรรมแปลว่ามีผลกรรมก็คือมีการกระทำอย่างเช่นจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกก็มีกรรมก็คือมีการกระทำที่จะต้องเป็นภารกิจที่ต้องมาทำตอนเป็นมนุษย์ไม่ใช่ซีซัวมาเกิดมาจากธาตุรู้ที่แตกสลายมารวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นประจิตวิญญาณแล้วพอมากินง้วนดินเข้าก็เลยมีกายหยาบเกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมมนุษย์มันลิเกลิเกนี่เขาสร้างมโนขึ้นมาเพื่อให้คนดูแล้วสนุกพิสดารพันลึกเพราะคือมายาเป็นละครเป็นการแสดงสนุกแต่จิตวิญญาณมาเนี่ยเรื่องจริงเพียงแต่บทละครชะตาชีวิตที่เขียนในภพชาติแรกอะนะนั่นแหละเป็นบทละครเป็นการแสดงแต่เป็นการแสดงอิงของจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์บางสิ่งในภารกิจที่จิตวิญญาณอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาทำไม่ใช่ว่าพระบิดาควบคุมอะไรไม่ได้เหมือนอย่างที่ไอ้บางคนมันว่านะพยายามดับขันธ์5ซึ่งเนี้ยธรรมวิบัติแล้วสอนให้ดับขันธ์5ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีทั้งในสัตว์มีทั้งในมนุษย์แต่มนุษย์ต่างดาวไม่มีมีแต่มนุษย์โลกและมีแต่พี่พีเรียเดียนเพราะพี่พีเรียนเป็นต้นพันธุ์พวกเราเป็นเมล็ดพันธุ์ของพี่เขานะนานๆนะแอบพูดถึงพี่ๆที่หล่อเหลาที่เป็นพี่ที่รักพวกท่านน่ะนะให้พี่เขาได้สรรเสริญได้ยินนะพี่เขาอยู่ที่ดาวพีเรียดิสพี่เขาเป็นพีเรียเดียนอยู่ที่ดาวพีทุกวันนี้ก็เราบอกแล้วนะมีพีเรียเดียนปลอมเข้าใจยังครับนั้นท่านจะรู้ไหมไหนจริงไหนปลอมท่านไม่เห็นเขาด้วยถ้าจะรู้ว่าไหนตัวจริงตัวปลอมต้องฟังคำพูดเขาฟังคำสอนเขาถ้าเขาโกหกหลอกลวงเรายังไงถ้าเรารู้ความจริงจากพระบิดาแล้วยังไงเขาก็หลอกท่านไม่ได้ท่านรู้เลยว่าพี่พลีเนี่ยตัวจริงหรือตัวปลอมนะไอ้พยายามดับขันธ์5ในตัวปลอมแน่นอนเราจึงเตือนท่านท่านได้ยินบ่อยๆใช่ไหมอย่าดับขันธ์5เพราะถ้าท่านดับขันธ์5ซะแล้วท่านจะไม่สามารถหมุนธรรมจักรใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยใช้เครื่องยนต์คือร่างกายเนี่ยผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกป้อนให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนทำให้โลกนี้สมดุลท่านจะทำไม่ได้ท่านจะทำไม่สำเร็จจิตวิญญาณก็จะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะธรรมวิบัติไม่ใช้หลักการและเหตุผลใช่ไหมแล้วก็พยายามดัดขันธ์5แล้วไม่พอพยายามหลับปิดหูปิดตาปิดอายตนะทั้งหมดเห็นไหมฮะมันเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยบิดเบี้ยวเพราะถูกมอดหลอกให้บิดเบือนโดยเฉพาะไอ้คนที่เป็นผู้นำอ้างว่าเป็นผู้นำทางศาสนาตัวดีนะเชื่อเพราะทุกวันนี้พวกมอดพวกมารเนี่ยเลยอหังการมากเลยกล้าเปิดหน้ากล้าหลอกกันตรงๆกล้าเปิดหน้าสมัยก่อนต้องเป็นอีแอบนะครับประการที่สองธรรมวิบัติเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่นะเราใช้คำว่าส่วนใหญ่ศรัทธาในอภินิหารสิ่งที่เป็นอภินิหารท่านจำไว้พ่อมอดหรือพ่อมดเนี่ยเขาสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้พ่อมดเขาสามารถขี่ไม้กวาดและเหาะได้นั่นในหนังนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเขาสามารถล่องหนหายตัวได้คำว่าล่องหนหายตัวมนุษย์คิดว่ามันเป็นเรื่องยากไม่ใช่มีอภิญญา1ใน6นั้นก็สามารถล่องหนหายตัวได้แล้วปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์ไม่ต้องไปฝากไฟเดี๋ยวมันเกิดเองอะฤทธิ์แบบเนี้ยมันเกิดเองแต่ตัวเองทำไม่ได้ตัวเองทำไม่เป็นแล้วเห็นไอ้พวกนี้ทำเป็นเลยเชื่อศรัทธาในฤทธิเดชในอภินิหารใช่ไหมล่องหนหายตัวได้เหาะได้ลอยได้นั่งสมาธิปั๊บพอสมาธิดิ่งจนถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยนะขณะที่นั่งเขาเรียกว่านั่งแบบบัลลังก์คือขัดสมาธิไขว้นะก็จะลอยตัวขึ้นจากพื้นห่างจากพื้นเป็นฟุตก็สามารถทำได้ถ้ามีพลังจิตสูงกว่านั้นก็จะลอยสูงกว่านั้นได้อีกนี่คือสิ่งที่ชวนเชื่อแทนที่จะไปศรัทธาเพื่อทำให้เกิดปัญญาศึกษาธรรมะให้เกิดปัญญากลับ
ใฝ่หาสิ่งที่มันดิ่ง

ตรงหาอุตริเอาวิชาซึ่งเป็นวิชามอดวิชามานทั้งนั้นมนุษย์ชอบเหลือเกินเข้าใจไหมครับท่านเห็นภาพหรือยังครับไปฝักใฝ่สิ่งนั้นปั๊บเสียพลังแล้วไปฝึกให้ท่านหลอกใช้อำนาจของจิตวิญญาณที่ตัวท่านมีให้หลอกเอามาใช้เพราะเอามาใช้ปั๊บพระบิดาจะเอาคืนหมดคือใช้แล้วท่านจะไม่ได้รับคืนเวียงออกไปแล้วจะไม่กลับใช้ไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำเจาะจิตจูนจิตเจาะจิตใต้สำนึกสั่งจิตโอ้ยสารพัดวิชามานั้นใช้แล้วยิ่งใช้ยิ่งเสื่อมอะไรเสื่อมจิตวิญญาณเสื่อมจิตวิญญาณเสื่อมจิตหยาบเสื่อมกายสังขารเสื่อมก็วนกลับไปหาไอ้สามข้อที่เราพูดเมื่อตะกี้เพราะไปหลงไหลศรัทธาในอภินิหารไม่ชอบที่จะเป็นมนุษย์มนุษย์เดินดินชอบตามมอดประการที่สามธรรมวิบัติเพราะบิดเบือนคำสอนของพระศาสดาบิดเบือนคำสอนของพระศาสดาพระศาสดาบอกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้คือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นหน้าที่หลักหนึ่งในหกข้อที่เป็นพันธสัญญาหกอะไรให้มนุษย์มาเกิดให้มีหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกจะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์นั้นจะต้องสั่นสะเทือนทั้งสองมิติร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรต้องช่วยให้โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องยืนยาวให้ได้ตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในเอกภพมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่บนโลกเสรีนี้นั่นคือหน้าที่หลักเป็นสัจธรรมเป็นคำสอนของพระศาสดาเห็นไหมธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปัญจวัคคีย์เป็น5คนแรกที่พระศาสดาทรงตรัสให้รู้ว่าที่พระองค์ตรัสรู้น่ะเรารู้แล้วว่าจิตวิญญาณทำไมเวียนว่ายตายเกิดนะไม่ได้มาเพื่อทุกข์นะแต่มาเพื่อทำอะไรหนอก็ส่งค้นพบความจริงด้วยการใช้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือสมองส่วนกลางที่สั่นสะเทือนทั้งระบบเพราะมีพลังแห่งการคิดสูงมากเพราะอยากได้คำตอบในที่สุดก็โผล่ขึ้นมาคำตอบก็คือมาเพื่อร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆช่วยกันรักช่วยกันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อกันเพื่อที่จะสั่นสะเทือนจิตหยาบที่มีขันธ์5อยู่ให้มันสั่นสะเทือนร่วมกันให้มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้วขันธ์5ก็จะผลิตวิญญาณในขันธ์ที่5ออกมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเพื่อมอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนทำให้แกนของโลกคืออะตอมของธาตุออกซิเจนเหนียวหนืดไกลต่างๆเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแล้วมีการบิดตัวเราพูดซ้ำๆซักๆว่ามันคืออย่างนี้แต่ถูกบิดเบือนคำสอนว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่มีตรงไหนที่พระองค์นั่งแล้วทรงเสด็จประทับทรงตัดว่าเรารู้แล้วริมฝั่งแม่น้ำหลังจากที่ก่อนหัวค่ำเนี่ยได้บริโภคอาหารบริโภคเห็ดหมูที่นางสุชาดาเอาข้าวมทุปายาตหมอเปลือกเห็ดหมูมาถวายและทะลึ่งเสือกฉวยโอกาสไอ้มอดหลอกนั่นไงนั่นไงไม่ใช่เห็ดหรอกบริโภคหมูไงเห็ดหมูรู้จักไหมไอ้ก็เป็นไอ้โง่มอดมาพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีพระปรีชาญาณล้ำลึกพระองค์อ่ะไม่ทรงขอโทษนะไม่ทรงโง่ง่ายเหมือนคนทั่วไปหรอกไม่งั้นจะเป็นพระศาสดาเอกของโลกได้ไงแค่นี้ไม่รู้ความจริงว่าเลือดเนื้อของสัตว์อย่ากินอย่าไปฆ่าสัตว์เพราะจิตวิญญาณของสัตว์เป็นพี่ๆน้องๆของมนุษย์มีพ่อแม่คนเดียวกันแล้วจะไปฆ่าพี่ๆน้องๆของตัวเองกินได้ยังไงเราไม่เชื่อหรอกว่าพระพุทธองค์ไม่ทราบไอ้นี่ไปบิดเบือนตามไอ้มอดเลยกินกันใหญ่เลยเห็นไหมนะถ้าเป็นนักบวชรูปแก่ๆเนี่ยเหงือกจ๋าฟันลาก่อนก็มีต้องหาคนบริจาคใส่ฟันปลอมก็มีเพราะบวชมานานแต่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่นั่นเองยังสอนหลอกอ่ะหลอกตามมอดหลอกไปหลอกชาวบ้านให้หลงธรรมะทำให้ธรรมะวิบัติเห็นไหมเรายกตัวอย่างเดียวซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากทุกวันเนี้ยไม่เคยเอาธรรมจักรที่แท้จริงที่พระพุทธองค์สอนไว้เอามาสอนมาถ่ายทอดและมาปฏิบัติให้เป็นภารกิจหลักของผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในกรอบของศาสนานั้นธรรมจักรก็คือการหมุนธรรมจักรหมุนอายตนะภายนอกทั้ง5เข้าหาจิตหยาบที่อยู่ข้างในแล้วจิตหยาบข้างในก็หมุนเข้าไปหาจุดศูนย์กลางก็คือจิตวิญญาณ
ทำอย่างไรที่จะใช้ขันห้าตาหูจมูกตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะเชี่ยวชาญในการสัมผัสรู้ดูเห็นทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วเรียนรู้ที่จะใช้กระบวนการนี้ในการที่จะใช้จิตหยาบรับรู้รับเอารับรู้เพื่อเรียนรู้รับเอาไม่รับเอาอะไรแทนที่จะสอนกันตรงนี้นึกออกไหมครับขนาดบางอย่างเป็นมายาก็มองข้ามมายาไม่ได้ไปเห็นว่าเป็นจริงเป็นเห็นว่าเป็นเรื่องจริงไปหมดนึกออกไหมฮะทั้งที่เป็นบทละครแต่มองด้วยตาเนื้อก็เลยเชื่อเลยว่าผัวกูเมียกูแม่งร้ายกับกูจริงๆพอไม่รู้เราก็มาบอกความจริงว่านี่มันเป็นบทละครที่คุณกับผัวคุณเมียคุณน่ะจิตวิญญาณน่ะวางแผนเล่นละครร่วมกันมาเพื่อจะต้องมาสอบผ่านให้ได้มาช่วยกันซึ่งเราเฉลยไว้ในรายการไปดูของเก่านึกออกมาบิดเบือนคำสอนของศาสดาสอนว่าตอนนี้เริ่มสอนนะหลอกให้สร้างโลกใหม่เป็นโลกแห่งแสงหลังเรายังมีจะแฉจะมีแฉให้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะแต่โลกแห่งแสงมันคืออะไรเขาจะทำยังไงเรามาพิทักษ์พวกท่านพิทักษ์โลกนั้นธรรมะวิบัติเพราะบิดเบือนคำสอนประการที่หนึ่งธรรมะวิบัติเพราะหลงทางนิพพานเพราะเขาบอกว่าถ้าดับขันห้าได้ดับขันห้าได้แปลว่าดับอัตตาตัวตนได้แล้วถามไอ้มอดว่าแล้วจะพิสูจน์รู้ได้ไงว่ากูดับอัตตาตัวตนของกูได้แล้วก่อนที่กูจะตายเนี่ยพอตายแล้วกูไม่กลับมาเกิดอีกมอดมันก็บอกว่าก็หาวิธีดับทุกข์สิถ้าคุณดับขันห้าได้คุณต้องหาทางดับทุกข์ควบคู่กันไปด้วยหรือบางทีถ้าคุณมึงอ่ะดับขันห้าได้มึงจะไม่รู้อีกว่าทุกข์เป็นยังไงพอมึงไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงมึงก็จะไม่รู้ว่าสุขเป็นยังไงด้วยนึกออกไหมก็เรียกว่าด้านชาใจมันด้านชาด้านกับความทุกข์ก็เลยรู้สึกว่าไม่ทุกข์เหมือนควายอ่ะมันเห็นควายตัวดำอ่ะพระบิดาสร้างให้สีดำเนี่ยเป็นวัตถุที่ดูดความร้อนได้ดีกว่าวัตถุสีขาวก็เลยสร้างควายให้มีผิวดำแล้วสอนมนุษย์ว่าเนี่ยควายอ่ะมันร้อนกว่าชาวนาที่เป็นมนุษย์อีกนะมันยังไม่เคยบ่นเลยมันเคี้ยวหญ้าเอื้องอย่างมีความสุขไม่มีท่าทางลุกลี้ลุกลนเลยนะร้อนมากอยู่กลางแดดร่วมกันกับชาวนาปรากฏว่าชาวนาเนี่ยสามารถหลบแดดได้หรือใช้งอบบังหรือบางทีไปนั่งข้างๆควายแต่ให้ควายเนี่ยนะตากแดดอยู่ไม่เคยทำขนำให้ควายพระเวลาบอกว่าเนี่ยจะทำอะไรทุกอย่างให้ลุล่วงได้นะต้องทำต้องก็ต้องอดทนต้องมีมานะมันถึงจะสำเร็จนึกออกไหมมันไอ้มอดก็เลยลองมึงฝึกไปดินั่งคนเดียวเลยนะฝึกจิตไปข่มจิตไว้ถ้าทำให้จิตสงบได้เพราะข่มมันเพราะเอาไม้ทับมันไว้จิตมันจะไม่ฟุ้งซ่านและมันก็จะไม่ทุกข์ให้อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวต้องนั่งเป็นสมาธิแบบต้องนั่งกรรมฐานแบบต้องนั่งเพื่อจะสั่งจิตตัวเองเอาให้มันอยู่กดมันไว้เห็นไหมกับการที่เป็นมนุษย์อ่ะยอมรับว่าไหนทุกข์ไหนสุขไม่ไปปฏิเสธถ้าชีวิตเรามันทุกข์ให้เรารู้ว่าเราทุกข์เพราะปัญหาเรายังแก้ไม่ได้ปัญหานั้นคืออะไรพอเราแก้ปัญหาได้ปั๊บทุกข์ก็หมดนี่คือวิธีของคารวะที่เป็นมนุษย์ไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปดับมันแค่เราแก้ปัญหาได้เราก็ไม่ทุกข์แล้วแล้วถ้าเรามีสมองเรามีกึ๋นเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันจะยากเกินสติปัญญาและปัญญาญาณที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้ให้ในกะโหลกเนี่ยเราสื่อกับพระเจ้าได้เพราะเราใช้กึ๋นของเราคือสมองสองซีกให้เป็นและใช้จิตของเราหรือจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้เป็นเข้าใจไหมมันเขาสอนให้หลงทางนิพพานท่านนั่งอยู่นั่งกันเป็นเดือนๆนั่งกันเป็นปีๆก็ดูสิที่ศึกมาเนี่ย30กว่าปีบวชอะนิพพานได้ไหมครับนิพพานอะไรนิพพานได้ไหมยังไม่รู้เลยนิพพานอะไรนิพพานที่เป็นอยู่คือนิพพานเฉียมเทศที่ประเภทตายแล้วหายสาบสูญน่ะนิพพานเทียมเทศถ้าตายแล้วไม่สาบสูญแต่สามารถออกไปจากเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาได้โดยมาจากไหนกลับไปสู่ที่นั่นเป็นบ้านเกิดของจิตวิญญาณนั่นแหละคือนิพพานแท้คือหลุดพ้นนี่เขาสอนให้หลงทางนิพพานตายแล้วหายสาบสูญไปลอยค้างอยู่บนบรรยากาศอยู่ในบรรยากาศโลกไปลอยอยู่ในจักรวาลไปไหนต่อก็ไม่ได้เหมือนว่าวที่ลอยค้างฟ้า
ทำอะไรกันไปต่อก็ไม่ได้ลงมาก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ต้องนั่งเฉยอยู่ตรงนั้นเขาเรียกหลงทางไอ้มอดมันก็รู้แล้วถ้าเกิดลอยไปทางนั้นนะลอยไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดนะเพราะมีฌานแก่กล้าเพราะไปอยู่ตรงนั้นนะมีปัญญาที่สูงกว่าจิตดวงจิตวิญญาณดวงอื่นก็สามารถจะยกระดับของตัวเองไปเป็นอัตมันพรหมอรูปพรหมเป็นอัตมันพรหมและเลยไปตรงนั้นปั๊บเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยจะว่างพอจิตวิญญาณจะว่างปั๊บมอดจะเห็นเป็นของเล่นนะครับมันก็จะระเบิดทิ้งนี่ไงถามว่าจิตวิญญาณมาจากธาตุรู้ธาตุรู้อมตะเป็นอมตะแปลว่าเป็นจิตวิญญาณที่ไร้ซึ่งอัตตาไร้ซึ่งตัวตนและไปถึงขั้นสูงสุดแล้วไอ้มอดก็จะระเบิดทิ้งเขาถึง มีนิยามมาหลอกมนุษย์ว่าจิตวิญญาณเกิดจากธาตุรู้อมตะที่แตกตัวออกมาจากคลื่นความถี่ทางพลังงานที่มีอยู่ในจักรวาลแล้วมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นจิตวิญญาณมาเป็นตัวเต็มตัวตนแก่นแท้ในมนุษย์ถามว่ามารหลอกท่านใช่ไหมเพราะระเบิดทิ้งมารไม่ต้องระเบิดหรอกครับเวลาพระบิดาชำระโลกเดี๋ยวช่างเทคนิคคือทูตสวรรค์ของพระบิดาที่เป็นฝ่ายดีนะไม่ใช่ผู้ร้ายเหมือนอย่างทุกวันนี้นะเขาระเบิดทิ้งเองครับเพราะมันคือขยะคือขยะที่รกโลกรกจักรวาลของพระองค์โอเคนะนี่ยกตัวอย่างธรรมวิบัติเมื่อมนุษย์เชื่อธรรมะในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องธรรมะที่มนุษย์ยึดครองมันเป็นสิ่งที่ถูกบิดเบือนนี่คือเครื่องมือที่จิตวิญญาณหรือมนุษย์นั้นจะต้องเอามาใช้ขณะเป็นมนุษย์พอเครื่องมือคือธรรมะนี้มันวิบัติมันวิปริตแล้วมนุษย์วิบัติไหมวิบัติสิเพราะไม่สามารถทำในสิ่งที่จะต้องทำโดยอาศัยสัจธรรมความจริงเหล่านี้ได้นี่คือที่มาอีกอันนึงอีกประเด็นนึงที่ทำให้เป็นวิบัติของมนุษย์พี่น้องครับ4ธรรมวิบัติ4แล้วนะอย่างที่5พี่น้องครับวิบัติของมนุษย์คืออะไรประการที่5ฟังแล้วตื่นเต้นไหมครับเคยได้ยินใครสื่อใครสอนแบบนี้ไหมนี่คือพระเจ้าทรงเมตตาท่านและเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็มีจิตที่เมตตาท่านทำใจร่มวางองค์ความรู้เดิมของท่านที่มีอยู่ไว้ชั่วคราวแล้วตั้งใจฟังเรากล่าวโอวาทจากพระบิดาให้ท่านฟังแล้วคิดตามประการที่5โลกาวิบัติถ้าโลกเนี้ยโลกก็เป็นเครื่องมือของมนุษย์มนุษย์ก็เป็นเครื่องมือของโลกพระพุทธองค์บอกแล้วว่าเราคือโลกโลกคือเราแปลว่ามนุษย์อ่ะมนุษย์ก็คือโลกโลกก็คือมนุษย์ถ้าโลกป่วยมนุษย์ก็ป่วยมนุษย์ป่วยโลกก็ป่วยอ่ะเพราะเหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกันถามว่าโลกาวิบัติจนทำใหมนุษย์วิบัติเนี่ยคืออะไรประการที่1โลกขาดแก๊สออกซิเจนนี่เราเอาทางกายภาพนะทางพลังงานเดี๋ยวค่อยว่ากันโลกขาดแก๊สออกซิเจนถามว่าในเวลากลางคืนไม่มีแสงสว่างต้นไม้ต้นไร่ของพระบิดาเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันมันหยุดหายใจได้ไหมครับมันหยุดหายใจไม่ได้ถูกหรือไม่และในเวลากลางคืนนั้นต้นไม้ของพระบิดาต้นหญ้าทั้งหลายที่มีสีเขียวต้องการแก๊สออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจถ้าโลกขาดแก๊สออกซิเจนต้นไม้มันก็จะไม่เจริญเติบโตมันก็จะแคะเกร็นเหมือนกันถูกไหมใช่ไหมและในเวลากลางวันพระบิดาก็ออกแบบว่าเมื่อเอาก๊าซออกซิเจนไปจากโลกในตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นตอนกลางวันต้นไม้ของพระบิดาจะต้องผลิตแก๊สออกซิเจนคืนให้กับโลกเอาเข้าแล้วต้องเอาออกเพราะฉะนั้นกลางวันต้นไม้เป็นไงคายแก๊สออกซิเจนมาให้แต่ดูดกลืนคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแทนส่วนกลางคืนนั้นคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วเอาออกซิเจนเข้าไปหายใจมันเหมือนหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าหายใจออกก็คือเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างแต่มีสัตว์มีมนุษย์และมีไอสัตว์ร้ายที่มาจากต่างดาวต่างกาแล็กซี่ต่างกาแล็กติกมาอาศัยอยู่ในระบบโลกบางเผ่าบางรูปธรรมมันลอยอยู่ในอากาศนะลอยอยู่ในบรรยากาศลอยซ้อนมิติอยู่กับไอพวกที่หลงทางมันแย่งดูดกินแก๊สออกซิเจนในระบบโลกไปด้วยใช่หรือไม่เพราะมันหายใจด้วยออกซิเจนมันมีจมูกมันมีปอดและยิ่งมนุษย์บนโลกรักกันน้อยลง
พลังงานความรักที่จะไปจุดระเบิดแกนแม่เหล็กโลกที่อยู่ในแกนโลกนะที่อยู่ในแกนโลกมันก็น้อยมันมีการระเบิดเกิดขึ้นน้อยการแตกตัวออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนมันจึงน้อยนกจึงหลงฟ้าปลาจึงหลงน้ำด้วยเหตุผลจากการที่โลกเสียสมดุลเพราะขาดแก๊สออกซิเจนแล้วสิ่งหนึ่งนะแล้วสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราเนี่ยได้บทเรียนอยู่ในตอนนี้แล้วมนุษย์ก็วางเฉยแล้วมนุษย์ก็วางเฉยคืออะไรครับกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ปรากฏการณ์แก๊สเรือนกระจกที่ลอยขึ้นไปแล้วไม่หลุดลอยออกไปจากบรรยากาศโลกแต่ไปปกคลุมหุ้มห่อดาวเคราะห์โลกเสรีนี้เอาไว้ทำให้มนุษย์เราเป็นเหมือนไก่อบโอ่งไก่อบโอ่งแปลว่าเอาไก่ใส่โอ่งไว้ปิดฝาแล้วเอาไฟเผาไฟลนให้เอาความร้อนที่อยู่ในโอ่งมันก็ทำให้มนุษย์ที่อยู่ในโอ่งร้อนจนสุกจนไหม้โลกเราก็เหมือนโอ่งแก๊สเรือนกระจกคือกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์พวกไฮโดรคาร์บอนพวกคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรซัลไฟด์อะไรพวกนี้นะที่เป็นแก๊สจากโรงงานทั้งหลายไฮโดรคาร์บอนนะครับมันก็ปกคลุมหุ้มห่อโลกไว้ทำให้รังสีความร้อนที่ส่องทะลุลงมายังโลกไม่สามารถที่จะกระเด้งกระดอนออกไปจากระบบโลกได้อย่างน้อยเนี่ย 20% ถ้าไม่ออกไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะโลกร้อนจนทั้งคนกลัวว่าน้ำแข็งขั้วโลกมันจะละลายเข้าใจไหมครับกลัวว่าน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายเพราะมีความร้อนสูงแล้วก็พยายามโทษมึงโทษกูเพราะว่าพวกนี้เป็นควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์เป็นควันจากแอร์เครื่องปรับอากาศเป็นมาจากท่อไอเสียของรถยนต์ของเครื่องจักรเครื่องกลโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันสีดำอะไรออกมามันมีผลต่อในการสร้างแก๊สเรือนกระจกจริงๆนะมันเพิ่งมาเกิดปัญหาเมื่อ 30-40 ปีที่ผ่านมานี่เองไอ้แก๊สเรือนกระจกอ่ะพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะโลกเสียสมดุลมนุษย์รักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นมีจิตสำนึกที่ตกต่ำและต่ำทรามเพราะตามไอ้มอดนี่แหละถูกไอ้มอดมันหลอกหลอกอะไรกันหลอกให้ท่านเนี่ยไม่รักกันไปอยู่เบื้องหลังแอบยุแบ่งฝ่ายกันแบ่งฝ่ายกันนะทั้งที่มันเป็นพวกเดียวกันนะไปยุฝั่งนู้นยุฝั่งนี้เพื่อให้สองฝ่ายที่เป็นมนุษย์เนี่ยทำสงครามกันลุกขึ้นมาฆ่ากันเองโดยใช้วิญญาณของมอดที่เป็นสัตว์ร้ายเป็นตัวนำไม่ให้มนุษย์เข้าถึงความรักให้เข้าถึงแต่ความร้ายทำให้เกิดศึกสงครามกันบนโลกแล้วก็รวยเพราะค้าอาวุธยึดกลุ่มอำนาจอยู่ในมืออำนาจทางการเงินอำนาจทางการเศรษฐกิจการคลังอำนาจมืดทางด้านจิตวิญญาณยึดครองทั้งหมดแม้กระทั่งทางจิตวิญญาณก็คือผ่านองค์กรทางศาสนามนุษย์โลกที่โง่ๆง่ายๆไม่รู้ว่ามีอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดมัวแต่กินขี้ปี้นอนถูกเขาเอามาหลอกล่อแม่มีความสุขเห็นไหมโลกขาดแก๊สออกซิเจนโลกวิบัติไหมครับวิบัติแน่นอนเพราะต้นไม้ต้องใช้ออกซิเจนมนุษย์ก็ต้องใช้ออกซิเจนสัตว์ก็ต้องใช้ออกซิเจนวิบัติแน่นอนมนุษย์ก็วิบัติถ้าขาดออกซิเจนใช่ไหมนกเห็นไหมบินมาอยู่ดีตกหลุมอากาศไม่ใช่หลุมอากาศเบาๆออกซิเจนก็ไม่มีอยู่ๆหายจ้อยเสียสมดุลเลยเพราะสมองของมันเนี่ยเวลาขาดก๊าซออกซิเจนมันก็ไม่ต่างมาด้วยจะง่วงเหงาหาวนอนทั้งวันถ้าสมองขาดออกซิเจนถ้าท่านอยากจะหายง่วงทั้งที่ไม่ใช่เวลานอนนะท่านต้องดื่มน้ำเข้าไปโดยเฉพาะน้ำทิพย์พระบิดาจะมีบวกนะใส่เข้าไปและจะมีปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่บริสุทธิ์มันจะเข้าไปที่สมองดื่มน้ำเข้าไปเนี่ย 80% ของน้ำที่ท่านดื่มมันจะไปอยู่ที่สมองของท่านเซลล์สมองต้องการออกซิเจนเราบอกใบ้แค่นี้นะถ้าท่านในเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาจะนอนแต่ดันทะลึ่งง่วงหาวนอนซึมและความจำไม่ค่อยจะดีดื่มน้ำครับวันละ6แก้วให้ครบค่อยๆดื่มไม่ใช่แดกด่วนนะฮะค่อยๆดื่มดูดดื่มค่อยๆดื่มน้ำบริสุทธิ์นะไม่ใช่น้ำสีหรือน้ำที่ใส่บางอย่างให้มันซ่าให้มันอร่อยน้ำบริสุทธิ์ประการที่2พี่น้องครับโลกาวิบัติเกิดจากสนามแม่เหล็กโลกวิกฤตเกิดจาก2อย่างครับสนามแม่เหล็กโลกวิกฤตเนี่ยโลกจะต้องมี
โครงข่ายของสนามแม่เหล็กโลกยกตัวขึ้นห่อหุ้มโลกไว้ 60,000 กิโลเมตรนั่นคือระดับที่สมดุลพอจะเป็นรั้วกั้นอุกกาบาตรั้วกั้นไอ้อุบาทท่านคงรู้ว่าเราหมายถึงอะไรไม่ให้มันล่วงล้ำเข้ามาในแดนโลกได้แต่ทุกวันนี้มันยั่วให้พวกเรานี่โง่แล้วยั่วให้เราเนี่ยมีจิตบอดจิตบาปเพื่อจะทำให้สนามแม่เหล็กโลกและออกซิเจนในโลกเราเนี่ยน้อยลงแล้วทำให้สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยวิกฤตพวกมันก็เข้ามาแทรกแซงแทรกซึมในระบบโลกได้ง่ายๆนึกออกไหมครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กโลกนี่แหละเวลาอุกกาบาตมันพุ่งผ่านลงมาเนี่ย 60,000 กิโลเมตรกว่าจะถึงพื้นโลกก้อนรัศมีประมาณครึ่งกิโลเมตรหรือ1เมตรก้อนยาวๆประมาณ1กิโลเมตรไม่ใช่1เมตรมันจะถูกเผาไหม้หมดอ่ะหรือเหลือเป็นก้อนถ่านเล็กนิดเดียวแล้วตกลงมายังโลกเพราะมันเสียดสีกับสนามแม่เหล็กโลกที่พระบิดาใช้คำว่าเป็นเหมือนรั้วที่แข็งแกร่งแต่ถ้ามนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นแล้วโง่ง่ายไปเชื่อตามมอดซิบหายแน่นอนท่านจะเห็นจานบินเยอะแยะไปหมดท่านจะเห็นอุกกาบาตตกตรงนั้นตกตรงนี้ที่เราค่อยๆเอาขึ้นให้ท่านโชว์ให้ท่านเห็นแต่เราไม่พูดอะไรแต่เราแสดงให้เห็นว่าเนี่ยโลกกำลังวิกฤตเกิดแผ่นดินไหวตรงนั้นตรงนี้อย่างเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าอีกว่าทำไมโลกถึงต้องเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแต่ละครั้งมันเกิดจากอะไรเป็นยังไงท่านยังไม่รู้ว่าท่านไม่รู้อะไรที่ท่านต้องรู้อีกเยอะสนามแม่เหล็กโลกวิกฤตเข้าใจนะพวกนั้นน่ะยกเว้นพี่เพียเนี่ยที่มีรูปลักษณ์มายาเหมือนสัตว์และคล้ายมนุษย์แต่กำยำล่ำสันหน้าตาไม่หล่อไม่สวยเป็นพวกที่มาจากดวงดาวหรือกาแล็กซีที่เขาเรียกว่ากาแล็กติกที่มันมีอำนาจแม่เหล็กโลกต่ำเพราะมีอำนาจพอมีอำนาจแม่เหล็กโลกต่ำมันจะมีดีหนึ่งเสียหนึ่งดีหนึ่งก็คือมันจะฉลาดมากเพราะตาที่3ของมันไม่ถูกปิดกั้นด้วยอำนาจแม่เหล็กโลกที่มีความเข้มหรือมีความถี่สูงพวกมันจะฉลาดเป็นกรดเลยมันจะคุยกันกับจิตวิญญาณคุยกับพวกผีในมิติพวกนั้นได้ด้วยเพราะตาที่3มันแง้มนี่ที่พูดเนี่ยมันตรงข้ามกับมนุษย์นึกภาพออกไหมแต่ข้อเสียที่มีอำนาจแม่เหล็กสนามแม่เหล็กของดาวของพวกมันน่ะน้อยมันมาอยู่ในระบบโลกเรานานไม่ได้มันต้องเข้าๆออกๆเพราะมันไม่สามารถพกเอาสนามแม่เหล็กดาวของมันที่เหมาะสมกับกายหยาบของมันน่ะไม่สามารถพกพาเข้ามาในระบบโลกได้มนุษย์เหมือนกันนะแต่อยากจะไปอยู่ดาวอังคารต้องเอาสนามแม่เหล็กโลกติดตัวไปด้วยนะเธอไม่งั้นเธออยู่ไม่ได้หรอกตายเชื่อเรานั้นแล้วจะพกเอาสนามแม่เหล็กโลกไปด้วยพกไปยังไงนะนะไม่ใช่พกกระติกน้ำนะพกเมียมาด้วยเหรอยังพกไปได้นะพกผัวมาด้วยเหรอเนี่ยพกได้แต่พกสนามแม่เหล็กโลกสงสัยจะยากเนี่ยโลกาวิบัติเพราะสนามแม่เหล็กโลกวิกฤตพอวิกฤตปั๊บเนี่ยคนก็จะเห็นผีแล้วคนก็จะดูเหมือนฉลาดอะเพราะสามารถมองเห็นในมิติที่3มิติที่4ก็คือมิติของจิตวิญญาณเนี่ยไอ้คนคนน่าจะมองเห็นได้ยินเสียงผีคุยกันไม่ใช่คนคุยนะพวกผีคุยกันได้เห็นอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกด้วยบังเอิญไม่ใช่ by choose ครับ by chance เป็นโอกาสที่ฟลุกแล้วเห็นแต่สนามแม่เหล็กมันวิกฤตไม่ใช่วิกฤตตลอดดาวตกก็จะตกเยอะนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำสนามแม่เหล็กวิกฤตก็ดินฟ้าอากาศพายุแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กบนก้อนเมฆทุกอย่างในบรรยากาศของโลกก็จะวิกฤตตามไปด้วยนึกออกไหมสองนะไม่ต้องพูดมากยังไม่ยอมเจาะยังไม่เจาะลึกเอาแค่ให้รู้แค่เป็นกระสายนะครับโลกาวิบัติประการที่3คือเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงโลกาวิบัติเนี่ยจะเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงภัยธรรมชาติก็มาจาก2อย่างอีกอย่างหนึ่งมอดแกล้งทำอย่างที่2มอดกับมนุษย์ถูกทำโปรดฟังอีกครั้งภัยธรรมชาติที่รุนแรงเกิดจากการที่1มอดเป็นผู้กระทำ2มอดเป็นผู้ที่ถูกกระทำเราไม่ลงลึกนะครับแค่บอกนั้นมนุษย์อยู่ตรงกลางหันไปทางมอดไม่รู้เรื่องหันมาทางมนุษย์ที่พระบิดาสื่อมากูก็ไม่เข้าใจอะไรวะเนี่ยกูอยู่ตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวสติเสียเลย ประการที่4
โลกาวิบัติที่มนุษย์จะต้องวิบัติไปด้วยคือเกิดโรคร้ายระบาดโควิด-19โอเคนี่คือโรคร้ายที่พวกเราเรียกว่าเป็นยุคสงครามเชื้อโรคไม่ใช่สงครามระหว่างมอดกับมอดเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับเชื้อโรคมอดไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราเพราะมันคนละชั้นน่ะเราชั้นต่ำกว่าเขาและมันก็จะไปแบบนี้เรื่อยๆตราบใดที่มนุษย์ยังโง่อยู่และถูกหลอกอยู่สถานการณ์เกี่ยวกับโรคร้ายระบาดไม่ว่าจะเป็นโรคใหม่มาหรือโรคเก่าที่มันรักษายากมากขึ้นทำให้คนเสียชีวิตมากขึ้นอะไรพวกนี้ทำให้คนกลัวมากขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องเกิดเพราะมนุษย์เรายังไม่รู้ตัวอยู่ทุกวันนี้มนุษย์โลกยังไม่ได้สติทางวิญญาณอะไรเลยว่าขณะนี้ภัยมาจ่ออยู่ที่รูจมูกตัวเองแล้วแต่ไม่เคยมีสติทางวิญญาณยังอุตริอยู่ยังไปตกเป็นเครื่องมือของมอดมารอยู่ทั้งที่ตัวเองไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรเลยครับถูกมันหลอกทั้งนั้นมันจำไว้นะว่าพวกเขาพวกชั่วๆนะที่ดีๆก็มีพวกชั่วๆก็คือพวกสัตว์ร้ายที่พูดได้ท่านจำไว้ครับมอดมารเนี่ยพวกสัตว์ร้ายที่พูดได้ฉลาดเป็นกรดเหนือกว่ามนุษย์อีกเพราะพวกเขาพัฒนาตัวเขาเองมาตลอดวิบัติของมนุษย์อย่างต่อมาอย่างที่6จิตวิญญาณวิบัติจิตวิญญาณวิบัติพี่น้องครับ1เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จถ้าจิตวิญญาณวิบัติมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นจิตวิญญาณนั้นก็จะเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จคือเป็นคน2มิติแล้วไม่สำเร็จเพราะจิตวิญญาณวิบัติจิตวิญญาณวิบัติก็คือเสื่อมรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นจิตหยาบไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองได้นี่เรียกว่าจิตวิญญาณวิบัติแล้วมาเกิดได้วิบัติแล้วเสียชาติเกิดแล้วประการที่2ช่วยค้ำจุนโลกไม่ได้ภารกิจในการใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเป็นภารกิจของจิตวิญญาณที่จิตหยาบมีหน้าที่อย่างเดียวต้องปลดปล่อยจิตวิญญาณตัวเองที่ถูกขังอยู่ให้เป็นอิสระแล้วให้จิตวิญญาณออกมาสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตหยาบของตัวเองเพื่อทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้คือใช้ขันห้าได้เพื่อหมุนธรรมจักรถ้าจิตวิญญาณวิบัติเพราะจิตหยาบเข้าถึงไม่ได้หรือจิตวิญญาณถูกทำให้เสื่อมพลังเสื่อมบารมีเสื่อมสมดุลเสื่อมเหล่านี้จิตวิญญาณก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์โลกได้วิบัติไหมครับทำมาแล้วทำหน้าที่ไม่ได้เมื่อเราจ้างคนงานมาทำงานที่บริษัทเราโรงงานเราแต่คนงานคนนี้จ้างมาแล้วมันทำงานให้เราไม่ได้ในหน้าที่ที่เราจ้างมันมาและจ่ายเงินเดือนให้กับมันเมื่อมันทำไม่ได้ท่านจะจ้างมันต่อไปไหมล่ะครับก็ต้องเอาออกหรือไล่ออกเชิญออกถูกไหมนี่แหละจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันก็ต้องถูกเชิญออกแต่เชิญออกแล้วต้องกลับมาอีกนะเพราะมันหลุดพ้นไม่ได้ต้องกลับบ้านถึงจะเรียกว่าหลุดพ้นถึงจะจบหน้าที่จบภารกิจประการที่3เกิดอาการหลงมิตินี่แหละจึงต้องมีนรกจิตวิญญาณวิบัติเลยต้องไปถูกทรมานในนรกรวมทั้งพี่พลีเดียนด้วยคือพี่พลีเดียนที่เป็นแม่นมนะไม่ใช่พลีเดียนที่เป็นรูปธรรมที่มีกายหยาบได้นี่พี่พลีเดียนที่เป็นรูปธรรมที่เป็นพลังงานที่เป็นไข่ขาวห่อหุ้มไข่แดงไว้ โดยมีเปลือกนอกคือเมคบาแล้วก็เร้นอยู่ในกายหยาบของมนุษย์เกิดอาการหลงมิติถ้าทั้งกระชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติเนี้ยเต้นสั่นสะเทือน3ชาติเป็นบันได3ขั้นขึ้นลงๆอยู่เนี้ยโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะโมหะโลภะโทสะโทสะโลภะโมหะโมหะโลภะโทสะเต้นขึ้นเต้นลงอย่างเงี้ยครับแล้วจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้จะไม่พลอยสั่นสะเทือนไปตามคือเพี้ยนไปตามได้หรือครับถ้าเป็นอย่างนั้นมันต้องสั่นสะเทือนตามแล้วมันเพี้ยนพอจิตหยาบตายไปแล้วจิตวิญญาณก็ต้องละกายสังขารไว้จิตหยาบไม่ได้ไปด้วยไอ้ตัวเพี้ยนแต่จิตวิญญาณต้องรับเอาความชำนาญหรือผลกรรมที่จิตหยาบของตัวเองกระทำไว้ก่อไว้ตอนยังเป็นมนุษย์อยู่ต้องเอาไปทั้งหมดเมื่อเอาไปหมดก็แปลว่าจิตวิญญาณก็ต้องเต้นจังหวะ3ชาไปด้วยยืนเฉยๆเนี่ยก็เต้นแต่3ชาสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงนิ่งๆด้วยคลื่นของความรักเนี่ยความรักเนี่ยความรักในจิตมันจะสั่นสะเทือนนิ่งๆนะอยู่นิ่งๆไม่ได้มันก็เต้น3ชาอยู่นั่นไม่สุภาพไม่สำรวมพูดง่ายก็จะต้องส่งไปลงนรกเพื่อดัดสันดานจิตวิญญาณที่เสียสมดุลให้คืนสู่สภาวะสมดุลที่เป็นปกติแล้วค่อยส่งจิตวิญญาณนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยการมีภพชาติเกิดขึ้นตรงนี้ครับ
แต่ไอ้มอดหลอกมนุษย์ให้กลัวการมีภพชาติทั้งที่การมีภพชาตินั้นเป็นโอกาสของจิตวิญญาณที่จะเรียนรู้ยกระดับตัวเองและก็ชำระตัวเองเพื่อที่จะทำหน้าที่ของพระบิดาให้สำเร็จแล้วกลับบ้านได้อย่างสง่างามแต่ไอ้มอดหลอกเวียนว่ายตายเกิดนะแต่มันก็ยังทุกข์กระหว่างยังมีชีวิตอยู่ก็ปลอบใจตัวเองว่าเวียนว่ายตายเกิดเป็นของธรรมดาเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ใครๆเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเมื่อเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทางนั้นเนี่ยพอคิดอะไรไม่ออกก็ให้ปลงอนิจจังอนิจจังวัฏสังขาราเห็นไหมถูกหลอกทุกเรื่องเกิดอาการหลงมิตินะต้องส่งลงนรกจิตวิญญาณเดือดร้อนนะต้องไปถูกทำร้ายไปถูกอะไรทรมานอย่างเงี้ยประการที่4คือหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้ถามว่าจิตวิญญาณเนี่ยรู้ว่าตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์ทำอะไรแต่ตอนที่ท่านเป็นมนุษย์แต่ท่านไม่รู้เพราะท่านเป็นจิตหยาบตัวท่านน่ะเป็นจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณท่านเลยไม่รู้เพราะจิตวิญญาณเนี่ยถูกกั้นไว้ไม่ให้สามารถจะติดต่อสื่อสารกับท่านได้จะสื่อสารติดต่อได้ก็ต้องเป็นจิตหยาบคือตัวท่านนั่นแหละหมุนธรรมจักรสำเร็จรักได้ให้อภัยเป็นเมื่อนั้นจิตหยาบกับจิตวิญญาณจะเป็นหนึ่งเดียวกันท่านจะได้รู้อะไรที่จิตวิญญาณของท่านรู้แต่ท่านไม่รู้มาก่อนอีกเยอะเลยเพราะท่านเข้าถึงจิตวิญญาณท่านไม่ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือท่านจะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้จิตวิญญาณวิบัติเพราะจิตวิญญาณนั้นยังมีผลกรรมที่จิตหยาบก่อเอาไว้ให้ที่ต้องรับผิดชอบต้องชดใช้ต้องแก้ไขเห็นไหมฮะก็หลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้ถ้าจะกลับบ้านได้แปลว่าต้องไม่มีผลกรรมค้างคาจิตวิญญาณนั้นต้องบริสุทธิ์และต้องไม่เสียสมดุลไม่ก่อกรรมใหม่สามารถแก้ไขกรรมเก่าได้จนหมดสิ้นได้แปลว่าอะไรฮะแปลว่านิพพานกิเลสนิพพานตัณหานิพพานราคะจริตนิพพานอารมณ์ขยะนิพพานได้สิ้นซึ่งต้องนิพพานสิ่งเหล่านี้ก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วไปนิพพานเข้าใจยังครับที่เป็นเพราะที่มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยที่ท่านบอกว่าตายแล้วนิพพานไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกเพราะถูกไอ้มอดมันหลอกอีกครับถูกไอ้มอดมันหลอกอีกครับหลอกใครหลอกผ่านใครผ่านคนนำทางตาบอดมันหลอกให้มนุษย์เราเนี่ยไฟต่ำไม่ให้ไฟสูงแล้วเห็นว่าไปสูงแล้วใช่ไหมไปล่องลอยเป็นเทพเทวดาตรงนั้นมันก็ไปยุ่งเพราะมันรู้ว่ามันหัวเราะเยาะหลงทางเป็นลอยค้างอยู่ตรงนั้นมันเลยไม่ไปยุ่งรออย่างเดียวจิตวิญญาณรูปธรรมของเทพเทวดาองค์ไหนลอยไปสูงสุดได้มันหลุดพ้นไม่ได้อยู่แล้วพอสูงสุดปั๊บกล่องพลังงานจิตวิญญาณจะเป็นกล่องพลังงานมันจะว่างไปจากทุกสิ่งเลยครับเพราะว่ามันพยายามจะทำให้จิตว่างจิตสว่างพอเห็นว่าว่างแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็ระเบิดทิ้งเลยก็กลายเป็นอนุภาคของพลังงานหรืออนูของพลังงานที่แตกตัวกระจัดกระจายนึกออกไหมแต่แทนที่จะให้ลอยไปหาพระบิดาแตกแล้วนะถูกทำลายทิ้งก็คือแตกระเบิดพวกมันก็จะเอามาดูดเอามารวมกันเอามาใช้ประโยชน์นึกออกไหมเอามา reuse แสดงว่าพวกท่านน่ะไม่ใช่เป็นของพระเจ้าแล้วเป็นของ source และเป็นของ creator ที่ไม่ใช่พระเจ้าแล้วนะเราไม่พูดมากนะพูดแค่นี้พี่น้องๆครับวิบัติของมนุษย์คืออะไรคือมนุษย์มีองค์ประกอบบางอย่างที่บกพร่องจนก่อกรรมดีไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราทบทวนให้ท่าน 1. จิตหยาบวิบัติเขาอธิบายไปแล้ว 2. กายสังขารวิบัติ 3. ปัญญาวิบัติ 4. ธรรมวิบัติ 5. โลกาวิบัติ 6. จิตวิญญาณวิบัติทั้งหมดมี6อย่างที่เรากล่าวมาตั้งแต่ต้นทีนี้มีคำถามว่าแล้วเหตุแห่งวิบัติอะสาเหตุแห่งวิบัติอะมันเกิดจากอะไรมาดูกันท่านจะได้รู้ว่าเหตุมาจากอะไรจะได้ป้องกันที่เหตุ 1. ไม่รู้เรื่อง เพราะไม่รู้เรื่อง 2. ไม่รู้ราว 3. เพราะท่านไม่รู้เรียนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่รู้เรียนเหตุแห่งวิบัติอ่ะเรามาดูกันทีละข้อเหตุแห่งวิบัติข้อแรกเพราะมนุษย์คนนั้นๆน่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องในสิ่งที่ตัวเองต้องรู้อย่างเช่นเขาบอกว่าอย่าดับขันห้าแต่ไอ้มอดหลอกว่าต้องดับขันห้าและบอกว่าขันห้าคืออัตตาตัวตนถ้าท่านสามารถที่จะไม่ทุกข์ได้ขณะมีชีวิตอยู่แสดงว่าท่านดับขันห้าได้สิ้นแล้วเพราะตัวอัตตาไม่มีตัวอัตตาคือตัวที่จะบอกท่านว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยคือคำสอนของมอดมันแปลกๆไหมครับเราถามนะเราถาม
ถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ทุกข์แล้วแสดงว่าท่านดับอัตตาแล้วตัวท่านไม่มีท่านกลายเป็นอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนแล้วสรุปกันอย่างนี้นะแล้วเราถามท่านสิว่าไอ้ตัวที่มันบอกท่านว่าอัตตามีหรืออัตตาไม่มีหรือจะพูดอีกอย่างให้มันตรงก็คือมีทุกข์หรือสิ้นทุกข์ไม่มีทุกข์แล้วมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าครับตัวที่บอกว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์อ่ะมันตัวเดียวกันหรือเปล่าท่านพยายามฝึกจิตจนกระทั่งนิ่งสงบอยู่กับทุกข์ก็สุขได้หรือไม่ทุกข์เลยเพราะมันชินนั่งนานใช่ไหมท่านก็มีตัวรู้ตัวหนึ่งว่ากูไม่ทุกข์แต่ไอ้ตัวรู้พระบิดาสร้างให้ไอ้ตัวรู้ที่บอกว่ากูไม่ทุกข์อ่ะมันก็สามารถบอกได้ว่ากูทุกข์ใช่ไหมครับแล้วถามว่าถ้าอัตตาตัวนั้นมันยังอยู่เนี่ยแล้วจะบอกว่าอัตตาของท่านมันหายสาบสูญได้ยังไงเราจึงบอกท่านว่าแท้จริงแล้วขันธ์5มันคือชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีขันธ์5ถ้าไม่มีขันธ์5แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตยกเว้นต้นไม้ต้นไม้ต้นไร่ไม่มีขันธ์5มีหน้าที่อย่างเดียวผลิตพลังงานด้านบวกออกมาอย่างเดียวเลยไม่ต้องใช้ขันธ์5ไงกลไกไม่ซับซ้อนแต่พอมาเป็นสัตว์ประจำโลกเนี่ยมันต้องซับซ้อนแล้วเพราะมีขันธ์5เพื่อให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกประเภทอะไรเงี้ยอย่างอิสระใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาบอกท่านแล้วที่พามาในอดีตชาติพระศาสดาก็ไม่ได้บอกท่านคนนำทางมันก็เป็นเครื่องมือของมอดมารไปหมดแล้วมันตาบอดไปหมดแล้วไม่มีใครบอกท่านไม่มีใครบอกท่านเพราะเขาไม่รู้นะหรือนะเนี่ยอย่างแรกก่อนไม่มีใครบอกให้รู้อย่างที่สองไม่มีใครรู้ที่จะบอกท่านได้หนึ่งไม่มีใครบอกให้ท่านรู้สองไม่มีใครรู้และจึงไม่สามารถบอกท่านได้นึกภาพออกไหมฮะผู้รู้อย่างเราเนี่ยอยู่ในข้อสองครับผู้รู้อย่างเราแล้วมาบอกข้อหนึ่งมีผู้รู้เหมือนกันแต่ผู้รู้นั้นไม่บอกท่านท่านเลยไม่รู้ท่านเลยไม่รู้เรื่องเราไม่พูดถึงว่าท่านสนใจหรือไม่สนใจนะและประการที่3ไม่มีใครเลยในสังคมของท่านทำไมเพราะท่านปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไงจะไปสวรรค์คนเดียวคนในสังคมในโลกนี้เขาที่รู้และอยากบอกท่านก็มีไม่ใช่มีแต่เฉพาะไอ้ที่รู้และไม่ยอมบอกท่านเพราะท่านไม่เป็นมิตรกับเขาหรือท่านไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ใช่ไหมแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านทิ้งสังคมไปกะจะสำเร็จหลักสูตรคนเดียวห้องเรียนโรงเรียนโลกโรงเรียนโลกมีตัวกูเป็นครูใหญ่คนเดียวและตัวกูเป็นครูใหญ่ที่สอนนักเรียนก็คือสอนตัวกูเองอยู่คนเดียวโรงเรียนตั้งใหญ่มีตัวเองเป็นทั้งครูและเป็นทั้งนักเรียนไม่มีคนอื่นในสังคมจึงไม่รู้เรื่องพอเข้าใจความหมายนะไม่รู้เรื่องเนี่ยต่อมาสาเหตุแห่งวิบัติประการที่สองคือไม่รู้ราวเรื่องต้องคู่กับราวแต่ไม่รู้เรื่องตะเกียะมาจากตรงนั้นไม่รู้ราวก็คือหนึ่งได้ยินแต่เขาเล่าว่าได้ยินแต่เขาเล่าว่าท่านเลยไม่รู้รายละเอียดแปลว่าไม่รู้ราวว่าความเป็นมาความเป็นไปของเรื่องที่ถ้าท่านไม่รู้แล้วมันทำให้เกิดวิบัติอะไรพวกเนี้ยท่านรู้แต่ได้ยินแต่เขาเล่าว่าปะติดปะต่อไม่ได้หรือบางทีเพราะไม่สนใจไม่เหมือนคืนนี้ที่ท่านฟังพระบิดาทรงเมตตาพวกท่านสื่อพระโอวาทมาแล้วกล่าวอย่างต่อเนื่องไม่ยอมตัดไปตอน 2ตอน3หรือภาค2ภาค3ในเสาอื่นเอามันให้จบในเสาเดียวเนี่ยเพราะมีเรื่องต้องสอนอีกเยอะไม่ต้องกลัวว่าหมดพุงหรอกพระบิดาทรงบอกว่ามีที่เหลือจากที่พระพุทธองค์ทรงหยิบมาจากในป่าเอามาสอนพวกท่านนะใบไม้ยังเหลืออีกเต็มป่าเลยมากกว่าที่พระพุทธองค์หยิบมาสอนพวกท่านอีกครับพระองค์บอกว่าไม่ต้องกังวลใจ1ได้ยินแต่เขาเล่าว่าเลยไม่รู้ราว2ไม่ใส่ใจที่เขาเล่ามาพอไม่ใส่ใจที่เขาเล่ามาการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเงี้ยมันไม่มีแค่ฟังเฉยฟังแต่ไม่ได้ยินเพราะไม่ได้ใส่ใจเลยไม่รู้เรื่องราวไม่รู้ต้นสายไม่รู้ปลายเหตุอะไรแบบนั้นประการที่3
ไม่รู้ราวเพราะท่านไม่เชื่อว่าที่ท่านได้ยินเขาพูดเขาคุยให้ฟังเนี่ยมันเป็นความจริงท่านไม่เชื่อว่าเป็นความจริงเหมือนฟังเราสื่อพระโอวาทในคืนนี้อาจารย์ปริญญามันพูดของมันเองเพ้อเจ้อที่พระเที่ยวหลอกว่าสื่อกับพระเจ้าเราถามท่านสิครับว่าตัวท่านเองเนี่ยมีครูบาอาจารย์เหมือนกันไม่ใช่เหรอฮะบางครูบาอาจารย์บางคนในความเป็นมนุษย์อาจจะเรียนมาสูงกว่าเราเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ด็อกเซอร์อะไรทั้งหลายเราไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ด็อกเซอร์เขาหรอกเราเป็นด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลถามสิว่าผู้คนพวกนั้นเคยพูดเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังเปล่าและคนที่เขาบอกเขาครบมอดครบมนุษย์ต่างดาวครบเอเลียนอะไรพวกนี้เขาเคยพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังเปล่าในความจริงอีกด้านหนึ่งของมอดเขาเคยพูดไหมก็ไม่เคยเพราะเขาไม่รู้ไงเขารู้เฉพาะด้านที่ถูกเปิดเผยให้รู้แล้วรู้เฉพาะด้านที่เขาสนใจใช่ไหมถ้าเราจะสรุปได้ว่าเชื่อถือได้หรือไม่ได้มันต้องฟังหลายหูฟังจากหลายที่หลายแหล่งฟังมาจากหลายคนไม่ใช่พอฟังข้างเดียวปั๊บสรุปเลยเชื่อเลยไม่เชื่อว่าเป็นความจริงจึงขาดการใส่ใจขาดความสนใจแล้วก็ไม่ใฝ่ที่จะรู้ต่อไปนี่คือไม่รู้ราวเหตุแห่งวิบัติประการที่สามพี่น้องไม่รู้เรียนก็คือไม่รู้เรียนรู้ครับที่ไม่รู้เรียนรู้จนทำให้มนุษย์วิบัติเพราะบางสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้นั้นวิบัติก็คือหนึ่งยึดติดความรู้เดิมยึดติดกับความรู้เดิมที่ตัวเองมีอยู่ไม่ยอมที่จะสนใจศึกษาเรียนรู้ความรู้ใหม่ด้วยปัญญาที่ตัวเองมีไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมไม่รู้จะไปเสียหายตรงไหนถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องที่เรารู้อยู่แต่อยู่ในมุมที่ตรงกันข้ามมันกลับจะยิ่งทำให้เราฉลาดมากขึ้นได้ซ้ำจะได้เปรียบเทียบว่าที่เราเชื่ออยู่ในความรู้เดิมนั้นกับไอ้เรื่องเดิมเนี่ยแต่เป็นความรู้ใหม่ๆเนี่ยนะอันไหนมันน่าจะmaybe อันไหนมันอาจจะมันน่าจะถูกต้องและเป็นจริงมากกว่ากันนี่คือคนที่ฉลาดเรียนรู้แต่ถ้าปิดกั้นเลยยึดติดกับความรู้เดิมความเชื่อเดิมๆ เราก็ไม่มีอะไรใหม่เราก็ไม่มีการก้าวหน้าถูกไหมประการที่สองยึดติดครูคนเดียวครูของมนุษย์โลกถ้าเป็นในทางสัจธรรมทางศาสนาก็คือพระศาสดาไม่รู้ใครสอนให้นับถือศาสดาพระองค์เดียวนับถือยอมรับพระศาสดาพระองค์ใดศาสนาใดแล้วจะปฏิเสธพระศาสดาและพระศาสนาที่สูงส่งเช่นเดียวกันที่เป็นศาสดาอื่นศาสนาอื่นรักพ่อแล้วจะยึดติดแต่พ่อจะไม่เอาอีแม่นะเหมือนกันนะทั้งที่พ่อกับแม่นี่สำคัญไหมสำคัญทั้งคู่พระศาสดาสำคัญทุกพระองค์ทรงมีคุณูปการที่ยอดเยี่ยมแก่ชาวโลกทั้งนั้นนิรันดร์ทะลึ่งกูชอบองค์นี้กูจะเอาแต่องค์นี้พระองค์อื่นกูไม่เอาเผลอๆกูก้าวล่วงด้วยซ้ำเนี่ยถามว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นไปได้ไงนี่ก็คือการใช้จิตมารจิตมอดซึ่งถูกตัดแต่งพันธุกรรมไว้และถูกปิดกั้นเอาไว้ให้โง่ง่ายจึงหลงทางประการที่สามคือยึดติดตำราเล่มเดียวไปไหนมาไหนก็หิ้วแต่พระคัมภีร์อยู่เล่มเดียวมนุษย์เราจะเก่งได้ไหมจะฉลาดได้ไหมจะรอบรู้ได้ไหมแค่คัมภีร์เล่มเดียวทำให้มนุษย์เราเป็นอย่างนั้นได้หรอจะรู้มากต้องอ่านเยอะรู้มากต้องฟังเยอะจะฉลาดล้ำลึกฉลาดได้ทุกแขนงต้องมีครูหลายคนเพราะครูแต่ละคนก็ชำนาญกันคนละแขนงไม่ใช่ครูคนเดียวสามารถสอนได้ทุกสรรพวิชายกเว้นชั้นมัธยมประถมโรงเรียนประเทศไทยเท่านั้นนะครับครูชั้นประถมสอนได้ทุกวิชาโรงเรียนมัธยมต้นก็สอนได้ทุกวิชามีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวพี่น้องครับประเทศอื่นไม่มีเขาจะดูเลยว่าเด็กนักเรียนมีแนวโน้มว่าจะฉลาดไปทางไหนเขาจะมีการทดสอบมีการพิสูจน์แล้วเขาก็จะจัดหลักสูตรให้เหมาะกับคุณลิตี้คือคุณสมบัติของเด็กคนนั้นประการที่สี่คือยึดติดแต่สิ่งที่ตนคิดยึดติดแต่สิ่งที่ตนคิดกูคิดว่าอย่างเงี้ยกูเชื่อของกูว่าอย่างเงี้ยไม่นับความรู้เดิมครูคนเดียวตำราเล่มเดียวนะเพิ่มมาอีกอย่างนึงดูเหมือนเป็นคนฉลาดคนพวกนี้ดูเหมือนเป็นคนฉลาดแต่ยึดติดแต่สิ่งที่ตนคิดยึดติดคือเชื่อแต่วิธีคิดและความคิดของตนเองแล้วไม่ยอมฟังคนอื่นไม่ยอมวิเคราะห์ไม่ยอมฟังความคิดของคนอื่นคนพวกนี้จะเอาสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่เชื่ออยู่เป็นอยู่เนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับคนอื่นเพื่อทำให้ทั้งตัวเองและคนอื่นเนี่ยฉลาดมากขึ้นด้วยกันเนี่ยไม่มีทางสำเร็จครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะอะไรครับถ้ายึดติดความเชื่อความคิดความรู้แต่เดิมอยู่มันจะฟังคนอื่นไหมครับ
มันมีแต่พยายามจะโชว์ของมันน่ะ พยายามจะบลัฟคนอื่นโชว์คนอื่นเพรสก็คือกดดันคนอื่นให้คล้อยตามมันเท่านั้นนะครับนี่คือคนฉลาดพวกนี้แต่ใช้พฤติกรรมแบบนี้มันจึงกลายเป็นเจ้าลัทธิท่านรู้ไหมฮะเจ้าลัทธิเราจะไอดีนติฟายท่านฟังให้นิยามเจ้าลัทธิก็คือคนที่เอาความรู้ความคิดความเชื่อของตนเองมาบังคับให้คนอื่นเขาคล้อยตามเชื่อตามคิดตามพูดตามและทำตามเราใช้คำว่าบังคับหรือจูงใจถ้าคนที่เป็นครูที่แท้จริงไม่ใช่เจ้าลัทธิเขาจะใช้วิธีอธิบายความให้เข้าใจเขาจะช่วยทำให้ความโง่หรือความไม่รู้ของคนที่เขาจะช่วยนั้นมันกระจ่างแปลว่าเขาจะสอนให้คิดเขาจะไม่สอนให้เชื่อบางคนที่ฉลาดฉลาดทำตัวเป็นเจ้าลัทธิเพราะมีนิสัยสันดานแบบนี้ครับพี่น้องครับคนที่ไม่รู้เรียนเนี่ยมีคุณสมบัติ4ประการเนี่ยมันก็คือคนที่รู้จริงแต่รู้ไม่จริงรู้จริงแต่ก็รู้ไม่จริงเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะถึงบทเรียนบทสุดท้ายบทเรียนพิเศษที่เราพูดไปแต่ต้นชั่วโมงว่าเราจะสอนมนุษย์คนหนึ่งแต่จะสอนพวกท่านที่เป็นศิษย์จิตจักรวาลและฟังรายการคืนนี้อยู่ให้ฉลาดขึ้นด้วยเพราะบังเอิญเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลหรือกับพระผู้เป็นเจ้าเราขออนุญาตพูดถึงความคิดเห็นของนายคนนี้ครับซึ่งบางทีเขาก็บอกว่านี่คือความคิดเห็นของเขาหรือบางทีเขาบอกเป็นคำถามท่านลองฟังดูนะเราเอาคำถามหรือเอาความคิดของเขาที่มาเขียนอยู่ใน Facebook ในห้องวิสุทธิปัญญาที่เราขี้เกียจตอบแต่มีลูกศิษย์เรา2คนไปช่วยกันตอบแล้วมันก็ไปมองเราผิดมองพระเจ้ามองพระบิดาผิดจากการที่ได้คำตอบของลูกศิษย์ไป2คนนั้นซึ่งลูกศิษย์เราทำดีมากเลยนะเพราะไม่ได้ไปด่าเขาแต่พยายามชี้แจงแต่คนนี้ไม่ฟังครับเนี่ยใช้ชื่อ Facebook ว่าเนี่ยวินเชสเตอร์คงประสิทธิ์ชื่ออังกฤษปนไทยนะชื่อฝรั่งปนไทยนะแต่กินฝรั่งเปล่าไม่รู้เราจะยกเอาสไลด์แรกมาท่านอ่านตามเราและคิดตามนะเนี่ยเพราะไอ้คนในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาเนี่ยไม่ยอมอ่านที่คนอื่นเขียนเลยไม่รู้เรื่องพวกนี้ท่านจะฉลาดได้ไหมครับถ้าไม่เรียนรู้วิธีคิดของคนอื่นนี่เป็นวิธีคิดของนายคนนี้ครับที่เห็นชื่ออยู่บนจอเนี่ยอย่าเอาไว้นานเลยนะฮะเดี๋ยวหาว่าประจานเขา เขาเขียนว่าการที่พระเจ้าต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์จะทรงทำอะไรได้บ้างนี่แสดงว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้รู้จริงอะเด้จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เอาทีหลังถ้าเป็นคนไม่คิดเยอะก็อาจจะบอกว่าไอเนี้ยไม่ได้ก้าวล่วงพระเจ้าไม่ได้ก้าวล่วงพระบิดาใช่ไหมเพราะใช้คำพูดเพราะใช้คำพูดที่ไพเราะการที่พระเจ้าต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์จะทรงทำอะไรได้บ้างแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้รู้จริงจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เอาทีหลังนี่แสดงว่าไปศึกษาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามมาเยอะพูดเรื่องพระเจ้าแล้วมาสรุปได้อย่างนี้ใช้คำพูดสโก้เลยนะเหมือนนักวิชาการนะแต่มานี่เขาบอกว่าเขามาแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเราเนี่ยเราถามจริงๆฮะว่านี่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยที่เราสร้างประเด็นเอาไว้ให้มาแสดงความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรือเปล่าไม่มีนะอยู่ๆมาเขียนลอยๆมาเขียนเฉยๆนะ attention อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็ไม่มี attention ท่านปอวิสุทธิปัญญาก็ไม่มีอยู่ๆเข้ามาเขียนลอยๆเงี้ยครับเราเลยไม่ตอบไงเพราะเขาไม่ได้ถามกูไปตอบทำไมฮะถ้าตอบมันเดี๋ยวว่าเสือกใช่ไหมแต่บางตอนเดี๋ยวท่านอ่านดูนะตักสไลด์ก็เห็นเขาบอกว่าเขามีสิทธิ์จะคิดไหมเขามีสิทธิ์จะถามไหมถามว่าตรงนี้เป็นคำถามเปล่าเนี่ยการที่พระเจ้าต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์จะทรงทำอะไรว่าแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้รู้จริงจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เอาทีหลังถามว่านี่คือความคิดเห็นหรือเป็นคำถามหรือเป็นการอวดความรู้ของตัวเองไม่ได้ถามเราเลยเนี่ยแต่เราขออนุญาตเลยนะไม่ถามแต่กูจะทำตัวแบบโง่ๆนะกูจะตอบพี่น้องฟังนะเผื่อใครมันไปก้าวล่วงพระบิดาอย่างนี้คุณจะได้ตอบได้เพราะเป็นคำถามที่คนที่เขาปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่สมัยองค์เยซูคริสต์นะสิ้นพระชนม์ไปแล้วจนถึงทุกวันนี้ 2,000 กว่าปีเป็นเพราะไม่มีคนตอบคำถามนี้ให้เขาได้คนพวกนี้ถึงปฏิเสธถึงเนรคุณผู้ให้กำเนิดทางจิตวิญญาณเป็นพ่อเป็นแม่ของตัวเองมาตลอดเพราะไม่มีใครตอบเขาได้เขาเลยคิดว่าเนี่ยกูมีสิทธิ์จะคิดอ่ะแสดงว่าจริงเราก็บอกว่าเด็กทุกคนที่อุบัติขึ้นมาจากช่องคลอดของแม่ตกฟากอะเอาแหวะเอาแหวะเอาแหวะมีใครคนไหนบ้าง
ที่เพิ่งเกิดมาจริงๆแล้วมาแม่งหลายภพชาติแล้วนะเกิดมาเป็นมนุษย์หลายภพชาติแล้วนะบางคนนับภพชาติไม่ถ้วนนะเอาเป็นว่าในภพชาติปัจจุบันเนี่ยพอเอาแหวงออกมาเนี่ยมีเด็กทารกคนไหนบ้างที่มีความฉลาดและมีความสามารถพิเศษที่จะรู้แม่งทุกเรื่องรู้ได้ทุกเรื่องเลยมันยังต้องถามอีพออีแม่มันใช่ไหมแม่นี่อะไรพ่อนี่อะไรเมื่อเริ่มพูดได้แต่ตอนยังพูดไม่ได้มันต้องเรียนรู้มันเองนะหัวนมนะหัวนมแม่อยู่ไหนนี่หัวนมขวดนมนะใช้มือจับอะไรยังไงไหนน้ำไหนนมต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้พ่อแม่บอกเพราะยังพูดไม่ได้ยังถามไม่ได้อยากจะกินนมก็ต้องแสดงอาการออกมาถ้าพ่อแม่มันโง่ๆนะมันก็อดนะใช่ไหมมีใครบ้างที่เพิ่งอุบัติขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อุบัตินะอุบัติขึ้นมาเนี่ยพระบิดาทรงแสดงให้เห็นว่ามันจะรู้ได้ทุกเรื่องมันต้องเรียนรู้ทั้งนั้นครับแล้วรู้ไหมพระบิดาหรือพระเจ้าในความคิดความเชื่อของคนที่พูดแบบนี้ที่คิดอย่างนี้แสดงว่ามันไปให้นิยามว่าพระเจ้าต้องเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่รู้ทุกเรื่องสิถ้าเป็นพระเจ้าจริงอ่ะเก่งจริงอ่ะต้องรู้ทุกเรื่องสินั่นน่ะมันเป็นวิชามอดวิชามารวิชาอุตริพี่น้องครับไม่ใช่หลักสัจธรรมพระบิดาทรงอุบัติขึ้นมาปั๊บพระองค์ไม่เคยเป็นพระเจ้าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอยู่ๆก็อุบัติขึ้นมาถ้าท่านอยากรู้ว่าพระองค์เนี่ยทรงอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะเนี่ยเล่มนี้ก็ได้เอาเล็กๆนะใครสร้างพระเจ้าเราเขียนไว้ให้อ่านนะเราไม่พูดวันนี้นะถามน้องบุญธรรมมาถ้าอยากจะซื้อนะเดี๋ยวจะหาให้เพราะตอนนี้ยังไม่ได้พิมพ์เพิ่มใครสร้างพระเจ้าแล้วก็บอกเนี่ยพระเจ้ามีจริงอ่านซะก่อนไม่ใช่ใช้ความคิดที่ฉลาดแต่ตามวิชามารน่ะนะฮะมาคิดและสรุปเองเองแบบเนี้ยเราบอกแล้วไงเราทำให้ท่านรู้จักพระเจ้าเรายอมให้ท่านก้าวล่วงพระองค์ไม่ได้เราจึงมาทำให้ท่านที่โง่หรือมีแต่ความมืดให้สว่างขึ้นเราตอบแล้วนะพระบิดาทรงอุบัติขึ้นแล้วพระองค์เนี่ยทรงรำพึงกับตัวเองว่าเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนอ่ะพระองค์อุบัติขึ้นมาเป็นจิตจักรวาลมีสรรพสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นในจักรวาลที่เป็นความว่างโล่งนายจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของนายแต่นายไม่เคยศึกษาเรื่องพวกนี้ใช่ไหมพระองค์ทรงอุบัติขึ้นพระองค์ก็อยากรู้นี่ไหมคำว่าอยากรู้อยากเห็นจึงเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานอีกเรื่องนึงในการเป็นมนุษย์ที่จิตวิญญาณมาเกิดพระบิดาจึงต้องใส่คุณสมบัติของพ่อให้กับลูกเพราะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเป็นตัวแทนของพ่อในการทำภารกิจบางสิ่งในห้องทดลองขนาดใหญ่พระองค์เลยต้องให้อยากกับไม่อยากเอาไว้อยากทางด้านบวกนะไม่ใช่อยากที่เกิดจากกิเลสนะครับอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้อยากประสบความสำเร็จนะเพื่ออะไรเพื่อผลสำเร็จของสิ่งนั้นไม่ใช่เพื่อรางวัลนั่นคือความอยากด้านบวกพระบิดาใส่ไว้ให้กับจิตหยาบของมนุษย์ซึ่งจิตวิญญาณเป็นผู้แบ่งให้แบ่งปันให้เอาไว้เข้าใจแค่พระองค์ทรงรำพึงว่าเอถ้ามีใครสักคนนึงหรืออีกรูปธรรมนึงที่เหมือนเราพระองค์ใช้คำว่าเหมือนเราเพราะว่าถ้าเป็นเหมือนกันเนี่ยเป็นเหมือนกันบุคลิกลักษณะเหมือนกันมันจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องก็นี่แค่นี้ก็พระองค์ก็ทรงฉลาดแล้วนะใช้คำว่าถ้ามีใครสักรูปธรรมนึงเหมือนเราก็ดีสิเราจะได้ถามเขาว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนที่นี่คือที่ไหนถามไอ้คนที่พูดเนี่ยที่เขียนข้อความเนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอครับตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดไกลนะเอาแค่เราถามเนี่ยใช่ไหมพอพระองค์เราทรงรำพึงมาแบบนั้นปั๊บมันก็มีสิ่งหนึ่งฟุ๊บเกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมเหมือนพระองค์อ่ะอีกรูปธรรมหนึ่งก็คือเงาของจิตจักรวาลก็คือเงาของพระเจ้าพระองค์เอ้ยเราแค่ระลึกนึกถึงเอานะแต่สามารถเกิดบังเกิดสรรพสิ่งหนึ่งขึ้นมาตรงตามที่พระจิตของเราสั่นสะเทือนนี่คือที่มาของการสร้างตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของพวกท่านรวมทั้งไอ้คนที่มันวิจารณ์เนี่ยสร้างตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยอยู่ในขณะนั้นพระองค์จึงสร้างเพราะทดลองว่าถ้าเกิดเป็น12เหลี่ยมมุมขึ้นมาได้เหมือนพระองค์อ่ะเป็นรูปธรรมที่มีรูปทรงเรขาคณิต12เหลี่ยมกูจะลองลดมันสักมุมเลยกูกำหนดเลยคะเนี่ยขอให้เกิดรูปธรรมทางพลังงานที่มีมุมที่เป็นรูปธรรมที่รูปลักษณ์ที่มีแค่11เหลี่ยมมุมอ่ะพอกำหนดพระจิตปุ๊บมันก็ปิ้งขึ้นมาโอ้ดวงใหญ่เท่ากับพระองค์แต่มีเหลี่ยมมุมเหลือ11เอ๊ะไม่เชื่อลองอีกทีสิลองอีกรูปธรรมหนึ่งสิพระองค์สร้างไปสร้างมาสร้างไว้เยอะแยะยัวเยะไปหมดเลยนั่นคือแดนสุญญตานั่นคือแดนนิพพานนั่นคือแดนสุญญตาที่พระพุทธองค์ทรงเรียกเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างพระบิดายังไม่ได้ทรงกำหนดหน้าที่รหัสอะไรให้แค่เป็นเหมือนหิ่งห้อยที่ไม่มีชีวิต
มีเป็นรูปธรรมที่แวบแวบแวบแวบเขาเรียกว่าเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างพอพระองค์สร้างสิ่งเหล่านี้ได้แล้วปั๊บได้พักหนึ่งพระองค์ก็ทรงคิดต่อเอเราสร้างรูปธรรมทางพลังงานได้แบบนี้แล้วเราอยากเรียนรู้จังเลยอยากเรียนรู้อีกแล้วเห็นไหมอยากเรียนรู้ว่าเราสามารถจะทำสิ่งใดได้บ้างอีกนี่คือที่มาของการสร้างเอกภพที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าอันนั้น

แต่ที่พระองค์ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นสรรพสิ่งที่เป็นเจ้าหรือเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งก็เพราะว่าทุกสิ่งพระองค์เป็นผู้สร้างแล้วพระองค์ก็เรียนรู้มาก่อนแล้วคุณรู้มาพระบิดาทรงอายุเท่าไหร่ไม่มีศาสดาองค์ไหนตอบได้แต่เราจะตอบให้ท่านฟัง8ล้าน1แสนล้านปีพระชนมายุของพระเจ้าตั้งแต่พระองค์อุบัติขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้8ล้าน1แสนล้านปีไม่มีพระศาสดาองค์ไหนเคยถามพระเจ้าแต่เราเนี่ยเป็นคนชอบถามเพราะเราอยากรู้ถ้าแน่จริงต้องตอบได้8ล้าน1แสนล้านไอ้มอดเนี่ยที่มันฉลาดทางเทคโนโลยีกว่ามนุษย์สมองของมันเนี่ยปราดเปรียวเหนือกว่ามนุษย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่เป็นสมองที่ก้อนวิเศษอะไรแต่มันฝึกคิดมันใช้งานมานานกว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นน้องมนุษย์สุดท้องที่พระบิดาสร้างขึ้นในจักรวาลนี้ตัวก็เล็กทุกอย่างกระทัดรัดหมดแล้วสมองก็2ก้อน2ซี่เ พิ่งเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเพราะถูกไอ้มอดมันหลอกให้ตายอ่ะจะได้ต่อไม่ติดไงจิตวิญญาณก็ต่อเนื่องไม่ได้สมองก็ต่อเนื่องให้ฉลาดไม่ได้เพราะพระบิดาแบ่งไว้ระหว่างมิติทางกายภาพกับมิติทางพลังงานมอดมันเลยทำให้อายุสั้นหลอกให้อายุสั้นเห็นไหมเพื่อบั่นทอนเพราะฉะนั้นเราจะให้ท่านกล่าวว่าไม่ใช่กล่าวแบบนี้ในชำนองดูถูกดูแคลนพระเจ้าโอ้ยพระเจ้าไม่แน่จริงไงไม่ได้ทรงรู้อะไรทุกอย่างต้องมาเรียนรู้เอาทีหลังนะใช่ฮะนั่นคือความจริงแต่ไม่ใช่กล่าวความจริงนี้ด้วยการก้าวล่วงก้าวร้าวเป็นไอ้ลูกที่ไม่รักดีคุณบอกว่าคุณแสดงความคิดเห็นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยการไปก้าวล่วงพระองค์เนี่ยหรือก้าวล่วงมนุษย์ขนาดก็ตามเขาไม่ยอมหรอกเขาต้องชี้แจงอ่ะต้องบอกให้ฟังอ่ะเอาสไลด์ที่2เวลาน้อยนะถ้าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งในคนเนี้ยในคนตะกี้ที่เราใช้ชื่อตัวแดงๆให้เห็นนะบอกว่าถ้าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทำไมจึงต้องสร้างสิ่งชั่วร้ายให้ชีวิตสร้างสิ่งชั่วร้ายให้กับชีวิตที่พระองค์สร้างต้องเผชิญก็แปลว่าชีวิตเนี่ยก็คือมนุษย์นะทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อสร้างมนุษย์แล้วทำไมต้องสร้างสิ่งชั่วร้ายให้กับชีวิตให้กับมนุษย์ที่พระองค์สร้างเนี่ยต้องเผชิญกับสิ่งชั่วร้ายนั้นทำให้เข้าใจว่าทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเข้าใจว่าตัวคนพูดเนี่ยไม่ใช่ถามเลยนะเข้าใจว่าทำให้เข้าใจได้ว่าทุกสรรพสิ่งที่สร้างของพระเจ้าสร้างนะเป็นเกมการเล่นที่สร้างอารมณ์ให้พระเจ้าดูมันสิครับมันใช้ความฉลาดของมันไปในทางโง่ยังศึกษาไม่ลึกซึ้งเลยก่อนที่คุณจะตอบเงี้ยคุณไปถามนะคนนำทางในศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเขาตอบคุณไม่ได้มาใช้เวลาศึกษาในห้องเรียนจิตจักรวาลเนี่ยเราสื่อมาแล้ว30กว่าปีไม่มุดอยู่ที่ไหนครับไม่เป็นไรเราเสียเวลาหน่อยพูดบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้ทุกคนจะได้เอาไว้เป็นตำราพระเจ้าสร้างทุกสิ่งจริงครับทำไมจึงต้องสร้างสิ่งชั่วร้ายให้ชีวิตเห็นไหมฮะคำว่าสร้างทุกสิ่งเนี่ยพระบิดาสร้างสีดำเอาไว้คู่กับสีขาวถ้าคุณชอบสีดำคุณก็จะบอกว่าสิ่งสีดำไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่ถ้าคุณชอบสีดำแล้วรังเกียจสีขาวคุณก็บอกว่าสีขาวนั่นคือสิ่งชั่วร้ายทำไมพระเจ้าต้องสร้างสิ่งนี้ด้วยเข้าไหมเข้าใจไหมเข้าใจหรือไม่บางคนบอกว่าพระเจ้าทำไมสร้างให้ฝนตกมันเป็นสิ่งที่แย่มากจะออกไปไหนก็เปียกมาลอกมาแลกไม่สะดวกให้ฝนแรงจะดีกว่าถ้าฝนแรงแล้วกูสะดวกกูชอบฝนตกเฉอะแฉะกูไม่ชอบและเป็นหวัดด้วยท่านเห็นไหมครับถามว่าไอ้คำว่าดีคำว่าชั่วใครกำหนดมนุษย์หน้าโง่อย่างคนถามเนี่ยกำหนดเองใช่หรือไม่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดหรือเปล่ามีสีราศีสีรุ้งอ่ะ7สีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงมนุษย์มีสิทธิ์จะเลือกชอบสีอะไรก็ได้เพราะโลกนี้คือโลกเสรีใช่หรือไม่พระองค์คือโลกเสรีสร้างโลกเสรีมันมนุษย์ในโลกนี้ใครจะเลือกชอบหรือไม่เลือกชอบคำว่าเลือกแปลว่าเสือกถ้าใส่หางเข้าไปจะเสือกชอบหรือเสือกไม่ชอบพระเจ้าเกี่ยวข้องอะไรด้วยพระองค์เกี่ยวข้องอะไรด้วยถ้าพระองค์ไม่สร้างสีดำให้มาไว้คู่กับสีขาวแล้วท่านอ่ะเป็นมนุษย์อ่ะเพิ่งเกิดอ่ะจะเรียนรู้ได้ไหมว่าไหนคือดำแล้วดำจริงไหนคือขาวแล้วขาวจริงถ้าไม่มีดำกับขาวไว้คอมเพลไว้เปรียบเทียบ

ังดูความคิดน่าจะเป็นคนฉลาดนะฮะแต่ทำไมมาสรุปดื้อๆแบบคนโง่อะไรๆก็โทษพระเจ้าจะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพระเจ้าเหนือกว่าพระเจ้าเหรอคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพ่อแม่เหนือกว่าพ่อแม่แล้วถ้ายังเป็นเด็กอมมืออยู่นะยกเว้นคุณโตเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อคนแม่คนแล้วคุณอาจจะเจ๋งกว่าพ่อแม่ของคุณหรือโคตรพ่อโคตรแม่ของคุณเพราะคุณเรียนรู้มาเยอะกว่าพ่อแม่ของคุณเพราะท่านเรียนน้อยเรียนป.4ท่านเลยโง่กว่ารู้น้อยกว่าตัวเองเป็นลูกมีผัวมีเมียเป็นของตัวเองอาจจะเรียนสูงเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเซอร์ด้วยก็แล้วแต่เหนือกว่าพ่อแม่แน่นอนใช่ไหมแต่ถ้ายังเป็นวัยละอ่อนอย่างนี้ครับยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพ่อทางจิตวิญญาณของตัวเองเลยครับวิจารณ์และสรุปแล้วสรุปดื้อๆเลยเนี่ยถ้าใครอ่านได้ตกใจไหมพี่น้องชาวคริสต์อ่านแล้วทนได้ไหมครับเนี่ยจะไม่ไปสอนในมนุษย์นะสอนในมนุษย์ที่มันบังอาจคิดแบบเนี้ยมองว่าพระเจ้าสร้างสิ่งชั่วร้ายให้กับชีวิตมนุษย์ที่พระองค์สร้างให้ได้เผชิญเพื่อทำให้นะเข้าใจว่าทำให้ตัวตนของคนที่มันพูดมันวิจารณ์เนี่ยมองว่าที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเล่นเกมอ่ะเป็นการเล่นที่เล่นเกมแล้วสร้างอารมณ์ให้กับพระเจ้าคุณรู้เปล่าพระบิดาทรงเป็นมหาสุญญตาไอ้ความโลภโกรธหลงงมงายอ่ะมันเป็นพวกไอ้มอดกับพวกนายเท่านั้นนะครับพระพุทธองค์ก็สอนไอ้นิพพานกิเลสแปลว่าอะไรครับแปลว่าสอนให้ว่างไปจากอารมณ์ขยะทั้งหลายมีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานที่เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่สำคัญของทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างมีอารมณ์เดียวคือความสงบมีความปิติเบิกบานไปเอามาจากไหนว่าพระเจ้ามีความสำราญพระเจ้าเจียวสิใช่ไหมเนี่ยเป็นความคิดที่ฉลาดนะแต่ละอ่อนมากแล้วดันทะลึ่งสรุปถ้าท่านต้องการอยากจะรู้มาเข้ามาถามในห้องเรียนวิสุทธิวิทยาท่านไม่ควรเขียนแบบนี้นี่เขียนไปสรุปไปเขียนเองเออเองอย่างนี้เขาเรียกว่ามาโชว์โง่หรืออวดพี่น้องครับแบบนี้คือโชว์โง่และอวดคุยกับมันยากครับไอ้คนพวกนี้เราก็ไม่ไปตอบโต้กับมันไม่ต้องไปสื่อสารมันเราพูดเป็นกลางๆในสังคมให้คนที่เขาใช้ปัญญาและจิตไม่ลำเอียงไม่แบสให้คิดตามเราสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของแต่ละคนนั้นมันมาจากไม่ใช่พระเจ้าสร้างแต่เดี๋ยวก่อนมันมีคำที่มันเขียนพาดพิงไปถึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยอธิบายว่าสิ่งชั่วร้ายกับสิ่งที่ดีมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ฝีมือของพระเจ้าไม่ใช่พระหัตถ์ของพระองค์ไม่ใช่พระจิตที่พระองค์กำหนดเรายกตัวอย่างแล้วชอบสีดำก็ไม่ทุกข์ชอบสีขาวก็ไม่ทุกข์ถ้าชอบสีดำก็มีความสุขแต่จะเป็นทุกข์ถ้าเจอสีขาวทุกสุขเป็นเรื่องของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของพระเจ้าโอเคอย่าไปคิดได้กันอีกอย่างอย่าไปยกย่องพระเกียรติให้กับพระองค์มากนักว่าพระองค์เหนือทุกสิ่งพระองค์สร้างแม่งทุกสิ่งหลายอย่างมนุษย์สร้างถามดิไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยพระเจ้าสร้างหรือว่าไอ้มอดมันสร้าง เห็นไหมครับพูดแบบไม่คิดอ่ะพูดแบบคนขาดสติอ่ะนะใครฟังแล้วอาจจะหลงคันลมมันเอาไอ้หมอนี่แม่งโคตรฉลาดด้วยนี่แสดงว่าเก่งกว่าพระศาสดาเก่งกว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแล้วเก่งกว่าพระเจ้าแล้วเพราะกูวิจารณ์พระเจ้าได้โอ้โหนี่มันลัทธิมอดนะไปเป็นเหยื่อพวกมันตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามอดส่งมันมาเป็นแนวหน้ามาลุยกับเราเหรออย่างนั้นเหรอโอ้ไม่หรอกเราไม่ไปสู้กับมอดหรอกนะอ่ะเดี๋ยวเสียเวลาคำถามไอ้คำกล่าวต่อมาไม่ใช่คำถามนะท่านลองดูนะมีคำถามเหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยพอฟังได้ทำไมพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ไม่เท่าเทียมกันทำไมพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ไม่เท่าเทียมกันบางคนลำบากบางคนสบายอ๋อไม่เท่ากันบางคนลำบากบางคนสบายทรงมีกฎเกณฑ์อะไรในการเลือกบรรดาลปัญหาที่แต่ละคนต้องเจอให้ต่างกันแล้วตอนท้ายสีฟ้าเนี่ยแสดงว่าพระเจ้าลำเอียงอะไรและพระเจ้ามีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวจัดการทุกอย่างตามคำสั่งของตัวเองนะแล้วก็ลำเอียงบางคนก็สบายบางคนลำบากแสดงพระเจ้าลำเอียงนี่ก็โง่อีกแล้วโลกนี้เป็นโลกเสรีถ้ามามองในมุมปัจจุบันที่พระบิดากำลังจะปิดยุคพลังงานเก่าแล้วเนี่ยความสุขความสบายความทุกข์ยากในชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันหลังจากผ่านการเกิดมาแล้วหลายภพชาติเขาเรียกว่าชะตากรรมและจิตวิญญาณของนายอ่ะที่วิจารณ์ที่พูดแบบนี้มีกรรมเป็นกำเนิดใช่หรือไม่พระบิดาก็บอกกฎแห่งกรรมมันทำหน้าที่ของมันเองไม่ต้องมีใครควบคุมมันพระเจ้าก็ไม่ต้องควบคุมมันเป็นไปตามกฎที่กำหนดไว้ใครทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วมันถ้าใครทำในสิ่งที่ชาติที่แล้วเนี่ยเป็นคนขี้เกียจเป็นคนเกียจคร้านไม่ขยันทำมาหากิน
คอยแต่จะขอเขาหรือจะทำบาปจี้ปล้นเขาอะไรเงี้ยชาติใหม่เกิดมาก็คือชาติปัจจุบันเนี่ยไอ้หมอนั่นเนี่ยมันจะเป็นคนที่มีความสุขสะดวกสบายได้ไหมเพราะว่ามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมในชาติที่แล้วนะที่มันกรรมมาเกิดในชาตินี้มันเป็นคนเกียจคร้านสันหลังยาวไม่ขยันทำมาหากินมันมาชาตินี้มันจะมีรหัสกรรมประเภทที่มีความสุขสบายได้ไหมแล้วถามว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยพระเจ้าเกี่ยวข้องอะไรด้วยถ้ามึงทำดีมึงก็มีติดพาจิตวิญญาณเอาสิ่งที่ดีๆมาเกิดในชาตินี้นี่ถูกไหมเคยทำบุญบริจาคทานไว้เยอะในชาติที่แล้วเกิดมาชาตินี้ร่ำรวยแน่นอนไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่อดอยากแน่ถึงแม้ถึงคราวคับขันอดอยากเพราะสอบตกบางเรื่องแต่ก็จะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือให้ความเมตตาเพราะชาติที่แล้วมีกรรมเป็นกำเนิดในชาตินี้ใช่ไหมชาติที่แล้วขยันทำบุญสุนทานขยันบริจาคไม่ขี้งกไม่ตรณีไม่ขี้เหนียวมองอะไรเนี่ยถ้าจะวิจารณ์นะถ้าจะฉลาดจริงนะใช้ความฉลาดตัวอย่ามองแค่สิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าวันนี้เราเห็นเสียเจริญแกรวยเพราะแกขายเบียร์หรือทำอะไรก็แล้วแต่อย่าไปช้าแกครับหรือเสียซีพีอะไรเนี่ยใช่ไหมอย่าไปช้าเขาครับเพราะว่าชาติที่แล้วเขาทำมาดีชาติที่แล้วเขาอาจจะยากจนเหมือนกับตัวเองที่บ่นกับเขาในชาตินี้นะอนาถในโชคชะตาแต่ไม่โทษโชคชะตาไปโทษพระเจ้าอะไรอะไรก็พระเจ้าถ้าพระเจ้ามีตัวตนจริงนะและเป็นเราเป็นตัวแทนได้เราจะมาโวยวายอะไรอะไรก็กูพวกมึงเลวเองแย่เองโง่เองก็โทษกูพวกมึงเป็นเหยื่อมอดเหยื่อมารจะถูกมารครองโลกจะถูกมารกลืนไปแล้วมารมอดอ่ะใช่ไหมถามว่าโทษพระเจ้าได้ไหมครับมอดมารมันบุกรุกมายังดาวเคราะห์โลกแล้วมันใช้เทคโนโลยีของมันอยู่รอดได้ท่ามกลางสนามแม่เหล็กที่เป็นพิษเป็นภัยกับพวกมันแต่มันสามารถอยู่ได้มันมุดลงไปในรูแล้วมันไปสร้างเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาในแกนโลกเพื่อทำให้พวกมันที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกมีสนามแม่เหล็กที่อยู่ในระดับที่พวกมันอยู่ได้เห็นไหมไอโครงการเซิ่นเซิ่นอะไรนั่นเป็นโครงการสร้างสนามแม่เหล็กเทียมแล้วเป็นผลให้โลกเสียสมดุลเพราะสนามแม่เหล็กเทียมมันไปลดทอนสนามแม่เหล็กโลกจริงๆของมนุษย์เลยซวยเลยครั้งนี้เรายังไม่บอกนะมันเป็นซวยอะไรบ้างอย่าให้เราพูดมากกว่านี้นะเราก็ไม่รู้ไอ้คนที่มาแสดงความคิดเห็นหรือมาพูดจาอะไรบ้าๆบอๆก้าวล่วงพระบิดาเนี่ยมันส่งมายั่วสติพวกเราหรือเปล่านะหรือมาอวดโง่คิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วมันเปิดหน้าออกมาแล้วมาชนกับมนุษย์แล้วกูกล้าเปิดตัวแล้วเพราะมนุษย์อยู่ในเป็นหมูอยู่ในอวยเราก็จะบอกให้ฟังว่ามันเป็นชะตากรรมจากการที่ชาติที่แล้วมนุษย์เราในชาติปัจจุบันเนี่ยก่อเอาไว้เองนะความลำบากความสบายมันอยู่ที่กรรมเก่าที่ทำไว้และถ้าเป็นภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์พระเจ้าพระบิดาก็ไม่ได้สร้างชะตาชีวิตให้นะพรหมก็ไม่ได้ลิขิตแต่จิตวิญญาณของพวกท่านเป็นผัวเมียกันเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นผัวเนี่ยล่องเลิกกับเมียเนี่ยเหลือแต่ลูกติดอยู่คนเดียวเนี่ยก็เองเขียนบทละครมาเองเขียนบทละครว่าชั่วกันมั่งดีกันมั่งแล้วพอสอบตกบทละครตรงนั้นทำให้ชีวิตต้องตกระกำลำบากต้องเลี้ยงลูกเป็นพ่อลูกอ่อนอยู่คนเดียวให้มีลูกกำพร้าแล้วเมียก็ไปหาผัวใหม่หรือไปไหนเราก็ไม่รู้อันนี้เราพูดแบบกลางๆสิ่งเหล่านี้มันไม่เกี่ยวกับพระเจ้าเลยนะพวกคุณเขียนกันเองเขียนบทละครชีวิตเขาเรียกว่าชะตาชีวิตแต่พอมาเป็นเล่นละครกันบนโลกเกิดเป็นมนุษย์แล้วปรากฏว่าไม่เล่นตามบทบาทบอกว่าต้องรักให้ได้ถึงแม้ว่าเมียกับผัวหรือใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำตัวไม่น่ารักกลับทำหน้ายักใส่กันตีตาตาตีกันทะเลาะเบาแว้งกันจนถึงขั้นหย่าร้างนี่แสดงว่าคุณสองคนผัวเมียเนี่ยสอบตกแล้วทำให้ลูกเนี่ยเดือดร้อนก็ต้องเกี่ยววันเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมาชาติภพต่อมาก็เลยกลายเป็นชะตากรรมที่ต้องมารับผิดชอบมาแก้แค้นกันมาแก้ไขกันมาชดใช้กันมาเรียนรู้กันแก้แค้นแก้ไขชดใช้เรียนรู้สี่อย่างท่านรู้ไปด้วยเมื่อไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็ไปโทษพระเจ้าอีกหาว่าพระเจ้าลำเอียงเราบอกให้ขนาดที่พระพุทธองค์พระศาสดาพระเยซูหรือเราเด็กเส้นก็ไม่มีถ้ามีเด็กเส้นองค์เยซูคริสต์ที่เป็นพระศาสดาพระองค์หนึ่งที่สำคัญจะต้องทรงถูกตรึงบนไม้กางแขนแล้วถูกทำร้ายจนสิ้นพระชนม์นะครับถ้าพระเยซูเป็นถึงพระศาสดาแล้วเป็นเด็กเส้นนะครับท่านคิดดูครับเห็นไหมครับทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์รวมทั้งตัวเราด้วยเสมอภาคกันหมดไม่มีใครลำเอียงที่พระเจ้าจะลำเอียงเราเป็นพระบุตรเอกแต่พระองค์ก็ไม่ลำเอียงเข้าข้างเราไม่ถ้าเราทำผิดเราต้องรับผิดชอบรับโทษเหมือนกันแต่โชคดีเราทำถูกต้องไง
เนี่ยเรากำลังอธิบายกำลังสอนท่านท่านที่เป็นผู้อวดรู้ว่าท่านรู้ผิดแล้วแหละพระองค์ไม่ได้ลำเอียงและมีอำนาจเบ็ดเสร็จเพียงผู้เดียวก็ไม่ใช่พระองค์ให้โลกนี้เป็นโลกเสรีไอ้พวกนั้นน่ะที่มันมาจากต่างกาแล็กซีกาแล็กติกน่ะเป็นเพราะมันก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจนถึงขั้นถึงขีดสุดแล้วมันเลยทำให้ดาวของมันหรือโลกของมันเนี่ยระเบิดกลายเป็นเนวิล่าที่คุณเห็นอยู่นะกลายเป็นเนวิล่าเป็นฝุ่นฟุ้งอยู่ในจักรวาลเนี่ยเพราะมันระเบิดเนื่องจากไอ้พวกมดพวกมอดที่มาจากพวกนั้นไม่มีที่อยู่มันเลยเดินทางไปท่องจักรวาลแล้วมาเจอโลกเข้าชอบเลยเข้ามาแทรกแซงถามว่าพระเจ้าสั่งได้เหรอห้ามได้ใครจะไปรู้อ่ะพระบิดาบอกว่าจิตจักรวาลเนี่ยรู้ดีว่ามนุษย์จะเจออะไรบ้างแต่พระองค์จะไม่ทราบเลยว่าเมื่อมนุษย์หรือสิ่งที่พระองค์สร้างเอาไว้ที่มีชีวิตนะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นสิ่งนั้นแล้วมนุษย์จะตัดสินใจอย่างไรเข้าใจคำว่าโลกเสรีไหมครับจักรวาลที่เสรีไหมครับถามว่าพระบิดาไม่บังคับลูกเนี่ยเป็นพ่อแม่ไม่บังคับไม่บีบลูกเลยลูกทำชั่วก็รับกรรมเองทำดีก็รับกรรมดีไปเองคุณชอบไหมนะครับแล้วทำไมมาบอกว่าพระองค์มีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวถ้ามีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยพระองค์จะต้องทรงกำหนดนะอะไรที่มันจะมีปัญหาเนี่ยต้องกำหนดไว้นะไม่งั้นน่ะจะถูกไอ้มอดมันมาแทรกแซงขันห้าได้หรือครับให้มันเป็นกรรมจักรแทนที่จะเป็นธรรมจักรหมุนง่ายๆไม่ต้องทำให้ลูกๆอย่างพวกท่านที่เป็นมนุษย์อ่ะสอบตก สอบตกธรรมจักรหมุนแต่กรรมจักรตลอดทั้งวันก็เลยกฎแห่งกรรมก็เลยทำงานตลอดติดแงกอยู่เนี่ยเห็นไหมพระองค์เนี่ยให้เสรีให้อิสระกับมนุษย์ให้กับลูกๆทุกคนมีปัญญาพระองค์ติดตั้งไว้คือความฉลาดมีความรักพระองค์ติดตั้งไว้แล้วอยู่ในตนมีพลังกายที่แข็งแกร่งมีอำนาจต้านทานโรคมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์พระองค์เตรียมให้กับมนุษย์ที่เป็นลูกเอาไว้ทั้งหมดนั้นมาบอกความลำบากความสบายอะไรต่างต่างรังเกียจพระผู้เป็นเจ้ารังเกียจพ่อแม่ของตัวเองพูดเหมือนกับว่าพระองค์ไม่มีอะไรดีเลยนะเนี่ยเราตอบไปแล้วนะมาดูนี้ต่อไปต่อไปสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นไอ้มนุษย์ช่างคิดอะแต่คิดผิดนะเขียนไว้ในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นหากไม่พอใจก็ไม่เลือกที่จะทำลายสิ่งนั้นอันนี้มันพูดจริงอะไม่ใช่คำว่าไม่พอใจพระบิดาเป็นมหาสุญญตาไม่มีคำว่าพอใจหรือไม่พอใจสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นตะกี้เราก็เอาบอกแล้วนะว่าไอเนี่ยเข้าใจผิดนะไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นแล้วเป็นสิ่งชั่วร้ายความชั่วร้ายความดีใจพอใจถูกใจอยู่ที่ความชอบและความเชื่อของลูกๆที่เป็นมนุษย์เองจะได้เห็นไหมแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแต่ละคนก็เชื่อไม่เหมือนกันท่านเห็นป่าวนี่คือความหลากหลายพระองค์ให้อิสระเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธนะสิ่งชั่วร้ายพระองค์ไม่ได้สร้างขึ้นมนุษย์ต่างหากที่สร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาเองถูกหรือไม่ถูกอาวุธปืนระเบิดปรมาณูใช่ไหมอาวุธสงครามพระเจ้าสร้างหรือมนุษย์สร้างมันเป็นสิ่งชั่วร้ายใช่ไหมครับใช่หรือไม่ใช่นักการเมืองชั่วๆข้าราชการตรงฉินกังฉินพระบิดาสร้างหรือแต่ละคนเป็นของตนเองเป็นด้วยตัวเองแบบไหนกันแน่คุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะเพราะคุณคิดลบกับพระองค์อ่ะไม่สมควรที่เกิดมาเป็นลูกของพระเจ้าเลยนะพวกคุณเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยครับนะแล้วบอกว่าไม่พอใจก็ไม่เลือกที่ทำลายเช่นไส้ติ่งที่เรายกตัวอย่างเพราะพระองค์เผื่อขาดเผื่อเหลือพอเหลือปั๊บพระองค์ก็ไม่ทิ้งครับนี่คือนิสัยที่ดีไม่เหมือนมนุษย์นะกินไปทิ้งไปกาดเกลือนสกปรกโลกนี่รกรุงรังไปหมดสร้างสิ่งหนึ่งก็ทำลายอีกสิ่งหนึ่งนั่นคือสันดานมนุษย์ครับพระเจ้าไม่เป็นแบบนั้นจึงไม่เอาไส้ติ่งเอานั้นทิ้งเอามาแปะไว้ที่ลำไส้กลับเลือกที่จะให้มันดำรงอยู่ใช่ครับให้ไส้ติ่งดำรงอยู่
เพื่อทำลายบุตรมนุษย์ของพระองค์เองให้เลือกให้อยู่เพื่อทำลายบุตรมนุษย์เองพระองค์เจตนาจะเอาไส้ติ่งคือของที่เกินที่เหลือจากการสร้างมนุษย์อย่างคุณเพื่อไม่ให้เป็นคนที่ไม่สมดุลให้เป็นคนที่พิการเพราะขาดวัตถุดิบในการปั้นหุ่นของตัวคนขึ้นมาพระบิดาต้องใช้ดินน้ำลมไฟพระองค์ต้องมีเผื่อไว้ครับถ้ามันไม่พอปากคุณจะเบี้ยวไหมตาคุณจะเขตาคุณจะถั่วไหมพระองค์ต้องสร้างเผื่อไว้พอมันเหลือเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของคุณใช่ไหมครับมีพอมันก็เป็นประโยชน์ต่อคุณใช่ไหมครับพอเป็นประโยชน์แล้วพระองค์เห็นว่ามันเหลือก็ไม่อยากทิ้งอ่ะเสียดายเพราะเป็นพระนิสัยของพระองค์พระองค์ก็เลยเอาไปแปะไว้เหลือของใครก็ไปแปะไว้เป็นเส้นติ่งของคนนั้นแล้วถามว่าไอ้เส้นติ่งเนี่ยพระองค์มีพระเจตนาเพื่อที่จะเอาไว้ให้ทำลายบุตรมนุษย์ของพระองค์ให้ตายเพราะเส้นติ่งอักเสบนะครับคุณคิดว่าพ่อของคุณเองหรือพ่อเขาไหนก็ตามที่มีลูกวางยาลูกเอาไว้เพื่อทำให้ลูกตายเหรอครับมีไหมขนาดมนุษย์ด้วยกันเองนะไม่ใช่พระเจ้านะยังไม่มีใครทำร้ายลูกของตัวเองวางยาลูกตัวเองเลยนี่เป็นถึงพระเจ้าเป็นผู้สูงทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าสัตว์มนุษย์อย่างมากเลยพระองค์จะทำเช่นนั้นเหรอครับแสดงว่าคุณเนี่ยจิตบอดไม่ reasonable ไม่สมเหตุสมผลมันนึกถึงพ่อแม่ของตัวเองไว้ก็ได้ครับว่าคุณจะกล้าคิดลบกล้าวิจารณ์พ่อแม่ของคุณแบบนี้ไหมโทษพ่อแม่อย่างเดียวเลยไม่ได้โทษตัวเองเลยและยังมีสุดท้ายสรุปด้วยแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้มีอำนาจควบคุมทุกสิ่งได้ตามใจเห็นไหมพวกคุณไม่รู้ความจริงไงว่าพระองค์ทรงสร้างแล้วเนี่ยพระองค์ก็กำหนดกฎเกณฑ์และออกแบบทุกอย่างเอาไว้อย่างดีแล้วเพื่อให้ลูกเนี่ยแสดงเหมือนกับละครมีคนเขียนบทละครให้ดาราแสดงดาราคนไหนค่าตัวแพงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหน้าตาจะหล่อจะเท่อย่างเดียวนะครับต้องแสดงดีแสดงสมบทบาทตามบทละครที่ผู้ประพันธ์เขาเขียนไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นโลกเนี้ยดาวจักรวาลเนี้ยพระบิดาทรงออกแบบทุกอย่างไว้เช่นกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันแปลว่าไม่ให้คุณออกมาเนี่ยเอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกคุณต้องเอาความแตกแยกเอาความแตกต่างมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมให้ได้ด้วยการใช้ความรักและปัญญาที่พระองค์ติดตั้งเอาไว้ให้แล้วพวกคุณใช้ไม่เป็นเองคุณโง่เองไงเพราะคุณไปใช้กิเลสมารในการขับเคลื่อนการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมคุณเป็นทาสของพวกสัตว์ร้ายขณะที่พระศาสดามาสอนเราก็อุตส่าห์มาปิดยุคให้พวกตัวคุณเองหรือใครก็แล้วแต่ที่คิดแบบนี้ก็ยังคิดฉลาดในเรื่องโง่ๆอยู่เลยใช่ไหมแสดงว่าที่พูดแบบนี้คือโชว์โง่นะพระเจ้าไม่ได้มีอำนาจควบคุมทุกสิ่งได้ตามใจกฎแห่งกรรมพระองค์ยังไม่ต้องควบคุมจิตวิญญาณของพวกคุณเองก็คือตัวคุณนั่นแหละเป็นผู้ควบคุมกฎแห่งกรรมของตัวเองเพราะอะไรฮะเพราะจิตหยาบของคุณเนี่ยเคยทำชั่วทำระยำทำเลวแล้วลืมไปแล้วในชีวิตน่ะแต่คุณรู้ไหมจิตวิญญาณของคุณไม่เคยลืมเลยว่าจิตหยาบของคุณเนี่ยก็คือตัวคุณตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำเลวทำระยำทำชั่วไว้ถ้าที่จิตวิญญาณไม่ได้ทำนะถ้าจิตวิญญาณลืมนะจิตวิญญาณโชคดีไม่ต้องตกนรกจิตวิญญาณจะโชคดีไม่ต้องมีเหตุให้ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีภพมีชาติอีกถ้าจิตวิญญาณเนี่ยสามารถที่จะลืมได้ลืมได้และลืมง่ายๆแบบคุณเนี่ยจิตวิญญาณจึงไม่ลืมเพราะในจักรวาลทุกสิ่งล้วนเป็นสัจจะไม่มีโกหกตอแหลเหมือนมนุษย์อย่างพวกคุณหรอกเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะแล้วชอบบิดเบือนชอบตะแบงแล้วโชว์โง่คิดว่าตัวเองฉลาดเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้มีอำนาจควบคุมทุกสิ่งในอนันตจักรวาลที่เรียกว่าเอกภพนี้พระองค์ทรงออกแบบทุกอย่างไว้อย่างดีแล้วกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันกฎแห่งการสะท้อนกลับกฎแห่งการเพิ่มลดที่ใดที่หนึ่งมีเพิ่มอีกที่ใดที่หนึ่งในจักรวาลนี้จะมีลดลงนี่คือกฎเกณฑ์ทั้งนั้นพระเจ้าไม่โง่ต้องมานั่งควบคุมกำกับดูแลหรอกใช่ไหมเหมือนประเทศเรามีกฎหมายใช่ไหมครับนะมีแต่ผู้รักษากฎหมายตอนหลังๆเนี่ยผู้รักษากฎหมายคือตำรวจเนี่ยก็มีหน้าที่กำกับให้เป็นไปตามกฎหมายนี่ภารกิจที่เพิ่มขึ้นเพราะมนุษย์ชอบทำตัวนอกกฎหมายเข้าใจไหมครับกฎหมายก็คือกฎแห่งกรรมพระองค์ไม่ต้องควบคุมออกแบบไว้แล้วทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามนั้นคนที่สร้างรถยนต์แล้วท่านไปซื้อมาไม่ว่ารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เขาออกแบบไว้แล้วว่าจะต้องมีเกียร์แบบนี้ใส่เกียร์แบบนี้พวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาปุ่มไหนเปิดไฟเลี้ยวไฟหน้าอะไรต่างๆคนสร้างรถเนี่ยเขาออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว
เพียงแค่คุณเกิดมาเป็นเจ้าคุณจะมาซื้อรถคันนั้นก็เหมือนกับคุณมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะคุณต้องเรียนรู้ไหมว่าคนที่เขาสร้างรถยนต์รุ่นและยี่ห้อที่คุณกำลังอยากจะซื้อมาขับประดับบารมีอะไรของคุณอ่ะคุณต้องเรียนรู้เองใช่ไหมว่าถ้าขับเร็วอ่ะมึงตายนะขับเร็วอ่ะตายนะขับช้าก็ตายได้เพราะถูกขดชนท้ายต้องใช้รถใช้ถนนยังไงต้องเคารพกฎจราจรและต้องเรียนรู้ว่าจะบังคับรถที่ตัวเองไปซื้อเนี่ยยังไงถามว่าพระเจ้าหรือเจ้าของโรงงานหรือวิศวกรสถาปนิกที่เขาสร้างรถยนต์คันนั้นมาขายคุณน่ะต้องมานั่งนั่งนอนนอนสอนคุณอยู่ที่บ้านต้องไหมไม่ต้องใช่ไหมคุณซื้อแต่รถและเทคโนโลยีของเขาแล้วเวลาคุณขับรถคันนั้นไปชนคนตายไปชนเสาไม่ตายแต่คุณขับรถคุณคอหักตายคุณมาโทษพระเจ้าคือโทษคนที่เขาสร้างรถยนต์นั้นได้ไหมเราถามคุณสิใช้กึ๋นบ้างใช่ไหมคุณเล่นถามในสิ่งที่มองว่าพระเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเลิศใครเป็นคนบอกคุณนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยคุณมองเหมือนกับพระองค์ประเภท untouchable ไม่ใช่พระเจ้าก็อยู่ในตัวคุณจิตวิญญาณของคุณความดีงามของคุณล้วนเป็นตัวแทนของพระองค์เพราะมาจากพระองค์ความดีงามที่อยู่ในตัวคุณถ้าคุณอยากจะเข้าถึงพระเจ้าคุณก็เข้าถึงความดีงามเข้าถึงความรักในตัวคุณให้ได้สินั่นแสดงว่าคุณเข้าถึงพระองค์แล้วอันนี้อะไรเนี่ยคุณใช้จิตวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าแล้วปฏิเสธพระเจ้าก้าวล่วงพระเจ้าคิดลบถึงพระเจ้าเราไม่ได้ห้ามนะว่าคุณถามเราไม่ได้แต่สิ่งที่คุณเขียนมาเนี่ยคนอ่านคนดูอยู่บนจอเขาก็รู้ว่าคุณไม่ได้ถามพอถามไปถามมาพูดไปพูดมาคุณบอกคุณกำลังมาแสดงความคิดเห็นแล้วกิจวัตรเนี่ยวิสุทธิปัญญาไม่ใช่ห้องแสดงความคิดเห็นครับเป็นห้องเรียนครับซึ่งนักเรียนถ้าไม่เข้าใจไม่รู้เนี่ยถามครูได้ถามครูว่านะครับอย่างเงี้ยเราจะสอนให้สิ่งชั่วร้ายที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพระองค์ทรงสร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นไหมพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งนี่คือแปลว่าทั้งสิ่งชั่วร้ายและสิ่งดีพระองค์ทรงสร้างขึ้นไหมนี่คือคำถามแล้วเราจะได้บอกคุณไม่ใช่บอกว่าพระเจ้าสร้างขึ้นมาแล้วควบคุมไม่ได้แล้วพระองค์สร้างเพื่อเล่นเกมเพื่อเป็นเกมร้าวอารมณ์ของพระเจ้าคุณคิดได้ยังไงครับอย่างเนี้ยคุณไม่ได้ถามคุณอวดว่าคุณคิดอย่างนี้คุณเชื่ออย่างนี้แสดงว่าคุณหลอกเข้ามาประณามพระเจ้าในห้องเรียนของเราเราจึงจำเป็นต้องยกออกมาพูดเข้าใจหรือไม่นะเราไม่เรื่องส่วนตัวเราไม่เกี่ยวเราสอนให้คุณฉลาดขึ้นคือหายโง่ครับในมุมของคุณว่าคุณฉลาดแล้วมามองในมุมของเราที่เป็นครูของคนทั้งโลกว่าเรามองยังไงอ่ะต่อมาครับพวกเขาบอกว่ามนุษย์เขียนบทละครกันเองเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมาอ่านเจอบางตอนที่เราพูดอะที่เราเขียนไว้ที่เราสื่อไว้มนุษย์เขียนบทละครกันเองก่อนมาเกิดบนโลกมันก็เอาประเด็นนี้มาก้าวล่วงพระเจ้าอีกแสดงว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างวิถีทางชีวิตของตนเองมิใช่เกิดจากการบันดาลของพระเจ้าไม่รู้ใช้สมองคนหรือเปล่าเข้ามาในห้องเรียนจิตจักรวาลแต่ไม่ยอมเรียนรู้ยึดติดกับความคิดความรู้ความเชื่อยึดติดกับปัญญาของตัวเองที่มีอยู่เท่านั้นก่อนจะมาเขียนแบบนี้มาแสดงความคิดควรจะอ่านให้ครบว่าจิตจักรวาลสอนอะไรเนี่ยตรงเนี้ยคนที่อยู่ในห้องเรียนปั๊บอ่านปุ๊บรู้เลยว่าบทละครเนี่ยพระบิดาเปิดโอกาสให้ลูกเนี่ย3ตัวให้ลูกๆพระองค์3ตัวพ่อแม่ลูกที่จะมาเกิดโดยจิตวิญญาณ3ตัวน่ะต้องสมมุติว่าตัวจะเล่นละครอะไรชะตาชีวิตภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรู้นะจิตวิญญาณมาทำอะไรมาเพื่อร่วมกัน3คนสมการซัมเบต้า x ตัว x คือ3คนใช่ไหมเพื่อมาสั่นสะเทือนทางจิตสมุทรด้านบวกร่วมกันแล้วมอบพลังงานความรักที่เรียกว่าเมตตาธรรมช่วยค้ำจุนโลกเป็นพลังงานจิตที่เป็นด้านบวกเมื่อจะมาสั่นสะเทือนกันทางด้านบวกทั้ง3คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็คือเหมือนโลกใบเล็กสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เกิดขึ้นได้ต้องมีคนอย่างน้อย3คนสั่นสะเทือนเป็นความรักด้วยกันครอบครัวจึงเริ่มต้นจากความรักใช่หรือไม่เมื่อคุณรักผัวรักเมียแล้วพอมีลูกคุณก็ต้องรักลูกด้วยและรักแล้วต้องมีสัจจะคือรักตลอดไม่ใช่ความใคร่กูเห็นมึงกูเอามึงมาเป็นผัวมาเป็นเมียเพราะหน้าเอาแต่พอกูเอามึงเอาผัวเอาเมียเอาจนเบื่อแล้วกูก็เลิกกับมึงไม่รักมึงเหมือนเดิมแล้วนั่นแสดงว่าขี้เอาเพราะมีความใคร่ไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์โอเคไหมไม่งั้นคุณจะไม่เลิกกันไม่หย่าร้างกันหรอกไม่เป็นพ่อไม่แม่ไม่ไม่เป็นลูกกำพร้าหรอกนั่นเป็นเพราะคุณตัดสินใจผิดคุณสอบตกบทละครบทนั้นน่ะพระบิดาให้เขียนมาให้คุณเลือกเอาเองเพื่ออะไรครับ
พื่อให้แลกบทบาทกันผัวเป็นคนเขียนบทละครแล้วยื่นให้เมียช่วยแสดงเมียเขียนบทละครแล้วยื่นให้พ่อช่วยแสดงและลูกๆก็เขียนบทละครเพื่อยื่นให้กับพ่อกับแม่นี่แสดงเพื่ออะไรครับเพื่อผลัดกันยื่นเงื่อนไขในการที่จะสั่นสะเทือนขันห้าผ่านอายตนะภายนอกเพื่อสั่นสะเทือนขันห้าให้เกิดเป็นความรักความเมตตาให้ได้เราถึงบอกไงรักให้ได้ถึงแม้จะไม่น่ารักใช่หรือไม่คุณเป็นคนออกแบบเองพระบิดาให้โอกาสด้วยอำนาจของพระองค์ก็ให้โอกาสพวกคุณที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติได้ออกแบบเลยแต่นี่พวกคุณ3คนน่ะจิตวิญญาณ3ตัวในภพชาติเสือกโลภเองไงเช่นถ้าทำความดีงามต่อกันเนี่ยมันก็จะรักกันแบบนิ่มๆจิตก็จะสั่นสะเทือนขันห้าร่วมกันผลิตไฟฟ้าออกมาเป็นพลังงานบวกให้กับแกนโลกได้น้อยโลภไงกูเจ๋งพระบิดาลูกขออาสาพระบิดามาทำหน้าที่บนโลกใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกลูกจะให้ความรักกับโลกในพระนามของพระบิดาให้เยอะที่สุดมากกว่าพี่ๆน้องๆคนไหนที่มาพร้อมกับลูกอีกเห็นไหมอวดดีไงออกแบบเองพระบิดาไม่ได้ทรงกำหนดไม่ได้บังคับมันก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเราเขียนบทละครว่าให้เมียทำชั่วกับเราสุดๆหรือเราเป็นเมียออกแบบบทละครให้ผัวเนี่ยเห็นว่าเราทำชั่วกับเราสุดๆสิ่งที่ต้องการตอบโจทย์เมื่อสร้างเงื่อนไขชั่วร้ายให้กับกันและกันเนี่ยคุณคงเจ็บแค้นภรรยาคุณมากนะที่คุณทิ้งกันไปเพราะคุณไม่เข้าใจในสิ่งนี้เลยมาโทษพระเจ้าหมดเลยคุณยังกลับไปคืนดีกันอีกได้นะถ้าคุณบังเอิญมาฟังนะตาแจ้งแต่อย่าปิดจิตถ้าปิดจิตเนี่ยเราเปิดกะลาขึ้นมาให้ท่านเห็นแสงวาบขึ้นมาท่านก็จะไม่มองหรอกครับเพราะว่ามันแสบตาครับอยู่ในความมืดมาเยอะให้ท่านเขียนบทละครแล้ว3จิตวิญญาณ3รูปธรรมที่มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวอยู่ในโลกใบเล็กอ่ะเพื่อจะใช้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์สมการทางช้างเผือกถ้าไม่รู้ก็ไปหาเอานะว่ามันหมายความว่าอะไรนี่เราอ้างให้ฟังชาวจิตวิญญาณรู้ทุกคนถ้าเราให้สามีเราหรือภรรยาเราแสดงบทร้ายสุดๆอย่าลืมนะครอบครัวอยู่บนพื้นฐานของความรักนะสัญญาว่ารักกันนะถึงแต่งงานกันแล้วเป็นคู่ตุนางานกันสร้างครอบครัวขึ้นมานะแต่ถามว่าถ้าขัดพออีกฝ่ายนึงเนี่ยเล่นละครตามบทที่เรากำหนดให้ออกแบบให้นะว่าให้เมียช่วยแสดงบทโหดกับกูหน่อยแล้วเดี๋ยวกูจะอดทนอดตั้นให้ภัยมึงกูจะรักมึงให้ได้เพื่อที่จะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณให้กับพระเจ้าคือใช้เมตตาธรรมคือใช้ความรักเพื่อช่วยค้ำจุนโลกเป็นไงพอมาเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมมาโอดควรนะทำไมครอบครัวบางครอบครัวสบายทำไมครอบครัวบางครอบครัวลำบากทำไมให้ชีวิตของกูครอบครัวกูต้องแตกแยกโทษพระเจ้าหมดเลยครับไม่เคยโทษแม้กระทั่งตัวเองไม่เคยโทษและดันทะลึ่งมาโทษพระเจ้าเพราะองค์ให้โอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มารู้จักโลกรู้จักอะไรต่างๆนี่ก็บุญแล้วนะยังทำไมต้องไปทำร้ายพระองค์อีกไม่รู้หรือว่าพระองค์ทรงรักพวกคุณมากพระองค์จึงส่งเรามาช่วยมาช่วยแกะช่วยแคะช่วยแซะช่วยแงะแต่ก็มาเจอคนอวดอุตริคนดื้อรั้นมีมิจฉาทิฏฐิสูงไม่ยอมรับฟังแล้วมันจะเข้าใจจะรู้เลยพูดให้ตายมันก็ไม่ฟังหรอกไม่มีประโยชน์แต่วันนี้เขาจะฟังไม่ฟังเรื่องของเขาแต่เราขอพูดไว้เป็นประวัติศาสตร์พูดไว้เป็นพระคัมภีร์ของจิตจักรวาลหรือของพระเจ้าเพราะยังไม่เคยมีพระศาสดาพระองค์ใดเคยกล่าวด้วยคำพูดตรงๆโดยไม่ใช้โวหารเนี่ยแบบนี้มาก่อนเราคือคนแรกมาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับมนุษย์โลกพวกที่มนุษย์ที่จะมาเกิดในยุคพลังงานใหม่จากฟ้าสีครามจะต้องเรียนรู้ตำราที่เราขึ้นไว้บน YouTube เนี่ยหรือที่บันทึกไว้เป็นพระคัมภีร์ก็ต้องมาเรียนรู้ทั้งหมดเพราะไม่มีสิ่งที่เป็นของมอดเข้าไปเจือปนมันเพียวมันบริสุทธิ์พี่น้องครับพระองค์ให้ลูกทุกคนหรือจิตวิญญาณทุกรูปธรรมพระองค์ทรงให้โอกาสให้ทุกคนมีอำนาจในการเลือกบทละครและบทละครเนี่ยมันไม่ได้เขียนเองด้วยนะเพราะมีเวลาน้อยมันเป็นเหมือนคอนโดมิเนียมแต่ละห้องเนี่ยจะมีบทละครเยอะแยะเลยแล้วให้แต่ละคนเนี่ยไปค้นหามาว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีจิตจะให้จิตวิญญาณเนี่ยมีนิสัยสันดานเป็นอย่างไรเพราะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณจะต้องให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของตัวเองเป็นผู้แสดงบทละครบทนั้นด้วยนะไม่ใช่จิตวิญญาณแสดงเองนะครับไม่ว่าจะบทดีบทชั่วบทร้ายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคำตอบเดียวคือที่เขียนบทที่ชั่วร้ายบทที่ลำบากแก่กันและกันพวกคุณโง่ไงเพราะถูกปิดมิติไว้ไม่มีใครเฉลยให้ฟังเมียกวนตีนหน่อยเดียวทำตัวไม่น่ารักคุณก็เลิกกับเมียเลยแทนที่คุณจะรักเมียให้อภัยเขาด้วยการรักเขา
คุณถึงสอบตกพอสอบตกปั๊บคุณก็ต้องรับกรรมสร้างกรรมสอบตกแปลว่าสร้างกรรมชั่วขึ้นมาแล้วคุณก็ต้องรับกรรมสิเช่นอาจจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงนะดูอะไรตัวเองคนเดียวครอบครัวไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลฝ่ายเมียที่สอบตกก็ต้องไปตกนรกกรรมลำบากอย่าไปคิดนะผัวมีเมียใหม่เมียไปมีผัวใหม่สมัยพระเยซูเนี่ยก็ยังขู่เนี่ยใครแต่งงานกันแล้วเป็นคนเดียวกันแล้วเวลาไอ้สองคนนี้เลิกกันแล้วเนี่ยอย่างเช่นผู้ชายอ่ะถ้าเจอผู้หญิงเป็นแม่ไม้นะอย่าร้างแล้วนะอย่าไปเอาเขามาเป็นเมียอีกนะเพราะเขาเคยเป็นเมียของคนอื่นและเขาเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ชายคนอื่นไปแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาเขามาเป็นเมียอีกนะนี่คือคำเป็นกุศโลบายที่สอนว่าอ้าวถ้าเกิดเลิกกับผู้หญิงแล้วกูก็ไปหาเมียใหม่ไม่ได้สิถ้าเกิดไปเจอนะเมียใหม่เนี่ยมันเป็นแม่ไม้หรือแม่ไม้บอกว่าเอ้ยกูไปหาผัวใหม่ไม่ได้แล้วสิพระเยซูบอกไว้นะมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยยึดรั้งหรือเหนี่ยวรั้งกับผัวกับเมียที่เป็นคู่แท้คู่เดิมตัวเดียวการเลิกกันเพราะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหาเมียใหม่ก็ได้วะไม่เป็นไรกูหาผัวแม่งใหม่ก็ได้วะและถ้ามีนิสัยสันดานแบบนี้นะพอไม่พอใจก็เลิกอีกอ่ะถ้าก็ว่าภพชาติเนี้ยมีผัวหลายคนภพชาตินี้มีเมียหลายคนแต่ที่ยังมีลูกหลายคนนะเห็นไหมเพราะเป็นคนแบบนี้ไงนะนั้นสไลด์แผ่นนี้พระบิดาไม่ได้ทรงควบคุมการเขียนบทดีบทชั่วบทดีบทร้ายบทยากบทง่ายอยู่ที่จิตวิญญาณของพวกคุณทำกันเองทั้งนั้นพระเจ้าไม่เกี่ยวเรากล่าวในนามพระองค์เพราะพระองค์ไม่สามารถจะมาเกิดเป็นมนุษย์และพูดให้พวกท่านฟังได้พระองค์สื่อกับเราเท่านั้นต่อมาการอนุญาตให้มนุษย์มาเกิดพระเจ้าทรงเป็นผู้อนุมัติจริงครับอนุญาตให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์นะไม่ใช่ให้มนุษย์มาเกิดนะครับเขียนให้ถูกนะแต่เรานี่ลอกตามท่านนะการอนุญาตให้มนุษย์มาเกิดแปลว่าพระบิดาอนุญาตให้มนุษย์มาเกิดพระเจ้าทรงเป็นผู้อนุมัติใช่ฮะเพราะว่าถ้าไม่ยอมรับสัจจะในพันธสัญญา6ข้อถ้าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้างมาเกิดจะเป็นหมื่นๆปีแต่ลืมพันธสัญญาที่ให้ไว้กับพระบิดาให้สัญญาไว้6ข้อถ้าไม่ให้สัญญา6ข้อว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องทำเนี่ยพระบิดาจะไม่ทรงอนุมัติหรือไม่ทรงอนุญาตให้มาเกิดนะเนี่ยพันธสัญญานี่คือเหตุผลที่มนุษย์เรานะผิดสัจจะที่ให้ไว้กับพระบิดาเพราะมันเป็นพันธะผูกพันมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ปฏิบัติ6ข้อพระเยซูคริสต์จึงต้องเสด็จมาเกิดมาเกิดเพื่อจะมาทวงสัญญาของมนุษย์ทั้งหลายให้มีสติธรรมวิญญาณรู้ว่าสัญญาอะไรไว้กับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือก็อดสัญญาไว้6ข้อท่านจะต้องจำและทำให้ได้ไม่งั้นผิดสัจจะเพราะไม่งั้นท่านพระบิดาจะไม่ทรงอนุญาตแต่เนื่องจากพระองค์ทรงสิ้นพระชนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยที่พระองค์ไม่ทรงทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าพระองค์จะทรงมีอายุขัยสั้นเพราะฉะนั้นไอ้พันธสัญญา6ข้อเนี่ยทางศาสนาที่มีพระเจ้าเขาเลยไม่ได้กล่าวไว้พระองค์พระเยซูไม่ทันได้กล่าวเราจึงต้องมาต่อยอดให้ว่าพันธสัญญา6ข้อที่จิตวิญญาณมนุษย์อาสาพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะถ้าไม่ยอมรับสัจจะนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้อนุญาตมาเกิดเนี่ยคือสิ่งที่พระบิดากำหนดจริงครับอันเนี้ยนะใช่ไหมแล้วก็บอกว่าและทรงอนุญาตให้ทั้งผู้ที่เขียนบทดีและบทร้ายมาเกิดได้ทั้งสองแบบจริงครับอันนี้ก็จริงครับอนุญาตให้เขียนทั้งบทดีและบทร้ายทั้งภพชาติแรกด้วยและสอบตกแล้วต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมานะในภพชาติต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเวียนว่ายตายเกิดไม่สุดสิ้นมีแต่ชะตากรรมเกี่ยวกรรมกันมาตลอดเนี่ยแต่คำสรุปบรรทัดสุดท้ายของคุณเนี่ยนะครับที่บอกว่าแสดงว่าพระองค์ไม่อาจควบคุมการเขียนบทละครของมนุษย์ได้พระองค์มีอำนาจถ้าพระองค์จะทรงควบคุมพระองค์ก็ทำได้ขนาดกฎแห่งกรรมขนาดกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งนะอย่างเช่นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคุณว่านี่มันคือกฎแห่งการสมดุลของทุกสรรพสิ่งไหมถ้ามันมีแต่เกิดอย่างเดียวมันล้นโลกเลยครับมันต้องมีเกิดและดำรงอยู่เป็นจุดกึ่งกลางของการเกิดและพอดำรงอยู่แล้วถึงจุดหนึ่งก็จะต้องมีการวกกลับก็คือการเสื่อมและตายพอตายไปแล้วปั๊บก็จะได้มีบางสิ่งเกิดใหม่ได้นี่คือกฎแห่งการสมดุลพระองค์ทรงกำหนดอย่างนี้ใช้กึ๋นหน่อยพี่น้องครับใช้กึ๋นหน่อยนะครับมีหน้าล่ะเราถึงรู้ว่าทำไมไอ้พวกนี้มันถึงปฏิเสธพระบิดาปฏิเสธพระเจ้าเพราะมันคิดของมันเองแบบโง่ๆแล้วหลงตัวเองว่าฉลาดคิดลบต่อพระเจ้าหมดเลยมันแฝงอคติไว้สงสัยมีพันของมอดซึ่งเป็นสัตว์ร้ายอยู่ในตัวมันนะเลยมันแสดงอาการแบบนี้นะครับนะ
โอเคนะไม่ใช่พระองค์ควบคุมไม่ได้แต่พระองค์ทรงให้อิสระต่างหากครับนี่คือรู้จักมองในแง่บวกมองมุมบวกบ้างอย่าคิดลบใส่พระเจ้าหรือพระบิดาอย่างเดียวพระองค์ทรงประเสริฐกว่ามนุษย์อย่างพวกเราอีกครับพระองค์จะไม่คิดลบกับลูกหรอกถ้าพระองค์เลือกจะสร้างแต่ความดีแล้วความชั่วร้ายนั้นมาจากการกำหนดของใครเล่าเห็นไหมว่าไปแล้วนะกลับมาตั้งคำถามไม่ได้ถามเราด้วยนะเพราะไม่ได้ attention พูดลอยๆคิดเองเออเองถ้าพระองค์หรือพระเจ้าเนี่ยเลือกจะสร้างแต่ความดีแล้วความชั่วร้ายในโลกนี้จักรวาลเนี่ยมันมาจากการกำหนดของใครและยังอธิบายต่อแสดงว่ามันยังมีผู้มีอำนาจเหนือพระเจ้าอีกเช่นกันใช่ไหมที่สามารถจะสร้างในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้สร้างขึ้นมาได้ถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างแสดงว่าสร้างในสิ่งชั่วร้ายต้องมีผู้ที่ยิ่งใหญ่และเหนือกว่าพระเจ้าอีกดูมันคิดเลยเนี่ยคิดด้วยสมองซีกซ้ายคิดแบบจิตมนุษย์อ่ะยังไม่ได้เข้าถึงปัญญาญาณของสมองซีกขวาเลยนะนี่ใช้หลักตรรกะแบบที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าคิดแบบอิทัปปัตติยตาใช้หลักของเหตุและผลแต่นี่เป็นการใช้เหตุและผลที่ใช้ไม่ได้เลยนะคิดเองเออเองเท่านั้นแหละไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่ fact ไม่ใช่ true หรือ truth แต่เป็น fake เป็นสิ่งหลอกลวงแสดงว่ายังมีผู้อำนาจอีกเช่นกันที่สร้างสิ่งที่พระองค์ไม่ได้สร้างจึงขัดแย้งกับความเชื่อว่าพระเจ้าสร้างและควบคุมทุกสรรพสิ่งโง่เองนะพระบิดาเป็นผู้สร้างและควบคุมทุกสรรพสิ่งใช่ครับแต่ควบคุมด้วยกฎเกณฑ์กติกาไม่ได้มานั่งใช้ไม้เรียวคอยบังคับให้ลูกนั่งสมาธิบังคับให้ลูกอ่านหนังสือใช้ไม้เรียวหรือใช้คำพูดคอยเตือนลูกนะนั่งสมาธิหลับตานะจิตมันจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ลูกนะพ่อแม่พระบิดาเนี่ยยังไม่ทำแบบนั้นเลยเพราะโลกเสรีมีปัญญามีกึนคิดเองก็ได้ว่าไหนดีไหนชั่วมนุษย์จึงต้องรู้จักบาปบุญคุณโทษพระบิดาส่งศาสดามาช่วยเพื่อให้มนุษย์อย่างพวกคุณเนี่ยรู้จักบาปบุญคุณโทษสอนให้ฉลาดคิดฉลาดใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่มีอะไรขัดแย้งเลยคุณเชื่อของคุณเองว่าพระเจ้าสร้างและควบคุมทุกสรรพสิ่งแล้วพอคุณคิดเห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่นี่หว่ามันยังมีเรื่องชั่วร้ายแสดงว่ามันต้องมีคนที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าพระเจ้าต้องสร้างแต่สิ่งที่ดีๆไอ้ความชั่วร้ายที่มันมีอยู่แสดงว่าต้องมีไอ้พระเจ้าฝ่ายผู้ร้ายที่เหนือมีอำนาจเหนือกว่าพระเจ้าที่เป็นฝ่ายดีนี่คือคิดแบบจิตมนุษย์คิดแบบแบ่งแยกเราบอกตะกี้แล้วความชั่วร้ายหรือความดีงามเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ทุกคนมีอำนาจที่จะแสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเป็นอิสระพระองค์ให้อิสระเพียงแต่ต้องรับผลกรรมที่ทำเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจผิดหมดมีหน้าล่ะซึ่งรังเกียจพระเจ้าเพราะไม่ฉลาดนี่เองครับเอาอีกอันนึงครับมีมาพูดอีกตนมีสิทธิ์ที่จะถามด้วยความคิดที่โลดแล่นตามที่พระเจ้ากำหนดได้หรือไม่เขาเข้ามาเขียนนะแล้วตั้งคำถามลอยๆแล้วก็ลูกศิษย์ของเราสองคนก็ช่วยกันตอบไปแล้วเราอยากจะย้อนแย้งไปนิดหนึ่งว่าไอ้ที่ท่านเขียนมาในห้องเรียนเราตามสไลด์แต่ละสไลด์ที่เราเอามาตอบทั้งที่จริงท่านไม่ได้ถามเราเนี่ยมีตรงไหนที่ท่านถามเราเพราะเริ่มต้นเหมือนคำถามแต่ลงท้ายท่านตอบเองแล้วเออเองแล้วก็ดิสเครดิตพระเจ้าทุกสไลด์ไม่มีตรงไหนเลยถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นลูกภาษาอะไรมองพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยในทางลบถ้าไม่ใช่มอดแล้วจะให้เราบอกมองว่าท่านเป็นใครเราก็บอกว่าถ้าเราห้ามถามไปถามพี่ๆน้องๆในยุวจิตจักรวาลหรือใน Facebook หรือในเว็บไซต์จิตจักรวาล .com นะไปถามทุกคนเนี่ยว่าจิตจักรวาลอย่างเราเนี่ยกลัวคำถามไหมเรากระหายคำถามจะตายขนาดพระคัมภีร์ขององค์เยซูคริสต์เจ้ามนุษย์อ่านแล้วไม่เข้าใจเป็นการตอบยากมากเลยเรายังบังอาจนะภาษามนุษย์บอกบังอาจเรายังกล้าเลยจะถอดรหัสให้ท่านดูว่าองค์เยซูคริสต์กล่าวอย่างเนี้ยกล่าวกับยอห์นแบบเนี้ยนะพระองค์ทรงหมายความว่าอะไรและที่ท่านเข้าใจกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันใช่หรือไม่ใช่เรายังไม่กลัวคำถามถามได้ทุกคำถามยกเว้นอย่าเสือกถามเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวว่ากูจะคืนดีกับเมียกูเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมจะอะไรยังไงอย่าถามมาเรื่องส่วนตัวนั่นเป็นเรื่องของชะตากรรมส่วนบุคคลเราจะสอนเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับความเป็นจริงเรากล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าตลอดมาเรากล่าวคำนี้ตลอดก่อนที่จะพูด
เราไม่ได้สาบานว่าเราจะพูดความจริงแต่เราบอกทุกคนว่าทุกคำกล่าวที่เรากล่าวเป็นความจริงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ความคิดที่โลดแล่นของคุณตามที่พระเจ้ากำหนดก็ไม่ใช่อีกครับพระเจ้าสร้างออกแบบสร้างสมองให้คุณด้วยเซลล์สมองหรือเซลล์ประสาทเท่ากับดวงดาวบนท้องฟ้าในจักรวาล8ล้าน1แสนล้านเซลล์นี่คือเซลล์สมองที่เป็นเซลล์ประสาทของมนุษย์พระองค์สร้างเอาไว้ให้แต่คุณจะใช้สมองของคุณได้ 100% หรือเป็นคนหนึ่งในจำนวนมนุษย์ทั้งโลกนี้ที่เอาความฉลาดของไอน์สไตน์ที่จีเนียสเนี่ยผสมเข้าไปแล้วคุณใช้มันได้แค่ 20% จาก 100% ของเซลล์สมองที่มีอยู่ถามว่าถ้าคุณคิดแบบโง่ๆคุณก็บอกพระเจ้ากำหนดให้คุณเนี่ยโง่ให้ฉลาดได้แค่ 20% เท่านั้นใช่ไหมครับแล้วเรายังบอกอีกนะพระเจ้ายังทรงออกแบบเพื่อเตือนไว้ว่าชาตินี้คุณมี 20% เนี่ยถ้าคุณไม่ใช้สมองไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สมองเป็นลูกอีช่างนึกแล้วใช้แต่ความรู้สึกของคุณเรียนรู้ทุกสิ่งไม่ใช้สมองเลยพระบิดาก็ทรงออกแบบไว้ให้เซลล์สมองของคุณใน 20% นะก็คือ 100% ใน 20% นะมันจะเสื่อมลง 10% ในทุกๆ 9 ปีของการมีชีวิตเป็นมนุษย์บนโลกคุณรู้หรือไม่เราถึงสอนพวกคุณให้รู้จักคิดอย่าขี้เกียจคิดเพราะไม่งั้นนะความโง่มันจะเป็นกำเนิดของคุณในชาติหน้าคุณจะเกิดมาโง่กว่าชาตินี้อีกครับเพราะชาตินี้มีสมองให้ใช้แต่ดันทะลึ่งไม่รู้จักใช้มันเสื่อมลง 10% ทุก9 ปีนี่คือแฟกต์นี่คือความจริงเราจะบอกให้ท่านรู้ไว้ด้วยและยิ่งอวดรู้แบบนี้แล้วก้าวล่วงพระเจ้าไงชาติหน้าจะมีหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ถ้ามีชาติหน้าปั๊บนะคุณป่วยทางสมองแน่นอนจิตก็ป่วยสมองก็ป่วยครับจะป่วยหนักกว่าคนที่เกิดชาตินี้มานะชอบไปนั่งกรรมฐานอยู่ในป่าในเขาฝึกให้จิตนิ่งอยู่กับตัวเองอย่างเดียวปิดหูปิดตาไม่ใช้พอมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติหน้าถ้ามีจริงนะจะเป็นคนที่จิตบอดจะเป็นคนที่จิตบอดใช้ความคิดไม่เป็นใช้ปัญญาที่จะสัมพันธ์กับอายตนะภายนอกทั้ง5ใช้ไม่ได้เพราะขาดทักษะขาดสกิลนั่นคือคนป่วยทั้งจิตและป่วยทางด้านปัญญาด้วยนั่นคือสิ่งที่จะเป็นเวรกรรมในชาติหน้ามันจะพามาให้คุณเกิดเราเลยเตือนท่านคิดตามเราที่เราพูดนี่เราไม่ได้มาล้างสมองเลยมันไม่ได้มาจูงใจพูดตรงกว่าที่องค์เยซูคริสต์เคยสอนไว้ในอดีตชาตินะพระองค์ใช้โวหารนะถ้าโง่นี่ไม่รู้เลยพระองค์สอนอะไรไอ้เนี่ยคนโง่ก็ฟังเราพูดได้นะเพราะเราพูดตรงไม่มีโวหารไม่มีอ้อมค้อมพี่น้องครับความจริงที่ยังไม่รู้นั้นควรหรือที่จะถูกจำกัดเอาไว้เราวงเล็บนะคำว่าห้ามถามเนี่ยเราวงเล็บไว้แต่ข้อความที่ของเป็นของเขาก็คือสิ่งที่เราเขียนความจริงที่ยังไม่รู้นั้นนะที่ความจริงที่เขาคนนี้มันยังไม่รู้เนี่ยควรหรือที่จะถูกจำกัดเอาไว้ความจริงของธรรมชาติมิควรถูกปกปิดมิควรถูกปิดกั้นไว้เฉพาะพระองค์หรือบุตรเอกนี่มันแขวะมาหาเราด้วยแล้วไม่ควรปิดกั้นเอาไว้เฉพาะพระองค์หรือบุตรเอกถามว่าที่เอามาตอบหลายสไลด์แล้วเนี่ยมาทำให้หายโง่เนี่ยถามว่ามันปิดกั้นมาเราปิดกั้นหรือเปล่าแล้วเราห้ามไม่ให้ถามหรือเปล่าแต่นายถามไม่เป็นไงนายถามไปอวดโง่ไปคืออวดรู้แหละแต่เป็นความรู้แบบโง่ๆแล้วนายจะได้ความรู้ใหม่ไหมต่อให้พี่ๆน้องๆของเราในห้อง Facebook วิสุทธิปัญญามาช่วยกันรุมตอบท่านไม่ฟังหรอกเพราะท่านเชื่อมั่นยึดติดกับความคิดความเชื่อของตัวท่านเองนะสร้างประเด็นให้ตัวเองแล้วหาคำตอบเองโดยไม่ถามฝั่งเราที่เชื่อในพระเจ้าว่าทำไมอาจารย์ปริญญาจึงเชื่อในพระเจ้าทำไมชาวจิตจักรวาลถึงเชื่อในพระองค์มีเหตุผลอะไรไหมฟังความคิดคนอื่นสิถามด้วยคำถามแบบนี้ไม่ใช่มาใช้วิธีถามไปนะแสดงความคิดเห็นไหมอวดรู้ไปเนี่ยมันไม่น่ารักไม่น่าตอบเนี่ยถ้าจะปกปิดสัจธรรมของธรรมชาติของพระบิดาที่เป็นผู้สร้างเราจะมาเปิด Facebook เป็นสาธารณะไหมคุณก็พูดกับเราเองว่าเมื่อมาเปิด Facebook เป็นสาธารณะทำไมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างกับคุณไม่ได้เราไม่ได้ห้ามนะครับแต่เราบอกก่อนว่าห้องนี้เป็นห้องเรียนคุณต้องเข้ามาเรียนรู้กับเราเรียนรู้ว่าทำไมเราจึงมีความคิดต่างกับพวกท่านความคิดต่างของพวกเราเนี่ยทำไมเราถึงคิดแบบนี้แล้วเรามองเห็นว่าที่ท่านคิดแบบนี้ท่านคิดถูกคิดผิดตรงไหนอย่างไรมันจะทำให้ทั้งเรากับท่านน่ะฉลาดขึ้นเรื่อยๆด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีไฟในฝ่ายหนึ่งโง่ฉลาดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายวินวินทั้งคู่เข้าใจไหมมันถ้าเป็นชาวจิตจักรวาลเนี่ยไม่มีใครเลือกใช้วิธีแบบท่านหรอกเขาจะอ่อนน้อมถ่อมใจเขาจะไม่โอ้อวด
ทุกวันนี้เราไม่ได้มาแสดงความอวดรู้นะเรามาทำหน้าที่ของเราแต่ถ้าเราแสดงความฉลาดกว่าอาจารย์ครูบาอาจารย์ของท่านหรือแสดงว่าเราฉลาดกว่าตัวท่านเนี่ยและท่านเกิดเจ็บจิตเจ็บใจเหมือนไอ้มนุษย์ต่างดาวที่มันเข้ามาครอบครองโลกครอบงำโลกเพราะมันหมั่นไส้เพราะมันโกรธพระบิดาไม่พอใจพระบิดาใครจะห้ามได้ไม่มีใครห้ามได้อะใช่ไหมนอกจากคอยระวังป้องกันตัวเราก็เลยมีหน้าที่มาบอกความลับให้โลกรู้ว่าอย่าโง่ง่ายกับไอ้พวกนี้อีกเลยเพราะเบื้องหลังความมืดนั้นมันมีบางสิ่งที่น่ากลัวซ่อนเร้นอยู่ถ้าคุณโง่ง่ายและคุณยังติดกิเลสเนี่ยกิเลสหนาตัณหาเยอะคุณเสร็จพวกมันแน่นอนเราจึงต้องมาเปิดเผยความลับถามว่านี่คือการปิดบังหรือเปิดครับคุณคิดผิดแล้วครับเนี่ยที่พี่ๆน้องๆเราเนี่ยแสดงความไม่พอใจท่านเพราะว่าท่านดื้อไงไม่ยอมรับฟังเขาพยายามอธิบายให้ฟังพยายามแนะนำคุณปฏิเสธหมดแล้วก็มีน้องคนหนึ่งก็นะเขียนแบบว่าเสียสมดุลทางจิตใจนิดๆก็ไม่อยากคุยกับคุณแล้วตัดบทแล้วไม่อยากคุยคุณแล้วก็เขาไม่พอใจก็เลยมาสอนเขาว่าเนี่ยเวลาสื่ออะไรทำอะไรต้องดูจิตตัวเองด้วยนะเอ้าก็ลูกศิษย์เราเขายังไม่บรรลุเขายังไม่หลุดพ้นเนี่ยเขายังต้องเรียนรู้อยู่เลยเราไม่อายเลยที่ลูกศิษย์เราเนี่ยพยายามแสดงปัญญาเพื่อจะช่วยให้สติทางวิญญาณกับมนุษย์คนหนึ่งที่น่าสงสารอย่างคุณนะเราชื่นชมทั้งหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวน่ารักมากเลยขณะที่คนอื่นนะอ่านผ่านหมดไม่เคยมีใครสนใจเพราะเรียนรู้ไม่เป็นนะอ้าวอีกสไลด์หนึ่งใกล้จบแล้วเราถ้ายกเอายกมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องว่ากันทั้งเสาเลยนะนี่เราพูดสั้นๆนะแต่เราเชื่อว่าชาวจิตวิญญาณฉลาดพอที่จะเข้าใจว่าเรากำลังอธิบายอะไรให้ฟังคุณกล่าวว่าคุณไม่ได้คัดค้านนี่เขาว่ามานะเขาเขียนมานะคุณกล่าวว่าคุณไม่ได้คัดค้านเพราะไม่มีประโยชน์ตัวคุณเองอ่ะตัวเขาคนนี้มันบอกว่ามันพูดกับพวกเราในห้องจิตจักรวาล Facebook วิสุทธิปัญญาว่าเขาไม่ได้คัดค้านเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเขาไม่ได้คัดค้านนะที่เขียนมาตลอดเนี่ยที่เขียนมาทุกสไลด์เขาไม่ได้คัดค้านเพราะคัดค้านพวกเราไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยแต่เมื่อวิสุทธิปัญญา Facebook เนี่ยเปิดเป็นเม้นสาธารณะตัวเขาก็น่าจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างมิตรขีดเส้นใต้นะแสดงความคิดเห็นได้อย่างมิตรพี่น้องครับที่แสดงความคิดเห็นมาเป็นมิตรกับพระบิดาไหมถ้าเป็นมิตรเขาจะไม่คิดลบใช่ไหมไม่มีตรงไหนเป็นบวกให้กับพระเจ้ากับพระบิดาแสดงมันบังอาจมากพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้เป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งถ้ามันว่าเรานะโทษฐานมันโทษโทษทันมันก็จะเบาลงนี่มันก้าวล่วงถึงพระเจ้าแล้วตอนท้ายตะกี้เห็นไหมไม่ใช่สงวนไว้เป็นความรู้ของพระเจ้าหรือพระองค์ที่เป็นผู้สร้างกับบุตรเอกสองคนเท่านั้นนะเราเติมเองคำว่าสองคนนะถามว่าถ้าเราจะสงวนไว้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเราจะมาพาพวกท่านกลับบ้านทำไมครับก็จะหวงความจริงเอาไว้เนี่ยก็มากล่าวความจริงสิใช่ไหมมันทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยนะเราบอกพี่ๆน้องๆทั้งหลายว่าเราเปิดดวงปัญญาให้กับนายคนนี้ครับที่เปิดยอมรับไหมว่าเราเปิดดวงปัญญาให้กับเขานะเมื่อไหนๆเขาวิเคราะห์พระเจ้าวิเคราะห์จิตจักรวาลมาแล้วเราขออนุญาตวิเคราะห์เขากลับไปบ้างดีไหมครับพี่ๆน้องๆจะได้ประโยชน์ครับวิเคราะห์คุณคนนี้คนคนนี้ตั้งแต่อ่านมาให้ท่านฟังและเราตอบกลับไปนะท่านมองเห็นยังว่ามันรู้ไม่จริงรู้แต่ฝ่ายของตัวเองรู้แต่ความคิดของตัวเองรู้แต่ความเชื่อของตัวเองรู้แต่ประสบการณ์ของตนเองที่ครูตัวเองสอนมาหรือว่าอุตริคิดเองหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ของตัวเองแต่เวลาเข้ามาในห้องนี้เอาความรู้ของตัวเองมาเที่ยวอวดรู้อยู่ในนี้แทนที่ไม่รู้ไม่ถามตั้งคำถามไม่ถามแต่มาอวดเราไม่ได้ใส่ร้ายเขาใช่ไหมครับประการที่สองเป็นคนคิดเองเองคิดเองเองไม่ถามเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระเจ้าไม่ถามอาจารย์ท่านอาจารย์ครับสิ่งที่ผมคิดเนี่ยนะมันมีตรงไหนไม่ถูกต้องไม่ตรงจริงบ้างครับถ้าไม่ถูกต้องไม่ตรงจริงท่านกรุณาท่านเมตตาท่านกรุณาเมตตาถ้ารู้อุเบกขาก็ได้คืออย่าโกรธผมนะครับช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมก่อนที่คุณจะเอาความเชื่อของคุณมาบอกเราคุณถามสิพระเจ้าสร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาทำไมพระองค์สร้างหรือไม่สร้างถามก็ได้ยังไม่ทันถามเลยวิจารณ์เฉยเลยแล้วทำไมมันถึงมีความชั่วร้ายเกิดขึ้นในโลกนี้ล่ะแล้วทำไมบางคนมีทุกข์บางคนมีสุขบางคนสบายบางคนลำบากทำไมพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแล้วเป็นแบบนี้ล่ะครับอันนี้บอกเลยแสดงว่าพระเจ้าสร้างพวกมาเพื่อตัวเองสนุกนั่งเล่นเกมเนี่ยคุณคบนักจิตวิทยาทางโลกนักวิชาการทางโลกที่เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยแล้วเป็นทายาทของมอด
มันล้างสมองพวกคุณน่ะให้คิดอย่างเนี้ยให้พูดแบบเนี้ยครับเรารู้นะประการที่3เป็นคนที่นึกลบคิดลบไม่คือมองพระบิดาเนี่ยคุณสามารถมองได้2แบบพระบิดากำหนดให้มนุษย์ต้องเล่นบทชั่วเพื่อทำร้ายมนุษย์ที่เป็นคนเล่นบทดีหรือเป็นคนดีนี่คือมองด้านลบถูกไหมทำไมคุณไม่มองว่าเพราะพระองค์เนี่ยให้เสรีแก่จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนให้สามารถที่จะเลือกเล่นละครบทดีก็ได้บทชั่วก็ได้ทำไมคุณไม่มองพระองค์ด้านบวกบ้างนี่คุณคิดถึงพระเจ้าคิดถึงแต่ด้านลบคุณไม่ได้มองเห็นว่าพระเป็นเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาที่นำเสนอพระเจ้าเป็นศาสนาที่มีคนทั้งโลกนับถือมากที่สุดในโลกคนพวกนั้นเขาโง่กันหมดเหรอครับเขางมงายกันหมดเลยเหรอครับคุณไม่ดูถูกเขาเกินไปเหรอครับทำไมคุณไม่เอะใจทำไมคุณไม่ฉุกคิดล่ะครับใช่ไหมนับถือมากกว่าศาสนาอื่นในโลกด้วยซ้ำเราไม่ได้พูดเกินจริงอ่ะไปหาหลักฐานเอาก็ได้นี่คือคุณนึกลบคิดลบอย่างเดียวมันคุณเป็นคนที่น่ากลัวมากเลยนะมันเวลามีครอบครัวคุณถึงคุยกับภรรยาคุณถึงคุยกับภรรยาคุณไม่รู้เรื่องเพราะว่าเวลามีอะไรขัดเคืองคุณใจคุณเคืองตาเคืองหูเคืองใจคุณคุณนึกลบคิดลบกับเขาทันทีแล้วคิดเองเองด้วยแสดงว่าคุณคุยกันในครอบครัวแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องบ้านถึงแตกอ่ะคุณลองวิเคราะห์ดูนะถ้าไม่วิเคราะห์เราก็บอกให้นะเป็นบุญนะนะเชื่อเราก็ขอบคุณเรานะไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับเรานะเอาทำหูทนลมไปก็ได้เพราะท่านวิเคราะห์เราได้เราก็วิเคราะห์ท่านได้ท่านวิเคราะห์เราไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยครับแต่เราวิเคราะห์ท่านท่านได้ประโยชน์นะถ้าท่านฟังเราด้วยความรักถ้าท่านไม่เห็นความรักของเราไม่เห็นความปรารถนาดีของเราก็ชมดอครับช่วยไม่ได้พี่น้องครับเรียนรู้ไม่เป็นเขาเป็นคนที่เรียนรู้ไม่เป็นถ้าเรียนรู้เป็นนะไม่มาเปิดอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญาแค่ตอน2ตอนเราสื่อมาตั้งแต่รู้จัก Facebook ตั้งแต่ปี2014 2010 2000ประมาณนั้นน่ะแล้วก็สอนสื่อพระโอวาทพระบิดามา30กว่าปีแล้วบนโลกเนี้ยไปมุดอยู่ที่ไหนอะครับก่อนจะวิจารณ์อาจารย์ปริญญาท่านต้องรู้จักอาจารย์ปริญญาก่อนจะวิจารณ์หนังอ่ะท่านต้องไปนั่งดูหนังและไม่ใช่เสือกนั่งหลับนะดูหนังตั้งแต่ต้นจนจบครับท่านจึงจะสามารถเป็นนักวิจารณ์หนังได้นี่ถ้ามาวิจารณ์พระเจ้าทั้งที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าวิจารณ์อาจารย์ปริญญาโดยทั้งที่ยังไม่รู้จักอาจารย์ปริญญาเลยหาว่าเราหวงความรู้ทั้งที่พฤติกรรมที่เราแสดงออกเนี่ยออกจะโจงแจ้งว่าเปิดเผยทุกอย่างใช่ไหมเราห้ามถามเราอย่างเดียวคือเรื่องส่วนตัวของคุณแต่วันนี้คุณไม่ถามแต่เราก็พูดแขวะไปยกตัวอย่างให้ฟังไปบ้างแล้วใช่ไหมการเรียนรู้เป็นคือแบบไหนต้องเก็บความเชื่อความรู้ความคิดตัวเองใส่กระเป๋าไว้ก่อนถ้าเป็นฝรั่งมันบอกเก็บยัดใส่ไว้ในรองเท้าก่อนเอาไว้ต่ำสุดเพราะมันเอาออกมายากแล้วตั้งใจฟังเรียนรู้ความรู้ใหม่อย่างสงบนั่นคือคนที่ฉลาดเรียนรู้และจะได้รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงไอ้นี่ไม่ฟังเลยนะลูกศิษย์เราสองคนพยายามจะบอกว่าให้คิดแบบนี้นะในมุมนี้มองมุมนี้พยายามไม่ฟังปฏิเสธอย่างเดียวจะแสดงจะโชว์ความคิดอ่านของตัวเองอย่างเดียวครับเราก็เลยสลดใจอ่ะนะเราก็เลยไม่ตอบใน Facebook เรามาตอบสดๆเนี่ยให้คนได้ยินได้ฟังทั้งโลกเลยให้พระบิดาได้ฟังด้วยว่ามีลูกคนหนึ่งอ่ะมันเขียนอย่างเนี้ยมีหลักฐานนะเราขึ้นจอไว้เนี่ยประการที่5คือไม่ฉลาดตั้งคำถามอันนี้ก็เนื่องจากข้อ4คนที่จะเป็นนักปราชญ์เมธีนั้นเขาจะต้องมีหัวใจนักปราชญ์นะครับคือสุจิปุลิสุก็คือสุตตะต้องรู้จักฟังครับไม่ใช่จะพูดให้คนอื่นฟังอย่างเดียวใช่ไหมจีก็คือจินตะแปลว่าเวลาเรียนรู้อะไรต้องคิดตามอ่ะไอ้นี่เมื่อไม่ฟังแล้วมันจะคิดไหมครับไม่มีประโยชน์ปูก็คือปุจฉาแปลว่ามันต้องฉลาดตั้งคำถามเพื่อจะได้คำถามนั้นจะได้นำไปสู่คำตอบที่ตัวเองอยากรู้เมื่อไม่ถามมันแสดงความคิดเห็นเฉยๆมันเรียนรู้อะไรครับมันอวดรู้มากกว่าครับใช่หรือไม่ลิก็คือลิขิตแปลว่าจดจำแปลว่าบันทึกเอาไว้แล้วจำไว้ไม่ใช่ไม่ฟังไม่จำกูจะเป็นคนกูจะยืนหยัดของกูอย่างเงี้ยอันนั้นก็แล้วไปครับโลกนี้เป็นโลกเสรีใช่ไหมใครจะรักพระบิดาใครจะเนรคุณต่อพระบิดาเชิญครับพระองค์ไม่ว่าอยู่แล้วนะเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีพี่น้องครับนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเหตุแห่งวิบัติของมนุษย์นะนี่เราสรุปนะครับเพราะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่รู้เรียนครับทั้งหมดนี้สมควรแก่เวลาครับมาเสียเวลาตอนท้ายหน่อยนึงแต่เราพูดเร็ว
พื่อที่จะให้สติทางวิญญาณกับมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นความฉลาดที่ปนอีโก้นิดๆแล้วไม่รู้ตัวว่ากำลังแสดงอะไรมันเป็นการแสดงภูมิรู้ภูมิปัญญาของตัวเองโดยไม่ฟังผู้ที่เกี่ยวข้องเขากล่าวเพราะว่าความรู้ความคิดความอะไรปัญญาของตัวเองมันไปก้าวล่วงพระบิดาไปก้าวล่วงองค์ความรู้ของเรามาก้าวล่วงเราแล้วไม่ยอมฟังตั้งที่ปากบอกว่าทำไมถามไม่ได้นะ

ยุคพลังงานใหม่เด็กๆลูกๆหลานๆจากฟ้าสีครามเข้ามาเขาก็จะได้ไปใช้ที่นี่เพราะที่อื่นมันอยู่ในเขตของศึกสงครามหลายคนถามว่าทำไมต้องเป็นเยรูซาเล็มใหม่ต้องมาอยู่ที่เพชรบูรณ์ประเทศไทยก็เพราะแถวนั้นมนุษย์กับมอดและมารเนี่ยมันใช้เป็นอะไรครับใช้เป็นสมรภูมิสมรภูมิรบไปแล้วสมรภูมิรบไปแล้วเพราะฉะนั้นที่เดียวปลอดภัยที่สุดเอาแค่นี้นะท่านจะได้มีส่วนร่วมสร้างเยรูซาเล็มใหม่ให้กับมนุษย์และให้กับตัวท่านเองนะขออนุโมทนาบุญนะครับติดต่อซื้อได้ก็ในภูกระต่ายหมาดนะสั่งซื้อหนังสือสั่งซื้อพระคัมภีร์สั่งซื้ออาหารติดขัดมีปัญหาอะไรก็มีเบอร์โทรศัพท์โทรปรึกษาได้เสาร์หน้าเชิญท่านติดตามรับฟังใหม่สามทุ่มครึ่งทาง YouTube ช่องจิตจักรวาล นะฮะแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็เว็บไซต์จิตจักรวาล .com นะครับวันนี้มีสิ่งใดบกพร่องผิดพลาดก้าวล่วงใครอะไรอย่างไรและทำให้เกิดการเสียสมดุลลูกกราบพระบาทพระบิดาขอทรงพระเมตตาให้ลูกช่วยลูกด้วยให้พระบิดาทรงโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยเพราะลูกไม่มั่นใจว่าพี่ๆน้องๆของลูกพ่อที่พูดวันนี้แล้วไปเกี่ยวขัดพันกับมอดเนี่ยก็อาจจะโกรธขึ้นก็เปล่าให้พระบิดาทรงเมตตาปิดมิติความโกรธของเขาซะนะครับเพราะลูกไม่ปรารถนาจะเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับคนพวกนี้อย่าได้ทำหน้าที่ให้กับพระบิดาและช่วยเพื่อนมนุษย์ที่จะถูกคัดไว้ได้อย่างราบรื่นต่อไปนะลูกกราบพระบาทพระบิดากขอบพระทัยขอบพระคุณพี่ๆน้องๆที่มีรูปธรรมลักษณะมนุษย์และไม่มีรูปธรรมลักษณะมนุษย์นะเป็นดวงจิตธรรมยานที่ช่วยทำหน้าที่ในการเป็นช่างเทคนิคในการสื่อถ่ายทอดสดการสื่อสารระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy จากเราที่อยู่บนโลกนี้ไปต่อเชื่อมต่อกับพระจิตของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือของก๊อดโดยมีจุดศูนย์กลางของการถ่ายทอดสัญญาณที่ดวงอาทิตย์โดยมีพระสุริยเทพทรงช่วยทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยลูกก็ขออนุญาตกราบพระบาทผ่านพระบิดาไปถึงพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนอนหลับฝันดีครับสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดเสาร์หน้า3ทุ่มครึ่งพบกันและตั้งแต่ตอนตื่นนอนพรุ่งนี้เช้าขึ้นมาอย่าลืมเข้าห้องเรียนครับอ่านในสิ่งที่ท่านยังไม่ได้อ่านความคิดของคนอื่นเพื่อจะทำให้ท่านฉลาดขึ้นนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12มีนาคมพุทธศักราช2565ทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งโดยประมาณเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะทำหน้าที่สื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพนอกอนันตจักรวาลเพื่อกราบน้อมนำอัญเชิญพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้ามากล่าวต่อพี่ๆน้องๆทั้งหลายในอนันตจักรวาลและโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้วันนี้เรามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์มาพร้อมกันมาตั้งแต่มาเกิดในภพชาติปัจจุบันนี้ละเพื่อจะมาช่วยกันทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง

ความผ่องไผ่ให้กับลูกแกะของพระเจ้าก็คือจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายซึ่งขันอาสาพระบิดาองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าเนี่ยเข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะทำหน้าที่หลักที่สำคัญก็คือมาใช้บทบาทของการเป็นคนสองมิติเพื่อคนตนเองให้เป็นมนุษย์และจะได้ประสบความสำเร็จในการหมุนธรรมจักรโดยจิตวิญญาณของท่านจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยซึ่งมีกลไกสลับซับซ้อนที่พี่พลีเอเดียนส์กับพี่อาร์คทอเรียนร่วมกันสรรสร้างขึ้นมาเพื่อให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงที่ยังมีลมหายใจอยู่สามารถที่จะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกให้เป็นพลังงานเบื้องต้นในการที่จะช่วยทำให้แกนแม่เหล็กซึ่งเป็นลักษณะของก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% แล้วก็เหนียวหนืดคล้ายตังเมที่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงติดตั้งเอาไว้ในแกนโลกนั้นเพื่อช่วยทำให้เกิดการระเบิดที่เรียกว่าอะตอมิกบอมบ์ซึ่งเป็นการระเบิดในระบบที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชันเมื่ออะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกเกิดการระเบิดเกิดขึ้นเพราะคลื่นพลังงานจิตของมนุษย์ซึ่งสั่นสะเทือนร่วมกันให้เป็นพลังงานบวกถ้าในขันธ์5ก็คือขันธ์สุดท้ายที่เรียกว่าวิญญาณพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณนั้นจะถูกเหวี่ยงออกมามีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพลังงานจิตของมนุษย์3คนบนพื้นที่เดียวกันก็คือในบนพื้นที่ที่เรียกว่า 33.33 ตารางกิโลเมตรเพื่อเอาพลังงานความรักตรงนั้นนะ 1% ไปช่วยทำให้โลกนะมีการระเบิดเกิดขึ้นที่แกนโลกแล้วทำให้แกนโลกนั้นมีการบิดตัวเมื่อบิดตัวแล้วก็จะช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้เรากล่าวย้ำแบบนี้กับพี่ๆน้องๆอยู่เป็นประจำเพื่อที่จะให้ท่านได้รู้ว่านี่คืออนุตตรธรรมเป็นความจริงที่ท่านต้องรู้แต่ที่ผ่านมาท่านไม่รู้ขณะเดียวกันก็มีผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างลัทธิอะไรบางอย่างขึ้นมาอีกแล้วก็พยายามเนี่ยที่จะชวนให้พวกท่านน่ะรอวันตายเพื่อจะนิพพานโดยไม่ได้พูดถึงเรื่องราวที่เป็นความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังเลยแล้วก็คนหลายคนก็เชื่อกันมาตั้งแต่พันปีนับแต่โบราณมาทั้งที่พระศาสดาไม่ได้ส่งสอนไว้แต่คนนำทางตาบอดถูกหลอกลวงหลอกให้เชื่อลวงให้เชื่อเพราะขาดปัญญาจึงเรียกว่าคนนำทางตาบอดเราย้ำกับท่านว่าคนนำทางตาบอดเราไม่ได้หมายถึงพระศาสดาของแต่ละศาสนาแต่เราหมายถึงคนนำทางตาบอดคือผู้ที่อาสาว่าจะมาช่วยสื่อช่วยสอนคนทุกคนให้มีธรรมะถูกหลอกลวงถูกบิดเบือนแล้วก็มาสอนคนรุ่นหลังๆเนี่ยผิดหมดพยายามให้ดับขันห้าและไม่พยายามชวนให้หมุนธรรมจักรด้วยขันห้าซึ่งมันเป็นภารกิจหลักที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยพระเจ้าหรือพระบิดาส่งมาเกิดเป็นมนุษย์ให้มาทำหน้าที่อันสูงสุดตรงนี้เพื่อช่วยให้โลกหมุนพอโลกหมุนโลกสมดุลเราก็เคยบอกกับท่านทั้งหลายแล้วกาแล็กซี่มิลกิเวย์คือทานสายน้ำนมแปลตรงตัวมิลกิเวย์แปลว่าทานสายน้ำนมก็ยังบิดเบือนหลอกพวกท่านให้เรียกว่าทางช้างเผือกท่านเห็นหรือไม่ถูกหลอกมาตลอดแค่คำว่ามิลกี้เวย์เวย์แปลว่าเส้นทางมิลกี้แปลว่าทำด้วยน้ำนมมิลกี้เวย์ก็แปลว่าทานสายน้ำนมพระบิดาทรงกำหนดให้เรียกอย่างนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายที่เป็นจิตวิญญาณนะซึ่งเป็นแก่นแท้นะเวลากลับบ้านนะไม่ต้องอะไรมากเลยพระบิดากลัวลูกๆจะจำทางกลับบ้านไม่ถูกซึ่งทุกวันนี้ก็ถูกไอ้มอดมันหลอกไปลอยอยู่บนนั้นแล้วถ้าลอยไปสูงนะคือลอยแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ได้ก็เท่ากับว่าลดจำนวนประชากรมนุษย์บนโลกถูกต้องไหมจิตวิญญาณก็หลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นแล้วทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่งกรรมฐานเข้าฌานสมาบัติน้ำหนักตัวเบาก็จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะโลกเหนี่ยวรั้งได้น้อยลงถ้าน้ำหนักตัวน้อยถ้าน้ำหนักตัวมากอ้วนอุ้ยอ้ายก็จะถูกดึงดูดเอาไว้เยอะถ้าอยู่บนโลกก็บอกว่าน้ำหนักคนอ้วนมากกว่าน้ำหนักคนผอมก็แปลว่าถูกโลกกระทำด้วยแรงกระทำที่มากกว่าถ้ามีมวลเยอะอย่างนี้เป็นต้นและพอหลอกให้ลอยไปสูงสุดมันขึ้นไปถึงเหล่าเต็งอ่ะมันไม่มีรูทะลุออกไปนอกเอกภพ
พอไปถึงตรงนั้นได้แสดงว่าเบาสุดๆนะพอจิตวิญญาณเบาสุดๆไร้ซึ่งอัตตาไร้ซึ่งอัตมันอัตตาคือตัวตนรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นมายาเป็นเทวดาสวมงอบแหลมเปียบอะไรสวมชดาแหลมเปียบเทวดานะฮะพอสร้อยสังวานอาภัสตราพรทั้งหลายเนี่ยเรื่องออกก็เหลือจะใสเป็นแก้วมากขึ้นมันจะมีดวงขุ่นๆอยู่ข้างในก็เรียกว่าอัตตาหรืออัตมันเป็นอัตมันก็คือจิตลึกๆเนี่ยที่ยังติดคำว่าอัตตาของกูอยู่นะยังติดอัตตาอยู่เนี่ยนะซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้จริงๆพระบิดาเนี่ยไม่ได้ทรงวางแผนให้ลูกๆเนี่ยต้องเดินในเส้นทางสายนี้เลยแต่เป็นเส้นทางสายมอดหลอกและลวงให้ท่านเนี่ยหลงยึดติดกับอัตตาขณะที่พยายามอธิบายว่าไอ้ที่ยึดอัตตาอยู่นะมันว่างจากอัตตาแล้วไม่จริงแล้วซึ่งเราค่อยๆพูดให้ฟังในรายการนี้มาตลอดรับรองว่ารายการธรรมะของจิตจักรวาลไม่เหมือนใครเพราะเป็นอนุตตรธรรมเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เราก็กล่าวสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมเพราะธรรมะระดับโลกิยธรรมธรรมะระดับโลกุตตรธรรมมีคนสอนไว้เยอะแยะสอนผิดบ้างถูกบ้างหรือถูกถ้าเป็นพระศาสดาก็สอนถูกแต่ไอ้คนนำทางตาบอดก็มาแปลผิดเพราะขาดปัญญาเราก็มาเฉลยให้ท่านฟังมันถ้าตั้งใจฟังท่านก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรคนส่วนน้อยฟังก็ยังดีกว่าไม่มีใครฟังเราสื่อพระโอวาททุกวันเสาร์3:30สื่อโดยตรงจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นความโชคดีของลูกแกะของพระองค์ในยุคนี้แล้วที่ท่านได้ฟังพระโอวาทของพระเจ้าท่านเกิดไม่ทันในยุคขององค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัดเจ้านะหรือท่านกาดีซึ่งเป็นพี่ชายของท่านนบีนะท่านเกิดไม่ทันยุคนั้นหรือทันแต่ท่านจำไม่ได้ไม่เป็นไรยุคนี้ท่านมาเกิดทันยุคของจิตจักรวาลเราก็มาสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าให้ท่านฟังเพราะมันเป็นโอกาสสำคัญมากเนื่องจากโลกยุคพลังงานเก่าได้ปิดบัญชีลงแล้วปิดยุคแล้วพระบิดากำลังพิพากษาโลกเพื่อจะปรับสมดุลโลกใหม่นะปรับสมดุลโลกแล้วยังไม่พอคำว่าใหม่แปลว่าให้มีอำนาจมากกว่าเดิมอีก2เท่าแล้วคนก็จะเสียชีวิตเยอะขึ้นคนจะรอดชีวิตน้อยลงแผ่นดินจะหายเยอะมันมีเหตุมีผลว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่พูดเรื่องความจริงไม่เฉลยในวันนี้มนุษย์ก็จะเป็นคนโง่ง่ายและมนุษย์ก็จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีจุดอ่อนแล้วถูกผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยหลอกลวงถ้าเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีที่เป็นมนุษย์ด้วยกันลวงก็ไม่ค่อยเท่าไรแต่นี่ผู้ไม่ประสงค์ดีเป็นผู้ที่มาจากต่างกาแล็กซี่จากต่างเผ่าดาวซึ่งพวกท่านน่ะถูกปิดบังและถูกหลอกมาตลอดท่านตั้งใจฟังนะฮะอย่าหาว่าเรามโนทุกอย่างที่เรากล่าวมาล้วนเป็นความสัตย์จริงทั้งสิ้นถ้าจะมานั่งหลอกลวงท่านดึกๆเดือนๆมาโกหกตอแหลเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรนะครับชวนกันไปนอนดีกว่าแต่หาเวลาที่ท่านว่างจากภารกิจของท่านสมองว่างจิตว่างมาฟังพระโอวาทพระบิดาจะได้มีความตั้งใจมีสติมีสมาธิจะได้ใช้ปัญญาได้ขณะที่ฟังไม่ใช่มานั่งเชื่อตามเราว่าเราจะบอกอะไรก็เชื่อตามเราหมดไม่ใช่เราก็บอกให้ท่านฟังนะมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อีกหลายเรื่องแล้วมนุษย์ก็ถูกลวงถูกหลอกถูกทำร้ายมาโดยตลอดถ้าท่านจะต้องการคือปรารถนาการหลุดพ้นของจิตวิญญาณของท่านท่านจะหลงตัวเองยึดติดอัตตาตัวเองสูงเพราะไอ้มอดมันหลอกอย่างยกตัวอย่างนี้ก็ได้ไหนๆก็พูดแล้วมอดมันสอนว่าให้ท่านเนี่ยดับขันห้าเพราะเขาบอกว่าขันธ์5นะคืออัตตานี่ก็คือเขาหลอกท่านแล้วขันธ์5ไม่ใช่อัตตาขันธ์5คือชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนะไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ล้วนมีขันธ์5ทั้งนั้นเพราะขันธ์5เป็นเครื่องมือที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้ในจิตหยาบของมนุษย์เอาไว้ในจิตวิญญาณของสัตว์ท่านฟังดีๆนะฮะพระองค์ทรงติดตั้งขันธ์5พระพุทธเจ้าที่เรียกว่าก็อดนะไม่ใช่ครีเอเตอร์ไม่ใช่ซอร์เซอร์ก็อดมีพระองค์เดียวเรากำลังจะบอกให้ท่านฟังเช่นขันห้าถูกผู้ไม่ประสงค์ดีหลอกคนนำทางตาบอดมาอีกทีนึงคนนำทางตาบอดก็คือผู้ที่อ้างว่าสืบทอดพระศาสนานั่นแหละไม่ว่าลัทธิศาสนาไหนลัทธิใดก็ตามจะชวนให้ท่านดับขันห้าเพราะมอดมันหลอกว่ามอดก็คือผู้ไม่ประสงค์ดีที่เราพูดบ่อยๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะรู้จักมอดมากขึ้นเขาก็หลอกไปว่าขันห้าเนี่ยคืออัตตาเนี่ยถ้าดับอัตตาได้ต้องดับขันห้าเพราะอะไรฮะเพราะมันหลอกลวงให้มนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยเกลียดกลัวความทุกข์
ทั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงเฉลยแล้วว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็น side effect แปลว่ามันเป็นผลข้างเคียงที่จิตของท่านเมื่อเผชิญกับปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาส่วนตัวปัญหาในการทำงานนะเอาทางโลกนะฮะพอท่านแก้ปัญหาไม่ได้พอท่านเจอปัญหาแล้วกลัวปัญหานั้นวิตกกังวลกับปัญหานั้นหรือแก้ปัญหานั้นไม่ได้หรือกลัวจะแก้แล้วยิ่งไปกันใหญ่หรือกลัวว่าแก้แล้วจะไม่ประสบความสำเร็จมันคือความทุกข์นั่นคือไซด์เอฟเฟคที่เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องอริยสัจ3กับมรรค8ไปศึกษาให้ดีๆครับใช้แค่สมองซีกซ้ายกับจิตของท่านท่านก็จะสามารถคิดแก้ปัญหาต่างๆที่ท่านเจอในชีวิตของท่านไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไขไม่ได้แต่ท่านไปทุกข์แล้วงอมเงาจมอยู่กับกองทุกข์นั้นแต่ไม่มีการที่จะใช้ปัญญาเพื่อจะเรียนรู้ว่าเราจะฉลาดแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรถูกมอดมารมันหลอกให้กลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์แล้วสอนให้หนีสังคมให้ไปปลีกวิเวกนี่เราพูดถึงคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นะเราไม่ไปก้าวล่วงถึงนักบวชนักพรตเพราะเขาเป็นนักบวชนักพรตเขาปฏิบัติกันเป็นอาชีวะก็แปลว่าเขาเลือกที่จะเดินเส้นทางนั้นพระบิดาจึงใช้คำว่านักบวชนักพรตคือนักรบแห่งแสงสว่างคือนักรบแห่งแสงสว่างในสาระของพระบิดาคืนวันนี้พระองค์จะชี้เห็นเลยว่านักรบแห่งแสงสว่างคือพวกนักพรตนักบวชกับนักสู้เพื่อการรู้แจ้งที่เป็นคฤหัสถ์นั้นมันต่างกันตรงไหนวันนี้จะเฉลยให้ฟังที่ผ่านมาถูกมอดมารหลอกให้เชื่อว่าถ้าเองกลัวทุกข์ใช่ไหมใช่สิมึงไม่รู้จะเกิดมาเป็นคนทำไมเพราะเขาต้องการลดจำนวนประชากรของโลกถ้าท่านตายแล้วจิตวิญญาณลอยไปค้างอยู่บนนั้นไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอยู่แต่ตรงนั้นถ้ากับบนโลกนี้จำนวนประชากรโลกที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันหายไปถูกไหมหรือหลอกให้ทำชั่วทำบาปไปตกนรกเช่นหลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์ทั้งที่สัตว์เนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์แต่จิตวิญญาณของเขาก็มีหน้าที่มาเกิดเป็นสัตว์เพื่อทำหน้าที่ช่วยกันกับมนุษย์ในการใช้ความรักค้ำจุนโลกมันผิดบาปต่อกฎแห่งกรรมที่มนุษย์เราโดยจิตวิญญาณไม่ได้มาเกิดเพื่อมีหน้าที่ฆ่าใครไม่มีหน้าที่เพื่อทำร้ายใครมีหน้าที่มารักกันไอ้มอดมันหลอกจนหัวปั่นทำไมเรากล้าพูดไม่รีบพูดวันนี้ไม่ได้แล้วครับท่านจะรู้เลยถ้าฟังรายการนี้จนจบคืนนี้ท่านจะรู้เลยว่าที่เราพูดคือความจริงไม่รีบบอกให้ท่านเกิดสติทางวิญญาณท่านก็คือที่ฟังรายการเราเนี้ยไอ้พวกที่ไม่ฟังช่างหัวมันเราฟังคนที่แคร์พระบิดาศรัทธาเราจะพูดความจริงให้ฟังแล้วก็ท้ายพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดคืนนี้ทั้งหมดตรงไหนเราโกหกเรามดเท็จบ้างไปหาหลักฐานมาแต่ต้องคิดตามนะไม่ใช่ต่อต้านอย่างเดียวว่าศาสดากูไม่เคยสอนก็จะไปสอนท่านได้ไงเพราะนี่มันเป็นสดๆร้อนๆเป็นครั้งแรกในจักรวาลที่จะถูกเปิดเผยที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คนรู้ละแค่ละคายแต่ก็ไม่น่าเชื่อถือเขาว่านะวันนี้เราจะพูดให้ฟังดูนะว่าพวกที่ไม่หวังดีกับมนุษย์มันหลอกอะไรบ้างนะเดี๋ยวในเนื้อหาสาระนี่ก็จะมีย้ำแต่พูดเปรยหัวให้ท่านฟังขันห้าถูกหลอกให้ดับเพราะไปหลอกว่าขันห้าก็คืออัตตาถ้ามนุษย์ดับขันห้าได้ก็ดับอัตตาตัวตนได้จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคือหายสาบสูญจริงๆไม่ใช่แล้วไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาซึ่งเป็นดินแดนหรือภพภูมิที่พระบิดาไม่ได้สร้างไว้พระบิดาไม่สร้างซึ่งแสดงว่าอะไรที่พระบิดาไม่ได้สร้างหรือถ้าพระบิดาเปรียบเสมือนเจ้าเกษตรกรเจ้าของแผ่นดินเจ้าของที่นานะพระบิดาเนี่ยเอาข้าวเปลือกหรือเอาข้าวเหนียวเนี่ยไปหว่านปลูกในท้องนาของพระองค์เพราะพระองค์เป็นเกษตรกรเป็นเจ้าของนาแต่เวลาหว่านแล้วเนี่ยไอ้ต้นข้าวมันแตกตัวขึ้นมาปรากฏว่ามันดันทะลึ่งมีหญ้าละมานที่เราใช้ภาษาขององค์เยซูสมัยโบราณนะมีหญ้าละมานเกิดขึ้นมาด้วยก็คือวัชพืชเกิดขึ้นมาด้วยเห็นไหมทั้งที่เกษตรกรคือเจ้าของที่นาคือพระเจ้าหรือพระบิดาไม่ได้ทรงสร้าง
ท่านสังเกตไหมมีวัชพืชเกิดขึ้นเสมอท่านปลูกผักปลูกพืชปลูกผลอะไรก็แล้วแต่ในสวนผักในทุ่งนาในป่าเขาในป่าสวนมันจะมีสิ่งที่เราไม่ได้ปลูกเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาตามสภาวะของมันเห็นไหมครับมันจะมีเกิดขึ้นมาเองนะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ปลูกสร้างแต่มันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะอะไรนั้นค่อยไปสืบสานเอาแต่สิ่งนั้นก็คือวัชพืชมันถลอยไปค้างอยู่ข้างบนน่ะภพภูมิข้างบนนั่นน่ะพระบิดาหรือพระเจ้าก็ทรงยืนยันว่าพระองค์ไม่ได้สร้างไว้แสดงว่าตรงนั้นเป็นแดนที่มันเป็นมายาถูกไหมมันเมื่อถึงเวลาพระบิดาชำระโลกก็จะต้องถูกระเบิดทิ้งทั้งหมดก็แปลว่าต้องถูกเผาทิ้งทั้งหมดเลยครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่พระบิดาทรงปลูกสร้างนั่นเองเราก็พูดอย่างนี้ที่ผ่านมาเพราะมอดมันหลอกมอดหรือมารผู้ไม่หวังดีหลอกโดยเป็นไงฮะไปยืมมือของคนนำทางไปใช้กิเลสหลอกไปใช้ความเอาไปหลอกเอากิเลสมาล่อเอารางวัลมาล่อแล้วก็ไปหลอกโดยการทำให้โง่ให้เชื่อตามไม่สอนให้ใช้ปัญญาสอนให้เชื่ออย่างเดียวแล้วก็เชื่อกันมาเป็นร้อยปีพันปีจนทั้งฝังหัวเลยพอมาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในพระนามของพระเจ้ากล่าวสัจธรรมที่เป็นจริงให้ฟังที่เป็นอนุตตรธรรมปฏิเสธทันทีไม่ยอมใช้ปัญญาไม่ยอมคิดสอนให้เชื่อมากกว่าสอนให้คิดนั่นก็เป็นวิถีทางของมอดซึ่งเป็นมารของมนุษย์เราถูกหลอกมาเป็นพันพันปีเรามาหงายกะลาให้ท่านได้เรียนรู้ความจริงอย่างที่เราบอกเรามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอาร์คีฟีนิกซ์มาเพื่อปกป้องผองภัยให้กับพวกท่านแต่อย่างน้อยๆถ้าท่านได้รู้ความจริงต่อไปท่านจะได้ไม่ถูกหลอกอีกท่านยังมีเวลาอีกเยอะก่อนที่เราหรือท่านจะเสียชีวิตไปจากโลกนี้ท่านยังมีเวลาพิสูจน์ในสิ่งที่เรากล่าวได้ว่าเรากล่าวกับพระเจ้าจริงหรือเปล่าพระองค์ทรงรักพวกท่านหรือเปล่าและเรากล้าหาญหรือเปล่าที่มาพูดความจริงให้ท่านฟังแทนที่ท่านจะก้าวล่วงเราอะเราไม่ต้องการความรักศรัทธาไม่ต้องการอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วเราต้องการให้รับฟังแล้วคิดตามเราส่วนท่านจะเชื่อหรือปฏิเสธเรื่องของท่านถ้าท่านฟังแล้วคิดตามและเห็นด้วยท่านจะคล้อยตามเชื่อตามนั่นคือความสุดยอดความเป็นเลิศทางปัญญาของท่านเราจะไม่จูงใจท่านเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนะจะบอกท่านว่าพระบิดาเนี่ยต้องการให้เรามาสื่อถ่ายทอดครั้งที่377ผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาผ่านทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com ผ่านทาง Radio Garden ซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่สามารถฟังที่ซอกหลืบไหนบนโลกใบนี้สามารถฟังได้หมดเพราะมันสื่อสารผ่านดาวเทียมไม่เห็นภาพฟังแต่เสียงก็ได้นะออนเขาเรียกว่าเรียลไทม์เวลาเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเลือกเอาว่าจะฟังแห้งๆหรือฟังสดๆเราจะเรียนให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายทราบว่าพวกท่านเนี่ยถูกหลอกมาตลอดบวชนานแล้วใหญ่นิพพานไม่ได้เราเคยเฉลยแค่ว่าผิดพลาดบกพร่องตรงไหนจึงทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะดับการเกิดดับของกิเลสตัณหาและไม่สามารถนำพาจิตวิญญาณของท่านเนี่ยหายออกไปเอกจากเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี้ได้แปลว่านิพพานการเวียนว่ายตายเกิดนิพพานกรรมนิพพานสังสารวัฏก็แปลว่าต้องหลุดพ้นเนี่ยไม่สามารถหลุดพ้นกลับบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองได้เพราะไอ้มอดมันปิดมิติไว้มันบอกว่าการนิพพานก็คือการหายสาบสูญเหมือนตาลยอดด้วนทั้งที่มนุษย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็รู้ว่าจิตวิญญาณคือพลังงานพลังงานมันหายสาบสูญไปไหนไม่ได้เนี่ยแล้วหลอกว่าวิธีการตัวชี้วัดว่าถ้าดับขันห้าได้ถ้ากับดับอัตตาได้นึกออกไหมถ้ายังมีทุกข์ยังมีสุขอยู่แสดงว่ามีอัตตาอยู่มันถ้าสามารถดับไม่ทุกข์ไม่สุขได้ดับการไม่ทุกข์ไม่สุขได้แสดงว่าไม่มีอัตตาแล้วคือรู้ว่าตอนนี้กูไม่ทุกข์แล้วตอนแรกรู้ว่ากูยังทุกข์อยู่กูเลยพยายามจะดับขันห้าได้ทำจิตให้นิ่งทำจิตให้สงบโดยเอาไม้ทับหญ้าไว้แหละแล้วเป็นไงพอมีความรู้สึกชาชินเฉยนะไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วคิดว่าเนี่ยอัตตากูไม่เหลือแล้วอัตตากูไม่เหลือแล้วนี่ถูกมอดหลอกนะเราเลยย้อนสอนให้คิดอ่ะไอตัวที่มันบอกว่าท่านยังทุกข์อยู่นั่นแสดงว่าเป็นอัตตาใช่ไหมท่านมีอัตตาอยู่แล้วตอนที่ท่านนั่งสำหรับตาทำสมาธิปฏิบัติกรรมฐานเนาะแล้วท่านรู้สึกว่ามีทุกข์แต่กูไม่ทุกข์แล้วท่านปล่อยวางได้ทั้งหมดแล้วแสดงว่าท่านไม่มีอัตตาเหลือแล้วใช่ไหมเราก็เลยย้อนถามอ่ะถามมอดซึ่งเป็นครูของท่านอ่ะไอ้ทายาทของมอดอ่ะแล้วเอาในจิตเนี่ยเอาไอ้ตัวไหนอ่ะเอาไอ้ตัวไหนที่มันมาบอกท่านว่าท่านว่างไปจากความทุกข์แล้วอ่ะไอ้ตัวไหนอ่ะถ้ามันยังมีไอ้ตัวบอกว่าท่านยังมีท่านไม่มีความทุกข์แล้วมันก็เป็นตัวเดียวกันกับที่ตัวที่มันเคยบอกว่าท่านมีความทุกข์อยู่ใช่ป่ะครับคิดลอจิกอ่ะเป็นเหตุเป็นผลถามว่าเราพูดเนี่ยหลอกท่านหรือเปล่าท่านมีปัญญาท่านคิดตามสิ
ไอ้ตัวที่บอกว่าท่านทุกข์อ่ะนั่นคือตัวมีอัตตาแสดงว่ามีตัวตนอยู่แต่ขณะเดียวกันเมื่อปฏิบัติจนถึงจุดหนึ่งแล้วท่านบอกหรือท่านหลอกตัวเองตามมอดหลอกเราไม่ทราบท่านบอกว่ากูไม่ทุกข์แล้วกูไม่ทุกข์แล้วกูว่างไปจากความทุกข์แล้วแสดงว่าอัตตาตัวตนของกูเป็นอนัตตากูไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยถูกหลอกอีกครับเห็นไหมฮะพระบิดาสอนว่าอย่าดับขันห้าเพราะขันห้าเอาไว้ใช้ในการไม่ใช้สั่นสะเทือนเป็นเมตตาธรรมค้ำจุนโลกไอ้มอดมันหลอกให้คุณเนี่ยทำลายเครื่องมือนี้ทิ้งเพื่อเป็นอุปสรรคในการทำงานของพระเจ้าเนี่ยคือซาตานที่แท้จริงองค์เยซูคริสต์ไม่เคยกล่าวให้พวกท่านฟังท่านนบีก็ไม่ได้กล่าวถ้ากล่าวหมดแล้วยุคเราใครจะแล้วเราเกิดมาเราจะพูดอะไรอ่ะเราจะมาเฉลยอะไรให้ท่านฟังเนี่ยเรามาเฉลยให้ท่านฟังท่านคิดสิครับท่านเป็นคนไม่ชอบถูกหลอกไม่ใช่หรือว่ารู้ว่าเขาหลอกวันเนี้ยบอกให้รู้ว่าจะมีมอดมีมารมันหลอกแล้วยืมมือมนุษย์ที่โง่ง่ายอ่ะแล้วมนุษย์ที่คลั่งคล้ายกับกิเลสอ่ะที่เสพกิเลสเป็นอาหารน่ะใช้เป็นเครื่องมือมาหลอกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยท่านยังจะยอมถูกเขาหลอกอีกไหมเรามีหน้าที่มาบอกให้ท่านรู้ว่าถูกหลอกพระบิดาบอกว่าอย่าดับขันห้าแต่ไอ้มอดมันสอนว่าต้องดับขันห้าเห็นไหมครับพระบิดามีหน้าที่ส่งจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติเพื่อให้มาทำหน้าที่ใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกพระพุทธองค์ก็สอนไปแล้วแต่มันก็ไอ้คนนำทางตาบอดก็พาเบี่ยงเบนไปใช่ไหมธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรพระพุทธองค์ตรัสรู้มันก็มาชวนไอ้คนนำทางตาบอดหลอกว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4เพื่อชวนให้หนีทุกข์หนีออกไปจากโลกไม่ต้องมาเกิดอีกถ้ามนุษย์กับสัตว์ไม่อยู่บนโลกโลกนี้หมุนไม่ได้ครับเมื่อโลกหมุนไม่ได้เนี่ยโลกเสียสมดุลพอโลกเสียสมดุลสนามนะเอกภพทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นอนันตจักรวาลเป็นห้องทดลองของพระเจ้ามันก็จะพังชิบหายหมดเลยครับเพราะมันจะเสียสมดุลเพราะเอกภพของพระบิดาเนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วยอนุภาคของพลังงานพาร์ติเคิลของพลังงานไม่ใช่โลกที่มีมวลแข็งๆที่ท่านเหยียบยืนเอกภพเนี่ยเป็นกลุ่มของพลังงานที่ถูกทำให้มันกระพือขึ้นมาแล้วห่อหุ้มทุกอย่างที่พระองค์สร้างเอาไว้ในนี้มันต้องสมดุลถ้าไม่มีใครช่วยค้ำจุนให้สมดุลมันจะชิบหายหมดเลยครับไอ้พวกเราขออนุญาตเอ่ยชื่อเขาว่าเอเลียนส์เอเลียนก็คือต่างเผ่าดาวต่างกาแล็กติกไอ้พวกที่เข้ามาเที่ยวหลอกลวงมนุษย์อยู่ทุกวันนี้มันเหิมเกริมมากขึ้นทุกวันท่านได้รับความรู้อยู่ข้างเดียวแต่ความรู้ที่อยู่ข้างพระผู้เป็นเจ้าหรือข้างก๊อดเนี่ยไม่มีใครสื่อครับส่วนมากยึดถือตามพระคัมภีร์และอย่างที่คุณสมกิจมาถามเราอ่ะก็ถอดความหมายในพระคัมภีร์ผิดถูกพอใครมายุ่งมากๆก็หาว่าเป็นพระคริสต์ปลอมหาว่าเป็นพระคริสต์ปลอมพระคริสต์เทียมทั้งที่ไม่ได้ใช้กึ๋นไม่ได้ใช้ปัญญาว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมก็ลองดูสิพิสูจน์สิว่าเรามาจากพระเจ้าจริงหรือเปล่าลองอ่านที่คุณสมกิจถามเราแล้วเราพระบิดากับพระเชษฐาก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์เยซูคริสต์ทรงเมตตาอนุญาตให้เราเนี่ยนะถอดรหัสได้แล้วท่านเข้าใจไหมโอ้อ่านแล้วทะลุแจ้งเลยครับโปร่งสื่อเอาไว้แล้วย้อนนะหรือใครต่อใครบันทึกไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาพอเรามาถอดรหัสในยุคนี้ปรากฏอ้าวมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัย 2,000 กว่าปีที่องค์เยซูคริสต์สอนอัครสาวกเราเรียกสาวกที่เป็นใหญ่ผู้ที่ช่วยพระองค์ในการแจกขนมปังให้กับพระเจ้าในยุคนั้นก็พระองค์สอนในพวกนี้เพื่อไปสอนประชาชนต่อไอ้พวกนี้ก็เอาสิ่งที่องค์เยซูคริสต์เจ้าสอนนะบันทึกเอาไว้ถ้ายอนบันทึกก็เป็นบันทึกของยอนเขียนไว้เลยบันทึกเท่านั้นบันทึกเท่านั้นเท่านี้นั่นเป็นคำสอนที่เขาสอนอัครสาวกไม่ใช่สอนชาวบ้านสอนให้สาวกของพระองค์เนี่ยได้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไปพูดต่อให้กับชาวบ้านฟังที่พวกท่านมาเปิดอ่านกันอยู่ทุกวันเนี่ยได้ไหมฮะเวลาอ่านต้องรู้ว่าพระองค์สอนใครจึงสอนว่าอย่างนั้นเนี่ยถูกหลอกมาตลอดคืนนี้เราจะเปิดม่านกลางก็ม่านที่กลางอยู่เนี่ยนะที่มันบังอยู่เนี่ยบังปัญญาของพวกท่านเราจะเปิดให้ท่านแล้วก็EP 377เนี่ยที่เราสื่อพระวาทกับพระเจ้าในคืนนี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์อีกก้อนหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งที่จะเปิดเผยความลับเบื้องหลังมิติโลกความลับเบื้องหลังมิติของจิตวิญญาณของพวกท่านซึ่งเป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่มนุษย์จะต้องรู้อย่างเช่นเนี่ยหัวข้อที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยสัตว์ร้ายในตัวคุณมนุษย์ทุกคนมีสัตว์ร้ายอยู่ในตัวเองโดยมนุษย์ไม่รู้ว่าสัตว์ร้ายที่อยู่ในตัวท่านนั้นมันคืออะไรและมันมาอยู่ในตัวท่านได้อย่างไรท่านต้องรู้วันนี้เราจะเฉลยให้ฟัง
มีหลายคนทุกวันนี้ที่ออกไปแรกอยู่ข้างนอกแล้วมาก้าวล่วงเราเนี่ยหาว่าเราเนี่ยนะในนามพระเจ้าถ้าเป็นพระเจ้าจะไม่แบ่งแยกถ้าเป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเรากล่าวเราทำทุกอย่างในพระนามของพระเจ้าโดยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลถ้าพระเจ้าคือองค์จิตจักรวาลไม่ต้องไม่แบ่งแยกสิทำไมทุกวันนี้ต้องแบ่งแยกด้วยเราจะบอกให้ฟังนะไอ้คนที่ไปเที่ยวเขียนอยู่ข้างนอกอ่ะเนี่ยเราเชื่อว่าคืนนี้ก็แอบมาแหกตาดูอยู่เนี่ยเพราะเราเตือนแล้วไม่ฟังเรามาทำหน้าที่ช่วยเหลือพระบิดาพิพากษาโลกพิพากษาโลกโลกนี่หมายถึงมนุษย์ด้วยคนไหนจะคัดไว้คนไหนจะคัดทิ้งเรามีอำนาจที่จะทำหน้าที่นี้ในยุคนี้เพราะเราไม่ใช่พระศาสดาเรามาจากพระเจ้าพระองค์ไม่ทรงทำหรอกแต่ทรงมอบอำนาจให้เราทำเราจะคัดปลาที่หายใจด้วยปอดตัวไหนจะเอาไว้ตัวไหนจะคัดทิ้งเป็นหน้าที่และเป็นภารกิจทางจิตวิญญาณของเราเพราะเราก็เป็นหนึ่งในทูตสวรรค์ของพระเจ้าถ้าเราจะอวดอ้างให้ท่านฟังอันนี้เห็นไปย่ำยีเราอยู่ข้างนอกนะเอาเหรียญพระบิดามาโชว์นะบอกเนี่ยจิตจักรวาลเนี่ยพูดออกนะถ้าพระบิดาเนี่ยพระองค์ไม่ทรงแบ่งแยกหรอกใช่ครับลูกที่ชั่วๆพระองค์ก็รักลูกที่ดีพระองค์ก็รักแต่นี่เป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่จะเอาลูกชั่วๆที่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วจะเอาไว้ให้มันรกโลกเหรอครับโลกยุคหน้าพี่ๆน้องๆของพวกท่านจิตวิญญาณที่เป็นลูกแกะรุ่นใหม่ของพระองค์นะไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์โลกนี้มาก่อนเขาจะขันอาสามาเพื่อทำหน้าที่ใช้ความรักที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเข้ามาทำหน้าที่ในบทบาทคนสองมิติเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านในอีกไม่ช้านานเนี่ยครับแล้วถ้าไม่คัดทิ้งยังจะคัดไว้ปล่อยให้มันเป็นขยะที่รกโลกแล้วครับมันเป็นหน้าที่ของเราเพราะเราเป็นมนุษย์ไม่มีปัญหานี่เราทำนะถ้ามันจะผิดบาปเพราะเราคัดบางคนทิ้งแต่รับรองว่าคัดไม่ผิดพลาดแน่นอนเอาไว้ทั้งหมดได้ยังไงครับใครไม่ใส่ใจเหลวไหลก็เรื่องของคนนั้นเพราะเรานะมีตาแต่ไม่มีแววใช่ไหมสื่อให้แสดงให้เห็นแล้วนะมีหูแต่เหมือนไม่มีหูเพราะไม่ฟังเพราะไปชื่อไอ้มอดไอ้มันไอ้คนที่มันจะพูดแบบนี้ถูกคัดทิ้งเพราะอะไรครับมันเคยก้าวล่วงว่านะจิตจักรวาลน่ะบังคับให้ศึกษาให้ฟังแต่โอวาทพระบิดาอย่างเดียวอ่านแต่พระคัมภีร์ของจิตจักรวาลอย่างเดียวไม่ให้อ่านไม่ให้ไปเรียนรู้ไม่ให้ไปศึกษาธรรมะหรือความรู้ของคนอื่นของลัทธิอื่นเราไม่ได้ห้ามนะครับจิตจักรวาลไม่เคยห้ามเพราะของเราไม่ใช่ลัทธิเป็นพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างพวกท่านคือเป็นพ่อที่รักลูกห่วงใยลูกให้เราเตือนเพราะอะไรนะมาศึกษาพระโอวาทของพระบิดาอ่านธรรมะของพระบิดาแต่ใน YouTube ใน Facebook นั่นดันทะลึ่งไปศึกษาของคนอื่นแล้วไปแชร์ของเขามาไปแชร์มาแล้วสิ่งที่แชร์มาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันพามนุษย์หลงทางซึ่งวันนี้เราจำเป็นต้องเฉลยเร็วๆเพื่อให้คนที่มันโง่ง่ายเนี่ยมันจะได้รู้ทันมารมอดถ้าตัวเองฉลาดแล้วไม่เป็นไรครับไปศึกษาเรียนรู้ก็ได้จะได้รู้ไอ้พวกมอดพวกมารมันสอนอะไรสอนแล้วต่างจากพระบิดาตรงไหนอย่างไรนี่ปรากฏว่าพอมันไปฟังเข้าๆพวกนั้นเขามีพลังอำนาจทางจิตสูงเขาใช้วิธี suggestion นี่เอาเบาๆนะ suggestion คือใช้วิธีการจูงจิตด้วยพลังอำนาจจิตที่สูงกว่าพอไปอ่านของเขาไปฟังของเขาแล้วเคลิ้มไหมล่ะครับถ้าคุณอยากจะไปศึกษาที่อื่นคุณถามตัวคุณก่อนว่าพลังอำนาจทางจิตคุณสูงพอหรือยังสูงพอที่จะเอาชนะพลังจิตของพวกมอดพวกมารสังเกตไหมพวกมอดพวกมารมันจะสอนเรื่องไงสอนเรื่องพลังจิตสอนเรื่องจิตใต้สำนึกสั่งจิตอะไรพวกนี้นี่มันเรื่องของมอดกับมารทั้งนั้นเราไม่สอนไงพลังอำนาจของท่านมันจะเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติสมาธิแล้วจิตวิญญาณของท่านจะไม่ป่วยจะไม่ต้องไปลงนรกสามารถอยู่อายุยืนยาวได้เป็นร้อยๆปีพอทำหน้าที่เสร็จก็สามารถหลับไปแล้วกลับบ้านไปกราบพระบาทไปกอดพระชงไปกอดหัวเข่าพระบิดาในแดนสุญญตาได้เหมือนอย่างที่เราทำพลังหน้าทางจิตมันเกิดได้ถ้าจิตคุณว่างฌานมันเกิดได้จากจิตที่คุณจิตคุณสงบว่างและคุณอยู่กับตัวคุณเองไม่จำเป็นต้องไปนั่งเข้าฌานพวกนั้นเป็นวิธีการของมอดใช่ไหมทุกวันนี้เขาเริ่มมาแบไตนะมนุษย์เราในยุคพลังงานเก่าเนี่ยเนี่ยพระบิดาใช้คำว่าพลังงานเก่าพลังงานใหม่ไอเวเนี่ยพวกนี้ก็เอาคำนี้มาใช้และทำให้คนสับสนเราเลยรู้จะใช้คำไหนเราใช้คำไหนป้ายมอดมันเอาไปใช้เพื่อเหมือนกับว่าเรากำลังจะพูดความจริงใช่ไหมมันก็เอาเรื่องจริงเนี่ยไปสร้างหนัง
สร้างหนังไว้ลูกหน้าพอเราพูดออกมาเฮ้ยอาจารย์มันเอาในหนังมาพูดเนี่ยมันเหมือนในหนังเลยอ่ะขี้โม้หลอกลวงไม่เชื่อเห็นไหมนี่คือแผนอันชาญฉลาดของมอดของมารเพราะมันฉลาดสมองมันก้อนเดียวอ่ะของเรามนุษย์เนี่ยสมองสองซีกอ่ะมันต้องซีกหนึ่งต้องใช้วิธีใช้หลักการของเหตุและผลในการคิดคือซีกซ้ายแต่ถ้าเป็นซีกขวาเนี่ยต้องใช้วิธีกดปุ่มแต่ขอไอ้มอดไอ้มารมันไม่ต้องเลยครับมันไม่ต้องมีกระบวนการที่ยุ่งยากแบบมนุษย์มันเลยมาแกล้งว่ามนุษย์เราหล่อกว่ามันสวยกว่าพวกมันเลยอิจฉาริษยาหาว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ลำเอียงทั้งที่มันยังไม่รู้จักพระบิดาเลยนะมันรู้จักอย่างเดียวว่าจิตวิญญาณของทุกคนเนี่ยมาจากแสงท่านได้ยินไหมคุ้นหูไหมเริ่มแบะไตออกมาแล้วไอ้พวกนี้ท่านรู้เลยครับขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แต่พอเหลาลงไปมันจะเป็นบ้องกัญชาครับหัวมงกุฎท้ายมังกรนะครับยังจะโง่ให้เขาหลอกอีกเหรอครับนี่เราพูดความจริงนะมากล่าวร้ายเราก็เตือนว่าถ้าคุณแน่จริงว่าคุณต้องการจะไปศึกษาเรียนรู้ว่ามอดมารมันสอนอะไรเชิญเราไม่ได้ห้ามแต่ที่ผ่านมาที่เราเตือนเพราะเราเป็นห่วงแต่พอเตือนแล้วก็ยังไม่ฟังเตือนแล้วก็ยังไม่ฟังยังไปคลั่งกับมารบางคนไปเป็นเลขาของมารเป็นเลขาของเจ้าลัทธิพวกนั้นซะด้วยแล้วก็เอาคำสอนของพระบิดาหรือของพระเจ้าไปก้าวล่วงเพราะคิดว่าเราไม่รู้และไปหลงอดีตไปหลงมิติเตือนทุกอย่างไม่ฟังเพราะอะไรเพราะความอยากรู้อยากเห็นนั่นคือกิเลสใช่ไหมอยากรู้อยากเห็นเนี่ยอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สร้างแล้วมึงไปรู้มันทำไมอ่ะรู้แล้วไม่เกิดประโยชน์ที่จะทำให้ตัวเองนิพพานกลับบ้านได้รู้ทำไมครับพระพุทธองค์ใช้คำว่าธรรมะที่พระองค์เอามาสอนน่ะอยู่แค่ในกำมือพระองค์ท่านที่กำได้แต่สัจธรรมจริงๆน่ะมันมีมากมายอยู่ในป่าเหมือนใบไม้ที่เหลืออีกมากมายในป่าไม่อยู่ในกำมือของพระองค์ใช่มั้ยใบไม้ในป่าที่พระพุทธองค์ทรงหมายถึงมันมีทั้งใบไม้แห้งใบไม้เหี่ยวใบไม้เน่าใบไม้สดใบไม้อ่อนใบไม้แก่มีอีกเพียบเมื่อในยุคนั้นพระศาสดาทรงมองว่าใบไม้ใบไหนบ้างที่มนุษย์ในยุคนั้นต้องรู้พระองค์ก็กำมาให้แล้วจะไปเสือกรู้สู่รู้อะไรทำไมอ่ะหลายคนก็เลยเดินตามหลังพระพุทธองค์หรือตามรอยเท้าอ่ะเพื่อเข้าป่าเพื่อไปหาใบไม้ที่พระองค์ไม่ได้กำใช่ไหมฮะทำทำไมอ่ะครับก็ถูกไอ้มอดมันหลอกเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ตายแล้วไปลอยค้างอยู่บนนั้นเยอะเลยครับอยู่บนนั้นอ่ะจะได้ไม่กลับมาเป็นมนุษย์เพื่อจะใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกได้จะช่วยทำให้แผนการของพระเจ้าล้มละลายล้มเหลวและช่วยมนุษย์เนี่ยที่จิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยหลงมิติไปตกนรกกันแล้วก็ช่วยมนุษย์ที่เป็นผู้ที่โง่ง่ายนะช่วยไม่ได้เวลาไปตกนรกก็เลยมาหลอกมนุษย์ว่าไอ้นรกเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นมายาไอ้โลกลมทุกวันนี้ที่เห็นก็เป็นมายาจริงๆโลกมันแบนเห็นไหมเขาบอกโลกลมแล้วเสือกบอกว่าโลกแบนและบางคนก็ยังเชื่อว่าโลกแบนขณะที่นาซาเองเขาก็ส่งยานขึ้นไปข้างบนถ่ายภาพมาโลกหมุนโลกลมดิ๊กก็ยังเชื่ออีกว่าโลกแบนถามว่าทำไมเนี่ยที่กลมเนี่ยเป็นเพราะถูกพวกนะพวกมนุษย์ต่างดาวบางเผ่าพวกเอเลี่ยนบางเผ่านะพวกไปอ้างว่าเป็นมารเป็นฝ่ายมารที่ไม่เป็นมิตรกับมนุษย์ตัวเองเป็นมารนะแต่หลอกว่าเป็นมิตรทำตัวว่าเป็นมิตรน่ากลัวไหมพระบิดาจึงสอนว่าคนที่น่ากลัวที่สุดเจ้ากรรมนายเวรที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวท่านเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านแล้วน่ากลัวที่สุดขณะนี้เรากำลังเผยนะเจ้ากรรมนายเวรที่น่ากลัวคือใครท่านไม่เห็นตัวเขาเพราะเขาอยู่ในมุมมืดยังไม่เราออกมาพูดแจ้งๆอย่างเงี้ยดันทะลึ่งไม่เชื่อเราไม่ฟังเราไม่ให้เวลากับตัวเองในการศึกษาแต่พอไอ้มอดไอ้มารมันเอาข่าวสารมาปล่อยภายปากของนักวิชาการบ้างของนักพูดธรรมะบ้างของนักบวชบ้างของพ่อมดหมอผีบ้างเชื่อตามเชียวทั้งที่พิสูจน์อะไรไม่ได้เลยเข้าใจที่เราพูดนั่นแหละถูกหลอกมาตลอดวันนี้เราก็จะมาหงายกะลาให้นะถามคืนนี้พูดจนจบแล้วยังไม่สะใจยังมีตัวอย่างที่จะเห็นว่ามอดมันเป็นผู้หวังร้ายกับมนุษย์มาตลอดอะไรยังไงพูดต่ออีกก็ได้ครับแต่วันนี้ต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องให้สติทางวิญญาณกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายท่านเข้าใจที่เราพูดไหมอ่ะสัตว์ร้ายในตัวคุณวันนี้เป็นวันที่จะต้องกล่าวเปิดเผยความจริงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะโอเคเรื่องที่จะต้องรู้โควิดวันที่12มีนาคม2565
ติดเชื้อใหม่ 24,592 คนแล้วก็เสียชีวิต68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใครถ้าว่าเป็นฝีมือใครเนี่ยไอ้เหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่เอ่ยนะห้ามเขียนนะรู้แล้วห้ามเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้ที่เราสื่อนะถูกแบนเหมือนกันนะถึงแม้เราไม่ได้พูดท่านให้ท่านรู้ไว้ใช่ไหมก็เป็นฝีมือของพวกมอดบวกมารเดี๋ยวตอนกลางๆเรื่องจะพูดให้ฟังว่ามอดกับมารมันอะไรยังไงแต่วันนี้พูดก่อนเพราะหลายคนก็เดาออกอะผู้ที่ไม่หวังดีกับมนุษย์เขาทำในสิ่งเหล่านี้เขาทำในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวท่านต้องมีวินัยในการดำเนินชีวิตอย่าไปหลงเชื่อว่านะเอาเข้าแล้วอ่ะเอาเข้าสองจอกแล้วท่านจะปลอดภัยตอนนี้ได้ข่าวว่าต้องมีจอกที่สามกระตุ้นถูกไหมครับแล้วเราเคยเบอร์แบร์ไตให้ท่านฟังมาถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแผนนะครับท่านต้องดื่มกินถึง30จอกนะหรือเมื่อถึงปี30ระหว่าง30จอกกับปี30อันไหนถึงก่อนก็เอาอันนั้นเป็นหลักเราไม่บอกว่าโปรดฟังอีกซ้ำอีกครั้งใครไม่เชื่อเรื่องของท่านคนที่ไม่เชื่อนั่นแหละคือคนที่ถูกคัดทิ้งแล้วพระบิดากับเราไม่ต้องทรงเหนื่อยหรอกพระบิดาไม่ต้องทรงเหนื่อยพระทัยไม่ต้องลงพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองแล้วเราก็ไม่ต้องลงมือด้วยตัวเราเองเพราะคนคนนั้นจะพิพากษาตัวเองเพราะไม่เชื่อฟังคำว่าไม่เชื่อฟังแปลว่าฟังแล้วต้องคิดตามเมื่อคิดตามแล้วเข้าใจแน่นอนถ้าเข้าใจต้องเชื่อแน่ๆเขาเรียกว่าเชื่อฟังไม่ใช่ฟังปั๊บแล้วเชื่อไม่ใช่เราจะเตือนไหม2030กับ30จึก30จอกอันไหนถึงก่อนก็เอาอันนั้นนั่นคือภารกิจของผู้ไม่หวังดีแต่กี้นี่คงรู้นะมือ mask social distancing และอย่าประมาทอย่าประมาทในจริงมีเท็จในเท็จมีจริงในจริงมีปลอมในปลอมมีจริงสนใจข่าวคราวของโลกบ้างอย่าอยู่ในมุมมืดเขาทำอะไรครับพระบิดาให้เราเฉลยมาเมื่อ30ปีที่แล้วบอกให้ลูกให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์รู้ว่าลองฟังนะว่าท่านจำได้ไหมโลกกำลังขาดความรักเพราะมนุษย์โลกโดยจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณอันเป็นตัวตนแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ชายหญิงอย่างพวกท่านไม่รู้จักกับคำว่ารักที่แท้จริงคืออะไรรู้จักอย่างเดียวที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ใช่หรือไม่ทั้งที่จริงๆแล้วความรักจะมีสองมิติความรักในมิติโลกด้านกายภาพคือเป็นความรักเพื่อเอาใช้แต่สมองซีกซ้ายใช้แต่ก้านสมองรักเพื่อเอาเนี่ยมันเป็นความรักแบบสัตว์ร้ายถามว่าจริงไหมความรักแบบสัตว์ร้ายกับอีกความรักหนึ่งเป็นความรักในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลที่พระบิดาสร้างเอาไว้ให้คือรักเพื่อให้เรียบได้ดังดอกไม้ที่บานออกกลีบดอกบานออกไปทุกที่ทุกทางให้ความงดงามแก่ทุกๆคนทุกๆสรรพสิ่งที่อยู่โดยรอบทั้งใกล้และไกลนั่นคือการให้กับดอกไม้ที่มันกลีบหุบซึ่งไม่สวยงามมันซ่อนความงามเอาไว้กับตัวก็แปลว่ารักเพื่อเอาความสวยงามเอาความดีงามเอาทุกสิ่งที่เป็นพลังอำนาจในตัวเอาไว้กับตัวไม่แบ่งปันให้กับใครนั่นคือเป็นความรักแบบมอดกับมารก็คือรักเพื่อเอาเห็นไหมถามว่ารักเป็นความรักของสัตว์ร้าย
ถ้าไม่สมความรักรักหลอกรักลวงรักซ้อนเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ทะเลาะกันอย่าร้างกันจนบ้านแตกหรือทะเลาะกันจนสติแตกมันก็ต้องแหลกหรือตายกันไปข้างหนึ่งใช่หรือไม่ถามว่านี่เหรอครับถ้าเป็นมนุษย์คือผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงพอผิดหวังในความรักไม่เข้าใจกันในความรักก็ทะเลาะเบาแว้งกันตีตาตาตีกันแล้วฆ่ากันตายอย่างน่ากลัวเห็นไหมที่ในเรือไปเที่ยวในทะเลในแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะไอ้นั่นมันเป็นการขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแบบน่ากลัวแบบฆาตกรฆาตกรรมถามว่ามันเป็นวิชามารหรือเป็นวิชาของพระอาทิตย์วิชาของพระอาทิตย์ก็คือวิชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ามันใช้ความรักแบบไหนครับรักเพื่อเอาหรือรักเพื่อให้ครับถ้าเป็นความรักเพื่อเอาแปลว่าถ้าไม่ให้กูเอากูไม่รักและถ้ากูไม่ได้เอาเพราะกูอยากเอามากขณะที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เอากูก็สามารถใช้สัญชาตญาณของสัตว์ร้ายฆ่ามึงตายได้เห็นไหมครับโหดร้ายจะบินหินชาติสัตว์เวลาไม่พอใจมันกัดกันจนตายไปข้างหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมสัตว์นะนั่นคือพฤติกรรมของสัตว์สัตว์บนโลกนี้ก็เป็นแต่นี่มันเป็นสัตว์ร้ายแย่ยิ่งกว่าสัตว์โลกอีกครับและยังจะถูกหลอกอีกครับถามว่าสัตว์ร้ายในตัวตนของท่านเนี่ยท่านมีบ้างไหมล่ะครับลุแก่โทสะน่ะนั่นแหละจิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนไปในแนวทางของสัตว์ร้ายแล้ววันนี้เฉลยครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรากำลังจะพูดถึงเรื่องสัตว์ร้ายในตัวคุณกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาครับต่อไปนี้เรากำลังจะสื่อในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ระหว่างเราที่อยู่ในอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าเราจะสื่อกับพระจิตของพระเจ้าที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเพื่อที่จะมากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้รู้ความจริงว่าสัตว์ร้ายที่อยู่ในตัวท่านคืออะไรมันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วตัวท่านเนี่ยจะต้องจัดการกับตัวท่านเองอย่างไรเพราะถ้าท่านไม่จัดการท่านเอาชนะสัตว์ร้ายในตัวท่านไม่ได้ท่านจะไม่มีวันนิพพานกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงได้เมื่อท่านนิพพานกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงไม่ได้ท่านก็จะคนตัวเองซึ่งมี2มิติให้เป็นมนุษย์ไม่ได้เมื่อท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่ได้ท่านก็จะไม่สามารถปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระจากการถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูทารีให้มีอิสระในการมาช่วยกันกับจิตหยาบในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของตัวท่านทั้งหล่อๆสวยๆทั้งเด็กสาวหนุ่มเฒ่าแก่ชราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จหรือจะพูดแบบรวมๆก็คือว่าถ้าทำทั้งหมดตรงนี้ไม่ได้ท่านก็จะหมุนธรรมจักรไม่ได้เมื่อท่านทำหมุนธรรมจักรไม่ได้หรือหมุนไม่สำเร็จจิตวิญญาณของท่านก็จะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านว่าสำคัญไหมแล้วนี่แหละที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์โดยจิตวิญญาณทั้งหลายไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ตัวตนแก่นแท้ของท่านเองเนี่ยคือจิตวิญญาณเนี่ยได้ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าแล้วให้พันธสัญญา6ประการเอาไว้กับพระองค์ว่าเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องปฏิบัติทั้ง6ประการ1ใน6ก็คือต้องหมุนธรรมจักรมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกอีก1ในนั้นก็คือเมื่อหมดยุคเมื่อสิ้นยุคถึงแม้จะทำหน้าที่ได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จแปลว่าล้มเหลวท่านจะต้องนำพาจิตวิญญาณของท่านคืนกลับบ้านไม่ใช่หลงทางนิพพานหลงทางกลับบ้านเพราะถูกไอ้มอดมันหลอกท่านต้องกลับบ้านมาจากไหนต้องไปที่นั่นไม่ใช่พอมาแล้วหายสาบสูญเมื่อลูกของท่านเนี่ยพ่อกับแม่ท่านเป็นพ่อแม่ใช่ไหมเวลามีลูกผลักคลอดลูกออกมาแล้วลูกก็ต้องอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวใช่ไหมแต่ถ้าวันใดก็ตามลูกของท่านหายไปเนี่ยลูกของท่านหายสาบสูญเนี่ยสามารถพ่อแม่อย่างท่านเนี่ยเดือดร้อนไหมครับถ้าไม่รู้ว่าเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนไปถามคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ดูคดียังไม่จบทุกวันนี้ทนทุกข์ทรมานมาตลอดเพราะตามหาตัวลูกไม่เจอแต่เจอแล้วครับเจอแต่ร่างที่ไร้วิญญาณก็มีแต่ความเศร้าแต่ก่อนที่จะหาเจอซากที่ไร้วิญญาณของลูก
พ่อแม่เป็นทุกข์ไหมพ่อแม่เป็นห่วงเป็นกังวลไหมพวกท่านเหมือนกันเนี่ยพระบิดาซึ่งเป็นเหมือนพ่อแม่ของท่านเนี่ยที่อยู่นอกห้องทดลองของพระองค์พวกท่านหายมาเกิดอยู่ในนี้และดันทะลึ่งไปเชื่อไอ้มอดว่าตายแล้วจิตวิญญาณจะต้องหายสาบสูญเพราะนั่นคือนิพพานเพราะจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก หายสาบสูญสิสาบสูญไปจากโลกแต่ไปลอยค้างตึงเป็นขยะนุ่งหยิบอยู่ในจักรวาลนี่คือการเบี่ยงเบนของมอดที่หลอกลวงนะฮะเรามีความรู้สึกอึดอัดมากนะเลยพยายามย้ำให้พวกท่านฟังเพราะเราไม่พูดไม่มีใครพูดและเมื่อไม่มีใครพูดคือเราไม่พูดก็จะไม่มีใครรู้แล้วถามว่าพวกท่านจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานก็ได้ไหมเพราะถูกหลอกมาตลอดเอาพระศาสดามาอ้างเอาคนนำทางตาบอดมาอ้างอย่าไปคิดนะครับว่าคนนำทางเนี่ยมันจะฉลาดทุกคนจะฉลาดรู้เท่าทันเพราะไม่เคยมีใครสอนให้ใช้สมองสองซีกเลยมีแต่จิตจักรวาลนี่แหละที่สอนพี่น้องครับสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตนไม่รู้จึงโง่ถูกเขาหลอกมาตลอดถ้าเราฟังเรานะว่ามันจริงไหม 1. มนุษย์โลกถูกรุกรานคืนนี้เราจะบอกท่านพระบิดาจะเมตตาว่ามนุษย์โลกคือมนุษย์แห่งเผ่าดาวโลกถูกรุกรานจากรูปธรรมที่มีชีวิตที่อยู่ที่เผ่าดาวอื่นนี่เราจะบอกความจริงให้ท่านฟังเป็นครั้งแรกที่เป็นทางการถูกรุกรานเหมือนกับประเทศไทยเราถูกรุกรานจากคนที่อยู่ต่างประเทศมนุษย์โลกก็ถูกรุกรานจากผู้ที่มีชีวิตบนเผ่าดาวอื่นที่อยู่นอกโลกเป็นถูกรุกรานรุกรานอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยลงลึกประการที่สองมนุษย์โลกเป็นผู้ถูกทำร้ายมาโดยตลอดถูกทำร้ายโดยผู้ที่มีชีวิตที่อยู่ต่างเผ่าดาวที่มารุกรานนั่นแหละนี่ไม่ใช่นิยายน้ำเน่าแต่ไอ้นิยายน้ำเน่ามันพยายามเอาเรื่องจริงไปทำให้เป็นน้ำเน่าเพื่อหลอกพวกท่านให้เชื่อว่าถ้าใครพูดเรื่องนี้มันคือน้ำเน่าท่านยังถูกหลอกแล้วโง่ต่อไปเรื่องของท่านอ๋อเราพูดแล้วใช่ไหมท่านไปศึกษาเรื่องของไอ้พวกเนี้ยที่ทุกวันนี้มันเผยแพร่ในสังคมเยอะมากเราถึงเป็นห่วงลูกศิษย์เรารักศิษย์จิตจักรวาลเราถึงเตือนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องพวกนั้นได้ไหมรู้จักพระบิดาแล้วศึกษาไปอยากรู้เรื่องพลังทางจิตวิญญาณอยากรู้เรื่องพลังจิตใต้สำนึกเมื่อถึงเวลาเราจะบอกให้ท่านฟังเขาจะแสดงฤทธิ์ให้ท่านดูแต่ไม่อธิบายให้ท่านฟังว่าพลังจิตใต้สำนึกมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช้แค่แบบนี้แล้วมันเกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นมาได้ยังไงก็เพราะมารมันชอบไงพอท่านทำแล้วปั๊บมารเห็นว่าท่านกำลังทำเขาก็จะช่วยส่งเสริมให้มันสัมฤทธิ์ผลไงเพราะจะพายท่านเขวไงเขาไม่ต้องการท่านเป็นมนุษย์เขาต้องการให้ท่านเป็นสัตว์และเป็นสัตว์ร้ายด้วยแล้วพวกเขาก็ดูท่าทางว่าก่อนจะสิ้นยุคเนี่ยดูท่าทางเขาจะได้ผลนะครับโหดร้ายมากเห็นไหมขับรถตามหลังกันแค่กดแตรนะกดแตรปีนใส่มันจอดรถขวางลงมาคว้าไม้เบสบอลว่างคว้าปืนออกมามั่งมาขู่ถามว่านี่มนุษย์หรือสัตว์อะครับนะโกรธง่ายจังอะเสียสมดุลง่ายจังอะมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐนะครับมนุษย์ก็คือมณะมนแปลว่าจิตครับสนธิกันก็คือบวกกับคำว่าอุตสยะซึ่งแปลว่าสูงแปลว่าสวยรวมกันเป็นมนุษย์แปลว่าเป็นผู้ที่มีจิตใสใจสวยมีจิตสูงใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้อารมณ์และเป็นผู้ที่เข้าถึงซึ่งความรักและความฉลาดทางปัญญาในการดำเนินชีวิตถามว่าเขากดแตรใส่ตูดปิ้นเดียวแทนที่จะสติมานึกรู้ได้ว่าเฮ้ยอันตรายว่าอย่าขับรถแช่ขวาหรือขับรถสายไปสายมามันเกิดอันตรายเขาอุตส่าห์เตือนนะเพื่อไม่ให้ง่วงหรือหลับในอะไรเงี้ยกลับขวางถนนลงมาจะเอาเรื่องมันเจ็บตรงไหนวะมันเจ็บมันปวดตรงไหนอ่ะท่านเห็นไหมสังเกตไหมสันดานกักขระก้าวร้าวแบบนี้มันสัตว์ชัดๆจังนะสัตว์ประจำโลกยังน่ารักกว่านะแต่นี่มันเป็นสัตว์ร้ายครับมันเอาถึงตายครับท่านเห็นหรือยังครับแล้วจะไม่ให้เรารีบพูดได้ยังไงครับเพราะบางคนก็จะตกเป็นทาสของสัตว์ร้ายเพราะมันมีเชื้อของสัตว์ร้ายอยู่ในตัวเองอยู่แล้วถ้าไม่รู้จักระวังเสร็จครับเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติใช่ไหมเพื่อให้ควบคุมนิสัยสันดานของสัตว์ร้ายเอาไว้ให้อยู่มันแต่พระองค์ไม่ได้พูดตรงๆพระองค์ใช้คำว่าสติฝึกสติแต่ยุคที่จิตจักรวาลมาเนี่ยคือเราเนี่ยพระบิดาให้ถือมหาสติเอามาฝากพวกท่านนะเพราะมหาสติคือสติ3ประการต
ต้องสามสติช่วยกันนะถึงเอาอยู่นะเอาสัตว์ร้ายในตัวท่านอยู่เรียกว่ามหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติครับแค่รู้สติอย่างเดียวคือรู้อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวเอาไม่อยู่ครับพี่น้องครับเอาไม่อยู่ยังไงก็เอาไม่อยู่ฟังให้จบมนุษย์โลกถูกทำร้ายถูกทำร้ายก็คือถูกไอ้พวกมอดไอ้พวกมารพวกที่มาจากต่างเผ่าเนี่ยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านจิตวิญญาณเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีไอ้สองพวกเนี้ยไอ้พวกที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณมันสามารถผ่าตัดจิตวิญญาณของท่านได้เผ่าพวกเนี้ยมันจะใช้ชื่อมันมีคำว่าคริสตัลอยู่ด้วยชื่อของพวกมันเนี่ยนะจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคริสตัลถูกป่าวไหมฮะเป็นมีความเชี่ยวชาญด้านคริสตัลคริสตัลแปลว่าผลึกถูกไหมครับผลึกที่เกี่ยวข้องกับแสงเพราะมันรู้ว่าตัวมันเกิดมาจากแสงเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าที่เป็นก๊อดเหมือนที่เราพยายามให้ท่านได้รู้จักตัวตนของพระองค์ที่แท้จริงคือองค์จิตจักรวาลเขาผ่าตัดจิตวิญญาณของท่านแล้วใส่นะแล้วก็ร่วมมือกันกับไอ้พวกที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพวกเนี้ยเขาจะใช้ชื่อภาษาฝรั่งว่าเป็นพวกHealer H-E-A-L-E-R Healer แปลว่าแพทย์ไม่ใช่แพทย์สยานะ แพทยะนะเป็นเพราะผู้เชี่ยวชาญมีความรอบรู้เรื่องเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายหยาบมีความรอบรู้เรื่องจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่อยู่ในกายหยาบนั้นที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างเอาไว้ให้พวกนี้มันเชี่ยวชาญมากเพราะมันอยู่มาเป็นหมื่นปีสมองก้อนเดียวมันศึกษาค้นคว้ามาเจอมนุษย์รูปหล่อตัวเล็กน่าเอ็นดูเหมือนสัตว์นะพวกมันตัวใหญ่ล่ำเห็นมนุษย์ตัวเล็กๆก็เห็นเป็นของเล่นเหมือนสัตว์เลี้ยงแล้วเอามาเป็นสัตว์ทดลองเห็นว่ามนุษย์หน้าตาน่ารักหน้าตาหล่อเหลา smart and handsome ฉลาดด้วยอุ้ยทำไมพวกกูเนี่ยกว่าจะฉลาดได้ต้องใช้เวลาเป็นหมื่นๆทำไมหน้าตาพวกกูเนี่ยไม่เหมือนคนก็เลยต้องการที่ไม่กายหยาบที่สวยงามและนี่แหละคือการอิจฉาริษยาแล้วอ้างว่าพระเจ้าคือซอร์เซอร์รีครีเอเตอร์อ้างว่าไม่ยุติธรรมอ้างว่าลำเอียงก็เลยหนึ่งกูแกล้งมนุษย์ซะทำร้ายมนุษย์ซะให้มันเป็นสัตว์เหมือนพวกกูเนี่ยให้เป็นสัตว์ร้ายเหมือนพวกกูให้มีรูปร่างหน้าตาขี้เหร่อัปลักษณ์อย่าให้มันหล่ออย่าให้มันสวยเพราะว่าพระเจ้าลำเอียงอ่ะพระเจ้าของมันอ่ะซึ่งมันไม่รู้ว่าพระองค์เนี่ยไม่ใช่แสงเป็นผู้ให้กำเนิดนี่เป็นความเชื่อของมันเป็นความเข้าใจพวกมันอย่าคิดว่ามันเป็นมอดเป็นมารฉลาดมากแล้วมันจะรู้ไปทุกเรื่องมันจะรู้เท่าพระบิดาบอกให้เรารู้ไม่ได้หรอก พวกมันไม่เคยมีพระศาสดามีแต่ผู้นำใครก้าวร้าวกว่าใครห้าวกว่าใครเหี้ยมกว่าคนนั้นได้เป็นผู้นำเพราะเป็นพวกนักรบเท่านั้นแล้วขี้อิจฉามนุษย์โลกก็เดินถูกทำร้ายมันก็เลยเอาบางส่วนของสัตว์ร้ายอย่างพวกมันเนี่ยเข้ามาสอดแทรกเอาไว้ภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ท่านฟังดีๆนะต่อไปถ้าจะได้ยินลักษณะเนี้ยจะได้ยินคำแบบเนี้ยที่เรากล่าวอีกในสิ่งที่พวกเขาจะทำในสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำในสิ่งที่พวกเขากำลังเริ่มที่จะทำและในสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่แล้วท่านจะได้ยินประโยคนี้เขาจะเอาความเป็นสัตว์ร้ายของพวกเขาเข้ามาสอดแทรกเข้ามาแทรกแซงในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทำร้ายอะไรยังไงเดี๋ยวฟังต่อแต่นี่เราอธิบายหัวข้อให้ฟัง แล้วถามว่าทำร้ายแล้วทำไมมนุษย์ไม่รู้เขาไม่ได้ทำตอนที่ท่านมาเกิดในชาตินี้เขาทำกับบรรพบุรุษของมนุษย์ซึ่งพี่พรีเดียนส์เอามาส่งให้ตั้งแต่สมัยอาดัมกับเอวามนุษย์ถูกรุกรานและถูกทำร้ายมาตั้งแต่ยุคอาดัมกับเอวาก็แปลว่าตั้งแต่ยุคแรกที่พระบิดาทรงโปรดให้พี่พรีเดนส์เอาเมล็ดพันธุ์ของพี่พรีเดนส์มาส่งยังดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นี่ยังไม่นับนะไอ้ที่มนุษย์ยังไม่มาแต่พวกมันมาก่อนแล้วดันทะลึ่งมาทำสงครามนิวเคลียร์กันแล้วทำให้โลกเนี้ยมีสารกัมมันตรังสีพวกเรเดียมฮีเลียมอะไรพวกเนี้ยนะตกค้างบนโลกเยอะแยะไปหมดจนทำให้พี่พรีเดนส์กับผู้ตรวจการจักรวาลน่ะต้องลำบากเสียพวกมอดมารพวกนี้มันกลัวมากนะ
ต้องลำบากมาช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดเอาสารกัมมันตภาพรังสีเอาแร่ที่มันเป็นแร่ที่ให้สารกัมมันตรังสีเนี่ยเก็บออกไปจากโลกเช่นพวกฮีเลียมเรเดียมฮีเลียมอะไรที่มันออกเอี้ยมๆ เนี่ยมันเป็นสารกัมมันตภาพรังสีทั้งนั้นซึ่งพระบิดาไม่เคยสร้างเอาไว้บนโลกแต่มันไปเอาจากที่อื่นมาสร้างเป็นอาวุธนิวเคลียร์

ยาฆ่าแมลงคิดค้นยาอะไรก็ได้ที่รักษาโรคหนึ่งแล้วไปทำลายนะอวัยวะร่างกายทำให้มนุษย์เราต้องเจ็บป่วยด้วยโรคอีกโรคหนึ่งนี่พวกนี้มันถนัดมากทำอะไรทำให้พวกท่านอายุสั้นทำให้เวียนตายเวียนเกิดจะได้ไม่ฉลาดมากขึ้นสมองจะได้ไม่พัฒนามากจิตก็จะได้ไม่ฉลาดมากจิตก็จะได้ไม่มีพลังอำนาจมากภารกิจของพระวิญญาณก็จะได้ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จโดยไอ้มอดเนี่ยมันไม่รู้นะฮะว่าพวกมันก็อยู่ในอนันตจักรวาลพวกมันก็อยู่ในเอกภพนี้ถ้ามันเป็นทำตัวเป็นอุปสรรคให้มนุษย์โลกของเราเนี่ยมนุษย์โลกเนี่ยนะตัวเล็กๆเนี่ยสามารถค้ำจุนเอกภพทั้งระบบให้เราให้ยังอยู่ได้พวกมันก็ยังมีชีวิตรอดแต่พวกมันไม่รู้ว่าถ้าทำร้ายมนุษย์โลกเนี่ยมันจะทำให้จักรวาลอันไพศาลนี้ชิบหายหมดรวมทั้งพวกมันด้วยเพราะไอ้แกนนำของพวกมันเนี่ยคือพวกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสูงสุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในอนันตจักรวาลเพราะพระบิดาสร้างพวกมันเอาไว้ก่อนพวกอื่นสร้างแล้วมันใช้ไม่ได้เอามาส่งเป็นต้นพันธุ์ของมนุษย์โลกไม่ได้ก็ต้องไปทดลองสร้างที่ดาวโน้นดาวนี้กาแล็กซีโน้นกาแล็กซีนี้เยอะแยะไปหมดและพระองค์ไม่เคยฆ่าทิ้งไม่เคยทำลายทิ้งในสิ่งที่ทรงสร้างถึงแม้ใช้ประโยชน์อะไรมากมายไม่ได้ก็ทรงเก็บเอาไว้แต่ด้วยความที่ว่าไอ้พวกนี้มันมีฤทธิ์เยอะไอ้พวกนึงอ่ะมีฤทธิ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดมันผ่าตัดได้แม้กระทั่งเซลล์ผ่าตัดได้แม้กระทั่งยีนแม้กระทั่ง DNA พวกนี้มันเชี่ยวชาญมากก็มันศึกษามาเยอะแล้วเวลาผ่าตัดนี่ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นวัตถุเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันใช้พลังจิตของมันเหมือนกับเวลามันนั่งยานน่ะมันใช้พลังจิตชั้นสูงของมันในการขับยานมันสามารถเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเหนือแสงได้แล้วก็อีกบางเผ่าไอ้เนี่ยไอ้เผ่าเนี้ยสักทีเล่าค้างไว้ที่มันมารุกรานมนุษย์โลกเพราะมันไม่มีที่อยู่เนื่องจากมันทดลองความก้าวหน้าทางขยะเทคโนโลยีของพวกมันขั้นสูงสุดทดลองแล้วทำให้ดาวทั้งดวงของมันเนี่ยระเบิดพวกมันหนีมาทันหนีมายังโลกเห็นโลกสวยสีฟ้าสวยมากแต่คนอื่นที่พี่ๆน้องๆของเผ่าของมันหนีไม่ทันก็ตายเกลี้ยงมันเลยต้องการหาที่อยู่ใหม่ก็เลยมายึดครองโลกจนถึงทุกวันนี้กับอีกพวกนึงพวกที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณพวกที่มาบอกมนุษย์ว่าเอ้ยพวกแกเป็นเมล็ดพันธุ์ของพวกเขานะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของพลังจิตเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของคริสตัลตะกี้เราบอกแล้วนะว่าเขาใช้คำว่าผลึกพวกนี้ก็คือแสงเวลาสะท้อนแสงมันจะเป็นแสงแล้วนะเขาก็บอกมนุษย์แค่บอกมนุษย์ไว้แค่นั้นแต่ปิดบังบางอย่างไว้ไม่ให้รู้แล้วมาแอบทำตัวเป็นมิตรว่าเฮ้ยกูกับมึงเป็นมิตรกันนะเว้ยมึงต้องเชื่อกูซึ่งไอ้สองเผ่าเนี่ยมันเป็นผู้นำใหญ่อยู่แต่เดี๋ยวจะมีอีกเผ่านึงครับเราจะมีรูปร่างหน้าตาให้ดูมันจับมือกันครับแต่เห็นมนุษย์อย่างพวกท่านอ่ะเป็นเหมือนของเล่นอ่ะเป็นเหมือนตุ๊กตามีชีวิตอ่ะพระบิดาทรงเป็นห่วงมากๆจึงให้เราเตือนพอเตือนแล้วไม่ฟังก็ต้องบล็อกไม่ให้เข้ามาเรียนเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นสะพานไปหามอดเอาความรู้ของพระบิดาเอาข่าวสารที่พระบิดาบอกพวกเราเนี่ยเอาไปบอกให้มอดมันรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งวันนี้เรากำลังมาบอกให้พวกท่านเนี่ยรู้เขาแต่ช่วยกันปิดบังไม่ให้เขารู้เราได้ไหมเข้าใจไหมครับนะเราเชื่อว่าตอนนี้มีคนฟังเยอะเพียงแต่ว่าเราไม่บอกตรงๆว่าเราก็จะพูดเรื่องเอเลี่ยนซะเว้ยเดี๋ยวมาฟังเยอะเราไม่ต้องการเราไม่ได้หิวแสงเรากระหายจะให้ความจริงกับมนุษย์มนุษย์โลกถูกทำไมถูกตัดต่อ DNA ในระดับเซลล์เลยมนุษย์เลยจึงมียีนหรือ DNA ของสัตว์ร้ายอยู่ในตัวตั้งแต่โบราณกาลแล้วไม่ใช่ในชาตินี้แล้วพวกเนี้ยมันสามารถสืบทอดทางพันธุกรรมได้พี่น้องครับเพราะพระบิดาเนี่ยทรงให้มันสืบทอดทางพันธุกรรมได้เช่นนิสัยสันดานตัวตนรูปลักษณ์มายามันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เช่นลูกออกมาแล้วหน้าคล้ายๆพ่อกับแม่ใช่ไหมนะครับนั่นแหละยีนหรือ DNA ของสัตว์ร้ายก็สามารถถ่ายทอดได้ต้นพันธุ์เป็นมะพร้าวเวลาออกดอกออกผลออกมามันจะเป็นต้นหมากมันจะเป็นต้นมะม่วงไม่ได้มันต้องเป็นต้นมะพร้าวมันเป็นลูกมะพร้าวชั้นใดก็ชั้นนั้นประการที่3พี่น้องครับมนุษย์โลกถูกหลอกลวง
มนุษย์

ถูกหลอกลวงหลอกลวงเช่นหลอกลวงให้หลงทางนิพพานนิพพานในความหมายของพระบิดาหรือพระเจ้าแปลว่าจิตวิญญาณของท่านนั้นนิพพานก่อนตายคือนิพพานกิเลสตัณหาทั้งหลายนิพพานก่อนตายนิพพานกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงนิพพานกรรมไม่คืออยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้แล้วก็นิพพานสังสารวัฏคือนิพพานการเวียนว่ายตายเกิดได้มนุษย์คนนั้นก็จะมีชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นอมตะที่พระบิดาเคยตรัสไว้ผ่านองค์เยซูคริสต์ในสมัยอดีตว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ไม่มีอดีตชาติแปลว่าอะไรครับจิตวิญญาณของมนุษย์ไม่มีอดีตชาติก็แปลว่าเกิดมาพบชาติเดียวแล้วไม่ตายครับแต่มอดมันหลอกให้ตายหลอกว่าอะไรครับถ้าท่านยังลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาไม่ได้มันก็หลอกว่าเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องธรรมดาเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเวลาตายแล้วอย่าใสเจียอย่าเสียใจนะมันเป็นแค่การเปลี่ยนเครื่องยนต์แห่งกรรมใหม่เปลี่ยนร่างกายใหม่เท่านั้นเองสอนให้ท่านไม่คิดต่อสอนให้ท่านยอมรับในสิ่งที่เป็นแทนที่จะฉุกคิดตัวเองไม่ชอบการเวียนว่ายตายเกิดและถูกมอดหลอกว่าถ้างั้นมึงตายแล้วไม่ต้องเกิดมึงดับอัตตาคือดับขันธ์ได้ดูเหมือนมีเหตุมีผลใช่ไหม reasonableมันเป็นหลักอิทัปปัจจยตาชัดๆเห็นไหมมันบิดนิดเดียวเนี่ยคนที่โง่ง่ายจะเชื่อตามมันหมดเชื่อจนฝังหัวเนี่ยเรามาพูดเนี่ยบางคนยังไม่ฟังเลยเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนกูไม่ฟังพระเยซูไม่สอนกูไม่ฟังกูจะเลือกฟังเฉพาะพระเยซูกับพระเจ้าเท่านั้นกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะแล้วไปเชื่อฟังพ่อแม่ทำไมครับแล้วไปเชื่อฟังครูบาอาจารย์ที่สอนที่โรงเรียนทำไมครับนะทำไมเป็นคนหลายมาตรฐานมนุษย์โลกถูกหลอกลวงหลอกลวงเพื่อให้อายุสั้นหลอกลวงเพื่อให้การทำงานในพระนามของพระเจ้าเป็นภารกิจของจิตวิญญาณล้มเหลวหลอกลวงเพื่อให้อายุสั้นนะคนเราเนี่ยมาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแล้วตายสมองไม่ได้พัฒนาไม่แล้วครับจิตจะต้องใช้เวลาในการยกระดับให้สูงขึ้นอ้าวถ้ามนุษย์ฉลาดขึ้นเพราะมีอายุยืนและฉลาดขึ้นเหมือนพวกมันนะไม่เคยตายเลยนะอายุยืนมากเนี่ยแล้วจิตก็มีพลังอำนาจมากขึ้นเขาจะรุกรานได้ไหมเขาจะทำร้ายท่านได้ไหมที่เป็นมนุษย์อ่ะเขาจะรังแกพวกท่านได้ไหมและเขาจะหลอกลวงท่านได้ไหมเพราะท่านฉลาดและรู้เท่าทันพวกมันนั่นแต่ท่านจะฉลาดและรู้เท่าทันได้ท่านต้องไม่ตายครับตายแล้วเวียนเกิดใหม่แล้วตายท่านสังเกตไหมเป็นเด็กเอาแหวะต้องมานั่งเรียนรู้อีกครับพอเกิดพบชาติใหม่ที่ก็เรียนรู้ทีนึงครับเห็นไหมครับแล้วก้าวทันมอดมารพวกนี้ไหมครับถูกหลอกทั้งนั้นบอกการตายเป็นเรื่องดีแล้วเขาสามารถที่จะจบบทเรียนโลกแล้วนะเชื่อกันนะจบบทเรียนโลกแล้วเขาตายแล้วเขาพ้นไปแล้วไอ้คนยังอยู่สิทุกอยู่นะพวกมึงยังทุกอยู่โอ้โหเริ่มฉลาดขึ้นยังพี่น้องครับเริ่มเห็นหรือยังครับว่าเราเชื่อในสิ่งที่ถูกหลอกมาตลอดอย่าไปสนใจว่าใครหลอกเราเราบอกไปทาง Facebook แล้วว่าเราไม่ได้ปลุกพวกท่านลุกฮือขึ้นมาเพื่อจะทำสงครามกับมอดท่านสู้พวกเขาไม่ได้หรอกครับให้ท่านจัดการกับตัวท่านเองแค่ทำให้ตัวเองเลิกโง่แล้วเลิกใช้กิเลสในการดำเนินชีวิตจะได้ไม่ถูกการหลอกล่อด้วยให้กระตุ้นให้เกิดกิเลสแล้วถูกล่อให้เชื่อตามทำตามอะไรพวกนี้บริโภคตามจะได้ไม่ตกเป็นทาสไม่ต้องเป็นเหยื่อเขาถ้าเราไม่ตกเป็นทาสของเขาไม่ตกเป็นเหยื่อของเขาเรารู้เท่าทันหมดเขาจะทำอะไรเราได้ถ้าจำนวนประชากรบนโลกของเราขนาดนี้นะทั้งที่มันเป็นขยะเปลวไปมาไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ถ้านับจำนวนนะนับจำนวนมากกว่ามอดหลายเท่าครับพวกทุกวันนี้เขาจะไม่กล้าเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่อให้มีนิวเคลียร์มีอาวุธมียุทโธปกรณ์เอางี้แค่ประชาชนของจีนเนี่ยนะนับโอ้โหเท่ากับประเทศไทยเราเกือบ10ประเทศ20ประเทศรวมกันนะประชากรนะแค่เขาเอาก้อนหินคนละก้อนนะฮะเคลื่อนใส่มอดที่อยู่ในระบบโลกเนี่ยมันก็ตาย5ตาย6กันหมดแล้วครับเขาถึงไม่กล้าเผชิญหน้าแต่ใช้แผนแบบนี้ครับแล้วมันทำร้ายได้อย่างน่ากลัวมากคนที่อยู่ใกล้ตัวเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่น่ากลัวที่สุดเพราะเขาจะลุกขึ้นมาฆ่าท่านทำร้ายท่านตอนไหนท่านรู้ไหมครับไม่รู้หลอกให้ท่านตายใจเฮ้ย we are the one เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย we are the one หลอกมนุษย์เราหลอกง่ายอ่ะหลอกง่ายอ่ะสังเกตไหมเนี่ยไปโดนเขาล่อออกอีกแล้วศาลขึ้นศาลถูกหลอกถูกช่อชนถูกโกงและไปโกรธไอ้คนที่มันหลอก
ไอ้ช่อไอ้คนที่ช่อชนเขาทุกโกงพยายามให้ตำรวจให้กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยจับไอ้พวกนี้ไปเข้าคุกใช่ไหมไปจัดการกับไอ้คนที่หลอกลวงขี้โกงเขาหลอกเราได้เขาโกงเราได้เพราะเขาฉลาดกว่าเราไงหรือในทางกลับกันเพราะเราโง่กว่าเขาไงมันแทนที่จะรอให้ตำรวจมาจับเราก็จะถูกหลอกชั่วนาตาชาติทำไมไม่พัฒนาปัญญาตัวเองให้ฉลาดด้วยอ่ะไอ้คนชั่วตำรวจเอาเข้าคุกแต่คนโง่อย่างเราเนี่ยทำไมไม่พัฒนาตัวเองให้ฉลาดกว่าไอ้คนชั่วเข้าใจไหมครับมันต้องทำสองทางไม่ใช่จับใช้กฎหมายบ้านเมืองจับเข้าคุกจับเข้าคุกจับเข้าคุกมันจับไม่หมดหรอกครับจับไม่หมดหรอกครับเพราะคนชั่วเนี่ยมันมีเยอะถ้าท่านโง่กว่าเขาเนี่ยก็เป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราฉลาดล่ะเมื่อเราฉลาดรู้เท่าคนชั่วเมื่อเราฉลาดรู้ทันคนชั่วท่านจะถูกหลอกได้ง่ายๆไหมครับท่านต้องพัฒนาปัญญาของตัวท่านเองไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยรอตำรวจอย่างเดียวรอกฎหมายบ้านเมืองอย่างเดียวจัดการเนี่ยนี่คิดแบบไหนมอดมันหลอกให้คิดแบบนี้ไงคิดแบบไม่มีมิติอ่ะทั้งที่ท่านเป็นคนมีเหตุผลมีอย่างเดียวคิดว่ามีคิดอ่ะทั้งที่หน้าตาก็ฉลาดฉลาดนะเราพูดแบบนี้นะพูดแรงๆเพราะเรารักท่านนะให้เจ็บใจตัวเองซะบ้างคิดให้มันลึกกว่าเดิมคิดให้มันกว้างกว่าเดิมใช่ไหมคนดีๆส่วนมากเนี่ยจะโง่ให้คนชั่วมันหลอกทั้งที่คนชั่วเนี่ยนะมันน่าจะโง่กว่าคนดีอย่างพวกเราเนี่ยแต่นี่คนดีกลับถูกคนชั่วฉลาดกว่าแล้วหลอกเอาได้ท่านภูมิใจในการเป็นคนดีแต่โง่เป็นคนดีต้องฉลาดด้วยอย่าโง่ใช่ไหมอย่าท้อมันคนที่หลอกลวงคนอื่นทุกวันนี้มันคือคนชั่วทั้งนั้นครับและคนชั่วพวกนี้คือคนที่ฉลาดทั้งนั้นเลยและมันหลอกเราได้เพราะเราฉลาดไม่เท่าพวกมันไงใช่ไหมเป็นคนดีก็ฉลาดได้ครับอย่าเป็นคนดีแบบโง่ๆนะยุคใหม่ไม่เอาครับเนี่ยถ้าท่านจะได้รับการคัดไว้จากพระบิดาในการพิพากษาโลกท่านต้องเป็นคนเก่งเป็นผู้รอบรู้ครับเป็นผู้ชำนาญเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องที่มนุษย์เราควรจะต้องชำนาญการไม่ใช่ความชำนาญการที่เป็นอวิชชาอุตริพิเศษที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม่รู้แต่ท่านไปเป็นศิษย์เป็นสาวกของมารเป็นทาสของมารแล้วท่านทำได้สะกดจิตได้นะเล่นแร่แปรธาตุได้ทำโน่นทำนี่อะไรได้นั่นไม่ใช่วิถีของบุตรของพระเจ้าไม่ใช่วิถีของบุตรมนุษย์พลังอำนาจทางจิตที่เป็นอภิญญามันจะเกิดขึ้นเองในตัวตนของผู้บริสุทธิ์จะวาบหายจะยังรู้ฟ้าดินได้ไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปสนใจครับเป็นมนุษย์คฤหัสถ์ธรรมดาเนี่ยไม่ต้องนั่งหลับตาจำศีลจำธรรมจำวัดอะไรพวกนี้อยู่กับที่เนี่ยไม่ต้องท่านจะบรรลุเองท่านเชื่อเราสิไม่ต้องไปหาธรรมหรอกนั่นเป็นวิธีการอันชาญฉลาดอันช่อฉนของมอดเอานะหลอกลวงอะไรยังไงว่าไปนี่ยกตัวอย่างประการที่สี่มนุษย์โลกจะถูกลดอำนาจลงท่านสังเกตเห็นสีตัวอักษรไหมพี่น้องสามข้อสีขาวนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วในขณะนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในขณะนี้คือ1 2 3แต่สิ่งที่4มนุษย์โลกจะถูกลดอำนาจลงกำลังเกิดขึ้นพี่น้องครับประการที่4นี้กำลังเกิดขึ้นจะถูกลดอำนาจลงจะไม่เป็นตัวของตัวเองจะใช้กฎหมายบังคับจะใช้ความฉลาดเหนือกว่ามาจูงจะใช้รางวัลบางอย่างที่มนุษย์มีกิเลสหนาตัณหาเยอะเอามาล่อทำให้มนุษย์ไม่มีอำนาจเช่นอำนาจที่จะรักคนอื่นที่ตัวเองมีอยู่อำนาจที่จะให้สิ่งดีๆกับคนอื่นที่ตัวเองมีอยู่อำนาจในการใช้ปัญญาในใช้ความฉลาดอำนาจที่จะอดทนอดกลั้นให้อภัยผู้อื่นมันจะถูกลดลงครับมันจะถูกจูงไปหาความเป็นสัตว์ร้ายมากขึ้นนึกออกไหมเช่นพยายามจะสอนให้เชื่อสอนให้รู้มากกว่าจะสอนให้คิดถามว่าการรับรู้แล้วรับเอาการรับรู้แล้วมันคือแปลว่าเชื่อตามไม่ต้องใช้อำนาจอะไรเลยถูกหรือไม่เชื่อตามเพราะโวหารเพราะวาจาหรือคำพูดกับเชื่อตามเพราะสิ่งจูงใจเอารางวัลมาลอดที่ว่าทฤษฎีขยะทฤษฎีการจูงใจ motivation theory ทั้งที่พระบิดาเนี่ยให้เรามาบอกพวกท่านว่าแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้คืนที่ตรัสรู้
พระองค์ไม่ได้ใช้สิ่งจูงใจเป็นสิ่งกระตุ้นหรือปลุกเร้าตัวเองเพื่อให้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเข้าถึงปัญญาชั้นสูงสุดเพื่อจะได้คำตอบว่าจิตวิญญาณของพระองค์และมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ทรงประทับนั่งบนหญ้าคาบนบันลังมีหญ้าคารองและอยู่ริมแม่น้ำอะไรไม่รู้นะที่คนที่นับถือศาสนาพุทธคงจะทราบและมีพระนางอะไรเอาข้าวมาบายาตมาถวายและพระองค์ก็เสียงทายว่าจะฉันฉันอาหารเสวยอาหารนี้แล้วอิ่มแล้วฉันจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าจิตวิญญาณมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนะมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมใครให้มาเกิดทำไมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมาเกิดแล้วมันมีความทุกข์ชาวบ้านไม่รู้อริยสัจ4ก็เลยไม่สามารถจะจัดการกับความทุกข์ได้เพราะโง่ไงเพราะคิดไม่ออกเวลาเจอปัญหาแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแต่พระองค์ทรงเก็ตแล้วอ๋อใช้อริยสัจ4แก้ได้พระองค์เลยรีบเอามาสอนเอ้ยชาวบ้านเอาไปวิธีการนี้เป็นวิชาของพระอาทิตย์พระองค์สอนเนี่ยพระองค์จึงใช้วิธีนั่งแล้วสั่งจิตตัวเองสั่งจิตตัวเองก็คือสั่งตัวเองไม่ใช่สั่งจิตใต้สำนึกสั่งตัวเองว่าหรือบอกกับตัวเองว่าถ้าเราไม่สามารถบรรลุคำตอบได้ในคืนนี้ว่าจิตวิญญาณของเราและมนุษย์ทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ทำไมเราจะไม่ขอลุกขึ้นจากบัลลังก์ที่เรานั่งบนหญ้าคานี้เราจะไม่ลุกเด็ดขาดจะกี่วันกี่คืนอาหารก็จะไม่กินน้ำก็จะไม่ดื่มเราจะหาคำตอบให้ได้แปลว่าในราตรีค่อนราตรีนั้นพระองค์จึงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้ว่าอ๋อมนุษย์โดยจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อที่จะทำมาจากกัปปวัตนสูตรมาเพื่อค้นหาวิธีสูตรหรือหลักการหรือกฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรแล้วใช้ความรักจากการหมุนธรรมจักรนั้นคือความเมตตาพระองค์ใช้คำว่าเมตตารวมว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยรวมอยู่ในคำว่าเมตตาเนี่ยเพื่อใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลนึกออกไหมฮะมันถ้าไอ้มอดเนี่ยมันลดอำนาจมนุษย์ลงคือให้โง่พระพุทธองค์ใช้คำว่าพุทธพุทธะแปลว่าถ้าเราจะนิพพานได้นิพพานกิเลสนิพพานตัณหาหรือแก้ปัญหาทุกอย่างได้ต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นพุทธะแปลว่าผู้ที่นิยมการใช้ปัญญาผู้ที่มีความสามารถในการใช้ปัญญาแต่ถามว่าทุกวันนี้ที่ท่านก้าวเดินตามอ่ะคนนำทางตาบอดอ่ะเขาสอนให้ท่านใช้ปัญญาไหมเขาฝึกให้ท่านคิดไหมเขาสอนให้เชื่ออย่างเดียวการเชื่อไม่ต้องใช้ปัญญานี่เป็นวิธีของมอดที่คนนำทางตาบอดถูกมอดบิดเบือนท่านเห็นยังครับไม่สอนให้คิดห้ามนะห้ามนะห้ามไปถอดรหัสพระคัมภีร์นะห้ามถอดรหัสพระไตรปิฎกนะเดี๋ยวพระเจ้าไม่ปลื้มเดี๋ยวพระศาสดาไม่ปลื้มเดี๋ยวถอดรหัสผิดเนี่ยเราก็ถอดมาหลายอันแล้วเนี่ยคุณสมกิจรวยเต็มหัดเนี่ยถามมาหลายครั้งแล้วมนุษย์โลกจะถูกลดอำนาจลดอำนาจที่จะใช้ความรักซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของจักรวาลของทุกสิ่งไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคือความรักเพื่อให้เช่นดวงจันทร์กับโลกรักกันเป็นการต่างฝ่ายต่างรักเพื่อให้ทั้งดวงจันทร์และโลกสามารถอยู่ร่วมกันเป็นระบบเดียวกันได้ในจักรวาลเป็นการรักเพื่อให้ไม่มีที่ไหนรักเพื่อเอาเลยครับถ้ารักเพื่อเอานะโลกมวลใหญ่คือโลกเนี่ยดวงใหญ่กว่าดวงจันทร์ถ้าโลกขี้เอานะโลกก็จะกระชากดวงจันทร์เข้ามากระแทกอกตัวเองตายครับโลกก็แตกระเบิดดวงจันทร์ก็แตกระเบิดเพราะฉะนั้นกฎของการเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลก็คือความสมดุลดวงจันทร์ห่างจากโลกเท่านี้เพราะแรงดึงดูดเดี่ยวรั้งระหว่างกันและกันเนี่ยมันสามารถจะยึดเดี่ยวเกี่ยวรั้งกันตรงนี้ได้เหมือนกับเมฆที่ลอยขึ้นไปแล้วทำให้เกิดกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เป็นหมอกเมฆก็คือแก๊สเรือนกระจกมันลอยสูงไปกว่านั้นอีกไม่ได้เพราะว่าแก๊สพวกนั้นน่ะเป็นไฮโดรคาร์บอนนะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนไฮโดรเจนซัลไฟด์พวกนี้มันมีน้ำหนักมวลมันมีน้ำหนักซึ่งไม่มีทางเลยถ้ามันเกิน30มิลลิกรัมขึ้นไปถ้ามันเกิน30มิลลิกรัมเป็น50มิลลิกรัมขึ้นไปนะน้ำหนักของสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สมันจะถูกโลกเนี่ยดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาไว้ไม่ให้ดูดลอยออกไปนอกระบบเพราะโลกมีความรักให้กับทุกสิ่งที่อยู่ในระบบซึ่งมันจะวัดค่ากันได้ด้วยมวลหยาบๆของสรรพสิ่งนั้นนี่คือกรีนเฮาส์เอฟเฟคแก๊สเรือนกระจกมันลอยหุ้มปกคลุมโลกเราอยู่มันหลุดออกไปไม่ได้เพราะมันรักโลกโลกรักมันก็เลยรั้งกันเอาไว้เราบอกแค่นี้นี่ถ้าไม่อยากให้เกิดก็อย่าสร้างแก๊สเรือนกระจกหรือถ้าอยากจะหายก็รักกันมากๆเข้าไว้เพื่อให้ในแกนโลกซึ่งเป็นโรงงานผลิตแก๊สออกซิเจนซึ่งมีน้ำหนักเบาให้มันมีปริมาณของแก๊สออกซิเจนที่หนาแน่นมากกว่านี้เมื่อเหลือจากที่โลกและมนุษย์ใช้
มันจะลอยขึ้นไปส่วนที่เหลือมันก็จะถ้ามีปริมาณมากขึ้นมันก็จะสามารถผลักดันให้แก๊สเรือนกระจกที่ถูกเหนี่ยวรั้งค้างเอาไว้บนอวกาศนะบนบรรยากาศในบรรยากาศในอวกาศมันสามารถจะดันแล้วแตกกระจายลอยขึ้นไปสู่ที่สูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมตัวชี้วัดว่าออกซิเจนเจือจางเมื่อไม่กี่วันก่อนอาทิตย์ที่แล้วมั้งจะมีกุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งอะไรไม่รู้ตัวสีแดงแจ๋เลยนะลอยมาเกยหาดแถวบราซิลแถวอะไรพวกนั้นนะเพราะว่าทะเลหรือมหาสมุทรย่านนั้นมันขาดออกซิเจนอย่างฉับพลันกระทันหันซึ่งมันไม่ได้ขาดอย่างยาวนานแต่มันขาดกระทันหันไอ้กุ้งพวกนี้อาศัยหากินอยู่ในน้ำในทะเลลึกเนี่ยพอมันขาดอากาศหายใจปั๊บมันต้องดิ้นรนครับก็ลอยตัวขึ้นมาข้างบนบนผิวน้ำนี่คือธรรมชาติเลยทะลึ่งขึ้นมาบนผิวน้ำเหมือนคนตกน้ำอ่ะจมน้ำลงไปแล้วเนี่ยนะมันถ้าจะช่วยมันโยนห่วงยางไปให้มันนะมันจะทะลึ่งตัวขึ้นลอยตัวขึ้นมาเพื่อหาอากาศหายใจโดยธรรมชาติพระบิดากำหนดไว้อย่างนั้นมันถ้าเรามีห่วงยางหรืออะไรก็ได้โยนขอนไม้ไปให้มันมันก็คว้าเลยมันก็จะไม่ตายกุ้งพวกนี้เหมือนกันครับปลาลอยหัวเนี่ยหรือกุ้งลอยหัวเป็นแพเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณที่พระบิดาออกแบบไว้เพื่อให้มีชีวิตรอดแต่ไอ้มอดเนี่ยมันก็บล็อกไอ้สิ่งเหล่านี้ไว้เดี๋ยวในคืนนี้เราจะบอกบล็อกการใช้สัญชาตญาณของมนุษย์และสัตว์พวกนี้พอมันลอยขึ้นมาแล้วครับบนพื้นผิวน้ำผิวทะเลมีคลื่นและมีลมใช่ไหมมันก็จะถูกซัดเข้ามาชายฝั่งเพราะมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็จะถูกคลื่นและลมเนี่ยซัดเข้าหาฝั่งยังไม่ตายพะงาบพะงาบอยู่ก็มีตายแล้วก็มีเห็นไหมครับนั่นเป็นเพราะโลกขาดออกซิเจนนะมันจะเกิดปรากฏการณ์ของสัตว์หลงน้ำแบบนั้นให้ท่านเห็นโอเคนะยกตัวอย่างให้ฟังลดอำนาจในการใช้ปัญญาคือสอนให้เชื่อมากกว่าสอนให้คิดโอเคไหมนะแล้วก็บางคนที่อวดฉลาดเป็นนักวิชาการมันก็ให้ความรู้ที่หลอกสอนให้คิดนะถ้าท่านดูหนังจีนกำลังภายในเนี่ยคนที่จะหลอกเอาวิชาวิทยายุทธมาหลอกเนี่ยหลอกให้ฝึกจนธาตุไฟแตกอ่ะนั่นแปลว่าให้ฝึกผิดวิธีผิดหลักการนั่นเป็นการทำร้ายมันนะหนังจีนกำลังภายในมีท่านเห็นไหมไอ้พวกมอดมันทำร้ายมนุษย์เนี่ยมันรุกรานมนุษย์มันก็ใช้หลักการเดียวกัน เรามีเหตุผลให้ท่านฟังนะแล้วยกตัวอย่างให้ได้ด้วยนะว่ามันหลอกเรื่องอะไรบ้างมันลดทอนอำนาจการคิดการฉลาดมองโลกแทนที่ท่านมองดูนะใช้จิตญาผ่านตามองสิ่งใดก็ตามแทนที่จะคิดเพื่อจะถามตัวเองว่านั่นอะไรเอ๊ะทำไมนั่นอะไรพอเห็นปั๊บเนี่ยมันจะพาชักใบให้เรือเสียมันจะชวนให้ท่านนะไปทางวิธีคิดของสัตว์ร้ายคือเด็กซ์ได้ไหมพูดเพราะว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยกูกินได้ไหมเห็นกุ้งหอยปูปลาแทนที่เห็นความน่ารักของกุ้งหอยปูปลาที่พระบิดาทรงออกแบบให้มันต่างกันและสร้างไว้ให้มันเป็นสัตว์ตัวน้อยอยู่กันเป็นแพเป็นฝูงอยู่ในน้ำปลาพอเห็นกุ้งหอยปูปลาปั๊บคิดถึงอาหารทันทีนึกถึงกุ้งอบวุ้นเส้นนึกถึงปูนึ่งซีอิ๊วนึกถึงปลาทอดกระเทียมพริกไทยกรอบปูและน้ำลายไหลเห็นปั๊บก็สอนให้นึกถึงสิ่งเหล่านี้ทันทีพี่น้องครับนี่คือวิชามอดถูกใส่รหัสไว้ตั้งแต่บรรพกาลตั้งแต่บรรพบุรุษของมนุษย์แล้วมันก็สามารถสืบทอดยีนหรือ DNA พวกนี้ได้มาเรื่อยๆมีวิธีเดียวครับท่านผ่าตัดมันแต่ท่านเก่งเท่ากับไอ้พวกแพทย์สยามเอ้ยไม่ใช่ไอ้พวกแพทย์ที่มาจากต่างเผ่าดาวเผ่ากาแล็กต่างเผ่ากาแล็กซี่มั้ยท่านไม่มีความสามารถมันมีวิธีเดียวอย่าไปยุ่งกับมันหรืออย่าให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาซึ่งคืนนี้เราจะแนะให้เพื่อให้ปลอดภัยพระศาสดาทุกพระองค์ที่เสด็จดับขันธปรินิพพานเสด็จกลับไปกราบพระบาทพระบิดากลับไปกราบพระเจ้าได้ล้วนเอาชนะมารภายในตัวเองได้ไม่ใช่ชนะมารภายนอกเคยได้ยินไหมมีแต่ทศกัณฐ์กับพระรามพระลักษณ์เท่านั้นแหละที่ยักษ์กับลิงยักษ์กับคนยกพวกตีกันนะแต่ไม่เคยได้ยินใช่ไหมว่าพระศาสดาพระองค์ไหนพามนุษย์ที่เป็นบุตรของพระเจ้าหรือบุตรพระบิดามาทำสงครามไม่ว่าจรยุทธ์หรืออยู่กับที่กับไอ้พวกต่างเผ่ากับไอ้พวกต่างกันเลยสิเพราะรู้ว่าเทคโนโลยีของเราหรือพลังจิตของพวกเราสู้มันไม่ได้เช่นพวกมันมีปืนใหญ่แต่มนุษย์โลกเรามีแต่ปืนฉีดน้ำต้องรูดซิป
ล้วจะไปสู้อะไรกับเขาเพราะฉะนั้นอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญาอย่าเข้าใจผิดว่าเราจะมาปลุกระดมพวกท่านให้ลุกขึ้นมาเพื่อทำศึกสงครามกับไอ้คนที่เรารู้ไอ้พวกที่เรารู้ว่าทำยังไงเราก็เอาชนะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวท่านจึงต้องจัดการที่ตัวท่านเองเข้าใจไหมท่านต้องจัดการกับตัวท่านเองแล้วนี่ไงอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในพระนามของพระเจ้ามาสอนพวกท่านไม่ให้ไปทำร้ายพวกมันเพราะพระองค์ไม่ประสงค์จะทำร้ายลูกชั่วคนไหนก็ไม่ทำร้ายมีวิธีเดียวคือให้จัดการที่ตัวเองทำอย่างไรที่จะเอาอำนาจในตัวเองคืนมาให้ได้เมื่อเรามีอำนาจในตัวเองแล้วเช่นถ้าเราไม่ฉลาดขอโทษถ้าเราฉลาดได้แล้วจะถูกมอดมารไม่ทั้งคนชั่วในโลกนี้เพื่อนร่วมงานของท่านหรือใครก็แล้วแต่ในสังคมมันจะหลอกลวงท่านได้ง่ายๆเหมือนเดิมไหมล่ะถ้าท่านฉลาดทันรู้เท่าทันมันนี่คือวิชาของพระเจ้าวิชาของพระอาทิตย์ไม่ใช่ตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นเท่ากับว่าเรากำลังจะมาท่านเป็นมารเป็นมารเพื่อรบกับมารประการที่5สังเกตสีของข้อ5มนุษย์โลกจะถูกกดปุ่มบงการถูกตัดทอนอำนาจถูกหลอกลวงให้หลงทางถูกทำร้ายถูกผ่าตัดแล้วเอามารที่เป็นสัตว์ร้ายสอดแทรกไว้ข้างในยังไม่พอครับขั้นตอนสุดท้ายมนุษย์โลกจะถูกพวกมันเนี่ยกดปุ่มบงการได้เราใช้คำว่ากดปุ่มพวกเขาเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและพวกเขาเนี่ยทำการลดพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกวันนี้เขากำลังดำเนินการลดทอนอำนาจทางจิตวิญญาณของมนุษย์หลอกให้เจาะจิตวิญญาณตัวเองหลอกให้เจาะชัยจิตวิญญาณของตัวเองให้เป็นรูพรุนเพื่อเอาพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของมนุษย์ออกหลอกให้ทำในสิ่งที่อุตริจะถูกกดปุ่มวงการเรื่องนี้เรื่องใหญ่และไอ้ข้อ4กับข้อ5เนี่ยมันจะอยู่ในวันพิพากษาภาค2ซึ่งวันพิพากษาภาค1เนี่ยมันอยู่ในไบเบิลอยู่ในพระคัมภีร์แต่พระบิดาให้เราถอดความหมายแปลให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งอยู่ในเล่มแรกตะกี้ที่เราพูดในภาค2นั้นเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างมันกำลังเริ่มจะเกิดและผลจะเกิดอะไรอย่างไรนะมันยังไม่บรรลุตรงนั้นซึ่งถ้าไม่บอกพวกท่านไม่รู้หรอกเล่ม2เนี่ยกระซิบบอกให้ต้องจองมากกว่าเก่านะราคาต้นทุนอาจจะแพงกว่าเก่าเพราะไม่เคยมีในโลกเลยครับความรู้เนี่ยนะพี่น้องครับสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตนไม่รู้มี5ประการท่านเห็นหรือยังครับทุกวันนี้ทำไมท่านถึงบอกว่าโอ้ยหมุนธรรมจักรมันโคตรยากเลยท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาขามันโคตรยากเลยแต่จะพยายามจะไม่ท้อใช่ไหมนะความขี้โมโหความขี้ใจน้อยนะอะไรต่างๆเนี่ยพฤติกรรมก้าวร้าวเหมือนสัตว์ไม่ใช่สัตว์ประจำโลกด้วยก้าวร้าวเหมือนสัตว์ร้ายเพราะมันเอาถึงตายอ่ะสัตว์มันก็แค่กัดกันบางทีมันไม่เอาตายหรอกแค่มันแย่งอาหารกันกินมันแค่กัดกันไอ้ตัวไหนรู้ตัวว่าเจ็บมากแล้วแพ้ก็ถอยแต่ไอ้สัตว์ร้ายเนี่ยมันเอาถึงตายอ่ะกูไม่ตายมึงต้องตายอ่ะสัตว์ร้ายมันเป็นอย่างนั้นโอเคไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของบทเรียนในคืนวันนี้ว่าเพราะมนุษย์เรามีสัตว์ร้ายอยู่ในตัวเราเราจึงไม่สามารถบรรลุภารกิจทางจิตวิญญาณได้เพราะถูกไอสัตว์ร้ายที่อยู่ข้างในและไอสัตว์ร้ายที่อยู่ข้างนอกมันหลอกมันลวงมันล้วงมันทำร้ายทุกวิถีทางแท้ยิ่งถ้ามนุษย์เรายังโง่อยู่และมนุษย์เราเนี่ยทำให้กิเลสนะเจริญเติบโตแทนที่เราจะเสพความรักเราดันทะลึ่งไปเสพกิเลสเท่ากับว่าเราตกเป็นทาสของสัตว์ร้ายผู้ไม่หวังดีกับมนุษย์เสียชาติโดยปริยายมนุษย์เลยได้แต่หลงตัวเองอวดดีอวดเก่งหลงตัวเองอัตตาสูงอีโก้สูงว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งโดยหารู้ไม่ว่าตัวเองไปตกเป็นเครื่องมือของมอดของมารไปแล้วโดยไม่รู้ตัวมนุษย์เราเนี่ยต้องรู้ไว้ครับผู้นำทางศาสนาก็คือผู้นำทางโลกคือผู้นำทางด้านการเมืองการทหารการปกครองผู้นำในสังคมก็คือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นสเปเชียลไลซ์เรื่องนั้นเรื่องนี้และไอ้พวกที่หิวแสงมีคนขึ้นคนชมเยอะคนพวกนี้นะครับจะถูกมอดมารแอบแฝงนะหลอกลวงเอามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้พูดแทนมอดกับมารเพราะคนที่เป็นระดับแกนนำแบบเนี้ยพูดอะไรไปคนส่วนใหญ่จะเชื่อไงแต่ปริญญาตันสกุลพูดเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อไอ้เขาไม่ห่วงหรอกไอ้พวกมอดพวกมารไม่ห่วงหรอกเพราะดูดิขนาดมันพูดอยู่อย่างเงี้ยพูดมานะมันมีคนดูยังไม่ถึง1,000 คนเลย
คนทั่วโลก 7,000 กว่าคนมีคนดูไปถึง 1,000 คนโอ้ยไม่น่ากลัวไอ้ปริญญาตันสกุลมันไม่น่ากลัวไม่มีใครเชื่อมันหรอกและเรื่องของมันที่มันกูรู้ว่ามันจะมาพูดอ่ะกูให้คนมาสร้างหนังแล้วหลอกให้คนเนี่ยไปยึดติดว่าสิ่งที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวเปิดเผยให้ฟังนั้นมันไม่ใช่ครั้งแรกเพราะในหนังเขาก็เผยอยู่แล้วแสดงว่าไอ้เนี่ยมันเอาในหนังมามันไปดูหนังไปดูไปเอาหนังมาถามน้องบุญธรรมได้และถามคนที่ใกล้ตัวเราได้ที่เป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดนะว่าเราเป็นคนชอบดูหนังไหมตั้งแต่เรียนชั้นประถมมัธยมยันมหาลัยเราไม่เคยชอบดูหนังถ้าดูก็ดูอยู่กับบ้านนะดูอยู่กับบ้านดูหนังสารคดีดูหนังที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักสืบหนังเกี่ยวกับสายลับอย่างเช่นเจมส์บอนด์เนี่ยเราชอบมันดีแฮะมันมีไฮเทคโนโลยีให้เราดูด้วยแล้วก็มันฉลาดด้วยหรือยอดคนสมองเพชรพระเอกชื่อแม็กไกเวอร์เป็นภาพยนตร์ที่เป็นตอนที่ช่อง3มันมาฉายแต่ก่อนเราชอบดูมากเพราะดูพวกนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เราโง่ดูแล้วทำให้เราฉลาดขึ้นน่ะยอดคนสมองเพชรน่ะมันถูกจับไปขังอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากแม็กไกเวอร์เนี่ยสามารถหยิบอันนู้นหยิบอันนั้นหยิบไอ้นี่มาสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเอาชีวิตรอดได้ถึงแม้มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแต่เรายังเป็นเด็กอ่ะเรายังคิดไม่ทันคิดไม่เป็นเราก็เห็นเค้าเนี่ยมันความฉลาดของมนุษย์เราเนี่ยมันเรียนรู้ได้มันพัฒนาได้ไม่ใช่เก็บตัวเองแล้วดูแต่หนังน้ำเน่าใช่ไหมครับเมียผัวมีชู้เมียมีชู้ผัวมีเมียน้อยแล้วฆ่ากันตายนะผัวก็ล่อนเป็นพ่อไก่แจ้เมียชอบไปเล่นไพ่มีแต่หนังน้ำเน่าแบบนี้มันไม่ได้ทำให้ฉลาดขึ้นฝรั่งเขาไม่มีเรื่องแบบนี้หรอกครับที่เขาดูกันเนี่ยฝรั่งถึงฉลาดเนี่ยเราพูดไม่ได้ดูถูกคนไทยนะแต่เราบอกให้ฟังว่ามันมีผลใช่ไหมพอเห็นผัวเมียทะเลาะกันลูกก็เหมือนกันเนี่ยเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันนะเห็นในหนังนะครับพอพ่อแม่ตัวเองทะเลาะกันก็เอาอย่างนะเอาอย่างพ่อแม่นะพ่อแม่มองว่าเป็นเรื่องปกติ อะไรเหล่านี้ครับพี่น้องครับเราจะเริ่มต้นด้วยภาพนี้ครับสัตว์ไร้ในตัวคุณเอาจากเอาข้างในเลยนะตะกี้เราบอกแล้วนะว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแพทย์ไม่ใช่แพทย์สยามเป็นฮีลเลอร์มาจากต่างกาแล็กซีต่างดาวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมันเชี่ยวชาญขนาดมันทดลองเทคโนโลยีที่ดาวของมันจนดาวระเบิดแตกไม่มีที่อยู่แล้วจึงมารุกรานโลกเรากับอีกพวกนึงใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตนเองซึ่งอยู่ในคนละแนวทางกันกับที่พระบิดาออกแบบให้มนุษย์โลกเสรีได้ใช้มนุษย์โลกเสรีเนี่ยนะให้เป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งให้ใช้จิตหยาบจิตวิญญาณและกายหยาบหรือกายสังขารสั่นสะเทือนตนเองเพื่อให้เกิดการก้าวหน้าในทุกๆมิติในทุกๆด้านด้วยเส้นทางของนักสู้เพื่อการรู้แจ้งแปลว่าให้โง่ก่อนที่จะฉลาดคำว่าฉลาดทางปัญญาก็แปลว่ารู้แจ้งสว่างโรจน์เข้าถึงแสงสว่างด้วยเส้นทางของนักสู้learning by doing learning by doing learning by experience แล้วก็ใช้วิธี instructional learning ตัวคำว่า instructional learning แปลว่าเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของตนเองนึกออกไหมฮะหรือเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของคนอื่นพระบิดาให้ใช้คำว่า modeling ก็แปลว่าเรียนรู้จากการเห็นคนอื่นเขาทำชั่วแล้วกูก็อย่าชั่วตามเพราะกูเห็นแล้วว่าชั่วเนี่ยมันชั่วจริงๆชั่วชาติชั่วทั้งชาติไม่ดีเลยไม่น่ารักเลย learning by doing แปลว่าเรียนรู้ด้วยการกระทำด้วยการลงมือทำเช่นรู้ธรรมะรู้สัจธรรมรู้พระโอวาทแล้วต้องเอาไปปฏิบัติจริงในชีวิตด้วยอย่างนี้เรียกว่า learning by doing หรือ learning by experience แปลว่ามีประสบการณ์ในการล้มเหลวมาแล้วกูก็จะจำไว้ว่ากูทำอย่างไรกูถึงล้มเหลวแล้วถ้ากูจะไม่ล้มเหลวไม่ล้มเหลวกูต้องไม่ทำแบบเดิมถูกต้องไหมต้องจำไว้เขาเลยเจ็บแล้วต้องจำแล้วคิดใหม่ว่าถ้าจะทำแบบเดิมแล้วไม่ให้ล้มเหลวนี่ต้องทำอย่างไรนี่คือ learning by doing learning by experience learning by instructional learning learning by modeling ดูคนอื่นเขาทำมนุษย์มีวิธีการเรียนรู้เยอะแยะมากมายเข้าใจนะฮะปัญญาย่อมเกิดนะฟังดีๆและคิดตามเราพยายามจะพูดไม่พูดเร็วพูดช้าๆแต่เวลามันไปเร็วกลัวพูดไม่จบละบางทีตีสามอีกแกนะอ้าวสัตว์ร้ายในตัวคุณถ้าคุณไม่รู้เท่าทันในสิ่งที่เรากำลังจะบอกและคุณไม่รู้วิธีจัดการกับตัวคุณเองเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ร้ายในตัวคุณเนี่ยมันแสดงตนออกมาเนี่ย
ความล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้มันจะไม่ล้มเหลวจะมีความหวังจะมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์ครับพี่น้องครับพระบิดาให้จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นคน2มิติคือมิติของกายหยาบกับมิติของจิตวิญญาณท่านฟังไว้นะอย่าไปคล้อยตามข่าวสารจากลัทธิไหนก็แล้วแต่ที่มาบอกว่าพระเจ้ากำลังจะยกระดับมนุษย์อย่างพวกท่านไปสู่มิติที่4ที่5แค่2มิติเนี่ยยังล้มเหลวยังเหลวเป๋วอยู่เลยพี่น้องครับยังทำไม่สำเร็จไอ้พวกนั้นมันบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมพวกมันจะยกระดับให้พวกเรามักง่ายใช่ไหมเชื่อกันเป็นแถวแล้วไม่ฟังเราเลยครับนี่คือเหตุผลที่เราหมั่นไส้ FC เก่าๆลูกศิษย์ของเราที่แต่ก่อนนะชอบพระบิดาศรัทธาเรามากแล้วเสือกทะลึ่งไม่เข้าเรียนแล้วก็ไปเรียนรู้ไอ้สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ตั้งตนเป็นอริกับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ที่เป็นกระบอกเสียงให้กับไอ้ฝ่ายมารฝ่ายชั่วร้ายแต่เราเพียงแต่บอกให้มนุษย์เนี่ยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมีปัญญาและตัดสินใจเอาเองว่าที่เราพูดเนี่ยจริงไหมมนุษย์เราเนี่ยพระบิดาให้มาเกิดแค่คน2มิติพระบิดาไม่ได้ทรงออกแบบอะไรไว้ให้สลับซับซ้อนเลยครับมิติของจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นมิติของแสงอยู่แล้วครับจะเอาแสงไหนมาหลอกอีกครับไม่รู้เรื่องก็เชื่อตามเขาขณะที่พระบิดามากล่าวความจริงว่านี่มันเป็นอนุตตรธรรมพระผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้ว่าสิ่งที่ตนเองสร้างนั้นมันเป็นอย่างไรพี่น้องดูภาพบนจอครับคน2มิติหมายถึงมิติของกายหยาบกับมิติของจิตวิญญาณในภาพนี้มันเป็นภาพในมิติของจิตวิญญาณนะครับเราเอาภาพในมิติของจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพระพุทธองค์ทรงสอนแล้วไอ้พวกมอดที่มาหลอกลวงคนนำทางตาบอดหรือนักวิชาการหิวแสงไม่สามารถอธิบายแบบที่เราพูดได้นะว่าให้เขาให้เชื่อเขาบอกให้เชื่ออย่างเดียวอยู่เฉยๆอย่าต่อต้านนะนะเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงขณะนี้กำลังถูกเปลี่ยนแปลงกำลังอะไรต่างๆเขาจะมาพูดแบบนั้นแต่ไม่มีการเอาชาร์ตมาให้ดูว่าเขาทำอะไรกับท่านเขามาช่วยท่านได้ยังไงเราก็บอกให้ท่านฟังโลกนี้เป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีท่องเอาไว้ขึ้นใจครับพี่น้องครับดาวเคราะห์โลกดวงนี้พระบิดาทรงสร้างและกำหนดให้เป็นดาวแห่งทางเลือกเสรีแต่มีกฎแห่งกรรมเอาไว้รองรับใครทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วถ้าไม่ทำชั่วก็ได้ดีไม่ทำดีไม่ทำชั่วก็เสมอตัวถูกไหมพระองค์ออกแบบง่ายๆแบบนี้กฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครควบคุมมันแต่ไอ้มอดมาหลอกลวงว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไอ้ฝ่ายชั่วทั้งที่จริงเป็นพระเจ้าก็คือก๊อดนะไอ้ฝ่ายชั่วมันสร้างขึ้นมาโดยใช้ภาพโฮโลแกรมฉายให้แล้วหลอกลวงว่าต้องไปลงนรกไปโน่นนั่นนี่เกิดแก่เจ็บตายต้องไปลงไม่มีตายแล้วจบตายแล้วจบไอ้นี่ถูกหลอกเพราะที่จริงๆเนี่ยเราก็เคยบอกท่านถ้าจิตวิญญาณของท่านไม่ตกนรกซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่จะซ่อมจิตวิญญาณที่หลงมิติแล้วถามว่าจิตวิญญาณน่ะซึ่งมันเป็นรูปธรรมทางพลังงานน่ะมันจะสามารถสร้างสมดุลให้กับจิตวิญญาณเองได้หรือไม่ขนาดนะพอไปลงนรกแล้วจิตวิญญาณสมดุลแล้วที่เสียสมดุลเพราะจิตหยาบเป็นเฮงซวยนะพูดง่ายๆก่อนตายพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พระบิดาก็ยังทดสอบให้เจอชะตากรรมจากการที่ทำผิดบาปต่อคู่กรณีเอาไว้ในชาติที่แล้วพอกลับมาเกิดใหม่ให้มีชะตากรรมจะมาแก้ไขแก้แค้นจะมาเรียนรู้รับยอมรับในชะตากรรมที่เกิดขึ้นที่ตัวเองก่อไว้ในชาติที่แล้วบางทีมาแล้วหลายคนก็ยังสอบตกเขากวนมาเป็นผัวเมียกันอีกในภพชาติหลังเนี่ยไม่ใช่ชะตาชีวิตแล้วเป็นชะตากรรมแล้วเพราะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเพราะสอบตกกันในครอบครัวที่ผัวเมียทะเลาะกันนั่นแหละพอมาชาตินี้ก็ต้องเจอเงื่อนไขแบบเดิมอีกเพื่อจะให้ผัวกับเมียนั่นน่ะมาเรียนรู้กันใหม่ว่าจะรักกันได้ให้อภัยกันเป็นไหมจะไม่ชั่วต่อกันอีกไหมจะไม่ทำร้ายกันอีกไหมใช่ไหมมันซิมเพิลมันง่ายๆแค่นี้ครับแค่รักให้ได้อภัยให้เป็นแค่นี้พระองค์วางแผนเอาไว้ให้ลูกๆเนี่ยทำอะไรง่ายๆแต่ที่ผ่านมามันกลายเป็นยากมากเลยเพราะถูกหมอมอดมารมันหลอกผ่านใครครับผ่านผู้นำทางตาบอดเนี่ยเพราะชาวบ้านนึกว่าพระศาสดาสอนทั้งที่ไม่ใช่อ่ะพวกนั่นแหละมารศาสนานั่นแหละสอนพวกที่เขารู้จริงดีๆเขาจะไม่สอนให้คนหลงทางหลงผิดหรอกอ่ะท่านดูภาพนี้ครับท่านดูภาพบนจอคน2มิตินี่เอาแค่มิติจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติของแก่นแท้ที่อยู่ข้างในท่านเห็นไหม
วงกลมภายนอกลูกศรชี้ว่าคือจิตหยาบแล้วสีเทาๆที่อยู่ข้างในคือขันธ์5ไอ้แก่นแท้ที่อยู่ตรงกลางจุดศูนย์กลางของทั้งหมดคือจิตวิญญาณพี่น้องครับนี่คือชาร์ตที่เราแสดงให้เห็นว่าเมื่อท่านเป็นคน2มิติท่านต้องเปิดตาท่านต้องใช้อายตนะทั้ง5ภายนอกเห็นไหมมอดหลอกพวกท่านว่าถ้าจะปฏิบัติทำให้บรรลุธรรมชั้นสูงคือดับขันธ์5ได้ไม่มีอัตตาแล้วกูนิพพานแล้วตายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกต้องปิดอายตนะทั้งหมดท่านไม่คิดเหรอว่ามันขัดแย้งกันไหมกับสิ่งที่พระพุทธองค์สอนฮะขัดแย้งกันพระพุทธองค์สอนสอนบอกว่าอะไรครับถ้าตาบอดหรืออายตนะภายนอกทั้ง5อย่างใดอย่างหนึ่งพิการเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้บวชเพราะเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์คือทุพพลภาพและทุพพลภาพเนี่ยจะไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เร็วและได้ง่ายได้ดีเท่ากับคนที่มีอายตนะทั้ง5ครบถ้วนบริบูรณ์พระองค์ไม่ได้ทรงดูถูกดูแคลนคนพิการแต่ถ้าตาบอดมันมองไม่เห็นน่ะต้องเรียนรู้แค่หูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสหรือปากพูดถามกับสมองคิดจิตนึกเท่านั้นน่ะมันหายไป1ใช่มั้ยครับเพราะตาบอดมองไม่เห็นหรือตาเขตาเสียตาบอดสีหรืออะไรพวกนี้หูหนวกหูตึงเนี่ยพิการทั้งนั้นเห็นไหมครับใช่หรือไม่นะอายตนะภายนอกจึงสำคัญและเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณคือจิตวิญญาณจะฝึกให้ท่านตอนยังเป็นกุมารน้อยเนี่ยเรียนรู้ที่จะฟังเสียงนี่เสียงพ่อแยกออกว่านี่คือเสียงอีแมสามารถที่จะค่อยๆมองเห็นตาลืมแต่มองไม่เห็นสามารถที่จะค่อยๆเรียนรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าอ๋อหน้าตาแบบนี้คือพ่อหน้าตาแบบนี้คือแม่หน้าตาแบบนี้คือพี่เลี้ยงหน้าตาแบบนี้คือคนแปลกหน้าและจับมือเอามือจับขวดสัมผัสถ้าขวดอุ่นๆเนี่ยไอ้แสดงว่านมนะนมขวดอุ่นๆถ้าขวดเนี้ยนะไม่อุ่นแต่นะเป็นขวดนะแล้วเอาเข้าปากเด็กจะเรียนรู้เลยว่านี่คือน้ำนี่คือสัญชาตญาณที่พระบิดาทรงตั้งเอาไว้ให้ลูกมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้สะดวกสบายที่จะเรียนรู้โตได้ตามธรรมชาตินะในตอนที่อายุไม่ถึง3ขวบทุกอย่างเป็นสัญชาตญาณทั้งหมดท่านเข้าใจสิ่งที่เราพูดนะใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นไอ้นี่มอดหลอกให้ไปนั่งหลับตาเราไม่พูดถึงนักบวชนะเพราะนักบวชเขาทำเป็นอาชีพแต่พวกคฤหัสถ์เนี่ยไปนั่งแค่ไม่กี่ชั่วโมงไปนั่งเป็นวันๆถามว่านั่งแล้วกลับมาได้อะไรเกิดประโยชน์อะไรครับการเรียนรู้ก็ไม่เกิดเพราะปิดหูปิดตาหมดเรียนรู้อะไรครับทำใจนิ่งๆร่มๆแล้วก็เผลอๆมีความสุขกับการหลับในขับรถแล้วหลับในกับการนั่งหลับปิดหูปิดตาหมดอยู่คนเดียวไม่พูดไม่คุยกับใครมันหลับในวันยังค่ำอยู่แล้วครับและที่ติดใจก็คือหลับแล้วมีความสุขไงติดใจความสุขเพราะสมองมันจะหลั่งอะดรีนาลีนออกมาเป็นสารแห่งความสุขแล้วก็มีหลายตัวครับวันนี้เราก็โพสต์ว่าสารอะไรบ้างนะที่มันหลั่งออกมาที่จากสมองนะมันหลั่งออกมานะมีต่อมใต้สมองหลั่งมาทำให้ท่านมีความสุขนั้นเวลานั่งหลับตาไอ้มอดเมื่อนั้นสอนให้หลับตาเพราะหลอกให้หลงทางไปติดสุขอยู่กับตรงนั้นนะครับแต่ปัญญาไม่เกิดจิตไม่ได้ยกระดับนิ่งสงบอย่างเดียวนะท่านดูนะอายตนะภายนอกสัมผัสกับสิ่งแล้วลูกศรสีแดงๆครับจิตหยาบจะรับรู้จิตหยาบจะเกิดการรับรู้ดูบนจอด้วยนะไม่ใช่ดูหน้าเราอย่างเดียวนะฮะบนจอนะจิตหยาบจะรับรู้รับรู้ในสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรู้ดูเห็นจิตหยาบจะทำการรับรู้ทันทีรับรู้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนี่เราจะเอาที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างโดยพี่พลีเดนส์กับพี่อาร์คโทเรียนส์ช่วยกันสร้างจิตหยาบจิตวิญญาณนะให้กายหยาบเนี่ยทำงานอย่างไรเมื่อจิตหยาบรับรู้ปั๊บวงกลมสีเทาอยู่ข้างในมันจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นกระบวนการ5ขั้นตอนทันทีเป็นกลไกในการทำงานของจิตหยาบ5ขั้นตอนซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ของจิตหยาบซึ่งรับรู้ผ่านทางหน้าต่างภายนอกทั้ง5บานท่านเห็นยังครับว่าพระบิดาทรงออกแบบไว้ง่ายมากเลยครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับแต่ที่ผ่านมาเพราะท่านถูกมอดมารมันหลอกลวงมันจึงเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากท่า
ท่านดูพอเกิดการรับรู้พอขันธ์5สั่นสะเทือนเกิดขึ้นพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้จิตหยาบของท่านมันสั่นสะเทือนด้วยการหมุนธรรมจักรทันทีหมุนธรรมจักรแปลว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ นั้นมันจะถูกขับเคลื่อนด้วยความรักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูบนจอนะมันจะถูกขับเคลื่อนด้วยความรักทันทีเพราะจิตหยาบของท่านเนี่ยคือเปลือกนอกที่ถูกลอกคราบมาจากจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณของท่านเนี่ยพระบิดาให้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลคือความรักเพื่อให้เมื่อจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบให้ทำหน้าที่แทนจิตหยาบก็เลยสั่นสะเทือนขันห้าด้วยซึ่งจิตหยาบนะขันสะเทือนไปกระบวนการ5ขันหรือขัน5ด้วยความรักเพื่อให้ที่จิตวิญญาณถ่ายทอดเอาไว้ให้แล้วนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อให้เกิดการหมุนธรรมจักรหมุนธรรมจักรเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นมนุษย์เนี่ยก็เพราะท่านเกิดมาเป็นอะไรครับท่านเกิดมาเป็นมนุษย์มันการหมุนธรรมจักรก็คือการสั่นสะเทือนกายหยาบกับจิตหยาบจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมนะมโนกรรมสั่นปั๊บวจีกรรมก็พูดกายกรรมก็คือการกระทำมันก็จะเป็นการประพฤติดีประพฤติชอบนึกบวกคิดบวกพูดบวกทำบวกเพราะหมุนธรรมจักรด้วยอะไรครับด้วยความรักเพื่อให้พี่น้องครับนี่คือความจริงที่ถูกเฉลยบนโลกนี้และถูกเฉลยในอนันตจักรวาลนี้เป็นครั้งแรกในจักรวาลโดยพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาให้เรามาบอกลูกๆของพระองค์ที่เป็นลูกแกะที่แคะยากแซะยากแงะยากแกะก็ยากให้ได้รู้ไว้ใครมีหูก็ฟังไว้ใครมีตาก็อ่านบนจอไว้ใครมีปัญญาก็คิดตามไว้ท่านปฏิเสธก็ไม่เป็นไรพระบิดาก็คงไม่เสียพระทัยอะไรไปมากกว่านี้นะและเราก็คงไม่เสียใจเพราะอย่างน้อยตอนนี้มีคนดูใน Facebook อยู่นะ365มีคนดูใน YouTube อยู่610เข้าถึงความรักเพื่อให้และปัญญาได้นี่คือสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบกระบวนการของขันธ์5ติดตั้งเอาไว้ให้มนุษย์ทุกคนขีดเส้นใต้ซะครับแล้วบอกว่ามนุษย์มีแค่2มิติอย่าไปถูกหลอกบางคนมันโลภไงกิเลสไงเฮ้ยขึ้นสู่มิติที่3เว้ยเฮ้ยขึ้นสู่มิติที่4เว้ยไปลองอ่านคำพูดคำสอนพวกเขาดูสิว่ามิติที่3น่ะถ้าอยู่มิติ3เป็นยังไงถ้าเข้าถึงมิติที่4แล้วเป็นไงเขาพูดเป็นภาษาวิชาการอะไรไม่รู้แล้วท่านลองอ่านดูท่านรู้เรื่องมั้ยขนาดเราอ่านเราฟังเรายังไม่รู้เรื่องเลยขนาดเรายังไม่รู้เรื่องเลยครับอันนี้ก็สนใจโอ้เป็นภาษาวิชาการสุดยอดสุดยอดกูเหนือมนุษย์คนอื่นแล้วพระบิดาให้แค่2มิติดันทะลึ่งจะเอา4 5มิติแค่2มิติยังเอาตัวไม่รอดเลยพระองค์จะออกแบบไว้อย่างนั้นแล้วเราบอกก่อนนะมอดมารพวกนี้มันไม่รู้จักก๊อดหรือพระเจ้าของพวกท่านนะมันรู้จักแต่พวกมันพวกเดียวกันเองที่ตั้งตนเป็นก๊อดเหนือคนอื่นแต่ที่เราพูดค้างไว้นะไอ้พวกอีกเผ่าหนึ่งที่มาผ่าตัดจิตวิญญาณของท่านที่เรากำลังพูดเนี่ยเป็นพวกที่อาศัยคริสตัลชื่อนามของพวกมันมีคำว่าคริสตัลผสมอยู่ด้วยแล้วมันบอกว่าถ้ายกระดับพวกท่านจนถึงมิติที่5ได้พวกท่านจะเข้าสู่มิติของแสงแต่คำว่าแสงเขาใช้คำว่าคริสตัลแล้วมาดูถูกนะโอ้ยที่2มิติเนี่ยของไอ้มนุษย์โลกเนี่ยอย่างพวกท่านเนี่ยยุคเก่าเนี่ยโลกเก่าๆพวกเนี้ยโอ้ยเหลาเยนะ DNA ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีคาร์บอนเป็นเบสมีพื้นฐานของสิ่งที่เป็นคาร์บอนก็แปลว่าเวลาเผาเนี่ยกลายเป็นเท่าฐานแล้วก็สีดำเนี่ยแปลว่าเป็นของมืดโอ้ยของมันเนี่ยเป็นคริสตัลโอ้ยแวววาวประกายแสงเห็นไหมครับถ้าเป็นคนที่มีกิเลสหนาปัญญานิ่มก็ถูกมันหลอกอีกครับนี่คือเหตุผลหนึ่งนะที่เราพูดวกไปวนมาตัวนี้เพื่อทำให้คุณตื่นรู้ครับให้พวกคุณเนี่ยตื่นรู้ที่ฟังอยู่เนี่ยว่าเฮ้ยมันช้าไม่ทันการแล้วเว้ยมันอันตรายแล้วมันต้องตื่นรู้ตื่นตัวตื่นแจ้งกันได้แล้วไม่ใช่ทำตัวไม่รู้ไม่ชี้กินขี้ปี้นอนไปวันๆไม่ได้สนใจสวรรค์นรกอะไรเลยถ้าอย่างนั้นเสียชาติเกิดนะพี่น้องนะอ่ะชาติแผนนี้กำลังจะเปลี่ยนนะเมื่อของจริงมันเป็นอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ถ้ามอดมันเจตนาร้ายเราใช้คำว่ามอดนะฮะเจตนาร้ายกับมนุษย์มันต้องหาทางทำลายกระบวนยุทธกระบวนการที่พระเจ้าสร้างเพราะมันหมั่นไส้พระเจ้าอิจฉามนุษย์แล้วหาว่าพระเจ้าลำเอียงทั้งที่มันยังไม่รู้พระเจ้าคือใครแต่รู้ว่าพระเจ้าคือแสงกูเก่งกูจะเป็นพระเจ้ากูจะหลอกมนุษย์ว่ากูคือพระเจ้ากูจะมาแย่งเป็นพระเจ้าแทนพระเจ้าจริงกูจะทำให้มึงดูมันเลยจับมือกันหลายเผ่าเลยปิดกั้นกระบวนการใช้ขันห้าด้วยการสอนว่าดับขันห้าซะแล้วขันห้าจะทำงานได้ไหมถ้ายังถ้าปิดตาไม่ได้ปิดอายตนะทั้งหมดแล้วถามว่าทำไมหลอกว่าพระศาสดาสอนพระศาสดาท่านไม่ได้นั่ง24ชั่วโมงนะครับนั่งหลับตาเพื่อคิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องดูตอนที่พระศาสดาท่านตรัสรู้แล้วเวลาท่านตรัสรู้แล้วนะไปดูอ่านพุทธประวัติไปดูธรรมะว่าหลังจากตรัสรู้เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแล้วพระองค์ทรงสอนอะไรไอ้ก่อนหน้านั้นไม่ต้องไปเอามาพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้แต่เป็นความรู้เอามาใช้ได้นะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือสิ่งที่ทรงตรัสรู้แล้วหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วทรงเป็นสัพพัญญูเพราะพระองค์ตรัสรู้เรียบร้อยแล้วพระองค์เป็นสัพพัญญูตอนที่ออกจากวังและกำลังเรียนรู้เข้าป่าเข้าถ้ำเข้าอะไรของพระองค์นั้นพระองค์ยังเรียนรู้อยู่ครับอย่าไปเอาวิธีการเรียนรู้ของพระองค์กว่าที่พระองค์จะทรงรู้แจ้งกว่าที่พระองค์จะทรงเห็นแจ้งไม่ต้องไปวัดรอยเท้าพระองค์หรอกเราพูดตรงที่สุดนะใช้ปัญญามาดูครับนี่คือชาร์ตอีกอันหนึ่งครับท่านเป็นคนสองมิติแบบเดิมท่านมีอายตนะภายนอกมีสิ่งร้าวภายนอกมีจิตหยาบมีขันห้าแล้วก็มีจิตวิญญาณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านเห็นไหมครับภาพนี้ก็กับภาพแรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่มันมีตรงนี้ไงอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมผัสกับสิ่งเร้าภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสีสีสันร้อนเย็นรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมคือมีอัตตานามธรรมก็แปลว่ามันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนอายตนะภายนอกของท่านเนี่ยสัมผัสรู้ดูเห็นในสิ่งเหล่านี้ได้แล้วพบมีจิตภายในคืออายตนะภายในอายตนะตัวที่6คือจิตจิตเนี่ยสามารถสัมผัสสิ่งที่เป็นอนัตตาแปลว่าความทุกข์ความสุขเนี่ยมันสัมผัสได้มันรับรู้ได้ไม่ใช่จากอายตนะภายนอกอย่างเดียวท่านเห็นไหมครับพอสัมผัสรู้ดูเห็นปั๊บปั๊บไอ้มอดมารมอดเนี่ยมันก็ผ่าตัดจิตวิญญาณของท่านสร้างเส้นทางลัดวงจรของกระบวนการของจิตหยาบที่จะสั่นสะเทือนเป็นขันธ์ห้าสร้างทางลัดวงจรทันทีเพื่อแทนที่จะหมุนธรรมจักรโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องไอ้มอดมันผ่าตัดทำให้จิตมนุษย์ทุกคนที่มีจิตหยาบเนี่ยให้สั่นสะเทือนเป็นหมุนกรรมจักรแทนโดยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนเหมือนเดิมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ต้องไปทำอะไรมากแค่ต่อเส้นทางลัดทำให้เกิดเส้นทางลัดเขาเรียกว่ากระบวนการลัดวงจรเกิดขึ้นตรงที่จิตหยาบรับรู้แล้วแทนที่จะหมุนธรรมจักรด้วยความรักเพื่อให้หมุนกรรมจักรแทนถ้ามนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยโดยจิตหยาบเนี่ยหมุนกรรมจักรแล้วเนี่ยจิตหยาบของมนุษย์เรามันจะยกระดับเข้าสู่การเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในท่านเห็นไหมครับท่านเห็นไหมฮะมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณไม่ได้เลยครับเพราะมันถูกต่อสายลัดวงจรครับนะเพื่อเป็นอะไรครับท่านเพื่อให้มนุษย์เนี่ยให้จิตวิญญาณเนี่ยโดยจิตญาณเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำให้เป็นสัตว์แทนเป็นสัตว์คือก้าวร้าวเป็นสัตว์คือก้าวร้าวเกิดอะไรขึ้นครับเส้นทางลัดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมนุษย์เราเนี่ยก็จะสั่นสะเทือนเพื่อเป็นสัตว์ใช่ไหมด้วยคลื่นความถี่ต่ำโดยจิตหยาบของมนุษย์เราจะถูกบล็อกเอาไว้นี่คือการผ่าตัดทั้งหมดที่เราพูดนี่คือความจริงที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ใครมีปัญญาฟังแล้วคิดตามแล้วเถียงเรามา
และท่านเชื่อไหมว่าไอ้มอดมารพวกนี้มันทำได้เพราะมันมีความสามารถทางจิตเวลาผ่าตัดพวกนี้มันใช้จิตวิญญาณของมันใช้จิตของมันที่มีพลังที่มันฝึกมาในการผ่าตัด DNA โดยความร่วมมือของไอ้มอดที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งไอ้พวกนี้สมัยแอตแลนติสเนี่ยเขาสามารถสร้างเตียงพิเศษสร้างเตียงพิเศษขึ้นมาเอารูปธรรมที่มีชีวิตมนุษย์ก็ได้มอดก็ได้พวกไฮบริดก็ได้เอาเข้าไปในตู้นี้ไปนอนบนเตียงนี้แล้วใช้คริสตัลก็คือใช้อำนาจของเส้นแสงเนี่ยโปรแกรมกายหยาบซึ่งเซลล์ทุกเซลล์ของมนุษย์เนี่ยมันมีไฟฟ้าเซลล์ทุกเซลล์ของมนุษย์มีขั้วต่างทางไฟฟ้าอยู่ในนิวคลีโอไทด์ซึ่งพวกมันไม่รู้แต่รู้ว่าทุกเซลล์ของมนุษย์มีไฟฟ้ามันก็เอาเข้าเครื่องนั้นไปโปรแกรมเพื่อปลุกเราให้เซลล์เนี่ยมีการตื่นตัวซ่อมแซมตัวเองได้ไม่เสื่อมสลายให้ฟื้นคืนความมีชีวิตขึ้นมาไปทำกายหยาบนะสามารถต่ออายุไขมนุษย์คนนั้นหรือซ่อมแซมเซลล์บางเซลล์ที่มันป่วยมันจะเลือกใช้กับคนที่มีประโยชน์กับมันเท่านั้นที่ป่วยเป็นมะเร็งป่วยเป็นนู่นนั่นนี่ที่ชำรุดมันก็เอาเข้าไปนอนบนเตียงเนี่ยใช้เวลานานเท่าที่มันกำหนดเหมือนกับพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างเสริมสวยอ่ะเวลาจะอบผมให้กับคนที่เขาดัดผมอ่ะต้องเอาไอ้ที่เป็นกะโหลกนะเป็นอะไรเนี่ยมาครอบหัวไว้แล้วเปิดไฟวูวไว้นะเอาหัวเข้าไปนั้นเพื่อทำให้ผมมันแห้งแล้วดัดให้มันเป็นรอนไอ้เตียงนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเราขออนุญาตเรียกเตียงไฟฟ้าชนิดนี้ที่จะใช้ต่ออายุไขและซ่อมแซมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ซึ่งในวันข้างหน้าเนี่ยจะถูกมอดมันเอามาหลอกมนุษย์อีกวันนี้สุดยอดมนุษย์เลยเชื่อมันเนี่ยเพราะรูปได้คลำได้นะพระบิดาขออนุญาตตั้งชื่อไอ้เครื่องชนิดไอ้เตียงชนิดว่า mad bed mad แปลว่าบ้า mad bed mad bed หรือ bad bed ก็ได้ครับถ้าให้เรียกง่ายแล้วเป็นไงไปฝืนกฎแห่งกรรมใช่ไหมครับมนุษย์เราเนี่ยจะต้องมีอายุไขเพราะว่าผ่านการเกิดการตายมาแล้วหลายภพชาติมันการมีอายุไขในภพชาติปัจจุบันของแต่ละคนมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแต่ถ้าท่านไปฝืนกฎแห่งกรรมปั๊บมันก็ไม่ต่างกับสมัยแอตแลนติสมันเอาของเก่ามาหลอกขายมนุษย์ต่อผู้นำของโลกผู้นำของแอตแลนติสในยุคนั้นก็ตกเป็นทาสไอ้มอดมันเพราะมีความโลภมีกิเลสอยากได้แลกกับสิ่งนี้แต่แลกกับสิ่งนี้เนี่ยมนุษย์เราโดยชนชั้นผู้นำก็ต้องแลกกับบางสิ่งให้กับมอดนึกออกไหมครับถ้าเอาไอ้เครื่องนี้มาแหมไอ้คนชั้นผู้นำของโลกของประเทศต่างๆอยากได้เครื่องนี้มากจากมอดบอกได้กูให้มึงแต่มึงแลกกับกูมึงต้องใช้อำนาจในการเป็นมนุษย์ของมึงเพราะกูไม่กล้าออกหน้าจัดการกับมนุษย์ให้ตกเป็นทาสของพวกมึงและพวกกูให้ได้ด้วยตะกี้ข้อ7จำได้ไหมครับเราจะใช้แต่ชื่อข้อ7นะเราไม่ถอยหลังถ้าเริ่มปฏิปต่อได้หรือยังครับประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอยกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะพวกนี้คือจิตหยาบของท่านเวลาสั่นสะเทือนแล้วมันจะอยู่ในคลื่นความถี่ต่ำพี่น้องครับมันจะเป็นคลื่นความถี่ต่ำและเขาบล็อกเอาไว้ครับบล็อกเอาไว้ตรงไหนครับบล็อกเอาไว้ตรงรูปครับรูปนี่ขั้นตอนเลยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อสั่นสะเทือนเป็นการรับรู้รูปแล้วจิตของมนุษย์เราเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นความเวทเป็นเรื่องของเวทนาถูกต้องไหมคำว่าเวทนาเนี่ยไม่ใช่ทุกขเวทนาอย่างเดียวสุขเวทนาก็มีครับถ้าจิตวิญญาณของมนุษย์เราหรือจิตหยาบของเราไม่ถูกแทรกแซงโดยมอดมารแต่กี้จำได้ไหมคุณสมบัติเดิมแท้ของจิตวิญญาณที่ถ่ายทอดให้กับจิตหยาบคือความรักเพื่อให้มันเมื่อเห็นสัตว์แล้วน่าเอ็นดูเห็นสัตว์แล้วน่ารักนั่นคือเวทนาขันสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้คือโอ้ยน่ารักจังเลยลูกแมวลูกหมาตัวนี้น่ารักนะนี่คือให้โอกาสสัตว์ตัวนั้นได้เป็นเพื่อนร่วมโลกกับเราให้โอกาสสัตว์นั้นมันไม่ต้องตายแต่ถ้าเห็น
กูหอยปูปลาหรือเห็นอะไรแล้วแต่กูเห็นแล้วกูรู้สึกอยากกูรู้สึกชอบเฮ้ยอยากจะกินนั่นคือตกเป็นทาสของมารหรือสัตว์ร้ายไปแล้วเพราะถูกบล็อกอยู่ตรงเวทนานี่นะครับเมื่อสั่นสะเทือนเป็นเวทนาเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนไปได้แค่จิตหยาบๆที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นหยาบคือความรู้สึกชอบไม่ชอบเอาไม่เอาพอมีความรู้สึกชอบปั๊บตัณหาก็เกิดคืออะไรชอบอ่ะกูก็อยากเนี่ย

และถ่ายทอดทางกรรมผ่านมาพระศาสดาจึงต้องเข้ามาโลกมนุษย์จึงใช้ศาสดาเปลือง24พระองค์ไปแล้วเห็นไหมฮะสิ่งสำคัญที่พระพุทธองค์สอนคือสติใช่ไหมครับสติเพราะไอ้สติตัวเนี้ยมันสามารถคุมได้คุมจิตตัวเองไม่ให้ไปฝักใฝ่ในทางต่ำได้สติคือการรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้กำลังเห็นอะไรอยู่กำลังฟังอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่รู้ว่าคนที่เราเห็นอยู่กำลังปฏิสัมพันธ์อยู่มันเป็นใครอะไรยังไงคือสติศาสนาพุทธจึงสอนมนุษย์ให้มีสติแต่พระบิดาก็บอกไว้ตอนต้นชั่วโมงแล้วใช่ไหมสติตัวเดียวก็เอาไม่อยู่แล้วตอนนี้มันจึงต้องใช้มหาสติคนทั้งโลกฟังไว้แล้วกันได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างช่างถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วเห็นหรือยังครับแค่ตอนนี้เก็ตหรือยังครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี่ไม่ต้องกลัวครับคำว่าวิญญาณเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่คำว่าจิตวิญญาณที่อยู่ในภาพนะครับคำว่าจิตวิญญาณที่เป็นอยู่บรรทัดแรกที่มีคำว่าเพื่อเป็นสัตว์นั่นไม่ได้เข้าถึงหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะจิตหยาบมันจะทำหน้าที่เสียเองในการหมุนกรรมจักรอยู่สีเทาเนี่ยครับวิญญาณมันคือพลังงานของจิตที่เมื่อเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มีจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรเนี่ยมันจะเหวี่ยงออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบถามว่าโลกต้องการไหมครับโลกไม่ต้องการเมฆฟ้าจึงสกปรกถ้าพระบิดาชำระโลกเสร็จแล้วฟ้าจะเปลี่ยนไม่ใช่ว่าท่านเห็นนะมนุษย์เราจะมีฟ้าใหม่ก็แปลว่าโลกจะเอียงไปจากเดิมผิดไปจากเดิมผิดมุมเราจะเห็นฟ้าใหม่ที่เราไม่เคยเห็นดวงดาวต่างๆที่เราดูดาวเหนืออยู่ทางนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยครับท่านจะเห็นเป็นฟ้าใหม่ดาวบางดวงจะหายไปจากเดิมที่เราจะไม่มีกาแล็กซี่บางอย่างที่เราเคยส่องกล้องได้เราจะไม่เห็นเพราะโลกเราเนี่ยแค่แกนหมุนรอบตัวเองของโลกมันทำมุมใหม่เพราะพระบิดาปรับสมดุลโลกใหม่ใช่ไหมเอาแค่ท้องฟ้าเนี่ยมันจะมีแต่ความรักถ้าชำระโลกเสร็จแล้วขยะของโลกคือประจุลบที่เกิดจากจิตมารเนี่ยจิตสัตว์จิตที่สั่นสะเทือนของสัตว์แบบสัตว์ร้ายคือหมุนกรรมจักรเนี่ยจิตวิญญาณล้มเหลวทันทีทำงานให้พระบิดาไม่ได้เสียชาติเกิดมันเป็นอย่างนี้มาตลอดพระบิดาจึงต้องให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ลำบากพระกายลำบากพระวรกายโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่เป็นกลุ่มแซจิสเทเรียนจากกลุ่มดาวแซจิสเทเรียนต้องเข้ามาช่วยเหลือประคับประคองโลกเราตลอดเพื่อช่วยมนุษย์และสัตว์ในการให้ความรักค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลไม่งั้นวิบัติไปหมดแล้วครับเพราะถูกไอ้มอดมันทำลายทำร้ายกระบวนการของพระเจ้าทั้งที่มันเป็นลูกของพระเจ้าแต่มันไม่รู้จักและหมั่นไส้มนุษย์โลกอิจฉาตาร้อนมนุษย์แบบตัวเล็กแล้วสวยหล่อเท่และฉลาดเสือกฉลาดอีกต่างหากขณะที่พวกมันตัวใหญ่ยิ่งกว่ายักษ์แล้วหน้าตาไม่เหมือนคนก็มีหางมีเกล็ดมีเล็บมีเขี้ยวเล็บหน้าตาดุร้ายไม่เหมือนคนน่าจะเหมือนสัตว์ซะมากกว่าคันอิจฉาริษยามีเป็นธรรมดาโดยไม่รู้ว่ามันทำลายกระบวนการของพระบิดาทำให้มนุษย์เราไม่สามารถใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกได้ทั้งระบบอนันตจักรวาลจะชิบหายหมดเลยครับและพวกมันก็ต้องตายไปด้วยเหมือนกับดาวของมันชิบหายมาแล้วจะต้องมาย้ายที่อยู่มายึดครองโลกอยู่ทุกวันนี้นี่คือความจริงพี่น้องครับตอนนี้เราพูดเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่คนยังไม่มาฟังเราเยอะๆครับเราจะได้ไม่เป็นที่โดดเด่นในสายตาของพวกศัตรูของมนุษย์เราจะได้ปลอดภัยถึงตอนนั้นน่ะมาอ่านของเก่าแล้วเพราะเราไม่พูดแล้วไงพูดไปหมดแล้วพูดวันนี้แล้วไม่พูดซ้ำเข้าใจนะพี่น้องครับนี่คือการผ่าตัดกระบวนการทางจิตซึ่งอยู่ในมิติของพลังงานนะครับถูกผ่าตัดด้วยการแทรกแซงทำให้เกิดกระบวนการของขันธ์5นี่มันลัดวงจรถ้าจะไปถึงจิตวิญญาณตามที่พระบิดาทรงออกแบบไว้มนุษย์ต้องใช้คุณสมบัติเบื้องต้นของสรรพสิ่งซึ่งจิตวิญญาณก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระองค์สร้างต้องใช้ความรักเท่านั้นคือรักเพื่อให้เห็นไหมครับเราจึงท่องให้ท่านฟังและให้ท่านท่องเองด้วยรักให้ได้ถึงแม้มันจะไม่น่ารักให้อภัยให้เป็นถึงแม้มันทำตัวไม่น่าให้อภัยและไม่ก้าวล่วงมันกลับคืนถึงแม้มันก้าวล่วงท่านก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาใช้ความฉลาดนะในการดำเนินชีวิตจะทำอะไรก็ต้องใช้ปัญญาคิดก่อนพูดคิดก่อนทำคิดว่ามันถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกใจไหมนี่คือรหัสลับที่จะต้องจะทำให้สัตว์ร้ายในตัวท่านมันไม่สามารถแสดงฤทธิ์แสดงตัวออกมาได้เพื่อท่านสามารถเข้าถึงภารกิจของพระเจ้าภารกิจศักดิ์สิทธิ์ได้เราจึงพูดตั้งแต่ท่านรู้จักจิตจักรวาลเป็นครั้งแรกเมื่อ20กว่าปี30ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราก็ยังพูดเรื่องนี้รักได้ไอ้เห็นไหมครับ

อารมณ์ใครใช้จิตปัญญาในการดำเนินชีวิตคิดก่อนพูดคิดก่อนทำคิดตามกฎของปริญญาโมเดลว่าด้วย6ถูกแล้วถ้าใครมากวนตีนท่านก็อย่าตกเป็นทาสการยั่วยุเดี๋ยวสัตว์ร้ายมันจะถูกกระตุ้นให้แสดงออกมาท่านเป็นมนุษย์ท่านจะเป็นสัตว์ร้ายแทนใช่ไหมช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเลยครับเพราะเรามาเกิดในประเทศไทยช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วถ้าท่านใช้ไม่ใช่แค่ต่อท้องนะแค่ปฏิบัติตามได้ศักดิ์สิทธิ์ไหมครับช่างเถอะเราก็ไม่เอาเรื่องไม่เป็นไรนะไม่เอาเรื่องนะยังไงก็ได้นะยังไงก็ได้อะแล้วแต่มึงแล้วกันจะได้ไม่ขัดใจกับมึงอะมึงเอางี้อะแค่นี้ก็ดีแล้วกูเสียแค่นี้ก็ดีแล้วมึงอยากได้มากเอาไปกูดีกว่ากูเสียมากกว่านี้ถ้าท่านสามารถควบคุมนะจิตมารจิตของมารหรือจิตของสัตว์ร้ายอะนะในตัวท่านเองได้อัตตาหิอัตโนนาโถพระพุทธองค์ทรงสอนแล้วตัวท่านเองต้องพึ่งตัวท่านเองเห็นไหมจะให้คนอื่นมาช่วยท่านไม่ได้ท่านต้องช่วยตัวเองแล้วเอาตัวให้รอดปลอดภัยจากสัตว์ร้ายที่มาแทรกแซงอยู่ในกายหยาบกายสังขารของท่านท่านจะไปผ่าตัดมันออกไม่ได้อะหลายคนถามเราใน Facebook อาจารย์ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราจะเอามันออกได้ไหมเราบอกแล้วไงเราไม่ให้ท่านมาทำสงครามกับมอดให้ท่านมาทำสงครามกับตัวเองทำสงครามกับความโง่ง่ายของตัวเองแล้วทำสงครามกับกิเลส ที่อยู่ในตัวเองอยากรู้อยากเห็นมิติที่5เป็นไงวะมิติที่4เป็นไงวะจะได้เสียเวลาในการมาฟังเราไงเรื่องง่ายๆไม่ทำชอบเรื่องยากๆพระบิดาออกแบบให้ลูกอย่างพวกท่านทำในสิ่งที่ง่ายง่ายแต่บอกไม่นิบไม่แนบแม่งแล้วนิพพานยากก็เพราะว่าเป็นลูกถูกมอดหลอกพี่น้องตอนนี้เห็นยังครับถูกแทรกแซงนะเรายังไม่ลงลึกนะเพราะมันมีเรื่องต้องพูดเยอะให้ท่านได้รู้ไว้ว่าจิตวิญญาณโดยจิตหยาบของท่านเนี่ยถูกแทรกแซงขั้นตอนต้นๆของขันธ์5เมื่อสัมผัสรู้ด้วยในสิ่งใดแล้วมันจะเกิดรูปถูกต้องไหมพอเกิดรูปเสร็จแล้วปั๊บจิตตกทันทีครับเพราะว่าจะยกระดับไปหาความรักเพื่อให้น่ารักน่าเอ็นดูเฮ้ยน่าเรียนรู้น่าศึกษาเว้ยนี่คือความรักเพื่อให้แต่ไม่ฮะรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มอบให้จิตหยาบทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันไม่ได้มีหน้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรท่านไม่มีหน้าที่ชอบหรือไม่ชอบเพราะสิ่งนั้นมันมีของมันอยู่แล้วสิ่งนั้นมันเป็นของมันอยู่แล้วสิ่งนั้นมันอยู่ของมันอยู่แล้วเป็นอยู่คือนี่คือธรรมชาติไม่ใช่ให้ท่านเข้ามาแทรกแซงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นนั่นวิชามอดวิชามารไม่ใช่วิชาของพระอาทิตย์โอเคไหมชัดไหมนี่คืออนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถจะอธิบายให้ท่านฟังได้ยกเว้นพระเจ้าและเรากล่าวพระโอวาทในนามของพระเจ้าจึงกล่าวความจริงให้ท่านฟังได้พี่น้องครับกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะนี่คือสิ่งที่เป็นของมารคำว่ามารก็คือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคที่ถูกพวกมอดพวกไม่หวังดีพวกที่ทำร้ายมนุษย์แอบลักลอบตัดต่อพันธุกรรมเอาไว้ให้เป็นพันธุกรรมทางจิตหยาบที่เป็นคลื่นของขันธ์5นั่นน่ะที่จะสั่นเซนเป็นขันธ์5ถูกแทรกแซงโดยพวกที่ใช้ชื่อว่าคริสตัลพวกที่ใช้ชื่อว่าคริสตัลนะแต่มันจะมาหลอกมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ว่าชื่ออะไรไม่รู้แต่กำลังแสดงอิทธิพลของพวกเขากับไอ้พวกที่ผ่าตัด DNA นะกำลังจับมือกันและผู้อยู่เบื้องหลังอีก 2-3 เผ่ามนุษย์เราไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังถ้าไม่รู้ความจริงตรงนี้พวกท่านฟังเราอยู่ท่านรู้ความจริงแล้วนะอย่าเพิ่งเชื่อเราคอยสังเกตคอยติดตาม follow up ติดตามข่าวสารข่าวคราวความเคลื่อนไหวของไอ้พวกนี้จะได้ไม่โง่อีกและไม่ต้องไปต่อต้านต่อสู้เขานะฟังหูไว้หูก็บอกว่าอยากเรียนรู้ไม่ใช่เหรอแค่เรียนรู้นะแต่พลังจิตต้องสูงพอนะและต้องฉลาดพอไม่โง่ง่ายด้วยไม่งั้นจะตกเป็นเหยื่อของพวกเขานะเขาช่างพูดกว่าเรานะเราพูดไม่เพราะหรอกเราพูดความจริงไม่ต้องพูดเพราะคำพูดที่ไพเราะที่สุดคือความจริงไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ค่าน้อยอย่างนั้นค่าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับค่าก็ไม่น้อยครับแต่ค่าก็ไม่ใหญ่พอตัวครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5เนี่ยไอ้มอดมันหลอกไว้2ชั้นโอ้ยเป็นนักบวชเหรออ้านักบวชไปนั่งอยู่กับที่เลยอยู่ในป่าในเขาในถ้ำจะได้ไม่ต้องดูไม่ต้องใช้อายตนะเนี่ยทำให้ขันห้าเนี่ยสั่นสะเทือนอย่างสมบูรณ์ไม่ได้แล้วถูกปิดประตูมิติหมดเลยครับ
เนี่ยมิติที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยใช่ไหมหลอกให้นักบวชหลงทางเพราะนักบวชเป็นคนที่จริงจังตั้งใจจริงในการปฏิบัติแล้วให้นักบวชก็พวกคนนำทางตาบอดก็มาหลอกชาวบ้านเขาต่อแต่ชาวบ้านเนี่ยทำการค้าทำธุรกิจใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวลูกผัวตัวเมียนะอายตนะทั้ง5บอดหมดเลยฮะมือก็ไม่มีแขนด้วนรูปลูกคลำคลำก็ไม่ได้แล้วมันเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ไหมเล่าใช่ไหมเนี่ย พอสั่นเสือนปั๊บกิเลสเกิดกิเลสขึ้นทันทีกิเลสก็คือความรู้สึกไอ้ตัวความรู้สึกตัวเนี้ยเดิมเนี่ยมันจะไม่ใช่รู้สึกชอบหรือไม่ชอบความรู้สึกตรงเนี้ยมันคือดูแล้วน่ารักดูแล้วน่ารู้เห็นอยู่ก็น่าเรียนตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมผัสรู้ดูเห็นนะน่ารักน่ารู้น่าเรียนนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงติดตั้งเป็นกลไกเอาไว้ให้กับจิตหยาบของมนุษย์ใช้ในการขับเคลื่อนหรือสั่นสะเทือนขันธ์5เพื่อหมุนธรรมจักรไม่มีอะไรยากเลย เพียงแต่พระองค์อ่ะทรงให้จิตวิญญาณอ่ะออกแบบบทละครชีวิตที่เรียกว่าชะตาชีวิตเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกร่วมกันผัวเมียลูกหรือพ่อแม่ลูกให้ใช้เงื่อนไขที่อย่าให้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสได้สัมผัสเป็นการแสดงเงื่อนไขทั้งดีและร้ายแล้วแต่จิตวิญญาณครอบครัวไหนจะมาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันจะออกแบบไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยมันสั่นสะเทือนน่ะเป็นความรักขึ้นมาให้ได้เพราะพระบิดาได้ให้สมองเอาไว้ให้ปัญญาเอาไว้ให้จิตหยาบที่มีคุณสมบัติเป็นความรักนั้นน่ะสามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาของสมองได้ท่านเห็นไหมครับไอ้มอดมารพวกนี้รู้ว่าถ้าโง่เนี่ยจะไม่หวนสำเร็จรู้ว่าถ้าไฟต่ำจิตสั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะเนี่ยซึ่งเป็นย่านความถี่ต่ำเนี่ยมันจะไม่สามารถไปโปรแกรมการใช้ปัญญาของสมองได้มันจะใช้อารมณ์อย่างเดียวมันจะใช้นะความกักขระความก้าวร้าวอย่างเดียวนี่คือไอ้พวกที่มันฉลาดกว่ามนุษย์ถูกมนุษย์เราอะถูกพี่ๆเรารังแกนะพูดง่ายๆเราบอกแล้วไงเรามาแฉความจริงให้ท่านฟังจะได้ไม่เป็นเหยื่อของเขาอีกและจะได้ดูแลตัวเองได้ ท่านจึงรู้ว่าที่พระศาสดาสอนว่าให้ดับกิเลสปฏิเสธตัณหาอารมณ์ขยะอย่ามีท่านหลายท่านไปมองว่าท่านทำเพื่อโลกทำเพื่อใครก็ไม่รู้แต่วันนี้พระบิดาให้เรามาบอกท่านว่าให้ท่านทำเพื่อตัวท่านเองถ้าท่านยังติดกิเลสอยู่ตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันเป็นผลิตผลที่สืบเนื่องมาจากกิเลสไอ้มอดมันวางแผนเอาไว้เป็นกระไดเลยพอเกิดกิเลสปั๊บตัณหามาเกิดความรู้สึกชอบตัณหามาก็คืออยากเกิดความรู้สึกไม่ชอบตัณหามาคือไม่อยากพอมีอยากมีไม่อยากปั๊บเดี๋ยวอารมณ์ขยะก็มานะโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ขยะเนี่ยแล้ววุ่นวายอยู่กับการหมุนกรรมจักรไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้เลยเพราะตกเป็นธาตุของมอดมารตกเป็นธาตุของกิเลสท่านเห็นยังครับคนโบราณเนี่ยเขาจึงเรียกว่ากิเลสมารใช่หรือไม่ใช่ กิเลสมารเพราะมันเป็นอุปสรรคที่มอดหรือมารเนี่ยติดตั้งเอาไว้ในจิตหยาบของมนุษย์แล้วพวกเราโง่เองไม่รู้เท่าทันใช้จิตหยาบเป็นอัตโนมัติทั้งที่เราสามารถควบคุมได้ใช่ไหมทางนักบวชทางพระนักบวชนักพรตเขาใช้วิธีใช้สติมหาสติประธานใช้วิธีการใช้สติในการที่จะกำกับควบคุมจิตของตัวเองไม่ให้มันไฟต่ำแต่ทำแล้วได้อะไรครับไม่ได้หมุนธรรมจักรแค่ไม่ให้มันสั่นสะเทือนไปในทางกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะนิ่งอยู่ตรงนั้นนิ่งอยู่ตรงรูปกับเวทนาขันสั่นสะเทือนสัมผัสรูปด้วยนี่ไม่สัมผัสด้วยเพราะปิดหูปิดตาหมดรูปะไม่เกิดแต่ในจิตอย่างเดียวคือทุกข์กับสุขเห็นไหมเล่นกับทุกข์กับสุขอยู่ในจิตอย่างเดียวเห็นไหมอายตนะทั้ง5ไม่ได้เปิดแล้วนิ่งสงบอยู่อย่างเดียวเพราะว่าปิดเวทนาขันไม่ให้สั่นสะเทือนได้ถ้าหยุดการสั่นสะเทือนของขัน5ไว้ที่เวทนาขันคือรูปเวทนาเรียกว่าขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันไม่เกิดครับไม่เกิดที่บอกว่าแผ่เมตตานั่นน่ะมันจะเกิดอีตอนแผ่ครับแต่ตอนนั่งเงี้ยนั่งกรรมฐานอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถอุเวงพลังงานความรักออกมาแล้วเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้หรอกครับไม่งั้นเวลาทิ้งกายสังขารพวกนักพจน์นักบวชนะ
ก็ยังหลุดพ้นไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะจิตหยาบเนี่ยเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของนักบวชเองนะไม่ได้เพราะถูกมอดมันหลอกและปิดกั้นไว้ท่านดูเหมือนท่าจะดีครับมนุษย์เราถูกปิดกั้นตรงเวทนาขันใช่ไหมเพื่อให้เกิดความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ให้เข้าถึงความรักได้เพราะถ้าเข้าถึงความรักได้นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเป็นไปตามกระบวนการที่พระบิดาทรงกำหนดไว้และจิตหยาบจะยกระดับแรงสั่นสะเทือนด้วยความรักเนี่ยเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณจิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันจิตวิญญาณก็จะออกมาเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้ได้เป็นมนุษย์เต็มตัวเป็นคนสองมิติที่สมดุลและสมบูรณ์แต่มารมันปิดกั้นไว้ท่านเห็นไหมครับเกิดตายกี่ภพกี่ชาติก็ยังหลุดพ้นไม่ได้นิพพานไม่ได้เพราะถูกหลอกมาตลอดและทำให้อายุสั้นด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาจิตและปัญญาโอกาสในการพัฒนาจิตถ้าเรามีเวลาในการฝึกฝนมากเราจะชำนาญมากถ้าเรามีเวลาในการฝึกฝนน้อยเราก็จะชำนาญน้อยมันทำให้มันอายุสั้นซะเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลอกว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติจะได้ไม่ฉุกคิดไงจะได้ไม่เอะใจไงแต่พวกมันน่ะเป็นรักรูปรักคล้ายๆมนุษย์อ่ะทำไมพวกมันน่ะพวกมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างดุดอ่ะทำไมมันถึงอายุยืนเป็น500ปีเป็น 1,000 ปีเป็น 10,000 ปีเป็น 20,000 ปีจนกระทั่งเราเคยเอามาโชว์ให้ท่านดูว่าเผามันน่ะ 25,000 ปียังไม่ตายเลยจริงๆแล้วประมาณ 50,000 ปีก็ยังมีนะแต่เขาไม่มายุ่งกับมนุษย์เราเอาเฉพาะที่พวกมายุ่งและทำให้โลกเนี่ยมันยุ่งกิเลสที่ถามว่ากิเลสคืออะไร ในพูดคำว่ากิเลสแล้วกิเลสคืออะไรกิเลสคือประการที่1กิเลสคือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในจิตหยาบกิเลสคือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในจิตหยาบของท่านเมื่อเกิดการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้าหรือเงื่อนไขภายนอกและจากจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในสั่นสะเทือนเกิดขึ้นโปรดฟังอีกครั้งกิเลสคือประการที่1สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในจิตหยาบของท่านหลังจากที่อายตนะภายนอกทั้ง5หรือจิตที่เป็นอายตนะภายในเกิดการสั่นสะเทือนเป็นผัสสะเกิดขึ้นแล้วส่งข้อมูลให้กับจิตหยาบหรือจิตที่เป็นอายตนะภายในได้รับรู้ประการที่2กิเลสคืออะไรกิเลสคือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในจิตหยาบและเมื่อจิตกิเลสฮะมันเกิดขึ้นเมื่อจิตสั่นสะเทือนขันธ์5ทบทวนที่เราเล่าตะกี้ในขั้นตอนเวทนาขันธ์ในขั้นตอนเวทนาขันธ์เพื่อรับรู้สิ่งเร้าจากภายนอกแล้วเกิดการรับเอาเกิดขึ้นบรรทัดไม่พอท่านดูอยู่ก็บันทึกเองกิเลสคืออะไรกิเลสมารคืออะไรแปลว่ามารเป็นคนทำให้เกิดกิเลสในจิตหยาบของท่านพระบิดาไม่ได้สร้างเอาไว้ให้แล้วจิตหยาบคืออะไรจิตหยาบก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณลอกคราบตัวเองคือแบ่งภาคทางพลังงานออกมาพร้อมกับคุณสมบัติทั้งหมดที่จิตวิญญาณมีรวมทั้งความรักซึ่งเป็นสรรพสิ่งแรกเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลที่พระเจ้าสร้างให้กับจิตหยาบมาด้วยเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยช่วยทำหน้าที่แทนตัวเองในการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยตั้งแต่อแวจนถึง3ขวบปีบริบูรณ์จิตหยาบคือผู้ที่ถูกแบ่งบ้างเนี่ยไอ้พวกที่เป็นนักพรตนักบวชไม่เคยรู้ความจริงเรื่องนี้เลยว่ามนุษย์มีจิตหยาบที่พระบิดาทรงออกแบบไว้พวกมันน่ะรู้ครับแต่พวกมันปิดวางปิดบังมนุษย์ไว้ไม่ให้รู้ครับเพราะฉะนั้นมันถึงหลอกได้ไงว่าเฮ้ยมึงดับขันธ์5สิอัตตาของมึงก็คือจิตวิญญาณน่ะนะมันจะดับด้วยวิธีไหนไม่รู้ดับเหมือนเทียนดับมันบอกดับเหมือนเทียนดับอัตตาของเทียนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เปลวเทียนนะมันอยู่ที่ไส้เทียนด้วยและลำเทียนด้วยใช่ไหมพี่น้องครับนะสว่างสักทีครับอย่าโง่ให้มอดหลอกอีกครับมันบอกว่าการนิพพานคือการดับอัตตาไม่ต่างกับการดับแสงเทียนดับอธิบายกันใหญ่เลยเนี่ยเทียนจุดดีๆเนี่ยนะมีขันธ์5ใช่ไหมเทียนจุดอยู่ดีๆแล้วพอเป่าปั๊บพอเทียนดับปั๊บนั่นแหละอัตตาดับไปแล้วอย่าลืมนะฮะไอ้ที่ดับอ่ะมันเป็นมายาของเทียนนะครับตัวเทียนลำเทียนกับไส้เทียนใช่ไหมคืออัตตาตัวตนของเทียนที่แท้จริงเวลาจุดเทียนเนี่ยแสงสว่างที่มันเกิดขึ้น
ที่เป็นเปลวเทียนนั่นมันไม่ใช่อัตตาของเทียนนะครับมันเป็นมายาของเทียนที่เกิดขึ้นจากการเอาไม้ขีดไฟไปจุดไส้เทียนแล้วมีอะไรน้ำผึ้งมีขี้เทียนนะเป็นเชื้อเพลิงและทำให้ไฟมันลุกทำไมไม่คิดต่อครับทำไมถูกหลอกง่ายจังครับยิ่งหลอกคนอื่นไปทั่วหลอกคนอื่นไปด้วยเพราะตัวเองถูกหลอกเห็นไหมมันบอกว่าเหมือนเทียนไอ้คนที่ศึกษามันลองยืนยันสิที่เคยศึกษามาในห้องเรียนเราเนี่ยมีผู้รอบรู้เยอะถ้าเห็นด้วยกับที่เราพูดนะช่วยเขียนเลข5 2ตัวให้เราก็ได้5 3ตัวก็ได้เขียนเลข5 3ตัวให้เราดูหน่อยก็ได้ว่าท่านเข้าใจในสิ่งที่เราพูด ใช่มั้ยกิเลสคือสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นในจิตหยาบเมื่อจิตสั่นสะเทือนขันห้าเกิดขึ้นในขั้นตอนของเวทนาขันเพื่อรับรู้สิ่งร้าวจากอายตนะทั้งภายนอกและภายในนั่นคือกิเลส กิเลสนี่เรากำลังพูดในมุมที่เป็นกรรมจักรในมุมที่ไม่ถูกต้องนะถ้าในมุมที่เป็นธรรมจักรเนี่ยมันก็ในขั้นตอนของเวทนาขันนั้นมันจะไม่เกิดกิเลสครับมันจะเข้าถึงคุณสมบัติของจิตหยาบคุณสมบัติแท้ๆของจิตหยาบมีอย่างเดียวคือรักเพราะเป็นคลื่นความถี่สูงเป็นจิตที่อิ่มเอิบเบิกบานจิตที่สงบที่มีปิตินั่นแหละคือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความรักแต่พอรับรู้แล้วมีการรับเอาเกิดขึ้นจิตมันไม่สงบถูกต้องไหมจิตมันตกพอเห็นแล้วจิตตกแล้วเฮ้ยมันสวยนี่ว่ากูอยากได้เนี่ยเขาเรียกจิตตกถ้าจิตสงบแปลว่าจิตสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงเป็นคลื่นของพระเจ้าเป็นคลื่นความถี่ของความรักของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันทั้งหมดยกเว้นจิตมนุษย์นี่แหละสั่นสะเทือนเป็นความรักเหมือนกันไอ้มอดมันหลอกว่ารักอ่ะแต่รักเพื่อเอาถ้าไม่ให้กูเอากูไม่รักถ้ากูไม่ได้เอาหากที่กูรักที่จะเอาแต่กูไม่ได้เอากูจะปล้ำมึงกูจะฆ่ามึง หรือมึงมาแย่งสิ่งที่กูรักสิ่งที่กูจะเอามึงต้องตายนี่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ร้ายทั้งนั้นไม่ใช่สัตว์มนุษย์ที่มีความรักที่มีกึ๋นมีปัญญาเราใช้สัญญาณของสัตว์ร้ายทั้งนั้นท่านจึงบรรลุนิพพานกิเลสนิพพานตัณหานิพพานอะไรต่างๆไม่ได้เพราะว่าท่านไม่มีสติและไม่รู้ความจริงนี่เราสร้างสติทางวิญญาณให้ท่านแล้วนะแล้วเราบอกว่าให้ใช้มหาสติซึ่งวันหน้าค่อยบอกซ้ำแต่ถ้าท่านต้องการไปหาดูคลิกไปใน Facebook นั่นแหละขอโทษใน YouTube ก็ได้คลิกคำว่ามหาสติเดี๋ยวมันก็จะขึ้นหมายท่านแต่อย่าไปเผลอนะพอขึ้นมหาสติแล้วไอ้มอดมันจะมีคำว่ามหาสติปัฏฐานเนี่ยมาต่อท้ายคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องนะมหาสติของเราคือรู้สติมีสติใช้สติมี3สติแล้วรายละเอียดเป็นยังไงไปค้นคว้าเอาครับพี่น้องครับนี่คือกิเลสครับชัดไหมครับผ่านนะกิเลสคืออะไรยังมีต่อให้ความโลภไม่ต้องอธิบายโลภแล้วว่าอยากได้มีแล้วยังอยากมีอีกได้แล้วยังอยากได้อีกเห็นเขามีตัวเองไม่มีก็อยากได้บ้างแล้วไม่ได้ไปอยากด้วยการหาเองนะกูจะเอามึงเนี่ยความโลภไม่มีเหตุผลไม่ใช้ปัญญาไม่มีเหตุผลเพราะมันลัดวงจรใช่ไหมเวทนานะจิตหยาบมันถูกลัดวงจรคือถูกตัดตอนออกไปจากจิตวิญญาณเลยมันดีชัวมันไปทางเดียวจิตวิญญาณต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมขึ้นสูงนี่มันออกข้าง ในภาพที่เราให้ดูตะเกียท่านจำภาพให้ติดตาไหมครับจำให้ตรึงใจครับเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านที่ท่านได้เห็นและเป็นครั้งแรกในอนันตจักรวาลที่พระเจ้าให้เรากล่าวให้ท่านฟังจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ท่านคิดเอาเองความโลภเบี่ยงเบนไปนะความรู้สึกเกิดขึ้นที่เวทนาขันธ์แล้วมันจะตันตรงนั้นมันจะเข้าถึงความรักความน่าเอ็นดูไม่ได้เห็นสัตว์แล้วอยากกินเห็นสัตว์แล้วอยากจับเอามาเลี้ยงเห็นไอ้คนทำตัวไม่น่ารักทำตัวน่าเกลียดเหมือนสัตว์เรียกมันว่าไอ้สัตว์ท่านอยากฆ่าอยากทำร้ายอยากทำลายความอดทนอดกลั้นให้อภัยเกิดไม่ได้เพราะถ้าอดทนอดกลั้นให้อภัยมันคือความรักซึ่งพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มนุษย์แต่เนี่ยมอดมันออกแบบไว้ให้ใครครับให้สัตว์ร้ายซึ่งเป็นมารที่อยู่ในกายมนุษย์ก็บอกแล้วไงเขาแกล้งมนุษย์เขาต้องการที่จะทำให้พระเจ้าพระองค์จริงนี่เสื่อมหลายคนมาด่าเราด่าพระบิดาก้าวล่วงไว้ตั้งแต่เสาที่แล้วในคนนั้นที่บอกว่าพระบิดาสร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาทำไมสร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาเพื่อให้ทำร้ายลูกที่ดีๆ
แล้วพอสร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าจริงหรือเปล่าพอสร้างแล้วไม่สามารถจะควบคุมได้มันไม่ใช่สมองมนุษย์นะที่คิดอย่างนั้นนะเป็นธาตุของมอดมารไปแล้วครับเป็นธาตุของสัตว์ร้ายไปแล้วเห็นยังฮะว่าพระบิดาสร้างเปล่าพระองค์ไม่ได้สร้างไงแต่พระบอกว่าพระองค์ไม่จัดการเนี่ยก็ผุดเสือกโง่เองไงถ้าไม่โง่เนี่ยไม่โง่ง่ายและไม่หลงไหลในกิเลสตัณหาอะไรพวกนี้ไม่เป็นธาตุมอดแน่นอนถึงแม้มีเป็นมารอยู่ข้างในไม่ไปกระตุ้นมันไม่ไปปลุกที่เราบอกว่าเดินขึ้นกระไดสามขั้นขึ้นลงโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ไปถึงความรักที่เพื่อให้เลยครับก็เพราะว่าถูกบล็อกเอาไว้เราต้องปลดบล็อก blocked blocked แปลว่าถูกบล็อก be blocked ถูกบล็อกอะไรทำให้ยกระดับไปหาจิตวิญญาณเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณที่ถูกขังเอาไว้เป็นอิสระให้มาควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพื่อปฏิบัติภารกิจของพระเจ้าไม่ได้เลยครับเวียนตายเวียนเกิดกันคนละร้อยคนละพันคนละเป็นหมื่นปีไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่มีใครกล้าพูดความจริงแบบนี้ให้ท่านฟังถ้าว่าเรากล้าไหมล่ะที่เราพูดให้ท่านฟังและเป็นจริงไหมที่เราพูดมีเหตุมีผลไหมครับความโกรธโลภอยากได้พอเขาไม่ให้ก็ไม่พอใจถ้าอยากได้มากแทนที่จะไม่พอใจอย่างนั้นโกรธรูปคำรูปคมรูปเหลี่ยมเสียศักดิ์ศรีเสียเหลี่ยมโกรธหมดนั่นคือสิ่งที่เป็นสัตว์ร้ายเป็นพฤติกรรมทางจิตของสัตว์ร้ายที่อยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยมันโหดร้ายมากเพราะตอนนั้นพระบิดาเนี่ยทรงค่อยๆเรียนรู้ไม่ใช่พระองค์โง่ดันทะลึ่งไปบอกพระเจ้าต้องรู้ทุกสิ่งถ้าพระเจ้าปัจจุบันที่กำลังสื่อกับเราเนี่ยทรงรอบรู้ทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งพระองค์สร้างมันขึ้นมาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากการที่จิตสั่นสะเทือนเป็นย่านความถี่ต่ำแล้วมันไม่ยกสูงก็คือยังเป็นจิตของสัตว์ร้ายอยู่เนี่ยพระองค์บอกแล้วสร้างแล้วไม่ทำลายทิ้งแต่มีวิธีไงเลยปล่อยให้ลูกๆมาเจออย่างนั้นลูกๆจะได้ฉลาดขึ้นพวกท่านก็จะได้มีความสามารถพระองค์จะได้ทดลองได้ว่ามาให้เรามาบอกความจริงกับพวกท่านเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยบอกความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมให้พวกท่านรู้เนี่ยดูสิว่าแผนการที่พระองค์ให้เรามาบอกท่านเนี่ยว่าปฏิบัติการในการดูแลจัดการกับจิตของตัวเองที่เป็นจิตมารที่อยู่ข้างในสามารถทำได้ไหมถ้าไม่ดื้อรั้นไม่โง่ง่ายไม่อวดดีไม่อีโก้สูงว่ากูรู้แล้วนะพระศาสดาที่กูยอมรับนับถือเนี่ยทรงเป็นเอตทัคคะเก่งที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล นี้แล้วมันยังมีสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมนะที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ยังไม่ได้สอนเนี่ยที่พระบิดาทรงทราบเองเพราะพระผู้สร้างทราบเองจังเยอะเลยแล้วจะไปคิดว่ามีคนหนึ่งมีผู้หนึ่งที่เป็นเอกเหนือทุกสิ่งกูไม่ต้องเรียนรู้ต่อแล้วก็โง่ต่อไปสิไม่เป็นไรก็เพราะคนที่คิดแบบนี้ครับเวลาพระบิดาเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่คนที่ถูกคัดทิ้งจึงมีเยอะถูกคัดไว้จึงมีน้อยพี่น้องๆครับกิเลสคือความโลภพอไม่ได้อย่างใจก็โกรธคือโทสะประการที่3ความงมงายเพราะต้องมนการจูงใจต้องมนการจูงจิตด้วยคำพูดด้วยภาษาวิชาการด้วยสิ่งที่ลี้ลับเลยลืมคิดเวทนาขันตรงนั้นก็รู้สึกเคลิ้มแล้วคล้อยตามเขาไปแปลว่าเชื่อโดยไม่ได้คิดหรือบางทีพระบิดาสอนกลับปฏิเสธผมไม่เชื่อไม่จริงไม่ใช่โดยที่ยังไม่ได้คิดพวกนี้คืองมงายทั้งนั้นนะความงมงายเป็นวิชามอดพี่น้องครับความงมงายเป็นวิชามอดนะเอา3อย่างพอโลภะโทสะโมหะนี่คือกิเลสเข้าใจยังฮะถ้าท่านต้องการที่จะจัดการกับมารมอดคือกิเลสซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องตัณหาราคะจัดการที่กิเลสตัวเดียวถ้าเอาอยู่นะครับตัณหาราคะอารุขยะจะไม่เกิดขึ้นเพราะท่านจะไม่ไปเดินเส้นทางมารแล้วเส้นทางมารก็คือกิเลสไปหาตัณหานะตลาดเมืองแรกคือกิเลสถ้าผ่านกิเลสไม่ได้ท่านก็จะเดินต่อไปเมืองที่2ก็คือตัณหาสถานีที่2คือตัณหาพอตัณหาเนี่ยท่านไม่สามารถเบรกได้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะไม่วกกลับไม่กลับหลังหันไม่รู้ไม่ยูเทิร์นยังตรงต่อไปอีกครับสถานีต่อไปก็คือราคะถึงราคะแล้วหยุดไม่อยู่หยุดไม่ได้แล้วสถานีต่อไปครับคืออารมณ์ขยะอารมณ์ขยะเนี่ยถ้าถึงอารมณ์ขยะแล้วนะ
เบรกไม่อยู่แล้วครับขบวนรถไฟของท่านคือจิตหยาบของท่านมันจะลื่นถลายไปถึงสถานีสุดท้ายแล้วมันจะเบรกไม่อยู่ครับคือวิญญาณวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์กับจิตหยาบมันจะสั่นสะเทือนร่วมกันในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบซึ่งโลกไม่ต้องการมันจะออกมาเป็นขยะรกโลกฟ้าสีเทาฟ้าสีดำนะพอชำระโลกเสร็จแล้วถ้าท่านรอดชีวิตได้นะฟ้าจะเป็นสีทองผ่องอำไพไม่ใช่เป็นแค่บทประพันธ์นะครับฟ้าสีทองผ่องอำไพแล้วมนุษย์ทุกคนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินขีดเส้นใต้คำว่ามนุษย์ทุกคนวงเล็บที่รอดตายจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินไอ้พวกศัตรูร้ายทั้งหลายมอดมาทั้งหลายมันจะจุดๆๆท่านมีกำลังใจบ้างยังต้องช่วยตัวเองก่อนตอนนี้ท่านตกเป็นเหยื่อของเขาไปแล้วอย่ามัวแต่เถียงเราว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ทำสิครับเกิดมาแล้วเนี่ยพบชาติสุดท้ายแล้วนะเพราะสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดากำลังจะนำโลกกับมนุษย์สู่ยุคพลังงานใหม่พี่ๆน้องๆจากฟ้าสีครามจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจากแดนสุญญตาไม่ใช่จากเอเลียนเอาจิตวิญญาณมาส่งให้จิตวิญญาณมาจากแดนสุญญตาจิตวิญญาณมนุษย์ที่เป็นแก่นแท้ไม่ได้เกิดจากธาตุรู้ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ที่เกิดจากการแตกตัวของคลื่นความถี่ทางพลังงานต่างๆในจักรวาลมารวมตัวกันนี่มันเอาจากไหนเอาจากตอนที่ไปเป็นเทพพรหมอรูปพรหมชั้นสูงสุดนะครับพอจิตวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็หลุดพ้นไม่ได้เพราะไปผิดทางแล้วพอพระบิดาชำระโลกก็จะต้องถูกระเบิดทิ้งมันตอนนี้มอดมันจัดการเองครับไปขั้นสูงสุดแต่ติดเหล่าเต้งอยู่ใช่ไหมหลุดพ้นออกไปข้างนอกจักรวาลไม่ได้มอดมันก็จะทำให้จิตวิญญาณนั้นแตกสลายเพราะไร้ซึ่งอัตตาแล้วเพราะพยายามทำจนกระทั่งคำว่าอาตมันเนี่ยก็คือจุดเล็กๆที่อยู่ในจิตวิญญาณที่มันใสๆเนี่ยมันหายหมดแล้วไม่มีความมีตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละอัตตาตัวตนที่แท้จริงไม่มีแล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์พวกมันก็ระเบิดทิ้งครับแล้วก็กลายเป็นอนุภาคของพลังงานที่จิตวิญญาณนั้นแตกสายแตกตัวออกนะกระจัดกระจายอยู่กระจายอยู่ในสนามพลังงานส่วนมันจะเอากระจัดกระจายนั้นมารวมตัวเป็นจิตวิญญาณมาเป็นกล่องพลังงานอีกแล้วเอามาใส่ในมนุษย์ในกายหยาบมนุษย์อีกมันจะทำได้จริงหรือไม่แต่ตอนนี้พระบิดาบอกว่ายังทำไม่ได้หรอกมันตอแหลแค่ให้นิยามก็ผิดแล้วครับหลอกคนที่เป็นนักวิชาการและชอบภาษาวิชาการก็เลยเชื่อเราไม่ได้พูดภาษาวิชาการนะพูดภาษาชาวบ้านนี่แหละโอเคนะความโลภความโกรธความงมงายมันถ้ากิเลสตรงนี้ท่านตัดสะพานได้มันจะไปไม่ถึงวิญญาณที่มันเป็นลบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ที่5วิญญาณเนี่ยไม่ได้มีอะไรครับแต่เป็นการสั่นสะเทือนทางคลื่นความถี่ทางพลังงานที่เป็นผลผลิตของการสั่นสะเทือนรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารเนี่ยเป็นการสั่นสะเทือนขั้นตอนที่ใหญ่ที่สุดแล้วผลิตออกมาเป็นพลังงานของจิตหรือพลังจิตที่เป็นบวกเป็นลบถ้าด้วยความรักเพื่อให้ก็เป็นบวกถ้าด้วยโลภะโทสะโมหะที่เห็นบนจอเนี่ยมันก็จะเป็นลบ ซึ่งเป็นขยะที่โลกไม่ต้องการนี่คือสิ่งที่ง่ายๆภาษาฝรั่งพระบิดาใช้คำว่า simple simple simple แปลว่าง่ายๆเรียบๆไม่มีอะไรซับซ้อนเราถึงบอกไงไอ้ที่มันซับซ้อนคือวิชามารเพราะมันหลอกมันลวงให้ท่านไม่เข้าใจจะได้ไม่ต้องถามมันเนี่ยแต่อย่างเราเนี่ยแม้บางคนมาซักหน้าดูเลยซักแล้วซักอีกแต่เราก็ไม่จนนะเราตอบได้แต่อย่าถามเรื่องส่วนตัวเท่านั้นนะเราเมตตาอยู่แล้ว และเวลาถามนะอย่าถามทีเดียวหลายสิบข้อบางทีเรามีเวลาขอไปทำอย่างอื่นบ้างถามครั้งนี้5ข้ออีก5ข้อไว้ถามทีหลังหรือไม่งั้นเราจะขออนุญาตลดทอนลงนะเราต้องตอบเพราะว่าเราโพสต์ใหม่ทุกวันถ้าไม่รีบตอบเดี๋ยวมันลงไปลึกข้างล่างคนที่ถามก็ลืมไปแล้วไอ้คนที่อยากได้คำตอบก็ลืมที่จะฟังคำตอบแล้วใช่ไหมอ่ะถ้าเบรกไม่หยุดไปตามเส้นทางที่ไอ้มอดจากต่างเผ่าดาวต่างเผ่าต่างกาแล็กติกต่างกาแล็กซี่นะฮะมันมาวางยาในกายหยาบมนุษย์เป็นพันปีหมื่นปีมาแล้วตั้งแต่สมัยแอตแลนติสสถานีที่2ที่สืบเนื่องจากกิเลสถ้ากิเลสไม่เกิดตัณหาไม่เกิดนะครับถ้ากิเลสไม่มาตัณหาไม่มีครับมันเวลาเห็นสิ่งใดได้ยินอะไรอย่าเสียความรู้สึกที่เราเคยบอกนี่คือวิธีเอาชนะมารภายในอย่าเสียความรู้สึก
มนุษย์เราไม่ได้มีหน้าที่มาเกิดเพื่อจะมีความรู้สึกดีกับคนนั้นรู้สึกไม่ดีกับคนนี้รู้สึกชอบสิ่งนั้นรู้สึกชอบสิ่งนี้ไม่มันเป็นมันอยู่มันคือของมันอยู่แล้วถึงแม้ท่านจะชอบหรือไม่ชอบท่านไปเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งนั้นได้ไหมท่านไม่ชอบฝนตกท่านมีหน้าที่มามีความรู้สึกว่าไม่ชอบเลยฝนตกอ่ะได้ไหมเพราะฝนมันตกอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติที่พระบิดาทรงออกแบบไว้แล้วหน้าที่อะไรของท่านจะไปเผือกเข้าใจยังเผือกเนี่ยต้องเรื่องของตัวเองเนี่ยจัดการสิเรื่องของตัวเองเนี่ยจัดการกับกิเลสสิตัณหาจะได้ไม่มีแต่ที่ผ่านมาไม่ทำเวลาจะประพฤติธรรมเนี่ยต้องให้นักบวชอะไรมาจูงใจนะเพื่ออะไรทำดีสิจะได้ขึ้นสวรรค์ทำอย่าทำชั่วนะถ้าทำชั่วเดี๋ยวตกนรกเพราะกลัวตกนรกเพราะอยากขึ้นสวรรค์ไปค้างเติ่งอยู่วันนั้นนะก็เลยพยายามขยันปฏิบัติธรรมทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกเลยเราตอบคำถามของคุณสุกิจสมกิจรวยเต็มหัดในที่องค์เยซูคริสต์ทรงตรัสเอาไว้เป็นตอนล่าสุดที่อยู่ในเฟซบุ๊กเห็นไหมมีตอนหนึ่งใช่ไหมพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยตรัสกับสาวกของพระองค์ที่เวลาจะไปสอนชาวบ้านนะว่าอย่าไปเน้นในพระราชบัญญัติก็แปลว่าอย่าไปเน้นพระโอวาทที่พระองค์ทรงกำหนดว่ามนุษย์จะต้องปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้อย่าไปเน้นในพระราชบัญญัติเพราะอะไรยิ่งไปเน้นแต่กฎหมายแต่ไม่ได้สร้างจิตสำนึกให้คนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอ่ะนี่เหมือนกันอย่าไปสอนญาติธรรมของพวกท่านน่ะพูดกับสาวกนะในคัมภีร์นั่นก็ไม่ได้พูดกับมนุษย์ที่เป็นประชาชนหรือชาวบ้านนะพระเยซูไม่ได้พูดกับชาวบ้านพูดกับพวกนี้ว่าเพราะท่านมัวแต่ไปเน้นพระคัมภีร์เนี่ยเน้นพระคัมภีร์เนี่ยว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้พระเยซูสอนว่าพระองค์ทรงค้นพบว่าชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะปฏิบัติตนก็ต่อเมื่อมันอยู่ต่อหน้าพระคัมภีร์นั่นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยปฏิบัติต่อหน้านึกออกไหมปฏิบัติต่อหน้าเพราะเน้นที่พระราชบัญญัติว่าตรงนั้นน่ะสำคัญแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าพระบิดาหรือพระเจ้าพระผู้สร้างทรงทอดพระเนตรอยู่เนี่ยพวกเขาไม่รู้พวกเขาไม่รู้พระเจ้าเห็นนะให้เขารู้จักละอายต่อบาปในการที่จะทำผิดบาปให้รู้จักละอายต่อพระพักของพระบิดาต่อพระบิดาและให้รู้ว่าเดี๋ยวพระบิดาเป็นพ่อเนี่ยจะทรงลงโทษนะจะทรงเคี่ยนตีนะจะทรงลงโทษนะให้ละอายต่อบาปแล้วให้เกรงกลัวพระเจ้าด้วยไม่ใช่ว่าพออยู่ต่อหน้าพระคัมภีร์ซึ่งบันทึกไว้ซึ่งเป็นพระราชบัญญัตินะมันก็กลัวตรงนั้นแหละแต่พอรับหลังพระคัมภีร์รับหลังพระเจ้ามันก็เหลวไหลเหมือนเดิมลองกลับไปอ่านใน Facebook นะที่อยู่ข้างล่างเรานะขณะที่เราออกอากาศสดๆอยู่เนี่ยอยู่ข้างล่างเป็นคอนเทนต์ที่คุณสมกิจรวยเต็มหัดถามมานะลองไปอ่านดูนะนี่เหมือนกันนะฮะทีนี้ถามว่าตัณหาคืออะไรตัณหาคืออะไรพี่น้องทั้งหลายครับตัณหาก็คือความอยากไม่อยากที่เนื่องมาจากกิเลสเห็นไหมสถานีแรกกิเลสสถานีที่สองมาตัณหาความอยากไม่อยากที่เนื่องมาจากกิเลสผู้คนที่อยู่ที่สถานีของตัณหาเนี่ยคือผู้ที่เดินทางมาจากสถานีแรกต้นทางคือกิเลสฟังแล้วนึกภาพออกไหมแล้วคนที่มาถึงเนี่ยมาถึงสถานีที่ชื่อว่าตัณหาสถานีที่สองเนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนกันทุกคนเลยมีคุณสมบัติเดียวกันเลยคือมีอยากกับไม่อยากเป็นคุณสมบัติทุกคนที่สถานีตัณหาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยในจิตใจจิตหยาบเนี่ยในขันธ์5เนี่ยจะมีแต่อยากกับไม่อยาก2อย่างแต่ถ้าอยู่ที่สถานีแรกน่ะที่ชื่อว่าสถานีกิเลสอ่ะจะอยู่แต่คําว่าความรู้สึกเสียความรู้สึกได้ความรู้สึกคนพวกนี้จะติดอยู่กับตรงนั้นเห็นมั้ยเหมือนกับคนละเผ่าคนละประเทศคนละเผ่าจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันครับประการที่2ความอยากไม่อยากในสัมผัสทั้ง5ความอยากไม่อยากในสัมผัสทั้ง5ตาเห็นก็อยากไม่อยากหูได้ยินได้ฟังเสียงพูดคำพูดก็ไม่อยากกับอยากกินลิ้นรับรู้รสแล้วนะก็มีคำว่าอยากไม่อยากเกิดขึ้นตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสร้อนเย็นมีอยากไม่อยากทั้งนั้นจิตสัมผัสข้างในคือสัมผัสที่6นะลึกเข้าไปอีกวันหน้าค่อยพูดนะอันนี้เอาหยาบๆเอาข้างนอกก่อนเมื่อได้สิ่งใดมาแล้วไม่อยากสูญเสียอยากไ
แล้วไม่อยากเสียอยากได้สิ่งนี้ไม่อยากได้สิ่งนั้นคนที่อยู่สถานีที่ชื่อว่าตัณหาคนบ้านนี้เมืองนี้จะมีนิสัยสันดาน3ประการแล้วนะยังมีอีก4อย่างนิสัยสันดานของคนบ้านนี้เมืองนี้ที่ชื่อว่าตัณหาคือนึกอยากได้ในสิ่งที่ตนยังไม่มีนึกอยากได้ในสิ่งที่ตนยังไม่มีนี่คือแผนชั่วหรือแผนของผู้ก่อการร้ายคือมอดมารที่มาจากต่างมิติไม่ใช่มิติโลกแต่เป็นมิติต่างดาวต่างกาแล็กติกต่างกาแล็กซี่ท่านเห็นหรือยังครับท่านได้ฟังสิ่งที่เขาหลอกล่อหลอกลวงมาแล้วท่านคล้อยตามมาเยอะแล้วลองฟังความจริงในบางมุมของพวกเขาซึ่งเป็นมุมจริงๆดูบ้างว่าน่าติดตามเขาไหมน่าสนใจไหมน่าจะเป็นทายาทไหมน่าจะเป็นสาวกไหมเขาปรารถนาดีต่อพวกท่านที่เป็นมนุษย์หรือเปล่าเห็นไหมครับถ้ารู้ไม่จริงมาพูดสิ่งนี้ไม่ได้เราบอกท่านแล้วว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึกคนเดียวของจักรวาลไม่ใช่ในโลกด้วยเรารู้ดีว่ามนุษย์แต่ละคนนึกคิดเป็นอย่างไรเพราะพระบิดาทรงเมตตาเราไม่งั้นเราไม่รู้หรอกอยากได้ในสิ่งที่ตนยังไม่มี และประการที่5ไม่แน่ใจว่าตนอยากหรือไม่อยากคือยังลังเลอยู่เฮ้ยกูอยากหรือไม่อยากไม่รู้ว่าคือกูยังไม่รู้ว่ากูชอบหรือไม่ชอบกูยังไม่รู้ว่ากูเอาหรือไม่เอาอาการลังเลตรงนี้ก็เป็นเรื่องของมอดถ้าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐมันจะฟันธงเลยเอาหรือไม่เอาชอบหรือไม่ชอบเชื่อหรือไม่เชื่อใช่หรือไม่ใช่เพราะใช้ความรักกับปัญญาเป็นเครื่องมือความโลเลความลังเลไม่มีนึกออกไหมฮะที่ท่านโลเลว่าเชื่อดีไม่ดีใช่หรือไม่ใช่เอาหรือไม่เอาตอนนั้นน่ะจิตมนุษย์คือจิตจักรวาลหรือจิตวิญญาณกับจิตหยาบซึ่งเป็นจิตมารเนี่ยมันกำลังต่อสู้กันเฮ้ยกูจะรักมันดีหรือไม่ดีวะนั่นคือจิตวิญญาณใช้สัญชาตญาณมากอบกู้อิสรภาพให้กับจิตหยาบที่ต้องมนของมารกูจะเอาดีหรือไม่เอาดีวะก็เรียกลังเลคุณผู้หญิงให้เลี้ยวซ้ายคุณผู้ชายให้เลี้ยวขวานะเถียงกันไปเถียงกันมากูชนแม่งเลยเพราะว่าไม่รู้จะเลือกทางไหนดีนั่นแหละครับก็เรียกวิชาโลเลลังเลวิชามอดวิชามารทั้งนั้นพี่น้องครับตัณหาคนที่มาถึงเมืองตัณหาแล้วจะมีอาการอยู่5อย่างนี้เห็นไหมมันโมแต่หมกมุ่นวุ่นวายอยู่5อย่างเนี่ยมันเลยเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้เพราะมอดมันปิดมิติไว้ไม่ให้รู้ว่าไอ้ที่ใช้อยู่นี่จิตยาจิตวิญญาณถูกขังอยู่ข้างบนเพื่อความปลอดภัยถูกขังไว้เขาเรียกว่าอยู่ในเซฟเฮาส์เพื่อความปลอดภัยเอาพยานไปเก็บไว้ในเซฟเฮาส์เพื่อไม่ให้ฝ่ายจำเลยนะทำร้ายได้เอาไปเซฟไว้ในเซฟเฮาส์ในที่ที่ปลอดภัยจิตวิญญาณระหว่างมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องถูกเซฟไว้แล้วเอาจิตยาออกมาเดินหน้าแทนถูกมอดปิดบังไว้ไม่ให้รู้บางคนเนี่ยฝันว่าจะนิพพานมาหลายชาติแล้วเพิ่งมาได้ยินชาตินี้อ้าวชิบหายตอนเป็นมนุษย์นี่มันใช้จิตหยาบนี่หว่าจิตวิญญาณยังไม่ได้ออกมาทำหน้าที่เลยจะมาทำหน้าที่ได้ยังไงครับถ้ายังหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จและที่มันหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จเพราะไม่คิดจะหมุนที่ไม่คิดจะหมุนก็เพราะไอ้คนนำทาตาบอดมันตาบอดมันไม่สอนและมันยังเสือกไปเชื่อตามมอดให้ดับขันห้าอย่าหมุนธรรมจักรแล้วมาสอนให้หมุนกรรมจักรแทนที่เรากำลังพูดอยู่นะสถานีที่3ครับพอถึงสถานีที่2แล้วยังไม่พอต้องไปต่อเพราะยังไม่ถึงปลายทางไปนี่เลยครับยังอยู่ในขั้นเวทนาขันอยู่นะยังอยู่ในขั้นเวทนาขันอยู่นะราคะจริตราคะจริตสถานีที่3คืออะไรครับราคะจริตคือ 1. ความรู้สึกยินดีในผัสสะทั้ง5ความรู้สึกยินดีในผัสสะทั้ง5ผัสสะคือการสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงเช่นท่านชอบของหอมเครื่องหอมท่านชอบสีสวยๆติดใจสีสวยๆชอบเสียงเพราะๆชอบกลิ่นหอมหอมชอบสัมผัสที่นุ่มละมุนนุ่มละไมนี่คือราคะจริตชอบการแต่งตัวชอบแฟชั่นที่พระบิดาจึงให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ให้ช่างเทคนิคของเราทำให้น้ำท่วมเวนิสอิตาลีทำให้น้ำท่วมฝรั่งเศสกรุงปารีสท่วมทีนึงเป็นเดือนเพื่อต้องการเตือนสติว่าพระบิดาเริ่มชำระโลกแล้วนะให้น้ำท่วมจนถึงเอวหรือบางทีต้องลุยน้ำหรือบางทีต้องนั่งเรือเพื่ออะไรลองดูซิว่าถ้าไม่แต่งตัวสักวันนึงเนี่ยมึงจะตายไหม
ใส่น้ำหอมเนี่ยพอน้ำเน่าต่อให้มึงใช้น้ำหอมแค่ไหนมากแค่ไหนเป็นลิตรมึงก็ไม่สามารถจะดับกลิ่นน้ำเน่าที่พระบิดาสอนพวกมึงได้ท้ายที่สุดแล้วพอน้ำท่วมกูไม่รู้จะแต่งอวดใครไปซื้อมาแต่งอวดใครก็อวดใครก็ไม่รู้ไม่เห็นจะต้องอวดเพราะทุกคนเหมือนกันหมดเลยเหม็นน้ำคล้ำน้ำเน่าเหมือนกันหมดแล้วก็ตีนเน่าเหมือนกันหมดเพราะต้องแช่น้ำน้ำสกปรกถูกไหมไม่ว่าประเทศไหนเวลาขังน้ำนานๆก็ตีนเน่าน้ำเน่าเหมือนกันทั้งนั้นพระองค์ต้องการให้พิสูจน์ว่าถ้าเราไม่หลงในราคะจริตในอย่างข้อหนึ่งรู้สึกยินดีในผัสสะทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยสัมผัสรูปนิ่มเราจะตายไหมก็ปรากฏว่าน้ำท่วมเฉยๆไม่ใช่น้ำท่วมฉับพลันไม่ตายแต่ตอนหลังเนี่ยให้สติเพิ่มขึ้นอีกให้น้ำป่าทะลักมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันทำให้เกิดน้ำท่วมภูเขาเช่นที่บราซิลกรุงริโอเดจาเนโรกับกรุงอะไรที่อยู่ติดๆกันกับเมืองที่มีพระรูปขององค์เยซูคริสต์นั่นแหละพระองค์ทรงอนุญาตให้ช่างเทคนิคเตือนมนุษย์ให้รู้มีพระรูปของพระองค์แต่เหมือนกับเป็นมายาเป็นหุ่นเฉยๆพอเห็นพระรูปของพระองค์แล้วแต่ภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากนะเพราะไม่ได้ถูกตรึงกางเขนเราจะบอกให้พระองค์ทรงพอพระทัยถ้าเป็นมนุษย์อ่ะแต่พอเห็นปั๊บมองเฉยทั้งที่พระองค์อยู่บนยอดเขาเหมือนนกเขาเหินและเด่นสง่าแทนจะนึกถึงพระธรรมที่พระองค์สอนไว้ไม่กลับทำตัวเป็นคนนอกรีตนอกศาสนาและก็ตกเป็นทาสของมอญมันมีพระรูปของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่อยู่ตรงนั้นคนรู้เห็นทั่วโลกก็เลยให้น้ำท่วมฉับพลันดูสิมีคนตายด้วยครับเห็นไหมฮะทำให้เห็นว่าเป็นเมืองที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สถิตอยู่ประจำเมืองแต่ทำไมปกป้องคุ้มครองมนุษย์ไม่ได้ก็เพราะมนุษย์มันเป็นทายาทของมอญมันเป็นทายาทของมารไปหมดมันถึงเป็นอย่างนั้นเพื่อให้คนทั้งโลกได้เห็นเป็นตัวอย่างและมีสติและสำนึกเยอะแม้กระทั่งภาคใต้บ้านเราเห็นไหมที่ผ่านมาน้ำท่วมน้ำฉับพลันเลยนะต้องรู้ว่าทูตสวรรค์ของพระบิดาช่างเทคนิคของเราทรงปรารถนาดีต่อพวกท่านตรงนั้นต้องการจะสอนอะไรครับให้เกิดสติทางวิญญาณยังไม่ถึงอาถรรพ์เอาชีวิตนะภาคใต้นั่นนะด้ามขวานนั่นนะแค่ให้สติทางวิญญาณเท่านั้นถ้าวันหน้ายังไม่เชื่อฟังอีกก็แรงขึ้นต้องการความร่มเย็นใช่ไหมภาคใต้อะนะถามว่าเมฆหนาทึบมาในร่มไหมครับน้ำท่วมในเย็นไหมครับเนี่ยร่มเย็นคือต้องเป็นอย่างนี้ต้องไม่มีเวลาว่างพอจะไปทะเลาะกันกับคนอื่นให้มีเวลาว่างดูแลตัวเองน้ำท่วมต้องจัดการตัวเองตีนจะเน่าไม่ดูแลได้ไหมสอนให้รู้จักดูตัวเองอย่าไปเที่ยวยุ่งเรื่องชาวบ้านเรื่องคนอื่นไปเที่ยวกัดกันทะเลาะกันวุ่นวายนะเป็นเหยื่อของคนที่เป็นผู้ร้ายที่เป็นฝ่ายอบายมุขหรือไปตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองที่ไม่หวังดีไม่เป็นตัวของตัวเองเธอถูกหลอกอยู่อย่างนั้นนะนี่เราไม่ไปแขวะเรื่องพวกนั้นนะเล่าให้ฟังแล้วอ้างเป็นตัวอย่างน่าเห็นใจนะครับยินดีในภาษาทั้งนั้นนี่เข้าใจแล้วนะฮะประการที่สองความรู้สึกยินดีในอารมณ์นั้นราคะจริตคือความรู้สึกยินดีในอารมณ์นั้นโอ้ยกูมีความสุขกูยินดีกับความสุขนี่คือราคะจริตอยากมีความสุขอย่างเช่นนั่งกรรมฐานนั่งสมาธินั่งแล้วจิตสงบมีบรมสุขมีความสุขเกิดขึ้นกูติดสุขจากการนั่งกรรมฐานนั่งสมาธินั้นอาการติดความสุขความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิกรรมฐานนั้นเขาเรียกว่าราคะจริตแต่ไอ้มอดมารมันหลอกไว้เห็นไหมมีเบิกบานมีปิติสุขกับการนั่งตรงนั้นทุกคนเลยชอบนั่งอะไรก็นั่งอะไรก็นั่งนะเรายังไม่อยากบอกนะว่าขณะที่ท่านนั่งเนี่ยจิตท่านว่างนะครับจิตท่านสงบเนี่ยว่างท่านจะลืมอัตตาลืมตัวตนไปชั่วคราวไอ้มอดมันพยายามสอนให้ดับอัตตาให้ได้เพราะมันไม่รู้หรอกว่าดับจริงหรือไม่จริงถ้าท่านเนี่ยขาดสติก็เหมือนกับว่างจิตว่างแปลว่าว่างไปจากการมีอัตตามีตัวกูของกูไปชั่วขณะบ้านของท่านคือกายสังขารของท่านท่านมีจิตหยาบมีจิตวิญญาณขณะที่จิตนิ่งสงบนั้นในร่างกายของท่านมีพลังนะ และท่านไม่คิดชั่วไม่ทำผิดคิดชั่วกับใครจิตมันจะสั่นสะเทือนเป็นบวกตลอดเวลานั่นแหละเป็นโอกาสที่ไอ้พวกมารหรือสัตว์ร้ายทั้งอยู่ภายนอกและอยู่ในตัวท่านมันจะดึงดูดเอาพลังงานด้านบวกซึ่งเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์
ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มีชีวิตเท่านั้นที่มีต่างเผ่าดาวไม่มีกระบวนการในการผลิตพลังงานบวกเขาจึงหลอกให้ท่านเจาะจิตวิญญาณเพื่อเอาบวกออกให้มันรั่วออกเพราะเขาจะได้ดูดได้ดูดจิตจูงจิตจูนจิตน่ะวิชามารทั้งนั้นนี่เรามาเฉลยให้ฟังวันนี้นะเพราะท่านเห็นภาพเราไม่ได้มั่วไม่ได้โม้อันตรายมากพอไปทำในเรื่องยุ่งเรื่องพวกนี้มากๆเข้าบางวันท่านรู้สึกใจสั่นบางวันท่านรู้สึกคลื่นไส้บางวันรู้สึกมึนหัวเวียนหัวและท่านก็ถูกมอดมันหลอกว่านั่นแหละท่านกำลังถูกโปรแกรมท่านกำลังถูกให้รางวัลกำลังถูกโปรแกรมกำลังถูกจูนเพื่อยกระดับความจริงไหมมันหลอกแดกท่านนะหลอกดูดซับพลังงานของท่านเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มันไม่เหมือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตต่างเผ่าต่างดาวต่างแกลเล็กติกไม่เหมือนกันครับพวกเขามีสมองก้อนเดียวไม่มีจิตหยาบมีแต่จิตวิญญาณที่พระบิดาสร้างขึ้นแล้วใส่ไว้แล้วมันทำอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้ที่มันฉลาดกว่าเราโง่กว่ามันเพราะมันเกิดก่อนมันฝึกมาก่อนเรียนรู้มาก่อนพัฒนามาก่อนแต่ถ้าพวกท่านเนี่ยไม่เวียนเกิดเวียนตายไม่เวียนเกิดเวียนตายนะอยู่จนกว่าจะสิ้นยุคอะซึ่งพระบิดาให้ 60,000 ปี1ยุคเนี่ยถ้าไม่ตาย 60,000 ปีพวกท่านเนี่ยจะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์แต่หลงทางมาเนี่ยเลยพูดแล้วท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โกหกตอแหลเป็นไปไม่ได้กูเห็นใครตั้งแต่เกิดมากูเห็นมีแต่คนเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นไม่เห็นมีใครไม่เกิดแก่ไม่เจ็บตายเอาเห็นไหมบางคนอายุยืนแต่เขายังต้องตายเพราะเขายังปฏิบัติไม่ถูกต้องมาเป็นศิษย์จิตเจวานสินะแล้วทำกรรมเก่าเนี่ยให้มันว่างก็แปลว่านิพพานกรรมทั้งหมดให้ได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมค้างคาดำเนินชีวิตประจำวันอยู่เหนือกฎแห่งกรรมให้ได้สิและจะอายุยืนไหมลองพิสูจน์สินะถ้าขี้เกียจพิสูจน์ก็เรื่องของท่านถ้าพิสูจน์แล้วท่านจะได้ประโยชน์นะครับประการที่สามราคะจริตคือความใคร่ในกามคุณความใคร่ในกามคุณกามคุณก็คือความใคร่ทางเพศนั่นคือราคะจริตสัตว์ร้ายพวกนี้บางทีชื่อว่าเป็นแองเจิลแปลว่าเป็นเทพธิดาเป็นนางฟ้าเป็นเทพบุตรเรียกว่าแองเจิลหมดพวกนี้มันมาถ่ายทอดกามราคะเอาไว้ให้กับมนุษย์ท่านเคยจำในพระคัมภีร์บทหนึ่งได้ไหมตอนที่พี่เพลียเดียนเอาเมล็ดพันธุ์ของมนุษย์คืออาดัมคือเพศชายเอวาหรืออีวาซึ่งเป็นเพศหญิงคู่แรกก็แปลว่ากลุ่มแรกจริงๆไม่ใช่แค่2คนกลุ่มแรกบนโลกถามว่าจำนวนเท่าไหร่ก็ประมาณ500-600คน 2-300 คู่เอามาน้อยๆไม่ได้เพราะต้องใช้ความรักของคนเหล่านี้เพื่อค้ำจุนโลกทำให้โลกหมุนทำให้โลกสมดุลแต่ก่อนโลกมันหมุนช้านึกภาพออกไหมในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสั่งว่าในสวนเอเดนสวนเอเดนก็คือโลกมนุษย์เนี่ยพระองค์เรียกว่าสวนเอเดนในโลกมนุษย์เนี่ยนะถ้ามาอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าห้ามไว้ว่าจะไปฝักไฟอย่าไปหากินนะคือแอปเปิ้ลห้ามกินแอปเปิ้ลถ้าคนเนี่ยไม่คิดเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าแอปเปิ้ลที่พระเยซูกล่าวไว้ตัดไว้แล้วให้ศิษย์สาวกของพระองค์บันทึกเอาไว้นะมันคืออะไรอะไรอ่ะแอปเปิ้ลกินได้ทำไมห้ามกินน่ะแล้วมีการแต่งนิทานต่ออะไรเพราะกินแอปเปิ้ลน่ะผู้ชายไปกินแอปเปิ้ลเลยมีลูกกระเดือก ผู้ชายบนโลกนี้ที่ไม่มีลูกกระเดือกก็มีเพราะไปกินแอปเปิ้ลเพราะอะไรฮะในยุคนั้นมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าฟังแล้วจะได้ไม่ง่วงมีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์ที่พระบิดาสร้างแต่เป็นคนละเผ่ากันกับพี่เพลียเดียนนะหล่อสวยมีทั้งเพศหญิงเพศชายหล่อสวยคล้ายมนุษย์ซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูแต่วันนี้ตอนนี้พูดไปก่อนเพราะพาดพิงมาเนี่ยทำหน้าที่ช่วยพระบิดาทำหน้าที่เป็นทูตสวรรค์เหมือนกันช่วยพระบิดาในการดูแลโลกและจักรวาลปรากฏว่าไอ้พวกเนี้ยพอมันเดินทางมาถึงโลกมีหน้าที่ตรวจจักรวาลนะเดินทางมาถึงโลกเห็นอาดามกับเอวาโดยเฉพาะเอวาเป็นผู้หญิงไอ้พวกที่เป็นผู้ชายเพศชายที่เป็นนางฟ้าเนี่ยเข้ามายังระบบโลกนี่เห็นอุ้ยสวยว่ะเฮ้ย
เอวานี่สวยอ่ะตัวเล็กๆน่ารักตุ้งติ้งตุ้งติ้งน่ารักแล้วจิตตกเห็นไหมเพราะจิตต้องสั่นสะเทือนจากความถี่ต่ำจนถึงความถี่สูงราคะจริตเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นเวทนาขันธ์อยู่เลยจิตตกครับไอ้กลุ่มที่มายังโลภก็เลยเกิดกามะตัณหาก็คือความใคร่ในกามเกิดขึ้นก็เลยทำให้เอวาที่เป็นผู้หญิงในยุคแรกๆของโลกเธออยากกินลูกแอปเปิลขึ้นมาเพราะถูกยั่วยุให้กินลูกแอปเปิลนึกภาพออกยังฮะนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุให้แองเจิลพวกเนี้ยพวกที่ทำผิดเนี่ยผิดต่อพระเจ้าด้วยบอกห้ามมาเสพสมห้ามมายุ่งเรื่องเพศห้ามมายุ่งเรื่องเพศเพราะพระบิดากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีการเสพสมจะเสพสมแล้วสมหรือบ่มิสมมันจะเกิดขึ้นพระบิดาเลยทรงห้ามไว้เป็นกฎของพระเจ้าเพราะก็ได้ไอ้พวกแองเจิลพวกเนี้ยที่มาตรวจตราโลกนะมาเจอเอวาสวยแล้วเลื่อยด้วยในสมัยนั้นนะก็เกิดกำหนัดเกิดขึ้นแล้วก็มามีอะไรกันกับเอวาเลยต้องกินแอปเปิ้ลใช่ไหมพระองค์ทรงห้ามเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องค่อยๆสั่นสะเทือนจักระทั้ง7ในร่างกายเนี่ยให้สั่นสะเทือนจักระที่1มาสู่จักระที่2จักระที่2คือกุณฑาลินีจักระที่3ที่4ที่4นี่คือความรักจักระที่5 6 7เนี่ยขึ้นมาสู่จิตวิญญาณต้องสั่นสะเทือนจักระขึ้นลงๆอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าคู่แรกหรือว่าเผ่าแรกเนี่ยที่เป็นอาดัมกับเอวาเนี่ยไปยุ่งกับเรื่องเซ็กส์ก่อนไปยุ่งกับเรื่องเซ็กส์ก่อนมันจะทำให้การสั่นสะเทือนของกุณฑาลินีซึ่งเป็นจักระที่2เนี่ยมันถูกบล็อกเอาไว้ที่ตรงนั้นมันถูกบล็อกเอาไว้ที่ตรงนั้นมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยไม่เกิดการพัฒนาการเพราะจักระต่อมออกมาเดี๋ยวเรามีภาพให้ท่านดูมันจะไปไม่ถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นจักระมงกุฎแปลว่าจิตหยาบก็จะเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้มนุษย์ก็จะเป็นเหมือนสัตว์เลยคือสั่นสะเทือนรูปเวทนามันจะติดอยู่ตรงนี้ครับนี่คือวิธีคิดของพวกมอดพวกมารที่มันมาบล็อกการสั่นสะเทือนขันห้าของมนุษย์ให้หยุดไว้ที่สองขันแล้วไปนู่นเลยครับไปหาวิญญาณที่เป็นพลังงานด้านลบความคิดที่เป็นลบนะถูกกำกับโดยขึ้นไปถึงความรักที่อยู่ข้างบนไม่ได้ที่อยู่เบื้องสูงบนศีรษะนี่ไม่ได้นึกออกไหมครับไอ้พวกเนี้ยก็เลยมีชื่อนะจากการเป็นแองเจิลเนี่ยก็เลยมีชื่อในประวัติศาสตร์ว่าชื่อลูซิเฟอร์ก็คือเทวดาตกสวรรค์กลายมาเป็นมารเป็นจอมมารกลายเป็นจอมมารทั้งที่คำว่าลูซิเฟอร์ลูซิมาจากคำว่าลักซ์แปลว่าแสงครับลูซิเฟอร์ก็เป็นผู้ที่มาจากแสงก็คือพระบิดาหรือพระเจ้าสร้างพวกนี้ขึ้นมาจากแสงก็คือพระองค์แหละพระองค์ก็คือจิตจักรวาลดวงใหญ่เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ครับไม่ได้เป็นรูปธรรมมนุษย์หรือมีกายหยาบแต่พวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าเพราะไม่เคยสื่อสารกับพระบิดาเขาก็เลยคิดว่าเป็นแค่แสงเกิดจากแสงนึกออกไหมฮะนั่นอ้าวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนจะได้หายง่วงนะราคะจริตพอถึงสถานีราคะจริตแล้วก็คือผู้ที่มีอาการ3ข้อนี้เพิ่มขึ้นอาการอย่างเดิมยังมีอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่กิเลสแล้วนะความรู้สึกชอบไม่ชอบชังไม่ชังอะไรเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมไอ้คนที่เดินทางมาถึงสถานีราคะจริตสถานีต่อไปคืออารมณ์สถานีต่อไปคืออารมณ์พอเกิดราคะจริตขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าได้อย่างใจก็พอใจถ้าไม่ได้อย่างใจถูกขัดใจก็จะมีอารมณ์อยากเชยอยากชมก็มีอารมณ์อยากได้นั่นคือรักเพื่อเอาทำทุกอย่างเพื่อจะให้กูได้เอานั่นแหละรักเหมือนกันนะแต่รักเพื่อเอาเหมือนดอกไม้หุบแต่ถ้ารักเพื่อให้เหมือนดอกไม้บานเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังจะเอาแบบเมื่อเลือกทางพระเจ้าหรือเลือกทางมอดมารเชิญเลือกเอาตามอัธยาศัยเราเผยความจริงให้ฟังจนหมดเปลือกนะอารมณ์คืออะไรพี่น้องครับอารมณ์คือปฏิกิริยาทางจิตประสาทจิตประสาทนี่คือสิ่งที่มอดวางแผนไว้อีกนะครับที่เราพูดนี่เป็นแผนการของมอดที่หลอกมนุษย์เรามานานจนทั้งฝังอยู่ในตัวเราเองเป็นอัตโนมัติจนเราไม่รู้เลยว่าเรามีสิ่งที่เป็นของมอดอยู่ในตัวเราเช่นเซลล์มะเร็งป
ภริยารักลูกไม่ต้องการให้คุณเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วตั้งตายอ่ะที่คุณป่วยเป็นมะเร็งมะเส็งเนี่ยคุณรู้ไหมเซลล์มะเร็งก็ได้จากการถูกวางยาเอาไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปกรรมมนุษย์โดยการถ่ายทอดผ่านพันธุกรรมคือผ่านยีนส์ผ่าน DNA ในระดับเซลล์ถูกผ่าตัดและซ่อนเอาไว้แล้วทุกคนในมนุษย์เนี่ยสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ยาวนานเป็นแบบจนถึงปัจจุบันทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวเองแล้วถามว่าแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยเราจะเอาเซลล์มะเร็งออกไหมเอาออกไม่ได้พี่น้องครับแต่อย่าไปกระตุ้นมันอย่าไปปลุกให้มันเตือนอย่าไปให้อาหารมันมนุษย์ดื้อไม่เชื่อไงวันนี้เราพูดหมดเปลือกเดี๋ยวเราค่อยบอกให้ฟังปฏิกิริยาทางจิต

เป็นอารมณ์ขับเคลื่อนการพูดหรือการกระทำซึ่งตอนนี้มันจะมาถึงสังขารขันสังขารขันคือสังขารที่4ถ้ามนุษย์เราใช้ความรักไอ้สังขารขันตัวนี้มันจะใช้ความรักในการคิดรักนึกรักคิดให้นึกให้ก็คือคิดบวกนึกบวกเพื่อจะขับเคลื่อนออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายกรรมกับวจีกรรมคือคำพูดกับการกระทำท่านนึกภาพออกยังครับนี่เป็นการแทรกแซงที่ฉลาดและแยบยลและโคตรชั่วมากเลยเราจึงไม่โทษพวกท่านเราจึงเมตตาและสงสารพวกท่านเพราะเรารู้ความจริงจากพระบิดาและจากพระเจ้าเราจึงยอมขันอาสาพระองค์ลงมาเพื่อมาช่วยเหลือพวกท่านแล้วโดนหลายคนก้าวล่วงไม่เป็นไรครับเพราะเราสงสารท่านเราเมตตาท่านท่านมองไม่เห็นความดีงามของเราไม่เป็นไรเห็นมอดดีกว่าเราหรือเห็นขี้ดีกว่าไส้ก็เชิญไม่เป็นไรพี่น้องครับพอพูดถึงคำว่าอารมณ์อารมณ์มันคืออะไรอ่ะมันมีทั้งอารมณ์ด้านบวกด้านลบอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายเอาที่สลักสำคัญแล้วกันเวลาท่านกายหยาบของท่านเนี่ยมีจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรเนี่ยกายหยาบของท่านเนี่ยมันก็จะแผ่พลังงานจิตออกมาภายนอกแต่ตาเปล่ามองไม่เห็นครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยร่างกายเนี่ยจะสั่นสะเทือนเช่นเวลาโกรธมากความดันจะสูงหน้ามืดหน้าแดงหูแดงปากแดงตาแดงใช่ไหมความดันสูงมากเวลาโกรธแล้วหน้าเหมือนยักษ์เหมือนมารถ้าที่เราไม่รู้หรอกยักษ์ตัวจริงหน้ายังไงมารเป็นยังไงเราเห็นแต่รูปปั้นใช่ไหมครับหน้าจะไม่เหมือนคนเลยครับเห็นไหมนี่คือลักษณะของสัตว์ร้ายที่มอดมารสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวต่างกาแล็กซี่กาแล็กติกหาผู้ที่หวังดียากเพราะต่างกาแล็กติกอ่ะมีจริงครับที่เขารักมนุษย์และช่วยเหลือมนุษย์อยู่แต่เขาจะแอบช่วยเหลืออยู่เขาจะไม่มาแสดงตนผิดกฎของพระบิดาหรือกฎของพระเจ้าเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีมนุษย์จะต้องพึ่งตัวเองทั้งนั้นเขาจะคอยประคับประคองเช่นเวลาใดที่ความรักบนโลกมนุษย์เนี่ยนะน้อยลงทำให้อำนาจในการบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกมันต่ำลงมันทำให้โลกหมุนช้าลงและทำให้สายกระดิกไปกระดิกมาพี่ๆชาติเทคนิคเหล่านี้เขาจะปล่อยให้โลกเสียสมดุลไม่ได้เขาจะมาช่วยเติมเต็มพลังงานความรักด้านบวกให้กับแกนโลกเพื่อค้ำจุนโลกให้สมดุลแทนมนุษย์ท่านอ่านในพระคัมภีร์จิตจักรวาลในเล่มแรกๆชุดที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลพิมพ์เราใช้คำว่าจะมีเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาช่างเทคนิคมาช่วยถือคบเพลิงให้กับมนุษย์ช่วยถือคบเพลิงให้กับโลกแทนมนุษย์ที่เหลวไหลท่านเข้าใจไหมนี่คือการคอยช่วยเหลือเขาไม่มาแสดงตัวเขาไม่เอาหน้าไม่มาอวดว่าฉันนี่แหละช่วยพวกมนุษย์เฮ้ยพวกมึงนะเดี๋ยวเกิดภัยพิบัติขึ้นมามึงไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวกูจะเลือกพวกมึงขึ้นยานแล้วกูจะพามึงออกไปนอกระบบโลก เราถึงบอกว่าพวกมันนะเอาตัวให้รอดซะก่อนเถอะยังไปเชื่อพวกมันอีกทำไมมนุษย์เราเนี่ยทำไมโง่ง่ายจังกลัวตายมากเกินไปแล้วก็ดูถูกตัวเองมากเกินไปว่าพึ่งตัวเองไม่ได้จงฟังเราแล้วคิดตามและจงมีกำลังใจอย่าคลาดกลัวถ้าเรารู้เท่าทันคนชั่วแล้วเราจะกลัวคนชั่วอีกไหมครับพี่น้องครับไม่กลัวแล้วใช่ไหมคืนนี้ฟังให้จบจะได้รู้เท่าทันมอดมารทั้งหลายที่มันชั่วกับเรามานานแล้วและแผนการจะชั่วอีกมีอะไรเราจะค่อยแง้มให้แสงสว่างลอดเข้ามาให้ท่านดูครับโกรธกลัวเศร้าสุขสนุกรักนี่คืออารมณ์หลากหลายครับนะเช่นที่ท่านเห็นนะใน6อารมณ์เนี่ยอารมณ์ดีก็มีอารมณ์เสียก็มีอารมณ์ร้ายก็มีอารมณ์ค้างก็มีท่านว่าจริงป่ะครับใช่ไหมฮะทั้งหมดเนี้ยอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นะแล้วมีอารมณ์ของสัตว์ร้ายเจือปนอยู่แล้วไม่เคยมีความมั่นคงอารมณ์พวกนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้าผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่สั่นสะเทือนเองแล้วไปกระทบจิตพอกระทบจิตปั๊บจิตตกเวทนาขันเกิดเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นรู้สึกชอบรู้สึกชั่วรู้สึกชังอะไรต่างๆพวกนี้มันถูกพาลัดวงจรไปหาตัณหาราคะอารมณ์ขยะที่เรากำลังพูดถึงนี้ทันทีไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักพรตนักบวชถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานมานมนานสังเกตไหมครับบวชมา30กว่าพรรษา30กว่าปีเวลาสึกออกมาเป็นไงฮะถูกยั่วโมโหปั๊บสติแตกมโนกรรมนะมโนก็เรียกจิตแตกจิตตกวจีกรรมวจีตกพูดแล้วหาเรื่องให้ตัว

เองเดือดร้อนเห็นไหมไม่สมกับที่ฝึกมา30ปีท่านเห็นหรือยังครับนั่งเงียบๆนั่งนิ่งๆเก่งมากเลยแต่พอมาอยู่ในสังคมปั๊บเป็นทาสมารทันทีเพราะมารมันรู้ไงมันถึงไม่ไปยุ่งตรงนั้นหลอกให้หลงทางมายุ่งกับมนุษย์โลกตรงนี้คนส่วนใหญ่ดีกว่าที่ไม่ใช่นักบวชมันหลอกง่ายดีมันโง่ทำพอบอกพูดอะไรท่านมันก็พูดเป็นภาษาวิชาการมันนึกว่าวิชาการก็เชื่อเท่าที่ฟังแล้วไม่เข้าใจการที่เราพูดอะไรง่ายๆกูรู้แล้วอาจารย์ปริญญามันพูดกูรู้แล้วโอ้ยสิ่งที่มันพูดง่ายๆกูเข้าใจกูสู้ไอ้พวกมอดมารมันพูดอ่ะยากมากเลยกูไม่เข้าใจมันพูดอะไรไม่รู้แต่กูชอบพี่น้องครับมาดูอันนี้ครับตะกี้เราพูดไว้ตอนต้นรายการว่าเราบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งส่วนนักพรตนักบวชนั้นเป็นเดินเส้นทางสายแสงสายคริสตัลของพวกรูปธรรมเอเลียนหรือต่างจักรวาลต่างดาวอีกเส้นทางหนึ่งเอาละแต่ถ้าเดินเป็นเส้นทางสายอาชีพเดินตามแนวที่พระพุทธองค์สอนไว้เราไม่ว่าแต่ต้องไปให้สุดต้องไปให้สุดทางต้องปฏิบัติให้ได้ถึงอภิญญา6ต้องเข้าถึงอภิญญา6ถ้าไปในเส้นทางของพระพุทธองค์นั่นแหละเราถึงจะเห็นด้วยแต่ถ้าไปกลางครึ่งกลางๆนะเสร็จมารไม่ใช่เสร็จมันนะเสร็จมอดเสร็จมารเส้นทางแรกคือเส้นทางนักสู้เพื่อการรู้แจ้งเรียนรู้ที่จะทำทุกสิ่งที่ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนพระบิดาให้ลองทำผิดก่อนทำผิดๆทุกๆทำผิดเพื่อรู้ว่าผิดและทำถูกเพื่อให้รู้ว่าถ้าทำแบบเดิมมันผิดต้องทำแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบนี้มันถึงจะถูกหาความถูกต้องด้วยการลองครับ try to do let's try again again again and again เพราะมีเวลาให้เป็นมนุษย์เนี่ย 60,000 ปีบางคนอาจจะไม่ถึงเพราะมาเกิดทีหลัง 60,000 ปีโลกนานไหมอุ้ยนานมากมีเวลาให้เรียนรู้ครับแต่ที่ผ่านมาเป็นไงประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเจ็บแล้วไม่เคยจำไม่เคยใช้ประสบการณ์ของตัวเองโดยตรงหรือประสบการณ์โดยอ้อมของเพื่อนมนุษย์มาเป็นบทเรียนอันสูงสุดของตนเองไม่ใช่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดก็มีถ้าไม่ยอมรับผิดการปรับปรุงแก้ไขตัวเองจะมีไหมไม่มีเพราะปฏิเสธกูไม่ยอมรับว่ากูผิดอันที่สองนอกจากไม่ยอมรับผิดแล้วยอมรับว่าผิดแต่กูเกลียดอดีตกูไม่อยากจะจำถ้าจำแล้วมันยอกใจกูจำอดีตที่จำปัจจุบันที่เลวร้ายนี้เอาไว้วันพรุ่งนี้มันก็เป็นอดีตถ้ากูยังจำอดีตที่เลวร้ายล้มเหลวไหลจิตกูก็เป็นทุกข์เนี่ยกูเกลียดกลัวความทุกข์กูพยายามจะลืมมันแต่พระบิดาทรงฉลาดกว่าพระองค์ทรงวางรหัสไว้ว่าอะไรที่มนุษย์อยากลืมพระองค์จะทำให้มันจำจะใส่รหัสว่าอะไรที่อยากลืมจะกลับจำอะไรที่อยากจะจำส่วนมากเป็นเรื่องดีๆใช่ไหมในชีวิตนะเรื่องดีๆอยากจะพระบิดาจะบันดาลให้ลืมใส่รหัสเอาไว้ครับใน DNA ของมนุษย์นี่แหละอะไรอยากจำถ้าสั่นสะเทือนในสิ่งที่อยากจำคือสั่นสะเทือนในสิ่งที่มันเป็นเรื่องดีๆนะพระองค์จะให้ลืมอย่าไม่ให้จำอะไรที่ไม่อยากจำคือปฏิเสธนั่นคือเรื่องร้ายๆเรื่องที่ไม่ดีพระบิดาจะให้ทรงจำมันถ้าเราฉลาดเราจำแต่เรื่องราวสิครับอย่าไปจำอารมณ์อย่าไปจำความรู้สึกของเราอย่าไปจำอารมณ์อย่าไปจำความรู้สึกเพราะมันเป็นเรื่องเป็นลบมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายคุณจำอารมณ์รู้สึกที่เป็นลบไม่มีประโยชน์อะไรใช่หรือไม่ในสัญญาขันไม่ต้องไปบันทึกแต่เหตุการณ์ว่าที่กูพลาดเพราะกูไม่ฉลาดไม่ฉลาดคิดไม่ฉลาดมองแบบไหนอย่างไรเราจะได้จำไว้เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณบันทึกไว้ในสัญญาขันพอภพชาติตัดมาต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในสัญญาขันมันจะบรรจุสิ่งเหล่านี้เอาไว้ท่านก็จะได้มาเป็นเสบียงในการเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปพระบิดาทำทุกอย่างง่ายๆไว้เรียนรู้ในชาติที่แล้วแล้วมึงเมื่อเอิญตายกูสงสารมึงกูจะให้มึงจำเอาไว้และให้มึงจิตวิญญาณถือติดตัวมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปถามว่าพระองค์ทรงช่วยยังช่วยทุกอย่างแต่นี้ไม่ฟังพระองค์ไงมีพระศาสดาแต่ไม่เชื่อฟังพระศาสดามีแต่ความงมงายกับการเชื่อตามไอ้คนนำทางตาบอดที่ถูกไอ้มอดมันซื้อตัวซื้อมันสมองซื้อหัวและหลอกลวงแลกกันนู่นแลกกันนี่แล้วเอาพวกท่านไปเป็นทาสใช่ไหมเรื่องแสงตะกี้เราบอกไหมเคยได้ยินคำว่า light worker เปล่า worker นะเราพูดเสมอ worker แปลว่าจับกังนะครับเป็นคนงานแสงนะพูดให้สูงมันนะ light worker เป็นคนงานแสงเป็นคนงานแสงสร้างแสงให้กับใครครับให้กับตัวเองหรือให้กับใครครับมันบอกไหมบอกว่าพวกท่านคือคนงานแสงเพราะพวกมันหิวแสงไงนะหิวพลังงานที่เกิดขึ้นจากจักระที่สั่นสะเทือนคุณรู้ไหมฮะเนี่ยที่เห็นเนี่ยจักระทั้ง7มันแวบๆๆๆเนี่ยคือแสงถูกไหม
และแสงแต่ละจักระตั้งแต่1จนถึง2นี่คือกุดาลินีนะสำคัญมากมันจะสั่นสะเทือนไปทางเซ็กส์ถ้าถูกบล็อกไว้เนี่ยไอ้พวกเอเลี่ยนพวกเนี้ยมันยุ่งกับเซ็กส์มากเพราะอะไรครับเพราะมันต้องการผสมพันธุ์กับมนุษย์เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงรูปธรรมที่ขี้เหร่ของพวกมันเนี่ยให้มีตัวเล็กลงและก็มีหน้าตาสวยงามหล่อเหลาเหมือนมนุษย์มันจึงคิดว่าการผสมพันธุ์มันน่าจะได้ปรากฏว่าพระบิดาบล็อกเอาไว้ขนาดบล็อกเอาไว้ด้วยอำนาจแม่เหล็กของดาวอย่าข้ามอย่าก้าวล่วงมาอย่าก้าวล่วงนะสนามแม่เหล็กของดาวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกำแพงปิดกั้นไว้เครื่องยนต์แห่งการรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวจะต้องอยู่บนดวงดาวที่มีอำนาจแม่เหล็กครับแต่ดาวแต่ละดวงพระบิดาทรงกำหนดอำนาจแม่เหล็กของแต่ละดาวไว้ไม่เท่ากันครับเพื่อไม่ให้มันล่วงล้ำนี่ไอ้พวกที่มาเนี่ยสมัยอียิปต์โบราณเนี่ยคุณรู้ไหมฮะพวกเขาทำไมต้องสร้างพีระมิดเพราะว่าในกายหยาบของพวกเขาตัวใหญ่กว่าเราครับมีความต้องการอำนาจแม่เหล็กของดาวของเขาเนี่ยนะมากบางเจ้าก็มากกว่าโลกเราบางเจ้าก็น้อยกว่าโลกเรามันจึงต้องใช้วิธีพีระมิดกลับหัวก็มีพีระมิดหัวขึ้นก็มีนะถ้าต้องการดึงพลังจักรวาลซึ่งมีสถานะแม่เหล็กโลกมากๆก็ใช้พีระมิดหัวคว่ำทิ่มลงไปในดินแต่ถ้าต้องการให้พลังอำนาจแม่เหล็กโลกเนี่ยมีมากกว่าปกติพวกมันก็จะเอาพีระมิดเนี่ยชี้ขึ้นข้างบนแล้วตัวมันจะเข้าไปชาร์จแบตทุกกลางคืนจะไปนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิหรือไปหลับนอนอยู่ในนั้นนะครับเป็นที่ห่วงห้ามไม่ให้ใครเข้ายกเว้นราชาแห่งยุคที่เป็นทาสพวกมันไปหมดแล้วมันถึงยอมให้เข้าไปแล้วเอายานจอดเอาไว้ยานจอดเอาไว้แล้วมันก็หลอกมนุษย์ในยุคนั้นว่าเวลากลางคืนมันลงไปนอนในสระน้ำ เขาต้องลงไปนอนในสระน้ำแต่จริงๆไม่มันแอบไปนอนในพีระมิดนั่นแหละแต่มนุษย์โง่ไงโอ้ยมีเรื่องอีกเยอะที่จะเล่าอ่ะนะเหมือนในหนังไหมล่ะแต่เป็นในหนังคนละมุมกับที่พวกมันสร้างเป็นหนังนะใช่ไหมเอามาดูตรงนี้ครับพี่น้องครับมาดูสัตว์ร้ายในตัวคุณมาดูสัตว์ร้ายในตัวคุณนะวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของมนุษย์เราสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวสัมผัสรู้ดูเห็นคนรอบข้างสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวขันธ์5จะทำงานทันทีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตะกี้จำได้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าตามปกติเนี่ยขันธ์5เนี่ยมันจะสั่นสะเทือนโดยขั้นเวทนาขันธ์เนี่ยจะไม่เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่เอาหรือไม่เอาจะไม่เกิดตรงนี้แต่เวทนาขันธ์นั้นมันจะเข้าถึงความรักซึ่งเป็นต้นทุนของทุกสรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างในจักรวาลนี้โลกก็มีต้นทุนคือความรักดวงจันทร์มีต้นทุนคือความรักตัวใหญ่ก็มีความรักมากหน่อยตัวน้อยๆแบบดวงจันทร์ก็มีความรักน้อยกว่าโลกเพราะถ้าดวงจันทร์กับโลกต้องรักกันโลกก็จะต้องแบ่งปันความรักให้กับดวงจันทร์เท่ากับที่ดวงจันทร์รักโลกนั่นคือกฎของธรรมชาตินั่นคือกฎของพระเจ้าพี่น้องครับแต่นี่มอดมันต่อทางลัดวงจรของจิตหยาบเอาไว้ให้พอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตหยาบของมนุษย์สั่นสะเทือนขันธ์5แค่รับรู้รูปแล้วเกิดการรับเอาเกิดขึ้นขี้เอาไงรับเอาไปว่ารักเพื่อเอาเกิดการขี้เอาเกิดขึ้นมันจึงเกิดเป็นความรู้สึกพอเกิดเป็นความรู้สึกปั๊บสถานีที่1มันจะไปต่อ2 3 4มันจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่ไงมันจะเกิดโลภะโทสะโมหะราคะอรูขยะมาเป็นแนวนะขึ้นไปถึงจิตวิญญาณซึ่งมีความรัก 100% ที่เป็นความรักเพื่อไม่ได้มนุษย์เราจึงต้องหมุนกรรมจักรเพราะอะไรมโนกรรมการสั่นสะเทือนของจิตหยาบก็จะเกิดเป็นพฤติกรรมโลภะโทสะโมหะราคะเมื่อจะแสดงออกมาเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมก็จะใช้อารมณ์ขยะเป็นตัวขับเคลื่อนออกมาทั้งจิตหยาบที่จิตหยาบเป็นนายกายหยาบเป็นเบามันก็เลยพากันหมุนกรรมจักรตลอดจึงมีสวรรค์มีนรกมีโลกมนุษย์มีหลุดลนหลุดลงแล้วก็หลุดลอยแต่หลุดพ้นไม่มีเพราะหมุนกรรมจักรแบบนี้ครับพี่น้องครับและถ้าเราปิดเวทนาได้เราตัดเวทนาขันคือตัดความรู้สึกได้เราสามารถรับความรู้สึกระงับความรู้สึกได้ชอบไม่ชอบชุบจิตของเราจะว่างพอจิตเราว่างปั๊บเนี่ย
เราก็จะเข้าถึงสิ่งที่พระบิดาทรงเรียกว่าความรักความน่ารักความน่าเอ็นดูความน่าให้ความน่าช่วยเหลือความน่าเรียนรู้มันถึงจะเกิดขึ้นพี่น้องครับจักระที่4ซึ่งเป็นตัวควบคุมการสั่นสะเทือนที่เป็นมิติของความรักของรูปธรรมมนุษย์ทุกคนมันจึงจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มพลังอย่างเป็นรูปธรรมแค่ดับความรู้สึกเอาไม่เอาชอบไม่ชอบชั่วไม่ชั่วซึ่งเป็นวิชามารและมารผ่าตัดเอาไว้ให้ในจิตหยาบเป็นการผ่าตัดจิตวิญญาณเป็นการผ่าตัดจิตหยาบซึ่งมันติดอยู่มันเอาออกไม่ได้เพราะมันละเอียดมากมีวิธีเดียวก็คือจะต้องข้ามผ่านและฟันฝ่ามันไปให้ได้ตรงนี้นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าทำไมจึงต้องมีสติไม่ว่ามหาสติปัฏฐาน4หรือสติที่เป็นระลึกรู้พระพุทธองค์สอนตรงนี้เพื่อจะหยุดยั้งไอ้ตรงความรู้สึกเนี่ยไม่ให้เกิดโลภะโทสะโมหะราคะอารมณ์ขยะแต่ปรากฏว่าไอ้มอดก็หลอกอีกเวลาท่านเกิดโลภะเกิดความโลภขึ้นมาแล้วท่านจึงค่อยใช้สติในการจัดการกับความโลภพอเกิดโทสะโกรธแล้วค่อยใช้สติดับโกรธดับโทสะอารมณ์ขยะอะไรต่างๆดับหมดแต่รอให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยดับใช่หรือไม่พระบิดาจึงให้เรากล่าวกับท่านว่าคำว่านิพพานกิเลสเนี่ยก็คือโลภะโทสะโมหะราคะอารมณ์ขยะพวกนี้มันจะต้องดับการเกิดดับไม่ใช่เกิดแล้วดับดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดนั่นคือนิพพานตอแหลครับพี่น้องครับเนี่ยถูกไอ้มอดมันหลอกอีกครับเห็นไหมฮะขนาดแค่นี้ยังหลอกเลยต้องดับตรงนี้ให้ได้ถ้าเราดับโลภะโทสะโมหะราคะอรมณ์ขยะดับการเกิดดับของมันทั้งหมดไม่ใช่ดับตอนนี้นะพอตอนเราเผลอแม่งขึ้นโผล่ขึ้นมาอีกนะกรรมจักรก็จะไม่ถูกหมุนพอกรรมจักรไม่ถูกหมุนแสดงว่าทางลัดเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยทางลัดที่มันมาเนี่ยมันจะไม่มามันจะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปหาวิญญาณหาวิญญาณเนี่ยคือวิญญาณก็จะสั่นเซียนด้วยความรักที่เป็นบวกแน่นอนครับจักระก็จะขึ้นไปหาข้างบนท่านเข้าใจไหมจะพอเกิดความรักปั๊บโลภะโทสะมะที่มันลัดขั้นตอนเนี่ยไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยถูกดับถูกตัดตัดสะพานนี้ขาดมนุษย์เราก็จะสามารถหมุนธรรมจักรได้อดทนอดกลั้นให้อภัยรักแท้อิ่มเอิบเบิกบานต้นทุนแรกๆคืออิ่มเอิบเบิกบานถ้าจิตนิ่งสงบจิตมันเป็นบวกใช่ไหมอิ่มเอิบเบิกบานปิติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีความสุขที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีเปติอะไรเราเนี่ยมนุษย์เราก็จะเข้าถึงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้ใช่ไหมอดทนอดกลั้นให้อภัยเราที่จะเข้าถึงได้ใช่ไหมถ้าจิตเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะราคะและอารมณ์ขยะท่านเห็นหรือยังครับนี่คือความจริงที่จิตจักรวาลสอนท่านสอนอย่างเป็นรูปธรรมนะอย่างที่องค์เยซูคริสต์กล่าวนะถ้าพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์มาเกิดนะต่อไปจะสอนธรรมะแบบไม่ใช้สำนวนโวหารอีกจะพูดตรงๆให้ท่านฟังแล้วนี่ตรงไหมที่พูดเนี่ยเห็นไหมครับแค่ตัดสะพานไฟลัดวงจรไอ้ตรงความรู้สึกชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่เอาไม่เอาตัดทิ้งครับกรรมจักรที่จะถูกหมุนด้วยโลภะโทสะโมหะราคะอารมณ์ขยะมันจะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับท่านก็สามารถเอาชนะมอดมารได้ยังครับเนี่ยเอาชนะได้แล้วใช่ไหมแค่อย่าเสียความรู้สึกเห็นหรือยังอะว่าเราพูดถูกไหมมันง่ายชั่วพลิกฝ่ามือหลายคนบอกยากยากสิเพราะท่านใช้มันจนคุ้นเคยจนเคยชินเคยตัวจนเป็นสันดานของจิตพระพุทธองค์จึงใช้คำว่าไอ้นิสัยสันดานของจิตพระองค์เรียกว่าจริตจริตรวมทั้งบวกและลบอ่ะถ้าดีก็จริตถ้าชั่วก็จริตแต่ถ้าเป็นภาษาเราตรงไปตรงมาถ้าเป็นความเคยชินของจิตที่เป็นด้านบวกเราเรียกว่านิสัยถ้าเป็นความเคยชินของจิตที่เป็นด้านลบเราเรียกว่าสันดานชัดไหมครับเนี่ยจำไหมฮะสไลด์นี้เป็นครั้งแรกที่ปรากฏตัวขึ้นในอนันตจักรวาลนี้เป็นครั้งแรกโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลด้วยความพระเมตตาด้วยพระเมตตาของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือกอดของท่านนะถ้าพระองค์ไม่รักท่านพระองค์คงไม่อนุญาตให้เรามาเปิดเผยตรงนี้ให้ท่านฟังไม่มาฉุดช่วยท่านหรอกท่านต้องเชื่อนะท่านต้องเข้าใจและคิดตามให้เชื่อถ้าท่านไม่เชื่อท่านจะไม่ปฏิบัติตามมันง่ายมากอย่าเสียความรู้สึกแล้วก็อย่าเป็นลูกอีช่างนึกต้องใช้สมองแทนด้วยใช้ปัญญาด้วยไม่ใช่นึกโน่นนึกนั่นนึกนี่เพราะอารมณ์เสียก็นึกลบนึกชั่วกับเขาอะไรเงี้ยนะตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้อ้าวทีนี้มาดูสไลด์ต่อไปนี่คือ7จักระ
จากภาพตะเกียชัดไหม1อยู่ข้างล่าง1 2 3 4 5 6 7แผนการร้ายของมอดยังไม่ได้มีแค่ไปจัดการไปทำทางลัดหลอกให้เราไปหมุนกลับมาจากเพราะเราขาดสตินะทำตัวธรรมชาติอ่ะนะเราไม่สามารถแทรกแซงกรรมจักรพระบิดาใช่ว่าต้องแทรกแซงกรรมจักรเพื่อหมุนธรรมจักรให้ได้ท่านจำคำพูดเราได้ไหมเนี่ยก็คือสไลด์ตะเกียเราไม่เคยหลอกลวงพวกท่านท่านต้องคิดเองด้วยเราก็ค่อยเผยความลับให้ฟังหลายคนบอกอาจารย์ปริญญามันไม่ได้สื่อกับพระเจ้าแล้วมันหมดพุงแล้วพูดแต่เรื่องเก่าๆนะแม้ไอ้คนเก่าๆเรียนรู้แต่เรื่องซ้ำๆเบื่อแล้วนะอาจารย์สอนแต่คนใหม่ๆหน้าตาจุ๋มจิ๋มไอ้เก่าๆเป็นสนิมอาจารย์ไม่สอนแล้วไอ้เวรปากเสียปากขมาเนี่ยมันสำเร็จหลักสูตรไปแล้วครับออกจากห้องเรียนไปแล้วครับแล้วพยายามจะไปเที่ยวหอนๆอยู่ข้างนอกนั่นยังไม่สำนึกเลยนะครับนะแล้วหาว่าเราแบ่งแยกพระเจ้าไม่แบ่งแยกนี่ไม่ได้แบ่งแยกนะมาคัดเลือกคนดีไว้แล้วคัดทิ้งคนที่ไม่ดีเพราะจะต้องเอาไว้กับโลกโลกจะมีสิ่งเน่าเหม็นไม่ได้ต้องกำจัดขยะไปจากโลกการชำระโลกเป็นอย่างนั้นครับพี่ๆน้องๆครับไอ้ตอมที่หนึ่งเนี่ยนะไอ้จักระที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นจักระฐานน่ะซึ่งมันจะต้องเป็นการสั่นสะเทือนเพื่อมีการปฏิสัมพันธ์กันทางไฟฟ้ากับพระแม่ธรณีก็คือกับแกนโลกเลยแหละเป็นการเวลาเรานั่งใช่ไหมไอ้ก้นกบแหลมๆเนี่ยมันจะทิ่มลงไปบนดินต่อสายดินเลยนะครับอันนี้คือการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างกายหยาบของมนุษย์กับพระแม่ธรณีซึ่งมาถึงแกนโลกส่วนจักระที่2เป็นจักระแรกเลยครับที่เริ่มทำงานจักระที่2ตัวเนี้ยก็คือให้พลังกุลดาลินีเกี่ยวข้องกับต่อมเพศครับคนที่เซ็กจับบ้าเซ็กเนี่ยก็ติดเชื้อมาจากมอดตะกี้ที่เรายกตัวอย่างให้ฟังว่าไปกินแอปเปิลของมอดเข้า นะก็เลยนะถูกปลุกอารมณ์เซ็กปลุกอารมณ์ทางเพศง่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายตามใช่ไหมสังเกตสิครับถูกยั่วยุหน่อยเดียวปั๊บเนี่ยนะวันเงินก็กลายเป็นวันทองเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะถูกมอดมันทำร้ายแล้วสังเกตไหมในโลกในสังคมเนี่ยเจ้าสาวของเราทั้งนั้นอ่ะที่มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวส่วนมากก็เป็นเรื่องของกามารมณ์เรื่องของกามคุณมากกว่าเรื่องของนะอดอยากกันด้วยกันนะอดจนเขาเรียกนะยากจนเนี่ยกินเกลือกินแกลบกินขวดด้วยกันก็ได้แต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องเซ็กเรื่องไอ้พวกนี้ฆ่ากันตายบ้านแตกเนี่ยมันเป็นสันดานที่ติดมาจากมอดเรารู้ความจริงตรงนี้พระบิดาจึงไม่ตำหนิพวกท่านที่ผ่านมาไม่ได้ตำหนิพวกท่านเลยฆ่ากันตายเพราะเรื่องเซ็กพวกผัวเมียเมียบ้าๆบอๆอะไรพวกนี้พระบิดาจึงไม่ถือโทษลูกอย่างพวกท่านเพราะรู้ว่าพวกท่านหลงทางมอดหลงทางมารรอวันที่ส่งเรากลับมากว่าจะมาได้นี่แทบแย่นะมาช่วยพวกท่านเนี่ยแต่ถ้ามาช่วยแล้วยังทำหูหนาตาเร่อทำหูทวนลมถ้าเป็นไขสือไม่ใส่ใจอันนั้นก็ชมดอแปลว่าช่วยไม่ได้พี่น้องครับจักระที่หนึ่งเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจักระที่หนึ่งเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการสั่นสะเทือนเพื่อช่วยให้มนุษย์คนนั้นก็คือตัวท่านเนี่ยเอาชีวิตรอดได้โดยมันจะสั่นสะเทือนในทางลัดไปทำให้บริเวณก้านสมองที่ท้ายทอยของท่านน่ะซึ่งมันเป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของสัญชาตญาณน่ะซึ่งเป็นของสัตว์ประจำโลกที่อยู่ตรงท้ายทอยมันเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเพื่อให้เอาตัวรอดแปลว่าเอาชีวิตรอดโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องพิจารณาว่ากูจะหนียังไงกูจะอะไรยังไงเช่นเอามือไปโดนของร้อนไอ้กุดาลนีที่1มันมีหน้าที่ควบคุมให้ใช้สัญชาตญาณของก้านสมองทำงานร่วมกันจากล่างสุดจนถึงบนสุดเพราะจิตวิญญาณอยู่ข้างบนให้ผงะให้ชักมือออกเพื่อไม่ให้ความร้อนนั้นเผาหรือทำร้ายกายสังขารได้นึกออกไหมครับเวลาจะเป็นจะตายเวลาจมน้ำตกน้ำจมน้ำจมไปได้แป๊บหนึ่งนะลงไปถึงก้นเลยนะหรือเกือบถึงก้นแล้วก็จะทะลึ่งพรวดขึ้นมาเหนือน้ำไอการทำแบบนี้จิตหยาบไม่ต้องสั่งการแต่ไอต่อมไอจักระสุดล่างสุดเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันกับก้านสมองเพื่อให้แสดงสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอดคือทะลึ่งขึ้นมาเหนือน้ำเราบอกแล้วไงถ้าใครตกน้ำเนี่ยต่อให้ไอคนตกน้ำมันตกใจหรือไม่ตกใจถ้ามันยังมีสติอยู่นะตอนก่อนตกนะถ้าขาดสติไปแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวโยนห่วงยางไปให้โดนอะไรไปให้โยนอะไรไปเดี๋ยวสักครู่มันขึ้นมาแน่นอนพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยรีบตะโกนเลยหรือรีบโดดลงไปช่วยมันก็ได้หรือรีบส่งเชือกให้แล้วลากมันเข้ามารอดตายแน่นอนยกเว้นถูกทำร้ายจนสลบและจมน้ำไปก็ตายและ
การฉาดเอาตัวรอดพระบิดาเนี่ยพระบิดาบล็อกไอ้จักระที่หนึ่งนี้ไว้ด้วยความกลัวบล็อกไว้ด้วยความกลัวอันนี้เป็นบวกนะพอมนุษย์เราเนี่ยรักตัวกลัวตายมนุษย์ก็จะแสดงออกหรือทำพฤติกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ตายทำให้ตัวเองรอดไอ้นี่เป็นจักระฐานขอไม่ยุ่งพวกมอดมันไม่ยุ่งแต่มาจักระที่สองเกี่ยวข้องกับความสุขความสุขทางเพศความสุขทางกายหยาบความสุขทางจิตหยาบความสุขทางจิตวิญญาณจะใช้จักระที่สองเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นของการสั่นสะเทือนถ้าไอตัวเนี้ยมันสั่นสะเทือนไม่เป็นคลื่นความถี่สูงมากถ้าสังเกตเห็นไหมที่มันเป็นสกปรกแล้วมันมีเป็นแสงอะเส้นแสงอะนะลักษณะเหมือนโซ่มอเตอร์ไซค์โซ่รถยนต์มันหมุนขึ้นหมุนลงจากหนึ่งขึ้นไปถึงเจ็ดเนี่ยนะนึกออกไหมครับถ้าคุณดารินีจักระที่สองเนี่ยไม่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงการหมุนวนให้ครบลูปจากข้างล่างจาก1ไปถึง7จาก7กลับมาหา1เนี่ยมันจะเกิดวงจรหรือลูปแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจักระที่เกี่ยวข้องกับพลังทางเพศมันถึงมีพลังที่รุนแรงมากถ้าจักระที่2มีพลังเสื่อมมนุษย์ถ้าเป็นคนสูงอายุแปลว่าเซ็กส์เสื่อมใช่มั้ยคนที่เซ็กส์เสื่อมไม่มีเซ็กส์แล้วเซ็กส์เสื่อมแล้วเตรียมได้เลยครับเพราะจักระ1ถึง7มันไม่ครบลูปร่างกายจะมีแต่ทรุดโทรมลงเพราะอะไรเพราะร่างกายขาดพลังงานตรงเนี้ยพวกมอดกลุ่มที่มันเกี่ยวข้องกับเซ็กเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดจิตวิญญาณได้เป็นพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นพวกที่เชี่ยวชาญเรื่องคริสตัลเรื่องเส้นแสงพวกนักรบแห่งแสงเนี่ยพวกเนี้ยจึงมีความ มีเซ็กจัดอะเซ็กเยอะครับพูดง่ายๆก็มาถ่ายทอดไว้กับมนุษย์โลกเยอะวันนี้เราก็แก้ผ้ามอดเยอะแล้ว เพื่อให้หลายคนที่ชอบคบมอดจะได้รู้ตัวไว้นึกออกไหมครับสังเกตไหมเวลาคนเราเนี่ยคลั่งรักมากเนี่ยง้อไปขอคือดีมันไม่ยอมขอคือดีให้ไปขอร่วมเพศไม่ยอมร่วมเพศให้มันฆ่าตายเลยเนี่ยพวกพลังกุณฑลินีเป็นพลังที่พวกสัตว์ร้ายมันชาร์จพลังใส่เอาไว้ไอ้พวกเชี่ยวชาญเรื่องแสงนี่แหละเพราะมนุษย์เป็นยังไงมันใส่ตรงนี้ไว้มนุษย์มีลูกง่ายมีลูกง่ายและโตไวพวกมันต้องการผสมพันธุ์กับมนุษย์เพื่อหวังจะเปลี่ยนแปลงสรีระกายหยาบเครื่องยนต์แห่งกรรมของมันให้หล่อให้สวยเหมือนมนุษย์ก็เลยทำสิ่งนี้ไว้แต่พอทำแล้วมันเอาออกไม่ได้นึกเหรอไหมถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีกามราคะตัณหาจัดเนี่ยไม่มีสติที่พระพุทธองค์สอนไว้ไม่รู้จักควบคุมกำหนัดตัวเองนะไม่รู้จักใช้จิตกำหนัดไม่รู้จักใช้จิตกำหนดไอ้ตัวกำหนัดเนี่ยเราก็จะเอาชนะสิ่งที่มอดมารเนี่ยมันวางแผนผ่าตัดทำให้เราหลงทางทำให้เรามากๆในกามคุณเนี่ยไม่ได้เห็นไหมพระพุทธองค์ยังสอนในกาเมสุภิชฌาจาราข้อแรกคือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยการห้ามฆ่าตัวเองใช่ไหมสำคัญที่สองคือกาเมสุภิชฌาพระพุทธองค์ทรงรู้ไงว่ามันเป็นเรื่องร้ายเรื่องใหญ่ที่ถูกมอดวางแผนเอาไว้นี่เราบอกที่มาเบื้องหลังนะว่าทำไมศีลของพระองค์เนี่ยจึงมีข้อ1ข้อ2ข้อ3มันสำคัญทุกข้อแต่ควรจะปฏิบัติข้อไหนก่อนตั้งพระองค์วางไว้ให้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ถือตามและไม่เข้าใจว่าเขาสอนไว้ทำไมให้ปฏิบัติทำไมมีเหตุผลหมดนี่เหมือนกันเกี่ยวกับความสุขมันเน้นไปหาความสุขทางเพศหาความสุขทางเพศซึ่งพระบิดาเนี่ยทรงบล็อกเอาไว้ด้วยตราบาปความสุขเนี่ยเป็นความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเช่นเอาสัตว์น่ารักมาเลี้ยงสัตว์ป่าเอามาเลี้ยงที่บ้านนั่นน่ะเป็นการหาความสุขความสบายตาสบายใจสบายหูที่นกร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บทั้งที่มันควรอยู่ในป่ามาหาความสุขบนความทุกข์ของสัตว์ป่าของนกของหมาของแมวอะไรต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงปลื้มนะพระองค์บล็อกไว้ด้วยตราบาปเพื่ออะไรเพื่อให้คิดว่าอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นอย่ามีความสุขเพราะการก้าวล่วงเครื่องยนต์แห่งกรรมของพระองค์ที่คุณยืมใช้ให้จิตวิญญาณได้ใช้ให้ยืมใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมนี่ไม่ใช่ของมนุษย์ของคุณนะคุณมีหน้าที่ต้องดูแลเป็นของพระเจ้านึกออกไหมครับนี่เหมือนกันที่ท่านต้องรู้เกี่ยวกับจิตตานุภาคก็คือพลังจิตจักระที่3เกี่ยวข้องเป็นศูนย์รวมของพลังจิตที่จะสั่นสะเทือนนะซึ่งมนุษย์ก็รู้มอดมารก็รู้ครับถูกบล็อกด้วยไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เนี่ยเพราะความไม่เชื่อมั่นในพระบิดาไม่ศรัทธาในเราพลังหน้าทางจิตของท่านจึงไม่สามารถที่จะ
สั่นสะเทือนเพื่อสร้างโปรแกรมทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าหรือกับพระบิดาผ่านมาทางเราได้หรือตัวท่านเองก็ไม่สามารถทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าโดยตรงโดยไม่ผ่านเราไม่ได้เพราะพลังแห่งจิตตานุภาพของท่านมันอ่อนเพราะไม่ได้ฝึกฝนและเพราะถูกมอดหลอกถูกบล็อกด้วยความไม่เชื่อมั่นท่านสังเกตไหมในพระคัมภีร์เก่าๆเนี่ยจะเน้นเรื่องความเชื่อมั่นจะเน้นความเชื่อมั่นและความศรัทธาแต่สมัยก่อนเขาไม่พูดกันหรอกเชื่อมั่นแบบงมงายหรือแบบโง่ๆเชื่อมั่นต้องมีเหตุผลเชื่อมั่นในเหตุผลพอมีเหตุผลแล้วความเชื่อมั่นนั้นถึงจะเต็มร้อยความเชื่อมั่นที่ไม่มีเหตุผลนั่นคือความงมงายเพราะถูกลวงพี่น้องครับเกี่ยวกับความรักถูกบล็อกด้วยความเศร้าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์อันนี้ไอ้มอดมันสอนไว้ชุมนะถ้าเป็นความรักที่ไม่เศร้าไม่ให้เอาก็ได้ไม่สมรักก็ได้นั่นคือความรักเพื่อให้เห็นไหมฮะถูกบล็อกไว้ด้วยความเศร้าก็คือเป็นความรักหยาบๆความรักเพื่อเอาในสไตล์ในเส้นทางของมอด นะถูกบล็อกด้วยความเศร้าเห็นยังถูกบล็อกด้วยความเศร้าต่อมาครับเกี่ยวกับความจริงจักระที่5อยู่บริเวณยอดอกเนี่ยนะอยู่บริเวณตรงคอเนี่ยจักระที่5มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเกี่ยวกับความจริงคนเราเนี่ยจะเคารพในความจริงจะยึดมั่นในความจริงหรือไม่จักระนี้จะทำหน้าที่ในการควบคุมตรงนั้นแต่ปรากฏว่ามันถูกบล็อกด้วยการโกหกอันนี้เป็นวิถีของมอดถ้ามนุษย์เราเนี่ยโกหกเป็นไฟโกหกตอแหลได้แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยมันจะสามารถพูดความจริงได้ไหมมันจะสามารถเข้าถึงความจริงได้ไหมหรือเราจะไปหาความจริงจากมันได้ไหมเพราะถูกบล็อกด้วยการโกหกนี่วิธีของมอดของมารที่ทำให้มันเพี้ยนเห็นไหมฮะจักระทั้งหมดเนี่ยเวลาท่านศึกษาเนี่ยท่านต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรที่มอดมันบล็อกไว้อะไรที่พระบิดาบล็อกเอาไว้ให้บล็อกเอาไว้ให้เกิดการสร้างสรรค์แต่มอดมันมาบล็อกทำให้เกิดการทำลายไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนยังมีรายละเอียดลึกกว่านี้เยอะครับเกี่ยวกับความเข้าใจมนุษย์เราสามารถมองโลกและเข้าใจได้แต่ปรากฏว่าไอ้พวกมารเนี่ยมันบล็อกมนุษย์บล็อกจิตหยาบของมนุษย์เอาไว้ด้วยมายาหลอกให้เราหลงมายาคิดว่าเป็นตัวตนแก่นแท้ท่านเคยได้ยินไหมครับนี่แผนการของมารที่หลอกท่านท่านเห็นกับตาเนื้อแท้แต่มันทำให้ท่านเนี่ยเบี่ยงเบนเราจึงบอกว่าทุกสิ่งที่ท่านเห็นนั้นมันคือมายามายาคืออะไรมายาก็คือเงาของสรรพสิ่งที่เป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในสิ่งนั้นแล้วถามว่ามายาหรือเงาของแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในสิ่งนั้นนั้นมันคืออะไรมันก็คือคุณสมบัติของสิ่งนั้นเป็นคุณสมบัติของแก่นแท้ของสิ่งนั้นจึงแสดงมันออกมาภายนอกให้เรามองเห็นเป็นตัวตนเป็นรูปลักษณ์เป็นเงามายาเช่นเรายังไม่ทันเห็นเมฆฝนเราเลยอยู่ในบ้านโอ้ยปรากฏวันนี้มันร้อนอบอ้าวโคตรๆเลยคำว่าร้อนอบอ้าวเนี่ยก็คือมายาเป็นมายาที่เกิดจากแก่นแท้ของสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนอบอ้าวแก่นแท้ที่ทำให้เกิดความร้อนอบอ้าวก็คือเมฆฝนไอ้น้ำเนี่ยมันจะควบแน่นกลั่นตัวเป็นไอ้น้ำแล้วจับตัวกันเป็นก้อนเมฆเนี่ยมันจะต้องเอาจากไอนะมาเป็นน้ำมาเป็นก้อนเมฆซึ่งเวลามันจะเป็นก้อนเมฆได้มันต้องคายความร้อนออกพอคายความร้อนออกมันเมฆมันลอยใกล้กับพื้นผิวโลกใกล้กับหัวท่านนะท่านก็รู้สึกร้อนอบอ้าวก่อนที่ฝนจะตกหรือบางทีฝนไม่ตกที่ฟ้าหลังคาบ้านท่านแต่ลมมันพาไปหอบเมฆไปเอาแต่ฝนที่ชุ่มชื้นไปที่อื่นแต่ทิ้งความร้อนไว้ที่นี่ทิ้งขี้เอาไว้ที่นี่ ใช่ไหมเนี่ยนั้นถ้าท่านไปยึดติดว่าความร้อนนั้นมันมีตัวตนมันมีอัตตาแสดงว่าท่านหลงในมายาตรงนั้นแหละนะถูกบล็อกด้วยเงามายาทำให้เราเข้าไม่ถึงแก่นแท้มอดมันวางยาไว้ให้แต่ว่าทำให้เราโง่ตลอดเชื่อมต่อกับพลังจักรวาล นี่คือจักระยอดเพชรจักระสูงสุดเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนที่บางคนเขาทำภาพเอาไว้บริเวณหน้าศีรษะบางคนทำภาพเอาไว้เป็นแสงกลมๆเป็นดวงๆอยู่บนศีรษะ
แต่จริงๆแล้วศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของจักระเพชรจักระยอดสุดเป็นศูนย์กลางของสมองส่วนกลางก็คือ pituitary ที่อยู่ตรงท้ายทอยสั่นสะเทือนร่วมกันกับสมองส่วนกลางนะครับแต่ถ้าไม่คิดไม่สั่นสะเทือนมันก็ไม่สั่นนะมันเพียงแค่ข้างล่างวิ่งขึ้นมาถึงข้างบนตุ๊บๆๆๆแต่ไม่สั่นสะเทือนทั้งระบบแล้ววิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงท่านก็จะเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ที่ขาดซึ่งพลังอำนาจเราสื่อกับพระเจ้าได้เพราะจักระที่7ของเราสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงสุดแล้วเวลาแผ่ออกไปส่งคลื่นออกไปติดต่อกับพระบิดาหรือพระเจ้ามันจะเป็นคลื่นคอสมิกเป็นคลื่นสายตรงทะลุทะลวงทุกอย่างได้นึกออกไหมและเป็นคลื่นความถี่สูงมากไม่มีอะไรปิดกั้นได้นะเมื่อสื่อได้แล้วเมื่อคอนแทคแล้วนะแต่สิ่งที่ปิดกั้นคืออัตตามอดหลอกให้ท่านเนี่ยไปวุ่นวายอยู่กับอัตตาดับอัตตาใช่ไหมวุ่นวายกับอัตตาดับอัตตาดับตัวตนแต่แท้จริงแล้ววิธีการสอนน่ะมันซ่อนกลละเม็ดเด็ดพลายให้ท่านยึดอัตตาเมื่อไรก็ตามที่ท่านยังยึดอัตตาเนี่ยจักระทั้ง7ของท่านหรือในความเป็นมนุษย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านมันจะเกิดไม่ได้เพราะว่ามันสั่นสะเทือนจากล่างไปถึงบนเนี่ยไม่ใช่คลื่นความถี่ที่มันส่งต่อแบบลักษณะของการกำทอนของซ่อมเสียงไม่มีเส้นสายไม่มีเส้นประสาทไม่มีสายใยท่อประสาทที่จะเคลื่อนที่จาก1ไป7จาก7ลงมา1ไม่ต้องใช้สายไม่เหมือนเส้นเลือดไม่เหมือนเส้นประสาทไอ้พวกนี้ไม่ต้องใช้มันใช้แต่เส้นแสงก็คือคลื่นแสงนี่คือที่มาของไอ้พวกที่กำลังมาเป่าหูพวกท่านเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยในความเป็นมนุษย์ในจิตหยาบในขันธ์5เนี่ยมันจะนะ DNA ของมนุษย์เนี่ยมันจะไม่มีคาร์บอนเป็นเบสแล้วนะมันจะเป็นคริสตัลแทนซึ่งมันดีกว่าเยอะคริสตัลที่เราพูดเนี่ยก็คือจักระทั้ง7ท่านเห็นไหมครับมาทำให้มันยุ่งยากซับซ้อนวุ่นวายเพราะพวกมันชินและชำนาญในเรื่องแบบนี้พระบิดาไม่ได้ออกแบบไว้ให้กับพวกเขาเพราะพระบิดาออกแบบขันห้าเอาไว้ที่พวกมันไม่มีมันเลยแกล้งลัดวงจรซะเพื่อให้ท่านไม่เข้าถึงธรรมจักรไม่ได้และมาวางยาตัวนี้ไว้ได้มั่งไม่ได้บ้างลำบากมากในจักระทั้ง7แล้วเนี่ยวิชาที่สอนเรื่องพวกนี้คือวิชามอดวิชามารเล่นเรื่องพลังจิตก็คือเล่นเรื่องเส้นแสงเรื่องแสงเราไม่ต้องมายุ่งกับพวกนี้เลยครับเพราะมันเป็นกระบวนการออโตโนมัสมันเป็นอัตโนมัติพระบิดาทรงออกแบบไว้แล้วแค่จิตของท่านเนี่ยสันสะเทือนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความรักเพื่อให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของสรรพสิ่งขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งแรกที่เป็นคุณสมบัติที่พระบิดาจะสร้างให้กับทุกสรรพสิ่งท่านเข้าถึงความรักเพื่อให้ได้พอแล้วครับท่านไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้เลยไม่ต้องปสดสมัยก่อนน่ะพระบิดาจะรู้ได้ไงว่ามนุษย์มันจะมีความเจริญด้านเทคโนโลยีจะรู้เรื่องมากมายแบบที่เรากำลังกล่าวเนี่ยสมัยโบราณเขาไม่เรียนหนังสือเขาใช้แต่สัญชาตญาณสามารถดำเนินชีวิตได้สมัยพี่พีเดียนก็ไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้แต่พี่เขาสามารถนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านได้และเขาก็ทำตัวเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์นะสามารถวับไปวับมาเพื่อจะมาดูแลลูกๆเมล็ดพันธุ์ของพี่ๆที่จะให้สำเร็จบทบาทในการเป็นมนุษย์เพราะมันกำลังสิ้นยุคแล้วนะแล้วเพราะพี่เดียนก็จะได้หมดภารกิจจิตวิญญาณของท่านมาเกิดกี่รูปกรรมกี่ดวงจะได้กลับบ้านให้หมดไม่จะตกหลงทางมอดหลงทางมารใช่ไหมแล้วพี่ๆจากฟ้าสีครามก็จะได้มาเกิดกับพวกที่เราคัดไว้มาเกิดเป็นลูกของผู้ที่เราคัดไว้ไม่ต้องไปไว้ที่ดาวอื่นแล้วเป็นมนุษย์โลกก็ต้องเกิดจากโลกเราจะคัดคนที่ดีไว้เป็นพ่อพันแม่พันนั่นแหละหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วหนูแก่แล้วแต่หนูอยากจะมีบ้างสมัยนี้ทำไงไม่เป็นไรคุณดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงไว้นะประจำเดือนประจำปีไม่มีแล้วไม่ต้องกลัวครับถึงวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวพระบิดาจะทรงบันดาลให้เองถ้าพระองค์ทรงเลือกคุณน่ะโอเคไหมนี่เราไม่ได้พูดทะเลนะพูดจริงแล้วประเภทตัณหาเยอะเหมือนสมัยนี้แล้วฆ่ากันตายเพราะเรื่องกิเลสหนาตัณหาเยอะเนี่ยมันจะไม่มีอีกในยุคหน้ามนุษย์จะกลายเป็นมนุษย์บุตรของพระเจ้าที่แท้จริง 100% และเราจึงต้องมาเพราะงานนี้เป็นเรื่องยากมากและไม่ได้มาเพื่อรบกับมอดไม่รบกับมารมารบกับความเหลวไหลในตัวของท่านเองนะพี่ๆน้องๆครับเรามีคำถามบางคนเราพูดอย่างนี้ยังไม่เชื่อเราอีกนะว่ามีผู้ประสงค์ร้ายมีผู้ปองร้ายมนุษย์แล้วทุกวันนี้มาหลอกมนุษย์ว่าหวังดีเปล่าๆๆๆ มาสร้างลัทธิเท้าต่างดาวเท้าต่างแดนหลอกให้มนุษย์รุ่นใหม่นี่หลงเชื่ออีกเพราะมนุษย์เป็นโง่ง่ายและก็โลภนะใช้กิเลสมายั่วก็เสร็จแล้วดูครับเป็นคำถามที่อาจจะไม่มีคำตอบ
แต่ท่านต้องไปหาคำตอบ หรือบางทีท่านรู้แล้วใครสอนให้มนุษย์ดับขันห้าคนนำทางตาบอดใช่ไหมเพราะท่านรู้แล้วขันห้าพระบิดาออกแบบไว้ให้มนุษย์ใช้ง่ายๆเพื่อหมุนธรรมจักรเพื่อให้ความรักกับโลกทำให้โลกสมดุลทำให้จักรวาลสมดุลมาถูกทำลายแผนการของพระบิดาถูกทำลายถามว่าใครหนอมนุษย์ด้วยกันเหรอไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันจริงครับแต่ถูกผู้ที่ประสงค์ร้ายหลอกลวงแล้วเชื่อตามอย่างไม่มีเหตุผลด้วยเราอธิบายมาทั้งหมดมีเหตุมีผลมีชาร์ตให้ดูอธิบายท่านเนี่ยรู้แจ้งเห็นแจ้งได้เลยต่อไปท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมนะอย่าเป็นทาสมอดกับมารอีกเป็นบุตรพระบิดาดีกว่าดีกว่าเป็นสัตว์ร้ายใช่ไหมคำถามที่สองใครพาให้หลงทางนิพพานก็ไอ้พวกมอดที่ยืมมือพวกนักเทศพวกคนนำทางตาบอดพาให้หลงทางนิพพานใช่ไหมเพราะเขาบอกว่านิพพานที่แท้จริงก็คือตายแล้วค่อยนิพพานตายแล้วนิพพานแปลว่าตายแล้วจิตวิญญาณดับศูนย์ศูนย์ไปไหนกูไม่รู้ถ้าที่เป็นพลังงานพลังงานศูนย์หายไปไหนได้ไหมไม่ได้เห็นไหมทั้งที่มนุษย์ทุกวันนี้รู้พลังงานเนี่ยมันเป็นลักษณะของการถึงที่สุดของทุกสรรพสิ่งแล้วทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ล้วนมีกำเนิดจากพลังงานก้อนหินหนึ่งก้อนมันเป็นก้อนหินได้เพราะมีพลังงานซ่อนเร้นอยู่ข้างในฉะนั้นพลังงานคือตัวตนแก่นแท้ของก้อนหินนั้นก้อนหินไม่ใช่ตัวตนแก่นแท้ท่านรู้มันจิตวิญญาณอยู่ๆตายแล้วหายสาบสูญได้ไงและที่เราพูดไว้ตอนกลางรายการถ้าไม่มีทุกข์แล้วนั่งหลับตาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำไม่มีความทุกข์แล้วเพราะจิตมันนิ่งมากเพราะจิตมันหลับในถูกสะกดจิตตัวเองเอาจนนิ่งพอนิ่งปั๊บจิตมันสงบพอสงบก็อิ่มเอิบเบิกบานมันเหมือนกับจะเข้าถึงความรักที่พระบิดาทรงวางแผนกำหนดเอาไว้นะเหมือนนะไอ้แมนดีมากแต่เป็นมนุษย์น่ะต้องเป็นสัตว์สังคมน่ะพอกลับมาสู่สังคมแม้ใครกวนตัวใครกวนตีนเป็นไงฮะจิตตกสติแตกหมดเลยที่ฝึกมามันไม่ได้ผลเลยเพราะนั่งเฉยๆไม่มีใครกวนตีนไม่มีใครยั่วยุไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริงขาดสกิลคือขาดทักษะมนุษย์ทิ้งสังคมไม่ได้ต้องอยู่กับสังคมนะเห็นไหมหลงทางนิพพานตั้งแต่วิธีการปฏิบัติแล้วและพอตายแล้วหายสาบสูญถ้าที่ตอนหลังก็รู้นะไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นภพภูมิใหม่เป็นมายาถามว่ามายาเนี่ยใครสร้างตะกี้จักระที่เท่าไหร่ที่สอบผ่านไม่ได้เพราะมายาความเข้าใจความเข้าใจแจ้งความเห็นแจ้งความรู้แจ้งมันทะลุไม่ได้ทั้งที่มีตรงนี้รับผิดชอบอยู่เพราะถูกบล็อกมอดมันบล็อกเอาไว้ด้วยมายาเห็นยังครับนี่คืออุปสรรคของท่านถ้าเราไม่รู้ความจริงเนี่ยเราใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราไม่เป็นเพราะถูกวางยาไว้เราจะสำเร็จไหมเราจะรอดไหมพี่น้องครับไม่รอดหรอกครับนั้นคำถามที่สองพอได้คำตอบบ้างคำถามที่สามใครสอนให้ท่านละทิ้งธรรมจักรใครสอนครับไม่สอนหรอกแต่ไม่สอนไม่สอนให้ทิ้งธรรมจักรแต่ไปสอนว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสรู้ธรรมจักรแต่ปากบอกนะไม่ได้ตรัสรู้ธรรมจักรเพราะตรัสรู้อริยสัจ3กับมรรค8ก็คืออริยสัจ4แล้วพอพูดเรื่องธรรมจักรก็ไปดันไปยกเอาอริยสัจ4มาบรรยายไปดูในบทสวดสิพูดเรื่องสวรรค์บุญนรกมนุษย์เอาจากไหนมาไม่รู้เยอะแยะไปหมดนี่คือมอดมันมั่วพอมอดมันมั่วมันก็หลอกให้คนนำทาตาบอดมั่วตามมันนะไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยเราพูดความจริงให้พี่ๆน้องฟังด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ของพวกท่านด้วยความเคารพในการมีปัญญาของท่านเรารู้ว่าเราหลอกลวงท่านไม่ได้เรากล่าวในนามของพระเจ้าเราหลอกลวงท่านในนามของพระเจ้าความผิดบาปของเรานั้นมหันต์นะถูกธรณีสูบลงไปจนถึงก้นบึ้งในแกนโลกก็ยังไม่สะสมกับความผิดบาปของเราที่หลอกลวงพวกท่านโดยเอาพระเจ้ามาอ้างเราไม่หาธรรมในสิ่งเหล่านั้นหรอกแต่เราพยายามแสดงความจริงให้ท่านฟังเพราะเรารักพวกท่านท่านรู้ไหมกว่าจะเราจะสำนึกได้ว่าเรามีหน้าที่แบบนี้ในภพชาติสุดท้ายภพชาติปัจจุบันนี้กว่าเราจะจำพระบิดาได้แล้วสื่อกับพระองค์ได้ท่านรู้เหรอเบื้องหลังความเป็นมามันยากขนาดไหนเราต้องลำบากขนาดไหนเราต้องผจญภัยอะไรมาบ้างท่านไม่รู้หรอกเพราะเราไม่อยากเล่าเพราะเราไม่ต้องการมีประวัติศาสตร์ของเราเอาไว้บนโลกนี้
มีอย่างเดียวอนุตตรธรรมาจารย์ปริยัตสกุลมาช่วยปิดยุคพลังงานเก่ามาฉุดช่วยกูกลับบ้านขอแค่นี้พอเราต้องการแค่นี้ไม่ต้องการรางวัลพูลิตเซอร์ไม่ต้องรางวัลโนเบลโนบอลโนบ้าอะไรเราไม่เอาขอให้มีความสุขที่ท่านฟังและเข้าใจและท่านกลับไปเป็นคนดีกันเยอะๆเรามีความสุขเพราะเราทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราไม่ได้หน้าที่ทางโลกใครสอนให้ละทิ้งธรรมจักรเขาไม่ได้สอนละทิ้งธรรมจักรแต่เขาไม่สอนเรื่องวิธีการหมุนธรรมจักรแล้วเขาไม่สอนเลยใช่ไหมว่าธรรมจักรมันสำคัญสำหรับโลกสำหรับมนุษย์และทุกสรรพสิ่งอย่างไรไม่เคยมีใครเสี่ยมสอนเพราะถูกไอ้มอดมันปิดบังมิติเอาไว้ทั้งหมดตั้งที่พระพุทธองค์ก็ทรงบอกไว้ไปแล้วนะมนุษย์เราคือโลกโลกคือเราเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนี่คือทั้งหมดที่พระองค์ตรัสรู้ที่เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นกฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรให้จิตวิญญาณมาเกิดเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้แต่ดันไปเอาสิ่งที่พระพุทธองค์เรียนรู้ไปเรื่อยๆยังไม่ได้ตรัสรู้นะเรียนไปเรื่อยๆเรียนผิดเรียนถูกแล้วได้แต่สิ่งถูกๆเอามาสอนแล้วบอกแล้วก็ไปเรียนแบบในสิ่งที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เช่นหนีออกบวชไอ้นี่ก็หนีบ้างกูหนีเข้าป่าบ้างไปเรียนแบบพระองค์ท่านที่ไม่รู้เลยว่าจะต้องใช้บทเรียนบทไหนเรียนรู้บทไหนเข้าถึงสิ่งไหนไม่มีเหตุและผลใช่ไหมอะไรก็ได้ที่เป็นของพระพุทธเจ้าดีหมดถ้าที่บางสิ่งเนี่ยพระองค์ได้ทรงเรียนรู้นะเช่นทำไมคุณไม่เอาอย่างพระองค์บ้างนะพระองค์ไปเป็นลูกศิษย์ของฤาษีชีไพรของชะดินนะพวกมันน่ะเอาหัวฝังลงไปในทรายแล้วตีนชี้ข้างบนพระพุทธองค์ก็ไปลองมาแล้วพระพุทธองค์กำมือเหมือนฤาษีที่เป็นลูกศิษย์เป็นครูอาจารย์กำมือไว้นั่งเฉยๆกำมือไว้จนทั้งเล็บมันงอกยาวทะลุฝ่ามือตัวเองพระองค์ก็เคยทรงปฏิบัติมาแล้วทำไมคุณไม่ทำตามแบบนั้นบ้างนะเพราะคุณรู้ใช่ไหมมันไม่ใช่เพราะคุณรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ถูกต้องไอ้นี่อะไรพระเป็นของพระศาสดากูเอาตามหมดพระองค์ทรงเรียนรู้อยู่คนเราต้อง learn to do right by wrong เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนตัวท่านตอนเป็นเด็กหรือลูกหลานท่านเป็นเด็กมันต้องเรียนรู้ที่จะก้นจ้ำเบ้าก่อนใช่ไหมมันถึงจะยืนได้มันต้องวิ่งวิ่งไปเดินไปแล้วหกก็ล้มก่อนใช่ไหมล้มลุกคลานก่อนใช่ไหมก่อนที่มันจะเดินได้วิ่งได้นั่นก็แปลว่าอะไรเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในท้องแม่เด็กตัวท่านหรือลูกหลานท่านมันอยู่ในความมืดถูกต้องไหมนั่นแสดงว่าธรรมชาติพระบิดาให้เรียนรู้สิ่งที่มันมืดก่อนแล้วพอตกฟากออกมาปั๊บเนี่ยนั้นนายตาเนี่ยรับรู้แสงสว่างภายนอกภายนอกได้ก็ตกใจร้องแอ๊ะเอาแอ๊ะเรียนรู้ว่านี่คือสว่างออกจากที่มืดมาสู่แสงสว่างที่มืดก็คือความชั่วเรียนรู้ในเรื่องชั่วๆก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องดีๆให้มันมีสิ่งชั่วๆกับสิ่งดีๆเอาไว้คอมเพลเอาไว้เปรียบเทียบถ้าเรามีแต่สิ่งดีๆเราจะรู้ได้ไงว่ามันดีจริงหรือเปล่ามันจะมีแต่สิ่งที่ชั่วๆเราจะรู้ไหมว่ามันชั่วจึงต้องมีทั้งดีและชั่วคู่กันมนุษย์เราก็ต้องฉลาดที่จะเรียนรู้ใช่หรือไม่แต่มอดมันไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมใครสอนให้ท่านละทิ้งธรรมจักรเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ชวนท่านหมุนกรรมจักรได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกันจะใส่เลข6เลข9เลข3ของพระบิดาเลข12เลยก็ได้ขอพระทัยพระบิดาเป็นล้นหลามเลยว่าพระองค์เนี่ยทรงรักลูกมากนะเนี่ยเมื่อให้เรามาพูดแล้วไม่ฟังเราเนี่ยพระองค์ก็ช่วยเราช่วยท่านทั้งหลายไม่ได้นะเพราะเรามาแล้วประการที่4ใครสอนให้ท่านเป็นธาตุสิ่งจูงใจท่านรู้ไหมไอ้มอด2เผ่าเนี่ยที่มันมายุ่งกับการผ่าตัด DNA กับมายุ่งกับการผ่าตัดจิตหยาบของท่านน่ะซึ่งเป็นผ่าตัดพลังงานน่ะมันทั้ง2พวกเนี่ยนิสัยตรงกันมันเลยเป็นพวกเดียวกันนะเพราะว่ามันเป็นคนที่ชอบเสพกิเลสเป็นคนที่ชอบเป็นพวกที่ชอบเสพกิเลสพอมันชอบเสพติดกิเลสเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมที่มีชีวิตของพวกมันจึงไม่สามารถผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกคือพลังจิตด้านบวกได้เหมือนมนุษย์เริ่มเห็นภาพยังไอ้จักระทั้งเจ็ดตะเกียมันสั่นสะเทือนก็จริงนะแต่วิญญาณขันของมันเนี่ยผลิตออกมาแต่ลบทั้งนั้นพวกมันเติบโตได้เพราะ DNA ของมันที่เป็นสารโปรตีนเหมือนกันเป็น DNA ของสัตว์ร้ายไม่ใช่ DNA ของพี่พรีเดนซ์ซึ่งสุขสร้างมาให้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นจักระของเราทั้ง7เนี่ยถ้าเราสั่นสะเทือนขันธ์5ด้วยธรรมจักรเนี่ยจักระทั้ง7เนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่บ้านบวกแล้ววิญญาณคือผลสัมฤทธิ์ของการสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรมันจะเหวี่ยงมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนท่านรู้ไหมพวกมันไม่มีสิ่งนี้
แต่ในร่างกายของมันตอนนี้ DNA ของมันเนี่ยมี DNA ของมนุษย์ของพี่พรีเดียนไปอยู่ด้วยแต่ร่างกายของมันจักระเนี่ยนะและขันห้าของมันเนี่ยนะก็ไม่มีที่จะสามารถผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกได้แล้วมันจะเอาจากไหนครับถ้ามันจะไม่เหี่ยวตายมันก็ต้องยุให้มนุษย์เราเนี่ยนะมี DNA ของสัตว์ร้ายในตัวเนี่ยนะอยู่ได้มี DNA ของสัตว์ร้ายอยู่ได้ก็คือต้องกินเลือดเนื้อของสัตว์กินเลือดเนื้อของสัตว์ไว้เพราะว่ามันจะได้ไปก๊อปปี้กับโปรตีนที่เป็น DNA ของสัตว์ทำให้ไอ้ DNA ของสัตว์เจริญเติบโตเพราะพวกกินเนื้อสัตว์เยอะผักผลไม้ไม่ค่อยกินเนี่ย DNA ของพี่พรีเดียนจะไม่มีการเจริญเติบโตเพราะขาดอาหารและพอสันเซนเป็นประจุไฟฟ้าลบจิตสันเซนเป็นลบนอกจากจะเป็นธาตุของโควิด19จะเป็นธาตุของไวรัสของเชื้อโรคเพราะไวรัสของพระบิดาเนี่ยต่อให้มันสร้างขึ้นมาก็จริงแต่คุณสมบัติของมันจะมีประจุไฟฟ้าบวก1ประจุถ้าท่านสันเซนเป็นลบมันก็เป็นอาหารอันโอชะที่จะทำให้ท่านตายเป็นอาหารอันโอชะก็คือประจุลบที่ไวรัสเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นด้วยไวรัสของพระบิดาเวลาหลงเข้าไปในร่างกายของท่านเขาก็มีหน้าที่ใช่ไหมพระองค์กำหนดไว้ให้มันไปจับคู่กับประจุลบในเม็ดเลือดแดงของท่านเพื่อทำให้เม็ดเลือดแดงของท่านมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าเรียกว่าเป็นสุญญตาหรือเป็นนิวตรอนเนี่ยมีใครอธิบายให้ท่านฟังแบบนี้นะไอ้พวกมอดพวกมันพูดให้ท่านฟังไหมมันมีแต่หลอกพวกท่านเท่านั้นแหละแล้วท่านก็เชื่อกันอุตลุดที่เราพูดไม่เชื่อมันตำราของจิตจักรวาลขายไม่ออกเพราะว่าเป็นตัวชี้วัดว่าหลายคนหลงทางมอดหลงทางมารไปหมดแล้วประเภทเลือกข้างพระเจ้าเลือกข้างพระบิดาหรือเลือกข้างก๊อดเนี่ยแม้แต่บางคนบอกว่านับถือพระบิดานับถือพระเจ้านับถือองค์เยซูท่านนบีก็ยังไม่เคยเหลียวแลพระคัมภีร์ของจิตจักรวาลเลยพระนี่เป็นของจริงเขียนเองกับมือไม่ต้องฟังจอนเล่าหรือใครเล่าหรอกบางทีเล่าแล้วเบี่ยงเบนบ้างไม่ตรงบ้างมันแปลเป็นไทยบ้างจากฮีบรูแปลมาเป็นไทยหลายทอดนะพี่น้องครับบางทีอ่านไม่รู้เรื่องก็ต้องเชื่อตามใช่ไหมอ่านยังไม่เข้าใจยังเชื่อตามแล้วเชื่อตามอย่างว่าง่ายเหมือนกันผมมาอ้างว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้มันเลยเชื่อตามหมดเลยทั้งที่จริงๆพระองค์ไม่ได้ตรัสแบบนั้นไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยให้ตกเป็นธาตุสิ่งจูงใจด้วยกิเลสเพราะพวกเขาเสพกิเลสเป็นอาหารแต่เขาต้องการพลังงานความรักด้านบวกเพราะในร่างกายของไอ้มอดต่างดาวต่างกาแล็กซี่เนี่ยที่เป็นพวกไฮบริดเนี่ยมันมี DNA ของสัตว์ร้ายอยู่แล้วพวกเนี้ยมันต้องการพลังงานด้านบวกเพื่อที่เอาไปหล่อเลี้ยง DNA ของมนุษย์ที่พวกมันน่ะนะ crossing อ่ะไขว้กันเอาไว้อ่ะ crossing แปลว่ามาเอามาพันกันเนี่ย DNA ของพี่พรีเดียนพันกับ DNA ของสัตว์ร้ายอ่ะซึ่งอยู่ในตัวพวกมันนะจิตวิญญาณของมอดนะขณะเดียวกันมนุษย์เราก็มี DNA ของสัตว์ร้ายอยู่ในตัวขณะที่จิตวิญญาณเป็นของพระเจ้าท่านเห็นได้ยังครับว่าทุกวันเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยพวกท่านมีใครเคยพูดให้ฟังบ้างมีใครกล้าหาญพูดบางทีพูดแล้วอธิบายไม่เป็นไม่เข้าใจพวกท่านก็นึกว่าเป็นเรื่องตลกถามว่านี่เรื่องตลกรับประทานนะภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าตลกแดกเลยนะเนี่ยตลกปนเศร้านะแต่มันไม่สายเกินใช่ไหมที่ท่านจะกลับเนื้อกลับตัวใช้อำนาจในตัวเองจัดการกับสิ่งชั่วร้ายในตัวท่านเองซะเราไม่ได้หมายความให้ท่านฆ่าตัวตายไม่ใช่หมายถึงว่าให้ฆ่า DNA ของสัตว์ร้ายอย่าไปให้อาหารมันเช่นกิเลสเนี่ยเป็นอาหารของมันชัดๆ DNA สัตว์ร้ายแล้วโกรธโลภะโทสะโมหะพวกนี้เป็นอาหารของสัตว์ร้ายทั้งนั้นและพฤติกรรมที่แสดงออกมามันไม่เป็นมนุษย์นะมันจะเป็นลักษณะอาการของสัตว์ร้ายความรักเพื่อให้อย่างเดียวครับถ้าท่านเลือกข้างพระบิดาอดทนอดกลั้นให้อภัยให้ได้ไม่ใช่มาบอกว่าอาจารย์เราเคยบล็อกน้องผู้หญิงคนหนึ่งไว้แหมเป็นคนศึกษาธรรมะเยอะไปชอบคนที่เป็นแม่ชีและบวชพระนะเจ้าตัวถ้าฟังอยู่นะเราสอนว่าจิตต้องว่างนะต้องไม่มีศัตรูและต้องไม่ทำตนให้ใครมองว่าเราเป็นศัตรูนะถ้าหากว่าใครทำผิดบาปกับเราหน้าที่เราคือต้องรักมันให้ได้ไม่หรอกหนูไม่รักมันพวกมันหรอกไอเวรพวกนี้ถามว่าทำไมอ่ะก็มันทำชั่วทำระยำกับหนูไงหนูรักไม่ได้คนอื่นหนูรักได้แต่กับไอเวรพวกนี้หนูจะรักมันไม่ได้กูจะให้อภัยมันไม่ได้นะโกรธร้อยปียังไม่ดีร้อยชาติอาจารย์ต้องไม่ต้องมาสอนหนูหรอกมันพูดกับเราเงี้ยเราบอกงั้นโอเคครับพอหลังจากที่สื่อตัวนั้นเสร็จแล้วปั๊บเราก็ให้แอดมินปิดประตูมิติปิดช่องทางการสื่อสารจนถึงทุกวันนี้ครับน้องไม่มีข้ออ้างการที่ผัวท่านเมียท่านลูกท่านสร้างเงื่อนไขที่ระยำมากเลยจ
จนกระทั่งทนไม่ได้รับไม่ไหวท่านก็ต้องทนให้ได้และรับให้ไหวเพราะที่เมียที่ผัวหรือที่ลูกแสดงบทร้ายกับท่านมันเป็นบทละครที่เรียกว่าชะตาชีวิตหรือชะตากรรมถ้าผ่านมาหลายภพชาติท่านเป็นคนเขียนเองกับมือและไหว้วานให้พวกเขาที่เป็นบุคคลในครอบครัวช่วยแสดงให้ไอ้มอดมันไม่เคยให้ท่านบอกหรอกเพราะมันไม่รู้ไงเพราะพวกมันพระบิดาไม่มีชะตาชีวิตไม่มีชะตากรรมเพราะพวกมันน่ะไม่ต้องใช้ความรักในการสั่นสะเทือนดาวให้สมดุลเพราะพระบิดามีผู้ตรวจการของจักรวาลมีผู้ที่ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือเนี่ยอยู่แล้วเพราะตอนนั้นกำลังเริ่มทดลองมนุษย์เนี่ยเป็นอนุชนรุ่นสุดท้ายของจักรวาลแล้วเป็นยุวชนรุ่นสุดท้ายเป็นยุวจิตจักรวาลเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้โอเคไหมประการที่5ใครสอนให้ปิดอาจตนะละสังคมใครสอนนะเพราะเพื่อจะทำให้มนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วเป็นขยะที่โลกโลกทำให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษแปลว่าไม่ว่าหญิงหรือชายกันเกิดมาแล้วถ้าให้ความรักกับโลกช่วยโลกหมุนไม่ได้นั่นคือโมฆะพวกเขาจึงสอนให้ปิดอาจตนะปิดอาจตนะเพื่อไม่ให้รับรู้สิ่งเร้าและจะได้ขันห้าและจิตหยาบจะได้ไม่สั่นสะเทือนนิ่งสงบมีความสุขนิ่งสงบจิตหยาบไม่สั่นสะเทือนขันห้าเลยจิตมันว่างสงบมีความสุขอยู่กับตัวเองพระบิดาไม่ให้จิตวิญญาณเกิดมาเนี่ยเพื่ออยู่กับตัวเองนะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกตามที่พระพุทธองค์สอนนะเมตตาธรรมคำจุดโลกและมาไม่ให้ละทิ้งสังคมคำกล่าวที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมปลีกวิเวกไปเนี่ยเราบอกแล้วนะยกเว้นในสายของนักบวชนะท่านเป็นคารวะคฤหัสถ์เนี่ยไม่พอใจใครโกรธใครหรือไปเชื่อตามมอดก็ไปเข้าป่าเข้าถ้ำ5วัน7วัน15วันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนี่ละทิ้งสังคมเพราะครอบครัวคือสังคมเล็กๆอยู่ในครอบครัวยังอยู่ไม่ได้เลยมีปัญหาทะเลาะกันกัดกันครกปลิวตะหลิวบินตลอดหาความสงบสุขสันติสุขในครอบครัวไม่ได้โลกใบเล็กยังไม่สำเร็จแล้วท่านนับอาสาเลยท่านจะไปอยู่ในสังคมที่เป็นโลกใบใหญ่ไปที่ทำงานไปโรงเรียนไปอยู่ในชุมชนไปอยู่ในสังคมพระบิดาจึงฉวยโอกาสให้สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้พวกท่านเซตซีโร่อยู่กับบ้านและอยู่กับบ้านแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าหลงทางมานะเพื่อให้ท่านใช้โอกาสในการเรียนรู้ตัวเองผัวจะบอกเองว่าเมียสอบตกตรงไหนนะหรือเมียจะบอกเองว่าผัวสอบตกตรงไหนและช่วยกันดูแลลูกว่าจะต้องสอนอะไรเพราะครอบครัวอยู่บนพื้นฐานของความรักการจะฆ่ากันตายทะเลาะกันตายถ้ามีสติมันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกแต่ที่ผ่านมามันขาดสติใช่ไหมเพราะว่าเราหลงทางมารหลงทางมอดนะสันสะเทือนขันห้าในช่วงรูปแล้วพอเวทนาพอถึงเวทนาก็วูบเลยหลงรูปเลยครับหลงรูปปั๊บยึดติดเลยครับเห็นไหมก็เรียกวูบเห็นไหมครับเพราะไม่มีใครเสี่ยมสอนและไม่เคยศึกษาธรรมะไม่เคยรู้ว่าศึกษาเพื่ออะไรท่องแต่ทำจำแต่ศีลครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาหยาบๆนะยังไม่ลึกนะแต่ก็คงพอจะช่วยทำให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายเนี่ยมีสติขึ้นมาได้ใช่ไหมครับสัตว์ร้ายในตัวคุณเรามาดูกันนะว่าสัตว์ร้ายในตัวคุณเนี่ยตะกี้ที่เราพูดมาเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้าง

เป็นไงครับหน้าตาเหมือนใครครับหน้าตาเหมือนใครเอาภาพมาให้ดูขอขอบคุณในแบบนางแบบและน้อง

รู้ว่ามนุษย์ถูกทำร้ายโดยสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเนื่องจากเวลาเหลือน้อยนะฮะเราจะพูดเร็วๆนะฮะแต่เรื่องสำคัญนะมนุษย์ถูกทำร้ายโดยสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวตะกี้เนี่ยท่านจะเอาชนะมารภายในได้อย่างไรใช่ไหมและท่านจะรู้เท่าทันมารภายนอกซึ่งทุกวันนี้เขากำลังไม่หยุดและกำลังคิดการใหญ่เราเลยรีบเอามาเตือนตอนนี้ท่านจะไม่หลงทางมอดหลงทางมารได้เนี่ยแน่นอนครับท่านรู้เลยว่าท่านต้องทำยังไงแปลว่าต้องไม่โง่ง่ายใช่ไหมครับและต้องไม่ตกหลุมพรางของสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งยั่วยุสิ่งจูงใจคือกิเลสนั่นเองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับตะกี้เราเล่าถึงแองเจิลแองเจิลก็คือเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่สร้างให้มีรูปกายเหมือนมนุษย์โลกของเรานี่แหละครับแต่พระบิดาก็ทรงหยุดไปพักหนึ่งจึงค่อยสร้างพี่พรีเดียนขึ้นมาที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของพวกเราที่เป็นมนุษย์โลกรูปร่างหน้าตาของพวกเขานี่เป็นรูปปั้นนะจริงๆหล่อกว่านี้ครับแองเจิลแปลว่านายฟ้าหรือนางฟ้ามีปีกบินได้พระองค์สร้างให้พวกนี้มีปีก3คู่และเปลือยกายนะฮะไม่ได้มีผ้าห่มแบบนี้และนี่เป็นภาพที่กำลังซบกับผู้หญิงครับแองเจิลมีกฎข้อห้ามว่าเนื่องจากต้องเดินทางไปทั่วทั้งจักรวาลทั่วทั้งอนันตจักรวาลเพื่อช่วยพระบิดาสอดส่องดูแลนั่นนั่นนี่แล้วก็ทูลให้พระบิดาทราบเป็นทูตสวรรค์ของพระบิดารุ่นแรกเลยมีปีกไว้3คู่ปีกคู่แรกเอาไว้ปิดขาปิดเท้าสองข้างของตัวเองปีกคู่แรกที่อยู่ข้างหน้ามันยาวครับปีกข้อที่ปีกที่คู่ที่2ปีกกลางครับเอาไว้บินครับแล้วปีกคู่ที่3ปีกสุดท้ายเป็นปีกเล็กครับเอาไว้ปิดตาของตัวเองถามว่าทำไมต้องมีไว้ปิดตาก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระบิดาพระบิดาก็คือดวงจิตจักรวาลดวงใหญ่ก็คือพระอาทิตย์ดวงเบื้องเทิมสร้างพวกเขาขึ้นมาเขาต้องอยู่ใกล้พระบิดาเพราะฉะนั้นมีแสงจ้ามากก็เลยต้องสร้างปีกเอาไว้ให้บังเวลาอยู่ใกล้พระบิดาให้ปิดบังลูกตาไม่งั้นตาเสียตาพังเมื่อต้องเข้าเฝ้าเอานะเราเล่าคร่าวๆแล้วส่งไอ้พวกเนี้ยตรวจจักรวาลพอมาเจอโลกเราปั๊บเจอเป็นไงฮะเจออีวาอีวาก็ดื้อรั้นไม่เชื่อฟังพระบิดาว่ามาอยู่ที่โลกแล้วอย่าไปกินแอปเปิ้ลนะก็ปรากฏว่าไอ้แองเจลที่เป็นเทพบุตรเนี่ยเห็นรูปงามอ่ะเห็นสาวงามบนโลกอ่ะติดใจเพราะตัวเลขน่ารักอ่ะแต่ตัวที่เป็นเทพีที่เป็นแองเจลที่เป็นผู้หญิงอ่ะมันไม่สวยเท่ากับไอ้บนโลกนี้ก็เลยเกิดความกำหนัดเนี่ยแหละก็เลยเอาผู้หญิงโลกไปกอดอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะกุนดาลินีก็เลยเริ่มชำรุดตั้งแต่นั้นนะครับนึกภาพออกอย่างเงี้ยพระบิดาบอกอย่าเพิ่งนะเอวาอย่าเพิ่งเพราะให้ต่อมไร้ท่อต่างๆนี่มันเจริญเติบโตปัญญาเจริญเติบโตทุกอย่างก่อนไม่ใช่ชิงสุกก่อนหามนะโลกมนุษย์เนี่ยประเทศประเภทชิงสุกก่อนหามก็มาจากไอ้เรื่องนี้ครับปรากฏว่าแองเจิลเนี่ยที่เป็นพวกชั่วที่มามั่วสุมโลกิยะบนโลกทำให้เอวาเนี่ยชิงสุกก่อนหามเริ่มเพี้ยนมาแต่ตอนนั้นแล้วก็ทำให้อดัมนะถูกเอวายั่วยุเพราะเอวามีประสบการณ์เนี่ยมันอดัมที่เป็นผู้ชายบนโลกนี้ก็เลยเนี่ยจิตแตกเขาเรียกจิตตกสติแตกมันก็ลามปามมาแบบนี้ไม่ได้สิ่งชั่วร้ายแบบนี้มันเกิดขึ้นจากพระเจ้าสร้างหรือเปล่าไม่ใช่จะบอกว่าเป็นความบังเอิญของจักรวาลก็ไม่ใช่เป็นความเหลวไหลของสิ่งนั้นต่างหากก็เลยถูกสาปถูกสาปให้ไม่ขึ้นไปสู่สวรรค์นี่เชิงเรื่องเล่านะแต่จริงๆแล้วมันอิงกับของจริงก็เลยหมดฤทธิ์ไม่สามารถที่จะบินกลับไปหาพระเจ้าไปออกนอกอนันตจักรวาลนอกเอกภพไม่สามารถบินออกไปได้เพราะไม่มีฤทธิ์นะมันเสื่อมเพราะเซ็กส์ก็เลยมีเป็นเทพเจ้าที่ตกสวรรค์ก็เลยมีการให้ฉายานามว่าลูซิเฟอร์แปลว่าเป็นสัตว์ร้ายหรือเป็นมัจจุราชจากลูซิเฟอร์เนี่ยลูซิมาจากคำว่าลักซิแปลว่าแสงสว่างลูซิเฟอร์แปลว่าผู้นำพาแสงสว่างผู้เกิดจากแสงสว่างเพราะพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ดวงใหญ่และทรงให้กำเนิดพวกเขาขึ้นมาพวกเขาเลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยมาจากแสงมันทุกรูปธรรมในจักรวาลเขาบอกว่าพวกเขาคือพวกที่มาจากแสง

แต่มันไม่มีตัวตนถูกไหมไม่ไอ้ที่มันเกิดมาก่อนนะพระบิดาสร้างเนี่ยมีอำนาจยิ่งใหญ่นะกว่าฉลาดกว่าอำนาจยิ่งใหญ่กว่าเผ่าอื่นเนี่ยก็เลยตั้งตนเป็นพระเจ้าตั้งตนเป็นก๊อดแต่ที่ก๊อดปรากฏว่ามันมีหลายยุคอ่ะก๊อดเลยมีหลายก๊อดมันก็เลยบอกว่านั้นถ้าก๊อดต้องมีก๊อดเดียวมันต้องเป็นอะไรเป็นครีเอเตอร์เป็นผู้สร้างเป็นพระผู้สร้างนะเป็นครีเอเตอร์นะเป็นซอร์เซอร์เป็นแหล่งกำเนิดเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นต้นกำเนิดแล้วก็มั่วไปเรื่อยเปื่อยนะเพราะพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักก๊อดนะนะจริงๆแล้วนะพวกเขาเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยก็เลยกลายเป็นไม่มีปีกเห็นไหมครับหล่อไหมครับนะตอนนี้คิดออกยังแอปเปิลที่เอวากินน่ะคืออะไรลูซิเฟอร์คือเทพเจ้าตกสวรรค์แล้วบางเผ่าบางคนบอกว่านี่แหละไอ้พวกลูซิเฟอร์เนี่ยมันโกรธแค้นพระบิดาโกรธแค้นพระเจ้ามากเพราะถูกสาปให้เสื่อมอำนาจปีกเปิดหดหายหมดเพราะมันบินไม่ได้นะหดหายหมดแล้วก็เลยเหลืออย่างเงี้ยเปื่อยๆอย่างเงี้ยครับโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่เราเล่าให้ฟังว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกรังแกถูกทำร้ายมาตั้งแต่แรกพี่เพลเดนจึงรักพวกท่านมากยอมสละตัวเองเป็นแค่รูปธรรมทางพลังงานเพื่อเข้ามาดูแลมาเป็นแม่นมให้กับจิตวิญญาณของท่านที่มาจากพระเจ้ามาห่อหุ้มเหมือนไข่ขาวห่อหุ้มไข่แดงมดไม่ให้ตายไรไม่ให้ต้องมาเป็นพี่เพลเดนอยู่ในจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในรูปธรรมมนุษย์ขณะที่มีตัวตนรูปลักษณ์อยู่ภายนอกก็คอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังพี่เพียงนั้นไม่เคยมาแสดงตนเพื่อล้ำเลิกบุญคุณกับมนุษย์เพราะในบรรดาที่มาเสนอหน้าว่าเป็นพรีเดียนอยู่ในโลกมนุษย์ช่วยมนุษย์อย่างนั้นจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ท่านจำไว้เลยครับพี่เพียงนั้นจริงๆตัวจริงไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนั้นครับถูกหลอกท่านถูกหลอกเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีพระบิดาต่อให้มีผู้ช่วยเหลือท่านคอยประคับประคองประคบประงมท่านเขาจะไม่มาเผือกกับเรื่องราวของมนุษย์โลกมีแต่คอยช่วยเหลือให้มันเป็นไปตามนั้นเพื่อไม่ให้โลกแตกไม่ให้โลกเสียสมดุลและเนี่ยส่งเรามาเพื่อช่วยในบทบาทของมนุษย์เราก็เป็นทายาทของพี่พรีเดียนตัวจริงมาช่วยไม่ให้มนุษย์เนี่ยมันล้มละลายในการเป็นมนุษย์แย่ยิ่งไปกว่านี้เพราะมันกำลังปิดยุคพลังงานเก่าจะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วท่านดูนะเราจะให้ดูแบบเร็วๆเนี่ยหน้าตาที่แย่ๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเราไม่ต้องพูดถึงหรอกยังมีอีกนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นมนุษย์โลกอย่าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะเหนือกว่าใครเพื่อนในโลกนี้จะดูแล้วกันนะนะหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะที่ดีๆก็มีนะแต่หน้าตาไม่ดีดีๆก็มีชั่วๆก็มากเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้จักเขาอยู่ในมุมมืดเขามาบอกอะไรท่านเขามาหลอกอะไรท่านท่านรู้ไหมใช่ไหมท่านรู้หรือเปล่าจึงถูกหลอกง่ายๆอ่ะนะโอเคไหมนะพี่น้องครับแล้วก็นี่คือตัวอย่างภาพนี้ได้มาจากภาพแกะสลักจากพีระมิดโบราณของอียิปต์เป็นภาพแกะสลักในสมัยโบราณเขาบอกว่าพวกเขาคืออนุนากิเอเลียนสก็อตเอเลียนก็คือมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างกาแล็กติกนะเป็นก็อดแปลว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เขาสลักไว้เลยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือเป็นมนุษย์ก็อดของเขาเป็นมนุษย์หรือเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ก็อดจริงๆเป็นดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ไม่ใช่มนุษย์ไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์เข้าใจไหมครับอนุนากิเอเลียนสกอร์แต่ภาพนี้ช่วยอธิบายได้เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยก๊อดเนี่ยตัวเขาเนี่ยที่เป็นก๊อดเนี่ยจิตวิญญาณของเขาเกิดจากแสงท่านเห็นไหมลักษณะเป็นกลมๆคล้ายๆคล้องตั้งอยู่บนโต๊ะเล็กๆและมีคน3คนยืนอยู่นี่ก็ได้มาจากยุคอียิปต์โบราณนะที่เขามีการแกะสลักหลักฐานไว้คนที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นอนุนากิเอเลียนสกอร์เป็นผู้นำเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่าใครแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตัวเขาเนี่ยมาจากแสงจะบอกว่ามาจากดวงอาทิตย์ไม่ได้เพราะเขางงมากว่าในจักรวาลนี่มีดวงอาทิตย์เยอะมากเยอะชิบป๋งเลยเยอะมากแค่มาที่กาแล็กซีมิลกิเวย์ทานสายน้ำนมพวกเขาก็เจอดวงอาทิตย์นะทั้งหมดเนี่ย 9,999 ยกกำลัง2คูณด้วย30ครับกาแล็กซีทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกประกอบด้วยดวงอาทิตย์ทั้งหมดที่อยู่บนทางช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมมีทั้งหมด 9,999 ยกกำลัง2คูณด้วย30คูณด้วย30 30ดวง 9,999 ยกกำลัง2ก็คือจำนวนช่องทั้งหมดเนี่ย 9,999 ยกกำลัง2ช่องที่มันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพเนี่ยแล้วแต่ละช่องเนี่ยมีดวงอาทิตย์30ดวงพระบิดาสร้างเรียงสลับกันซิกแซกแบบฟันปลาถ้าท่านอยากรู้ว่ามีกี่ดวงมันเข้ามาเมื่อตกใจเอ้ยแต่พระบิดาไม่เคยสื่อกับพวกเขาไงพวกเขาเลยไม่รู้จักพระบิดาไม่รู้จักพระเจ้าตัวจริงไม่รู้จักก๊อด
แล้วก็มาถ่ายทอดให้นักวิชาการสมัยปัจจุบันเนี่ยนะให้เลิกเรียกว่าก๊อดเรียกว่าซอสเซอร์เรียกว่าครีเอเตอร์ไอ้พวกนี้ถูกหลอกทั้งนั้นเนี่ยเรามีหลักฐานให้ดูครับแล้วก็เครื่องหมายสัญลักษณ์ของพวกเขาเนี่ยเขาก็เอาดวงอาทิตย์เนี่ยลักษณะดวงอาทิตย์เป็นดวงกลมๆไว้ข้างล่างท่านเห็นไหมครับเหมือนเหรียญบนวงกลมแล้วตัวก๊อดอนุนากิก๊อดเอเลียนก๊อดเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางและพวกนี้คือพวกนักรบถ้ามันไม่ใช่นักรบไม่ใช่นักสู้ไม่เก่งจริงก็เอาชนะเผ่าอื่นดาวอื่นไม่ได้หรือเอาชนะพวกเดียวกันเผ่าเดียวกันไม่ได้ก็เป็นผู้นำไม่ได้ต้องเป็นนักรบต้องเป็นนักสู้เราอธิบายท่านฟังแบบนี้คนในสมัยอียิปต์สมัยไหนตอนไหนที่หลงทางมอดหลงทางมารเนี่ยที่ไปยอมตัวทอดกายนะให้เขาผสมพันธุ์เพื่อหวังว่าจะเปลี่ยนรูปกายของเขาสวยๆให้สวยเหมือนมนุษย์อ่ะไม่เนี่ยมาดูนี่อนุนาคีก๊อดกับซูเมเรียนก๊อดซูเมเรียนก็เป็นอีกเผ่าหนึ่งที่ผลัดกันมายิ่งใหญ่บนโลกนี้และต่างเผ่าก็บอกว่าตัวเองคือก๊อดทั้งนั้นเห็นไหมก๊อดอนุรกิจอยู่ทางซ้ายก๊อดเผ่าซูเมเรียนก็อยู่ทางขวานะแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนครับเนี่ยเป็นภาพรวมเห็นไหมครับอยู่เบื้องบนนะที่มีปีกมีปีกอยู่ข้างบนไม่ภาพกลางท่านเห็นปะนั่นคือพวกแองเจิลในสมัยก่อนผู้ตรวจการจักรวาลเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระบิดาก็เรียกว่าตัวเองคือก๊อดก็เรียกว่าตัวเองคือก๊อดแต่ตอนหลังก็กลายพันธุ์มาเป็นลูซิเฟอร์มาเป็นผู้ร้ายมาเป็นตัวโกงเลยเพราะว่าพระบิดาห้ามว่าอย่ายุ่งเรื่องเพศเพราะเป็นการผสมพันธุ์กันเนี่ยไม่ได้ห้ามเด็ดขาดมันจะกลายพันธุ์หรือมันจะผ่าเหล่าหรืออะไรพวกนี้ปรากฏว่าไอเอวาที่อยู่บนโลกนี้เสือกโง่ไปกินแอปเปิลเข้ากินแอปเปิลของลูซิเฟอร์เข้าเนี่ยรูปที่เห็นเนี่ยภาพตรงกลางอยู่ด้านบนนี้มีปีกนะเขาบอกว่านั่นคือพระเจ้านะและไอพวกเขาเนี่ยที่เป็นก๊อดเหมือนกันนะที่ยืนอยู่ข้างหน้าพวกนั้นที่อยู่ข้างหลังเห็นไหมข้างหลังเนี่ยไหมเป็นลักษณะคล้ายนกแล้วมีปีกเห็นไหมนี่ก็เป็นรูปธรรมที่มีชีวิตบนต่างเผ่าดาวที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วต้องการพยายามจะเปลี่ยนหน้าตาของตัวเองให้เหมือนมนุษย์ให้หล่อให้สวยเหมือนมนุษย์อ่ะก็เลยพยายามจะ crossing ก็คือพยายามผสมข้ามพันธุ์บ้างผสมตรงพันธุ์บ้างที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาอยากได้ลูกออกมาเผื่อจะหน้าตาหล่อสวยเหมือนมนุษย์ว่างั้นนะปรากฏว่าพอตั้งฟุกอ่ะตั้งท้องขึ้นมาได้ถ้าท้องนั้นใหญ่มากมันคลอดออกมาทางช่องคลอดไม่ได้ก็ใช้วิธีควักมันออกมาตัวใหญ่เกินควักออกมาแล้วก็ตายถ้าตัวเล็กๆก็เลี้ยงเอาไว้แล้วคลอดออกมานะเนี่ยตัวเล็กๆแล้วเลี้ยงไว้เวลาคลอดออกมาก็เป็นแบบนี้อยู่ในวงกลมที่ไฟกระพริบกระพริบท่านเห็นไหมครับหลายคนบอกว่าอาจารย์พูดเรื่องมอดเรื่องมารไหนลองเอาตัวอย่างมาให้ดูหน่อยสิพูดเหมือนประชดเราโกหกงมงายหลอกลวงไม่มีหลักฐานมาพูดเหรอแล้วมันโผล่หัวมาแล้วหายหัวไปนี่ไงเอามาให้ดูพร้อมกันแล้วนี่ก็ได้จากภาพแกะสลักแบบภาพแกะสลักสมัยอียิปต์โบราณเนี่ยอุตสาหะมาเนี่ยจริงๆแล้วคนทางซ้ายที่นั่งบนเก้าอี้เป็นผู้ชายนะฮะแล้วก็อุ้มเด็กทารกอีกคนหนึ่งอยู่ในมือนะแต่เราขี้เกียจวงมันเลอะครับเอาวงเดียวพอเห็นยังครับและเราจึงสรุปให้ท่านฟังว่าพระผู้สร้างของบรรดามอดทั้งหลายไม่ใช่ก๊อดของจักรวาลพระผู้สร้างของก๊อดไม่ใช่มอดของจักรวาลเพราะฉะนั้นพระเจ้าที่พวกเขาพูดให้ท่านฟังมันคนละเจ้ากันกับพระเจ้าของมนุษย์อย่างพวกท่านและอย่างเราคนละเรื่องเลยครับนะโอเคนี่ถามว่ามอดรูปร่างหน้าตาเป็นไงดูเอาแล้วกันนี่เขาแกะสลักเองนะไม่ใช่เป็นภาพวาดที่ทุกวันนี้วาดขึ้นมาเป็นของเก่าสมัยนั้นเขาแกะสลักเอาไว้ซึ่งมีเยอะแยะมากมายในสมัยนั้นนะครับมีเทพเจ้าเยอะแยะมากมายที่มาหลอกมาบอกมนุษย์ว่าเป็นก๊อดไว้วันหน้าวันหลังท่านรู้จักวิธีจัดการกับมารภายในของท่านได้เอาชนะกรรมจักรได้แล้วหมุนธรรมจักรตามที่พระบิดาต้องการได้แล้วเรามีเวลาว่างนะจะมาสอนเรื่องพวกนี้มาเล่าความจริงให้ฟังลึกๆว่ามันยังมีอะไรอีกล่าสุดอันนี้เป็นไม่ใช่อนุนากิหรือซูเมเรียนอันนี้เป็นพวกที่สอนอยู่ในมิติโลกเลยตัวเล็กๆไม่ค่อยมีพิษสงอะไรเท่าไหร่แต่ฉลาดเป็นกรดครับดูครับ

เป็นไงครับพวกนี้คือพวกเกรย์ที่ท่านเห็นในเน็ตใน Google ในเว็บไซต์ในอะไรพวกนี้จะมีภาพพวกนี้ที่ก็ถูกถ่ายภาพติดเป็นมอดที่ยังอยู่ในมนุษย์อ่ะเป็นมอดรุ่นหลังๆนะแล้วนี่คือตัวแสบผู้ร้ายต้องเอามาไว้สุดท้ายReptilians, aliens คนที่มีอำนาจเหนือมนุษย์บนโลกนี้ที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์ข้างในเป็นแบบนี้ครับฉลาดสุดๆร่วมมือกันกับไอ้สองพวกที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นร่วมมือกันหมดเป็นพวกเดียวกันหมดพวกนี้ต้องการครองความเป็นใหญ่ต้องการครองโลกเป็นพวก Reptilians aliensโชคดีมากตอนที่มันมาทำสงครามนิวเคลียร์กันบนโลกที่มันมีหางอยู่เนี่ยหางแบบเหี้ยขอโทษนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการผ่าเหล่าเผ่าพันธุ์หางมันหดหายสั้นไปครับภายในเวลา 10,000-20,000 ปีหางมันหดหายไปครับเหลือแต่เกล็ดเหลือแต่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนมนุษย์หน้าตาจะเหมือนสัตว์มีฟันยื่นๆมีเขี้ยวมีเล็บคมเท้าก็ยังมีเล็บแต่ทุกวันนี้เขาสามารถโคลนนิ่งได้จะโคลนให้เหมือนอาจารย์ปริญญาก็ได้โคลนนิ่งให้เหมือนกับใครก็ได้แต่จิตวิญญาณเป็นของมอดไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นของมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาแต่อยู่ในกายของมนุษย์มีทั้งไฮบริดผสมพันธุ์กันพัฒนามาเรื่อยเพื่อต้องการจะให้หน้าตาเนี่ยหล่อเหลานี่คือ Reptilians Aliens ตัวแสบที่สุดท่านจำไว้แต่ไม่ต้องจำติดตาหรอกเดี๋ยวนอนไม่หลับตอนนี้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะทำให้ตัวเองหน้าตาเหมือนมนุษย์ได้และต้องการให้หน้าตาตัวเองเหมือนมนุษย์คนไหนก็ได้แต่จิตวิญญาณเป็นสัตว์ร้ายนี่คือผู้ที่ไม่ปรารถนาดีกับมนุษย์มาตลอดและเป็นหนึ่งในสามเผ่ายังไม่นับเกรย์เอเลียนส์เพราะพวกนี้เขาไม่ได้บอกเขาเป็นก็อดพวกตัวเล็กๆใช้ยานบินลำเล็กๆตัวเล็กนิดเดียวแต่ฉลาดสร้างยานบินได้ท่านคิดดูแล้วกันนี่เห็นไหมเราพูดในสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้ว่าท่านไม่รู้เยอะเลยท่านจะพยายามไปสร้างความสัมพันธ์กับพวกนี้โดยที่ท่านยังไม่รู้จักพวกเขาเลยว่าพวกเขาเป็นใครเป็นมายังไงแต่ไปคบเขาแล้วไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิตรหรือเขาเป็นศัตรูไปตกหลุมพรางเขาหมดแล้วเขาพูดเพราะก็ชอบเขายื่นอะไรมาให้ก็ชอบมนุษย์เราหิววัตถุเทคโนโลยีพวกนี้ไอ้พวกหน้าตาเงี้ยมันเป็นแพทย์ผ่าตัดได้และมันเป็นผู้ที่ฉลาดมากดุร้ายเพราะเป็นสัตว์ร้ายหน้าตาหล่อๆแต่ดุร้ายจึงสามารถทำทุกอย่างได้ทำให้มนุษย์เราในอายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงทั้งที่จริงๆมนุษย์เราอายุเป็นหมื่นปีเหมือนพวกมันก็ได้หลอกให้กินเนื้อสัตว์เพื่อไปบำรุง DNA ของสัตว์ร้ายที่มันมาผ่าตัดติดตัดต่อพันธุกรรมเอาไว้ให้เราและสอนให้เราเนี่ยหมุนกรรมจักรแทนธรรมจักรเพื่อจะใช้กิเลสและพลังลบจากโลภะโทสะโมหะอารมณ์ขยะทั้งหลายไปเป็นอาหารให้กับจิตของสัตว์ร้ายแล้วหลอกให้มนุษย์เราเนี่ยนั่งกรรมฐานอยู่นิ่งๆกับที่ทำจิตให้สงบเพื่อให้จักระของมนุษย์เราทั้งเจ็ดเนี่ยสั่นสะเทือนและปั่นพลังงานแสงออกมาเป็นคลื่นบวกแล้วพวกมันก็คอยดูดซับออกไปด้วยวิธีไหนเราไม่อยากพูดถึงให้ท่านไปคิดเอาเองสังเกตไหมลัทธิชอบนั่งสมาธินั่งกรรมฐานเรียนแบบพระมีเยอะเลยทั้งที่นั่งแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรได้อะไรทั้งที่นิพพานก็ไม่ได้หลุดพ้นก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นก็ไม่ใช่เป็นมายาตกหลุมพรางของหมอดมารทั้งนั้นพี่น้องครับ DNA ของมนุษย์ถูกตัดต่อด้วย DNA ของสัตว์ร้าย DNA ของมนุษย์ถูกตัดต่อด้วย DNA ของสัตว์ร้ายพอเราพูดเรื่อง DNA ปั๊บท่านจำไปเลยนะท่านต้องนึกถึงเซลล์ครับพี่น้องครับไม่ใช่เซลแมนเซลล์อวัยวะร่างกายเราเนี่ยในเซลล์ทุกเซลล์จะมีภาพแบบนี้ครับท่านเห็นไหมครับไอวงกลมสีฟ้าที่อยู่ข้างในอ่ะนะเป็นนิวเคลียสของเซลล์นิวเคลียสก็แปลว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเซลล์1เซลล์จะมีนิวเคลียสในนิวเคลียสเนี่ยที่เราพูดคำว่า DNA เนี่ยท่านเห็นไหมวันนี้เราไม่มีตัวชี้นะแต่ท่านเห็นไหม DNA ที่เป็นลูกศรเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการพันกันเป็นขดๆเหมือนงูเป็นเส้น2เส้นพันกันเป็นขดเหมือนงูเลย
และส่วนเส้นเดียวข้างล่างขยุกขยิกที่อยู่ในนิวเคลียสนั้นมันจะมีน้อยมากเรียกว่า RNA มันเป็นองค์ประกอบของโปรตีนทั้งคู่ทั้ง DNA RNA เป็นองค์ประกอบทั้งคู่นี่คือสิ่งที่พี่เพลเดนพี่อาร์ทูเรียนและพระบิดาทรงกำหนดสร้างเอาไว้ให้ส่วน RNA ตัวจริงนะมันจะอยู่ข้างนอกนะอันนี้ DNA นะที่ตัดอยู่ที่เห็นภาพข้างๆเดี๋ยวเราค่อยอธิบายนะเนี่ยเห็นไหม mRNA ชื่อคล้ายๆอะไรครับเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆกับไรโบโซมก็คือบริเวณนอกนิวเคลียส RNA จะอยู่ข้างนอกนิวเคลียสแต่จะมีตัวนำหน้าว่า mRNA แล้วท่านเห็นไหมที่เรามีข้อความอยู่ข้างๆเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอะไรที่ป้องกันโรคชนิดที่ใช้ชื่อว่าอะไรเหมือนกันในเซลล์ไหมครับเหมือนกันไหมฮะนี่แสดงว่ามนุษย์ไม่ใช่เทคโนโลยีของมนุษย์มันเป็นเทคโนโลยีของมอดท่านเห็นไหมเราไม่พูดเรื่องอื่นเราพูดเรื่องนี้ฉายความจริงให้เห็นเนี่ยที่มันเป็นเส้นๆอยู่เนี่ยอ่ะ mRNA เนี่ยมันจะอยู่นอกนิวเคลียสนิวเคลียสก็คือวงกลมๆสีฟ้าๆสีเทาๆที่อยู่ตรงกลางแล้วถามว่าไอ้ตัวไหนล่ะที่ถูกมอดมันตัดต่อก็คือไอ้ตัวที่อยู่ในนิวเคลียสใช่ไหมมันเล็กมากนะนี่ยังดีนะเนี่ยนิวคลีโอไทด์ในนิวคลีสมันยังมีดิจิตอลลิสต์ซึ่งไอ้มอดมันไม่รู้เพราะมันเล็กมากสายตามอดจิตมอดก็เข้าไม่ถึงเพราะพระบิดาทรงรู้ตัวกำหนดอายุไขของมนุษย์อยู่ในนิวคลีโอไทด์แต่มันไปยุ่งเกี่ยวกันกับ RNA DNA ใช่ไหมจึงทำให้มนุษย์ต้องตายก่อนไว้อายุสั้นแทนที่จะเป็นหมื่นหมื่นปีกับถูกตัดทอนอายุเพราะมันเข้าไปแทรกแซงอยู่ในเซลล์ในร่างกายของมนุษย์เราพูดมีหลักการมีเหตุผลไหมมาดู DNA ตรงนี้นะภาพตะกี้ดูแล้วเวียนหัวใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเส้นสองเส้นที่มีเชื่อมยึดเหนี่ยวกันแล้วมันจะพันกันมันจะพันกันถามว่าแล้วพวกเขาผ่าตัด DNA ของท่านยังไงอะไอ้สองไอ้เนี่ย DNA แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นคู่กันแบบเนี้ยนะเป็นอย่างเดียวกันมันเป็น DNA ซึ่งเป็นของพี่พรีเดนซ์ต้องเสพความรักเป็นอาหารต้องเสพโปรตีนที่บริสุทธิ์คือโปรตีนที่ได้จากพืชไม่ใช่ได้จากสัตว์พวกเขาทำไงครับเรามีภาพเป็นภาพการ์ตูนนะภาพจริงไม่เห็นนะเพราะมันไม่ให้เราดูครับท่านดูไว้เนี่ยเป็นขดๆใช่ไหมมีการตัดออกแล้วเอาอันใหม่เข้ามาใส่แทนอันใหม่ก็คือของสัตว์ร้ายท่านดูเอาไว้ครับนี่คือวิธีการตัดต่อ DNA ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ด้วย DNA หรือยีนของสัตว์ร้ายแล้วสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ทางพันธุกรรมได้มั้ยทุกวันนี้พวกเราเนี่ยยังมีสิ่งที่เป็นของมอดอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราด้วยและจิตหยาบของมนุษย์เราที่ถอดออกจากจิตวิญญาณก็ยังมีการผ่าตัดจิตวิญญาณทำทางลัดไปหากรรมจักรแทนที่สั่นสะเทือนไปหาจิตวิญญาณซึ่งเป็นธรรมจักรถามว่าพวกท่านเป็นมนุษย์ถูกทำร้ายมาตลอดใช่หรือไม่ทำไมมีพระศาสดาเยอะมากบนโลกมนุษย์เนี่ยใช่ไหมมีพระศาสดาเยอะมากแต่ทำไมหลุดพ้นไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะอะไรครับแม้กระทั่งประเทศไทยเราเป็นประเทศที่รุ่งเรืองด้วยศาสนาแต่เห็นไหมครับลองมีพฤติกรรมของพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยเวลาน็อตหลุดสติแตกเนี่ยแสดงพฤติกรรมของสัตว์ร้ายออกมาแทนพฤติกรรมของผู้ประเสริฐที่เรียกว่ามนุษย์พี่น้องครับภาพนี้ชัดเจนนะตัดต่อพันธุกรรมทำยังไงตัดต่อ DNA ของพี่เพลเดียนด้วย DNA ของสัตว์ร้ายคืออย่างไรเป็นการเปิดเผยความลับครั้งแรกของจักรวาล นะไม่ใช่ของโลกนะพี่น้องครับมนุษย์ถูกทำร้ายโดยวิธีลวงให้หลงผิด 1. ลวงให้กินเลือดเนื้อและนมสัตว์แทนพืชลวงให้กินเลือดเนื้อและสัตว์แทนพืชเพราะว่าต้องการบำรุงกิเลสของมอดที่คอยดูดอยู่และต้องการให้ DNA ของมอดที่อยู่ในมนุษย์เจริญเติบโตส่วนให้กินนมสัตว์นั้นเพื่อต้องการเป็นอาหารบำรุงเซลล์มะเร็งที่พวกมันไหนๆผ่าตัดตกแต่งไว้แล้วไอ้พวกหน้าสัตว์ตะกี้มันก็เอาเซลล์มะเร็งแอบตัดต่อพันธุกรรมเอาไว้ในเซลล์ของมนุษย์เราแต่ไม่ใช่ทุกเซลล์ไม่ใช่ทุกเซลล์มันถ้าเรากินอาหารบำรุงมะเร็งเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นโดยไม่รู้ตัวมันจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าเซลล์อื่นที่อยู่ข้างเคียงมันเลยกลายเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อดีก้อนเนื้อร้ายก็แล้วแต่นะเป็นเพราะหลอกถูกหลอกให้กินนมสัตว์เราจะกินได้ก็ต่อเมื่อกินแทนนมแม่นะตอนที่อายุยังไม่ถึง3ขวบแต่พอครบ3ขวบแล้วยังดันทะลึ่งกินนมอีกเนี่ยนะแล้วมีการโฆษณาให้ดื่มนมเนี่ยคนที่ผลิตนมขายอย่าโกรธเรานะครับเรามีหน้าที่พูดความจริงให้ฟังว่ามันจะไปบำรุงเซลล์มะเร็ง
ร่างกายเติบโตจริงครับกระดูกแข็งแรงนะสูงใหญ่ล่ำกำยำครับแต่เปราะบางเปราะบางสังเกตไหมสัตว์อะเวลามันกินนมแม่มันโตไวมากนะนะแล้วกระดูกก็โตมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์นะครับเราเป็นสัตว์ชั้นสูงนะต้องกินโปรตีนที่ได้จากพืชเขาหลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์และยังมาหลอกอีกว่าพระพุทธองค์ไม่ห้ามให้กินเนื้อสัตว์ได้โดยเฉพาะพวกคนนำทางตาบอดแต่ตัวดีนักใช่ไหมสองลวงให้เสพติดกิเลสจนใช้ปัญญาไม่ได้ถ้ามนุษย์ฉลาดมอดหลอกไม่ได้ถ้ามนุษย์เราเนี่ยตกหลุมพรางของกิเลสแล้วมันรู้ไงจิตมนุษย์เนี่ยจิตหยาบที่พระบิดาทรงสร้างไว้เนี่ยให้มันสามารถทำหน้าที่ได้ทีละอย่างจะคิดก็คิดจะนึกก็นึกจะรู้สึกก็รู้สึกจะมีอาการอะไรจะโกรธก็โกรธขณะที่โกรธจะมีความรักเข้ามาแทรกไม่ได้ถ้าอยากจะมีความรักมาแทรกขณะที่จิตกำลังโกรธต้องดับโกรธให้สิ้นก่อนความรักจึงจะเข้ามาได้มอดมันรู้ความจริงตรงนี้แต่มันไม่เคยสอนท่านใช่ไหมคิดเหมือนกันในสมองคิดได้ทีละเรื่องเวลานั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่นั่งรับต้องนั่งคิดพิจารณาการมีสมาธิที่แก่กล้าหมายถึงที่จะมาแข่งกับเรานะมาท้าแข่งกับเราว่านั่งสมาธิแข่งกันไปชั่วโมงเอาไหมเราไม่แข่งแล้วครับเราไม่ต้องนั่งสมาธิคิดสักเรื่องแข่งกันไหมว่าใครได้คำตอบก่อนกันให้นายนั่งสมาธิคำว่าสมาธิแปลว่าเราสามารถใช้จิตของเรากับปัญญาของเราเนี่ยสั่นสะเทือนเพื่อการคิดนึกรู้สึกหรือทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างเดียวเท่านั้นนะจิตกับปัญญาของเรากับเครื่องยนต์แห่งกรรมสั่นสะเทือนในการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้จนประสบความสำเร็จเป็นเวลานานๆทำจนกว่าจะสำเร็จเป็นเวลานานๆตรงนี้เรียกว่าสมาธิไม่ใช่นิยามคำว่าสมาธิที่มอดมันให้นิยามว่านั่งสมาธินั่งเฉยๆหลับตาแล้วหลับในนี่เรียกว่านั่งสมาธินั่งกรรมฐานก็คือทำกรรมอยู่ในที่ตั้งกรรมฐานนั่นคือนิยามของมอดนิยามของเราคือไม่ต้องนั่งสมาธิท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นคฤหัสถ์เป็นขนาดต้องทำงานกับคนในโลกในสังคมต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นท่านสามารถมีมหาสติได้แล้วสามารถที่จะทำอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้ขณะนั่งที่โต๊ะทำงานไม่ใช่นั่งหลับและได้งานด้วยได้ตังค์ด้วยใช้เวลาไปคิดจนกว่าจะสำเร็จในการวางแผนอะไรก็ที่มันแยบยลคิดอย่างมีสมาธิและมีสติครับจนกว่าจะประสบความสำเร็จจนลืมทานข้าวเพราะท่านใช้เวลาของจักรวาลเพราะท่านใช้จิตวิญญาณของท่านคิดท่านจึงลืมเวลาโลกไม่หิวข้าวไม่หาวนอนไงเห็นไหมแต่ที่ผ่านมาที่คอยนั่งรู้ว่าระครังใน2ยามไม่ยังเนี่ยตอนนี้ตีสามไม่ยังเนี่ยมันเสื่ออนุตตรธรรมอยู่เนี่ยมันเสื่อตีสามไม่ยังว่าถ้าจิตมันติดอยู่เนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้ใช้จิตวิญญาณคุณไม่ได้ใช้จิตวิญญาณในการฟังสื่อพระโอวาทและเมื่อจิตวิญญาณคุณไม่สั่นสะเทือนคุณก็ไม่สามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลได้ก็แปลว่าคุณจะเป็นประเภทจิตจักรวาลไม่ได้คุณก็จะแก่คุณก็จะโทรมพรุ่งนี้เช้าขึ้นมานะตื่นมาคุณก็จะเพลียง่วงเหงาหาวนอนจะเซ็งจะหงุดหงิดอึดอัดแต่ถ้าคุณใช้จิตวิญญาณคุณรู้สึกแป๊บเดียวไม่ต้องไปสนใจเวลาว่าเท่าไหร่มีความสุขกับทุกสิ่งที่พระบิดาสื่อมาให้เราสอนแล้วนอนหลับไม่ต้องไปดูนาฬิกาเคล็ดลับอย่าดูนาฬิกาโลกนาฬิกาข้อมือนาฬิกาบนโต๊ะไม่ต้องไปดูครับแล้วบอกตัวเองเลยว่าพรุ่งนี้จะตื่นตามเวลาปกติเวลาเท่าไหร่บอกตัวเองได้ก่อนนอนกราบพระบิดาบนหมอนกราบขอพระทัยพระองค์ที่ทรงเมตตาขอให้ลูกนอนหลับฝันดีหลับสบายลูกต้องการจะตื่นเวลานั้นเวลานี้บอกเลยครับพี่เพลเดียนของท่านจิตวิญญาณของท่านและพระบิดาทรงทราบท่านนี่แสดงว่าท่านเป็นลูกที่ดีของพ่อลองดูสิครับท่านจะแข็งแรงรอวันรอคืนสวยวันสวยคืนเนี่ยแบบเนี้ย ท่านลองดูสิครับถ้าไม่อยากแก่ง่ายตายเร็วนะทำที่เราบอกนะครับใครนะมนุษย์ทำร้ายถูกทำร้ายโดยวิธีลวงให้หลงผิดหลอกให้ดับขันห้าเพื่อจะดับอัตตาอันนี้อธิบายไปแล้ววางมากลแทรกแซงธรรมจักรไว้ให้หมุนเบี่ยงเบนไปหมุนกรรมจักรแทนแล้วมนุษย์ก็โง่พยายามจะหมุนธรรมจักรอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้จะทำยังไงถ้าที่เราแอบสอนแล้วว่าอย่านะอย่าเกิดความรู้สึกอย่าเสียความรู้สึกเวลามองเห็นอะไรสิ่งใดก็ตามนะจิตมันจะอิ่มเอิบเบิกบานจิตมันจะสงบท่านก็จะสามารถเห็นความน่ารักเห็นความน่ารู้เห็นความน่าเรียนของสิ่งนั้นได้จะรักคนไม่น่ารักก็ได้จะให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยก็เป็นครับถ้าท่านสามารถแทรกแซงกรรมจักรให้มันเป็นธรรมจักรได้ไม่ยากเลยครับแต่จะชำนาญไหมถ้าไม่ฝึกฝนนะใช่ไหมจงมีกำลังใจประการที่ห้าลวงมนุษย์ว่าพวกตนคือพระผู้สร้างเห็นไหมบางทีนะไอคนที่มาถอดความมาเนี่ยแปลว่าจากครีเอเตอร์กับซอร์เซอร์เนี่ยแปลดันทะลึ่งเสือกแปลว่าเป็นพระเจ้าทั้งที่ไอพวกมอดมันรู้ว่าพระเจ้าก็คือพวกมัน
พระเจ้าคือพวกมันเองนะใช่ไหมไอ้พระผู้สร้างก็คือแสงสว่างมันก็เลยบอกว่าทั้งมันน่ะทั้งแสงสว่างคือพระผู้สร้างลวงเพื่ออะไรเพื่อหลอกให้ท่านไปฟังพวกมันเพราะมันมีการพูดกันเป็นกระบวนการมีคณะมีชมรมเยอะทั่วทั้งโลกเลยเผยแพร่ไปทั่วทั้งโลกปริญญาพูดอยู่คนเดียวขณะพี่ๆน้องๆชาวจิตจักรวาลเนี่ยยังไม่เคยมีใครคิดจะช่วยเราเลยนะในการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อการเผยแพร่จิตจักรวาลนะไม่ใช่สอนเองนะเอาสาระทั้งหมดที่เราสื่อเนี่ยไปเปิดไปกล่าวไปเผยแพร่ยังไม่มีใครเคยคิดจะตั้งชมรมเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์เลยแต่เห็นไหมเราทำมากี่ปี30กว่าปีจนถึงวันนี้ครับเพราะถูกขังอยู่ในกรอบความคิดประเภท create คือสร้างสรรค์มอดมันยึดเอาไว้หมดแต่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เรียกว่า creative idea innovative idea ไม่มีครับถูกปิดมิติไว้ทั้งหมดถามว่าใครห้ามท่านน่ะท่านปิดของตัวท่านเองเฮ้ยกูคงไม่เข้าใจกูคงไม่รู้หรอกกูคงทำไม่ได้หรอกยากหรอกเนี่ยถูกปิดมิติไว้ทั้งหมดใช่ไหมเราต้องคิดว่าเราทำได้บนพื้นฐานของความจริงต้องศึกษาเรียนรู้และมั่นใจว่าเราทำได้ไม่ใช่ไม่เคยเรียนรู้แต่บอกว่ากูทำได้ไอ้นี่ไอ้มอดก็แหกเนตรอีกครับไม่มีวันประสบความสำเร็จครับประการที่6บิดเบือนอนุตตรธรรมคำสอนของพระเจ้าเราบอกว่าโลกยุคพลังงานใหม่พระปัจจุบันเนี่ยมันโลกเราเนี่ยจะมีสมการ3มิติคือ3 3 3ไม่ใช่333นะถ้าพระบิดาทรงชำระโลกเมื่อสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วถ้าโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ดาวเคราะห์โลกจะมีพลังอำนาจมากกว่าเดิม2เท่าพระบิดาจะยกระดับอำนาจของโลกเพราะใช้มนุษย์น้อยลงในการค้ำจุนโลกเพราะมากคนมากความมากเรื่องก็เลยจะใช้คนน้อยในการดูแลโลกใบนี้มันโลกจะหมุนเร็วกว่าเดิมมันเมื่อโลกต้องมีอำนาจมากกว่าเดิมขณะที่ใช้คนน้อยแน่นอนพลังอำนาจของโลกจะต้องเป็นไปตามสมการ3มิติคือ6ขีด6ขีด6คือ3มิติไม่ใช่666ประเดี๋ยวพวกมอดพวกมารพวกนี้ก็เลยเอาเลข666เอามาหลอกลวงมนุษย์ก่อนพอเรามาพูดทีหลังปั๊บมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาจารย์นี่มันเป็นมอดหรือเปล่าเนี่ยนะ666กับ666ไม่เหมือนกันพี่น้องครับไอ้คนโง่ง่ายเท่านั้นที่ไปเชื่อมันนะครับใช่ไหมถ้าที่666เนี่ยเขาถอดรหัสมาแล้วมันมาจากภาษาอังกฤษว่าคอมพิวเตอร์ computer แทนค่าด้วยตัว a มีค่าเท่ากับ1ดินะ b เท่ากับ2สิแล้วเอามารวมกันดิมันจะเป็น666มั้ยท่านลองดูสิครับคำว่าคอมพิวเตอร์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงสร้างลวงให้คำสอนของพระเจ้าหลอกให้หมุนกรรมจักรหลอกให้นิพพานหลอกให้ตายๆเสียจะได้ไม่ต้องทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณในการใช้ความรักใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกหลอกทุกอย่างหลอกว่าเนี่ยหลอกว่าเนี่ยรับรองจะป้องกันได้เป็นไงฮะล่อมา3จึกแล้วยังป้องกันได้มั้ยเนี่ยได้มั้ยเห็นยังหลอกแล้วหลอกให้กลัวเอานิสัยเข้าไปหลอกให้กลัวกลัวอะไรกลัวไอ้นั่นน่ะชีวภาพความกลัวทำให้เสื่อมพอกลัวปั๊บก็ต้องไปจึกและสิ่งที่จึกนั่นแหละครับแผนการตามข้อที่6กับ7มันจะสำเร็จเพราะกลัวเนี่ยนะครับเพราะโง่เนี่ยนะครับตอนนี้จับแพะชนแกะได้ยังครับเราต้องพูดเป็นปริศนาเพราะพูดตรงไม่ได้มันเป็นโซเชียลพูดด้วยความรักคิดว่าเป็นเรื่องนิยายนะคือนี่เป็นนิยายจากพระเจ้ามันเล่าให้ลูกๆที่เป็นลูกแกะที่โง่ง่ายลูกแกะที่ยังหลงทางได้ฟังประดับสติปัญญาโอเคไหมครับประการที่7ลวงมนุษย์ให้เป็นทาสเพื่อยึดครองโลกแผนการร้ายข้อ7ข้อ7พอหลอกให้เชื่อว่าพวกเขาคือพระเจ้าแล้วปั๊บต่อไปนี้ทุกคนยอมเป็นทาสพระเจ้าหมดเลยครับพระเจ้าเจี๊ยวครับคนโง่ถ้าเชื่อเนี่ยเราบอกแล้วเรามาเรารีบมาเพื่อจะบอกว่าเนี่ยตัวแทนของตัวจริงอยู่นี่อย่ามองหาความมหัศจรรย์เรามีอย่างเดียวคือปัญญาปาฏิหาริย์อย่างอื่นเราไม่มีเราล่องหนหายตัววับได้มั้ยเราสู้มอดไม่ได้อยู่แล้วเรามาเป็นมนุษย์มาเป็นพวกเดียวกับท่านข้อ7กับข้อ6กำลังดำเนินการนี่คือเหตุผลทำไมต้องมีคืนนี้มอดสอนให้มนุษย์กินเลือดเนื้อสัตว์เป็นประจำเพื่อให้ตายเร็วจะได้ลดจำนวนคนลงมีอายุขัยสั้นลงเรื่อยๆและเป็นผู้ที่แก่กว่าวัยคนที่ชอบกินเลือดเนื้อของสัตว์มากๆกินผักน้อยร่างกายจะเหี่ยวเฉาและอายุสั้นแล้วแก่กว่าวัยด้วยไม่อ่อนกว่าวัยป
ประการที่2ถ้ากินเลือดเนื้อของสัตว์เป็นประจำจะมีภูมิต้านทานโรคต่ำลงเรื่อยๆคนที่ไปนอนป่วยผ่าตัดโรงพยาบาลถ้าสมมติว่ากำลังจะตายไม่ใช่ป่วยเพราะเชื้อโรคนะป่วยด้วยโรคกรรมถ้าท่านเป็นญาติพี่น้องลองบอกหมอบอกพยาบาลนะหยุดให้อาหารที่เป็นเลือดเนื้อของสัตว์นมก็ห้ามไข่ถ้าเป็นไข่ไก่ฟาร์มที่ไม่ได้ปล่อยตามบ้านนะฮะมันไม่ได้ผสมกับตัวผู้ให้กินได้ที่กินโปรตีนตรงนั้นแล้วกินผักเยอะๆกินผลไม้รับรองนะอายุยืนขึ้นกว่าเดิมนี่แสดงว่ากินเลือดเนื้อสัตว์เป็นประจำอายุสั้นแน่นอนภูมิต้านทานโรคต่ำชี้โรคประการที่3จะขาดสติมีอารมณ์เสียง่ายเมื่อถูกยั่วยุคนที่ชอบกินเลือดเนื้อของสัตว์จะมีวิญญาณเหมือนมีวิญญาณของสัตว์ร้ายเข้าสิงอยู่ความจริงไม่ใช่มี DNA ของสัตว์ร้ายอยู่เวลาถูกยั่วโมโหความรู้สึกมันจะเสียมันจะไม่สมดุลเขาเรียกจิตตกมันจะแกว่งไปหากรรมจักรทันทีฆ่าคนตายก็ได้ด่าด้วยคำพูดหยาบคายก็ได้ทั้งที่ปกติไม่เคยพูดฆ่าใครตายก็ไม่เคยแต่สามารถฆ่าได้เป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะขาดสติสติเท่านั้นที่เป็นตัวควบคุมยีนของสัตว์ร้ายในกายมนุษย์ได้นี่เราพูดสมัยพระพุทธองค์นะแต่สมัยยุคจิตจักรวาลปลายยุคพลังงานเก่าแล้วท่านต้องมีมหาสติสติตัวเดียวไปไม่รอดครับประการที่4จะทำให้สมองทึบปัญญามืดบอดกินเลือดเนื้อของสัตว์เยอะจะโง่ครับเพราะว่าคลื่นจิตเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำไม่สูงพอจึงไม่ฉลาดที่จะใช้ปัญญาประการที่5จะทำให้มีความจำสั้นความจำสั้นเข้าใจไหมครับขี้ลืมครับเพราะกินเลือดเนื้อของสัตว์มาเยอะประการที่6จะประสบอุบัติเหตุอยู่เป็นประจำเพราะจิตวิญญาณของสัตว์ร้ายของสัตว์มนุษย์สัตว์โลกอ่ะมันจะรุมกันทำร้ายสัตว์ร้ายในคราบมนุษย์เกิดอุบัติเหตุบ่อยไม่ว่าเกิดอุบัติคนเดียวหรือเกิดอุบัติเหตุเป็นหมู่คณะแต่กินมันบ่อยๆเกิดอุบัติเหตุครั้งเดียวไม่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมันจะเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งรุนแรงถึงขนาดเดี้ยงเลยครับพิการหรือเสียชีวิตนี่คือโทษของการกินเลือดเนื้อสัตว์เป็นประจำตะกี้เราพูดถึงเซลล์มะเร็งพี่น้องครับเซลล์มะเร็งรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับในยีนส์ใน DNA ของมนุษย์ในเซลล์นะครับจะถูกแอบเอายีนส์ของเซลล์มะเร็งเนี่ยที่ไม่ใช่ของมนุษย์นะสอดแทรกไว้ถ้ามันได้รับอาหารได้รับอาหารบำรุงมันนะครับมันจะเติบโตขึ้นมาขณะที่ DNA หรือยีนส์ของพี่พลีเดียนไม่เติบโตเพราะว่าเขาไม่ต้องการอาหารพวกนี้ครับเช่นเนื้อสัตว์ที่ปิ้งย่างสุกๆดิบๆหรือปิ้งย่างจนดำเป็นเท่าเป็นฐานหรือนมสัตว์ไข่สัตว์เนยสัตว์และสารพิษต่างๆสารพิษคือสารเคมียาฆ่ าแมลงสารกันบูดสีวิทยาศาสตร์และสิ่งสกัดที่เป็นพวกสารเคมีทั้งหลายถ้ามันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยเซลล์ร่างกายเราจะขับมันไม่ออกมันก็จะสะสมอยู่และมันก็จะไปเพิ่มพลังอำนาจในการเจริญเติบโตคือไปเป็นอาหารของไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันจึงทำให้เกิดก้อนเนื้อขึ้นมาก้อนเนื้อก็เรียกมะเร็งจริงกับมะเร็งปลอมเป็นเนื้องอกกับแคนเซอร์แคนเซอร์คือมะเร็งจริงเนื้องอกก็คือมะเร็งปลอมท่านระวังไว้ครับถ้าทานไอ้พวกนี้เข้าไปมันจะไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตปกติเวลาเราทานอาหารเข้าไปใช่ไหมอาหารของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับ DNA หรือยีนที่เป็นที่อยู่ในเซลล์ซึ่งพี่พลีเดียนติดตั้งเอาไว้ทั้งระบบมันเวลาเข้าไปบำรุงร่างกายมันบำรุงทั้งระบบเวลามันเจริญเติบโตมันก็เติบโตทั้งระบบทั้งโครงสร้างทางชีวภาพโครงสร้างทางชีววิทยาแต่ถ้าหากว่ามันเป็นอาหารที่บำรุงเฉพาะสิ่งเฉพาะจุดเนื้อสัตว์ปิ้งย่างสุกๆดิบมันไม่ใช่ยาแต่มันเป็นอาหารที่จะไปเสริมให้เซลล์มะเร็งมันเจริญเติบโตเฉพาะที่นี่แหละคืออันตรายของท่านนึกภาพออกยังครับทั้งหมดที่กล่าวมาวันนี้เลยเวลานัดหมายไป15นาทีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านคงจะได้รับสาระประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยลูกต้องกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาเผยความลับของจักรวาลที่ยังไม่มีใครคนไหนบนโลกนี้กล่าวความจริงทั้งหมดในบทเรียนใหญ่บทนี้เสานี้ให้พี่ๆน้องๆของลูกได้ฟัง
ด้วยเอพิโซด377สัตว์ร้ายในตัวคุณทั้งหมดที่เรากล่าวมาเป็น message from God นะเป็นพระวาจาเป็นพระโอวาทจากพระเจ้าพระเจ้าพระองค์จริงที่สื่อสารกับเราได้ไม่ใช่พระเจ้าของมอดที่บิดาของมันคือแสงรู้แค่นั้นอย่าถูกหลอกง่ายและอย่าหลงกิเลสหลงมายาหลงมายาก็คือมายาภายนอกก็จะไม่สามารถฉลาดได้เข้าถึงความจริงได้ถ้าท่านหลงอัตตาหลงมารภายในหลงอัตตายึดติดอัตตาท่านจะไม่สามารถกลับบ้านได้ท่านจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้เสียชาติเกิดอีกหนึ่งภพชาติและเผลอๆในยุคนี้ท่านไม่เคยประสบความสำเร็จในการมาทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณเลยมันน่าอายมากแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะถามอาจารย์ว่าและพระบิดาจะทำยังไงกับศัตรูของมนุษย์ไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่หน้าที่ของท่านนะไว้เป็นหน้าที่ของทูตสวรรค์ของพระเจ้าของพระบิดาและของเราแล้วเมื่อนั้นท่านจะรู้เองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นให้ดูแลตัวเองเชื่อพระบิดาศรัทธาเราปฏิบัติตามแล้วเราจะกลับบ้านด้วยกันจะได้ไม่ถูกระเบิดนะขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังกราบขออโหสิกรรมถ้าใครฟังเราแล้วฟังแล้วหมั่นไส้ฟังแล้วทนไม่ได้ฟังแล้วก้าวล่วงไปเราอโหสิกรรมให้ส่วนเวรกรรมของท่านนั้นก็ยังคงอยู่ในขณะที่สื่อถ่ายทอดพระโอวาทจะมีทูตสวรรค์ของพระบิดาฝ่ายดีติดตามรับฟังอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องเราสื่อผิดตรงไหนพระองค์จะทรงเตือนเรามาแต่ตั้งแต่สื่อจนถึงตอนนี้ไม่มีตรงไหนผิดครับเอาเป็นคัมภีร์คู่กับจักรวาลโลกได้จนถึงยุคพลังงานใหม่ในสิ่งที่เรากล่าวไว้นะขอให้ทุกท่านนอนหลับและฝันดีนะครับลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาทรงเมตตาที่จะทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยถ้ามีพี่ๆน้องๆคนใดนะอหังการไม่ยอมที่จะอโหสิกรรมให้กับลูกทั้งที่ลูกไม่ได้เจตนาขอให้ลูกมีความสุขความเจริญมีความมั่นคงทางจิตวิญญาณและกายสังขารที่ปลอดภัยแคล้วคลาดจากโรคภัยต่างๆแคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆเพื่อจะได้อยู่ทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกแกะของพระองค์จะได้เดินทางกลับบ้านผ่านทางประตูข้อแกะอย่างสง่างามจนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้า 3:30 นขอบคุณน้องบุญธรรมและทีมงานขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เป็นรูปธรรมชั้นสูงในวงโคจรของดาวพฤหัสและที่ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการสื่อทางจิตในการถ่ายทอดระหว่างบุตรเอกพระบิดาคือเรากับจิตจักรวาลคือพระเจ้าซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพคือนอกอนันตจักรวาลกราบพระบาทพระบิดาเอเมนสาธุราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับพบกันอีกเป็นประจำทุกวันเสาร์3:30 น.เวลาโดยประมาณนับจากนี้ไปเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมากล่าวพระโอวาทในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายที่ดำรงตนเองอยู่ในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลอันไพศาลซึ่งเป็นเสมือนห้องทดลองของพระบิดาหรือของพระเจ้าให้ท่านได้รับฟังพระโอวาทสดๆจากพระองค์ในการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy แล้วก็ยังออกอากาศถ่ายทอดสดจากห้องส่งของ Rabbit TV and Radio Thailandจากจิตจักรวาลสถานธรรมณภูกระต่ายอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์เผยแพร่สัญญาณเสียงไปทั่วทั้งโลกผ่านทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาผ่านทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com และที่สำคัญขาดไม่ได้คือผ่านทางเรดิโอการ์เดนเพื่อท่านที่อยู่บนโลกใบนี้สามารถรับฟังเสียงการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในช่วงเวลาพิเศษ3:30 น.เป็นต้นไปได้เป็นประจำทุกวันเสาร์3:30 น.และแน่นอนทางเรดิโอการ์เด้นก็จะมีการนะรีรันการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในสถานที่ต่างๆนะเป็นตอนๆไปแล้วนะอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องดูภาพฟังแต่เสียงก็ต้องเรดิโอการ์เด้นนะครับผ่านมือถือก็ได้แค่โหลดแอปของเรดิโอการ์เด้นไว้นะโหลดก็ฟรีฟังก็ฟรีแล้วก็ไม่ต้องรำคาญกับโฆษณาด้วยนะให้ฟังทั้งวันนะอาบน้ำก็เอาไปฟังได้นะฮะทางทีมงานก็จะคอยสลับเอาช่วงที่บันทึกเสียงการถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระเจ้าเนี่ยจากองค์จิตจักรวาลเนี่ยนะฮะขึ้นมาให้ท่านได้ฟังได้ชมได้เรียนรู้นะซึ่งมีเยอะมากนะฮะมีเยอะมากๆท่านจะติดตามรับฟังได้คืนนี้ก็เหมือนเดิมครับต้องขอขอบคุณทีมงานน้องบุญธรรมนะครับแล้วก็กราบพระบาทขอพระทัยพระบิดานะที่ทรงเมตตาให้พี่ๆนะซึ่งอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสที่เป็นชุดเดียวกันทีมงานเดียวกันที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทนะจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลในยุคที่องค์เยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาจุติเป็นมนุษย์บนโลกพี่ๆที่ดาวในวงโคจรของดาวพฤหัสก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับและที่ขอบพระทัยขอบพระคุณที่ขาดไม่ได้ก็คือพระสุริยเทพพี่ๆน้องๆนะที่ทำหน้าที่ประจำอยู่ที่ดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของโลกเราเนี่ยนะฮะในการที่จะควบคุมสัญญาณถ่ายทอดสัญญาณนะฮะปรับสัญญาณให้คลื่นจิตของเราเนี่ยเป็นคลื่นที่แข็งแกร่งเข้มแข็งสามารถถ่ายทอดออกไปจากเอกภพนี้เพื่อไปคอนแทคกับพระจิตของพระเจ้าซึ่งทรงประทับอยู่ณนอกเอกภพที่เป็นพระนิเวศของพระองค์เป็นประจำทุกเสาร์3:30 น.พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ทุกคนไม่ว่าท่านจะยอมรับนับถือพระศาสดาพระองค์ใดไม่ว่าท่านทั้งหลายจะนับถือศาสนาอะไรท่านก็จะสามารถติดตามรับชมรับฟังองค์ความรู้ที่สำคัญนะจากการถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์3:30 น.นี้หรือจะรับฟังย้อนหลังนะหลังจากวันออกอากาศสดๆวันเสาร์เงี้ยนะประมาณไม่เกินน่าจะ3 วันที่น้องบุญธรรมกับทีมงานจะเมตตาช่วยกันนะทำให้มันดูสมูทนะทั้งภาพทั้งเสียงนะแล้วก็อัพขึ้นออกอากาศเพื่อเป็นประวัติศาสตร์สำหรับมวลมนุษยชาติเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ทบทวนว่าพระบิดาหรือพระเจ้าทรงสื่ออะไรมาให้มนุษย์โลกอย่างพวกท่านได้ฟังบ้างท่านไม่ต้องไปแปลกใจหรอกว่าทำไมมีคนฟังน้อยนะมีคนชมน้อยนะขณะที่คน 7,000 กว่าล้านคนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเป็นเรื่องปกติครับเพราะเราบอกท่านทั้งหลายแล้วว่าผู้ที่จะถูกคัดไว้อะมันมีน้อยมันเมื่อมีน้อยคนที่มีโอกาสได้ชมและมีสติทางวิญญาณที่จะสามารถมารับฟังรับชมอย่างต่อเนื่องได้มันก็มีน้อยเป็นเรื่องธรรมดานะอย่าไปตั้งเป้าหมายไว้สูงเลยว่าเอ้ยแล้วเพื่อนพี่น้องร่วมโลกของท่านเนี่ยหรือของเราเนี่ยนะเขาจะ
สามารถเข้าถึงพระโอวาทของพระบิดาของพระเจ้าได้ไหมจะทำยังไงดีนะไม่เป็นไรเวลาท่านติดตามชมรายการถ่ายทอดสดนี่นะให้ท่านชมผ่านหน้า Facebook ของท่านเองก็ดีครับให้ท่านแชร์นะแชร์รายการจากวิสุทธิปัญญาใน Facebook ที่กำลังถ่ายทอดสดนะไปที่หน้า Facebook ของท่านเพื่อนของท่านไม่ว่าจะกี่คนก็ตามเขาสามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วชมถ่ายทอดสดพร้อมๆกับท่านได้ในเวลา real time คือในเวลาจริงในขณะนี้ครับเนี่ยแชร์ไปที่หน้าท่านแล้วไปดูที่หน้าของท่านเราอนุญาตไม่คิดค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่หวงแหนครับเนี่ยนะแทนที่ท่านจะแชร์ไปให้เพื่อนคนนู้นแชร์ไปให้เพื่อนคนนี้บางทีเดี๋ยวเขาก้าวล่วงพระบิดาเพราะเขาไม่ศรัทธาพระเจ้าไม่ศรัทธาพระบิดาแล้วไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นศาสนาอะไรเป็นลัทธิอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจิตจักรวาลอ่านโลกโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เนี่ยเป็นใครคืออะไรแล้วมากล่าวอ้างว่าสื่อกับพระเจ้าโดยที่พวกเขายังไม่รู้จักเลยนะทำให้เขาก้าวล่วงเปล่าๆแชร์ไว้ที่หน้าของท่านเวลาเขามาดูแล้วแล้วเขามานั่งก้าวล่วงพระบิดาก้าวล่วงเราในหน้า Facebook ของท่านที่ท่านแชร์ไปท่านจะไม่บาปเพราะว่าท่านอยู่ในบ้านของท่านนะท่านไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเขามาดูแล้วเขาก้าวล่วงเองนะวิธีการที่ฉลาดเป็นอย่างนี้และถ้าแชร์กันไปดูที่หน้าของตัวเองแบบนี้มันจะเป็นการช่วยเผยแพร่พระโอวาทของพระบิดาให้กับคนที่พระบิดาทรงเมตตาจูงเขามาให้มาฟังพระโอวาทของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผ่านทางหน้า Facebook ของท่านท่านก็มีส่วนได้บุญได้กุศลคือแชร์บุญแชร์กุศลไปด้วยเราขอกล่าวอย่างนั้นนะครับและคืนนี้ก็เช่นเดียวกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราไม่ได้มานะเรามิได้มาโดยทางกายภาพอย่างเดียวแต่เรามาพบกับท่านทั้งหลายเพื่อกราบพระบาทพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็นำเอาพระโอวาทของพระองค์มากล่าวต่อท่านทั้งหลายนั้นเราได้มาในชาตินี้มาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์เทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์เป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราที่จะมาช่วยกันทำหน้าที่ในสองมิติบนดาวเคราะห์โลกเสรีในยุคนี้เพื่อที่จะนำเอาพระโอวาทที่สำคัญจากพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือในพระนามขององค์จิตจักรวาลนำมามอบนำมาฝากให้ลูกแกะคือจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายนะได้มีโอกาสใกล้ชิดพระบิดาซึ่งจิตวิญญาณของท่านได้จากพระบิดาหรือจากพระองค์เข้ามาจุติหรือเข้ามาเกิดในห้องทดลองของพระบิดาในอนันตจักรวาลแล้วพิกัดที่มาเกิดก็คือดาวเคราะห์โลกเสรีนานเป็นหมื่นหมื่นปีนานจนพวกท่านลืมพระบิดาแห่งจิตวิญญาณจำทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตนกันไม่ได้นะเทพเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์มาพร้อมกับเราในทางโลกเราก็มาช่วยให้องค์ความรู้โดยเฉพาะสัจธรรมสูงสุดระดับอนุตตรธรรมที่ไม่ว่าจะยุคใดในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีสัพพัญญูพระองค์ใดสามารถจะกล่าวความจริงระดับอนุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังได้มีเราเพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านที่มานั่งตั้งใจฟังอยู่ลองตั้งใจฟังดูสิว่าสัจธรรมที่เรานำมากล่าวกับท่านทั้งหลายโดยการสื่อถ่ายทอดสดจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระผู้เป็นเจ้าซึ่งประทับอยู่เหนือเสียงกล้าวของพวกเราของเราเองและของท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์พระองค์สื่อมาแล้วเนี่ยอนุตตรธรรมมันคืออะไรอย่างไรเพราะเราบอกว่าอนุตตรธรรมนั้นมันเกินขีดความสามารถที่สมองสองซีกของมนุษย์ที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านเนี่ยมันเกินกำลังความสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะรับรู้หรือถ้าจะลึกล้ำไปอีกหน่อยเขาเรียกว่าเกินที่จะหยั่งรู้ด้วยตนเองได้ต้องรับฟังจากพระบิดาเท่านั้นและแน่นอนพระบิดานะได้ทรงมีพระบัญชาส่งเรามาทำหน้าที่แทนพระองค์เพื่อให้มากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าหรือในพระนามของพระองค์อย่างถูกต้องกล่าวง่ายๆว่าพระองค์เป็นพยานของเราและเราก็เป็นพยานของพระเจ้ามันท่านเชื่อมั่นได้ว่าทุกสิ่งที่เรากล่าวล้วนเป็นความจริงพี่น้องครับสำหรับวันเสาร์เนี้ยนะครับเป็นตอนที่พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลจะทรงเมตตาประทานพระโอวาทให้กับลูกๆของพระองค์จะได้เตรียมตนเองในการที่จะช่วยเหลือตนเองในการที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้
รวมทั้งช่วยเหลือพี่ๆน้องๆทุกๆคนทั้งที่ยังมีกายหยาบอยู่หรือที่ยังไม่มีกายหยาบเพราะรอจังหวะรอโอกาสอยู่ได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อเตรียมพร้อมที่จะนำพาแก่นแท้คือจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายเดินทางกลับบ้านแดนสุญญตาออกไปจากเอกภพหรือห้องทดลองขนาดใหญ่นี้ไปสู่พระนิเวศของพระบิดาซึ่งท่านเองเนี่ยเคยอยู่ที่นั่นท่านก็คือจิตวิญญาณของท่านน่ะจะได้กลับไปโดยที่เรามาชี้แนวทางสร้างแนวคิดกระตุ้นจิตสำนึกและมานำพากลับถ้าจิตสำนึกยังบกพร่องอยู่ก็กลับไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ยังไม่สมดุลและไม่สมบูรณ์นะครับสำหรับราตรีนี้พระบิดาทรงพระเมตตาสื่อพระโอวาทด้วยหัวข้อที่ชื่อว่าเหตุผลที่คนโง่เหตุผลที่คนโง่ส่วนเหตุผลที่คนโง่นั้นจะมีอะไรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสถานการณ์โควิด-19 บนโลกนี้เฉพาะประเทศไทยนะเฉพาะประเทศไทยเราจะมาพูดถึงกันสักหน่อยถ้าไม่พูดถึงถ้าไม่กล่าวถึงก็อาจจะดูว่ามันไม่ค่อยทันสมัยเตือนซ้ำย้ำกันเป็นประจำ มือกับแมสอย่ามักง่ายไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านถ้าท่านทั้งหลายนะจำคำกล่าวเตือนของเราได้ท่านก็จะไม่เป็น87 1ใน87รายที่เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้และท่านก็จะไม่เป็น1ใน 25,804 ท่านในวันนี้ตามตัวเลขบนจอท่านทั้งหลายจะไม่เป็น1ในนี้แน่นอนที่มีสี่เหลี่ยมล้อมกรอบและไฟกระพริบระยิบระยิบอยู่เนี่ย19มีนาคมมนุษย์ไม่รู้ว่าไวรัสมันสามารถซ่อนตัวอยู่ในร่างกายของท่านได้มันซ่อนตัวอยู่ได้แล้วก็บริเวณที่มันซ่อนตัวจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือบริเวณปอดด้านล่างบริเวณปอดด้านล่างส่วนอีกจุดหนึ่งที่ไวรัสจะสามารถซ่อนตัวได้ก็บริเวณก้านสมองตรงท้ายทอยส่วนที่เป็น DNA ของสัตว์ร้ายที่แฝงอยู่ในกายมนุษย์บอกแล้วไงไอ้สิ่งที่ชั่วร้ายมันก็ต้องไปอยู่กับสิ่งที่ชั่วร้ายเราก็เลยขอฝากท่านทั้งหลายเนี่ยมันแต่สิ่งสำคัญก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องความโง่ความฉลาดอะไรกันนะนะรับรองว่าคืนนี้เป็นคัมภีร์เรื่องความโง่เป็นคัมภีร์เรื่องความฉลาดที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาจะประทานให้กับชาวโลกแล้วก็จะบันทึกเอาไว้ในนะYouTube ใน Facebook ในแถบแสงแถบเสียงนี่แหละ เพื่อให้พี่ๆน้องๆในยุคพลังงานใหม่หลังจากที่พระบิดาทรงชำระโลกแล้วก็กล่าวให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับฟังว่ามีคนฟังมีคนชมน้อยนะทั้งที่เรื่องเวลาใครเนี่ยนะมาพูดเรื่องมาชี้หน้าด่าเราว่าโง่เนี่ยเรายอมไม่ได้โกรธจนตัวสั่นนะ DNA ของสัตว์ร้ายเนี่ยสั่นระลิกเลยนะโทสะจริตแสดงออกต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านทันทีเสือกมาหาว่ากูโง่นี่แสดงว่าเรื่องโง่เรื่องฉลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญขนาดแสดงว่าเรื่องโง่กับหรือเรื่องฉลาดเนี่ยมันสำคัญสำหรับมนุษย์มากแต่มีคนสนใจฟังน้อยนะครับอย่างวันเนี้ยเข้ารายการมาก็ Facebook 331ท่าน YouTube ดูอยู่436ท่านตัวเลขมันไม่เลยพันสักที อย่ามาบอกนะว่ารายการเนี้ยสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษยชาติก็จริงเพราะมันไม่เป็นสถานการณ์หรือไม่เคยเป็นปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะยุคองค์เยซูคริสต์พระบิดาสื่อกับองค์เยซูยุคท่านนบีพระบิดาสื่อกับท่านนบียุคนี้พระบิดาก็ส่งพระเมตตาต่อพวกท่านสื่อกับเราเพื่อมากล่าวพระโอวาทให้ท่านทั้งหลายได้ฟังถามว่าหลายพันปีพระบิดาจึงจะมาสื่อสดๆให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์ได้ฟังเนี่ย
มันเป็นโอกาสที่หาได้ง่ายหรอท่านไม่ภูมิใจเหรอที่ท่านนั่งฟังพระองค์สื่อกับเราอยู่ในขณะนี้หรือดูจากก้อนที่บันทึกเสียงไว้นะจาก YouTube แล้วก็นั่งฟังอย่างมีสติมีสมาธิฟังพระบิดาสื่อพระโอวาทผ่านปากของเราผ่านพระจิตของพระองค์มายังจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราแล้วกล่าวเป็นคำๆให้ท่านฟังมันไม่มหัศจรรย์หรอมันไม่มหัศจรรย์ที่ขนาดที่ว่าทำให้ท่านตื่นเต้นรอทุกวันเสาร์ที่จะฟังพระโอวาทของพ่อเหรอถ้ามีสติทางวิญญาณนะเราว่าท่านคงทนเฉยนิ่งไม่ได้หรอกถูกไหมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับก็มาถึงบทเรียนบทสำคัญเรากล่าวนำกับท่านทั้งหลายว่าตั้งแต่ต้นที่ท่านรอคอยที่จะฟังพระโอวาทของพระเจ้าพระบิดาที่ทรงรักลูกๆอย่างพวกท่านท่านต้องรู้นะฮะคนที่ไม่ฉลาดสอนพวกท่านไม่ได้หรอกว่าเหตุผลที่คนทั้งโลกที่มันโง่ขณะที่ทุกคนไม่มีใครอยากโง่เนี่ยคนที่จะสอนให้ท่านรู้ว่าที่โง่เพราะอะไรแสดงว่าสอนว่าโง่เพราะอะไรได้ก็ต้องสอนท่านได้ว่าฉลาดต้องเป็นอย่างไรถ้าไม่แน่ใจไม่แน่จริงนะว่าฉลาดพอถ้าไม่แน่ใจ

สาระที่สื่อมาคำสอนที่กล่าววิธีการนำเสนอเพื่อทำให้ท่านเกิดความรู้ความเข้าใจภายใน3นาทีเบ็ดเสร็จทั้งที่เป็นเรื่องยากระดับอนุตตรธรรมถ้าไม่ใช่มีปัญญาปาฏิหาริย์ทำไม่ได้แน่นอนเพราะท่านก็รู้จักครูที่เก่งๆบนโลกนี้รู้จักนักปราชญ์เมธีบนโลกนี้รู้จักบัณฑิตบนโลกนี้ท่านรู้จักเยอะท่านรู้จักไม่เยอะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวถึงเรื่องเหตุผลที่คนโง่ให้ท่านฟังโดยกล่าวพระโอวาทมาจากพระเจ้าคัมภีร์ในคืนวันนี้มันจะช่วยทำให้ท่านที่ต้องการไม่โง่ง่ายต้องการเป็นผู้ฉลาดและไม่โง่กว่ามอดไม่เสียรู้เสียท่ามารมันคงจะช่วยทำให้ท่านทั้งหลายเกิดพัฒนาการทางจิตตปัญญาได้บ้างไม่มากก็น้อยเราก็ขออวยพรให้ท่านล่วงหน้าฟังจนจบรายการอย่านั่งนั่งนอนนอนฟังหลับหลับตื่นตื่นฟังแล้วอ้างว่าเดี๋ยวกูเข้าไปดูทีหลังย้อนหลังไม่มานั่งฟังสดสดเพราะคลื่นความถี่ด้านบวกของเราที่เป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าที่เปล่งออกไปจะมีอำนาจฤทธิ์ในการที่จะสะกิดต่อมไพเนลและต่อมพิทูอิตารีไพเนลก็คือต่อมที่เป็นที่ตั้งในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบหรือของการใช้ขันห้าต่อมพิทูอิตารีเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านซึ่งถูกกักขังอยู่ข้างในท่านสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้ด้านบวกสูงสุดเท่านั้นท่านที่จะทำให้ต่อมพิทูอิตารีสามารถสั่นสะเทือนตามต่อมpineal ได้ถ้าไม่รู้ว่าต่อมเนี้ยนะหน้าตาเป็นยังไงไปดูของเก่าเราเคยเอารูปมาให้ท่านดูแต่ถ้าท่านหายากไม่เป็นไรวันหน้าเรามาพูดซ้ำอีกแต่อย่าหาว่าเราพูดซ้ำซ้ำซากๆจนไม่มีอะไรจะพูดนะเรามีสิ่งจะพูดให้ท่านฟังทุกวันเสาร์อ่ะรับรองว่าอ้าปากเหวอกันทั้งนั้นนะเหวอแปลว่าเหรอโอ้เหรออ่ะมาฉะนั้นเรามาเริ่มต้นจากเปลือกของคำว่าโง่ก่อนดีไหมเหตุผลทั่วไปที่คนน่ะโง่คนก็คือมนุษย์เนี่ยนะแต่ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะยังคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จก็เลยใช้คำว่าเหตุผลทั่วไปที่คนส่วนใหญ่นะโง่เพราะอะไรค่อยลงลึกที่จะเป็นไซน์คือที่จะเป็นวิชาการฟังคืนนี้แล้วฉลาดแน่นอนท่านต้องหายโง่แน่ๆและจะไม่ทำตัวเป็นคนโง่อีกและท่านจะไปมองคนรอบข้างของท่านในสังคมเพราะเขาไม่รู้จักจิตจักรวาลเขาจะไม่รู้เลยว่าเขาโง่อยู่เขาเลยอวดโง่แต่ใช้คำว่าอวดฉลาดแปลว่าอวดโง่แล้วก็ทำอะไรโง่ๆทำอะไรผิดๆถูกๆทำอะไรผิดๆพลาดๆมากมายถ้าท่านตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิและมีสติในค่ำคืนนี้พระโอวาทของพระเจ้าจะช่วยท่านเยอะเหตุผลที่คนทั่วไปเขาโง่คำตอบง่ายๆเป็นคนไม่คิดไม่คิดขอพูดอะไรก็เชื่อตามเขาหมดเขาแนะอะไรก็ทำตามเขาหมดเห็นเขาทำอะไรเห็นช้างขี้ก็ขี้ตามช้างไม่คิดว่ามันถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูกเวลาถูกต้องถูกใจไหมไม่คิดครับนี่ที่พูดตะเกียบเป็นปริญญาโมเดลนะปริญญาก็คือชื่อเราเป็นโมเดลของเรานะเอาไว้ให้ท่านเนี่ยไม่ก่อบาปก่อกรรมไม่ทำผิดไม่มีอะไรผิดพลาดในชีวิตท่านเลยถ้าท่านก่อนจะพูดอะไรก่อนจะทำสิ่งใดให้คิดก่อนว่าถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูกเวลาถูกต้องและถูกใจทั้งตัวเราและคนรอบข้างไหมถ้ามันถูกครบทุกอย่างทำไปเลยท่านก็จะเป็นคนที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้และก็จะเป็นผู้ที่มีชีวิตที่เป็นอมตะอยากจะตายเมื่อไหร่นอนหลับไปแล้วขอพระเวลาลูกจะกลับบ้านแล้วถ้าโลกไม่มีปัญหาในการเสียท่านเป็นหนึ่งคนพระบิดายอมให้ท่านหลับเป็นตายไปเลยก็เรียกว่าหลับเป็นตายแล้วกลับไปกราบพระบาทพระบิดาแต่ถ้าท่านตายขณะท่านเป็นคนดีแต่ขณะที่โลกนี้ยังต้องการท่านอยู่เพราะไอ้คนชั่วมันมีมากกว่าคนดีอย่างท่านท่านอาจจะขอและพระบิดาไม่อนุญาต ขอและพระบิดาไม่อนุญาตเพราะอะไรก็ตายไม่ได้ไงถูกไหมเออนะอ่ะไม่คิดถ้าเราไม่คิดเนี่ยเราจะรู้ถ้ารู้ทันคนอื่นไหมถ้าเราไม่คิดเนี่ยเราจะฉลาดขึ้นไหมเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไหมใช่หรือไม่เหตุผลทั่วไปที่คนโง่ประการที่สองไม่เห็นครับไม่คิดอันนี้ที่สองคือไม่เห็นเขาว่าไม่เห็นนี่ไม่ได้หมายความว่าตาบอดนะตาดีดีตาดีดีมองแต่ไม่เห็นท่านว่าจริงไหม

0: มองโลกแล้วมีข้อสรุปในใจที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในสถานการณ์เนี่ยที่ตัวเราเองกับคนอื่นมองเนี่ยคำตอบออกมามันไม่เหมือนกันนะเช่นเด็กน้อย 2-3 ขวบปีนเก้าอี้เพื่อจะไปหยิบของบนหิ้งหรือปีนเก้าอี้เพื่อจะหยิบของบนโต๊ะซึ่งเด็กๆมี2 อย่างมีของกินกับของเล่นนะปรากฏว่าขณะที่แกปีนแกไม่เคยมีประสบการณ์ปรากฏว่าตกเก้าอี้ลงมาหัวฟาดพื้นหัวโนหรือไม่หัวปูดหัวโนก็หัวแตกมีเลือดซิบๆพ่อกับแม่ของลูกคนนั้นเนี่ยเป็นคนละคนกันใช่ไหมทั้งพ่อทั้งแม่พ่อมาบอกว่าเออไม่เป็นไรลูกดีแล้วตกลงมาเจ็บตัวมันจะได้เป็นประสบการณ์จริงของลูกวันหน้าจะได้ไม่กล้าปีนอีกเดี๋ยวเพราะกลัวเจ็บพ่อยืนมองเฉยขณะที่แม่ตกใจรีบวิ่งมาอุ้มลูกแล้วเป่าโอเพียงโอเพียงปากเพียงเพียงนะแต่ขณะที่เพียงก็ด่าพ่อทำไมยืนดูเฉยๆเห็นลูกปีนแล้วไม่ระวังไม่ช่วยเตือนลูกไม่ช่วยมาจับลูกปล่อยให้ลูกตกเก้าอี้แล้วหัวแตกปล่อยให้ลูกเจ็บตัวไงถ้าลูกคอหักตายแล้วเป็นไงคุณเห็นยังเห็นไหมคน2คนเนี่ยเห็นภาพเดียวกันคือเด็กปีนเก้าอี้ขึ้นโต๊ะแล้วพลาดตกลงมาใช่หรือไม่คนหนึ่งยืนดูเฉยอะเห็นแต่เหมือนไม่เห็นใช่ไหมแต่คนหนึ่งเห็นแต่เห็นตอนที่ตกแล้ววิ่งมาช่วยประคองลูกเอามาอุ้มมากอดโอ้ลูกมาโอ้ใหญ่เลย2คนเห็นเหมือนกันไหมครับใช่ไหมเห็นไม่เหมือนกันอีกคนหนึ่งเห็นตอนตกแต่ทำเป็นเหมือนไม่เห็นแต่เห็นบางสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังตรงนั้นว่าเป็นการสอนเด็กเขาเรียกว่าให้ลูกตัวเองเนี่ย learning byexperience นี่พูดเป็นภาษาชาวบ้านเรียนรู้ด้วยประสบการณ์หรือถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการวิชาจิตวิทยาต้องใช้คำว่าให้ลูกๆเนี่ยนะเรียนรู้ด้วยวิธีที่เรียกว่า self instructional learning ภาษาวิชาการไม่ใช่ภาษาชาวบ้านแปลว่าให้ลูกคนเนี้ยเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการสอนตัวเขาเองสอนตัวเองว่าจะได้จำไว้เป็นบทเรียนเห็นไหมฮะเห็นไม่เห็นมันคนทั่วไปที่โง่ไอ้คนที่เป็นแม่ก็ต้องบอกพ่อแม่งโคตรโง่เลยนะให้ลูกเรียนรู้ด้วยวิธีการตกแล้วเจ็บตัวพ่อบอกว่าแม่เนี่ยโง่แต่พ่อไม่กล้าว่านะแม่เนี่ยโง่นะได้แต่โอ้ลูกนะสปอยซะจนกระทั่งลูกเนี่ยนะมีแต่ความสำเร็จไม่เคยผิดพลาดไม่เคยตกเก้าอี้ไม่เคยหัวแตกหัวโนไม่เคยมีประสบการณ์ใดๆเดี๋ยวโตขึ้นมานะเป็นคุณหนูเป็นคุณนายนะประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแล้วซวยเห็นไหมพ่อกับแม่มองเหมือนกันไหมล่ะมันไอ้คนที่มองในมุมที่คนอื่นเขาไม่เห็นก็มักจะมองว่าไอ้คนอื่นน่ะไม่เห็นมุมเนี้ยแสดงว่าไอ้นั่นโง่ขณะที่คนอื่นมองเรานะว่าเรามองในมุมเนี้ยแต่ไม่มองมุมเดียวกับมันก็บอกว่าเราโง่นี่คือเหตุผลที่คนทั่วไปเขาโง่กันน่ะมันเป็นอย่างเนี้ยมีใครจะแย้งกับที่เราพูดไหมประการที่3ไม่ฟังเหตุผลที่คนทั่วไปเขาโง่กันที่เขาว่าโง่เนี่ยเป็นเพราะว่าพูดแล้วไม่ฟังหรือได้ยินคนอื่นเขาพูดแล้วไม่ยอมฟังที่คนอื่นเขาพูดเพราะอะไรเช่นนี่เป็นเหตุผลทั่วไปนะเช่นกูไม่ฟังเพราะมึงกระจอกมึงเรียนมาน้อยประสบการณ์น้อยอายุก็น้อยกว่ากูอีกกูอาบน้ำร้อนมาก่อนมึงอีกทำไมกูต้องฟังมึงด้วยแทนที่จะพิจารณาที่องความรู้ที่เขาพูดนี่เรายกตัวอย่างเฉยๆนะแทนที่จะพิจารณาองความรู้หรือสาระความรู้ที่เขาพูดเพื่อจะตัดสินใจว่าควรจะรับฟังไหมการฟังคือการเรียนรู้ที่ดีเพราะนักปราชญ์เมธีเขาเป็นนักปราชญ์เมธีได้คุณสมบัติข้อหนึ่งคือต้องเป็นนักฟังที่ดีเขาจะไม่แย่งพูดเขาจะไม่ย้อนแย้งเขาจะฟังแล้วคิดตามคนที่พูดเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าที่เขาพูดน่ะมันหมายความว่าอะไรพอเข้าใจแล้วค่อยมาดูที่ตัวเองรู้ที่ตัวเองเชื่อมาเปรียบเทียบว่าอันไหนเจ๋งกว่ากันอันไหน ลึกซึ้งกว่ากันอันไหนแยบคายกว่ากันแล้วเขาก็เอาสิ่งนั้นเข้ามาเติมเต็มเป็นคุณสมบัติทางองค์ความรู้ความคิดความเชื่อของตัวเองนั่นคือคนฉลาดเห็นไหมที่เขาบอกว่าโง่เนี่ยเพราะไม่ฟังยังไม่ทันฟังให้ได้สับจับไปกระเดียดก็มีใช่ไหมหรือฟังแล้วยังไม่ทันเข้าใจเลยว่าเขาหมายความว่าอะไรอย่างไรปฏิเสธซะละหรือนะไม่ฟังเพราะเลือกคนที่จะฟังไอ้หมอนี่แม่งเป็นศัตรูกูเรื่องอะไรไปฟังมันไอ้หมอนี่ดูหน้าตาท่าทางแล้วน่าจะบอกมีไกด์ไม่รู้ไปฟังมันทำไมเสียเวลาไม่ฟังเพราะเสียเวลานะนี่คือสิ่งที่มนุษย์มักป่วยมักเป็นนะเหตุผลทั่วไปนะที่คนทั่วไปเนี่ยถูกประณามว่าโง่หรือเรากล่าวหาคนอื่นว่าเขาโง่เพราะว่าไม่บอกเออเมืองอ่ะทนนั่งรอเฉยอยู่ได้เราขายอาหารมีคนมารอทานอาหารสั่งอาหารรอคิวเยอะเรามีคนหนึ่งมันนั่งรอตามคิวและคนทำอาหารเนี่ยเขาก็ยินดีจะทำตามคิวเนาะแต่ว่าไอ้คนปรุงหรือกุ๊กเนี่ยมันไม่ได้มานั่งมองว่าใครเข้ามาก่อนเข้ามาหลังปรากฏว่าต่อไปของผมนะไอ้นี่ต่อไปของฉันนะคือนี่ขณะไอ้หมอเนี่ยมาก่อนไอ้สองคนไอ้นั่นไอ้นี่กันนะเฉยไม่พูดผ่านไปหลายคิวแล้วก็เลยลุกขึ้นยืนแล้วเดินมาแล้วของผมเมื่อไหร่จะได้ของคุณผมเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ไอ้คนทำบอกอ้าวแล้วพี่ก็ตามคิวสิครับเขาบอกตามคิวสินี่คุณแซงคิวผมไปเยอะแล้วนี่ผมนั่งอยู่ตั้งนานน่ะมันแซงคิวผมไปหลายคนแล้วนะเมื่อไหร่ผมจะได้กินน่ะนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะไม่บอกไอ้คนขายคนทำเพราะมันไม่ได้มาอยู่หน้ามันอยู่แต่หน้าเตาหน้าโต๊ะหน้าร้านมันไม่ได้อยู่ได้ยินแต่เสียงบางคนถามว่าแปะได้ยังเอาตะเกียบเคาะป๊อกป๊อกป๊อกไล่เลี้ยวมันยังไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่ถามแบบคิวอะไร เห็นไหมฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าโง่ไหมนะไม่บอกว่าถึงคิวตัวเองแล้วตัวเองอยู่ข้างนอกรู้นี่ใครมาก่อนมาหลังตัวเองอะบอกให้คนอื่นแซงคิวแล้วนั่งเฉยแล้วไอ้คนขายเนี่ยมันประหยัดพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมมันก็อยู่แต่หลังหน้าเตาหน้าครัวอยู่แต่หลังร้านเห็นแวบๆมันกำลังผัดอยู่เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอยู่ใช่ไหมนั่นเนี่ยมัทคุณต้องการรักษาสิทธิ์ของคุณเองไม่ได้ไปแย่งคิวแย่งสิทธิ์ใครคุณก็ต้องรู้จักพูดรู้จักบอกใช่ไหมเช่นถ้าคุณมีความต้องการอะไรต้องการให้เพื่อนร่วมงานต้องการให้พ่อให้แม่ให้ผัวให้เมียเราให้ลูกเราเนี่ยคุณต้องการอะไรในความคิดคำนึงของคุณในความปรารถนาของคุณในความประสงค์ของคุณคุณต้องบอกเขาใช่ไหมคุณต้องการอะไรเช่นถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณก็ต้องการให้ลูกคุณเนี่ยขยันทำการบ้านขยันอ่านหนังสือพูดรวมๆคือขยันเรียนนะคุณก็ต้องบอกลูกไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของมึงไว้ไอ้ลูกกูเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องขยันเรียนนะเด็กทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นนะทำไมพ่อแม่อย่างกูต้องบอกลูกอย่างมึงด้วยอ้าวเห็นไหมนะไม่บอกต้องบอกว่าพ่อแม่ต้องการอะไรจากลูกต้องการให้ขยันนะลูกนะต้องการไม่ให้ประมาทนะลูกนะต้องการไม่ให้ขี้เกียจนะลูกนะต้องการให้ตื่นเช้านะลูกนะต้องการให้ทานอาหารครบหมวดครบหมู่นะลูกต้องการให้ทานผักด้วยนะลูกอย่ากินแต่เนื้อสัตว์เดี๋ยวจะเป็นสัตว์ร้ายนะเดี๋ยวจะกลายเป็นสัตว์ร้าย ต้องบอกเขาใช่ไหมเพื่อนเนี่ยขอยืมยางลบขอยืมไม้บรรทัดก็ต้องบอกลูกว่าถ้าเพื่อนขอยืมนะเขาไม่ได้ลักขโมยของเราเขาขอยืมเราเนี่ยแสดงว่าเขาให้เกียรติเรานะลูกแล้วเขาเป็นเด็กดีลูกต้องให้เขายืมนะลูกถ้าเราให้เขายืมเนี่ยเราจะช่วยเขาไม่ให้คิดจะลักขโมยเราเพราะเขาต้องการยางลบใช่ไหมถ้าเขาต้องการยางลบเนี่ยแต่เขามาลักขโมยของลูกลูกก็จะไม่ชอบใจถูกไหมที่เขามาลักของลูกอ่ะของลูกลูกก็รักแล้วก็หวงแต่ถ้าเขามาขอยืมไม่ได้ขอเอาไปเลยถึงแม้ยางลบมันจะสึกนิดๆหน่อยๆเป็นการเสียสละให้เขานะลูกนะถ้าคุณไม่บอกลูกจะรู้ไหมการบอกแบบนี้เขาเรียกว่าสอนลูกใช่ป่ะใช่ไหมแต่คุณไม่พูดคุณไม่บอกคุณก็จะโง่เป็นไอ้งั่งลูกคุณก็จะโง่เป็นไอ้งั่งเหมือนพ่อเหมือนแม่มันนั่นแหละเขาเรียกว่าเชื้อย่อมไม่ทิ้งแถวนั่นแหละ นะเหตุผลที่คนทั่วไปโง่ที่เขาว่ากันโง่อีกประการที่ห้าคือไม่ทำ ไม่ยอมทำอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะได้ประโยชน์จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ยอมลงมือทำอยากได้ทานผักสดสดเอาตะไคร้สดสดแล้วกันปลูกง่ายเพราะเราปลูกเป็นดงเลยที่ภูกระต่ายนะ ตะไคร้สดมันหอมเอามาทำเครื่องแกงมาทำสมุนไพรเอามาทำน้ำตะไคร้ดื่มสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยอยากได้มีที่ดินมีกระถางมีมือสองมือสองเท้ามีเวลาแต่ไม่ยอมทำเมื่อไม่ยอมทำแปลว่าไม่ยอมลงมือปลูกแล้วถ้าจะได้ตะไคร้ที่ปลูกเองไหมล่ะก็ต้องซื้อเขากินถ้าที่ปลูกได้ปลูกเป็นจะซื้อมาตะไคร้มากำมือหนึ่งเนี่ยนะท่านใช้แค่สองสามต้นใช่ไหมกำมือหนึ่งมีสี่ห้าต้นไอ้ที่เหลือเนี่ยเอาไปปักไว้ท่านแค่เอาไปแช่น้ำไว้ในที่ร่มนะเอาตะไคร้ไปแช่นะอย่าเอาหัวมันทิ่มนะเอาตูดมันลงแล้วทิ้งไว้สองสามวันเดี๋ยวจะมีรากฝอยๆโผล่ออกมาแล้วขาวๆใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งท่านก็เอาไปฝังดินแล้วมันจะค่อยๆโตแตกหน่อแตกกอออกมาไม่ทำท่านจะได้ไหม นี่แสดงว่าทำเองก็ได้ไม่ทำโง่ในขณะที่ที่บ้านก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรนะซื้อตะไคร้มาห้าบาทสิบบาทนะได้ทำเครื่องแกงด้วยได้ใช้ปรุงอาหารด้วยแล้วเอามาปลูกขยายพันธุ์ได้ด้วยอย่างนี้ว่าฉลาดถูกต้องไหมห้าข้อแล้วนะนี่สาเหตุทั่วไปที่คนทั่วไปเขารู้นะแต่สาระในคืนวันนี้มันจะลึกซึ้งกว่านี้ยังไม่พอประการที่6เหตุผลทั่วไปของคนทั่วไปที่ถูกประนามว่าโง่แม้กระทั่งตัวเราอาจจะเคยถูกคนอื่นหาว่าเราโง่หรือเราก็เคยพลั้งเผลอปากไปตำหนิคนอื่นว่าเขาโง่คือไม่ฉุกคิดไม่ฉุกคิดเช่นมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ๆเขาก็มาทำดีกับเราคำว่าทำดีทำดีแปลว่าประพฤติดีนะดีจนผิดปกติเราต้องฉุกคิดแล้วนะไม่ใช่ระแวงแต่ระวังครับฉุกคิดด้วยการค้นหาเหตุผลว่าทำไมจู่ๆเขามาดีกับเราเกินคาดเกินคาดคิดเกินคาดหวังมันต้องมีเหตุผลแน่นอนไม่มีอะไรที่ไร้เหตุผลจะไปมองว่าเขาหวังดีเหมือนอย่างตาเห็นหูได้ยินอย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดคำหนึ่งคือใช้หลักการและเหตุผลหาคำตอบให้ได้ว่าอยู่ๆชั่วนาตาชาติเป็นเพื่อนบ้านกันมาหลายปีจะ5ปี10ปียังไม่เคยมีพฤติกรรมที่ดีๆแบบนี้มาก่อนท่านต้องคิดอะเหตุผลอะไรต้องหาคำตอบให้ได้ถ้ายังหาคำตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องระแวงครับทำตัวปกติแต่ระวังตัวท่านก็จะปลอดภัยหรือท่านก็จะสามารถมองเห็นความดีงามอย่างจริงใจของเขาได้คนเรามันมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้ใช่ไหมเขาอาจจะเพิ่งไปเรียนตำรามาบอกว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายหรือเขาเคยขโมยขึ้นบ้านเมื่อไม่กี่วันนี้เองจากอดีตที่รู้จักกับเรามาบ้านใกล้ชิดติดกันหรืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันไม่เคยมีปัญหาปรากฏว่าเคยมีขโมยขโจรขึ้นบ้านเคยมีขโมยขโจรขึ้นบ้านเมื่อไม่กี่วันมานี้เพราะเขาไม่อยู่บ้านไปทัวร์ต่างจังหวัดบ้างไปทำงานต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศแล้วทิ้งบ้านไว้ไม่มีใครเฝ้าไม่มีใครอยู่ขณะที่บ้านชิดติดกันกับเราก็เลยรู้เลยว่าเฮ้ยเป็นมิตรกับเราดีกว่าเพราะมีโจรย่องเบาขโมยขึ้นบ้านแล้ววันหน้าถ้าต้องไปต่างประเทศอีกหรือต้องไปต่างจังหวัดหลายๆวันจะได้ฝากบ้านฝากช่องคำว่าช่องเนี่ยแปลว่าช่องประตูกับช่องหน้าต่างเพราะขโมยขโจรมันชอบมัดเข้าทางช่องประตูช่องหน้าต่างใช่ไหมคนโบราณเลยใช้คำว่าฝากบ้านฝากช่องเราจะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาถ้าเขาดีกับเราเราก็ยินดีไม่ได้ลำบากยากแค้นอะไรนะก็ช่วยดูให้เป็นหูเป็นตาเป็นหูแปลว่าคอยฟังว่ามีใครงัดบ้านไอ้นี่หรือเปล่าเป็นตาแปลว่าเห็นใครบุกรุกเข้ามาบ้านนี้หรือเปล่าจะได้ออกไปถามว่าคุณเป็นโจรเหรออย่างน้อยไอ้นั่นบอกไม่ใช่แต่นี่ไปละเพ่นก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมเขาอาจจะเพิ่งสำนึกได้ไงที่ผ่านมาไม่สร้างมิตรไม่ครบมิตรก็เลยไม่ต่างคนต่างอยู่กูกับมึงไม่รู้จักกันบ้านใครบ้านมันอะไรแบบนี้นะมันก็ฝากกันมันก็ถ้าทำดีกันไว้เขามาทำดีกับเราไว้เพราะเขาต้องพึ่งเราเนื่องจากเขาทิ้งบ้านขณะที่เราไม่ไปไหนอ่ะเราอยู่บ้านตลอดมีคนอยู่ด้วยก็อาจจะเป็นได้นั้นถ้าไม่ฉุกคิดเนี่ยเราก็โง่ถูกต้องไหมถูกหลอกก็ได้หรือทำความดีงามกับเราแล้วเราไม่รู้ว่าเขาทำความดีงามกับเราเรามัวแต่ระแวงเขาเรียกปอดแหกขี้ขลาดไอ้นี่มันต้องมาหาประโยชน์กับกูแน่ๆจริงครับเขาต้องการมาหาประโยชน์แต่เป็นประโยชน์ที่มันพึ่งพากันได้ไหมล่ะในการที่ช่วยเป็นหูเป็นตาฝากบ้านฝากช่องมันได้อยู่แล้ว นะมันไอความดีที่เขามาทำกับเราเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาทำความดีกับเราแบบไหนอย่างไรนะและสมควรที่เราจะยอมรับความดีงามที่เขาหยิบยื่นให้กับเราตรงนั้นไหมท่านก็ต้องใช้กลิ่นของท่านประการที่7ไม่ถามครับคนทั่วไปที่โง่ๆกันนะเพราะไม่ถามไม่ถามทั้งที่อยากรู้แต่ไม่ถามว่าเอ้ยคุณทำอย่างนี้ทำไมคุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรไหมไม่ถามพอไม่ถามก็ไม่ได้คำตอบเพราะบางคนมันไม่กล้าบอกมันอายหรือบางคนมันไม่กล้าบอกเพราะมันกลัวเราโกรธก็แล้วแต่มีหลายเหตุผลนะถ้ามีความข้องใจสงสัยให้ไถ่ถามถ้าไม่ถามนี่โง่แน่ๆคือเราจะไม่รู้เช่นขับรถจะไปยังจุดหมายปลายทางแต่ปรากฏว่าแผนที่ของกูก็มันมั่วนิ่มมันพาเราเข้าป่าเข้าพงไปข้ามสะพานไม้สองแผ่นที่รถจะต้องวิ่งล้อเดียวเออมันไปก็มันนี่มันเป็นทางที่ธุรกันดารธุรกรรมลำบากไอ้กูก็มันพาหลงปรากฏว่าเจอชาวบ้านเขาเก็บของป่าหาของกินอยู่แถวๆใกล้ๆตรงนั้นที่ผ่านมาแทนที่จะถามเขาว่าที่นี่มันที่ไหนที่เราจะไปเนี่ยมันคือตรงเนี้ยมันไปทางนี้ถูกหรือผิดมันมีทางอื่นไปไหมถ้าคุณถามคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องหลงทางและไม่ต้องเสี่ยงตกจากสะพานไม้สองแผ่นที่ข้ามคูข้ามคลองข้ามเหวอะไรของคุณน่ะใช่ไหมนี่แสดงว่าโง่ใช่ไหมครับมีปากแต่ไม่ถามนะขนาดมีตูดยังตดได้เลยมีปากทำไมไม่พูดไม่ถามหลายคนมันก็ว่ากันพนันนะฮะเห็นไหมครับประการที่8เนี่ยไม่กล้าริเริ่มอยากจะมีความสำเร็จไม่ยอมก้าวเดินไปข้างหน้านี่เป็นภาษิตจีนโบราณนะคนที่ไม่กล้าเนี่ยโง่มากอยากจะประสบความสำเร็จไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าอยากประสบความก้าวหน้าแต่ไม่ยอมนับ1 2 3อยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมก้าวหน้าอยากจะประสบความก้าวหน้าไม่ยอมนับ1 2 3แล้วมันจะได้ไหมคือไม่กล้าคำว่าไม่ยอมเดินหน้าไม่ยอมลงมือทำก็แปลว่าไม่กล้าบางคนเนี่ยไม่กล้าทำบางคนก็ไม่กล้ารับผิดชอบเนี่ยถูกประณามว่าโง่ทั้งนั้นใช่หรือไม่อยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมลงมือทำอยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมริเริ่มพันเดียวกันนะนี่คือประการที่8ประการที่9พี่น้องครับไม่เปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนเคยคิดอย่างไรก็คิดในแบบนั้นเคยมองมุมไหนก็มองมันแต่มุมนั้นเคยฟังใครก็ฟังมันแต่เฉพาะคนนั้นคนอื่นไม่ฟังอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เปลี่ยนถามว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าเรายังทำแบบเดิมพูดแบบเดิมคิดแบบเดิมๆฟังแบบเดิมๆมันจะทำให้เรามีอะไรใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไหมวิธีใหม่ก็ไม่เกิดถ้าเราไม่คิดใหม่ไม่มุมใหม่ถ้าเราไม่มองเราจะไม่เห็นสิ่งใหม่คำพูดที่เขาพูดให้เราฟังถ้าเรายังไม่ยอมฟังคนใหม่ๆพูดให้เราฟังบ้างเราก็จะไม่ได้ความรู้หรือสาระอะไรที่ใหม่ๆเลยใช่หรือไม่มันถ้าท่านไม่เปลี่ยนโง่แน่นอนประการที่10ไม่ยอมคนที่ไม่ยอมคือคนโง่ยอมอะไรครับยอมรับนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดยอมรับความจริงว่ามนุษย์เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันยอมรับว่ามนุษย์เราแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันยอมรับว่ามนุษย์เราแต่ละคนน่ะมีความดีความชั่วที่แตกต่างกันโดยที่แต่ละคนน่ะมีความดีความชั่วเป็นคุณสมบัติของตัวทั้งนั้นน่ะเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันชั่วก่อนที่มันจะเป็นคนดีส่วนใหญ่รู้ว่าชั่วแล้วก็อ๋อมันชั่วต่อไปก็ไม่ทำแล้วก็ถามหาว่าแล้วถามตัวเองว่าแล้วมันดีกว่าที่ทำชั่วเนี่ยมันคืออย่างไรมันคือการเรียนรู้นี่คือตัวอย่าง10ประการพื้นที่บนจอมันหมดแค่นี้เหตุผลทั่วไปที่สรุปได้ว่าคนทั่วไปเขาบอกไอ้นี่โง่โง่โง่โง่ เพราะ10อย่างนี้แหละพี่น้องครับเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังพอเป็นกระใสแต่ไตยังไม่พิการใช่ไหมโอเคไหมล่ะนะพี่น้องครับทีนี้พอพูดเรื่องโง่แล้วมีคำถามเพื่อที่จะนำพาพวกท่านเข้าหาคำตอบที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงเมตตาเพื่อทำให้คืนนี้ราตรีนี้พี่ๆน้องๆของเราฉลาดขึ้นนะคำถามที่ว่านี้คือโง่คืออะไรโง่คืออะไรคำตอบข้อที่หนึ่งมีสมองแต่ไม่ยอมใช้มีกลิ่นนะแต่ไม่ยอมใช้แล้วมันเป็นยังไงมีสมองแต่ไม่ยอมใช้แล้วถูกสรุปว่าเป็นคนโง่ประการที่หนึ่งได้แต่นึกด้วยจิตคำว่าฉลาดคำว่าโง่เกี่ยวข้องกับสมองไม่ใช่เกี่ยวข้องกับจิตที่มนุษย์เราเนี่ยได้แต่นึกเนี่ยเป็นเพราะว่าธรรมชาติของจิตมนุษย์หรือธรรมดาของจิตมนุษย์มันจะนึกนั่นนึกโน่นนึกนี่สารพัดนึกอยู่ตลอดเวลาท่านสังเกตสิท่านจะห้ามจิตของท่านนะในขณะที่อยู่ในสภาวะปกตินะท่านจะห้ามจิตของท่านไม่ให้นึกนั่นนึกโน่นนึกนี่ไม่ได้ท่านเห็นรถยนต์คันหนึ่งวิ่งมาถ้าท่านเป็นคนชอบรถเห็นรถยนต์คันหนึ่งวิ่งสวนมาหรือวิ่งผ่านหน้าท่านอยู่บนถนนท่านนึกทันทีเลยว่าท่านจะนึกทันทีเลยโอ้ยแม่งโคตรขับเร็วมากเลยนะนี่นึกไหมโคตรขับเร็วมากเลยแต่ถ้าไม่นึกว่าขับเร็วเฮ้ยรถยี่ห้ออะไรวะสวยจังเฮ้ยรถยี่ห้ออะไรวะเชยจังเฮ้ยรถคันนี้ทะเบียนจังหวัดอะไรวะที่เพิ่งวิ่งผ่านไปเนี่ยหรือบางทีวิ่งตามหลังรถขับเร็วกว่ารถที่วิ่งอยู่ข้างหน้าพอเห็นป้ายทะเบียนปั๊บนึกทันทีว่าไอ้เลขตัวท้ายมันเลขคู่หรือเลขขี้วะถ้าเธอนึกอย่างนี้ปั๊บก็จะหันไปถามเพื่อนกันเฮ้ยมึงกับกูมาลองพนันกันไหมว่ารถคันหน้าเลขท้ายมันคู่หรือขี้แล้วเล่นการพนันเลยถ้ามึงถูกกูจ่ายมึงร้อยถ้ากูถูกมึงจ่ายกูร้อยโอเคไหมมาพนันกันว่ารถคันหน้าเป็นยังไงนี่ฮะได้แต่นึกครับมีสมองแต่ไม่ยอมใช้ได้แต่นึกครับบางคนที่ติดการพนันงอมแงมนะวันๆไม่ทำมาหารับประทานอย่างอื่นเนี่ยชอบเล่นการพนันเล่นไฮโลเล่นไพ่แถวบ้านนอกบางคนนะบางกลุ่มจะมีงานศพหรือไม่มีงานศพกูเล่นมันตะพืชนะมันเกิดจากอะไรเกิดจากจิตมันนึกอ่ะถ้าเล่นเคยเล่นไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยพอถึงวันนี้นะถึงเวลาได้เวลาเหมือนกับเมื่อวานที่กูไปเล่นมาจิตมันจะนึกทันทีเลยเพราะกูอยากนึกอยากจะเล่นไพ่เล่นการพนันก็เลยโทรหาหรือตะโกนถามเพื่อนเฮ้ยวันนี้ตั้งบอลตั้งวงหรือเปล่าวะนี่เราไม่ได้สนับสนุนนะแต่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพราะคนฟังเราเนี่ยเป็นชาวบ้านก็มีไม่ใช่ชาวเมืองอย่างเดียวนะพอมันถึงได้เวลาแล้วเมื่อวานเวลานี้แหละกูเคยไปเล่นมากูยังจะถอนทุนคืนอยู่หรือกูได้มาเมื่อวานวันนี้กูจะไปเล่นต่อเผื่อกูได้อีกไม่ว่าจะได้หรือเสียมันติดใจย่ามใจเท่านั้นก็เรียกผีพนันเข้าสิงกันเนี่ยจิตมันจะไปนึกเลยจะไปฝักใฝ่กับสิ่งเหล่านี้โดยที่ได้แต่นึกครับแล้วพอไปเล่นปั๊บตำรวจรู้แก้วมาตาก็คือตำรวจมาไปไล่กันวิ่งกระจายเหมือนผึ้งแตกรังวิ่งขึ้นต้นมะพร้าวขณะที่นุ่งสโรงบอกพอตำรวจอ้าวลุงขึ้นไปบนนั้นทำไมเก็บมะพร้าวครับลุงถามอ้าววันนี้ขึ้นต้นมะพร้าวเนี่ยขึ้นทั้งสโรงเลยหรือลุงบอกครับแล้วถามว่าเก็บได้กี่ลูกแล้วล่ะเพิ่งขึ้นมาถึงพวงมะพร้าวยังไม่เดาลงตำรวจก็มาพอดีแต่บอกลงมาลุงลงมาน่ะไปเสียค่าปรับที่โรงพักเซ็นดีๆถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะได้แต่นึกไงแต่ไม่เคยคิดด้วยปัญญาด้วยสมองว่าเฮ้ยถ้าไปเล่นการพนันมันผิดกฎหมายนะเนี่ยใช้สมองใช้ปัญญาต้องเตือนตัวเองเลยว่าเฮ้ยเล่นการพนันนี่ผิดกฎหมายนะแต่และไอ้จิตของมันเนี่ยก็จะนึกต่อนึกเถียงเลยมันนึกแล้วไม่ได้คิดเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเมื่อวานเล่นแต่ไม่เห็นมีตำรวจมาเนี่ยยังปลอดภัยกูยังได้ไม่หลายตังค์เลยวันนี้อยากเอาเพิ่มอีกหรือบางคนบอกเสียวันนี้จะคืนทุนวันนี้ต้องได้คืนทุนแน่ยังไงตำรวจไม่มาหรอกเพราะเมื่อวานไม่เห็นมาเลย เนี่ยเห็นไหมนี่คือจิตนึกนะไม่ได้คิดนะเนี่ยนึกว่าตำรวจคงไม่มาหรอกขณะที่สมองว่าแล้วถ้ามาล่ะแล้วจะทำยังไงนะจะทำยังไงนี่คือได้แต่นึกนะโง่ไหมทั้งที่มีสมองมีปัญญานะแต่ไม่ใช้ใช้ดีแต่นึกอย่างประเภทที่สองมีสมองแต่ไม่ยอมใช้คือได้แต่จดจำด้วยจิตและจำด้วยสมองมนุษย์มีสองอย่างนะจำด้วยจิตเขาเรียกจำฝังจิตเขาเรียกสัญญาขันนะคือจำนะจำความรู้จำความรู้สึกจิตมนุษย์เราเนี่ยสัญญาขันเนี่ยมันจำได้สองอย่างคือจำอารมณ์ความรู้สึกและจำสาระจิตจำได้แต่ถ้าภายใน5นาทีแรกหรือภายในชั่วโมงแรกๆความทรงจำนั้นมันไม่ได้เกิดที่จิตอย่างเดียวแต่มันเกิดที่สมองด้วยคนที่ฉลาดจะมีรอยหยักของสมองเยอะคนที่มีความจำดีรอยหยักของสมองเนี่ยที่มีลักษณะเป็นลิ่มนะฮะรู้จักลิ่มไหมลิ่มสำหรับงัดนะเวลาเสียบลงไปในรอยแยกของไม้นะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมนะเอาค้อนตอกลงไปเรื่อยๆไม้นั้นที่มันแตกร้าวอยู่นะมันจะแยกออกจากกันนั้นร่องหยักรอยหยักของสมองถ้าเป็นมีรอยหยักเยอะคนนั้นฉลาดถ้ารอยหยักของสมองนั้นไม่เยอะก็จริงแต่ลึกแสดงว่ามีความสามารถในการจำได้เนี่ยจำสาระนะมีพื้นที่ในการจำได้เยอะจำเรื่องราวได้จำได้อย่างแม่นยำนะส่วนจะจำได้นานไม่นานอยู่ที่ว่าระลึกได้คือเอาความจำที่อยู่ที่สมองนั่นนะเอามาทบทวนเอามาใช้มันบ่อยๆหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่เอามาใช้มันนะมันจะค่อยๆสลายไปเพราะว่ามันจะเต็มความจำหน่วยความจำของสมองมันจะเต็มพอเต็มแล้วขณะที่มนุษย์คนเราเป็นคนเป็นลูกอีช่างจำอะจำไปเรื่อยจำไปเรื่อยจำไปเรื่อยทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องร้ายจำหมดมันก็จะค่อยๆลบของเก่าออกไปเหมือนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านเวลาท่านโทรศัพท์ไปนะมันจะมีบันทึกว่าท่านโทรไปหาใครบ้างเช่นถ้าเครื่องหนึ่งเนี้ยมันมีค่าความจุหมายเลขโทรศัพท์ที่จะบันทึกความทรงจำมีเมมโมรีนะมันจะจำให้ท่าน10เบอร์ถ้าท่านนะใช้เบอร์ที่11ท่านใช้เบอร์ที่11ใช้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้เบอร์ที่11ไอ้เบอร์ที่10ที่มันเป็นเบอร์แรกที่ท่านจำไว้ในเครื่องอ่ะมันจะถูกดีลีทออกแล้วไอ้เบอร์ที่11ที่ท่านโทรศัพท์ท่านใช้มันหรือรับสายหรือโทรออกเนี่ยมันจะเข้าไปแทนที่เป็นเบอร์ที่1เป็นเบอร์ที่1ใน10แทนความจำทางสมองของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบางคนก็จำได้สั้นบางคนความจำสั้นบางคนความจำยาวถูกต้องไหมแต่บางคนแม่งโคตรจำอะไรไม่ได้เลย เพราะว่าสมองขี้เลื่อยและจิตมันไม่เอาไหนนะจิตไม่เอาไหนเพราะจิตมันป่วยจิตมันบอดความจำนะส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเริ่มที่สมองแล้วจากนั้นก็จะไปที่จิตความจำที่จะทำให้จิตจำก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์จริงของคนคนนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ซึ้งใจถึงใจประสบการณ์ที่ซึ้งใจถึงใจสุดๆเช่นตกใจสุดขีดกลัวสุดขีดประทับใจสุดขีดโกรธสุดขีดแค้นสุดขีดพวกนี้จิตมันจะบันทึกไว้ในสัญญาขันแต่ถ้าแค่ประทับใจดีใจมากตื่นเต้นมากๆเลยที่เราได้เจอสิ่งที่ดีงามเรามีความสำเร็จเราเจอคุณเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเราเจอองค์ความรู้ที่ดีที่ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาตรงนี้มันจะเป็นความจำที่สมองจะจำแต่ถ้าโอ้กูประทับใจมากท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาบอกความลับที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยให้เราได้รู้เป็นคนแรกในโลกนี้ในชีวิตของกูเลยโอ้กูประทับใจท่านอาจารย์มากโอ้ประทับใจพระบิดาที่ทรงเมตตารักลูกทุกคนส่งท่านอาจารย์มาเพื่อจะมาฉุดช่วยลูกๆให้กลับบ้านไปกราบพระบาทพระองค์ได้ไม่ต้องติดแงกอยู่ในโลกนี้เพราะถูกไอ้มอดไอ้มารมันหลอกลวงประทับใจสุดขีดอันนี้ท่านจำไว้ในสัญญาขันเลยมันบันทึกเองโดยอัตโนมัติและในสมองก็จะจำได้ว่าพระบิดาทรงเมตตาให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาสอนอะไรกล่าวไว้ว่าอย่างไรโอเคไหมเนี่ยสำหรับประการที่สองโง่คือได้แต่จดเอาไว้ในกระดาษถ้าตรงกันข้ามไม่จดไอ้พวกที่โง่บางทีไม่รู้จักจดเพราะมันสาระมันเยอะแล้วขี้ลืมแต่สันดานไม่ดีคือเป็นคนไม่ชอบจด พยายามจะจำไอ้ความจำของตัวเองก็เฮงซวยห่วยแตกมันทั้งไม่จดและทั้งนะอย่างที่ว่านะจำจริงๆเรื่องไม่จำเนี่ยจะพูดในข้อ3นะเอาข้อนี้ก่อนนะไม่จดไม่ยอมจดขี้เกียจจดเมื่อยมือคุณรู้ไหมนักธุรกิจและนักบริหารทั้งระดับทั้งระดับองค์กรระดับชาติระดับประเทศระดับโลกแม้กระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีท่านสังเกตสิว่าทำไมในกระเป๋าของเขาเนี่ยจึงมีปากกาเหน็บไว้และบางทีก็จะมีกระดาษชิ้นเล็กๆหรือมีสมุดโน้ตชิ้นเล็กๆเสียบไว้แต่ทุกวันนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้ละเขาใช้โทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์มันจะมีโน้ตคีปโน้ตเก็บไว้ในโน้ตไม่ต้องเปลืองกระดาษเขาจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วจะมีปากกาเห็นไหมเขาจะขีดเขาจะเขียนหรือจะคีย์ก็สุดแท้แต่ไม่มีนักบริหารที่ประสบความสำเร็จคนไหนหรอกแม้กระทั่งนักธุรกิจไม่ว่าระดับใดก็ตามการจดบันทึกนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ผ่านมาใช่ไหมเขาต้องคิดต้องคุยเขาเลยต้องลากเลขาไปอยู่ใกล้ๆให้ไอ้เลขาช่วยบันทึกช่วยจดให้กูด้วยทุกคำพูดมันเลขาต้องจดเร็วครับเพราะเจ้านายประชุมแล้วพูดเร็วเหลือเกินในที่ประชุมน่ะมันเร็วเหลือเกินจึงต้องจ้างเลขาที่เรียนทางด้านชาวเลขคำว่าชาวเลขจริงๆไม่ใช่เลขาเลขาแปลว่าเขียนนะชาวะก็แปลว่าเขียนอย่างเข้าคล่องว่องไวปราดเปรียวชาวเลขแต่ไม่ได้หมายถึงจดเลขลากเป็นสัญลักษณ์ครับแล้วคนที่เขาเรียนมาเขาอ่านออกไอ้ลากเส้นขยึกขยือเนี่ยมันหมายมันแปลความว่าอะไรท่านนึกภาพออกไหมนะได้แต่จดอันนี้มีประโยชน์แต่ถ้าไม่จดนะก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าได้แต่จดแต่ไม่เอาสิ่งที่ตัวเองจดบันทึกไว้นั้นเอามาอ่านเอามาดูเอามาเปิดบ้างเอามาทบทวนบ้างและสิ่งที่จดไว้ตอนนั้นอะจดอย่างเดียวไม่ได้คิดตามไม่ได้เรียนรู้ตามเอาแต่จดอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรก็อย่างนี้เขาเรียกโง่จดแล้วไม่จำจดแล้วบันทึกแล้วไม่ยอมนำมาอ่านไม่ยอมนำมาทบทวนโง่ไหมเนี่ยมันยังเขียนอยู่ในกระดาษเลยมันก็นอนอยู่แอ่งแมงอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยเสียเวลาจดเปล่าๆประการที่สามมาแล้วครับได้แต่จำจำจำแล้วไม่ทำตามจำแล้วไม่นำเอามาใช้ประโยชน์นึกออกไหมจำแล้วไม่นำเอามาใช้ประโยชน์แล้วคนเราเนี่ยสิ่งใดที่อยากจำมันจะกลับลืมสิ่งใดเรื่องใดที่อยากลืมมันกลับจะจำนี่คือสิ่งที่พระบิดาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบเอาไว้อย่างนี้ทรงออกแบบเอาไว้อย่างนี้เพราะทรงทราบดีว่ามนุษย์เนี่ยมันอยากจำมันชอบจำแต่สิ่งดีๆในชีวิตแต่มันจะไม่อยากจำในสิ่งที่ล้มเหลวในสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายในชีวิตแล้วมันได้ประโยชน์ไหมจำแต่สิ่งที่ตัวเองทำสำเร็จจำแต่สิ่งที่ดีๆที่ตัวเองรู้และดีอยู่แล้วมันจะไม่มีประโยชน์อะไรครับสิ่งที่ล้มเหลวสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่บกพร่องสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันคือประสบการณ์ที่เป็นโคตรบทเรียนชั้นเยี่ยมแล้วเป็นประสบการณ์จริงของตัวเองด้วยพระบิดารู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบปฏิเสธสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของตนเองไม่อยากจำแล้วทุกข์จำแล้วเศร้าหมองจำแล้วเจ็บปวดพระบิดาบอกว่าทำไมเองโง่ลูกสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ในชีวิตของเองอ่ะมันมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือสาระอย่างที่2คืออารมณ์หรือความรู้สึกนึกออกไหมสาระตะกี้ที่พูดบันทึกที่สมองอารมณ์รู้สึกมันบันทึกที่จิตที่ใจถ้าเราฉลาดเราต้องจำแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์ไม่ใช่จำแต่สิ่งดีๆต้องจำแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์มันจำสิ่งที่มันดีที่เราชอบและเราประสบความสำเร็จอยู่แล้วมันไม่เห็นจะเป็นบทเรียนอะไรเลยเราทำได้อยู่แล้วเราฉลาดอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วอ่ะใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นทำไมเราจึงไม่จำสาระที่เขาบอกเจ็บแล้วต้องจำไม่ใช่จำความเจ็บใจปวดใจไม่ใช่ จำสาระเรื่องราวที่มันเป็นเหตุให้เราต้องเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บปวดในจิตใจมันมีประโยชน์กว่าอันนี้จำจำทุกอย่างไม่ได้จำอะไรหรอกจำว่ามึงพวกมึงที่อยู่รอบข้างรอบตัวกูเนี่ยเลวกูจำความเลวของมึงได้ถามว่าจำความเลวอะไม่ว่าหรอกแต่ไอ้ที่กูโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทมึงเพราะกูจำได้ว่ามึงเลวกับกูถามจริงๆเถอะครับเราจำอารมณ์บอดจอยจำอารมณ์ที่ไม่ดีจำความโกรธแค้นอาฆาตมันตอนที่มันทำไม่ดีกับเราแล้วเราจำความโกรธแค้นอาฆาตมันที่อยู่ในใจเราได้ใช่ไหมเราจึงไปจำแต่สิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์เขาโกงเราแทนที่เราจะจำว่าเราประพฤติตนอย่างไรมันถึงคดโกงเราได้และคำว่าอย่างไรเนี่ยถ้าเราได้คำตอบว่าอ๋อเพราะเราโง่เองเนี่ยเราหูเบาเราไปเชื่อเขาง่ายหรือเป็นเพราะเราโลภเองมันเอาเงินมาต่อเงินมาหลอกเราว่าลงทุนแสนได้ล้านลงทุนล้านได้หลายล้านเพราะเราโลภเองเราจึงเสียรู้เสียท่าเสียเงินเสียทองและเสียอกเสียใจถ้าเราจำตรงนี้ได้เราจะโกรธเราจะโทษเราจะโมโหเราจะอาฆาตมันอยู่อีกไหมมันต้องโทษตัวเองใช่ไหมเพราะเราโลภเองคำว่าโลภเราโง่เองใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาจำได้แต่จำจำแต่อารมณ์ที่ไม่ดีจำแต่สิ่งที่ทำให้เราปวดร้าวหัวใจแต่ไม่ได้จำสาระอะไรที่เกิดประโยชน์ว่าครั้งหน้าเราจะไม่โง่ง่ายครั้งหน้าเราจะไม่เสียรู้เสียหายแบบครั้งนี้อีกอ่ะเราควรจำไหมเราควรจำไว้เป็นบทเรียนและครั้งเดียวในชีวิตก็เกินพอแล้วถูกต้องหรือไม่ล่ะพี่น้องครับนี่คือมีสมองแต่ไม่ยอมใช้ประการต่อมาประการที่4ได้แต่ถามจริงๆแล้วคำว่าถามเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมักจะไม่ได้คิดตั้งคำถามหรอกไม่ได้คิดว่าควรจะถามแบบไหนอย่างไรแต่เมื่อไม่ใช้สมองคิดแล้วใช้อะไรก็ใช้จิตนะนึกเพื่อถามนึกเพื่อคิดนึกเพื่อถามถามตัวเองก็มีถามคนรอบข้างก็มีถามใครบางคนซัมวันซัมบอดี้ก็มีมนุษย์เราแต่ตรงที่บอกว่ามีสมองแต่ไม่ยอมใช้คือโง่ก็คือได้แต่ถามได้แต่ถามถามคนอื่นว่านั่นอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไงอ่ะโง่ไหมถ้าที่ตัวเองมีอะไรมีสมองได้แต่นึกตั้งคำถามคนอื่นนั่นคือการเอาปัญหาของตัวเองไปยื่นให้กับคนอื่นเพื่อวานให้คนอื่นคิดแทนถามว่าถ้าคุณเป็นคนแบบเนี้ยคนรอบข้างของคุณจะฉลาดกว่าคุณเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ตัวคุณที่ขยันตั้งคำถามคนอื่นให้คนอื่นใช้สมองคิดเพื่อหาคำตอบช่วยคุณนะมันฉลาดกว่าคุณขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนใช่ไหมว่าเราเนี่ยฉลาดน้อยกว่าเขาทุกวันทุกวันก็คือฉลาดน้อยลงโง่มากขึ้นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีสมองแต่ไม่ยอมใช้คือโง่ครับคือได้ไอ้พวกที่ได้แต่ถามได้แต่ถามลูกหลานของท่านยังอยู่ในวัยเยาว์เขายังเป็นกุมารน้อยเขาเพิ่งโผล่ขึ้นมาลืมตาดูโลกเพิ่งหัดพูดได้พูดเป็นปั๊บปั๊มมัมม่ามีมีนะพูดยังไม่ชัดนอนหนูไม่มีมีแต่งองูกิ้งอ่ะอยากกิ้งอ่ะหนูอยากกิ้งอ่ะอยากกินไม่มีมีแต่คำว่าอยากกิ้งนะวักกลก็คือนอนหนูไม่มีมีแต่วักกิ้งงองูได้แต่ถามนั่นอะไรนี่อะไรนั่นยังไงใช่ไหมขี้สงสัยเพราะอะไรเพราะเขารู้เองไม่ได้เด็กอะรู้เองไม่ได้ว่านั่นอะไรเห็นดวงกลมๆสีเหลืองๆนะและมีสีสว่างสีทองลอยอยู่บนท้องฟ้าพ่อกับแม่เพิ่งอุ้มออกมาปากน้ำค้างกลางดึกก็คือหัวค่ำแหละนะเป็นครั้งแรกเด็กมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทั้งที่ยังพูดไม่ไ แต่แสดงท่าทีว่ามีคำถามถามคนอุ้มถามพ่อแม่ถามพี่เลี้ยงชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า
1: อื้อ
0: เขาไม่ได้บอกว่าเขาอยากอื้อนะฮะอื้อเนี่ยคือเขาถามว่านั่นอะไรมันถ้าพ่อแม่ที่ฉลาดคงไม่โง่พาลูกไปเข้าซ่วมบอกว่าลูกอยากอื้อนะเขาชี้ไปดวงจันทร์แล้วบอกอื้อนะมันเกี่ยวอะไรกับปวดท้องอื้อนะถ้าแม่มันโง่พ่อมันโง่ก็แย่แล้วใช่ไหมพ่อกับแม่ก็ฉลาดบอกอ๋อลูกนั่นเขาเรียกว่าดวงจันทร์ลูกดวงจันทร์เด็กมันได้ยินครั้งแรกปั๊บมันบันทึกไว้ในสัญญาขันทันทีไอ้กลมๆสีเหลืองทองและส่องแสงสว่างนะท่ามกลางความมืดนะในยามกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นๆแบบนี้เวลาอีพ่ออีแม่อุ้มออกมาหรือเดินออกมาถ้าเงยไปบนฟ้าแล้วเห็นเขาเรียกว่าพระจันทร์นะเด็กมันจะบันทึกนะเด็กมันจะบันทึกพอต่อไปเด็กประมาณใกล้ๆ3ขวบเห็นดวงจันทร์อีกเด็กจะบอกพ่อบอกแม่เองมันจะไม่ถามเลยแต่ถ้ามันจะถามก็ถามเพื่อทบทวนความทรงจำว่าใช่ไหมจันแม่บอกจริงหรือจันแม่ก็จะร้องเพลงจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองเนี่ยเด็กมันจะคิดตามจากที่พ่อแม่พูดแล้วพอพูดเป็นกลอนแล้วเด็กมันก็จะค่อยๆคิดจะค่อยๆทำความเข้าใจเด็กบางคนก็จะจำในสิ่งที่พ่อแม่อุ้มมาดูดวงจันแล้วท่องจันเอ๋ยจันเจ้าให้ฟังเด็กก็จะจำได้นะคนที่จะเป็นคนฉลาดถ้าอยู่ในวัยเด็กนะต้องฉลาดที่จะถามแต่ถ้ามีสมองมีปัญญาแล้วดีแต่ถามอย่างนี้โง่ทันทีเลยแต่มีสมองมีปัญญาถามได้คือถามผู้ที่เขารู้มากกว่าตนเพื่อประหยัดเวลาและเพื่อจะเรียนรู้ว่าสิ่งนี้มันมีรายละเอียดมีอะไรมากไปกว่าที่เราคิดได้เห็นได้รู้ได้หรือเปล่าก็ต้องถามแต่ไม่ใช่ถามเขาอย่างเดียวตัวเองต้องคิดด้วยเช่นถ้าตัวเองคิดว่าเราต้องการจะคิดเลขนะครับเอานี่ตัวอย่างนะ4บวก4เรารู้แล้วว่ามันเป็น8ถ้าเรารู้ว่า4บวก4เนี่ยมันเป็น8ไม่ว่าจะรู้โดยคนอื่นบอกหรือเราบอกตัวเองเราคิดได้ก็ตามแล้วเราก็รู้ได้ด้วยว่า8เนี่ยได้มาจาก2คูณ4ก็ได้8ถ้าเราเป็นคนฉลาดนะครับถ้าเราเป็นคนโง่เนี่ยมันจะประเภทที่ว่ากูรู้แล้ว8เนี่ยได้จาก4บวก4กับ2คูณ4จบถ้าเราโง่นะพอเราคิดได้แค่นั้นแต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยก็จะถามคนอื่นว่าเฮ้ยแล้วนอกจาก2คูณ4กับ4บวก4ได้เท่ากับ8แล้วมันมีอะไรทำอะไรกันแล้วได้8บ้างได้8อีกไหมมีไหมนึกภาพออกไหมครับก็8ลบ0ไงเอา0ออกจาก8ก็เท่ากับ8อะไรอย่างนี้นะก็ต้องรู้จักถามมันบางครั้งเนี่ยถ้าไม่รู้จักถามก็โง่ใช่หรือไม่ใช่โง่นะหรือบางครั้งถามเขาบ่อยๆถามเป็นประจำถามทุกเคสถามทุกกรณีถามทุกคนอันนี้ก็โง่เพราะไม่ได้ใช้สมองของตัวเองเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเด็กจนตายพระบิดาจึงยอมให้ลูกๆที่มาเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนพบเจอปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยกันทุกคนตั้งแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งปัญหาใหญ่ๆตั้งแต่ปัญหาง่ายๆไปจนถึงปัญหายากๆมันจะสลับคละคล้าวกันไปอยู่ตลอดทุกวันในชีวิตขณะที่เป็นมนุษย์บางคนเบื่อปัญหาบางคนเกลียดปัญหาบางคนกลัวปัญหาทั้งที่จริงๆแล้วปัญหามันช่วยทำให้มนุษย์เกิดปัญญาที่ต้องเกิดปัญญาแปลว่าอะไรปัญญามาจากความฉลาดหรือความสามารถของสมองถ้าเราเจอปัญหาเราไม่คิดพิจารณาด้วยสมองเราก็จะหาทางออกหาทางแก้ไขไม่ได้เราก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะพระบิดาจึงต้องยอมให้ลูกๆเจอปัญหาแล้วถ้าเราไม่กลัวปัญหาไม่เกลียดปัญหาขยันคิดขยันแก้ปัญหาขยันที่จะเรียนรู้ว่ามีสรรพวิชาสรรพวิธีไหนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้เราได้บ้างเราก็จะโง่เราจะไม่ฉลาดในทางกลับกันถ้าเราฉลาดที่จะคิดไม่ขี้เกียจคิดไม่เบื่อหน่ายในการคิดเราก็จะรู้คำตอบที่ลึกซึ้งและแยบยลได้มากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะฉลาดขึ้นนะนี่คือตัวอย่าง ประการที่5ได้แต่ลอกคำว่าลอกแปลว่า copy เราเจอกับตัวเราเองนะมีหลายคนทีเดียวนะที่ไอคนที่ไม่เกี่ยวนะก็อย่าถือสานะเรายกตัวอย่างให้ฟังได้แต่ลอกคำสอนที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งพระบิดาคือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าทรงพระเมตตาสื่อมาให้เราสอนพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์และทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตในจักรวาลอันไพศาลนี้เราเป็นคนแรกและเป็นคนเดียวที่กล่าวสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมนี้แต่ปรากฏว่ามีใครหลายคนทุกวันนี้ครับมาก๊อปปี้มาแอบหยิบฉวยเอาองค์ความรู้ที่พระบิดาทรงสื่อผ่านเรามาเอาไปพูดต่อเอาไปเขียนบันทึกต่อโดยไม่อ้างอิงขณะที่บางคนหน้าด้านมากเลยเอาไปบอกคนอื่นทั้งโลกนี้โดยไม่นึกเลยว่าพวกเราเนี่ยที่เป็นต้นตอตรงนี้จะเห็นจะรู้ไปหลอกคนอื่นว่ากูคิดเองกูเขียนเองกูตื่นมาตอนตีสามกูไม่รู้ใครปลุกให้กูตื่นกูมานั่งเขียนแล้วบางคนอ้างโน่นเลยมีพระเจ้ามาบอกกูในหัวกูให้เขียนคนพวกเนี้ยแอดมินของวิสุทธิปัญญาบล็อกทิ้งไปหลายคนแล้วครับเพื่อไม่ให้มันเห็นครับแต่ตอนหลังพอเราอัพขึ้น YouTube นะครับมันก็ไปแอบลอกจาก YouTube อ่ะอย่างเสาร์คืนเนี้ยเราสื่ออยู่เนี่ยรับรองได้ไม่เกินวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารเนี่ยมันก็จะหิวแสงนะจะมาไลฟ์สดอ่ะจะเอาสิ่งที่เราพูดคืนวันเสาร์เนี่ยไปพูดต่อไปพูดตามนะเอาประเด็นไปแล้วคำอธิบายก็หัวมงกุฎท้ายมังกรเอาไปผสมผสานผิดถูกๆเรายังนึกในใจเออโชคดีนะพระบิดามันไม่อ้างว่าเป็นลูกศิษย์ของอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมันไม่อ้างนะว่าไปจากจิตจักรวาลไม่งั้นซวยแน่ๆเลยพระบิดาเพราะว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ก็ถูกกับพวกก๊อปปี้ตอนหัวไปแต่ลงท้ายกลายเป็นบ้องกัญชาไปหลอกคนอื่นนะหลอกเพื่อเอาเงินหลอกเพื่อขายวัตถุซึ่งเอาความรู้ที่เป็นเรื่องจริงของพระบิดาหรือพระเจ้าเนี่ยไปผสมกับวิชามอดไปผสมกับวิชามารโดยที่ไม่รู้ตัวว่าคอขาดแล้วถูกคัดทิ้งขึ้นบัญชีคัดทิ้งไปแล้วเพราะบางทีเราเตือนแล้วก็ไม่สำนึกหิวแสงไม่อ้างอิงอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่เป็นไรไม่อ้างอิงพระบิดาหรือองค์จิตวันก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีแต่ทำอะไรก็จะได้สิ่งนั้นทำอะไรก็จะได้สิ่งนั้นนึกออกไหมครับนะถ้าเราไม่ต้องการจะได้สิ่งไหนเราอย่าไปทำสิ่งนั้นนะกฎแห่งกรรมมันมีจริงเนี่ยนี่จะลอกไปครับประการที่6ครับมีสมองแต่ไม่ยอมใช้คือได้แต่เรียนได้แต่เรียนแบบบางคนเรียนแบบนะแม้กระทั่งการแต่งกายของเราด้วยซ้ำนะเราใส่รองเท้าขาวใส่เข็มขัดหนังสีขาวเพราะมันเป็นยูนิฟอร์มของเราตั้งแต่สมัยเป็นวิทยากรร่อนเร่สัญจรไปทั่วประเทศไทยเราใส่ชุดนั้นเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเราและเป็นสัญลักษณ์ว่าเข็มขัดสีขาวที่รัดเอวเราไว้เป็นการให้สติเราว่าต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ต้องมีกายที่บริสุทธิ์เข็มขัดที่รัดตัวเราเองไว้ให้อยู่กับความบริสุทธิ์ไม่นอกรีดนอกรอยนอกกรอบรองเท้าที่เป็นสีขาวของเราเพื่อเตือนสติเราว่าเรายืนหยัดอยู่บนความจริงยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่หลอกลวงไม่เอาเปรียบไม่ช่อฉนดำเนินชีวิตอยู่อย่างเป็นธรรมอย่างยุติธรรมอย่างบริสุทธิ์นั่นคือรองเท้าสีขาวเรามีเหตุผลแต่ปรากฏว่ามีบางคนที่หิวแสงเนาะก็เรียนแบบไปไม่เป็นไรเขามีตังค์ซื้อเข็มขัดสีขาวรองเท้าสีขาวเขามีนะเขาเห็นเราใส่แล้วเท่แล้วหล่อก็เลยเอาบ้างนะโดยไม่มีเหตุผลอะไรอันนี้เรายกตัวอย่างให้ฟังว่าเรียนแบบแม้กระทั่งการแต่งกายเรียนแบบแม้กระทั่งการกระแอมของเรามันมีบางคนเรียนเลยนะฮะเด้และเรียนแบบแม้กระทั่งการหัวเราะของเราด้วยมันก็ปี้หมดนะตั้งแต่หัวจรดเท้าทำไมมันไม่ก็ปี้ความดีงามหรือความจริงใจเหมือนเราบ้างอ่ะเป็นวิทยากรยังไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่ไปสอนคนอื่นนั่นนะเป็นวิชามอดเป็นวิชามารเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ปลื้มอ่ะ แต่ก็ยังทำเพราะได้ตังดีมนุษย์เราชอบสิ่งที่ลึกลับลี้ลับสิ่งที่มืดมืดเนี่ยมนุษย์ชอบมากใช่ไหมอะไรใสใสสว่างสว่างแบบจิตจักรวาลเนี่ยไม่ค่อยชอบไม่ตื่นเต้นโอเคนะชอบเรียนแบบไม่เป็นตัวของตัวเองแสดงว่ามีสมองที่จะคิดสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ทำชอบเรียนแบบคนอื่นลอกของคนอื่นเรียนแบบของคนอื่นแล้วมันจะมีความปลื้มใจที่ตรงไหนหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองได้ไหมพี่น้องหลอกไม่ได้นะถ้าแน่จริงต้องเป็นเอตทัคคะถ้าท่านทำตัวเป็นสัพพัญญูแปลว่ากูรู้แม่งทุกเรื่องเหมือนพระพุทธเจ้าท่านต้องเป็นเอตทัคคะต้องเป็นเอกในทุกๆด้านที่ท่านอวดถ้าท่านโอ้ด้วยแต่ถ้าก๊อปปี้เข้ามาลอกเข้ามาปี้เข้ามาเนี่ยท่านจะเป็นหนึ่งเดียวได้ไงครับก็ลอกเข้ามาอย่างน้อยลอกจากเราเนี่ยท่านก็เป็นสองแล้วถึงแม้คนที่ท่านไปพูดไปพร่ำไปพล่อยไปกล่าวอะไรพวกนี้เขาไม่รู้ที่มาที่ไปก็ตามสักวันหนึ่งความลับไม่มีในโลกเขาต้องมาเจออาจารย์ปริญญาแล้วก็ต้องรู้ว่าอ๋อไอเวนี่ที่กูหลงไปกราบไปไหว้เป็นครูบาอาจารย์น่ะกูอายชิบหายเลยวิชาของมันส่วนตัวจริงมันไม่มีสักอย่างมันก๊อปปี้ของอาจารย์ปริญญาไปและก๊อปปี้ครูอาจารย์คนอื่นนะคุณเคยเห็นไหมครับก๊อปปี้วิชามอดมอดก๊อปปี้วิชาของมอดก๊อปปี้กันต่อกันไปมีเยอะแยะหน้าขบขันมากเนี่ยมอดก๊อปปี้วิชามอดท่านที่พวกมันก็มาจากมอดด้วยกันนั่นแหละโง่คืออะไรในประการที่สองพี่น้องครับมีปัญญาแต่คิดไม่เป็นตะกี้มีสมองแต่ไม่ใช่นะอันนี้มีปัญญาแต่คิดไม่เป็นนะไม่ใช่มีแค่สมองนะมีปัญญาแปลว่าสั่นสะเทือนสมองด้วยจิตเพื่อจะให้เกิดความฉลาดในการคิดได้แต่กลับคิดไม่เป็นเช่นมีมือที่จับแล้วก็มีเส้นได้และมีเข็มที่มีรูนี่แปลว่ามีปัญญาพร้อมใช่ไหมฮะนะมีได้มีมือมีเข็มที่มีรูแต่เอาได้สอดร้อยที่รูเข็มไม่เป็นมีครบทุกอย่างมีอย่างเดียวที่ไม่มีคือไม่มีปัญญาก็ไม่มีความสามารถที่จะใช้ได้สอดรูเข็มหรือร้อยรูเข็มนั้นเห็นไหมเพราะไม่เรียนรู้เพราะไม่ฝึกไม่เรียนรู้ใช่ไหมผู้ที่เป็นผู้อาวุโสหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สามารถร้อยเข็มได้ถ้าสายตายังดีนะไม่ได้แก่ชราจนกระทั่งแว่นตาก็ไม่มีมองไม่เห็นรูเข็มแล้วขนาดบางคนเนี่ยสายตาไม่ดีแต่เอามือจับคลำว่าตรงนี้รูเข็มอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นได้เขาก็สามารถจะใช้ได้สอดรูเข็มร้อยเข็มเพื่อเย็บผ้าเพื่อปะผ้าชุนผ้าได้นะอาศัยความชำนาญใช่ไหมครับเนี่ยมีเข็มมีได้เข็มก็มีรูมีมือด้วยแต่ไม่สามารถจะร้อยได้เข้าไปในรูเข็มได้เหมือนมีสมองและมีปัญญาละแต่คิดไม่เป็นหนึ่งครับคนพวกนี้คือพวกที่เป็นไงใช้อารมณ์นำปัญญาใช้อารมณ์นำปัญญาเพราะอะไรครับเพราะว่าตกเป็นทาสของสิ่งเร้าอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตที่เป็นอายตนะข้างในเซนซิทีฟแปลว่ามีความอ่อนไหวต่อสิ่งที่ยั่วยุอ่อนไหวต่อสิ่งที่ย้าวยวนคำว่าอ่อนไหวแปลว่าทำให้ขาดสติหรือทำลายสติทำให้สติแตกหรือที่บางท่านใช้คำว่าทำให้จิตตกเนี่ยได้อย่างง่ายดายและพอจิตตกปั๊บสติแตกปุ๊บมนุษย์เราเนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาได้เพราะจิตจะสั่นสะเทือนแต่ในย่านความถี่ต่ำซึ่งเป็นกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะพวกเนี้ยอิจฉาตาร้อนวิตกจริตห่วงใยเศร้าหมองมันจะสั่นสะเทือนในย่านคลื่นความถี่ต่ำซึ่งเป็นคลื่นลบเนี่ยเมื่อจิตสั่นสะเทือนแบบนี้แน่นอนครับเราเคยกล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกไอ้พวกมอดและพวกมารเนี่ยมันผ่าตัด DNA ของเราไว้มี DNA ของสัตว์ร้ายประกบคู่กันกับ DNA ดั้งเดิมของเราคือ DNA ของพี่พรีเดียนส์มันก็เลยเมื่อสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำมันก็ไปสั่นสะเทือน DNA ในระดับเซลล์เนี่ยซึ่งเป็น DNA ของสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายเป็นไงฮะสัตว์อ่ะมันจะมีอารมณ์ก้าวร้าวมุทะลุดุดัน ใจดำอมหิตจะใช้แต่กำลังไม่ใช้สมองเลยใช่หรือไม่ใช่มันทำให้กระบวนการสั่นสะเทือนธรรมจักรที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้ให้ตั้งแต่แรกถูกลัดวงจรโดยจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5เนี่ยมันสั่นสะเทือนในย่านความถี่สูงไม่ได้เพราะถูกบล็อกเอาไว้ถูกบล็อกเอาไว้ที่ขั้นตอน

ยกเว้นไอ้พวกมนุษย์ชั่วยุคหมื่นสองหมื่นปีที่ผ่านมาที่ตกเป็นทาสของมอดพวกนั้นเท่านั้นแล้วทุกวันนี้มันกลับมาเกิดใหม่มันก็จำความชั่วของมันไม่ได้ด้วยเพราะถูกปิดมิติเอาไว้มนุษย์เราจึงชอบใช้อารมณ์นำปัญญาสังเกตไหมครับมึงยั่วโมโหกูทำไมบางคนเนี่ยตีลูกจนหัวแตกพอหายโกรธหายโมโหแล้วก็มาเสียใจก็จับลูกมาโอบกอดอุ้มแล้วก็เอายาทาให้แล้วขอโทษลูกน้ำตาไหลสงสารลูกบางคนฆ่าเมียตายเพราะถูกเมียยั่วโมโหจิตวิญญาณของสัตว์ร้ายก็เลยเข้าสิงฆ่าเมียตายเสร็จแล้วพอหายโกรธหายโมโหก็นั่งกอดศพเมียรอตำรวจเอากุญแจมือ เอาโรเล็กนะกุญแจโรเล็กมาสวมข้อมือเพื่อพาไปโรงพักไปดำเนินคดีตามกฎหมายพอได้สติแล้วจึงสำนึกได้นั้นแสดงว่าตอนที่ฆ่าเขาตายทำร้ายเขาจนหัวร้างข้างแตกเป็นเพราะขาดสติถูกต้องไหมที่ขาดสติเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าสติไม่มั่นคงสติไม่แข็งแรงถามว่าทำไมสติไม่มั่นคงไม่แข็งแรงเพราะจิตหยาบสั่นสะเทือนขันห้าด้วยคลื่นของความมีโทสะจริตที่ค่อนข้างแรงพอสั่นสะเทือนแรงปั๊บมันจะทำให้จิตของท่านไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนไปถึงสมองสั่นสะเทือนมาถึงสมองได้จิตก็คือพายเนื้อแกลนอยู่บริเวณหน้าผากเนี่ยมองตรงเข้าไปหน่อยมันไม่สามารถจะสั่นสะเทือนไปถึงพิทูทรีซึ่งเป็นประตูมิติที่จิตหยาบของท่านเนี่ยจะเข้าถึงการใช้สมองสองซีกได้หรือไม่ได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยต่อมพิทูทรีจะเป็นบานประตูมิติโดยเฉพาะการใช้สมองซีกขวาเนี่ยต่อมพิทูทรีจะเป็นประตูมิติที่สำคัญที่เราพูดอย่างเงี้ยท่านไม่ต้องไปยุ่งยากพระบิดาทรงวางให้มันเป็นกลไกอัตโนมัติอยู่แล้วเพียงแค่ท่านกดปุ่มใช้มันให้เป็นเท่านั้นไม่ต้องไปนั่งเพ่งจิตว่าไอ้สมองซีกขวาอยู่ตรงนี้พิทูทรีอยู่ตรงนี้ไปนั่งเพ่งอันนั้นวิชามอดวิชามารชาวบ้านทำได้ง่ายๆแค่ท่านคิดเพื่อให้คิดในสภาวะจิตที่โปร่งโล่งไปจากกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงสมองซีกขวาของท่านมันจะพร้อมเปิดใช้งานแล้วเวลาคิดคิดเพื่อให้ก็แปลว่าคิดแบบดอกไม้บานสมองซีกขวาจะทำงานให้คุณแต่ถ้าคิดเพื่อเอานะที่มันพร้อมจะใช้งานมันจะหุบเลยครับพอมันหุบปั๊บเนี่ยแสดงว่ามันใช้งานไม่ได้นี่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังนะเพราะวันนี้พูดเรื่องความโง่ความฉลาดเห็นไหมฮะบางคนอวดฉลาดถ้าที่ใช้สมองซีกซ้ายยังไม่ชับยังไม่ชำนาญเลยนะและขวาก็ยังกดปุ่มใช้ไม่เป็นด้วยแล้วอวดฉลาดคิดว่าตัวเองฉลาดบางคนที่เข้ามาก้าวล่วงเราแต่ก่อนนะมาตั้งคำถามแบบโง่ๆทั้งที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองโง่นะแล้วไม่รู้ว่าเราในฉลาดกว่านะแต่ไปมาตัดสินว่าเราโง่ฟังแค่คำถามมันคำพูดที่มันอธิบายมันก็โง่แล้วอะครับนะและมันยิ่งโง่อีกต่างหากที่มันไม่ฟังคนที่ฉลาดกว่าอย่างเราใช่ไหมคนที่ฉลาดจะไม่อวดฉลาดฉลาดแล้วแต่จะไม่อวดฉลาดจะยอมพร้อมและยอมที่จะฟังความคิดความอ่านของคนอื่นด้วยเพื่ออะไรเพื่อจะได้มาคอมเพลตแปลว่าเปรียบเทียบกับความคิดความอ่านความเชื่อของตัวเองว่ามันมีมิติที่แตกต่างไหมมันมีมิติที่ลึกตื้นต่างกันไหมหรือเหมือนกันหรือของเขาลึกซึ้งกว่าของตนจะได้คลายจะได้คลี่คลายการยึดติดของตนและเอาสิ่งใหม่ที่ได้ฟังจากเขามารวมกันกับของตัวเพื่อสร้างต้นทุนเพิ่มหรือสร้างมูลค่าเพิ่มใช่ไหมนี่คือคุณฉลาดนะใช้อารมณ์นำปัญญานี่คือโง่เขาบอกอย่าทำอะไรโง่ๆนะอย่าทำอะไรบูมบามนะก็มาจากข้อหนึ่งเนี่ยข้อสองมีปัญญาแต่คิดไม่เป็นคือขาดทักษะในการคิดขาดทักษะในการคิดก็แปลว่ามีขาดความชำนาญในการคิดเพราะเป็นคนขี้เกียจคิดคือคิดว่ามีคิดและไม่ค่อยที่จะศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้สมองในการสร้างกระบวนการในการคิดมันยากนิดนึงครับเพราะสมองของท่านจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อจิตของท่านเนี่ยต้องสั่นสะเทือนมันแต่ถ้าจิตของท่านมีเรื่องต้องคิดมากกว่าหนึ่งเรื่องจิตของท่านมีอารมณ์ที่ไม่สมดุลจิตของท่านยังไม่ว่างเป็นสุญญตามันจะไม่มีพื้นที่ว่างพอไม่มีพลังอำนาจมากพอจะช่วยท่านขบคิดปัญหาบางปัญหาที่ท่านต้องการจะคิดอย่างแน่นอนท่านต้องรู้ความจริงตรงนี้ด้วยแปลว่ามีจิตกับสมองท่านต้องใช้มันให้เป็น

ช้ไม่เป็นก็ยังโง่อยู่เหมือนเดิมนะครับนะประการที่สามเป็นคนสิ้นคิดมีปัญญาแต่คิดไม่เป็นโง่มีปัญญาแล้วคิดไม่เป็นโง่เพราะอะไรเป็นคนสิ้นคิดคิดไม่เป็นน่ะไม่รู้วิธีคิดว่าไปแล้วคิดไม่เป็นคือไม่ยอมคิดนะไม่ยอมจะคิดเพราะคิดว่ากูคิดไม่ออกแต่เป็นคนสิ้นคิดนี่แปลว่าหมดปัญญาหมดทางกูไม่มีทางจะคิดออกบอกได้หรอกมึงไม่ต้องมาชวนกูคิดมันก็ดูถูกตนเองแล้วเลยทำอะไรแบบโง่ๆมีคำว่าแล้วด้วยแล้วทำอะไรแบบโง่ๆสำหรับคนที่สิ้นคิดแปลว่าความคิดถึงทางตันแล้วไอ้พวกสิ้นคิดส่วนใหญ่คือพวกที่ตัวเองไอ้พวกที่สิ้นคิดส่วนใหญ่ก็คือคนอื่นนั่นคือสิ้นคิดนะเป็นคนสิ้นคิดไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาน่ากลัวไหมพี่น้องคนเป็นแบบนี้น่ากลัวมากในสังคมมีไหมมีข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวตามทีวีตามโซเชียลมีเยอะแยะไปหมดเป็นคนสิ้นคิดใช่ไหมถ้าไม่สิ้นคิดแปลว่ายังมีทางเลือกถ้าไม่สิ้นคิดแสดงว่ายังมีทางออกมีปัญหากันบนเรือ 5-6 คนขัดแย้งกันทะเลาะกันความคิดเห็นไม่ตรงกันผลประโยชน์ขัดกันบันไลมันเกิดความบันไลเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีใครบางคนสิ้นคิดในตอนเกิดเหตุนะนี่เราเล่านิทานให้ฟังนะเพราะมีใครบางคนใน 5-6 คนบนเรือนั้นสิ้นคิดพอมันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเพราะมี someone somebody สิ้นคิดแล้วปรากฏว่าเคยได้ยินคำว่าลงเรือลำเดียวกันไหมครับพอมันลงเรือลำเดียวกันปั๊บแต่ละคนมันก็จะเกิดอาการแบบเดียวกันครับเป็นยังไงสิ้นคิดพร้อมกันสิ้นคิดร่วมกันทุกคนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ไม่ถูกต้องเราใช้คำว่าเลือกไม่ถูกต้องโดยเลือกทางเดียวกันคือเลือกปฏิบัติประพฤติในทางที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สมควรเลือกแต่เหมือนกันเลยทุกคนเลือกเพราะเพียงแค่มี the first one someone somebody สิ้นคิดทำอะไรบางอย่างที่ผิดบาปผิดพลาดเลยทำให้คนส่วนใหญ่ก็สิ้นคิดด้วยว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเนรคุณนะเว้ยเฮ้ยอย่างนี้มันตอแหลนะเว้ยเฮ้ยอย่างนี้มันหลอกลวงมันลวงโลกนะเว้ยเฮ้ยอย่างนี้มันผิดกฎแห่งกรรมนะเว้ยเฮ้ยอย่างนี้มันผิดกฎหมายแล้วเว้ยเฮ้ยไม่งั้นต้องยืนกระต่ายขาเดียวเอ้ยกระต่ายขาเดียวไม่ใช่กระต่ายยืนกระต่ายขาเดียวเว้ยท่านเห็นไหมครับมีปัญญาแต่คิดไม่เป็นมันก็ไม่ต่างกับการใช้อารมณ์นำปัญญานะแต่ข้อ3เนี่ยที่มันเป็นคนสิ้นคิดเนี่ยเพราะมันใช้อารมณ์ประเภทที่เรียกว่าความกลัวใช้ความกลัวเป็นคนสิ้นคิดกลัวว่าไม่ถ้าเสียเวลาเปล่าไม่มีทางแก้ปัญหาได้ก็เลยฆ่าตัวตายหรือไปฆ่าคนอื่นก็ตายอะไรแบบนั้นนะครับพี่น้องครับโง่คืออะไรประการที่3มีโอกาสแต่ไม่ใช้คนโง่คือคนที่มีโอกาสแต่ไม่ใช้เหตุผลข้อแรกมีโอกาสแต่ไม่ใช้เพราะขาดภาวะผู้นำภาวะผู้นำถ้าเป็นภาษาวิชาการนะเวลาเราสอนในมหาลัยเราก็ใช้คำว่า leadership ภาวะผู้นำคำว่าภาวะมาจากคำว่าสภาวะหรือสภาพหรือสภาวะหรือภาพภาพก็คือรูปที่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ขาดความเป็นผู้นำขาดสถานภาพของการเป็นผู้นำผู้ที่จะเป็นผู้นำก็คือนำคิดนำเห็นนำเป็นนำทำนำทำก็คือนำพูดหรือนำลงมือทำโอเคไหมคำว่าผู้นำต้องนำคิดนำเห็นนำเป็นนำทำนำแสดงอะนะนำทำกายกรรมวจีกรรมนั่นคือนำทำมีโอกาสแต่ไม่ใช่ถ้าการเป็นผู้เริ่มต้นเป็นคนแรกในการลงทุนทำธุรกิจการค้าอะไรสักสิ่งหนึ่งท่านเป็นคนแรกที่ลงมือทำโอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จจะมีสูงกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเดินตามตูดคนอื่นลอกเลียนแบบผู้อื่นท่านว่าจริงไหมครับ
ป็นคนแรกที่สร้างเป็นคนแรกที่ทำท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จทั้งชื่อเสียงเกียรติยศหรือทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามีเยอะเพราะกว่าคนที่จะเป็นคู่แข่งก้าวขึ้นมากว่าเขาจะตามทันถ้าสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นสิ่งที่ยุ่งยากท่านก็สามารถได้ประโยชน์ได้กินไปคนเดียวหลายปีในทางธุรกิจนะเราไม่ได้พูดในแง่ไปโกงคนอื่นนะเพราะมีภาวะผู้นำและยิ่งถ้าท่านเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำในการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็เรียกผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำสิ่งนี้มานานแล้วทำซ้ำซักซ้ำย้ำคิดย้ำทำอยู่แล้วมันอืดแล้วมันเฟือแล้วผู้บริโภคคอน sumer ผู้บริโภคก็เบื่อแล้วสินค้าตัวนี้ผู้บริโภคก็เบื่อแล้วการให้บริการแบบนี้กูเปลี่ยนแปลงใหม่มีความเป็นผู้นำถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยนใช่ไหม change ถึงเวลาแล้วที่กูต้อง change นะบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนเก่าก่อนทรัมป์ก่อนไบเดนประธานาธิบดีตัวดำๆนะเขาประสบความสำเร็จในการที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐท่านยอมรับไหมถ้าท่านจำได้เพราะนโยบาย change คือเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านี่คือนโยบายขายกินได้เรากำลังพูดให้ท่านฟังว่าเพราะว่าบารักโอบามามีภาวะผู้นำมีความเป็นผู้นำสูงมากโลกต้องการจึงจะต้องไปเป็นผู้นำของประเทศที่จะเป็นผู้นำโลกได้คือกูต้อง change แม้ทุกอย่างเลยอะไรบ้างบามาก็ว่าไปก็เลยประสบความสำเร็จท่านก็เหมือนกันถ้าท่านทำการค้าทำธุรกิจมัวแต่ย้ำคิดย้ำทำ10ปี20ปีก็ยังย้ำอยู่กับที่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรใหม่ลูกค้าเก่าก็หายไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนทำใหม่สิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนและในสุดท่านก็เจ๊งมันต้องมีการรีโนเวทนะถ้าเป็นตึกเป็นอาคารบ้านเรือนต้องมีรีโนเวทก็แปลว่ารื้อและสร้างใหม่ทำให้มันดีกว่าเดิมนะธุรกิจการค้าก็ต้องมีการแก้ไขนะมีการใส่อะไรใหม่ๆลงไปกว่าเดิมเช่นนะถ้าเป็นโค้กเป๊ปซี่น้ำดำเห็นไหมฮะตอนหลังเขาเอาน้ำส้มใส่ลงไปด้วยแทนที่จะเป็นน้ำดำอย่างเดียวใส่น้ำส้มใส่เลมอนใส่มะนาวนะอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดใส่ลงไปนะใส่ลิ้นจี่อะไรเนี้ยมีน้ำดื่มนะน้ำธรรมดาบริสุทธิ์ก็เอาวิตามินซีใส่ไปวิตามินบีวิตามินเอใส่ลงไปเพื่อจะเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขายได้เกินขวดละ10บาทเพราะมันไม่ใช่น้ำธรรมดากฎหมายห้ามเกินขายเกินขวดละ10บาทตัวนี้มันขาย30เพราะอะไรมันเอาชาใส่ลงไปด้วยกลายเป็นน้ำชาไม่ใช่น้ำดื่มขวดมันขาย30บาทเห็นไหมครับใช่หรือไม่เอาน้ำผสมสีน้ำผสมน้ำตาลลงไปหน่อยก็เลี่ยงกฎหมายได้แล้วกูขายเกิน10บาทได้นะ10บาท12บาท13บาท15บาทนะกูก็ขายได้แล้วถ้ากูใส่โฆษณาไปเยอะๆนะกูโฆษณาไปเยอะๆแล้วกูขายขวดละ12บาทแต่กูขายทีงเป็น10ล้านขวดกูก็อยู่ได้คนอื่นเจ๊งหมดแน่นะสินค้าขายได้เพราะโฆษณานะกำไรขวดละ7บาทนะขาย12เนี่ยนะกำไรขวดละ7บาทกูเสียค่าโฆษณาไป5บาทกูยังเหลือ2บาทมันเมื่อเหลือ2บาทถ้าขายได้10ล้านขวดเนี่ยก็กูได้20ล้านบาทเข้าไปแล้วกำไรไหมเออเห็นไหมเขาเรียกปลาใหญ่กินปลาเล็กเนี่ยในวงการธุรกิจเป็นอย่างนี้แต่ต้องมีภาวะผู้นำมันถ้าเราไม่มีสมองนะเรามีปัญญาแต่เราไม่มีสมองที่จะใช้มีแต่เหมือนไม่มีเราก็จะไม่สามารถเป็นผู้ริเริ่มเราจะไม่สามารถเป็นผู้สร้างคนแรกรายแรกหรือเราจะไม่สามารถเอาตัวเองออกมาจากปัญหาหรือสถานการณ์ที่มีปัญหาตรงนั้นได้เพราะเราขาดภาวะผู้นำประการที่2ผลักภาระให้คนอื่นแทนโง่คือมีโอกาสแต่ไม่ใช้มีโอกาสที่จะใช้สมองใช้ปัญญาแล้วแต่กลับเพราะเหตุใดไม่รู้ผลักภาระนั้นให้คนอื่นแทนเฮ้ยมึงทำแทนมึงทำหน่อยกูทำไม่ได้กูทำไม่เป็นให้คนอื่นก็ทำแทนมีโอกาสที่จะแสดงความสามารถมีโอกาสจะได้ฝึกฝนแต่ไม่ทำนะก็ทำตัวถอยห่างออกมาเพื่อนเขามุงกันช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ช่วยกันหาวิธีว่าจะมีทางออกยังไงแก้ไขปัญหาไงตัวเองถอยออกมาข้างนอกทำงานเป็นทีมจะเป็นอย่างนั้นถอยออกมาข้างนอกประสบการณ์ในการคิดประสบการณ์ในการวิเคราะห์ปัญหาประสบการณ์ในการมองปัญหาประสบการณ์ในการแก้ปัญหาไม่มีเลยครับสกิลทักษะไม่มีเพราะเวลาเขาประชุมซุ้มหัวกันนะกูเอาตัวกูออกมาถอยตูดออกมาห่างๆพวกเขาเอาหัวชนกันและพอได้คำตอบแล้วกูก็ทำหน้าที่ง่ายมากเลยเป็นท่านขุนพลอยพยัคฆ์คือเป็นผู้ตามที่ดีเออมึงว่าไงกูว่าตามมึงละกันเขาพาลงเหวลงห้วยกูก็ไปเหวไปห้วยกับมึงแหละ
เออและคนแบบนี้เพื่อนบางคนบอกก็ดีเหมือนกันนะเว้ยมันจะได้ไม่ต้องมาขัดคอขัดแย้งกับกูเพราะความคิดของมันซื่อบื้อหรือเปล่าไม่รู้นะแค่คิดกันแค่นี้ก็ประชุมกันนานหลายชั่วโมงแล้วนะฮะชอบผลักภาระให้คนอื่นแทนตัวเองเลยด้อยประสบการณ์พอได้ประสบการณ์เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามีโอกาสและตัวเองไม่ใช้หรือขณะที่อยู่ในกลุ่มในทีมมันมีงานบางอย่างที่ต้องหาผู้ขันอาสาต้องหาผู้ขันอาสาซึ่งบางทีสิ่งที่จะต้องแก้ไขสิ่งที่ต้องลงมือทำในนามของกลุ่มของทีมในขณะนั้นเนี่ยมันต้องมี specialize ก็แปลว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษแต่เมื่อในกลุ่มนั้นไม่มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษถ้าเราพอมีประสบการณ์อยู่บ้างและเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะบริหารความคิดบริหารปัญญาของเราร่วมกับทุกคนที่อยู่ในทีมที่กำลังณจังงังอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาตรงนั้นเราก็พอจะเป็นผู้นำได้เป็นผู้นำที่ค่อยๆรีดความคิดรีดความเห็นของทุกคนในทีมน่ะที่มานั่งเหลอเนี่ยถ้าเราเป็นผู้นำฉลาดตั้งคำถามฉลาดชวนคนส่วนใหญ่คิดโดยที่เราพอมี experience ก็คือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้มาบ้างถึงแม้มันไม่ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะช่วยทีมได้แต่อย่างน้อยๆตอนนี้ทีมกำลังแย่ทุกคนกำลังมีอาการป่วยทางจิตคุณมีภาวะผู้นำและคุณก็จะไม่ผลักภาระให้คนอื่นแทนคุณก็จะก้าวขึ้นมาอาสาเป็นผู้นำนำคิดนำเห็นนำเป็นนำเสนอใช่หรือไม่ใช่คุณก็มีโอกาสได้ฝึกทักษะตัวคุณเองร่วมกันกับคนอื่นเห็นไหมครับคุณก็เป็นคนที่มีประโยชน์ทั้งต่อคนอื่นและต่อตัวคุณเองประการที่3มีโอกาสแต่ไม่ใช่เพราะไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะมัวแต่มองว่าตัวเองเนี่ยคงจะไม่สามารถนำคนอื่นในการประชุมสมหัวกันคิดเพื่อจะหาคำตอบให้เป็นให้เกิดประโยชน์กับทีมได้กูไม่เชื่อมั่นตัวกูว่ากูจะทำตรงนั้นได้หรือไม่เชื่อมั่นว่ากูจะมีสติปัญญาอันเยี่ยมยอดที่จะสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์หรือเอามาแชร์กันกับเพื่อนๆในทีมได้คือไม่เชื่อมั่นในตัวเองนี่แปลว่าเมื่อสถานการณ์เปิดให้และมีโอกาสก็ไม่ใช่คำว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็แปลว่าไม่กล้านะแต่ไม่กล้าเพราะไม่มั่นใจว่าจะช่วยทีมได้ไหมไม่กล้าเพราะไม่มั่นใจว่ามีประสบการณ์มากพอไหมมีความสามารถพอไหมอะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่คือโง่ยังไงไม่ถ้าไม่มีใครนำเสนอถ้าเราไม่พร้อมถ้าเราพร้อมนะถ้าเราพร้อมเราเป็นผู้นำแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่พร้อมเราเป็นผู้ตามแต่ถ้าไม่มีใครเป็นผู้นำและไม่มีใครยอมเป็นผู้ตามเราเป็นผู้นำเลยก็ได้แต่เราก็บอกคนอื่นว่าเราจะมาชวนพวกคุณช่วยกันคิดนะเราก็ไม่ได้คิดเองคนเดียวได้นะเรามาช่วยกันคิดดีไหมว่ามันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นนักคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าเราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเราเองในทุกสิ่งที่เราต้องทำถ้ามันเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองในเบื้องต้นเลยว่าเอานะในที่มืดย่อมมีแสงสว่างช่วยกันคิดหลายหัวดีกว่าหัวเดียวอะไรแบบนี้ไม่ใช่มาว่ากูไม่ใช่มาคิดว่ากูเป็นผู้นำกูเป็นหัวโจกแล้วกูจะต้องรับผิดชอบอยู่คนเดียวไม่ใช่และอีกอันนึงที่มนุษย์เราส่วนมากมักจะโง่และมีโอกาสและไม่ค่อยใช้คือไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าถ้ากูเนี่ยนำเสนอหรือนำแสดงความคิดความเห็นหรือการกระทำใดๆให้กับทีมให้กับสังคมไปแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยกูก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นได้ว่ากูจะรับผิดชอบได้ไม่มั่นใจว่ากูจะรับผิดชอบในความผิดพลาดในความล้มเหลวใดๆที่มันจะเกิดขึ้นเพราะทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นด้วยกับวิธีคิดกับความคิดวิธีการอะไรของกูถ้ามันเกิดเรื่องปัญหาขึ้นมากูกลัวกูจะรับไม่ไหวกลัวกูทัวลง อะไรแบบเนี้ยนี่ก็เรียกไม่เชื่อมั่นในตัวเองพี่น้องครับมีโอกาสแต่ไม่ใช้ก็โง่ครับโง่คืออะไรประการที่4มีปัญหาแล้วหนีปัญหามีปัญหาแล้วหนีปัญหาประเภทว่าเหมือนเจอผีหลอกเลยพอเจอปัญหาปั๊บหนีปัญหาทันทีบางคนก็เรียกว่าเอาปัญหาซุกเอาไว้ใต้ตูดซุกไว้ใต้พรมโง่เพราะอะไรครับเพราะเป็นคนที่มีนิสัยสันดานเกลียดปัญหากลัวปัญหาพอได้ยินคำว่าปัญหาปั๊บขี้ขึ้นสมองเหมือนกุ้งเลยมันกุ้งเลยกลัวจนขี้ขึ้นสมองพอบอกว่ามีปัญหาและเป็นคนไม่ชอบเลย
พวกมึงเนี่ยปัญหาเยอะกูก็เลยไม่อยากคบพวกมึงเพราะกูเกลียดปัญหากูไม่ชอบอะกูเกลียดอะไม่ชอบตรงข้ามกับไม่ชอบไอ้คำว่าไม่ชอบคือเป็นคำอีกคำหนึ่งคือคำว่าเกลียดพวกมึงอะเจ้าปัญหาเยอะกูเลยไม่อยากคบไม่อยากคุยพวกมึงกลายเป็นว่ากูเกลียดปัญหาแต่เหมือนกับว่ากูเกลียดมึงอะเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเลยทำให้การทำงานเป็นทีมลำบากทำให้การอยู่กันเป็นสังคมหรือยุ่งยากเพราะเกลียดกลัวปัญหาเนี่ยมีปัญหาแล้วหนีปัญหานี่คือโง่ไหมประการที่สองมีปัญหาแล้วหนีปัญหาเมื่อกี้เราบอกแล้วนะว่าปัญหาทุกปัญหามีประโยชน์ปัญหาทุกปัญหาแก้ไขได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมแล้วปัญหามีประโยชน์ก็คือช่วยทำให้เรายกระดับสติปัญญาความฉลาดทางสมองของเราได้ด้วยนะโอเคนะเพราะฉะนั้นประการที่สองครับกลัวจะแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เลยว่าปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่หรือกำลังจะเผชิญน่ะมันคืออะไรอย่างไรกลัวขี้ขึ้นสมองแล้วเหมือนกับกลัวความมืดแต่มาหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นมาหลอกตัวเองและบอกคนอื่นว่ากลัวผีกลัวความมืดไม่กล้าออกนอกบ้านพอใครถามว่ามึงกลัวอะไรบอกกูกลัวผีแต่ถามว่าแล้วกลางวันทำไมมึงออกนอกบ้านได้อะทำไมมึงไม่เห็นกลัวผีดันทะลึ่งบอกก็กลางคืนผีมันไม่ออกกลางคืนผีมันไม่มาอ้าวพวกพูดผีปีศาจนี่มันมีกลางวันกลางคืนด้วยเหรอทำไมอ่ะทำไมมีกลางวันกลางคืนด้วยใช่หรือไม่เพราะว่าตัวเองน่ะกลัวความมืดเนื่องจากความมืดมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตาของมนุษย์อย่างเราเนี่ยมองไม่เห็นถ้าออกไปข้างนอกกลัวจะไปสะดุดนั่นสะดุดนี่จะกลัวจะไปเหยียบอสรพิษสัตว์ร้ายเดี๋ยวมันจะกัดมันจะทำร้ายทำให้เราต้องตายหรือเราจะต้องไปเดินชนนู่นชนนี่ถ้ามันมืดมองไม่เห็นมันจะทำให้เราได้รับอุบัติเหตุหรือมืดๆนะมันจะทำให้เราหลงทางสิ่งที่เรากลัวมันคือกลัวตรงนั้นแต่ท่านบอกว่าท่านกลัวจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะรู้ว่าปัญหารออยู่ข้างหน้าท่านรู้ไหมเราจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังถ้าท่านเป็นคนแบบนี้แสดงว่าท่านมองเห็นเมฆหมอกสีดำลอยอยู่ข้างหน้าท่านท่านมองจากข้างนอกเพื่อจะให้ทะลุหมอกเมฆสีดำเข้าไปเพื่อจะให้แลเห็นสแกนให้เห็นว่าในเมฆหมอกสีดำมืดนั้นมันมีอะไรอยู่ในนั้นถ้าท่านยืนมองอยู่ข้างนอกท่านจะมองเห็นไหมว่าในเมฆหมอกสีดำนั้นมันมีอะไรอยู่มันไม่ต่างกันนะกับที่ปัญหานั้นมันยังมาไม่ถึงตัวแค่รู้ว่าท่านจะเผชิญหน้ากับปัญหาท่านก็กลัวปัญหาขี้แตกขี้แตนนะก็แปลว่าท่านยืนมองปัญหาคือมองหมอกเมฆหมอกสีดำอยู่ข้างนอกถ้าท่านแก้ไขปัญหานี้ง่ายๆคือกล้าที่จะฟันฝ่ากล้าที่จะฟันฝ่าสถานการณ์ที่มันจะเป็นปัญหาที่ท่านรู้ล่วงหน้าหรือท่านมองเห็นอยู่ท่านกล้าที่จะฟันฝ่าแปลว่าเดินเข้าไปในเมฆหมอกสีดำนั้นและท่านจะรู้เลยว่าภายในเมฆหมอกสีดำนั้นน่ะมันมีอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวที่ท่านจะต้องหนีมันไหมต้องปฏิเสธมันไหมต้องขี้ขึ้นสมองไหมท่านย่อมจะมองเห็นถ้าเข้าไปข้างในในเมฆหมอกสีดำนั้นท่านว่าจริงไหมมันเป็นการพิสูจน์ความกล้ามันเป็นการพิสูจน์ความเชื่อมั่นของตัวท่านเองว่าเมื่อเจอปัญหาชีวิตเจอปัญหาในที่ทำงานหรือเจอปัญหาเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่อย่าไปคลาดกลัวต้องกล้าที่จะเผชิญหน้าเมื่อกล้าเผชิญหน้าแล้วจิตใจจะไม่ตกใช่ไหมจิตจะไม่ตกไม่สั่นไหวนะแล้วจะต้องมองปัญหาให้เป็นสิ่งที่น่าท้าทายสำหรับท่านกูอยากรู้จังในปัญหานี้มันมีอะไรซ่อนอยู่มันจะยากสักแค่ไหนก็แล้วกูอยากรู้จังในความมืดมันมีอะไรกูจะกล้าเปิดประตูออกไปนอกบ้านกูอยากจะรู้ด้วยผีเผอแม่งมีจริงไหมมองว่าความมืดในความมืดเป็นสิ่งที่น่าท้าทายกูคิดเองว่ากูคงมองไม่เห็นมืดมนอนธการถ้ากูออกไปยืนอยู่ในความมืดออกไปนอกบ้านแล้วกูเห็นไหมเห็นเพราะพระบิดาก็เคยบอกลูกๆว่าในที่มืดยังมีแสงสว่างในความมืดยังมีแสงสว่างแล้วจะไปกลัวอะไรนะนี่คือคนขี้ขลาดเพราะเป็นคนโง่ประการที่สามไม่กล้ารับผิดชอบนี่มาชัดๆเลย
มีปัญหาแล้วหนีปัญหาไม่กล้ารับผิดชอบไม่เอาไม่เอาอย่าให้กูคิดบางทีกูอาจจะคิดไม่ออกก็ได้กูอาจจะคิดไม่ได้หรือให้กูคิดแล้วถ้ากูทำแล้วมันล้มเหลวขึ้นมากูไม่กล้ารับผิดชอบเพราะเดี๋ยวพวกมึงจะมาโทษกูใช้ประสบการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตมาเป็นตัวตัดสินว่ากูจะเผชิญหน้ากูจะแก้ปัญหานั้นหรือไม่นี่คือโง่ครับโง่ตรงไหนครับเป็นเพราะหนึ่งปัญญาเราจะไม่ได้ยกระดับเราจะไม่ฉลาดขึ้นเลยถ้าทั้งกะปีทั้งกะวันทั้งกะปีเราไม่เคยฝึกใช้ปัญญาใช้สมองเราจะไม่ฉลาดแล้วถ้าเราไม่เคยคิดผิดตัดสินใจผิดวิเคราะห์ผิดเราก็จะยิ่งไม่ฉลาดไม่คมไม่ชาร์ปสมองเราต้องรับให้คมต้องแหลมต้องคมการที่เรามีเพชรหลายเหลี่ยมมุมที่เวลาเราเจียเราในมันทำให้เพชรนั้นน้ำงามเช่นใดสมองของมนุษย์ก็เหมือนกันต้องเจียระในคำว่าเจียระในแปลว่าต้องตัดสินใจผิดคิดผิดแล้วแก้ไขเสมอให้ถูกต้องหลายหลายครั้งในชีวิตสมองของเราเนี่ยมันก็จะคมเหมือนเพชรจะมีผลึกนะมีหลายเหลี่ยมมุมเหมือนเพชรไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมนะหลายเหลี่ยมมุมแปลว่าคมหรือชาร์ปแปลว่าคมแปลว่าแหลมมันคนที่มีประสบการณ์เยอะๆคือทำผิดมาพลาดมาเยอะแยะแล้วแก้ไขมาเยอะแยะเพราะมีประสบการณ์เยอะคนพวกนี้เวลาเขาประกาศรับสมัครในเขาต้องการนะเขาอยากได้คนงานลูกจ้างทีมงานผู้บริหารผู้จัดการที่มีประสบการณ์มาแล้วเยอะๆในสิ่งที่เขาจะจ้างให้คุณไปทำนั่นเพราะว่าสมองของคุณเนี่ยได้รับการเจรนายผ่านประสบการณ์มากมายที่ล้มเหลวและประสบความสำเร็จนี่คือเหตุผลว่าทำไม classify ad คือแอดโฆษณาสี่เหลี่ยมในหนังสือพิมพ์รายวันนะเขาถึงลงประกาศมีข้อหนึ่งว่ารับสมัครงานผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาก่อนแน่หรือบอกเลย at least 2 years ถ้ามี2 years experience ก็แปลว่ามีประสบการณ์อย่างน้อย2ปี at least อย่างน้อยที่สุดเนี่ย2ปีจะได้รับการพิจารณาก่อนมันจะใครมีแค่เดือนเดียวอ่ะไปสมัครเขาจะเอาไหมเขาไม่เอาเขาต้องการเพชรที่เจรนายโอเคนะยกตัวอย่างให้ท่านฟังมันท่านจะไม่โง่มากขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้ท่านจะฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมจากที่เราพูดมาถึงข้อ4ในสไลด์นี้โง่คืออะไรประการที่5มีประสบการณ์แต่ไม่รู้ค่าคำว่าค่าแปลว่า value แปลว่าคุณค่ามีประสบการณ์แต่ไม่รู้คุณค่าของประสบการณ์ก็เลย 1. ไม่ยอมที่จะเริ่มต้นใหม่ทำแล้วไม่สำเร็จทำแล้วล้มเหลวทำแล้วสำเร็จทำแล้วล้มเหลวเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนจับจดคนโบราณเขาเรียกว่าจับจดทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์แล้วโอ้มันคุ้มมันหาจากในห้องเรียนที่ไหนไม่ได้นอกจากในชีวิตจริงเนี่ยคุณมาศึกษาเลยกูทำแล้วเนี่ยกูมีประสบการณ์แล้วแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ล้มเหลวมันเป็นประสบการณ์ที่เป็นประสบเกินหรือเป็นประสบการณ์ที่มันขาดมันเลยทำให้คุณล้มเหลวมันดีออกถ้าคุณยอมเริ่มต้นใหม่ใช้ประสบการณ์ที่คุณทำในการล้มเหลวนั้นเป็นบทเรียนคุณชัวร์เลยว่าคุณเนี่ยจะได้เปรียบคนที่มันไม่เคยมีประสบการณ์และมันมาลงมือทำเพราะอะไรเพราะมันยังไม่รู้ว่าถ้ามันจะผิดพลาดล้มเหลวเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรแต่คุณรู้ไหมคุณรู้แล้วโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จมันจะมีมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมเลยที่เป็นโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จเพราะอะไรอย่างน้อยๆไอ้วิธีการเดิมๆหรือการประพฤติแบบเดิมๆที่มันเคยผิดพลาดเคยล้มเหลวเคยไม่สำเร็จคุณไม่มีวันที่จะเอาวิธีนั้นมาปฏิบัติอีกได้กำไรใช่ไหมเสียดายไหมเสียดายไหมที่คุณจะล้มเลิกซะเพียงแค่เริ่มต้นแล้วมันพลาดใช่ไหมคุณเคยเจอสุนัขไหมสุนัขเนี่ยเวลามันกัดแล้วเนี่ยนะไม่ใช่นิทานเรื่องหมากับเงานะไอ้นั่นมันโง่เห็นเงาก้อนเนื้อเวลาตัวเองข้ามสะพานแล้วคาบก้อนเนื้อนะเห็นเงาในน้ำอ่ะเห็นก้อนเนื้อมันใหญ่กว่าก้อนที่ตัวเองคาบอยู่ในปากก็เลยอ้าปากทิ้งก้อนเนื้อจะกระโดดไปงับก้อนเนื้อที่เป็นเงาในน้ำเขาเรียกว่านั่นเขาเรียกหลงเงาหลงรูปจูบเงาไอ้นั่นหมาโง่แต่หมาที่เป็นหมาที่เขาหมาล่าเนื้อหรือหมาเฝ้าบ้านเนี่ยหมาที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้ถ้าผู้ร้ายมาเนี่ยเจอมันงับเนี่ยถ้าหมาฉลาดมันต้องงับไม่ปล่อยจนกว่าเจ้าของจะมาแต่ถ้างับแล้วงับติดแล้วดันทะลึ่งปล่อยผู้ร้ายมันตกใจมันหนีโลดถ้าผู้ร้ายย่องเข้าบ้านเพราะฉะนั้นโง่ไหม
ล้มเหลวแล้วไม่สำเร็จเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวไม่ยอมที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ยอมใช้ประสบการณ์นั้นนะโดยการทำข้อที่สองนะมีประสบการณ์แต่ไม่รู้ค่าคือไม่เรียนรู้ข้อผิดพลาดข้อแรกไม่ยอมเริ่มต้นใหม่เพราะขี้ขลาดข้อสองคือไม่เรียนรู้ข้อผิดพลาดคือทิ้งประสบการณ์นั้นไปเฉยๆแล้วก็ไปหาสิ่งอื่นทำแล้วคุณรู้ไหมถ้าคุณมีนิสัยแบบนั้นในทางจิตวิทยาในทาง psychology ในทางจิตวิทยาเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองเป็นคนจับจดจับสิ่งใดแล้วล้มเหลวแล้วเลิกไปจับสิ่งใหม่ล้มเหลวแล้วเลิกสักวันหนึ่งในชีวิตคุณจะเป็นคนที่มีนิสัยคล้ายๆกับคนที่เป็นลูกจ้างเขาคนลูกจ้างคนอื่นเขาจนแก่เป็นสุนัขล่าเนื้อให้กับเจ้าของเนี่ยจนทั้งคุณแก่สูงวัยเลยหลักสี่ไปแล้วหลักสี่นี่อยู่แถวไหนสะพานใหม่ใช่ไหมอายุขัยเลยหลักสี่ไปแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะไม่กล้าเป็นเท่าแก่หรือเท่าแก่เนี้ยที่จะเป็นนักลงทุนทำธุรกิจทำการค้าด้วยตัวคุณเองถ้าคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองจำไว้นะครับอย่าให้อายุเลย35 40ไปนะถ้าคุณอยากจะทำนะแต่ถ้าต้องการจะเป็นมือปืนรับจ้างหรือเป็นสุนัขล่าเนื้อให้กับคนอื่นเพราะมั่นใจว่าตัวเองเก่งพอเงินเดือนเป็นแสนๆก็สามารถยังมีคนจ้างอยู่คุณก็โอเคนะทำต่อไปเป็นลูกจ้างเขาต่อไปก็ดีเหมือนกันไม่ต้องรับภาระเยอะไม่ต้องรับผิดชอบเยอะใช่ไหมถ้าเงินเดือนแสนหลักแสนเนี่ยมันทำให้คุณกับครอบครัวอยู่ได้โอเคไหมแต่ถ้าคุณเนี่ยนะเป็นคนจับโจทย์ทำอะไรก็เหลวทำอะไรก็เหลวเนี่ยคุณต้องสงสัยตัวเองไหมนะว่ากูทำอะไรแล้วเหลวเนี่ยนะเพราะกูไปทำแต่สิ่งใหม่ที่กูไม่ชำนาญกูยังไม่รอบรู้และเผลอๆกูไม่รอบคอบกูยังไม่ได้เรียนประสบการณ์ของความล้มเหลวของตัวกูเองเลยว่ามันล้มเหลวเพราะอะไรเพราะไว้ใจลูกน้องไว้ใจลูกจ้างมากไปหรือเปล่าเพราะมองคนผิดหรือเปล่าหรืออ่านสถานการณ์อ่านเกมทางธุรกิจ business ไม่ถูกต้องผิดเวลาหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ขาดวิสัยทัศน์ขาดวิชั่นคุณไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่มันล้มเหลวตรงนั้นเลยแล้วคุณจะปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นคนจะประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นได้ไงถ้าที่สมองของคุณนะก้อนก็โตพอๆกับคนอื่นนะเพราะหัวคุณก็โตหัวก็ทุยมากทุยน้อยพอๆกับคนอื่นใช่ไหมไม่เรียนรู้ข้อผิดพลาดก็ขาดประโยชน์นี่แต่ว่าโง่แล้วประการที่สามไม่จดจำไว้เป็นบทเรียนบางทีเรียนรู้ข้อผิดพลาดไว้ครับแต่ดันทะลึ่งเรียนแล้วไม่จำพอไม่จำเนี่ยนะเราเคยเอาตะปูสองตัวมาพับงอเอามาเกี่ยวกันไว้ให้ลูกศิษย์เราที่เรียนอบรมด้วยกระบวนการไซโคโชของปริญญาเนี่ยเอามาให้หาวิธีที่จะเอาตะปู2ตัวที่พับกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะเอามาเกี่ยวกันไว้เนี่ยให้เอาตะปู2ตัวที่มันเกี่ยวกันอยู่เนี่ยออกจากกันให้เป็นอิสระให้ได้ซึ่งมันก็ต้องมีวิธีใช่ไหมแต่กว่าจะหาวิธีเจอถ้าไม่มีประสบการณ์คือ non experience คุณต้องใช้เวลามนุษย์บางคนนะใช้เวลานานเกือบชั่วโมงก็ยังไม่ประสบความสำเร็จคุณรู้ไหมเพราะอะไรเพราะไอ้นี่อ่ะมันไม่เคยจำเลยมันบิดตะปู2ตัวนะบิดไปมุมไหนทางไหนบิดขึ้นบิดลงตะแคงพลิกหงายพลิกคว่ำมันเคยทำมาแล้ววิธีนั้นน่ะมันก็หลุดตะปูก็หลุดออกจากกันไม่ได้เป็นอิสระไม่ได้มันก็ยังทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำซ้ำๆอยู่นั่นเนี่ยต่อให้มันทำจนชาติหน้าเนี่ยก็เรียกว่า new life afternoon ชาติหน้าตอนบ่ายๆมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการเอาตะปู2ตัวที่เกี่ยวกันไว้เนี่ยออกจากกันได้พี่น้องครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะมันไม่เคยจำประสบการณ์ของมันเลยว่ามันบิดตะปูมุมไหนคลิกไปมุมไหนอะไรยังไงทำแล้วทำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นแหละครับเขาเรียกว่าอย่างเนี้ยไม่มีอนาคตจะบอกว่าโง่ได้ไหมได้เพราะไม่เคยจำประสบการณ์ไม่จำว่าพลิกท่านี้ไม่ได้พลิกไปท่านี้แล้วก็ไม่ได้มีท่าไหนอีกที่กูยังไม่ได้พลิกเพราะว่าตอนที่เราจะเอาไปทำอะเราสาธิตให้ดูว่ามันทำได้ไม่งั้นเดี๋ยวปัญหาว่าอาจารย์เอาสิ่งที่ทำไม่ได้มาให้ทำเนี่ยอาจารย์ลองทำให้ดูหน่อยสิเลยทำให้มันดูก่อนที่มันจะขอด้วยซ้ำโอเคไหมนะนี่คือมีประสบการณ์แต่ไม่รู้ค่าแปลว่าโง่เห็นไหมลึกซึ้งไหมไม่ใช่เราเที่ยวด่าใครว่าโง่แต่เราไม่มีหลักการและไม่มีเหตุผลหรือใครมาเที่ยวด่าเราว่าโง่แล้วเราจะไปเสียใจเพราะไอ้คนที่มันด่าเราว่าเราโง่มันแท้จริงแล้วมันโง่กว่าเราอีกนะเพราะมันไม่รู้นิยามของคำว่าโง่คืนนี้พระบิดาสอนเรานะเป็นคัมภีร์แห่งความโง่เลยนะเพื่อเราจะได้ไม่โง่นะฉบับหนาตึกเลยนะครับโง่คืออะไรประการที่1 นี่ทวนนะฮะโง่คืออะไรที่เราปราบไปแล้วคือ1มีสมองแต่ไม่ใช้2มีปัญญาแต่คิดไม่เป็น3มีโอกาสแต่ไม่ใช้4มีปัญหาแล้วหนีปัญหา5มีประสบการณ์แต่ไม่รู้ค่า5ประการนะครับ
5สไลด์ที่ผ่านมานะโอเคต่อไปคำถามต่อไปพระบิดาจะเริ่มต้นถ่ายทอดพระโอวาทให้ท่านด้วยกันส่งป้อนคำถามพวกท่านให้คิดโง่คืออย่างไรตะกี้บอกโง่คืออะไรนี่โง่คืออย่างไรคำว่าโง่ภาษาอังกฤษใช้ว่า fool นะครับ f w o l fool นะไม่ใช่ f u w l นะ f u w l fool นั้นแปลว่าเต็มแก้วเต็มล้นอันนี้ fool f w o l นะเสียงอูเหมือนกันนะ fool นะโง่คืออย่างไรประการที่หนึ่งครับบอกเลยครับไม่ร้อยเสียเวลาไม่รู้เท่าที่เขารู้ถ้าเราโง่กว่าเขาแปลว่าคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราว่าใครก็ได้หรือทุกคนถ้าเราไม่รู้เท่าที่พวกเขารู้เราโง่กว่าเขาครับในนิยามของคำว่าโง่ไม่รู้เท่าที่เขารู้เรานะไม่รู้เท่าที่เขารู้ถ้าเขาไม่รู้เท่าที่เรารู้แสดงว่าเขาโง่กว่าเราหนึ่งไม่รู้เท่าที่เขารู้เพราะอะไรนี่หมายถึงที่ตัวเรานะเราไม่รู้เท่าที่เขารู้เพราะเราเรียนรู้มาน้อยกว่าเขาเมื่อเราเรียนรู้มาน้อยกว่าเขาเราก็เลยทำอะไรที่เขารู้กว่าเรารู้ดีกว่าเรานะเราก็จะทำแบบโง่ๆทำผิดถูกทำแบบเก้เก้กังๆทำแบบละล้าละหลังเพราะเราขาดความมั่นใจขาดความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำขณะที่คนรอบข้างพวกเขานั้นเขารู้มากกว่าเราชำนาญมากกว่าเราเราก็เลยกลายเป็นคนที่เราโง่กว่าเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะไม่โง่กว่าคนอื่นคือจะรู้เท่าที่คนอื่นเขารู้เราจึงต้องขยันเรียนรู้ถูกต้องไหมเราต้องขยันเรียนรู้ถ้าเราอยู่ในสังคมเราต้องรู้ว่าคนในสังคมเนี่ยเขารู้อะไรหรือเราต้องสมควรที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วก็อย่าบกพร่องหรืออย่าขาดพร่องในองค์ความรู้ในด้านนั้นแขนงนั้นซึ่งเราจะรู้ได้ไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วมันจะรู้เองความรู้จะออสโมซิสซึมซับเข้ามาในสมองท่านเองไม่ได้มันต้องเรียนรู้ต้องใช้อายตนะทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสต้องสัมผัสรู้ดูเห็นเพื่อเรียนรู้ใช้จิตกับปัญญาทำงานร่วมกันมันถ้าเราจะไม่เจอสถานการณ์ที่บอกว่าเราเรียนมารู้มาน้อยกว่าคนรอบข้างเราจึงต้องไม่เกียจคร้านในการเรียนรู้ประการที่สองครับเราจะไม่โง่นะถ้าเราโง่เนี่ยคือเรามีประสบการณ์น้อยกว่าคนอื่นคำว่าประสบการณ์นี่แปลว่าต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือทำนะตะกี้เรียนรู้มาน้อยอาจจะไม่ได้ลงมือทำเรียนรู้มาจากทฤษฎีมาจากฟังเขาเล่าว่าอะไรแบบนี้เขาเรียกว่ารู้ได้แต่ประสบการณ์นี่คือต้องลงมือทำด้วยตัวเอง by experience ถ้าเราประสบการณ์น้อยกว่าเราก็มีความชำนาญน้อยกว่าเราก็มีความเชี่ยวชาญน้อยกว่าเช่นเวลาเราขับรถไปเนี่ยถ้ารอยที่ล้อรถวิ่งไปเนี่ยมันมีหลุมลึกถ้าเราขับรถเนี่ยถ้าตกหลุมลึกเนี่ยโอกาสที่ใต้ท้องรถมันจะคลูดกับพื้นถนนที่มันนูนขึ้นมาเป็นร่องขึ้นมาถ้าเรามีประสบการณ์น้อยเราก็จะไม่กล้าเอาล้อข้างหนึ่งมาปีนอยู่บนร่องใช่ไหมที่มันมีหินก้อนโตๆตะปุ่มตะปำและตรงเนี้ยมันเป็นทางเป็นน้ำเราก็อาจจะประสบการณ์น้อยเราก็อาจจะไม่กล้าทำหวาดเสียไม่กล้าทำเสียงแบบตะเกียแต่เสียงว่าเอาล้อรถเราลงน้ำไปในหลุมนั้นมันมีน้ำอยู่ด้วยนะเราคิดว่าหลุมนั้นคงตื้นเพราะเราดูหลุมไม่เป็นว่าที่มันมีน้ำขังนะมันลึกหรือมันตื้นคนที่ขับรถเป็นเนี่ยถ้าเขาเลี่ยงไม่ยอมลงหลุมได้เขาก็จะเลี่ยงถ้าเขามีประสบการณ์มากแต่ถ้ามีประสบการณ์น้อยเนี่ยมันจะเกาะถนนอย่างเดียวนะครับก็ปรากฏว่าท้องรถติดก็กระแกหินเลยอย่างนี้ประสบการณ์น้อยกว่าไอ้คนที่ประสบการณ์มากกว่ามันเห็นอยู่มันเกาหัวยิกๆบอกเอ้ยฮะนี่ทำไมแม่งโง่งี้วะมันว่าเราโง่เลยถ้าเราทำแบบนั้นนะฮะโอเคตัวอย่างนะครับประการที่3ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนี่ไงคล้ายกับข้อแรกเรียนรู้มาน้อยกว่าเขาแต่นี่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยและอาจจะจำเป็นเพราะเราไม่รู้จะพึ่งพาใครต้องทำเองประสบการณ์ก็ไม่มีไม่ใช่เคยมีมาบ้างไม่มีประสบการณ์เลยต้องใช้ความเสี่ยงในอัตราสูง
ต้องบริหารความเสี่ยงของตัวเองแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยแต่มีคนมองเห็นเราอยู่ไกลๆเราไม่รู้เท่าที่คนอื่นเขารู้แต่เขาอยู่ไกลเราไม่รู้จะขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำเขาได้อย่างไรโอกาสที่คนอยู่ไกลมองเห็นว่าเราโง่มันก็จะเกิดขึ้นได้หรือเรามองเห็นเขาแล้วบอกว่าเขาโง่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนะโง่คืออย่างนี้พระบิดาเมตตาให้เราพูดละเอียดเลยนะฮะบางข้อดูแล้วคล้ายๆกันนะแต่ความจริงลึกซึ้งต่างกันนะครับประการต่อมาโง่คืออย่างไรไม่รู้ทันเขาตะกี้ไม่รู้เท่ารู้ไม่เท่าอ่ะพูดกันสองไม่รู้ทันเขานี่แสดงว่าที่เขาพูดอย่างนี้เพราะเขาต้องการให้เราทำแบบนี้แต่เราได้แต่ฟังแต่เรารู้ไม่ทันเขาว่าที่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรเช่นเรากำลังคุยเรื่องช้างม้าวัวควายกับเขาอยู่กำลังคุยเรื่องช้างม้าวัวควายกับเขาอยู่โดยที่ตัวเราเองอาจจะกำลังเมามันหนุกนั้นแต่พวกเขาแต่เขาคนนั้นก็บิดตัวและถอนหายใจแล้วก็บอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนขณะที่สนทนากันเรื่องช้างม้าวัวควายเขาบิดตัวบิดขี้เกียจนิดนึงบอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะเราไม่รู้ทันเขาเราก็เลยอาจจะโง่ยังพูดเรื่องช้างม้าวัวควายต่อไปอีกทั้งที่จริงๆที่เขาแสดงอาการออกมาอย่างนั้นเพราะว่าเขากำลังเบื่อที่จะฟังเราเรื่องช้างม้าวัวควายแล้วเขาเลยเปลี่ยนเรื่องไปพูดเรื่องดินฟ้าอากาศเพื่อจะเบี่ยงเบนความสนใจในสิ่งที่ท่านจดจ่อได้แต่เมาเรื่องช้างม้าวัวควายอยู่กับเขานั่นแหละจนกระทั่งเขาเบื่อแล้วย้ำพูดย้ำทำย้ำอะไรต่ออะไรในเรื่องนี้เขาไม่มีฟีลลิ่งที่จะฟังแล้วถ้าเราโง่ใช่ไหมเราไม่ดูทันเขาเลยว่าที่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรอย่างแรกหลงคารมของเขาที่เราไม่รู้ทันเขาเพราะเราไปหลงคารมเขาคารมคมคายคารมคมแฝกก็เรียกปากเชือดปากปากปลาใสน้ำใจเชือดคอใช่ไหมเราไปหลงคารมเขาตะกี้ที่ยกตัวอย่างนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราโง่จริงๆอ่ะเราไม่เคยคิดเราคิดแต่จะพูดไม่คิดถึงคนฟังอ่ะมันอยากจะฟังในสิ่งที่เราพูดไหมโอเคไหมนะแต่ไม่ได้อยู่ในข้อที่ไม่รู้ทันเขานะไม่รู้ทันเขาคือหนึ่งหลงคารมปากหวานซึ่งบางคนบอกปากหมานนะคำว่าหมานนี่ลากเสียงซะยาวนะกว่าจะถึงหมานนะฮะหมามาก่อนเลยไม่รู้ทันเขาหลงคารมเพราะว่าอะไรครับอย่างที่สองเพราะมักได้ในลาภผลเขาเอาลาภผลมาล่อลวงให้เราเกิดกิเลสแน่นอนมันยั่วให้เราเนี่ย DNA ของสัตว์ร้ายของเราสั่นสะเทือนอีกแล้วเพราะความอยากได้อยากได้ใครมีเนี่ยนะมาจากความรู้สึกอยากได้ใครมีพวกเนี้ยมันเป็นคลื่นจิตความถี่ต่ำพอคลื่นจิตความถี่ต่ำมันก็จะไปสั่นสะเทือน DNA ของสัตว์ร้ายมันเลยทำให้ท่านหมุนกลับมาจากโลภะโทสะโมหะเกิดมาเป็นแถวตามกันมาเป็นพรวนเลยมักได้ในลาภผลก็เลยโง่เขาเรียกว่าความโลภความมักได้มันบังตามันมองไม่เห็นว่าเขาเนี่ยกันล่อนเขานี่หลอกลวงเขานี่ไม่จริงใจเขาไม่ซื่อสัตย์อะไรแบบนี้ประการที่3ไม่รู้ทันเขาเพราะฟังแล้วไม่มีการไตร่ตรองไม่มีการไตร่ตรองไตร่ตรองว่าอะไรที่เขาพูดแบบนี้ว่าลงทุน 1,000 ได้หมื่นลงทุน 10,000 ได้แสนเราไม่ไตร่ตรองให้ดีว่าธุรกิจอะไรที่เขาบอกว่ามันลงทุนกับเขาแล้วได้เป็น10เท่า100เท่าแบบนี้มันจะมีธุรกิจอะไรไม่ไปติดใจไปโลภตรงตัวเลขมันโลภไงก็เลยขาดการยั้งคิดขาดสติเพราะโลภอยากได้ก็เลยขาดการไตร่ตรองก็เลยไม่รู้ทันคนโกงไม่รู้ทันคนชั่วนึกภาพออกหรือยังแล้วก็จะไปโทษเขาอยู่ฝ่ายเดียวว่าขี้โกงชั่วร้ายไม่ได้มันต้องโทษว่าเพราะเราโง่ไม่รู้ทันเขาเหตุเพราะว่าเราไม่รอบคอบเราไม่ไตร่ตรองเรามักได้ในกิเลสในลาภผลนั้นและก็เราดันทะลึ่งไปหลงคารมเขาเขาบอกว่าเขายืมตังค์10,000นะแป๊บเดียวเองเติมเข้าไปบัญชีเพราะถ้าคนฝ่ายนู้นเขาเห็นว่าในบัญชีเรามีเงิน10,000นะเรามีต้นทุนจริงเขาจะโอนมาให้เรา 30,000 ป
พระองค์บอกว่าถ้าในบัญชีมีเงินจริงแสดงว่าเราทำการค้าทำธุรกิจแต่ตอนนี้ขาดทุนนะเราต้องมีเงินหมื่นหนึ่งอ่ะเขาต้องจะให้เรามา 30,000 ช่วยเราหน่อยได้ไหมแป๊บเดียวเองนะไม่เกินชั่วโมงพอนายโอนเงินเข้าบัญชีเรา 10,000 เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโทรบอกไอ้นั่นน่ะเราจะไปโทรบอกมันว่าไปตรวจดูบัญชีได้เลยเงินเราเพิ่งเข้าบัญชีไป 10,000 ที่เราทำธุรกิจมาเนี่ยนะแหมอะไรแบบนี้ท่านก็สงสารมันเนี่ยแล้วก็หลงคารมมันว่าโอ้ยเดี๋ยวจะได้เงินมาเยอะแยะเดี๋ยวจะมาแบ่งปันให้อะไรก็ว่าไปนะก็โอนเงินให้มันไป 10,000 พอมันเห็นเงินเข้า 10,000 มันดีใจนะแล้วแกล้งทำเป็นโทรศัพท์เนี่ยก็มีการแกล้งพูดอยู่คนเดียวอ่ะท่านก็ไม่ได้พูดกับมันด้วยใช่ไหมพูดอยู่คนเดียวเออดูนะเงินในบัญชีเข้าไปแล้ว 10,000 อ่ะโอนมาเลย 30,000 ที่จะโอนนะเดี๋ยวโอนนะอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะหลอกต่ออีกนะขาดการไตร่ตรองคนโกงมีเยอะครับเล่ห์เหลี่ยมที่ได้มาจากมอดทั้งนั้นถ้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐเนี่ยจะเป็นคนซื่อตรงลูกพระบิดาที่แท้จริงเป็นคนซื่อตรงมีสัจจะมีแต่ความรักเพื่อให้ไม่รักเพื่อเอานะไม่ก้าวร้าวหยาบคายหยาบโลนไม่มีเบียดเบียนใช้อำนาจเหนือใครไม่มีนั่นคือลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระบิดาซึ่งเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแต่ถ้าไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เป็นทายาทของมอดที่เป็นสัตว์ร้ายทั้งสิ้น พี่ๆน้องๆครับโง่คืออย่างไรประการที่3ไม่รู้ทางที่เหมาะที่ควรคำว่าทางแปลว่าวิธีการหรือหนทางที่จะปฏิบัติในอันที่จะนำไปสู่ความสุขในอันที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในบ้านปลายไม่รู้ทางที่เหมาะว่าเป็นแบบไหนที่ควรเป็นอย่างไรไม่รู้ครับเช่นประการที่1ประมาทคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆประมาทเลยโง่ไงไม่ใช้สมองคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆคิดว่ามันง่ายประการที่2ขาดสติพอขาดสติปั๊บเนี่ยตกเป็นทาสทางอารมณ์เลยใช่ไหมขาดสติเช่นกลัวจนสติแตกกลัวจนสติแตกเช่นอย่าไปเชื่ออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันพูดมันกล่าวอ้างว่าสื่อจากพระเจ้าสื่อจากก๊อดอย่าไปเชื่อมันต้องโกหกตอแหลแน่นอนแล้วก็ฝังใจว่าอย่าไปเชื่อมันต้องโกหกตอแหลแน่นอนอย่างนี้เรียกว่าขาดสติแล้วก็พากันปฏิเสธพากันต่อต้านโดยยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าสิ่งที่เป็นสาระที่เราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามากล่าวให้ฟังมันมีเหตุมีผลไหมและเอาไปปฏิบัติใช้จริงในชีวิตจริงดูดิไม่ใช่จะตายวันนี้พรุ่งนี้เสมอไหร่ตัวเองนะไม่ใช่จะตายวันนี้พรุ่งนี้เอาไปปฏิบัติดูสิว่ามันจริงตามที่พระบิดาเมตตาสื่อผ่านเรามาเพื่อสอนท่านไหมอย่างนี้แสดงว่าขาดสติกลัวจนขาดสติขณะเดียวกันในทางกลับกันไอ้มอดมารเนี่ยมารเนี่ยมันมีรูปลักษณ์เป็นมนุษย์อยู่แล้วแต่มันเป็นฝ่ายเดียวกับมอดมันหลอกเรื่องนู้นเรื่องนี้หลอกสิ่งนั้นสิ่งนี้หลอกว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนมิติก็เชื่อเขาแล้วโดยที่มันไม่บอกว่ามันเปลี่ยนอย่างไรโอเคไหมขาดสติก็เลยเชื่อและพอมาฟังเราขาดสติก็เลยไม่เชื่อท่านเห็นไหมคนพูดจริงคนปรารถนาดีไม่เชื่อแต่เชื่อคำเท็จชอบเชื่อเฟคนิวส์เพราะขาดการใช้ปัญญานี่คือโง่ไหมประการที่3คล้อยตามผู้อื่นไม่รู้ทางที่เหมาะที่ควรก็ชอบเดินตามก้นผู้อื่นนั่นเนื่องจากไปเชื่อคำพูดโบราณว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดถ้าผู้ใหญ่เป็นคนนำทางโง่ๆผู้ใหญ่เป็นคนนำทางตาบอดท่านเดินตามหลังผู้ใหญ่โดยเขาเรียกอะไรโดยไม่ลืมตาครับหลับหูหลับตาเดินเขาพาไปตกเหวตกรูตกหลุมตกท่อแล้วจะว่าไงมนุษย์เราเนี่ยเราจะต้องรู้จักความมืดก่อนที่จะรู้จักความสว่างแปลว่าต้องโง่ก่อนฉลาดเราจะหาคำตอบได้ก็ต่อเมื่อเราต้องกล้าคิดกล้าพูดกล้าถามกล้าลงมือทำนะกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ไอสิ่งที่มันมืดมืดเนี่ยมันจะให้เราสว่างได้เมื่อเราสว่างได้เขาเรียกเรามั่นใจเราสว่างจริงใช่ไหมเวลาคลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เวลาตกฟ้าในครรภ์ในน้ำคร่ำของแม่ก็เป็นสีดำคล้ำในท้องแม่เราอยู่ในท้องในครรภ์ในมดลูกของแม่อยู่ในความมืดพระบิดาให้เรียนรู้ความมืดโลกมืดหมดเลยแต่พอตกฟากออกมาคุณแม่คลอดเราออกมาเราก็เจอแสงสว่างเราตกใจแสงสว่างก็คลางเอาแหวออกมาเพื่อบอกทั้งจักรวาลว่านะไอเด็กน้อยคนหนึ่งคือกูเนี่ยได้คลอดออกมาสู่แสงสว่างแล้วแสงสว่างมันเป็นมายาตรงไหนอะครับ
ความจริงมืดกับสว่างนี่คือความจริงไม่ใช่มายาเนี่ยเนี่ยถูกหลอกมาตลอดให้คล้อยตามมันคนที่โง่ง่ายเนี่ยจะคล้อยตามคนอื่นง่ายมากเพราะใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นตัวชี้วัดตัดสินและใช้อะไรต่ออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ปัญญาโง่คืออย่างไรในประการต่อมาประการที่4ครับไม่รู้ที่จะทำให้สำเร็จมีภารกิจให้ทำแต่ไม่รู้ที่จะทำให้สำเร็จอย่างเช่นพระบิดาเนี่ยออกแบบให้มนุษย์เราเนี่ยมาหมุนธรรมจักรง่ายๆด้วยวิธีอัตโนมัตินะหมุนธรรมจักรด้วยวิธีอัตโนมัติเพราะความรักเป็นพระเจ้าที่อยู่ในจิตวิญญาณของพวกท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งพระบิดาทรงประทานให้ถ้าบอกว่าพระเจ้าในตัวเองของท่านคืออะไรก็คือความรักความรักที่อยู่ในจิตวิญญาณของท่านที่เป็นคุณสมบัตินั่นคือพระเจ้าแล้วไม่มีอย่างอื่นนะความชั่วร้ายกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงหรือแม้กระทั่งอุปทานในความคิดความรู้ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องไม่มีอยู่ในจิตวิญญาณของท่านเลยพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ในหมื่นปีที่ผ่านมาหมื่นปีถูกตัดต่อตัดแต่งพันธุกรรมเสียเพี้ยนกิเลสหนาตัณหาเยอะมันไม่ได้มาจากพระเจ้าพวกนี้แหละคืออุปสรรคในการหมุนธรรมจักรในการเป็นมนุษย์ของท่านพวกท่านจึงไม่รู้ที่จะทำให้สำเร็จเพราะพวกท่านโง่ไงโง่ก็คือที่ผ่านมาถูกไอ้มอดมารมันหลอกให้ดับขันห้าหลอกให้ดับขันห้าแล้วบอกว่าถ้าดับขันห้าได้มันหลอกต่อไปอีกว่านั่นคือการดับอัตตามันทำให้ตัวท่านเหลือแต่ความเป็นอนัตตาเมื่อไม่มีอัตตาแปลว่าเป็นอนัตตาแล้วท่านก็ไม่มีตัวตนที่จะมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์อีกถามว่ามันเป็นตรรกะอะไรเนี่ยท่านก็รู้ว่าพลังงานเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเป็นพลังงานมันจะสูญหายไปไหนได้นี่หมายถึงดับอัตตาตัวตนซึ่งเป็นตัวรู้เป็นจิตวิญญาณนะเป็นพลังงานแต่มีตัวรู้ว่ามีตัวกูอยู่ท่านบอกดับได้ดับขันห้าได้แล้วขันห้ามันดับได้จริงหรือเปล่านะไม่คิดพิสูจน์แต่ตามหลังต้อยๆคือไม่รู้วิธีที่จะทำให้สำเร็จพระศาสดาสอนว่าให้ใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรกับปวัตนสูตรมีสูตรกฎเกณฑ์ให้ไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้ไปสนใจเรื่องอื่นหมดเพราะถูกพาให้หลงทางถูกสร้างให้เบี่ยงเบนเพราะไอ้พวกที่มันหลอกแล้วทุกวันนี้ก็โผล่หัวขึ้นมาหลอกมนุษย์อีกหลอกมาเป็นพันปี 60,000 ปีจะครบอยู่แล้วเนี่ยและเกิดแล้วด้วยหลอกมาตลอดแล้วยังจะมาหลอกอีกแล้วเราจะไปโง่ง่ายอีกทำไมพี่น้องครับนะไม่รู้ที่จะทำให้สำเร็จในอย่างแรกนะครับคือไม่กระตือรือร้นเรากลับมาช่วยท่านเอาอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เรื่องที่ท่านไม่เคยรู้ว่าท่านไม่รู้เรื่องที่ท่านไม่รู้ว่าพวกท่านถูกหลอกมาตั้งแต่เกิดในชาตินี้แล้วและถูกหลอกมาหลายภพชาติเป็นสิ่งที่พวกท่านไม่เคยรู้มาก่อนและเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพระบิดาให้มาทำหน้าที่จ้อยจ้อยจ้อยจ้อยเจ้าเจ้าเจ้าอยู่เนี้ยให้พูดให้ฟังเนี่ยกลับไม่สนใจแล้วกลับปฏิเสธด้วยนะไม่ใช่ไม่สนใจอย่างเดียวปฏิเสธและต่อต้านด้วยเนี่ยโง่ไหมแล้วก็ไม่กระตือรือร้นที่จะสนใจใฝ่เรียนรู้เราจะมาพูดเล่นพูดหลอกพูดล้อพวกท่านทำไมไม่มีประโยชน์เหยะป้าบอซื้อไม่เชื่อมั่นในตัวเองประการที่3ไม่มีความมุ่งมั่นนะคำว่าเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยไม่ต้องอธิบายเพราะเราอธิบายมาเยอะแล้วคนมาไม่รู้ที่จะทำให้สำเร็จเพราะไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองคิดได้ตัวเองเรียนรู้มาได้นั้นน่ะนะมันจะมั่นใจได้ไหมว่ากูเอามาทำแล้วมันจะสำเร็จและเมื่อทำไม่สำเร็จกูมั่นใจจริงไหมล่ะว่ากูเนี่ยจะรับผิดชอบได้อะไรแบบนี้อยู่ในข้อ2นี่แหละนะเราไม่อธิบายเยอะข้อ3คือไม่มีความมุ่งมั่นก็แปลว่าความตั้งใจจริงเนี่ยความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยมันไม่มีเช่นกูไม่นิบไม่แนบไหมครับผ่านกูผ่านจะไม่นิบไม่แนบนะคือเรื่องนิพพานมันยากเหลือเกินนะมันยากเหลือเกินไม่นิบไม่แนบแม่งแล้วผ่านจะไม่นิบไม่แนบแล้วไม่ใช่นิพพานนะผ่านจะไม่นิบไม่แนบเพราะอะไรฮะไม่มีความมุ่งมั่นพี่น้องครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยไม่กระตือร้นไม่กระตือรือร้นไม่เชื่อมั่นในตนเองและไม่มีความมุ่งมั่น3สิ่งนี้ท่านรู้หรือไม่มันเป็นกุญแจ3ดอกที่จะไขประตูจิตหยาบของท่านนะจะใช้ในการไขประตูไปสู่จิตวิญญาณของท่านไขประตูนะโดย
่อมภายเนี่ยโดยจิตหยาบที่สั่นสะเทือนตรงเนี้ยจะถือกุญแจขึ้นกระไดไปครับไปไขประตูที่กักขังจิตวิญญาณของตัวเองอยู่ที่ต่อมพิทูอิทรีเพื่อที่จะเอาพลังอำนาจของจิตวิญญาณออกมาใช้โดยไม่ต้องมานั่งสั่งจิตใต้สำนึกการสั่งก็แปลว่าการใช้อำนาจเหนือใช้จิตหยาบไปมีอำนาจเหนือจิตหยาบเป็นคนรับใช้เป็นเบของจิตวิญญาณแต่ดันทะลึ่งใช้เบใช้คนรับใช้ไปสั่งให้เจ้านายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนายจ้างทำตามคำสั่งของตนเองนี่แค่นี้นะก็ผิดวัฒนธรรมแล้วข้อที่สองเจ้าของบ้านเขาอยู่ในเซฟที่ปลอดภัยการที่ตัวเองพยายามจะไปเจาะเซฟจิตวิญญาณอยู่ในเซฟจะปลอดภัยถ้าออกมานอกเซฟแต่ผิดกระบวนการโดยไม่ใช่จิตหยาบใช้กุญแจไขสามดอกที่ว่าเนี่ยจิตวิญญาณจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจิตวิญญาณของท่านจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงมากถ้าท่านทำอย่างน้อยจิตวิญญาณก็เหมือนลูกโป่งลูกนึงที่มีลมอัดอยู่ข้างในเท่ากับพลังอำนาจพลังบารมีที่จิตวิญญาณของท่านเป็นแก่นแท้สะสมไว้กี่ภพชาติก็ตามเป็นลูกโป่งที่มีลมอยู่จำนวนหนึ่งแต่ถ้าท่านพยายามจะใช้พลังอำนาจของจิตวิญญาณคือจะพยายามเอาลมในจิตวิญญาณนั้นออกมาใช้ท่านพยายามจี้จี้จี้จี้นะจี้รูเล็กๆนะลมก็ออกถ้าจี้รูใหญ่ๆลมก็ถ้าจี้บ่อยๆในที่สุดจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนลูกโป่งที่เหี่ยวและแฟบแล้วเมื่อลูกโป่งมันเหี่ยวแล้วแฟบเหลือแต่ยางหรือพลาสติกหรือยางที่ทำด้วยลูกโป่งถามว่าเวลาเอาออกมานะหรือเวลาปล่อยให้เป็นอิสระลูกโป่งนั้นมันจะลอยได้เหมือนตอนที่มันมีลมอยู่ข้างในไหมจิตวิญญาณก็เหมือนกันจิตวิญญาณก็น่าจะถูกเจาะบ่อยๆเจาะจิตจูงจิตสั่งจิตเขาเรียกว่าไปทำวิธีลัดผิดขั้นตอนนะไปเจาะชัยจิตวิญญาณตัวเองในที่สุดจิตวิญญาณของท่านก็ม้วยเซ็กคนแต่จิ๋วจะทราบนะครับว่ามวยเซ็กที่เราพูดในแปลว่าอะไรมันมีแต่สิ่งเสียหายร้ายแรงเพราะฉะนั้นเราจะบอกให้ท่านในคืนนี้ถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านอยากจะใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณท่านจะสามารถแบกตุ่มน้ำที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าตัวเองถึง10เท่า20เท่าได้เมื่ออย่าทำได้เฉพาะตอนที่ท่านตกใจเพราะไฟไหม้อย่าทำได้เฉพาะตอนที่ท่านตกใจเพราะไฟไหม้ทางการแพทย์บอกว่าถ้าท่านสามารถทำให้สมองของท่านเนี่ยมันหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาได้เมื่อไรเมื่อนั้นเนี่ยพวกท่านจะเป็นเหมือนยักษ์เลยจะมีพลังอำนาจเหมือนเฮอร์คิวลิสเหมือนโกลิแอธเป็นหนังโบราณนะหรือแซมสันพวกเนี้ยเป็นนักรบที่มีพลังมหาศาลเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาอย่ารอเฉพาะตอนตกใจไฟไหม้แล้วแบกน้ำแบกตุ่มแบกไหนะแบกตู้เย็นหนักมากเลยนะแบกไปได้ไกลเป็นกิโลนะแต่พอไฟดับแล้วบ้านตัวเองก็ไม่ใช่ไฟไหม้จะแบกตู้เย็นแบกตุ่มน้ำนั้นกลับมาที่บ้านกลับมาที่เดิมแบกไม่ไหวกูแบกไม่ไหวอ้าวแล้วตอนนั้นแบกได้ยังไงครับนี่แหละครับนั่นคือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าแรงบันดาลใจพี่น้องครับขีดเส้นใต้ไว้สักครับถ้าท่านต้องการใช้พลังอำนาจของแรงบันดาลใจไม่ทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของท่านให้ท่านใช้จิตหยาบของท่านเป็นผู้กระทำเพราะพระบิดาทรงออกแบบไว้หนึ่งต้องมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือที่ท่านปรารถนาว่าจะทำเช่นฉันจะต้องหมุนธรรมจักรให้ได้หลายคนเขียนใน Facebook รู้ว่ายากแต่หนูจะพยายามหนูจะพยายามท่านต้องมี3ข้อนี้1ต้องกระตือรือร้นแปลว่าอะไรต้องตั้งใจทำต้องเต็มใจทำและตั้งใจทำนั่นคือกระตือรือร้น active ไม่ใช่ทำบ้างไม่ทำบ้างใช้แต่สันดานเดิมตัวเองสลับกันไปบ้างมันไม่มีวันสำเร็จหรอกพี่น้องครับท่านต้องรู้ว่าท่านต้องหมุนธรรมจักรถ้าอยากมีอายุยืนถ้าอยากเป็นอมตะอยากไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เวียนเกิดเวียนตายไม่ต้องมีภพชาติไม่ต้องมีสังสารวัฏถ้ามีแรงบันดาลใจที่สูงส่งว่าฉันจะเข้าถึงตรงนี้ให้ได้ฉันจะเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เหมือนกับจิตวิญญาณของเราเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกส์หรือพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูท่านก็เป็นมนุษย์พระเยซูกับเราก็เป็นมนุษย์ท่านทำได้ท่านต้องมีความกระตือรือร้นสองท่านต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่ากูทำได้ไม่ใช่ท้องอย่างเดียวกูทำได้กูทำได้กูทำได้แต่ไม่มีความรู้พื้นฐานไม่มีทักษะในการปฏิบัติงานนั้นๆเลยและมาท้องว่ากูทำได้กูทำได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าหลอกตัวเองไม่ใช่บอกตัวเองเข้าใจหรือยัง
ช้จิตวิญญาณของตัวเองผ่านจิตสำนึกโดยจิตหยาบของท่านเป็นผู้สั่นสะเทือนขันห้าก็ได้ทำงานด้วยมีพลังอำนาจสูงทำแล้วจะไม่รู้หิวรู้หาวทำแล้วจะไม่อายุสั้นเพราะการเวลาของมนุษย์ที่เป็นคนสองมิติอย่างพวกท่านจะใช้ทั้งสองมิติทั้งมิติของกายหยาบและมิติของจิตวิญญาณเป็นมิติเดียวกันคือมิติของจิตจักรวาลคือมีค่าเท่ากันหนึ่งแล้วท่านจะตายได้ไงเวลาผ่านไป

เราต้องหมุนธรรมจักรได้เชื่อมั่นตัวในตัวเองว่าเราจะต้องแคล้วคลาดปลอดภัยจากน้ำมือมารจำพวกมอดได้นะเช่นถูกบอกให้ไปเอาสารแม่เหล็กเข้าถ้าท่านไม่ทำตัวมั่วซั่วมั่นใจว่ากูป้องกันตัวเองกูจะปลอดภัยจากไอ้เชื้อพวกนี้ได้คุณก็ไม่กลัวพอคุณไม่กลัวเนี่ยคุณจะสนใจไหมกับไอ้เนี่ยแล้วถ้าคุณบอกว่าเขาจะบังคับให้คุณทำจริงๆแล้วนะถ้าเป็นนักกฎหมายนะครับจะรู้เลยว่าเขาบังคับเราไม่ได้นะครับเขาบังคับเราไม่ได้ใครเป็นนักกฎหมายไปศึกษาดูนะฮะช่วยเพื่อนหน่อยนะเราพูดแค่นี้นะเดี๋ยวไม่มีเวทีให้พูดโง่คืออย่างไรประการที่5พี่น้องครับไม่รู้ทิ้งหรือไม่ละวางของเก่าโง่ครับไม่รู้ทิ้งโง่คืออย่างไรไม่รู้จักละทิ้งหรือละวางของเก่าโง่แน่นอนเช่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงยึดติดกับของเก่าวิธีการเก่าๆพฤติกรรมเก่าๆนิสัยสันดานแบบเก่าๆชีวิตก็เลยไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าก็ไม่เกิดขึ้น1ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงยังยึดติดของเก่าประการที่2กลัวการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้แม่งก็ดีอยู่แล้วนี่ทำไมจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วถ้ามันเกิดแย่กว่าเดิมห่วยกว่าเก่าเนี่ยแล้วจะทำไงกลัวการเปลี่ยนแปลงประการที่3โง่คือไม่อยากเปลี่ยนแปลงไม่อยากเปลี่ยนแปลงที่กูทำอยู่นี่มันสุดยอดอยู่แล้วทำไมต้องเปลี่ยนแปลงด้วยอย่าลืมนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงขนาดทางพระพุทธศาสนาเขายังสอนไว้เลยแต่ไอเวนเนี่ยคนที่คิดอย่างเนี้ยไม่อยากเปลี่ยนแปลงเพราะหลงตัวเองว่าที่กูทำอยู่ประพฤติอยู่ยึดอยู่มันสุดยอดอยู่แล้วก็เลยไม่อยากเปลี่ยนนี่คือการไม่รู้จักละทิ้งละวางของเก่าเหมือนจิตของท่านถ้ามันย้ำคิดย้ำทำโดยไม่ยอมละวางสิ่งที่เคยคิดสิ่งที่เคยทำความคิดใหม่และวิธีการกระทำแบบใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เราเคยบอกท่านแล้วจิตของมนุษย์เรากับสมองของเรามันจะทำหน้าที่ได้ทีละอย่างเท่านั้นมันจะไม่สามารถทำพร้อมๆกันมากกว่าหนึ่งได้เช่นจิตของท่านขณะที่กำลังโกรธใครอยู่จะให้ท่านวางความโกรธอย่างฉับพลันแล้วให้มีความรักแทรกจากความโกรธขึ้นมาเหมือนดอกบัวโผล่มาจากน้ำคลำน้ำเน่าเป็นไปไม่ได้จิตของท่านจะต้องเป็นน้ำใสซะก่อนเมื่อน้ำใสซะก่อนน้ำใสแล้วมันจึงจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักได้เพราะฉะนั้นคนที่กำลังโกรธอยู่มันรักใครไม่ได้หรอกกำลังโกรธอยู่รักใครไม่เป็นหรอกกำลังอารมณ์บ่อจอยอารมณ์เสียอยู่รับรองได้นะมันจะมองคุณในด้านบวกยากมากส่วนมากอารมณ์และความรู้สึกด้านลบมันจะพาไปส่วนมากอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นด้านบวกมันจะพาไปมันถ้าท่านยังยึดอยู่แสดงว่ายังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงท่านเป็นคนโง่ละชีวิตของท่านจะไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นถามว่ามีคนอื่นเป็นอุปสรรคหรือมีตัวเองเป็นอุปสรรคก็ตัวท่านเองแหละเป็นอุปสรรคพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องนี้จึงสอนมนุษย์ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนี่แหละเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะตัวเองนั่นแหละจึงทำให้ตัวเองไม่ก้าวหน้าล้าหลังคนอื่นเขาเพราะตัวเองทั้งนั้นไม่เอาฐานไม่เอาไหนอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษพ่อแม่ไม่สั่งสอนถ้าตัวเองฉลาดพอมีสมองแล้วก็ต้องบอกว่าตัวกูนี่แหละไม่สั่งสอนตัวกูเองทำไมต้องรอให้พ่อแม่กูมาสั่งสอนท่านสอนกูมาตั้งแต่เด็กแล้วโตเป็นควายจนเลียตูดหมาไม่ถึงเอ้ยไม่ใช่หมาเลียตูดไม่ถึงแล้วนะทำไมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองโง่คืออย่างไรประการที่เราพูดมาทั้งหมดนะฮะหนึ่งไม่รู้ท่านไม่รู้เท่าไม่รู้ทันไม่รู้ทางไม่รู้ทำไม่รู้ทิ้ง5ประการนั่นคือการทบทวน

ห้าประการบันทึกทันไหมครับคิดตามทันไหมครับถ้ามาถึงตรงจุดนี้แล้วท่านเริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความฉลาดฉลาดง่ายแล้วโง่ยากนั่นคือประเสริฐที่สุดและถ้าเราเป็นคนโง่เราก็จะเป็นคนที่ถูกหลอกถูกลวงถูกลวงรู้ไงลวงทรัพย์ลวงความลับเพราะเราโง่ไงถูกหลอกถูกลวงถูกลวงถูกล่อด้วยก็ได้นะแล้วแต่ไอ้คำล่อเนี่ยมันคำหยาบหน่อยนะถูกล่อภาษาชาวบ้านบอกถูกแดกคนที่โง่ตอนแรกแหละที่จะถูกตรงนั้นนะถ้าเราฉลาดพอตัวเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในปลายยุคพลังงานเก่านี้เพื่อเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่ได้เราขออนุญาตแจ้งข่าวต่อพี่ๆน้องๆที่รับฟังอยู่นะว่าที่ท่านต้องเรียนรู้บทเรียนบทสำคัญนี้เพราะพระองค์จะใช้เป็นเครื่องมือทดสอบพวกท่านว่าพวกท่านจะสอบตกหรือสอบผ่านถ้าพวกท่านสามารถสอบผ่านตามคะแนนมาตรฐานของพระบิดาหรือของพระเจ้าได้ท่านจะได้รับโอกาสให้ก้าวสู่ยุคพลังงานใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยไวๆนี้พระองค์จึงมาให้โอกาสพวกท่านได้มาเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อทำตนให้เป็นคนที่ฉลาดให้ได้แล้วฉลาดด้านดีๆไม่ใช่ฉลาดด้านชั่วๆคือฉลาดแกมโกงให้สมกับการเป็นบุตรมนุษย์ผู้ประเสริฐประเสริฐกว่าสัตว์ที่มีรูปธรรมคล้ายมนุษย์หรือเหมือนว่าจะเหมือนมนุษย์เนี่ยในต่างเผ่าดาวให้ท่านรู้ว่าแท้จริงแล้วท่านฉลาดกว่าพวกมันเยอะพวกมันฉลาดในเรื่องของการใช้สมองซีกซ้ายสร้างแต่ขยะเทคโนโลยีฉลาดในทางกลโกงแต่ฉลาดในทางที่ดีๆฉลาดเพราะจิตประเสริฐแบบมนุษย์รับรองได้ว่าในอนันตจักรวาลเนี่ยมีดาวไม่กี่เผ่าไม่กี่ดวงหรอกไม่กี่ระบบสุริยะหรอกพี่น้องครับที่มีน้อยมากไอ้พวกที่ไม่มีความฉลาดแบบมนุษย์โลกเนี่ยเยอะกว่าพวกเขาจึงทำอะไรชั่วๆจึงทำอะไรนะแบบฉลาดแกมโกงกับมนุษย์ที่เป็นคนดีแต่โง่ได้อย่างง่ายๆมาจนถึงทุกวันนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคนฉลาดเนี่ยจะไม่อวดโอ้คนโง่มักจะโอ้อวดโปรดฟังอีกครั้งครับคนฉลาดจะไม่อวดโอ้คนโง่มักจะโอ้อวดเพราะฉะนั้นถ้าท่านเรียนรู้จากพระโอวาทของพระเจ้ามาจนถึงสไลด์นี้แล้วท่านย่อมเป็นคนฉลาดขึ้นมาได้แล้วแต่อย่าดันทำตัวเป็นคนโง่ขณะที่ฉลาดคือพอฉลาดแล้วชอบอวดฉลาดแล้วชอบโวอวดโอ้ก็แปลว่าคุยโวโอ้อวดนั่นแหละส่วนคนโง่มักจะโอ้อวดก็ใช่เป็นมุมกลับถ้าเราฉลาดแล้วเนี่ยเราอวดโอ้หรือเราโอ้อวดเรากลายเป็นคนโง่ทันทีเราจึงต้องเป็นคนที่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นคือคนฉลาดใช่ไหมอะไรที่มันโค้งๆมันอ่อนๆเนี่ยมันสวยงามนะอะไรที่มันตรงๆมันเป็นแท่งๆทื่อๆมันไม่สวยงามถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์รู้จักค้อมศีรษะให้กับคนอื่นบ้างมันทำให้เราน่ารักนะแต่ไปไหนต่อไหนเนี่ยยืดตรงเป๊ะเนี่ยเขาเรียกดูแลสง่างามก็จริงนะฮะมันสง่าก็จริงแต่ถ้ามันจะงามนะต้นไม้ทุกต้นของพระบิดามันไม่ได้ตรงอย่างเดียวนะบางส่วนมันก็จะมีคดๆเคี้ยวๆบ้างเพื่อจะให้สวยงามเถาวัลย์มันก็ต้องเลี้ยวรถคดเคี้ยวบ้างสวยงามแต่ไม่ใช่บางสิ่งคือจิตใจคนจะเลี้ยวรถเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเหมือนสุนทรภู่ว่าไว้นะใจเป็นเหมือนเถาวัลย์เนี่ยไม่ได้เนี่ยหรือเป็นเถาวัลย์เลื้อยไปที่ไหนก็พันที่นั่นเลื้อยไปที่ไหนก็ไปเกาะยึดที่นั่นนะไม่เป็นตัวตัวเองไม่มีตีนเป็นของตัวเองเหมือนไม้ยืนต้นเนี่ยก็เรียกเป็นหลักไม้เลื้อยเนี่ยหาความมั่นคงไม่ได้อันนั้นก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์ว่าจะเอาสัจธรรมที่เห็นตรงนั้นไปใช้ในแง่ไหนมุมไหนพี่น้องครับจำไว้นะฮะถ้าท่านฉลาดขึ้นจากการฟังบทเรียนบทนี้ในคืนนี้คนฉลาดจะไม่อวดโอ้คนโง่เท่านั้นที่มักจะโอ้อวดคนฉลาดคืออย่างไรครับพี่น้องเราพูดเรื่องโง่ไปแล้วใช่ไหมคนฉลาดคืออย่างไรครับหนึ่งรักการเรียนรู้คนที่ฉลาดคือคนที่รักการเรียนรู้คำว่ารักแปลว่าไม่เกลียดไม่เบื่อนายเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้เห็นอะไรปั๊บจะเรียนรู้ทันทีเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง
คนที่เป็นผู้ที่รอบรู้คือเป็นสัพพัญญูแปลว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มากมายหลายด้านหลายแขนงถามเรื่องอะไรตอบได้เรื่องทุกเรื่องยกเว้นเรื่องส่วนตัวของชาวบ้านเป็นผู้รอบรู้เพราะรักการเรียนรู้ไม่เกียจคร้านการเรียนรู้ใช่ไหมเห็นกุ้งกับปลาว่ายอยู่ในน้ำถ้าเป็นคนรักการเรียนรู้จะต้องสร้างปัญหาสร้างปมประเด็นขึ้นมาทันทีอุ้ยปลากับกุ้งอยู่ในน้ำแล้วมันหายใจกันยังไงปลามีเหงือกและกุ้งมีเหงือกไหมเวลาปลาว่ายต้องใช้ครีบและใช้ตัวนะสะบัดไปสะบัดมาแกว่งไปแกว่งมาแล้วเวลากุ้งว่ายน้ำมันเป็นยังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือรักการเรียนรู้ด้วยการฉลาดตั้งคำถามตัวเองฉลาดตั้งคำถามตัวเองเพื่อนำไปสู่คำตอบซึ่งคำตอบที่ได้นั้นได้มาจากการที่คิดวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองได้มาจากการสังเกตด้วยกลไกอายตนะภายนอกซึ่งเป็นหน้าต่าง5บานของตัวเองนะและได้มาจากการใช้ปัญญาคือสมองคิดของตัวเองแต่ถ้าใช้สิ่งเหล่านี้แล้วยังไม่สะใจคำตอบยังไม่ได้หรือคำตอบยังไม่เคลียร์คำตอบยังไม่ชัดเจนหันไปหาคนข้างๆมีปากใช้ปากถามเฮ้ยนายว่าไอ้กุ้งมันว่ายน้ำได้ไงวะปลากับกุ้งมันว่ายน้ำแตกต่างกันยังไงวะไอ้แล้วเหงือกของกุ้งมันอยู่ตรงไหนเหงือกของปลามันอยู่ตรงนี้เหงือกของกุ้งมันอยู่ตรงไหนวิธีการหายใจอะไรเป็นไงถ้าเราคิดเองไม่ออกหรือเราคิดเองได้บ้างแล้วแต่ยังไม่ลึกซึ้งพอก็ถามผู้รู้ถามคนเดียวที่เป็นผู้รู้บางคนก็รู้พอกับกูบางทีรู้มากกว่านิดหน่อยแต่รู้ยังไม่ลึกซึ้งเขาถามคนไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราก็รู้มากขึ้นมันความฉลาดมันทำให้เราเป็นผู้รอบรู้ได้โอเคไหมประการที่สองชอบฟังมากกว่าพูดคนฉลาดเนี่ยเขาจะไม่พูดมากกว่าฟังอย่างเรานี่ฉลาดต้องพูดมากกว่าฟังเพราะอะไรครับเพราะเรากล่าวตามพระบิดาตามพระเจ้าเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราในจำนวน4ชั่วโมง5ชั่วโมงทุกคืนวันเสาร์3ทุ่มครึ่งเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้สมกับที่ท่านทั้งหลายอดหลับอดนอนให้สมค่ากันกับการที่พี่ๆน้องๆของท่านที่เป็นพระเชษฐาพระคณิษฐาของท่านน่ะที่เป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งน่ะให้สมกับการที่เขาได้รับโอกาสมาเข้าเฝ้าพระบิดาแทบพระบาทเพราะพวกท่านน่ะบนโลกนี้มาฟังพระองค์สื่อกับเราเบื้องบนในแดนสุญญตาพวกเขาก็จะใช้มายาซึ่งเป็นตัวจริงแก่นแท้ของเขานั่นแหละไปกราบพระบาทพระบิดาและใช้โอกาสนั้นอยู่กับพระบิดาได้อย่างยาวนานและได้ความรู้ด้วยเพราะอยู่บนแดนสุญญตาไม่มีหน้าที่อะไรที่พระบิดาจะต้องสอนใครไม่มีหน้าที่อะไรที่ใครจะต้องฟังพระบิดาเพราะทุกคนอยู่กับความว่างมีแต่พระบิดาพระองค์เดียวเท่านั้นที่ไม่ทรงว่าง เพราะทรงมีห้องทดลองของพระองค์ที่ต้องเรียนรู้อยู่ถึงแม้พระองค์เป็นมหาสุญญตาก็ตามมันคนที่ชอบฟังมากกว่าพูดคือคนที่ฉลาดฉลาดตรงไหนครับเวลาฟังไปก็คิดตามไปด้วยการคิดตามไปด้วยว่าเขาพูดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรอย่างไรทำไมเขาถึงพูดว่า1บวก1เท่ากับ2แล้วมีอะไรอย่างอื่นที่บวกกันแล้วไม่ได้เท่ากับ2ไหมและถ้าอย่างอื่นบวกกับอย่างอื่นแล้วมันได้อย่างอื่นไหมนั่นคือการฟังแล้วคิดมันทำให้เราฉลาดขึ้นและรู้มากขึ้นนั่นคือคนฉลาดนั่นคือวิถีของคนฉลาดและถ้าพูดแบบนักกินนะการฟังนี่คือการเอาเข้าการเมาส์การพูดนี่คือการเอาออกถ้าคนขี้เอาเนี่ยก็ย่อมจะรู้เลยว่าเลือกพูดกับเลือกฟังเนี่ยเอาอะไร นะก็คนชอบฟังมากกว่าพูดแต่ไม่คำว่ามากกว่าพูดนี่แสดงว่าต้องพูดบ้างเมื่อถึงโอกาสถึงจังหวะถึงเวลาต้องพูดมนุษย์ต้องพูดไม่ใช่เป็นเตมีใบหรือเป็นไอ้ใบแล้วไม่พูดนั่นน่ะโง่แน่นอนใช่ไหมไม่พูดในสิ่งที่สมควรพูดนั้นก็โง่แน่นอนนะประการที่สามเน้นวิธีคิดมากกว่าผลการคิดคนฉลาดก็คือคนที่เน้นวิธีคิดมากกว่าผลลัพธ์หรือผลของการคิดไอ้ผลึกของการคิดเนี่ยมันผ่านการเจรไนนะเป็นคำตอบที่ผ่านการเจรไนมาจากสมองของคนอื่นมาเป็นผลึกของความคิดหรือผลของการคิดถามว่ามนุษย์ทุกคนมีสมองมีจิตมีสมองที่จะสามารถทำงานร่วมกันแล้วให้ความฉลาดทางปัญญาหาคำตอบเองได้แต่กลับไม่ใช้เวลาไปเจอคนอื่นแล้วไปตื่นเต้นสนใจกับผลการคิดหรือผลิตการคิดของผู้อื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องนี้ตกลงคำตอบว่าไงอ่ะคำตอบว่าไงเฮ้ยมันเป็นยังไงเอาไงมันคำตอบเป็นยังไงนั่นขาถามหาคำตอบแต่แทนที่จะไปตื่นเต้นกับวิธีการได้มาซึ่งคำตอบของคนอื่นๆถามดิเอาคำตอบที่คนคิดได้มากับเอาวิธีคิดของคนอื่นที่เขาคิดได้มาท่านว่าอะไรมีประโยชน์กับท่านมากกว่ากันใช่ไหมนะเขาให้มะเขือเทศมาลูกหนึ่ง
หรือมะเขือยาวมาลูกนึงตื่นเต้นดีใจมากเลยกับการเขาให้วิธีการปลูกมะเขือยาวปลูกมะเขือเทศเพื่อสามารถกินเองได้และปลูกได้ตลอดทั้งชีวิตนี้เลยตามนะถ้าหาเขาให้ได้มาเนี่ยดีใจมากนะกินแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายอุจจาระออกไปก็หมดแล้ววันหลังอยากกินอีกปลูกเองไม่เป็นนะก็ต้องไปเที่ยวขอเขาอีกหรือต้องรอให้คนอื่นเขาให้มาเนี่ยนะถามว่าอันไหนฉลาดกว่าครับท่านย่อมตอบได้เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเป็นคนฉลาดต้องมีวิธีคิดหลายๆวิธีแปลว่าต้องรู้จักฟังรู้จักเรียนรู้ใช่ไหมแล้วไม่หยุดการเรียนรู้นะแล้วลองคิดดูว่าวิธีอื่นมีไหมที่จะทำให้สำเร็จได้แบบเดียวกันหรือได้มากกว่าอะไรแบบเนี้ยนั่นคือคนฉลาดคนแบบข้อ4ครับข้อ4ประการที่4คนฉลาดคืออะไรครับไม่เชื่อตามใครง่ายๆไม่เชื่อตามใครนะไม่เชื่อตามใครว่าอะไรกันง่ายๆเราชอบใช้คําว่าเป็นท่านขุนตาพลอยพยัคฆ์เป็นท่านขุนพลอยพยัคฆ์ว่าไงว่ากันเอออห่อหมกไปง่ายๆโดยไม่ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความคิดเลยครับอย่างนี้ไม่ฉลาดแล้วครับนะคนโบราณเขาถึงเตือนเนี่ยคบพาลพาไปหาผิดคนพาลคนชั่วถ้าเราไปตามคนชั่วมันก็พาเราไปหาผิดหาความชั่วนะคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลโชคดีคบบัณฑิตบัณฑิตเลยพาไปหาผลเขาสอนอย่างนี้นะอย่าเป็นคนเชื่อตามใครอะไรง่ายๆเพราะเราไม่รู้คนที่เราคบเนี่ยมันเป็นบัณฑิตหรือมันเป็นพาลมันเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตเราไม่รู้ใช่ไหมมันเวลาเราคบเราต้องระวังแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่าคบคนพาลอย่าคบคนชั่วให้คบแต่คนดีๆแล้วเวรกรรมคืออะไรครับถ้าเลือกคบแต่คนดีๆท่านก็จะโง่กว่าคนชั่วมันจะหลอกมันจะลวงมันจะลวงมันจะล่อท่านแต่คนดีๆอ่ะนะท่านโง่กว่าคนดีๆไม่เป็นไรนะเพราะว่าคนดีๆไม่เอาเปรียบไม่คดโกงท่านอยู่แล้วเขาเจอเงินท่านทำหล่นเขาก็จะเอามาคืนให้เพราะเขาเป็นคนดีใช่หรือไม่ท่านก็เลยคิดแบบโง่ๆว่าไม่ฉลาดนะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คบแต่คนดีๆห้ามคบคนชั่วเราก็เลยบอกว่าไปเปิดพระไตรปิฎกให้เราดูหน่อยสิมีคำไหนตอนไหนข้อไหนที่พระไตรปิฎกอ่ะพระพุทธองค์สอนไว้ให้สาวกของพระองค์อ่ะบันทึกว่าอย่าคบคนชั่วคบพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลแปลว่าสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราคบคนชั่วเราจะได้ความรู้ได้ประสบการณ์เรื่องชั่วๆถ้าเราคบบัณฑิตเราจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆได้แต่ความรู้ใหม่ๆแปลกๆที่เป็นประโยชน์แต่ถามว่าไอ้ความชั่วเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องเรียนรู้บ้างไหมเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องชั่วๆมันถ้าเราไม่ไปคบคนชั่วซึ่งมันเชี่ยวชาญในเรื่องชั่วๆดีกว่าคนดีๆที่เขาเชี่ยวชาญแต่เรื่องที่ดีๆคุณไม่คบผู้เชี่ยวชาญในเรื่องชั่วๆแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าชั่วมันเป็นยังไงใช่หรือไม่คิดด้วยปัญญาก็รู้ว่าพระพุทธองค์น่ะไม่ได้สอนผิดแต่ไอ้คนนำทาตาบอดนั่นแหละมันพาทำพาสอนผิดเพราะมันเป็นทายาทของมอดไงมันเห็นว่าพวกท่านโง่มันเลยหลอกมาเรื่อยแล้วก็ทำให้เขาเรียกใส่ความใส่ร้ายพระศาสดาเชียวนะผิดบาปมหันต์บวชนานแล้วนิพพานไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้แหละครับประการที่5คนฉลาดคือคนที่คิดใหม่ทำใหม่และคิดใหม่ทำใหม่ไม่ใช่ธรรมดานะให้มีคำตอบคือมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมด้วยไม่ใช่คิดใหม่ทำใหม่แล้วคำตอบก็ดีเท่าเดิมอย่างนั้นเสียเวลาเปล่าคิดใหม่ทำใหม่และมีโจทย์แถมไว้ว่าต้องให้มันดีกว่าเดิมด้วย นั่นคือคนฉลาดไม่ใช่ทำแบบเดิมคิดแบบเดิมหรือเปลี่ยนวิธีใหม่คิดใหม่แต่ก็ได้ผลเท่าเดิมอ่ะอย่างนั้นก็เสียเวลานะเสียแรงนะแต่ว่าก็ดีได้บรรยากาศนะทำให้ไม่เซ็งไม่ซึมไม่เบื่อโอเคไหมคนโง่คืออย่างไร 1. ชอบพูดมากกว่าฟัง 2. มักแสดงตนว่าเป็นผู้รู้นี่บทสรุปนะครับ 3. เกียจคร้านในการเรียนรู้ 4. ขาดมิติในการคิด5ลักจำของคนอื่นนี่คือข้อสรุป5ข้อที่เราเอามาสรุปให้ท่านฟังว่าคนโง่คืออย่างนี้คนที่โง่คือคนแบบนี้โอเคไหม5ข้อสิ่งสำคัญที่เราพูดที่เราสื่อกับพระบิดาหรือพระเจ้าผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาบ่อยๆเราสื่อกับพระองค์เรากล่าวว่าอะไรจงอย่าโง่ง่ายตอนนี้เราพูดคำว่าโง่ง่ายแล้วนะเพราะท่านรู้แล้วว่าโง่คืออย่างไรโง่คืออะไรฉลาดคืออย่างไรฉลาดคืออะไรท่านรู้ครบทั้ง4อย่าง4มิติแล้วมาถึงประโยคยอดฮิตครับจงอย่าโง่ง่ายจงอย่าโง่ง่ายนะท่านเป็นศิษย์มีครูเป็นศิษย์ที่มีพระเจ้าพระองค์เดียวที่เป็นผู้ให้กำเนิดท่าน
ม่ใช่สัตว์ตัวไหนไม่รู้มาหลอกท่านว่าเป็นพระเจ้าแล้วมาบอกว่ามันคือผู้ให้กำเนิดท่านอย่านะอย่าไม่งั้นมันจะเข้าทำนองว่าถ้าสุนัขพูดได้สุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้ที่บ้านน่ะมันพูดได้มันอาจจะหลอกลูกท่านที่เป็นเพื่อนเล่นกับลูกท่านมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันอาจจะลูกหลอกลูกท่านว่าถ้ามันเป็นตัวเมียมันบอกมันเป็นแม่ของลูกท่านน่ะแล้วจะว่าไงลูกท่านอาจจะเชื่อได้เพราะท่านออกไปทำงานนอกบ้านทิ้งลูกให้อยู่กับพี่เลี้ยงอยู่กับสุนัขอยู่กับแมวแต่มันพูดได้มันต้องหลอกลูกท่านแล้วว่ามันเป็นพ่อของลูกของท่านถ้ามันเป็นตัวผู้นะถ้ามันเป็นตัวเมียมันบอกว่ามันเป็นแม่ของลูกของท่านก็ได้เด็กอาจจะเชื่อก็ได้ถ้าสัตว์พูดได้นี่คือเหตุผลทำไมพระบิดาจึงไม่ให้เอาสัตว์มาเลี้ยงและไม่ให้สัตว์พูดได้ถ้าพูดก็เป็นแค่นกแก้วนกขุนทองมันไม่รู้ความหมายคืออะไรแก้วจ๋าแก้วจ๋าเอี้ยงจ๋าเอี้ยงจ๋าหวยออกหวยออกมนุษย์เราชอบเรื่องพันนี้อ่ะจงอย่าโง่ง่ายเพราะฉะนั้นพระบิดาท่านเรียนรู้ครับโง่ง่ายคืออย่างไรโง่ง่ายคืออย่างไรประการที่1เชื่อในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจคนที่โง่ง่ายคือคนที่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจเพราะอะไรครับ1โหนกระแสโหนกระแสไม่เกี่ยวกับรายการทีวียอดฮิตนะครับวงเล็บคำว่าตามไว้ได้โหนตามกระแสคนส่วนใหญ่เขาว่ายังไงเขาเชื่อกันยังไงก็เชื่อตามนั้นโดยไม่มีความคิดไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้เหตุผลเลยประสบการณ์ก็ไม่ได้ใช้อย่างเดียวมีคนก็แห่อย่างไรก็ตามเขาแห่ส่วนมากนะงานแห่มี2 อย่างงานมงคลกับงานไม่มงคลงานมงคลก็คืองานแต่งงานแห่ขันหมากงานไม่เป็นมงคลก็คืองานศพแล้วแห่ตามสุ่ม4สุ่ม5เกิดไปแห่ตามงานศพเขาทั้งที่ศพนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วไงอ่ะหงายเงือบไหมโหนตามกระแสนี่คือโง่ง่ายเกินไปเห็นกระแสของสังคมทุกวันเนี้ยเขาเห่อเขาฮิตกันในเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงเท็จยังไม่ได้พิสูจน์ก็เชื่อตามเขาเห่อตามเขาเพราะมันเป็นกระแสสองเชื่อตามคนที่ตนเชื่อถือเชื่อตามเขาเล่าว่าเขาบางคนนะไอ้โหนตามกระแสเนี่ยแล้วคนหมู่มากคนส่วนใหญ่แห่กันนะเชื่อตามคนที่ตัวเองเชื่อถือเช่นนักวิชาการพูดคนนำทางตาบอดพูดโดยที่ท่านไม่รู้ว่าเขาตาบอดก็เชื่อเขาแล้วนักวิชาการพูดนะครูสอนธรรมะนักเทศที่ท่านคุ้นเคยมีชื่อเสียงพูดท่านจะเชื่ออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นใครไม่รู้โผล่มาบอกว่าสื่อกับพระเจ้าไม่มีชื่อเสียงแต่ขอโทษนะชื่อเสียเราก็ไม่มีมีคนฟังน้อยกลับไม่ฟังเพราะดูแล้วไม่น่าเชื่อถือหัวเราะก็เสียงดังบางทีพูดจาก็พูดตรงไปนะใช้คำพูดที่ชาวบ้านเกินไปไม่ยอมดัดจริตที่จะประดิษฐ์คำพูดนะสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านประดิษฐ์คำพูดนะใช้โวหารในการสอนธรรมะคนโบราณเขาก็ฉลาดขึ้นเพราะฟังพระองค์พูดอะไรพระองค์ตรัสอะไรแล้วต้องคิดตามแต่มายุคนี้เราก็ใช้ความฉลาดของเราเหมือนกันพูดตรงๆแต่ต้องคิดตามนะไม่มีสมบัติสำนวนพูดตรงๆแต่ต้องคิดตามถ้าไม่คิดตามก็ไม่เข้าใจนะคิดตามต้องตามอย่างต่อเนื่องตามให้ตลอดด้วยไม่ใช่หยิบตอนนี้มาคิดหยิบตอนนั้นมาคิดแล้วเอามาปะติดปะต่อคำว่าปะเนี่ยมาเชื่อมเนี่ยไม่ได้มันต้องต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันเลยกลืนเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือวิธีที่ฉลาดพี่น้องครับนะฮะนะต่อมาประการที่3เชื่อเพราะถูกจูงใจตะกี้แรงบันดาลใจนะกระตือรือร้นเชื่อมั่นมุ่งมั่นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณจะถูกขับเคลื่อนออกมาให้ท่านได้ใช้โดยจิตวิญญาณจะไม่เสียใจไม่เศร้าใจและไม่อ่อนพลังเพราะจิตวิญญาณเป็นเหมือนลูกโป่งที่จะไม่ถูกท่านไปเจาะชัยนะแต่จะเป็นการปล่อยลมออกมาทางปากลูกโป่งซึ่งมันเป็นกระบวนการที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เช่นยางรถยนต์ของท่านนะมันจะต้องมีหัวจุ๊บใช่ไหมฮะเวลาใส่ลมเข้าไปเอาลมเข้าได้แต่ลมออกไม่ได้เพราะหัวจุ๊บนั้นมันกั้นลมเอาไว้ถ้าท่านจะเอาลมออกจากยางรถยนต์ถามจริงๆอ่ะถ้ามันเติมลมมากเกินไปหรือวิ่งร้อนมาก
ลมมันเยอะเกินเดี๋ยวยางระเบิดท่านทำไงฮะท่านจะหาเหล็กแหลมๆไปจิ้มที่ยางรถยนต์เพื่อให้มันมีรูและปล่อยให้ลมรั่วออกมาเหรอครับท่านจะทำงั้นไหมครับถ้าทำงั้นแสดงว่าโง่ง่ายจังนะครับวิธีการจะเอาลมออกจากยางรถยนต์ลมมันเข้าไปทางไหนท่านก็เอามันออกทางนั้นใช่ไหมจิตวิญญาณของท่านเหมือนกันจิตหยาบของท่านเนี่ยถูกลอกคราบออกมาจากจิตวิญญาณมันถ้าท่านเนี่ยจะเอาพลังอำนาจทางจิตวิญญาณมาใช้ท่านจะต้องเอาคราบก็คือจิตหยาบท่านไปสวมกอดไปสวมเข้ากับจิตวิญญาณของท่านให้สนิทมาจากไหนไปที่นั่นพอได้สนิทกันแล้วท่านจึงสามารถเอาพลังอำนาจทางจิตวิญญาณออกมาใช้ก็แปลว่าท่านต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านไม่ใช่ไปใช้จิตสำนึกหรือจิตหยาบของท่านไปสั่งจิตวิญญาณของท่านไอ้นั่นเขาเรียกว่าไปเจาะใช้ยางรถยนต์เอาลมออกแทนที่จะคลายหัวจุ๊บเพื่อให้ลมออกเมื่อลมออกจนเป็นที่พอใจแล้วท่านก็ขันจุ๊บเข้าไปเหมือนเดิมลมก็ไม่ออกอย่างนี้จะเสียลมไหมลมจะเสียไหมต้องการใช้ลมนิดเดียวนะแต่ไปเจาะยางไปเจาะยางให้ลมมันไหลไปเรื่อยถึงแม้รูเล็กๆนะจิตวิญญาณท่านก็จะรั่วไปเรื่อยๆรั่วไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็หมดพลังนั่นคือการสั่งจิตใต้สำนึกคือการเจาะจิตสำนึกการไปใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณไปทำในสิ่งที่ผิดบาปเช่นใช้มนต์ดำใช้ไสยศาสตร์ไปใช้ในการก้าวล่วงผู้อื่นเช่นการสะกดจิตก็เหมือนกันเป็นวิชามอดทั้งนั้นนะครับอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญานะเรากำลังเขียนให้ท่านได้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะเพื่อจะได้ขยันเข้าเรียนกันนั่นนะเชื่อเพราะถูกจูงใจจูงใจด้วยอะไรอ่ะจูงใจด้วยผลประโยชน์เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่าสิ่งที่พวกเนี่ยเอามาจูงใจแล้วมาหลอกลวงท่านแล้วทำให้ท่านโง่ง่ายเนี่ยมันจะเสียการใหญ่มากท่านจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เสียคนแล้วถ้าท่านช่วยแชร์ช่วยเชียร์คนอื่นไปด้วยท่านก็มีส่วนช่วยทำให้คนอื่นเขาเสียคนทำให้คนส่วนใหญ่เขาหลงทางกลับบ้านแทนที่จะมาเฝ้าฟังพระโอวาทพระบิดาที่เรากล่าวเปล่าๆด้วยความสัตย์จริงด้วยความจริงใจอยู่ตรงนี้โง่ง่ายคืออย่างไรสองปฏิเสธสิ่งที่ยังอธิบายไม่ได้ปฏิเสธทันทีในสิ่งที่ยังอธิบายไม่ได้อย่างเช่นที่พระบิดาให้เรากล่าวเป็นพระโอวาทแทนที่จะศึกษาและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ด้วยการตั้งใจฟังอย่างต่อเนื่องแล้วเอาไปคิดทบทวนปฏิเสธทันทีเช่นนักบวชหรือคนนำทางตาบอดมันบอกกูว่าต้องดับขันห้าเพื่อดับอัตตาถ้าดับขันห้าได้ดับอัตตาได้กูนิพพานแล้วนะเมื่อตายแล้วกูนิพพานกูไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนี่คือของเก่าแต่เราบอกว่าต้องดับขันห้าเพราะขันห้าเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่มอบให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตนตอนที่เกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยผลิตสร้างพลังงานจิตออกมาพลังงานจิตที่ต้องผลิตก็ต้องผลิตด้วยความรักเพราะเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกมอบให้กับแกนโลกเพื่อทำให้แกนโลกมันบิดตัวจากการระเบิดแล้วช่วยทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่นั่นคือการใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกพระพุทธองค์ก็สอนไว้แต่พวกมันถูกมอดหลอกและปฏิเสธทั้งที่มันยังอธิบายไม่ได้เลยนะที่มันเชื่อมอดอะนะว่ามันจริงไหมพลังงานเนี่ยมันดับศูนย์ไม่ได้อัตตาดับไม่ได้ที่บอกว่าความทุกข์ไม่มีแล้วแสดงว่าตัวกูอัตตาเนี่ยไม่มีแล้วเราก็เลยถามไงเหมือนเสาที่แล้วถามคำถามเดิมอะและไอตัวไหนล่ะในจิตของท่านไม่ใช่เหรอที่มันบอกว่ากูไม่ทุกข์แล้วแล้วอัตตาตัวกูของกูเนี่ยไม่มีแล้วอะและถ้าไอตัวรู้ตัวนี้มันยังอยู่เนี่ยถามว่าอัตตาตัวตนน่ะมันไปไหนล่ะแล้วอะไรล่ะเป็นตัวบอกว่าไม่ทุกข์แล้วอะไรล่ะเป็นตัวบอกว่ากูน่ะไม่มีตัวตนแล้วก็ไอ้ตัวเดียวกันกับที่บอกที่เคยบอกตั้งแต่แรกว่ากูมีตัวกูอยู่ไม่ใช่เหรอครับเนี่ยยังอธิบายไม่ได้แต่ก็เชื่อเขามาเป็นพันๆปีพอเรามาพูดให้ฟังเป็นอนุตตรธรรมเป็นคําพูดใหม่ความรู้ใหม่แต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าที่เมตตามาบอกกลับไม่คิดตามปฏิเสธทันทีว่ามึงจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเราสอนในสิ่งที่พระพุทธองค์ก็สอนไว้แล้วนะแต่วิธีการสอนวิธีการสื่อวิธีการพูดวิธีการตรัสของพระพุทธองค์นั้นมันคนละวิธีกับเราแต่เป็นเรื่องเดียวกันเหตุผลปฏิเสธเพราะ1ยึดติดของเก่ายึดติดของเก่าไม่สนใจของใหม่ถามว่ามนุษย์เราเป็นคนหลายมาตรฐานเป็นคน many standard เป็นคนหลายมาตรฐานทำไม
เสื้อผ้าชุดเก่าๆรองเท้าคู่เก่าๆเบื่อแล้วเซ็งแล้วไม่สวยแล้วล้าสมัยแล้วกูต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่รองเท้าใหม่กระเป๋าถือใหม่ๆๆใช่ไหมแต่ทีความรู้เก่าๆความเชื่อเก่าๆที่ผ่านมาเป็นพันๆปีพอมีคนมากล่าวในสิ่งที่แตกต่างกลับไม่ฉุกคิดไปเชื่อว่าคนเชื่อนานแล้วถ้ามันไม่จริงมันไม่ใช่คนมันจะเชื่อมานานเป็นพันๆปีเหรอเนี่ยตรรกะของมันนะครับหรือพระพุทธองค์ไม่เคยสอนรู้ได้ยังไงอ่ะว่าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนเราพูดเรื่องขันธ์5อย่าดับขันธ์5นะเพราะว่าขันธ์5ใช้ในการหมุนธรรมจักรซึ่งพระพุทธองค์ก็สอนไว้เราก็อ้างให้ฟังแล้วเนี่ยถ้าพระพุทธองค์ไม่สอนพระองค์จะตรัสอย่างนี้หรือเมตตาธรรมคำจุลโลกอ่ะรู้ป่ะที่มาเชื่อกันนะคิดแบบแบนๆด้วยสมองซีกซ้ายเมตตาธรรมคำจุลโลกจะถูกมนุษย์คำจุลก็ด้วยความรักซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าไม่ได้คำว่าคำจุลแปลว่าทำให้โลกไม่เสียสมดุลทำให้โลกไม่พลิกคว่ำพลิกหงายไม่ตีลังกาไม่ทำให้โลกหมุนไปหมุนมาหมุนไปข้างหน้าเดี๋ยวหมุนถอยหลังหมุนและชักกระตุกหมุนได้อย่างสมูทและอย่างต่อเนื่องนั่นคือคำจุลเห็นไหมฮะที่ผ่านมาในคิดกันตื้นๆน่ะมันเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์ไม่ใช่แค่ฟิสิโอโลจีไม่ใช่แค่ปรัชญาตื้นๆอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะยึดติดของเก่าเลยไม่เอาของใหม่ประการที่สองเพราะคิดว่าไม่เห็นจะมีประโยชน์ไม่สนใจทำไมไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยขนาดนักบวชทั่วโลกเขาก็เชื่อกันว่าดับขันธ์5เพื่อจะดับอัตตาแล้วนิพพานอย่าไปเชื่อองค์เยซูคริสต์เจ้ากับอาจารย์ปริญญากับท่านนบีบอกว่าเวลาตายแล้วจิตวิญญาณจะต้องกลับไปกราบพระบาทพระบิดากลับพระนิเวศของพระเจ้าเชื่อพระเยซูเชื่อท่านนบีได้ครับแต่เชื่อคนนำทางตาบอดประโยคหนึ่งไม่ได้ครับที่พวกเขาอ่ะสอนว่าถ้าเป็นศิษย์สาวกของพระศาสดาที่เป็นผู้ที่มาจากพระเจ้ายอมรับนับถือพระเจ้าเฉพาะมนุษย์ที่ยอมรับนับถือพระเจ้านะตายเมื่อไหร่จะกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าเมื่อนั้นอันนี้แหละอย่าไปเชื่อคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ทำความดีงามหรือไม่ทำอะไรสักอย่างประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะสามารถขึ้นเวทีไปยืนบนแท่นเพื่อนะยื่นหน้ารับรางวัลอันนั้นได้ไหมครับมนุษย์ก็เช่นกันครับโดยจิตวิญญาณครับถ้าตัวเองไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นมาเกิดเป็นคนสองมิติคือเป็นมนุษย์แล้วยังไม่สามารถที่จะยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณคือแก่นแท้ได้แปลว่ายังก่อกรรมใหม่อยู่กรรมเก่าในชาติที่แล้วก็ยังแก้ไขไม่เสร็จอยู่ยังมีหน้าที่ที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ตายแล้วจะกลับไปกอดพระบิดาหรือไปให้พระบิดากอดได้ไหมครับจำไว้นะฮะเด็กเส้นไม่มีครับต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในป่าในเขาไม่มีต้นไหนเป็นเด็กเส้นเป็นต้นไม้ต้นโปรดของพระเจ้าที่จะต้องไม่ใช้ที่จะใช้ชีวิตที่ไม่เป็นธรรมชาติเหมือนต้นไม้ในป่าต้นอื่นๆได้หินก้อนเล็กหินก้อนใหญ่ก็จะต้องปฏิบัติตามแบบแผนที่พระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงสร้างไว้ทั้งนั้นไม่ว่าหินก้อนเล็กหินก้อนใหญ่หินก้อนเล็กก็แสดงว่ามีพลังงานอยู่จำนวนน้อยนิดที่เป็นแก่นแท้ยึดรั้งนะมวลหยาบๆที่เป็นอนุภาคของผงฝุ่นของก้อนหินเอาไว้อยู่ข้างในส่วนหินก้อนใหญ่นั้นก็มีจำนวนรูปธรรมทางพลังงานที่มีความเข้มข้นมากกว่าและมีหลายคลื่นความถี่มากกว่ามันจึงสามารถเหนี่ยวรั้งกันไว้จนทำให้หินก้อนนั้นโตกว่าไอหินก้อนเล็กแล้วแข็งนี่คือกฎเกณฑ์ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์ทุกอย่างเสมอภาคกันหมดมันต้องเป็นไปตามสัจธรรมที่พระองค์ทรงออกแบบไว้เพราะฉะนั้นบอกว่าเป็นศาสนาเป็นสาวกของผู้ที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องมานับถือศาสนานี้เท่านั้นเวลาตายแล้วคุณจะได้กลับเลยนิพพานกลับบ้านเลยหลุดพ้นเลยนะไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมพอคิดว่าไม่มีประโยชน์ในสิ่งที่เราพูดไม่รู้จะฟังมันไปทำไมมันพร่ำของมันปล่อยมันไปไม่ต้องฟังหรอก
นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนฟังเราน้อยใน Facebook ตอนนี้342ท่านใน YouTube ตอนนี้562ท่านมันก็วนๆเวียนๆอยู่แค่นี้ครับเห็นไหมฮะเพราะยึดติดของเก่าอยู่ก็มีเพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็มีในสิ่งที่พระบิดาพระเจ้าสื่อสดๆ real time กับมนุษย์ทั้งโลกที่เราสื่อสดๆอยู่ในขณะนี้ไม่มีใครตื่นเต้นมีแต่พวกเราเท่านั้นนะใช่ไหม 7-800 คนประการที่3กลัวว่าจะถูกหลอกกลัวว่าจะถูกเราหลอกถ้าที่ตัวเองก็ไม่โง่นะแต่ดันโง่ตรงที่ว่าตัวเองกลัวตัวเองจะโง่แล้วถูกอาจารย์ปริญญาหลอกไปทำไมครับเรื่องทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนจิตจักรวาลสถานธรรมเราก็ได้แค่บอกบุญเราไม่มีกุศโลบายเราไม่มีสิ่งจูงใจแรงจูงใจอะไรให้ท่านบริจาคทำผลิตภัณฑ์อาหารจากครัวภูกระต่ายให้ท่านรับประทานเราก็บอกว่าเราทำเพื่อให้ท่านใช้ปัจจัยในการซื้อแทนที่จะบริจาคตังค์ให้เราอย่างเดียวแล้วไม่ค่อยได้อะไรนะคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยกระปุกละ60บาท90บาทนะเราก็ไม่ห้ามท่านสั่งมาเราก็ขายกำไรที่ได้กระปุกละ2บาท5บาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งกว่าจะสร้างหอพระคัมภีร์ได้10 20ล้านบาทไม่รู้จะสะสมได้นานแค่ไหนนะถ้าหมดจะขายของเนี่ยเราก็บอกว่าเอามาใช้เป็นค่าดำเนินการจ้างคนงานแถวเนี้ยดูแลพื้นที่ทั้งหมด30กว่าไร่นะเพื่อให้มันเขียวขจีเพื่อให้บ้านพักไม่โทรมหอประชุมไม่โทรมต้องมีผู้ดูแลต้องมีการบูรณะใช่ไหมต้องใช้ปัจจัยเราก็บอกตรงๆเราเอามาเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้เพราะว่าไซคัวโชก็ไม่ได้จัดมานานแล้วเพราะไอ้โควิด19เนี่ยนะเป็นอุปสรรคแล้วก็สถานธรรมเราก็ไม่ได้เงินสนับสนุนจากประยุทธ์ด้วยนะและอย่างนอกจากไม่ให้เราแล้วประยุทธ์ยังขึ้นค่าน้ำมันไปเรื่อยนะขึ้นค่าน้ำมันไปเรื่อยภาษีที่ดินก็ขึ้นไปเรื่อยจากเดิมจ่าย 2,000 กว่าบาทปีนี้ถูกเรียกเก็บ 3-4 หมื่นบาทพี่น้องครับนี่คือภาษีที่ดินนี่มันอะไรกันนะฮะเห็นไหมครับใครใจบุญใครใจดีก็ฟังไว้นะเรามาฟ้องพวกท่านนะรายได้ไม่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าใจไม่ถึงใจไม่สู้และไม่รักพวกท่านไม่เราไม่รักพระบิดาเราไม่รักพวกท่านเราไม่เชื่อมั่นในพระบิดาว่าจะต้องทรงช่วยให้เราปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้ให้รอดได้พระองค์ต้องเมตตาเราอยู่แล้วอย่างน้อยๆพระองค์ก็ต้องให้พวกท่านเนี่ยเมตตาใช่ไหมมีสตังค์มากก็ทำบุญมากมีสตังค์น้อยก็ทำบุญน้อยนี่เราบอกบุญนะเราไม่ได้ขอถ้าขอนั้นน่าอายนะครับหลายคนกลัวว่าจะถูกหลอกก็เลยปฏิเสธสิ่งที่เรากล่าวให้ฟังเป็นความรู้ใหม่แต่ขณะที่ความรู้ใหม่ที่เรากล่าวเนี่ยตัวเองยังไม่ทำความเข้าใจเลยปฏิเสธแล้วเพราะกลัวเหลือเกินการโง่ง่ายคืออย่างไรประการที่3ใช้ความรู้สึกชี้วัดความเชื่อใช้ความรู้สึกชี้วัดความเชื่อความรู้สึกมันไม่มีเหตุผลความรู้สึกเป็นวิชามารเป็นวิชามอดไม่ใช่เป็นวิชาของพระบิดาไม่ใช่วิชาจิตจักรวาลไม่ใช่วิชาของพระอาทิตย์เราบอกแล้วเพราะถูกต่อสายลัดวงจรจึงทำให้ท่านเข้าถึงความรักซึ่งอยู่สูงนั้นอยู่ที่จิตวิญญาณท่านเข้าถึงไม่ได้ได้แต่สั่นสะเทือนแค่จิตหยาบเพื่อทำให้เกิดกรรมจักรท่านก็เลยใช้ความรู้สึกชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรครับอย่างแรกเพราะความเคยตัวเกิดมาแล้วหลายภพชาติใช้ความรู้สึกในเวทนาขันธ์ซะจนชินจึงไม่อาจเข้าถึงการหมุนธรรมจักรในภารกิจหลักที่จิตวิญญาณของท่านต้องการมาเกิดเพื่อทำหน้าที่ตรงนั้นเข้าถึงไม่ได้ประการที่สองเพราะจิตถูกกิเลสครอบงำกิเลสก็คือความรู้สึกความรู้สึกชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่นี่แหละมันคล้ายๆกับข้อหนึ่งแต่เรียกให้มันเป็นวิชาการว่าเพราะจิตถูกกิเลสครอบงำบางครั้งไม่ต้องมีสิ่งเร้าภายนอกมาเป็นตัวกระตุ้นจิตหยาบของท่านให้สั่นสะเทือนขันห้าด้วยความเคยตัวเพราะมีบันทึกไว้ในสัญญาขันใช้ความรู้สึกแต่จิตของท่านมันคุ้นชินกับการสั่นสะเทือนเป็นกิเลสคือความรู้สึกเนี่ยจนเคยชินเพราะฉะนั้นบางทีไม่ต้องมีสิ่งเร้าจิตของท่านที่เป็นอายตนะภายในคืออายตนะที่6มันเกิดการรู้สึกนึกอะไรของมันขึ้นมาเองเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมี
สิ่งเร้าภายนอกเป็นตัวเรานี่คือข้อ2ข้อ3ล้มเหลวในขันธ์5ตั้งใจรู้ว่าจะต้องสั่นสะเทือนขันธ์5จิตหยาบต้องสั่นสะเทือนขันธ์5ด้วยความรักเพื่อให้แต่สอบตกหรือล้มเหลวในขันธ์5ทั้งๆที่รู้เพราะอะไรครับตกเป็นทาสของอำนาจฝ่ายต่ำอำนาจฝ่ายต่ำที่อยู่ในตัวท่านเองคืออะไรอำนาจของมอดมารที่ถูกผ่าตัดแล้วตัดต่อตัดแต่งเอาไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านท่านตกเป็นทาสของมอดมารตกเป็นทาสของอำนาจฝ่ายต่ำรู้ว่าจะต้องสั่นสะเทือนขันห้าด้วยธรรมจักรแต่แทรกแซงขันห้าที่เป็นกรรมจักรเพื่อหมุนธรรมจักรไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับเพราะล้มเหลวไม่ตั้งใจจริงขาดสติซึ่งพระศาสดาโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ทรงแนะวิธีป้องกันไม่ให้ท่านเนี่ยล้มเหลวในการสั่นสะเทือนขันธ์5ให้เป็นธรรมจักรพระองค์จึงสอนท่านเรื่องสติปัฏฐาน4บ้างมหาสติอะไรของพระองค์แต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือพระองค์สอนให้มีสติเพื่อจะใช้ปัญญาได้มีสติอยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าออกเอาจิตไปเพ่งที่ปลายจมูกเอาจิตไปเพ่งที่หน้าท้องยุบหนอพองหนอเข้าเข้าออกออกอะไรพวกนี้มันเป็นกุศโลบายที่จะฝึกจิตให้อยู่ในโอวาทการที่จิตอยู่ในโอวาทมันจะทำให้เราสามารถกำหนดจิตเพื่อนึกเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ได้นั่นเป็นวิธีการของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นนักรบแห่งแสงสว่างแต่คารวะบางคนไปเชื่อตามนักบวชบางรูปที่อวดเป็นคนนำทางตาบอดเลยสอนนอกรีดนอกรอยจากที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้นึกภาพออกไหมชวนดับขันห้าไม่ใช่ขันห้าสินี่ให้นิ่งสนิทแล้วพยายามสะกดจิตตัวเองเอาไว้สะกดจิตนะครับให้จิตมันนิ่งสงบท่านรู้ไหมครับถ้าท่านปฏิบัติแบบที่เราว่าเนี่ยนะทั้งชีวิตและผ่านมา2ภพชาติ3ภพชาติถ้าได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่ท่านจะเป็นคนที่ป่วยทางจิตนะครับท่านจะเป็นคนที่จิตท่านนิ่งมากเลยครับจะไม่นึกอะไรไม่คิดอะไรไม่อะไรทั้งนั้นเลยครับไม่อะไรกับอะไรเลยครับแล้วถามว่าเกิดมาเป็นคนมาเป็นสัตว์สังคมเนี่ยท่านอยู่ในสังคมเนี่ยท่านใช้จิตของท่านนิ่งสงบคือไม่อะไรกับอะไรกับใครยังไงเลยสิ่งที่ควรคิดก็ไม่คิดสิ่งที่ควรพูดก็ไม่พูดสิ่งที่ควรดูก็ไม่ดูสิ่งที่ควรฟังก็ไม่ควรฟังมันเหมือนอยู่ในสังคมแต่มีโลกใบเล็กอยู่ใบเดียวตัวกูของกูอยู่ในโลกกูคนเดียวแล้วถามว่านี่คือป่วยไหมครับเป็นพฤติกรรมของคนป่วยไหมครับสิ่งอะไรที่ควรนึกได้คิดได้พูดได้ทำได้ไม่นึกไม่คิดไม่พูดไม่ทำทั้งที่มันสมควรจะพูดสมควรจะคิดสมควรจะทำแต่พอถามว่าเอ้ยทำไมมึงไม่คิดอ่ะทำไมมึงไม่ทำอ่ะก็งงตอบไม่ได้เหมือนกันทำไมกูไม่คิดกูไม่ทำเออทำไมกูไม่พูดทำไมกูไม่บอกกูไม่รู้อ่ะเพราะจิตมันถูกทำให้ว่างถูกกดซะจนเคยตัวเลยครับเหมือนเด็กครับถูกพ่อแม่ขู่ซะจนกลัวจนไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรเลยกลายเป็นเด็กซึมเศร้านี่เรายกตัวอย่างนะพ่อแม่ดุลูกมากนะมันตรงกันข้ามกับพวกสปอยตามใจลูกมากพฤติกรรมมันจะต่างกันดุลูกมากลูกจะไม่กล้าขยับเลยขยับเดี๋ยวโดนแดกขยับเดี๋ยวโดนตีขยับเดี๋ยวโดนด่าไอ้ลูกที่มันสปอยมากๆเนี่ยมันจะไม่อยู่นิ่งเลยครับมันไม่กลัวใครว่าใครด่าเพราะว่ามันเคยแล้วไงสันดานมันเคยตัวแล้วพี่น้องครับนะเนี่ยล้มเหลวในขันธ์5ใช้ความรู้สึกเป็นตัวชี้วัดโง่ง่ายคืออย่างไรนะภาพนี้ชัดเจนนะควันออกหัวเลยโง่ง่ายเป็นบทสรุปนะครับว่าโง่ง่ายคืออย่างไรนะครับ1เชื่อในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ2ปฏิเสธสิ่งที่ยังอธิบายไม่ได้นี่เป็นข้อสรุปนะเพราะตะกี้อธิบายไปแล้ว3ใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นตัวชี้วัดตัดสินว่าอะไรที่ฉันจะเชื่ออะไรที่ฉันจะไม่เชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาเลยครับแปลว่าโง่นั่นแหละแต่โง่ง่ายเพราะว่าทันทีเชื่อทันทีทั้งที่สิ่งนั้นยังไม่เข้าใจปฏิเสธทันทีทั้งที่สิ่งนั้นยังอธิบายไม่ได้ใช้ความรู้สึกชี้วัดตัดสินความเชื่อทันทีหรือไม่เชื่อทันทีทั้งที่ยังไม่ได้พิจารณาไตรตรองให้ถ่องแท้ก่อนนี่คือโง่ง่ายคืนนี้ก็คงสมควรแก่เวลาที่เราจะนิทรารมกันนะลูก
ในนามของพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นบุตรมนุษย์กราบแทบพระบาทองค์จิตเจวานพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาที่ทรงเมตตานะถึงแม้เครื่องของลูกจะขัดข้องลูกก็ใช้อัตโนมือได้นะในการจะอธิบายความเรื่องที่ลี้ลับเรื่องที่อธิบายยากเรื่องที่เข้าใจยากให้พี่ๆน้องๆได้ฟังต้องกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาเพราะพระองค์ทรงรักพวกท่านเลยเปิดมิติให้เรากล่าวความจริงให้ฟังหลายเรื่องเราก็เพิ่งรู้คืนนี้ที่เรากำลังพูดเนี่ยจำไว้ครับเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นในพระบิดาซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านตัวจริงและพิสูจน์ว่าตัวจริงเป็นยังไงไอ้ตัวปลอมเป็นยังไงเราก็อธิบายไปแล้วเชื่อมั่นในพระบิดาและจงศรัทธาในเราเรากล่าวความจริงต่อทุกท่านเราสัญญาโดยไม่ต้องสาบานว่าเราจะพูดความจริงกับพวกท่านและเราจะพูดทุกสิ่งอย่างที่พระบิดาทรงกล่าวกับเราหมดทุกเรื่องราวโดยไม่เก็บงำอำพรางไว้เราจะกล่าวความจริงกับทุกท่านเรามาตามพวกท่านกลับบ้านบ้านที่อยู่นอกเอกภพท่านทิ้งกายสังขารแล้วท่านจะต้องเดินทางกลับบ้านออกไปจากอนันตจักรวาลไปสู่พระนิเวศของพระบิดาไม่ว่าตอนนี้ท่านจะมีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าท่านจะเชื่อในพระเจ้าหรือไม่เชื่อในพระเจ้าท่านจะรักพระองค์หรือไม่รักแต่พระองค์ทรงรักพวกท่านทุกคนท่านจะพิสูจน์ว่าพระองค์มีจริงไหมทำตามเราสิเพราะมีแต่สร้างสรรค์ไม่มีทำลายไม่มีโทษแล้ววันนั้นท่านก็จะได้รับประโยชน์แล้วค่อยสำนึกขอบคุณเราก็ได้นะแต่ทำตามก่อนอย่าไปตามมอดมารที่มีเล่ห์เหลี่ยมจนกระทั่งท่านตามไม่ทันนะโอเคไหมขยันเข้าห้องเรียนวิสุทธิปัญญาใน Facebook ขยันค้นหาก้อนการสื่อพระโอวาทในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกย้อนเก่าๆทุกตอนตอนมัน 4-5 ชั่วโมงก็ฟัง3วัน4วัน5วันก็ได้ทบทวนอย่าขี้เกียจบางคนที่เพิ่งมารู้จักทีหลังของเก่าๆเยอะแยะมากมายที่เราไม่อาจจะหยิบมาพูดได้เพราะพูดผ่านเลยมาแล้วมันถ้าท่านต้องการคำตอบท่านต้องไปค้นเอาเนาะไม่ใช่ว่าพอมาถึงปั๊บแต่ละคนมาถามคำถามซ้ำๆกันกับสิ่งที่เป็นของเก่าของพวกเราแต่เป็นของใหม่สำหรับพวกท่านท่านต้องช่วยค้นคว้าสืบค้นด้วยไม่ใช่รอจะฟังให้เราตอบสดๆอย่างเดียวเนาะไม่ใช่ว่าอะไรเห็นใจเราบ้างนะเพราะเดี๋ยวนี้ทั้งวันทั้งคืนแทบจะไม่ได้นอนอยู่แล้วเหตุผลที่คนโง่มีคำตอบแล้วใช่ไหมครับกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตาขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะแล้ววันเสาร์หน้า 3:30 นมาติดตามฟังพระโอวาทสดๆจากพระเจ้าทางช่องจิตจักรวาลของ YouTube ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาและทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com และทาง Radio Garden ฟังได้แต่เสียงทั่วทั้งโลกฟังได้24ชั่วโมงเพราะมีตอนเก่าๆที่มาออกอากาศไว้แต่เป็นภาษาไทยล้วนๆ Original Thai นะครับโอเคนะจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณน้องบุญธรรมและทีมงานขอบคุณพี่ๆในวงโคจรของดาวพฤหัสขอบพระไทยพี่ๆที่เป็นพระสุริยเทพนะทำหน้าที่ดูแลตรงนั้นนะควบคุมสัญญาณทั้งหมดและถ่ายทอดไปยังพระจิตของพระเจ้าลูกกราบพระบาทขอบพระไทยทุกๆฝ่ายที่ช่วยเหลือและสนับสนุนขอบคุณพี่เพลียเดนส์ครับที่แอบมาคอยดูแลนะทั้งทางโลกทางกายภาพและทางจิตวิญญาณของลูกด้วยของน้องด้วยนะฮะขอบพระไทยทุกๆท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2565เป็นเวลาพิเศษคือ3ทุ่มครึ่งโดยประมาณที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมาทำหน้าที่ช่วยเหลือลูกแกะของพระเจ้าในพระนามขององค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างพระองค์จะทรงพระเมตตาสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทเรียลไทม์ในระบบจิตสู่จิตหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า vertical telepathyโดยทรงสื่อจากพระนิเวศของพระเจ้าที่อยู่นอกระบบเอกภพหรืออนันตจักรวาลเข้ามายังห้องทดลองของพระองค์คือเอกภพหรืออนันตจักรวาลโดยมีพิกัดตำแหน่งที่เราประจำอยู่ที่ Rabbit TV and Radio Thailand ณจิตจักรวาลสถานธรรมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์พระองค์จะทรงถ่ายทอดพระโอวาทลงมาเพื่อให้เราประกาศเผยแพร่เฉพาะแก่พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตเผ่าดาวโลกเสรีเท่านั้นให้ได้รู้พระองค์เป็นพระผู้ทรงควบคุมทุกมิติในจักรวาลนี้ผู้ที่จะมีโอกาสได้ฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วรู้เรื่องจะเป็นเฉพาะดวงจิตวิญญาณที่ยังรอกายสังขารในการจุติหรือการเกิดอยู่หรือจิตวิญญาณที่กำลังอยู่ในรูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์เท่านั้นที่จะได้มีโอกาสรับฟังนั่นแปลว่าพี่ๆน้องๆที่หลุดลอยอยู่ในบรรยากาศเหนือบรรยากาศโลกหรือในบรรยากาศของอนันตจักรวาลพี่ๆทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสรับฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าไปพร้อมๆกับท่านทั้งหลายที่รับฟังอยู่ในระบบโลกเสรีนี้ผ่านทางหน้าจอทีวีหน้าจอแท็บเล็ตหน้าจอโน้ตบุ๊กหรือหน้าจอมือถือไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามพระบิดาจะทรงพระเมตตาเปิดโอกาสให้ฟังหมดแม้แต่ผู้ที่มีภารกิจที่จะต้องนำจิตวิญญาณตัวเองลงไปชำระในนรกก็จะมีการหยุดปฏิบัติการหยุดในการรักษาเยียวยาชั่วคราวขณะเวลาที่บุตรเอกของพระองค์คือเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังกล่าวพระโอวาทกับพระเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันอยู่เป็นประจำทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วก็ยังถ่ายทอดผ่าน Facebook ของวิสุทธิปัญญายังถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์จิตจักรวาล .com และบางที่นะก็สามารถที่จะรับฟัง Radio Garden คือที่ที่ไม่สามารถจะชมภาพและเสียงสดๆได้ก็จะสามารถรับฟัง Radio Garden ช่องจิตจักรวาลแต่ว่าต้องโหลดแอปนะท่านอยู่ในเรือนะอยู่ใต้ดินอยู่ในถ้ำอยู่บนเกาะแก่งที่ไหนก็ได้บนโลกนี้สามารถติดตามรับฟังได้ตลอดโดยเฉพาะ Radio Garden เนี่ยก็จะออนแอร์24ชั่วโมงถ้าคุณคิดถึงพระบิดาคิดถึงเราในช่วงถ่ายทอดสดเนี้ยก็อย่างเก่งแค่ 4-5 ชั่วโมงก็จบละเนี่ยถ้าท่านต้องการฟังเสียงเราสดๆแล้วระลึกนึกถึงพระบิดาหรือพระเจ้าได้ก็ไปเปิด Radio Garden ใช้หูฟังเสียบไว้คนใกล้ตัวของท่านเขาจะไม่รำคาญนะครับฟังจนหลับไปเลยก็ได้นะวันนี้ก็อีกเช่นกันเป็นวันที่พระบิดาจะทรงพระเมตตาให้องค์ความรู้
ที่สำคัญถ้าท่านฟังชื่อเรื่องแล้วท่านก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับมั่นใจว่าฉันเรียนมาเยอะแล้วฉันรู้ดีแล้วนะไอ้สัจธรรมแบบเนี้ยนะพระศาสดาโดยเฉพาะองค์สัพพัญญูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนกูไว้หมดแล้วแต่จริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคุณนะคนนำทางต่างหากที่เขามาถ่ายทอดให้คุณฟังแต่คุณก็ไม่รู้หรอกว่าคนนำทางเหล่านั้นนะเขาตาดีหรือตาบอดนะครับคุณศึกษาเรียนรู้มาเยอะคุณต้องชุกคิดนิดนึงเรียนมาเยอะก็จริงอ่ะทำไมภพชาตินี้ยังมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ทำไมยังจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าคุณเรียนมาเยอะแล้วคุณปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสื่อได้ทรงสั่งสอนไว้ถ้าคุณปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำไมบวชมานานแล้วยังนิพพานไม่ได้ทำไมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่อย่างเงี้ยแล้วยังบรรลุธรรมไม่ได้สักทีเพราะอะไรครับเพราะยึดติดกับของเก่าไงไปเข้าใจว่าพระพุทธองค์สอนไว้แต่บางทีไอ้คนนำทางตาบอดมันสอนผิดไว้บางทีคนนำทางตาบอดก็เผลอไปหลงเชื่อคำสอนของมอดเพราะมอดมันฉลาดเราบอกแล้วไงนะมอดหรือมารเนี่ยมันก็สามารถสอนธรรมะได้ทำไมไม่วางความรู้เก่าไว้สักแป๊บหนึ่งเนาะแล้วมาตั้งใจฟังพระโอวาทของพระบิดาเรากล่าวในนามของพระเจ้าคำว่าโกหกตอแหลไม่มีเพราะว่าเราเนี่ยทุกภพชาติที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ฉุดช่วยพวกท่านในพระนามของพระเจ้าเรากล่าวความจริงต่อพวกท่านมาตลอดทุกยุคทุกสมัยนี่พบชาติที่7แล้วเราจะไม่รู้ว่าเราจะไปกล่าวโกหกโป้ปดมดเท็จกับพวกท่านไปทำไมพระองค์ให้เรามากล่าวอนุตตรธรรมคนเดียวรูปธรรมเดียวเท่านั้นในโลกในจักรวาลนี่ท่านจะสามารถไปฟังที่ไหนได้อีกถ้าสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศที่ท่านอยากชมรายการที่ท่านโปรดมีอยู่ช่องเดียวที่จะออกอากาศได้และท่านเปิดชมได้ทีวีมีเป็น10เป็น100ช่องก็แปลว่าครูมีเยอะผู้สอนธรรมะผู้อบรมธรรมะผู้กล่าวธรรมะมีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ก็มีคนเดียวพระบิดาส่งมาคนเดียวในโลกแล้วคุณจะไม่เปิดทีวีช่องเฉพาะที่คุณจะชมรายการนั้นดูแล้วคุณไปเที่ยวหาชมทีวีช่องอื่นๆเพื่อจะชมรายการที่คุณอยากชมคุณจะได้ชมมั้ยล่ะครับนี่เหมือนกันเรากล่าวคนเดียวเรื่องอนุตตรธรรมถึงแม้อย่างวันเนี้ยนะอย่างวันเนี้ยก็ใช้ชื่อว่าอะไรตัดเวทนาชนะทุกสิ่งท่านได้ยินคำว่าเวทนาปั๊บ โอ้ยตั้งแต่กูยังจำความได้เมื่อจำความได้ใหม่ๆพ่อแม่ครูอาจารย์ก็พูดคำว่าเวทนาให้กูฟังแล้วน่าสมเพชเวทนากูได้ฟังมาแล้วฟังจนเบื่อแล้วแล้วเวลาไปปฏิบัติธรรมก็ได้ยินนะหลวงตานะหรือนักบวชเทศนาคำว่าเวทนาให้ฟังตลอดเวทนาคืออะไรอะไรยังไงเป็นนกแก้วนกขุนทองนะแต่ถ้าเป็นเวทนาซึ่งพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้ให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นคนสองมิติอย่างพวกท่านทั้งหลายนั้นมีใครเคยบอกท่านบ้างนะว่าความรู้เรื่องเวทนามันเป็นอย่างไรท่านรู้ได้อย่างเดียวว่าเวทนาเนี่ยเป็นหนึ่งในขันธ์5ที่เรียกว่าเวทนาขันธ์ก็รู้กันแค่นั้นคืนนี้เรามาฟังดูซิว่าพระผู้สร้างหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างกระบวนการของขันธ์5ในขั้นตอนของเวทนาขันธ์นั้นน่ะเอาไว้อย่างไรพวกท่านมีหน้าที่ต้องใช้มันผ่านจิตหยาบเนี่ยหรือจิตมนุษย์เนี่ยใช้ในนามของจิตวิญญาณนะจิตหยาบต้องใช้ในนามของจิตวิญญาณของตัวท่านเองจะต้องสั่นสะเทือนมันยังไงมันจะต้องทำหน้าที่ของมันยังไงท่านต้องฟังอย่าหลงประมาทคิดว่าเป็นเรื่องที่กูรู้แล้วคนที่ประมาทน่ะก็จะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยพี่มีน้องๆที่รักครับเช่นเดียวกันครับเราจะสื่อถ่ายทอดพระโอวาทจากพระเจ้าที่อยู่เบื้องบนลงมายังท่านทั้งหลายถ้าเราไม่ทำงานร่วมกันโดยจิตหยาบของเราไม่ทำงานร่วมกันกับพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเรา
ซึ่งโผผินบินมาจากนอกเอกภพมาจากพระนิเวศของพระเจ้าเข้ามายังระบบโลกเสรีพร้อมกันกับเราเพื่อประสานพลังกันใน2มิติที่จะมาช่วยมนุษย์ทั้งหลายอย่างพวกท่านลำพังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเพียงแค่จิตหยาบกับกายหยาบเนี้ยก็จะไม่สามารถมีฤทธานุภาพอะไรที่จะมาฉุดช่วยพี่ๆน้องๆ

กูไม่อยากฟังแล้วกูรู้เยอะแล้วโดยเฉพาะคนที่บวชเรียนมาแล้วมีคัมภีร์ติดตัวมาตลอดนะเรากลัวใจพวกท่านจริงๆถ้าท่านรู้บ้างแล้วอย่าเพิ่งหลงตัวเองฟังคืนนี้แล้วเปรียบเทียบว่าที่ท่านรู้ว่ามันรู้ตรงกับที่พระบิดาจะสอนท่านไหมแล้วมีอะไรที่มันลึกซึ้งเกินกว่าที่ท่านจะนึกถึงหรือเรียนรู้มาก่อนท่านก็จะได้เกิดประโยชน์อย่าไปมองว่าชื่อเรื่องนี้มันไร้สาระเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะเลือกเรียนธรรมะอะไรหรือเรียนหนังสือตำราอะไรชอบดูหัวข้อเรื่องถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกใจโกไม่ถูกใจกี่ก็จะไม่สนใจไม่กระดี้กระดาที่จะใฝ่เรียนรู้เราบอกท่านเลยว่าท่านไม่รู้ไม่ได้ถ้าท่านปรารถนาจะเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้เราขีดเส้นใต้คำว่าถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาจะถูกคัดไว้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจะฝากพี่ๆน้องน้องๆทุกท่านนะครับว่าเรื่องที่จะสื่อในคืนวันนี้นะครับตัดเวทนาชนะได้ทุกสิ่งตัดเวทนาชนะได้ทุกสิ่งก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องตรงเนี้ยเราก็อยากจะเตือนพี่ๆน้องๆ นิดนึงเนื่องจากช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่พระบิดาเนี่ยทรงชำระโลกแล้วเราบอกท่านแล้วว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วมันเมื่อเราพูดคำว่าดาวเคราะห์โลกดวงนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วนั่นก็แปลว่ามนุษย์กับโลกก็จะต้องถึงการสิ้นยุคไปพร้อมๆกันยุคที่สิ้นก็คือยุคพลังงานเก่าพลังงานเก่าหมายถึงพลังงานที่โลกได้รับจากการที่พี่ๆน้องๆมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณนะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วใช้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนขันห้าด้วยความรักเพื่อให้แล้วเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์พร้อมกับกายสังขารหรือกายหยาบจะทำการผลิตสร้างพลังงานความรักที่เรียกว่าพลังงานจิตหรือพลังจิตที่อยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเหวี่ยงออกมานะช่วยกันสั่นสะเทือนเธอรักฉันฉันรักเธอเรารักพวกเธอเธอพวกเธอรักเราอะไรแบบนี้ในมิติทางพลังงานที่สองตาเปล่าของมนุษย์อย่างท่านมองไม่เห็นเพราะพระบิดาทรงปิดมิติไว้มันจะมีคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกเนี่ยเหวี่ยงออกมาแล้วมอบให้กับแกนโลกกระบวนการจะเป็นอะไรยังไงไว้มือหน้าเวลาเยอะๆจะอธิบายแล้วเอาภาพมาให้ดูว่าปรากฏการณ์ที่สองตาเปล่าของมนุษย์อย่างพวกท่านมองไม่เห็นแม้แต่มอดมันยังมองไม่เห็นเลยครับมันถึงไม่รู้ว่าไอ้กระบวนการต่างๆบนโลกเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นยังไงอย่างเช่นเวลาเราสื่อกับพระเจ้าช่องทางในการสื่อเป็น vertical telepathyมนุษย์ทั่วไปเนี่ยที่ใช้จิตในการมองส่องดูปฏิบัติการเบื้องหลังมิติโลกในมิติของจิตวิญญาณบางคนสามารถแค่งแง้มดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติของจิตได้แต่เขาก็จะมองไม่เห็นว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอย่างเราที่กล่าวว่าสื่อกับพระเจ้าสื่อกับพระเจ้ามันสื่อยังไงวะเพราะขนาดนั่งสแกนฝึกกรรมฐานสมาธิมาอย่างแรงกล้าเพ่งให้ตายก็มองไม่เห็นว่าพระบิดาทรงสื่อกับเราอย่างไรยกเว้นบางคนเท่านั้นนะที่เคยเกี่ยวกรรมกับพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราในอดีตชาติมาในฐานะเป็นศิษย์ผู้ที่ซื่อสัตย์และภักดีต่อพระเจ้าจะมีโอกาสได้เห็นแวบๆได้เห็นมายาในระหว่างการสื่อถ่ายทอดสดทางจิตเนี่ยแวบๆนอกนั้นไม่มีทางมองเห็นมากระทั่งมอดท่านคงเข้าใจคำว่ามอดมอดมารทั้งหลายเพ่งยังไงสแกนยังไงก็ไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยมันในเรื่องของการที่มนุษย์อ่ะโดยมีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเนี่ยจึงไม่มีใครรู้ขนาดพวกท่านเองก็ยังถูกปิดมิติไว้ไม่ให้รู้จนกว่าอนุตตรธรรมาจารย์หรือพระบุตรเอกมาจุติเป็นมนุษย์แล้วก็มากล่าวเป็นพระโอวาทในนามของพระบิดาหรือพระเจ้าให้ฟังท่านยอมรับไหมไม่มีใครรู้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยเป็นใคร

ไม่มีใครรู้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์มาจากไหนใช่ไหมแค่ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่ามาจากไหนพวกเขาก็เลยมองว่าจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากความมืดแล้วก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของความมืดเพราะเขามองไม่เห็นพวกเขาไม่รู้เราจึงมาบอกพวกท่านไงว่าคนเดียวที่รู้ก็คืออนุตตรธรรมอาจารย์ซึ่งพระบิดาส่งมากล่าวอนุตตรธรรมความจริงที่เป็นความลับไม่ว่ารูปธรรมที่มีชีวิตในจักรวาลอันไพศาลนี้ไม่ว่ารูปธรรมไหนต่อให้เก่งกาจฉลาดเฉลียวแค่ไหนก็ไม่มีทางรู้เราจึงบอกว่าท่านต้องฟังเราเราไม่รู้จะโกหกพวกท่านไปทำไมและระหว่างที่เรากล่าวเนี่ยพระบิดาก็จะทรงปิดมิตินะพวกมอดมารมันจะไม่ได้ยินมันจะไม่รู้เรื่องว่าเราพูดอะไรเพราะถูกปิดมิติเพราะมันเป็นความลับของพวกเราชาวโลกนะคนในครอบครัวเราเนี่ยจะกินอยู่หลับนอนอย่างไรนะมีแต่คนในครอบครัวเราเท่านั้นใช่ไหมที่รู้คนในครอบครัวอื่นที่อยู่ข้างบ้านเราเขาจะมาเผือกรู้เรื่องอะไรกับเราด้วยเพราะธุระไม่ใช่ท่านเข้าใจหรือยังกับข้าวกับปลาในครัวเรือนเราจะใช้ชีวิตอย่างไรปรุงอาหารอย่างไรเราจะกินอะไรเราจะไม่มีอะไรจะกินมันก็เป็นเรื่องในครอบครัวในบ้านของเราใช่หรือไม่ใช่เรื่องของคนข้างบ้านต่อให้มันหลังคาเป็นตึกทาวน์เฮาส์หลังคาเดียวกันมีผนังกั้นแบ่งเป็นเซลล์เป็นห้องห้องติดกันก็ยังจะไปเผือกรู้สู่รู้กันไม่ได้โลกนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าเราไปเห็นมอดมารมากล่าวคล้ายๆกับที่พระบิดาสื่อกับเราท่านจำไว้เลยว่าก็หลอกไปจากเรานั่นแหละเรียนไปจากเรานั่นแหละแล้วก็เอาไปปรุงแต่งแปลงสารมันจะทำให้ท่านสับสนนั้นตอนนี้เราจะบอกท่านนะท่านรู้นะว่าถ้าท่านปรารถนาจะเป็นผู้ที่ถูกพระบิดาคัดไว้ถ้าปรารถนาจะเป็นผู้ที่ถูกพระบิดาคัดไว้ท่านต้องแสดงอาการว่าท่านเลือกข้างพระบิดาเลือกข้างพระเจ้าอย่างชัดเจนแล้วถ้าจะยืนทางขาเหยียบเรือสองแคมไม่ได้ต่อไปนี้ไม่ใช่เวลาที่ท่านจะไปสนใจเรียนรู้วิชาบ้าๆบอๆอย่างอื่นที่มันไม่สามารถพาให้ท่านหลุดพ้นนิพพานคืนกลับสู่พระนิเวศของพระเจ้าท่านกลับไม่ได้วิชาที่ไปเรียนตรงนั้นคือไร้ประโยชน์เราจะฝากท่านนะครับพี่พิมพ์น้องที่รักครับชื่อบทเรียนของหลักสูตรในค่ำวันนี้ที่เรากับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะสื่อเป็นพระโอวาทถ่ายทอดมาอย่างจักรวาลนี้ให้ท่านฟังพร้อมๆกันชื่อเรื่องว่าตัดเวทนาชนะทุกสิ่งตัดจึ๊บๆคำถามแรกเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนตัดคืออะไรคิดตัดคืออะไรเอาเรื่องยากๆมากล่าวให้ง่ายๆน้องบุญธรรมบอกตอนก่อนออกอากาศว่าท่านอาจารย์ครับหลักสูตรตัดเวทนาชนะทุกสิ่งเนี่ยถ้าเป็นยุคของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์เนี่ยเป็นคำสอนที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหมวดอภิธรรมเป็นความรู้ระดับอภิธรรมซึ่งอาจจะเข้าใจยากนิดนึงในทางศาสนานะแต่ในทางของจักรวาลแล้วทุกอย่างยากทั้งนั้นน่ะถ้าไม่เข้าใจมันก็ยากแต่ถ้าเข้าใจมันก็ไม่ยากสั้นๆง่ายๆพี่น้องครับคำว่าตัดคือเอาออกนะแสดงว่ารูปขันธ์5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าคำว่าตัดเวทนาแปลว่าต้องเอาเวทนาออกต้องเอาเวทนาออกต้องเอาออกให้ได้การเอาออกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการที่ท่านจะต้องเป็นฮีลเลอร์คือต้องเป็นแพทย์หรือฮีลลิ่งก็คือการตัดการตัดตรงนี้ก็เรียกว่าผ่าตัดไม่ใช่เพราะพวกท่านไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวไม่ใช่มอดคำว่าตัดแปลว่าเอาออกเอาออกแล้วว่าขันห้าเนี่ยมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกต้องไหมครับ
การเอาออกเอาเวทนาออกก็แปลว่าท่านจะต้องมีแค่รูปสัญญาสังขารวิญญาณจะเหลือแค่4ขันธ์ครับขันธ์ที่5มีอยู่ครับไม่ได้เอาทิ้งฮะแต่อย่าไปสั่นสะเทือนมันคำว่าเอาออกแปลว่าอย่าไปสั่นสะเทือนมันรูปมันปกติมันต้องเป็นเวทนาถูกต้องไหมวางเฉยวางเฉยวางเฉยนิพพานไอ้บางอย่างที่อยู่ในเวทนาขันให้สิ้นถ้านิพพานไอ้สิ่งที่อยู่ในเวทนาขันให้สิ้นนี่แสดงว่าตัดเวทนาทิ้งใช่ไหมแต่จริงๆมันยังอยู่ไหมอยู่ท่านต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคือเอาเวทนาออกแต่ไม่ใช่เอาตัวเวทนาออกตัวเวทนาก็คือขันอะไรก็ได้ขันมันคือภาชนะเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังให้เอาไอ้สิ่งที่อยู่ในขันเนี่ยออกเมื่อเอาสิ่งที่อยู่ในขันนี้ออกมันก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเพราะขันนั้นมันเป็นขันที่ว่างเปล่าใช่หรือไม่ใช่อะไม่บอกก็ไม่ได้หลายท่านอาจจะงงสิ่งที่อยู่ในเวทนาขันก็คือกิเลสครับพี่น้องครับไอ้กิเลสนั่นคืออะไรครับกิเลสคือความรู้สึกที่เราบอกท่านไงเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามอย่าเสียความรู้สึกพอเราสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดขันแรกคือรูปขันมันจะสั่นสะเทือนก็แปลว่าจิตหยาบของท่านเนี่ยจะรับรู้รูปไม่ว่าจะเป็นนามรูปรูปธรรมหรือนามธรรมก็จะรับรู้รูปพอรับรู้รูปปั๊บเนี่ยตามปกติแล้วมันจะเกิดเวทนาขันจะสั่นสะเทือนต่อท่านอย่าไปสั่นสะเทือนมันในเวทนาขันนั้นมันบรรจุเอาไว้ด้วยความรู้สึกมันจะบรรจุเอาไว้ด้วยความรู้สึกไม่ว่าเป็นความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกที่ไม่ชอบให้ท่านดับมันอย่าไปให้เกิดคำว่ารู้สึกกับรู้สำนึกในผิดชอบดีชั่วคนละตัวกันนะครับการรู้สำนึกในผิดชอบดีชั่วเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนของสังขารขันมันจะอยู่ในขันใบใหญ่ใหญ่กว่าใบอื่นๆใน5ใบเนี่ยซึ่งการสำนึกในการผิดถูกดีชั่วนั้นมันอยู่ในสังขารขันไม่ใช่อยู่ในขั้นเวทนาขันท่านอย่าสับสนอย่าเสียความรู้สึกเมื่อไม่เสียความรู้สึกท่านจะไม่หลงทางมารที่มารมันตัดต่อ DNA เอาไว้โดยเอา DNA ของสัตว์ร้ายเนี่ยมาสวมเข้าไปกับตอก็คือ DNA ของพี่เพลียเดียนซึ่งเป็นมนุษย์สุดประเสริฐมันจะไม่ไปในทางลัดทางลัดอ่ะไม่ไปในทางต่ำคือลงเหวอ่ะมันไปง่ายแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไปในทางลัดเราไปในทางตรงจิตหยาบของเราจะสั่นสะเทือนเป็นนะสัญญาสังขารและก็วิญญาณซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกคือจะเดินทางไปหาจิตวิญญาณซึ่งอยู่ที่ต่อมใต้สมองจิตหยาบจะสั่นสะเทือนที่ต่อมไพเนียลแล้วยกระดับแรงสั่นสะเทือนไปสั่นพิทูอิทารีซึ่งไปในทางตรงแต่ถ้ามันไปในทางลัดที่ถูกตัดต่อถูกแอบตัดต่อ DNA ไว้มันเนี่ยแทนที่จากไพเนียลแกลนจะไปหาพิทูอิทารีมันจะไปสั่นสะเทือนก้านสมองของท่านคือตกตามลงไปก้านสมองไอ้ตรงก้านสมองตรงนี้แหละที่ถูกไอ้มอดมันผ่าตัดเอา DNA สัตว์ร้ายอะใส่เอาไว้เรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณมันจะมี2ด้านคือด้านบวกกับด้านก้าวร้าวที่เป็นด้านลบสังเกตมั้ยถ้าเป็นลูกกูผัวกูเมียกูรักได้นี่คือสัญชาตญาณที่เป็นบวกที่เป็นของพี่เพลเดนติดต่อเอาไว้ตัดต่อเอาไว้ให้ทำเอาไว้ให้แต่สังเกตไหมถ้าไม่พอใจขนาดลูกกูเมียกูผัวกูยังฆ่าแม่งตายได้นะเห็นยังนี่คือสัญชาตญาณที่ก้านสมองที่ถูกไอ้มอดมันทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมรถที่เป็นเผ่าพันธุ์ของพระเจ้าเอาไว้แต่พระองค์ก็ไม่ตำหนิเพราะว่าเนี่ยจะปิดยุคแล้วให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาเฉลยความจริงให้ฟังแล้วไม่โทษไม่ถือแต่เมื่อมาบอกความจริงกับลูกๆอย่างพวกท่านแล้วท่านยังดื้อรั้นยังจะหลงทางมารอีกท่านก็กากบาดหน้าผากของตัวเองแล้วพี่ๆช่างเทคนิคเขามองออกแล้วว่าไอ้เนี่ยจะต้องถูกคัดทิ้งเพราะไม่เอาไหนไม่เอาทานเนี่ยเหลวไหล
ไม่เชื่อในสิ่งที่เรากล่าวในพระนามของพระเจ้าเข้าใจยังเพราะฉะนั้นคำว่าตัดคือเอาออกแต่ไม่ได้หมายว่าทุบทำลายเวทนาขันธ์ทิ้งขันธ์ยังอยู่แต่เอาสิ่งเน่าเหม็นในขยะนี้ทิ้งเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยมันใส่ตัวนี้ไว้เราเลยมาบอกให้ฟังพอรู้ว่ามันชั่วมันรู้ว่าทางผิดแต่ท่านยังจะไปเดินอีกเนี่ยแสดงว่าท่านฉลาดไหมนะไม่ฉลาดนะเรามาบอกความจริงอย่าเดินไปทางนั้นนะตกหลุมตกเหวเพียงแค่ไม่ไปสั่นสะเทือนให้เกิดเป็นความรู้สึกไม่ว่ารู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบห้ามเพราะพระบิดาไม่ได้ออกแบบขันห้าเอาไว้ว่าถ้าถึงขั้นของเวทนาขันแล้วท่านมีหน้าที่จะต้องบอกใครก็ไม่รู้ว่ากูชอบหรือกูไม่ชอบหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องการให้จิตหยาบตัวแทนของตนมีหน้าที่สั่นสะเทือนว่ากูชอบหรือไม่ชอบให้มีหน้าที่มาสั่นสะเทือนขันห้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกคือวิญญาณที่เป็นบวกมอบให้กับโลกเพื่อใช้ค้ำจุนโลกให้สมดุลนึกภาพออกไหมครับหน้าที่หลักหน้าที่รองก็มีเดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังนี่คือการมาแนะวิธีแล้วว่าท่านจะหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสมารหรือไม่ตกเป็นเครื่องมือของมารที่มองเห็นพวกท่านที่เป็นมนุษย์เหมือนของเล่นเหมือนสัตว์ตัวน้อยๆตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนของเล่นจะทำไงเอาพวกท่านมาเป็นสัตว์ทดลองเหมือนพวกท่านเอาหนูเอานกมาเป็นสัตว์ทดลองไม่ต่างกันเลยท่านมองหนูนะเราเรียนจิตวิทยามาเอาหนูเอาลิงเอาแมวอะไรเนี่ยมาเป็นสัตว์ทดลองเอากบเอามาทดลองเอาไส้เดือนกิ้งกือมาทดลองไอ้พวกมันก็มองมนุษย์อย่างพวกท่านเหมือนสัตว์ทดลองเหมือนกันเลยไม่ได้มองด้วยสายตาของพระเจ้าที่มองว่าท่านคือลูกแกะที่น่ารักน่าเอ็นดูต้องดูแลอย่างดีต้องมีคนคอยดูแลต้องส่งมาให้ดูแลมาประคบประหงมอะไรเงี้ยสายตาคนละมองคนละมุมมุมมองคนละอย่างนะอ่ะนะเอาแค่ตัดออกแล้วคำถามต่อมาแล้วเวทนาคืออะไรเวทนานะคืออะไรเวทนาคือคำตอบที่หนึ่งครับเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นปกติอันนี้แปลว่าในขันธ์ที่แท้จริงนั้นในเวทนาขันธ์นั้นพระบิดาใส่สิ่งนี้ไว้ครับพระบิดาใส่สิ่งนี้ไว้เพื่อให้มีการรับรู้เขาเรียกว่าให้เกิดการรู้ตัวทั่วพร้อมให้มีการรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่ากูยังมีชีวิตอยู่รู้ว่ากูเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าไม่มีความรู้สึกอยู่ในเวทนาขันธ์โดยเฉพาะความรู้สึกตามปกติที่มนุษย์ทุกคนต้องมีสัตว์ทุกตัวก็ต้องมีความเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็สมบูรณ์ไม่ได้เพราะตัวตนอย่างท่านหรือจิตหยาบของท่านหรือจิตวิญญาณมิอาจรู้ว่ากูยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีชีวิตอยู่จะต้องมีความรู้สึกที่เป็นปกติต่อไปนี้คือ1ตัวสีแดงคือสุข1สุขคือความสบายทางกายซึ่งตรงนี้มันคือเวทนาขันธ์ถึงแม้นะอายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหรือจิตเองเนี่ยมันไม่มีสิ่งร้าวอะไรให้เกิดขึ้นท่านรู้สึกไหมท่านอยู่เฉยๆเนี่ยรู้สึกสบายกายคำว่าสบายกายแปลว่าร่างกายไม่เจ็บปวดไม่คันยุกยิกไม่คันขยเยนะไม่เจ็บไม่แสบไม่ร้อนไม่หนาวนั่งเฉยๆก็รู้สึกสบายสบายกายรู้สึกสบายๆเห็นไหมไม่มีอะไรเป็นเงื่อนไขแต่เวทนาที่อยู่ในเวทนาขันเนี่ยก็สามารถที่จะสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่าฉันมีความสบายทางกายถ้าคุณตายแล้วคุณไม่มีชีวิตคุณจะรู้สึกไหมว่าสบายๆรู้สึกกายแบบชิวๆสบายๆคุณจะรู้สึกไหมใช่ไหมจิตที่มาสัมผัสเนี่ยสบายสบายกายนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอวัยวะสังขารผิวหนังร่างกายไม่มีตรงไหนเจ็บปวดชำรุดไม่มีอะไรทิ่มไม่มีอะไรแทงไม่มีอะไรเผาไม่มีอะไรลวกไม่มีอะไรมาทำให้เกิดความหนาวจนตัวสั่นสบายสบายไม่มีสิ่งเร้าก็รู้สึกสบายสบายก็คือรู้สึกมีความสุขทางกายสุขกายสามารถอยู่อย่างนิ่งสงบได้ฟังและทำความเข้าใจนะท่านเห็นไหมนี่เป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่ความรู้แบบเวทนาในแบบที่คนนำทางต
าดีบ้างตาบอดบ้างสอนพวกท่านไว้พอเราพูดคำว่าเวทนาเลยกูรู้แล้วกูไม่ฟังเราทวงท่านให้มีสติแค่พูดเวทนาคือความรู้สึกปกติมันก็แปลกหูจากท่านที่เคยรู้แล้วความสุขสบายทางกายท่านก็เคยรู้ใช่ไหมแต่ท่านก็ไม่รู้ว่ามันมีไว้ทำไมมันคืออะไรนี่คือแสดงให้เห็นว่าตัวท่านยังมีชีวิตอยู่การรู้ตัวรู้ตนเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่สิ่งที่ผิดบาปมันไม่ใช่อัตตาแต่เป็นตัวรู้ที่จิตนะรู้ว่าตัวกูนี่ยังมีตัวกูอยู่นี่ไงความสุขเมื่อมีสุขตรงข้ามกับสุขก็คือทุกข์ทุกข์ก็คือความเจ็บปวดทางร่างกายความเจ็บปวดมากเจ็บปวดน้อยเป็นความเจ็บปวดทางร่างกายคือหรือความรู้สึกว่าไม่สบายทางร่างกายนี่เป็นเวทนาคือความรู้สึกปกติโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นหรือให้ครบทั้งกระบวนการของขันธ์ 5ไอ้ตัวความรู้สึกตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติเวทนาขันธ์จะสั่นเสือนได้ไม่จำเป็นต้องรอเริ่มจากรูปไม่มีรูปไม่มีการสัมผัสรู้อะไรแต่รู้ว่าสบายสบายความเจ็บปวดทางกายนี่แสดงว่าต้องมีเงื่อนไขแล้วใช่ไหมนะต้องมีเงื่อนไขต้องมีการรูปปะก็คือต้องสัมผัสร่างกายต้องมีหนามแหลมทิ่มแทงต้องมีอากาศร้อนแรงมีอาทิตย์มีแสงแดดร้อนแรงแผดเผาต้องมีฝนตกรู้สึกเสื้อเฉอะแฉะรู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายกายอะไรเงี้ยรำคาญอึดอัดนี่คือความทุกข์เป็นความรู้สึกปกติที่ทุกคนต้องมีไอ้อย่างเนี้ยไม่ใช่กิเลสแต่เป็นการบ่งบอกว่าตัวเองมีชีวิตอยู่แล้วขณะนี้ตัวเองกำลังเป็นอย่างไรประการที่3โสมนัสคนที่เรียนธรรมะสายพระพุทธองค์ก็จะคุ้นกับคำว่าโสมนัสโสมนัสเนี่ยผู้ที่เป็นคนนำทางเขาสอนท่านว่าอะไรเราไม่ทราบแต่พระบิดาทรงหมายความว่าโสมนัสก็คือความสุขทางใจความปลาปลื้มใจความรื่นรมในดวงใจก็คือความสบายสบายทางใจอะว่างั้นใจนี่หมายถึงจิตนะไม่ใช่ใจที่เป็นความหมายของจิตจักรวาลคือจิตวิญญาณนะจิตคือจิตหยาบใจก็คือจิตวิญญาณมันเวลาพูดคำว่าจิตใจแปลว่าจิตกับใจมันมาด้วยกันเพราะจิตเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณก็คือใจโสมนัสคือความสุขทางใจสุขก็คือความสบายหรือความสุขทางกายทุกข์คือความเจ็บปวดทางกายคือความไม่สบายทางกายเมื่อโสมนัสคือความสุขทางใจความปลาบปลื้มใจมันก็ต้องมีคำคือคำว่าโทมนัสไม่ใช่โสมนะโทมนัสโทมมาจากคำว่าระทมทุกข์แต่เวลาเขียนเป็นระทมทุกข์เขาคำมันก่อนไปสระโอหรือสระโอเนี่ยทอโอมอทมเนี่ยสระโอนะหรือโทมเนี่ยมันก่อนไปเขาเลยใช้คำว่าระทมไม่ได้เขียนคำว่าระทมแต่นี่คือโทมนัสเป็นภาษาบาลีสันสกฤตครับคืออะไรครับคือความโศกเศร้าคือความเสียใจซึ่งมันตรงกันข้ามกับคำว่าโสมนัสเนี่ยนี่ไม่ใช่กิเลสนะเวทนาคือความรู้สึกปกติวงเล็บข้างหลังว่าไม่ใช่กิเลสทุกคนต้องมีเป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่ใช่เข้าทางมารละอันนี้ไม่เกี่ยวกับมอดกับมารพระบิดาทรงกำหนดออกแบบเอาไว้ให้มันเป็นออโตโนมัสออโตโนมัส autonomous ออโตโนมัสแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวแปลว่ามันเป็นอัตโนมัติมันเกิดเองไม่ต้องไปกำหนดจิตมันเกิดเองตามอาการของมันนะประการที่5ประการสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวเนี้ยนะอาจจะคล้ายๆกันกับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาตัวนั้นน่ะมันมีความหมายที่ต่างกันกับไอ้ตัวที่นี่ที่กำลังพูดอยู่นี่เล็กน้อยตรงนั้นอย่าเพิ่งไปพูดถึงมันว่าคืออะไรพูดถึงตรงนี้ก่อนอุเบกขาตัวเนี้ยเมื่อกับคำว่าวิญญาณกับคำว่าจิตวิญญาณนั่นแหละวิญญาณเนี่ยมีความหมายอย่างนึงคำว่าจิตวิญญาณมีความหมายอีกอย่างนึงคนที่นับถือศาสนาพุทธบางคนอาจจะสับสนที่มีพระไตรปิฎกบางตอนพูดถึงจิตวิญญาณบางตอนพูดถึงวิญญาณก็เลยไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหรือต่างกันก็เลยเหมาว่ามันเหมือนกันที่จริงแล้วมันไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันปั๊บท่านเข้าใจผิดเลยนะอย่างเช่นขันห้าเนี่ยไอตัวสุดท้ายขันสุดท้ายคือวิญญาณขันเนี่ยหลายคนเข้าใจว่ามันคือจิตวิญญาณก็เลยไปแปลว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคืออัตตาคืออัตตาแปลว่าเพราะมีสิ่งเนี้ยมาเกิดเป็นมนุษย์
ความมีตัวตนของการเป็นมนุษย์เกิดมาจากขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละนะเพราะฉะนั้นไอ้นี่คืออัตตาถ้าเราทำลายขันธ์5ได้สิ้นทำลายหมดเลยอัตตาของเราก็จะไม่มีเมื่ออัตตาไม่มีเราก็กลายเป็นอนัตตาแล้วนี่คือวิธีการใช้สมองซีกซ้ายของคนที่ศึกษาสัจธรรมไม่ถึงแก่นและไม่เข้าใจและหลงทางเพราะแปลคำว่าวิญญาณว่าเป็นจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์แปลผิดเพราะเข้าใจผิดนั้นเพราะไปเถียงกับพวกมันให้ตายนะเราก็เถียงสู้มันไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่ามันบอกว่ามันเชื่อมาเป็นพันปีแล้วไม่เห็นมีใครมาเปลี่ยนแปลงและคนก็เชื่อกันมาเยอะแยะมากมายมีคนพูดแบบอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอยู่คนเดียวเท่านั้นว่าเขาว่าวิญญาณในขันธ์5เนี่ยกับจิตวิญญาณที่พระศาสดาสอนมันเป็นคำเดียวกันเหมือนกันมีไอ้ปริญญาคนเดียวก็ใช่ไงเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์คนเดียวในจักรวาลนี้แล้วเราจะไม่พูดเหมือนคนอื่นทุกคนได้ยังไงเราก็ต้องพูดอยู่คนเดียวเลยเพราะเรารู้อยู่คนเดียวไงที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงเมตตาเราเลยมาบอกให้พวกท่านรู้ไงมันพวกท่านจึงไม่เคยได้ยินใครพูดแบบนี้ได้ยินแต่เราพูดอยู่คนเดียวสติเราไม่ได้บอกให้ท่านมีสตังสติจงคืนมาเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เราเป็นคนเดียวของจักรวาลในขณะนี้มันธรรมะที่เรากล่าวเราจะกล่าวคนเดียวท่านจะมาหาคนอื่นกล่าวเหมือนเราท่านจะไปหาที่ไหนไม่มีหรอกนะยกเว้นถ้าเรากล่าวเหมือนกับที่พระศาสดาของท่านกล่าวเราต้องกล่าวให้ตรงกับที่พระองค์กล่าวถูกไหมเพราะเรากล่าวซ้ำในสิ่งที่พระศาสดาของท่านกล่าวไม่ใช่อนุตตรธรรมมันเป็นโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมแต่ที่เรากำลังกล่าวนี่คืออนุตตรธรรมถึงแม้มีคำว่าเวทนามีคำว่าความรู้สึกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวทนาคือความรู้สึกปกติที่ไม่ใช่กิเลสมี5อย่างอุเบกขาคือความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ความรู้สึกไม่โศกเศร้าไม่เจ็บปวดอะไรนี่คืออุเบกขามันก็เป็นหนึ่งในความรู้สึกปกติรู้สึกเฉยๆรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เศร้าหมองอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจนะเก็ทนะโอเคเวทนาคืออะไรเราบอกว่าตัดเวทนาถามว่าไอเวทนาที่เป็นความรู้สึกปกติเนี่ยพี่น้องครับมันตัดได้ไหมครับเนี่ยตัวนี้ตัดไม่ได้นะคำว่าตัดเวทนาเนี่ยไม่ใช่เวทนาตัวนี้นะถ้าตัดนี่แปลว่าตายถ้าตัดนี่คือตายไม่รู้สึกในสุขทุกโทไม่รู้สึกโสมนัสไม่รู้สึกโทมนัสไม่รู้สึกอุเบกขาเนี่ยตายแน่นอนท่านเป็นสิ่งไม่มีชีวิตไปแล้วจิตวิญญาณท่านตายแล้วเวทนาในความหมายต่อมาเวทนาคือความรู้สึกจากสัมผัสนี่เวทนาคือความรู้สึกจากการสัมผัสก็คือกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5เราไม่พูดอายตนะภายในที่เป็นจิตนะอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูตะมูกลิ้นสัมผัสกายกลไกอายตนะภายนอกซึ่งอยู่กับร่างกายเราแต่มันอยู่ด้านนอกคืออายตนะภายนอกอย่าไปเข้าใจผิดเหมือนพวกมอดหลอกนักบวชว่าอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นคืออายตนะภายนอกไม่ใช่ครับพวกนั้นไม่ใช่อายตนะถ้าเขาแปลคำว่าอายตนะตรงกับพระบิดาคำว่าอายตนะแปลว่ากลไกประสาทสัมผัสเพื่อการสัมผัสสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวฟังอีกครั้งนะครับอายตนะคือกลไกประสาทสัมผัสที่ใช้สัมผัสสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของมนุษย์ถามว่าสัมผัสเพื่ออะไรสัมผัสเพื่อส่งข้อมูลผ่านหน้าต่างทั้ง5บานคืออายตนะเนี่ยที่เราเรียกว่าอายตนะภายนอกเข้าไปสู่อายตนะภายในอายตนะภายในคืออะไรคือจิตเป็นอายตนะที่6และอายตนะที่6คือไอ้ตัวจิตตัวเนี้ยมันทำงาน2 อย่างคือมันเป็นจิตหยาบซึ่งเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นคราบของตัวดักแด้คือจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูจิริมันทำหน้าที่2 อย่างคือเป็นทั้งจิตคือเป็นกลไกอายตนะที่จะสามารถนึกออกนึกเอานึกเองได้ด้วยเพราะว่าไม่ใช่ทำหน้าที่ในการรับรู้จากผัสสะของอายตนะภายนอกทั้ง5อย่างเดียวซึ่งเมื่อไหร่ท่านเข้าใจเพราะฉะนั้นคนนำทางตาบอดถูกไอ้มอดมันหลอกไว้
ว่าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่คืออายตนะภายนอกไม่ใช่ครับเป็นอายตนะข้างนอกอ่ะใช่แต่ไม่ใช่ภายนอกนะเพราะว่าไอ้สิ่งเราเนี่ยที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันไม่ใช่อายตนะมันไม่ใช่กลไกแต่มันเป็นสรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้โดยรอบสร้างเอาไว้รอบๆตัวเราอ่ะถ้าเราจะมองเราต้องมองเห็นเฉพาะสิ่งที่พระบิดาสร้างแล้วให้ตามองเห็นใช่ไหมแต่บางอย่างเรามองมันไม่เห็นไงมันมีแต่เสียงอ่ะเมื่อมันมีแต่เสียงตาเราจะเห็นได้ไหมไม่ได้เพราะองค์ก็เลยต้องสร้างตาพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะสร้างตาเอาไว้รับฟังเสียงก็แปลว่าต้องสร้างหูที่ท่านเรียกว่าหูใช่ไหมนะแล้วบางทีนะไม่มีเสียงมองก็ไม่เห็นแต่ได้กลิ่นตากับหูมันก็รับรู้กลิ่นไม่ได้พระองค์เลยต้องสร้างอายตนะขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งก็คือจมูกเอาไว้รับรู้กลิ่นเพราะพระองค์สร้างบางสิ่งไว้คือกลิ่นลิ้นก็เอาไว้รับรู้รสเพราะตามองแล้วไม่รู้รสอะไรยกเว้นจำได้ว่าเนี่ยพริกขี้หนูสีแดงสดเนี่ยมันเผ็ดอะถึงแม้กูไม่ชิมกูก็รู้ว่าเผ็ดไอ้นั่นน่ะสัญญาขันมันเป็นผู้บอกไม่ได้เอามาแตะลิ้นแล้วรู้ว่าเผ็ดพริกบางชนิดไม่เผ็ดก็มีนะครับเช่นพริกหวานไงพระบิดากลัวมนุษย์จะสะเออพอรู้บอกว่าพริกมันเผ็ดหมดเลยพริกที่ไม่เผ็ดก็มีพระองค์ก็เลยทำพริกที่ไม่เผ็ดให้ไว้ว่าเองอ่ะอย่าสอบตอพอง่ายๆอย่าสร้างแต่ทฤษฎีนะว่าถ้าเป็นพริกแล้วต้องเผ็ดหมดจริงไหมแล้วพริกเนี่ยแต่ละอย่างมันก็เผ็ดไม่เท่ากันพริกกะเหรี่ยงก็เผ็ดกว่าพริกไทยพริกขี้หนูของไทยพริกกะเหรี่ยงที่เป็นพริกขี้หนูเนี่ยก็เรียกเผ็ดกว่าแล้วถ้าเป็นพริกเม็กซิโกพริกเม็กซิกันมันเผ็ดกว่าพริกชนิดไหนๆอีกเห็นไหมฮะพระบิดาบอกว่าอย่าประมาทขนาดพริกนี่มันยังเผ็ดไม่เท่ากันเลยจึงต้องทดสอบทดลองไม่งั้นลิ้นที่เอาไว้รับรู้รสมันก็ไม่มีความหมายพี่ๆน้องๆไม่ต้องชิมแล้วสู่รู้เลยเป็นพริกแม่งต้องเผ็ดหมดพริกหวานหรือพริกไม่เผ็ดมันก็มีใช่ ใช่ป่ะมะระบอกว่าขมเนี่ยอ้าวอย่าไปคิดว่ามะระทุกชนิดขมหมดมะระหวานก็มีใช่ไหมแล้วก็บางอย่างหน้าตาไม่เหมือนมะระแต่เรียกว่ามะระเช่นมะระแมวเนี่ยก็หวานชื่อว่ามะระแล้วไม่ใช่ว่าจะขมหมดมะระแมวเนี่ยหวานถึงเขาเรียกมะระเหมือนกันถึงแม้ลูกมันไม่เหมือนกันใช่ป่ะเอานะเวทนาคือความรู้สึกจากการสัมผัสซึ่งตรงเนี้ยนะคือเวทนาที่เกิดจากตาเห็นเวทนาตรงนี้คือความรู้สึกที่เกิดจากตาแลเห็นพอตาแลเห็นปั๊บเนี่ยรูปประขันมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมพอรูปขันธ์มันเกิดขึ้นปั๊บก็จะเกิดความรู้สึกทันทีเมื่อตาเห็นแล้วเกิดความรู้สึกทันทีรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบเอาพื้นฐานเลยนะรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบเกิดขึ้นทันทีธรรมชาติของมนุษย์เปล่าไม่ใช่แต่เป็นธรรมดาที่มันเป็นธรรมดาเพราะว่าพระบิดาไม่ได้สร้างเอาไว้ในขันธ์ที่เรียกว่าเวทนาขันธ์ให้พระบิดาสร้างในเวทนาขันธ์ตะเกียะที่มีข้อสุดท้ายคืออุเบกขาใช่ไหมสุขกายสุขใจนะโสมนัสนะทางใจโทมนัสทางใจนะคือทุกทางใจและอย่างสุดท้ายคืออุเบกขาคือความรู้สึกที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันนั้นน่ะพระบิดาสร้างแต่ไอ้รู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบตะกี้เราบอกแล้วใช่มั้ยความสํานึกความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั้นมันเค้าเรียกรู้สํานึกมันอยู่ในสังขารขันธ์นะสังขารขันธ์ไม่ใช่เวทนาขันธ์ที่เรากําลังกล่าวเวทนาที่เราบอกว่าถ้าตัดได้ชนะได้ทุกสิ่งคือเวทนาความรู้สึกที่อยู่ในเวทนาขันธ์ที่ไอ้มอดมันแอบมาใส่เอาไว้ให้แล้วหลอกให้ท่านสั่นสะเทือนอ่ะแล้วท่านก็เลยหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จมีหลายคนบอกพระบิดาท่านอาจารย์ถ้าไอ้พวกมอดพวกมารเนี่ยมันรู้ว่าถ้ามาทำให้มนุษย์เราไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้โลกก็จะเสียสมดุลพอโลกเสียสมดุลนะกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมมิลกี้เวย์ก็จะเสียสมดุลเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพคือมิลกี้เวย์เสียสมดุลมันจะทำให้เอกภพนี่พังชิบหายหมดและพวกมันก็ต้องตายต้องซวยด้วยถ้ามันรู้มันคงไม่ทำร้ายมนุษย์แบบนี้ไงก็ใช่ไงนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าพวกมันไม่รู้ถ้าพวกมันรู้มันจะมาสอนให้ท่านมาจับมาทำร้ายพวกท่านแบบนี้เหรอถ้ามันไม่รู้ว่าพวกมันก็จะซวยไปด้วยถ้ามนุษย์เราเสียสมดุลค้ำจุนโลกไม่ได้ตามที่พระพุทธองค์บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมนุษย์เราทุกวันเนี่ยเข้าถึงหลักเมตตาธรรมง่ายหรือยากยากมากนะ
จะฆ่ากันอย่างเดียวจะแกงกันอย่างเดียวจะทำสงครามกันอย่างเดียวจะเอาชนะฆ่าคานกันอย่างเดียวตายจะไปข้างหนึ่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ได้มีความรักให้มีแต่ความร้ายใช่ไหมก็พวกมอดพวกมารพวกนี้มันทำก็บอกแล้วว่าพวกเขาไม่รู้ว่ามนุษย์เราเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมันบอกว่าเรามาจากความมืดไงเราได้รับอิทธิพลจากความมืดแล้วโง่มากให้ความมืดปกครองเราอะเพราะมันไม่รู้ใครปกครองพระบิดาบอกว่ากฎแห่งกรรมไม่ต้องควบคุมมันไม่ต้องมีใครควบคุมเหมือนน้ำอะนะพระองค์เอาไว้ว่ามันอยู่เป็นน้ำที่อยู่ตรงไหนก็ได้บนโลกเนี้ยพอร้อนก็เป็นไอพอขึ้นไปข้างบนก็ควบแน่นเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมพอตกมาเป็นฝนแล้วถ้าอากาศมันหนาวเย็นมากทำให้อุณหภูมิมันต่ำลงก็กลายเป็นน้ำแข็งพอน้ำแข็งนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็ละลายกลายมาเป็นน้ำพระองค์สั่งไว้อย่างนี้พระองค์ไม่เห็นจะเป็นต้องควบคุมอะแต่โลกของไอ้พวกมอดพวกนี้ของมันไม่มีแบบนี้พอมันไม่มีแบบนี้มันเลยไม่รู้ว่าใครมานั่งควบคุมตรงนี้ก็เลยคิดว่าความมืดมีอิทธิพลพวกเขาไม่รู้นะว่าเวลาทำไมเวลาพายุเกิดพายุแม่เหล็กขึ้นมาบนก้อนเมฆเกิดพายุแม่เหล็กขึ้นมาในก้อนเมฆเวลาพวกเขาขับยานผ่านฝ่ามาเนี่ยทำไมพวกเขาต้องกลัวเพราะพวกเขาเนี่ยโดนฟ้าผ่าพวกเขากลัวฟ้าผ่ามากที่สุดเวลาสังเกตไหมเวลามีพายุพยับพยมมีฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บถ้าท่านเคยเห็นยานของไอ้พวกเนี้ยมันจะลอยอยู่เหนือก้อนเมฆที่เป็นเมฆพายุเมฆฝนที่มีพายุแม่เหล็กมีฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บอยู่พวกมันจะแอบอยู่ไว้ด้านอยู่ข้างบนถ้ามันอยู่ข้างล่างหรือฝ่าเข้าไปข้างในมันตายแน่เพราะยานบางลำเนี่ยไอ้คนขับยานเนี่ยเอามือแตะคอนแทคอยู่ที่อยู่หน้าคันบังคับเนี่ยที่หน้าจอบังคับในใช้ฝ่ามือนะพวกมันมี4นิ้วก็มี5นิ้วเนี่ยฝ่ามือแตกมันต้องใช้พลังจิตของมันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้พลังงานกับยานแล้วเป็นไงและตัวยานมันเนี่ยมันเป็นสารน่ะมันเป็นสสารมันเป็นมวลสารบางอย่างก็สามารถที่จะเป็นตัวนำไฟฟ้าได้แล้วในก้อนเมฆพระบิดามีไฟฟ้าสถิตใช่ปะเป็นไงไฟฟ้าช็อตตายทั้งยานทั้งคนขับมันถึงถามว่าพวกมันกลัวอะไรมากที่สุดกลัวฟ้าผ่าจริงๆไม่ใช่ฟ้าผ่าอย่างเดียวตัวกลัวไฟช็อตแล้วตายแง๊กท่านฟังเราพูดเนี่ยท่านคิดว่าเรารู้จักพวกเขาดีไหมนะจะไปหาความรู้แบบนี้จากที่ไหนครับพวกเขาไม่บอกหรอกจุดอ่อนเขาคืออะไรเราบอกให้ท่านฟังเพื่อท่านมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่พระบิดาไม่ทราบพระบิดาทราบเราก็ทราบแต่หลายอย่างที่พระบิดาทรงทราบแต่เราไม่ทราบก็แปลว่าทุกเรื่องพระบิดาทราบหมดอะมีแต่เราเท่านั้นอะถ้าพระบิดาไม่ทรงบอกกล่าวเราก็ไม่รู้หรอกเข้าใจ อ่ะเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากการตาเห็นไอ้ตรงนี้แหละที่เรามาบอกท่านว่าต้องตัดถ้าไม่ตัดท่านจะไปต่อไม่ได้รักยาวให้บั่นถ้ารักสั้นถ้าคิดสั้นให้ต่อเลยพอเห็นแล้วเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบต่อเลยครับถ้าคิดสั้นรักยาวให้บั่นถ้ารักสั้นให้ต่อท่องไว้พี่น้องครับขีดเส้นใต้เราไม่มีที่ว่างบนจอจะเขียนให้สมเหตุสมผลสมเหตุสมผลไหมที่เราพูดแค่นี้ไม่พอเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดจากการที่หูท่านได้ยินรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบบอกแล้วพระบิดาไม่ได้ทรงออกแบบขันห้าเอาไว้ให้ท่านเนี่ยสั่นสะเทือนตรงเวทนาขันว่าให้ชอบหรือไม่ให้ชอบเพราะไม่ใช่หน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านไม่ชอบอะไรสิ่งนั้นมันก็มีอยู่แล้วท่านไม่ชอบท่านไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้นี่ขนาดนี้มีบางคนบางอาจว่าเป็นพระเจ้าจะมาเปลี่ยนแปลงโลกอย่าไปเชื่อเปลี่ยนแปลงไม่ได้เด็ดขาดยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้พระองค์ทรงสร้างไว้ดีแล้วเพราะอะไรที่คิดจะไปเปลี่ยนของพระบิดาเพราะมีคำว่าชอบกับไม่ชอบไงใช่หรือไม่ใช่พยายามจะเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเพราะมันยากกูสอบตกอยู่เรื่อยถ้าคุณตัดคำว่าชอบกับไม่ชอบออกคุณจะต้องไปเผื่อไกลสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้ดีแล้วไหมครับธุระไม่ใช่อะไรของคุณเลยกองการของคุณไม่ใช่กองการของคุณตอนนี้พระบิดาเตือนอย่างเดียวอย่าตกเป็นทาสของกิเลสมารคุณจะต้องไม่เสียความรู้สึกเมื่อคุณไม่เสียความรู้สึกไม่ว่าพระองค์จะสร้างสิ่งอะไรเอาไว้มันชอบแล้วดีแล้วเหมาะสมแล้วพี่พรีเดียนสอบผ่านมาแล้วนะไม่ต้องมาให้มนุษย์อย่างพวกคุณที่เป็นแค่เมล็ดพันธุ์ของพรีเดียนต้องมาทำให้พระบิดาต้องเปลี่ยนแปลงพระทัยพระองค์ไม่เปลี่ยนหรอกครับพระทรงสร้างเอาไว้ดีแล้วและพิสูจน์ไว้แล้วว่าพี่พรีเดียนสามารถ
หลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้ทั้งหมดจบหลักสูตรการเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงพวกท่านไม่ใช่รุ่นแรกไม่ใช่รุ่นไพโอเนียร์มนุษย์โลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่มนุษย์รุ่นไพโอเนียร์เป็นรุ่นที่ทดลองเป็นรุ่นแรกไม่ใช่เป็นรุ่นที่จะต้องพัฒนาเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนามาแล้วท่านเข้าใจที่เราพูดไหมนั้นเรื่องยากมันจะไม่ยากมากเลยที่คิดจะไปเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ท่านบอกว่ามันเป็นปัญหานะมันง่ายนิดเดียวแค่เปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านอย่าเสียความรู้สึกนี่บอกโจทย์ตรงๆตัดเวทนาขันให้ได้แต่ไม่ใช่ทำลายขันเอาขยะในขันออกก็แปลว่าอย่าไปยุ่งกับมันหูได้ยินเนี่ยอย่าไปเสียความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะถ้าไม่ชอบขึ้นมาปั๊บขันห้ามันไปใหญ่เลยขันแตกถ้าชอบก็ขันแตกไม่ใช่เส้นทางของจิตจักรวาลหรือของพระบิดาพระองค์คือจิตจักรวาลพระองค์คือพระเจ้าพระองค์เดียวพระเจ้ามีพระองค์เดียวอนันตจักรวาลเป็นห้องทดลองของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นมาพระเจ้าที่ทรงสร้างคือเจ้าของอนันตจักรวาลไม่มีพระเจ้าไหนแล้วไม่มีนี่เราพูดตรงๆให้พี่ๆน้องๆฟังนี่คือวิชาของพระอาทิตย์โอเคไม่เสียความรู้สึกประการที่3ความรู้สึกหรือเวทนาอันเกิดจากการที่จมูกได้กลิ่นชอบได้กลิ่นไม่ชอบพอมีชอบกับไม่ชอบปั๊บขันห้าเพี้ยนทันทีคุณจะไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้ 100% เข้าทางมารทันทีเนี่ยบอกย้ำเนี่ยมี5ข้อจะย้ำทั้ง5ครั้งนี่แหละให้มันเข้าไปในสมองให้เข้าไปในกลิ่นของท่านให้ได้อย่าไปยึดติดความรู้เก่าท่านเชื่อเรานี่เป็นวิชาที่พระบิดาให้เรามาพามาจูมือท่านเข้าเรือนหอคือด่านนภาลัยเพื่อกลับเข้าคอกก็คือแดนสุญญตาพระนิเวศของพระเจ้าถึงแม้ตอนนี้ท่านไม่เชื่อพระเจ้าท่านเป็นคนปฏิเสธพระเจ้าแต่ท่านก็ต้องฟังในสิ่งที่พระเจ้ากล่าวเพราะไม่มีใครสามารถกล่าวให้ท่านฟังได้นอกจากพระเจ้าที่จะกล่าวผ่านเรามาเท่านั้นโอเคไหม ได้กลิ่นแล้วอย่าเสียความรู้สึกหรืออย่าได้ความรู้สึกคือหอมถูกใจเพี้ยนทันทีเพราะว่าจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านไม่ได้มีหน้าที่มาเพื่อจะเอาหรือไม่เอาทุกสิ่งพระบิดาทรงสร้างไว้ไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์จะบอกว่าไอ้นี่ไม่เอาไอ้นี่เอาคำว่าไม่เอาเนี่ยแปลว่ากูไม่ชอบคุณจะเอาหรือไม่เอาคุณก็จะต้องยอมรับว่ามันมีสิ่งนั้นถ้าคุณบอกเหม็นกูไม่ชอบนี่แสดงว่าคุณปฏิเสธสิ่งนั้นปฏิเสธสิ่งนั้นเหมือนว่ามันจะต้องไม่มีอยู่ในบรรณพิภพนี้คุณทำอย่างนั้นได้แค่คุณบอกว่าคุณไม่ชอบมันได้สิ่งนั้นมันจะหายแวบหายวับวับหายไปกับตาเป็นไปได้หรือครับเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเมื่อมันเป็นไม่เป็นไปไม่ได้แล้วคุณจะไปฉลาดน้อยอันนี้กูไม่ชอบกูปฏิเสธอันนี้กูชอบกูจะเอาไว้คุณจะปฏิบัติตัวอย่างนี้อีกทำไมเพราะว่าถึงแม้คุณจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ต้องมีของมันอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องคือของมันอย่างนั้นใช่หรือเปล่าคุณไม่มีอำนาจพระเจ้าไม่ให้อำนาจคุณมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเราพูดอย่างนี้อย่าเข้าใจผิดนะว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริยาตันสกุลเป็นพวกไอ้คนแก่ไอ้คนที่เรียนจิตวิทยามาเป็นพวกอมิทิสไซโคโลจิสต์เรียนจิตวิทยาของฝรั่งมาตื้นๆน่ะชอบบอกว่าคนที่เป็นคนแก่มันพูดเลยนะคนแก่ๆเนี่ยแก่โลกแก่แดดแก่อะไรเนี่ยมันเป็นพวกที่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงไอ้คนแก่ๆเนี่ยเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงท่านรู้ป่ะท่านเอาความรู้ตรงนี้มาอ้างอิงผิดนะผิดที่นะคนที่อาวุโสมีประสบการณ์เยอะมักจะเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงคือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรอ่ะเพราะกลัวว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะผิดพลาดหรือมันจะไม่ดีไปกว่าที่มันไม่ดีอยู่แล้วหรือมันดีอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปแล้วมันจะไม่ดีเหมือนเก่าแล้วคิดต่อสิเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมอ่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนจากดีเป็นชั่วจากชั่วมาเป็นดีโลกนี้เสรีคุณเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนไปเลย
แต่สิ่งที่จิตจักรวาลสอนไม่ได้หมายความว่าขี้ขลาดตาขาวสอนพวกนายว่าไม่ให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเราบอกว่านายเป็นนักเรียนพระบิดาเป็นเหมือนครูครูออกข้อสอบแต่จริงๆแล้วพระบิดาไม่ได้สร้างข้อสอบนะจิตวิญญาณของนายอ่ะแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ของนายทุกวันนี้นายใช้จิตหยาบของนายอยู่ใช่ป่าวนายไม่พอใจบททดสอบหรือบทเรียนที่จิตวิญญาณของนายผู้อาสาพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะเขาออกแบบชะตาชีวิตเอาไว้ที่ด่านนภาลัยจะมาเล่นบทดีบทร้ายร่วมกันเป็นลูกผัวตัวเมียในครอบครัวเนี่ยนึกออกไหมครับแล้วก็หลายอย่างที่พระบิดาทรงสร้างเป็นสิ่งแวดล้อมเอาไว้ให้มีดินน้ำลมไฟให้มีดีมีชั่วเพื่อให้ลูกๆได้เรียนรู้ให้มีร้อนมีหนาวมีมืดมีสว่างเพื่อประโยชน์ทั้งนั้นใช่ไหมไอ้นี่พอไม่ชอบความมืดบอกว่ากูเป็นพระเจ้ากูจะทำให้โลกนี้ไม่มีความมืดกูชอบแต่ความสว่างกูจะทำตัวเป็นพระเจ้ากูจะให้โลกนี้มีแต่แสงสว่างทั้งที่พระบิดาพระเจ้าตัวจริงอ่ะพระองค์จริงออกแบบไว้ให้โลกเนี้ยจักรวาลนี้มีทั้งมืดและสว่างพวกท่านเข้าใจจิตจักรวาลผิดนะเราตำหนิพวกท่านตรงที่คิดจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมคิดจะไปเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแต่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะเอาตัวเองเป็นหลักใช้ self self self center ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางในการที่จะจัดการกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านนี่แสดงว่าท่านบังอาจเป็นนักเรียนแต่บังอาจจะมาแก้ไขโจทย์ของครูที่เขาออกข้อสอบมาให้เพื่อทดสอบว่านักเรียนอย่างคุณเนี่ยเก่งจริงหรือเปล่าฉลาดจริงหรือเปล่ารอบรู้จริงหรือเปล่าแต่พอมาเจอข้อสอบแล้วคิดไม่ออกบอกไม่ได้ทำไม่ถูกกูก็เลยจะใช้อำนาจของกูเท่าที่กูพอมีอยู่กูจะแก้ไขโจทย์ของครูเพื่อทำให้มันง่ายกับกูที่จะทำให้สอบผ่านให้ได้มันตลกไหมมีนักเรียนโรงเรียนไหนบ้างครับบนโลกนี้ที่ทำงั้นได้ยกเว้นมึงไปเป็นครูซะเองไปเป็นครูซะเองอยากจะออกข้อสอบอะไรให้นักเรียนตัวเองทำก็เชิญแต่ขณะที่คุณยังเป็นนักเรียนคุณไม่ใช่ครูคุณเอาอำนาจหน้าที่อะไรครับที่จะไปทำในบทบาทของครูจริงไหมประการที่4เวทนาหรือความรู้สึกอันเกิดจากลิ้นได้รับรสเหมือนกันครับสังเกตไหมคุณเนี่ยเอาพริกเข้าไปในปากแล้วอุ้ยนี่เผ็ดนี่เผ็ดคุณมีอำนาจไหมที่จะทำให้พริกที่มันเผ็ดอยู่บนปลายลิ้นของคุณเนี่ยมันไม่เผ็ดไปตามที่คุณต้องการได้เวลาคุณเผ็ดคุณรู้ว่าคุณไม่สามารถจะจัดการกับพริกที่อยู่ในลิ้นอยู่บนลิ้นอยู่ในปากท่านน่ะให้มันหายเผ็ดได้ใช่ไหมคุณจะต้องขอโทษนะไม่สุภาพคุณต้องรีบถุยทิ้งรีบคายทิ้งถ้าขืนอมไว้มันยังอีเผ็ดอีแซ่บถ้ายังรู้ว่าเผ็ดยังเสือกอมอยู่อีกเนี่ยแสดงว่าโง่แล้วเนี่ยไม่ฉลาดนะคนฉลาดอย่างคุณทำไงรีบคายทิ้งรีบบ้วนทิ้งและรีบหาน้ำมาล้างความเผ็ดบนปลายลิ้นคุณนั่นคือคนฉลาดใช่ไหมครับใช่หรือไม่ใช่นั่นแสดงว่าคุณสามารถจะปฏิเสธคุณจะปฏิเสธพริกนั้นก็ได้เพราะพริกที่คุณพันที่คุณบ้วนทิ้งเพราะมันเผ็ดสำหรับคุณเนี่ยเพื่อนคุณคนอื่นๆเขาอาจจะทานพริกนั้นไม่เผ็ดหรือทานได้พอดีก็ได้ไม่มีประโยชน์กับคุณเพราะคุณรับมันไม่ได้มันเผ็ดเกินคนอื่นเขารับได้นี่เหมือนกันเนี่ยคนทั้งโลกนะเขารับรู้แสงสว่างความมืดความสว่างเขารับรู้ได้เขายอมรับได้ความมีเพศหญิงเพศชายเขายอมรับได้แม้กระทั่งเพศทางเลือกที่ทุกวันนี้มีเยอะมากไม่รู้ว่าเชไม่รู้ว่าหญิงหรือชายใช่ไหมทุกคนในสังคมก็ยอมรับขณะที่ยังสับสนเพศอยู่ด้วยซ้ำก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเป็นเพศหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นเพศทางเลือกเขายังยอมในการสร้างห้องน้ำสาธารณะเป็นห้องน้ำที่มีเครื่องหมายว่าสำหรับเพศทางเลือกเขาก็ให้เกียรติใช่ไหมไม่ใช่คุณไม่ชอบไอ้เพศทางเลือกคุณต้องฆ่ามันให้ตายคุณต้องเปลี่ยนมันได้หรือครับคุณต้องยอมรับในทุกสิ่งที่มันมียอมรับในทุกสิ่งที่มันเป็นคุณก็จะได้ไม่มีปัญหาไปที่จุ้นจ้านนะคุณจะอยู่ท่ามกลางความแตกต่างอย่างไรที่คุณจะมีความสุขขณะที่หลายคนก็อาจจะพอใจในความแตกต่างเรามีสีธรรมชาติพระบิดาสร้างไว้อย่างหลากหลายต่างกันตั้ง7สีคุณก็มีประโยชน์ไหมนะพระองค์ไม่ได้สร้างสีเดียวเช่นสีเขียวสีเดียวทั้งโลกนี้เขียวอีหมดทั้งหมดมันจะสวยงามนะครับคำว่าสวยแปลว่าชอบรุ้งกินน้ำเนี่ยที่ทุกคนชอบ rainbow 7 colors มี7สี
เขาถึงบอกว่ารุ้งกินน้ำสวยมากไม่มีอะไรที่สวยเท่ากับรุ้งกินน้ำอีกแล้วเพราะมันมีสีทั้งหมดถึง7สีอยู่ในเซตก็คืออยู่ในแผงเดียวกันในชุดเดียวกันมีสีที่แตกต่างกันถึง7สีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงรุ้งกินน้ำเรนโบว์จึงสวยที่สุดในทุกสรรพสิ่งที่พระบิดาสร้างใช่ไหมคุณบอกว่ารุ้งกินน้ำสวยใช่ไหมคุณเป็นคนหนึ่งในนั้นแต่พอถามว่าคุณชอบสีอะไรมากที่สุดคุณบอกว่าสีน้ำเงินบางคนก็เหลืองบางคนก็แดงใช่ป่ะครับนะบางคนนะบอกชอบนอกนั้นสีอื่นไม่ชอบแต่ปรากฏว่าสีที่คุณชอบมันมีอยู่สีเดียวอะแต่อยู่ในอีก6สีที่คุณไม่ค่อยชอบคุณชอบอยู่สีเดียวชอบที่สุดอยู่สีเดียวอีก6สีนี่คุณไม่ค่อยชอบเอานะให้กำลังใจคุณนิดว่าคุณไม่ค่อยชอบแต่พอสีที่คุณชอบเพียงแค่สีเดียวไปอยู่ในอีก6สีที่คุณไม่ค่อยชอบมันรวมเป็น7สีคุณกลับชมว่ารุ้งกินน้ำมาสวยนี่คุณเป็นคนหลายมาตรฐานใช่ป่ะครับคุณใช้กลืนใช้ปัญญามั้ยเห็นไหมฮะถ้าเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลต้องมีกลืนคิดให้ได้ไม่ใช่ไม่พอใจอะไรคุณจะเปลี่ยนแม่งหมดอย่าลืมนะโลกไม่ใช่บ้านของคุณที่คุณสร้างเองบ้านหลังนี้มันโทรมแล้วแก่แล้วเก่าแล้วกูอยากจะสร้างแนววินเทจบ้างเพราะกูสร้างแบบประเภทไฮเทคมากูใช้กูอยู่มานานกูอยากจะเปลี่ยนมันเป็นวินเทจบ้างกูก็รื้อทิ้งแล้วสร้างใหม่แบบวินเทจได้ครับเพราะบ้านหลังนั้นมันเป็นสมบัติของคุณเฉพาะคุณเฉพาะครอบครัวของคุณแต่โลกนี้มันไม่ใช่เฉพาะคุณคนเดียวเพื่อนมนุษย์อีกเป็น 7,000 กว่าล้านคนใช่ไหมเนี่ยเขาให้อยู่กัน 7,000 กว่าล้านคนอ่ะโลกใบนี้ไม่ใช่ของคุณคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงอ่ะเขาจะคิดแบบที่เราพูดพระองค์จะทรงคิดแบบเราพูดไม่ใช่คิดแบบจิตมนุษย์นั่นเป็นแค่คิดแบบจิตมนุษย์เท่านั้นนะคิดแบบแบนๆนะครับนะนะเราไม่ปฏิเสธพริกถ้าเรามันเผ็ดเราก็แค่คายทิ้งเราไม่เอามันใช่ไหมเราไม่เอามันแต่คนอื่นเอาเราไม่จำเป็นต้องทิ้งว่าพริกต่อไปนี้เพราะมันเผ็ดมากต่อไปนี้ในโลกนี้จะต้องไม่มีพริกเผ็ดๆอีกเพื่อกูหรือเพื่อคนที่ไม่ชอบพริกที่เผ็ดๆกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนี่แค่ยกตัวอย่างเรื่องเดียวนะก็เริ่มเห็นว่าไหนโง่ไหนฉลาดแล้วใช่ไหมครับเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าคิดแบบไหนโง่คิดแบบไหนฉลาดเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับ5เวทนาคือความรู้สึกอันเกิดจากกายสัมผัสนี่ก็เหมือนกันร้อนไปเย็นไปสากไปนะเสียวไปอะไรเงี้ยชอบกูรู้สึกชอบกูรู้สึกไม่ชอบมันพาเพี้ยนหมดเลยครับพาให้ขันห้าพระบิดาเพี้ยนหมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยขันห้าเนี่ยมันเป็นกระบวนการอัตโนมัติมันเป็นกระบวนการอัตโนมัติอ่ะเดี๋ยวเอาอย่างที่6ก่อนเวทนาอันเกิดจากจิตนึกเองด้วยจิตที่เป็นอายตนะภายในเรามีโอกาสนึกดีนึกชั่วนึกชอบนึกไม่ชอบใช่หรือเปล่านี่ก็ต้องระวังเราก็ต้องตัดความรู้สึกจากการสัมผัสด้วยจิตที่เป็นอายตนะภายในคือมันนึกของมันเองนึกบวกนึกลบนึกดีนึกชั่วนึกชอบนึกไม่ชอบมันนึกได้เองหมดตามสันดานของมันก็เรียกจริตครับนะทั้ง6เนี่ยครับตรงเนี้ย6อย่างเนี้ยต้องตัดเวทนาขันตัดไอ้สิ่งเหล่านี้ในขันให้ได้เพราะว่าถูกมอดมันหยอดเอาไว้ถูกมอดมันหยอดเอาไว้ท่านเอาปุ๋ยไปใส่ให้มันแปลว่าท่านไปสั่นสะเทือนมันขึ้นมาปั๊บมันจะมีอัตตามีตัวตนเกิดขึ้นทันทีไอ้ตัวความรู้สึกเนี่ยถ้าสั่นสะเทือนขึ้นมาปั๊บตัวอัตตามันเกิดขึ้นทันทีแค่เห็นรูปแค่รับรู้ว่ามันเป็นรูปสิ่งที่เห็นเมื่อท่านรับรู้ผ่านตาและท่านเห็นใช่ไหมข้อหนึ่งอะถ้าท่านเห็นท่านจะรู้ว่าท่านเห็นอะไรท่านจะรู้ว่าท่านเห็นอะไรแต่ถ้าท่านน่ะเขามาเห็นอะไรแปลว่ามันมีอัตตาถูกไหมมันมีอัตตาของมันแม้กระทั่งเงาหรือมายามันก็มีอัตตาของมันมันก็มีตัวตนของมันใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ท่านต้องละทิ้งละวางคือไอ้ตรงเนี้ยพอเสียความรู้สึกคือชอบหรือไม่ชอบไอ้สิ่งที่ท่านเห็นเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นรูปลักษณ์ท่านเกิดความรู้สึกท่านชอบเอาด้านบวกนะกูชอบท่านรู้ไหมคำว่าชอบที่มันสั่นสะเทือนในเวทนาขันเกิดขึ้นที่ไอ้มอดมันวางยาพวกท่านไว้มันทำให้เกิดทำให้สิ่งนั้นเนี่ยกลายมาเป็นย้ายอัตตาตัวตนจากที่ท่านแค่เห็นมันกลายมาเป็นอัตตาตัวตนที่จิตของท่านก่อมันขึ้นมาแล้วยึดติดมันนี่คือความแยบยลของไอ้มอดไอ้มาร
ที่มันทำร้ายมนุษย์อย่างพวกท่านและพระบิดาทรงเห็นว่าอุ้ยถ้าใครไม่ดื้อกับอนุตตรธรรมอาจารย์คนนี้ให้กลับมาบอกก่อนชำระโลกมากล่าวให้ฟังให้กระจ่างท่านทุกคนรู้ทันหมดแล้วรู้วิธีเลยว่าเราจะสั่นเซียนขันห้าอย่างไรเพราะมาสอนจนแบบจับมือสอนแล้วถ้ายังผ่านตรงนี้ไม่ได้อีกก็ตัวใครตัวมันแล้วกันแสดงว่าไม่ฉลาดจริงนี่พูดจนถึงกึ๋นใครที่ไม่เชื่อเราและไปเชื่อพระเจ้าปลอมๆทำใจว่างๆกว้างๆฟังเราให้จบนะก่อนก้าวล่วงเราแล้วท่านจะได้รู้เลยว่าพระเจ้าตัวจริงหรือเปล่าที่เราพูดอยู่เนี่ยเราบอกอย่างละเอียดหลุมพรางภาษาฝรั่งใช้คำว่า pitfall pitfall pitfall แปลว่าหลุมพรางนี่คือหลุมพรางเขาไม่ไปทำที่รูปเพราะเขาทำไม่ได้เพราะตาท่านเห็นน่ะแต่เขาก็หลอกท่านใช่ไหมใช้โฮโลแกรมใช้เครื่องโฮโลแกรมมาฉายภาพมายาให้เห็นมาหลอกท่านเป็นภาพมายาหลอกลวงเออเห็นไหมเขาได้แต่พูดหลอกแต่เขามาจัดการที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสตั้ง5ช่องสัมผัสเนี่ยเพื่อเกิดผัสสะแล้วมันเกิดรูปขึ้นมาไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมเนี่ยเขามาแทรกแซงตรงนี้ไม่ได้แต่เขาไปแทรกแซงตรงเวทนาขันธ์เพราะมันแทรกแซงได้แล้วมนุษย์ที่โง่ง่ายก็ตกหลุมพรางคำว่าโง่ง่ายมันมาจากตรงนี้ตกหลุมพรางพอเราพูดแล้วไม่ฟังเราถึงเตือนตั้งแต่ต้นรายการพอเห็นชื่อว่าเวทนาตัดเวทนาชนะได้ทุกสิ่งแล้วหัวเราะเยาะเลยโอ้ยกูรู้แล้วกูเป็นชาวพุทธกูศึกษาเรื่องเวทนามีเวทนาขันธ์กูศึกษามาเยอะเนี่ยแค่เราพูดถึงสไลด์ที่สองเนี่ยท่านเห็นได้ยังว่ามันเหมือนไหมล่ะที่ท่านรู้อยู่เห็นไหมครับว่ามันไม่เหมือนชื่อปริญญาชื่อปริญญาเหมือนกันมันที่มันอาจจะเรียนแบบนามสกุลเราเป็นตันสกุลอย่าคิดว่าคนละคนแต่ชื่อปริญญานามสกุลตันสกุลเหมือนกันแล้วมันจะเหมือนกันนะครับไม่เหมือนแน่นอนในโลกนี้คนชื่อปริญญาเยอะแยะแต่เขาไม่ใช่อนุตตรธรรมอาจารย์ใช่ป่ะอนุตตรธรรมอาจารย์มีคนเดียวคือปริญญาตันสกุลไม่ใช่แซ่เบ้ด้วยเข้าใจนะอยู่ในเวทนาขันธ์ความรู้สึกตรงนี้ท่านเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นท่านจำไว้ไอ้สิ่งที่จะต้องตัดทิ้งคืออ่านในแนวดิ่งนะไม่ชอบหรือชอบเราไม่ต้องไปสนใจว่าท่านชอบแล้วก็ดีโชคดีไปนั่นคือฟลุกถ้าท่านชอบมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีส่วนมากไม่มีใครชอบสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมไม่ถูกจริตนะมันจะมีฟลุกทั้งไม่ชอบและทั้งชอบจะมีฟลุกทั้งดีและไม่ดีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางของมอดมารเพราะเป็นมันวางหมากไว้หลายชั้นอย่าเสียความรู้สึกอย่ามีคำว่าชอบหรือไม่ชอบเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเวทนาขันต้องไม่สั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกไอ้ความรู้สึกปกตินะสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจอะไรแบบนั้นนะรู้อุเบกขานั่นเป็นธรรมชาติอยู่เฉยๆไม่ต้องผ่านกระบวนการของขันธ์5ไอ้ตัวความรู้สึกตรงนั้นมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วเราก็เรียกว่าเป็นเวทนาเหมือนกันเช่นทุกข์กายก็คือทุกขเวทนาเหมือนกันมีดบาดเนี่ยจะไม่ให้เราทุกข์ได้ยังไงครับเราต้องรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ตรงนี้ไม่ใช่กิเลสถ้าต้องแยกให้ออกเห็นไหมครับว่าไอ้มอดมารนี่มันฉลาดนะมันสอนธรรมะได้นะและมันก็วางหมากไว้ซะแยบยลหลายชั้นถ้าไม่มีปัญญาปาฏิหาริย์ไม่มีทางที่จะสามารถอธิบายให้พวกท่านเนี่ยที่รู้ไม่เท่าทันมอดเนี่ยจะเก็ตในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของง่ายทั้งที่จริงถ้าเข้าใจแล้วท่านว่ามันง่ายไหมล่ะแต่อย่าประมาทนะอย่าหลงตัวเองนะว่าตัวเองเจ๋งอ่ะฟังแล้วเข้าใจนะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องรู้ให้ทันดูต่อสองยามแล้วเวทนาคือกิเลสยังไปไม่ค่อยถึงไหนเลยเนี่ยท่านดูชาร์ตนี้นะครับเกิดผัสสะทางตาพอเกิดผัสสะทางตาแปลว่าตามองเห็นรูปไม่ว่ามายารูปลักษณ์หรือตัวตนของสิ่งนั้นตัวตนหรืออัตตาของสิ่งที่ตาเห็นหรือหูได้ยินลิ้นรับรสอะไรพวกนี้ไม่ใช่อัตตาที่เกิดขึ้นในจิตของท่านอันเกิดจากการยึดติดเพราะมีความรู้สึกหรือเสียความรู้สึกเกิดขึ้นมันเป็นอัตตาคนละตัวกันนะครับโปรดขีดเส้นใต้และจำเอาไว้ครับเราจะไม่พูดซ้ำขันห้าสำคัญที่สุดจึงพูดบ่อยและเตือนมาตลอดว่าอย่าดับขันห้าอย่าดับขันห้าตามที่ไอ้มอดมันบอกเพราะอะไรมันยากไงพอทำให้มันท่านเนี่ยยากปั๊บเลยพยายามสอนง่ายนิดเดียวไงไม่หมุนขันห้าไม่สั่นเซือนขันห้าก็แปลว่าเสียชาติเกิดไม่สามารถใช้เมตตาธรรมคำจุนโลกได้จิตวิญญาณมาเกิด
เป็นโมฆะแค่นี้เขาก็แกล้งท่านแกล้งมนุษย์ได้สำเร็จเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะใช่ไหมสอนให้ดับขันห้าแต่ถ้าท่านนะวางยาไว้ท่านไม่ยอมดับขันห้าเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติที่พระบิดาติดตั้งไว้ก็เลยมาผ่าตัดมาสอดแทรกมาแทรกแซงทำให้มันเขว

ตัวกิเลสที่มันเกิดขึ้นเลยแต่ไม่รู้ไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันมาจากไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ได้สอนกันใช่ไหมครับวันนี้เราเจาะทะลุมิติให้เลยกิเลสคือความรู้สึกไม่ต้องไปแปลอะไรมากรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบเอาแค่สองตัวนี้พอส่วนความรู้สึกในเรื่องห้าหกอย่างตรงนั้นมันเป็นความรู้สึกปกติเป็นการแสดงว่าท่านยังมีชีวิตอยู่จึงมีความรู้สึกปกติในเวทนาขันธ์โดยไม่ต้องมีสิ่งเร้าภายนอกผ่านหน้าต่างทั้ง5บานสั่นสะเทือนมาตามขั้นตอนเพื่อจะสั่นสะเทือนขันธ์5ก็เกิดเวทนาได้นี่ละเอียดที่สุดแล้วพอมีกิเลสเป็นปัจจัยตัณหาก็เกิดขึ้นมีผัสสะเป็นปัจจัยกิเลสก็เกิดพอมีกิเลสเป็นปัจจัยตัณหาก็เกิดกิเลสก็คือความรู้สึกตัณหาคืออะไรตัณหาคือความอยากตัณหาคืออะไรคือความไม่อยากตัณหาคืออะไรคือความไม่รู้ว่ากูอยากหรือไม่อยากเป็นลบทั้งนั้นพระบิดาให้เป็นลบเพราะอะไรเพราะมันเป็นเส้นทางของมารเส้นทางของสัตว์ร้ายไม่ใช่เส้นทางของสัตว์ประเสริฐที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์ถ้าท่านต้องการเป็นมนุษย์ท่านจะไปเดินตามทางมารทำไมอ่ะครับเดินตามทางมนุษย์สิไม่ใช่ทางมารหรือทางมอดใช่หรือไม่ใช่นี่คือข้อแตกต่างที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะชี้ช่องให้กับท่านเห็นไหมทุกเสามีเรื่องดีๆเด็ดๆแบบนี้อยากกลับบ้านนิพพานใช่ไหมหลุดพ้นใช่ไหมถ้าทำตรงนี้ไม่ได้ท่านสอบไม่ผ่านหรอกแต่ถ้าท่านเข้าใจกระจ่างแจ้งสามารถปฏิบัติจริงในชีวิตได้ท่านไม่ต้องไปนั่งสวดมนต์ถือศีลภาวนาขายบุญท่านไม่ต้องทำในสิ่งที่เราบอกถ้าท่านเป็นคนหมุนธรรมจักรท่านเป็นคนใจดีมีเมตตาอยู่แล้วเห็นสัตว์ทุกข์ยากเห็นเพื่อนมนุษย์ลำบากท่านช่วยอยู่แล้วเราไม่ต้องไปบอกท่านหรอกแค่ท่านมีเมตตามีความรักท่านแสดงออกได้ไม่ต้องไปนั่งท่องหรอกใช่ไหมรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ถ้าท่านรู้ว่ามันเป็นหน้าที่ท่านไม่ต้องมานั่งถามใครหรือท่องใครท่านจะต้องหาคำตอบเพื่อจะรักไอเวนนี่ให้ได้มันเป็นเมียเรามันเป็นผัวเรามันทำไม่ดีกับเรายังไงเราต้องรักมันให้ได้เพราะมันคือเมียเรามันคือผัวเราหรือเพราะมันคือคนข้างบ้านของเราเราขาดคนข้างบ้านไม่ได้มนุษย์ทุกคนต้องมีสังคมต้องหมุนธรรมจักรร่วมกันอะไรแบบนี้ถ้ามีเหตุผลแบบนี้ท่านก็จะสามารถรักคนอื่นได้มีตัณหาเป็นปัจจัยก็จะทำให้เกิดอารมณ์อารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นความรู้สึกขั้นสูงสุดเป็นความรู้สึกขั้นไคลแม็กซ์แล้วเขาเรียกว่าปลายทางของความรู้สึกความรู้สึกชอบไม่ชอบคืออารมณ์แล้วเป็นอารมณ์ขยะด้วยอารมณ์ที่เป็นที่ไม่เป็นขยะก็คือความรักความเมตตานี่เราพูดคำว่าอารมณ์ให้สีแดงแปลว่าเป็นขยะเพราะฉะนั้นถามว่าอารมณ์มาจากไหนอ่ะมองแล้วเกิดอารมณ์ใช่ไหมแต่มันจะไม่เกิดอารมณ์ทันทีมันจะมีแผงของมันมาเลยพอเกิดพอมองเห็นปั๊บเสียความรู้สึกชอบกับไม่ชอบนี่ถือว่าเสียทั้งนั้นพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นถ้าชอบก็อยากถ้าไม่ชอบก็ไม่อยากพอมีอยากไม่อยากเกิดขึ้นปั๊บก็เกิดอารมณ์นะถ้ากูอยากแต่กูไม่สามารถที่จะปฏิเสธที่จะถูกปฏิเสธได้อยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากได้อยากกินอยากทำอยากเอาแต่ถ้ากูมีอุปสรรคไม่สามารถจะเอาได้สมใจอยากกูจะเกิดความทุกข์ไหมความทุกข์คือความขุ่นมัวความเศร้าหมองอะไรต่างๆนั่นคือเป็นที่มาของอารมณ์ที่เป็นความรู้สึกขั้นสุดยอดซึ่งส่วนมากเป็นลบทั้งนั้นรู้สึกเสียดายก็เกิดอารมณ์เศร้าหมองรู้สึกไม่พอใจที่ถูกที่กูเกิดความขัดข้องเกิดขึ้นเพราะมึงเป็นอุปสรรคกูก็เลยโกรธมึงเกลียดมึงกูเลยไม่พอใจมึงเคืองมึงอารมณ์มาท่านเห็นหรือยังครับทุกวันนี้พวกท่านเวียนวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่นี้นะเดี๋ยวค่อยสรุปผัสสะทางหูก็เหมือนกันได้ยินปั๊บเกิดกิเลสกิเลสเป็นปัจจัยปั๊บตัณหามาตัณหาเป็นปัจจัยปั๊บอารมณ์เกิดอีก2ช่องนะนั่นช่องที่3เนี่ยดูเอาครับไม่ต้องพูดซ้ำเสียเวลาช่องที่4ฮะเอามาฟังซาวด์เอฟเฟคไปด้วยนะจะได้ไม่ง่วงนอนใช่ไหมเนี่ยผัสสะทางจิตคือนึกเอง
นึกเอง

ในใจนึกเองไม่ต้องมีสิ่งร้าวภายนอกผัสสะเกิดขึ้นที่จิตของตัวเองก็เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอารมณ์ได้พี่น้องเห็นไหมครับทุกวันนี้ที่ท่านสั่นสะเทือนธรรมจักรไม่ได้ใช้ขันห้าสั่นสะเทือนธรรมจักรไม่ได้เพราะท่านเข้าไม่ถึงความรักและความรักนั้นเป็นความรักที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นความรักซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นตัวแทนขององค์จิตจักรวาลที่องค์เยซูคริสต์กับเราพูดเสมอว่าพระเจ้าในตัวท่านก็คือความรักความรักเนี่ยคือความดีงามพูดด้วยความรักทำด้วยความรักคิดด้วยความรักทุกอย่างคือสิ่งที่ประเสริฐทั้งหมดพระบิดาทรงวางหมากกลไว้อย่างนี้ไม่เคยมีวางหมากกลให้มนุษย์ให้ลูกคนไหนเป็นคนชั่วแล้วพอท่านชั่วมากๆเข้าคนดีๆที่เป็นมนุษย์อยู่ในสังคมเดียวกับท่านก็เดือดร้อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพระเจ้าเกี่ยวอะไรกับพระบิดามาเสือกก้าวล่วงว่าพระบิดาทรงสร้างมนุษย์ชั่วๆเอาไว้เพื่อให้มาทำร้ายมนุษย์ที่ดีๆเพราะพระเจ้าสนุกสนานทางอารมณ์มีความสนุกทางอารมณ์ในการเล่นแบบนี้เล่นออกแบบนี้มันคิดของมันได้ไงไอเวนขออนุญาตด่าว่าไอเวนนะเพราะเป็นผู้ชายเพราะตัวเองไปตกหลุมพรางมอดมารและดันทะลึ่งไปเข้าทางมารไปเชื่อมารไปตามมารตามมอดอีกต่างหากโดยที่ไม่รู้เลยจริงๆตัวเองไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยนะแค่หมุนธรรมจักรให้สำเร็จตัวเองก็เป็นอมตะไม่จิตวิญญาณก็ไม่ต้องตายไม่ต้องมีสังสารวัฏแล้วสามารถทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นมนุษย์คือใช้เมตตาธรรมคำจุนโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วแจ้งเอาไว้ทำได้อายุเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีก็อยู่ได้ไม่ต้องตายเพราะจิตวิญญาณไม่มีหน้าที่ต้องตายเพราะมันไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมขอให้หมุนธรรมจักรให้ได้เท่านั้นในเรื่องใหญ่ที่สุดคืออันนี้แล้วต้องถามว่าแล้วจะหมุนธรรมจักรได้อย่างไรเรากำลังมาบอกไงค่อยๆบอกทีละนิดทีละนิดทีละนิดให้ปฏิบัติไม่ใช่บอกให้ฟังเพื่อรู้แล้วกูภูมิใจหลับฝันดีกูภูมิใจกูไม่ตายแล้วคราวนี้กูรู้แล้วรู้แล้วทำได้แล้วหรือยังนะพี่น้องครับดูชาร์ตนี้ไว้นะครับเต็มจอเลยครับทั้ง6ช่องทางพวกมอดมารมันวางยาเอาไว้ให้แล้วเราจึงบอกว่าต้องตัดกิเลสในเวทนาขันธ์ให้สิ้นคือความรู้สึกชอบไม่ชอบเราต้องอธิบายละเอียดเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นบวกคือเป็นความรู้สึกที่สะท้อนให้เห็นว่าตัวท่านน่ะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตรงนั้นน่ะมันไปตัดไม่ได้ถึงแม้อยากจะตัดก็ตัดไม่ได้เพราะพระบิดาออกแบบไว้แต่สิ่งที่พระบิดาไม่ได้สร้างไว้เนี่ยคือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบพระบิดาไม่ได้สร้างไว้มันเหมือนกับทางลัดอ่ะที่ไปลอยค้างอยู่ในบรรยากาศอ่ะแล้วบอกว่านั่นคือทางไปสวรรค์น่ะนั่นไม่ใช่สวรรค์แท้เป็นสวรรค์เทียมไปทางนั้นไม่ใช่มันจะเป็นมีดำรงอยู่ได้ก็จริงแต่แปลว่ามันเป็นพืชที่พระบิดาไม่ได้ปลูกไว้พอถึงเวลาชำระโลกอะไรที่พระบิดาไม่ได้ทรงปลูกไว้อันนั้นต้องถูกชำระทิ้งอยู่แล้วต้องถูกถอนทิ้งอยู่แล้วคนที่ตกนรกหมกไหม้แล้วยังไม่ยอมได้ผุดได้เกิดจิตวิญญาณน่ะถูกส่งไปลงนรกใช่ไหมอ่ะไม่ยอมผุดไม่ยอมมาเกิดเพราะตอแหลไม่เพราะตอแหลว่ากูหนูฉันไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำชั่วแบบนี้ผมไม่ได้ทำคือไม่ยอมรับปฏิเสธว่าตัวเองไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้กระทำเป็นผู้ก่อเวรก่อกรรมและทำให้จิตวิญญาณเสียสมดุลก็จะต้องติดตกนรกหมกไหม้อยู่งั้นนะเพราะไม่ยอมรับถ้ายอมรับความจริงซะว่าตัวเองทำผิดจริงแล้วยอมที่จะถูกรักษาเยียวยาด้วยการถูกลงทันลงโทษเพื่อเจ็บแล้วต้องจำในการทำให้จิตวิญญาณนั้นทำให้คลื่นความถี่ของจิตที่เป็นการสั่นสะเทือนแบบผิดบาปนั้นมันยกระดับสูงขึ้นนั่นก็แปลว่าจิตที่มีรหัสชั่วๆในย่านความถี่ต่ำนั้นถูกแก้ไขได้แล้วจิตวิญญาณไม่หลงมิติแล้วใช่ไหมแต่มันทำไม่ได้ขั้นตอนนี้ขั้นตอนรักษาทำไม่ได้เพราะไม่ยอมรับคือปฏิเสธความจริงคือไม่มีสัจจะถ้าถึงวันชำระโลกจริงพวกเขาที่อยู่ในนรกนั้นจะกลายเป็นวัชพืชไม่ใช่พืชนะพืชเนี่ยลอยอยู่บนนั้นเป็นคนดีแต่ดีไม่เป็นนั่นเป็นต้นไม้นะดีไม่เป็นต้องถูกถอนทิ้งแต่ถ้าอยู่ในนรกเป็นวัชพืชไม่ใช่ถูกถอนทิ้งอย่างเดียวถูกกำจัดทิ้งด้วยกำจัดอย่างไรฟังไปเรื่อยๆทุกวันเสาร์เดี๋ยวสักวันหนึ่งพระบิดาก็ทรงพระเมตตาบอกเองเราจะกล่าวตามพระองค์เข้าใจนะเพราะฉะนั้นในจอนี้จำไว้
พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อไหนๆเราพูดมาถึงขันห้าพูดถึงเรื่องเวทนาเราพยายามเลี่ยงคำว่าขันห้านะตั้งชื่อเรื่องเพราะกลัวหลายคนจะเบื่อว่าพูดเรื่องเดิมซ้ำอีกแล้วมันไม่มีอะไรหาทำมาหากินนะเอาเรื่องเก่ามาทำมาหาแดกซ์แล้วกลัวคนก้าวล่วงนะฮะดูภาพนี้พี่น้องครับเพราะมนุษย์เราทุกคนโดยจิตวิญญาณขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดาหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลเป็นพระนามเดียวกันนี่แหละพระองค์เดียวกันนี่แหละมาเกิดเป็นคนสองมิติคือมาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่หลักๆที่ต้องทำให้สำเร็จมีหน้าที่หลักๆที่ต้องทำให้สำเร็จอยู่สองอย่างพี่น้องครับหน้าที่นั้นคืออะไรครับคือรักเพื่อให้และเรียนเพื่อรู้ขีดเส้นใต้ไหมครับนี่คืออนุตตรธรรมนี่คืออนุตตรธรรมรักเพื่อให้และเรียนเพื่อรู้หน้าที่ของจิตวิญญาณของพวกท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้ไม่ใช่ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่อยู่ข้างบนนะเนี่ยไอ้พวกมอดมันก็รู้มาจากเราเนี่ยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจิตวิญญาณมีตัวตนภาคแรกที่สูงส่งอยู่เบื้องบนนะถ้าไม่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์ท่านนบีหรือไม่รู้จักเราเนี่ยไอ้พวกมอดมันเผาดาวอื่นมันไม่มีแบบนี้มันไม่รู้หรอกตัวนี้มันรู้แล้วเอามาอ้างไงพวกท่านจะไม่สามารถติดต่อกับตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านได้หรอกท่านเป็นมนุษย์โลกทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถติดต่อตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของตัวเองได้แต่จะสร้างความสัมพันธ์ได้ก็ตอนที่พวกท่านคนไหนก็ตามมานั่งฟังพระโอวาทของพระบิดาไม่ว่าฟังสดๆอย่างคืนนี้หรือฟังแห้งๆที่น้องบุญธรรมกับทีมงานตัดต่อเอาขึ้นYouTube พี่ๆซึ่งเป็นพระบุตรจิตวิญญาณท่านจะมาเกิดเป็นพระนุษย์นี่เรียกพระจิตนะพระบุตรเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบิดาเพื่อฟังพระโอวาทของพระองค์ผ่านพระสุรเสียงของพระองค์ที่ก้องสถานสะเทือนในเอกภพเนี่ยแล้วหลุดรอดออกไปข้างนอกเขาจะนั่งฟังแต่ใครไม่มานั่งฟังจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านจะไม่มีวันได้โอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาในท้องพระองค์ในแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกเอกภพหรือในพระนิเวศเด็ดขาดเพราะฉะนั้นที่มีใครมาบอกท่านว่าท่านสั่นสะเทือนตัวเองเพื่อทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกันกับตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านได้ถูกหลอกลวงครับอย่าเชื่อไม่งั้นเราจะสอนสิทธิ์จิตจักรวาลยุวจิตจักรวาลทำไมว่าให้ทำสามเหลี่ยมผ่านเรามาเรียกว่าสามเหลี่ยมจิตจักรวาลใช่ไหมจำได้ไหมมาที่ภูกระต่ายมาที่จิตจักรวาลสถานธรรมเราเคยเปิดมิติโดยขอพระบิดาขอพระราชานุญาตจากพระองค์ให้จิตวิญญาณของท่านที่นั่งอยู่ที่ภูกระต่ายจิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยทำสามเหลี่ยมผ่านเราเพื่อจะไปสื่อสารกันกับตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านใช่ไหมท่านคิดว่าเราหลอกท่านเหรอเพราะเรารู้ว่าตามลำพังของท่านท่านทำไม่ได้และถ้าไม่มาที่ภูกระต่ายและไม่ได้รับพระอนุญาตจากพระบิดาหรือพระเจ้าต่อให้เราเนี่ยอนุญาตเองเราก็ทำไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รับการประทานพระอนุญาตจากพระบิดาหรือพระเจ้าอย่าเห็นเป็นของเล่นเห็นไหมคนที่เขาหลอกท่านเนี่ยเขาพูดเป็นเหมือนของเล่นหมดพูดเป็นลิเกไปหมดเลยพูดเหมือนหนังไปหมดเลยมันเรากล่าวอะไรมาเหมือนในหนังมาเลยนึกว่าทำให้พวกคุณเนี่ยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนึกว่าอาจารย์เอาเรื่องหนังมาพูดเพราะเขารู้ไงสักวันหนึ่งต้องมีคนมาเฉลยแบบเราเนี่ยมันก็เลยสร้างหนังไว้ล่วงหน้าเราเป็นคนไม่เคยดูหนังพวกนั้นจะไปพูดเหมือนในหนังหรืออะไรยังไงก็เป็นความเก่งกาจของไอ้พวกที่ชอบปลอมแปลงเนี่ยครับพี่น้องครับหน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นคนสองมิติมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นต้องทำหน้าที่เหมือนดอกไม้ที่เราทำเป็นจิฟเอาไว้บนจอนคือดอกไม้ต้องบานพอบานออกแล้วเนี่ยภูมิรินก็บินมาตอมได้ความหอมและได้น้ำผึ้งหวานคือได้ประโยชน์คือจะต้องเป็นรักเพื่อให้คือได้ประโยชน์รักเพื่อให้หมายถึงเหมือนดอกไม้ที่บานแล้วภูมิรินนี่ก็หมายถึงทุกสรรพสิ่งเขาได้เห็นความสวยงามถ้าดอกไม้หุบหุบเขาก็ไม่เห็นความสวยงามถ้าดอกไม้เหี่ยวหุบหุบเขาก็ไม่เห็นความสวยงามดอกไม้ที่สวยงามคือดอกไม้ที่กำลังเปล่งปลั่งและกำลังเบ่งบานใช่ไหมบานสุดๆแต่ยังทรงรูปทรงรูปธรรมอย่างคงที่คงตัวอยู่ดีอยู่ก็จะสวยงาม
ว่าดอกไม้ที่บานแต่ไม่ใช่บานจนแบะบานจนแบะแฉะนะบานสวยบานแต่พองามสวยๆแต่ไม่ใช่ตูมเกินมันสวยกว่าดอกตูมอยู่แล้วดอกบัวตูมน่ะยังไงก็สวยงามสู้ดอกบัวบานไม่ได้ใช่ไหมตูมมันก็สวยแบบตูมๆแต่บานก็สวยแบบดอกบัวตามที่พระบิดาสร้างทีนี้เราก็มาเรียนดูกันต่อว่ารักเพื่อให้มันคือยังไงถ้าท่านไม่รู้ว่ารักเพื่อให้คือยังไงท่านก็จะตกหลงทางมอดกับมารอีกท่านก็จะไปสั่นสะเทือนเวทนาขันให้เกิดกิเลสที่เรียกว่าความรู้สึกชอบไม่ชอบให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นที่มาของตัณหาและอารมณ์ขยะท่านจะเข้าถึงความรักเพื่อให้ได้ไหมเห็นไหมครับถ้าท่านตกหลุมพรางของมอดกับมารเนี่ยทั้งชาติท่านจะไม่มีวันหมุนธรรมจักรเพื่อมอบความรักความเมตตาใช้ช่วยค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลคือทำให้โลกหมุนอย่างสมดุลด้วยอัตราเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องได้บอกแล้วว่ามอดมารมันไม่รู้เรื่องนี้มันเลยมองว่าพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ในไร้สาระแต่พระบิดาบอกว่าพวกท่านคือคนสำคัญพวกท่านคือคนพิเศษเป็นลูกแกะที่พระบิดาทรงรักมากไม่ใช่มาไข่แต่ทิ้งไม่ใช่จึงช่วยจนสุดชีวิตช่วยจนถึงนาทีวิกฤตสุดท้ายนะแต่ตะกี้ก็พี่พากษาไปแล้วนะเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้ก็ไปทำถ้าคิดอีกทางหนึ่งไปแล้วได้ทางนั้นไปแล้วสำเร็จก็เชิญนะครับรักเพื่อให้คืออย่างไรรักเพื่อให้คืออย่างไรหนึ่งอดทนท่านคุ้นๆกับคำว่าอดทนใช่ไหมพระองค์เยซูคริสต์ท่านเคยสอนไว้อดทนในสมัยพระองค์ไม่ได้ให้นิยามพระองค์ไม่ได้ส่งไอดีนติฟายเอาไว้ให้เราจะ identify ไว้เป็นพระคัมภีร์ที่เป็นแถบเสียงอดทนคือการที่ตัวท่านตัวเราเองเนี่ยยอมให้คนอื่นยอมให้ใครก็ได้ผัวเราเมียเราลูกเราบริวารเราบุตรเราเนี่ยหรือคนรอบข้างของเราใครก็ได้การอดทนคือการยอมให้คนเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างของเราเนี่ยทีมงานเดียวกันกับเราหรืออะไรเงี้ยนะกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราใช้คำกลางๆว่ากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราพระบิดาให้เราเลี่ยงใช้คำว่าไม่ถูกใจนะครับเขาถ้าคุณมองว่าเขาทำไม่ถูกใจคุณแต่เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องล่ะใช่หรือไม่เห็นไหมแค่ใช้คำเพื่อสื่อสอนพวกท่านพระบิดายังทรงระมัดระวังเลยว่าจะต้องไม่ทำให้ท่านติดตกหลุมพรางหรือเข้าใจเพี้ยนเราเลยสอดแทรกตรงนี้ให้ว่าพระองค์ทรงรักพวกท่านมากพระองค์ทรงย้ำให้เราพูดสองครั้งใช่ไหมความอดทนก็คือความรักอย่างหนึ่งที่ท่านเนี่ยยอมให้คนรอบข้างของท่านคนรอบข้างของท่านสำคัญทุกคนกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมพูดอย่างนี้ก็ได้เช่นเอาเปรียบท่านเบียดเบียนท่านก้าวล่วงท่านพฤติกรรมย่อยๆคืออะไรก็แล้วแต่เบียดเบียนเอาเปรียบก้าวล่วงก้าวกายล่วงเกินพฤติกรรมเหล่านี้คือกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านไม่ใช่ไม่ถูกใจนะเราบอกแล้วไงความรู้สึกชอบไม่ชอบนั่นแปลว่าความถูกใจหรือไม่ถูกใจใช่หรือไม่มันก็จะพาท่านไปตกหลุมนรกไปตกหลุมพรางของมารตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมอยู่อย่างนั้นเนี่ยท่านที่ไม่อยากจะเป็นกฎแห่งกรรมไม่อยากจะมีกฎแห่งกรรมไม่อยากตกนรกไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดมีสังสารวัฏแต่ถูกไอ้มอดไอ้มารมันหลอกให้ตกหลุมพรางแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นนะเราถึงบอกไงว่าบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้มันเพราะอะไรต้องหาคำตอบค่อยๆเฉลยนะอดทนหมายถึงการที่ตัวท่านหรือตัวเราเนี่ยยอมให้คนอื่นๆที่อยู่รอบข้างเรากระทำไม่ถูกต้องต่อเราคำว่าคนอื่นๆนี่พระบิดาย้ำอีกนะคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นต้องเป็นลูกผัวตัวเมียของท่านเป็นคนข้างบ้านเป็นผัวคนข้างบ้านเป็นเมียคนข้างบ้านเป็นลูกคนข้างบ้านหรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี้ถ้าเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเข้าใจยังฮะนี่แสดงว่าต้องยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขใช่หรือไม่ไม่มีเงื่อนไขว่ามันจะเป็นใครก็ตามต้องไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องไปดูหน้าว่ามันเป็นใครขอมันเป็นสิ่งมีชีวิตขอมันเป็นมนุษย์เป็นลูกหลานคนข้างบ้านเป็นผัวคนข้างบ้านเป็นเมียคนข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ยกเว้นว่าต้องเป็นผัวกูเมียกูถึงจะอดทนเห็นไหมครับ
ถ้าท่านต้องการจะก้าวตามเราตามมรรควิถีจิตจักรวาลเพื่อกลับบ้านท่านไม่ต้องไปสนใจมิติ3 4 5อะไรทั้งนั้นทำแบบเนี้ยทำอย่างที่เราบอกเนี่ยท่านเข้าใจไหมอดทนคือการที่ตัวท่านยอมให้คนอื่นกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านยอมด้วยใจนะไม่ใช่ยอมให้เขาฆ่าคนละเรื่องถ้าเขาโกงท่านแล้วท่านจะปฏิเสธไม่ให้เขาโกงหรือไม่ยอมให้เขาโกงนี่ได้ไหมเขาทำร้ายท่านแล้วมีบาดเจ็บมีหัวปูดหัวโนท่านต้องยอมอยู่แล้วเพราะมันทำไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ยอมถ้าไม่ยอมเนี่ยท่านต้องโกรธมันแน่นอนที่ท่านโกรธมันเพราะว่ามึงมาทำร้ายกูได้ไงกูไม่ยอมกูไม่ยอมแต่มันตีกระบาลคุณไปแล้วมันด่าพ่อล่อแม่คุณไปแล้วมันเอาเปรียบมันคดโกงทำบาปกับคุณไปแล้วแล้วคุณจะมาไม่ยอมตอนนี้ได้ไงมันเลยเวลาไปแล้วถ้าคุณไม่ยอมให้เขาช่อโกงคุณไม่ยอมให้เขาเอาเปรียบคุณคนรอบข้างอะนะหรือหุ้นส่วนหรือทีมงานก็ตามคุณก็ต้องคอยดูแลตัวเองป้องกันตัวเองมีสติและระมัดระวังว่าอย่าให้เขามาโกงมาคดมาทรยศหรือมาใช้เล่ห์เหลี่ยมคุณต้องรู้เท่าทันนี่ถ้าคุณไม่ยอมคุณต้องรู้เท่าทันเขาคุณต้องไม่ประมาทคุณต้องไม่ขาดสติใช่หรือไม่นี่เวลาเขาตีกระบาลคุณแล้วมาโกงคุณแล้วอ่ะพอพระบิดาให้เราสอนอย่างเงี้ยยอมไม่ได้อีเวนเนี่ยยกเว้นคนอื่นยอมได้หมดรักได้ให้อภัยเพียงยกเว้นอีเวนนี่ถามว่าทำไมยกเว้นก็มันโกงหนูนี่คะเห็นไหมถ้าเราไม่โง่ถ้าเราไม่ยอมให้มันโกงการยอมให้โกงไม่ได้หมายว่ากูยอมมึงโกงไปกูโกงมึงโกงกูไปกูยอมไม่ใช่ยอมให้เขาโกงแปลว่าเราประมาทเราไม่ฉลาดรู้เท่าทันเขาเราเสียรู้เขาเราต้องยอมรับสิว่าเราเสียรู้เขาเหมือนกับเรายอมให้เขาโกงใช่ป่ะครับเราประมาทเพราะเราไว้ใจเขา เราไม่คอยระแวดระวังนี่เป็นเพราะว่าเรายอมให้เขาโกงใช่หรือไม่มันอย่ามาเถียงเรานะครับคำว่ายอมให้เขากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเขาทำไปแล้วท่านต้องยอมถ้าไม่ยอมมันจะหยุดไหมมันจะยุติได้ไหมไอ้ความไม่พอใจความโกรธความขุ่นมัวในตัวท่านมันยุติไม่ได้ท่านจึงต้องยอมยอมรักยอมรับยอมร่วมยอมรักยอมรับยอมปรับยอมร่วมใช่ไหมใช่ไหมกี่ยอมนะซึ่งเป็นปริญญาโมเดลอะเราฝากไว้ในความทรงจำของพวกท่านตั้งนานแล้วทำงานเป็นทีมอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวเดียวกันต้องยอมที่จะรักให้ได้เพราะเขาคือลูกผัวตัวเมียของกูต้องยอมรับให้ได้มันคือลูกผัวตัวเมียของกูมันคือครอบครัวต้องยอมรับให้ได้เพราะมันเป็นสมาชิกหรือมันเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในทีมงานที่กูขาดมันไม่ได้ความสามารถในการทำงานมันมีสูงมากแต่สันดานมันไม่ดีกูก็ต้องเอามันไว้เพราะเอางานมากกว่าเอาคนต้องเอางานเอางานจากมันน่ะพอเราเอางานมาแล้วแทนที่เราจะไปเอาเรื่องคนก็แปลว่าเราเอาคนใช่ไหมเอาคนที่มีความสามารถที่แบ่งเบาภาระของทีมงานได้เอามันไว้ไม่ใช่พอมันทำตัวเลวเพราะนิสัยสันดานมันไม่ดีต่อให้มันเก่งแค่ไหนไม่กูไม่ยอมกูก็เฉดหัวมันออกไปคุณก็ขาดคนคุณก็ต้องเดือดร้อนไปหาคนใหม่แล้วเก่งเท่ามันหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมไปปฏิเสธมันน่ะเพราะแค่เรายอมยอมให้มันทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราจะไม่เสียหายตรงที่ยังมีมันเป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่สามารถช่วยเราทำงานให้สำเร็จได้จะไม่เสียการใหญ่ใช่หรือไม่ที่ผ่านมาไม่ยอมอ่ะจะเอาชนะคะคานเขาอย่างเดียวไม่อดทนเนี่ยใช่ไหมเพราะความอดทนหมายถึงการที่ตัวเรายอมให้คนอื่นกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเรานี่แหละยังมีเขาเป็นหนึ่งเดียวกับเราต่อไปได้ใช้กับใครกับเมียกับผัวกับลูกได้ไหมได้เพราะอะไรถ้าเราไม่ยอมเราจะเอาเรื่องมันครอบครัวต้องแตกท่านจะเสียผัวท่านจะเสียเมียท่านจะเสียลูกเพราะท่านตัดหางลูกปล่อยวัดถ้าท่านไม่ยอมใช่หรือไม่ใช่ก็มันชั่วไปแล้วมันทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วอย่าใช้คำว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจต้องใช้คำว่าไม่ถูกต้องมันจะไม่ทำให้เราเพี้ยนถูกไหมถ้าเรายอมเราจะไม่เอาเรื่องเขาแต่เราจะจำไว้ว่าอ๋อเพราะเราไม่รอบคอบเราประมาทจึงถูกมันโกงเรามันเอาเปรียบเรามันช่อฉนเราเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเรายังจะต้องคบกับมันทำงานร่วมกันกันมาอีกยังเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอีกเราจะต้องระวังตรงไหนเราจะต้องโปรเทคแปลว่าเราต้องป้องกันเราจะต้องปกป้องตัวเรายังไงหรือ prevent แปลว่ากันไว้เราจะกันยังไงเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่จะทำให้เรามีปัญหาจิตตกอีกเนี่ยเห็นไหมครับนี่แสดงว่าเรารักใครครับรักเพื่อให้คืออย่างไรครับ
รักแรกต้องรักตัวท่านเองก่อนถ้าท่านเป็นทะเลาะกับผัวกับเมียกับลูกผิดใจกันในครอบครัวเอาแค่ในบ้านก็พอไม่ต้องในทีมงานหรอกนะฮะท่านก็ต้องเสียผัวเสียเมียเสียลูกหรือกระทั่งเสียครอบครัวเหมือนกับหลายคนที่เสียมาแล้วจนถึงทุกวันนี้เสียใจไหมครับถามจริงๆเราไม่ได้มารื้อฟื้นความทรงจำท่านแต่เพราะท่านพลาดตรงนี้ไงท่านยังไม่รู้อนุตตรธรรมนี่คืออนุตตรธรรมมันไม่ใช่วิธีคิดแบบจิตมนุษย์ท่านคิดตามเราแล้วท่านจะเห็นแจ้งตาสว่างเลยไม่ต้องเสียใจนะทุกอย่างท่านตัดสินใจไปแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วถึงแม้มันเสียครอบครัวไปแล้วเนี่ยก็อย่าไปเสียใจรู้เท่าทันในวันนี้ก็ยังภูมิใจว่าอ๋อความจริงมันคืออย่างนี้ท่านได้เรียนรู้แล้วเรียนรู้จากประสบการณ์ของการสูญเสียครอบครัวเท่ากับว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะท่านยอมรับความจริงอ๋อเพราะพวกกูหรือกูมันเป็นของมันอย่างนี้นี่เองจึงสอบตก อดทนคือการรักตนเองถ้าพูดสั้นๆอดตัวที่สองคืออดกลั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้จักรักตัวเราเองแล้วเราเห็นแก่ตัวไหมถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะรักคนรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นไม่งั้นมันไม่สมดุลอดกลั้นนิยาม identify ว่าอดกลั้นคือการที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราอีกเห็นไหมครับทุกอย่างเริ่มที่ตัวเราและมันต้องจบที่ตัวเราเริ่มที่เราและจบที่เราพระบิดาเป็นพระผู้สร้างคือผู้เริ่มต้นทุกสิ่งและทรงสิ้นสุดทุกสิ่งวิธีการที่เราเห็นว่าสิ่งที่พระองค์สร้างก็คือพระองค์เริ่มต้นใช่ไหมเวลาสิ่งนั้นนะมันสิ้นสุดเนี่ยมันต้องไปสิ้นสุดที่พระองค์ท่านตัวท่านเวลาตายไปเวลาตายเวลาเผาไฟมันจะมีควันลอยขึ้นมาพระเจ้าอยู่เบื้องบนพระเจ้าคือผู้ให้กำเนิดเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราจิตวิญญาณของเราถูกไหมมันเวลาตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณเราต้องกลับไปกราบพระบาทไปกอดพระชงของพ่อที่ทรงประทับรออยู่ในพระวิหารอยู่ในแดนสุญญตาพระนิเวศของพระองค์นั่นจิตวิญญาณเราต้องกลับไปหาพระองค์มาจากตัวตนภาคแรกที่สูงส่งคือมาจากพระบุตรที่มี11เหลี่ยมมุมเป็นจิตจักรวาล11เหลี่ยมมุมอยู่ใกล้ๆอยู่นอกเอกภพอยู่นอกอนันตจักรวาลจิตวิญญาณเราเป็นพระจิตที่แบ่งภาคออกมาจากพระเชษฐาพระคฤหัสถ์ของท่านท่านก็ต้องกลับไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่นั่นมาจากไหนมาจากใครต้องกลับไปที่นั่นแน่นอนไปกราบพระบาทพระบิดาก็ต้องกลับไปที่นั่นใช่หรือไม่เวลาเผาไฟควันก็ลอยขึ้นไปข้างบนไปไหนครับลอยกลับไปรวมกันกับจิตแห่งจักรวาลพระจิตแห่งจักรวาลก็คือจิตจักรวาลจิตจักรวาลก็คือดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ก็คือผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งออกมาจากพระองค์ที่ทรงเป็นนิวเคลียสของจักรวาลก็ต้องกลับไปรวมกลับไปคืนอยู่ที่นั่นไปไหนไม่ได้ไหมจะมุดดินไม่ได้จะลอยขึ้นไปข้างบนต้องลอยขึ้นไปหาพระองค์พระองค์อยู่เบื้องบนอดกลั้นหมายถึงการที่ตัวเรายอมให้คนอื่นๆหรือคนรอบข้างกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราหรือกระทำผิดบาปต่อตัวเราไม่ใช่ผิดใจเราผิดบาปต่อตัวเราหรือกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราจำไว้นะขีดเส้นใต้คำว่ากระทำไม่ถูกต้อง ไม่ใช่กระทำไม่ถูกใจหรือกระทำผิดบาปต่อใครจะทำผิดบาปผิดไปจากสัจธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นเนี่ยยังมีเรายังเป็นหนึ่งเดียวยังมีเราต่อไปได้ยังมีเราเป็นเพื่อนต่อไปได้อดทนคือเปิดโอกาสให้เขานะกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อทำให้เราเนี่ยมีตัวเขาเป็นเพื่อนร่วมงานมีเขาเป็นเมียเป็นผัวเป็นลูกได้ส่วนอดกลั้นนั้นหมายถึงการเปิดโอกาสให้เขานะมีเรารักเขาเราเลยไม่ทะเลาะกับเขาไม่ชวนเขาทะเลาะเบาะแว้งไม่ชวนเขาทำสงครามไม่ชวนเขาฆ่าไม่ชวนมาฆ่ากันตายเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาเนี่ยยังมีเราเพราะเราก็คือคนสำคัญของพวกเขาพวกเขาก็คือคนสำคัญของเราเห็นแก่ตัวไหมถ้าเป็นอย่างนี้ท่านเห็นไหมนี่คือพระคัมภีร์ที่จะมาอธิบายในอดีตการไม่ได้เฉลยไว้ว่าอดทนกับอดกลั้นเนี่ยท่านได้ยินได้คุ้นกันบ่อยๆแต่ความหมายที่แท้จริงมันก็คือความรักอ่ะแต่รักแบบไหนอ่ะอดทนก็คือรักตัวเองทำเพื่อตัวเองอดกลั้นก็คือรักคนอื่นรักคนรอบข้างทำเพื่อพวกเขาท่านไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเลยแต่ถามว่าทำไมต้องเริ่มที่ข้อหนึ่งคืออดทนถามว่ามนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยเวลาเกิดมาแล้วต้องทำเพื่อใครก่อนนะต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนใช่ไหมที่จะช่วยคนอื่นก็ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเราจะไปช่วยคนอื่นให้รอดเป็นไปได้ยังไงนี่คือสัจธรรมที่เป็นความจริงซึ่งพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือก็อดหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบไว้อที่สามคืออภัย
1กับ2อดทนอดกลั้นนี่ทำเพื่อตัวเองและทำเพื่อผู้อื่นถ้าเราสามารถปฏิบัติอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นเนี่ยจนชินแล้วเนี่ยขั้นตอนที่3เรียกว่าอภัยคําว่าอภัยแปลว่าจิตเราเนี่ยจะเป็นอุเบกขาจิตเราเนี่ยจะนิ่งสงบเลยจะเป็นอุเบกขาก็แปลว่านิ่งสงบไม่เสียอารมณ์ไม่เสียความรู้สึกอะไรแล้วถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ได้ก็แปลว่าอภัยไม่ถือสาไม่หาความไม่ถือสาไม่หาความปัญหาในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมก็จะเป็นผู้ที่ประเสริฐได้เพราะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีการแข่งขันกันไม่มีการชิงดีชิงเด่นกันไม่มีการแพ้ชนะกันเห็นไหมครับไม่ต้องให้พระเจ้ารูปไหนหรอกมาสร้างโลกใหม่แล้วว่าโลกใหม่จะไม่มีสงครามไม่มีการต่อสู้ไม่มีการฆ่าฟันกันไม่ต้องไปยุ่งเลยมนุษย์เนี่ยเราทำได้เนี่ยอดทนอดกลั้นให้อภัยถ้าเราอภัยกันเราไม่ชกกันไม่ต่อยกันไม่ตีกันไม่มีใครจะต้องเอาชนะกันเพราะหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยมาเกิดเพื่อรักและเพื่อเรียนไม่ใช่เพื่อแพ้ชนะนั่นคือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดนี่คือพระบัญชาของพระเจ้าพระองค์จริงประการที่4สีจะเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนรักเพื่อให้คือแบ่งปันรักเพื่อให้คือเสียสละข้อ4ข้อ5ข้อ6ในทั้งหมด6ข้อ4 5 6มันจะมีนัยยะที่แตกต่างกันถ้าสีขาวอดทนอดกลั้นให้อภัยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในมิติของจิตใจซึ่งสองตาเปล่ามองไม่เห็นอดทนอดกลั้นให้อภัยเป็นเรื่องของจิตใจยกใช่ไหมอดทนคือการยอมอ่ะยอมแปลว่าไม่เอาเรื่องไม่เอาความอยู่นิ่งๆสงบเป็นเรื่องของจิตใจส่วนไอ้สีเหลืองๆอมส้มเนี่ยเป็นมิติโลกทางกายภาพอันนี้ต้องแสดงออกถึงจะเห็นถ้าเราอดทนอดกลั้นและให้อภัยคนอื่นเขาได้เขารู้ไหมครับถ้าเราอยู่เฉยๆแสดงออกทางจิตใจเขามองไม่เห็นจิตใจเราหรอกเราต้องแสดงออกเช่นยอมที่จะแลกเปลี่ยนยอมที่จะแบ่งปันมีเท่านี้แบ่งปันก็แปลว่าของเรายังมีเหลือแต่เราแบ่งปันให้เขาไปเท่าที่คิดว่าเราแบ่งปันได้เสียสละแปลว่าเขาไม่มีและเขาต้องการเราก็มีอยู่เท่านี้ยกให้เลยถ้าแบ่งปันนี่แปลว่านะยังต้องมีเจียดไว้เพื่อตัวเองด้วยส่วนแลกเปลี่ยนแปลว่าหมูไปไก่มาขอโทษคำพูดนี้เป็นบาปใช่ไหมเอาน้ำพริกเอาพริกมาเอามะนาวไปอย่างนี้เราแลกเปลี่ยนใช่ไหมเรามีมะนาวเยอะเราก็แบ่งปันมะนาวให้เขาบ้างเขามีพริกขี้หนูเยอะเราต้องการใช้พริกเขาก็แบ่งปันให้เราบ้างไม่เป็นหนี้บุญคุณกันรักเพื่อให้คืออย่างนี้เห็นไหมฮะมิติของจิตใจกับมิติของโลกหน้าที่ของมนุษย์มาเกิดเนี่ยพระบิดาทรงออกแบบขันห้าไว้ให้ท่านสั่นสะเทือนแบบง่ายๆซึ่งมันเป็นอัตโนมัตินะแต่เดิมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยง่ายมากเลยมันเป็นอัตโนมัติแต่ทุกวันเนี่ยขันห้ามันสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรโดยอัตโนมัติแทนซึ่งมันไม่ถูกต้องพวกท่านก็เลยไม่สามารถจะหลุดพ้นได้ไม่สามารถจะนิพพานได้ไม่สามารถจะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้ตามภารกิจของจิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมครับเพราะหลงทางมารตอนนี้รู้ยังครับว่ามันเนียนมากเลยมารภายในท่านก็มีท่านเห็นป่ะครับแล้วที่เรียกว่ามอดก็คือมารภายนอกและบางทีหน้าตามันเหมือนคนซะด้วยนะแล้วไม่รู้ด้วยว่าไหนมอดไหนมารนะเราก็มวยเซ็กเลยถ้ายิ่งไม่มาสนใจฟังที่พระบิดาสอนหรือยิ่งไม่เชื่อพี่น้องครับหน้าที่ของมนุษย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยท่านต้องดูครับว่าต้องรับต้องรักรักเพื่อให้ได้และต้องเรียนรู้ให้เป็นมันเป็นยังไงสิ่งเร้านะไม่ใช่อายตนะภายนอกแล้วดันอวัยตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมาเป็นอายตนะภายในไม่ใช่นะครับท่านอย่าไปฝังใจจำตรงนั้นนะเดี๋ยวสับสนสิ่งเร้าก็คือแสงสีเสียงใช่ไหมรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสร้อนเย็นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเร้าเสียงคำพูดเสียงลมพัดเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องเสียงกบร้องเสียงทั้งนั้นแสงสีเสียงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคือสิ่งเร้าพระบิดาเรียกว่าสิ่งเร้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพอตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้สัมผัสเกิดผัสสะ
รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเกิดผัสสะด้วยอะไรพี่น้องครับอายตนะอายตนะที่อยู่ข้างนอกแต่เป็นอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสก็เกิดการรับรู้ผัสสะนั้นตาเกิดสัมผัสตาส่งข้อมูลไปยังอายตนะไม่ใช่ไม่อายตนะไปยังจิตตัวนี้เราไปช้านี่ไม่ได้ดูจอนะฮะสิ่งแล้วโดยอายตนะเป็นผู้สัมผัสพอสัมผัสแล้วก็ส่งข้อมูลไปหาจิตหยาบจิตหยาบก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเพื่อรับรู้จิตหยาบเกิดการสั่นสะเทือนเพื่อรับรู้นี่คือกระบวนการเบื้องต้นที่เป็นชั้นปฐมหรือชั้นอนุบาลที่พระบิดาหรือพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบติดตั้งเอาไว้ในจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเอาไว้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้ถ้าท่านมองเห็นแล้วรู้ว่าเห็นอะไรนี่แสดงว่ายังเป็นเรื่องปกติอยู่ยังเป็นกระบวนการที่ถูกต้องอยู่อายตนะเกิดผัสสะเนี่ยเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนาะพอเกิดผัสสะแล้วส่งข้อมูลไปให้จิตหยาบจิตหยาบของมนุษย์เราไม่ใช่จิตวิญญาณด้วยนะจิตวิญญาณถูกขังอยู่ตัวที่ทำหน้าที่แทนคือจิตหยาบคือเปลือกนอกของจิตวิญญาณที่ถูกลอกคราบออกมาทำแทนนั่นนะจะมีการรับรู้เกิดขึ้นพอจิตหยาบเกิดการรับรู้สิ่งที่อายตนะส่งข้อมูลมาให้ที่ท่านเรียกว่านะวิญญาณขันนะตาเป็นจักขุวิญญาณอะไรพวกนี้นะและมันต้องไปพูดให้มันเลอะเทอะเกิดการรับรู้เกิดขึ้นเมื่อมีการรับรู้เกิดขึ้นพระบิดาทรงออกแบบไว้ว่าจิตหยาบมันจะเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาแต่เวลามันสั่นสะเทือนขึ้นมาเพื่อเกิดการรับรู้นั้นมันจะไม่เกิดขึ้นแค่รับรู้รูปโดยมีแค่รูปขันธ์อย่างเดียวเป็นรูปธรรมนามธรรมนะแค่เห็นตัวตนอัตตามายาตาเห็นแค่ได้ยินเสียงพวกนี้เป็นอัตตาเป็นมายาทั้งนั้นอย่าไปรังเกียจอัตตาไอ้ตัวที่น่ารังเกียจก็คือตัวที่มอดมันวางยาพวกท่านไว้พวกมันใช้คำเดียวกันขันห้าเกิดอะไรขึ้นครับพอจิตหยาบมันสั่นสะเทือนมันจะเกิดเป็น5ขั้นตอนเป็นกระบวนการสั่นสะเทือน5ขั้นตอนของจิตซึ่งมันจะมันจะไปเร็วมากเลยครับมันจะไปเร็วมากแล้วมันจะไปจบที่วิญญาณคำว่าวิญญาณแปลว่ามันจะมีพลังงานเกิดขึ้นเป็นพลังจิตเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เป็นคน2มิติกายหยาบแสดงออกเป็นกายกรรมวจีกรรมแต่มโนกรรมเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นพลังงานผลิตพลังงานออกมาแปลว่าในมิติของจิตหยาบหรือจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมออกมาและผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนในมิติของจิตหยาบกับจิตวิญญาณก็คือวิญญาณก็คือจะสร้างพลังงานออกมาแต่ถ้าในทางโลกทางกายภาพมันก็จะเป็นกายกรรมกับวจีกรรมเป็นการกระทำด้วยกายสังขารกับคำพูดที่พูดออกมาซึ่งมันเป็นมิติ2มิติที่คู่ขนานกันมนุษย์เอาแค่2มิติเนี้ยก็ขี้แตนแล้วพระบิดาออกแบบไว้แค่เนี้ยถ้ามีหลายมิติเนี่ยมันจะ มันไม่ใช่เรื่องของท่านนะจริงๆมิติในจักรวาลมีเยอะมากมีเป็น100มิติเลยไม่ใช่3 4 5หรอกเข้าใจไหมครับนะอย่าไปสนใจแค่ที่เราพูดหน้าที่ของนักเรียนมีหน้าที่แค่นี้ทำแล้วทำตามเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างดีเองพี่ๆน้องๆครับนี่คือภารกิจของแก่นแท้จะต้องสั่นสะเทือนออกมาเป็นแบบนี้ครับแต่ทำไมเรามีเวทนาขันเนี่ยมีสีแดงเอาไว้เพราะตะกี้เราบอกท่านแล้วไงถูกไอ้พวกมอดมารมันขุดหลุมพรางดักเอาไว้ใช่ไหมทำให้ท่านเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นซึ่งความรู้สึกตัวที่จะเกิดขึ้นได้มันต้องเป็นตัวที่พระบิดาใส่ไว้ในขันให้เช่นความรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตอ่ะความรู้สึกโสมนัสโทมนัสความรู้สึกสุขนั่นน่ะมันต้องมีตัวนั้นน่ะเพื่อแสดงความมีชีวิตสำหรับท่านถ้าไม่มีทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยแสดงว่าท่านตายแล้วจิตวิญญาณท่านตายแล้วไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วแต่นี่เวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากผัสสะที่ทำให้ขันห้ามันเพี้ยนเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องใช้ขันห้าตัวนี้แต่มันขุดหลุมไว้เวลาท่านขับรถไปบนถนนเนี่ยพอท่านรู้ว่ามันมีหลุมมีบ่อบนถนนน่ะท่านจะทะลึ่งขับรถลงหลุมโคลนไปเลยไหมถ้าท่านสามารถหลบเลี่ยงหลุมได้เราฉลาดพอไหมที่จะบังคับรถเราให้หลบหลุมไม่ให้ล้อแม็กเราไปตกหลุมโคลนเดียวกระแทกแล้วแหลกไม่ชกอัพพังชิบหายยางก็แตกระเบิด
หรือกระทะล้อพังชิบหายไปด้วยเสียหายหลายแสนเมื่อเรารู้ว่าตรงไหนมีหลุมเรามาบอกท่านให้รู้ใช่ไหมว่าหนทางข้างหน้าตรงไหนคือหลุมหลุมพรางภาษาฝรั่งเรียกว่า pitfall ท่านต้องหลบเลี่ยงท่านเคยได้ยินใครสอนแบบนี้บ้างไหมนี่มันเป็นอนุตตรธรรมนะไม่ใช่ว่าพวกเขาที่เป็นครูสอนธรรมะเขาโง่เขาโง่เขาไม่รู้เลยสอนท่านไม่ได้ไม่ใช่เขาโง่ครับเพราะเขาไม่อาจรู้ได้มันเป็นอนุตตรธรรมเราบอกแล้วไงนี่ไงชี้เห็นว่าเนี่ยถ้าไม่ฟังเราคนเดียวจะรู้ได้ไงและถ้าไม่ใช่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงเมตตาพวกท่านสื่อผ่านเรามาแล้วเราจะมากล่าวให้พวกท่านฟังได้ไหมนะฟังแล้วเข้าใจง่ายไหมถ้าไม่ดื้อนี่คือภารกิจของแก่นแท้นะซึ่งท่านจะต้องทำอะไรรักให้ได้รักเพื่อให้ได้แล้วเรียนรู้ให้ได้เมื่อเกิดการรับรู้แล้วท่านมีหน้าที่ไม่ใช่เอาหรือไม่เอามันมีของมันอยู่แล้วท่านไม่ชอบแสงแดดท่านไม่เอาแสงแดดท่านจะทำให้แดดมันดับไม่เอาแสงไม่เอาความร้อนได้ไหมไม่ได้แสงแดดแสงอาทิตย์ความร้อนแรงและแสงสว่างมันมีของมันอยู่แล้วท่านไม่ชอบก็เรื่องของท่านแล้วมีหน้าที่ไหมที่จะชอบหรือไม่ชอบท่านไม่ชอบท่านก็ทำให้มันหายไปไม่ได้มันมีของมันอยู่แล้วมันเป็นอยู่คือของมันอยู่แล้วฉลาดขึ้นนะฮะฟังแบบนี้ท่านจึงมีหน้าที่ทำยังไงใช้ขันห้าเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักเพื่อให้ได้ใช้ขันห้าเนี่ยเรียนรู้เพื่อให้รู้ให้ได้ว่าที่ผัสสะคือตาดูหูฟังเนี่ยมันคืออะไรมันอะไรเป็นอะไรต้องเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจไหมท่านต้องเข้าถึงตรงนี้มันถ้าเราจะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราต้องเข้าถึงปัญญาสมองสองซีกใช่ไหมเราจึงบอกว่าวันไหนวันหนึ่งว่างๆนะอย่างเสาร์ที่แล้วเราก็สอนไว้เราจะใช้ปัญญาของสมองสองซีกของเราอย่างไรนั่นคือการจำเป็นมากเพราะต้องมาใช้ในช่วงในขั้นตอนของสังขารขันท่านเห็นไหมบรรทัดสุดท้ายข้างล่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในสังขารขันเนี่ยท่านต้องใช้ปัญญาเมื่อรับรู้สิ่งใดแล้วต้องให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องใช้สมองซีกซ้ายวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรต้องใช้ทฤษฎีแม่ไก่ใช่ไหมส่วนพอรู้แล้วนะเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรเราต้องสังเคราะห์เหมือนใช้ทฤษฎีของพืชที่มีสีเขียวในการสังเคราะห์แสงเพื่อเอาสิ่งที่เป็นวัตถุดิบเข้าไปในลำต้นใบกิ่งก้านดอกนะเอาไปสังเคราะห์เพื่อปรุงเป็นอาหารแล้วเอาไปให้ต้นพืช นั้นในใช้ในการบำรุงเพื่อการเจริญเติบโตท่านก็เอาธรรมะที่สังเคราะห์ได้เนี่ยนะเพื่อสังเคราะห์ด้วยสมองซีขวาเพื่ออะไรเพื่อเอาไอสัจธรรมที่พระบิดาทรงฝากแฝงเอาไว้ในธรรมชาติเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตมันจะต่างกันตรงไหนครับนี่คือสัจธรรมไม่เห็นจำเป็นต้องมีพระบิดาหรือพระเจ้ามาคอยควบคุมพวกท่านใช่ไหมปล่อยให้มันเป็นโลกมืดๆท่านจะทำให้มันสว่างก็เรื่องของท่านถ้าจะเป็นคนหน้ามืดอยู่ในโลกที่มืดหรือโลกสว่างก็เรื่องของมนุษย์เพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีเห็นไหมท่านเพียงแต่ว่าท่านฉลาดหรือเปล่าท่านมีกลิ่นหรือเปล่าใช่ไหมท่านมีสมองสองซีกพวกมอดมันมันมีสมองก้อนเดียวเองมันจะสู้พวกท่านได้ยังไงเราบอกแล้วอย่าไปน้อยใจพวกมันฉลาดกว่าท่านพวกมันเกิดมาก่อนท่านเป็นหมื่นๆปีพวกท่านอายุมาถึง100ปีก็ตายแล้วพอตายแล้วมาเริ่มต้นใหม่แล้วเราไม่ได้อายุที่ท่านเกิดมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันภพชาติไม่ได้เอามารวมกันซะเมื่อไหร่ล่ะครับภพชาตินี้เกิดมาอายุเท่าไหร่ก็เท่านี้แล้วพอตายไปก็เกิดมาใหม่ก็เริ่มต้นเป็นทารกใหม่ก็นับ1ใหม่แล้วจะไปสู้ไอ้พวกนั้นได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับฟังเอาให้ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีหน้าที่นะมีสิ่งราวแบบนี้ปั๊บท่านจึงต้องรู้ว่าหน้าที่ท่านคือต้องรักให้ได้รักสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นให้ได้ต้องหยิบยื่นความรักเพื่อให้เขาให้ได้ต้องเรียนรู้ให้ได้ด้วยปัญญาของท่านว่ามันคืออะไรอะไรเป็นอะไรบาปบุญคุณโทษผิดชอบชั่วดีและสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้นั่นคือการใช้ปัญญาสมองซีกซ้ายไว้วิเคราะห์สมองซีกขวาไว้สังเคราะห์ส่วนสมองส่วนกลางของเรามีหน้าที่สื่อกับพระเจ้ามาเล่าให้พวกท่านฟังเราคนเดียวท่านไม่ต้องมาเอาอย่างเราหรอกเพราะท่านไม่มีหน้าที่ท่านมีหน้าที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติพี่น้องครับมาดูตรงนี้ครับหน้าที่ของมนุษย์ครับสิ่งเร้าก็คือรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสคำว่ารูปในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นเหตุการณ์สิ่งที่เป็นสถานการณ์และเรื่องราวต่างๆรูปธรรมนามธรรมเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวนี่คือเป็นสิ่งเร้า
เป็นสิ่งเร้าที่จะกระตุ้นให้จิตหยาบเนี่ยมันสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดขันห้าเกิดขึ้นนึกออกไหมครับรูปธรรมนามธรรมเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวทั้ง5อย่างเนี่ยแล้วแต่ว่าจะเป็นสิ่งใดทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งเร้าสิ่งเร้าที่บอกว่ารูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสเราก็ขยายอธิบายความมิติเนี้ยให้มันกระจ่างแจ้งให้มันกว้างขึ้นให้มันครอบคลุมมากขึ้นมี5อย่างและท่านรู้ไหมเพราะหน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแบ่งภาคให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนนั้นหน้าที่ใดที่จิตหยาบทำนั่นคือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่จิตหยาบต้องรับผิดชอบถูกไหมเพราะต้องรักเพื่อให้ได้เพราะต้องเรียนรู้ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้ได้สรรพสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวเราคงไม่ต้องขยายนะรูปธรรมคืออะไรนามธรรมคืออย่างไรทุกสุขเนี่ยคือนามธรรมโอเคที่เป็นตับสัมผัสได้มายาได้มีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสกายร้อนหนาวร้อนอะไรพวกนี้ได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมทั้งนั้นเพราะสัมผัสได้พระบิดาจึงกำหนดให้ทุกสิ่งในโลกนี้ที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านพระบิดาจึงทรงกำหนดให้ทุกอย่างแตกต่างกันนี่คือที่มาที่มอดเขาบอกว่ามันแตกต่างกันมันเลยทำให้มนุษย์เราทะเลาะกันขัดแย้งกันทำศึกสงครามกันมีแพ้มีชนะกันวุ่นวายก็เลยจะทำลายความแตกต่างให้มันเป็นหนึ่งเดียวเสียให้มันเหมือนกันให้มันเหมือนเสียมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องตีกันนี่คิดแบบเด็กๆคิดแบบแบนๆไม่มีมิติถ้าที่พระบิดาสร้างไว้ดีแล้วพระบิดาสร้างสิ่งต่างๆให้แตกต่างกันก็มีสร้างไว้ให้มันเป็นคู่กันก็มีไม่ใช่มีคู่เดียวด้วยให้เลือกจับคู่ได้ก็มีอย่างอิสระแล้วก็สร้างทุกสิ่งให้มันหลากหลายหลากหลายแปลว่ามากมายมากกว่า2มากกว่า3นี่คือหลากหลายเลยอย่างลุงกินน้ำ7สีหลากหลายนิสัยใจคอของท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ก็แตกต่างกันอย่างหลากหลายชอบต่างกันหลากหลายชังต่างกันหลากหลายไม่ว่าด้านดีด้านชั่วด้านลบด้านอะไรให้มีแตกต่างกันทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเราบอกล่วงหน้าก่อนสไลด์จะมาเพื่อให้ลูกๆเนี่ยเข้าถึงภารกิจหลักของจิตวิญญาณซึ่งมันมีอยู่สิ่งเดียวคือความรักเพื่อให้มีความแตกต่างเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีเครื่องมือที่เป็นสิ่งทดสอบการทดสอบก็คือการกระตุ้นการปลุกเร้าหรือการเป็นเงื่อนไขเพื่อทำให้ลูกๆของพระองค์เนี่ยคือพวกท่านเนี่ยเรียนรู้ที่จะเอาความแตกต่างกันมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้จงได้ไม่ใช่ให้เอามาทะเลาะกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทะเลาะกันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอ่ะเป็นความผิดพลาดเป็นความบกพร่องเป็นความเหลวไหลขององค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นพระผู้สร้างเหรอความเหลวไหลของใครครับความเหลวไหลของลูกเองที่ไม่สามารถยกระดับจิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนให้เป็นความรักเพื่อให้ตามแบบอัตโนมัติแต่เดิมที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ได้เพราะอะไรเพราะไปตกหลุมพรางกิเลสมารเนี่ยเพราะไปเสียความรู้สึกนี่ใช่ไหมเนี่ยมันจึงกลายเป็นเห็นเอาความแตกต่างมาสร้างความเป็นแตกมาสร้างความแตกแยกใช้สันดานของสัตว์ร้ายใช้นิสัยกัดกันของสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ใช้ความประเสริฐของความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐท่านเห็นไหมท่านโทษพระเจ้าเหรอครับโทษใครครับเราบอกแล้วเรากล่าวในนามของพระเจ้าในนามของพระบิดาท่านจะไปโทษผู้สร้างทำไมไม่โทษตัวเองพระองค์สร้างให้มันแตกต่างกันอย่างหลากหลายเพื่อให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยปัญญาได้ใช้สมองคิดว่าที่มีแตกต่างเนี่ยไหมคุณจะแต่งงานถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณแต่งงานแล้วต้องการมีครอบครัวมีบุตรสืบสกุลคุณจะแต่งงานกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะแต่งกับผู้หญิงคุณจะได้ลูกไหมครับเห็นไหมคุณบอกการแตกต่างกันไม่ดีมันทะเลาะกันอ้าวผู้หญิงผู้ชายทำไมต้องแต่งงานกันเพื่อจะมีลูกไม่ใช่เหรอครับไหนบอกความแตกต่างเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำให้เกิดความแตกแยกกันต่อไปต้องมีไม่มีเพศต้องเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแล้วใครจะสืบสกุลนะสืบสถุนไม่เอาครับสืบสถุนไม่เอาต้องสืบสกุลนะครับถามว่าพระเจ้าพระบิดาทรงคิดไหมพระปรีชาญาณของพระองค์เป็นเลิศหรือยังครับ
เห็นไหมที่จะเอาผัวเอาเมียเนี่ยคุณไม่เอาเพศเดียวกันเนี่ยถ้าจะต้องการมีลูกนะเพราะบางคนไม่ต้องการมีลูกก็ยังมีอะไรแปลกๆได้ไม่เป็นไรเพศเดียวกันก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณต้องการสืบสกุลเนี่ยตามหลักสัจธรรมต้องต่างเพศต้องแตกต่างกันคือต้องเป็นคู่กันใช่ไหมใช่ไหมมีใครบ้างนะนะที่จะแต่งงานกับเพศเดียวกันแล้วหวังมีลูกสร้างครอบครัวเหมือนกันนะถ้าท่านต้องการประโยชน์จากโปรตีนเพื่อจะมาหล่อเลี้ยงโปรตีนที่เป็น DNA ของพี่เพลียเดียนนะคุณต้องไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์คุณต้องกินคลอโรฟิลล์พืชที่มีคลอโรฟิลล์คือมีสีเขียวแล้วในพืชเนี่ยพระบิดาก็ใส่โปรตีนเอาไว้ที่เป็นนะที่เป็น DNA ของโปรตีนที่เหมาะกับร่างกายของคุณไปทำให้โปรตีนที่เป็นทำให้ DNA ของพี่เพลียเนี่ยเจริญเติบโตแข็งแรงอันนี้ไม่บอกว่าอยากกินนะเลือดเนื้อสัตว์ก็ดันทะลึ่งไปกินก็เป็นบำรุง DNA ของสัตว์ร้ายแล้วนับวันก็จะเป็นคนโหดร้ายก้าวร้าวมากขึ้นเด็กที่กินนมแม่นะจะมีสภาวะจิตสุขภาพจิตค่อนข้างดีแม้โตขึ้นมาแล้วเป็นเด็กที่มีจิตใจเมตตาใจบุญมากแต่เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มันกินแต่นมสัตว์ไม่ได้ดูดนมแม่เลยเพราะแม่มีบาปไม่มีน้ำนมให้ลูกกินแค่พอขนาดมีลูกนะนมต้องตั้งนี่ยังดันนมเหี่ยวเลยเพราะทำบาปมามากลูกเกิดมาก็เลยไม่ได้กินนมแม่ไม่ได้ดูดเลือดของแม่ที่จากอุทธรณ์จากท้องเกิดมาท้องแม่ไม่ได้ดูดนมซึ่งเป็นโลหิตของแม่ไปกินนมสัตว์แทนเอาละพระบิดาบอกให้โอกาสถึง3ขวบครบ3ขวบก็ยังจะกินอีกนั่นแหละความโหดร้ายอมหิตผิดมนุษย์มนาของคนรุ่นใหม่ๆที่ไม่ได้กินนมแม่มันจึงมีท่านว่าจริงเปล่าลองไปคิดเอาเองเพราะฉะนั้นพระบิดาสร้างสิ่งที่หลากหลายเอาไว้เพราะถ้าเราไม่ใช้ปัญญาและเราไม่ใช้ความรักเพื่อให้เราจะไม่มีทางเอาความหลากหลายเนี่ยมารวมกันเป็น the oneness ก็แปลว่ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้นี่คือโจทย์ที่สุดยอดไม่ใช่มาแก้ไขรูปธรรมนามธรรมเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดให้มีอะไรแตกต่างจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วถามว่าแล้วจะเอาความรักจากจิตวิญญาณมอบให้กับโลกเพื่อช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลได้ยังไงอ่ะจะเอามาจากไหนล่ะครับถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรแตกต่างมันก็ไม่ต้องทะเลาะกันใช่ไหมทุกอย่างก็อยู่เฉยก็เหมือนไอ้พวกที่เกิดมามีชีวิตแต่ไม่รู้เกิดมาทำไมมีหน้าที่ต้องทำอะไรไม่รู้จะเสือกไปทั่วนะชัดไหมครับก็ไม่ได้ว่าใครนะครับอย่ามาก้าวล่วงเรานะเราพูดความจริงกับเด็กๆของเราเด็กๆคือลูกแกะของพระบิดาพี่น้องครับอายตนะเนี่ยเกิดผัสสะเมื่อมีสิ่งเราอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและตัวที่6คือจิตรู้หน้าที่ของมนุษย์พอมีรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสใช่ไหมครับก็ต้องใช้อายตนะพวกนี้เป็นตัวผัสสะเป็นตัวรับสัมผัสและเป็นไงที่เราชี้ลูกศรตั้งแต่1ถึง5คืออายตนะภายนอกย้ำนะและ6ตัวสุดท้ายนี่คืออายตนะภายในมรรควิถีจิตจักรวาลสอนแบบนี้ทำความเข้าใจให้ตรงกันซะถ้าไปเรียนรู้จากมอดหรือจากมารหรือจากคนนำทางตาบอดเผ่าไหนพักไหนมาก็ให้เข้าใจแค่ตรงกับเราเสียจะได้รู้ว่าเรากำลังกล่าวอะไรในพระนามของพระเจ้าให้ท่านฟังพี่น้องครับจิตหยาบตัวต่อไปเมื่อรับผัสสะรับแล้วนะรับผัสสะแล้วก็มีการรับรู้เกิดขึ้นจิตหยาบเกิดการสั่นสะเทือนเพื่อรับรู้เกิดขึ้นทีนี้เมื่อเกิดการรับรู้เกิดขึ้นแล้วเวทนาขันมันจะสั่นสะเทือนแบบไหนครับรู้แล้วรับรู้หน้าที่ของท่านเมื่อรู้แล้วให้รับรู้เพื่อจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรขีดเส้นใต้บรรทัดนี้ไว้นะครับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสส่งข้อมูลมาแล้วจิตของท่านคือตัวรู้ไม่ใช่ตารู้จิตของท่านจะเป็นตัวรู้ไม่ใช่หูรู้จิตของท่านคือจิตหยาบหรือจิตที่เป็นอายตนะภายในเนี่ยเป็นผู้รู้เพื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแสดงว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นต้องเรียนรู้ใช่หรือไม่ต้องพิจารณาใช่ไหมเฮ้ยไอ้นี่มันตะปูเฮ้ยไอ้นี่มันก้อนหินไอ้นี่เป็นขนนกไอ้นี่เป็นขนไก่ที่จิตมันตอบได้เพราะจิตมันต้องเรียนรู้ใช่ไหม
วิธีการเรียนรู้ของจิตก็มี2 อย่าง 1. ส่องดูว่าในสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์แปลว่าการจำได้หมายรู้ประสบการณ์หรือประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจากชาติที่แล้วหรือจากชาตินี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้มนุษย์จะมีความทรงจำความทรงจำจะมี2 อย่างความทรงจำที่เป็นเรื่องราวข่าวสารความรู้อย่างที่2คือความทรงจำด้านอารมณ์หรือความรู้สึกเพราะถ้าจะพูดไม่ให้งงก็คือความรู้สึกขั้นสูงสุดหรือขีดสุดในความรู้สึกด้านใดด้านหนึ่งนั่นคืออารมณ์เราจะเรียกว่าอารมณ์แล้วก็ถ้าเป็นความรู้สึกที่เป็นลบอารมณ์ที่เป็นลบเราเรียกว่าอารมณ์ขยักรู้และรับรู้เพื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไร อย่างที่สองครับจิตหยาบเกิดการสั่นเซนเพื่อรับรู้รู้แล้วไม่รับรู้ครับบางอย่างเนี่ยรู้แล้วรับรู้เหตุผลคือเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรข้อที่2รู้แล้วไม่รับรู้ครับไม่รับรู้แค่รู้แล้วข้ามผ่านมันไปแค่รู้แล้วข้ามผ่านมันไปเช่นท่านนั่งรถจากกรุงเทพมาจิตจักรวาลสถานธรรมที่ภูกระต่ายจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างทางเนี่ยท่านเห็นรถวิ่งสวนทางมั้ยเห็นระหว่างทางท่านเห็นเสาไฟฟ้าเสาโทรเลขมั้ยหรือเสาโทรคมนาคมไหมเห็นท่านเห็นป้ายบอกทางไหมเห็นเห็นหลักกิโลไหมเห็นถึงแม้ไม่เห็นทุกอันแล้วถ้าถามว่าท่านเห็นป้ายกี่ป้ายท่านเห็นรถยนต์สวนมากี่คันรถแซงกี่คันมีรถอะไรบ้างคนขับเป็นผู้หญิงผู้ชายทะเบียนรถไม่ต้องเอาทั้งหมดหรอกเลขท้ายมันตัวคันแรกเลขท้ายเป็น อะไรเป็นเลขคู่หรือเลขขี้อะไรพวกนี้ท่านรู้ไหมไม่รู้นี่คือตัวอย่างรู้แล้วไม่รับรู้แค่รู้แล้วข้ามผ่านมันไปเพราะรับรู้เอาไว้นั่นแสดงว่าท่านต้องเรียนรู้ใช่ไหมถามว่ามีประโยชน์ไหมอะไรที่รู้แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่ใช่หน้าที่ของท่านไม่ใช่โครงการอะไรของท่านแค่รู้ว่ากูผ่านแค่รู้ว่ามีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามี4แยก3แยก5แยกแค่กูรู้แค่นั้นมีหลักกิโลบอกตลอดทางมีรถสวนมีรถแซงมีตลอดรู้แค่นั้นแต่อย่าถามกูละเอียดกว่านี้อย่างนี้แค่เรียกว่ารู้แล้วไม่รับรู้เพราะรับรู้แล้วไม่มีประโยชน์แค่รู้แล้วข้ามผ่านไปนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องจำไว้ไม่ใช่เสือกมันไปทุกเรื่องเข้าใจไหมทำให้จิตของท่านได้พักผ่อนบ้างสมองของท่านจะได้พักผ่อนบ้างแล้วมันมีพลังไม่ใช่คิดนู่นคิดนี่เอาอะไรรับรู้ไว้เอามาหมดเลยประการที่3รับรู้แล้วรับเอานี่คือหน้าที่ของจิตหยาบของท่านนะท่านต้องจำไปเลยนะครับนี่คือรูปแบบท่านต้องปฏิบัติตามแบบนี้พระบิดาให้มาบอกท่านเพราะมันเป็นอัตโนมัติไม่ได้แล้วเพราะถูกแทรกแซงโดยมอดมารที่เราบอกมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าจะหลุดพ้นกลับบ้านกันท่านต้องจำสิ่งเหล่านี้แล้วปฏิบัติตามนี้อย่าได้ละเลยรับรู้และรับเอาเพราะอะไรครับรับรู้และรับเอาเพราะว่าท่านต้องรู้แล้วใส่ใจที่จะเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ถามว่าพระโอวาทของพระเจ้าในคืนนี้ที่ทรงพระเมตตากล่าวผ่านเรามามันเป็นสิ่งที่ท่านรับรู้และควรรับเอาไหมถ้ารับรู้และควรรับเอาเพราะมันเกิดประโยชน์จะพาท่านหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้แน่ในชาตินี้ท่านต้องใส่ใจที่จะเรียนรู้ถ้าใส่ใจเรียนรู้แปลว่ากูจะฟังมั่งไม่ฟังมั่งกูจะหลับมั่งตื่นมั่งหลับตื่นตื่นแล้วกูบอกว่าเดี๋ยวกูก็มาดูย้อนหลังถ้าเกิดพรุ่งนี้เกิดไฟฟ้าทั้งโลกมันดับหมดเลยน้องบุญธรรมก็ตัดต่ออะไรให้คุณดูไม่ได้แล้วมันดับยาวนานหลายเดือนเลยถามว่าคุณจะรอไว้ฟังอันเนี้ยภายใน3วันเดียวน้องบุญธรรมจะอัปโหลดขึ้นไปใครจะรู้อนาคตคุณเมคชัวร์ได้ไหมคุณเมคบิลีฟแปลว่าเชื่อนะได้เหรออนาคตนะมันเดี๋ยวนี้ดีกว่าไหมไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้อย่าใช้คำว่าเดี๋ยวแล้วละเอาไว้มันมีคำว่านี้กับก่อนที่จะให้เติมรู้รับรู้และรับเอาแปลว่าสิ่งนั้นต้องมีประโยชน์เมื่อมันมีประโยชน์เรียนรู้มันเดี๋ยวนี้เวลาท่านหิวข้าวถ้ามีโอกาสพร้อมจะให้กินได้ตอนนั้นท่านจะผัดไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนดูก็กินทั้งที่เวลามีให้กินแล้วสะดวกด้วยถ้าจะกินดันทะลึ่งไม่กินฉลาดไหมประการที่4
นี่เราพูดเรื่องรับรู้เพื่อเรียนรู้นะรับรู้แล้วไม่รับเอาตะกี้รับรู้แล้วไม่รับรู้ข้อ2ใช่ไหมแค่รู้แล้วข้ามผ่านไปอย่างที่4รับรู้แล้วไม่รับเอาหมายถึงอะไรครับรู้แล้วไม่ปรุงแต่งรู้แล้วไม่ปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งคือเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นเสียความรู้สึกเกิดขึ้นมีความรู้สึกชอบกับไม่ชอบเกิดขึ้นนั่นคือการปรุงแต่งมันจะทำให้ท่านไม่สามารถจะเรียนรู้สิ่งนั้นได้อย่างถูกต้องท่านจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งนั้น

รับรู้แล้วไม่รับเอาแปลว่ารู้แล้วไม่ปรุงแต่งมันทำให้เกิดความรู้สึกและมันก็จะไปตกหลุมพรางของกิเลสมารทำให้ท่านหมุนกรรมจักรอีกแทนที่จะหมุนธรรมจักรนี่ละเอียดไหมวันนี้ประการที่5ประการสุดท้ายกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นโดยจิตหยาบไม่รับรู้แล้วไม่รับเอานี่กำลังจัดการกับเวทนาเป็นการตัดเวทนาขันซึ่งเป็นความรู้สึกชอบไม่ชอบนะเนี่ยกำลังพูดเรื่องเดียวเนี่ยหัวข้อใหญ่ของคืนนี้ไม่รับรู้ไม่รับเอาคือวางจิตเป็นอุเบกขาไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าหรือสิ่งยั่วยุนั้นไม่รับรู้ไม่รับเอาวางจิตเป็นอุเบกขาเช่นลูกเรามันชอบซุกซน สามีเราเป็นคนชอบเสี่ยงบางทีเสี่ยงด้วยเงินด้วยทองแล้วก็เจ๊งกระบงลูกเราเป็นเด็กที่ชอบซุกซนมันอยู่ไม่สุขเราอยู่กับมันมาหลายปีใช่ไหมอยู่กับมันใกล้ชิดติดพันเรารู้นิสัยสันดานของทั้งสามีเราและลูกเราอยู่แล้วไม่พูดนะว่าถ้าเราเป็นเมียนะเรารู้นิสัยสันดานเราส่วนมากไม่ค่อยรู้หรอกไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเอาเป็นว่ามองฝ่ายตรงข้ามเรารู้ว่าเขาเป็นคนชอบเสี่ยงเรารู้ว่าลูกเป็นคนชอบซุกซนแล้วคุณจะไปเสียอารมณ์กับมันไหมถ้าพอรู้ว่าอ้าวสามีกูไปเสี่ยงอีกแล้วเสียเงินเสียทองอีกแล้วก็ทั้งชีวิตที่แต่งงานกันมา10ปี20ปีสันดานผัวกูก็เป็นคนแบบนี้แล้วคุณจะไปเสียความรู้สึกทำไมครับใช่ไหมก็มันเป็นคนของมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณไม่อยากเสียความรู้สึกเพราะว่ามันเป็นคนชอบเสี่ยงก็ช่วยสอนช่วยแนะช่วยเตือนสิว่าท่านพี่ท่านพ่ออย่าทำอะไรเสี่ยงๆได้ไหมเดี๋ยวครอบครัวเจ๊งชิบหายลูกไม่มีอะไรจะกินนะเดี๋ยวไม่มีตังค์เลี้ยงลูกนะไม่มีตังค์ซื้อนมให้ลูกอะไรก็ว่าไปดิถ้าเราไม่ชอบใช่ไหมแต่อย่ารอให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจิตตกใช่หรือเปล่านี่คือความฉลาดของมนุษย์นะเรารู้อยู่แล้วว่าเราแก้ไขสันดานของเขาไม่ได้มันเป็นนิสัยสันดานของเขาใช่ไหมเราต้องค่อยๆแก้ต้องให้เวลาเขาเพราะตอนนี้เขาก็ยังต้องแสดงสันดานของเขาที่มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเราต้องยอมรับใช่ไหมครับนี่คือยอมรับอดทนอดกลั้นให้อภัยเรื่องเดียวกันไหมล่ะที่พูดมาตะกี้นั่นนะวางจิตเป็นอุเบกขาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะต้องไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าไม่ตกเป็นทาสของการยั่วเย้าการยั่วยุของคนรอบข้างของเรานี่มันก็ทำให้เราไม่ตกหลุมพรางของมอดมารแล้วท่านคือคนที่สุดยอดแล้วท่านก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสมาร์ทเป็นคนที่องอาจสง่างามมากเลยใช่ไหมเป็นผู้ที่มีอำนาจในตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่เป็นคนอยากมีอำนาจแล้วบ้าอำนาจไปเที่ยวใช้อำนาจบาดใหญ่กดขี่ข่มเหงคนอื่นเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจเหนือกว่ามันนั่นก็คือการไปหาอำนาจภายนอกซึ่งมันต้องมีการต่อสู้มีการแข่งขันมีการสร้างศัตรูกันเมื่อท่านชนะเขาสู้หาอำนาจในตัวเองให้เจอแล้วนำเอาอำนาจในตัวเองของท่านเนี่ยมาแสดงเช่นอำนาจทางปัญญากูฉลาดเว้ยพอเราเป็นคนฉลาดอยู่ในทีมงานอยู่ในสังคมหรือเราเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านที่ฉลาดทุกคนในบ้านในครอบครัวทุกคนในทีมงานของเราถ้าเราเป็นคนที่เข้าถึงอำนาจในตัวเองคืออำนาจทางปัญญาคือฉลาดสุดๆทุกคนก็ต้องสู่ฮกยกนิ้วให้เราทุกคนก็ต้องเป็นผู้ยอมตามเราใช่ไหมถ้าเราเป็นคนใจบุญใจดีใจงามสุนัขแปลว่าเล็บงามสุจิตแปลว่าเป็นคนจิตงามเป็นคนจิตใจดีงามคนก็ต้องสู่ฮกยกมือไหว้เราการเขาไหว้เราคือเขาให้เกียรติเราใช่ไหมนะความดีงามก็คือพระเจ้าเมื่อเราเข้าถึงความดีงามและแสดงออกเอาความดีงามมาแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์ได้เพื่อนมนุษย์ก็จะยกมือไหว้แล้วน้อมเสียงน้อมศีรษะให้เรานั่นก็แปลว่าเขาไม่ได้ไหว้ตัวตนที่เป็นมนุษย์อย่างเราแต่เขาไหว้ความดีงามของคุณแล้วความดีงามของคุณนั่นแหละคือพระเจ้าในตัวคุณการเอาความดีงามออกมาปฏิบัติออกมาแสดงว่าคุณเอาพระเจ้าในตัวคุณออกมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาของคนอื่นว่าคุณมีพระเจ้าในตัวคุณเองเขาก็เลยไหว้คุณเนี่ยก็คือไหว้พระเจ้าในตัวคุณใช่หรือไม่ครับพี่น้องนี่คือหลักการในการเป็นมนุษย์ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยครับที่จะต้องมาแก้ไขระบบโลกมาจัดระเบียบโลกใหม่อะไรบ้าๆบอๆใครจะจัดช่างหัวมึงนะเราก็ทำแบบนี้หน้าที่เราเป็นอย่างนี้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความฉลาดดำเนินชีวิตขยันทำมาหากินนะสุจริตประกอบสัมมาชีวะแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้โอเคไหมรู้จักรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นแบบที่พระเยซูสอนไว้เราก็ไม่ได้สอนต่างจากพระศาสดาพระองค์อื่นแต่มีวิธีการมีกุศโลบายในการถ่ายทอด

มาจี้จุดให้ว่ามันพลาดตรงไหนมันมีปัญหาตรงไหนขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างที่1คือรับรู้รูปรับรู้รูปหน้าที่ของมนุษย์นะรับรู้รูปคือรูปรสกลิ่นเสียงร้อนเย็นหน้าที่ของมนุษย์อย่างที่2คือเกิดความรู้สึกถ้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยอย่ารู้สึกชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบแสดงว่าท่านต้องการปฏิเสธและมันจะนำไปสู่การจัดการในสิ่งที่ท่านไม่ชอบอย่าถ้าเกิดความรู้สึกท่านต้องสั่นสะเทือนให้เข้าถึงความรักเพื่อให้เท่านั้นถ้าจะเกิดความรู้สึกต้องรักเพื่อให้เท่านั้นเข้าให้ถึงความรักให้ได้นี่คือต้องท่องเลยนะและเพื่อทำเช่นเห็นปูแครบเห็นกุ้งนะปรอนหรือชิมแล้วแต่จะเรียกเห็นแล้วท่านต้องนึกถึงความน่ารักง่ายที่สุดเอ้ยน่ารักไม่ใช่เห็นเขาแล้วนึกถึงอาหารคือเอ้ยน่ากินนั่นแหละสัตว์เดรัจฉานเอ้ยขอโทษสัตว์ร้ายมาแล้วครับมันไวมากเลยนะท่านจึงต้องท่องไว้ครับต้องรักเพื่อให้เท่านั้นมองให้เห็นความน่ารักซึ่งภาษาวิชาการต้องบอกว่าเมื่อเห็นสิ่งใดอย่าเสียความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแม่แต่ให้ท่านมองหาคุณค่าของสิ่งนั้นให้ได้นี่คือทฤษฎีแต่ก่อนเนี่ยพระบิดาสร้างเป็นกลไกอัตโนมัติมันถึงต้องรอให้อนุตตรธรรมจารย์อย่างเราเนี่ยมาอธิบายให้ฟังซุ่มวุ่นวายเพราะถูกเพราะพวกท่านถูกหลอกถูกทำร้ายถ้าท่านยิ่งไม่ฟังนะยิ่งลำบากเข้าใจไหมครับจำไหมนะต้องมองให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงสีอะไรก็แล้วแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสท่านต้องมองหาคุณค่าของสิ่งนั้นได้ถ้าท่านมองไม่เป็นก็มองหาความน่ารักของมันอุ้ยกุ้งน่ารักนะตัวมันงอๆนะอู้มีหัวและมีนอแหลมๆก็คือมีเขาเนี่ยเออและมีหนวดยาวๆและดันมีอุจจาระอยู่ที่สมองด้วยอุ้ยน่าเอ็นดูไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นนะคือมองหาความน่ารักมันได้ซึ่งมองเห็นความน่ารักได้เนี่ยมันต้องใช้ปัญญาด้วยใช่ไหมแต่ถ้ามองเห็นความน่ากินนี่ไม่ต้องใช้ปัญญาใช้จิตของสัตว์ร้ายเพราะสัตว์ร้ายมันกินเลือดเนื้อของสัตว์มันกินพวกเดียวกันอยู่แล้วเห็นไหมครับหลักการเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อย่าเสียความรู้สึกต้องรักเพื่อให้เท่านั้นถ้าท่านมองว่าปูหรือกุ้งเนี่ยมันน่ารักปูกับกุ้งจะไม่มีวันตายยังเก่งแค่เสียงว่ามันอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานนิดนึงเพราะท่านเสือกทะลึ่งเอากุ้งกับปูไปเลี้ยงที่บ้านเอาเต่าไปเลี้ยงที่บ้านนะท่านนึกว่ามันมีความสุขอ่ะมันไม่ได้อยู่กับธรรมชาติท่านมีความสุขสิเขาเรียกว่ามีความสุขบนความทุกข์ของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นหาทำแล้วมันก็แช่งชักหักกระดูกท่านเพราะมันทุกข์ทรมานน่ะถ้าเราเป็นเหตุให้สิ่งมีชีวิตอื่นใดก็ตามเสียสมดุลทางจิตใจท่านจำไว้ครับนั่นคือการเกิดบาปกรรมเกิดขึ้นแล้วโปรดฟังอีกครั้งถ้ามนุษย์อย่างท่านเนี่ยไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขให้สิ่งมีชีวิตใดก็ตามเกิดการเสียสมดุลทางจิตใจเช่นเสียความรู้สึกเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียอารมณ์ทางจิตใจความผิดบาปจะเกิดขึ้นกับท่านและถ้าเขาโกรธแค้นท่านการเกี่ยวกรรมกับท่านมันก็จะเกิดขึ้นผลกรรมต้องมีแน่ๆแล้วท่านก็จะหลุดพ้นไม่ได้เพราะยังมีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบเพราะยังต้องมีกรรมมาเป็นกำเนิดอีกชัดนะครับประการที่สามเมื่อเกิดความรู้สึกสิ่งที่สามคือเกิดการจำได้หมายรู้มีสองอย่างครับการจำได้หมายรู้คือเกิดการบันทึกถ้าเรื่องนั้นสิ่งนั้นเหตุการณ์นั้นหรือประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งใหม่จิตวิญญาณหรือจิตหยาบของท่านจะบันทึกไว้ในสัญญาขันธ์ทันทีและถ้าสถานการณ์นั้นไม่ใช่ครั้งแรกมีอดีตชาติมีอดีตการในภพชาตินี้สัญญาขันธ์มันบันทึกเอาไว้อยู่จิตของท่านหนึ่งในขันห้าที่เป็นสัญญาขันมันก็จะระลึกนึกได้นึกขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เรื่องราวแม้กระทั่งอารมณ์กับความรู้สึกส
ท่านสังเกตไหมท่านเคยทะเลาะกันจะเอาเป็นเอาตายกับใครสักคนหนึ่งผ่านมาแล้ว5ปี10ปีพอว่าหายไปนานพอว่าวันนี้ได้ยินเสียงมันหรือรู้ว่าจะเจอมันหรือนึกถึงชื่อของมันได้ความรู้สึกโกรธแค้นขุ่นเคืองเศร้าหมองอะไรต่างๆที่เคยประดังประเดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต5ปี10ปีมันจะประดังประเดเข้ามาหาท่านณความเป็นปัจจุบันเสมือนหนึ่งท่านเพิ่งมีปัญหากับมันหยกๆเนี่ยนั่นคือสัญญาขันทำงานที่เรียกว่านึกได้ถ้าเป็นประสบการณ์แรกในชีวิตเป็นครั้งแรกในชีวิตในชาตินี้สัญญาขันก็จะบันทึกเอาไว้ทันทีที่เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกจะบันทึกทุกอย่างเอาไว้ที่เป็นประสบการณ์ชีวิตของท่านโดยที่จิตสำนึกคือจิตมนุษย์ของท่านอาจจะลืมไปตั้งนานแล้วก็ได้แต่จิตใต้สำนึกของท่านคือจิตวิญญาณเขาจะไม่เคยลืมมันกฎแห่งกรรมจึงสามารถทำหน้าที่ของมันได้โดยอัตโนมัติใช่ไหมไม่ต้องมีพระเจ้ามาคอยควบคุมนะไอ้พวกที่สู่รู้ก็เลยไม่รู้ว่ามนุษย์เราตายแล้วต้องไปลงนรกต้องมีสังสารวัฏต้องเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นไปได้ยังไงไม่ต้องมีใครควบคุมอ่ะมันมีแต่สิ่งมืดๆก็ไม่รู้ไงประการที่4เกิดการปรุงแต่งเกิดขึ้นสังขารขันในสังขารขันคือเกิดการปรุงแต่งซึ่งเป็นขันใบใหญ่ที่สุดในจำนวน5ใบเนี่ยเป็นการปรุงแต่งเอาสิ่งที่รับรู้เอาสิ่งที่เรียนรู้นะเอาสิ่งที่รับรู้มาเนี่ยมาเรียนรู้มาสั่นสะเทือนเป็นความรักและแสดงออกเป็นพฤติกรรมทางจิตก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าเป็นด้านลบก็ไฟฟ้าก็เป็นลบโลกก็ไม่ต้องการกลายเป็นขยะที่รกโลกถ้าเป็นด้านบวกโลกก็ต้องการแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมทางโลกก็คือคำพูดที่ไพเราะการกระทำที่ไม่ก้าวร้าวทำเพื่อให้พูดเพื่อให้จิตใจก็เป็นเตี่ยมล้นไปด้วยความรักนี่ก็คือขันห้าที่เป็นธรรมจักรเดิมๆเนี่ยพระบิดาสร้างไว้ท่านไม่ต้องยุ่งยากขนาดนี้ท่านฟังแล้วไม่เจ็บใจมอดมานบ้างเหรอครับอย่าไปญาติดีเขาเลยครับเขาไม่ได้ใช่มิตรแท้พระบิดาออกแบบไว้ดีแล้วไม่ได้ทรงเปลี่ยนแปลงอะไรมาพูดให้พวกท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากที่มักง่ายแบบอัตโนมัติเหมือนสมองซีกซ้ายอ่ะพระองค์ให้อัตโนมัติเห็นไหมใช้สมองซีกซ้ายคิดได้แต่ถ้าจะคิดให้เกิดประโยชน์ท่านต้องใช้หลักอิทัปปัตยตาคือใช้หลักของเหตุและผลพระองค์ก็สอนไว้แค่นี้ถ้าใช้เหตุผลได้สมองซีกซ้ายสบายแต่สมองซีกขวาถ้าใช้เป็นต้องกดปุ่มเพราะไม่ใช่อัตโนมัติท่านต้องกดปุ่มที่จะใช้มันต้องเรียนรู้วิธีใช้ว่าจะใช้สมองซีกขวาด้วยปัญญาญาณของท่านท่านจะใช้มันยังไงถ้าท่านจะฉลาดแท้จริงมันอย่าไปเอาอย่างครับครูที่เป็นมอดมาทั้งหลายเขามีสมองก้อนเดียวเขาสอนท่านไม่ได้หรอกเขาไม่มีประสบการณ์นะเกิดการปรุงแต่งคิดรู้เพื่อเรียนรู้อยู่ในช่วงสังขารขันกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมก็การนึกนู่นนึกนั่นนึกนี่มันเกิดขึ้นในช่วงของสังขารขันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมที่บรรทัดแรกที่เราให้ท่านเห็นเนี่ยท่านมองเอาไว้ครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับส่วนขั้นตอนที่5คือเกิดการตอบสนองเมื่อสันสะเทือนมาครบ4ขั้นแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารขั้นสุดท้ายคือเกิดการตอบสนองการตอบสนองก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกภาษากายภาษาวาจาภาษาท่าทางคือ behavior คือพฤติกรรมและพลังจิต power mind พลังจิตนี่สองตาเปล่ามนุษย์มองไม่เห็นนะเพราะพระบิดาไม่ได้สร้างตาของมนุษย์ให้มองเห็นคลื่นพลังงานเป็นถ้าเป็นพลังจิตด้านบวกอันเกิดจากความรักเพื่อให้นะสิ่งที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมันจะผลิตสร้างออกมาโดยใช้ต่อมไร้ท่อทั้งหมดอย่างน้อย7ต่อมมันจะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับคลื่นความถี่ของสนามแม่เหล็กโลกและมีคุณสมบัติเหมือนกันคือเป็นบวกวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ที่5ก็คือพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิตด้านบวกซึ่งดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ต้องการจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำสิ่งนี้ทั้งหมดที่เราพูดมาถึงตรงนี้ทุกคนต้องทำอย่างนี้ทั้งหมดมนุษย์ต่างดาวเท้าต่างแดนไม่เกี่ยวมนุษย์โลกไม่เหมือนใครมีภารกิจอันยิ่งใหญ่ค้ำจุนจักรวาลอันไพศาลนี้เราเจ๋งกว่ามอดอีกเราเหนือกว่ามารอีกโดยที่ไม่ต้องทำอะไรยากเลยพระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้ลูกทั้งหมด
วันนี้ก็มาเติมเต็มให้กับลูกๆว่าลูกต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการแล้วจากเดิมเป็นอัตโนมัติไม่ต้องไปทำอะไรกับมันตอนนี้ต้องเป็นแมนนวลนะการจะหมุนธรรมจักรต้องเป็นแมนนวลต้องเป็นระบบกดปุ่มแล้วจะเป็นระบบออโตเมติกหรืออัตโนมัติเหมือนเดิมไม่ได้แล้วถามว่าใครทำเราไม่ต้องย้ำเลยนะใครวางหมากกลเอาไว้ใครล้อเล่นกับมนุษย์เอาไว้เรามาเฉลยให้ฟังแล้วนะครับพี่ๆน้องๆที่รักครับทีนี้ถ้าพวกท่านไปใช้วิธีอัตโนมัติพวกท่านจะไม่มีทางเข้าถึงรักเพื่อให้และเข้าถึงการเรียนรู้ในสิ่งที่จิตวิญญาณวางแผนมาว่าจะมาเรียนรู้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยครับเมื่อไม่ใช้วิธีแมนนวลแบบที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงเมตตาพวกท่านมาแล้วทรงโปรดมาตลอดจนถึงสไลด์แผ่นนี้นะขันห้าเนี่ยมันจะกลายเป็นขันแตกมันจะกลายเป็นขันแตกเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวแดงเนี่ยรับรู้รูปรูปรสกลิ่นเสียงร้อนเย็นเกิดความรู้สึกนะรักเพื่อเอาทันเกิดขึ้นทันทีมันตกมาตายตรงเวทนาขันเนี่ยเกิดความรักเพื่อเอาคือเกิดกิเลสรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบคำว่ากูไม่ชอบนี่แปลว่ากูเอาเหมือนกันนะแต่เอาแบบไม่เอาหรือลังเลกูไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากูจะเอาหรือไม่เอานี่ก็เป็นในทางสัตว์ร้ายทั้งนั้นไม่ได้ในทางของสัตว์ประเสริฐที่เป็นมนุษย์มันมีคำว่าสัตว์ร้ายกับสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐก็คือมนุษย์สัตว์ร้ายก็คือนั่นน่ะ DNA ของสัตว์ร้ายที่ถูกตัดแต่งตัดตอนนะ อย่างที่3เมื่อสั่นสะเทือนขันธ์5แล้วเกิดการจำได้หมายรู้เหมือนกันบันทึกถ้าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ชั่วๆก็จะบันทึกเรื่องชั่วๆไว้ถ้าเราโกงเขาแล้วเรารวยสัญญาขันมันจะบันทึกเลยว่าโกงยังไงโกงได้แล้วรวยด้วยและนึกได้ถ้ามันนะที่บอกถ้าไม่ได้ด้วยเลขกูเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลกูเอาด้วยมนต์คาถาถ้าไม่ได้ด้วยมนต์คาถากูจะฆ่ามึงกูจะเอาต้องเอาให้ได้มันก็จะบันทึกความเหลวไหลเลวร้ายนี้เอาไว้ในกมลสันดานพอเกิดชาติหน้ามาก็จะเอารหัสตัวนี้กลับมาด้วยบางคนก็ใจไม้แสรกรรมบางคนก็มีอารมณ์หามๆมีความก้าวร้าวไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ร้ายเนี่ยสันดานมาเลยครับไม่ต้องมีอะไรในชาตินี้หรอกมันถือมาจากชาติที่แล้วนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับมนุษย์ที่มันจะต้องมีภพชาติเพราะต้องกลับไปแก้ไขแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขด้วยในบทบาทของคนสองมิติแต่นี่กลับไปแก้ไขพอกลับมาใหม่ก็มาแก้แค้นก็เข้าทางมารเหมือนเดิมเพราะไม่มีใครมาบอกว่าขันห้าจะต้องกดปุ่มใช้มันอย่างไรต้องระวังตรงไหนใช่ไหมประการที่สี่เกิดการปรุงแต่งวันปรุงแต่งคืออะไรอยากได้อยากเอาขันแตกคืออยากได้อยากเอาเพราะมีความรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบมาแล้วไงตกลุ่มพรางมารไปแล้วไงประการที่ห้าเกิดการตอบสนองการตอบสนองด้วยพฤติกรรมและพลังจิตพฤติกรรมก็คือเป็นพฤติกรรมขยะที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า unacceptable behaviorเป็นพฤติกรรมที่ไม่ต้องการที่คนอื่นรอบข้างเนี่ยเขาไม่ต้องการไม่ต้องการให้เราแสดงออกหรือกระทำกับเขาเลยเรียกว่าพฤติกรรมขยะโอเคไหมนะเพราะจิตมันบอดขันห้าเป็นขันแตกไปแล้วและพลังงานจิตออกมาเป็นขยะเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบซึ่งโลกไม่ต้องการเพราะในแกนโลกมันมีลบอยู่เต็มไปหมดแล้วโลกต้องการบวกเพื่อไปทำปฏิกิริยาทางไฟฟ้านิวเคลียร์กับอะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกเพื่อทำให้เกิดการระเบิดแตกตัวออกมาทำให้โลกเนี่ยบิดตัวโลกหนักนะใหญ่ด้วยก้อนที่อยู่ข้างในก็ใหญ่ถ้าไม่ระเบิดขนาดปรมาณูเนี่ยมันจะไม่มีแรงที่จะบิดตัวทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องมาได้จนถึงทุกวันนี้หรอกใช่หรือไม่ก็เราบอกแล้วความจริงตรงเนี้ยมอดมารทั้งหลายต่างๆนงต่างดังมันไม่รู้ว่ามนุษย์เรามีหน้าที่ต้องทำตรงนี้ไม่งั้นนะมันรู้ว่าถ้าทำแล้วจักรวาลนี่แตกสลายชิบหายหมดพวกมันก็ตายไปด้วยมันทุกคนก็รักตัวกลัวตายสัตว์ทุกตัวก็รักตัวกลัวตายมันจะไม่ทำร้ายมนุษย์อย่างทุกวันนี้หรอกนี่คือสิ่งที่เพราะพวกเขาไม่รู้ไงพระบิดาจึงบอกว่าให้เรามาชวนท่านเนี่ยให้ป้องกันตัวไม่ใช่ให้ท่านลุกขึ้นมาเพื่อทำสงครามกับมอดท่านสู้พวกเขาไม่ได้เนี่ยไม่ไปปะทะเขาให้ระวังตัวเองไว้อย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรโง่ๆขึ้นมาหรืออย่าไปตกหลุมพรางก็เท่านั้นเองพี่ๆน้องๆที่รักครับเนี่ยข้อ2นี่แหละที่ลูกศรสีแดงชี้เอาไว้นี่แหละคือปัญหาของมนุษย์ที่ทำให้ขันห้ากลายเป็นขันแตกมันท่านรู้แล้วว่าต้องระวังอะไรความรู้สึกใช่ไหมอย่าเสียความรู้สึกอย่าได้ความรู้สึกอย่าได้เสียความรู้สึกโอเคไหม
ท่านจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ถ้าเกิดมาแล้วท่านจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ดูที่ตรงไหนเวทนาถ้าท่านจะเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ใช้จิตหยาบนะสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในบทบาทของการเป็นมนุษย์จิตหยาบจะต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนด้านบวกให้เข้าถึงคำว่ารักเพื่อให้ให้ได้อดทนอดกลั้นให้อภัยตะกี้บอกแล้วใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรได้ว่านั่นว่าไปท่านจะต้องสั่นสะเทือนไปรักเพื่อให้นะมันจะทำให้ท่านเนี่ยจิตหยาบท่านยกระดับขึ้นไปสู่พิทูทารีคือขึ้นไปสูงจะไม่ลัดวงจรไปหาท้ายทอยที่เป็นก้านสมองเป็นศูนย์รวมของความกักขระความก้าวร้าวซึ่งเป็น DNA ของสัตว์ร้ายถูกติดตั้งตัดต่อเอาไว้ที่ท้ายทอยมันจะไปสั่นสะเทือนตรงนั้นถ้าขึ้นไปตรงมันก็ไปหาจิตวิญญาณที่ต่อมพิทูทารีต่อมไพเนียลกับต่อมพิทูทารีก็จะสั่นสะเทือนร่วมกันเมื่อสั่นสะเทือนร่วมกันพลังอำนาจของพิทูทารีก็จะสั่นสะเทือนได้มากขึ้นแต่ถ้าไปสั่นสะเทือนตามปกติเพราะมันลัดวงจรไปแล้วพิทูทารีจะสั่นสะเทือนได้แค่ภายนอกเท่านั้นภายนอกเท่านั้นเองแค่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีอันเกิดจากจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นลบพิทูทารีจะสั่นสะเทือนได้แค่เปลือกนอกไม่ใช่ถึงข้างในเพราะไม่ได้คลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดพิทูทารีที่เป็นต่อมไร้ท่อทำหน้าที่ทางกายภาพก็คือมันจะทำหน้าที่เปลี่ยนคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีซึ่งต้องไหลไปตามท่อใช่ไหมตามท่อประสาทเป็นของเหลวที่ไหลไปตามท่อประสาทมันจะไปเปลี่ยนให้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กโดยต่อมพิทูทารีจะเป็นผู้เปลี่ยนระบบของคลื่นไฟฟ้าให้เป็นคลื่นที่สามารถเหวี่ยงออกมานอกร่างกายได้แปลว่าไม่ต้องอาศัยท่อเดินในระบบประสาทหรือระบบไฟฟ้าไม่ต้องอาศัยสายแล้วมันจะใช้วิธีเปล่งออกมาเป็นใช้วิธีเหวี่ยงออกมาพระบิดาใช้ว่าเหวี่ยงออกมาหรือเปล่งออกมาเปลี่ยนเป็นคลื่นพลังงานออกมารอบๆตัวท่านมอบให้กับโลกก็ใช้วิธีเหวี่ยงออกมาหรือเปล่งออกมามันจะเปลี่ยนจากคลื่นไฟฟ้าเคมีเปลี่ยนเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่โลกต้องการเนี่ยมันจะเปลี่ยนโดยต่อมต่อมพิทูทารีซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณของท่านเนี่ยแค่สั่นสะเทือนแค่เปลือกนอกนะเปลี่ยนได้แต่ถ้าท่านสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันนะโดยต่อมพิทูทารีสั่นสะเทือนทั้งระบบเพราะจิตหยาบเข้าถึงรักเพื่อให้ได้เป็นหนึ่งเดียวกันบัลลแจมทุกเรื่องเลยครับบัลลแจมบัลลหึมทุกเรื่องเลยนั่นแหละท่านก็จะเป็นผู้ที่ไม่ต้องตายไม่ต้องให้ใครมาดูถูกว่าทุกวันนี้มีชีวิตอยู่เหมือนซากศพเดินได้เพราะรอวันตายอย่างเดียวไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปแก้โจทย์ท่านก็สามารถมีชีวิตที่เป็นอมตะได้จริงอย่างที่เขาว่าทุกวันนี้พวกท่านลืมความเป็นอมตะไปหมดเพราะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวตามพระเจ้าว่าเฮ้ยพวกท่านเนี่ยพระจิตวิญญาณเกิดมาไม่ต้องตายนะไปดูดิในสมัยองค์เยซูคริสต์ท่านก็ตรัสไว้และมีลูกศิษย์บันทึกเอาไว้ว่าจิตวิญญาณไม่มีอดีตชาติจิตวิญญาณไม่มีอดีตคำว่าจิตวิญญาณไม่มีอดีตแปลว่าจิตวิญญาณของท่านทำมาเกิดแล้วนะตั้งแต่พบชาติแรกจนถึงเนี่ยไม่เคยตายไม่เคยตายแปลว่าอมตะไงแต่ทุกวันนี้พอท่านเกิดมาเห็นมีคนตายเกิดมามีคนเกิดมีเด็กเกิดเอาแหวะแล้วมีคนตายมีคนเจ็บป่วยต้องหามไปโรงพยาบาลหยอดน้ำเข้าต้มมีคนตายต้องเผาท่านเห็นท่านเลยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเห็นในสิ่งที่ไม่ปกติจนชินเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอย่าให้ใครดูถูกพวกเรานะว่าเป็นซากศพเดินได้นะเราสามารถเป็นมนุษย์อมตะได้อย่างน้อยๆตอนนี้ก็ทานอาหารจากครัวภูกระต่ายเป็นอาหารทิพย์ไม่เอาลบใส่เข้าไปในร่างกายแล้วกันถ้ามีลบนะอาหารพวกนี้ก็ไปกำจัดประจุลบให้ท่านได้บ้างอะไม่มากก็น้อยอ่ะต่อไปนะครับเวทนาถ้าท่านเนี่ยปล่อยตามอัตโนมัติที่มอดมารเนี่ยมันวางแผนสร้างเครื่องลัดวงจรเอาไว้ให้พอเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดเสียความรู้สึกชอบไม่ชอบขึ้นมามันจะสั่นสะเทือนไปที่ก้านสมองของท่าน DNA ของสัตว์ร้ายจะทำงานทันทีมันจะเกิดอะไรขึ้นครับสัญชาตญาณของสัตว์ก็คือรักเพื่อเอานั่นคือการเห็นแก่ตัวท่านเห็นไหมเด็กๆอ่ะมันเหมือนสัตว์ไหมนะภาษาฝรั่งยังเรียกยังใช้คำสรรพนามแทนเด็กๆที่เป็นเบบี้ว่า itไม่มีเพศด้วยไม่ว่าเพศผู้เพศเมียพวกฝรั่งเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์มอดอยู่แล้วมันเรียกเด็กว่าอิดเฮ้ยเฮ้ยมันร้องเว้ยเฮ้ยเขาไม่มี
she crying she's crying แปลว่าลูกสาวคุณเนี่ยเด็กทารกคนนี้กำลังร้องไห้นะมันขำกลิ้งเลยเนี่ยมันดูเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนสัตว์นะครับเรียกว่าอิดเลยไม่ให้เกียรติหรอกใช่ไหมแล้วเด็กเนี่ยเวลาโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยพอเห็นพอเริ่มนั่งได้แย่งของเล่นพี่ของเล่นน้องเห็นนะแย่งของเล่นแย่งเอาเข้าปากเอาเข้าปากใครปากแม่หรือปากตัวเองปากตัวเองเอาอะไรเอาเข้าปากหมดเข้าได้ไม่ได้ไม่เอาเข้าปากพ่อแม่ไม่ระวังก็ยุ่งเลยทีนี้บางทีไม่ใช่ปากธรรมดาเม็ดที่แม่มันกินคายทิ้งไว้เม็ดน้อยหนามันเห็นตรงไหนมีรูใช่ไหมเด็กเก่งชอบเล่นกับรูเอาแย่เข้าไปรูจมูกอ่ะเอาชิบหายเอาเข้าไว้แล้วออกไม่ได้ตายแล้วต้องพาไปหาหมอแล้วเด็กเอาเม็ดน้อยหนายัดเข้ารูจมูกรูจมูกมันเล็กอ่ะไอ้นี่มันน้อยหนาเม็ดมันก็ลื่นนะใส่ปุ๊บเข้าไปแล้วทีนี้ยุ่งเลยมึงนั่นแหละเด็กทำอะไรเอาเข้าปากตัวเองใช่ไหมอะไรอะไรก็เอาเข้าปากตัวเองแล้วเวลามีของเล่นมีของกินแทนที่จะแบ่งปรับแย่งเห็นไหมการแบ่งนี่แปลว่าไม่เห็นแก่ตัวการแย่งแปลว่าเห็นแก่ตัวมันใช้สัญชาตญาณของสัตว์ร้ายใช่ไหมท่านอย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติท่านเป็นพ่อแม่อีพออีแม่ก็ต้องสอนลูกท่านรู้จักแบ่งปันเพื่อสอนให้เขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่สอนปล่อยให้เขาเป็นสัตว์บอกโอ๊ยมันเป็นเด็กมันไม่รู้เรื่องเพราะสมัยกูก็เป็นอย่างนี้กูเป็นทายาทของสัตว์ร้ายมาแล้ว นี่เราพูดความจริงไหมล่ะท่านฟังเอาและพอรักเพื่อเอาและเห็นแก่ตัวนะสัญชาตญาณของสัตว์ที่มันจะตามมาคืออะไรตัณหาความอยากไม่อยากราคะคือการโปรดปรานของหอมของถูกใจของสวยของงามรูปรสกลิ่นเสียงนี่คือราคะจริตถ้าเราโปรดปรานในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมมันจะเรียนรู้เมื่อตอนที่เด็กคนนั้นโตขึ้นตอนที่เด็กมันยังเล็กๆอยู่ยังไร้เดียงสาเนี่ยมันยังไม่รู้จักหรอกว่าจะชอบสีไหนชอบกลิ่นไหนไม่ชอบกลิ่นไหนมันรู้อย่างเดียวว่ากลิ่นรู้อย่างเดียวว่าแฉะไม่สบายกายที่พระบิดาติดตั้งความรู้สึกตัวนี้เอาไว้ที่มันไม่ใช่กิเลสเด็กๆทารกอ่ะมันจะมีแค่นี้พี่น้องครับจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ก็ดูที่ตรงนี้ถ้าไปในทางขวาคือจิตวิญญาณก็เรียกรักเพื่อให้ถ้าลงมาทางข้างล่างมาที่ก้านสมองที่ท้ายทอยนี่คือสัตว์ชัดๆโอเคไหมถ้าเป็นสัตว์เวทนาเกิดเวทนาขึ้นมันจะสั่นสะเทือนไปถึงสัญชาตญาณแล้วก็เนี่ยรักเพื่อเอาเห็นแก่ตัวตัณหาราคะ1วิธีการสังเกตถ้าพวกท่านเนี่ยอยากรู้ว่าตัวท่านเป็นสัตว์ประเสริฐคือมนุษย์หรือยังเป็นสัตว์ร้ายอยู่มีวิญญาณของสัตว์ร้ายเข้าสิงตัวท่านอยู่ถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นนิพพานจริงท่านต้องประเมินตัวเองให้ได้ถ้าท่านยังเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแสดงว่าท่านยังมีจิตวิญญาณของสัตว์ร้ายมีอำนาจเหนือนำท่านอยู่เราพูดตรงๆซึ่งแต่กี้เราบอกวิธีป้องกันแล้วใช่ไหมวิธีป้องกันบอกให้แล้วถ้าจะทำไม่สำเร็จก็คือ1ไม่ทำ2ไม่ตั้งใจที่จะทำไม่ตั้งใจปฏิบัติ1เอาแต่ใจตัวเอง2เวลาเสียสมดุลทางจิตใจจะมีความดุร้ายก้าวร้าวมีโทสะจริตรุนแรงนี่คือตัวชี้วัดว่าท่านมีวิญญาณของสัตว์ร้ายอยู่ในตัวท่านต้องรีบจริงจังกับตัวเองให้มากขึ้นถ้าท่านเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนดุร้ายก้าวร้าวโทสะจริตรุนแรงท่านต้องจำไว้เลยท่านต้องทำงานหนักมากกว่าคนอื่นๆที่เขาใจเย็นๆนะมีน้อยมีน้อยอกน้อยใจบ้างนี่ก็เป็นทายาทของสัตว์ร้ายเหมือนกันนะน้อยอกน้อยใจเพราะเข้าถึงอำนาจในตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยบารมีของคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเองไม่น้อยอกน้อยใจไม่น้อยอ่ะให้ท่านรู้ไว้ประการที่3ใช้สติปัญญาไม่ได้นี่ชัดเจนครับถ้าเวลาเอาแต่ใจตัวเองแล้วเวลากำลังมีอารมณ์ดุร้ายก้าวร้าวแล้วไม่มีใครหรอกที่จะสามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาของสมองทั้ง2ซีกไม่มีทางเข้าถึงได้สัตว์มันไม่ต้องใช้สมองนะหรือไอ้พวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ชั้นต่ำกว่าเรามันมีสมองก้อนเดียวมันไม่มีสมองสองซี่หมูหมากาไก่แมวบางทีท่านเห็นเหมือนสมองมันมีสองซี่แต่มันสั่นเสือนร่วมกันทั้งก้อนนะมีคุณหมอสัตวแพทย์ใช่ไหมฮะที่เคยถามเรามันมีนึกว่ามันมีสมองสองซี่เหมือนมนุษย์อ่ะไม่หรอกครับคุณหมอที่คุณหมอเป็นสัตวแพทย์นะเราบอกมันเป็นสมองมันสั่นเสือนร่วมกันไม่มีแยกซ้ายแยกขวาเหมือนมนุษย์หรอกมนุษย์เราในแยบยลที่สุดแล้วนะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวอะไรพวกนี้เขาไม่มีแบบพวกท่านหรอกท่านเหนือกว่าเยอะรอให้เราอายุ 20,000 ปีเท่ากับพวกเขาสิพวกท่านพวกเขาจะไล่ท่านไม่ทันหรอกนะใช้สติปัญญาไม่ได้อย่างที่4รักไม่ได้อภัยไม่เป็นรักคนไม่น่ารักไม่ได้ให้อภัยคนที่
ทำตัวไม่น่าให้อภัยไม่เป็นเพราะอะไรเข้าถึงปัญญาที่จะใช้ในการมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นคนนั้นท่านเข้าถึงในการใช้ปัญญาไม่ได้และท่านใช้เข้าถึงความรักเพื่อให้ซึ่งเป็นธรรมชาตินะซึ่งเป็นพระเจ้าในตัวท่านนี่พระบิดาให้จิตวิญญาณถือติดตัวมาเนี่ยเพื่อมาแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์และโลกเนี่ยท่านเข้าถึงมันไม่ได้เพราะท่านไปหาวิญญาณของสัตว์ร้ายที่อยู่ตรงท้ายทอยของท่านซะก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่มีท่านมีแต่ท่านเข้าถึงมันไม่ได้เพราะหลงทางมารและนี่แหละในอดีตที่ผ่านมาเมื่อท่านเริ่มรู้จักมรรควิถีจิตจักรวาลเราจึงหว่านเมล็ดผลหว่านเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญเพราะมันต้องปลูกนานปลูกยากต้องใช้เวลาเยอะเราจึงหว่านตั้งแต่ต้นที่ท่านเพิ่งรู้จักจิตจักรวาลเพิ่งรู้จักอาจารย์ปริญญาสิ่งที่เราหว่านเอาไว้ให้กับพวกท่านหว่านลงไปในจิตตะปัญญาของท่านหว่านเอาไว้นานแล้วคือสิ่งนี้ครับเราหว่านมหาสติเอาไว้ให้ท่านเรียกว่าธรรมชาติสมาธิเพราะท่านไม่ใช่นักบวชเป็นอาชีพนักบวชท่านไม่ต้องไปเสียเวลานั่งหลับตาข่มจิตไม่ต้องปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเพราะท่านเป็นสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องร่วมกันนะร่วมกันทุกคนเนี่ยเป็นสังคมเพื่อช่วยกันเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกคือเอาเมตตาธรรมมาค้ำจุนโลกท่านคนเดียวท่านเมตตาไม่ได้ท่านต้องมีเพื่อนเป็นเงื่อนไขเพื่อทำให้ท่านเมตตาเขาและเขาต้องมีท่านเป็นเงื่อนไขเขาถึงจะมีเมตตากับท่านได้มันต้องมีสังคมอยู่คนเดียวมันเมตตาไม่ได้ได้แต่นึกเองแล้วแผ่เมตตาไปมันไม่สามารถทำให้สมการซัมเบต้า x ซึ่งเป็นสมการทางสายน้ำนมหรือสมการทางช้างเผือกมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้มันทำงานไม่ได้ท่านไปถามพี่แซจิสเทเรียนซึ่งอยู่ที่กลุ่มดาวแซจิสเทเรียสแล้วเขาทุกวันนี้เขาเดินทางมายังโลกเราเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงนะแกนแม่เหล็กโลกให้สอดคล้องกับแผนการของพระบิดาที่จะยกให้โลกเราเนี่ยมีพลังอำนาจมากกว่าเดิม2เท่าเมื่อเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่พี่ๆกลุ่มดาวแซจิสเทเรียนแซจิสเทเรียสเนี่ยเดินทางเข้ามาเพื่อช่วยกันถือคบเพลิงของโลกเพราะมนุษย์โลกจิตสำนึกตกต่ำแล้วถูกมอดหลอกมารหลอกไม่แห่รักกันดันทะลึ่งให้ทำลายขันห้าอีกโอ้โหโลกเสียสมดุลอุตรุดพายุสุริยะจึงต้องส่งมาพระสุริยะเทพที่เป็นพี่ๆน้องๆของเราต้องส่งพายุสุริยะลงมายังโลกอยู่บ่อยๆจนทั้งเราขี้เกียจบอกนะว่าวันนี้พายุสุริยะจะมาพรุ่งนี้จะมามะรืนจะมาหรือมาแล้วเนี่ยขี้เกียจบอกท่านไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ใช่หน้าที่ของท่านเป็นหน้าที่ของพี่ๆเขาพวกท่านมีหน้าที่คือทำตามที่พระบิดาให้เรากล่าวพระโอวาทให้ท่านฟังอย่าเสียชาติเกิดอย่าเสียท่ามอดอย่าเสียรู้เราต้องการแค่นี้เนี่ยมหาสติคืออะไรรู้สติมีสติใช้สติถูกต้องไหมถ้าท่านรู้สติมีสติใช้สติได้ท่านจะไม่มีวันหลงทางมารไปสั่นสะเทือนสัญชาตญาณเป็นรักเพื่อเอาเห็นแก่ตัวตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันจะไม่ไปทางนั้นท่านจะไม่เอาแต่ใจตัวเองท่านจะไม่ดุร้ายไม่ก้าวร้าวท่านจะสามารถใช้ปัญญาได้ใช้กึนได้และท่านสามารถจะรักคนไม่น่ารักก็ได้ให้อภัยคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยท่านก็จะทำเป็นแค่มหาสติตัวเดียวนี่แหละฝึกสิครับเราฝึกพวกท่านมา30กว่าปีแล้วนะไม่ทราบว่าก้าวหน้ากันหรือเปล่าลองมาทวงครับเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายๆครับแค่สติตัวเดียวของพระพุทธองค์เนี่ยถามสิพวกนักบวชพวกอะไรพวกนี้เขายังปฏิบัติยากเลยบางทีก็สติแตกของเรามหาสตินี่มีตั้ง3สติเนี่ยพวกเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนี่ยพวกเราเป็นนักอะไรนักสู้พวกเราไม่ใช่นักรบพวกเราที่เป็นคารวาสคารวะไม่ใช่นักรบแห่งแสงสว่างไม่ใช่ the light warriorพวกเราคือนักสู้เพื่อการรู้แจ้งรู้แจ้งด้วยปัญญารู้แจ้งด้วยปัญญาสู้ให้แพ้โดยชนะด้วยปัญญาไม่ใช่สู้ด้วยแสงเรื่องแสงนั้นมันเป็นกระบวนการทางจิตในมิติของจิตวิญญาณไม่ต้องเกี่ยวกับเราพี่พรีเดียนซึ่งอยู่ในเราเป็นแม่นมของพวกเราท่านดูแลเองเราไม่ต้องเกี่ยวและยังมีพี่อาร์คโทเรียนมีพี่พรีเดียนนะซึ่งเป็นรูปธรรมที่อยู่ใกล้ๆตัวเราที่คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือเราอยู่ข้างนอกเมื่อคุณมีมารภายนอกได้คุณก็ต้องมีพี่เลี้ยงพระพี่เลี้ยงที่อยู่ภายนอกได้เมื่อคุณมีมารภายในได้ทำไมคุณจะไม่สามารถจะมีพระพี่เลี้ยงผู้ที่รักคุณที่สุดอยู่ข้างในคอยปกป้องคุณล่ะครับ
นี่คือทำไมพรีเอเดียนจึงต้องอยู่ข้างในอยู่คอยปกป้องจิตวิญญาณของคุณเพราะพี่พรีเอเดียนเขารู้ไงว่ามันไม่ปลอดภัยงูที่เพิ่งลอกคราบใหม่ๆอันตรายไหมครับสัตว์ที่เพิ่งลอกคราบใหม่ๆตัวยังละอ่อนอยู่เนี่ยโอกาสที่จะถูกทำร้ายทำลายมีง่ายมากแค่มดกัดนะใช่ไหมยุงกัดตามดกัดตาขนาดปูมีเปลือกแข็งอยู่นะตามันยังไม่ได้ลอกคราบโดนกัดตาเราบอกแล้วพระบิดาให้บอกพวกคุณเขาก็ตายเลยนะจุดอ่อนเขาก็ตายแล้วเนี่ยนี่คือท่านเห็นประโยชน์หรือยังว่ามหาสติมันสำคัญแค่ไหนไปทวนซะนะครับอย่าเป็น SC ใหม่อย่าเพิ่งมาถามแล้วมหาสติคืออะไรยังไงอ่ะคนนะครับใน Facebook เนี่ยลงไปลึกๆหน่อยหรือไม่งั้นก็คลิกไปที่ blogspot.com จิตจักรวาล blogspot.com คลิกกันไปเลยเป็นห้องสมุดของพระบิดาอยู่ในนั้นครับหาเอาเลยครับอยากรู้เรื่องนิพพานอยากรู้เรื่องหลุดพ้นคลิกเซิร์ชคำว่าหลุดพ้นนิพพานเข้าไปใน blogspot ก่อนแล้วไปคลิกหาเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาให้ใช้เป็นไหมนั่นแหละห้องสมุดเป็นห้องสมุดทางจิตวิญญาณเลยนะใครก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรของเราในนั้นไม่ได้เพียงแต่ตอนหลังๆเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบ blogspot.com เนี่ยนะไม่ว่างบ้างหรือไม่ว่างเพราะขี้เกียจบ้างนะก็เลยไม่ค่อยได้เอาอะไรอัพขึ้นไปแต่ของเก่าๆมีอยู่เยอะนั่นนะมันมีประโยชน์นะลองดูนะไม่ใช่มาถามอาจารย์อะไรก็ถามเลยนะตอบไปเป็น10ครั้งในเรื่องเดิมๆโอ้โหเห็นใจเรามั้งเนาะยกเว้นถ้าถามเรานะเป็นคำถามใหม่แล้วจะเป็นประโยชน์ของคนอื่นได้เราจะรีบตอบแล้วถามเรื่องส่วนตัวจะให้ตัดสินใจยังไงดีคะเอ้าชีวิตคุณต้องตัดสินเองไม่ใช่ชีวิตเราเป็นครูโอเคนะพี่น้องครับตะกี้ถ้าเป็นสัตว์นะแต่ถ้าเป็นมนุษย์มันต้องเป็นแบบนี้ครับเวทนาเนี่ยจิตวิญญาณมนุษย์รักเพื่อให้ตัวชี้วัดว่าท่านเป็นมนุษย์ตัวชี้วัดว่าท่านเป็นมนุษย์คือ1เบิกบานอารมณ์ดีท่านเป็นคนเบิกบานอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาเข้าใจคำว่าเบิกบานอารมณ์ดีไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเลยถึงแม้มีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแต่จิตของท่านสงบนิ่งได้คือเบิกบานอารมณ์ดีและท่านเป็นคนนึกดีคิดดีและมีความสุขสุขทางกายถ้าสุขทางจิตใจเขาเรียกว่าโสมนัสถูกต้องไหมสิ่งเหล่านี้มีได้เพราะมันไม่ใช่กิเลสอย่างที่3พูดดีทำดีเห็นดีคือมองด้านบวกนี่คือถ้าท่านเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่สัตว์ร้ายไม่หลงทางไปทางสัตว์ร้ายท่านจะเป็นคนแบบนี้อารมณ์ดีปกตินึกดีคิดดีมีสุขพูดดีทำดีนี่ไม่ใช่ต้องมีเงื่อนไขนะทำให้กูถูกใจแล้วกูค่อยเบิกบานนึกดีคิดดีมีสุขพูดดีทำดีไม่ต้องมีเงื่อนไขแปลว่าจิตต้องเป็นนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์สอนว่าต้องเป็นอุเบกขาคำว่าอุเบกขาไม่ใช่ว่าไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้อะไรไม่รู้ร้ายอะไรนะคำว่าอุเบกขาแปลว่าไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเราไม่ว่าเราด้านบวกหรือเราด้านลบจิตก็ไม่ตกคือกูก็เบิกบานอารมณ์ดีของกูอยู่เงี้ยและกูก็เป็นคนนึกดีคิดดีและกูก็เป็นคนมีความสุขสงบอย่างเงี้ยกูก็เป็นคนพูดดีทำดีเห็นดีอย่างเงี้ยไม่มีอำนาจไหนจะมีอำนาจเหนือกูได้สิ่งเราไหนจะเหนือกูไม่ได้มึงพูดไม่ดีกับกูก็พูดดีกับมึงได้ต่อให้มึงพูดไม่เพราะกับกูดูถูกดูแคลนกูก็ยิ้มกับมึงได้จิตก็กูก็สงบได้นี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ประเสริฐเพราะเราไม่เอาวิญญาณของสัตว์ร้ายมาเป็นเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตอีกพี่น้องครับนะ นี่ครับและสามารถทำแบบนี้ได้แน่นอนครับเพราะท่านมีมหาสติ ทำแบบนี้ได้เพราะท่านมีมหาสติชัดหรือไม่ชัดเจนไหมพี่น้องครับเอาทีนี้เรามาดูสไลด์พิเศษนิดนึงเราเรียกว่าเป็นปริญญาโมเดล ETB E มาจากคำว่า emotion T มาจากคำว่า thoughts B มาจากคำว่า behaviors ท่านเห็นไหมกลมๆ3วงวงสีแดงข้างบนคืออารมณ์รู้สึกคือ emotions วงสีออกเหลืองๆเหลืองขมิ้นนะคือนึกดีจำดีนึกคิดและก็จำได้นะคือการนึกคิดและการจำได้คือ thoughts รวมกันแล้วนะเรียกว่า thoughts แปลว่าการคิดการนึกเนี่ยแล้วก็จำได้อยู่ในหมวดเดียวกันแล้วก็ตัวสีม่วงสีออกเม็ดมะปรางเนี่ยคือการพูดการกระทำเป็น behaviors แปลว่าเป็นพฤติกรรมเราเอาแค่พฤติกรรมทางกายภาพนะเราไม่เอาพฤติกรรมทางจิตนะท่านสังเกตเห็นไหมถ้าเราเริ่มต้นที่สีแดงบนนะถ้าเราเกิดอารมณ์รู้สึกถ้าอารมณ์และความรู้สึกของเรา
มันเกิดขึ้นปั๊บจิตของเราเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นการนึกการคิดนึกด้วยจิตคิดด้วยสมองนะและจิตมันก็จะบันทึกเป็นสัญญาขันธ์ก็คือจะจำได้จะจำแต่สิ่งที่เป็นลบจำแต่สิ่งที่เราประทับใจฝังใจถ้าเราโกรธมันมากเราก็จะจำสิ่งที่เป็นลบถ้าเราชอบมันมากเราก็จะฝังใจในสิ่งที่เราชอบทั้งสองอย่างและถ้าเราไม่ชอบเราจะนึกลบถ้าเราชอบเราจะนึกบวกนี่คือมนุษย์ทั่วไปพอนึกบวกคิดบวกและจำได้ในเรื่องที่มันเป็นบวกเวลาพูดเวลากระทำก็จะเป็นบวกตามแต่ถ้านึกลบคิดลบเพราะอารมณ์รู้สึกเป็นลบมาตั้งแต่ต้นรู้สึกชอบไม่ชอบตั้งแต่ต้นก็ได้เสียจริตมาตั้งแต่ต้นการพูดและการกระทำมันก็จะสอดคล้องกันก็คือพูดไม่ดีกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใจบาปหยาบช้าก้าวร้าวพี่ๆน้องๆถ้าเมื่อไรอารมณ์รู้สึกที่ไม่พอใจอารมณ์รู้สึกที่เป็นลบมันดับลงได้มันถูกตัดหรือดับได้การนึกลบคิดลบจากอารมณ์รู้สึกที่เป็นลบมันก็ดับตามไปด้วยการจำได้ในเรื่องลบๆนั้นมันก็จะหายไปสัญญาขันจะไม่สั่นสะเทือนแล้วการพูดลบการกระทำลบแบบเดิมๆจากอารมณ์รู้สึกที่เป็นลบมันก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยท่านเห็นไหมฮะมันต่อเนื่องกันใช่ไหมอารมณ์รู้สึกนึกคิดจำได้การพูดมันจะวนมาอย่างนี้เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแต่เป็นจะเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมมันจะเป็นมันจะไม่ครบถ้าการพูดการกระทำของท่านเนี่ยในวงสามเหลี่ยมที่เป็น ETB เป็นสามเหลี่ยมที่ไม่สมบูรณ์ท่านไปพูดไปกระทำไม่ถูกต้องต่อมนุษย์อีกคนหนึ่งที่เขามีสามเขามีวะสามวงกลมเนี่ยมีชาร์ตแบบปริญญาโมเดลนี่อยู่ด้วยการพูดการกระทำของท่านมันจะไปกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกของคนข้างเคียงใช่หรือไม่ถ้าเขาไม่พอใจนึกลบคิดลบเกิดขึ้นและจะบันทึกเอาไว้เลยว่าท่านเนี่ยชั่วเขาวันหน้าเนี่ยก็จะจำความชั่วเขาไว้ติดตัวถ้าท่านความดีงามทำความดีงามแล้วเขาประทับใจเขาก็จำความดีงามอารมณ์รู้สึกของเขาก็จะดีนี่คือปริญญาโมเดลจากชาร์ตเนี่ย ETB ท่านมองออกไหมท่านมองออกไหมมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่เปิดเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อท่านเนี่ยเป็นสัตว์สังคมในการจะไปเป็นเงื่อนไขในการกระตุ้นอารมณ์รู้สึกคือกระตุ้นเวทนาขันเกิดรูปเขารับรู้แล้วว่าท่านพูดอะไรแบบไหนอย่างไรแล้วเขาเกิดการเสียความรู้สึกเกิดขึ้นความมีอัตตาตัวกูของกูของเขาก็เกิดขึ้นอัตตาตัวตนของสรรพสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกไม่ใช่ปัญหาแต่อายตนะคืออัตขอโทษอายตนะที่สั่นสะเทือนเป็นรูปธรรมแล้วเกิดเวทนาขันเกิดความรู้สึกเสียความรู้สึกมันคือการทำให้อัตตาตัวกูของกูมันเกิดขึ้นไอ้อัตตาที่ต้องดับนี่คือตัวกูของกูไม่ใช่ไปดับอัตตามายาข้างนอกแค่ให้เรารู้เท่าทันว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันไม่ใช่ที่แท้จริงเหมือนอย่างที่เราเคยพูดก้อนหินที่ท่านมองเห็นนั้นมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของก้อนหินสิ่งที่เป็นก้อนหินที่ท่านเห็นนั้นมันเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งก็คือพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ในหินก้อนนั้นต่างหากอันนี้คือการเตือนตัวเองว่าสิ่งที่ท่านเห็นนะมันเป็นแค่มายานะเพราะตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงคือพลังงานที่อยู่ข้างในท่านมองไม่เห็นหรอกไอ้หมอนั่นเหมือนกันนะที่มันกวนสตีนน่ะตัวตนของมันกวนสตีนน่ะแต่จริงๆแล้วนะไอ้ตัวตนของมันน่ะไม่ใช่หรอกแต่ไอ้ตัวจริงของมันน่ะคือไอ้จิตหยาบกับจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวมันต่างหากที่มันเป็นคนสั่นสะเทือนแล้วทำให้ท่านเห็นแล้วสะเทือนว่าสะเทือนถึงสตีนพี่น้องครับแต่ทีนี้มนุษย์บางคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีสิ่งแวดล้อมที่มันแปลกแตกต่างจากมนุษย์คนอื่นมนุษย์คนนั้นที่มาเกิดมีนิสัยในการมองโลกแตกต่างจากคนอื่นมีการนึกย้ำจำฝังใจคือมีสัญญาขันเนี่ยที่เป็นพิเศษแตกต่างจากคนอื่นพี่น้องครับสิ่งแวดล้อมที่เป็นลบนิสัยการมองโลกที่เป็นลบคือชอบคิดด้านลบหรือ นึกย้ำจำคิดเคลียร์ย้ำคิดย้ำทำย้ำนึกในสิ่งที่มันเป็นลบสามเหลี่ยมที่มันไม่สมบูรณ์ที่เรียกว่า ETB ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์เกิดขึ้นในคนบางคนซึ่งทุกวันนี้โลกทุกวันนี้มีคนแบบนี้เยอะมาก
และเป็นคนที่เป็นปัญหาของสังคมโดยที่นักจิตวิทยาทั้งหลายกับนักศาสนศาสตร์ปสด.กันเป็นแถวเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงและเมื่อไม่รู้ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรก็แก้ปัญหาคนที่ป่วยทางจิตแบบนี้ไม่ได้ด้วยพี่น้องครับคนที่มีสามเหลี่ยมปิดแทนที่จะเปิดเราเอา ETB ตัวใหญ่ภาษาอังกฤษไปขวางไว้เนี่ยถ้าเป็นคนที่อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีที่คนคนนั้นน่ะปฏิเสธคือมันโง่ไงใช่ไหมใช้ขันห้าผิดใช่ไหมมีความรู้สึกไม่ชอบมากๆในสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่เช่นในครอบครัวในบ้านในสังคมเนี่ยกูไม่ชอบแม่งมากเลยพยายามปฏิเสธสิ่งแวดล้อมนั้นนี่แสดงว่าโง่ใช่ไหมตัวเองทำเกินหน้าที่ใช่ไหมจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มีหน้าที่ว่าจะเอาสิ่งนั้นหรือไม่เอาสิ่งนี้ใช่หรือไม่แต่เขาปฏิเสธและปฏิเสธไม่พ้นปฏิเสธไม่ได้ต้องจมอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบนั้นหรือนิสัยในการมองโลกถามว่าเป็นสันดานใช่ป่ะครับจิตมากับสัญญาขันจากอดีตชาติไม่รู้กี่ภพชาติชอบมองโลกในแง่ร้ายชอบคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำคนพวกนี้บั้นปลายก็ต้องฆ่าตัวตายคนที่ป่วยแบบนี้นะถ้ามองโลกแบบนี้เพราะมันเป็นสามเหลี่ยมสมบูรณ์เลยครับการพูดการกระทำของตัวเองมันแทนที่จะไปกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนข้างเคียงคำพูดการกระทำนะย้ำคิดย้ำทำย้ำพูดย้ำทำกูซวยแน่ๆกูแย่แล้วกูทำไมชาตินี้เกิดมาแม่งอะไรหายเนี่ยสร้างเงื่อนไขเราอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเขาเรียกว่าทำให้เกิดวงจรปิดเกิดขึ้นลูปของมันในครบลูปเลยครับนี่คือคนที่ป่วยอะไรครับเนี่ยคือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าท่านไปคิดวิเคราะห์เอาเราฝากนะใครเป็นจิตแพทย์แล้วฟังเราอยู่นะให้รู้ว่าเนี่ยเพราะลูปไอ้3เนี่ย3ก้อนเนี่ยมันสมบูรณ์แต่สำหรับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ใช่หรือไม่แต่มันก็ถือว่าตกหลุมพรางมารไอ้นี่มันหนักเข้าไปอีกครับก็เป็นทางมารเหมือนกันครับทำให้ป่วยทางจิตทำให้คลื่นจิตคลื่นประสาทคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กในร่างกายสับสนหมดเลยเพราะอะไรเกิดโรคซึมเศร้าถ้าเราไม่รู้ว่าเหตุของโรคซึมเศร้ามันเกิดจากไหนเราจะแก้ปัญหาได้ไหมได้แต่ให้กินยาเพื่อลดฮอร์โมนบางตัวไปหรือไปกดประสาทเอาไว้แต่พอไม่กินยาปั๊บก็ซวยถามไหมทุกวันนี้คนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเยอะไหมครับเยอะขึ้นทุกวันนะเพราะสิ่งแวดล้อมดีไหมครับไม่เคยได้รับการอบรมว่าอย่ามองโลกในแง่ร้ายอย่าคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำต้องเชื่อมั่นในตนเองไม่มีอะไรมีแต่วิชามอดที่สอนให้ท่องอย่างเดียวเราทำได้เราทำได้สอนให้ทำอะไรที่เป็นวิชาที่ไม่ใช่วิชาของพระอาทิตย์มันพาให้เพี้ยนหมดนะนึกออกยังเราไม่ใช่จิตแพทย์เราไม่ใช่มีหน้าที่เป็นแพทย์มารักษาอาการซึมเศร้าของผู้ใดท่านดูโครงสร้างนี้ไว้รู้ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรก็พระพุทธองค์สอนแล้วดับที่เหตุถ้าเหตุดับทุกอย่างทุกสิ่งก็จะดับตามไปด้วยอาการโรคซึมเศร้าก็จะหายได้ไม่ต้องใช้ยาด้วยซ้ำใช้ยาใจยาปัญญาอย่าปล่อยให้มันเรื้อรังเท่านั้นโอเคไหมนี่เป็นปริญญาโมเดลฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายด้วยความรักฝากเอาไว้เป็นความรู้คู่โลกเพราะฝรั่งไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้ฝรั่งไม่รู้แต่ไทยฝรั่งไทยรู้ฝรั่งไทยลูกเล็กๆเนาะพี่น้องครับวิธีใช้ปัญญาของสมองเราแทรกไว้ตรงนี้นิดนึงวิธีใช้ปัญญาของสมองเพราะถ้าท่านใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรความฉลาดในการใช้ปัญญาของสมองสองซีกก็จำเป็นที่ท่านต้องมีสักทักษะคือต้องมีความชำนาญวิธีที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งไม่ใช่วิธีที่ทำจิตให้สงบว่างนี่เรากำลังพูดถึงการใช้สมองซีกซ้ายเท่านั้นนะซ้ายนำขวาเพื่อวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ก่อนจะเอาข้อมูลไปสังเคราะห์แล้วเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตวิเคราะห์เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งเป็นเบื้องต้นที่พระบิดาออกแบบไว้ว่าจิตหยาบของท่านต้องสั่นสะเทือนขันห้าเพื่อเข้าถึงความรักเพื่อให้กับอีกเรื่องนึงที่มี2เรื่องคือเรียนรู้ให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งจะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องใช้ปัญญาจะรักคนไม่น่ารักได้ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาเพื่ออะไรถ้าจะรักคนไม่น่ารักหาคุณค่าของสิ่งนั้นถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาท่านไม่เห็นรอตาที่3เท่านั้นที่เห็นว่าเขามีค่าฝึกครับท่านไม่เคยฝึกไงถ้าจะรักคนที่น่ารักคนที่ทำตัวไม่น่ารักคือทำตัวหน้ายักษ์ท่านก็ไม่รักท่านก็เป็นยักษ์ใส่มันนะสรุปแล้วมันก็ยักกูก็ยักทั้งคู่มันกูว่ามันชั่วนะพอกูชั่วกลับไปทั้งมันทั้งกูก็ชั่วทั้งคู่ใช่ไหมทำให้จิตสงบว่างทำจิตให้สงบว่างแปลว่าจิตจะต้องนิ่งนิ่งสงบไม่มีอะไรอยู่ในจิต
และเมื่อจิตว่างจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสมองคือกายเมื่อจิตเป็นนายคือจิตว่างสมองของท่านก็จะว่างการที่ท่านจะใช้ปัญญาของสมองได้สมองต้องว่างจิตต้องเศร้าต้องว่างก่อนเหมือนกับการที่ท่านขับรถยนต์น่ะคนที่ขับรถยนต์รู้นะเวลาจะสตาร์ทเครื่องรถยนต์น่ะเขาจะไม่มีใครใส่เกียร์ไว้สตาร์ทเครื่องหรอกเขาต้องปลดเกียร์ว่างก่อนเพื่อความปลอดภัยพอปลดเกียร์ว่างแล้วสตาร์ทเครื่องได้แล้วค่อยใส่เกียร์ใส่เกียร์เสียไก่เสียไก่ใส่เกียร์ก็แล้วแต่ใช่มั้ยทําจิตให้สงบว่างไม่งั้นจิตมันจะไม่มีพลังนะถ้ามันมีอะไรไปอยู่ในจิตอ่ะจิตมันว่างแปลว่ามันจะไม่สั่นสะเทือนแต่ถ้ามันสั่นสะเทือนอยู่บ้างแล้วท่านเอาบางอย่างแทรกเข้าไปในจิตอีกมันจะมีคลื่นความถี่มากกว่า1จิตของท่านจะมีพลังอำนาจในการสั่นสะเทือนเพื่อไปกระตุ้นสมองให้ใช้ปัญญามันจะอ่อนด้อยลงก็เท่านั้นเองนี่คือเหตุผล2กำหนดนึกในสิ่งที่จะคิดต้องกำหนดที่จิตครับจิตต้องนึกก่อนที่สมองจะคิดสมองมันจะคิดตามที่จิตออกคำสั่งว่าจะให้มันคิดเรื่องอะไรจิตของท่านต้องการให้สมองคิดเรื่องอะไรจิตของท่านก็จะต้องนึกออกให้ได้ว่าท่านต้องการจะคิดหาคำตอบเรื่องอะไรและแน่นอนครับท่านจะต้องนึกเพื่อให้สมองคิดทีละเรื่องและอย่างมีเหตุผลด้วยมีหลักการและมีเหตุผลนะพูดง่ายๆ3ขั้นตอนไม่ยากเห็นไหมครับพระบิดาวางแบบไว้ให้ท่านน่ะจริงๆแล้วมันเป็นอัตโนมัตินะแต่บางทีมันไร้สาระซะเยอะเพราะท่านใช้อารมณ์ในการขับเคลื่อนมันเราจึงมาบอกว่าถ้าท่านจะทำสามสิ่งนี้ได้ถ้าท่านมีอารมณ์น้อยอยู่น้อยอกน้อยใจอยู่หงุดหงิดอารมณ์เสียงี่เง่ามีความทุกข์มีความโศกมีความเศร้าแสดงว่าจิตท่านไม่ว่างจิตท่านไม่สงบท่านอย่าคิดเลยครับโง่อยู่ตอนนั้นน่ะกำลังโง่นะจิตมันไม่สงบเนี่ยกำลังโง่มันคิดไม่ออกเราจึงบอกว่าท่านต้องทำจิตให้สงบว่างแปลว่าต้องวางอารมณ์ขยะทั้งหมดและต้องเอาเรื่องที่วุ่นวายสับสนในความคิดในจิตทิ้งให้หมดทำจิตกับสมองให้พร้อมที่จะคิดในสิ่งที่ต้องการน่ะสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคิดทีละเรื่องอย่างมีเหตุผล reasonable แปลว่าต้องมีเหตุผลประการที่4สำคัญมากคิดแล้วไม่ใช่แบบจับโจทย์พอคิดไปได้สักพักหนึ่งมึนหัวสงสัยว่ากูคงคิดไม่ออกแล้วมั้งเลยเลิกเลยละวางเสียกลางคันอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคคำว่าสมาธิตามมรรควิถีจิตจักรวาลก็คือการที่ท่านสามารถคิดพูดหรือทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังทำอยู่นั้นนะได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจนกว่าจะทำสำเร็จจนกว่าจะสื่อกับพระบิดาจบเราจะมีสมาธิอยู่การสื่อจนจบไม่สนใจว่าเวลามันจะยาวนานแค่ไหนจบเรื่องจบราวแล้วก็จบหรือพูดจนจบคิดจนจบนี่คือคนที่มีสมาธิถ้าทำแล้วคาทำแล้ววางจับแล้ววางท่านจะไม่มีทางได้คำตอบบางครั้งนะคำตอบก็เหมือนกับขันน้ำที่อยู่ในโอ่งใบใหญ่ถ้าท่านต้องการจะได้น้ำจากในโอ่งท่านต้องล้วงมือควานหาขันที่อยู่ในน้ำใช่ไหมถ้าท่านล้วงไปเนี่ยมือเนี่ยมันยังไม่ไปถึงขันน้ำเพราะน้ำมันเหลืออยู่ครึ่งถังก้นถังก้นโอ่งใบใหญ่แล้วท่านล้วงไปยังไม่ทันถึงเฮ้ยกูว่าแม่งคงลึกกูคงล้วงขันไม่ถึงไม่เอาแม่งแล้วน้ำเลยชักมือกลับทั้งที่จริงๆอาจจะเหลืออีกเซนเดียวก็จะถึงขันเลยการคิดก็เหมือนกันท่านไม่รู้หรอกว่าคำตอบมันจะได้มาเมื่อไหร่คำตอบสุดท้ายมันต้องไปทีละขั้นถ้าท่านใจร้อนรนไม่มีความอดทนไม่มีความวิริยะอุตสาหะท่านไม่มีวันประสบความสำเร็จในการใช้ปัญญาของสมองเพราะเรื่องยากๆมันต้องคิดนานเราจะบอกให้ฟังนะวันหน้าเราจะอธิบายให้ฟังว่าการคิดเนี่ยเพื่อจะหาคำตอบมาเนี่ยคำตอบบางอย่างมันอยู่ในตัวท่านนะแต่คำตอบบางอย่างมันอยู่ในจักรวาลนู่นนะแล้วท่านจะรู้ได้ไงบางอย่างอยู่ในจักรวาลบางอย่างอยู่ในตัวท่านหรือคำตอบบางอย่างที่ท่านคิดอยู่มันอยู่ในบรรยากาศของโลกนี่เองไม่ได้อยู่ไกลมันเหมือนกับเอามือเอื้อมไปในขันท่านไม่รู้หรอกว่าขันไปเนี่ยน้ำในตุ่มเนี่ยมันอยู่ลึกหรืออยู่ตื้นๆถ้าท่านไม่ใช้เวลายื่นมือลงไปให้ไปถึงขันให้ได้ถ้าไม่ถึงขันท่านได้น้ำไหมไม่ได้ก็แปลว่าถ้าไม่ไปถึงคำตอบท่านก็จะไม่ได้คำตอบมันการทำต่อเนื่องจนได้คำตอบแปลว่าท่านมีสมาธิท่านเป็นคนไม่จับโจทย์
นะจนได้คำตอบเมื่อได้คำตอบมาแล้วนี่การใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวานะเมื่อท่านได้คำตอบมาแล้วสิ่งที่ท่านต้องทำคือตรวจสอบผลการคิดนั้นตรวจสอบผลการคิดของท่านนั้นว่ามันมีตรงไหนยังไม่ครบถ้วนยังไม่เรียบร้อยยังไม่รอบคอบยังไม่ละเอียดยังไม่ลึกซึ้งหรือละเอียดแล้วรอบคอบแล้วลึกซึ้งแล้วให้ท่านตรวจสอบว่าเฮ้ยแล้วมันมีวิธีการที่จะคิดเพื่อให้ได้คำตอบใหม่ๆอย่างอื่นได้อีกบ้างไหมไม่ใช่แค่ได้อันเดียวคำตอบเดียวแล้วโอเคสุดยอดมันจะสุดยอดได้ยังไงถ้ามันมีอยู่ยอดเดียวถ้าจะสุดยอดได้แสดงว่าในบรรดายอดทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ยอดเดียวที่มันแหลมขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเหนือยอดอื่นๆก็เรียกว่าสุดยอดใช่ไหมแสดงว่าการคิดก็เหมือนกันมันก็ต้องมีหลายความคิดหนึ่งความคิดเราก็ต้องจีโรไนความคิดนั้นเขาเรียกว่าเป็น the prism of thought ก็เรียกว่าผลึกของการคิดคิดให้รอบครอบเจรไนหลายมุมเพชรถ้ามันมีน้ำงามเนี่ยมันจะต้องเจรไนไว้มันหลายกะรัตเพราะว่าหลายเหลี่ยมมุมใช่ไหมเพชรมากกะรัตงามนะน้ำงามความคิดของเราเหมือนกันครับผลึกแห่งการคิดคือคำตอบนั้นน่ะมันจะเหมือนกับเพชรน้ำงามก็ต่อเมื่อมันผ่านการเจรไนมาแล้วหลายเหลี่ยมมุมมันต้องมีหลายกะรัตใช่ไหมแล้วอันเดียวไม่พอเรามีความสามารถเราไม่ได้สร้างเพชรเจรไนเพชรก็คือผลึกการคิดเนี่ยแค่ก้อนเดียวสมัยเวลามันเหลือเยอะแยะเราใช้เวลาที่เหลือเจรไนเพชรเม็ดงามเม็ดใหม่มาไหมเผื่อจะได้เหลี่ยมมุมที่เล็กละเอียดยิ่งกว่าเดิมเพชรจะน้ำเงินน้ำงามมากกว่าเดิมเม็ดเล็กกว่าแต่ราคาสูงกว่าก็ได้โคตรโคตรเพราะมันสวยงามน้ำมันโคตรงามมันหักเหสะท้อนแสงได้ดีเพราะเหลี่ยมมุมมันเล็กมากตั้งใจทำอย่างละเอียดมันอาจจะมีความคิดอันใหม่สุดยอดกว่าอันเดิมก็ได้นี่เราพูดคร่าวๆกว้างๆเพราะไหนๆพูดเรื่องการใช้ขันห้าตามวิชาของพระบิดาวิชาของพระอาทิตย์เพื่อให้ท่านแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรจะพ้นจากบ่วงมารได้เราก็เลยสอนว่าเมื่อทำได้ใช้ปัญญาทำแบบนี้โอเคไหมนี่คือ5ต่อไปวิธีเข้าถึงความรักเพื่อให้ I love you วิธีเข้าถึงความรักเพื่อให้1ท่านต้องมีธรรมชาติสมาธิคือมหาสติตลอดเวลานี่เห็นไหมท่านต้องมีมหาสติตลอดเวลาคือต้องรู้สติมีสติใช้สตินี่คือสิ่งที่ท่านจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างแท้จริงไม่ใช่ที่ท่านได้ยินเขาพูดกันไม่ว่าพระเถรเนรชีที่พูดต้องรู้ตัวทั่วพร้อมถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมที่แท้จริงจะมีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวยกหนอย่างหนอเนี่ยไม่ใช่ครับไม่รู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยพอยกแล้วจะนึกว่ากำลังยกแต่จะไม่สนใจแล้วว่ายกมาจากไหนย่างหนอย่างไปแล้วจะไม่จำแล้วว่ากูย่างมาจากไหนกูจะอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวธรรมชาติสมาธิคือมหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติต้องมีธรรมชาติสมาธิเท่านั้นจึงจะเข้าถึงความรักเพื่อให้ได้เพราะจิตมันจะพร้อมถ้ามีมหาสติจิตจะตื่นตัวตื่นแจ้งจะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราพร้อมจะสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้กับใครก็ได้เพราะเรามีมหาสติควบคุมตัวเราอยู่เขาเรียกว่ามีธรรมชาติสมาธิประการที่สองคือมีกฤตสติคำว่ากฤตสติแปลว่ารู้ตัวรู้ตนล่วงหน้าถ้าท่านจะรักภรรยาสามีหรือลูกหลานครอบครัวลูกน้องในทีมงานในบริษัทอะไรก็แล้วแต่ลูกจ้างเนี่ยท่านจะรักเขาได้ตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์ใดไม่ว่าเขาจะสร้างเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขอะไรกับท่านก็ตามท่านต้องมีกฤตสติเช่นถ้าท่านเป็นนายจ้างท่านต้องมองเห็นคุณค่าของลูกจ้างคนนี้เอาไว้ก่อนแล้วรู้ตัวว่าอีเนี่ยบางทีมันเป็นคนชอบเอาแต่ใจตัวเองแต่มันทำงานในโคตรสุดยอดและมันเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเสียอย่างเดียวคือเอาแต่ใจตัวเองท่านต้องมีกฤตสติคือบอกตัวเองว่าไอ้ลูกน้องคนนี้ในกอในขอนางคอนางงอมันมีข้อเสียอะไรที่ท่านไม่ชอบให้ท่านรู้ตัวไว้ล่วงหน้ารู้ไว้ล่วงหน้าเพราะถ้าทำงานร่วมกับท่านแล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยอย่างไอ้หมอเนี่ยชอบเอาแต่ใจตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่ชอบพอมันแสดงอาการเอาแต่ใจตัวเองออกมาปั๊บท่านก็บอกตัวเองได้กูรู้แล้วกูรู้อยู่แล้วว่าไอเวนเนี่ยมันชอบเอาแต่ใจตัวเองท่านก็จะไม่ตกอกตกใจการที่ท่านโกรธมันหัวฟัดหัวเวียงจนลืมเหตุผลจนลืมอารมณ์น่ะลืมกิริยาท่าทางของท่านลืมความเมตตาก็เป็นเพราะท่านตกใจจนลืมความดีงามของเขาลืมว่าเขาเป็นคนสำคัญเพราะฉะนั้นท่านต้องจำไว้มีลูกน้องกี่คนจำไว้มีเมียก็ต้องจำเมียว่าเมียไม่หุงข้าวกูอดแดกถ้าเมียไม่ช่วยกูปล้ำลูกเลี้ยงลูกกูต้องมานั่งเลี้ยงลูกเองคนเดียวกูเหนื่อยเช็คอยู่ในชิบหายเหนื่อยใต้หานี่คือมองเอาง่ายๆก็ได้แล้วเวลากูทำอะไรผิดพลาดถ้าไม่มีเมียกูคอยเตือนนะ
กูพลาดไปหลายเรื่องแล้วเขาดีกับกูมากเลยนะใช่ไหมเพราะเขาเป็นเมียที่ดีของกูอ่ะนะกูเลยสามารถเป็นผัวที่ดีได้ถ้าเมียกูไม่ดีกูก็เป็นผัวที่เฮงซวยแน่นอนทุกวันเนี้ยนะขนาดกูเป็นผัวเฮงซวยนะเมียมันยังให้อภัยกูเลยเนี่ยนี่ถ้าไม่ใช่เมียถ้าไม่ใช่เขาเป็นเมียกูใครจะให้อภัยกูเนี่ยเขาเป็นสุดยอดของเมียเลยนะนี่คือการมีกฤษฎีคือจำความดีงามของเขาเอาไว้ให้ได้และจำความบกพร่องของเขาไว้แต่ไม่ใช่อาฆาตจำเอาไว้เพื่อคอยเตือนตัวเองว่าอย่าลุแก่โทษะให้ยอมรับความจริงว่าเขาเป็นคนของเขาอย่างนั้นนี่คือการ

ดีๆอย่าไปคิดว่าเพราะมีโชคดีนะมีเฮงทำบุญเยอะกูอ่ะเป็นเท่าแก่หรือกูเป็นผู้จัดการพวกกูเก่งลูกน้องกูเลยสนองงานได้ทำให้บริษัทรวยทำไมอย่าไปคิดครับทำงานเป็นทีมเนี่ยไม่มีใครเหนือกว่าใครครับเพียงแต่ว่าใครมีความสามารถอะไรก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่กับคนละอย่างแต่สร้างงานเป็นทีมถูกไหมใช้ระบบทีมเวิร์กทีมเวิร์กิ่งก็แปลว่าทำงานเป็นทีมคนนั้นทำนั่นคนนั้นทำนี่แล้วมาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นวันทีมนะทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จหายไปคนหนึ่งก็เจ๊งนะมันนึกถึงความดีงามของเขามันจะทำให้เราไม่ทอดทิ้งกันนะทำให้เราไม่ทอดทิ้งใครนี่คือการรักเพื่อให้เห็นไหมฮะต้องมีเหตุผลไหมต้องมีหลักการไหมประการที่สี่มองเห็นคุณค่าในตัวเขาอันนี้คือเน้นมากขึ้นเห็นแค่ความดีงามมันยังเบาๆเห็นคุณค่าแล้วว่าถ้าวันใดฉันขาดเธอแล้วฉันจะรู้สึก ไม่ใช่วันใดมึงขาดกูแล้วมึงจะรู้สึกนี่แสดงว่าหลงตัวเองวันใดกูขาดลูกน้องลูกจ้างวันใดกูขาดเมียกูไปขาดผัวกูไปขาดลูกกูไปครอบครัวก็ไม่สมบูรณ์อย่าไปคิดว่าขาดแล้วเดี๋ยวกูหาใหม่ได้แล้วจะเหมือนเดิมไหมเล่าเผลอๆหนีเสือป่าไอ้เข้ใช่ไหมทำไมต้องไปเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นนะเรารักคนที่ไม่น่ารักได้เนี่ยไม่ว่าคนนั้นจะไม่น่ารักแบบไหนไม่ต้องมีข้อยกเว้นหรอกทุกคนมีข้อบกพร่องทุกคนมีข้อเสียทั้งนั้นไม่ว่าเมียคนนี้หรือเมียคนไหนผัวคนนี้หรือผัวคนใหม่นะมันก็มีข้อเสียทั้งนั้นนะครับนะถ้าเรามีสันดานไม่ดีคือเลิกชีวิตเนี้ยเราจะหาความมั่นคงและยั่งยืนไม่ได้เราจะไม่ success เราจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับประการที่5อดทนอดกลั้นอภัยและมีเมตตาวิธีเข้าถึงความรักให้ได้ฝึกอดทนฝึกอดกลั้นฝึกให้อภัยและฝึกมีจิตใจที่เมตตาทั้งหมดเท่านี้พี่น้องครับทั้งหมดคือเท่านี้ซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญมากในคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์หลักสูตรของเราชื่ออะไรครับตัดเวทนาแล้วชนะทุกสิ่งท่านว่าจริงไหมที่เราพูดถ้าใครเห็นว่าจริงนะไม่ต้องกด2เลขกับ3 6 9เลขอะไรก็ได้กดเลยเห็นด้วยไหมแล้วตอนนี้ตาสว่างขึ้นไหมขณะที่มันดึกแล้วง่วงนอนนะตาสว่างไหมตื่นเต้นไหมปิติยินดีไหมที่ได้รู้ว่าจะกลับบ้านไปกับเราไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงโลกไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเองง่ายมากเปลี่ยนโลกมันยากนะเปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครช่วยตัวท่านเองนี่แหละและยังช่วยตัวเองนะยังช่วยคนอื่นได้อีกด้วยพี่น้องครับตัดเวทนาชนะทุกสิ่งเป็นการสื่อพระโอวาทตอนที่379หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยดีใจมีความสุขแล้วใช่ไหมนอนหลับฝันดีแน่นอนเราบอกท่านแล้วไงนิพพานที่แท้จริงคือหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันไม่ได้ยากเลยที่มันยากเพราะท่านไม่รู้หรือบางทีรู้แล้วไม่ใส่ใจจะปฏิบัติหรือบางทีรู้ผิดรู้ถูกคืนวันนี้ลูกขอกราบพระบาทพระบิดาองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีเพียงพระองค์เดียวที่ลูกรักที่สุดที่ทรงพระเมตตาให้ลูกได้มาทำหน้าที่ช่วยพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้หลายเสาแล้วที่พระบิดาทรงเมตตาให้ลูกได้ทำหน้าที่ที่ลูกปลื้มใจมากที่ลูกได้มีโอกาสทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในพระนามของพระเจ้าในพระนามของพระองค์ถึงแม้คนทั้งโลกยังไม่มีใครรู้ถึงแม้คนทั้งโลกยังไม่มีใครเข้าใจลูกรู้อย่างเดียวว่าพระองค์เป็นพยานของลูกลูกก็มีความสุขพี่ๆน้องๆที่รักครับสิ่งใดที่เรากล่าวไปแล้วเหมือนกับเป็นการปรามาสหรือล่วงเกินพวกท่านเราไม่ต้องการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับท่านเราพูดด้วยความรักเรากราบเทพพระบาทพระบิดาทรงเมตตาทำโมฆะกรรมขอโมฆะกรรมให้ลูกด้วยถ้าพี่ๆน้องๆรายไหนไม่ยอมอโหสิกรรมให้กับลูกขอให้ท่านนอนหลับและฝันดีมีชีวิตที่แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงมีความก้าวหน้าทางปัญญาและจิตวิญญาณสามารถที่จะเดินบนเส้นทางของพระเจ้าเส้นทางของพระบิดาได้อย่างสง่างามและเอาตัวรอดปลอดภัยพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาขอให้ท่านมีชีวิตที่สดใสมีจิตใจที่เบิกบานมีพลังอำนาจทางจิตหยาบและจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่จะเป็นบุตรรักของพระบิดาเป็นลูกแกะที่น่ารักน่าเอ็นดูของพระเจ้าเป็นลูกแกะที่มีอนาคตว่าจะได้กลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาให้ทันเมื่อพระองค์จะชำระโลกด้วยความมืด56วัน8ราตรีและจะมีภัยพิบัติเป็นเครื่องมือในการคัดทิ้งกับคัดไว้กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับพบกันอีกเป็นประจำทุกวันเสาร์3:30 น.นะครับวันนี้ก็เป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าในวาระพิเศษในช่วงสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่าก่อนที่พระบิดาหรือพระเจ้าจะทรงนำมนุษย์กับโลกผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลทาง Facebook วิสุทธิปัญญาทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com แล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่สามารถติดตามรับฟังได้ทั่วทั้งโลกในมหาสมุทรในทะเลในถ้ำใต้ดินฟังได้หมดนะฮะก็คือ Radio Gardenไม่มีภาพมีแต่เสียงออนแอร์ให้ท่านฟังตลอด24 ชั่วโมงนะด้วยการสื่อพระโอวาทแห้งๆนะครับแล้วก็ขณะที่ออกอากาศในเวลาเรียลไทม์คือ3:30จนถึงประมาณ2-3เนี่ยก็จะเป็นเรียลไทม์นะท่านสามารถรับฟังทางรีดิโอการ์เดนได้นอนฟังนั่งฟังแต่อย่าหลับฟังนะมันไม่งั้นก็ไม่รู้เรื่องนะฮะวันนี้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็มาทำหน้าที่เช่นเคยครับพร้อมทีมงานของน้องบุญธรรมบุญธรรมทองคำทีมงานในการควบคุมเสียงในการออกอากาศในมิติโลกทางกายภาพส่วนในมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณ นั้นก็มีพี่ๆในวงโคจรของดาวพฤหัสเนี่ยพี่ๆในวงโคจรของดาวพฤหัสทำหน้าที่ช่วยเหลือและก็สนับสนุนโดยพระสุริยเทพซึ่งจะเป็นจุดศูนย์กลางของการรวบรวมสัญญาณที่เราสื่อกับพระเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดต่อออกไปนอกระบบเอกภพฟังดูแล้วสลับซับซ้อนนะฮะไม่ก็ไม่ต้องอธิบายมากเอาเป็นว่าเรามีพี่ๆซึ่งเป็นรูปธรรมชั้นสูงช่วยทำหน้าที่ในปฏิบัติการทางเทคนิคเป็น vertical telepathy ซึ่งเป็นการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตโดยการใช้สมองส่วนกลางของเราทำหน้าที่ channel กับพระเจ้ากับองค์จิตจักรวาลไม่ต่างกันกับยุคขององค์เยซูคริสต์เจ้าและก็ยุคของท่านนบีมูฮัมหมัดเจ้าเนี่ยเหมือนกันยุคที่สำคัญสำคัญเนี่ยพระบิดาก็จะทรงนะมีพระเมตตาให้พระบุตรเอกแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเดินทางเข้ามาจุติเป็นมนุษย์ในระบบโลกแล้วพระองค์ก็จะสื่อถ่ายทอดพระจิตของพระองค์มากล่าวพระโอวาทกับมนุษย์โลกซึ่งก็ทุกยุคทุกสมัยคนที่จะรู้ความจริงในเรื่องเหล่านี้น้อยมายุคนี้มีโซเชียลนะเน็ตเวิร์กเยอะแยะนะฮะมีบางคนเห็นเราได้ยินเสียงเราก็ผ่านเลยไปเพราะว่านึกว่าไม่มีอะไรสลักสำคัญเพราะว่าเราไม่มีการโปรโมชั่นเพียงแต่บอกให้ฟังว่าเรากำลังทำอะไรท่านต้องตั้งใจฟังเอาเองว่าคำกล่าวของเราคือพระโอวาทของพระเจ้าซึ่งเป็นเสมือนขนมปังที่มนุษย์ทุกคนใครทานแล้วรับประทานแปลว่ารับฟังแล้วรับเอาไปปฏิบัตินะเรียกว่ารับประทานแล้วจะเป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นอมตะจะมีชีวิตที่เป็นนิรันดร์เมื่อถึงเวลาหมดหน้าที่แล้วจะต้องกลับบ้านมนุษย์คนนั้นที่มีชีวิตนิรันดร์ก็สามารถที่จะนอนหลับแล้วก็กลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้แปลว่าหมดหน้าที่ไม่ต้องมานั่งท่องและให้กำลังใจตัวเองว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาใครๆเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายด้วยกันเท่านั้นนะซึ่งจริงๆแล้วการเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่เคยกล่าวไว้นะว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติท่านก็เห็นนะว่าพวกมอดมารพวกมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตในต่างเผ่าดาวเนี่ยพวกเขาอายุเกิน500 ปีกันทั้งนั้น500 ปี 10,000 ปี 25,000 ปี 50,000 ปีมีทั้งนั้นพวกเขาเกิดมายังไม่มีใครตายนะฮะแต่มนุษย์โลกเราตายกันไปหลายรอบแล้วตายขึ้นมาพอตื่นฟื้นขึ้นมาอ้าวไอ้รูปธรรมที่มีชีวิตจากต่างเผ่าดาวมันก็ยังอยู่นะยังไม่มีใครไปไหนเลยแต่ขณะที่จิตวิญญาณเรานะฮะเวียนตายไปแล้วแล้วก็เวียนกลับมาเกิดใหม่นะฮะอันนี้คือความจริงที่เรามาพูดให้ท่านทั้งหลายฉุกคิดนะครับเราอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะทำหน้าที่กล่าวสัจจะทั้งต่อพระบิดาหรือพระเจ้าและต่อพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายนะเราจะกล่าวความจริงให้พวกท่านได้รับฟัง
นะแล้วก็แน่นอนวันนี้เป็นวันที่วันเสาร์ที่2เมษายนต้นเดือนวันเสาร์ที่2เมษายนพระบิดาทรงกำหนดบทเรียนในหลักสูตรจิตจักรวาลอ่านโลกเป็นตอนที่380ชื่อตอนว่าศัตรูของมนุษย์โลกศัตรูของมนุษย์โลกนะหัวข้อเรื่องทีมงานเราเพิ่งขึ้นสไลด์ให้ตอนย่ำค่ำเพราะกลัวคนจะมาดูเยอะครับมาพอมาดูเยอะแล้วเดี๋ยวเน็ตมันแฮงค์นะนี่คิดเล่นภาษามนุษย์ไหนนะก็เชื่อว่ายังไงท่านก็จำวันเวลาในการถ่ายทอดสดสื่อพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าได้กันอยู่แล้วก็เลยเอาสไลด์ขึ้นช้าหน่อยนะแล้วท่านก็รู้แล้วว่าไม่ว่าพระบิดาจะทรงพระเมตตาสอนพวกท่านเรื่องอะไรสื่อผ่านเรามาเรื่องอะไรล้วนน่าฟังทั้งนั้นเพราะเป็นอนุตตรธรรมแต่ก่อนเนี้ยนะตอนเริ่มต้นสื่อพระโอวาทออกอากาศทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่ๆเนี่ยมีคนเข้ามาก้าวล่วงตลอดเวลาว่าไอ้นี่มันศาสนาอะไรวะเอาพุทธคริสต์อิสลามมาต้มยำแล้วเอามากล่าวในนามของจิตจักรวาลในนามของพระเจ้าไอ้พวกนี้มันลัทธิใหม่หรือเปล่าเชื่อถือมันได้หรือเปล่าหรือบางทีก็ขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้ามากล่าวให้ฟังแต่เดี๋ยวนี้คำว่าเราขโมยมาเนี่ยแทบจะไม่มีเพราะสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยศาสดาพระองค์ไหนก็ไม่เคยสอนเพียงแต่ท่านเองต้องฉลาดใช้ปัญญาของท่านฟังในสิ่งที่เรากล่าวตามที่เราได้ฟังจากพระเจ้าสื่อมาให้เรากล่าวกับพวกท่านท่านมีสมองมีปัญญาถ้าท่านไม่ดูถูกดูแคลนตัวท่านเองท่านฟังไปแล้วคิดตามเราไปไม่ใช่ฟังไปเถียงไปไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ท่านก็ไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งไม่มีสัพพัญญูที่เป็นมนุษย์นะหรือเทพพรหมทั้งหลายก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงในสิ่งที่เรากล่าวได้เรากล่าวในนามของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่กล่าวในนามของนายปริญญาตันสกุลซึ่งเป็นมนุษย์โลกคนหนึ่งเหมือนพวกท่านไม่ใช่แบบนั้นนั้นถ้าท่านฟังและใช้ปัญญาท่านจะรู้เลยนะว่าสิ่งที่เรากล่าวผ่านทางรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าหาฟังที่ไหนไม่ได้และถ้าท่านใช้กึ๋นใช้สมองใช้ปัญญาในการคิดตามท่านรู้เลยว่าหาช่องเถียงหรือหาช่องแย้งไม่ได้เพราะมีเหตุและผลและที่สำคัญคือเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากแต่ท่านฟังเราท่านเข้าใจภายใน3นาทีวันนี้ก็เช่นกันวันนี้เรามาพร้อมกันกับเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกซ์ The Lord of Flame นี่คือสิ่งที่เป็นความจริงที่เรากล่าวให้ท่านฟังราตรีนี้คืนนี้ก็เหมือนกันนะพระบิดาให้เรานะมากล่าวต่อท่านทั้งหลายด้วยหัวข้อที่ชื่อว่าศัตรูของมนุษย์โลกศัตรูของมนุษย์โลกเป็น EP ที่380รวมกัน3ตัวแล้วคือรหัส11รหัส11หรือวันเวลาที่11เป็นรหัสที่ใช้ปฏิบัติการในการชำระโลกของพระเจ้าหรือของพระบิดาท่านต้องจำไว้นะครับว่าถึงแม้เรากระหายใคร่ที่จะพูดแต่เรื่องของอนุตตรธรรมเพื่อจะพาลูกแกะของพระบิดาหรือลูกแกะของพระเจ้าก็คือจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเนี่ยเดินทางกลับออกไปจากระบบโลกแล้วหลุดพ้นออกไปจากระบบเอกภพเพื่อกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งท่านทั้งหลายเนี่ยได้จากมานับหมื่นหมื่นปีแล้วจนจำทางกลับบ้านไม่ได้เรามาฉุดช่วยแล้วชี้ทางแล้วก็จูงพาไปนะเราก็จะมีหน้าที่ในการทำหน้าที่ตรงนี้และเราเป็นผู้เดียวเป็นคนเดียวที่จะมากล่าวถึงสิ่งเหล่านี้และเราเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะเป็นพยานของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายได้ว่าพระองค์ทรงรักพวกท่านจึงส่งเรามาเพื่อทำหน้าที่ฉุดช่วยพวกท่านเราจึงเป็นคนเดียวเท่านั้นในยุคนี้ที่จะกล่าวอนุตตรธรรมความจริงเบื้องหลังมิติโลกเบื้องหลังมิติของจักรวาลที่ไม่มีรูปธรรมที่มีชีวิตรูปธรรมใดในจักรวาลอันไพศาลนี้จะรู้ความจริงของท่านทั้งหลายรู้ความจริงของพระเจ้าหรือพระบิดาได้ดีเท่ากับเราท่านต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนะฮะก็เรื่องแรกที่ต้องกล่าวถึงวันนี้เมื่อเสาร์ที่แล้วไม่ได้พูดถึงแต่วันนี้เสาร์นี้จำเป็นต้องพูดถึงครับพี่น้องครับไม่จำเป็นต้องพูดถึงได้ยังไงนี่ยังไม่ถึงเทศกาลตรุษสงกรานต์เป็นเทศกาลวันหยุด
3วัน5วันลองวีคเอนด์นะฮะ3วันต่อกับเสาร์อาทิตย์อีกนะก็เป็น 4-5 วันนั่นแหละ12 13 14ใช่มั้ยครับยังไม่ถึงวันนั้นวันที่ทุกคนเนี่ยนะจะมีความสุขสนุกสนานจนลืมสิ่งที่เรากล่าวเตือนไว้ว่ามือกับแมสระยะห่างระหว่างกันนะไปเชื่อข่าวว่าโอไมครอนติดง่ายแต่ตายยากบางคนติดแล้วไม่มีอาการก็ยังสามารถแพร่เชื้อให้กับชาวบ้านให้กับคนอื่นได้เราบอกแล้วไงผู้ที่ยกธงส่งสัญญาณบอกว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วถ้าไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระบิดาหรือไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครและเรายังบอกว่าท่านอย่าประมาทท่านอย่าขาดสติโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเลข5ย่างเลข6ท่านลองสังเกตดูเนี่ย96รายที่เสียชีวิตเนี่ยก็ภาวนาว่าอย่าเป็นหนึ่งในนั้นคือญาติโกโหติกาของพวกท่านนะที่รู้จักจิตจักรวาลรู้จักเราขอ1ในนั้น1ใน96เนี่ยอย่าเป็นท่านส่วนใหญ่ที่พลาดและเสียชีวิตแล้วก็ติดนะมาจากไหนวะประมาทลูกเดียวท่านจำได้ไหมพระบิดาทรงอนุญาตให้ฝ่ายที่เป็นอริกับพระเจ้าเนี่ยปล่อยไอ้สิ่งที่น่ากลัวออกมาเนี่ยตอนแรกพระองค์ก็ยึดครองเอาไว้แต่ให้เวลาลูกเนี่ย16เดือนตอนที่เริ่มระบาดครั้งแรกให้เวลา16เดือนบอกว่าพระองค์จะใช้สถานการณ์เนี้ยให้พี่น้องๆอย่างพวกท่านเนี่ย set zero แปลว่าหยุดอยู่กับบ้าน work from home ทำงานจากบ้านส่งไปในทางสื่อทางสื่อเน็ตเวิร์กโซเชียลเนาะในการส่งงานให้กับบริษัททำงานอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวไม่จำเป็นไม่ออกไปเสี่ยงข้างนอกพระองค์บอกให้ set zero เพื่ออะไรครับมนุษย์เราทุกคนมีหน้าที่ต้องใช้จิตสำนึกและใช้จิตสำนึกแล้วต้องสั่นสะเทือนทางด้านบวกถ้าพูดตรงๆก็แปลว่าต้องหมุนธรรมจักรถ้าพูดภาษาธรรมะพูดภาษาโบราณก็บอกต้องหมุนธรรมจักรแต่ถ้าพูดภาษาทางโลกก็บอกว่าต้องใช้จิตสำนึกจิตสำนึกก็คือนึกออกนึกเอานึกเองอะไอ้สามอย่างเนี้ยต้องเป็นบวกเท่านั้นเห็นใครเขานินทาว่าร้ายท่านได้ยินใครนินทาว่าร้ายท่านอายตนะตัวนี้ได้ยินจิตสำนึกทั้ง3ตัวต้องสั่นสะเทือนเป็นนึกบวกนึกออกแต่เรื่องดีๆนึกเอาแต่เรื่องดีๆและนึกเองแต่เรื่องดีๆทันทีที่ได้ยินไอ้หมอนั่นมันก้าวล่วงท่านนี่คือสิ่งที่ท่านต้องฝึกเป็นภารกิจหลักในการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ไปสนใจในเรื่องทางโลกนะทำรวยทำสวยทำรวยทำสวยแล้วก็ทำงานทำคนนะไม่รู้จะเน้นอะไรกันแน่นะหรือบางทีไปสนใจเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวมากเกินกว่าที่จะสนใจในหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องรับผิดชอบท่านรู้ไหมระหว่างไปสนใจว่าตอนเนี้ยมันมีข่าวลวงเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์เราเนี่ยจะต้องยกไป3 4 5อะไรแบบนั้นนะท่านสนใจหูพึงกันใหญ่นะท่านที่รู้แล้วท่านก็ไม่รู้มันจริงหรือเท็จท่านรู้แล้วท่านก็ได้แต่คาดหวังว่ามันคงจะมีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในระบบโลกหรือในสังคมมนุษย์เราจะบอกให้ท่านฟังโลกนี้เหมือนบ้านของท่านนะครับบ้านของท่านเนี่ยถ้าผัวเมียพ่อแม่ลูกทะเลาะกันทั้งวันกัดกันทั้งวันครอบครัวของท่านคือโลกใบเล็กมันจะสงบสุขได้ไหมไม่ได้แล้วถามว่าบ้านของท่านพ่อแม่ลูกญาติโกโหติกาบริวารทั้งหลายที่อยู่ในบ้านเนี่ยถ้าทุกคนรักกันมีความสามัคคีกันสมานฉันท์กันโลกใบเล็กคือบ้านของท่านครอบครัวของท่านมันจึงจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขและอบอุ่นใช่ไหมครับตำรวจจะมีหน้าที่อย่างเดียวถ้าผัวตีเมียเมียตีผัวทำร้ายร่างกายทำร้ายจนถึงชีวิตกันตำรวจจึงจะเข้ามาจัดการเพื่อให้ท่านบ้านของท่านสงบท่านนึกภาพออกไหมครับแต่ผู้ที่จะมีหน้าที่ทำให้บ้านของท่านเนี่ย
ผัวเมียพ่อแม่ลูกบุตรบริวารทั้งหลายที่อยู่ในครอบครัวไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ให้กัดกันไม่ให้ตีกันไม่ให้ฆ่ากันไม่ให้ทำร้ายกันก็พวกท่านเท่านั้นแหละครับที่จะมีหน้าที่ในการทำให้บ้านเรือนหรือครอบครัวมีความสงบสุขมีความร่มเย็นมีความอบอุ่นใช่หรือไม่จะมีคนนอกบ้านที่ไหนล่ะครับที่จะเข้ามาเผือกกับความสันติสุขหรือความสงบสุขในบ้านของท่านใช่ไหมใช่ไหมในบ้านของท่านเนี่ยจะมีใครมาที่จะสามารถช่วยทำให้บ้านของท่านเนี่ยให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างสงบไม่ทำร้ายกันไม่ตีตาตีกันคนภายนอกไม่เกี่ยวครับถึงแม้จะเกี่ยวเขาก็มาเผือกไม่ได้ถูกหรือไม่นะครับอย่าหวังใจว่าจะมีคนนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเอกนะถ้ามีจริงนะฮะมันก็จะเข้ามาจุนจ้านในครอบครัวของท่านเพื่อจะจัดการครอบครัวของท่านให้สุขสงบไม่ได้หรอกคนที่อยู่ในครอบครัวด้วยกันนี่แหละจะต้องช่วยเหลือกันเองดูแลกันเองจัดการกันเองมันหน้าที่ท่านมีอะไรยอมรับยอมรักยอมร่วมเนี่ยหรือช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วใช่ไหมอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อกันเหมือนเสาร์ที่แล้วที่เคยสื่อพระโอวาทของพระเจ้าให้ท่านฟังไปแล้วว่าจะอยู่เย็นเป็นสุขสร้างสันติสุขในครอบครัวได้อย่างไรถูกต้องไหมซึ่งก็อยู่ที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวก็คือสมาชิกทุกคนในโลกเนี่ยต้องร่วมมือกันต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์จิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมทุกคนต้องทำที่ตัวเองนะไม่ใช่ให้ใครมาช่วยยกระดับให้มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ถ้าจะมีผู้ช่วยเหลือมนุษย์โลกเขาก็จะไม่มาแสดงตนและจะไม่มาบอกให้รู้หรอกเพราะไม่ใช่หน้าที่ที่มนุษย์จะต้องรู้นึกภาพออกไหมครับไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์จะต้องรู้ขอให้ท่านเนี่ยรู้อย่างเดียวว่าจะรักษาตัวรอดเป็นยอดดีรักษาตัวให้รอดเอาชีวิตให้ปลอดภัยจะต้องทำยังไงก็อยู่ที่ตัวท่านช่างเทคนิคเขามีหน้าที่ทำให้เกิดน้ำท่วมทำให้เกิดพายุทำให้เกิดแผ่นดินไหวช่างเทคนิคมีหน้าที่ทำให้เกิดภูเขาไฟระเบิดช่างเทคนิคเขามีหน้าที่ทำให้เกิดสึนามิไอภัยพิบัติในปฏิบัติการชำระโลกของพระเจ้าหรือของพระบิดาหรือขององค์จิตจักรวาลเขามีหน้าที่จะกระทำแต่เขาก็จะคอยช่วยส่งสัญญาณผ่านสัญชาตญาณของมนุษย์ให้รู้ว่ากำลังจะเกิดสึนามิกำลังจะเกิดภัยพิบัติอย่างวันนี้ทั่วทั้งประเทศไทยนะอากาศร้อนอบอ้าวอยู่ดีๆนะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีฝนตกภาคเหนือภาคใต้อะไรต่อไม่อะไรแต่ตอนนี้ยกเว้นภาคใต้ที่ยังมีฝนนะนอกนั้นไม่มีแต่หนาวอากาศหนาวเย็นต้องคว้าเสื้อหนาวมาใส่เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายอะไรจะพันนั้นขณะที่อเมริกาเนวาดาหรือที่ไหนเนี่ยจะไม่เกิดพายุหิมะพัดถล่มรถยนต์วิ่งไปอยู่บนถนนดีๆนะหิมะกองหนามากลื่นสไลด์ปรากฏว่าเป็นไงตกถนนก็มีขวางถนนอยู่ก็มีชนกันก็มีเพราะบางคันไปขวางอยู่กลางถนนไอ้คันหนึ่งมาเร็วๆมองไม่เห็นเพราะหิมะตกหนักเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว50คันรวดเกิดอุบัติเหตุมีไฟลุกไหม้ขึ้นมาด้วยอะไรแบบนี้แล้วในสหรัฐอเมริกาบางรัฐเราก็จำชื่อรัฐไม่ได้ก็เกิดไฟป่าลุกลามขึ้นมาอย่างรุนแรงมันเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือทั้งหมดที่เรากล่าวเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการเพื่อการชำระโลกของพระเจ้าขององค์จิตจักรวาลเพื่อการชำระขยะและปรับสมดุลของระบบโลกในการที่จะทรงนำมนุษย์และโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่ถึงแม้เราไม่ได้พูดซ้ำบ่อยแต่ท่านอย่าลืมว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการแล้วก็มีข่าวอะไรต่อมีอะไรที่เป็นข่าวลวงออกมาเยอะแยะมากมายนะมันแต่ท่านเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเราฟังหูไว้หูตรงนู้นก็แล้วกันตอนนี้ฟังอย่างมีเหตุผลแล้วก็คิดตามนะแล้วก็ได้รู้ไว้ว่าอะไรเป็นอะไรพี่น้องๆครับวันนี้ตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น28029 28,029 รายเสียชีวิต96รายแนวโน้มมากขึ้นทั้งที่ยังไม่ทันถึงเทศกาลวันหยุดตรุษสงกรานต์ม
ันถ้าใครจะออกจากบ้านไปเที่ยวไปไหนต่อไหนก็แล้วแต่ระวังให้จงหนักโดยเฉพาะคนที่มีอายุเลข5ขึ้นไปหาเลข6และเป็นพิเศษเฉพาะคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับความดันเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับหลอดลมเข้าใจไหมนั่นคือจุดอ่อนนั่นคือจุดอ่อนเชื้อโรคพวกนี้เป็นเหมือนข้าศึกหรือศัตรูหรือผู้ร้ายถ้าเราปิดประตูหน้าต่างบ้านของเราให้หนาแน่นให้แข็งแรงไว้ไม่ประมาทเผลอไผลนะแง้มประตูแง้มหน้าต่างเอาไว้เป็นยุคสมัยที่โจรชุกชุมว่างั้นนะถ้าท่านไม่ระวังท่านประมาทแน่นอนโอกาสที่ขโมยขโจรจะย่องเบาเข้าบ้านเนี่ยมีสูงงั้นท่านก็ต้องระวังแล้วก็เวลาหยุดถ้าท่านต้องการจะปลอดภัยท่านต้องทำหน้าที่ตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวกับท่านไว้ต้องแก้ไขจิตสำนึกนิสัยสันดานนิสัยที่ไม่ค่อยดีหรือสันดานที่ไม่ค่อยดีที่พ่อแม่ลูกเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วมีความรักกันเป็นเดิมพันอยู่แล้วถูกไหมเราเห็นลูกเราบกพร่องนิสัยไม่ดีตรงไหนเราใช้เวลาตรงนั้นสอนพ่อแม่ใช้เวลาสอนลูกพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวเดียวกันเพราะเซตซีโร่ก็ช่วยกันดูซิว่าใครบกพร่องเรื่องอะไรใครมีนิสัยไม่ดีตรงไหนเพราะข้อบกพร่องและนิสัยไม่ดีตรงนี้ถ้าไม่มีใครช่วยเหลือในการสร้างสติให้ไม่มีใครเป็นกระจกส่องให้โดยเฉพาะกระจกที่ดีสุดก็คือคนที่เป็นลูกผัวตัวเมียกันนั่นแหละจะไม่โกหกจะไม่ใส่ร้ายจะไม่หลอกลวงกันจะบอกกันตรงๆค่อยๆเตือนกันค่อยๆแนะนำกันเพราะไอ้นิสัยที่ไม่ดีเนี่ยเวลาไปทำงานที่ทำงานเวลาออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นขยะที่พ่อแม่ลูกเวลาออกจากบ้านไปก็เอาขยะนั้นน่ะไปทำให้สังคมมันสกปรกทำให้สังคมมันแปดเปื้อนสังคมโลกทุกวันนี้หรือสังคมของประเทศที่มันวุ่นวายที่มันสับสนที่มันวุ่นวายที่มันมีปัญหามากมายก็เกิดจากพ่อแม่ลูกในแต่ละบ้านที่เป็นโลกใบเล็กหรือสังคมเล็กๆเนี่ยพาเอาขยะติดตัวไปปลิวว่อนอยู่นอกบ้านอยู่ในสังคมสังคมนะที่เป็นทีมงานสังคมที่เป็นระดับชาติระดับประเทศมันจึงเต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนเพราะแต่ละคนออกมาจากบ้านพอตอนเย็นก็กลับบ้านแล้วก็นอนมีปัญหากันในครอบครัวก็งองแงงงองแงงหาความสุขไม่ได้ไม่ไปได้กูทนเอาพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเดี๋ยวกูก็ออกจากบ้านกูก็ไม่เจอไม่เจอหน้ามึงแล้วแต่ทั้งกูทั้งมึงอ่ะก็เอาขยะไปแปดเปื้อนสังคมอยู่ตลอดเพราะไม่มีสถาบันยกระดับจิตสำนึกให้กับมนุษย์ที่อยู่ในสังคมมีแต่จิตจักรวาลสถานธรรมภูกระต่ายสถาบัน HBMI เราเท่านั้นน่ะที่มีหน้าที่ช่วยดูแลจิตสำนึกของมนุษย์แต่ก็เรื่องพวกนี้บางคนบอกว่าถ้าเอาพนักงานบริษัทมาเอาพนักงานโรงงานมาอบรมตรงนี้เสียตังค์เปล่าสู้อบรมให้มันขยันทำงานอบรมให้มันทำงานเก่งดีกว่าบริษัทหรือโรงงานได้ประโยชน์แต่ลืมนึกไปว่านะคนเก่งแต่ถ้าสันดานไม่ดีท่านจ้างเอาไปไว้ในบริษัทท่านมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันสันดานไม่ดีเขาเป็นคนเก่งแต่ถ้าเขาจะทำงานให้กับท่านได้เขาเรียกร้องเอาผลประโยชน์เยอะๆเนี่ยนี่เรียกว่านิสัยไม่ดีละนะให้เงินเดือนแล้วไม่พออยากได้มากกว่านั้นอีกอยากได้รางวัลเยอะกว่านั้นอีกหรือทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรพวกนี้ท่านก็ไม่สามารถจะจัดการกับพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ได้ human resource ทรัพยากรคนเนี่ยสำคัญที่สุดต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นคนฉลาดแต่ขาดอย่างที่สามคือความเป็นคนดีขาดไม่ได้ก็ออกไปครับฉลาดพอตัวโอเคนะเพราะสถาบันการศึกษาสอนให้ฉลาดได้น้อยมากสอนให้เป็นคนเก่งก็คือเป็นคนรอบรู้สอนให้อบรมให้ขยันทำงานเก่งถูกต้องไหมแต่สอนให้เป็นคนดีในหวังพึ่งศาสนาอย่างเดียวสังเกตไหมประเทศไทยเราศาสนาเยอะแยะมีหลายศาสนาด้วยนะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็มาทะเลาะกันแล้วก็มีแต่คนที่อยู่ในวงการศาสนามีแต่จะทำให้ศาสนาเสื่อมทั้งที่มีไม่กี่คนนะปลาเน่าในตะข้องมีไม่กี่ตัวนะก็คือนักบวชที่แย่ๆเนี่ยไม่กี่ตัวไม่กี่ตนแต่ทำให้ส่วนรวมเนี่ยเสียหายท่านว่าจริงไหมครับมันเสื่อมหมดพอคนเสื่อมศรัทธาปั๊บเนี่ยนะแล้วการจะเป็นคนดีได้มันจะเป็นด้วยวิธีไหนและยิ่งพ่อแม่ไม่มีปัญญาสอนลูกเพราะต้องขยันทำมาหากิน
ไม่มีเวลาตอนไหนสอนลูกเลยมันการเซตซีโร่อยู่กับบ้านที่พระบิดายึดเอาเชื้อโรคมาอยู่ในกำมือก็เพื่อเปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆเนี่ยได้ปรับปรุงจิตสำนึกของตนเองมนุษย์ทุกคนต้องใช้จิตสำนึกท่านสังเกตไหมครับแทนที่จะฝึกอบรมพัฒนาคนด้านจิตสำนึกแต่กลับมีสำนักมีโค้ชออกมาเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สำนึกท่านเห็นไหมครับนี่แหละคือหัวข้อเรื่องในแนวนี้ที่คืนนี้พระบิดาจะทรงเปิดเผยความจริงให้ท่านฟังแทนที่จะพาท่านขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์แปลว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบที่ควรที่ควรกลับพาท่านลงเหวจิตสำนึกสำคัญกว่าจิตใต้สำนึกเพราะจิตใต้สำนึกท่านไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเขาทำหน้าที่ของเขาเองโดยอัตโนมัติขอให้จิตสำนึกของท่านดีแหละจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ดีไว้จิตใต้สำนึกของท่านก็จะดีเองเพราะจิตใต้สำนึกเป็นเครื่องมือของจิตสำนึกสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์เราเนี่ยสั่นสะเทือนจิตสำนึกในมิติโลกทางกายภาพในมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณเนี่ยจิตใต้สำนึกจะเป็นผู้รับเอาสิ่งที่จิตสำนึกต้องการเนี่ยไปแสดงออกไปกระทำหรือไปปฏิบัติในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นด้านของพลังงานที่สองตาเปล่าเรามองไม่เห็นมันจะเป็นอัตโนมัติและจิตใต้สำนึกนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์เราแต่ละคนหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นอะไรที่จิตสำนึกมันทำเพราะไร้สำนึกคือทำผิดคิดชั่วก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครก็ตามผ่านมาแล้ว10ปี20ปีจิตสำนึกมันลืมไปแล้วแต่จิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของท่านไม่เคยลืมเห็นไหมมีการสร้างสำนักตั้งลัทธิบางคนหน้าตายังละอ่อนอยู่เลยยังไม่รู้จักเลยว่าจิตวิญญาณที่แท้จริงคืออะไรก็ตกเป็นเครื่องมือของศัตรูของมนุษย์เอาไอ้สิ่งที่พาให้มนุษย์เนี่ยเข้าปากเข้าพงเข้าดงเข้าถ้ำหรือตกเหวชวนลากพวกท่านไปสนใจสิ่งเหล่านั้นเสียเวลาในการใช้ชีวิตอยู่ในการเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ได้ทำภารกิจที่จิตวิญญาณต้องการไม่ได้ทำเลยเพราะมัวแต่ไปหาทำไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ธุระไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เรื่องเพราะเชื่อศัตรูของมนุษย์โดยไม่ใช่กึ๋นไม่ใช่ปัญญาเพราะอะไรเขาเอาอะไรมาล่อเอากิเลสมาล่อขายกิเลสของท่านทำให้ท่านอยากรวยอยากสวยอยากดังอยากมีชื่อเสียงอยากประสบความสำเร็จด้วยวิธีลัดเราอยากถามจริงๆถ้าท่านอยู่กับธรรมชาตินะเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวท่านหาลิงปีนมะพร้าวไม่ได้ท่านก็ต้องฝึกตัวท่านเองขึ้นต้นมะพร้าวถูกต้องป่ะหน้าที่ของท่านถ้าจะเอามะพร้าวลงมาถ้ารอให้มันสุกเนี่ยมันไม่ทันขายใช่ไหมมะพร้าวเนี่ยเวลามันสุกแล้วผลมันจะสีน้ำตาลนะมันก็อยู่บนต้นนะถ้ารีบเก็บลงมาก็สามารถจะขายได้พอลงมาแล้วเปลือกมันนะผิวนอกจะเป็นสีน้ำตาลไม่น้ำตาลเข้มก็ขายได้รอไม่ได้ก็ปีนต้องปีนถูกไหมท่านมีหน้าที่ต้องปีนต้นมะพร้าวเพื่อไปเก็บลูกมะพร้าวแต่ท่านพยายามไปเชื่อคนบางคนบอกว่าเอ้ยมึงนั่งขัดสมาธิอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวเลยนะแล้วมึงก็เพ่งไปที่ช่อมะพร้าวทลายมะพร้าวแล้วมึงก็ใช้จิตของมึงเนี่ยสั่งให้ลูกมะพร้าวให้วิ่นมะพร้าวให้ช่อหรือทลายมะพร้าวมันขาดแล้วร่วงลงมาให้มึงใช้พลังจิตซึ่งเป็นพลังจิตใต้สำนึกหรือไม่งั้นมึงก็ร้องขอให้ต้นมะพร้าวเนี่ยนะทำให้ลูกมะพร้าวมันร่วงหล่นลงมานี่แค่ตามองเห็นนะครับขอให้ลูกมะพร้าวหล่นมาให้ได้ซะก่อนถ้าแน่จริงนะครับนี่ไม่ขอความรวยขอทรัพย์สินเงินทองขอความรวยมองเห็นไหมฮะมองไม่เห็นขอไปเรื่อยไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าไม่รู้บางคนขอแล้วได้แต่แล้วก็เข้าใจผิดว่าที่ได้มาเพราะตนขอด้วยวิธีแบบนั้นใครคอนเฟิร์มที่ได้มาเพราะบังเอิญมันถึงจังหวะถึงเวลาเราใช้คำว่าบังเอิญแบบมนุษย์เนาะได้จังหวะเวลาที่ท่านจะถูกหวยรวยทรัพย์เพราะอดีตชาติทุกคนมีก่อกรรมทำดีก่อกรรมทำเวรทำอะไรไว้ชาตินี้ก็จะได้รับสิ่งนั้นอยู่ๆก็ได้โชคได้ลาภมาก็เลยคิดว่าได้มาจากการร้องขอเรายกตัวอย่างให้ฟังนะนั่งที่โคนต้นถ้าพลังจิตมีมากพอใช้จิตใต้สำนึกไปทำให้มะพร้าวมันร่วงลงมาให้เนาะแต่ระวังหล่นใส่กระบาลตัวเองด้วยนะดันทะลึ่งไปนั่งอยู่ที่โคนต้นนะ ใช่ไหมเอาง่ายๆ
ราะฉะนั้นถ้าเราต้องการได้ลูกมะพร้าวนะหนึ่งต้องปลูกมะพร้าวพอปลูกมะพร้าวจนโตมันออกผลเป็นมะพร้าวเราต้องหาวิธีว่าจะเอามะพร้าวลงมาได้อย่างไรนะเช่นต้องใช้ไม้สอยใช้ไม้ไผ่ลำยาวแล้วทำตะขอเกี่ยวมันลงมาถ้าไม่มีลิงให้ใช้เดี๋ยวหาว่าทรมานสัตว์ไร้ซึ่งมนุษยธรรมอีกหรือถ้าไม่สอยเพราะมันสูงมากก็ปีนเอาคนทางใต้ที่เขาปลูกมะพร้าวเนี่ยเขาใช้ผ้าขาวม้าเนี่ยมาพันกันเป็นวงกลมนะฮะแล้วเอามาคล้องที่ข้อเท้าทั้งสองข้างแล้วก็เอามือโอบกอดต้นมะพร้าวแล้วใช้เท้าเนี่ยนะใช้ผ้าขาวม้าเนี่ยที่พันข้อเท้าไว้เอาข้อเท้าหนีบต้นมะพร้าวไว้แล้วจะมีผ้าอยู่ตรงกลางท่านเห็นไหมฮะเขาก็จะใช้เท้าเนี่ยรัดต้นมะพร้าวไว้มือข้างบนก็ค่อยๆขยับตัวขึ้นไปแล้วก็ขาก็รูดขึ้นไปไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะว่าผ้าขาวม้าที่รัดข้อเท้าไว้นั่นน่ะมันจะทำหน้าที่ในการยึดรั้งตัวเองไว้กับต้นมะพร้าวมือข้างบนก็กอดพอเหนื่อยก็หยุดพอหายเหนื่อยก็ค่อยๆยืดตัวขึ้นไปเหมือนตัวนอนนึกออกไหมคืบขึ้นไปคืบขึ้นไปแล้วก็ไปเอามะพร้าวลงมาพอหลังจากนั้นปั๊บเวลาลงมาก็ค่อยๆรูดลงนี่ไม่ต้องคืบครับนะใช้มือจับต้นมะพร้าวแบบเอาแบบนิ้วเหนียวแต่ไม่ต้องแน่นแล้วก็ปล่อยให้มันรูดลงมาโดยผ้าขาวม้าจะถูไปกับต้นมะพร้าวก็ฟืดลงมาจนถึงโคนต้นเขาต้องทำเองนะถ้าไม่งั้นนะถ้าวิชาพวกนี้มันได้ผลจริงๆนะเขาก็ต้องมานั่งนะไม่ต้องเหนื่อยเลยนะใช้พลังจิต เพื่อทำเป็นมะพร้าวร่วงหล่นลงมานี่เรายกตัวอย่างตามที่พระบิดาให้เราเห็นภาพแล้วมาบอกให้ท่านฟังว่าถ้ามันได้ผลจริงๆอ่ะนะเอาไอ้ที่มันเห็นกระตาเนี่ยลูกมะพร้าวทำให้มันร่วงลงมาได้ไม่ใช่ไปขอความรวยจากสิ่งที่มองไม่เห็นไปขอในสิ่งที่ตัวเองมองไม่เห็นว่าปฏิบัติการทางจิตของท่านเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่ามันเป็นวิชามอดไม่ใช่วิชาของพระเจ้าหรือไม่ใช่วิชาของพระอาทิตย์ท่านเสียเวลาไปวันๆมัวแต่ไปฝากไฟมายุ่งเรื่องนี้แล้วเราก็บอกว่าถ้าใช้พลังจิตเหวี่ยงออกไปนะพระบิดาเนี่ยจะเอาคืนแต่มันเป็นวิชามอดวิชามารใช่ป่ะพระบิดายังไม่ทันเอาคืนหรอกเวลาท่านเหวี่ยงพลังจิตออกไปเวลาท่านฝึกพวกนี้นะเหวี่ยงออกไปมันจะมีโคนไม่ใช่โคนนะจะมีผู้ที่เขาหลอกท่านเนี่ยจะคอยดูดซับรับเอาไอ้พลังจิตที่ท่านเหวี่ยงออกไปนั่นเขาจะดูดซับรับเอาไปเวลาท่านเหวี่ยงออกไปท่านก็ไม่ได้คืนแต่พระบิดาไม่ได้เก็บคืนนะเพราะมีบางรูปธรรมเขาคอยตามเก็บของผู้ท่านอยู่เพราะพวกเขาหิวสิ่งเหล่านี้ครับพลังจิตที่เป็นกิเลสเนี่ยพวกเขาหิวกิเลสเหมือนกับ DNA ในร่างกายของท่านที่ถูกตัดต่อไว้ด้วย DNA ของสัตว์ร้ายเขาทำไมเขาถึงยั่วยุให้ท่านน่ะกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เลือดสัตว์เพราะมันมีโปรตีนคือมี DNA ของสัตว์ซึ่งไอ้พวกสัตว์ร้ายพวกนั้นที่ตัดต่อ DNA เอาไว้ในร่างกายเราเนี่ยมันต้องการอาหารมันต้องการอาหารก็คือต้องการ DNA จากเลือดเนื้อของสัตว์เป็นอาหารเขาต้องการพอเรากินเข้าไปปั๊บมันก็ไปบำรุง DNA ของสัตว์ร้ายที่อยู่ในร่างกายของท่านนะท่านก็เลยกลายเป็นคนที่ใจดำอมหิตก้าวร้าวดุดันมุทะลุซึ่งมันไม่เหมือนมนุษย์เลยครับมันเหมือนสัตว์มากกว่าใช่หรือไม่ยิ่งกินเลือดเนื้อของสัตว์เยอะมาตั้งแต่เด็กจนโตจนเป็นผู้ใหญ่ป่านเนี้ยท่านจะสังเกตว่าตัวเองมีโทสะจริตที่ค่อนข้างรุนแรงโมโหร้ายฆ่าได้แม้กระทั่งลูกผัวตัวเมียพ่อแม่ของตัวเองอ้างว่าบันดาลโทสะนั่นแหละครับถ้าเป็นมนุษย์ไม่มีคำว่าบันดาลโทสะหรอกครับไม่มีมีแต่จิตสงบนะจิตประเสริฐจิตสงบเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐพี่น้องครับนะอ่ะเราจะมากล่าวถึงศัตรูของมนุษย์โลกเลยดีกว่าศัตรูของมนุษย์โลกเป็นการสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลครั้งที่380 EP 380เราจะเริ่มต้นคำถามเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะทรงพระเมตตาต่อพวกท่านคำถามแรกคือศัตรูคือใครเพราะชื่อเรื่องคือศัตรูของมนุษย์โลกและศัตรูของคือใครเรากำลังจะชวนให้ท่านได้ใช้ปัญญานิดนึงพระบิดาทรงประทานหัวข้อเรื่องหัวข้อหลักสูตรว่าศัตรูของมนุษย์โลกก็แสดงว่าเป็นศัตรูของพวกท่านทุกคนใช่ไหมแล้วศัตรูของพวกท่านทุกคนที่พระบิดาทรงหมายถึงเนี่ย
คงไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันหรอกเพราะเป็นศัตรูของมนุษย์โลกถ้าท่านกำลังฟังพระโอวาทอยู่และมีสติรู้ตัวอยู่ว่าท่านคือมนุษย์โลกคนหนึ่งแสดงว่าไอ้คนที่นั่งข้างๆท่านหรือเพื่อนบ้านของท่านพระองค์ไม่ได้หมายถึงคนเหล่านั้นคือศัตรูของมนุษย์โลกเพราะเขาอาจจะเป็นศัตรูกับท่านเพราะเขาเป็นคนข้างบ้านของท่านแต่เขาก็อาจจะไม่ได้เป็นศัตรูของคนข้างบ้านอีกข้างนึงซึ่งเป็นมนุษย์เหมือนกันพูดง่ายๆอย่างนี้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นหัวข้อหลักสูตรในราตรีนี้พระองค์ไม่ได้ทรงหมายถึงศัตรูที่เป็นมนุษย์หลายคนถามแล้วผีอ่ะพูดผีปีศาจอ่ะอาจารย์มันเป็นศัตรูของหนูเปล่าเพราะหนูกลัวผี เราก็ยังไม่เคยเห็นผีฆ่าใครนะครับตอนนี้พระบิดาให้เราบอกท่านแล้วนะทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าศัตรูในความหมายของพระองค์จากหลักสูตรของราตรีนี้ศัตรูของมนุษย์โลกไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันถ้าเช่นนั้นและศัตรูคือใครและศัตรูที่แท้จริงคือใครคำตอบที่หนึ่งศัตรูของมนุษย์โลกคือผู้ที่เบียดเบียนมนุษย์ผู้ที่เบียดเบียนมนุษย์คำว่าเบียดเบียนแปลว่าอะไรเบียดเบียนเช่นกาฝากกาฝากก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งหรือเป็นพืชชนิดหนึ่งที่นกคำว่านกเนี่ยภาษาไทยโบราณเขาเรียกว่ากาไม่ใช่อีกานะคำว่ากาเนี่ยโบราณแปลว่านกนกไปกินเมล็ดของไอ้พืชชนิดเนี้ยเมล็ดของมันเนี่ยนะมันจะมียางเหนียวเหนียวติดอยู่กับเมล็ดข้างในนะเปลือกนอกเนี่ยจะมีเนื้อบางๆหวานหวานเราเคยชิมแล้วทานได้ไม่ตายนะฮะนกชอบกินเพราะมันมีสีเหลืองสีส้มสีออกแดงๆเวลามันสุกเต็มที่นกเวลานกมันกินมันล่อทั้งเมล็ดเลยพอมันกินเมล็ดแล้วเนี่ยนะมันก็เอาไอ้ส่วนที่มันเป็นหวานๆที่เป็นเปลือกนอกกับเนื้อเอาไปใช้ประโยชน์แต่เมล็ดมันย่อยไม่ได้ที่เมล็ดมันเนี่ยมันก็จะมียางเหนียวๆนกเวลากินไปมันก็บินไปสัตว์ปีกพระบิดาทรงดีไซน์คือทรงออกแบบให้มีลำไส้สั้นมีลำไส้สั้นและนกเนี่ยเป็นสัตว์ปีกที่จะมีกึ๋นในการย่อยแต่กึ๋นของนกเนี่ยนะมันเป็นกึ๋นเล็กๆไม่เหมือนกึ๋นไก่กึ๋นเป็ดกึ๋นห่านไอ้พวกเนี้ยมันจะกินกรวดกินทรายเข้าไปด้วยเพื่ออะไรครับเวลากึ๋นมันขยับตัวเนี่ยมันก็จะใช้ทรายหรือเปลือกหอยเนี่ยที่เราเวลาเลี้ยงเราเอาเปลือกหอยให้มันกินเนี่ยมันก็จะทำให้เปลือกหอยที่เป็นและหินที่คมๆเนี่ยไปย่อยอาหารในกึ๋นในกึ๋นก็คือกลมๆตรงคอตรงคางเนี่ยนะเคยเห็นไหมใกล้ๆเหนียงมันนั่นแหละเพื่อจะย่อยอาหารแต่ปรากฏว่าไอ้เมล็ดพืชชนิดนี้มันลื่นย่อยแล้วย่อยยังไงนกมันกึ๋นเล็กนิดเดียวมันก็พุดไปพุดมาพุดไปพุดมาแล้วมันก็ออกไปสู่ลำไส้ลำไส้มันสั้นพระบิดาให้ลำไส้สั้นเพราะอะไรมันจะได้ไม่ต้องตกค้างอยู่ในกระเพาะในลำไส้นานนึกออกไหมเพราะเขาตัวเล็กเนี่ยให้มันขยันกินกินไปถ่ายไปกินไปอึไปก็แปลว่าเวลาไปเกาะบนต้นไม้เนี่ยนกมันอึเนี่ยมันก็คาตูดมันนะครับเหนียวๆติดตูดนะครับนกก็จะใช้วิธีทำไงจะเอาไอ้เมล็ดมันที่เมล็ดกาฝากเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ากาฝากเนี่ยนะก็เอาตูดมันถูๆกับกิ่งไม้บางทีไม่ต้องถูนะมันหลุดออกมามันเหนียวใช่ไหมพอนกเกาะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็ไปติดอยู่ตรงนั้นนะครับไอ้พืชชนิดนี้มันจะสามารถเจริญเติบโตโดยใช้รากงอกแล้วก็ยึดกับกิ่งของต้นไม้ต้นนั้นแล้วมีรากออกมาเยอะแยะเลยสามารถดูดซับอาหารแย่งอาหารของพืชต้นนั้นเพื่อเจริญเติบโตอย่างนี้เขาเรียกว่านกกาหรือนกเนี่ยเอามาฝากนะอย่างเนี้ยก็ฝากเนี่ยไม่ได้ช่วยอำนวยประโยชน์ตอบแทนบุญคุณอะไรต้นไม้ต้นนั้นกิ่งไม้ต้นนั้นเลยมีหน้าที่แย่งอาหารแย่งอาหารมาเกาะมันบินไม่ได้แต่นกพามันมาถูกไหมมันก็แย่งอาหารมันโตไปเรื่อยๆกิ่งไม้กิ่งนั้นก็โตยากแล้วเพราะมันคอยกาฝากคอยแย่งดูดอาหารมาสร้างความเจริญเติบโตให้กับตัวเอง
ปรากฏว่ากิ่งไม้กิ่งนั้นพอขาดอาหารมันก็ค่อยๆแห้งก็ค่อยเหี่ยวก็ค่อยเฉาแล้วตายก็กลายเป็นกิ่งไม้ที่ตายแล้วกาฝากต้นนั้นก็ตายด้วยแต่มันไม่มีปัญหาตรงที่มันมีลูกมีผลนกก็มากินผลของมันแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าได้แต่เอาแต่ไม่ให้ประโยชน์ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับต้นไม้ต้นนั้นเลยมีแต่ทำให้ต้นไม้กิ่งนั้นตายถึงแม้ต้นมันไม่ตายแต่กิ่งตายนึกภาพออกไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเบียดเบียนเพราะฉะนั้นศัตรูของมนุษย์โลกก็คือผู้ที่เบียดเบียนมนุษย์โลกเบียดเบียนมนุษย์โลกวันนี้ยังไม่บอกนะว่าเขาเบียดเบียนมนุษย์โลกเนี่ยเบียดเบียนเอาประโยชน์อะไรจากมนุษย์โลกต้องพูดฉบับเต็มเมื่อถึงเวลาตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเอาฉบับที่เป็นออเดอร์ฟมาก่อนผู้ที่เบียดเบียนมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าศัตรูของมนุษย์โลกโอเคนะเบียดเบียนมนุษย์ก็คือหาประโยชน์หาความสุขหาประโยชน์หาความสุขหาความสะใจเอาไปจากมนุษย์โลกอยู่แล้วได้ประโยชน์แล้วทำให้มนุษย์โลกเสียประโยชน์ถ้าเป็นคนด้วยกันเนี่ยมันดีแต่เบียดเบียนเราเนี่ยน่าคบไหมไอ้คนแบบเนี้ยนะก็ไม่น่าคบนะเพราะเราถูกเบียดเบียนไงแต่ถ้าเรารู้ทันนะป้องกันตัวได้ก็ไม่เป็นไรอยู่กับมันก็ไม่เป็นไรเพราะเราระวังตัวแต่นี่ศัตรูของมนุษย์โลกเราลืมบอกไปนะเป็นศัตรูที่มนุษย์ไม่รู้เป็นศัตรูของมนุษย์ที่มนุษย์มองไม่เห็นมนุษย์ต้องใช้ปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นต้องใช้ตาที่สามคือปัญญาเท่านั้นถึงจะรู้เท่ารู้ทันหรือจะรู้เห็นท่านเข้าใจไหมศัตรูคือใครศัตรูของมนุษย์โลกคือใครสองผู้ที่ทำร้ายมนุษย์โลกผู้ที่ทำร้ายมนุษย์โลกตะกี้เบียดเบียนนะก็เคยทำให้ตายใช่ไหมไอ้นี่ทำร้ายเลยเผลอไม่ได้ทำร้ายทันทีศัตรูของมนุษย์โลกคือผู้ทำร้ายมนุษย์เช่นตัดต่อ DNA มนุษย์เราเนี่ยมี DNA ของพระเจ้าโดยช่างเทคนิคของพระเจ้าก็คือพี่พรีเอเดนส์บางครั้งเราเลยใช้คำว่ามนุษย์เนี่ยมี DNA ของพรีเอเดนส์เป็นหลักแต่ปรากฏว่าไอ้ศัตรูของมนุษย์โลกพวกนี้มันทำร้ายมนุษย์ด้วยการพยายามจะเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นสัตว์ร้ายเหมือนพวกมันมันก็เลยมาตัดต่อ DNA เอา DNA ของสัตว์ร้ายมาเชื่อมต่อกันกับ DNA ของพระเจ้าหรือ DNA ของมนุษย์นี่อันแรกจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านเห็นไหมครับมนุษย์เราเนี่ยนะพระพุทธองค์ก็สอนให้มีสติเพราะมีสติตัวเดียวเท่านั้นที่จะสามารถแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์คือแสดงออกซึ่งความรักและใช้ความฉลาดทางปัญญาของสมองได้แต่ถ้าท่านไม่มีสติปั๊บเนี่ยท่านจะเป็นทาสของมอดมารทันทีก็เรียกกิเลสมารกิเลสมารก็คือสิ่งที่พวกมารหรือพวกมอดมันตัดต่อ DNA หรือตัดต่อพันธุกรรมนะสอดแทรกเอาไว้แล้วก็ฝึกให้มนุษย์เราเนี่ยหลงมัวเมาอยู่กับกิเลสจนเป็นสันดานบันทึกอยู่ในสัญญาขันธ์มาตลอดมันคนที่จะเป็นคนดีได้นะจะข้ามผ่านกิเลสได้จะเป็นคนที่เป็นแบบเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐได้ไม่ใช่สัตว์ร้ายมันไม่ง่ายยิ่งถ้าเป็นคนตกเป็นทาสของกิเลสเสร็จแง่ๆไม่สามารถจะแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าสัตว์ประเสริฐได้จะแสดงบทบาทของสัตว์ร้ายทันทีครับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าเพื่อนมนุษย์บางทีไม่รู้จักกันเลยแต่ฆ่าเขาตายได้อย่างเลือดเย็นอย่างใจดำอมหิตถามว่ามนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐที่เป็นบุตรของพระเจ้ามันใช่เหรอฮะถ้ามีพฤติกรรมแบบนั้นนะมันไม่ใช่ถูกไหมอ่ะมันเป็นพฤติกรรมของสัตว์ร้ายผู้ทำร้ายแม้กระทั่งธรรมจักรที่พระบิดาทรงติดตั้งให้กับจิตวิญญาณว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์
ลอกคราบตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนอย่าลืมเอาธรรมจักรให้กับจิตหยาบใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์เนี่ยแล้วผลิตเมตตาธรรมเพื่อช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลนะปรากฏว่าก็ถูกมารไอ้ถูกไอ้ศัตรูของมนุษย์เนี่ยเข้ามาต่อท่อลัดวงจรสั่นสะเทือนจิตหยาบมาปั๊บรูปเวทนาพอถึงขั้นเวทนาปั๊บจะต่อท่อจะต่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไปหาก้านสมองซึ่งตัวเองแอบตัดต่อ DNA ของสัตว์ร้ายใส่ไว้ที่นั่นเพื่อไปสั่นสะเทือนตรงนั้นแทนที่จิตหยาบสั่นสะเทือนแล้วจะสามารถยกระดับไปสู่ความรักเพื่อให้มาที่ต่อมพิทูทรีซึ่งเป็นต่อมใต้สมองไม่มันจะส่งตรงไปที่ก้านสมองซึ่งเป็นที่ตั้งของสัญชาตญาณให้ใช้สัญชาตญาณของสัตว์แทนสัตว์นี่มันจะรักพี่รักน้องรักพวกละพ้องรักเป็นแต่ถ้าหากว่ามันโกรธมันไม่พอใจมันเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยมันก็กัดเลยมันก็ฆ่าเลยมันก็ทำร้ายเลยนี่คือนิสัยของสัตว์รักก็ได้ฆ่าก็ได้โดยใช้สัญชาตญาณมนุษย์จึงเป็นเหมือนสัตว์นี่คือถูกทำร้ายเราออเดิร์ฟให้ฟังคร่าวๆฟังแล้วจะได้มีความรอบรู้มากขึ้นเมื่อรอบรู้มากขึ้นท่านก็ฉลาดรู้เท่าทันมอดฉลาดรู้เท่าทันมารเจ้าฉลาดรู้เท่าทันศัตรูทุกวันนี้พวกท่านไม่รู้ว่าศัตรูมันเป็นใครศัตรูมันเป็นอะไรมันศัตรูมันทำร้ายอะไรมนุษย์บ้างได้แต่ฟังโฆษณาชวนเชื่อของพวกศัตรูแล้วหูเบาก็เชื่อเขาคล้อยตามเขาที่เราบอกกันแท้ถ้าโง่ง่ายและพลังอำนาจทางจิตไม่สูงพอไม่หนักแน่นพออย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปสนใจเรื่องพวกนั้นเดี๋ยวตกเป็นทาสโดยที่เราไม่รู้ตัวและโดยที่เราไม่ต้องการประการที่3ศัตรูของมนุษย์โลกประการที่3คือผู้ทำลายผู้ทำลายทำลายแผนการของพระบิดาหรือพระเจ้าที่อนุญาตให้จิตวิญญาณแก่นแท้ของมนุษย์ทั้งหลายขันอาสามาเกิดเป็นคน2มิติมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่มาเกิดเป็นคน3มิติคน4มิติคน5มิติมาเกิดเป็นแค่2มิติแค่คน2มิติพวกท่านก็สอบตกเป็นทาสที่ถูกมอดถูกมารมันหลอกลวงท่านยังไปไม่เป็นเลยจนถึงทุกวันนี้เห็นมั้ยหาใครหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้จริงมั้งมีแต่ตายแล้วไม่กลับมาเกิดใหม่แต่ถูกหลอกว่านั่นคือนิพพานนิพพานแบบหายสาบสูญแต่ไม่ใช่หรอกครับอย่าไปลอยเท้งเต้งอยู่ในจักรวาลนิพพานที่แท้จริงคือต้องกลับบ้านนะต้องนิพพานก่อนตายด้วยตายแล้วหลุดพ้นไอ้นี่ตายแล้วค่อยนิพพานซึ่งมันผิดหลักผิดแบบแผนของพระบิดาหรือ God หรือพระเจ้าพระองค์จริงทรงออกแบบไว้เนี่ยผู้ที่ทำลายก็แปลว่าอะไรทำลายแผนการแผนการที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องยกระดับจากคนให้ตัวเองเป็นมนุษย์ให้ได้คือหมุนธรรมจักรถ้าท่านหมุนธรรมจักรด้วยขันห้าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยพี่พลีเดียนส์พี่อาร์คทูเรียนส์พระองค์จริงนะเดี๋ยวนี้พลีเดียนปลอมกว่ามีอาร์คทูเรียนปลอมกว่ามีนี่คือตัวจริงนะเขาออกแบบไว้เพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เหวี่ยงออกจากร่างกายของท่านมอบให้กับโลกเพื่อช่วยค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลได้คือทำให้โลกหมุนถ้าเราไม่บอกท่านจะรู้ไหมว่าความรักจากจิตมนุษย์เนี่ยที่สั่นสะเทือนร่วมกันตามสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เนี่ยมันเป็นพลังอำนาจทางจิตที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกมันช่วยทำให้โลกเหวี่ยงหมุนอย่างต่อเนื่องได้จนถึงปัจจุบันซึ่งไอ้มอดไอ้มารพวกนี้ไม่รู้เห็นไหมพวกเขาไม่เคยพูดถึงเลยพวกเขาไม่รู้หรือรู้เขาก็ไม่บอกท่านแต่เราคิดว่าเขาไม่รู้มากกว่าเราเชื่อว่าเพราะถ้าเขารู้เขาคงไม่มาเป็นผู้ทำลายแผนการของพระเจ้าในการที่จิตวิญญาณของพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออะไรเพื่อทำให้โลกนี้สมดุลเมื่อโลกนี้สมดุลมันจะทำให้กาแล็กซี่ทานสายน้ำนมซึ่งเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าเนี่ยพลอยสมดุลด้วยเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นเหวี่ยงหมุนอย่างสมดุลมันก็ทำให้เอกภพเนี่ยสมดุลแต่ถ้าพวกมอดพวกมารมาทำลายแผนการของพระเจ้าโดยทำร้ายมนุษย์อย่างพวกท่านและพวกท่านก็ไปโง่ง่ายหลงเชื่อตามพวกเขาแผนการของพระเจ้าก็ล้มเหลวมันจะไม่มีใครสามารถให้ความรักกับโลกเพื่อค้ำจุนโลกให้สมดุลได้ถามว่ามันจะวิบัติ
องค์เยซูคริสต์สมัยโบราณเนี่ยทรงใช้คำว่าวิบัติจะเกิดขึ้นกับมนุษย์วิบัติจะเกิดขึ้นกับโลกโดยไอ้พวกมอดมารพวกนี้มันไม่รู้มันจะไปรู้ได้ไงเพราะพวกเขาก็คือสัตว์ที่สูงกว่าสัตว์ประจำโลกเพราะมีความคิดมีสมองสัตว์ไม่มีความคิดไม่มีสมองที่จะใช้นอกจากทำหน้าที่ในการควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมในกายหยาบทำงานร่วมกับจิตวิญญาณในสัตว์ใช่ไหมพวกเขานี่เป็นสิ่งที่พระบิดาทรงทดลองสร้างขึ้นไว้ในดาวดวงต่างๆในกาแล็กซี่ต่างๆที่พวกนี้เรียกว่ากาแล็กติกสร้างแล้วพระองค์เห็นว่ามันยังใช้การไม่ได้เอามาไว้กับโลกเอามาเป็นต้นแบบของมนุษย์อย่างพวกท่านไม่ได้ก็สร้างไว้ที่ดวงอื่นต่อไปไอ้ที่สร้างไว้แล้วพระองค์ก็ไม่ทำลายทิ้งเพราะถือว่าเป็นผลงานของตัวเองต้องรักในสิ่งที่ตัวเองทำพระองค์ก็จะไม่ทำลายทิ้งมันจะมีมากมายเยอะแยะไปหมดหลายเผ่าเหลือเกินเข้าใจไหมว่าจะสร้างมนุษย์เป็นต้นแบบโดยมีพี่พรีเดนส์จากดาวลูกไก่นะกลุ่มดาวลูกไก่นะพรีดิสนะฮะนั่นนะกว่าจะได้เนี่ยใช้เวลาเป็นหมื่นๆปีถ้าเป็นภาษามนุษย์โลกไอ้พวกนี้ก็เลยมีอายุหลายหมื่นปีแล้วมันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆด้วยสมองของมันนะพระบิดาออกแบบไว้มันก็จริงๆก็ไม่ฉลาดเท่ามนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์มีสมอง2ซี่แต่เห็นมั้ยมันแกล้งทำให้มนุษย์เราเนี่ยอายุสั้นหลอกให้มนุษย์เราอายุสั้นมันจึงทำให้มีการพัฒนาการทางปัญญาทางสมองให้ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเนี่ยไม่ได้พอกำลังจะฉลาดอ้าวแก่พอกำลังจะฉลาดได้ที่อ้าวตายต้องกลับมาเกิดใหม่ก็เริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ตั้งแต่เด็กเอาะเยาะเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยเห็นไหมมนุษย์เราจึงไม่เก่งจริงไม่ฉลาดจริงไอ้พวกนั้นน่ะเก่งจริงฉลาดจริงเพราะมันต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวมันเองนึกภาพออกไหมครับจริงๆนะพวกเราเนี่ยฉลาดสุดๆแต่ทุกวันนี้เราโง่กว่าเขาเพราะอะไรประสบการณ์น้อยฉลาดน้อยนะและก็ไม่ค่อยเฉลียวนะหิวแสงหิวกิเลสนี่คือจุดอ่อนเราจึงต้องมาคอยเตือนพวกท่านมันผู้ที่ทำลายก็คือทำให้การมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณนั้นต้องมีอุปสรรคก็ไอ้พวกศัตรูนี่แหละประการที่4ศัตรูของมนุษย์โลกคือผู้ที่ไม่ปรารถนาดีแต่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันไม่ใช่มนุษย์เผ่าดาวโลกซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ปรารถนาดีเลยกับมนุษย์เพราะมีเริ่มต้นมาจาก jealous ก็คือความอิจฉาริษยามาจากความอิจฉาริษยาท่านลองเอากระจกมาส่องหน้าตัวเองดูสิหน้าท่านหล่อมากสวยมากแล้วท่านลองไปดูนะถ้าท่านเห็นภาพของรูปธรรมที่มีชีวิตต่างเผ่าดาวต่างกาแล็กติกยกเว้นในสายพันธุ์ของพี่พรีเดียนส์และในสายพันธุ์ของพี่ๆที่เป็นฝ่ายดีที่คอยแอบช่วยเหลือมนุษย์โลกและไม่มาเสนอหน้าพวกท่านจึงไม่รู้จักเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีเขาจะไม่เข้ามาก้าวก่ายท่านหรอกพระบิดาทรงวางแผนกำหนดว่าอย่างนั้นไม่มีใครกล้าที่จะทำลายแผนการของพระบิดาหรือพระเจ้าหรอกถ้าเป็นลูกกตัญญูที่แท้จริงนะหน้าตาหล่อเท่เหมือนพวกท่านทุกคนแต่ไอ้พวกที่เป็นศัตรูกับมนุษย์โลกท่านดูเถอะหน้าตาดูไม่ได้หน้าเกลียดหน้ากลัวน่าเกลียดน่ากลัวหน้าตานะฮะดุร้ายประเภทหล่อๆเท่ๆจริงๆไม่มีนะท่านจำไว้เลยเป็นผู้ที่ไม่มีใครปรารถนาดีกับมนุษย์โลกสาเหตุที่สำคัญเรื่องใหญ่หลักๆคืออิจฉาอิจฉาที่มนุษย์โลกเป็นผู้ที่อยู่บนดาวโลกที่สามารถมีทางเลือกได้อย่างเสรีพวกเขาเนี่ยจะเลือกเพศถ้าเลือกเพศก็ผิดพระองค์สร้างให้ไม่มีเพศมีสวยแบบเพศสตรีเพศ

ก็คือเป็นพวกที่เกิดมาจากแสงก็คือมาจากพระอาทิตย์ดวงใหญ่คือมาจากพระเจ้าจึงเรียกเผ่าพวกเขาว่าลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์มาจากคำว่าลักซ์ลักซ์แปลว่าแสงลูซิเฟอร์แปลว่าผู้ที่มีกำเนิดมาจากแสงพวกเขาก็เลยเข้าใจว่าพวกเขาทุกคนรวมทั้งมนุษย์โลกด้วยเป็นชาวแสง เราเลยจึงเขียนไว้ใน Facebook ฉบับวันนี้วิสุทธิปัญญาเพื่อบอกให้พวกท่านรู้ว่าจิตวิญญาณของพวกท่านเป็นใครมาจากไหนแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์โลกบนโลกนี้ทำไมท่านจะได้รู้ความจริงเพราะเราเป็นคนเดียวที่จะกล่าวความจริงในเรื่องนี้คืออนุตตรธรรมพระบิดาหรือพระเจ้าส่งมาพระองค์ทรงเป็นพยานของเราและเราก็เป็นคนเดียวที่จะเป็นพยานให้กับพระองค์เพื่อไม่ให้พวกท่านงมงายและโง่ง่ายเลยบอกความจริงซะเดี๋ยวจะค่อยๆบอกไปเรื่อยๆเพราะถ้าท่านรู้เรื่องราวอยู่ฝ่ายเดียวท่านก็ไม่รู้ว่าไหนจริงไหนเท็จก็ให้รู้ความฝ่ายที่เป็นความจริงมั่งแล้วฝ่ายเรานี่ก็ตัวเดียวกับเทมรีบนะไม่มีกลุ่มไม่มีชมรมไม่มีสมาชิกที่จะสร้างข่าวสร้างโปรโมชั่นโฆษณาเพื่อชวนเชื่อเพื่อทำให้คนเนี่ยพวกมากลากไปนะของเราไม่มีคนเดียวอนุตตรธรรมมาอาจารย์ปริญญาตันสกุลมีคนเดียวในยุคนี้ประการที่5ศัตรูของมนุษย์โลกคือใครคือผู้หลอกลวงผู้หลอกลวงท่านเห็นไหมพระบิดาให้ใช้คำว่าผู้ตัวผู้นี่แสดงว่าเป็นเพศชายตัวผู้คือเพศชายไม่นับไอ้พวกที่ไปเลือกเพศแล้วผิดต่อสัจจะที่ให้ไว้กับพระบิดาเลยกลายเป็นเทวดาตกสวรรค์อยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็มาเป็นศัตรูกับมนุษย์โลกนะมันมีเชิงซ้อนเยอะแยะมากมายขนาดมนุษย์ด้วยกันท่านเห็นไหมบางคนมันตอแหลท่านปากปราศัยน้ำใจเชือดคอท่านยังเสียท่าพวกมันเลยนะและเนี่ยศัตรูของมนุษย์โลกที่ท่านมองไม่เห็นตัวจริงมีแต่ตัวแทนของพวกมันมีแต่เฟคนิวส์มีแต่เรื่องหลอกลวงมีแต่การโฆษณาชวนเชื่อให้ทำในสิ่งที่พวกที่เป็นจิตจักรวาลมรรควิถีจักรวาลคือเป็นฝ่ายของพระเจ้าเขาไม่ทำกันมันก็จะโฆษณาชวนเชื่อตรงนั้นเพราะว่าใครที่อยากรู้อยากเห็นอยากดังอยากเด่นเหนือใครก็พยายามไปฝักใฝ่ก็ตกไปเป็นทาสของเขาแล้วเราบอกแล้วพระบิดากำลังคัดมันมีคัดไว้กับคัดจริงครับนี่จิตหยาบซึ่งต้องสั่นสะเทือนขันห้าเป็นธรรมจักรให้ได้ก็ถูกพวกศัตรูพวกนี้ทำร้ายไปแล้วต่อท่อสายตรงนะแทนที่จะขึ้นไปหาพิทูเอทรีเวลาจิตหยาบก็คือพายเนอร์แกลนสั่นสะเทือนแทนที่จะยกระดับแรงสั่นสะเทือนเข้าหาพิทูเอทรีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็จะเป็นบวกตามที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ได้โดยอัตโนมัติมันต่อทางลัดเชื่อมต่อกับก้านสมองของมนุษย์เฉยเลยครับท่านที่จริงๆก้านสมองของมนุษย์เนี่ยสัญชาตญาณตรงนั้นเนี่ยพระบิดาทรงเอามาเอาต้นแบบมาจากสัตว์ประจำโลกซึ่งแน่นอนมันมีทั้งรักทั้งชังแต่สัญชาตญาณเนี่ยจะไม่มีท่อนะจากภายในจะไม่สามารถไปสั่นสะเทือนโดยตรงถึงสัญชาตญาณได้ถึงก้านสมองได้มีแต่ก้านสมองเท่านั้นโดยจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ควบคุมและสั่งการให้ก้านสมองท่านสั่นสะเทือนแล้วให้จิตหยาบของท่านคือภายในแกลนรับรู้เขาเรียกว่าสวนทางแต่นี่ไม่ไอ้ศัตรูของมนุษย์โลกมันมีความเชี่ยวชาญเพราะมันเป็นฮีลเลอร์มันเป็นนักผ่าตัดนักสัญญกรรมมันเป็นแพทย์มันก็ต่อท่อตรงเลยแทนที่จะเป็นธรรมจักรโดยอัตโนมัติมนุษย์ทุกคนหมุนกรรมจักรได้โดยอัตโนมัติท่านไม่สังเกตหรือโลภะโทสะโมหะโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทมนุษย์เราสั่นสะเทือนมันง่ายมากเลยเพราะมันต่อท่อเอาไว้แล้วนี่พระบิดาก็ไม่ทรงถือสาบุตรอย่างพวกท่านเพราะมันเป็นการสืบทอดสิ่งที่ผิดบาปสืบทอดพฤติกรรมของสัตว์ร้ายมาตั้งแต่รุ่นบรรพกาลบรรพบุรุษไม่ใช่ความผิดของพวกท่านพวกท่านก็ถูกลากออกไปจากอ้อมกอดของพระเจ้าไปส่วนหนึ่งแล้วนะเราจึงมาสั่งว่าสอนว่าอย่าดับขันห้าเพราะแผนการของไอ้ศัตรูของมนุษย์ก็สอนให้ดับขันห้าอีกหลอกว่าดับขันห้าได้ก็ดับตัวตนได้ดับอัตตาได้ก็กลายเป็นอนัตตาเป็นคำสอนของมอดของมารของสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านดับไม่ได้ยังไงก็ดับไม่ได้เพราะเป็นคุณสมบัติทางพลังงานหลอกตัวเองเท่านั้นนะว่าดับ

หล่อเพื่อให้ทำให้ท่านไม่ว่างที่จะหมุนธรรมจักรในการมอบความรักให้กับโลกให้กับเพื่อนมนุษย์เขาต้องการเป็นอุปสรรคต้องการเอาชนะพระเจ้าเพราะเขาหาว่าพระองค์ทรงลำเอียงไม่รักลูกเท่าๆกันหล่อกว่าสวยกว่าพวกเขาก็โกรธแล้วใช่ไหมมนุษย์เรานี่อิสระไม่ต้องมีใครมาคอยควบคุมขนาดพวกเขาเกิดมาจากพระเจ้ามีปีก3คู่นะปีกเล็กๆอ่ะนะปีกคู่หน้าเอาไว้บังแสงเข้าตาเพราะอยู่กับพระเจ้าแสงสว่างก็ต้องปิดตาเพื่อไม่ให้แสงเข้าตาเนี่ยพวกเนี้ยนะเป็นเผ่าแรกที่ถูกสร้างมาก็ละเมิดพระโอวาทไม่มีสัจจะเห็นไหมก็เป็นเทวดาตกสวรรค์ก็เลยโกรธแค้นอาฆาตพวกท่านเป็นรุ่นหลังเนี่ยท่านไม่รู้เพราะไม่มีใครบอกไม่มีใครกล้าบอกความจริงกับพวกท่านบอกแล้วกลัวพวกท่านจะไม่เชื่อเราไม่กลัวว่าท่านจะไม่เชื่อเพราะเราถือสัจจะเราอาสาพระบิดาแล้วว่าจะมาบอกพวกท่านเราก็บอกท่านจะเชื่อไม่เชื่อเป็นหน้าที่ของท่านหน้าที่เราคือบอกความจริงไม่ใช่หลอกโอเคไหมนี่คือผู้หลอกลวงหลอกลวงอะไรยังไงเดี๋ยวเราว่ากันเนื้อศัตรูคือใครตอบให้ท่านแล้วพระบิดาทรงเมตตาให้เราตอบท่านแล้ว5คำตอบผู้เบียดเบียนผู้ทำร้ายผู้ทำลายผู้ไม่ปรารถนาดีและผู้หลอกลวงทีนี้คำถามต่อไปนำเข้าสู่บทเรียนลึกเข้าไปเรื่อยๆภาษาฝรั่งก็ต้องบอกท่านว่า follow me อย่าเพิ่ง sleep are you sleepy ง่วงนอนเหรอ เราถามว่าง่วงนอนเหรอเรื่องที่น่าสนใจเร้าใจไม่มีใครบอกให้ท่านรู้หรอกถ้าท่านไม่รู้ความจริงในคืนวันนี้เวลามีข่าวหลอกที่ประเภท fake news แล้วมันเป็นเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์นะท่านไม่รู้ความจริงแต่น่าสนใจเขาก็เข้าใจเอามุมที่น่าสนใจน่าจูงใจมาบอกแต่จริงๆคือหลอกตะกี้จำได้ไหมขึ้นมะพร้าวขึ้นต้นมะพร้าวต้องขึ้นเองไม่ใช่นั่งใช้วิชาจิตใต้สำนึกสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อให้ไปสั่งมะพร้าวให้มันร่วงลงมาถ้าท่านจะไปเรียนนะก็บอกเขาว่าช่วยทำให้ดูก่อนได้ไหมถ้าใช้ทำให้มะพร้าวหล่นลงได้ฉันจะเชื่อว่าสามารถจูงเอาทรัพย์สมบัติเอาความร่ำรวยมาให้ฉันได้เพราะสิ่งนั้นฉันมองไม่เห็นไม่รู้ทรัพย์สมบัติความร่ำรวยความมีโชคมีลาภมันมาจากไหนฉันมองไม่เห็นเอามะพร้าวเนี่ยให้ฉันเห็นไม่ต้องมะพร้าวนะไอ้ขั้วที่หล่นง่ายๆนะมะละกอลูกสีเหลืองที่อยู่บนต้นนะสีเหลืองนะถ้าช้าเนี่ยมันก็อาจจะหล่นถ้ากระรอกหรือนกไม่มากินซะก่อนไปนั่งที่โคนต้นเลยลองสั่งใช้จิตสั่งให้มะละกอหล่นลงมาดูเพื่อพิสูจน์ว่าพลังจิตที่จะไปเรียนเพื่อจะไปสั่งจิตสั่งความรวยสั่งความสำเร็จมาให้โดยที่อยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมแอบออกแรงอยากประสบความสำเร็จไม่ยอมลงมือทำนั่นเป็นวิชาของพระบิดาหรือวิชาของมอดวิชามารใช้วิชามารใช่ไหมรวยก็เรียกว่าหาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยวิชามารถูกไหมอยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมออกแรงทำงานเป็นทีมคนอื่นเขากินแรงเยอะซึ่งเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังแต่อีเวนี่ชอบกินแรงเพื่อนแรงเหมือนกันครับแต่คนละแรง เห็นไหมครับมันเป็นวิชาช่อฉนนะครับธรรมะคือธรรมชาติไม่มีการโกงไม่มีการช่อฉนตรงไปตรงมาธรรมะคือธรรมชาติเพราะถ้าท่านเป็นคนตรงมีสัจจะตรงไปตรงมานั่นแหละท่านคือผู้ประพฤติธรรมแต่กันล่อนปลิ้นปล้อนตอแหลหลอกลวงนั่นไม่ใช่วิชาพระเจ้าไม่ใช่วิชาของจิตจักรวาลไม่ใช่วิชาของฟ้านะฮะเป็นวิชามารอ่ะศัตรูของมนุษย์โลกก็คือมอดมารนี่คือคำตอบมอดกับมารไม่ใช่มอดมารนะเป็นคนละพยางค์กันแต่เขียนติดกันเพราะมอดเกี่ยวกับมารมารเกี่ยวกับมอดก็เลยเรียกว่ามอดมารนะทีนี้เอาทีละตัวมอดคือใครพระบิดาให้เราถามท่านลองคิดมอดคือใครไม่ยากเพราะเราเคยพูดมาหลายครั้งแล้วสื่อกับพระบิดาเป็นพระโอวาทเอาไว้ใน YouTube ก้อนเก่าๆแล้วเยอะแล้วท่านจำเป็นต้องรู้นะเพราะยังไม่เคยมีใครบอกทางวิชาการอย่างชัดเจนแบบที่เรากำลังกล่าวในพระนามของพระเจ้าให้ท่านฟังหรือเล่าให้ท่านฟังคืนนี้ให้ท่านใช้เป็นคู่มือในการเป็นมนุษย์ให้รู้ว่าศัตรูของมนุษย์คือใครถ้าท่านไม่รู้ว่าศัตรูของท่านเป็นใครท่านอยู่ยากไหมท่านรู้ว่าศัตรูกูมีแต่กูไม่รู้ว่าใครท่านอยู่ยากไหมท่านจะใช้ชีวิตลำบากมากพระบิดาจึงเมตตาพวกท่านให้ท่านรู้ซะว่าศัตรูของมนุษย์ที่แท้จริงเป็นใครเมื่อท่านรู้แล้วต่อไปท่านก็จะไม่ต้องไปไหนมาไหนแล้วเสียวสันหลังหรือไม่ต้องเสียท่าให้กับศัตรูมอดคือใครครับ
คำตอบที่1มอดก็คือสิ่งมีชีวิตผู้มาจากต่างเผ่าดาวมอดก็คือสิ่งมีชีวิตผู้มาจากต่างเผ่าดาวสิ่งมีชีวิตผู้มาจากต่างเผ่าดาวหมายถึงรูปธรรมที่พระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงกำหนดสร้างขึ้นไว้ในดวงดาวต่างๆซึ่งอยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระองค์คือเอกภพที่ภาษาชาวธรรมะเรียกว่าอนันตจักรวาลซึ่งประกอบด้วยกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีหรือที่พวกต่างเผ่าดาวเองมันเรียกว่า 12,500 ล้านกาแล็กติกท่านก็ฟังแล้วก็คงคุ้นหูฟังแล้วก็คงคุ้นตาที่ท่านเคยอ่านข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พระบิดาทรงสร้างเอาไว้แต่ทำไมมันมีเยอะแยะหลายเผ่าอ่ะก็เพราะว่าพอสร้างครั้งแรกก็มาเป็นเผ่าแรกมันยังไม่ได้ต้องพระองค์ต้องทรงแก้ไขพัฒนาเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะได้รูปแบบของผู้ที่เรียกว่ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมีสมรรถภาพที่เหมาะสมต่อการที่จะถูกส่งมาไว้เพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกดวงเนี้ยดวงที่ท่านอยู่เนี้ยเพื่อจะใช้ความรักค้ำจุนโลกให้สมดุลจะได้ช่วยค้ำจุนเอกภพหรืออนันตจักรวาลทั้งหมดให้สมดุลด้วยแค่ท่านทำให้โลกสมดุลกาแล็กซีก็สมดุลเอกภพที่เป็นห้องทดลองของพระเจ้าก็สมดุลเพียงแค่ท่านหมุนธรรมจักรให้สำเร็จเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้พวกศัตรูของมนุษย์โลกมันไม่รู้เพราะพวกเขาเป็นเผ่าที่ไม่มีพระศาสดาพวกเขาเป็นเผ่าที่ไม่มีอนุตตรธรรมอาจารย์อย่างเราเนี่ยไปจุติไปเกิดแล้วไปบอกเล่าความจริงให้พวกเขาฟังท่านรู้ไหมฮะพระบิดาเนี่ยท่านบอกว่าพระบิดาทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงประเสริฐเป็นทรงอัจฉริยะท่านว่าจริงไหมแต่มันมีบางสิ่งเนี่ยที่สามารถหลุดรอดและผิดพลาดได้เหมือนกันท่านรู้ไหมพระบิดาทรงสร้างแต่ละเผ่าเนี่ยสร้างแล้วใช้การไม่ได้แต่ไม่ทำลายจริงเนี่ยเอาไว้บนดวงดาวที่อยู่ห่างไกลกันมากเพราะเอกภพนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากเอาไว้ในที่ไกลๆแล้วอยู่ในต่างกาแล็กซี่ก็มีต่างระบบสุริยะกันก็มีที่เอามาไว้ในระบบสุริยะเดียวกันเนี่ยพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนพลูโตเนี่ยมีความเป็นมิตรกันพระองค์รู้แต่เน็ตเอาไว้ไกลๆในต่างเผ่าดาวในต่างกาแล็กซี่มันยังดันทะลึ่งนะผ่านมาเป็นหมื่นปีมันฉลาดมันเก่งสร้างยานได้มีพลังจิตสูงวาร์ปได้เดินทางมาถึงโลกนี้ได้พระบิดาทรงคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงว่ามันจะมาได้เพราะไม่คิดว่ามันจะวิวัฒนาการตัวเองพัฒนาตัวเองเนี่ยและที่สำคัญพระองค์ยังมีแผนซ้อนอีกก็คือให้แต่ละดวงดาวที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตเผ่าต่างๆดำรงอยู่เนี่ยให้มันมีสนามแม่เหล็กของดาวมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าถ้าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเนี่ยย้ายอพยพภูมิลำเนาจากดาวดวงหนึ่งไปอยู่ที่ดาวดวงหนึ่งเนี่ยจะอยู่นานไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมที่มีชีวิตนั้นฟอร์เฮียวขาดพลังงานเช่นตับไตไส้พุงหัวจักหัวใจปอดของมนุษย์เราเนี่ยจะต้องใช้ความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าและไม่เกินกว่า14เกาส์14เกาส์หน่วยวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกวัดเป็นเกาส์14เกาส์ถ้าหากว่าสนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนไปในทางต่ำหรือในทางสูงเกินไปมันจะมีผลต่อรูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์เนี่ยทันทีท่านเชื่อหรือไม่เช่นถ้าสนามแม่เหล็กโลกมีค่าความเข้มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่คงที่ไม่สมดุล
มันจะทำให้ตาที่3ของมนุษย์รั่วตาที่3ของมนุษย์ก็คือ pineal gland ทำงานผิดพลาดบกพร่องอย่างที่เราเคยบอกถ้าจะสามารถมองเห็นผีซึ่งอยู่ในมิติที่ซ้อนกับมิติโลกเป็นมิติของจิตวิญญาณถ้าจะมองเห็นอายตนะของท่านจะทำงานประหลาดเลยท่านจะได้ยินเสียงผีคุยกันท่านจะเห็นผีใครที่กลัวผีเราพูดดึกๆเนี่ยอย่ากลัวมันทุกวันนี้บางคนเนี่ยเลยกลายเป็นหลงตัวเองไปคิดว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจวิเศษทุกวันนี้บางคนคิดว่าตัวเองสามารถสื่อกับมนุษย์ต่างดาวได้ตัวเองสามารถจะสื่อสารกันกับผู้วิเศษอะไรไม่รู้ได้แล้วอวดตัวตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิอวดตัวตั้งตนว่าสื่อกับพระเจ้าเพราะสนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนทำให้ตาที่สามเปิดท่านก็สามารถถูกมอดถูกมารถูกพูดผีปีศาจซึ่งมันมีอยู่จริงไม่ใช่ไม่มีหลอกลวงท่านได้แล้วหลอกใช้ท่านเพื่อทำมาหากินไอ้พวกที่ท่านมองไม่เห็นแต่เดิมมันจะมาทำให้ท่านดูเหมือนมีอำนาจเหนือมนุษย์ใบหวยได้บอกหวยได้แล้วมาหลอกท่านว่าเป็นพญานาคเราไม่ได้บอกนะว่าที่ท่านเชื่อพญานาคอยู่เนี่ยพญานาคไม่มีจริงมีพญานาคมีจริงครับแต่ที่ท่านไปได้หวยจากเขามานะพวกเขาเหล่านั้นนะใช่จริงหรือเปล่าเราไม่ยืนยันพญานาคที่ถูกสาปส่งลงมาเกิดเป็นในโลกมนุษย์เขาส่งมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาช่วยควบคุมปริมาณน้ำบนโลกให้สมดุล8ทิศครับทิศละตัว2ตัวกี่ตัวก็แล้วแต่แล้วพวกนี้เขากลัวมากที่เขาจะไม่สามารถกลับสวรรค์มายาของเขาที่ลอยเท้งเต้งอยู่ในบรรยากาศเขาไม่สามารถจะกลับได้นั่นคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพญานาคจริงเขาจะไม่มาวุ่นวายกับมนุษย์หรอกครับเขาจะไม่วุ่นวายกับมนุษย์เขาจะต้องมีหน้าที่ถือศีลปฏิบัติธรรมจำศีลอยู่ในถ้ำวันหนึ่งเนี่ยให้ออกมาหากินคือมากินปลาได้กินอาหารก็คือกินปลาเพราะบาปน้อยที่สุดกินปลาในแม่น้ำหรือในทะเลได้วันละมื้อเดียวเพราะอิ่มเสร็จแล้วต้องกลับไปจำศีลที่ถูกสาปลงมาเพราะว่าไม่ใช่อาสานะที่ถูกสาปลงมาก็คือไอ้พวกที่ขี้เกียจปฏิบัติธรรมลอยไปอยู่บนนั้นแล้วยังขี้เกียจอีกนะก็ถูกเทพกรพินนะอย่างน้อยๆ อย่างเช่นในแม่น้ำโขงเนี่ยก็ถูกเทพกรพินเนี่ยสาปส่งลงมาเนี่ยเพื่อให้ดูแลความสมดุลของน้ำบนโลกนะในชายแดนไทยกับลาวนะที่เราพูดนี่คือของจริงนะส่วนไอ้ที่ใบ้หวยให้บอกหวยถูกหวยบ้างไม่ถูกบ้างก็บอกแล้วไงยุคนี้เป็นยุคที่สนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนเพราะจิตสำนึกของมนุษย์เราตกต่ำเพราะไปเป็นทาสของศัตรูของมนุษย์ตกเป็นทาสทางความคิดตกเป็นทาสในการดำเนินชีวิตตกเป็นทาสในการถูกล้างสมองอะไรต่อมีอะไรต่างๆจนทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของพระเจ้าเนี่ยเสื่อมและยังดันไปกินอาหารที่เป็นเลือดเนื้อของสัตว์ด้วยมันทำให้ไปบำรุง DNA ของสัตว์ร้ายทำให้ DNA ของสัตว์ร้ายนั้นเจริญเติบโตมากกว่า DNA ของพระเจ้านั่นเท่ากับว่าตัวท่านเองเนี่ยกินแค่กินเลือดเนื้อของสัตว์เข้าไปเนี่ยก็ถูกมอดมารมันฉกชิงตัวท่านไปจากพระเจ้าแล้วแล้วถามว่าถ้าท่านต้องการจะมีชีวิตรอดจากการชำระโลกนี่คือคนนี่คือคุณสมบัติหนึ่งของผู้ที่จะถูกคัดทิ้งยังไม่นับไอ้ที่จิ้มๆเนี่ยซึ่งเราจะค่อยๆเผยให้ฟังคืนนี้จะมีจังหวะพูดถึงได้เราจะพูดให้ฟังว่าถ้าท่านต้องการจะมีชีวิตรอดต้องอย่างไรท่านต้องมีสติ อ่ะนี่เราจะเอาแต่ชื่อมาให้ฟังนะผู้สิ่งมีชีวิตผู้มาจากต่างดาวมอดก็คือผู้ที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เดินทางมาจากต่างเผ่าดาวแล้วก็มาแฝงแอบแฝงตัวอยู่ในระบบโลกมานานแล้วเป็นหมื่นหมื่นปีนี่คือลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์เนี่ยก็เป็นพวกเดียวกับแองเจลแองเจลก็คือพวกแรกที่พระบิดาสร้างขึ้นมามีกายเป็นทิพย์มีกายหยาบก็ได้มีกายทิพย์ก็ได้ไม่ให้มีเพศที่ต้องมาเป็นลูซิเฟอร์เพราะเป็นเทวดาตกสวรรค์รูปลอนะมาทำให้อาดัมกับเอวาบนโลกเนี้ยถูกหลอกให้กินแอปเปิ้ลนี่คือความผิดของแองเจลจึงต้องถูกสาปให้เป็นลูซิเฟอร์แล้วก็ปีกก็ค่อยๆหดหายไปก็เลยเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ไม่อาจจะบินได้อีกกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปหาอ่านเอาที่คิดว่าเป็นนิทานนิยายเนาะ
ท่านรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแค่รู้ว่ามีจริงพวกที่สองใช้คำว่าเผ่าดาวเผ่าที่สองที่เราจะแนะนำให้ท่านรู้จักคุ้นชื่อไว้อันนี้อ่านว่าอนุนนากิอนุนนากิอนุนนากิพวกที่สามพวกซูเมเรียนมีชื่อมาปรากฏตัวอยู่ในสังคมมนุษย์โลกเป็นหมื่นหมื่นปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งในสมัยของแอตแลนติสโบราณแอตแลนติสนะครับและมาจนถึงสมัยอียิปต์โบราณต้องใช้คำว่าโบราณนะไม่ใช่อียิปต์ปัจจุบันเผ่าที่สองกับสามเนี่ยมีชื่อคุ้นเคยแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลง DNA ของตัวเองให้มี DNA ของพระเจ้าตัดต่อแล้วมี DNA ของพระเจ้าเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเพราะเหตุเนี้ยมอดพวกเนี้ยที่มีตัวตนรูปลักษณ์หน้าตาไม่เหมือนมนุษย์โลกหลังๆจึงมีความเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์กับเขาขึ้นมาได้เพราะการกลายพันธุ์เนื่องจากใช้ความสามารถทางการแพทย์พวกเขาเชี่ยวชาญเปลี่ยนแปลงท่านสังเกตไหมไปดูสมัยอียิปต์โบราณจากภาพแกะสลักในพีระมิดท่านจะได้เห็นรูปธรรมมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่ไม่เหมือนมนุษย์หัวทุยหัวยาวคอยาวเหมือนกระเหรี่ยงคอยาวปัจจุบันเราไม่ได้บอกว่ากระเหรี่ยงคอยาวของคนไทยเนี่ยเป็นมนุษย์กลายพันธุ์นะฮะไม่ใช่นะฮะพวกเนี้ยที่เข้ามาแล้วบอกวงเล็บหลอกมนุษย์ว่าพวกเขาคือเทพเจ้าหลอกว่าพวกเขาคือเทพเจ้าแต่เทพเจ้าภาษาอังกฤษดันทะลึ่งเรียกว่า God แต่ตอนหลังเนี่ยเขารู้ตัวว่าเขาไม่ใช่ God ก็เลยบอกว่าเป็น Sorcerers เป็นผู้สร้างเป็น Creators ก็เป็นผู้ออกแบบไม่กล้าใช้คำว่า God แต่พอแปลเป็นไทยทุกวันนี้ก็มีโมเมมั่วๆว่าพวกเขาคือ God พวกเขาคือพระเจ้าของมนุษย์นะท่านต้องเรียนรู้ต้องศึกษาไปใช่ไหมเราเป็นผู้ร้ายเนี่ยเราจะไปบอกคนอื่นเขาไม่ว่าเราคือผู้ร้ายเราต้องบอกว่าเราคือผู้ดีเรายากจนถ้ากลัวคนอื่นดูถูกไม่มีใครหรอกแม้กระทั่งเราจะไปบอกคนอื่นว่ากูจนจนคำว่าจนจนเนี่ยคำว่าจนแปลว่าอะไรท่านรู้ไหมโจรก็แปลว่าคนจนคนรวยไม่มีใครปล้นไม่มีใครจี้ไม่มีใครลักขโมยใช่ไหมเขาเลยเรียกว่าโจรมันมาจากคำว่าจนจนใช่ไหมนะมันแผลงมาจากคำว่าจนจนก็เลยมาต้องเป็นโจรเพราะมันจนจนก็แปลว่าจนมากฟังเสียงดูก็รู้เพราะความจนเลยทำให้ตัวเองต้องเป็นขโมยขโจรใช่ไหมฉกจริงวิ่งราวไม่เท่าไหร่ไอ้จี้ปล้นฆ่าเนี่ยนะเลวสุดๆใช่ไหมเผ่าที่สี่ที่ท่านต้องรู้จักทุกวันนี้ที่เราเอ่ยชื่อมาเนี่ยมีบทบาทในการที่เข้ามาเกี่ยวข้องยุ่มย่ามกับมนุษย์โลกท่านั้นเนี่ยไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะไอ้ข้อ4ประเภทที่4ชนชั้นผู้นำชนชั้นผู้นำของมนุษย์ชนชั้นผู้นำนะของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นผู้นำชั้นกลางชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงส่วนใหญ่จะมีประเภทที่4เข้าไปเกี่ยวข้องประเภทที่4เข้าไปเกี่ยวข้องไอ้พวกเนี้ยถือว่าปัจจุบันเนี้ยถือว่าเป็นมารที่มีเชื้อของมอดก็แปลว่าเป็นมารก็คือเป็นมอดที่กลายพันธุ์แต่ไม่ใช่อยู่ๆมันกลายเฉยๆนะใช้วิธีวิทยาศาสตร์ใช้วิชาด้านเทคโนโลยีที่พวกเขาเชี่ยวชาญก็พวกเนี้ยเผ่าจริงๆแล้วมันหน้าตามันไม่เหมือนคนอยู่แล้วเผ่าที่5ที่มานวลเนียนนุงนังอยู่กับมนุษย์โลกจนถึงปัจจุบันดูเหมือนพวกประเภทที่4กับ5จะเป็นเบสของประเภทที่1 2 3เพราะ1 2 3นั่นมีอายุเยอะกว่านะมีชีวิตมานานกว่าไอ้พวก4กับ5อย่างเก่งก็500ปี 1,000 ปีอย่างสูงสุดก็ประมาณ 10,000 ปียังฉลาดไม่เท่าไอ้1 2 3โอเคมั้ยเพราะฉะนั้นไอ้1 2 3เนี่ยมีอำนาจเหนือไอ้4กับ5แล้วไอ้1 2 3 4 5ก็มีอำนาจเหนือมารที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ที่ยอมเป็นทาสที่ตกเป็นทาสและพวกที่ถูกหลอกเพราะฉะนั้นพระบิดาให้เราเอามากล่าวเพื่อยืนยันกับพวกท่านว่า
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีจริงแล้วก็ปะปนแอบแฝงตัวตนอยู่กับมนุษย์โลกมานานแล้วเพียงแต่ท่านไม่รู้เท่านั้นและยังไม่ถึงเวลาที่พวกเขาจะเปิดตัวมาอย่างชัดเจนซึ่งทุกวันนี้ร่ำจะแสดงตัวมากขึ้นจะกล้าเปิดเผยมากขึ้นเราพูดถึงลูซิเฟอร์เราเอารูปมาให้ดูนะผู้หญิงคนนี้เป็นเอวานะเป็นมนุษย์โลกที่เผลอไปกินแอปเปิลที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงห้ามไว้ว่าอย่ากิน นะก็เลยกลายเป็นเทพเจ้าตกสวรรค์ปีกหายไปครับแต่รูปงามโอเคไหมฮะเนี่ยในสมัยทวีปเลโมเรียกับทวีปแอตแลนติสในยุคที่รุ่งเรืองนั้นพวกนี้แทรกซึมอยู่กับมนุษย์โลกเห็นไหมไม่น่ากลัวหน้าตาหล่อเหลาใช่ไหมแล้วพวกนี้ก็มีความเชี่ยวชาญนะพวกลูซิเฟอร์เนี่ยก็มีพวกเผ่าอื่นตะเกียใน1 1 2 3จำได้ไหมพวกนี้เขาเชี่ยวชาญด้านวัตถุเทคโนโลยีซึ่งเราบอกว่าในยุคแอตแลนติสเนี่ยพระบิดาต้องทรงชำระโลกเป็นครั้งที่สองครั้งแรกที่มีสัตว์อย่างเดียวมนุษย์ไม่มีนะก็คือมีพวกไดโนเสาร์ตัวใหญ่หนักหลายสิบตันเต็มโลกไปหมดเพราะมันขยายพันธุ์เร็วทำให้โลกหนักมากโลกจึงเสียสมดุลโลกหนักเนี่ยมันไม่ใช่ทำให้โลกหมุนไม่ไหวนะโลกหมุนไหวแต่หมุนไวเกินไปทำให้โลกเสียสมดุลพระบิดาจึงต้องเอาพวกนั้นออกไปจากระบบโลกเอาย้ายไปไว้ในวงโคจรของดาวพฤหัสแล้วก็ใช้จิตวิญญาณของไดโนเสาร์ที่ตายแล้วนะมาเป็นจิตวิญญาณของสัตว์เล็กๆน้อยๆสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ในดินสัตว์ที่บินได้ในอากาศใช้จิตวิญญาณของไดโนเสาร์นะมาเป็นผู้ขับเคลื่อนและนี่แหละต้นแบบของสัตว์บนโลกนี่แหละที่พระบิดาทรงเลือกเอาเฉพาะส่วนหัวส่วนตัวเนี่ยบางชนิดไปเป็นต้นแบบของมนุษย์บนเผ่าดาวอื่นเพราะฉะนั้นพวกนี้ที่สร้างมาใหม่ๆเนี่ยไอ้หล่อเหลาจริงๆก็ไม่ค่อยมีแล้วนอกนั้นก็เป็นถ้าจะมาไว้ประจำโลกก็เลยต้องมีกายหยาบถูกไหมเพราะสัตว์พวกนี้ช้างม้าวัวควายเสือสิงกระทิงแรดมันอยู่บนโลกได้มันเวลาสร้างก็ต้องเรียนแบบสัตว์บนโลกเพราะฉะนั้นนะถ้าเรียนแบบที่อยู่ในทะเลบางพวกนะรูปร่างเหมือนมนุษย์เลยมีขามีเท้ามีมือนะแต่หน้าตาเหมือนปลาหมึกก็มีพระองค์ก็ทรงมีอารมณ์ขันของพระองค์อะลองดูซิว่ามันเป็นยังไงเหมือนที่พระองค์ทรงสร้างค้างคาวขึ้นมาเนี่ยเราเห็นค้างคาวเนี่ยเป็นนกมีหูหนูมีปีกเนี่ยผู้ที่สื่อกับพระเจ้าในสมัยก่อนไม่เคยมีใครซอกแซกถามพระบิดาหรือพระเจ้ามากเท่ากับเราเราชอบถามพระองค์ว่าพระองค์สร้างค้างคาวทำไมสร้างค้างคาวให้ไม่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นนกมันบินได้ค้างคาวก็บินได้ใช่ไหมแต่เนี่ยหน้าตาเหมือนหนูแต่มีปีกเป็นนกนะแล้วเวลานอนก็กลับก็ห้อยหัวท่านอยากรู้ไหมว่าพระบิดาทรงสร้างค้างคาวโดยทรงมีแรงบันดาลใจต้องการจะเรียนรู้อะไรบอกแล้วว่าเนี่ยห้องเอกภพเนี่ยคือห้องทดลองของพระเจ้าเราจึงยืนยัน 100% พระองค์ต้องการจะทดลองดูว่าพระองค์ทรงรู้แล้วพระองค์สร้างมันได้กำหนดนึกภาพต้นแบบของค้างคาวว่าต้องมีอะไรอะไรยังไงฟุบเดียวเนี่ยก็สร้างค้างคาวได้พระองค์ทรงต้องการที่จะทราบว่าถ้าสัตว์มนุษย์หรือใครก็แล้วแต่ปกติเนี่ยเวลาพวกเราเนี่ยจะกินอาหารเนี่ยหรือดื่มน้ำเนี่ยเราจะต้องยืนใช่ไหมเอาหัวชี้ขึ้นหรือแมงก็ก้มลงยกซดสุนัข ก็ก้มลงใช้ลิ้นเลียแมวก็ลิ้นเลียใช่ไหมเวลาจะกินน้ำกินอาหารเนี่ยต้องยืนกินแต่ค้างคาวเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เวลานอนเวลาเกาะต้นไม้จะต้องเอาหัวลงแล้วเวลาเอาผลไม้มาเวลาจะกินก็ต้องเกาะตัวเองเอาหัวลงเนี่ยลองดูที่กินแล้วจะกลืนผลไม้เป็นอาหารเข้าไปได้ไหมผมต้องการทราบแค่นี้ว่าถ้าลูกๆของพ่อเนี่ยเกิดจำเป็นนะนั่งไม่ได้ยืนไม่ได้ต้องห้อยหัวลงเนี่ยถ้าต้องดื่มน้ำต้องทานอาหารเนี่ยมันจะทานได้ไหมจะทานลงไหมปรากฏว่าพระองค์ก็ทรงพิสูจน์ได้ว่ามันทานได้จริงๆมันดื่มน้ำได้มันทานอาหารได้ก็คือค้างคาว
ช่ไหมและค้างคาวเนี่ยอย่าไปคิดว่าตาของมันเนี่ยจะแลเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนเหมือนนกชนิดอื่นนะไม่ใช่พระบิดาทำไงให้ค้างคาวเนี่ยสามารถเปล่งเสียงออกมาเป็นคลื่นเสียงคลื่นเสียงสูงเสียงแหลมสังเกตไหมใครเคยได้ยินเสียงค้างคาวร้องบ้างมีเฉพาะร้องจี๊ดจี๊ดเหมือนหนูเขาเรียกลูกค้างคาวร้องจี๊ดจี๊ดไอ้นั่นมันแค่ร้องไงแต่ขณะที่มันบินไปเนี่ยมันบินกลางคืนหากินกลางคืนพระบิดาทรงทำไงลองใช้หูแทนตาดูสิใช่ไหมใช้หูแทนตาสิจะสามารถรู้ว่าข้างหน้าที่กำลังบินไปเนี่ยมันมีอุปสรรคมีต้นไม้ใหญ่ขวางอยู่มันมีผนังถ้ำอยู่นะถ้าไม่รู้บินเข้าไปชนฆ่าตัวตายเดสโมเรพระบิดาก็เลยให้ข้างข่าวเนี่ยเวลาบินไปให้เปล่งเสียงออกมาเป็นสัญญาณเป็นคลื่นเสียงเปล่งออกไปข้างหน้าหน้าไปทางไหนแสดงว่าตัวจะต้องบินไปทางนั้นแล้วมันบินเร็วนะข้างข่าวเนี่ยมันไม่ชนกันด้วยเห็นป่ะมันไปเป็นฝูงเลยใช้เสียงเปล่งออกไปตลอดเวลาแล้วเสียงนั้นเนี่ยถ้ามันไปเจอเครื่องกีดฝางคลื่นเสียงของข้างข่าวก็จะสะท้อนกลับอันนี้เป็นความรู้เรื่องข้างข่าวที่พระบิดาสร้างคลื่นเสียงนั้นก็จะสะท้อนกลับเข้าสู่หูของข้างข่าวซึ่งพระบิดาทรงออกแบบให้มันมีความสามารถในการรับรู้คลื่นความถี่สูงและคลื่นความถี่ต่ำได้เหมือนกับสุนัขที่อยู่ท่านเอามาเลี้ยงอ่ะคลื่นความถี่ต่ำๆหมาได้ยินหมาก็หอนซึ่งหูมนุษย์ไม่ได้ยินคลื่นความถี่สูงกว่าปกติซึ่งมนุษย์ไม่ได้ยินหมาก็ได้ยินมันกลัวแก้วหูมันจะแตกมันก็ก็เรียกหมาหอนหลายคนบอกว่าวัดถ้าหมาหอนนี่แสดงหมาเห็นผีแสดงว่าผีเนี่ยผีก็คือจิตวิญญาณที่มันมีคลื่นความถี่จิตวิญญาณที่เป็นคลื่นความถี่เวลามีการสั่นสะเทือนเนี่ยมันคือพลังงานเวลาสั่นสะเทือนแล้วมันจะมีแสงสีเสียงและกลิ่นพี่น้องครับคุณสมบัติทางพลังงานทุกชนิดมีทั้งแสงมีทั้งสีมีทั้งเสียงและมีกลิ่นอย่างเดียวที่ไม่มีคือรสชาตินะจิตวิญญาณหรือพลังงานสนามแม่เหล็กโลกก็เป็นคลื่นพลังงานท่านได้เคยได้กลิ่นไหมท่านบอกกลิ่นแดดแต่จริงๆไม่ใช่กลิ่นแดดนะเป็นกลิ่นของสนามแม่เหล็กโลกที่ท่านได้กลิ่นนะเวลาตากผ้าแล้วนะมีแสงแดดส่องมามีอัลตราไวโอเลตใช่ไหมนะทำให้ผ้ามีกลิ่นหอมมีอะไรนะพวกนี้เป็นคลื่นพลังงานที่มีกลิ่นแต่เพียงแต่ว่าสีท่านไม่เห็นเสียงท่านไม่ได้ยินเพราะมันอยู่คนละย่านความถี่กันพระบิดาไม่ได้ทรงติดตั้งหูของท่านให้เหมือนหูสุนัขหรือหูของข้างข่าวไม่งั้นมันจะวุ่นวายไปกันใหญ่เอาเฉพาะที่พวกท่านควรจะต้องรับรู้และเรียนรู้เท่านั้นก็พอถูกไหมฮะเนี่ยพระองค์ก็ออกแบบข้างข่าวขึ้นมาให้มันเป็นสัตว์ที่มีความสามารถพิเศษตรงเนี้ยพระองค์ทรงกำหนดไว้พี่น้องๆครับอันนี้เราเอารูปหล่อมาให้ท่านดูทุกวันนี้พวกเขาก็ยังเกี่ยวพันกับมนุษย์อยู่เพราะเป็นเทวดาตกสวรรค์ทำผิดสัจจะของพระบิดาถูกไม่ใช่พระบิดาลงโทษด้วยถูกผู้ที่ทำหน้าที่เป็นทูตสวรรค์ของพระบิดาฝ่ายดีลงโทษเพราะผิดสัจจะกับพระเจ้าเหมือนมนุษย์อะที่องค์เยซูคริสต์เจ้าทรงเสด็จมาเกิดมาเป็นองค์พระเยซูนะแล้วทรงเสียสละพระชนมาชีพบนไม้กางแขนไม่ใช่เพื่อไถ่บาปที่มนุษย์เราทำเวรทำกรรมทำระยำมาพบไหนชาติไหนเวียนตายเวียนเกิดมามากมายมนุษย์ 7,000 กว่าล้านคนนะซึ่งสมัยนั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่สมัยนี้ 7,000 กว่าล้านถ้าพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อบำแบกรับเวรกรรมที่มนุษย์ 7,000 กว่าล้านคนทำกันมาสั่งสมไว้ไม่รู้กี่ภพชาติถามจริงๆฮะพระองค์ผู้เดียวรับไหวหรือครับแท้จริงแล้วคำว่าไถ่บาปก็คือมาบอกความจริงให้รู้มาสร้างสติทางวิญญาณให้ทราบว่าท่านเนี่ยอย่าเสียสัจจะกับพระบิดากับพระเจ้านะเดี๋ยวจะถูกทูตสวรรค์ลงโทษลงโทษก็คือเวลาชำระโลกเพื่อเปลี่ยนยุคจะถูกคัดทิ้งคำว่าคัดทิ้งนี่มี2 อย่างคือคัดและโยนลงไปทิ้งอย่างที่2คือคัดเพื่อจะทำให้แตกสลายมี2 อย่างที่ดีที่สุดคือคัดไว้พระองค์จึงต้องมาเตือนเพื่อให้พวกท่านมีสติทางวิญญาณคือมีสัจจะโดยเฉพาะพันธสัญญา6ข้อถ้าพวกท่านไม่ให้สัญญากับพระเจ้าหรือพระบิดาเอาไว้พวกท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้ท่านอยู่ที่แดนสุญญตาพระนิเวศของพระเจ้าอยู่กับความว่างเปล่าอยู่กับความ
นะก็เรียกว่าเป็นดินแดนที่อยู่กับความว่างก็อยู่นั้นเนี่ยไม่ต้องมาทำอะไรในพระนามของพระเจ้าไม่ต้องได้รับพระเกียรติจากพระเจ้าเพื่อมาทำหน้าที่เป็นมนุษย์บนโลกนี่อาสามาให้สัจจะว่าจะทำอ่ะและถ้าพระองค์ไม่ทรงมาจุติเพื่อมาบอกความจริงตรงนี้ให้ฟังเนี่ยแล้วท่านจะรู้ไหมแต่ปรากฏว่าพอมาบอกแล้วท่านทั้งหลายกลับเข้าใจผิดเขาเรียกคิดเข้าข้างตัวเองจริงนะมันเหมือนกับเป็นการถวายพระเกียรติให้กับพระศาสดาให้กับพระบุตรเองแต่เมื่อมันไม่ใช่ความจริงอ่ะความจริงมันคือความจริงความไม่จริงมันก็คือความไม่จริงพระองค์มาทรงเฉลยให้ทราบว่าอย่าผิดบาปต่อพระเจ้าของท่านอีกเลยให้มีสัจจะต้องปฏิบัติ6ข้อมีอะไรบ้างไปอ่านวิสุทธิปัญญาใน Facebook ของเมื่อวานนี้เราเขียนให้อ่านแล้ว6ข้อมีอะไรบ้างและจำไว้ครับแปะข้างฝาไว้เลยถ้าต้องการจะเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้เราจะเฉลยให้ฟังทีละเรื่องทีละเรื่องถ้าท่านแค่ฟังแล้วรู้แล้วเฉยเมยแล้วบอกว่าอยากจะตามท่านอนุตตรธรรมกลับไปกราบพระบาทพระบิดาจะตามได้ไงถ้าท่านไม่ยอมก้าวตามนั่งบอกว่าจะก้าวตามจะก้าวตามแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามจะประสบความสำเร็จได้ยังไงใช่ไหมครับพี่น้องครับมอดคือใครประการที่สองผู้ที่บุกรุกเข้ามาแฝงตัวอยู่ในโลกจะเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตจากต่างเผ่าดาวแล้วพอพูดถึงแล้วพาดพิงมาถึงเราก็เลยกล่าวต่อเนื่องมาในข้อที่สองนี้เลยว่าคือผู้ที่บุกรุกเข้ามาแฝงตัวอยู่ในโลกนั่นแสดงว่าศัตรูของมนุษย์โลกไม่ได้อยู่นอกโลกศัตรูของมนุษย์โลกไม่ได้อยู่นอกโลกศัตรูของข้าวในนาของท่านไม่ได้อยู่นอกนาข้าวของท่านศัตรูของข้าวหรือศัตรูของพืชของท่านมันอยู่ในแปลงในนาข้าวและในแปลงพืชแปลงผักของท่านเข้าใจมันผู้บุกรุกที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ในโลกแสดงว่ามาจากต่างโลกพวกที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งคือพวกที่เข้ามาก่อนยุคน้ำแข็งก่อนที่โลกจะเกิดยุคน้ำแข็งนั่นคือพวกที่หนึ่งยุคน้ำแข็งบนโลกนี้ท่านทราบใช่ไหมทำให้ช้างแมมมอธสูญพันธุ์แล้วเขาไปพบว่าช้างแมมมอธรูปร่างหน้าตาเป็นไงขนยาวลุงลังมีงาเนี่ยโอ้โหโค้งยาวนะโค้งยาวมากไม่ใช่งาช้างยาวแล้วแหลมแล้วตรงสามารถจะทิ่มแทงไส้ทะลุไอ้นั่นน่ะงาเนี่ยโค้งเกือบจะกลับไปหาตัวเองนะช้างแมมมอธยุคน้ำแข็งเกิดขึ้นบนโลกเราขอพูดคร่าวๆนะเกิดจากการไอ้พวกที่บุกรุกเข้ามาอยู่ในระบบโลกเสรีเพราะเห็นว่าโลกนี้อุดมสมบูรณ์สวยงามมากพระบิดาทรงสร้างไว้มีสัตว์สวยป่างามในยุคก่อนยุคน้ำแข็งไม่ใช่มีแต่ช้างแมมมอธอย่างเดียวพวกเขาเข้ามาแล้วบนโลกของเราเนี่ยมีสินแร่ชนิดหนึ่งวันนี้ยังไม่ขอเผยที่ปรากฏว่าไอ้พวกที่มาจากต่างเผ่าดาวผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมันพบว่าโอ้โหเป็นสินแร่ที่มีค่ามากเพราะมันสามารถเอามาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์กลไกที่ท่านหลายเรียกว่าจานบินเอามาใช้ได้ซึ่งที่ดาวของพวกเขามีน้อยมากแต่บนโลกนี้พระบิดาสร้างไว้เพราะว่าชาวโลกของเรามีหน้าที่ตามแผนการที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้ก็คือมนุษย์โลกนี่แหละจะสร้างจานบินหรือ UFO ที่พวกท่านเรียกจะสร้างยานที่จะนำพารูปธรรมที่มีชีวิตที่เป็นมนุษย์โลกเดินทางไปสร้างความสัมพันธ์กับดาวดวงหนึ่งคือดาวพุธเพื่อที่จะย้ายมนุษย์ที่พระองค์ทรงคัดไว้ให้เป็นมนุษย์ยุคพลังงานใหม่มนุษย์ที่ดีนะในยุคพลังงานใหม่จะใช้ยานที่สร้างบนโลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ว่านี้เพื่อที่จะขนส่งมนุษย์จากโลกนี้เดินทางไปสร้างสัมพันธ์กับดาวพุธเพราะดาวพุธถึงแม้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แล้วมนุษย์เข้าใจผิดว่าบนนั้นร้อน
ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ไหนอยู่ได้เพราะอยู่ในวงโคจรที่ใกล้กับดวงอาทิตย์ที่สุดมันต้องร้อนโดยหารู้ไหมว่าพระบิดาได้สร้างเกราะป้องกันดาวพุธเอาไว้เป็นหมอกควันสีเขียวขี้ม้าที่เกิดจากสังกะสีออกไซด์บนดาวพุธมีสังกะสีเยอะมีแร่ธาตุที่ชื่อว่าสังกะสีคือซิงค์พอเจอรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ที่แผดเผาไปถึงดาวพุธทำให้สังกะสีนั้นเกิดการสันดาปทางเคมีกับแก๊สออกซิเจนที่มีอยู่จริงในระบบดาวพุธนั้นเพราะมีสิ่งมีชีวิตที่พระองค์สร้างเอาไว้อยู่แล้วสิ่งมีชีวิตบนดาวพุธต้องหายใจด้วยแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สออกซิเจนในระบบของดาวพุธโรงงานผลิตแก๊สออกซิเจนก็อยู่ในแกนกลางของดาวพุธเหมือนกับโรงงานออกซิเจนที่อยู่ในแกนกลางของดาวโลกนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นในควันสีเขียวเนี่ยสีเขียวใบตองมันก็ได้จากสังกะสีเมื่อเกิดความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์มันสันดาบกันกับออกซิเจนก็จะเกิดการเผาไหม้แต่ไม่ใช่เป็นไฟลุกครับแต่จะเป็นควันพระบิดาไม่ให้มันไฟลุกเพราะเดี๋ยวมันไหม้หมดทั้งดาวแล้วทำไงใช่ไหมสิ่งมีชีวิตบนนั้นก็ลูกๆบนนั้นก็แย่สิครับก็เกิดควันสีขาวลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศปกคลุมดาวพุธเอาไว้นะคือหมอกควันของซิงค์ออกไซด์ไม่ใช่หมอกควันของสิ่งที่เรียกว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์คือแก๊สเรือนกระจกที่มันเป็นขยะของโลกเสรีนี้มันไปปกคลุมหุ้มห่อโลกเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ปิดกั้นรังสีความร้อนไม่สะท้อนกลับออกไปในบรรยากาศของโลกนั้นคือ pollution แต่ของดาวพุธนั้นคือสิ่งสำคัญที่พระองค์ทรงสร้างไว้มันผู้ที่อยู่บนดาวพุธนั้นจะรู้สึกเยียบเย็นแสนสบายเหมือนอยู่ในป่าที่มีต้นไม้สูงๆและท่านเดินอยู่ในป่าจะมีแสงลอดลงมาตามรูใบนะรำไรรำไรทั้งที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์วันนี้ก็พูดความจริงให้ท่านฟังไหนๆพูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับโลกแต่อยู่ที่ดาวอื่นนะพูดให้ท่านฟังเนี่ยไอ้สินแร่ชนิดนี้ครับไอ้พวกไอ้เบือกพวกนี้มันมาเจอเข้ามีมากกว่าที่ดาวของเขาอีกมันก็เลยมีการแย่งชิงกันต่อสู้กันเหมือนกับมนุษย์โลกเราอะต่อสู้ทำสงครามกันก็คือแย่งพลังงานเดี๋ยวนี้ชักจะแย่งออกซิเจนหายใจกันแล้วนะเพราะมันไม่รู้ว่าโรงงานผลิตออกซิเจนมาจากไหนมันแย่งน้ำมันเขาเรียกว่าทองคำดำนะแล้วทุกวันนี้ทองก็ขึ้นราคาก็แย่งทองกันใช่ไหมครับแต่มนุษย์ยังไม่รู้หรอกไอ้สิ่งนี้มีค่ามากพวกเขาก็เลยยกพวกกันมาจากดาวของเขาเพราะที่นี่เป็นที่บุกรุกต้องการจะยึดโลกเพราะตอนนั้นมนุษย์เรายังไม่มาเขาก็เลยมาตีกันปรากฏว่าไอ้ฝ่ายที่มีพวกน้อยกว่าแต่ก็มีความก้าวหน้าทางวัตถุเทคโนโลยีเหมือนกันนะเหมือนเลมูเรียสมัยก่อนเป็นทวีปเล็กแอตแลนติสเป็นทวีปใหญ่นึกภาพออกไหมในพวกที่อยู่เลมูเรียเนี่ยมีประชากรน้อยกว่าไอ้พวกที่มาอยู่ทางแอตแลนติสประชากรเยอะกว่าแล้วแม่งก็เสือกเก่งเสือกฉลาดด้วยนึกภาพออกไหมในทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งแอตแลนติสทั้งเลมูเรียเนี่ยก็มีผู้ถือหางผู้ถือหางก็คือผู้ที่ฉลาดกว่าถูกต้องไหมไอ้ผู้ที่ไม่ปรารถนาดีนะผู้ที่เป็นศัตรูกับมนุษย์ทั้งคู่เนี่ยแบบนั้นนะครับนะแต่ว่าตอนนั้นมนุษย์ยังไม่อยู่เนาะเขาก็เลยมาสู้รบกันใช้ระเบิดนิวเคลียร์ไอ้ฝ่ายที่คนน้อยกว่าใช้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเอานิวเคลียร์มาใช้เพราะสู้ไม่ได้นั่นนะครับเลยทำให้เกิดยุคน้ำแข็งอันนี้เราก็เล่าเป็นออเดอร์ฟพอหลังจากเกิดสงครามนิวเคลียร์แล้วบนโลกนี้เต็มไปด้วยกากพิษของกัมมันตภาพรังสีเต็มไปหมดอยู่บนโลกไม่ได้ก็เลยต้องขุดรูไปอยู่ใต้ดินไปสร้างเมืองใต้ดินกันแล้วก็ว่าไปนะฮะพวกที่สองครับยุคเลมูเรียแอตแลนติสยุคนี้มนุษย์ถูกส่งมาแล้วมนุษย์อ่ะถูกส่งมาแล้วมาอยู่บนโลกแล้วด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมที่หล่อเหลาเอาการแล้วนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนยุคอียิปต์โบราณนะอันเนี้ย ปรากฏว่าเลมูเรียเนี่ยเป็นเหมือนกับโลกซีกตะวันออกแบบบ้านเราแบบเอเชียแบบเนี้ยพระบิดาทรงสร้างสมองให้มีความสามารถ
ที่จะใช้ได้ทั้งซีกซ้ายและซีกขวาท่านสังเกตไหมฮะพวกนักปราชญ์หรือนักปรัชญาเอาง่ายๆพระศาสดาของโลกเนี่ยท่านลองสังเกตสิฮะเป็นชนชาวเอเชียหรือชาวอเมริกาหรือชาวยุโรปครับพระเยซูท่านนบีพระพุทธเจ้าเอาแค่3รูปธรรมเนาะเป็นคนชาติไหนเอเชียใช่ไหมนี่ไงก็คือพวกที่มีเชื้อของเลมูเรียเป็นพวกนักปราชญ์เมธีเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตส่วนไอซีกโลกตะวันตกก็คือแอตแลนติสพวกนั้นน่ะพระบิดาให้สมองซีกซ้ายมันไว้ให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมองซีกซ้ายและพวกมันน่ะก็สืบทอดเป็นทายาทของมอดมาเป็นมารเพราะเป็นเบของมอดแล้วคลั่งวัตถุเทคโนโลยีมากยุคเลมูเรียแอตแลนติสต่อก่อนมันแยกกันมันเชื่อมกันไม่ได้แต่ปรากฏว่าพวกแอตแลนติสได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมอดมอดก็คือผู้ที่มาจากต่างถิ่นนะมีอยู่สิ่งหนึ่งคือที่นั่นเจริญมากสามารถสร้างเครื่องบินได้อะไรต่ออะไรได้เหมือนยุคนี้เลยแอตแลนติสยุคนั้นมีไฮเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายมีเครื่องปริ้นเครื่องคอมพิวเตอร์มีเครื่องบินมีเครื่องร่อนมีเรือเดินทะเลมีทุกอย่างมีความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจทางเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมปรากฏว่าโลกในยุคนั้นมีพอลิชันเกิดขึ้นมากมายจากอากาศออกซิเจนที่บริสุทธิ์ก็อากาศเริ่มจะไม่บริสุทธิ์มนุษย์ก็เลยเริ่มอายุสั้นลงแล้วมอดมารพวกนี้ก็อาศัยพวกเลมูเรียกับแอตแลนติสเนี่ยที่พวกตนถือหางเนี่ยผู้นำสมัยนั้นเนี่ยกิเลสหนาตัณหาเยอะเขาเอาของเล่นก็คือวัตถุเทคโนโลยีขยะมาล่อเพราะตัวเองคิดไม่ได้เอามาล่อให้แลกกันเธอเป็นผู้นำใช่ไหมเธอต้องส่งคนมาให้ฉันฉันจะใช้วิชาการแพทย์ของฉันทดลองผ่าตัด DNA ของมนุษย์ดูฉันรูปร่างหน้าตาไม่หล่อไม่สวยขี้เหร่นี่เอา DNA เขาเรียกตัดแต่งพันธุกรรมทั้งพืชทั้งมนุษย์โดนแตกแต่งมาหมดเพื่อประโยชน์ของพวกเขาในการจะทำให้หน้าตาตัวเองเนี่ยเป็นผ่าเราเขาเรียกว่าเป็นมิวเทชันเป็นมิวแทนก็แปลว่าผ่าเราจากหน้าตาไม่เหมือนคนให้มาใกล้เคียงคนก็ใช้เวลาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีนะพัฒนามาเรื่อยๆพอทำได้แล้วก็สามารถที่จะใช้วิชาถ่ายวิญญาณสร้างรูปธรรมมนุษย์ในหลอดจากหลอดแก้วแล้วย้ายจิตวิญญาณของตัวเองเข้าไปใส่ในนั้นหน้าตาเป็นมนุษย์แต่จิตวิญญาณไม่ใช่มนุษย์จิตวิญญาณเป็นของสัตว์ร้ายมันเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยแอตแลนติสวิชาพ่อมอดหรือพ่อมดหมอผีเฟื่องฟูมาตั้งแต่ยุคนั้นจนกระทั่งเรื่องสุดท้ายที่พระบิดาทรงยอมไม่ได้ก็คือพวกเขาเนี่ยเอาเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งที่จะสามารถทำให้คนเนี่ยไม่ต้องตายเพราะบางทีกฎแห่งกรรมเนี่ยพระบิดาจะสามารถตัดทอนอายุขัยของคนคนนั้นให้ต้องตายเพื่อจิตวิญญาณจะได้ไปลงนรกเพื่อจะชำระการเสียสมดุลของจิตวิญญาณหรือกายสังขารนั้นใช้การไม่ได้แล้วจะได้ตายไปเพื่อกลับมาเกิดมีภพชาติใหม่นั่นคือการให้โอกาสของพระเจ้าให้กับมนุษย์ที่เป็นลูกๆปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยสร้างเครื่องมือชนิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเรียกว่าเตียงนะนอนแล้วบ้อนนะเข็นเตียงนั้นเข้าไปในเครื่องเครื่องกลนั้นเป็นทั้งเมคานิกและอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอะไรใกล้จะตายอะไรยังไงเมื่อเข้าเครื่องนี้แล้วเนี่ยไอ้เครื่องมือชนิดนี้มันเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กมันสามารถจะฟื้นฟูนะร่างกายของมนุษย์คนนั้นเนี่ยให้สามารถมีอายุยืนอยู่ต่อไปได้3ปี6ปีไปเรื่อยๆก็แปลว่าทำให้หายเจ็บหายปวดหายป่วยหายไข้ทำให้ร่างกายที่ชำรุดสึกหรอเข้าเครื่องนี้แล้วเนี่ยสามารถทำให้อายุยืนยาวต่อไปได้นั่นแสดงว่ากฎแห่งกรรมของพระเจ้าที่ให้โอกาสลูกๆเนี่ยเพื่อจะแก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่มาเรียนรู้ใหม่ฉะนั้นได้โอกาสมาเกิดใหม่มันทำให้เกิดการเสียสมดุลของระบบแปลว่าผู้ที่เป็นคนชั้นสูงผู้ที่มีประโยชน์กับไอ้มอดเท่านั้นแหละที่จะได้ประโยชน์กับสิ่งนี้ใช่ป่ะครับทั้งที่จริงๆแล้วพระบิดาให้มนุษย์เกิดมาแล้วถ้าหมุนธรรมจักรได้เราก็ไม่ตายอยู่แล้ว
เราเป็นอมตะอยู่แล้วไอ้นี่มันใช้เครื่องยนต์ก็ได้หักดิบทำให้กฎแห่งกรรมของพระบิดาเสียหายขณะที่มนุษย์โลภอ่ะจะไม่ชอบเรียนทางลัดไงนะกูไม่ต้องทำอะไรมากเออกูมีเครื่องนี้กูเข้าไปสแกนแป๊บเดียวออกมากูก็หายนะก็ได้เตียงวิเศษมันมีตั้งแต่สมัยเป็นหมื่นปีตั้งแต่แอตแลนติสแล้วสักวันหนึ่งท่านอาจจะเคยได้ยินนะว่าพวกเขาอาจจะเอามาล่ออีกมนุษย์มันมีกิเลสไงพระบิดาบอกแล้วหมุนธรรมจักรได้คุณไม่ตายอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรไม่ต้องเอาอะไรเข้าไปใส่ในร่างกายและไม่ต้องใช้วิชาพ่อมดหมอผีไม่ต้องใช้วิชาแมจิกอะวิชาอะไรวิชาวิทยากลอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายวันวันหมุนธรรมจักรอย่างเดียวปฏิบัติให้ถูกต้องตามมรรควิถีจิตจักรวาลดูสิคุณจะไม่อายุยืนก็ให้มันรู้ไปยกเว้นไปเป็นศัตรูกับคนอื่นเดี๋ยวเขาฆ่าตายเอานะอันนั้นช่วยไม่ได้นะเอาออเดิร์ฟนะพระบิดาจึงต้องชำระโลกครั้งที่สองชำระโลกครั้งที่สองครั้งแรกยุคไดโนเสาร์แล้วมายุคต่อมาคือยุคน้ำแข็งนะไดโนเสาร์นั่นหนึ่งละยุคน้ำแข็งเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราไอ้พวกมันชำระกันเองแล้วก็ยุคที่สองยุคแอตแลนติสโอเคไหมยุคที่สามก็เป็นยุคโนอาจำได้ปะครับและยุคที่สี่คือยุคพวกท่านเนี่ยในขณะนี้ยุคโนอานะโนอายุคโนอาที่ต้องชำระยุคเลมูเรียแอตแลนติสต้องชำระเป็นเพราะว่าศัตรูของมนุษย์โลกมาแทรกแซงกิจการหรือกิจกรรมของโลกมากเกินไปจนทำให้แผนการของพระบิดาหรือพระเจ้าเสียหายจึงต้องชำระโลกแน่นอนชำระโลกก็คือลูกเร็วๆถูกชำระทั้งหมดเนี่ยสมัยแอตแลนติสมันก็คือแผ่นดินของทวีปอเมริกาทุกวันนี้แผ่นดินนั้นยุคแอตแลนติสถูกพลิกคว่ำจมลงอยู่ในน้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำบนดินนะน้ำใต้ดินแผ่นเปลือกโลกที่หนาเป็นร้อยๆพันๆกิโลพลิกชาวแอตแลนติสทั้งหมดวัตถุเทคโนโลยีขยะทั้งหมดถูกฝังอยู่ในแกนโลกพอมายุคปัจจุบันพระบิดาทรงเปิดโอกาสให้ลูกๆที่จิตวิญญาณถูกกักขังอยู่ใต้น้ำยาวนานให้มีโอกาสกลับมาเกิดใหม่แล้วพวกมันก็เลือกที่จะเกิดบนแผ่นดินที่มันเหยียบยืนอยู่นั่นแหละนึกภาพออกยังครับแล้วนิสัยเดิมสันดานเดิมเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนทั้งที่ให้อกพระองค์ทรงให้โอกาสเพราะอะไรเพราะไอ้ศัตรูของมนุษย์โลกมันยังไม่ตายมันยังอยู่มันก็เลยเข้ามาจูงจมูกกันอีกเอาแค่นี้พอมาถึงยุคโนอาห์ก็เกิดเรื่องใหญ่ๆร้ายโลกเสียสมดุลโลกเสียสมดุลเพราะมนุษย์ให้ความรักแก่กันและกันไม่ได้เมตตาทำไม่มีความรักคือความเมตตาที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกจึงช่วยทำให้แกนโลกบิดตัวเพื่อทำให้โลกหมุนจะได้มีความสมดุลมันเกิดขึ้นไม่ได้โลกขาดพลังงานพระบิดาก็ต้องชำระโลกอีกมาถึงยุคอียิปต์โบราณเป็นยุคสมัยใกล้เคียงพระเยซูทรงจุติเป็นมนุษย์แล้วอียิปต์โบราณที่เรารู้จักเทพเจ้าเยอะแยะมากมายนี่ก็คือผู้ที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ในโลกหน้าฉากก็บอกว่ามาช่วยมาสอนมาให้ประโยชน์มาเกื้อกูลเพื่อให้กูอยู่กับมึงได้มึงก็อยู่กับกูได้อะไรแบบนั้นนะเราบอกไว้ก่อนนะฮะพวกที่มาจากต่างดาวต่างเผ่านะเป็นทูตสวรรค์ของพระบิดาหรือพระเจ้าก็มีนะที่เป็นฝ่ายดีแต่จำไว้แค่เป็นฝ่ายดีเขาจะไม่แสดงตนอย่างชัดเจนกับมนุษย์อย่างเนี้ยพี่เพลียเดียนเนี่ยท่านเคยเห็นพี่เพลียเดียนตัวจริงมาวุ่นวายกับพวกท่านไหมมีแต่เราบอกท่านเท่านั้นน่ะว่าเวลาพี่ๆน้องๆพี่ๆเพลียเดียนน่ะเขาเดินไปเดินมาอยู่ในหมู่มนุษย์อ่ะท่านยังไม่รู้เลยว่าคนไหนคือเพลียเดียนคนไหนคือมนุษย์เพราะเหมือนกันเด้แล้วพวกเขาเนี่ยจะไม่มาแสดงตนเพื่ออวดเพื่อโชว์พาวเพื่อเอาหน้าเพื่อจะมาหาประโยชน์ตอบแทนจากมนุษย์อย่างพวกท่านไม่หรอกครับเหมือนพ่อที่รักลูกเนี่ยนะแอบช่วยเหลือลูกเนี่ยจะไม่มาบอกลูกให้เพื่อให้ลูกสำนึกในบุญคุณหรอกเราเนี่ยรู้พระบิดาคือพระเจ้าก็ทราบเลยแอบบอกพวกท่านเนี่ยพวกพี่ๆเขาไม่มาบอกมาล้ำเลิกบุญคุณหรอกมันจำไว้ว่าถ้าเป็นฝ่ายดีก็มีนะที่มาจากต่างดาวอะที่เป็นฝ่ายดีก็มีแต่เขาจะไม่มาจุ้นจ้านวุ่นวายกับมนุษย์อย่างเปิดตัวเปิดหน้าและจะไม่มาแสดงกิจกรรมของตัวเองตามภารกิจของตัวเองโดยบอกให้มนุษย์รู้นึกภาพออกไหมครับเขาจะยกระดับโลกไปทางไหนอะไรอย่างไรเป็นเรื่องของเขา
หน้าที่ของมนุษย์โลกก็คือตัวเองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นเด็ดขาดไม่มีการชักเข้าชักออกไม่มีการกระล่อนหลอกลวงตอแหลไม่มีโอเคไหมประการที่5ปลายยุคพลังงานเก่าคือยุคปัจจุบันผู้บุรุษเข้ามาแฝงตัวอยู่ในโลกปลายยุคพลังงานเก่าก็คือยุคปัจจุบันนี้ที่พวกท่านมีลมหายใจอยู่บนโลกนี้นี่คือผู้บุรุษเข้ามาแฝงตัวอยู่ในโลกท่านเห็นไหมครับมีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วถามว่าและปลายยุคพลังงานเก่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าใครคือศัตรูของมนุษย์โลกนั่นสิครับท่านจึงต้องมีกลิ่นไงท่านจึงต้องมีปัญญาไงไม่ใช่โง่ง่ายใครพูดอะไรเพราะเพราะใครหยิบยื่นอะไรที่ดูเหมือนจะดีมาให้อย่างเช่นมาบอกว่าเนี่ยฉันมีเครื่องอยู่ชิ้นหนึ่งนะถ้าคุณสามารถที่จะถ้าคุณได้ใช้เครื่องนี้นะคุณจะเป็นคนที่ไม่มีวันตายคุณจะเป็นอมตะถ้าคุณเป็นมนุษย์เนี่ยคุณโง่มากเลยเป็นมนุษย์คุณเหมือนซากศพเดินได้อะสุดท้ายคุณต้องไปจบที่เชิงตะกอนพอเกิดแก่เจ็บแล้วเดี๋ยวคุณก็ตายแต่ถ้าคุณมาเป็นพวกฉันนะฉันมีเครื่องที่สามารถทำให้คุณเป็นอมตะได้คือคุณไม่ต้องตายนะมนุษย์เราไม่อยากตายใช่ไหมกลัวตายก็เชื่อเลยเอาไหนมาดูสินั่นคือการทำลายแผนการของพระเจ้าเกิดมาต้องตายแต่ตายคือตายแล้วกลับบ้านเพราะหมดหน้าที่แต่ไม่ใช่ตายเพื่อไปลงนรกซึ่งพระองค์ให้ตายไปลงนรกเพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณท่านได้กลับมาเกิดใหม่มีกายสังขารใหม่นึกออกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดมานานหลายปีท่านกินเลือดเนื้อของสัตว์เข้าไปก็ไปบำรุงบำเรอ DNA ของสัตว์ร้ายจนเสียสภาพของการเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมของพระเจ้าที่จะต้องใช้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลในระบบโลกในบทบาทของการเป็นคน2มิติเพื่อจะคนให้มันเป็นมนุษย์อ่ะเมื่อมันนานไปแล้วมันเสื่อมแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ต้องให้ท่านตายตายนี่จิตวิญญาณนะตายจิตหยาบแล้วมันต้องสลายไปกับกายหยาบแล้วก็ไปรักษาจิตวิญญาณที่เสียสมดุลเมื่อสมดุลแล้วจึงให้โอกาสกลับมาเกิดใหม่ไม่ใช่ถูกทำร้ายการเวียนว่ายตายเกิดของท่านไม่ใช่การถูกทำร้ายเหมือนที่ถูกโฆษณาจูงใจให้หลอกให้ท่านเชื่อบางคนกูไม่เอาดีกว่าเกิดแก่เจ็บตายนะไม่เอาดีกว่าถ้างั้นกูจะตายโดยไม่ยอมมาเกิดอีกนั่นคือกูเป็นเลิศที่สุดแล้วนี่คือเข้าทางมารเลยทีนี้เข้าทางมอดไว้พูดวันหน้านะพูดนำไว้ให้คิดเท่านั้นนะมอดคือใครประการที่3ผู้ทำตนเป็นศัตรูกับมวลมนุษย์นี่มอดคือผู้ที่ทำตนเป็นศัตรูกับมวลมนุษย์ทำยังไงใช้มนุษย์เป็นสัตว์ทดลองเห็นไหมครับใช้มนุษย์เป็นสัตว์ทดลองตั้งแต่สมัยแอตแลนติสเข้ามาแทรกแซงยืมมือของชนชั้นผู้นำในสมัยนั้นคนชั้นผู้นำบ้าอำนาจเดี๋ยวฉันจะช่วยสนับสนุนให้นายเป็นใหญ่แต่นายต้องช่วยฉันนะนายจะต้องชนะศัตรูที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเดี๋ยวเราจะช่วยเราจะสร้างอาวุธแนะนำสอนให้สร้างอาวุธทันสมัยให้ไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันไม่มีอาวุธทันสมัยท่านจะได้เอาชนะมันได้แลกกันนะท่านต้องช่วยจับมนุษย์มาหลอกมนุษย์มาให้เราเพื่อจะมาทดลองดัดแปลง DNA ของสัตว์ร้ายของพวกเราเนี่ยนะโดยการตัดต่อพันธุกรรมนะเอา DNA ของมนุษย์เราเนี่ยไปใส่กับรูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมของพวกเขาในห้องแลบในห้องทดลองลองทุกอย่างทำทุกอย่างมันท่านไม่ต้องแปลกใจอ่ะพวกนี้มันมีความเชี่ยวชาญถึงระดับ DNA ระดับเซลล์ระดับยีนส์ DNA RNA ในร่างกายมนุษย์พวกนี้มันชำนาญมากเพราะฉะนั้นเวลาสร้างวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยที่สร้างแล้วมันจะไปมีผลต่อ RNA นะเล็กกว่า DNA อีกนะRNA ในเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์มันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยที่พวกเขาจะทำเข้าใจไหมเขารู้จัก DNA ในมนุษย์ RNA ในมนุษย์เขาผ่าตัดระดับเซลล์ได้เขาจึงทำสิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมมนุษย์สู้ได้ไหมไม่ได้มันเป็นวิชาของพวกมอดพวกมันใช้มนุษย์เป็นสัตว์ทดลองจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยสามารถสร้างไฮบริดไฮบริดก็คือระหว่างมนุษย์กับมอดจิตวิญญาณเป็นมอดแต่กายหยาบเนี่ยเป็นมนุษย์เรียกว่าพวกไฮบริดพัฒนาการมายืดยาวจนถึงทุกวันนี้ทำสำเร็จแล้วมันกับเหมือนกับพี่พีเรเดียนกับมนุษย์อ่ะไม่รู้ใครเป็นมนุษย์ใครเป็นพี่พีเรเดียนนี่ก็เหมือนกันไม่รู้ใครเป็นมารใครเป็นมอดใครเป็นมนุษย์ไม่รู้
ยิ่งลำบากใหญ่เลยแต่พระเจ้ารู้ครับใช้มนุษย์เป็นสัตว์ทดลองเอาแค่นี้นะทดลองอะไรแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลง DNA มนุษย์ทดลองว่ามนุษย์เราเนี่ยนะเวลาผสมพันธุ์กันสืบพันธุ์กันทำไงทำไมถึงลูกดกทำไมติดลูกง่ายจังพวกมัน

ไอ้พวกที่เป็นมนุษย์ที่หนุนหลังของพวกตนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนึกภาพออกไหมยุแย่ให้มนุษย์ทำสงครามได้ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวตัวหนึ่งก็คือลดจำนวนประชากรของมนุษย์โลกลงเพราะอะไรฮะเพราะว่าพวกตัวเนี่ยจะได้มีที่อยู่มีที่ยืนบนโลกนี้ได้มากขึ้นเพราะมนุษย์มันรกโลกมันเยอะไปหมดถ้ามนุษย์น้อยลงพวกเขาก็สามารถเพิ่มขึ้นได้คือยิงนกนัดเดียวได้ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวภาษามนุษย์พูดยุแย่ทำสงครามกันแล้วเป็นไงฮะตัวเองก็จะได้ปลอดภัยเพราะว่ามนุษย์อะมัวแต่ไปทำสงครามกันเองไงจะได้ไม่มีใครว่างมาสนใจพวกมันเนี่ยเหตุผลชัดเจนไหมประการที่4ทำตนเป็นศัตรูกับมวลมนุษย์ด้วยการใช้วัตถุเทคโนโลยียั่วกิเลสตะกี้เราพูดถึงเนี่ยเรื่องเตียงวิเศษต่ออายุและก็อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยยวดยานที่ทันสมัยและวิธีการยึดอำนาจเป็นเจ้าโลกโดยการใช้ปัญญาหรือใช้กึ๋นที่เหนือกว่าซึ่งไม่ใช่กึ๋นมนุษย์หรอกกึ๋นไอ้พวกนี้แหละมันวางแผนให้เพื่อที่จะอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาจนกว่าพวกที่มาจากต่างแดนปีกล้าขาแข็งซึ่งทุกวันนี้เขาปีกล้าขาแข็งแล้วนะผ่านมาเป็นหมื่นหมื่นปีพี่น้องครับมันถึงเวลาที่พวกเขาเปิดตัวแสดงว่าเขามั่นใจนะว่าเขาจะต้องประสบความสำเร็จประการที่5เป็นแผนการที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนตกอยู่ใต้อำนาจขณะนี้อยู่ในระหว่างปฏิบัติการครับข้อ5นะฮะพวกนี้กำลังอยู่ในช่วงของปฏิบัติการโดยมีมารเป็นผู้สนับสนุนมารเป็นผู้สนับสนุนเพราะมารได้ประโยชน์พวกมารถูกสอนให้หิวแสงหิวกิเลสและถูกสอนให้โหดร้ายเหมือนสัตว์ร้ายไม่มีผิดนะครับผู้ทำตนเป็นศัตรูกับมวลมนุษย์มี5ประการที่ท่านต้องรู้มอดคือใครประการที่4ผู้แสดงตนเป็นอริกับพระเจ้ามอดคือผู้แสดงตนเป็นอริกับพระเจ้าพระเจ้าพระองค์จริงนะครับพระเจ้าที่พระเยซูทรงตรัสถวายพระนามว่า God หรือองค์เยโฮวาหรือพระเจ้าพระองค์จริงที่ท่านนบีมุฮัมมัดถวายพระนามว่าพระเจ้าเหมือนกันแต่มีพระนามเฉพาะว่าอัลเลาะห์และถ้าเป็นยุคเราถวายพระนามพระองค์ในนามของมนุษย์โลกยุคปัจจุบันว่าองค์จิตจักรวาลเพราะพระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดของจักรวาลทุกสรรพสิ่งเป็นผู้เริ่มต้นและผู้สิ้นสุดทุกสิ่งในจักรวาลอันไพศาลนี้เราเลยถวายพระนามเป็นการถวายพระเกียรติพระองค์ว่าจิตจักรวาลคือจิตแห่งจักรวาลมีบางคนไม่เข้าใจนะก็ขโมยคำว่าจิตจักรวาลไปใช้แต่ดันกลัวจะถูกฟ้องคำว่าจิตเลยใส่รอเรือเข้าไปทำชั่วอะไรไม่อายก็รู้อยู่กับตัวนะไม่เป็นไรฮะไม่อายเราก็อายพระเจ้าอายพ่อแล้วกันนะแล้วก็ใช้ชื่อจิตจักรวาลไปสร้างภารกิจบางอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อจะลวงคนที่โง่ง่ายแต่เป็นชาวยุวจิตจักรวาลให้หลงทางอันนั้นช่วยไม่ได้เป็นเวรกรรมของเขานะผู้แสดงตนเป็นอริกับพระเจ้า1หลอกให้มนุษย์นิพพานเพื่อหนีทุกข์เพราะพวกมอดมันก็ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมาจากไหนและจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกกันทำไมพวกเขาเนี่ยไม่รู้แล้วมนุษย์เองก็ไม่รู้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมมันจะรู้ได้ยังไงมันต้องมีอนุตตรธรรมอาจารย์หรือพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้ามากล่าวพระโอวาทในพระนามพระเจ้าเพื่อบอกความจริงให้รู้เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาพระบิดายังไม่ได้ส่งพระบุตรเอกที่จะต้องทำหน้าที่เหมือนเรามากล่าวความจริงเรื่องนี้ให้ฟังมาเฉลยให้ฟังเนี่ยเราเพิ่งมาเนี่ยแล้วเรารีบมาด้วย 5,000 ปีใช่ไหมหลอกให้มนุษย์นิพพานเพื่อหนีทุกข์เพราะพยายามชี้นำมนุษย์พวกหนึ่งโดยเฉพาะพวกที่เกี่ยวข้องกับผู้นำทางศาสนาวงเล็บนะฮะผู้นำทางศาสนาไม่ใช่พระศาสดาของแต่ละศาสนานะเราไม่ได้หมายอย่างนั้นแต่เราหมายถึงผู้ที่เป็นคน

นำทางในแต่ละศาสนาถูกหลอกว่าจิตวิญญาณของมนุษย์โลกไม่น่าที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้เลยเพราะมาเกิดแล้วมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ดันทะลึ่งไปจับเอาพระดำรัสรำพึงของพระพุทธองค์สมัยที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นกุมารน้อยยังเป็นองค์รัชทายาทยังเป็นเจ้าชายขณะที่กำลังจะเสด็จออกจากวังเพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่มันวุ่นวายทำให้เกิดทุกข์กายทุกข์ใจพระองค์ตรัสว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอไอ้มอดมารเนี่ยไม่เห็นคนเชื่อพระพุทธองค์เยอะระหว่างที่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนมชีพอยู่ยังไม่ได้ทรงดับขันปรินิพพานพวกมันก็ยังไม่แสดงตัวปล่อยพอพระองค์ดับขันธปรินิพพานเรียบร้อยแล้วเอาละก็เอาประโยคตรงเนี้ยมาล้างสมองคนนำทางตาบอดผู้ขาดกึ๋นขาดปัญญาบอกเนี่ยขนาดพระศาสดายังบอกเลยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่นี่ก็คือโลกเนี่ยมันวุ่นวายหนอมันขัดข้องหนอแท้จริงแล้วพระพุทธองค์พูดแค่ว่าในเมืองในวังนี้พระองค์ต้องการที่จะเราจะปฏิเสธความทุกข์หนีความทุกข์นี้ได้ไงเราไม่ชอบอ่ะนะที่มีนางระบำรำไร่มีอาหารการกินมีเครื่องหอมอะไรเยอะแยะมากมายเราเบื่อนะพอเบื่อปั๊บมันก็เป็นทุกข์ไงเราก็เลยต้องไปให้พ้นจากกองทุกข์ตรงนี้ก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่หนีออกจากบ้านเพราะว่าสิ่งแวดล้อมในบ้านตัวเองไม่ชอบนะแบบเดียวกันนะแต่พระพุทธองค์ทรงมีพระปัญญาพระปรีชาที่แยบยลกว่านั้นไอ้มอดมันก็จับประเด็นเนี้ยมาหลอกคนนำทางตาบอดว่าพวกนายจิตวิญญาณพวกเธอที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยเพราะมาเกิดเป็นมนุษย์นะไม่เห็นมีอะไรมีคนเยอะแยะมากมายที่นั่นก็วุ่นวายที่นี่ก็วุ่นวายในครอบครัวก็วุ่นวายมีลูกกวนตัวมีเมียกวนใจมีใครกวนตีนไม่รู้ไม่น่ามาเกิดเลยเลยชวนให้มนุษย์หนีความทุกข์แล้วใช้คำว่าคำที่พระพุทธองค์ตรัสคำว่านิพพานแปลว่าตายแล้วหนีทุกข์แล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไปยืมคำของพระพุทธองค์มากล่าวไปขโมยมาใช้ทั้งที่จริงๆคำว่านิพพานของพระพุทธองค์ทรงหมายถึงการดับการเกิดดับของกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะดับการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าดับการมีสังสารวัฏดับการมีกฎแห่งกรรมที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องมาชดใช้ต้องมาแก้ไขพระพุทธองค์ทรงหมายถึงอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกที่ต้องตายเพราะมันทุกข์นี่คือถูกมอดหลอกผู้ที่แสดงตนเป็นอริกับพระเจ้าแสดงว่าสอนในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความจริงคือหลอกถูกต้องไหมครับทั้งที่มนุษย์เราจิตวิญญาณอุตส่าห์มาเกิดมันจะตายง่ายๆได้ไงอ่ะอาสามาเกิดมีภารกิจสำคัญที่ต้องทำก็คือมาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของตัวเองกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในการที่จะร่วมกันหมุนธรรมจักรด้วยความรักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความรักวิญญาณก็คือผลผลิตของขันห้าที่สันเซียนด้านบวกด้วยความรักเพื่อให้และจะเวียงคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาเป็นพลังจิตที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นบวกให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนตามสมการซัมเบต้าเอ็กซ์นี่คือความจริงแต่มอดมันไม่รู้แล้วมันก็เลยจับประเด็นตรงนั้นมันหลอกไอ้คนนำทางไอ้คนนำทางมันตาบอดมันก็เลยมาหลอกต่อแหมเฮ้ยพวกเราหนีสังคมมันหนีสังคมเนี่ยมันทำให้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์เกิดขึ้นไม่ได้พี่น้องครับสมการพลังงานทางช้างเผือกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเนี่ยที่จะหมุนธรรมจักรร่วมกันต้องอยู่บนแผ่นดินที่มีพื้นที่ขนาด 33.33 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เนี่ยเท่ากับ 3x ยกกำลัง 2 คูณด้วยเบต้า 1 บวกเบต้า 2 บวกเบต้า 3 บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x เนี่ยมันถึงจะเป็นสมการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นจริงได้ต้องอยู่บนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรแสดงว่าต้องอยู่ในชุมชนเดียวกันอยู่ในทีมงานเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกัน 33.33 ตารางกิโลเมตรใช่หรือไม่เพราะไม่รู้เลยถูกหลอกให้ไปปีกวิเวกเพราะอะไรที่ต้องวิเวกแปลว่าต้องสงบต้องเงียบเพราะมันวุ่นวายหนอมันขัดข้องหนอไงไปหยิบเอาตอนที่พระพุทธองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้
พระองค์เสด็จหนีสิ่งแวดล้อมที่พระองค์ไม่ทรงชอบอ่ะพูดง่ายๆพระองค์ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายได้เผชิญกับชีวิตจริงเขาเรียกว่า learning by doing นะใช่ไหมจนกระทั่งพระองค์เสด็จออกนอกบ้านแล้วจนกระทั่งค้นพบสัจธรรมอันยิ่งใหญ่มากจึงได้เป็นพระศาสดาแห่งโลกถามว่าเราพูดอย่างเงี้ยตรงไหนที่ก้าวล่วงพระศาสดาฟังและคิดนะถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความคิดไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยหลอกให้หนีความทุกข์ทั้งที่จริงๆทุกสุขมันอยู่ที่ใจและทุกสุขนั้นมันเกิดจากสาเหตุที่สำคัญคือปัญหาไม่ว่าปัญหาในชีวิตปัญหาในครอบครัวปัญหาในที่ทำงานปัญหาในสังคมปัญหาในระบบโลกถ้าเราเจอปัญหาเราทุกข์แน่ๆและถ้าเราแช่อยู่กับปัญหานั้นไม่ยอมแก้เรายิ่งทุกข์หนักและทุกข์นานพระพุทธองค์ก็อุตส่าห์บอกแล้วลูกบอกแล้วว่าอย่าไปกลัวความทุกข์อย่าไปหนีความทุกข์เพราะหนีความทุกข์หนียังไงมันก็ไม่พ้นคือหนีปัญหาหนียังไงก็ไม่พ้นเพราะเป็นปัญหาของเราถ้าเราต้องการที่จะไม่มีความทุกข์ก็คือเจอปัญหาแล้วต้องทำให้ปัญหานั้นมันหายไปก็แปลว่าต้องแก้ปัญหานั้นได้ไม่ให้มีปัญหานั้นคาราคาซังต่อไปท่านก็สิ้นทุกข์เมื่อสิ้นปัญหาพระองค์จึงใช้อริยสัจ3คือทุกข์สมุทัยนิโรธ3ขั้นตอน3สเต็ปที่พระองค์จัด priority คือเรียงลำดับขั้นตอนเอาไว้ให้แล้วพระพุทธองค์ทรงเรียงลำดับเอาไว้ให้แล้วว่าถ้าคุณเจอปัญหาในชีวิตถ้าคุณมีความทุกข์คุณอย่าไปสนใจความทุกข์สนใจว่าปัญหาที่คุณเจอนั้นคืออะไรคำว่าทุกข์ข้อแรกทุกข์ก็คือเรียนรู้ให้ได้ว่าความทุกข์เนี่ยเกิดจากปัญหาและปัญหาที่ว่านั้นมันมีอะไรบ้างมีปัญหาซ้อนปัญหาหรือปัญหาเป็น multiplex นะปัญหา multiplexหรือ multiple problem ปัญหาซ้อนๆกันอยู่หรือเป็นแค่ simple หรือ single problem ก็แปลเป็นไปแค่ปัญหาเดียวนะหายครับนี่คือทุกข์ขั้นตอนที่1เพื่อจะทำให้หมดทุกข์อ่ะ2คือสมุทัยสมุทัยก็คือศึกษาหาคำตอบให้ได้ว่าไอ้ปัญหาแต่ละอย่างที่เราค้นพบไม่ว่า1 2 3 4อะไรก็แล้วแต่นะมันมีวิธีการที่จะต้องจัดการกับปัญหานั้นๆแต่ละอย่างอย่างไรบ้างอย่างเช่นจะต้องจัดการกับปัญหาไหนก่อนไหนหลังถ้ามันมีมากกว่า1ต้องเรียงลำดับว่าจัดการกับปัญหาไหนก่อนต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องด้วยต้องใช้ปัญญาถูกต้องไหมถ้ายังอารมณ์เสียยังเสียสมดุลเสียศูนย์โกรธคือโง่โมโหคือบ้ามันท่านใช้ปัญญาของสมองไม่ได้อยู่แล้วพระพุทธองค์จึงต้องสอนให้ท่านมีสติจะตัดสติปัฏฐาน4หรือสติอะไรก็แล้วแต่ต้องฝึกให้มีสติมันการที่พระพุทธองค์นั่งกรรมฐานเป็นการฝึกจิตของพระองค์ให้สงบเพื่อให้เกิดสติแต่พระองค์ไม่ได้นั่งเป็นอาชีพทั้งวันทั้งคืนพระองค์ไปจะเทศโปรดญาติโยมได้ยังไงถ้าโมแต่นั่งหลับตาเนี่ยนั่นคือการทำจิตให้สงบเพื่อทำให้เกิดสติฝึกสติและทำให้ตัวเองเนี่ยมีสมาธิสามารถคิดพูดทำสิ่งใดก็ได้สิ่งเดียวนะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จพระองค์ทรงใช้วิธีกรรมฐานสมาธิเพื่อสิ่งเหล่านี้ส่วนอภิญญาเนี่ยถ้าสติมันแกร่งพอฌานของจิตมันสูงพอและญาณมันสูงตัวรู้เนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเองเรียกว่าอภิญญาเป็นตัวรู้หรือตัวของความสามารถมันจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องไปกำหนดจิตพระองค์บอกว่ามันเกิดเองได้อย่าไปติดใจกับมันนะอย่าไปอวดอุตริไปแสดงนะเดี๋ยวบางคนอื่นจะพาคุณนะเพี้ยนก็มายกมือไหว้เส้นวักตะกะแตนโอ้ยกูเป็นผู้พิเศษเหมือนทุกวันนี้ที่เป็นกันนะถ้าปฏิบัติในแนวของพระองค์อภินิหารพวกนี้เขาเรียกว่าอภิญญาพวกนี้มันเกิดเองโดยอัตโนมัติใครปฏิบัติก็เป็นก็ได้ทั้งนั้นไม่ได้คิดว่าเด่นใครเด่นกว่าใครเหนือใครแต่พวกมอดมันหลอกให้ไปหลงทางนั้นใช่ไหมอุตริได้เก่งนะไอ้พวกมอดหลอกให้มนุษย์นิพพานเพื่อหนีความทุกข์เพราะอะไรเพราะพวกมันไม่รู้ว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยไม่ใช่มาเพื่อเจอความทุกข์หรือมาบายฟลุกจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์บายชูสคือเลือกที่จะมาเป็นมนุษย์และถูกมอดมันหลอกเห็นไหมหลอกให้ตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกจริงๆแล้วคำว่านิพพานเนี่ยพระพุทธองค์ต้องการหมายถึงให้เราดับการเกิดดับของโลภะดับการเกิดดับของโทสะโมหะดับการเกิดดับของความโง่ความงมงายดับมันให้สิ้นเมื่อเราดับตรงนี้ได้แล้วเรานิพพานสิ่งเหล่านี้แล้วคือมันไม่เกิดอีกดับแล้วมันไม่เกิดอีกก็ได้นิพพานแล้วเนี่ยท่านก็จะได้สามารถหมุนธรรมจักรได้เพราะถ้าจิตเราเนี่ยโดยจิตหยาบของเราเนี่ยจะสั่นเซือนขันห้าแล้วยังมีโลภะโทสะโมหะเนี่ยอยู่ในขันเนี่ยมันจะหมุนธรรมจักรไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอยู่ในขันเพราะมนุษย์เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วหลายภพชาติก็สะสมไอ้ขยะไว้ในขันห้าในเต็มไปหมดเนี่ยสัญญาขันก็แปลว่าจิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยเพราะต้องชำระมันออกเพราะขันมันสกปรก
ใช่หรือไม่ใช่นี่ดันทะลึ่งมาสอนให้ดับขันห้าเพราะว่าเชื่อว่าดับขันห้าแล้วจะเป็นอนัตตาคือตัวตนไม่มีเมื่อไม่มีตัวตนแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกขอพระบิดามาเกิดแต่ดันทะลึ่งมาเชื่อมอดมารสอนให้ดับขันห้าเพื่อจะให้ตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเรียกว่านิพพานเนี่ยตายแล้วนิพพานจริงๆต้องนิพพานก่อนตายคือนิพพานกิเลสในขันห้าไม่ใช่ทุบขันทิ้งโอเคไหมไม่ต้องพูดมากเคยพูดซ้ำมาแล้วสองหลอกให้มนุษย์ดับขันห้านี่ไงถ้าที่ขันห้าคือชีวิตการดับขันห้ามีวิธีเดียวก็คือตายคือต้องให้จิตวิญญาณตายกายสังขารก็จะสลายไปพร้อมกับจิตหยาบแต่จิตวิญญาณก็จะรับเอาขันห้าคืนกลับไปท่านไม่ต้องไปดับหรอกเวลาสังขารดับไอ้ขันห้าที่จิตหยาบใช้อยู่ตอนที่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่มันจะสลายไปเองครับแล้วจิตวิญญาณก็จะดึงกลับดึงเอาคุณสมบัติข้อนี้กลับคืนจะเหลือแต่จิตหยาบหยาบแล้วมันก็เป็นพลังงานหยาบหยาบใช้อะไรไม่ได้มันก็สลายไปพร้อมกับกายหยาบนึกออกไหมแต่มีสำหรับบางรูปธรรมเท่านั้นแหละที่เวลาตายแล้วเนี่ยจิตหยาบยังสลายไม่หมดเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์ถูกไอ้มอดมันหลอกให้นั่งกรรมนั่งสมาธินั่งกรรมฐานทำให้ต่อมที่สะสมพลังงานคือต่อมไทมัสซึ่งอยู่หลังทรวงอกนะเก็บเป็นแบตเตอรี่สำหรับเก็บประจุที่เหลือใช้ประจุไฟฟ้าที่เหลือใช้คือประจุบวกเนี่ยเก็บไว้เต็มไปหมดเลยเวลาตายแล้วร่างกายก็เลยเหี่ยวแห้งไม่เน่าไม่เหม็นเพราะมันยังมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงอยู่ในระดับเซลล์ดีนะหัวใจไม่เต้นขึ้นมาอีกได้นะแต่ว่าเนี่ยมีอย่างเดียวเส้นผมเส้นขนมันจะงอกยาวออกมาได้เรื่อยๆขนจักรแร้ขนในที่รับขนในที่แจ้งเส้นผมบนหัวจะต้องคอยปลงให้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในร่างกายต่อมไทมัสหลังทรวงอกมีประจุไฟฟ้าบวกถูกชาร์จเก็บเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยทำให้จิตหยาบนั้นสลายไม่ได้สลายไม่ได้เพราะตอนปฏิบัติเนี่ยคร่ำเคร่งกับการปฏิบัติอยู่คนเดียวในป่าเปลี่ยวมันเป็นการชาร์จพลังงานให้กับจิตวิญญาณตัวเองแต่ว่าจิตหยาบเป็นผู้ชาร์จแต่จิตวิญญาณไม่ได้ใช้เพราะว่าจิตวิญญาณมีพลังอำนาจบริสุทธิ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วและจะจิตวิญญาณจะใช้พลังอำนาจด้านบวกจากจิตหยาบชาร์จได้ก็ต่อเมื่อตอนที่เป็นคนสองมิติคือแปลว่ายังไม่ตายจิตวิญญาณจึงจะสามารถได้ประโยชน์จากการคิดดีพูดดีทำดีจิตสั่นสะเทือนด้านบวกเท่านั้นเองหลอกให้มนุษย์ดับขันห้าก็แปลว่าทำให้มนุษย์ทำงานไม่ได้ปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณในการใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกไม่ได้ถ้าถูกดับขันห้าแล้วโลกก็จะหมุนช้าลงช้าลงช้าลงและเสียสมดุลเหมือนที่เราเคยบอกพวกท่านว่าขณะนี้โลกกำลังเสียสมดุลเพราะจิตสำนึกของมนุษย์เราได้ตกต่ำจนยุคนี้ต้องบอกว่าต่ำซามมากไม่สามารถเข้าถึงความรักได้เพราะไม่รู้ว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรนี่คือสิ่งที่มนุษย์โลกเราทุกวันนี้เหลวไหลประการที่สามหลอกให้มนุษย์ใฝ่อุตริอวิชชานอกจากไม่เปิดโอกาสให้มนุษย์โดยจิตวิญญาณของตัวเองทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่อาสาพระเจ้ามาทำบนโลกแล้วเขาเรียกว่าปิดกั้นตรงนั้นหลอกลวงให้หลงทางหลงผิดแล้วยังหลอกให้มนุษย์ใฝ่อุตริอวิชชาพวกอุตริอวิชชาเนี่ยต้องใช้พลังอำนาจของจิตและพลังอำนาจของจิตวิญญาณถ้าเป็นอุตริที่พระพุทธองค์ทรงห้ามและพระบิดาก็ห้ามก็แปลว่าใช้จิตวิญญาณของตัวเองไปในทางที่มิชอบผิดธรรมชาติและมิชอบเหมือนที่เรายกตัวอย่างว่าถ้าต้องการจะได้ลูกมะพร้าวถ้าไม่ใช้ลิงปีนไม่ใช้ไม้สอยก็ต้องปีนขึ้นบนต้นมะพร้าวไปเก็บมะพร้าวลงมาไม่ใช่นั่งขัดสมาธิอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวแล้วใช้อุตริอวิชชาเรียกให้ลูกมะพร้าวมันร่วงลงมาให้หรือใช้พลังจิตไปกรีดที่ขั้วมะพร้าวเพื่อให้ทลายมะพร้าวมันหล่นลงมาให้ซึ่งท่านก็รู้มันทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ยังทำเพราะชอบอะไรก็ได้ที่มันอุตริแล้วพอใช้จิตของท่านเหวี่ยงพลังงานออกมาโดยไม่ได้สั่นสะเทือนผ่านจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์พลังอำนาจที่ถูกเหวี่ยงออกมาใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดวิธีก็ถูกดูดกลืนทีนี้ถ้าเป็นพระบิดาเอาคืนมันจะถูกดูดกลืนคืนกลับพระองค์ไปคือเหวี่ยงมาแล้วมันจะกลับไปหาพระองค์ไปไม่เหมือนบุมแรงที่เหวี่ยงไปแล้วมันจะกลับหาเจ้าของที่เหวี่ยงไปนึกออกไหมฮะที่พวกเมารีนะที่นิวซีแลนด์ที่ออสเตรเลียเขาใช้เหวี่ยงไม้เหวี่ยงไม้นะแล้วก็มันก็หมุนกลับมาหาเจ้าของพลังงานของจิตของมนุษย์ก็เช่นกันเมื่อท่านเหวี่ยงไปในอากาศ
แทนที่มันจะไปถึงพระเจ้าหรือพระบิดาซึ่งอยู่แสนไกลเพราะพระองค์เป็นจิตแห่งจักรวาลใครล่ะครับที่หลอกท่านให้ใช้อุตริยวิชาพวกมันก็คอยดูดคอยดักเอามันมีเครื่องจับเอาพลังงานของท่านที่ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของพระเจ้าในเหวี่ยงออกมาเนี่ยเพราะมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็ดูดซับเอาไปพอดูดซับเอาไปท่านเหวี่ยงไปเรื่อยๆเหวี่ยงไปเรื่อยๆหมดไหมครับเหมือนกับจิตวิญญาณของท่านหมดพลังเวลาตายแล้วไปไหนไม่รอดเพราะไม่มีแรงเพราะไร้พลังเนื่องจากถูกดูดท่านสังเกตไหมยุคนี้เป็นยุคที่อะไรอะไรก็สมาธิอะไรอะไรก็จูงอะไรอะไรก็จีนอะไรก็จูงอะไรก็จูนอะไรก็สั่งมันฮิตมากเลยนี่ไงคือวิธีการของผู้แสดงตนเป็นอริกับพระเจ้าถ้ามันเป็นประโยชน์จริงทำไมเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เรารู้ความจริงของพระบิดาและมนุษย์ทุกอย่างทำไมเราไม่สนับสนุนล่ะครับเราไม่ได้ไปอยากดังแข่งกับพวกเขารอเราบอกพวกท่านแล้วว่าเรามานี่เราไม่ได้มาชวนท่านลุกฮือขึ้นมาเพื่อทำสงครามกับมอดกับมารไม่ใช่ท่านสู้พวกเขาไม่ได้หรอกอย่างน้อยนะความฉลาดท่านก็สู้เขาไม่ได้เรามาบอกให้ท่านรู้ตัวให้มีสติทางวิญญาณอย่าตกเป็นเหยื่อง่ายๆก็เท่านั้นแหละเอาตัวให้รอดให้ฉลาดอย่าโง่ง่ายอย่าหิวอย่าหิวกิเลสอย่าตกเป็นทาสของสิ่งยั่วยุง่ายดายเกินไปฟังพระบิดากล่าวผ่านเรามาเนี่ยรับเอาความรักที่บริสุทธิ์จากเรากับพระเจ้าไปเถอะคำว่าหลอกลวงเนี่ยมันไม่มีหรอกนะมันอวิชชาแปลว่าอะไรอวิชชาก็แปลว่าสิ่งที่พระบิดาไม่ทรงสนับสนุนให้ปฏิบัติไม่ทรงสนับสนุนให้เรียนรู้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีจริงอวิชชามันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มีท่านไปเรียนรู้แล้วได้ประโยชน์อะไรครับมันเสียเวลามากๆเพราะการยกระดับจิตของท่านให้หมุนธรรมจักรได้มันไม่ใช่ใช้เวลาแค่นาทีเดียวชั่วโมงเดียววันนี้พรุ่งนี้สำเร็จท่านต้องใช้เวลาในการฝึกฝนมันถึงจะเกิดสกิล performance สกิลแปลว่าทักษะ performance แปลว่าการแสดงออกหรือการกระทำ skill performance แปลว่ามีทักษะในทางปฏิบัติมันต้องใช้เวลาท่านสังเกตไหมขนาดที่ท่านเป็นเด็กหัดเขียนกอขอกอกาใหม่ๆตอนเป็นกุมารน้อยก่อนจะไปโรงเรียนเข้าชั้นอนุบาลหรือชั้นประถมพ่อแม่ต้องฝึกลูกอย่างท่านเนี่ยให้หัดเขียนกอขอกอกาจับดินสอเปิดสมุดเขียนให้ตรงบรรทัดเขียนให้ตัวโตๆเขียนให้เห็นชัดเจนเขียนให้คล่องคล่องว่องไวท่านต้องฝึกใช่ไหมครับท่านต้องฝึกใช่ไหมนี่ขนาดอวัยวะนะแต่จิตของท่านเนี่ยมันเป็นพลังงานมันจับแบบจับมือเขียนเนี่ยไม่ได้นะมันต้องฝึกสั่นสะเทือนอยู่เป็นประจำรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นท่านต้องฝึกมันไปเรื่อยๆนะต่อไปเนี่ยคนที่ทำตัวไม่น่ารักมันก็จะไม่ยากสำหรับท่านละในการที่จะรักไอ้คนที่ทำตัวไม่น่ารักไม่ต้องทำใจนานไม่ต้องฝืนใจรักมันได้ถึงแม้ไอ้นี่ลอยถ้อยไอ้นี่เหงซวยให้อภัยได้โดยไม่หวังว่าวันหน้าถ้ากูผิดบาปอะไรกับมึงมึงต้องให้อภัยกูบ้างนะคราวนี้กูให้อภัยมึงก่อนไม่ต้องมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยซ้ำให้อภัยมันเพราะเวลาเราให้อภัยมันแล้วคนที่มีจิตที่สงบสุขก็คือเราใช่ไหมแต่กี้เราพูดถึงเรื่องทุกสมุทัยใช่ไหมครับสมุทัยคือวิธีการเรียงลำดับวิธีการที่จะแก้ปัญหาแต่ละอย่างใช่ไหมแล้วก็นิโรธแปลว่าเอาวิธีที่คิดได้วางแผนไปแล้วเอามาปฏิบัติจริงเพื่อทำให้ปัญหานั้นวิมุตต์ก็แปลว่าจบสิ้นสุดหรือหลุดพ้นพอเราแก้ปัญหาได้จบสิ้นสุดได้จากการใช้ปัญญามา2สเต็ปจนถึงสเต็ปที่3คือการปฏิบัติจริงเราถึงบอกไงธรรมะพระบิดาฟังแล้วต้องเอามาปฏิบัติด้วยไม่ใช่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาหรือฟังแล้วจำไว้เฉยๆแต่ถึงเวลาจริงๆนะกูก็ใช้อารมณ์บ้าบอคอแตกกูใช้นิสัยสันดานแบบสัตว์ร้ายที่กูเคยตัวมาตั้งแต่เด็กๆหรือตั้งแต่วัยรุ่นกูก็เอามาใช้อีกเนี่ยเดี๋ยวถามว่าฟังโอวาทพระบิดามีประโยชน์อะไรมันจะมีประโยชน์อันใดครับได้แค่มีความสุขใจตอนที่ฟังอยู่ขณะเนี้ยแต่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะนี่เหมือนกันครับนิโรธก็แปลว่าทำให้ปัญหานั้นมันสิ้นสุดยุติทำให้มันวิมุตติความทุกข์นั้นวิมุตติหลุดไปเลยใช่ไหมอ่ะเห็นไหมฮะไม่ว่าปัญหาอะไรในโลกนี้ปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องงานมันแก้ไขได้ทั้งหมดพระบิดาไม่ทรงใจร้ายใจดำกับท่านหรอกว่าเวลาให้พวกท่านมีปัญหาหรือท่านวางแผนสร้างปัญหาเองไม่ให้วางหรือกำหนดทางออกเอาไว้ให้มีทุกปัญหามีทางออกเอาให้เสมอและท่านรู้ไหมเราจะบอกความลับให้อย่ากลัวปัญหาทุกทางที่ท่านคิดได้ว่ามันจะออกจากปัญหาตรงนั้นได้ท่านอย่าไปสนใจว่ามันไม่เหมือนคนอื่นถ้าท่านคิดว่าทางนี้แหละใช่ท่านเดินไปเถอะปลายทางสุดท้าย
ไม่ว่าทางไหนก็ตามที่ท่านพาตัวเองเดินออกจากปัญหามันก็คือทางออกที่เป็นปลายอุโมงค์ทั้งสิ้นไม่ใช่ทางตันขีดเส้นใต้และจำไว้อย่าขี้ขลาดตาขาวอีกทุกปัญหาแก้ได้เสมอไม่ว่าจะใช้วิธีไหนแก้มันออกจากปัญหาได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าบางเส้นทางที่ท่านเลือกเดินนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินยาวนิดแก้ปัญหานานหน่อยหรือแก้ปัญหาหลายอย่างแต่ถ้าเป็นเส้นทางที่ฉลาดทางนั้นคือทางที่สั้นที่สุดท่านจะสามารถออกจากปัญหาได้อย่างฉับพลันทันใดท่านเชื่อเราโอเคนะนั้นประการที่3ท่านเห็นมั้ยโลกทุกวันนี้อุตริอวิชชาเพียบเลยในโลกนี้มีสำนักโน้นสำนักนี้โค้ชนั่นโค้ชนี่และทั้งที่บางทีพวกนี้ยังไม่รู้เลยที่มาที่ไปของไอ้สิ่งที่ตัวเองหยิบมาสอนจำเข้ามาสอนเอามาต้มยำทำแกงมันเป็นโทษกับมนุษย์มันเป็นอุปสรรคต่อภารกิจของพระเจ้าหรือเปล่าโทษมันสถานหนักมากจะต้องถูกชำระทิ้งหรือเปล่ายังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำคิดว่าเกิดแล้วตายตายแล้วก็จบไอ้พวกที่คิดอย่างนี้ไม่รู้หรอกว่าเวลาท่านเป็นจิตวิญญาณแล้วท่านยังรู้เจ็บรู้จนเหมือนกันนะครับรู้หิวรู้โหยรู้เจ็บรู้จนนะถึงแม้กายหยาบไม่มีท่านตายไปแล้วก็ตามมันอย่าคิดว่าตายแล้วพ้นตายแล้วจบคิดผิดเป็นจิตวิญญาณนะชอบลักขโมยของคนอื่นโดนตะปูโดนพญายมเอาตะปูเนี่ยตอกเล็บทีละเล็บทีละนิ้วเนี่ยขนาดเป็นพลังงานนะถูกตอกยังเจ็บไม่ต่างกับตอนที่เป็นมนุษย์แล้วถูกตอกด้วยตะปูเล็บทะลุเลือดกระฉูดเราจะบอกให้เพราะอะไรไหมฮะเพราะไออัตตาตัวตนที่รู้ที่ท่านคุยนักคุยหนาว่าดับขันห้าแล้วอัตตาจะดับเป็นอนัตตาเนี่ยเวลาไปตกนรกโดนตอกตะปูเห็นร้องครวญครางทุกข์ร้ายไหนบอกอัตตาดับแล้วไงเรายกตัวอย่างให้ฟังถ้าไม่เชื่อก็ลองไปตกนรกดูว่าเราพูดในจริงไหมหลอกมนุษย์ให้ใฝ่อุตริอวิชชาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ทำหน้าที่ที่ขันอาสาพระบิดามาทำเพื่อเป็นอุปสรรคกูจะแกล้งมึงอ่ะพวกมึงทำไมยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่านะใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกและค้ำจุนเอกภพได้พวกกูไม่ต้องค้ำหาเลยวันกูไม่ต้องทำหาเลยกินขี้ปี้ก็ไม่ค่อยได้ปี้เพราะว่าไม่สร้างทายาทไม่ค่อยได้เพราะว่าพระบิดาไม่ได้ทรงเน้นตรงนั้นมีแต่มนุษย์โลกเท่านั้นเพื่อให้สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้นะเริ่มมาห้ามฆ่ากันตายพวกเขาใช้ชีวิตเหมือนสัตว์แต่ฉลาดกว่าสัตว์เท่านั้นนะใช่ไหมก็เลยแกล้งซะมนุษย์เราก็เหมือนกับเป็นผู้ที่ถูกแกล้งถูกพี่รังแกแย่งของเล่นถูกพ่อแม่เผลอถูกพี่หลอกตบกระบาลหัวทิ่มอะไรเงี้ยถูกแย่งของกินแย่งสิ่งดีๆที่มีประโยชน์พอรับหลังพ่อแม่พวกเขาไม่รู้พระบิดาหรือพระเจ้าพระองค์จริงหน้าตาเป็นยังไงพวกเขารู้อย่างเดียวว่าพวกเขาเกิดจากแสงเป็นชาวแสงนั่นนะนะฟังไว้นะพวกท่านน่ะไม่ได้เกิดออกมาจากแสงแต่พระบิดาทรงกำหนดสร้างทรงเนรมิตขึ้นมาไม่ได้เอาตัวออกมาจากแสงแสงไม่ใช่เป็นผู้สร้างมนุษย์อย่างพวกท่านเห็นไหมกายหยาบในความเป็นมนุษย์ของท่านพระบิดาทรงออกแบบกำหนดสร้างไว้ในมดลูกของเพศแม่ใช่ไหมนะซึ่งจะสร้างได้ก็ต้องอาศัยสเปิร์มของเพศผู้ก็คือของผู้ที่เป็นบิดามาผสมกับไข่โอวัลหรือโอวัมในมดลูกของแม่แล้วให้มันก่อร่างสร้างกายหยาบขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เกิดจากแสงเกิดจากอะไรล่ะเนี่ยเกิดจากการปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเป็นเรื่องของพลังงานน่ะมันมีแสงสีเสียงมีรสมีกลิ่นนะอยู่แล้วแล้วก็พวกท่านก็ไม่ได้มาจากความมืดด้วยเพราะอะไรในถุงน้ำคร่ำใช่ไหมเติบโตในมดลูกแล้วมีน้ำคร่ำสีดำพวกมันก็เลยบอกว่าพวกท่านเนี่ยมาจากความมืดถูกอำนาจมืดครอบงำควบคุมบังคับไม่ได้มีอิสระเสรีเหมือนพวกมันสารพัดที่จะจูงจมูกนะประการที่4หลอกให้มนุษย์กินเลือดเนื้อของสัตว์ทำไมเขาหลอกแสดงตนเป็นอดีตกับพระเจ้าเพราะอะไรการกินเลือดเนื้อของสัตว์หนึ่งในพันธสัญญา6ข้อคือข้อแรกคือจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกคำว่าโลกนี่แปลว่าสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายด้วยเป็นเพื่อนร่วมงานกันจะต้องไม่ฆ่าแกงกันข้อที่2จะไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายกันเองข้อ2ถ้าพระพุทธองค์เวลามีศีลกำหนดให้ข้อแรกใช่ไหมปาณาติบาตห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวงเล็บจ้างให้คนอื่นฆ่าวานให้คนอื่นฆ่าก็ไม่ได้
และฆ่าจะฆ่าเล่นหรือทำร้ายเล่นๆหรือจะมาฆ่าแกงฆ่ากินไม่ได้ทั้งนั้นอันนี้พวกมอดก็หลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์เพราะอะไรเพื่อที่จะไปช่วยบำรุง DNA ของสัตว์ร้ายที่ถูกมันแอบตัดแต่งตัดต่อ DNA ของพี่พลีเดียนสือของพระเจ้าเอาไว้นึกภาพออกไหมครับมันไม่มีอาหารบำรุงไม่ได้ถ้าท่านกินมังสวิรัตกินแต่ผักเป็นมังสวิรัตเพราะในผักพระบิดาก็สร้างโปรตีนที่มี DNA ที่เหมาะกับมนุษย์เอาไว้ให้อยู่แล้วแล้วก็มนุษย์1คน1วันเนี่ยรับประกันได้ท่านต้องการบริโภคโปรตีนไม่เกิน 8% เท่านั้น 8-9% ของสารอาหารทั้งหมด 100% ที่ท่านกินใน1มื้อหรือใน1วันแล้วแต่เพราะมันไม่ต่างกันใน1มื้อหรือ1วัน1วันก็มี2มื้อถ้ากินขยันก็3มื้อพระบิดากำหนดให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ต้องใช้โปรตีนที่เป็นอาหารเข้าไปในร่างกายไม่เกิน 8-9% ของอาหารทั้งหมดที่ทานไม่รวมน้ำดื่มนะฮะน้ำดื่มเนี่ย 100% ดื่มเข้าไปเนี่ย 80% จะไปใช้เลี้ยงสมอง 80% ของน้ำ 100% ที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะไปอยู่ที่สมองเนี่ย 80%พี่ๆน้องๆครับเขาหลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์เลยทำให้พวกท่านอายุสั้นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อายุสั้นเพราะ1ภูมิต้านทานโรคต่ำ2เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆ3 DNA หรือเซลล์อวัยวะร่างกายทั้ง DNA ทั้ง RNA ไม่แข็งแรงแค่นี้เราก็อายุสั้นแล้วพวกมันก็ชอบใจใช่ไหมมันหัวเราะเยาะเรามีชีวิตอยู่เพื่อเดินหน้าไปหาความตายไม่เหมือนพวกมันไม่มีใครตายมันมองเราพวกเราเป็นตัวตลกก็พวกเราโง่เองไงฮะไม่เชื่อฟังพระศาสดาพอเรามาบอกปั๊บเนี่ยก็ต่อต้านแอนตี้อีกเรายังไม่ได้สอนตรงไหนที่ไปทำลายความเชื่อเดิมซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระศาสดาทุกพระองค์ทุกศาสนาสอนไว้เลยไม่มีมีแต่สอนในสิ่งที่แตกต่างโดยที่พระศาสดาไม่เคยกล่าวไว้เพราะพระองค์ไม่ทราบไม่ใช่หน้าที่พระองค์ด้วยเรามากล่าวสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครสามารถรู้ด้วยตัวเองได้หลอกให้มนุษย์กินเลือดเนื้อของสัตว์และเป็นไงฮะพอ DNA ของสัตว์ร้ายในร่างกายท่านเนี่ยมันเจริญเติบโตและมันแข็งแรงกว่า DNA ของพระเจ้าเวลาเสียสมดุลเมื่อไหร่เสียสมดุลทางจิตใจเมื่อไหร่ท่านจะใช้สัญชาตญาณของสัตว์ร้ายแสดงออกมาทันทีพระพุทธองค์จึงทรงสอนวิธีแก้ไขให้ว่าคนเราเนี่ยเวลาแสดงอาการเหมือนสัตว์ร้ายคือโลภะโทสะโมหะนี่เหมือนสัตว์ร้ายเนี่ยมีวิธีเดียวต้องใช้สติพระองค์จึงสอนให้นั่งกรรมฐานไงเพื่อฝึกสตินะกำหนดลมหายใจเข้าออกปลายจมูกบ้างหน้าท้องบ้างแล้วแต่นั่นก็คือกุศโลบายเป็นกลวิธีเพื่อที่จะทำให้ท่านเนี่ยควบคุมไม่ให้ DNA ของสัตว์ร้ายที่เป็นสัญชาตญาณด้านลบเนี่ยมันโผล่ออกมาในการดำเนินชีวิตฝึกให้ชินนั่งอยู่คนเดียวฝึกเวลาไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยจะได้ไม่ถูกยั่วยุและตกเป็นเหยื่อของมารเป็นทาสของกิเลสมารได้ง่ายๆไม่ใช่ให้นั่งเป็นอาชีพไม่ต้องทำมาหากินอะไรวันๆนั่งบางคนไปนั่งในป่าในเขาในถ้ำไม่ทำอะไรเลย 4-5 วัน 7 วัน 7 คืนนะไม่กินอะไรเลยบางวันร่างกายมันไม่ไหวมันก็ตายขณะที่นั่งแบบนี้ครับเพื่ออะไรฮะเพื่อฝึกต้องรู้ว่านั่งพระองค์นั่งทำไมใช่ไหมพระพุทธองค์เนี่ยเวลาทรงตรัสรู้แล้วทรงไม่ได้อยู่ในป่าแล้วนะทรงอยู่กับมนุษย์นะเวลากลางคืนท่านก็นั่งพักสงบเพื่อให้จิตใจได้พักใช่ไหมฮะแล้วก็พอกลางวันก็ออกโปรดสัตว์ไม่ได้เข้าป่าแล้วไปอยู่คนเดียวอีกเพราะที่ผ่านมานั้นเป็นวิธีการในการที่จะเข้าถึงความรู้ใช่ไหมนะหลายคนก็ไม่เข้าใจก็ถูกมารมอดมันหลอกคนนำทางตาบอดก็เลยมาถ่ายทอดต่ออีกทีนึงก็เลยหลอกซ้อนหลอกกันไปเลยประการที่ห้าหลอกให้เชื่อว่าตนคือพระเจ้าหลอกให้เชื่อว่าตนคือพระเจ้าโดยอ้างเอาหน้าว่าสิ่งนี้ฉันเป็นคนทำสิ่งนี้เพราะฉันช่วยมนุษย์นะฉันช่วยพวกเธอนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไมไม่บอกมนุษย์ล่ะว่าถ้าตัวเองมีความสามารถจริงตัวเองเนี่ยมีพลังจิตสูงทำไมไม่ช่วยกันใช้ความรักเรียกว่าความเมตตาค้ำจุนโลกที่กำลังเสียสมดุลนี่ล่ะทำไมโลกเกิดภัยพิบัติเยอะแยะมากมายภัยพิบัติที่เกิดมี2 อย่างอย่าง1คือแผน
การชำระโลกของพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งเกิดจากการที่โลกเสียสมดุลเพราะมนุษย์ไปเชื่อไอ้มอดทำลายโลกทำลายระบบของตัวเองเอาแค่ไม่ต้องไปยุ่งกับแผนการพระเจ้าในเรื่องภัยพิบัติถ้าแน่จริงเก่งจริงเหนือกว่ามนุษย์จริงทำไมไม่ช่วยจัดการให้โลกเราเนี้ยไม่มีภัยพิบัติโดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้ก่อเองนะถ้าแน่จริงทำไมตัวเองยังต้องหนีออกมาจากรูเพราะน้ำท่วมรูทำไมตัวเองต้องหนีออกมาจากรูเพราะไฟคลอกเพราะโดนไฟเผามีทั้งความร้อนมีทั้งควันทำไมต้องหนีถ้าเจ๋งจริงโอเคไหมนี่เราถามนะเผื่อใครได้ยินแล้วก็ตอบแต่ว่าไม่ต้องไปตอบเขาหรอกคิดเองว่าเขาแน่จริงอ้างว่าเขาคือพระเจ้าเพราะอะไรฮะเพราะสามารถแกล้งพวกท่านได้ไงพอสามารถแกล้งพวกท่านได้และยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่บอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าตัวเองจะทำให้ทำมนุษย์เห็นและได้ประโยชน์มนุษย์จะได้ประโยชน์ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาพระเจ้าขี้หมาอะไรมนุษย์เราเกิดโทษจากความแตกต่างทำมนุษย์เราทำสงครามกันฆ่าฟันกันก็พวกเขาเป็นคนยุโยงมนุษย์เรามนุษย์เราโง่ก็เลยไปสู้รบกันเองฆ่ากันตายเองใช่ไหมและไอ้พวกที่ยุก็หัวเราะชอบใจประการที่5ผู้สนับสนุนมารให้ยึดครองโลกชัดไหมนี่แสดงว่ามารไม่ใช่มาจากนอกโลกมารก็คือคนที่อยู่ในโลกนี้แหละแล้วถูกสนับสนุนให้ยึดครองโลกฟังแล้วคิดนะไม่ต้องมาเขียนคำบรรยายไว้ใต้การสื่อของเรา1สนับสนุนมารให้ยึดครองโลกเพื่อให้ครองอำนาจเหนือชาวโลกก็ชาวโลกก็แปลว่ามนุษย์โลกเพื่อให้มารเนี่ยที่หน้าตาเป็นมนุษย์แต่จิตมันวิปริตไปแล้วขึ้นมาครองโลกแล้วพวกมันก็ปกครองไอ้คนชนชั้นปกครองโลกที่มีอำนาจเหนือโลกเหนือมนุษย์มันปกครองข้างบนอีกทีแปลว่ามันไม่ต้องเหนื่อยมากใช่ไหมเก็บกินอยู่ข้างบนฐานข้างล่างเนี่ยก็ให้มนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันยึดครองโดยทำตามแผนการทำตามทุกสิ่งที่ตัวเองเป็นคนออกแบบและวางแผนเอาไว้โดยที่ตัวเองสนับสนุนพูดง่ายอย่างที่สองให้ครองอำนาจด้านเศรษฐกิจของโลกเอาไว้ในกำมือใครรวยที่สุดในโลกนี้เพราะว่าบูชาเงินเป็นพระเจ้าแทนที่จะบูชาพระเจ้ายิ่งกว่าเงินนี่บูชาเงินบูชาทองยิ่งกว่าพระเจ้ามันใครมีเงินมีทองเยอะใครมีความเฉลียวฉลาดมีการครอบครองทรัพยากรเยอะมีอำนาจด้านเศรษฐกิจถ้ามีอำนาจด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการขายการคลังทุกอย่างก็อยู่ในกำมือด้วยการสนับสนุนของมอดความพอเพียงความพอดีความพอมีความพอควรถ้าเป็นภาษาพระองค์พระพุทธองค์เรียกว่าความเป็นผู้สมถะไม่มีมันไม่ตรงกับที่พระศาสดาสอนและแน่นอนไม่ตรงกับที่จิตจักรวาลสอนเช่นเดียวกันประการที่3ท่านสังเกตไหมให้ครองอำนาจด้านอาวุธร้ายแค่สนับสนุนพวกเดียวให้สร้างอาวุธร้ายขึ้นมาการเรียนแบบการเอาอย่างก็เกิดขึ้นมันก็ทำให้ผู้นำของประเทศอื่นฝ่ายอื่นพวกอื่นที่เป็นฝ่ายตรงข้ามก็คิดค้นสร้างอาวุธร้ายขึ้นมาแล้วก็ไปอาศัยพวกมอดที่มาจากต่างถิ่นนั่นน่ะไปช่วยสนับสนุนทั้งที่จริงๆพวกมันเป็นพวกเดียวกันแต่ไปสอนให้สร้างขึ้นมาเพื่อแข่งกันเป็นการแข่งขันทางการค้าและถ้าไม่แข็งมันก็จะไม่มีการทำศึกสงครามมันก็ไม่มีคนตายมันก็ไม่มีคนที่จะไม่ว่างไม่งั้นมันจะมาว่างมาวุ่นวายกับพวกมอดพวกมารใช่ไหมก็ให้มันรบกันหลอกให้มันสู้กันรบกันให้มันตายมันจะได้มีพื้นที่ว่างสำหรับพวกมอดได้เหยียบยืนเยอะขึ้นและแน่นอนจะได้ผลิตอาวุธร้ายๆขึ้นมาแล้วค้าขายได้ได้เงินแล้วพวกนี้มันโคตรแพงเลยใช่ไหมครับค้าอาวุธสงครามเนี่ยแพงมากรวยๆเนี่ยรวยเขาเรียกว่ามีความร่ำรวยมีความสุขบนความทุกข์ลำเค็ญของพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์จริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยเป็นฝ่ายพระเจ้าเป็นฝ่ายดีจะไม่มีวันคิดชั่วแบบนี้แต่ที่มันเป็นการทำผิดคิดชั่วไปแบบนี้ได้โดยไร้สำนึกเพราะอะไรเพราะมันเป็นทาสของมอดของมารไปแล้วพระบิดาจึงต้องชำระโลกไงล่ะท่านเห็นหรือยังไม่ต้องรอให้โลกมีอาการหนักไปกว่านี้หรอกประการที่4ให้ครองอำนาจด้านเทคโนโลยีพวกนี้เก่งครับมีความเชี่ยวชาญในการใช้สมองก้อนเดียวของเขาเนี่ยทำหน้าที่ในการคิดสร้างวัตถุเทคโนโลยีที่เป็นขยะสิ่งที่เป็นทันสมัยไม่ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์สื่อสารคมนาคม
เครื่องยนต์กลไกทั้งหลายที่มันทันสมัยล้ำยุคล้ำวัยที่มันเป็นดิจิตอลมันเป็นอะไรต่างๆมาจากสมองของไอ้พวกนี้ทั้งนั้นไม่ใช่สมองมนุษย์หรอกพี่น้องเชื่อเราพวกมันถ่ายทอดให้ถ้าใครมีเทคโนโลยีใครมีวัตถุที่ร้ายแรงอยู่ในกำมือคนนั้นมีอำนาจ ใครมีเศรษฐกิจกลุ่มเศรษฐกิจโลกเอาไว้ในมือผู้นั้นมีอำนาจใครมีอาวุธร้ายแรงเช่นนิวเคลียร์มีการนะตัวเองก็สร้างเยอะๆแยะๆแต่พยายามบังคับให้ประเทศอื่นชาติอื่นที่ตัวเองคิดว่าเดี๋ยวแม่งจะมาเป็นศัตรูกูพยายามไม่ให้พยายามปลดอาวุธเขาไม่ให้เขามีวัตถุแล้วไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์บางประเทศเขาก็ไม่สนเขาก็ฝืนเพราะประชากรเขาเยอะแผ่นดินเขาแยะมึงจะไม่ให้กูมีอาวุธไว้ป้องกันตัวไม่ได้ก็เลยรอบผลิตรอบทำกันขึ้นมาเพราะอะไรมีลัทธิเอาอย่างไงใช่ไหมจากสงครามนิวเคลียร์ที่ก่อให้เกิดยุคน้ำแข็งของโลกกลุ่มของช่างเทคนิคของพระบิดาเพิ่งจะทำหน้าที่ในการช่วยกันเก็บกวาดกากนิวเคลียร์ที่ตกค้างจากสงครามนิวเคลียร์ทำให้เกิดยุคน้ำแข็งเพิ่งกำจัดมันหมดสิ้นไปท่านรู้ไหมเรเดียมนะเรเดียมฮีเลียมอิเชียมอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นสารกัมมันตภาพรังสีที่สามารถเอามาทำเป็นสารกัมมันตภาพรังสีได้บนโลกนี้พระบิดาไม่เคยสร้างไว้เพราะกลัวว่าลูกๆนี่จะเป็นอันตรายไม่เคยสร้างแต่สามารถตรวจพบบนโลกได้ก็เพราะว่าไอ้พวกต่างด้าวเท้าต่างแดนเนี่ยเอาเข้ามาจนกระทั่งพระบิดากำลังจะชำระโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่ยุคพลังงานใหม่จะไม่ให้มีขยะพวกนี้เหลืออยู่ในโลกอีกแม้แต่ชิ้นเดียวพี่ๆฝ่ายดีจึงต้องช่วยกันเก็บกวาดอยู่ทุกวันต่อไปนะโรงงานอาวุธคลังแสงเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นจะมีข่าวระเบิดแล้วไฟลุกจะถูกเผาพวกคลังแสงคลังอาวุธจะโดนเผาคลังน้ำมันของไอ้พวกที่จะวางแผนว่าจะเอาไปทำอะไรที่มันจะทำร้ายมนุษย์ที่จะรอดชีวิตไปสู่ยุคพลังงานใหม่จะต้องถูกระเบิดทำลายมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกพี่น้องครับไม่มีอะไรบังเอิญไฟป่าที่เกิดขึ้นไหม้ไม่หยุดลามไปเรื่อยนั่นก็ไม่ใช่บังเอิญนะเราพูดแค่นี้นะก็เหมือนกับโรคร้ายที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันเป็นสงครามเชื้อโรคมันก็เป็นเชื้อที่ถูกสร้างขึ้นไม่มีอะไรบังเอิญสร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อใครเพื่อวัตถุประสงค์อะไรค่อยๆติดตามอ่านในวิสุทธิปัญญา Facebook เราจะมาพูดตรงนี้หมดไม่ได้มันรวมทั้งก้อนเลยเนี่ยนะใครมีอำนาจด้านเทคโนโลยีเช่นมีขีปนาวุธยิงไกลได้ถึง300กิโลเมตร 3,000 กิโลเมตรโอ้มันไปได้ไงวะมันไปได้ด้วยเทคโนโลยีเห็นไหมครับร้ายกาจไหมร้ายกาจสมัยก่อนนะสมัยพระนเรศวรเนี่ยนะก็อย่างเก่งก็ใช้ปืนแก๊ปอัดดินปืนเปี้ยงเดียวก็ต้องมานั่งอัดหมายยิงได้นัดเดียวนอกนั้นก็ต้องใช้พระแสงของเงานอกนั้นก็ต้องใช้ดาบในการฆ่ากันรบกันเห็นไหมไม่ได้ฆ่าล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์กันเหมือนทุกวันนี้ประการที่5ให้ครองอำนาจด้านจิตวิญญาณสนับสนุนมารให้ยึดครองโลกโดยให้ครองอำนาจด้านจิตวิญญาณเขาทำสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วที่ต่อเส้นทางลัดทำให้หมุนมนุษย์เราเนี่ยหมุนกรรมจักรโดยอัตโนมัติแทนที่จะหมุนธรรมจักรโดยอัตโนมัติตามแบบแผนที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างเอาไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี่แสดงว่าเขามีอำนาจเหนือด้านจิตวิญญาณแล้วนะเพราะเขาสามารถควบคุมไม่ให้มนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยหมุนธรรมจักรกันได้ง่ายรู้ความจริงอย่างเงี้ยจะโกรธบ้างไหมเนี่ยไอ้คนที่ไปหลงงมงายกับข่าวลวงแล้วก็ไปยุ่งกับไอ้คนพวกนี้รู้สึกเสียใจบ้างไหมเนี่ยเพราะมนุษย์ทั้งโลกเป็นแบบเดียวกันหมดเลยเพราะถูกทำร้ายหรือครองอำนาจด้านจิตวิญญาณที่เหนือไปกว่านั้นคือเขาสามารถควบคุมจิตวิญญาณของท่านได้และเราบอกท่านเลยนะถ้าพระบิดาทรงไม่ทำอะไรสักอย่างมนุษย์โลกทุกคนจะถูกควบคุมจิตวิญญาณจิตวิญญาณจะไม่เป็นอิสระจะถูกควบคุมแปลว่าเวลาตายแล้วจิตวิญญาณจะถูกกักขังและขณะยังมีชีวิตจิตหยาบซึ่งทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของท่านจะถูกบังคับจะถูกควบคุมจะถูกสั่งการให้ท่านมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดไปในสิ่งที่พวกนี้ต้องการเรากำลังพูดสิ่งที่เป็นเหมือนหนังไซไฟแต่ท่านดูนะว่าเราเป็นคนพูดความจริง
ท่านต้องระวังผลสรุปมอดคือใครสรุป5ข้อท่านดูเอาพื้นที่สีแดงสิ่งมีชีวิตผู้มาเนี่ยอ่านเอาเองนะไม่ต้องเสียเวลาเอาไปดูมารคือใครมอดไปละมารคือใครมารก็คือมอดที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ทุกวันนี้มีไหมมีมารคือมอดที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่ก่อนมีเขี้ยวยาวหน้ายื่นฟันยื่นมีเขี้ยวยาวมีเล็บยาวมีเกล็ดเดี๋ยวนี้เขี้ยวเล็บเกล็ดถูกขอดทิ้งไปหมดเพราะพวกเขาพาเรามีวิธีการในการเป็นมิวเทชันคือเป็นสัตว์พาเราเป็นมนุษย์ที่พาเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่พาเรามิวเทชันก็แปลว่าการพาเราลักษณะคล้ายมนุษย์อันนี้ดูยากไงสองมนุษย์ที่ผสมข้ามสายพันธุ์กับมอดพวกไฮบริดไฮบริดผสมข้ามสายพันธุ์กับมอดทุกวันนี้เขาทำสำเร็จแล้วครับนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับถ้าจะไปเล่าให้ลูกหลานฟังนะว่าทำไมพระบิดาจึงต้องมีการพิพากษาโลกเป็นครั้งที่4ครั้งนี้เป็นครั้งที่4และเป็นครั้งสุดท้ายของยุคพลังงานเก่าแล้วก็เข้าสู่ยุคพลังงานใหม่จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายแบบนี้หลงอยู่ในโลกอีกเนี่ยเพราะมนุษย์ไปผสมข้ามสายพันธุ์กับมอดมีกายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นมนุษย์แต่มีจิตวิญญาณเป็นมอดไม่ใช่จิตวิญญาณมนุษย์จิตวิญญาณจากพระเจ้าที่ส่งมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นจิตวิญญาณที่พระบิดามาจากพระเจ้าเหมือนกันแต่ส่งไปเกิดเป็นสัตว์ชั้นสูงเพื่อทดลองสร้างมนุษย์อ่ะเข้าใจนะประการที่3มารก็คือมนุษย์ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมอดมารก็คือมนุษย์ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมอดเช่นชนชั้นผู้นำของประเทศของภูมิภาคหรือของโลกอยู่ใต้อำนาจการบงการของมอดจะด้วยการถูกฝังไมโครชิปบางอย่างเอาไว้ที่ก้านสมองหรือถ้าเป็นอันใหม่ก็จะถูกเอาไมโครชิปมาฝังไว้ตรงสมองส่วนกลางไมโครชิปเป็นมินิคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเอามาฝังที่สมองส่วนกลางที่ผ่านมานี่ที่ก้านสมองเพื่อจะสามารถสื่อสารกับมอดได้พูดรู้ภาษากันเข้าใจกันเพราะเขาทำให้มนุษย์เราเนี่ยใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ใช้จิตหยาบบวกกับจิตวิญญาณมอดมันถึงอ่านออกว่าเรานึกอะไรคิดอะไรเพราะมันไปไว้ตรงก้านสมองมนุษย์ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของมอดอีกพวกหนึ่งครับไม่ได้ติดตั้งอะไรหรอกครับแต่ติดหนี้เพราะมอดช่วยให้ตัวเองประสบความสำเร็จเป็นเจ้าโลกในทุกแขนงทุกสาขามอดเป็นผู้สนับสนุนทุกอย่างไม่ก็ทั้งความคิดหรือแผนการก็เลยต้องยอมมอดหรือพอใจมอดเพราะมอดให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเหนือโลกและเหนือมนุษย์ในเผ่าอื่นชาติอื่นตัวกูสร้างได้ตัวกูผลิตได้กูขายแล้วรวยแล้วกูมีอำนาจเหนือกว่านี่คือมนุษย์ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของมอดมอดจะสั่งอะไรก็ต้องทำตามเพราะเป็นทาสไปแล้วประการที่4เป็นทาสของมอดที่เป็นศัตรูของมนุษย์ตะกี้อยู่ใต้อำนาจนี่เป็นทาสของมอดที่เป็นศัตรูของมนุษย์ด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยเพทูบายเช่นเวลามอดให้ความรู้อะไรก็เอามาช่วยขยายเอามาช่วยขยายในทางสังคมเป็นการเป่าประกาศโชว์ออฟปรากฏว่าไอ้คนที่โง่ง่ายที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยชอบใจในสิ่งที่มอดเอามาหลอกเอามาล่อเอามาลวงก็เลยช่วยแชร์ต่อกลายเป็นข่าวกระจายไปทั่วกระจายไปอย่างรวดเร็วก็เรียกว่าตกเป็นทาสของมอดของมารพวกนี้โดยไม่รู้ตัวเพราะกิเลสเพราะตัณหาเพราะความโง่เพราะความไม่รู้กลายเป็นเครื่องมือของเขาตกเป็นทาสนี่คือมารโดยไม่รู้ตัวประการที่5มารคือนักรบของมอดในการยึดครองโลกมารคือนักรบของมอดในการยึดครองโลกก็แปลว่าเป็นพวกที่มอดเลือกให้เป็นตัวแทนของมอดในการปฏิบัติการต่างๆบนโลกนี้โ
โดยที่ตัวเองเนี่ยเป็นหม้อในอยู่เบื้องหลังทั้งหมด5ประการนี่คือมารชัดไหมพี่น้องฟังแล้วไม่ต้องประสาทรับประทานไม่ต้องกลัวรู้เขารู้เราไม่ต้องรบครับเขามารุกเราเราตั้งหลักได้เรารู้ทันเพราะเราไม่โง่ง่ายอีกแล้วย้ำนะเราไม่ได้ชวนท่านลุกขึ้นมาเพื่อสู้กับมอดสู้กับมารท่านสู้พวกเขาไม่ได้หรอกแค่ทำความเข้าใจธรรมะหรืออนุตตรธรรมที่เรากล่าวจากพระบิดามาเป็นพระโอวาทให้ท่านฟังแค่ท่านจะทำความเข้าใจตรงนี้และเอาไปปฏิบัติได้เกิดประโยชน์จริงๆในชีวิตเนี่ยท่านก็ขี้แตกขี้แตนแล้วนั้นพลังอำนาจความสามารถของพวกท่านสู้พวกเขาไม่ได้เพราะเขาเติบโตมานานเป็นหมื่นปีแล้วแล้วสืบทอดทายาทสืบทอดนโยบายสืบทอดความต้องการกันมายาวนานพวกท่านจะลุกขึ้นปฏิวัติไม่ได้ครับต้องปฏิวัติตัวเองรู้เท่าทันเนี่ยก็ฉลาดแล้วเนี่ยฮะเอานะมารคือใครรู้แล้วนะมอดคือใครรู้แล้วทีนี้เป้าหมายของศัตรูศัตรูคือมอดมารศัตรูของมนุษย์โลกเป้าหมายของเขาคืออะไรครับมาดูกันครับนะหนึ่งต้องการมีอำนาจเหนือมนุษย์คำว่ามนุษย์นี่คือทุกคนเท่าชะเลแก่ชราเด็กผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนแบบไหนชั้นไหนก็ตามถ้าเป็นมนุษย์เขาต้องการมีอำนาจเหนือมนุษย์ทุกคนแน่นอนถ้าเป็นมอดเป็นมารไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยเล่ห์กลก็เอาด้วยมนต์คาถาและถ้าไม่ได้ด้วยมนต์คาถาก็ได้ด้วยอำนาจของวัตถุเทคโนโลยีแล้วท่านคิดว่าศัตรูพวกนี้มันจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะมีอำนาจเหนือพวกท่านคำว่ามีอำนาจเหนือพวกท่านแปลว่าสั่งให้ท่านซ้ายหันก็ได้สั่งให้ท่านขวาหันก็ได้สั่งให้ท่านทำอะไรก็ได้สั่งให้ท่านพูดอะไรก็ได้สั่งให้ท่านนึกอะไรก็ได้สั่งให้ท่านคิดอะไรก็ได้สั่งให้ท่านปฏิบัติอย่างไรก็ได้นี่แสดงว่ามีอำนาจเหนือท่านจะให้กินข้าววันละมื้อมันก็สั่งได้จะให้แม่ท่านกินข้าววันละมื้อแต่ให้กินอดมื้อกินมื้อก็ได้เพราะเขามีอำนาจเราจะเตือนท่านนะครับสิ่งที่เราพูดไม่ใช่เป็นได้แค่ในหนังในชีวิตจริงก็เป็นได้ต้องติดตามจิตจักรวาลอ่านโลกตรงนี้เรื่อยๆแล้วเราจะค่อยๆแง้มกะลาให้ท่านได้เห็นแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาบ้างคือให้ได้ความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็อย่าเลวไหลมัวแต่ทำมาหากินมัวแต่อยากรวยอยากสวยแต่ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ก็เตรียมตัวซวยได้พระบิดากำลังปฏิบัติการชำระโลกและกำลังทรงคัดลูกๆที่จะเป็นอนาคตของโลกเอาไว้ท่านต้องรู้ว่าถ้าท่านจะเป็นลูกที่มีอนาคตต่อโลกเป็นแกะที่กตัญญูกตเวทีของพระบิดาโดยมีเราเป็นคนเลี้ยงแกะในยุคนี้ท่านต้องรู้ว่าท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรอย่ามัวแต่ไปสนใจเรื่องร้ายสาระบ้าๆบอๆไปศึกษาอุตริอวิชชาก็เข้าทางมารเพราะท่านจะไม่ว่างมาสนใจวิชาของพระเจ้าวิชาของพระบิดา วิชานะของจิตจักรวาลท่านจะไม่มีเวลาว่างเลยเพราะมัวจะไปยุ่งเรื่องพวกนั้นมันตื่นแต่ล้าใจไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาต้องการมีอำนาจเหนือมนุษย์ประการที่สองต้องการยึดครองทรัพยากรโลกท่านสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีดาวเทียมจารกรรมดาวเทียมดวงนี้มันจะโคจรไปรอบโลกเขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีทรัพยากรอะไรอยู่ในดินมั่งแล้วมีอะไรเยอะที่สุดมีอะไรน้อยที่สุดบนโลกนี้นะตรงไหนมีน้ำมันนะตรงไหนมีทองคำตรงไหนมีแร่ธาตุอะไรมีถ่านหินอยู่ตรงไหนไอ้ดาวเทียมจารกรรมเนี่ยไม่ใช่มีดวงเดียวนะหลายชาติแต่ละชาติก็มีดวงหนึ่งนะดวงใครดวงมันนะก็เพราะว่าเขารู้ไงว่าใต้แผ่นดินเนี่ยทรัพยากรในดินของประเทศไหนมีสิ่งที่จูงใจพวกเขามากพวกนี้จะเข้าไปแทรกแซงทันทีจะเข้าไปแทรกแซงทันทีเลยเพื่อเนี่ยเป้าหมายเดี๋ยวเรายังพูดไม่หมดนึกภาพออกไหมครับนั่นแหละก็เป็นดาวเทียมจารกรรมนี่แหละไม่ใช่ดาวเทียมตรวจอากาศหรอกครับไม่มีใครบอกแล้วดาวเทียมของกูเป็นดาวเทียมจารกรรมนะเห็นหมดนะเขาขยายได้เป็นพันเท่าหมื่นเท่าแล้วก็ทะลุลงไปข้างล่างเขาบอกได้ว่าในดินมีอะไร
ประการที่3เป้าหมายของศัตรูคือลดจำนวนทรัพยากรมนุษย์ต้องการลดจำนวนทรัพยากรมนุษย์แปลว่าลดจำนวนคนในโลกให้น้อยลงเพื่อจะได้เพิ่มคนของเขาให้มากขึ้นจากใต้ดินจะได้โผล่ขึ้นมาบนดินได้บ้างนั่นคือความใฝ่ฝันนะเนี่ยข้อ4คือต้องการจะเปิดเผยตัวตนของตัวเองได้โดยไม่ต้องแอบไม่ต้องแฝงไม่ต้องทำตัวเป็นมอดอีกซึ่งอีกไม่นานพวกเขาฝันว่าเขาจะทำสำเร็จประการที่5ทำร้ายมนุษย์เพื่อเอาชนะพระเจ้าเพื่อแก้แค้นพระเจ้าทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้พระเจ้าหน้าตาเป็นยังไงคิดว่าแสงเพื่อจะเอาชนะพระเจ้าไม่ได้เขาคิดว่าเขาเอาชนะได้เพราะเขาฉลาดเขาเก่งด้านวัตถุเทคโนโลยีเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าพระบิดาก็ไม่ต่างกับครูบาอาจารย์ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ฉลาดเขาก็ต้องระวังป้องกันตัวเองไม่ให้สิทธิ์คิดล้างครูใช่ไหมครับพระบิดาก็กลัวไอ้ลูกทรพีเหมือนกันนะครับไม่ใช่กลัวจนขี้แตกขี้แตนเหมือนมนุษย์นะครับเพราะพระองค์ไม่อยากให้ลูกๆของพระองค์เนี่ยกลายเป็นลูกทรพีพระองค์จึงทรงมีวิธีการก็เรียกมีไม้เด็ดที่จะจัดการกับไอ้ลูกทรพีเพราะตอนนี้มันแสดงออกแล้วว่าจะเอาชนะพระเจ้าก็แปลว่าต้องการเป็นลูกทรพีคือวัดรอยตีนของพระเจ้าวัดรอยตีนของพ่อแม่แผนการก็เลยถูกกำหนดขึ้นมาทำร้ายมนุษย์เพื่อเอาชนะพระเจ้าถ้าท่านเป็นคนดีเป็นลูกแกะที่กตัญญูกตเวทีและยอมรับปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าผ่านเราได้และไม่ต่อต้านปฏิบัติการของพระเจ้าที่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายอาสามาทำหน้าที่ในระบบโลกพวกท่านก็จะถูกคัดไว้จะถูกช่วยเหลือปกป้องโดยเทพเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์ความรอดก็จะเป็นของท่านมันจะรอดได้อย่างน่าอัศจรรย์อยู่ที่ความเชื่อมั่นและความศรัทธาของท่านมีสูงส่งมากน้อยแค่ไหนโกหกโป้ปดมดเท็จพระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้ประการที่6ต้องการทำลายแบบแผนของพระเจ้าเป้าหมายของศัตรูต้องการทำลายแบบแผนของพระเจ้าก็แปลว่าหน้าที่ในการมาใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกของมนุษย์บนโลกต้องเป็นศูนย์มันจะปิดสวิตช์เลยก็แปลว่าอะไรจิตหยาบของมนุษย์และจิตวิญญาณจะถูกควบคุมโดยพวกนี้ที่เป็นคนส่วนน้อยเอาไว้ทั้งหมดก็คงจะไม่ต่างกับผีดิบอะไม่ต้องรักไม่ต้องร้ายไปเรื่อยๆเวียนไปเรื่อยๆเป็นมนุษย์จะเป็นเหมือนวัตถุล่องลอยเพราะถูกกำกับควบคุมสติก็ไม่มีสตังก็ไม่ต้องใช้เขาก็มาพูดจูใจให้ท่านสนใจยุคนั้นทุกคนจะเป็นหนึ่งเดียวกันหมดคือเป็นเหมือนกันหมดเลยครับคือเป็นเหมือนกับคนสติเสียครับเป็นวัตถุเลื่อนลอยเดินไปเดินมาไม่รู้เรื่องรู้ราวพูดคนเดียวไม่รู้หิวไม่รู้หาวทุกคนเหมือนกันหมดเลยครับเนี่ยคือเป็นหนึ่งเดียวของมันนะครับแล้วเวลาจะให้คิดจะให้พูดมันจะให้คนทั้งโลกเนี่ยสามารถตะโกนเสียงดังว่ามอดพร้อมกันทั้งโลกมันก็สามารถทำได้ท่านจำคำพูดของเราไว้ถ้าไม่มีพระบิดาไม่มีพระเจ้ามันจะต้องถึงขั้นนั้นแน่นอนพี่น้องๆครับเป้าหมายของศัตรู6ข้อเมื่อเรารู้เป้าหมายของศัตรูแล้วไหนๆก็ไหนๆนะรู้ให้ลึกไปนิดหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวหาว่ารู้ไม่จริงเนาะวิธีการของศัตรูศัตรูจะใช้วิธีการแบบไหนที่จะสามารถเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการได้เห็นไหมครับพระเจ้ารู้จริงใช่ไหมครับวิธีการของศัตรูเพื่อให้มีอำนาจเหนือมนุษย์ตามข้อแรกเพื่อให้มีอำนาจเหนือมนุษย์เขาทำไงข้อแรกล่อลวงทั้งล่อทั้งหลอกทั้งลวงให้เสพติดกิเลสท่านเห็นหรือยังแฟชั่นท่านเห็นไหมพวกดาราระดับโลกดาราหนังพวกนางแบบระดับโลกท่านรู้ไหมบางคนเนี่ยตัวเป็นคนแต่ข้างในเป็นมอดถ้าท่านศึกษานี่ท่านจะรู้เราแค่ยกตัวอย่างเพราะอะไรครับพวกขายแฟชั่นมันทำให้ราคะจริตสั่นสะเทือนรูปรสกลิ่นเสียงแสงสีเสียงแฟชั่นก็เป็นสิ่งที่ปนเปื้อนกับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร
เพื่อกระตุ้นให้มนุษย์เราเนี่ยเสพติดกิเลสกิเลสคือความรู้สึกชอบไม่ชอบสวยไม่สวยแล้วนำไปสู่ตัณหาคือความอยากความไม่อยากหรือไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากมีชีวิตอยู่แค่ตรงนี้ไม่สามารถเข้าถึงความรักเพื่อให้และเข้าถึงปัญญาอันยอดเยี่ยมที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้ได้เลยครับวันๆนึงโง่อย่างเดียวครับใช้อารมณ์นำหน้าใช้ปัญญาตามหลังแล้วก็ใช้ความชอบความไม่ชอบหรือความชัง

อยากขึ้นมากูก็ต้องซื้ออันเก่าก็รู้ไปทำอะไรขายก็ขาดทุนน่ะหรือบางทีก็ต้องทิ้งแล้วซื้อใหม่อยู่เรื่อยสิ้นเปลืองถูกต้องไหมพวกมันรวยแต่พวกท่านก็ติดกิเลสกระตุ้นให้จิตติดกิเลสตลอดใช่ปะรูปสวยนี่ก็คือกิเลสรวยทรัพย์คืออยากรวยแล้วก็เอาอวิชชามาสอนให้จูงให้จูนให้สั่งจิตเพื่อเอาความรวยมาให้เรื่องตอแหลทั้งนั้นนะครับมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ท่านจะได้ร่ำรวยได้อะไรมาเนี่ยมันแต่ว่าถ้านั่งเฉยๆมาบายฟลุกก็ไม่มีทางครับเพราะสัจธรรมเนี่ยคือความจริงนะการฟลุกเนี่ยไม่ใช่ความจริงประการที่สองสอนให้เชื่องและเชื่อตามวิธีการของศัตรูเพื่อจะบรรลุผลคือให้มีอำนาจเหนือมนุษย์เนี่ยคือสอนให้เชื่องเช่นอย่าถอดความในพระคัมภีร์ที่พระศาสดาทรงตรัสเอาไว้นะเดี๋ยวถ้ามึงถอดความแล้วผิดไปจากที่พระศาสดาทรงหมายความหรือให้ความหมายไว้พวกมึงจะบาปตกนรกนรกจะกินกบาลนะห้ามคิดมึงต้องเชื่อตามอย่างเดียวนี่คือไอ้มอดตอแหลและหลอกลวงใครห้ามไม่ให้คิดไม่คิดก็โง่เนี่ยคนโง่ก็คือคนที่มีสมองมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้มอดมันสอนให้โง่ใช่ไหมครับจิตจักรวาลเนี่ยสอนนี่ไม่ชอบสอนให้คิดตลอดเวลาไม่ได้สอนให้โง่ไม่ได้สอนให้เชื่อสอนให้คิดเพราะเราไม่กลัวพวกท่านจะรู้ทันว่าเราหลอกพระเจ้ากับพระบิดาพระองค์เนี่ยไม่ได้ส่งอาจารย์ปริญญามาเพื่อหลอกลวงมนุษย์เพื่อบอกมนุษย์เพื่อสอนให้มนุษย์เนี่ยหายโง่ง่ายถ้ามองไม่เห็นความจริงเราก็ไม่รู้ว่าไงตั้งใจฟังสักตอนหนึ่งสิแล้วจะรู้ว่าที่เราพูดเนี่ยเราพูดจริงหรือเปล่าสอนให้เชื่องคำว่าเชื่องเหมือนแมวครับนะชี้นิ้วไปอะไรยังไงตามหมดและเชื่อตามบอกว่าอันนี้คืออย่างนี้ก็เชื่อตามโดยไม่คิดไม่พิสูจน์เช่นพระพุทธองค์ตรัสรู้อะไรตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเป็นคลื่นจิตคลื่นเดียวกับเราที่เราสื่อกับพระเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ตรัสรู้อะไรวันที่ตรัสรู้เสร็จวันรุ่งขึ้นก็ทรงเทศเทศนาเป็นปฐมเทศนาปัญจวัคคีย์5คนพระองค์พูดเรื่องอะไรธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรกฎเกณฑ์ของการหมุนธรรมจักรสูตรแปลว่ากฎเกณฑ์หรือหลักการใช่ไหมธรรมจักรก็คือการหมุนธรรมชาตินะกัปปะแปลว่าให้หมุนอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่าหยุดหมุนคือ1คนหมุนชวน 2-3 คนมาหมุนร่วมกันหมุนธรรมจักรร่วมกันให้ความรักออกมาแล้วเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเขาเรียกพลังจิตที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันเป็นบวกพี่ๆน้องๆครับพอมันเป็นบวกเสร็จแล้วใช่ไหมก็มันสอดคล้องกับสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ใช่ไหมที่เราบอกไว้แล้วเสร็จแล้วไอ้พลังงานจิตที่เกิดจากสมการเนี้ยนะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์นะมันก็จะไปช่วยจุดระเบิดก้อนธาตุออกซิเจนในแกนโลกเป็นระเบิดระดับอะตอมิกนะอะตอมิกบอมคือระเบิดนิวเคลียร์นะแต่เป็นนิวเคลียร์ฟิชชั่นไม่ใช่นิวเคลียร์ฟิวชั่นเป็นฟิชชั่นนะพอระเบิดแล้วเนี่ยออกซิเจนก็แตกตัวขึ้นมาให้เราได้หายใจแต่แกนโลกนั้นจะมีการบิดตัวเพราะมันมีการระเบิดฝั่งกลางคืนไม่ระเบิดแต่ฝั่งที่เป็นกลางวันก็ระเบิดมันก็ผลัดกันตื่นผลัดกันมาเฝ้าโลกในการทำให้ก้อนธาตุออกซิเจนในแกนโลกเนี่ยมันบิดตัวเพราะมันเหนียวหนืดคล้ายตังเมมันไม่ใช่เป็นแก๊สโลกนี้ก็หมุนอย่างต่อเนื่องได้นึกออกไหมครับนะนี่ก็คือความจริงที่เราเล่าให้ท่านฟังนะประการที่สามนะตะกี้เชื่อตามใช่ไหมฮะนะมันก็สอนนู่นนั่นนี่ทั้งที่ความจริงอย่างที่เราพูดอย่างที่สามหลอกให้เสพติดเทคโนโลยีแทนที่จะเดินได้ไม่เดินต้องนั่งรถแทนจะข้ามสะพานลอยได้มันไม่เสี่ยงตายก็กลับจะไปเสี่ยงตายเสี่ยงให้รถชนนะสะพานลอยอยู่ห่างไม่ถึง10เมตรไม่ยอมขึ้นสะพานลอยขี้เกียจหลอกให้เสพติดเทคโนโลยีที่ใกล้ๆไม่เดินจะนั่งรถท่าเดียวไม่ออกกำลังกายใช่ไหมเวลาจะตำน้ำพริกจะตำเครื่องแกงเผ็ดแทนจะใส่ครกตำแม่กูใช้เทคโนโลยีกูซื้อเครื่องบดมาไอ้เครื่องบดพวกนี้มันเหมาะสำหรับใช้ผู้ที่ผลิตน้ำพริกขายเพราะต้องทำทีละเยอะๆมานั่งตำมันไม่ไหวต้องใช้เครื่องช่วยใช่ไหมแต่เนี่ยอยู่กับบ้านเนี่ยมันก็หลอกขายเครื่องปั่นพริกกับปั่นหอมปั่นกระเทียมปั่นนู่นนั่นนี่อยู่ในครัวซื้อมาเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าหลอกให้เสพติดเทคโนโลยีพอเสพติดเทคโนโลยีปั๊บสมองไม่ใช้ร่างกายไม่ได้ออกกำลังทักษะความชำนาญในการตำนะไม่มีแค่เอาของใส่ในนั้นปิดฝาแล้วปั๊บกดปุ่มนะนี่เรายกตัวอย่างให้ฟังจริงมันมีเรื่องอื่นเยอะกว่านี้ซักผ้าเหมือนกันนะซักผ้าได้ออกกำลังใช่ซักผ้าตรงไหนมันมีสกปรกมีอะไรเนี่ยเราสามารถสปอตมันทีละจุดได้

นี่ไอ้นี่ใช้เครื่องไว้กูไม่ต้องเหนื่อยแรงใส่เข้าเครื่องปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นแล้วก็ไม่รู้สะอาดหรือเปล่าแล้วก็เวลาปั่นเนี่ยไม่รู้ทำให้เนื้อผ้าหรือรอยเย็บเนี่ยมันหลุดมันล่อนหรือเปล่าแต่ถ้าใช้มือขยี้เนี่ยนะได้ออกกำลังกายด้วยเพียงแต่ว่าไออะไรนะถ้าใช้ผงซักฟอกไม่ได้ใช้สบู่ซักเดี๋ยวมันก็กัดมือนะแล้วก็ทำให้มือลอกอะไรแบบเนี้ยทำให้เจ็บมือก็มีแค่นั้นนะก็เลยเอาแบบง่ายนะหลอกให้เสพติดเทคโนโลยีทำให้มนุษย์ไม่ฉลาดทำให้มนุษย์ไม่ชำนาญถ้าไม่มีตัวช่วยไม่มีเครื่องช่วยมนุษย์กับมือเป็นง่อยทำอะไรไม่ได้ประการที่4ฝึกให้มนุษย์เนี่ยเป็นทาสสิ่งจูงใจท่านสังเกตนะเขาสร้างทฤษฎีการจูงใจขึ้นมาเขาเรียกว่า motivation theory ทฤษฎีการจูงใจได้มาจากการทดลองเอาสัตว์ประจำโลกเนี่ยมาทดลองเพื่อสร้างกฎแห่งการจูงใจขึ้นมาเอารางวัลมาล่อมนุษย์พนักงานบริษัทเนี่ยโดนบ่อยเอารางวัลมาล่อเช่นเงินเดือนมาล่อสวัสดิการมาล่อรางวัลพิเศษมาล่อเพื่อมาจูงเนี่ยมาล่อแล้วมาจูงใจจูงใจให้อยากได้รางวัลจะได้ขยันทำงานท่านฟังดีๆนะครับจูงใจให้อยากได้รางวัลเพื่อจะได้ขยันทำงานนี่แสดงว่ามันเป็นการกระตุ้นความอยากตามวิธีการของสัตว์ร้ายตามวิธีการของมอดถูกต้องไหมกระตุ้นตอบอยากทำให้มนุษย์เพี้ยนจะทำอะไรจะถามตัวเองกูอยากทำไหมกูมีแรงจูงใจอะไรให้กูทำไหมไม่ว่าจะฆ่ามันหรือฆ่าใครหรือจะทำดีอะไรกูต้องถามหาแรงจูงใจกูก่อนว่ากูมีแรงจูงใจจะทำไหมแรงจูงใจมาจากไหนมาจากการถูกจูงใจและการถูกจูงใจไอ้วิธีการจูงใจเนี่ยคืออะไรเอารางวัลมาล่อซึ่งก็มี2ด้านจูงใจด้านบวกก็คือเอาสิ่งที่คนนั้นน่ะมันอยากได้อ่ะเอามาจูงก็เรียกว่ารางวัลเขาเรียกว่า positive rewards หรือบางทีกูไม่มีปัญญาจะให้มึงแต่กูจะบังคับให้มึงทำกูจะเอาไม้เรียวมาบังคับมึงเอากฎเกณฑ์มาถ้าไม่ทำหรือถ้าทำชั่วทำผิดจะถูกลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้กลัวที่จะต้องรับรางวัลที่ตัวเองไม่ชอบเห็นไหมฮะนี่คือวิธีการจัดการกับใครทดลองกับสัตว์แล้วเอามาใช้กับมนุษย์นี่คือวิธีของมอดมารแทนที่มนุษย์มีจิตสำนึกทำไมเราไม่สอนพนักงานในทีมงานเราหรือพนักงานในบริษัทของเราหรือข้าราชการให้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมีสำนึกว่าตัวเองมีเกียรติและมีสำนึกในการที่ตัวเองจะต้องทำหน้าที่นี้อย่างภาคภูมิใจและมีสำนึกที่จะทำหน้าที่ราชการทำหน้าที่เป็นพนักงานเป็นบริษัทเป็นผู้จัดการเป็นลูกจ้างลูกน้องก็ตามทำหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจโดยมุ่งที่ผลสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้ทำฉันจะต้องทำมันให้สำเร็จถ้าฉันทำสำเร็จแล้วฉันจะมีความภาคภูมิใจอันใหญ่หลวงที่ได้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่เขาไว้วางใจให้เราทำเนี้ยประสบความสำเร็จฉันจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากไม่มีใครเสี่ยมไม่มีใครสอนซึ่งเงินดาวเงินเดือนให้อยู่แล้วเป็นการพิจารณาแล้วใช่ไหมว่าฉันจะทำงานบริษัทนี้เพราะเงินเดือนดีน่าสนใจมีเบี้ยหวัดสวัสดิการได้ดีไม่เอาเปรียบเกินไปตรงนั้นคิดแค่ตอนว่าจะทำงานบริษัทนี้หรือไม่เมื่อตัดสินใจว่าเขารับแล้วนะตัดสินใจว่าจะทำไม่ต้องคิดเรื่องนี้อีกครับมีหน้าที่ทำเต็มที่ทำมันให้ดีที่สุดนี่คือ quality people นั่นคือคนที่มีคุณภาพแต่ทุกวันนี้มีไหมสอนแบบนี้ไม่มีมีไหมไม่มีจูงอย่างเดียวมันง่ายดีไงจูงเนี่ยมันง่ายเลยจนกระทั่งสันดานเสียในสุดก็ต้องออกเพราะว่าอะไรบริษัทอื่นเห็นว่ามันทำงานเก่งมันมีความสามารถแล้วก็เลยจ้างมันด้วยค่าตัวแพงกว่าที่อยู่บริษัทนี้เขาก็ซื้อตัวไปเห็นไหมฮะทั้งที่เรามีคนเก่งคนฉลาดคนดีอยู่แต่เราเลี้ยงไม่เป็นเราใช้มันไม่เป็นเพราะเราไปสอนให้มันเป็นสัตว์ร้ายแทนที่จะสอนให้มันเป็นสัตว์ประเสริฐคือมนุษย์ถามว่าใครเป็นคนส่งเสริมนะก็ผู้ที่เป็นผู้นำนะผู้ที่ใช้วิชามอดนั่นแหละเห็นไหมให้คือใช้อำนาจเหนือมนุษย์ประการที่5ทำให้มนุษย์โลกเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองไม่ได้ทำให้พึ่งพาตัวเองไม่ได้ทำทุกวิถีทางเพื่อที่ให้พวกท่านเนี่ยพึ่งพาตัวเองไม่ได้เช่นแจกเงินบางคนชอบไหมเนี่ยทุกวันนี้ไม่ว่าประเทศไหนรวมทั้งไทยด้วยแจกเงินแทนที่จะแจกความรู้แจกความสามารถแจกอาชีพแจกโอกาสให้เขาใช้โอกาสเพื่อเขาจะได้มีเงินมีทองบ้างแจกความสามารถเพื่อทำให้เขาเป็นคนที่มีความเก่งแจกความดีงามแจกธรรมะเพื่อให้เขาเป็นคนดีมีคุณภาพรัฐบาลไม่ทำแบบนั้น
จกไล่แจกตังค์อย่างเดียวแล้วก็ไปกู้มาเยอะแยะมากมายในสุดไม่ใช่เขาให้ฟรีนะต้องเป็นหนี้เขาอีกต้องใช้หนี้เจ็ดชั่วโคตรแต่ทำไงทำให้ผู้นำของประเทศอยู่ได้ฐานมั่นคงนะพระอาจที่แข็งกระด้างดังศิลาไม่ร้อนแค่แข็งแต่ไม่ร้อนยังนั่งได้แจกลูกเดียวประชาชนคนในชาติก็เลยงูไม่ฉลาดไม่มีความสามารถที่จะใช้โอกาสหรือสถานการณ์ที่กำลังคับขันเหมือนกับคนอื่นเนี่ยในการที่หาทางออกเพื่อช่วยตัวเองช่วยครอบครัวและช่วยประเทศชาติไม่มีรอให้คนที่เคยเอาประโยชน์กลุ่มที่เคยเอาประโยชน์จากพี่น้องประชาชนเอาตังค์มาแจกให้ถ้ามึงไม่แจกกูวันหน้ากูไม่เลือกมึงเขาเรียกอะไรเป็นท่าสิ่งจูงใจไปแล้วใช่ไหมและไม่สอนให้พึ่งตนเองคิดแต่จะพึ่งส่วนกลางทางการคิดแต่จะพึ่งคนอื่นเลยกลายเป็นคนที่อ่อนแอเนี่ยเขาทำตัวเองมีให้มีอำนาจเหนือมนุษย์ก็คือตรงนี้ทำให้ติดเชื้อโรคแล้วก็สร้างยาขึ้นมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคให้มันต่อไปเวลาป่วยเป็นอะไรเนี่ยก็พึ่งตัวเองไม่ได้เพราะความรู้เรื่องสมุนไพรเลยก็ไม่มีต้องพึ่งยาที่ออกจากโรงงานอย่างเดียวนี่แสดงว่าพึ่งพาตัวเองได้ไหมไม่ได้พระบิดาจึงสอนว่าป้องกันตัวเองสิอย่ายอมให้ข้าศึกเข้าบ้านเข้าจมูกเข้าปากอย่ายอมสองช่องทางนี้มาปากก็คือประตูจมูกก็คือหน้าต่างปิดให้สนิทรับรองข้าศึกเข้าไม่ได้ข้าศึกก็คือเชื้อโรคปลอดภัยแน่นอนนี่คือเพื่อให้มีอำนาจเหนือมนุษย์พี่น้องครับวิธีการของศัตรูวิธีที่สองเพื่อยึดครองทรัพยากรโลกท่านไม่ต้องพูดนะว่าทรัพยากรโลกมีอะไรป่าไม้น้ำมันทองคำดีบุกเหล็กอีกสารพัดใช่ไหมอีกสารพัดเนี่ยเรานึกถึงขณะนึกถึงแร่ธาตุบางอย่างที่ในอนาคตเนี่ยคนไทยทั้งประเทศต้องพึ่งต้องใช้แต่พวกมอดมารพวกนี้มันยังไม่รู้ยึดครองทรัพยากรโลกก็คือใช้กลอุบายเข้าเบียดเบียนเพราะอะไรมีไอ้ที่โคจรรอบโลกแล้วจารกรรมส่องเห็นพอรู้ว่าที่ไหนมีเยอะแล้วประเทศนั้นผู้นำโง่ก็ใช้กลอุบายเข้าเบียดเบียนไปศึกษาเรื่องจริงในสังคมเอานะเราไม่ต้องยกตัวอย่างแค่พูดอย่างนี้ก็ให้แสงสว่างกับท่านได้มากแล้วสองช่วยโอกาสเข้าแทรกแซงช่วยโอกาสเข้าแทรกแซงอย่างเช่นทุกวันนี้นะท่านเห็นไหมเราพูดเนี่ยคงไม่ได้แบนนะเพราะว่านี่มันเป็นโซเชียลนะฮะรัสเซียกับยูเครนที่มันต้องเกิดเหตุเกิดสงครามขึ้นมาความจริงมันมีเบื้องหลังมันมีที่มาที่ไปพอมันเกิดตรงนี้ขึ้นมาปั๊บข้อ2เนี่ยแผนการข้อ2เนี่ยก็ถูกแสดงออกชัดเจนขึ้นแทรกแซงอ้างว่าเข้าไปช่วยแต่จริงๆแทรกแซงอยู่นานแล้วเข้าไปช่วยเพราะกลัวโดนเหยียบก็เลยอ้างว่าอ้างความชอบธรรมว่าเข้าไปช่วยแต่จริงๆแล้วคือเข้าไปแทรกแซงท่านสังเกตไหมอิรักก็เคยเป็นประเทศหนึ่งที่สถานการณ์ทำให้ถูกฉวยโอกาสที่นั่นก็คือทรัพยากรเหมือนกันใช่ไหมน้ำมันประการที่3ใช้อำนาจเหนือตัวแดงๆนะครับใช้อำนาจเหนือ ใช้อำนาจเหนือเข้ายึดครองหน้าด้านๆไปดื้อๆเลยเพราะเห็นแก่ทรัพยากรเข้าใจนะส่วนมากจะเป็นประเทศเล็กๆประเทศที่มีอำนาจทางสังคมน้อยกว่าตัวเองอยู่แล้วนะครับเนี่ยมี3ประการนี่คือวิธีการท่านจำไว้นะครับเพราะต่อไปท่านจะเห็นเยอะเลยเพื่อลดจำนวนประชากรมนุษย์ยุให้ทำศึกสงครามกันยุให้ฆ่ากันตายเยอะๆสองสร้างนิสัยทุโภชนาการจังฟู้ดอาหารขยะกินแล้วไม่เกิดประโยชน์และเกิดโทษด้วยกินแล้วเป็นมะเร็งมะเส็งนะอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวบ้านเราเนี่ยนะคนสมัยโบราณโดยเฉพาะคนใต้ที่ปลูกมะพร้าวเยอะๆเนี่ยไม่เคยมีใครป่วยเป็นมะเร็งตายเพราะเขากินน้ำมันมะพร้าวไอพวกไอประเภทที่กินน้ำมันหมูมาเคี่ยวมาเจียวนั่นก็มีแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่กินน้ำมันมะพร้าวเพราะมันถูกกว่าน้ำมันหมู
แค่มีมะพร้าวมาเนี่ยเอามะพร้าวมาต้มมาเคี่ยวก็ได้น้ำมันแล้วเอามาทำอาหารก็อร่อยแต่ถูกสร้างนิสัยในการโภชนาการใหม่ก็คือบอกว่าเฮ้ยกินมะพร้าวไม่ดีนะมะพร้าวมันเป็นไขนะเดี๋ยวเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะเป็นไขนะจะไม่หลอดเลือดอุดตันท่านที่รักครับร่างกายมนุษย์มีอุณหภูมิสูงนะครับเวลากินน้ำมันเข้าไปไม่มีน้ำมันมะพร้าวไหนล่ะครับเข้าไปในร่างกายแล้วจะเป็นไขเหมือนอยู่ในตู้เย็นหรือเหมือนอยู่ในอากาศที่วางไว้เฉยๆในครัวแล้วมันเป็นไขวันนั้นอากาศหนาวเย็นกับของมันเนี่ยน้ำมันไม่มีไขท่านรู้ไหมเขาใส่สารเคมีบางอย่างลงไปในน้ำมันเพื่อทำให้น้ำมันนั้นไม่แข็งตัวเป็นไขท่านรู้หรือไม่นั่นแหละน้ำมันที่ท่านได้กินน้ำมันที่ไม่ปลอดภัยแล้วยังมีสารเคมีเจือปนอยู่ด้วยแต่พวกมันไม่พูดท่านเห็นไหมครับนี่คือนิสัยของสันดานของมอดทุกโภชนาการแล้วสอนให้ท่านกินกริลปิ้งปิ้งย่างย่างสุกสุกดิบดิบคนบ้านนอกเนี่ยส่วนมากแต่ก่อนเขากินของสุกกันนะครับแต่พอตอนหลังๆเนี่ยก็ให้กินของสุกสุกดิบดิบก็เป็นวิชามอดทั้งนั้นวิชามอดวิชามารแล้วก็มีสารอาหารอย่างเช่นมีผงชูรสไม่ใช่ผงนัวนะผงชูรสที่เป็นผงขาวๆที่ได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมทำมาจากมันสำปะหลังบ้างทำมาจากอะไรบ้างนะเราไม่อยากจะพูดแต่สิ่งที่ทานเข้าไปในร่างกายแล้วมีปัญหาทำให้เกิดมะเร็งได้ทำให้เกิดผมร่วงได้หัวล้านนะแล้วก็ถ้ากินมากๆเข้าไปนะเวลาแม่ครัวที่เราไปสั่งอาหารตามสั่งเขาโยนผงชูรสลงไปเป็นช้อนหนึ่งถ้าเขาพั่วผัดไม่กระจายนะเวลาท่านกินเข้าไปที่ปากไปเจอลิ้นเจอกระพุ้งแก้มท่านรู้ไหมไอ้ผงชูรสเนี่ยมันจะกัดจนเป็นแผลที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่และไหนเป็นสางในปากเป็นแผลขึ้นมาผู้พองเลยเพราะโดนผงชูรสมันเผาเนื่องจากว่ามันเป็นก้อนอยู่ในข้าวผัดอ่ะเป็นก้อนอยู่ในเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ราดหน้านะหรือบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามันจะไปกองอยู่เป็นก้อนๆเพราะมันรีบทำให้เราแทนที่มันกระจายมันเป็นกระจุกไม่กระจายมันก็ทำลายปากทำลายลิ้นบางคนนี่โดนแล้วปากเปื่อยหมดปากแสบหมดเลยหรือใส่สารกันบูดครัวผู้กระต่ายหมาดเลยไม่ใส่สารกันบูดไม่เจือสีไม่ใส่ผงชูรสแล้วพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ปลูกเองนะเราก็ต้องมั่นใจว่าแปลงผักฟาร์มผักนี้ต้องปลอดสารพิษไม่มี DDT ไม่มียาฆ่าแมลงเพราะโอกาสตกค้างมีสูงมากประการที่3ใส่สารพิษปนเปื้อนในอาหารนี่คือสิ่งที่เรากล่าวนำนะครับประการที่4ตัดแต่งพันธุกรรมในพืช GMO แต่ก่อนเนี่ยเขาอ้างว่าเขาต้องตัดแต่งพันธุกรรมในพืชผักผลไม้เพื่อที่จะเอาสิ่งที่เป็นสารพิษเช่นยาฆ่าแมลงนี่แหละแต่จะอยู่ในรูปแบบอื่นเขาอ้างงั้นนะให้มันปนเปื้อนอยู่กับยีนส์ของผักผลไม้นั้นเวลามอดแมลงหรือมดหรือวัชเขาเรียกอะไรศัตรูพืชศัตรูผักมันมาเจาะกินกิ่งก้านใบดอกแล้วมันจะจำได้ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันจะตายพืช GMO พวกนี้เวลาปลูกแล้วจะไม่มีวัชพืชที่เป็นสัตว์เป็นพวกแมลงหรือมดเพราะว่าเขาตัดแต่งพันธุกรรมเอาไว้เพื่อป้องกันเอาไว้แล้วแล้วถามว่าเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะไม่ได้รับมันเข้าไปด้วยหรอครับเหมือนเด็กหนุ่มๆเด็กวัยรุ่นแล้วไม่ใช่ชายอย่างเดียวผู้หญิงอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งหญิงทั้งชายครับเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยที่ชอบกินหมูหมากาไก่เป็นอาหารหมูหมากาไก่อีกาไม่ใช่หมูเป็ดไก่เนื้อวัวเนื้อควายพวกนี้ที่กินเข้าไปเนี่ยพวกนี้เป็นสัตว์ฟาร์มถูกไหมฮะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มเขาต้องฉีดยาบำรุงฉีดอาหารเสริมฉีดยาป้องกันโรคฉีดสารอาหารที่บำรุงให้มันอ้วนพีให้มันมีไข่ดกถามว่าเวลาเรากินเนื้อสัตว์พวกนี้เข้าไปสิ่งตกค้างไม่ว่าจะเป็นสารอาหารไม่ว่าจะเป็นสารเคมีมันตกค้างอยู่ในเลือดเนื้อของสัตว์เหล่านี้เวลาเรารับเข้าไปเนี่ยเราจะรับมันด้วยใช่ไหมครับเอาละเราเป็นมะเร็งมะเสงเราไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะไม่ใช่เสพเข้าไปแล้วมันเป็นตอนนั้นมันต้องใช้เวลาใช่ไหมเหมือนกันสังเกตไหมเด็กหนุ่มเด็กวัยรุ่นนะฮะหนุ่มสาวสมัยเนี้ย
นมตั้งทุกคนทั้งที่ยังเป็นเด็กหญิงยังเป็นเด็กชายเด็กชายก็จ้ำม่ำแล้วมีนมด้วยเด็กผู้ชายมีเต้านมเด็กผู้หญิงเหมือนกันโอ๊ยทำไมมันแก่แดดก่อนวัยทำไมมันเป็นสาวก่อนวัยทั้งที่ความรู้เรื่องเซ็กส์มันยังไม่มีหรอกแต่สรีระไปก่อนแล้วครับมีนมเป็นเต้าเป็นตั้งเลยครับแล้วก็เป็นไงยั่วกิเลสคอยพวกกามตัณหาจัดคดีฉุดคร่าอนาจารเพิ่มขึ้นมากมายในยุคนี้เพราะอะไรครับเด็กมันอยู่เลยรวมตัวไปหน่อยใช่ไหมครับไอ้คนที่มันไม่มีธรรมะจิตที่ถูกมอดมารฝึกให้มีกิเลสหนาตัณหาเยอะเห็นการยั่วยุพวกนี้เห็นไหมครับก็เลยเดือดร้อนเพราะพ่อแม่ให้เด็กกินเลือดเนื้อของสัตว์ที่มันมีสารอาหารอยู่มีวิตามินมีธาตุอาหารที่เขาฉีดไว้ในเนื้อสัตว์พอมากินปั๊บมันตกค้างมันก็มาบำรุงเนื้อคนด้วยทำให้คนเป็นแบบนั้นพันธุกรรมในพืชก็ถูกตัดต่อพันธุกรรมโดยที่เราก็ไม่รู้เพราะดูไม่ออกครับมันผักริมรั้วอ้วกินได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นภูกระต่ายจึงแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกผักเพื่อจะผลิตอาหารจากครัวภูกระต่ายที่ปลอดภัยที่สุดหรือไม่งั้นก็จะเลือกเพราะเราที่นี่เราปลูกผักกาดขาวปลีไม่ได้เพราะปลูกแล้วมันไม่หอมันบานหมดเราจึงต้องไปดูฟาร์มที่เขายืนยันนะหรือรับประกันว่าเขาจะไม่ใช้สารเคมีก็คือมีกางมุ้งแต่ต้องอยู่บนเขาสูงๆที่มีอากาศหนาวเย็นถึงจะปลูกพวกนี้ได้เพราะขายดีพี่ๆน้องๆชอบทานมากใช่ไหมอร่อยใช่ไหมกิมจิของภูกระต่ายที่เป็นผักกาดขาวปลีนะนั่นแหละฮะท่านสบายใจได้ว่าปลอดภัยทานแล้วจะไม่มีรสขมอยู่ในผักที่มีรสขมเพราะมันมีสารเคมีมีปุ๋ยมีอะไรตกค้างเยอะแยะนะประการที่5หลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์ลดจำนวนประชากรถ้าเรากินเลือดเนื้อของสัตว์มันจะไปบำรุง DNA ของสัตว์ร้ายมันจะทำให้ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็น DNA ของพระเจ้าคือ DNA ของพี่พลีเดียนส์พอมันขาดอาหารปั๊บร่างกายก็จะผอมแห้งแรงน้อยพอผอมแห้งแรงน้อยภูมิต้านทานก็ต่ำแล้วในสุดก็ตายมอดมันสกัดกั้นคนอายุยืนเพราะถ้าเราอายุยืนเป็นร้อยพันหมื่นปีมันจะสู้พวกเราไม่ได้เพราะเราจะฉลาดกว่ามันเยอะเพราะมันรู้แล้วว่าเรามีสมองสองซี่พระบิดาสร้างให้พวกเขามีสมองก้อนเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราอายุสั้นไว้จะได้ไม่พัฒนาการทางสมองเนี่ยยิ่งเรามีอายุสั้นไม่ถึงร้อยปีก็ตายนะพอครบสามขวบท่านต้องสอนลูกของท่านให้ฉลาดใช้สมองสอนลูกให้ฉลาดให้ฉลาดใช้ปัญญาของสมองสองซี่สมองซี่ซ้ายเรียกว่าสติปัญญาสมองซี่ขวาเรียกว่าปัญญาญาณใช้ทั้งสองด้านไม่เหมือนกันครับสมองซีกซ้ายนะไม่ต้องกดปุ่มนะมันทำงานได้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าต้องการใช้สมองซีกซ้ายที่เรียกว่าสติปัญญาอย่างมีสมรรถนะสูงท่านต้องมีวิธีการในการใช้ที่เรียกว่าวิธีอิทัปปัจจยตาใช้หลักอิทัปปัจจยตาแปลว่าใช้หลักของเหตุและผลในการคิดวิเคราะห์แต่ถ้าจะใช้สมองซีกขวาเรียกว่าปัญญาญาณเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณท่านต้องยกระดับจิตหยาบของท่านให้สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณให้ได้เสียก่อนแล้วก็ให้ใช้จิตวิญญาณนั่นแหละขับเคลื่อนการคิดขับเคลื่อนขันห้าด้วยการสั่นสะเทือนสมองซีกขวานำซีกซ้ายให้ได้นั่นก็วิธีเดียวมุนธรรมจักรอย่างเดียวเลยครับก็จะได้สิ่งดีๆอย่างที่เราพูดพี่น้องครับเปิดเผยตัวได้โดยไม่ต้องแอบแฝงครับนั่นคือวิธีการของศัตรูทำยังไงที่ตัวเองจะเปิดเผยตัวได้โดยไม่ต้องแอบแฝงสิ่งที่พวกเขาจะทำคือหนึ่งหลอกให้หลงเชื่อว่าพวกเขาเป็นมิตรครับโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้มนุษย์ที่โง่ง่ายหลงเชื่อเขาติดตามพวกเขาว่าพวกเขาคือมิตรไม่ใช่ศัตรูและเพื่อเผลอจะผลักให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลไปเป็นฝ่ายศัตรูเป็นฝ่ายศัตรูกับพวกท่านที่เป็นมนุษย์เช่นเราบางทีเราสอนในบางสิ่งเราถวายพระเกียรติแก่องค์เยซูคริสต์เจ้ามันก็จะมากล่าวหาว่าเราเป็นพระคริสเตียนเท็จทั้งที่เรายังไม่ได้บอกเลยว่าชาตินี้เราคือพระเยซูไม่ใช่แต่เราอัญเชิญคำกล่าวของพระเยซูที่เคยกล่าวไว้มาถวายพระเกียรติพระองค์เท่านั้นเองแล้วฟังประเดศัพจับไปกระเดียดว่าเราเป็นพระเยซูเทียมเท็จนะก็ว่ากันไปนั่นก็คือพวกทาสของมอดมารนั่นแหละหลอกให้เชื่อว่าเป็นมิตรเขาพอเชื่อว่าเป็นมิตรปั๊บเขาก็แสดงตัวได้นะแสดงตัวตนอย่างชัดเจนโดยที่ไม่แอบแฝงเลยเพราะพวกท่านไม่ระแวงว่าพวกเขาคือศัตรูประการที่สองพวกเขาจะสร้างผู้ร้ายตัวปลอมขึ้นมาลวงท่านสร้างผู้ร้ายตัวปลอมขึ้นมาลวงท่านเช่นใช้เครื่องโฮโลแกรมฉายภาพบนก้อนเมฆฉายภาพบนก้อนเมฆบนท้องฟ้าเป็น
รูปองค์เยซูคริสต์บางทีก็ฉายเป็นรูปเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์บ้างหรือนกฟีนิกซ์หรือฟีนิกซ์เบิร์ดท่านรู้ไหมฮะจริงก็มีเราบอกแล้วในจริงมีเท็จในเท็จมีจริงเขาใช้เครื่องโฮโลแกรมเครื่องฉาย PowerPoint นี่แหละแต่ฉากเนี่ยไม่ได้ใช้บนจอสีขาวแต่ใช้บนก้อนเมฆไม่ว่าสีทองเมฆสีขาวสีทองเป็นแบ็คกราวด์สามารถสร้างภาพเงามายาตรงนี้ขึ้นมาได้มันทำให้เห็นว่าพระเจ้าหรือพระเยซูเนี่ยทรงแสดงอภินิหารด้วยการแสดงมายาของพระองค์ได้เพราะเขาเข้าใจว่าพระเยซูคือพระเจ้าพระบิดาทรงอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์คือเทพเจ้าฟีนิกซ์ปรากฏพระองค์เป็นเงาพระฉายอยู่บนท้องฟ้าพวกมันก็บอกกูก็ทำได้แล้วก็สร้างสิ่งพวกนั้นขึ้นมาแล้วชวนมนุษย์ไปดูในสิ่งที่ตัวเองสร้างทั้งที่เป็นมายาไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระเยซูสร้างแล้วก็บอกว่านี่แหละเป็นมายาของพระเจ้าทุกคนก็เชื่อตามกันใหญ่บอกมาดูที่จะพาไปดูวันเดือนปีวันดีคืนดีก็จะพาไปดูก็จะฉายภาพพวกนี้ให้หลอกให้หลงเชื่อแล้วก็สร้างผู้ร้ายตัวปลอมขึ้นมากล่าวหาอีกฝ่ายนึงซึ่งเป็นพวกเดียวกันว่าเฮ้ยนั่นมึงอย่าไปเชื่อมันเป็นภาพโฮโลแกรมไม่ใช่ภาพจริงก็เหมือนกับที่เราพูดเรามาเฉลยความจริงมันก็มีพวกมันเนี่ยมาเฉลยความจริงก่อนเพื่อทำให้เห็นว่าเนี่ยอาจารย์ปริญญาคงไปขโมยความรู้พวกมันมานะแล้วก็ถ้าพวกมันน่ะมนุษย์ไม่เชื่อมนุษย์ก็จะไม่เชื่อเราด้วยว่าสิ่งที่มันฉายนั้นเป็นภาพโฮโลแกรมถ้ามนุษย์ไม่เชื่อมันก็จะไม่เชื่อเราแต่ถ้ามนุษย์เชื่อมันมนุษย์ก็จะไม่เชื่อเราเพราะพวกมันมีอำนาจเหนือกว่าเราเพราะพวกมันไม่ใช่มนุษย์เข้าใจไหมนี่คือวิธีการพอเชื่อแล้วทำให้เชื่อแล้วก็จะเปิดเผยตัวตนได้ไม่กลัวว่าตัวเองจะเป็นอันตรายประการที่3ทำให้มนุษย์นี่กลัวไม่กล้าต่อต้านมีการขู่ให้กลัวบางพวกท่านจะต้องตั้งรับให้ดีนะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงพวกเขาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้พูดเรื่องสิ่งนี้เมื่อไหร่จะถูกปิดปากทันทีท่านเห็นไหมทำให้ท่านกลัวไม่กล้าเปิดกลัวไม่กล้าเปิดเพราะกลัวอันตรายทำให้กลัวไอ้สิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วยังไม่พอทำให้กลัวไอ้สิ่งที่จึ๊กนี่ด้วยทุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำให้กลัวไม่กล้าต่อต้านถ้าฉันปรากฏตัวขึ้นมามึงกล้าสู้กับกูไหมมึงกล้าต่อต้านกูไหม เห็นไหมขนาดกูอยู่ในมุมมืดมึงยังสู้กูไม่ได้นี่ถ้ากูเปิดหน้าเปิดตาขึ้นมาชกเนี่ยมึงจะสู้กูได้หรือประการที่4ยุยงให้มนุษย์แตกแยกกันเองอย่างเราสื่อพระโอวาทคืนนี้บางคนที่เข้าทางมารไปแล้วหลงทางมารไปแล้วปักใจเชื่อไปแล้วต้องมนของพวกมารไปแล้วจะต้องมีความคิดเห็นแตกแยกกับเราแน่นอนมองว่าเราเป็นคนละข้างถ้าที่เราเป็นฝ่ายพระเจ้านะเราเป็นฝ่ายดีนะเราเป็นฝ่ายมนุษย์โลกนะแต่มามองว่าเราเป็นศัตรูเราเป็นอริเพราะไปบูชาพวกนั้นว่าเป็นพระเจ้าแทนก็ไม่เป็นไรบอกแล้วเราไม่ได้มาชวนท่านสู้รบแต่เรามากล่าวความจริงเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราถ้าหน้าที่ของอีกฝ่ายนึงมีหน้าที่หลอกลวงมีหน้าที่ที่จะทำเพื่อข้อ4ท่านก็ทำของท่านไปถ้าแค่ท่านคิดว่าทำได้และประสบความสำเร็จเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเช่นข้อ5ทำให้มนุษย์โลกอ่อนแอขี้โรคเพราะมนุษย์เราอ่อนแอทางปัญญาก็โง่ง่ายอ่อนแอทางร่างกายก็ขี้โรคและจะเอาพลังเอาแรงงานที่ไหนเอาแรงกายแรงใจที่ไหนเอามันสมองที่ไหนจะมาสู้รบปรบมือกับศัตรูของมนุษย์โลกได้ถูกไหมเพราะถูกทำให้อ่อนแอไปแล้วเช่นแอบให้กินบังคับก็มีแอบให้กินก็มีแอบจิ้มแต่แอบแบบหน้าตาเฉยนะฮะแอบจิ้มก็มีเพื่อทำให้มนุษย์โลกเนี่ยเป็นข้อ5อ่อนแอขี้โรคเขาก็จะสามารถเปิดเผยตัวตนได้โดยไม่ต้องแอบแฝงทุกวันนี้ก็เปิดหน้ากันมาเยอะแล้วนะท่านสังเกตไหมประการที่5ทำร้ายมนุษย์เพื่อเอาชนะพระเจ้าวิธีการของศัตรูทำร้ายมนุษย์เพื่อเอาชนะพระเจ้า
เช่นชวนให้หนีสังคมเพื่อปลีกวิเวกทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่ค่อยสนใจส่วนรวมไม่ค่อยรวมหมู่ขณะที่พระบิดาหรือพระเจ้าสอนให้รวมหมู่เป็นสัตว์สังคมคือสอนให้รวมหมู่มันจะได้มีพลังโดยเฉพาะพลังอำนาจทางจิตพวกเขาสอนให้ท่านไปปฏิบัติธรรมคนเดียวอยู่ในป่าในถ้ำเพื่อไม่ให้สมการซัมเบต้า x x กับ3เป็นอย่างน้อยที่มันจะเกิดพลังอำนาจขึ้นมาทางจิตนะพวกเขาพยายามทำให้ท่านแตกแยกกันแต่พวกมอดมันก็ยังโง่อยู่ไม่รู้ว่าต่อให้อยู่คนละที่นะแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรสมการซัมเบต้า x มันก็ยังมีผลอยู่บ้างนะไม่ใช่ไม่มีสอนให้หนีสังคมเพื่อปลีกวิเวกโดยเอาความทุกข์ที่มนุษย์กลัวเนี่ยที่เขาสอนให้มนุษย์กลัวนะมาล่อว่าถ้าอยู่คนเดียวไม่มีความทุกข์หรอกอยู่ในสังคมคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้นะมากคนมากควายเอ้ยไม่ใช่มากคนมากความมันวุ่นวายสู้อยู่คนเดียวดีกว่าไปปลีกวิเวกทำให้สมการซัมเบต้า x เกิดขึ้นไม่ได้นั่นคือการเป็นอุปสรรคถูกไหมเป็นการทำร้ายมนุษย์ตีชิ่งไปถึงพระบิดาหรือตีชิ่งไปถึงพระเจ้าทำให้แผนการที่พระบิดาทรงออกแบบไว้นั้นล้มเหลวมีอุปสรรคประการที่สองให้ปฏิเสธการมาเกิดเป็นมนุษย์สอนมนุษย์ว่านะมาเกิดชาตินี้แล้วต้องหาทางนิพพานคือตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกให้จงได้และถามว่าปฏิบัติยังไงปฏิบัติตามอาตมาภาพเนี่ยปีกวิเวกอ้าวคารวาสคฤหัสถ์เป็นผู้ครองเรือนมีลูกกวนตัวผัวกวนใจเมียกวนอะไรอย่างเนี้ยนะอยู่จะให้ทิ้งแล้วไปอยู่ป่าคนเดียวแยกกันหมดนะได้เหรอเห็นไหมมันค้านกับความจริงแต่ก็ยังสู้อุตสาห์สอนคนที่โง่ง่ายให้เชื่อตามบางคนไม่ทิ้งครอบครัวตลอดชีวิตแต่ทิ้งเป็นบางเวลาในแต่ละเดือนถ้าที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติกับพ่อกับแม่กับผัวกับเมียกับลูกในครอบครัวดีที่สุดไม่ต้องเข้าป่าให้ยุงกัดด้วยเพราะที่บ้านมีมุ้งลวดจะอยากจะกินอะไรก็กินได้การปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่ไหนก็ได้เพราะว่าปฏิบัติที่จิตกับปัญญาไม่ว่าอยู่ที่ไหนมาต่อยขึ้นเขาสูงนะแต่ถ้าโง่ไม่สามารถยกระดับสติปัญญาตัวเองได้แล้วโง่ด้วยแล้วเข้าถึงความรักไม่ได้ต่อให้ไปอยู่บนยอดเขาสูงมันก็ไม่มีความหมายอยู่ที่บ้านมีคนกวนตัวกวนตีนเราสามารถรักเมียเราได้รักผัวเราได้ทั้งที่มันทำตัวไม่น่ารักนี่ไงคือการฝึกจิตไปอยู่คนเดียวในป่าในถ้ำในเขาใครจะมาสร้างเงื่อนไขให้ท่านฝึกจิตล่ะเป็นครูตัวเองออกข้อสอบเองแล้วปฏิบัติเองสอนเองอะไรไม่รู้มั่วอยู่กับตัวคนเดียวมันเป็นไปได้ไหมมันผิดธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยสอนให้ปฏิเสธการมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งที่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระผู้สร้างเพื่อมาทำหน้าที่แทนพระเจ้าเพื่อทดสอบว่าพระองค์เนี่ยคือพระเจ้าสามารถที่จะทำอะไรได้อีกบ้างโดยใช้ห้องทดลองขนาดใหญ่คือเอกภพและห้องทดลองขนาดเล็กที่สำคัญที่สุดที่เป็นศูนย์บัญชาการก็คือโลกมนุษย์เป็นสถานที่สำคัญแต่นี่ให้ปฏิเสธการมาเกิดเพราะอะไรเพราะพวกเขาไม่ได้รับโอกาสแบบนี้พวกเขาไม่ได้รับเกียรติจากพระบิดาเท่านี้เขาถึงอิจฉาตาร้อนหมั่นไส้และแกล้งทุกอย่างแล้วจะไปโง่ง่ายงมงายตามเขาอีกเนี่ยนะเขาก็ใช้ใครครับใช้ผู้นำทางจิตวิญญาณของมนุษย์ของโลกแต่ละยุคสมัยเป็นเครื่องมือใช้ผู้นำชุมชนผู้นำของชาติของประเทศที่หิวแสงที่โลภที่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะเป็นเครื่องมือใช้นักวิทยาศาสตร์โลกที่หิวกระหายเทคโนโลยีให้เขาสอนวิชาการซึ่งจริงๆมันเป็นวิชามารนะก็ให้เขาสอนให้ก็ตกเป็นทาสโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมครับสารพัดนะเลยไม่คิดไม่ใช้ปัญญาบางอย่างเนี่ยมีปัญญาถ้าคิดได้ก็รู้ทันแต่ไม่คิดคิดว่าไม่คิดประการที่4ตัดต่อ DNA ของพระเจ้าด้วย DNA สัตว์ร้ายเอาไว้ที่ก้านสมองเราพูดมาหลายครั้งแล้วพูดตรงนี้อีกครั้งนึงก็ได้ตัดต่อ DNA ของพระเจ้าด้วย DNA สัตว์ร้ายไว้ที่ก้านสมองก้านสมองอยู่ตรงไหนครับดูรูปก้านสมองเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นแท่งสีแดงๆนะบริเวณท้ายทอยแล้วยาวเชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังและไขสันหลังของมนุษย์ท่านเห็นไหมก้านสมองสีแดงถ้าจะดูให้ละเอียดกว่านี้เนี่ยเราก็ไปขมายรูปเข้ามาเหมือนกันนะภาษาอังกฤษคำว่าก้านสมองเนี่ยใช้ว่า brain stem brain stem นะ stem braingกับสเต็มเซลล์สเต็มตัวเดียวกันนะครับภาษาอังกฤษพระบิดาให้ใช้คำว่า brain stem เป็นฐานของสมอง
ท่านเห็นไหมครับแล้วที่มีไฟกระพริบกระพริบอยู่ตรงนั้นนะมีเครื่องหมายปีกาอยู่นะตั้งแต่นะข้างบนเนี่ยทำเป็นปีกาลงมาข้างล่างเนี่ยส่วนนี้ทั้งหมดเรียกว่า brain stem ซึ่งมันประกอบด้วย mid brain คือสมองส่วนกลางประกอบด้วย pons นะฮะประกอบด้วย medulla นะประกอบด้วย spinal cord นะ spinal cord อยู่ข้างล่างที่เชื่อมต่อกับประสาทไขสันหลังหรือกระดูกสันหลังนะครับนะทั้งหมดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยเรียกว่า brain stem และบริเวณเนี้ยมันเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนที่ปกติพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มันทำหน้าที่เป็นสัญชาตญาณซึ่งเป็นสัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตของมนุษย์สัญชาตญาณเอาตัวรอดสัญชาตญาณเอาชีวิตรอดรู้หนาวรู้ร้อนรู้อะไรต่างๆเนี่ยได้มาจากสัญชาตญาณที่อยู่ตรงก้านสมองทั้งนั้นสัญชาตญาณหนีภัยหนีไฟหลีกภัยก็ใช้สัญชาตญาณตัวนี้เพื่อทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยรักษาไว้ไม่ให้มันตายเพราะมนุษย์เราเกิดบ่อยตายบ่อยเกิดบ่อยตายบ่อยมันไม่มีความก้าวหน้าพระบิดาก็เลยนะไม่เชื่อจิตหยาบเพราะบางทีไปทำลายประสาททำลายสติตัวเองเป็นเด็กซ์เล่าทำให้เมาขาดสตินะทำให้เวลาไฟไหม้มาก็ตายเพราะหนีไฟไม่ทันเพราะมัวแต่เมาพระบิดาเลยให้ใช้สัญชาตญาณแทนตรงนี้ครับเพื่อให้มีชีวิตรอดโดยไม่ให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์เป็นผู้ใช้ในเรื่องของการใช้สัญชาตญาณมันพระองค์ให้พื้นฐานสัญชาตญาณเพราะเอามาจากเอาแบบมาจากสัตว์ประจำโลกที่ทรงออกแบบไว้ให้มันใช้ขันธ์5โดยใช้สัญชาตญาณในการสั่นสะเทือนโดยมีจิตวิญญาณสัตว์มีแต่จิตวิญญาณไม่มีจิตหยาบจิตวิญญาณใช้วิธีการในการสั่นสะเทือนสัญชาตญาณตรงก้านสมองนี่แหละเพื่อทำให้สัตว์เนี่ยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้รักกันได้แสดงอาการโกรธก้าวร้าวได้ก็ใช้สัญชาตญาณนี่แหละพระองค์ก็เลยเอามาติดตั้งไว้ให้ในมนุษย์แต่เป็นไม่ใช่ DNA ของสัตว์ร้ายเป็น DNA ของพี่พรีเดนซ์ก็คือ DNA ของพระเจ้าที่อยู่ตรงก้านสมองแต่เดิมเพื่ออะไรครับเพื่อตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอยู่บริเวณรอบๆศีรษะของท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วมันทำให้จิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนขันธ์5ขึ้นมาพระองค์ติดตั้งไว้ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเคยเล่าให้ฟังพอตาเห็นรูปปั๊บเนี่ยเวทนาขันก็คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนของเวทนามันจะเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์ทรงติดตั้งกลไกอัตโนมัติเอาไว้ขั้นเวทนาขันเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดความรู้สึกหรือเสียความรู้สึกเหมือนปัจจุบันแต่มันจะสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้เพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณและจิตหยาบที่พระองค์ทรงติดตั้งเอาไว้มันก็จะทำให้นะจากเวทนาก็ไปสัญญาก็มีแต่ความเป็นบวกนะไปสังขารก็จะนึกบวกคิดบวกพูดบวกแล้วก็ยกระดับไปถึงความรักเพื่อให้คือสั่นสะเทือนถึงต่อมใต้สมองซึ่งเป็นต่อมที่สูงสุดเลยคือ pituitary แล้วใช้พลังงานความรักตัวนั้นเนี่ยสั่นสะเทือนความคิดออกมาเป็นมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมนี่คือกระบวนการธรรมชาติซึ่งเป็นอัตโนมัติที่พระเจ้าทรงติดตั้งไว้ให้มนุษย์และไอ้มอดเนี่ยมันก็เอาไอ้ DNA ที่เป็นของสัตว์ร้ายคือของพวกมันเนี่ยมาแอบติดตั้งไว้ตรงสัญชาตญาณเพราะมันมองว่าสมองของพวกมันเนี่ยนะไม่มีสิ่งนี้ก็จะลองดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าพวกมันใช้สมองทั้งก้อนนะสั่นสะเทือนทุกอย่างด้วยสมองก้อนเดียวก้อนโตๆเนี่ยเอามาลองติดตั้งให้กับเราตรงนี้ใช้แผนการอันแยบยลหลอกมนุษย์มาเพื่อสร้างบรรพบุรุษของมนุษย์ที่เพี้ยนไปจากพระเจ้านึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นจิตหยาบของมนุษย์เรามันจึงสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรแบบอัตโนมัติไหมอัตโนมัติไม่ได้มันสั่นสะเทือนเป็นขยะคือโลภโกรธหลงงมงายอารมณ์ขยะเป็นตัวขับเคลื่อนมันก็จะทำให้ลัดวงจรแทนที่จะขึ้นข้างบนมันก็มาที่ท้ายทอยเลยมาที่ก้านสมองมนุษย์ก็เลยแสดงพฤติกรรมเหมือนสัตว์ดีใจก็โอเคแต่ไม่พอใจก็ต่อต้านนะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเอากันจนถึงเป็นถึงตายบางทีฆ่าเขาตายยังไม่มีเหตุผลเลยแค่เขามองหน้าหน่อยเดียวกูก็แทงมึงตายแล้วนะนั่นถามว่าไม่ใช่เขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณของสัตว์ร้ายแล้วจะเป็นอะไรนะครับทั้งที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนนะแค่มองหน้ากันถามว่ามึงฆ่าทำไมก็มันมองหน้าฉันโทษของมันต้องตายนะถ้ามึงเป็นมนุษย์นะมึงลองคิดดูไม่มีใครมองเลยหมาก็ไม่มองมึงคิดว่ามึงจะมีปัญหาไหมครับมึงแค่มียังมีคนหนึ่งเขามองมึงอยู่เนี่ยแสดงว่ามึงมีความหมายนะมึงมีคุณค่านะ
ดีกว่าเขาเมินแล้วไม่มองมึงถ้าฉลาดนี่แสดงมันโง่ใช่ไหมใช้ปัญญาไม่ได้เพราะใช้สัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานพี่น้องครับวิธีการตัดต่อ DNA เป็นยังไงครับดูภาพนี้ครับเขากึ๊บไปท่อนหนึ่งครับนะท่อนยาวๆเนี่ยซ้ายขวานี่คือ DNA ของพี่พรีเดนซ์แล้วกึ๊บ DNA ของพี่พรีเดนซ์ออกแล้วก็เอาไอ้สีแดงของมันที่เป็น DNA ประหลาดของสัตว์ร้ายต่อเข้าไปครับบริเวณท้ายทอยนี่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับไอ้พวกที่มาจากต่างดาวเท้าต่างแดนเนี่ยเวลาจะมาสื่อสารกับมนุษย์เนี่ยจะมาเป็นมิตรหรือศัตรูไม่รู้แต่มาโชว์ตัวนะจะมีเครื่องกลไกชนิดหนึ่งมาฝังไมโครชิปเนี่ยอยู่ที่ก้านสมองเราพูดความลับให้ฟังแค่นี้ใครที่ผิดไปแล้วจะทำยังไงไม่ต้องมาถามเราเพราะเราไม่มีหน้าที่จะตอบเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไงเพราะเราไม่ใช่ฮีลเลอร์ไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถด้านฮีลลิ่งเราไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดดูภาพไว้ครับหรือจะให้ชัดกว่านี้ครับตะกี้ภาพจริงอันนี้ภาพปลอมแต่ทำเป็นดิจิทัลให้ท่านได้ดูจึ๊บเข้าไปเนี่ยไอ้เขียวเนี่ยของปลอมไอ้สีเทาเนี่ยของสีแดงนะเอาออกนะตัวที่ถูกตัดออกเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยไปอย่างเงี้ยนะไม่ต้องถามว่ามันตัดต่อเอาไว้กี่แท่งกี่ชิ้นเอาเป็นว่าทุกวันนี้ท่านก็เห็นแล้วสิ่งที่จึ๊บเข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่า mRNA ในเซลล์ร่างกายของท่านได้ mRNA ถามว่าเขาเก่งไหมล่ะนี่เป็นระดับเล็กกว่าไมครอนไมโครอีกนะใช้กล้องส่องนี่แทบจะไม่เห็นเลยนะเพราะมันเล็กมากนะโชคดีมากพระบิดาสร้างนิวคลีโอไทด์ให้มีดิจิตอลลิสต์ซ่อนเร้นอยู่มันไม่มีปัญญาที่จะสามารถมองเห็นได้ใช้จิตแค่ไหนก็ไม่เห็นพระองค์ทรงแยบยลมาไม่งั้นพวกท่านเสร็จมากองน่องพวกมันไปแล้วอ่ะไปประการที่5ทำร้ายมนุษย์เพื่อเอาชนะพระเจ้าข้อแรกข้อตะกี้นะมาข้อ6ทำให้หมุนธรรมจักรยากขึ้นอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะมันต่อทางลัดวงจรจากจิตหยาบแทนจะขึ้นไปหาพิทูทรีซึ่งเป็นจิตวิญญาณไม่มันกลับส่งไปด้านแนวขนานสัตว์เนี่ยก็คือพวกที่เอาลำตัวขนานกับพื้นใช่ไหมพี่น้องมนุษย์เอาลำตัวตั้งฉากกับพื้นเพื่อจะเอาศีรษะตัวเองคือพิทูทรีหรือจิตวิญญาณขึ้นไปหาพระเจ้าให้พระบิดาหรือพระเจ้าทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ก็คือบนศีรษะของท่านแต่ปรากฏว่าอัตโนมัติถูกลัดวงจรจากธรรมจักรต้องมาหมุนเป็นกรรมจักรแทนซึ่งกฎแห่งกรรมทำงานตลอดก็เพราะไอ้บ้าพวกนี้มันทำร้ายมนุษย์อย่างพวกท่านนึกออกไหมให้ไปในแนวขนานภายเนื้อแกลนที่หน้าผากเดินทางตรงไปหาสัญชาตญาณซึ่งเป็นก้านสมองเขาเรียกว่า brain stem ถามว่านี่คือของจริงใช่ไหมที่เราพูดเนี่ยของจริงใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่พูดโดยลอยไร้สาระเอาวิชาการมาให้ดูเอาภาพจริงมาให้เห็นโอเคไหมพอมันไปในแนวนอนเนี่ยเป็นในแนวนอนก็เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายท่านเห็นไหมเวลาข้างคาวบินมันก็เอาลำตัวขนานกับพื้นยกเว้นเวลานอนมีตัวเดียวคือนอนเอาหัวห้อยสัตว์ทุกตัวแม้กระทั่งนกที่บินก็เอาลำตัวขนานพื้นทั้งนั้นสัตว์ล้วนๆอย่างที่7เมื่อเราเข้าถึงจิตวิญญาณของเราไม่ได้ขึ้นสู่ไม่ได้เราใช้สัญชาตญาณสัญชาตญาณของมนุษย์ก็จะทำงานได้ร่วมกับแค่สมองซีกซ้ายที่เป็นอัตโนมัติเท่านั้นแปลว่านึกคิดไปตามอารมณ์นึกคิดไปตามความรู้สึกของตนเองไม่ได้นึกคิดไปตามหลักการและเหตุผลที่ต้องนึกต้องคิดก็เพราะอะไรฮะเพราะใช้สัญชาตญาณไปโปรแกรมสมองซีกซ้ายในการคิดซึ่งเป็นกระบวนการอัตโนมัติท่านเห็นไหมครับมนุษย์เราเนี่ยจึงทำอะไรผิดพลาดทำอะไรผิดถูกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโง่เดี๋ยวฉลาดเพราะมีปัญหาตรงนี้พระพุทธองค์จึงสอนให้มนุษย์เรามีสตินะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแปลว่าให้รู้จักควบคุมจิตเพื่อจะควบคุมการนึกและการคิดของตัวเองได้เพื่อจะได้ใช้สมองซีกซ้ายอัตโนมัติได้และพระองค์ยังสอนอีกว่าถ้าต้องการความฉลาดสูงสุดของสมองซีกซ้ายแทนที่จะใช้อัตโนมัติแทนที่จะใช้สติควบคุมไม่ให้จิตตกไปหาสัญชาตญาณเนี่ย
พระองค์ก็สอนให้ใช้ปัญญาที่เรียกว่าหลักอิทัปปัจจยตาใช้วิธีคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุและมีผลมีหลักการและเหตุผลซึ่งถ้าคุณมีอารมณ์อยู่คุณจะเข้าถึงหลักการและเหตุผลไม่ได้อยู่แล้วคุณก็จะใช้สมองซีกซ้ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมพระพุทธองค์สอนเอาไว้หมดแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าให้ทำอย่างนี้เพื่ออะไรหรือเพราะอะไรทำไปเถอะแล้วเดี๋ยวก็ดีเองถามว่ามีคนบรรลุความจริงตรงนี้ได้สักกี่มากน้อยเพราะไม่รู้จักใช้ปัญญาไม่รู้จักคิดดีแต่เอาพระองค์มาอ้างแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์พอเรามาพูดมากล่าวให้ฟังก็หาว่าเรามาทำลายศาสนาเนี่ยจะไปทำลายทำไมศาสนาเป็นสิ่งที่ดีอยู่ไปทำลายทำไมและจิตจักรวาลที่เรามาในนามของพระเจ้าในนามของก๊อดเราไม่ได้มาสร้างลัทธิใหม่ศาสนาใหม่แล้วจะไปทำลายศาสนาอื่นให้มันด้อยค่าลงไปทำไมครับก็เราก็ขอพูดอีกไงว่าเจี๊ยบบ้าบ่อสื่อเนี่ยพี่ๆน้องๆที่รักครับประการที่8อ้อประการที่7คือปิดกั้นการใช้จิตตปัญญานั้นโอเคแล้วใช่ไหมเพราะว่านะจิตไม่ว่างจิตไม่สงบประการที่8ทำให้จิตวิญญาณหลงมิติเห็นไหมฮะหลงมิตินี่แหละพระบิดาจึงต้องสร้างนรกขึ้นมาแล้วเชิญพี่ๆที่บังเอิญเป็นรูปธรรมชั้นสูงแต่มีสติลึกได้แต่หลงทางไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมอะไรพวกนั้นแล้วรู้สำนึกแล้วว่านี่คือหลงทางพระบิดาก็เลยให้โอกาสนะฮะลงมาทำหน้าที่ช่วยเพื่อนมนุษย์ที่หลงทางตกนรกสร้างนรกขึ้นมาแล้วพี่ๆเขาเราเรียกว่าพญายมหรือยมบาลยมบาลนะไม่ใช่พยาบาลพยาบาลนี่รักษามนุษย์แต่ยมบาลรักษาจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ป่วยเพราะหลงมิติเพราะจิตหยาบเนี่ยเกิดมา60ปี70ปี100ปีสั่นสะเทือนแต่กรรมจักรมันเลยทำให้จิตหยาบติดสันดานคือบันทึกไว้ในสัญญาขันธ์พอจิตวิญญาณตายไปจากการเป็นมนุษย์ก็ต้องรับเอาผลกรรมที่จิตหยาบทำไว้ตอนเป็นมนุษย์ในสัญญาขันเต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะและเต็มไปด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้องผิดบาปพระบิดาก็ต้องสร้างกุศลายขึ้นมาในนรกเพื่อส่งจิตวิญญาณที่จิตหยาบในภพชาติที่เพิ่งผ่านมาก่อนตายหลงมิตินะเอาไปรักษาไปบำบัดไปเยียวยาในนรกเห็นไหมฮะทำให้จิตวิญญาณหลงมิติถามว่าใครทำให้หลงมิติก็หลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์เพื่อบำรุง DNA ของสัตว์ร้ายอย่างที่สองต่อท่อทางลัดแทนที่จะหมุนธรรมจักรไม่ยากเย็นอะไรเลยพระบิดาทำให้มันเป็นอัตโนมัติแต่ทุกวันนี้ไอ้มอดทำให้ท่านหมุนกรรมจักรเป็นอัตโนมัติมันเลยทำให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิตินี่คือการทำร้ายมนุษย์เพื่อเอาชนะพระเจ้าวันนี้เรามาเฉลยนะเพื่อให้มนุษย์ฉลาดขึ้นจะได้ไม่เป็นทาสของมอดมารจะให้รู้ว่าพระบิดาหรือพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนไม่รักไม่ให้เรามากล่าวความจริงให้ท่านฟังท่านจะเชื่อไม่เชื่อเป็นหน้าที่ของท่านนะเรามีหน้าที่กล่าวความจริงก็เป็นเรื่องของเราประการที่9ทำให้เป็นซากศพที่เดินได้นี่เราขออนุญาตพระบิดาบอกเอาไอ้ที่พวกมันกล่าวร้ายว่ามนุษย์โลกหน้าตาหล่อๆสวยๆอย่างพวกท่านทุกวันเนี้ยต่อให้อายุกี่สิบก็แล้วแต่สุดท้ายต้องไปตายที่เชิงตะกอนทั้งนั้นก็แปลว่ามีชีวิตอยู่เพื่อรอความตายตายก็คือเหมือนกับว่าพวกเราเป็นซากศพที่เดินได้ก็เพราะพวกท่านถูกมันหลอกทำให้หมุนธรรมจักรไม่สำเร็จใช้แต่ DNA ของสัตว์ร้ายมันต้องมีวันตายแน่นอนเพราะว่าพระบิดาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ให้มาเกิดเป็นสัตว์ร้ายพวกท่านก็เลยต้องมีอายุไขตายแล้วเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าไอ้พวกศัตรูของมนุษย์โลกมันมาจัดการทำตนเป็นอุปสรรคโดยใช้มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเพื่อจะเอาชนะพระเจ้าท่านเห็นยังเราจึงบอกว่าท่านจะเป็นอมตะเช่นกินอาหารจากครัวผู้ก็ตายนี่ก็เป็นอมตะได้นะถ้าจิตดีท่านก็ไม่เป็นเหยื่อของไวรัสไม่เป็นเหยื่อของแบคทีเรียไม่เป็นเหยื่อของเชื้อโรคที่มันมีประจุลบถ้าท่านวันๆเนี่ยหมุนธรรมจักรรักได้ให้อภัยเป็นไม่หงุดหงิดไม่งี่เง่าไม่งอแงนะไม่แง่งอนลบๆทั้งนั้นนะหรืองมงายอะไรลบๆทั้งนั้นโอเคประการที่10แต่พวกนี้ทำให้ท่านเสื่อมในพระเจ้าทำให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยแหละคือพระเจ้าตัวจริงเพราะเขามีอำนาจเหนือกว่าพระเจ้าทำอะไรต่อมีอะไรกับมนุษย์ได้ดีกว่าพระบิดาไม่ทำกับพวกท่านเพราะอะไรเพราะพวกท่านพระบิดาให้อำนาจเอาไว้ทำเองจัดการตัวเองก็ได้จัดการสิ่งแวดล้อมก็ได้โดยไม่ต้องเหนื่อยจัดการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงเพื่อนมนุษย์ก็คือโลกใช่ไหมเพื่อนมนุษย์คนนี้มันเป็นคนไม่ยิ้มให้กับกูเลยไม่แสดงความเป็นมิตรพระบิดาให้อำนาจตัวท่านแล้วท่านเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทำที่ตัวท่านเองแสดงความเป็นมิตรกับเขาให้เขาเห็นให้เขารู้สิแล้วเดี๋ยวเขาต้องเป็นมิตรกับท่านท่านเขาไม่ยิ้มกับท่านท่านยิ้มให้เขาก่อนสิ
เปลี่ยนแปลงที่ตัวเองจากการเป็นคนไม่ค่อยยิ้มอยากได้ยิ้มของคนอื่นท่านยิ้มให้มันเด็กอำนาจของท่านอยู่ที่ตัวท่านมันจะจูงให้คนคนนั้นยิ้มให้ท่านได้ตัวเองนี่คือวิชาของพระเจ้าไม่ใช่วิชาของมารหรือของมอดเห็นไหมเขาเห็นว่าโลกนี้นะไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเลวร้ายเพราะมนุษย์สอบตกเขาบอกเขาจะช่วยมนุษย์เดี๋ยวกูจะเปลี่ยนแปลงโลกซะเพื่อไม่ให้พวกมึงทะเลาะกันให้พวกมึงเป็นหนึ่งเดียวกันก็แน่ไงคิดเหมือนกันสั่งให้ทำอะไรก็สั่งเหมือนกันร้องเพลงเดียวกันตะโกนคำว่ามออดอพร้อมกันทั้งโลกเขาก็ทำได้นั่นแหละคือความเป็นหนึ่งโลกที่เป็นหนึ่งเดียวชั่วเหมือนกันดีเหมือนกันก็เผ่าของพวกมันเป็นแบบนั้นมนุษย์ยังรู้น้อยนะครับเราฝากนิดนึงนะไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้หรอกครับหมุนธรรมจักรรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นหน้าที่ของมนุษย์คืออย่างนั้นแล้วดูแลร่างกายให้แข็งแรงปราศจากเชื้อโรคให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงแล้วก็ใช้ปัญญากับความรักเยอะๆเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของใครคนข้างบ้านเราก็ไม่เป็นเหยื่อมันถ้าเราไม่โง่กว่ามันใช่ไหมถูกไหมทำลายแบบแผนของพระเจ้านะฮะข้อ6นะทำให้โลกนี้ไม่มีประเทศทำให้โลกนี้ไม่มีประเทศพระบิดายังเปิดโอกาสให้มีแบ่งมีประเทศก็คือแบ่งพวกแบ่งข้างเพื่อจะเรียนรู้ในการยกระดับจิตหยาบให้สั่นสะเทือนเป็นความรักอันเป็นคุณสมบัติหลักของจิตวิญญาณให้จงได้ถ้าไม่ให้ความแตกต่างไม่ให้มีแต่ละประเทศไม่ให้มีต่างประเทศมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอะไรล่ะครับที่จะไปสั่นสะเทือนจิตหยาบของตัวเองเพื่อหมุนธรรมจักรด้วยความรักได้ถูกต้องไหมนะประการที่2ทำให้โลกนี้มีศาสนาเดียวนี่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่มนุษย์จะไม่ได้เห็นความแตกต่างทุกวันนี้มีหลายศาสนาเราจะได้เห็นว่าวิธีการสอนต่างกันเพราะใช้ภาษาสอนต่างกันวิธีการกุศโลบายต่างกันแต่เมนหลักคือเป้าหมายหลักๆแล้วสอนให้มนุษย์รักกันอย่ากัดกันอย่าเกลียดกันอย่าทะเลาะกันอย่าทำร้ายกันอย่าเอาเปรียบกันสอนให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใช่หรือไม่ใช่ถ้ามีศาสนาเดียวมีหลายชาติไม่มีหลายชาติไม่มีศาสนาแต่เป็นพวกเดียวกันการเรียนรู้ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นยากมากนะครับเพราะมันไม่มีเงื่อนไขใช่หรือไม่ใช่มันไม่มีเงื่อนไขเผลอๆบางทีเป็นพวกเดียวกันก็ยังลุกขึ้นมาฆ่ากันเองเอาเปรียบกันเองเบียดเบียนกันเองทำร้ายกันเองเช่นคนในชาติเดียวกันเห็นไหมลุกขึ้นมาทำศึกสงครามฆ่ากันตายก็เรียกสงครามกลางเมืองถ้าที่เป็นพวกเดียวกันแท้ๆเห็นไหมฮะเพราะว่าเหมือนกันไงเหมือนกันนะไม่มีอะไรแตกต่างในสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันขึ้นมาไม่ได้ใช่หรือไม่ประการที่3ทำให้โลกนี้ไม่มีความแตกต่างโอเคนะอธิบายไปจาก2แล้ว4ทำให้โลกนี้มีผู้นำกลุ่มเดียวถ้ามีผู้นำหลายกลุ่มก็เหมือนทุกวันนี้มันเขาเรียกว่าแบ่งแยกกันปกครองเป็นพวกมอดมารด้วยกันแต่แบ่งแยกกันปกครองพอแบ่งแยกกันปกครองปั๊บบางคนก็เล่นละครสมจริงเกินไปก็ลุกขึ้นมาฆ่ากันเองทำสงครามระหว่างประเทศระหว่างชาติทั้งที่ผู้อยู่เบื้องหลังก็เป็นพวกเดียวกันเองก็เรียกไหมหลงบทละครที่ตัวเองต้องแสดงใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เขามีแผนทำให้โลกนี้มีผู้นำแค่กลุ่มเดียวไม่ใช่คนเดียวนะกลุ่มเดียวมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันโลกนี้ก็จะมีสันติสุขมีความสงบไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องทำสงครามกันนี่คือความเป็นหนึ่งเดียวนะในความหมายที่กำลังถูกโฆษณาชวนเชื่ออยู่ทุกวันนี้ครับประการที่5ทำให้มนุษย์มีฐานะเท่าเทียมกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นิ้วมือเนี่ยเห็นไหมมือเดียวกันฝ่ามือเดียวกันท่านเห็นไหมครับนิ้วมือเนี่ยมันยังสั้นยาวไม่เท่ากันเลยแล้วนับประสาอะไรคนที่เกิดมาในสังคมจะให้รวยเท่ากันจนเท่ากันมันเป็นไปได้ไหมถ้ามันเป็นธรรมชาติอ่ะไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าให้มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยเป็นขี้ข้ามีผู้นำกลุ่มอยู่คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งแล้วให้มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยเป็นขี้ข้าแล้วไม่ต้องใช้เงินแต่ถูกใช้งานไม่ต้องใช้เงินแต่ถูกใช้งานมีอาหารการกินให้กินกันตายอิ่มมึงกินแค่อิ่มอ่ะอิ่มแค่ไหนมึงกิน2จานอิ่มกูให้มึง2จานมึงกินจานเดียวก็อิ่มแล้วกูให้มึงกินจานเดียวมนุษย์ไม่มีฐานะที่แตกต่างเลยใช่ไหมเท่าเทียมกันหมดเสมอภาคกันหมดเป็นจับกังเป็นเวิร์คแมนเป็นคนงานเหมือนกันหมดทุกคนแล้วฐานะมันจะต่างกันไหมล่ะมันเท่าเทียมกันหมดอ่ะไม่มีใครเป็นเด็กเส้นนั่นคือการทำลายแผนของพระเจ้าพระบิดาให้คนรวยกับคนจนอยู่ด้วยกันเ
พื่อเปิดโอกาสให้คนรวยสามารถเรียนรู้ที่จะเสียสละที่จะแลกเปลี่ยนหรือที่จะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองมีคือความร่ำรวยนั้นกับคนที่เขายากจนเขาด้อยกว่าและคนที่ยากจนที่ด้อยกว่าก็จะได้มีสำนึกของการมองเห็นคุณค่าของคนที่เขาร่ำรวยกว่าและปิดคนที่มีจิตใจที่ดีงามเห็นไหมเป็นการสอนไม่มีอะไรเป็นเรื่องชั่วเลยแต่นี่เขาบอกว่าทำให้มนุษย์มีฐานะเท่าเทียมกัน impossible ไม่มีทางเป็นไปได้เนี่ยพี่น้องครับนี่คือการทำลายแบบแผนของพระเจ้าที่มี5ข้อแผนการสุดท้ายแผนการสุดท้ายของผู้ที่เป็นอริกับพระเจ้า 1. ควบคุมจิตวิญญาณมนุษย์ซึ่งพูดนำไว้ตอนกลางๆแล้ว 2. ควบคุมจิตหยาบของมนุษย์ 3. ควบคุมความคิดของมนุษย์ 4. ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ 5. ควบคุมอายุไขของมนุษย์ใครที่ไม่มีความสามารถที่จะเป็นคนงานของเขาได้หรือไม่เป็นประโยชน์แล้วเขาก็จะจากการเป่าทิ้งเข้าใจคำว่าเป่าแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะถูกควบคุมจิตวิญญาณควบคุมจิตหยาบควบคุมความคิดควบคุมพฤติกรรมควบคุมอายุไขของมนุษย์จะตายไม่ได้ถ้าเขายังไม่ให้ตายจะมีอายุยืนต่อไปไม่ได้ถ้าเขาไม่เอาไว้เขาไม่เอาแล้วถามว่าตัวท่านก็คงจะไม่ต่างกับไอ้ตัวการ์ตูนที่อยู่ข้างๆโรบอทใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ท่านลองดูควบคุมจิตวิญญาณของท่านเสร็จแล้วจิตวิญญาณไม่มีสระอยู่ในกายมนุษย์เนี่ยก็ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูตารีอยู่แล้วแต่พอเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์จิตวิญญาณถูกกลับไปขังจิตวิญญาณถูกจับไปกักขังไม่มีอิสระแย่ไหมครับเนี่ยอย่างที่สองควบคุมจิตหยาบของมนุษย์จิตของมนุษย์มีหน้าที่นึกมีหน้าที่นึกนึกโน่นนึกนั่นนึกนี่จิตมีหน้าที่ควบคุมความเป็นคนสองมิติทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณมันเสียหายหมดเลยไม่มีความเป็นสติไม่มีสติในการที่จะเป็นตัวเองได้เลยเพราะถูกควบคุมเอาไว้ทั้งหมดนี่คือแผนการสุดท้ายถ้าเขาจะสามารถครองโลกได้เขาต้องอยู่เหนือมนุษย์ทุกคนแปลว่ามนุษย์ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของเขาเหมือนกับที่เขากล่าวร้ายว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ใต้อำนาจการปกครองของความมืดต่อไปพวกเขาจะเป็นแสงพวกเขาจะใช้อำนาจของแสงปกครองมนุษย์ที่โง่อยู่กับความมืดมานานนะเป็นคำพูดที่สวยหรูมากนี่คือการทำให้มนุษย์เป็นหุ่นยนต์และก่อนจะถึงจุดนี้เขาต้องทดลองโดยการทำหุ่นยนต์ให้เป็นมนุษย์ก่อนนี่คือวิธีการของมอดเหมือนแต่ก่อนเนี่ยจะเอาจิตวิญญาณของเขามาใส่ในกายหยาบของมนุษย์เนี่ยเขาทำไม่ได้เขาก็ต้องทดลองเอา DNA ของสัตว์ร้ายมาใส่ในมนุษย์เพื่อให้มันเนี่ยกลมกลืนกันแล้วมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นแล้วจากการใช้วิธีสัญญกรรมเขาจึงเปลี่ยนแปลงกายหยาบของมอดที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่สมส่วนไม่สมาร์ทเนี่ยมาเป็นรูปธรรมคล้ายมนุษย์โดยการใช้วิธีย้อนกลับเอาจิตวิญญาณของมอดใส่เข้ามาในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมที่ผ่าเหล่าไปแล้วคือตัดต่อ DNA ของพระเจ้าด้วย DNA ของสัตว์ร้ายนี่คือวิธีการเพราะกับมนุษย์นี่ก็เหมือนกันเขาถ้าเขาจะทำให้ได้ทั้ง5ข้อมนุษย์ทุกคนต้องเป็นโรบอทแล้วบังคับมนุษย์เหมือนบังคับโรบอทมันตอนนี้ก่อนจะถึงตรงนั้นเขาก็จะสร้างโรบอทเพื่อจะควบคุมโรบอทให้มันทำอะไรทุกอย่างได้เหมือนมนุษย์เข้าใจไหมเราไม่อธิบายมากนะเราพูดแค่นี้ทำให้มนุษย์เป็นหุ่นยนต์แต่ก่อนจะทำให้มนุษย์เป็นหุ่นยนต์ได้สำเร็จเขาจะต้องทำหุ่นยนต์ให้เป็นมนุษย์ก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นแต่กำลังทำพวกศัตรูจากนอกโลกเขากำลังทำกันอยู่เห็นไหมครับถ้าเราไม่พูดเนี่ยพวกท่านเนี่ยรู้อะไรเท่าตรงนี้บ้างไหมถ้าเราไม่รู้เขารู้เราเราจะเอาตัวรอดยากเราไม่ต้องไปรบกับเขาหรอกแต่ถ้าเรารู้ทันแล้วรู้เท่าแล้วท่านก็ภูมิใจเรียกอุ่นใจพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสไลด์แผ่นต่อไปนี้อยู่ท่ามกลางความมืดแต่เราจะดึงความมืด
ออกเพื่อท่านแลเห็นแสงสว่างว่าสิ่งที่จะเห็นบนจอต่อไปนี้ในจอเล็กคือสิ่งที่ท่านจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านไม่ทางตรงหรือทางอ้อมไม่มากก็น้อยเราไม่พูดให้ท่านอ่านเองอย่างที่สองครับสิ่งที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะทำทุกอย่างให้บรรลุตามที่เขาต้องการไปเปิดดิกเอานะถ้าท่านรู้ภาษาอังกฤษน้อยสิ่งที่สามครับสิ่งที่สี่ครับที่เขาจะ

มีประจุบวกประจุลบเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีคลื่นไฟฟ้าหรือไม่มีอะไรสั่นสะเทือนเข้าไปมันก็จะเป็นสารชนิดหนึ่งยังไม่ส่งไม่แสดงอำนาจเท่าไหร่ละอย่างที่6ครับ world population ก็คือประชากรโลกสไลด์ต่อมาครับซ้ายมือ6อย่างเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ไอ้แผ่นสีแดงๆที่อยู่ตรงกลางทั้งหมด5ข้อคือวิธีการวิธีการที่เขาจะใช้บางอย่างตอนนี้ก็เริ่มใช้ไปแล้วท่านดูไว้ครับและแน่นอนผู้ที่จะเป็นเครื่องมือที่เป็นมนุษย์นะที่จะต้องใช้ด้วยใช้มนุษย์ด้วยกันเนี่ยบอกแล้วไงเขาจะอยู่บนยอดน้ำแข็งบนยอดพีระมิดข้างล่างเนี่ยก็จะปกครองกันเป็นชั้นๆ1ผู้นำกลุ่มผู้นำกลุ่มผู้นำชมรมผู้นำกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ผู้นำกลุ่มอุตริใครฝักใฝ่เรื่องจิตใต้สำนึกก็จะมีผู้นำกลุ่มจิตใต้สำนึกเป็นผู้นำใช้เป็นเครื่องมือนี่เรายกตัวอย่างนะอาจจะจริงหรือเท็จไม่รู้2นักวิชาการนักวิชาการนักครูอาจารย์ที่มีลูกศิษย์เยอะๆก็จะใช้ด้วยวิธีการไปหลอกล่อล่อแปลว่าเอาสิ่งที่จะไปล่อไปกระตุ้นกิเลสให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้แสดงตนเป็นทาสของสัตว์ร้ายได้พวกหิวแสงพวกหาประโยชน์หาอำนาจพวกที่3พวกนักเทศก็คือคนนำทางตาบอดพวกนักเทศสอนผิดๆถูกๆเพราะมันหลอกเอาไว้ก่อนแล้วประการที่4คือนักการเมืองน่ากลัวมากนักการเมืองพวกนี้มันไม่ต้องการอะไรหิวอำนาจอำนาจมาจากตำแหน่งหน้าที่อำนาจมาจากเงินอำนาจมาจากกฎหมายที่ตัวเองถืออยู่ในมือพวกนี้จะได้รับการสนองจากศัตรูของมนุษย์อย่างง่ายดายประการที่5แพทย์วงการแพทย์วงการสาธารณสุขจะถูกคนพวกนี้หยิบใช้เป็นเครื่องมือเพราะรู้ว่ามนุษย์กลัวตายรู้ว่ามนุษย์อยากรอดตายก็เลยใช้พวกนี้เพราะมนุษย์เชื่อแต่ก็คงไม่ใช่ทุกคนนะเขาจะเลือกใช้ผู้ที่มีอำนาจมีความสามารถมีอะไรต่ออะไรพวกนี้ครับพวกไหนไม่มีความสามารถใช้ไม่ได้เขาก็เป่าทิ้งสุดท้ายก็คือการโฆษณาชวนเชื่อที่เรียกว่าสื่อมวลชนจะใช้เป็นเครื่องมือเราจึงให้ท่านทั้งหลายจัดระเบียบตัวเองใหม่เลิกฝักใฝ่เรื่องโง่ๆง่ายๆ งมงายเลือกฉลาดคบเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนบางคนเนี่ยที่ตกไปเป็นเครื่องมือของฝ่ายเนี้ยฝ่ายที่ไม่รักพระบิดาฝ่ายไม่รักพระเจ้าเนี่ยเราบอกให้ท่านเนี่ยจัดการซะว่าเลิกคบเขาไม่ใช่ฆ่าเขาเพราะท่านจะมีโอกาสถูกจูงแน่นอนเพราะพวกนี้เขามีพลังอำนาจทางจิตมีพลังอำนาจทางเงินพลังอำนาจในการพูดเพื่อจูงใจเขามีหลายอย่างถ้าท่านเป็นคนโง่ง่ายและไม่หนักแน่นท่านตกเป็นเหยื่อแน่นอนเรารักพวกท่านพระบิดารักพวกท่านจึงเตือนบางคนเนี่ยมีเพื่อนพวกนี้ล่อเสียหลายพันคนนั่งคลิกเพื่อจะปลดเปลื้องจากความเป็นเพื่อนไม่ต้องไปเลิกคบเขาหรอกไม่ต้องไปบล็อกเขาหรอกแค่เลิกเป็นเพื่อนก็พอนะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามาแต่ถ้าบล็อกได้ก็โอเคนะอยู่ที่ตัวท่านเองถ้ามั่นใจว่าตัวเองยังฉลาดไม่พอเราเผยความจริงให้ฟังเยอะแล้วหลายคนนะมานั่งมองว่าเนี่ยมาเป็นศิษย์จิตจักรวาลแล้วถูกบังคับให้ไม่ไปศึกษาเรียนรู้เรื่องอื่นก็เรื่องอื่นมันไม่ใช่วิชาของพระเจ้าถ้าเรื่องอื่นเหล่านั้นที่คุณไปฝากใฝ่มันเป็นวิชามอดวิชามารทั้งนั้นเลยอะแล้วคุณก็เสียเวลาแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ด้วยแล้วเผลอๆก็มาต่อต้านแอนตี้กับการสอนการสื่อของพระเจ้าตัวจริงก็คือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมันจะเกิดประโยชน์อะไรครับมันอย่าหาทำอย่าหาความว่าเราเนี่ยบังคับต้องเรียนแต่จิตจักรวาลอย่างเดียวห้ามไปเรียนอย่างอื่นถ้าอยากรู้สู่เห็นก็เอาสิครับยอมเสียเวลาก็เอาสิครับไม่มีปัญหาโอเคนะพี่ๆน้องๆครับก็สมควรแก่เวลานะไม่ดึกเกินไปศัตรูของมนุษย์โลกฉบับ

พิสดาร4ชั่วโมงจบก็ได้สิ้นสุดลงแล้วลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้ลูกได้รู้ความจริงพร้อมๆกับพี่ๆน้องๆไปด้วยที่พระองค์ทรงเมตตาสื่อมาให้ลูกๆของพระองค์ที่เป็นลูกแกะที่น่าเอ็นดูน่ารักและยังรักศรัทธาในพระบิดาอยู่จะได้หูสว่างตาสว่างสมองสว่างจะได้ฉลาดใช้ชีวิตในช่วงปลายยุคพลังงานเก่านี้อย่างฉลาดและจะได้เดินตามลูกเพื่อจะกลับบ้านแดนสุญญตานอกโลกและนอกเอกภพได้โดยไม่ต้องไปหลงทางมอดหลงทางมารอีกใครยังหลงทางมอดหลงทางมารอยู่ก็สุดแท้แต่นั้นเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีดาวเคราะห์โลกเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีถ้าวันนี้เรากล่าวอะไรไปแล้วไม่สบอารมณ์ใครหรือทำให้ใครมาเป็นอริกับเราเรากราบขอขมาขออโหสิกรรมท่านด้วยให้เลิกแล้วต่อกันอย่ามีกฎแห่งกรรมอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันแต่ถ้าท่านยังไม่ยอมอโหสิกรรมเรากราบแทบพระบาทของพระเจ้าขององค์จิตเจวันที่ทรงพระเมตตาให้เรามาทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่และสำคัญในปลายยุคพลังงานเก่านี้หวังว่าพระองค์จะทรงเมตตาลูกทรงทำโมฆะกรรมคือยกเว้นการเกิดกฎแห่งกรรมระหว่างลูกกับไอ้คนที่มันปฏิเสธการอโหสิกรรมให้กับลูกขอพระองค์ทรงเมตตาคืนนี้ขอพี่ๆน้องๆทุกท่านจงรับความรักจากพระเจ้าจากพระบิดาเอาไว้เต็มอิ่มในต่อมไทมัสเพื่อจะช่วยสั่นสะเทือนจิตตปัญญาของท่านให้บรรเจิดเพิ่มขึ้นพระองค์จะทรงเปิดมิติทางปัญญาให้ท่านฉลาดมากขึ้นนะจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณน้องบุญธรรมและทีมงานขอบคุณพี่ๆในวงโคจรของดาวพฤหัสขอบคุณพี่ๆพระสุริยเทพที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการถ่ายทอดสดระหว่างโลกมนุษย์กับพระบิดาหรือพระเจ้าที่อยู่นอกเอกภพและทุกอย่างก็ราบรื่นด้วยดีนะกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกคนนะและขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เช้าตื่นมาด้วยความสดชื่นขณะนี้ 14:05 น.ตามเวลาของห้องส่งของเรานะราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2565เป็นประจำทุกวันเสาร์นะฮะทางช่องจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกซึ่งมีการถ่ายทอดสดทั้งในมิติของจิตวิญญาณในการติดต่อสื่อสารระหว่างเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกับองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงแล้วก็ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งด้วยช่องสัญญาณที่ท่านจะสามารถเปิดรับในการรับชมสดๆขณะที่เป็นเวลา real time ก็คือเวลาจริงๆขณะนี้ก็ประมาณ3ทุ่ม40นาทีตามเวลาของ Rabbit TV and Radio Thailand จิตจักรวาลสถานธรรมณภูกระต่ายอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ช่องทางแรกก็คือใน Facebook วิสุทธิปัญญา3ทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เป็นต้นไปช่องทางที่2คือ YouTube ช่อง YouTubeworldwideweb.jitjakawan.com 3ช่องทางนะครับแล้วอีกช่องทางหนึ่งคือช่องทางที่4ทาง Radio Garden ซึ่งจะต้องโหลดแอปของ Radio Garden มานะครับดูในโน้ตบุ๊กก็ได้ดูในมือถือของท่านก็ได้นะท่านสามารถดูแต่ดูมีแต่ภาพของโลกกำลังหมุนๆอยู่นะฮะแต่จะได้ยินเสียงของเราถ่ายทอดสดพร้อมๆกัน 3-4 ช่องทางเนี่ยครับส่วน Radio Garden นั้นก็เป็นพระโอวาทคำสอนขององค์จิตจักรวาลเก่าๆที่จะมานะรีเพลย์ให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้รับฟังกันอย่างไม่รู้เบื่อเพราะมีเป็นร้อยๆตอนนับไม่ถ้วนนะฟังกันทั้งปีก็ไม่แน่ใจว่ามันจะซ้ำของเก่าหรือเปล่านะฮะแต่คงมีซ้ำอ่ะเพราะปีหนึ่งตั้ง365วันวันหนึ่งตั้ง24ชั่วโมงท่านติดตามรับฟังได้ถ้าท่านชอบฟังธรรมะระดับอนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงที่ท่านต้องรู้และไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกกล่าวความจริงในมุมที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงพระเมตตาให้เรากล่าวให้ท่านฟังได้เป็นธรรมะที่ไม่เหมือนใครสอนและเป็นธรรมะที่พระบิดาสอนเองไม่เหมือนใครยกเว้นพระบิดาจะทรงพระเมตตาให้เรากล่าวสัจธรรมระดับโลกียธรรมหรือโลกุตตรธรรมไม่ว่าจะเป็นธรรมะสองระดับนี้ระดับไหนก็ตามที่คนนำทางตาบอดสอนผิดเอาไว้และที่มนุษย์เองถอดความแปลความโดยการเข้าใจผิดแล้วเชื่อกันผิดๆปฏิบัติผิดๆกันตลอดมาจึงทำให้บวชนานคือประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกันมานานแต่ก็ไม่สามารถนำพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นนิพพานอย่างแท้จริงคือหลุดพ้นออกไปก้าวตามพระศาสดาทุกพระองค์ไปไม่สามารถจะก้าวไปทางนั้นได้เพราะไปหลงเดินทางผิดเนื่องจากเข้าใจผิดรู้ผิดคิดผิดและหลายเรื่องทีเดียวที่ไม่รู้และไม่เข้าใจวันนี้เรามีบทเรียนนะฮะที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรามากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์ให้ท่านฟังเป็นตอนที่381ชื่อตอนว่าคนไม่สุดเป็นมนุษย์ไม่ได้คนไม่สุดเป็นมนุษย์ไม่ได้และแน่นอนคืนนี้ราตรีนี้ในมิติโลกทางกายภาพก็คือเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่ในมิติทางพลังงานหรือในมิติของแก่นแท้เราก็มาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอัคคีฟินิกซ์ The Lord of Flames ซึ่งท่านทั้งหลายรู้จักกันดีแล้วมาในมิติทางพลังงานคือมิติของจิตวิญญาณเพื่อจะทำภารกิจ2มิติให้ลุล่วงในนามของบุตรเอกแห่งพระบิดาคืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเพื่อมาฉุดช่วยพี่ๆน้องๆทั้งหลายซึ่งมีจิตวิญญาณก็คือลูกแกะของพระเจ้าเป็นแก่นแท้ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนเป็นชนชาติไหน
จิตวิญญาณแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านล้วนเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระบุตรมนุษย์นะฮะของพระเจ้าซึ่งก็คือพระจิตที่แบ่งภาคมาจากพระบุตรที่อยู่เบื้องบนนั้นลงมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านทั้งหลายทุกคนจึงเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ใช่พระศาสดาหรือไม่ใช่เพราะเราคนเดียวคือพระบุตรของพระเจ้าเราเป็นแค่บุตรโทนหรือบุตรคนเดียวของพระเจ้าในยุคนี้ที่พระองค์ทรงมีพระบัญชาให้เรามาทำหน้าที่ชุดช่วยพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านคำว่าบุตรโทนหรือบุตรเอกคนเดียวไม่ได้หมายความว่าเราเป็นทายาทของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่อย่าไปเข้าใจผิดองค์เยซูคริสต์เจ้าก็ไม่ใช่มีพระจิตวิญญาณที่เป็นรูปธรรมเดียวในจักรวาลนี้ที่เป็นบุตรของพระเจ้าในยุคนั้นไม่ใช่ครับเพียงแค่พระองค์ทรงเป็นบุตรโทนก็คือเป็นพระบุตรเอกพระองค์เดียวที่พระบิดาหรือพระเจ้าส่งมาเพื่อทำหน้าที่สำคัญในการกล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าให้มนุษย์ในยุคนั้นฟังเหมือนเราในยุคนี้เราก็เป็นบุตรโทนบุตรคนเดียวเหมือนกันที่พระเจ้าส่งมาแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านที่นั่งฟังอยู่ไม่ใช่บุตรของพระเจ้าถ้าท่านไม่ใช่ลูกของพระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาพวกท่านออกมาจากรูไม้ไผ่ได้ยังไงถูกไหมพ่อแม่ให้กายหยาบกับท่านได้แต่ถ้าพระบิดาไม่ทรงประทานจิตวิญญาณมาให้พ่อแม่ของท่านได้มีการปฏิสนธิทางจิตวิญญาณโดยจิตวิญญาณผู้มาจากพระเจ้าแล้วไหนเลยนะตัวท่านที่นั่งฟังพระบิดากล่าวพระโอวาทอยู่ในขณะนี้จะบรรลุความเป็นคนสองมิติคือมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ได้ไม่ได้นะไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพี่น้องที่รักทั้งหลายครับบทเรียนในราตรีนี้คืนนี้เป็นบทเรียนที่พระบิดาจะทรงประทานคำสอนประทานพระโอวาทให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทรงประทานพระคัมภีร์ยุคพลังงานใหม่เป็นปลายของโลกยุคพลังงานเก่าให้บันทึกเอาไว้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใครก็ได้อยู่ในหลืบไหนซอกไหนของมุมโลกก็ได้ที่มี Wi-Fi มีเว็บไซต์นะมีบลูทูธมีสัญญาณดาวเทียมที่ท่านสามารถจะรับข้อความที่เราสื่อไว้สดๆกับพระองค์นะในราตรีนี้หรือวันหลังจากวันนี้The day after today, the day after today, ไม่ว่าจะสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาประทานเป็นพระโอวาทให้ท่านทั้งหลายได้รับชมรับฟังกันอยู่ในขณะนี้มันก็จะเป็นเหมือนพระโอวาทของพระองค์ที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่พวกท่านต้องเปิดอ่านนะพระคัมภีร์ที่เป็นบุ๊กนะเป็น Bible book อะไรพวกนี้ท่านต้องเปิดอ่านนี่ถ้าอยู่ในโซเชียลเนี่ยท่านก็ต้องเปิดดูเมื่อเปิดดูแล้วก็ต้องฟังใช่ไหมการอ่านใช้ตาท่านใช้ตาในการอ่านสัจธรรมพระคัมภีร์มาเยอะแล้วลองใช้หูดูบ้างฟังด้วยหูแล้วก็ใช้สมองคิดเป็นการฝึกใช้กลไกอายตนะของท่านก็เป็นวิธีที่เหมาะสมแล้วดีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตอนที่พระบิดาจะทรงสื่อพระโอวาทให้พี่ๆน้องๆทั้งที่เป็นมนุษย์และที่ยังรอโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามพระบิดาจะทรงเปิดมิติให้กับคนผู้นั้นที่ได้เวลาแล้วที่จะรับรู้ความจริงระดับอนุตตรธรรมเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์ในยุคที่ผ่านมาคำว่าอนุตตรธรรมคือความจริงที่เราจะกล่าวในมุมของพระเจ้าให้ท่านฟังไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดจะกล่าวในสิ่งที่เรากล่าวในยุคนี้นะให้ท่านฟังได้หลายเรื่องที่ควรจะกล่าวนะองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัทเจ้าทั้งสองพระองค์ท่านก็ได้มีเมตตากล่าวพระโอวาทในนามของพระเจ้าสอนมนุษย์สื่อให้มนุษย์รู้กันมาตลอดแต่ในยุคเราเนี่ยถึงแม้ทั้งสองพระองค์องค์เยซูคริสต์องค์นบีนะเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าในแต่ละยุคทรงกล่าวพระโอวาทในพระนามพระเจ้าให้ท่านฟังมาแล้วแต่ในยุคของเรานั้นจะมีน้อยมากที่เราจะหยิบฉวยเอาสิ่งที่ทั้งสองพระองค์กล่าวเอาไว้เพราะมันยังมีอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสิ่งใหม่ๆที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยกล่าวต่อท่านทั้งหลายมาก่อนเลยและพวกท่านไม่รู้ไม่ได้ด้วยนะมันมีเรื่องตรงนี้เยอะกว่า
ราจะกล่าวในพระนามของพระเยซูถวายพระเกียรติให้กับพระองค์ก็เฉพาะตอนที่เรานำเอาพระโอวาทหรือคำสอนที่องค์เยซูคริสต์เป็นผู้ทรงตรัสไว้เอามากล่าวซ้ำเราก็จะบอกท่านว่านี่แหละองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้อย่างนี้นี่แหละท่านนบีท่านสอนไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็หยิบฉวยมาแต่ถ้าเราไม่อ้างอิงนี่แสดงว่าสดสดพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงประทานผ่านเรามาแบบสดสดนะให้เรานะกล่าวให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับก็เป็นประจำทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนะครับและนอกจากทีมงานน้องบุญธรรมบนโลกนี้ที่จะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดสัญญาณไปสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กในทางโลกทั้งโลก worldwide ทั้งโลกใน4ช่องทางที่เรากล่าวให้ท่านฟังแล้วก็ยังมีพี่ๆน้องๆรูปธรรมชั้นสูงที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราโดยเฉพาะมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ในวงโคจรของดาวพฤหัสทุกครั้งทุกยุคที่พระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเรามาจุติเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเพื่อทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ในพระนามของพระเจ้าเราก็ได้รับพระเมตตาจากพี่ๆน้องๆนะที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสคอยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเรามาทุกยุคที่เรากลับมาสู่การเกิดหรือจุติเป็นมนุษย์บนโลกเสรียุคนี้ก็เช่นกันนะยุคนี้ก็เช่นเดียวกันนอกจากนั้นจุดศูนย์กลางของเอกภพที่เป็นจุดศูนย์กลางของการถ่ายทอดคลื่นสัญญาณในการสื่อสารระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลที่อยู่เบื้องบนก็ต้องขอบพระทัยพระสุริยเทพที่ทรงประจำการอยู่ที่ดวงอาทิตย์ก็คือพระสุริยะในการรับคลื่นจากเราที่ส่งสื่อไปหาพระบิดาแล้วก็ช่วยทำหน้าที่ในการขยายสัญญาณคลื่นความคิดคลื่นจิตของเราไปสู่องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้านอกระบบเอกภพแล้วก็รับคลื่นถ่ายทอดตรงนั้นและส่งสัญญาณมายังเราต่อเพราะเอกภพนี่มันไกลมากการทำงานของเราจึงเป็นทีมวิธีการในการสื่อสารในช่องทางพิเศษระหว่างพระบุตรเอกคือเรากับพระผู้เป็นเจ้าผ่านพี่ๆในระบบสุริยจักรวาลแล้วก็ยิงตรงไปนะฮะไปเชื่อมสัญญาณกับพระจิตของพระเจ้าและพระองค์ก็ส่งสัญญาณลงมานะเราก็รับมันจะเป็นลูปแบบนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะเนาะวิธีการนี้คือการสื่อถ่ายทอดในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ครับและแน่นอนวันนี้ชื่อเรื่องก็คือคนไม่สุดเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องคนไม่สุดเป็นมนุษย์ไม่ได้นั้นเราคงต้องพูดถึงเรื่องนี้ไม่พูดถึงเรื่องนี้เห็นทีจะไม่ได้พี่บีน้องๆครับตัวเลขมันเพิ่มขึ้นทุกวันยิ่งนับวันใกล้วันเทศกาลวันหยุดตรุษสงกรานต์ของมนุษย์เราไม่ต้องไปดูต่างประเทศตอนนี้วุ่นวายบางประเทศนะสั่งเปิดหมวกเปิดจมูกเปิดปากเปิดแมสแล้วก็เปิดประเทศเปิดประกาศเปิดได้ไม่ถึง5วัน7วันต้องรีบสั่งปิดประเทศใหม่เพราะประชาชนประมาทประชาชนประมาทไม่ยอมคลาดกลัวประมาทไม่ยอมคลาดกลัวตัวเลขของผู้คนที่ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันมันพุ่งพรวดขึ้นมานี่เราหมายถึงในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยท่านเห็นบนจอไหม 25,298 รายนั่นคือเมื่อวานนี้เป็นสถิติของเมื่อวานนี้ที่ตัวเลขขึ้นมาเมื่อเช้านี้ก่อนเที่ยงว่าคนไทยทั้งประเทศติดเชื้อโควิด-19 นะซึ่งเป็นโอไมครอนมีชื่อพิเศษว่าโอไมครอนไม่ใช่โอไมก็อด 25,298 รายแสดงว่าท่านประมาททั้ง 25,000 กว่าคนเนี่ยประมาทท่านที่ฟังเราอยู่เป็นแล้วป่วยมาแล้วแล้วหายรอดตายมาแล้วเนี่ยท่านช่วยบอกคนข้างๆด้วยหรือส่งสัญญาณจิตเป็นคลื่นจิตขึ้นมาในจักรวาลเนี่ยช่วยบอกเพื่อนๆด้วยสิว่า
ที่ตัวเองถ้าติดเชื้อและป่วยมาเพราะท่านประมาทจริงหรือไม่ประมาทว่าไม่เป็นไรหรอกใช่หรือไม่ท่านประมาทบางคนเนี่ยถึงขนาดจะอย่างทางใต้นะจังหวัดใกล้ๆบ้านของน้องบุญธรรมญาติอยู่ที่นั่นนะเขาห้ามนะก็ไปเปิดเป็นลักษณะของคลับบาร์ที่มีการดริ้งมีการดื่มมีการดิ้นแล้วก็บางคนก็ใส่แมสบางคนก็ไม่ใส่แล้วไปโกงเหล้ากันทั้งที่ผิดกฎหมายเขายังห้ามอยู่เลยนะนี่ยังไม่ได้ประกาศผลมานะว่าในกลุ่มนั้นเป็นคลัสเตอร์หรือเปล่าแต่จังหวัดเนี้ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดโอไมครอนเนี่ยเยอะเป็นอันดับ2อันดับ3ของประเทศแต่ผู้คนไม่เข็ดหลับเพราะบางทีพวกมอดพวกมารเนี่ยมันจะหลอกซ้อนหลอกมีจริงในเท็จมีเท็จในจริงซึ่งเราเคยเตือนท่านแล้วฝ่ายหนึ่งก็จะมาบอกว่าโอ้ยนะอย่าไปจึกๆเดี๋ยวตายแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกให้เรากลัวตายเพื่อจะให้เราไปจึกๆๆเพราะฉะนั้นแท้จริงแล้วมันไม่น่ากลัวหรอกเราไม่เคยสอนท่านแบบนั้นเราไม่เคยบอกว่ามันไม่น่ากลัวแต่เราก็พูดให้ท่านฟังว่าไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็อย่าใช่ไหมท่านทั้งหลายที่ปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้ไม่ต้องพึ่งสิ่งนี้พึ่งแมสพึ่งแอลกอฮอล์พึ่งนิสัยสันดานที่ดีของตัวเองท่านรอดปลอดภัยแน่นอนเราบอกท่านแล้วว่าข้าศึกที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยข้าศึกที่ท่านเห็นมันวิ่งขึ้นวิ่งลงในจอเล็กเนี่ยเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้มันเนี่ยขยายพันธุ์หรือโจมตีทำลายท่านนะขณะที่มันบินอยู่ในอากาศไม่ใช่มันโจมตีท่านด้วยการบินอยู่ในอากาศมันอยู่ในที่ที่มันที่ท่านไม่ควรไปแตะไปสัมผัสมันจะอยู่ในที่ที่ท่านไม่ควรไปแตะไปสัมผัสแล้วสิ่งที่จะเป็นพาหะก็แปลว่าพาหะก็แปลว่าพาหนะในการที่จะนำมันเข้าสู่ระบบของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านคือเนี่ยมีกี่นิ้วครับเนี่ยแล้วก็น้ำลายของคนใกล้ตัวน้ำลายของคนแปลกหน้าถ้ามันมีอาวุธพวกนี้อยู่ในน้ำลายอยู่ใกล้ๆท่านฟองฝอยของน้ำลายก็เป็นไงถ้าท่านไม่ปิดแมสมันก็เข้านี่ใช่ไหมถ้าเป็นแมสที่หนาพอนะอยู่ใกล้กันก็ไม่เกิน1เมตรไม่เกิน1เมตรหรือเมตรครึ่งท่านก็ปลอดภัยไม่ใช่กลัวจนขี้แตกขี้แตนที่กลัวคือกลัวทีเผลอของตัวเอง 25,298แสดงว่ากำลังเตรียมตัวเฉลิมฉลองเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการสดของเราดูข่าวทางทีวีปรากฏว่าถนนมิตรภาพก็เป็นเส้นทางสายขึ้นอีสานเนี่ยนะแล้วก็ทางสายอื่นยังไม่ทันเห็นข่าวนะเพราะต้องเตรียมตัวเข้ารายการรถเริ่มเป็นตังเมรถพึ่งรถมีอาการเหมือนตังเมคือหนึบหนับอยู่บนพื้นถนนนี่เป็นเพราะอะไรไอ้คนในส่วนกลางเนี่ยถึงแม้ไม่ใช่คนกรุงเทพเป็นคนที่ไปทำมาหากินอยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งของผู้ที่ติดเชื้อของการแพร่เชื้อแล้วก็พาเชื้อกลับไปฝากพ่อแม่อีพ่ออีแม่ญาติพี่น้องซึ่งอยู่แถวบ้านนอกคอกนาอยู่ในป่าในเขาเนี่ยบริสุทธิ์มากไม่มีที่ไหนที่อยู่ในป่าในเขาเป็นคลัสเตอร์ส่วนมากอยู่ในที่ชุมชนเมืองนะหรือชุมชนแออัด
เป็นแหล่งแพร่เชื้อหรือบริเวณที่ไปกินเหล้ากันนั่นในจังหวัดที่ติดทางใต้ที่ติดเชื้อมีสถิติเป็นอันดับต้นๆของเขาใจกล้ามากนะมันจะเป็นจะตายหรือไงที่จะไม่ได้ดื่มเหล้ามันจะเป็นจะตายหรือยังไงที่ไม่ต้องออกไปสังสรรค์นิสัยสันดานที่พระบิดาทรงเมตตาให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านเพื่อจะใช้ผัวใช้เมียใช้พ่อแม่ลูกในการเป็นครูสอนกันและกันเพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งมนุษย์สร้างจิตสำนึกแห่งรักสร้างจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านในครอบครัวเนี่ยนะยังจะพยายามเบื่อเซ็งกันหรือไงซึ่งต้องพยายามออกไปฉลองไปฮาปาร์ตี้กันข้างนอกโดยไม่จำเป็นออกเพราะไปเชื่อท่านรู้ไหมครับแผนการที่ผู้ที่เป็นศัตรูของโลกและของมนุษย์มันซับซ้อนแยบยลเกินกว่าท่านทั้งหลายจะสามารถตามทันและเข้าใจได้เมื่อเดือนที่แล้วเราก็มีผู้ที่เป็นเพื่อนกับวิสุทธิปัญญาท่านหนึ่งเนาะขณะที่เราไลฟ์สดเนี่ยเขาฟังเราไลฟ์สดแล้วปรากฏว่าเขาเกิดความสับสนว่าที่ผ่านมาเนี่ยสู้อุตสาห์ติดตามวิสุทธิปัญญาหรืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาตลอดเอ๊ะคราวนี้พอมาพูดถึงมอดถึงมารหรือถึงเอเลี่ยนอะไรพวกนี้เอ้ยดูท่าทางเหมือนกับอนุตตรธรรมาจารย์เนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามกับฉันท่านอนุตตรธรรมาจารย์กำลังว่าฉันหรือเปล่าท่านมาเขียนโต้ตอบโต้แย้งไว้ข้างล่างของช่องตระช่องที่เรากำลังถ่ายทอดใน Facebook ท่านมาเม้นนะเพราะท่านเข้าใจผิดท่านเข้าใจผิดทั้งสิ่งที่ท่านเชื่ออยู่ถ้าที่ท่านเป็นฝ่ายเดียวกับเราเป็นพวกเดียวกันนะเราพูดตรงๆนะเราไม่ขอเอ่ยนามเราก็เชื่อว่าราตรีนี้ท่านก็ติดตามเรื่องของหมอดของมารอะไรอยู่เนี่ยนะแต่ว่าท่านไปได้ข้อมูลมาจากต่างประเทศจากฝรั่งไม่ได้ข้อมูลมาจากจิตจักรวาลเราสื่อกับพระเจ้าสิ่งที่ถูกต้องมันอยู่กับเราท่านที่ท่านเองเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านบอกตรงๆนะว่าท่านกับเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกันแต่หลายอย่างทีเดียวที่ท่านมองว่าเราเหมือนกับไม่ใช่พวกของท่านเพราะอะไรครับก็เพราะว่าท่านไปหลงในสิ่งที่ในจริงมีเท็จในเท็จมีจริงและท่านแยกมันไม่ออกถ้าท่านมาฟังเราเนี่ยท่านเอาไปคิดเนี่ยอย่าเพิ่งไปสะกิดว่าอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพวกท่านเราเป็นพวกเดียวกับพระเจ้าไม่ใช่พวกเดียวของมอดกับมารและเรามาเพื่อช่วยเหลือป้องกันพวกท่านและเราก็เตือนไว้อย่างโง่ง่ายบางทีความรักความปรารถนาดีของเราเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นทำร้ายผู้อื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเรารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องที่เรากำลังพูดเนี่ยที่ท่านผลักสายเรากลายเป็นฝ่ายตรงข้ามกับท่านเพราะมันมีแผนซ้อนแผนมันมีของจริงซ้อนกันกับสิ่งที่มันเป็นเท็จและที่สำคัญที่สุดตอนเนี้ยมอดมารมันใช้วิธีที่ท่านนึกไม่ถึงเขาจะแบ่งเป็น2-3พวกปั่นหัวมนุษย์เหมือนเห็นมนุษย์เหมือนจิ้งหรีดนะครับถ้าท่านไม่มาฟังอนุตตรธรรมอาจารย์กล่าวทุกวันเสาร์3:30ในพระนามของพระเจ้าซึ่งท่านมั่นใจเลยว่าในชั่วโมงนี้เราไม่มีวันกล่าวเท็จแน่นอนเรารู้ไม่จริงเราจะไม่กล่าวให้ท่านฟังเขาแบ่งเป็น3พวกไม่ว่าท่านจะเชื่อฝ่ายไหนแล้วไปปฏิเสธฝ่ายไหนที่กำลังออกมาปั่นหัวจิ้งหรีดอย่างพวกท่านที่เป็นมนุษย์เนี่ยพวกท่านสังเกตไหมข่าวต่างๆที่มันมีมาท่านไม่รู้เลยว่ามันมาจากไหนได้แต่อ้างอิงว่ามาจากยานลำใหญ่ที่อยู่ในจักรวาลยานลำใหญ่ที่หน้าโคจรนิ่งอยู่หน้าดาวพฤหัสหรือถ้าไปไกลในจักรวาลเพื่อไม่ให้ท่านไปติดตามตั้งชื่อดาวดวงนั้นขึ้นมาเป็นชื่อประหลาดแล้วบอกว่ายานของเราลอยอยู่ตรงนั้นสื่อสารกับพวกท่านแล้วพวกท่านจะเชื่อได้อย่างไรท่านพิสูจน์เป็นไหมว่าที่เขาสื่อเขากล่าวนั้นมันจริง
นี่เราขอกล่าวกับพี่น้องเราท่านนั้นที่เรารักกันนะฮะนะเราก็ได้เห็นว่าท่านไปสื่ออะไรมาไปแชร์อะไรมาเราก็เห็นก็ดีเราจะได้เอามากล่าวในห้องเรียนเนี้ยเราไม่บอกตรงๆแต่เราจะบอกว่าไอ้สิ่งที่เขากล่าวกันมานั้นน่ะไม่ว่าใครจะเป็นคนกล่าวแต่ทุกคนได้ยินข่าวแบบนั้นนะถ้ามาฟังทางช่องของเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเตือนอะไรท่านอย่างเช่นมีการเปิดตัวนี่ๆ1ใน3ฝ่ายนะทั้ง1ใน3ฝ่ายเนี่ยเราจะบอกให้ท่านฟังนะที่มันเป็นการสื่อสารอยู่เนี่ยเป็นพวกตอแหลทั้งนั้นมันแบ่งเป็น3พวกเราเตือนสติท่านมันต่อไปถ้าท่านจะใส่ใจจะไปเรียนรู้จะไปรับรู้นะระวังจะไปตกเป็นเครื่องมือเขาจะหลอกให้ท่านเนี่ย3ฝ่ายมันปั่นหัวท่านนะทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นคนท่านเป็นจิ้งหรีดอยู่ในถ้วยแก้วในโถและไอ้3ตัวที่อยู่ข้างนอกโถเนี่ยมันปั่นหัวท่านให้เป็นจิ้งหรีดแล้วให้มากัดกันเองบางทีก็ให้มาทะเลาะกันให้มาโต้แย้งอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเพื่ออะไรครับเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจในการที่ท่านจะไปใช้เวลาตรวจสอบความจริงจากพวกเขาแค่รับเอาแล้วหลอกให้ท่านกับเราเนี่ยมาทะเลาะกันเองเมื่อเราทะเลาะกันเองเราก็จะไม่มีเวลาไปตรวจสอบพวกเขาข้อมูลทั้งหลายที่เขาอธิบายมาพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ฟังแล้วอธิบายยากใช่ไหมเวลาท่านอ่านในพวกนี้เวลาแปลมาเนี่ยท่านอ่านรู้เรื่องจริงเหรอครับเราก็ลองตรวจสอบดูไม่เห็นจะเข้าใจเลยมันพูดอะไรของมันเราไม่ได้ว่าพวกท่านที่แชร์มานะเราก็เลยพูดความจริงทุกเรื่องฟังในวิสุทธิปัญญาใน Facebook เราจะค่อยๆเอาความจริงมาเผยให้ท่านฟังทีละเรื่องทีละเรื่องเอาอย่างหนึ่งตะกี้ที่เราพูดว่าไม่ว่าท่านจะไปเข้าข้างฝ่ายไหนมันก็เป็นฝ่ายเดียวกันทั้งนั้นเลยท่านนึกภาพออกไหมท่านเชื่อในบางฝ่ายที่กล่าวข้อเท็จจริงให้ท่านฟังเช่นพระเยซูทรงมาไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์ตอนนี้พระองค์นะบอกว่าพระองค์จะกลับมานะนี่คืออันหนึ่งนะนะซึ่งเรื่องจริงใช่ไหมชาวคริสต์รู้ใช่ไหมแต่ว่าในอีกไม่ช้าเนี่ยพระจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนก็จะได้ยกระดับและคืนกลับสู่สวรรค์แล้วเหตุผลคืออะไรเราจะคืนกลับสู่สวรรค์ได้ยังไงอยู่เฉยๆจะลอยขึ้นไปเฉยๆนะตายแล้วจิตวิญญาณก็ยังล่องลอยยังไปสวรรค์ไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะจะไปสวรรค์ไปยังไงวิธีการไม่มีคิดว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางกายภาพเนี่ยมันสามารถจะช่วยจิตวิญญาณของท่านที่ตายแล้วเนี่ยให้ลอยไปสู่สวรรค์ได้จริงเหรอและไอ้สวรรค์ที่ว่านั้นมันอยู่ตรงไหนสวรรค์ที่ว่านั้นคืออะไรถ้าต้องคิดต่อครับเห็นไหมเขาพูดสวยหรูนะขณะที่อีกฝ่ายนึงนะก็พูดไปในอีกมุมนึงอย่างเช่นทุกวันนี้ออกมาบอกว่าพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะที่เคยเป็นพระศาสดาของมนุษย์โลกเราอยากจะถามชาวพุทธบางคนเนี่ยที่ไปเชี่ยวแชร์เข้ามาเนี่ยท่านเป็นชาวพุทธหรือเปล่าท่านเป็นชาวพุทธหรือเปล่าบอกว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วก็จริงแต่เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วพระองค์ก็ยังจะต้องไปต่อยังต้องมีภารกิจที่จะทำต่อไปเชื่อไอ้พวกมอดพวกมารนะขณะที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสและมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วจะไม่มีเทพเทวดารูปธรรมไหนมองเห็นพระองค์ได้อีกก็แปลว่าเทพเทวดามันอยู่ไหนอ่ะมันลอยค้างเติ่งอยู่ในอนันต์ในอนันตจักรวาลหรือเหนือบรรยากาศโลกไปไม่สักกี่มากน้อยชั้นเทพเทวดาพรหมรูปพรหมพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปจากโลกมนุษย์แล้วเทพเทวดาพรหมทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีรูปธรรมไหนแลเห็นพระองค์อีกพวกนั้นเนี่ยเขาต้องเห็นใช่ไหมเพราะว่าเมื่อมนุษย์อ่ะไม่ว่าพระพุทธองค์หรือมนุษย์คนไหนก็ตามเมื่อทิ้งกายสังขารแล้วจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้หรือลูกแกะของพระเจ้าจะหลุดลอยออกจากร่างหรือออกจากร่างมันเมื่อถ้าพระพุทธองค์เนี่ยมีพระจิตวิญญาณยังล่องลอยอยู่เนี่ยมีเหรอที่เทพเทวดาพรหมอรูปพรหมจะมองไม่เห็นพระองค์นี่พระองค์บอกว่าจะไม่มีใครเห็นและพระองค์ยังทรงย้ำอีกว่าไม่มีมนุษย์คนไหนเลยไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกนี้จะแลเห็นพระองค์อีกก็แปลว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เองผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงส่งระดับไหนก็ตามนั่นแสดงว่าดวงจิตธรรมยานหรือจิตวิญญาณของผู้นั้นน่ะก็ยังล่องลอยอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยในห้องทดลองของพระเจ้านี่แหละถ้ายังอยู่แปลว่ายังต้องมีหน้าที่กลับมาเกิดเปิดเป็นมนุษย์เพราะถ้าจะหลุดพ้นเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์
จะต้องหลุดพ้นออกไปจากระบบโลกและอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยในขณะที่เป็นมนุษย์มาเกิดมาเพื่อเกิดเป็นมนุษย์เมื่อจะหลุดพ้นหรือนิพพานสูงสุดไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมีสังสารวัฏอีกก็ต้องหลุดพ้นออกไปจากการเป็นมนุษย์มาทางไหนก็ต้องออกไปทางนั้นมาเท่าไหร่ก็แปลว่าน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณที่เป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้ำหนักมวลมาเท่าไหร่ก็คือ30มิลลิกรัม50มิลลิกรัมมาเท่าไหร่เวลาจะหลุดพ้นออกไปกลับบ้านออกไปคืนสู่พระนิเวศของพระเจ้าคือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณน้ำหนักมวลหรือน้ำหนักตัวก็ต้องเท่านั้นมันถ้ามีผลกรรมติดตัวอยู่เยอะมันถึงกลับไปไม่ได้ไงมันถึงยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่จิตวิญญาณยังหลงมิติอยู่เพราะจิตหยาบมาเกิดเป็นทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นมนุษย์แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ถ้าจิตหยาบทำให้มันเหลวไหลนะทำให้จิตวิญญาณเสียสมดุลแสดงว่าพลังอำนาจไม่มากพอและเป็นจิตวิญญาณที่ยังไม่บริสุทธิ์ตายแล้วจึงต้องไปตกนรกพอตกนรกเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาประเมินผลตัวเองว่าไปนรกนั้นน่ะรักษาจิตวิญญาณที่เสียสมดุลให้หายป่วยอาการป่วยทางจิตวิญญาณนั้นหายแล้วจริงหรือเปล่าจึงต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อพิสูจน์ถ้าหายจิตวิญญาณนั้นจะไม่ก่อกรรมใหม่และแก้ไขกรรมเก่าได้ในนามของจิตวิญญาณโดยจิตหยาบในภพชาติที่มาเกิดและถ้าจะให้กล่าวชัดๆก็คือท่านที่กลับมาเกิดโดยจิตวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเพราะลงนรกไปรักษากลับมาแล้วท่านก็จะต้องสามารถหมุนธรรมจักรได้เป็นธรรมชาติของตัวท่านไม่ใช่หมุนกรรมจักรที่มารมอดมารมันขุดหลุมหลอกพวกท่านให้ลงหลุมอยู่ตลอดมาคือหมุนกรรมจักรแทนที่จะหมุนธรรมจักรในรูปแบบที่พระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบไว้จนมันวุ่นวายจนมาถึงทุกวันนี้นั่นคือความจริงที่เราอยากจะกล่าวพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนะมันก่อนที่สไลด์แผ่นนี้จะผ่านไปบนจอนะเราหวังว่า98ชีวิตเนี่ยมันกำลังจะถึง100เราชักห่วงนะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะมีทั้งเรื่องจริงจริงเท็จจริงในจริงมีเท็จในเท็จมีจริงเหมือนที่เรายกตัวอย่างตะกี้ฟังแล้วเหมือนจะเป็นน่าเชื่อนะอ้าวสิ่งหนึ่งที่เราบอกท่านนะท่านจะเชื่อเราหรือไม่ก็ตามถ้าผู้ที่เขาอ้างตัวว่าเป็นผู้ที่สูงส่งกว่ามนุษย์เป็นผู้ที่สูงส่งกว่ามนุษย์อย่างพวกท่านนะและเขารู้จักพระบิดาหรือพระเจ้าจริงๆเขาจะแสดงความปรารถนาดีต่อมนุษย์โลกอย่างพวกท่านเนี่ยไม่ว่ามนุษย์จะต้องยกระดับ3 4 5ให้มันสูงขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจำไว้เลยครับไม่มีใครช่วยมนุษย์ได้พวกท่านต้องช่วยตัวท่านเองเพราะพลังอำนาจในการยกระดับตัวเองไม่ว่ามิติของกายหยาบหรือมิติของจิตวิญญาณจะยกระดับแรงสั่นสะเทือนให้เป็นคลื่นความถี่3 4 5หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ดีกว่านี้นะแต่เราไม่บอกนะนี่ปรากฏว่ามันเอาเรื่องจริงมาหลอกท่านไม่มีใครช่วยท่านได้ท่านจำไม่ได้เหรอพระพุทธองค์สอนเอาไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่มนุษย์เผ่าดาวโลกจะยกระดับจิตวิญญาณหรือกายหยาบต้องพึ่งมนุษย์ต่างดาวที่อ้างตัวว่าเป็นรูปธรรมชั้นสูงอันนี้เราพูดตรงที่สุดแล้วนะจริงๆเราอยากให้ท่านใช้ปัญญาอย่าเชื่อง่ายเหมือนกับสำนวนที่เราบอกว่าอย่างโง่ง่ายพวกท่านน่ะมีความปรารถนาดีต่อโลกต่อพี่น้องที่เป็นมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะแต่เราเสียดายพวกท่านมากเพราะว่าท่านต้องฉลาดและบวกเฉลียวด้วยอย่าไปผลักไสให้เราเป็นศัตรูร้ายของท่านเรามาเพื่อช่วยเฉลยความจริงให้ท่านฟังเพราะเราสื่อจากพระเจ้าพระเจ้าคือ God ท่านเห็นไหมครับไอ้พวกนี้ที่มันสื่อมาเนี่ยมันไม่ถวายพระเกียรติให้พระเจ้าหรือพระผู้สร้างเลยมันเรียกผู้สูงส่งผู้ให้กำเนิดของพวกมันว่า sourceหรือ creator เขาไม่เรียกว่า god แล้วพวกเขาใช้สรรพนามเรียกพวกท่านว่าอะไรเรียกพวกท่านว่า worker เราเคยแปลแล้วบางคนก็สะท้อนใจท่านอนุตตรธรรมาจารย์แปลซะกูหัวใจแป้วนะเอาคำว่า worker แปลว่าคนงานไม่ใช่หรอครับ
พวกท่านนี่ไม่ใช่คนงานนะพระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้ท่านมาอย่างสมพระเกียรตินะเพราะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเป็นพระบุตรของพระเจ้าชนะให้ท่านมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงาน You understand me ให้ท่านน่ะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกไม่ได้มาเป็นเบสของใครไม่ได้มาเป็นจับกังหรือคนงานของใครแต่มาเป็นเพื่อนร่วมงานท่านทำงานเป็นทีมไหมทุกวันนี้ที่บริษัทนะไม่ว่าท่านจะเป็นพวก MLM ขายตรงหรือ multiple level level ก็เป็นระดับเชิงซ้อนในการขายตรง direct sale อะไรพวกนี้เพื่อนร่วมงานท่านสำคัญไหมคนที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยมองลูกทีมของตัวเองเป็นแค่จับกังประจำทีมเช่นนั้นเหรอครับท่านให้เกียรติลูกน้องของท่าน member สมาชิกนะเพื่อนร่วมงานในทีมงานสมาชิกแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ใช่เลเบอร์นะท่านใช้คำว่าเวิร์กเกอร์คือคนทำงานนะท่านมองว่าคือคนทำงานดียังดีกว่าที่มองว่าเป็นเลเบอร์นะเลเบอร์นี่ถือว่าต่ำมากเลยใช้แต่แรงงานอย่างเดียวนี่ยังให้เกียรตินะใช้คำว่าเวิร์กเกอร์เวิร์กเกอร์มองว่าไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจอะไรเป็นของตัวเองนะคนงานเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตามบัญชาของหัวหน้างานถูกป่ะแต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วว่าใครจะต้องมีหน้าที่ทำอะไรยังไงไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องไม่มีผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปคือเจ้าของบริษัทเจ้าของสถาบันก็คือ God คือพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองพระบิดาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือกระบวนการหรือความเป็นไปใดๆในระบบโลกที่จิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนจะต้องปฏิบัติพระองค์จะไม่ชักเข้าชักออกทรงออกแบบไว้ดีแล้วจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ลูกๆจะต้องปฏิบัติเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่ากฎหมายจะพยายามที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกฎหมายไม่แก้ไขกฎหมายถ้าคิดว่ามันยังใช้การได้ดีอยู่เพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาชญากรรมเกิดเยอะขโมยขโจรเกิดแยะฉกชิงวิ่งราวก็เกิดเยอะผู้ที่เขามีหน้าที่ออกกฎหมายเขาจะไม่บ้าจี้ไปออกกฎหมายเพื่อทำให้มนุษย์เราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขได้ยากขึ้นเพียงแค่ต้องการจะบีบคนชั่วหรือผู้ทำผิดกฎหมายให้มันกลัวกฎหมายเขาก็จะใช้วิธีการบังคับใช้กฎหมายและป้องปรามไม่ให้คนทำผิดกฎหมายให้มากขึ้นเขาจะไม่ไปบ้าจี้ออกกฎหมายเพิ่มมาเยอะแยะมากมายเหมือนโรงงานหรือบริษัทบางบริษัทที่เราเคยได้รับเกียรติไปเป็นวิทยากรเราบอกเขาเลยเมื่อเป็นวิทยากรอบรมให้3วัน2คืนจบไปแล้วเราบอกว่าเมื่อพนักงานของท่านเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์เราเขาเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้แล้วบริษัทก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยถ้าบริษัทท่านยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะฮะเราส่งคนงานของท่านเนี่ยที่ท่านมอบให้เราอบรมปรับจิตสำนึกปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆดีแล้วพวกเขากระดิกระดาพร้อมจะกลับเข้าไปพื้นที่ทำงานนะใน working area เพื่อจะเป็นบุคลากรที่ดีที่สุดของบริษัทนะแต่กลับไปแล้วเจอสิ่งเดิมๆของบริษัทคือกฎฝ่ายบุคคล personnel เนี่ยหรือ HR เนี่ยขยันออกกฎมากมายนี่หนาเป็นตั้งขนาดนี้กฎข้อไหนมีความว่าอะไรอย่างไรบ้างจำไม่ได้ต้องเปิดตำรานี่แสดงว่ามีกฎกติกาเยอะเหลือเกินกฎมันก็คือกฎก็คือ press ก็คือกฎไม่ว่า press ในแนวนอนหรือ press จากบนลงล่างโอเคมันก็คือกฎเมื่อมันกดนะไอคนที่ถูกกดมันก็ต้องดันการดันมันมี2 อย่างดันสู้กับดันลงไอ้ผู้ที่ไม่มีพลังอำนาจก็ไม่สามารถจะดันสู้ได้มันก็ดันตัวเองลงก็คือถูกกดดันนะลูกโป่งเนี่ยเวลาถูกกดถูกดันมันก็แตกก็สติแตกนะเวลาสติแตกมาก็มี2 อย่างก็คือเป็นผู้ร้ายในบริษัทหรือสติแตกก็แยกตัวเองออกมาจากบริษัทเทิร์นโอเวอร์สูงมากเลยเธอรู้ว่ากับแปลว่ามีพนักงานเข้าๆออกๆเยอะมากนี่แสดงว่าบริษัทนั้นมีปัญหานะต่อให้ผ่านปริญญา10คนเอาบุคลากรของบริษัทของท่านนะไม่ใช่ล้างสมองนะมาชะล้างจิตสำนึก
ให้มีจิตสำนึกรักองค์กรมีจิตสำนึกรักงานที่ตัวเองทำมีจิตสำนึกรักเพื่อนร่วมงานเห็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนที่แสนดีถ้ากูไม่มีเพื่อนร่วมงานกูทำงานขี้แตกเลยมีพวกมันเป็นเพื่อนร่วมงานพวกกูช่วยกันกูก็เหนื่อยน้อยหน่อยและก็ประสบความสำเร็จร่วมกันรักองค์กรไม่ทรยศต่อองค์กรรักเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานรักลูกน้องถูกไหมแต่พอกลับไปแล้วอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามอ่ะต้องเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นนี่เหมือนกันนะฮะมาถึงเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยนะเราต้องมีจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบดูแลตัวเองหลายคนอ่ะถูกมอดมารมันออกข่าวเหมือนกันว่าเอ้ยโอไมครอนติดแล้วไม่ตายติดแล้วไม่ตายเขาออกข่าวมาเพื่อทำให้ท่านเนี่ยไม่กลัวพอมันไม่กลัวปั๊บทำให้ท่านประมาทพอท่านประมาทท่านก็เป็น 25,000 คนในที่เห็นบนจอและท่านก็เป็นหนึ่งใน98คนที่ผ่านมาเพราะท่านไม่กลัวขณะที่เรื่องจริงมันยังไม่ได้ชราเลยมันยังไม่ได้ชะลอเลยขณะที่เราบอกถ้าไม่ถึง30จึ๊กนึกภาพออกไหมครับไม่ถึง30จึ๊กไม่มีอะไรจบเรื่องที่เราคุยกันพูดกันเนี่ยมันไม่มีอะไรจบจะต้องมีมั้ยไอ้พวกนึงก็บอกเอ้ยมีพันใหม่มาแล้วมีพันใหม่ไอ้พวกนึงบอกเฮ้ยไอ้ของเดิมเนี่ยมันเอาไม่อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยต้องมีรุ่นใหม่มามันจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยท่านเข้าใจมั้ยแล้วคนที่อายุประมาณ60ขึ้นไปไอ้เจ้าของแผนการรบนี้เขามองว่าเป็นคนไม่มีประโยชน์สำหรับโลกคนในกลุ่มนี้สังเกตไหม98คนเนี่ยไปลองตรวจดูว่าอายุเท่าไหร่หรือคนที่มีโรคประจำตัวอยู่ประมาณ 6-7 โรคท่านรู้ตัวเลยคนพวกนี้จะถูกคัดทิ้งเราจึงเตือนพวกท่านเพราะว่าญาติธรรมของจิตจักรวาลเนี่ยส่วนมากก็อาวุโสทั้งนั้นนะครับอาวุโสทางโลกทางกายภาพแต่บางคนดื้อรั้นดันทุรังและประมาทแล้วก็ไปเที่ยวเชื่อในสิ่งที่สับสนไม่มีนะที่เราบอกว่าอย่างเช่นพี่พรีเดียนพระองค์จริงนะฮะไม่ใช่พระองค์ปลอมนะครับทุกวันนี้พรีเดียนปลอมก็มีนะครับแต่ในประเทศไทยปลอมไม่มีละแถวศูนย์กลางของพวกนี้มันอยู่แถวตะวันตกเราไปเสพมาเนี่ยแบบรุ่มร่ามไปรับมาเนี่ยมันไม่ต่างกับอาหารขยะจังฟู้ดกินเข้าไปแล้วเนี่ยมีเป็นมะเร็งมาเสงตายลูกเดียวแต่พวกมันก็ทำมาแล้วหลอกให้เรากินที่ออกข่าวมาในสังคมเนี่ยท่านไปดูตามโซเชียลเน็ตเวิร์กตาม Facebook ตาม YouTube เนี่ยในเท็จมีจริงในจริงมีเท็จเราบอกให้แล้วบางคนนะหน้าตาหล่อๆหน้าตาสวยๆเนี่ยเสียดายมากเลยอดีตเป็นนักพูดนักเทศนักวิชาการที่คนรู้จักเยอะแต่ตอนหลังเราสงสัยเอ๊ะทำไมท่านเพี้ยนไปได้มีปัญญาแต่ท่านไม่ใช้ก็ทุกวันนี้ที่ตะวันตกก็มีการกระพือมีการโหมในการโปรโมชั่นแปลว่าในการส่งเสริมการขายความรู้ใหม่พวกนี้พวกหนึ่งก็เป็นหน้าที่หลอกให้ตายใจอีกฝ่ายหนึ่งก็มีหน้าที่หลอกให้กลัวเห็นไหมแค่สองพวกนี้พวกท่านไม่รู้ว่าใครเป็นพวกไหนฝ่ายไหนเรื่องไหนเป็นเรื่องของฝ่ายจริงฝ่ายแท้ท่านเวียนหัวถูกปั่นจนเหมือนเวียนหัวเหมือนจิ้งหรีดถูกปั่นหัวเนี่ยท่านรู้จักไหมเราจึงบอกว่าถ้าท่านเนี่ยไม่ฉลาดพอไม่แน่ใจว่าตัวเองฉลาดจริงรู้เท่าทันเขาได้และอย่างที่สองสภาวะจิตของท่านพลังจิตท่านไม่เข้มแข็งไม่หนักแน่นพออย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยเชื่อเราถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบอกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่ใช่หรอกไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราหน้าที่จะปกป้องโลกนี้และปกป้องมนุษย์ให้ปลอดภัยจากศัตรูที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์อย่างพวกท่านเราจึงบอกว่าเราไม่ได้มาชวนท่านตั้งกองทัพขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับไอ้พวกมอดมารไอ้พวกที่ไม่ปรารถนาดีต่อมนุษย์พวกท่านสู้เขาไม่ได้แต่ท่านจะต้องสู้กับความโง่ของตัวท่านเองท่านต้องสู้กับความมักง่าย
กับความหูเบาของตัวท่านเองท่านต้องสู้กับความไม่ฉลาดของตัวท่านเองนั่นคือสิ่งที่จิตจักรวาลพยายามมาสอนท่านมาเตือนท่านก็คิดว่าให้ฉลาดและรู้เท่าท่านไม่ใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเหรออุ้ยเฮ้ยแล้วก็หิวแสงเราบอกแล้วเรามาสื่อตรงนี้เราไม่หิวแสงถ้าหิวแสงเนี่ยทีมงานโปรโมชั่นหรือแผนการตลาดเราเป็นมาร์เก็ตติ้งแมนเราสอนด้านการตลาดเราสอนเรื่องการส่งเสริมการขายเราสอนมาตลอดเรามีความรอบรู้พอตัวป่านนี้เราดังไปแล้วแหละเห็นไหมเนี่ยเราก็ค่อยๆกระเตาะกระแตะเตาะแตะไปค่อยๆทำให้คนไทยเนี่ยได้รู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะเรากับพระบิดาเนี่ยนะเราแอบบอกท่านมีความปรารถนาที่จะให้คนไทยเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้ให้เยอะที่สุดเพราะผู้นำคือเราเนี่ยพูดภาษาไทยเราไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้ว food fit for fight snake snake fit fish เราไม่เก่งเพราะเราเกิดประเทศไทยในชาตินี้เราจะใช้ original ไทยเราจะเลือกก่อนเห็นไหมต่างชาติที่จะมาเนี่ยเริ่มมีแล้วนะเพราะมีภรรยาที่เป็นคนไทยแต่ไปอยู่ต่างชาติแล้วก็พยายามชักชวนสามีเราจะบอกท่านให้นะเรากำลังจะหาวิธีแปลเนี่ยโดยเฉพาะไอ้วันพิพากษาแปลเป็นภาษาอังกฤษนะและถ้าเราคิดว่ามันพอผ่านได้แล้วท่านสามีของท่านหรือเพื่อนเพื่อนที่เป็นคนต่างชาตินะซื้อไปแล้วอ่านรู้เรื่องได้ก็อย่าโทษกันเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เราไม่อายหรอกที่ภาษาอังกฤษเราจะไม่เก่งนะภาษาอังกฤษเราแค่สื่อสารแล้วฟังเข้าใจได้ก็โอเคแล้วถ้าท่านให้กำลังใจเรานะว่าท่านอาจารย์ไม่ต้องกลัวนะถึงแม้จบนอกจบนาก็คือจบเมืองไทยจบนอกก็จากนาก็ไปนอกแต่มันไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเราศรัทธาภาษาไทยมากกว่าเพราะภาษาไทยเป็นภาษาดนตรีเราชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ภาษาไทยเราก็ฝากท่านนะว่าให้กำลังใจนะว่าได้ไหมเป็นภาษาอังกฤษเพราะมีหลายคนนะสั่งจองมาแล้ว 3-4 เล่มแล้วนะถ้าอาจารย์ทำเป็นภาษาอังกฤษนะก็ให้กำลังใจมาเดี๋ยวเราจะกล้าเอาไปจัดพิมพ์เพื่อประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าจิตจักรวาลเนี่ยสื่ออะไรอยู่ตรงนี้เนาะมันถ้าท่านฟังข่าวในสังคมก็ฟังหูไว้หูนะไม่ว่าท่านเลือกเข้าข้างไหนมันเป็นพวกเดียวกันทั้งนั้นนี่เราเผยความลับให้ท่านฟังในจริงมีเท็จในเท็จมีจริงและอย่าผลักไสอาจารย์คนนี้ที่มาช่วยพวกท่านในยุคนี้อย่าผลักไสให้ออกไปจากความเป็นจริงในชีวิตท่านเราไม่ได้มาทำลายท่านมาทำร้ายท่านเรามาเพื่อเอาความรักจากพระเจ้ามาฝากพวกท่านเข้าใจนะอย่าลืมนะมือแมสสองสิ่งนี้ถ้าท่านจะต้องกลับบ้านนอกต่างจังหวัดอย่าเอาเชื้อที่มันอยู่ในตัวท่านไปฝากพ่อแม่พี่น้องทางบ้านถ้าท่านกำลังฟังเราอยู่ในรถขณะที่เดินทางคืนนี้รถติดอยู่เนี่ยไม่ว่าไปเหนือไปใต้ไปตะวันออกไปอีสานรับฟังเอาไว้ด้วยตะกี้เนี่ยมันหลักเลข9แล้วนะ90กว่าแล้วนะถ้าวันนี้มีคนเดินทางนะวันนี้เป็นวันที่9วันเสาร์9วันเสาร์10อาทิตย์มีวันทำงาน11จันทร์12อังคารทั้งประชาชนทั้งรัฐบาลชอบหยุดต่อเนื่องอยู่แล้วมันก็11 12ก็หยุดแล้วเป็น4วันนะ13 14 15นั่นคือเทศกาลตัวจริงเลยก็ล่อไปอีก3วันนี่เข้าไปแล้ว8วันแล้ว8วันแล้วไปเชาะต่อกับเสาร์อาทิตย์อีกล่อทั้งหมด10วัน It's a long weekend long weekend ไปสนุกสนานกันใหญ่ไปฉลองกันใหญ่ที่กูยังรอดชีวิตท่านกำลังทำผิดจากที่พระบิดาทรงเมตตากล่าวกับท่านทั้งหลายว่าที่ให้ work from home ให้อยู่กับบ้านเพื่อให้ดัดสันดานตัวเองโดยให้พ่อแม่ลูกพี่ๆน้องๆช่วยกันเป็นครูสอนตัวเองแล้วพอมันชำระจิตสำนึกที่ต่ำเตี้ยให้มีจิตสำนึกด้านบวกที่สูงส่งขึ้นเมื่อทุกอย่างเนี่ยฟ้ามันใสท่านออกไปปรากฏตัวในสังคมในที่ทำงานท่านก็จะกลายเป็นคนใหม่ที่จะใส่ใจคนอื่นมากขึ้นท่านก็จะเป็นคนใหม่ที่มีอะไรดีๆไปปฏิบัติในชีวิตจริงมากขึ้นถ้าท่านปฏิบัติตนอย่างนี้ท่านคือผู้ที่พระบิดาจะทรงคัดไว้ไม่ต้องมาขอพรจากเราหรอกว่าช่วยขอพระบิดาให้หนูอ่ะให้ผมมีชีวิตรอดคุณได้แต่ขอจากพระบิดาหรือผ่านมาทางเราแต่คุณไม่เคยขอจากตัวคุณเองเลย
คุณเห็นไหมครับคุณยังไม่เคยขอจากตัวเองเลยแล้วคุณจะไปขอให้คนอื่นช่วยผู้อื่นช่วยคุณจะได้รับคำตอบไหมเวลาจะเป็นจะตายขึ้นมาก็ค่อยนึกถึงพ่อค่อยนึกถึงพระบิดาค่อยนึกถึงอาจารย์ปริญญาแต่ในชีวิตประจำวันผ่านมาโอ้ยขี้โม้ขี้คุยใครๆก็เสียงกันทั้งนั้นไม่เห็นจะมีอะไรไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องหลอกลวงไอ้ที่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันหลอกลวงน่ะจริงที่ท่านพูดอ่ะเรายืนยันนะท่านรู้ว่าเรากำลังพูดอะไรที่เขาบอกว่าเฮ้ยจริงนะเว้ยขณะนี้สงครามเชื้อโรคเรื่องจริงนะเว้ยนี่เรื่องจริงครับแต่ตอนนี้ที่บอกเฮ้ยอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออันเนี้ยอย่าไปเชื่อมันมีแต่ทำร้ายมากกว่าจะช่วยเหลืออันนี้ก็จริงนะนี่ก็จริงมีแต่ทำร้ายมากกว่าช่วยเหลือนี่ก็จริงขณะที่ฝ่ายไปเถอะไปเถอะไปทางนี้นะโอกาสรอดมีสูงนะมันพูดก็จริงครับและที่มันพูดเนี่ยพวกเดียวกันทั้งนั้นนะครับแล้วทีตกลงท่านจะเชื่อใครครับขณะที่พระบิดาบอกว่ามือแมสแล้วอย่าแรดออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นแล้วท่านจะเชื่อใครมีทางเลือกที่สามให้เห็นไหมครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาจะประทานบทเรียนให้กับมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ด้วยบทเรียนที่สำคัญมากคนไม่สุดเป็นมนุษย์ไม่ได้ก่อนจะลึกไปก็สไตล์ของเราวิธีการนำเสนอวิธีการสื่อสารกับท่านทั้งหลายโดยอัญเชิญพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าลงมาสดๆ

แต่ถ้าจะให้คำตอบกับท่านภายในเวลาไม่เกิน3นาทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดคนคืออะไรคนก็คือผู้ที่มีจิตวิญญาณหรือดวงจิตธรรมญาณผู้ขันอาสาพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างซึ่งเป็นผู้สร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี้ให้เป็นเสมือนห้องทดลองของพระเจ้าหรือห้องทดลองของพระองค์เพื่อที่จะทรงเรียนรู้ว่าเรียนรู้ในห้องทดลองของพระองค์เนี่ยว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างโดยพระองค์มิต้องเสด็จเข้ามาในห้องทดลองที่พระองค์สร้างแต่พระองค์ได้มีผู้ขันอาสาก็คือพระจิตก็คือจิตวิญญาณของพวกท่านที่เป็นมนุษย์เนี่ยซึ่งแบ่งภาคมาจากพระบุตรที่เรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมของพระบิดาจิตจักรวาลดวงใหญ่มี12เหลี่ยมมุมจิตจักรวาลดวงเล็กคือพระบุตรถ้าเป็นภาษาขององค์เยซูคริสต์เจ้าทรงเรียกจิตจักรวาลดวงเล็กว่าพระบุตรมี11เหลี่ยมมุมพระบุตรก็แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็น6เหลี่ยมมุมเป็น6เหลี่ยมมุมแล้วก็ส่งเข้ามาในเอกภพหรืออนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาเพื่อที่จะมาจุติเป็นคน2มิติอยู่ในระบบโลกนึกภาพออกมั้ยนี่เราพูดคร่าวๆว่าคนคือใครคนก็คือพวกท่านเนี่ยแล้วมาเกิดก็คือมีทั้งจิตวิญญาณมีทั้งกายหยาบเพื่อมาทำหน้าที่สำคัญบนโลกเพื่อทดลองว่าแผนการที่พระบิดาทรงออกแบบไว้โดยที่พระองค์ไม่ต้องทรงใช้พระจิตของพระองค์ค้ำจุนมันเพราะเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยมันเป็นลักษณะของพลังงานที่มีรูปทรงเป็นพลังงานที่มีรูปทรงแล้วมีหลายสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้ในนี้ทำยังไงที่จะให้มันดำรงอยู่ได้แล้วทุกอย่างเนี่ยที่ให้มันหมุนรอบตัวเองด้วยโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ด้วยให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พระองค์ทรงสร้างไว้เยอะแยะในนี้ให้ทุกสิ่งมันเป็นของมันอย่างนั้นให้ทุกสิ่งมันอยู่ของมันอย่างนั้นให้ทุกสิ่งมันคือของมันอย่างนั้นแล้วทุกสรรพสิ่งมีความสัมพันธ์กันจนเป็นหนึ่งเดียวอย่างนั้นและให้ทุกสรรพสิ่งที่ทำหน้าที่ของตัวเองร่วมกันอย่างนั้นให้มันคงที่คงตัวอยู่อย่างนั้น eternally แปลว่าตราบชั่วนิจนิรันดร์ไม่พังไม่เจ๊งไม่เสื่อมไม่สลายโดยผู้ที่ออกแบบเพื่อทดลองตัวเองว่าตัวเองมีความสามารถจะทำในสิ่งเหล่านี้ได้ไหมทรงประทับอยู่ข้างนอกทรงประทับอยู่ในพระนิเวศอยู่ข้างนอกเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ดวงย้ายใหญ่พระองค์คือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าแล้วก็พระบุตรก็คือจิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมมีแต่แสงวับวับแบมแบมวับวับแบมแบมอยู่รายรอบพระผู้เป็นเจ้าหรือรายรอบก๊อดหรือรายรอบจิตจักรวาลความรู้เหล่านี้ไอ้พวกที่เราเรียกว่ามอดมารซึ่งมันมาจากเผ่าดาวอื่นต่อให้มีรูปธรรมลักษณะมนุษย์หรือลักษณะคล้ายมนุษย์หรือลักษณะไม่เหมือนมนุษย์เหมือนสัตว์มากกว่าพวกนี้ไม่มีใครรู้ว่าตัวพวกเขาเนี่ยพระเจ้าที่มนุษย์รู้ที่เรากล่าวเนี่ยที่พระเยซูกล่าวให้ฟังพระนบีกล่าวให้ฟังที่พูดถึงอัลเลาะห์องค์เยโฮวาหรือยุคนี้เราเรียกว่าองค์จิตจักรวาลพวกนั้นมันไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าพวกเขาไม่มีศาสดาที่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์หรือเป็นพระอนุตตรธรรมมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นพวกมนุษย์พวกเขาในเผ่าดาวเขาเพื่อจะมาเล่าให้ฟังว่าพวกนะพวกเองเกิดมาจากใครใครให้กำเนิดเกิดมาอย่างไรเกิดมาจากไหนเพราะพวกมันเนี่ยมีอายุกัน500ปี 1,000 ปี 10,000 ปีหรือ 20,000 กว่าปี 50,000 ปีพวกมันยังไม่เคยเห็นพระเจ้าพวกมันยังไม่เคยมีโอกาสไม่ได้รับสิทธิ์ในการสื่อสารกับพระเจ้าหรือพระบิดาเลยมีแต่มนุษย์เท่านั้นน่ะพวกมันเลยหลอกพวกเราเสียอยู่หมัดเลยทั้งที่เรามีพระเจ้าตัวจริงเราเหมือนหมากับเงาครับหมามันคาบก้อนเนื้อก้อนหนึ่งอยู่ในปากเหมือนพวกเรามีพระเจ้าที่เรารักศรัทธาเฉพาะองค์อยู่แต่พอเราเดินผ่านสะพานไ

สะพานเหล็กหรือสะพานอะไรก็แล้วนะมีน้ำไหลอยู่ข้างล่างเราดันทะลึ่งไปเหลือบเห็นเงามายาเงามายาเนี่ยนะถ้าเป็นของพระบิดานั่นคือเงาจริงเพราะมาจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเงาใช่ไหมแต่เงามายาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ไม่หวังดีกับมนุษย์มันสร้างขึ้นมาให้ที่มันเที่ยวหลอกว่ามันฉายโฮโลแกรมโฮโลเกิร์มอะไรนั่นเห็นเงาก้อนเนื้อในปากของตัวเองเนี่ยนะใหญ่แต่มันเป็นเงาเนี่ยเหมือนกับไอ้พวกศัตรูของมนุษย์ของโลกมันเอาเงาคือฉายสิ่งที่เป็นเท็จเห็นไหมก้อนเนื้อจริงๆเป็นเงาของก้อนเนื้อจริงๆแต่มันเอาสิ่งที่เป็นเท็จคือเอาเงาของก้อนเนื้อจริงๆที่ท่านคาบอยู่นะมาหลอกท่านว่าเฮ้ยก้อนที่มึงคาบอยู่เป็นก้อนเนื้อนะก้อนเล็กไอ้หมามึงเห็นไหมก้อนของกูอ่ะที่กูฉายเป็นเงาให้มึงเห็นในน้ำอ่ะเป็นก้อนเนื้อใหญ่กว่าก้อนเนื้อที่มึงคาบอีกครับถ้าเราโง่ง่ายปั๊บก็เหมือนไอ้หมากับเงาก็คายไอ้ก้อนเนื้อที่กำลังจะได้แดกซี่ซึ่งเป็นของจริงนะทิ้งพอคายทิ้งปั๊บมันก็หล่นน้ำไปใช่ไหมเพื่อหวังเพื่อโลภเพราะกิเลสเนี่ยหวังว่าจะไปเอาก้อนเนื้อที่เป็นเงาอยู่ในน้ำปรากฏว่าเป็นไงพอคายออกปั๊บมันหล่นน้ำลงไปเลยนะอดแดกซี่และไอ้เงามายาที่ตัวเองเห็นตะกี้แล้วอยากได้กระดิกระด้าขึ้นมาเนี่ยมันก็หายไปเห็นไหมฮะนี่คือการหลอกลวงนี่คือการทำลายนี่คือการทำร้ายที่เราเตือนท่านใน Facebook ว่าจงอย่าโง่ง่ายยุคนี้อย่าโง่ง่ายมีเฟคนิวส์เยอะแยะไปหมดใช้เทคโนโลยีหลอกลวงก็มีใช้ความฉลาดกว่าเพราะเกิดมานานกว่าเลยฉลาดกว่ามาหลอกลวงก็มีเราบอกที่นี่ไม่มีคำหลอกไม่มีคำลวงอย่าโกรธเราอย่าเป็นศัตรูกับเราถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับเราเพราะท่านไปเชื่อไอ้พวกนี้จริงมีเท็จมีจริงท่านเชื่อเราเราไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดว่าไอ้พวกนี้ที่มันพูดกับท่านน่ะมันไม่จริงทั้งหมดจริงก็มีแต่เราขอตำหนิและขอแย้งถ้าบางสิ่งเนี่ยที่ท่านเป็นคนรักโลกรักเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับแต่อย่าหลงต้องรู้จริงต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนอย่าไปเชื่ออย่าเป็นเครื่องมือของเขาในการช่วยโพลธนาหรือโฆษณาชวนเชื่อตั้งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรขึ้นมาเนี่ยตกเป็นทาสเขาตกเป็นเหยื่อของเขาตกไปเป็นเครื่องมือของเขาท่านจะมาเสียใจเจ็บใจภายหลังไม่ได้นะเพราะว่าบางครั้งบางเรื่องที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นภัยต่อเพื่อนมนุษย์นะเป็นภัยต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาโง่ง่ายเหมือนกันนะแล้วเขาเป็นคนมีความรู้น้อยไม่มีความรู้สูงเหมือนพวกท่านนะต้องสนใจคนอื่นด้วยนะต้องคิดก่อนว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จเพราะท่านไม่รู้ว่าใครเป็นใครตอนนี้มันฝุ่นตลบเลยมันฝุ่นตลบเลยจะชัดเจนก็ต้องมานั่งฟังหน้าจอนี่แหละท่านจะรู้ตัวท่านฉลาดขึ้นเพราะฉะนั้นคนคือใครท่านบอกแล้วคนคือใครใช่หรือไม่มาเกิดคำถามที่สองที่ท่านต้องตอบให้ได้คนคืออะไรเพราะชื่อเรื่องคือคนให้สุดคนไม่สุดเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องรู้คนคืออะไรตะกี้คนคือใครคนคืออะไรคนก็คือผู้ที่มาเกิดจิตวิญญาณมาเกิดใช่ไหมแล้วก็เพื่อมีหน้าที่จะต้องทำบนโลกนี้แล้วถามว่าคนคืออะไรเนื่องจากมาเกิดเนี่ยมีทั้งกายหยาบมีทั้งจิตหยาบเป็นพวกหนึ่งและมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ผู้อาสามาเกิดนี่แสดงว่ามีกี่มิติครับมิติของจิตวิญญาณคือมิติของแก่นแท้1มิติละมิติที่2คือจิตหยาบซึ่งจิตวิญญาณลอกคราบออกมานี่เราพูดให้เหมือนตะกั่วเหมือนจิ้งหรีดนะจิตหยาบเนี่ยมันเป็นคราบของจิตวิญญาณที่ลอกออกมาเหมือนจิ้งหรีดตะกั่วลอกคราบแต่มันดีกว่าไอ้คราบของจิตวิญญาณที่เป็นจิตหยาบอ่ะมันดีกว่าเปลือกนอกของจิ้งหรีดหรือตะกั่วที่ลอกออกมาไอ้นั่นลอกแล้วลอกทิ้งครับแต่ของจิตวิญญาณเนี่ยลอกคราบออกมาเพื่อใช้ครับลอกเพื่อใช้เมื่อหมดเวลาเมื่อไม่ต้องใช้ค่อยๆทิ้งครับนึกภาพออกมั้ยฮะนี่เราพูดชัดที่สุดแล้วท่านมี2มิติมิติของจิตหยาบกับกายหยาบจิตหยาบต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณก็แปลว่าคราบของจิตวิญญาณนั้นมีคุณสมบัติของจิตวิญญาณทั้งหมดครบถ้วนทำให้คราบของจิตวิญญาณที่เรียกว่าจิตหยาบจึงเสมือนหนึ่ง
คราบหรือเปลือกของจิ้งหรีดตั๊กแตนเนี่ยมีชีวิตมีชีวิตนึกออกไหมเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยใช้คุณสมบัติของจิตวิญญาณทั้งหมดที่เป็นพลังอำนาจของจิตวิญญาณในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนการมีชีวิตขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตขับเคลื่อนการดำรงชีวิตก็แปลว่าขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆทั้งในมิติของจิตวิญญาณและในมิติโลกทางกายภาพทางเครื่องยนต์แห่งกรรมที่พระพุทธองค์แบ่งเอาไว้ว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนึกภาพไหมนี่คือ2มิติกายกรรมกับวจีกรรมนี่ก็คือมิติของกายภาพมิติของกายหยาบจิตหยาบกับกายหยาบนะแล้วก็มโนกรรมก็คือในมิติของจิตวิญญาณจิตหยาบทำแทนพูดง่ายๆมันหน้าที่ของคนทุกคนที่มาจิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยหน้าที่แรกที่สำคัญที่สุดท่านจะต้องหาทางใช้จิตหยาบของท่านที่เป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณที่ถูกลอกคราบออกมาเรียนรู้ทุกสิ่งที่เป็นจริงในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเองในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเองคือเรียนรู้โลกด้วยจิตหยาบและสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ว่าตัวเองโดยจิตหยาบเนี่ยจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้ก็แปลว่าจะต้องเอาคราบของจิตวิญญาณหรือเปลือกของจิตวิญญาณที่ลอกออกมาเป็นจิตหยาบเนี่ยสวมกลับคืนให้กับจิตวิญญาณโดยจิตหยาบเนี่ยต้องเป็นผู้พาตัวเองเนี่ยไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณก็คือผู้ที่ลอกคราบตัวเองออกมาขณะที่ผู้ที่ลอกคราบเป็นเจ้าของคราบเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะทั้งอำนาจทั้งคุณสมบัติได้ยกไปให้กับจิตหยาบที่เป็นเปลือกนอกของตัวเองไปทำแทนหมดแล้วแต่จิตวิญญาณขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณต้องขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ด้วยตนเองไม่ใช่ให้ตัวแทนคือจิตหยาบรับมอบอำนาจแล้วทำตลอดทั้งชีวิตให้จิตหยาบทำแทนตั้งแต่แรกเกิดเท่านั้นเพราะต้องการให้จิตวิญญาณไม่หลงมิติและไม่สับสนกับตนเองเลยให้จิตหยาบทำแทนตั้งแต่ยังไม่เอาแวะตั้งแต่ยังไม่ตกฟากแต่ตั้งแต่ปฏิสนธิทางวิญญาณกับกายหยาบแล้วจิตวิญญาณก็แบ่งภาคตัวเองออกมาโดยมีพี่พรีเดียนส์กับพี่อาร์คทูเรียนนะฮะเป็นผู้ช่วยเหลือให้จิตหยาบนั้นสามารถรับเอาคุณสมบัติของจิตวิญญาณเพราะแบ่งภาคตอนปฏิสนธินะเอาอำนาจทางจิตวิญญาณไปไว้แค่ที่จิตหยาบแล้วให้จิตหยาบค่อยๆเรียนรู้ใช่ไหมเรียนรู้จากเรื่องหยาบๆเพื่อจะยกระดับไปหาเรื่องละเอียดละเอียดพอครบ3ขวบจิตหยาบของท่านก็คือตัวท่านเนี่ยตัวท่านเป็นตัวแทนของท่านท่านฟังเราอยู่เนี่ยจิตหยาบก็คือตัวท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยเพราะจิตวิญญาณถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูทรีถูกขังอยู่ในพระนิเวศนะทำอะไรไม่ได้เลยโดยมีแม่นมก็คือพี่พรีเดนซ์ทุกคนจะมีเป็นพี่พรีเดนซ์เป็นแม่นมคอยปกป้องดูแลอยู่ในต่อมพิทูทรีจิตหยาบมีสถานที่ปฏิบัติการอยู่ที่พายเนลแกลนอยู่ที่ต่อมพายเนลท่านไปเดี๋ยวท่านจะได้เห็นรูปเราพูดให้ฟังช้าๆชัดๆเพราะเรากำลังเขียนพระคัมภีร์ด้วยคำพูดของเราเพื่อจะไม่ให้ใครเนี่ยสามารถจะบิดเบือนได้และพูดให้ชัดไม่มีโวหารเหมือนสมัยก่อนละพูดชัดๆฟังเข้าใจได้ภายใน3นาทีเดี๋ยวไปเข้าใจผิดกันอีกนี่เราจะมาสร้างพระคัมภีร์ให้กับโลกยุคพลังงานใหม่แต่ท่านที่เป็นผู้อยู่ปลายยุคเพื่อจะไปต่อยุคใหม่ก็จะได้เปรียบที่จะได้เรียนรู้ด้วยการฟังด้วยหูของท่านด้วยตัวเองคนคืออะไรท่านต้องมีหน้าที่จิตหยาบที่เป็นตัวเองอยู่ขณะนี้ต้องมีหน้าที่ต้องช่วยตัวเองขณะที่เป็นแก่นแท้น่ะให้เป็นอิสระหลุดออกมาจากตอมพิทูเวทรีให้ได้ก็คือเหมือนกับที่ขังไว้ไม่ขังไว้ก็ไม่ปลอดภัยเลยให้จิตหยาบมาบูแทนไงแต่จิตหยาบบูแทนเมื่อถึง3ขวบจิตหยาบต้องรีบเลยครับรีบเอาเปลือกนอกก็คือพาตัวเองเนี่ยไปสวมคืนเหมือนยานอวกาศยาน Discovery เวลามียานเดินทางไปหาพาคนพาหมาไปทดลองอะไรเนี่ยก็
็ต้องไปสวมต่อกันกับยานแม่ที่ลอยค้างอยู่ในอวกาศถูกต้องป่ะยานแม่ที่ลอยค้างเติ่งอยู่ในอวกาศก็เปรียบเสมือนจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูตรีจะไม่ขึ้นไม่ลงจะลอยลอยอยู่โคจรรอบโลกนิ่งอยู่อย่างนั้นนะโคจรรอบโลกดังนั้นจรวดที่ส่งยานใหม่ขึ้นไปจะต้องมีความสามารถในการไปสวมกันเข้ากับยานแม่เพื่อจะมีประตูลับเปิดแล้วพาทั้งหมาทั้งคนทั้งสิ่งที่ไปแอบทดลองอยู่ในอวกาศทั้งสิ่งที่ดีที่ชั่วแอบทดลองนะอาวุธเชื้อโรคอะไรเนี่ยก็ทดลองอยู่นะไม่ผิดกฎหมายไงและไม่มีใครจับได้ก็เอาขึ้นไปก็ต้องเอาไปเชื่อมต่อหน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่นะก็หน้าที่จิตวิญญาณคือต้องรอคอยอย่าให้เราต้องท่องไม่รู้ใครสอนหลังจากการคอยรออย่างท้อทดนี่จิตวิญญาณของท่านที่เป็นมนุษย์ทุกคนโอดครวญนะครับหลังจากการคอยรออย่างท้อทดก็สุดอดที่จะรอต่อไปไหวจิตวิญญาณร้องครวญนะรอใครรอจิตยาบรอมาทุกภพชาติรอจนถึงทุกวันนี้เรื่องใหม่นะหลังจากการคอยรออย่างท้อทดก็สุดอดที่จะรอต่อไปไหวได้แต่บอกตัวเองอย่างเกรงใจตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะรอตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่รอไม่ได้ต้องรอเพราะไอ้จิตหยาบมันเหลวไหลจิตหยาบมันลอยถ้อยจะต้องเวียนตายเวียนเกิดกี่ภพชาติจะต้องมีสังสารวัฏอย่างไรจิตวิญญาณต้องรอคอยตลอดรอคอยเพื่อจะได้มาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้แล้วทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้และทำให้โลกสมดุลเมื่อโลกสมดุลจักรวาลนี้ก็สมดุลเมื่อสมดุลแปลว่าห้องทดลองหรือจักรวาลในภัยสารนี้จะไม่แตกสลายไม่พังทลายไม่ชิบหายพูดง่ายๆรวมทั้งไอ้มอดก็จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายพวกเขาไม่ได้เกิดมามีหน้าที่เป็นแบบมนุษย์ในการทำภารกิจสำคัญคือใช้ความรักค้ำจุนโลกพวกนี้มันเลยเหี้ยมและมอม้าหายเนี่ยอย่างที่หลายคนเนี่ยที่เป็นพวกเดียวกับเราเนี่ยก็ไม่ชอบพวกมันนั่นน่ะเกลียดพวกมันนั่นน่ะเราก็เป็นพวกเดียวกับท่านนะครับเพียงแต่ว่าเวลาฟังเราพูดอะไรท่านก็อย่าไปเอาความเชื่อของท่านที่ถูกพวกมันนะจูงใจท่านน่ะแล้วไปหลงเชื่ออยู่พักนึงก็เรียกว่าเพลินนะครับฟังเราแล้วเอาไปคิดต่อเราจะให้สติทางวิญญาณกับพวกท่านนึกออกไหมครับนะถ้าจะช่วยเพื่อนมนุษย์และช่วยโลกจริงๆอ่ะท่านต้องชาร์ปแปลว่าท่านต้องแหลมคมกว่าที่ผ่านมาเราถ้าไม่มีพระบิดาหรือพระเจ้าสนับสนุนเราอยู่เราก็คงไม่ต่างจากพวกท่านหรอกเราจึงพยายามจะเป็นกำลังจะแอบให้กำลังใจพวกท่านนะแล้วพยายามเตือนพี่ๆน้องๆเราอย่างโง่ง่ายต้องใช้ปัญญาคดความโง่แปลว่ามีปัญญาแต่ไม่ใช้หลงเชื่อคล้อยตามเคลิ้มนะอ้าวคนคืออะไรทำให้สองมิติเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือเอาเปลือกที่ถูกลอกคราบออกมาสวมคืนให้กับตัวดักแด้ที่เป็นตัวอ่อนที่จะต้องมีเปลือกใหม่อันนี้เอาเปลือกคืนจิตยาบกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณจึงจะสามารถทำหน้าที่ของจิตวิญญาณได้พระบิดาไม่ให้พวกท่านอาสามาเกิดเป็นจิตยาบแล้วใช้จิตยาบทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ครับให้จิตยาบมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นคนสองมิติและถ้าเอาเปลือกนอกคือกายหยาบและจิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณซึ่งมีพลังอำนาจเหนือกว่ามีความเป็นบวกเต็มร้อยถ้าสามารถยกระดับมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ท่านจึงจะถูกเรียกว่ามนุษย์ซึ่งจะเป็นสัตว์ประเสริฐอายุ14นมยังไม่ทันได้แตกพานเลยนะวางแผนกับผู้ชายที่เป็นชู้อายุ15ขวบห่างกันปีเดียวฆ่าแม่ตัวเองเพราะถูกขัดใจนี่ถามว่ามันใช้วิญญาณของสัตว์ร้ายถูกต้องไหมครับแล้วก็มีการฆ่ากันตายการฆ่ากันแกงไปกินเหล้าอยู่ด้วยกันทั้งที่มันเป็นสถานที่อโคจรฝ่าฝืนคำสั่งของพระบิดาของพระเจ้าด้วยซ้ำใช้เวลาของพระเจ้าในการที่จะปรับจิตสำนึกของตัวเองกับพ่อแม่ลูกในครอบครัวยามวิการออกไปกินเหล้าแล้วเป็นไงขวดปลิวแก้วเหล้าบินหัวร้างข้างแตกทะเลาะกันแล้วจากนั้นไม่สะใจก็ไปเอาอาวุธปืนมายิงคู่อริตาย
ขณะที่คู่อรินั้นอาการหนักถูกส่งโรงพยาบาลยังไม่ทันให้หมอรักษาเลยตามล่าเข้าไปในโรงพยาบาลถึงในห้อง ER หรือห้อง ICU สมัยก่อนสมัยเรียก ER นี่เรากำลังเล่าข่าวจริงเกิดขึ้นไม่ใช่ข่าวลวงแล้วไปจ่อยิงโดยไม่แคร์สถานที่เขาเรียกไม่รู้จักกาลเทศะเอาเรื่องส่วนตัวไปทำให้คนส่วนรวมเดือดร้อนโรงพยาบาลเป็นสถานที่ปลอดภัยช่วยให้คนที่กำลังจะตายได้รอดชีวิตแต่ไอเวนี่เอาปืนเข้าไปไปยิงเพื่อนที่กำลังจะรอดชีวิตเพราะหมอกำลังจะช่วยยิงให้ตายยิงจนตาย 2-3 นัดและขณะที่ตัวเองก็ต้องไปนอนอีกโรงพยาบาลแอบไปนอนอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพราะตัวเองเนี่ยที่ข้อมือหรือตัวเองได้รับบาดเจ็บเพราะแก้วบาดวัวตายเหมือนกันแต่ไม่กลัวว่าเพื่อนคนนั้นตายเอาไปจ่อยิงถึงเตียงพยาบาลท่านเห็นไหมครับถ้าเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันจะมีไหมครับแล้วนับวันทุกวันเนี่ยมันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันท่านเห็นหรือยังว่าทำไมพระบิดาจึงต้องชำระโลกใครที่เลือกข้างพระเจ้าหรือข้างพระบิดาผู้นั้นก็จะได้รับการคัดไว้ใครที่ปฏิเสธพระบิดาและไปเลือกข้างของสัตว์ร้ายจะต้องถูกคัดทิ้งแน่นอนจะใช้คำว่าจิตสำนึกเป็นตัวชี้วัดนึกออกนึกเอานึกเองต้องเป็นบวกเท่านั้นพฤติกรรมที่ออกมาจึงจะเป็นบวกนั่นแหละคือผู้รอดโอเคไหมมันคนวิธีการก็คือจิตหยาบกับจิตวิญญาณจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็ต่อเมื่อพบสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามท่านต้องรักสิ่งนั้นให้ได้สัมผัสรู้ดูเห็นได้ยินได้ฟังสิ่งใดท่านจะต้องรักสิ่งนั้นให้ได้ถ้ารักด้วยอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติปกติของท่านน่ะท่านรักไม่ได้เข้าถึงความรักไม่ได้ก็ให้ท่านใช้กึ๋นครับใช้สมองสมองคิดแล้วถามตัวเองว่ากูจะรักอีเวนนี่ซึ่งมันทำตัวไม่น่ารักไม่โสภาสถาพรเนี่ยกูจะรักอีเวนนี่ได้อย่างไรหาคำตอบด้วยปัญญาของตัวเองสองตาเนื้อมันจะให้คำตอบท่านว่าท่านจะรักไอ้คนที่ทำตัวไม่น่ารักไม่ได้แน่นอนครับเพราะตามันไม่มีปัญญาให้คำตอบกับท่านสมองต่างหากหูเหมือนกันนะฟังหูแล้วต้องไว้หูแปลว่าอะไรต้องคิดก่อนอย่าเพิ่งเชื่อทันทีเพราะหูไม่มีสมองหูไม่ฉลาดหูแค่ฟังเพื่อบอกจิตหยาบของท่านให้รู้ว่าได้ยินอะไรตาได้เห็นอะไรเพียงแค่นั้นนั่นคือการคนคนให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านสามารถทำหน้าที่เป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิติในการปฏิบัติภารกิจของพระเจ้าที่ตัวเองอาสามาได้แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครบอกท่านว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อต้องทำสิ่งนี้ใช่ไหมมีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นที่ทรงสอนไว้แต่คนนำทางมันตาบอดมันไม่เอามาใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกไม่ขยายความว่าคำว่าค้ำจุนโลกด้วยความเมตตาหรือความรักเนี่ยมันค้ำยังไงเคยมีใครเฉลยบ้างมีแต่คำเดียวธรรมะไม่มาโลกาจะวินาศจริงอีกอ่ะจริงอีกอ่ะแล้วทำไงอ่ะจะให้ธรรมะมาจะให้ธรรมะมาไม่มีใครสอนธรรมะมันจะมาได้ไงถ้าหนึ่งยังใช้วิญญาณของสัตว์ร้ายใช้กิเลสใช้ตัณหาเป็นตัวขับเคลื่อนใช้อารมณ์นำปัญญาธรรมะมาได้ไหมมาไม่ได้เพราะถูกกิเลสมารมันปิดกั้นไว้ท่านจะไม่มีวันเข้าถึงจิตวิญญาณท่านได้เลยเดี๋ยววันนี้ท่านจะได้เห็นชัดโอเคนะคร่าวๆคนคืออะไรรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวไปว่ากันข้างในคำถามที่3คนคืออย่างไรท่านต้องรู้วิธีด้วยเกิดมาถูกเรียกว่าคนถูกตั้งชื่อว่าคนคนคืออย่างไรอย่างแรกคนคืออย่างไรท่านเห็นคำว่าคนไหมเราเคยบอกเคยเฉลยในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกไปบ้างแล้วคนมาจากควายกับหนู2ตัวแสดงว่าท่านที่มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนท่านจะต้องมีคุณสมบัติของควายท่านจะต้องมีควายเป็นคุณสมบัติไม่งั้นเขาจะไม่ใช้คอควายนำหน้า
และท่านก็จะต้องมีคุณสมบัติของนอหนูก็คือมีคนสมบัติมีคุณสมบัติของหนูอยู่คู่กันมีควายกับหนูอยู่คู่กันอย่าไปเที่ยวอธิบายเหมือนวิชาโลกหรอกเป็นอินทรีย์นะเป็นเสือเป็นพยัคฆ์เป็นงูหลายคนบอกเนี่ยคนเกิดมาเป็นนี่เป็นวิชาของตะวันตกเป็นวิชาของมอดของมารเขาสอนนี่วิชาของจิตจักรวาลเอาแค่สัตว์สองอย่างพอควายเราชินกับมันเนี่ยมีใครด่าเราไอ้ควายบ้างอีควายว่าอยู่เรื่อยอยู่แล้วแล้วก็ถามตัวเราเองเราเป็นควายอย่างที่มันว่าไหมถ้าไม่ใช่เราก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะแต่เราไม่ใช่ควายแต่เรามีคุณสมบัติของควายควายที่แต่ละคนต้องมีคนคืออย่างไรก็คือคนที่ต้องมีคุณสมบัติคือมีควายเป็นของตัวเองควายหลายตัวเลยนะ 1. ต้องมีความรู้ 2. ต้องมีความสามารถ 3. ต้องมีความชำนาญ 4. ต้องมีความฉลาดก็คือความคิด 5. ต้องมีความรักถูกไหมความรู้ความอย่างที่6คือต้องมีความชำนาญต้องมีพรสวรรค์ติดตัวอยู่แต่ละคนก็แตกต่างกันไปพรสวรรค์ก็คือชาตินี้ไม่ได้ฝึกฝนแต่จิตวิญญาณถือความชำนาญจากอดีตชาติติดตัวมาใช้ประโยชน์ในชาตินี้เพื่อสานต่องานเก่าภารกิจเก่าๆในชาติที่แล้วที่ยังทำไม่เสร็จจิตวิญญาณก็เลยต้องถือคุณสมบัติเก่ามาให้เพื่อจะให้จิตหยาบในภพชาติปัจจุบันนี้ได้ใช้ความเชี่ยวชาญนั้นเป็นเครื่องมือปฏิบัติคือสานต่อในสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จโดยไม่ต้องมาเสียเวลาสร้างทักษะความชำนาญในเรื่องนั้นๆอีกในชาตินี้มันเสียเวลาไอ้พวกมอดมารทำให้ท่านเนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะทำผิดบาปเนี่ยท่านจึงต้องตายแทนที่จิตวิญญาณจะเป็นอมตะเนี่ยแล้วพวกมันก็มาล้อเลียนมนุษย์อยู่ทุกวันนี้เป็นเหมือนศพเดินได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อรอวันตายอย่างเดียวเพราะมนุษย์โง่มันหัวเราะเยาะอยู่นั่นน่ะก็เพราะพวกมันน่ะทำร้ายพวกท่านถ้าที่ท่านก็ไม่ต่างกับพวกเขาอายุเป็นหมื่นๆปีไม่ต้องตายก็ได้ถ้ายังมีหน้าที่ต้องทำอยู่ถ้าถึงเวลาหมดหน้าที่แล้วต้องตายก็แค่นอนหลับไปแล้วกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ต้องชักกระเดวกระเดวกระเดวไม่ต้องไปเปลืองตังค์ให้หมอให้มันมาฉีดยาให้มันเอายาขมๆมาให้กินซึ่งมันเป็นวิชาของมอดมันนั่นแหละมาแกล้งทำเป็นหวังดีกับท่านทำให้ท่านรอดตายแต่ตอนฉีดเจ็บไหมครับตอนนอนในทุกทรมานไหมครับหายใจพะงาบพะงาบแผ่วๆมันเป็นวิธีการของมอดที่ทำร้ายมนุษย์อย่างพวกท่านเราค่อยๆเปิดเผยนะค่อยๆเปิดเผยให้ท่านฟังเพราะท่านอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพวกมืดก็คือพวกมอดมารพวกนี้ครับขณะที่พวกมันมาหลอกว่าพวกเราเนี่ยอยู่ใต้อำนาจการปกครองของความมืดท่านเห็นไหมครับพูดเหมือนกันที่มันเป็นอยู่แต่มันไม่รู้ตัวหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่มันเอาที่มันเป็นมาพูดเราเมื่อไรคนที่มันเป็นคนขี้รักขี้ขโมยครับเวลามันเจอใครปั๊บมันจะระแวงเพราะมันคิดว่าคนที่มันเจอเนี่ยจะเป็นคนมีนิสัยขี้รักขี้ขโมยเหมือนตัวมันไม่มีผิดนะสังเกตไหมเวลาท่านเป็นคนดีเวลาท่านเจอหน้าใครท่านจะมองว่าเขาดีกับท่านไปหมดอ่ะท่านเลยถูกหลอกแดกหลอกแดกมาตลอดเพราะอะไรฮะเพราะท่านไปคิดว่ามันคงเป็นคนดีเหมือนท่านพวกโลกสวยเนี่ยส่วนมากจะซวยเพราะไอ้พวกชั่วร้ายก็เป็นอย่างเงี้ยมันคนดีกลายเป็นคนโง่ไปเพราะอะไรเพราะไม่ฉุกคิดเพราะไม่ระแวงเพราะไม่ระวังเพราะมองโลกในแง่ดีคิดว่ากูเป็นคนดีมันต้องดีเหมือนกูเพราะยังโง่อยู่ก็ได้อ่อนต่อโลกโอเคไหมครับควายมี6ตัวความรู้ความสามารถความชำนาญความฉลาดฉลาดทางอารมณ์ฉลาดทางสังคมฉลาดทางปัญญาใช่ไหมแล้วก็ความรักสุดท้ายตะกี้ที่เราบอกประการที่6ก็คือความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวในบางเรื่อง okay. ส่วนนอหนูคือความน่ารักเราไม่ได้บอกความสวยนะมีความน่ารักเพราะหนูน่ารักไหมตัวเล็กๆน่ารักผู้หญิงโดยเฉพาะคนไทยเด็กผู้หญิงจึงชอบพูดแทนตัวเองว่าหนูบางคนนะ60 70แล้วยังพูดแทนตัวเองว่าหนูอยู่เลยหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้อยู่เลยนะเลยวัยเอาะเยาะไปแล้วยังหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้เพราะมันเป็นตัวแทนของคำว่าหนูเนี่ยคือความน่ารักทุกคนมีความน่ารักสัตว์ก็น่ารักพระบิดาทรงย้ำตรงนี้เพื่อเตือนสติคนว่าถ้าท่านเป็นคนเนี่ยท่านต้องเป็นคนที่มีคุณค่ามีคุณค่าก็คือมีควาย6ตัวที่เราบอกตะกี้และท่านก็ต้องมีความน่ารักท่านก็ต้องมีความน่ารักอยู่ในตัวท่านเองท่านต้องมองเห็นความน่ารักของคนอื่น
พราะหน้าที่ของท่านที่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐต้องรักทุกคนรักทุกสิ่งถึงแม้สิ่งนั้นมันจะไม่น่ารักนั่นคือหน้าที่หนูคือน่ารักเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องมองหาความน่ารักของคนอื่นให้เจอเข้าใจไหมเห็นกุ้งหอยปูปลาท่านก็ต้องมองหาความน่ารักของสิ่งเหล่านั้นให้เจอเพื่ออะไรมองหาความน่ารักเพื่อที่จะให้ตัวเองนะรักสิ่งที่ท่านเห็นนั้นสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนั้นแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครสอนท่านว่าทุกสิ่งมันมีความน่ารักเห็นปูเห็นกุ้งท่านไม่เคยเห็นความน่ารักของมันเลยเพราะท่านถูกกิเลสมารมันบดบังถูกกิเลสมารครอบงำไอ้พวกมารที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยที่เป็นไม่ใช่เผ่าดาวเราเนี่ยสร้างทางลัดก็จะสร้างกระแสของพลังงานจิตแบบลัดวงจรเอาไว้ให้แทนจะขึ้นไปหาพิทูอิทรีซึ่งเป็นจิตวิญญาณตั้งอยู่กลับไปที่ก้านสมองซึ่งเขาตัดต่อ DNA ของสัตว์ร้ายเติมเอาไว้ให้ท่านเลยเห็นน่ากินน่ากินไม่น่ากินไม่น่ากินสังเกตไหมสัตว์อะอาชีพมันคืออะไรพวกสัตว์เห็นแกกินกินแล้วก็เนาะนอนตื่นมาหิวอีกกินอีกถ้าอยู่เฉยไม่ทำอะไรก็หลับอิ่มแล้วหลับขยับเป็นแดกแยกเป็นหลงอันนี้เป็นคำสอนเราที่เคยสอนมัคคุเทศก์นะเราสอนมัคคุเทศก์มัคคุเทศก์ก็คือคนนำเที่ยวคนนำทางพอกินอิ่มแล้วแทนที่จะทำงานถือไมโครโฟนนะทอล์กโชว์บนราบนเรืออย่างนี้ไหมกูจะหลับท่าเดียวใช่ไหมพอรถจอดปั๊มรถจอดร้านอาหารขยับตัวขึ้นมาทันทีพอรถจอดพอขยับแล้วไปไงขยับเป็นแดกหาอะไรกินต่อพออีเมื่อนอนต่อและถ้าพานำเที่ยวหลงทางแบ่งกลุ่มกันไปเที่ยวเพราะไปกันทีหลายคันรถบัสมันพาลูกทัวร์หลงทางนี่แหละมัคคุเทศก์บางคนนะเป็นแบบนี้ยังไม่ใช่มืออาชีพยังไม่ใช่ professional เนี่ยเป็นหลักสูตรหนึ่งในหลักสูตรที่เราสอนมัคคุเทศก์มานะคนคืออย่างไรให้เข้าใจทีนี้นอกจากเราพูดเอาหนูนะน่ารักใช่ไหมน่ารักหมายถึงน่าเชื่อถือน่ายึดถือเป็นแบบอย่างแล้วก็น่ารักน่ายอมรับรับไปเลยน่ายอมรับเอาเป็นแบบอย่างนั่นคือน่ารักในความเป็นมนุษย์ท่านต้องสะสมควายกับหนูเหล่านี้ไว้เพื่ออะไรครับหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่มาเกิดเป็นมะนาวหรือไม่ได้มาเกิดเป็นต่างดาวยังไงท่านก็เป็นอื่นไม่ได้เพราะท่านเป็นลูกแกะของพระเจ้าถึงแม้ท่านจะไปหลงเดินตามไอ้คนเลี้ยงแกะตัวปลอมชั่วครู่ชั่วคราวหรือเขาปิดประตูคอกแล้วยังมัวแต่แรดอยู่ข้างนอกคอกก็เรียกแกะนอกคอกก็เข้าคอกไม่ได้ก็ต้องถูกชำระทิ้งอยู่แล้วก็ต้องถูกสัตว์ร้ายมันแดกมันกลืนกินเราใช้คำนี้คงไม่หยาบคายนะให้ท่านฟังเป็นภาษาชาวบ้านเราจะไม่พยายามทำให้ท่านเห็นว่าสูงฟังธรรมะที่เรากล่าวนะแล้วจะสำคัญจะศักดิ์สิทธิ์จะสูงจะเตี้ยจะต่ำท่านก็ประเมินเอาเองคนคืออย่างไรหน้าที่ในการคนของคนเพื่อทำให้ตัวเองเป็นมนุษย์นั่นคือหน้าที่แรก 1. ท่านต้องคนตนเองภายในตนเองเพื่อเป็นมนุษย์เดิมเนี่ยพระบิดาเนี่ยทรงติดตั้งสิ่งนี้เอาไว้ในความเป็นมนุษย์ของท่านทุกคนผู้ที่ไม่พิการก็คือจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและมีจิตชาร์จบนจอเนี่ยท่านต้องมีไอชาร์จบนจอมันโตพอนะเราไม่ต้องขยายนะเราอยากเสนอหน้าท่านตลอดเวลาว่าเราอยู่กับท่านตลอดเวลามี
ถ้าใครตาชำรุดเขาเรียกตาบอดใครหูชำรุดเขาเรียกหูหนวกใครจมูกชำรุดเขาเรียกว่าจมูกบอดไม่ได้กลิ่นอะไรตอนติดเชื้อโควิดอาการอย่างหนึ่งเนี่ยแรกๆเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยไอต่อมรับรู้กลิ่นเนี่ยมันเสียเลยครับเพราะเชื้อโรคมันไปอาละวาดอยู่ในโพรงจมูกแล้วทำให้ต่อมที่จมูกเนี่ยที่มันทำหน้าที่รับรู้กลิ่นเนี่ยมันเสียมันก็เป็นหนึ่งในอาการที่ถ้าท่านจะบอกตัวเองว่ากูติดโควิดหรือเปล่าก็รู้สิลิ้นจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสคัดจมูกแสบจมูกก็ต้องรีบเอายาพ่นใส่ทันทีเดี๋ยวนี้สมุนไพรมีเยอะลิ้นไม่รู้รสเราจะบอกให้ท่านฟังพระบิดาเนี่ยทรงแยบยลมากโดยเฉพาะพี่เพลียเดียนส์กับพี่อาร์คทูเรียนพี่อาร์คทูเรียนเชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์นะพี่เพลียเดียนส์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องกระบวนการในระดับเซลล์ที่เป็นเมตาบอลิซึมก็คือกระบวนการในระดับเซลล์ต่างๆซับซ้อนอะไรยังไงพี่เพลียเดียนส์เชี่ยวชาญมากเพราะพระบิดาทรงถ่ายทอดวิทยายุทธให้พี่เพลียเดียนส์ทำแทนพระองค์แล้วก็พี่อาร์คทูเรียนด้วยเชี่ยวชาญเรื่องพลังงานไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์เขาสร้างระบบเอาไว้ว่าถ้ามีข้าศึกบุกเข้าสู่ร่างกายมีศัตรูเข้าสู่ร่างกายปั๊บสิ่งเหล่านี้จะเกิด มันจะเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาก็คือจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสอันที่หนึ่งนะแต่สัญญาณที่สองที่เป็นอันเดียวกันแต่ให้ผลในที่ในเรื่องที่สองคืออะไรครับถ้าต้องหยุดกินอาหารท่านต้องหยุดดื่มหยุดกินอาหารชั่วคราวขณะที่ท่านเริ่มติดสงข้าศึกบุกประชิดคูเมืองคือร่างกายของท่านท่านต้องหยุดกินอาหารดื่มได้แต่น้ำทานได้แต่ยาที่จะเอาไปจัดการกับไอ้เชื้อโรคที่มันบุกเข้าไปในร่างกายท่านอย่ากินอาหารอย่ากินอาหารเข้าไปเพราะอะไรมันอยู่ที่คอแต่ต่อมรู้รสเนี่ยอยู่ที่ปากใช่ไหมอยู่ที่ลิ้นถ้าท่านกินอาหารเข้าไปมันจะทำให้เชื้อโรคนั้นไปกระน้ำลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างแล้วก็นะบางทีมันก็จะไปแทรกแซงบริเวณปอดเวลาบริเวณหลอดลมนะบริเวณอะไรต่อมีอะไรที่มันจะเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่มันต้องการจะทำร้ายได้นึกภาพออกไหมไม่ให้กินอาหารทานยาได้นี่คือสิ่งที่เราอยากบอกแล้วก็กายสัมผัสร่างกายสัมผัสมนุษย์เราบอกว่าคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ถูกต้องไหมคำว่าคนเนี่ยการคนที่เป็น verb เป็นกริยาหมายถึงการทำให้สิ่งที่เราคนนั้นอะมันหมุนวนมันหมุนวนหมุนวนจากด้านนอกแล้วก็ม้วนตัวเข้าไปข้างในไปรวมกันอยู่ที่จุดศูนย์กลางของการคนคือของการหมุนนั้นท่านนึกตามนะนึกภาพนี่เหมือนกันท่านเห็นไหมจิตของท่านเป็นจุดศูนย์กลางตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะภายนอกทั้ง5คือสิ่งที่ท่านจะต้องเวียงหมุนมันเวียงหมุนมันเข้าไปหาจิตที่อยู่ข้างในถ้าดูชาร์ตที่เราทำไว้ตาเห็นอะไรต้องส่งข้อมูลเข้าไปหาจิตถ้าเห็นนะแต่ถ้าเห็นแล้วเสียงได้ยินด้วยท่านก็ต้องใช้หูเนี่ยย้ายจากตามาเป็นหูนี่เริ่มหมุนแล้วใช่ไหมตามาเป็นหูได้ยินแล้วก็ส่งข้อมูลไปหาจิตจิตก็คือจิตหยาบของท่านไม่ใช่จิตวิญญาณนะเป็นจิตหยาบเห็นไหมไอ้พวกมอดมันก็ไม่รู้กระบวนการที่ต้องใช้จิตยาเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ไอ้พวกมอดทั้งหลายที่เป็นสิ่งมีชีวิตบนดาวอื่นพวกมันไม่มีประสบการณ์เหล่านี้พวกมันใช้แต่จิตวิญญาณอย่างเดียวเหมือนสัตว์ที่อยู่บนโลกเราเห็นไหมครับมันจะไม่ฉลาดกว่าพวกเราได้ยังไงฉลาดกว่าพวกท่านได้ยังไงแต่พวกท่านไม่รู้ใช่ไหมครับก็เพราะพวกมอดเนี่ยมันไม่รู้แล้วมันก็หลอกลวงคนนำทางตาบอดพาให้ท่านเฉยไฉไปเป็นอื่นเราบอกแล้วไงเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังพวกเขาไม่รู้คำว่าธรรมจักรเนี่ย
พวกเขารู้อย่างเดียวแทนที่มึงจะขึ้นไปหาจิตวิญญาณของมึงมึงเริ่มชิบหายนี่ไงกูจะชักรอกชักลากมึงเพราะจิตหยาบของมึงคือพาเนียลแกลนสั่นสะเทือนกูจะลากมึงไปหาสัญชาตญาณของสัตว์ที่อยู่ในตัวของมนุษย์ซึ่งพระบิดาก็ตั้งสัญชาตญาณที่ก้านสมองเอาไว้เป็นศูนย์รวมเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านใช้ไม่ใช่ให้จิตหยาบของท่านใช้สัญชาตญาณรู้หิวรู้หาวรู้อิ่มรู้ง่วงสัญชาตญาณของท่านโดยจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้สั่นสะเทือนหรือสั่งการมาบอกให้จิตหยาบรู้ไม่ใช่ให้สัญชาตญาณเนี่ยมากำกับจิตหยาบหรือให้ใช้จิตหยาบกำกับสัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตประจำวันนี่มันเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นการตัดแต่งบิดเบือนให้มันเบี่ยงเบนมันจึงต้องมาพูดเยอะใช้สิ่งที่พระพุทธองค์หรือองค์เยซูคริสต์เจ้าตรัสไว้เมื่อ 2,000 กว่าปี 1,000 กว่าปีอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะยุคนั้นไอ้พวกมอดมารเนี่ยมันยังไม่ทำร้ายมนุษย์อย่างพวกท่านจนถึงขนาดนี้เราจึงมาบอกให้รู้เราจึงไม่ได้มาบอกเพื่อให้ท่านไปต่อสู้เอาชนะในตัวเองให้ได้อย่าเอาจิตฝ่ายต่ำของท่านมาสั่นสะเทือนขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมท่านจะตกเป็นทาสของมอดมารทันทีโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมฮะการหมุนธรรมจักรธรรมะคือธรรมชาติจักรก็คือการเหวี่ยงหมุนเห็นไหมจากตาเนี่ยพอตามองแล้วมันมีเสียงด้วยเราก็ต้องฟังเสียงย้ายจากตามาเป็นหูพอทั้งตาทั้งหูแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยนะมันมีทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งเสียงนะกลิ่นมีเสียงและมีกลิ่นอ่ะก็หมุนมาใช้จมูกใช้จมูกด้วยเพื่อเรียนรู้และรับรู้ว่าไอ้สิ่งที่กำลังสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรอะไรเป็นอะไรเห็นไหมฮะท่านใช้ตาใช้หูใช้จมูกแค่นี้ยังไม่พอขั้นตอนสุดท้ายเลยนะอย่างสัมผัสเอามือจับเอามือคลำพวกท่านก็ไปติดที่ไอ้มอดมันสอน10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นเท่ากับเอามือคลำบางครั้งไม่ต้องใช้มือคลำก็ได้ใช้จิตสัมผัสเอาก็ได้ใช้จิตสัมผัสเอาก็ได้พระมนุษย์เราสามารถใช้จิตตัวเองคือจิตหยาบเนี่ยสัมผัสเอาก็ได้ก็ได้จิตสัมผัสแต่มันต้องฝึกน้อยต้องฝึกน้อยนะเพราะว่ามันต้องใช้พลังอำนาจทางจิตค่อนข้างสูงนิดนึงถ้าสั่นด้วยกิเลสแบบที่ไอ้มอดมารมันรัดวงจรเอาไว้ให้ไม่มีทางหรอกท่านจะไม่สามารถเข้าถึงจิตสัมผัสได้หรอกท่านจะไหมจิตสัมผัสเช่นรู้วาระจิตรู้สภาวะการคิดการนึกการรู้สึกในใจของคนอื่นที่อยู่ตรงหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่ามีจิตเป็นทิพย์จิตสัมผัสคือมีจิตเป็นทิพย์บางทีไกลกว่านั้นรู้ถึงอดีตรู้ถึงอนาคตของคนอื่นด้วยนี่คือวิชามอดทั้งนั้นไม่ใช่วิชาของพระบิดาพระบิดาต้องการให้ลูกเป็นมนุษย์และอยู่ติดดินเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเพื่อง่ายขึ้นตอนที่จะกลับบ้านไม่งั้นจิตวิญญาณมันเสียศูนย์เสียสมดุลเผลอๆกลับบ้านไม่ได้ต้องถูกระเบิดทิ้งพระองค์จึงพยายามไม่ให้ท่านไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เรื่องจิตใต้สำนึกอะไรเรื่องลึกลับอะไรไสยเวทไสยศาสตร์คาถาอาคมพระองค์จึงไม่ต้องการเพราะว่าเห็นแก่พวกท่านเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้เพราะโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราไม่ใช่บ้านของพวกท่านนึกออกไหมหมุนจากข้างนอกต้องหมุนก็ไปหาจิตท่านรู้จักคำว่าธรรมจักรแล้วใช่ไหมตอนนี้เข้าไปหาจิตเมื่อจิตรับรู้แล้วจิตก็จะต้องมีหน้าที่ส่งข้อมูลเนี้ยไปให้กับจิตวิญญาณก็คือแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ซึ่งจะส่งสิ่งนี้ไปให้จิตวิญญาณท่านต้องทำไงต้องใช้สมองซีกซ้ายและใช้สมองซีกขวาเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วหาคำตอบในนามของจิตวิญญาณตัวเองขณะเดียวกันต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบตัวเองให้เข้าถึงความรักเพื่อให้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้ได้ท่านต้องเอาชนะโลภะโทสะโมหะที่ไอ้มอดมารมันติดตั้งเอาไว้ให้เขาเรียกดักหน้าเอาไว้ดักหน้าเอาไว้ไม่ให้จิตหยาบของท่านเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นไปหาจิตวิญญาณที่อยู่บนเหล่าเต็งพวกมันเนี่ยทำลบกั้นเอาไว้แล้วให้กระแสจิตของท่านเคลื่อนที่ไปหาสัญชาตญาณที่ก้านสมองแทนถามว่าทำไมไม่เรื่องมากแบบนี้เราก็ไม่รู้จะกลับมาบอกพวกท่านทำไมพระพุทธองค์ก็สอนไว้ดีแล้วพระศาสดาทุกพระองค์สอนไว้ดีหมดแล้วกูเก่งศาสนาพุทธกูรู้ธรรมคีพระไตรปิฎกทุกหน้ากูรู้หมดแล้วไม่ต้องฟังอาจารย์ปริญญาก็ได้ท่านว่าไม่ฟังได้ไหมล่ะเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งกว่าพระศาสดา
แต่ถ้าไม่ฟังเราจะได้ไหมนะเพราะเราเอาจากพระเจ้ามากล่าวให้ท่านฟังคือความจริงไม่ได้ใส่ร้ายใครแล้วเราก็เตือนสติพวกท่านแล้วถ้าท่านรู้อย่าไปโกรธพวกมอดพวกมันเพราะบรรพบุรุษของท่านตั้งแต่บรรพกาลเป็นหมื่นหมื่นปีไปแล้วที่เปิดโอกาสให้ไอ้พวกชั่วมันทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์จนสืบทอดทางด้านพันธุกรรมมาจนถึงทุกวันนี้ไม่สามารถจะตัดแต่งตัดต่ออะไรได้อีกแล้วเพราะมันกลมกลืนกันไปหมดแล้วมันการที่พระบิดาจะชำระโลกครั้งสุดท้ายมันจึงลำบากมากเลยถ้าพวกท่านไม่มาฟังเรากล่าวแล้วท่านจะถูกคัดทิ้งถูกระเบิดทิ้งเราก็เสียดายโอกาสนะเพราะท่านมองไม่เห็นประโยชน์มองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเอามากล่าวให้ท่านฟังท่านต้องเอาข้อมูลทั้งหมดส่งไปให้จิตวิญญาณได้ซึ่งถ้าท่านจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่รับรู้มาจากอายตนะภายนอกในกระบวนการของการหมุนธรรมจักรเนี่ยถ้าท่านสามารถเข้าถึงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้แปลว่าท่านส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้จิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะไปโปรแกรมสมองซีกซ้ายและซีกขวาซีกขวาเป็นสติปัญญาของวิญญาณที่เรียกว่าปัญญาญาณเพื่อท่านสามารถคิดเรียนรู้และเข้าถึงสัจธรรมขั้นสูงสุดที่เป็นโลกุตรธรรมซึ่งสมอง2ซีกของท่านที่พระบิดาติดตั้งเอาไว้ให้ให้มันทำหน้าที่ของมันได้อย่างแยบยลและฉลาดกว่าไอ้สมองก้อนเดียวของไอ้พวกที่อยู่ต่างแดนต่างดวงนู่นแต่พวกมันดูฉลาดกว่าเพราะอะไรเพราะมันฝึกคิดมาก่อนพวกท่านไงมันทำมาก่อนมันเรียนรู้มาก่อนมันคิดมาก่อนเหมือนกับผู้ใหญ่ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนพวกท่านที่เป็นเด็กอะ genius คือฉลาดเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าท่านเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีอาบน้ำร้อนมาไม่นานท่านจะรู้เรื่องทางโลกเหนือกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านที่อาบน้ำร้อนมาก่อนได้จริงเหรอครับเห็นไหมครับพวกมันก็ไม่ต่างกันกับพ่อแม่เราที่เป็นบรรพบุรุษแต่ยังมีชีวิตนะย่อมรู้เรื่องของโลกเรื่องของมนุษย์เนี่ยได้ดีกว่าพวกท่านที่เพิ่งเอาแหวมาเขาเรียกปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนะกระหม่อมกระบาลยังมีอะไรที่เขาโปะหัวโปะกระหม่อมอยู่เพราะกระหม่อมบางคนโบราณก็จะเอาอะไรบางอย่างเนี่ยมาโปะเอาไว้เพื่อป้องปกป้องกะโหลกไม่ใช่กะโหลกนะปกป้องสมองเนี่ยเพราะกะโหลกมันยังไม่ปิดยังปิดไม่มิดน่ะนั่นคือจุดอ่อนของทารกนะพี่ๆน้องๆครับเดี๋ยวนี้เข้าใจยังเขาเรียกตะมุนธรรมจักรท่านต้องผ่านทำนบกั้นไม่ใช่เลี้ยวเขาเรียกว่ายูเทิร์นหรือเลี้ยวขวาเทิร์นเลฟเทิร์นไลฟ์นะจากจิตญาณของท่านแล้วสั่นสะเทือนไปหาก้านสมองแทนที่จะขึ้นไปหาจิตวิญญาณที่อยู่ที่ต่อมพิจูตรีท่านก็เป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าท่านยังตกเป็นทาสการหลอกลวงของไอ้ศัตรูจากต่างดวงที่เป็นศัตรูของมนุษย์กับโลกถ้าท่านไม่รู้ความจริงตรงนี้ท่านไม่มีสติไม่เตือนตัวเองท่านก็จะตกเป็นทาสของอำนาจฝ่ายต่ำฝ่ายต่ำก็คือฝ่ายมารฝ่ายมอดนี่แหละไม่มีใครกล้าพูดตรงแต่เราพูดเพราะพวกนั้นเขาก็รู้ว่าเราไม่มาปลุกระดมท่านให้ไปต่อสู้พวกมันหรอกสู้ไม่ได้ฉลาดน้อยย่อมสู้คนที่ฉลาดมากกว่าไม่ได้จำนวนน้อยสู้จำนวนมากกว่าไม่ได้เขาเหนือกว่าเราทุกอย่างมันเราป้องกันตัวเองสอนให้ท่านฉลาดรู้ทันจะไปดื้อกับเราทำไมจะดื้อทำไมฟังและคิดตามถ้าไม่เห็นด้วยก็เลิกไม่ต้องฟังแต่ฟังก่อนนะฟังก่อนเราอยากให้ท่านฟังไม่ใช่ไล่ท่านไปแล้วไม่อยากฟังไม่งั้นเราจะมาทำไมมาเกิดในภพชาตินี้มาช่วยทุกภพชาติที่เรามาเกิดเราช่วยพวกท่านได้สำเร็จมาแล้วตั้งหลายเรื่องนะครับหลายคนที่เป็นศิษย์ใกล้ชิดเราเนี่ยก็ไปแอบแซบๆความรู้เกี่ยวกับเราเบื้องหลังมารู้กันอยู่เยอะแยะว่าในอดีตเนี่ยกี่ครั้งแล้วที่เรามาเกิดแล้วเราช่วยมนุษย์ช่วยโลกทำอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยเป็นภพชาติสุดท้ายของเราและเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทุกเรื่องที่เราเคยช่วยมาแล้วถ้าท่านยังไม่ฟังเราอีกเพราะมีเราแค่คนเดียวลำบากเลยนะลำบากเลยโอเคไหมครับท่านมาดูภาพนี้ท่านเห็น ที่เราพูดขอบคุณนะที่ชมว่าสไลด์สวยเป็นภาพของกระบวนการที่เรียกว่าธรรมจักรเป็นภาพตั้งแต่เดิมตั้งแต่สมัยอาดัมกับเอวานะที่พระบิดาให้มนุษย์คู่แรกมันจริงๆไม่ใช่คู่นะชายก็เรียกว่าอาดัมผู้หญิงก็เรียกว่าอีวาคำว่าอีวาเนี่ยก็คืออีนั่นอีนี่เหมือนทุกวันนี้เขาเรียกแทนเพศหญิงไม่ใช่คำหยาบคายอะไร ตั้งแต่สมัยพี่เพลียเดนนะมาเกิดเป็นมนุษย์นะเข้าใจไหมมีชาร์ตแบบนี้ถ้าดูจากข้างบนสุดวงนอกสุดคือสิ่งเร้าภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงร้อนหนาว
เป็นสิ่งร้าวภายนอกมนุษย์แต่ละคนก็จะใช้อายตนะภายนอกเป็นกลไกในการสัมผัสภาษาธรรมะเขาเรียกว่าผัสสะภาษาจิตจักรวาลเขาเรียกว่าสัมผัสตามองก็คือสัมผัสหูฟังก็คือสัมผัสได้กลิ่นผ่านทางจมูกก็คือสัมผัสทางจมูกรับรู้รสชาติที่ลิ้นก็คือสัมผัสที่ลิ้นจับรูปคลำก็คือสัมผัสด้วยกายเมื่ออายตนะภายนอกรับสัมผัสคือเกิดผัสสะแล้วท่านดูวงที่3ที่ถัดลงมาก็คือจิตหยาบจิตหยาบก็จะรับรู้การผัสสะของอายตนะภายนอกไม่ว่าตอนนั้นน่ะตาส่งข้อมูลให้หรือหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรส่งข้อมูลให้จิตหยาบจะเป็นผู้สั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้กลไกที่พระบิดาทรงวางไว้ตื้นๆง่ายๆแบบนี้แล้วจิตหยาบของท่านก็จะมีขันธ์5ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จิตวิญญาณติดตัวมาเพื่อให้ใช้ในการทำหน้าที่สั่นสะเทือนทั้ง2มิติก็คือคนที่มี2มิติใช้ขันธ์5มันใช้ขันธ์5เนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยใช้ขันธ์5ชุดเดียวเนี่ยมันสามารถทำให้มนุษย์เราเนี่ยเกิดอาการสั่นสะเทือนเป็นพฤติกรรมได้พร้อมกันทั้ง2มิติซึ่งในจิตจักรวาลซีรีส์แรกๆสมัยที่พี่ดาราทำสำนักพิมพ์จิตจักรวาลนะเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมา10กว่าปีเราเรียกว่าเป็นการสั่นสะเทือนในมิติคู่ขนานผัสสะสิ่งเร้าภายนอกสัมผัสอายตนะภายนอกสัมผัสแล้วมันทำให้จิตหยาบสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในสองมิติก็คือเกิดขึ้นในมิติคู่ขนานมิติทางกายภาพก็คือกายหยาบสั่นสะเทือนเป็นเวจีกรรมเป็นกายกรรมนะใช่ไหมมิติที่สองก็คือมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ก็คือมโนกรรมจริงๆแล้วจิตวิญญาณไม่ได้สั่นจิตหยาบเนี่ยสั่นมโนกรรมเพราะมันไม่ได้เป็นบวกสูงสุดนะทุกวันนี้มันถึงขึ้นถึงจิตวิญญาณไม่ได้ที่ผ่านมาแต่เดิมเนี่ยเมื่อมอดมารมันยังไม่มาแทรกแซงในการตัดแต่งพันธุกรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มันเปลี่ยนมนุษย์จากสัตว์ประเสริฐมันจะไปเป็นสัตว์ร้ายแทนเพราะมันมองว่าพระบิดาเนี่ยเวลาให้เด็กๆเกิดมาเนี่ยพระองค์ต้องการสอนน่ะให้เรียนรู้ว่าเด็กเนี่ยกว่ามันจะวิ่งได้มันต้องคว่ำมันต้องพลิกหงายมันต้องกลิ้งซ้ายกลิ้งขวามันเหมือนสัตว์ไหมใช่ไหมพลิกซ้ายพลิกขวากลิ้งไปกลิ้งมาแค่นั้นไม่พอต้องลุกนั่งพอนั่งแล้วนะก็เถิบเวลาไปไหนก็เถิบใช้ตูดเถิบไปพอโตไปจากนั้นก็จะต้องลุกขึ้นยืนเพื่อตั้งไข่พอลุกขึ้นยืนเพื่อตั้งไข่ได้ก็ต้องเตาะแตะเตาะแตะก็ค่อยๆก้าวเดินพ่อแม่ผู้ปกครองพี่เลี้ยงต้องคอยจูงหรือไม่มีใครจูงกูก็จับของกูเองนะจับโต๊ะจับเก้าอี้จับฝาผนังเพื่อที่จะลุกแล้วค่อยๆก้าวหลังจากนั้นก็เรียนรู้ที่จะทรงตัวได้ทีเนี้ยกูไม่ต้องพึ่งอะไรแล้วนึกออกไหมนะนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงวางแผนและออกแบบเอาไว้ให้ว่าจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นคน2มิติจะต้องสั่นสะเทือนตนเองให้จิตวิญญาณนั้นสามารถทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นมนุษย์ได้เองโดยไม่ต้องอาศัยจิตหยาบที่ลอกคราบออกมาตอนที่ยังอยู่ในท้องแม่ให้สำเร็จให้ได้แล้วทุกคนก็สามารถทำสำเร็จครับเพราะไม่มีกิเลสมารเป็นอุปสรรคเพราะไม่มี DNA ของสัตว์ร้ายถูกแทรกแซงเอาไว้อยู่ที่ก้านสมองเราบอกเลยตำแหน่งมันอยู่ที่ก้านสมองนี่คือธรรมจักรท่านเห็นไหมครับมันง่ายที่สุดในการที่จะรักใครก็ได้รักคนที่น่ารักก็ได้ให้อภัยคนที่ไม่สมควรให้อภัยก็เป็นไม่ยากเลยครับแต่ทุกวันนี้มันยากอ่ะอาจารย์หนูรักทุกคนได้ยกเว้นอีเวนนี่ได้ไหม นี่ไงเพราะมีกิเลสมารมีสิ่งที่เป็นวิชามารอยู่ในตนท่านเลยรู้สึกว่ามันยากแต่ก่อนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่คนโบราณเนี่ยไม่เห็นต้องสอนยากเลยนะ
ทุกวันนี้มีสิ่งยั่วยุมากขึ้นเพราะเป็นฝีมือของมารที่เป็นทาสของมอดมีสิ่งยั่วยุกิเลสยั่วยุตัณหาของมนุษย์เยอะมากจึงเป็นอุปสรรคต่อการสั่นสะเทือนจิตสนึกด้านบวกเพื่อร่วมกันหมุนธรรมจักรแล้วมอบพลังงานความรักในรูปของไฟฟ้าแม่เหล็กเพื่อช่วยให้โลกหมุนมันเลยเกิดขึ้นได้ยากมากโลกจึงเสียสมดุลทุกวันนี้พี่น้องครับนะเรามาดูกันนะสิ่งร้าวภายนอกท่านเห็นไหมลูกศรชี้มาที่อายตนะภายนอกนี่เราสรุปให้ฟังจากที่อธิบายเมื่อสักครู่อายตนะภายนอกก็จะส่งข้อมูลที่ตัวเองนะผัสสะได้สื่อสารกับจิตหยาบสื่อสารกับจิตหยาบนะแล้วจิตหยาบก็จะเกิดการสั่นสะเทือนขันห้าเกิดขึ้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อที่จะทำให้เกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นบวกนะในแบบของสัตว์ประเสริฐก็คือมนุษย์ซึ่งเป็นรูปแบบที่พระเจ้าทรงออกแบบเอาไว้ใช่ไหมพอสั่นสะเทือนด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปั๊บเนี่ยถ้าเป็นบวกใช้ความรักที่บริสุทธิ์จิตหยาบก็จะสามารถสั่นสะเทือนจนเข้าถึงจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่อยู่ที่ต่อมพิทูทรีได้นี่คือคนคนนั้นจะสามารถถูกเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์มันง่ายมากเลยเห็นไหมแต่ทุกวันนี้ยากเหลือเกินเพราะมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นถูกติดตั้งกระบวนการของสัตว์ร้ายเป็นกระบวนการของขันห้าที่ถูกทำให้มันลัดวงจรในขั้นตอนของจิตหยาบมันเลยไปไม่ถึงจิตวิญญาณมันไปได้แค่สัญชาตญาณที่ก้านสมองพอมันใช้สัญชาตญาณของก้านสมองในการขับเคลื่อนความคิดมันก็เลยคิดผิดคิดชั่วคิดไปตามอารมณ์คิดไปตามความรู้สึกก็คิดด้วยกิเลสคิดด้วยตัณหามันก็จะสามารถใช้ได้แค่ปัญญาต่ำๆเตี้ยๆโง่ๆของสมองซีกซ้ายได้เท่านั้นพระพุทธองค์สอนไว้แล้วใช่ไหมว่าสมองซีกซ้ายนั้นถ้าท่านจะฉลาดใช้มันให้เกิดประโยชน์พระพุทธองค์ทรงแนะแล้วว่าให้ใช้วิธีการคิดด้วยหลักอิทัปปัจจยตาคือคิดวิเคราะห์และท่านจะได้คำตอบว่าอะไรเป็นอะไรคิดโดยว่างไปจากอารมณ์รู้สึกว่างไปจากกิเลสว่างไปจากตัณหานะถ้าท่านคิดด้วยกิเลสเช่นถ้าท่านอยากจะกินในสิ่งเหล่านี้เวลาท่านคิดจิตของท่านมันก็จะใช้สัญชาตญาณไปขับเคลื่อนสมองซีกซ้ายว่าด้านชั่วจะไม่เห็นปูแล้วมองว่าปูเป็นอาหารนะมองไปตามจิตของสัตว์ร้ายพอจิตมันบอกว่าเอ้ยปูตัวเนี้ยนะต้องเอาไปทำเป็นอาหารทำอาหารอะไรกินดีวะเพราะกูอยากกินสมองซีกซ้ายมันก็จะให้คำตอบทันทีให้คำตอบทันทีหรือถ้าจิตมีสัญญาขันบันทึกเอาไว้เพราะตั้งแต่ชาติไหนชาติไหนถึงชาตินี้กูเป็นคนเห็นแก่เด็กคือเห็นแก่กินมันจะบันทึกไว้เลยพอเห็นปูปั๊บกูจะนึกถึงปูนึ่งซีอิ๊วเห็นปูกูจะนึกถึงปูนึ่งปูอบวุ้นเส้นแกงคั่วปูหน่อไม้ดองอดีตชาติกูชอบเด็กแบบนี้พอมาชาตินี้พอเห็นปูปั๊บมันจะนึกเอาทีเฮ้ยน้ำลายสอเลยเว้ยเฮ้ยนี่คือนึกชั่วไม่เห็นความน่ารักของปูถนัดที่ตัวเองเป็นคนเนี่ยมีควาย6ตัวแล้วมีหนู3ตัวหน้าเชื่อถือหน้ายึดถือหน้านับถือต้องเป็นคนน่ารักแล้วทุกสิ่งก็มีแบบนี้หมดน่ารักหมดน่าเรียนรู้น่ารักนี่เห็นแล้วหน้าแด็กซ์อย่างเดียวเห็นยังฮะใช้นิสัยของสัตว์ร้ายพอมองงั้นปั๊บปูต้องตายแน่ๆปูตัวนั้นต้องถูกลงหม้อแกงลงกระทะลงหม้อนึ่งแน่ๆมองแบบนี้มนุษย์ทุกวันนี้มองกันแบบนั้นใช่ไหมถ้าไม่ใช่มิตรก็ศัตรูอย่างเช่นมันเป็นแด็กซ์เล่ากันนะคุณรู้ไหมข่าวตะกี้ที่เราพูดค้างไว้มันฆ่ากันมันเอาปืนไปยิงถึงในโรงพยาบาลห้อง ER เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละโรงพยาบาลนั่นอ่ะทุกวันนี้ไม่เคยเป็นลูกศิษย์เรานะเคยติดต่อแล้วไม่เอาก็ได้เห็นใจก็ไม่ได้ฆ่าแพทย์พยาบาลแต่ไปฆ่าคู่อริสืบไปสืบมาตำรวจบอกว่าไม่พอใจกันเพียงแค่มองหน้ากันเพราะไปนั่งอยู่ใกล้กันนั่งอยู่โต๊ะใกล้กันตอนเด็กเล่าแล้วพูดจาไม่เข้าหูกันและมีหัวเข็มขัดเป็นช่างกลชื่อดังด้วยท่านเห็นไหมเนี่ยเป็นพฤติกรรมของสัตว์ร้ายใช่ไหมและขณะที่ตัวเองบาดเจ็บฆ่าเขาตายเสร็จแล้ว
ยังไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลถามว่าตัวเองกลัวตายไหมกลัวตายเลยถ้าไม่กลัวตายจะไปหาหมอให้โดนจับอีกทำไมใช่ไหมตัวเองรักตัวกลัวตายสัตว์ร้ายหรือสัตว์ดีทุกตัวมารักตัวกลัวตายหมดเลยใช่ไหมแต่ไม่เคยกลัวว่าคนอื่นเขาจะตายนี่คือปัญหาของมนุษย์พี่ๆน้องๆครับนะถ้าท่านทำตัวได้แบบชาติอันนี้นี่คือการปฏิบัติไปตามแผนซึ่งมันเป็นระบบอัตโนมัติพระบิดาทรงติดตั้งกระบวนการขันห้าเอาไว้แบบนี้

แล้วนำไปสู่อารมณ์ขยะนำไปสู่ราคะจริตนำไปสู่กายกรรมวจีกรรมที่มันบิดเบือนเบี่ยงเบนไปในทางวิถีของสัตว์ร้ายเราจึงต้องมาเตือนตรงนี้และเราจึงบอกท่านว่าพระพุทธองค์สอนให้พวกท่านน่ะใช่ไหมฝึกการรู้สติรู้สติคือรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่จึงมียกหนอย่างหนอเหยียบหนอจึงมีนั่งหยับตับตาอยู่คนเดียวแล้วฝึกจิตให้รับรู้กับลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกรับรู้ยุบหนอพองหนอที่กระบังลมที่หน้าท้องเพื่อฝึกให้สามารถควบคุมจิตของตัวเองให้ได้เขาเรียกว่าฝึกสตินะเขาเรียกว่านั่งกรรมฐานนั่งสมถะกรรมฐานคือฝึกให้จิตสงบให้สามารถควบคุมสภาวะจิตของตัวเองได้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้จิตหยาบเนี่ยมันไฟต่ำหันไปเป็นธาตุของกิเลสมารไปสั่นสะเทือนก้านสมองแทนเพื่อขับเคลื่อนสมองซีกซ้ายแทนที่จิตหยาบจะเป็นผู้บงการนี่กลับให้สัญชาตญาณที่ก้านสมองซึ่งเป็นของมอดมารมาบังคับพฤติกรรมในการเป็นมนุษย์ของท่านท่านก็เลยไม่เป็นมนุษย์ไงก็เพราะถูกมอดมารมันครอบงำมันเลยแสดงพฤติกรรมในชั่วๆได้ร้ายเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีความรักความเมตตาเป็นหลักและเป็นเดิมพันแต่นี่ไม่ใช่เลยพอทำให้ไม่ถูกตาไม่ต้องใจขึ้นมาเมื่อไหร่สติแตกมาอาการแสดงออกมาเหมือนสัตว์ร้ายหายใจหอบฟึดฟัดฟึดฟัดท่านว่าจริงไหมที่เราทำแบบไปดูโอ้ดูแล้วทุเรศนะหน้าตาเราก็หล่อๆดีอยู่ไม่ใช่คนเลยครับเป็นสัตว์ท่านเห็นหรือยังเรารอจังหวะที่พระบิดาจะให้เรามากล่าวต่อโซเชียลต่อสังคมด้วยความจริงแบบนี้มาตลอดเราเคยสอนว่าเวลาเราไปบรรยายเป็นวิทยากรอยู่ทั่วประเทศเราบอกว่าเวลาคุณเป็นผู้หญิงคุณพกกระจกอยู่ในกระเป๋าถือใช่ป่ะบานเล็กบานใหญ่ไม่รู้แต่เป็นบานที่ใสสะอาดนะเวลาส่องหน้าแล้วเห็นขี้แมงวันอยู่ตรงไหนสิวอยู่ตรงไหนท่านจะสามารถบิดบังบิดเบือนตกแต่งมันท่านเห็นชัดนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านกำลังมีอารมณ์ไม่ดีหรือโกรธใครขึ้นมาท่านช่วยกรุณาเอากระจกขึ้นมาหน่อยท่านจะพบว่าท่านมีสัตว์ร้ายอยู่ในตัวท่านเองหน้าตาของท่านจะไม่เหมือนท่านแต่เดิมหน้าตาท่านจะเป็นเหมือนสัตว์ร้ายเพราะว่าท่านกำลังไปสั่นสะเทือน DNA ของสัตว์ร้ายให้ปรากฏและท่านจะคุยว่าท่านปฏิบัติธรรมมานานทำไมนิพพานกลับบ้านไม่ได้เพราะมันผิดพลาดผิดบาปมันหมดแบบที่พระบิดาทรงออกแบบไว้มันเสียหายหมดเป็นพวกขาดสติตัวเดียวอ่ะแต่มาพบชาตินี้พระบิดาให้เราบอกท่านว่ารู้สติแบบที่พระพุทธองค์สอนไว้ตัวเดียวก็เอาท่านไม่อยู่เพราะไอสัตว์ร้ายเนี่ยมันดุร้ายมากขึ้นมันยิ่งโตขึ้นน่ะ DNA มันโตขึ้นแข็งแรงขึ้นมันยิ่งดุร้ายมากขึ้นยิ่งปราบมันยากอ่ะคนภายนอกช่วยท่านปราบไม่ได้เลยครับตัวเองนั่นแหละต้องปราบมันอยู่ในตัวเองถ้ามันยิ่งเพ่นพ่านออกมาข้างนอกคือแสดงพฤติกรรมของมันออกมาภายนอกโอ้มันยิ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับมันมีการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมมีโอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายทีเนี้ยเสียหายกันหลายแสนเลยนี่เป็นคำเปรียบเทียบมันต้องให้เอามันให้อยู่เอามันให้อยู่มันจะไม่แสดงออกมาเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเหมือนไม่ใช่มนุษย์อ่ะเป็นสันดานหรือเป็นธาตุแท้ของ DNA ที่ถูกตัดแต่งอยู่ที่ก้านสมองของท่านมันผ่าตัดออกไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันเชื่อมจนสนิทเป็นหนึ่งเดียวดูภาพเมื่อเสาร์ที่แล้วที่เราออกมาให้ท่านดูมันตัดของเก่าออกแล้วมันเอาใหม่ของมันใส่เข้าไปแล้วตอนนี้เขาจะยึดครองความเป็นมนุษย์ให้ได้ 100% ยึดครองมนุษย์ให้ได้ 100% เครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยเขากำลังดัดแปลงกำลังจัดการกับอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่นอกนิวเคลียสแต่อยู่ในเซลล์พวกท่านทั้งหลายเรียกมันว่า RNA นี่คือยกสุดท้ายถ้าเขาจัดการกับ RNA ของพวกท่านได้เซตมากองดองภาษาอะไรไม่รู้แต่ท่านสบายใจได้เราพูดได้เราหัวเราะด้วยความขบขันไม่เครียดไม่เศร้าเพราะพระบิดามีวิธีจัดการแต่ขออย่างเดียวอ่ะท่านอย่าไปโง่ง่ายไปเสียท่าเสียรู้ซะเองหมุนธรรมจักรให้ได้เรียนรู้ไม่ต้องไปเสือกไม่ต้องไปแสไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอื่นหน้าที่มนุษย์อย่างพวกท่านมีแค่นี้หน้าที่ในการจัดการสิ่งเหล่านี้ป้องกันพวกท่านเหล่านี้เบื้องหลังมิติโลกซึ่งเป็นรูปธรรมที่แท้จริงที่สูงส่งและมีอำนาจเหนือกับไอ้พวกนี้ซึ่งไอ้พวกนี้มันไม่รู้จักด้วยซ้ำยังมีอยู่ครับว่าแต่ว่ารักพระบิดาศรัทธาเราจริงหรือเปล่า

ถ้าจะเป็นผู้รอดโอเคนะเอถ้าพูดถึงทุกวันนี้ท่านสอบผ่านบททดสอบมีตัวหนังสือเพิ่มบนจอเล็กนะทางซ้ายมือสอบผ่านบททดสอบถ้าท่านสอบผ่านบททดสอบบททดสอบที่ได้มาจากบทละครที่จิตวิญญาณของท่านกับคนใกล้ตัวในครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกวางแผนว่ามาเกิดเป็นมนุษย์มีครอบครัวแล้วแต่ละคนจะมีนิสัยอย่างไรแต่ละคนจะมีสันดานอย่างไรไอ้สันดานก็คือบททดสอบในสิ่งที่เป็นความประพฤติที่ไม่ชอบถ้าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีคือสันดานที่ไม่ดีแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมที่ดีๆเป็นพฤติกรรมด้านบวกมันก็จะเป็นเงื่อนไขด้านบวกที่ท่านจะต้องสอบผ่านให้ได้เหมือนกันคำว่าสอบผ่านแปลว่ารักได้ให้อภัยเป็นที่เราพูดเมื่อตะกี้นั่นคือบทละครที่เขียนมาทีนี้มันซวยไหมล่ะภาษามนุษย์บางคนเนี่ยเขียนบทเรียนและบททดสอบที่เรียกว่าชะตาชีวิตตอนที่อยู่ด่านนภาลัยวางแผนให้จิตหยาบต้องมาแสดงบทบาทมารับบทบาทตอนเป็นมนุษย์ดันทะลึ่งเขียนไว้ที่สลับซับซ้อนเช่นลูกถูกพ่อตัวเองข่มขืนอย่างเงี้ยเนี่ยเขียนบทละครมาแสบสันเหลือเกินทำไงที่จะให้เมียของตัวเองที่พอรู้ว่าผัวคือพ่อไปข่มขืนลูกสาวของตัวเองต้องให้อภัยคือรักผัวตัวเองให้ได้ดันทะลึ่งไปเขียนแบบนี้เองนี่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องกลับมาแก้แค้นนะไอ้นี่หมายถึงภพชาติแรกท่านก็ต้องสอบผ่านมันให้ได้ด้วยการรักและให้อภัยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าต้องเอาสถานการณ์ปลอมๆหรือบทละครที่เขียนขึ้นมาเนี่ยปิดมิติไว้พอมาเกิดเป็นมนุษย์นึกว่าเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องที่เขียนบทละครมาจะได้รักและให้อภัยไอ้ผัวตัวดีตัวแสบนี่ได้เพื่อจะเอาบวกเยอะๆที่เมียให้อภัยผัวเพราะดันไปข่มขืนลูกในไส้ของตัวเองขอโทษนะเรายกตัวอย่างให้ฟังไอ้ประเภทที่มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาเพราะว่าไอ้ลูกที่ถูกข่มขืนในชาตินี้อาจจะเคยเกิดเป็นพ่อในชาติที่แล้วแล้วนะนะไปข่มขืนมันจะสลับกันนะครับขี้เกียจอธิบายยาวเสียเวลาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่นี่เรายกตัวอย่างตั้งแต่ชาติแรกมาต้องรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นท่านจะสอบผ่านแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากออกแบบบทละครเอาไว้ยากแล้วยังมาตกมาตายเพราะธรรมจักรที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนเอาไว้ง่ายๆซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติเลยไม่ต้องยุ่งยากอะไรถูกมอดมารมันแทรกแซงกระบวนการของขันธ์5มันเลยมีปัญหาคือกลายเป็นหมุนกรรมจักรแทนธรรมจักรได้โดยอัตโนมัติเลยก็คือภาพนี้ไปหมุนกรรมจักรแทนธรรมจักรโดยอัตโนมัติเพราะโง่ง่ายกิเลสเกิดขึ้นง่ายเพราะว่าจิตหยาบของมนุษย์เราเนี่ยถ้าจะสั่นสะเทือนเป็นความรักคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาคือสั่นสะเทือนเป็นบวกสูงสุดเนี่ยมันต้องผ่านอะไรกันคลื่นหยาบๆครับโลภะโทสะโมหะอิจฉาริษยาวิตกกังวลวิตกจริตพวกนี้เป็นคลื่นความถี่ทางจิตใจทางอารมณ์ทางความรู้สึกในย่านความถี่ต่ำไอ้มอดมันรู้ทันแทนที่จะสั่นสูงแล้วนะเหมือนกับที่คลื่นจิตเราเวลาสื่อกับพระเจ้าได้มันเป็นคลื่นคอสมิกสามารถทะลุทะลวงจักรวาลได้ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคคลื่นจิตระหว่างเรากับพระเจ้านะทะลุผ่านทุกสิ่งขณะที่จิตมนุษย์เหมือนกันนะขณะที่กำลังเริ่มต้นสั่นนะ vibration กำลังสั่นสะเทือนอยู่ก่อนจะเป็นคลื่นความถี่สูงมันต้องสั่นสะเทือนในย่านความถี่ต่ำก่อนใช่หรือไม่ก่อนจะเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันต้องเป็นเห็นแก่ตัวก่อนใช่ไหมเหมือนเด็กๆอ่ะมันแย่งของเล่นกันแย่งลูกอมกันพี่น้องกันเองมันยังทะเลาะกันแย่งของกินกันเห็นไหมนั่นแหละเพราะจิตของมันกำลังเริ่มทำงานคือสั่นสะเทือนในย่านคลื่นความถี่ต่ำเห็นแก่ตัวโลกแล้วเวลาไม่พอใจกันก็โกรธกันก็ทะเลาะกันก็ตีตาตาตีกันใช่ไหมโทสะจริตก็เกิดขึ้นย่านความถี่ต่ำทั้งนั้นไอ้มอดมารมันตัดแต่ง DNA เป็นพันธุกรรมของสัตว์ร้ายเอาไว้กับท่านมันก็เลยสั่นสะเทือนนะอย่างต่อเนื่องในย่านความถี่ต่ำแล้วแทนที่จะยกระดับไปสู่พิทูจิรีคือสมองซีกซ้ายซีกขวามันไปหาสัญชาตญาณสัญชาตญาณความเป็นสัตว์แท้ๆเลยคือสัตว์ร้ายนะมันก็จะเป็นไงการยอมรับยอมรักยอมร่วมก็ไม่เกิดเพราะสัตว์ร้ายมันมีอย่างเดียวต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านถ้ามันแพ้มันจะหางจุกตูดแล้วมันวิ่งหนีไปนั่นคือพฤติกรรมของสัตว์ร้ายแล้วมนุษย์เราอะต่างกันไหมนะครับ
ที่ยังกิเลสหนาตัณหาเยอะเนี่ยยังมัวแต่ท่องศีลท่องธรรมจำได้สวดมนต์ได้แต่จิตไม่ใสใจไม่สวยเพราะไม่มีใครบอกความจริงในเรื่องเหล่านี้มัวแต่ไปหาแต่พิธีกรรมมัวแต่ไปหาพิธีการใช่ไหมถูกหรือไม่ถูกแทนที่จะหาสัจธรรมหาความจริงแบบนี้นะฟังแล้วคิดตามได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเนี่ยก็เลยหมุนกรรมจักรกรรมจักรเห็นไหมสิ่งร้าวภายนอกนะทำสิ่งร้าวภายนอกลูกศรมาแล้วอายตนะภายนอกก็มาหาจิตหยาบมาหาจิตหยาบนะแล้วจิตหยาบตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านเห็นไหมคำว่ารูปกับเวทนากลายเป็นสีแดงสีแดงคือสีต้องห้ามถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็บอกว่าพอเห็นปูเห็นรูปก็เกิดการยึดติดการยึดติดรูปที่ตัวเองสัมผัสนะไม่ใช่ตัวกูของกูนะยึดติดรูปหรือมายาเนี่ยที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นนะไปยึดติดการยึดติดจะเกิดขึ้นตอนไหนครับตอนที่เป็นเวทนาขันธ์เกิดความรู้สึกชอบเกิดความรู้สึกไม่ชอบท่านรู้ไหมไอ้ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเนี่ยจริงๆแล้วในตัวเวทนาขันธ์ตัวเนี้ยมันจะเป็นความรักเป็นความรักเพื่อให้พระบิดาใส่ไว้เต็มขันเลยครับแต่มอดเนี่ยไหมมันเทออกไปหมดมันจะรักได้เหมือนกันแต่รักเพื่อเอาเห็นป่ะรักเพื่อเอาเพราะใช้สัญชาตญาณของสัตว์ขนาดสัตว์โลกเราที่เป็นสัตว์ประจำโลกก็มีอาการไม่ต่างจากสัตว์ร้ายที่มาจากต่างดวงต่างดาวท่านฟังเราพูดแล้วฟังให้ชัดว่าเรารู้จริงหรือไม่ที่เรามาเตือนสติพวกท่านอ่ะอย่าผลักไสเราไปเป็นฝ่ายตรงข้ามกับท่านเราเป็นมนุษย์ท่านก็เป็นมนุษย์เราเป็นฝ่ายเดียวกันอย่าไปหลงทางมารฟังแล้วต้องฟังหูไว้หูและก็ต้องชั่งใจต้องใช้ปัญญาหาคำตอบอย่าใช้ความรู้สึกเชื่อไม่เชื่อชอบไม่ชอบนั่นแหละมอดมารมันฝึกพวกท่านเอาไว้ไม่ให้ใช้ปัญญาให้ใช้แต่ความชอบความเชื่อความชังวนเวียนอยู่เนี้ยเลยหมุนกรรมจักรกันเป็นพลวันก็เลยหลุดพ้นไม่ได้แล้วมันหลอกท่านทำให้ท่านทำร้ายท่านมาถึงขนาดนี้และยังจะปล่อยให้มันหลอกว่ามันจะช่วยยกระดับท่านไปสู่มิติ3 4 5จิตใจของท่านจะสูงขึ้นมีคนอื่นช่วยชกท่านได้เหรอพวกมันหลอกให้ท่านจิตตกต่ำวนเวียนอยู่กับความเป็นสัตว์อยู่เนี่ยแล้วจะมาเอาหน้ากับท่านว่าจะยกให้สูงขึ้นมันแหกเนตรทั้งนั้นไม่ได้อธิบายไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่ายกยังไงอ่ะยังไงเรียกว่ายกเพียงแต่หลอกให้เชื่อเท่านั้นน่ะท่านเป็นฝ่ายเดียวกับเรานะถึงแม้เราพูดแบบนี้เหมือนกับไม่ค่อยเห็นด้วยกับที่ท่านเชื่ออยู่ท่านต้องฉุกคิดแล้วว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริยัติสกุลมีปัญญาปาฏิหาริย์เป็นของตนเองสื่อกับพระเจ้าได้จะโกหกท่านทำไมเราไม่ต้องการทำตัวเป็นศัตรูกับพวกท่านท่านเป็นมนุษย์เหมือนกับเราท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าอยู่แล้วเรารู้อยู่ฝ่ายก้อนอยู่ฝ่ายองค์จิตจักรวาลอยู่แล้วแต่อย่าให้คนบางคนมันปั่นหัวเราเหมือนจิ้งหรีดให้มากัดกันเองแล้วพวกมันก็หัวเลาะเยาะต่อไปอีกยกนึงแต่แผนการชั่วแผนการร้ายของเขาครั้งนี้มันเล่นงานหนักมากเขาไม่เคยวางแผนที่จะทำรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเรายังเผยกับท่านไม่หมดท่านได้ฟังแต่สิ่งที่ฟังและฝันหวานฟังแต่สิ่งดีๆที่พวกศัตรูกับท่านเป็นคนหลอกลวงท่านแต่ท่านไม่เคยฟังคนพวกเดียวกับท่านที่รู้จริงอย่างเราเนี่ยบอกกับท่านเลยนะท่านยังไม่เคยเลยนะครับท่านต้องฟังเราเยอะๆนี่แล้วก็เห็นไหมในภาพในจอท่านเห็นปะซึ่งภาพที่ผ่านมาตะเกียจากจิตหยาบเนี่ยจะไปหาจิตวิญญาณแต่นี่ถ้าท่านสอบตกและไหลลื่นไปตามเหมือนกับกอสวะที่ลอยไปตามน้ำพอไปเจอตอไม้เจอขอนไม้หรือเจอก้อนหินก้อนดินมันก็ไปติดคาอยู่แป๊บหนึ่งนะแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะไหลไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายถ้าท่านไม่รู้ความจริงตรงนี้พวกท่านเองก็จะใช้จิตของท่านทำตัวเหมือนสวะที่ลอยไปตามน้ำตามน้ำนี่ก็คือตามเส้นทางที่พวกศัตรูของมนุษย์โลกเขาแอบมาตัดต่อพันธุกรรมหรือตัดต่อ DNA เอาไว้เพื่อให้ท่านเนี่ยสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านไปหาสัญชาตญาณที่ก้านสมองท่านรู้ไหมก้านสมองเนี่ยถ้าในพระคัมภีร์ Bible นะในอะไรนะในอะไรใหม่นะพันธสัญญาใหม่ในวิวรณ์4หมายถึงบนศีรษะท่านหมายถึงพระบัลลังก์พระแท่นที่ประทับของพระเจ้าก็คือพระองค์นั่งอยู่บนหัวพวกท่านน่ะแล้วด้านหนึ่งของบัลลังก์ประดับเอาไว้ในแต่ละด้านนะมี4-5 ด้านเนี่ยถูกประดับไว้ด้วย
หน้าตาของสัตว์ถูกประดับไว้ด้วยสัตว์รูปเหมือนสัตว์อะและไอ้สัญชาตญาณที่อยู่ที่ก้านสมองของท่านเนี่ยมันก็คือที่ประดับเอาไว้นะที่มันหน้าตาเหมือนอะไรเหมือนโคเหมือนควายในพระคัมภีร์องค์พระเยซูบอกรูปเอาเรียกว่ารูปปั้นแล้วกันรูปปั้นของสัตว์ที่ประดับเอาไว้ที่พระแท่นที่ประทับของพระเจ้าก็คือบนหัวของมนุษย์ด้านหนึ่งมีหน้าตาเหมือนโคในพระคัมภีร์เขาแปลว่าโคจริงๆโคหรือควายพวกเดียวกันนะคนเวลาโง่เขาไม่เรียกว่าไอ้โคนะเวลาโง่ๆเขาเรียกไอ้ควายเพราะฉะนั้นหน้าควายแล้วกันก็คือท้ายสมองซีกซ้ายหน้าตาเหมือนอะไรหน้าตาเหมือนคนหน้าตาเหมือนคนก็แปลว่าฉลาดกว่าควายสมองซีกขวาหน้าตาเหมือนเสือหน้าตาเหมือนสิงโตหรือเสือเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าสัตว์ทั้งหมดฉลาดกว่าหน้าคนก็เป็นสัตว์ใช่ไหมหน้าเหมือนคนก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแต่เป็นสัตว์ชั้นสูงกว่าไอสัตว์ร้ายที่อยู่ที่ก้านสมองที่หน้าเหมือนควายควายแล้วก็คนฉลาดสู้พยัคฆ์ที่เป็นเสือเป็นสิงโตไม่ได้เพราะเขาเป็นเจ้าป่าแสดงว่าต้องฉลาดกว่าสัตว์ทั้งปวงคนฉลาดกว่าคนอื่นจึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้นำหรือเป็นนายของคนอื่นใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่และอีกด้านหนึ่งนี่กี่ด้านแล้วอ่ะการสมองซีกซ้ายใช่ไหมเหมือนคนสมองซีกขวาเหมือนสิงโตนะสมองอีกส่วนมีประดิษฐ์ประดอยประดับเอาไว้ด้วยภาพของนกอินทรีกำลังบินมึงฉลาดยังไงก็มึงก็ยังอยู่ติดกับพื้นโลกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนกอินทรีกำลังบินเนี่ยอินทรีมันบินสูงนะบินสูงแล้วเป็นไงมีสายตาที่ยาวไกลเห็นละเอียดมากสัตว์ตายอยู่กับพื้นน่ะอยู่กับพื้นโลกแต่ตัวเองบินซะสูงน่ะระดับเมฆเหนือกว่านกเขาเหินอีกครับพญาอินทรีไม่ใช่อีแรงนะครับมองลงมายังพื้นโลกยังมองเห็นว่ามีสัตว์กำลังจะตายเพื่อจะบินลงมากินเป็นอาหารบินสูงคำว่าบินสูงแปลว่ามีความฉลาดทางปัญญาสูงสัตว์ตัวอื่นนะระดับโลกระดับพื้นไอ้นี่มีความฉลาดสูงเพราะบินอยู่สูงความฉลาดของมันนะสูงกว่าสัตว์ชนิดอื่นนี่คือคลื่นของการสั่นสะเทือนในการใช้ความคิดจิตจักรปัญญาของเราสื่อสารกับพระเจ้าให้ท่านฟังอยู่ในขณะนี้ก็ใช้สมองส่วนนี้ที่มีภาพเป็นพญานกอินทรีกำลังบินในพระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกเอาไว้ตอนที่องค์เยซูคริสต์เจ้าท่านนบีสื่อสารกับก๊อดกับพระเจ้าพระองค์ก็ต้องใช้เส้นทางสายนี้คือสมองส่วนกลางสมองส่วนที่พระเยซูท่านเปรียบเทียบว่ามีหน้าตาเป็นรูปของนกอินทรีกำลังบินมีนกอะไรที่บินสูงกว่าพญาอินทรีบ้างมีนกอะไรฉลาดและมองเห็นละเอียดอยู่สูงมากแต่มองลงมาเห็นนี่แสดงว่าพระจิตวิญญาณของผู้ที่ใช้คลื่นความคิดในระดับของพญาอินทรีได้คือ vertical telepathy ในการใช้ติดต่อกับพระเจ้าช่องทางนี้ช่องทางเดียวใช้สมองสองซีกกับไอ้ก้านสมองไม่มีทางจะติดต่อกับพระเจ้าได้ไม่สามารถที่จะฉลาดเท่าเทียมกับพญาอินทรีที่บินสูงได้ตอนนี้พอเข้าใจหรือยังอธิบายแค่นี้นะเป็นของแถมพี่ๆน้องๆครับเนี่ยนะพอสัญชาตญาณเนี่ยนะจิตหยาบไปสั่นสะเทือนสัญชาตญาณสัญชาตญาณเนี่ยมันจะไม่สามารถยกระดับไปหาจิตวิญญาณของท่านได้เพราะพระบิดาไม่ได้ทรงออกแบบไว้ให้สัญชาตญาณเนี่ยนะไปบังคับจิตวิญญาณของท่านแต่ให้จิตวิญญาณของท่านรอที่จะบังคับกำกับควบคุมดูแลสัญชาตญาณในการเป็นมนุษย์ของท่านทรงแยกตรงนี้ไว้เพราะไม่ไว้ใจมนุษย์คือจิตหยาบของพวกท่านนะวันดีคือดีอยากตายอยากฆ่าตัวตายขึ้นมาก็เลยเสือกฆ่าตัวตายด้วยกันไม่กินข้าวไม่กินน้ำอัตตวินิบาตกรรมนะตนเองฆ่าตัวเองทำลายตัวเองเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ยอมกินข้าวเดี๋ยวก็ตายอ่ะเพ
พระองค์เลยต้องให้จิตวิญญาณเป็นผู้ควบคุมเฮ้ยมึงต้องกินน้ำเฮ้ยมึงต้องดื่มน้ำมึงต้องกินข้าวไม่งั้นเดี๋ยวมึงกระหายน้ำตายเดี๋ยวมึงอดข้าวเดี๋ยวมึงตายพระบิดารักลูกและต้องการให้เครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมันยั่งยืนมันไม่ตายง่ายๆอ่ะเพราะสร้างก็ไม่ใช่ง่ายๆแล้วเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ง่ายพอมาเกิดแล้วจะให้ตายง่ายๆได้ยังไงพระองค์ไม่ไว้ใจไอ้จิตหยาบของมนุษย์ก็เลยให้จิตวิญญาณเนี่ยใช้สัญชาตญาณที่ก้านสมองคอยกำกับควบคุมดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เนี่ยไม่ให้จิตหยาบมันทำร้ายนี่คือเหตุผลเพราะฉะนั้นเวลาจิตหยาบเนี่ยไอ้มอดเนี่ยมันฉลาดใช่ไหมแต่ตอนนี้ท่านฉลาดรู้ทันมันแล้วใช่ไหมเพราะท่านฟังเราอยู่และมีรูปให้ดูชัดเจนใช่ไหมมันสั่นสะเทือนและมันพากิเลสตัณหาสั่นสะเทือนขึ้นมามันก็จะไปหาสัญชาตญาณสัญชาตญาณก้าวร้าวมุทะลุดุดันขี้โมโหโทสะจริตรุนแรงท่านทั้งหลายที่มีนิสัยสันดานแบบนี้ท่านกำลังเป็นทาสของมอดมารที่เป็นสัตว์ร้ายที่เป็นศัตรูท่านสังเกตไหมพอสติไม่แตกปั๊บอารมณ์ดีมานั่งเสียใจบางคนตีลูกจนเลือดกระฉูดบอกว่ารักแต่พอหายโกรธหายโมโหแล้วค่อยเอายาหม่องยาแดงอะไรมาป้ายมาทาให้ลูกจะขอโทษลูกก็เสียหน้าแต่ทำร้ายลูกไปแล้วคนที่เป็นพ่อแม่เขารักลูกนะเขาต้องตีลูกเคี่ยนลูกด้วยความรักเคี่ยนด้วยความรักก็แปลว่าอาจจะไม่ต้องเอาไม้หวายไม้เรียวไม้มะยมมาหวดลูกก็ได้แค่ใช้ความรักแล้วค่อยๆพูดค่อยๆสอนลูกเอาลูกมาโอบกอดไว้แล้วบอกลูกว่านะลูกนะอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปวิธีการสอนไม่ใช่หนักนิดเบาหน่อยไม่ลูกกูคว้าไม่เดียวคว้าไม่เดียวแปลว่าคว้าอาวุธถ้าเป็นสัตว์ประเสริฐเขาจะไม่ใช้อาวุธเขาจะไม่ใช้เขี้ยวเขาจะไม่ใช้เล็บเขาจะไม่ใช้กำลังเขาจะใช้ความรักและปัญญาและสมองพี่น้องครับตอนนี้เห็นภาพชัดหรือยังหมุนธรรมจักรกับหมุนกรรมจักรมันต่างกันตรงนี้และถ้าท่านรู้ไม่เท่าทันท่านก็ตกเป็นเหยื่อของมอดมารและตัวมอดมารที่อยู่ในตัวท่านก็คือกิเลสมารความรู้สึกตัวแสบมันจะทำให้ท่านเพี้ยนไปจากการเป็นมนุษย์จะกลายไปเป็นสัตว์ประจำโลกแทนนะพี่น้องครับนี่คือกระบวนการของสัตว์ร้ายและท่านสอบตกบททดสอบกันมาตลอดภารกิจของจิตวิญญาณต้องเวียนตายเวียนเกิดแล้วหลายภพชาติเพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยได้รับโอกาสมาเกิดใหม่จะได้แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบใหม่ๆหวังไว้ว่าสักภพชาตินึงอ่ะจิตหยาบได้เจออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแล้วรู้เท่าทันมอดมารไม่ตกเป็นเหยื่อของมารภายในของตัวเองเอาชนะมารภายในได้จะได้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐกับเขาเสียทีและได้ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของตัวเองได้เสียทีนี่ไงท่านมองเห็นยังว่ามอดมารมันรักท่านจริงหรือเปล่าแล้วมันได้แต่ทับถมพวกท่านว่ามีมาเกิดเพื่อตายอย่างเดียวนะไม่มีความเป็นอมตะหาว่าพวกท่านน่ะลืมความเป็นอมตะไปหมดสิลืมสิแล้วใครแกล้งให้ลืมล่ะใครแกล้งทำร้ายพวกท่านจนลืมไปว่าพอเราบอกว่าพวกท่านมาเกิดโดยไม่ต้องตายก็ได้ท่านจะมีชีวิตที่เป็นอมตะเพราะจิตวิญญาณไม่มีหน้าที่ต้องตายในพระคัมภีร์ไบเบิลก็มีบอกไว้ว่าจิตวิญญาณไม่มีอดีตชาติจิตวิญญาณเป็นผู้ที่ไม่มีอดีตนั่นหมายถึงที่มาเกิดในภพชาติแรกนะทุกวันเนี่ยทุกคนไม่ได้เกิดภพชาติแรกทุกคนมีอดีตทั้งนั้นจิตวิญญาณต้องตายการตายของกายสังขารเนี่ยก็คือการที่จิตวิญญาณของท่านต้องตายเพราะจิตวิญญาณต้องทิ้งกายสังขารนี้ไปเหลือแต่จิตหยาบซึ่งเป็นเปลือกของตัวดักแด้ตัวดักแด้ก็เอาคุณสมบัติจากจิตหยาบคืนกลับไปแล้วดีตัวเองออกจากกายหยาบแล้วเปลือกนอกที่เป็นของดักแด้ก็เหมือนคราบของตัวดักแด้ที่แห้งเกาะติดอยู่กิ่งไม้เช่นพวกแมลงวีจิ้งหรีดเรไรนึกออกไหมมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเหลือแต่เปลือกอะทิ้งไปแล้วนี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้พี่น้องครับมาดูภาพนี้นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องคนภายในตนเองให้เป็นมนุษย์นะภาพนี้ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงเราขี้เกียจเติมนะกายสัมผัสส่วนมากคนจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันแต่อย่าลืมนะมือสัมผัสกายสัมผัสร้อนหนาวร้อนเย็นนี่ต้องรวมอยู่ในนี้ด้วยแต่นี่เราให้แค่เท่าไหร่4นะที่อยู่วงนอกแต่จริงๆมีกายสัมผัสมันต้องมี5ใช่ไหมอายตนะในการสัมผัสและข้างในคือจิตหยาบท่านที่รักครับพอทุกอย่างมันเกิดการรับรู้เกิดขึ้นเมื่อเกิดการรับรู้เกิดขึ้นคือจิตหยาบเนี่ยรับรู้เกิดขึ้นรับรู้ได้จากการมีผัสสะของอายตนะภายนอกทั้ง5เราไม่ต้องพูดถึงจิต
จิตที่เป็นอายตนะภายในซึ่งก็คือจิตหยาบนั่นแหละทำหน้าที่เป็นอายตนะที่6คืออายตนะภายในด้วยเมื่อมันเกิดการรับรู้เกิดขึ้นมาปั๊บสิ่งแรกที่พระบิดาออกแบบไว้ที่พระบิดาออกแบบไว้นะครับคือรูปคือรูปจิตหยาบรับรู้รูปรูปอะไรรูปธรรมตัวตนหรือเงามายาของสิ่งนั้นเสียงก็คือรูปเหมือนกันแต่อยู่ในลักษณะของเสียงที่หูเป็นผู้รับมาเอาแค่รูปก่อนแล้วกันนะไม่ต้องพูดถึงสีแสงเสียงกลิ่นรสอะไรนะมันเหมือนกันเลยเอาแค่รูปธรรมมาแล้วกันนะเมื่อเรารับรู้รูปธรรมปั๊บสิ่งที่มันจะสั่นสะเทือนเป็นสเต็ปที่สองเรากำลังพูดถึงกระบวนการของจิตหยาบของมนุษย์ที่มันจะสั่นสะเทือนเป็นขันห้าเกิดขึ้นทันทีโดยมีสิ่งที่รับรู้มาจากข้างนอกจากอายตนะข้างนอกและจากจิตที่นึกเองคิดเองที่อยู่ข้างในเป็นตัวกระตุ้นปลุกเร้าให้จิตหยาบของท่านมันทำงานท่านนั่งหลับตาอยู่หูก็ไม่ได้ยินอะไรนะปลีกวิเวกอยู่ในป่าในถ้ำแบบน้องบุญธรรมเคยไปมานะไปฝึกมาในอดีตชาติเมื่อไม่มีอะไรกระตุ้นไม่มีอะไรปลุกแล้วจิตของท่านก็จะสงบถูกไหมจิตก็จะสงบขันห้ามันจะไม่เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารมันไม่เกิดเลยครับเพราะอยู่คนเดียวไม่มีสิ่งใดเป็นเงื่อนไขที่จะปลุกเร้าให้จิตหยาบรับรู้แล้วเกิดอาการเพราะว่าอายตนะภายนอกถูกปิดหมดท่านปลีกวิเวกหนีเข้าป่ามาอยู่คนเดียวไม่มีใครสร้างเงื่อนไขอะไรให้กับท่านได้ยกเว้นจิตหยาบของท่านเองสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองโอเคไหมเราพูดถึงนักบวชหรือคนที่ไปเรียนแบบนักบวชอันนี้เราพูดถึงคารวะผู้ครองเรือนเราเอาแค่เห็นแค่ได้ยินในช่องทางใดช่องทางหนึ่งเกิดรูปขึ้นมาก็คือเกิดผัสสะขึ้นมาปั๊บรับรู้เกิดผัสสะแล้วเกิดการรับรู้มันก็จะเกิดรูปท่านเห็นในจอสีม่วงๆเกิดรูป พอท่านเห็นรูปกระบวนการของการสั่นสะเทือนของจิตขั้นตอนที่สองที่พระเจ้าพระผู้สร้างหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงออกแบบและจัดวางเอาไว้ให้ในจิตของมนุษย์นั้นมันก็คือกระบวนการขั้นตอนที่เรียกว่าเวทนาขันธ์หรือขั้นตอนที่สองเป็นเวทนาขันธ์เป็นเวทนาขันธ์ในขันธ์เวทนานี้ซึ่งเดิมพระบิดาทรงออกแบบไว้นั้นพระองค์เติมความรักเอาไว้ให้ในเวทนาขันธ์เป็นความรักเพื่อให้เอาไว้ในเวทนาขันธ์พระองค์เติมไว้เป็นเวทนาขันธ์คือความรักถ้ามนุษย์เห็นสิ่งใดก็ตามสิ่งที่เห็นนั้นเป็นครั้งแรกเกิดเวทนาขันธ์ก็คือเห็นแล้วรักเพราะเห็นความน่ารักพระองค์ต้องการให้ทุกคนมองเห็นสิ่งที่น่ารักของทุกๆสิ่งที่พระองค์สร้างไว้ในโลกเนี้ยพระองค์ก็เลยต้องใส่ความรักเอาไว้ในขันธ์นี้เป็นความรักเพื่อให้ตัวเองได้เรียนรู้ให้ตัวเองได้รู้จักว่าเนี่ยอะไรเป็นอะไรให้ชีวิตเขาไม่เห็นแก่กินไม่เอาเขามาฆ่าไม่เอาเขามาเลี้ยงไม่เอาเขามาทรมานเพราะเห็นความน่ารักของเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวที่จะเอาความน่ารักของเขามาไว้ใกล้ตัวเอามาขังไว้ใกล้ตัวหาความสุขบนความทุกข์ของสิ่งนั้นคนนั้นสัตว์ตัวนั้นนี่คือรักเพื่อเอามันอยู่ในขั้นตอนเวทนาขันธ์ทั้งนั้นวันนี้เราเจาะลึกขันธ์ห้าให้ท่านฟังให้ท่านได้ชมโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่เป็นสตรีไม่เคยบวชเรียนมัวแต่ไปเดินตามแม่ชีบางทีก็ถูกหรือผิดก็ไม่รู้ท่านมาทีหลังมาเจอพระเจ้าเจอพระบิดามาพบเราท่านเคยได้ยินไหมผู้มาก่อนจะได้กลับทีหลังหรือบางทีไม่ได้กลับด้วยท่านดื้อรั้นดันทุรังแต่ผู้มาทีหลังเนี่ยจะได้กลับก่อนเพราะในจิตท่านในปัญญามันว่างไปจากสิ่งเหล่านี้เพราะท่านไม่เคยถูกคนนำทางตาบอดซึ่งเป็นทาสของมอดของมารหลอกท่านอีกชั้นนึงท่านมาเจอของจริงเลยท่านโชคดีไหมนะในเวทนาขันธ์พระบิดาเคยเติมเต็มความรักเอาไว้ให้นึกภาพออกมั้ยถ้าท่านเจอสิ่งใหม่ไม่เคยรู้จักสัญญาขันธ์ของท่านมันก็จะสั่นสะเทือนทำงานทันทีคืออะไรมันจะบันทึกความทรงจำสัญญาก็คือหมวด memory โหมดของจิตหยาบของท่านมันจะบันทึกเลยถ้าเป็นสิ่งแรกที่ท่านเพิ่งรู้จักอ๋อนี่ดวงจันทร์อ๋อนี่ไฟฟ้าอ๋อนี่ขับรถประมาทมันเลยเกิดอุบัติเหตุมันบันทึกเอาไว้เลยทั้งเรื่องราวทั้งเหตุการณ์แม้กระทั่งอารม
และความรู้สึกของตัวท่านเองที่มีต่อสิ่งนั้นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ท่านมีต่อสิ่งนั้นภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่าทัศนคติภาษาฝรั่งใช้คำว่า attitude ภาษาบ้านๆเขาเรียกคือทัศนคติที่ท่านมีต่อสิ่งนั้นคนนั้นมันจะบันทึกไว้เป็นความทรงจำในสัญญาขันต่อไปมันจะจำแต่ถ้าท่านเจอรูปท่านไม่ต้องคิดเลยว่ามันคืออะไรเพราะในสัญญาขันท่านเคยมีประสบการณ์และบันทึกไว้อ๋อนี่มดแดงอ๋อนี่เทียนไขเอ้ยอ๋อนี่พฤติกรรมแบบนี้มันเห็นแก่ตัวมันไม่น่ารักอ่ะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยสามตัวเนี้ยรูปเวทนาสัญญามันจะทำงานร่วมกันก่อนเพราะถ้าท่านเป็นคนที่ไม่มีการคิดหน้าคิดหลังเป็นคนใจเร็วด่วนได้เป็นคนใจร้อนแปลว่าเป็นการเรียนรู้สิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นแบบลวกๆแบบว่าสุกๆดิบๆท่านก็จะรีบส่งข้อมูลไปยังสังขารขันสังขารขันเนี่ยก็คือฝ่ายปฏิบัติการถ้าเป็นโรงงานจะเป็นฝ่ายปฏิบัติการสังขารเนี่ยจะเป็นฝ่ายปฏิบัติการจะนำเอาสิ่งที่จิตหยาบของเราเนี่ยปรุงแต่งตั้งแต่รูปเวทนาและสัญญาเนี่ยทำงานร่วมกันเนี่ยเอามาปรุงแต่งในช่วงของสังขารขันเอามาปรุงแต่งเป็นการอยากเป็นการไม่อยากพออยากกับไม่อยากแล้วก็จะปรุงแต่งต่อไปอีกเป็นอารมณ์ความรู้สึกอยู่ที่เวทนาก็คือกิเลสช่วงสังขารขันตรงนี้คือตัณหามันจะเกิดอยากหรือไม่อยากเพราะอะไรเพราะไอ้กิเลสตะเกียชอบหรือไม่ชอบอ่ะเพราะท่านกำลังทำให้สิ่งที่ท่านเห็นอยู่ได้ยินอยู่นั้นเกิดมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นพอมันมีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นปั๊บจิตหยาบของท่านมันก็จะยึดติดสิ่งนั้นได้มันมีตัวตนขึ้นมามีอัตตาเนี่ยมันยึดติดพอยึดติดปั๊บเนี่ยจิตมันก็จะตกเขาเรียกจิตตกก็แปลว่ามันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำในสเต็ปต่อไปก็คือเกิดความอยากกับไม่อยากถ้าชอบก็อยากถ้าไม่ชอบก็ไม่อยากนึกออกไหมพอท่านถ้าท่านอยากมากๆมันก็จะทำให้จิตของท่านเนี่ยยกระดับการสั่นสะเทือนไปสู่ความโลภคืออยากดีอยากมีอยากได้ถ้าไม่อยากก็ตรงข้ามพอมันเกิดความอยากไม่อยากแล้วมันก็จะมีอารมณ์เป็นผลผลิตของตัณหาเกิดขึ้นมาด้วยมันจะไม่มีทางหยุดยั้งได้ถ้ามันเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วจะห้ามไม่ให้เกิดอารมณ์เป็นไปไม่ได้ยกเว้นมันเกิดอารมณ์แล้วค่อยหาวิธีมาข่มมันมาดับมันเหมือนเอาไม้ทับหญ้าเท่านั้นนั่นคือวิธีของมอดมันเพราะมันไม่รู้ว่าจะดับอารมณ์ขยะจะดับโลภะโทสะโมหะที่รุนแรงตัวนั้นมันจะดับมันยังไงไม่รู้จะดับยังไงมันเลยเอาไม้ทับหญ้าคือนั่งหลับตาแล้วกดไว้ไม่สร้างเงื่อนไขให้กับจิตหยาบตัวเองเพิ่มและไอ้ที่มันสั่นสะเทือนกระเพื่อมอยู่ในจิตนั้นก็พยายามกดมันไว้เพื่อให้มันค่อยๆสงบลงจนกูสงบนั่นคือวิธีของมอดกับมารไม่ใช่วิธีของพระเจ้าไม่ใช่วิธีอันประเสริฐท่านเห็นภาพไหมท่านมันพอจะปรุงแต่งที่เรียกว่าจิตหยาบจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็อยู่ตรงขั้นตอนเนี่ยตรงสัญญาขันเนี่ยพอเราไม่อยากจะเสียสิ่งนี้ไปเราไม่อยากให้ของสิ่งนี้ที่เราโลภเราอยากได้เนี่ยนะมันถูกคนอื่นยื้อแย่งไปปั๊บเราจะโกรธอารมณ์โกรธมาทันทีพอความโกรธมาปั๊บจิตมันก็จะเอาความโกรธซึ่งเป็นอาการทางอารมณ์อย่างหนึ่งเนี่ยไปขับเคลื่อนสมองขับเคลื่อนสมองทั้งระบบเนี่ยเพื่อใช้ในการสั่นสะเทือนเป็นพฤติกรรมที่จะขับเคลื่อนออกมาภายนอกไม่อยากจะเสียสิ่งนี้ไปกูจะต้องแสดงบทบาทของการเป็นหมาหวงก้างทั้งคำพูดและการกระทำรวมเป็นพฤติกรรมที่จะปกป้องปกปิดสิ่งที่กูไม่อยากเสียไปเพื่อให้มันเป็นของกูและถ้าใครมันจะมาแย่งของกูกูจะต่อสู้ฟึดฟัดด้วยวิธีของสัตว์ร้ายท่านเห็นหรือยังครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นสัตว์ประเสริฐจริงหรือเปล่าเราเป็นมนุษย์กันอยู่จริงหรือเปล่าเราถูกมอดมารมันหลอกเราทั้งนั้นความจริงแบบนี้เราอยากให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยช่วยกันแชร์ไม่ใช่แช่งช่วยกันแชร์ช่วยกันเชียร์แล้วนำไปบอกต่อ
เพื่อให้ตั้งหลักให้ได้เราจะได้ไม่เป็นทาสของมอดมารเราจะได้ไม่ถูกหลอกเราจะได้มีอำนาจอยู่ในตัวเองนึกภาพออกไหมเนี่ยแต่ถ้าเป็นความรักนี่แต่กี้เราพูดในแง่ลบนะถ้าเป็นความรักก็คือนึกบวกคิดบวกพูดบวกทำบวกพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกก็จะเป็นบวกทำให้คนอื่นหมุนธรรมจักรตามเราได้และเราที่เป็นผู้ที่สั่นสะเทือนเป็นบวกทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดและการกระทำเราก็มีความสุขเพราะความเป็นบวกมันคือความเบิกบานความเป็นบวกคือความสงบท่านเข้าใจหรือยังครับทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยเราเอาทั้งด้านบวกที่พระบิดาทรงให้หมุนธรรมจักรไว้เนี่ยตั้งแต่แรกที่เป็นธรรมชาติพูดให้ท่านฟังด้วยกับปัจจุบันนี้ที่ธรรมจักรถูกแทรกแซงเป็นกรรมจักรแล้วพระบิดาทรงเตือนท่านให้แทรกแซงกรรมจักรเพื่อเปลี่ยนมาเป็นธรรมจักรให้ได้ซึ่งต้องใช้อำนาจในตัวท่านเองคือมีมหาสติมีความรักมีมหาสติเป็นเดิมพันพระบิดาก็ให้เราประทานให้กับท่านแล้วลูกแก้ว2ดวงปณิธานแห่งนิพพานคือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงกลับคืนใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติทั้งหมดนี่อย่าบอกว่าเราไม่เคยเปิดเผยไม่เคยบรรยายไม่เคยสื่อพระโอวาทให้ท่านฟังพวกท่านฟังแล้วไม่เอาไปใช้พวกท่านฟังแล้วไม่ไปปฏิบัติพวกท่านจึงต้องตกเป็นทาสของศัตรูที่มันแฝงอยู่ในตัวท่านตลอดมาท่านต้องทำให้จิตวิญญาณของท่านมีอิสรภาพไม่ได้ถามว่าถ้าท่านคิดเป็นน่ะท่านฟังเราแล้วเข้าใจอ่ะท่านว่าเรามาในชาตินี้หน้าที่หนึ่งของเราเป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณของเราคืออะไรคือการมาประกาศอิสรภาพทางจิตวิญญาณให้กับพวกท่านใช่หรือไม่ใช่หรือไม่มาบอกความจริงให้มาไถ่บาปให้กับท่านน่ะเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านเป็นอิสระเพราะทุกวันนี้จิตหยาบเป็นทาสของมอดมารและถูกกักขังกี่ร้อยปีกี่ร้อยภพชาติก็หมุนเวียนอยู่อย่างนั้นนะโดยไม่มีอนาคตท่านฟังและคิดตามเรานะเราไม่ได้ก้าวล่วงท่านหรือก้าวร้าวใครนะเมื่อท่านสั่นสะเทือนนะรูปเวทนาสัญญาเป็นด้านบวกหมดแล้วนะในช่องของสังขารคิดเห็นเป็นธรรมด้านบวกมันก็จะทำให้ต่อมไร้ท่อในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านซึ่งมันไม่ต้องมีท่อไม่ต้องมีเส้นสายพระองค์ทรงติดตั้งเอาไว้ให้มันเป็นตัวเป็นเครื่องจักรเครื่องกลในการสร้างผลผลิตในมิติของพลังงานออกมาจักระถูกไหมจักระมันเมื่อเป็นผลลัพธ์ทางพลังงานของท่านที่สั่นสะเทือนออกมาถ้าหมุนธรรมจักรขั้นตอนสุดท้ายสีเขียวๆเนี่ยเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยมันคือผลผลิตในมิติของพลังงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการที่เรียกว่าสังขารขันเนี่ยขันที่4เนี่ยคือขั้นตอนที่4ขันหรือกลุ่มหรือหมวดแปลว่าขั้นตอนด้วยก็ได้แปลว่าขั้นที่4มันก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่าพลังงานจิตหรือพลังจิตเวียงออกมาข้างนอกด้วยจักระที่อยู่ในร่างกายของท่านที่มันไม่มีเค้าเรียกอะไรไม่มีท่อไม่มีทางเดินแต่มันเป็นคลื่นไฟฟ้าเป็นพลังจิตไอ้ขั้นตอนของวิญญาณเนี่ยที่เป็นพลังไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกหรือพลังจิตที่ท่านผลิตออกมาได้เมื่อมีการเริ่มต้นรับรู้จากอายตนะภายนอกทั้งหน้าที่เรียกว่าหมุนธรรมจักรด้วยความรักเนี่ยวิญญาณนี่ก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกซึ่งเป็นสิ่งที่โลกต้องการวิญญาณตัวนี้ในขันธ์5ตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณที่เป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านมันคนละเรื่องจิตวิญญาณกับวิญญาณวิญญาณตัวนี้แปลว่าพลังงานท่านต้องเข้าใจด้วยอย่าให้มอดหรือคนนำทางตาบอดที่เป็นทาสของมอดมาเนี่ยมันหลอกอีกไม่งั้นมันเพี้ยนไปหมดผิดไปหมดทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากไปหมดพี่น้องครับแต่ถ้าเราพูดไปเลยนะถ้าวิญญาณตัวเนี้ยมันจะเป็นพลังงานจิตด้านลบที่เป็นลบซึ่งโลกไม่ต้องการมันจะกลายเป็นขยะรกจักรวาลเช่นมีเมฆฝนสีเทาสีดำเกิดพายุฝนนะเกิดหิมะพายุหิมะเกิดลมแรงใต้ฝุ่นทอร์นาโดไอ้พวกนี้มันเกิดมาจากพลังจิตด้านลบซึ่งเป็นขยะเพราะมนุษย์ถูกมอดมารมันหลอกให้สั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรกันตลอดในชีวิตประจำวันทำให้มีอาการเป็นสัตว์ร้ายมากกว่าจะใช้อาการของสัตว์ประเสริฐก็คือมนุษย์เข้าใจไหมนี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังอธิบายลึกลงไปอีกในเรื่องของกระบวนการของขันธ์5ที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตของมนุษย์ทุกคนแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบกรรมจักรมากกว่าแบบธรรมจักรท่านว่าจริงไหมครับพี่ๆน้องๆครับ
ท่านเห็นภาพนี้เห็นภาพนี้ภาพนี้นะพอดีแบ็คกราวด์มันไม่ดำนะมันกลายเป็นขาวสงสัยมันหลุดหายไปตอนไหนไม่รู้โมนาเรากลัวลิขสิทธิ์นะชื่อโมนาคุณจะเติมลิซ่าไปด้วยก็ได้นะลิซ่ากำลังดังที่เกาหลีใช่ไหมครับแต่น้องลิซ่าหน้าตาน่ารักกว่าโมนาเนี่ยนะโมนาตัวนี้นะโมนาลิซ่าซึ่งศิลปินมันหลุดหายไปตอนไหนไม่รู้โมนาเรากลัวลิขสิทธิ์นะชื่อโมนาคุณจะเติมลิซ่าไปด้วยก็ได้นะลิซ่ากำลังดังที่เกาหลีใช่ไหมครับแต่น้องลิซ่าหน้าตาน่ารักกว่าโมนาเนี่ยนะโมนาตัวนี้นะโมนาลิซ่าซึ่งศิลปินมันหลุดหายไปตอนไหนไม่รู้โมนาเรากลัวลิขสิทธิ์นะชื่อโมนาคุณจะเติมลิซ่าไปด้วยก็ได้นะลิซ่ากำลังดังที่เกาหลีใช่ไหมครับแต่น้องลิซ่าหน้าตาน่ารักกว่าโมนาเนี่ยนะโมนาตัวนี้นะโมนาลิซ่าซึ่งศิลปินนี่เราพูดสมมุตินะถ้าท่านไม่รู้มาก่อนพอเห็นปั๊บท่านจะต้องถามตัวเองใครวะเฮ้ยผู้หญิงนี่ใครวะเฮ้ยใครวะใครวาดวะถ้ารู้ว่าเป็นรูปวาดถ้าเป็นภาพถ่ายเฮ้ยใครถ่ายวะไอ้ผู้หญิงนี่ใครวะชื่ออะไรวะอยู่ในขั้นของรูปมันนะท่านจะพอเห็นปั๊บเนี่ยท่านต้องเรียนรู้ด้วยจิตนะด้วยจิตในเบื้องต้นเมื่อตาสัมผัสแล้วจิตมันจะเรียนรู้นะแต่ว่ามันยังไม่ไปไกลถ้าท่านเนี่ยไม่เรียนรู้แต่อยู่แค่3ขั้นเวทนามันจะเกิดทันทีถ้าภาพนี้สวยเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สวยเว้ยเฮ้ยพอสวยก็สวยแล้วครับคำว่าสวยเนี่ยแปลว่าท่านชอบใช่ไหมวิชามารมาแล้วครับการลัดวงจรของกระบวนการของขันธ์5เกิดขึ้นทันทีครับสวยแต่ถ้ามีสัญญาอยู่เคยเรียนรู้มาเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กนะจำได้ว่าเนี่ยโมนาลิซ่าสวยงามมากในสัญญาบอกจิตของท่านอ่ะมันก็จะสั่นเสียนไปในทางสัตว์ร้ายทันทีเลยเกิดความรู้สึกชอบถ้าโมนาเนี่ยขี้เรหรือเป็นฆาตกรคุณก็จะเปลี่ยนความรู้สึกเป็นไม่ชอบอุ้ยผู้หญิงคนนี้น่ารังเกียจนะหรือหน้าตาผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูสวยดีนะแต่บริเวณหน้าอกเนี่ยที่มันปล่อยโผล่อยู่เนี่ยมีขี้กากขี้เกลื่อนดวงเบลออยู่เลยท่านเห็นแล้วรู้สึกสะอิดสะเอียนความรู้สึกสะอิดสะเอียนท่านก็จะรังเกียจผู้หญิงคนนี้รูปนี้ท่านจะรังเกียจเลยเหมือนสิ่งนี้มันมีชีวิตเลยทั้งที่มันเป็นแค่รูปภาพพอท่านรังเกียจปั๊บท่านอยากมองไหมไม่อยากโน่นเลยไปนี่เลยฮะไปที่สังขารเลยเห็นมีขี้กากขี้เกลื่อนอยู่ตรงหน้าอกตรงนี้โอ้ผู้หญิงอะไรวะขี้นินทาทันทีเลยนะโอ้ยไม่อยากมองเลยไม่สวยเลยบวยเงี้ยแต่ถ้าเนี่ยสวยแบบเนี้ยสมมติว่าสวยนะโอ้ยถ้าท่านเป็นผู้ชายถ้าได้มาเคียงข้างถ้าได้เธอมานั่งกอดกูคงมีความสุขเพราะสวยเหลือเกินความอยากจะเอามาไว้เคียงข้างถ้าความอยากของคุณที่เป็นตัณหามันจัดมากคุณจะต้องคิดวางแผนทันทีโดยความอยากความชอบเนี่ยมันจะไปโปรแกรมสมองโดยจิตหยาบของท่านเนี่ยไม่ได้ทำนะสัญชาตญาณของท่านมันจะเป็นตัวกระทำด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ไม่ได้โดยเล่ห์กูจะต้องเอาได้คนถ้ามึงไม่ยอมง่ายๆกูจะปล้ำมึงเนี่ยสัตว์ได้ทั้งนั้นอ่ะบังคับข่มขืนจิตใจวิชาสัตว์ทั้งนั้นวิชามารทั้งนั้นท่านเห็นยังนี่เราเล่าไปทั้งสองด้านสังขารมันจะปรุงแต่งถ้าใครมาแย่งต้องเจอกันการตีตาตาตีกันการต่อสู้กันเพราะการเป็นข้าศึกซึ่งกันและกันมันถึงเกิดขึ้นเพราะชอบเหมือนกันท่านเห็นไหมครับทุกวันนี้พวกมอดมารมันปล่อยข่าวว่าโลกใบเก่าเขาเรียกว่า old earth ไม่ใช่โลกยุคพลังงานเก่าที่เรา old age ใช่ฮะมันใช้คนละคำโลกยุคเก่าเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถูกหลอกให้อยู่กับความมืดความมืดเนี่ยหลอกให้มนุษย์อยู่กับความแตกต่างไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยความแตกต่างนี่แหละมันทำให้มนุษย์ทะเลาะกันทำสงครามกันก็เพราะไอ้มอดมันวางแผนในมนุษย์เนี่ยเอาความแตกต่างที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้ในระบบโลกเอามาเป็นเครื่องมือเพื่อหลอกให้มนุษย์มันฆ่ากันตายทำสงครามกันตายเพราะไอ้มอดมันโง่ไงแต่มันฉลาดกว่าเราตรงที่มันหลอกเราได้เนี่ยพอความคิดที่แตกต่างกันเนี่ยที่บอกล้างเนื้อชอบล้างยาถูกไหมมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าโมนาลิซาคนเดียวผู้ชายทั้งโลกโมนาลิซามีคนเดียวอ่ะผู้ชายทั้งโลก 7,000 กว่าล้านคนดันทะลึ่งชอบเหมือนกันทุกคนเลยอ๋อผู้ชายไม่ถึง 7,000 ล้านคนทั้งโลก 7,000 กว่าล้านเอาผู้ชายสักครึ่งหนึ่งแล้วกันหรือ 30% นะ 2,000 กว่าล้านคนที่เป็นผู้ชายคิดเหมือนกันเลยชอบโมนาลิซาคนเดียวกันอยากจะเอามาเป็นโมสระเอีย
คุณว่ายุ่งไหมครับเห็นไหมฮะถามว่าไอ้ที่มอดมันหลอกเอาไว้ว่าความแตกต่างเนี่ยทำให้มนุษย์เรามีปัญหาทะเลาะกันกัดกัน

หรือเพราะความแตกต่างนี่แหละที่ทำให้เราเนี่ยรักกันได้แบ่งปันกันได้เพราะเราเธอชอบกินหัวปลาเราชอบกินตรงกลางของปลาส่วนเธอน่ะอีกคนน่ะชอบหางปลาใช่ไหมเราแบ่งกันกินเพราะเราชอบคนละท่อนกันเราแบ่งปันกันได้แต่ถ้าเราชอบกินทั้งตัวแย่แล้วคราวเนี้ยทุกคนชอบกินทั้งตัวการต่อสู้กันเพื่อจะใช้อำนาจเหนือใครมีอำนาจเหนือก็ชนะเมื่อเป็นวินเนอร์เป็นคนที่ชนะเป็นไงฮะคนนั้นก็จะต้องใช้อำนาจเหนือคนอื่นเอาชนะคนอื่นแพ้หมดตัวเองก็จะได้กินปลาตัวนั้นการทำศึกสงครามก็เกิดขึ้นถ้าไอ้คนที่อยากกินปลามากๆแล้วอ่อนแอกว่ามันก็ต้องใช้อาวุธถูกไหมใช้เครื่องทุ่นแรงใช่ไหมนี่แหละคือปัญหาของความเหมือนทำไมพระบิดาจึงสร้างทุกสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมในระบบโลกที่เป็นสัจธรรมที่เป็นธรรมชาติทำไมจึงสร้างเอาไว้แตกต่างนี่คือเหตุผลเราตอบท่านแล้วมันคนที่ไปหลงเชื่อคล้อยตามมอดมารทั้งหลายที่เขาเป่าประกาศเนี่ยแล้วท่านไม่คิดไม่ใช้สติปัญญาจะได้รู้ว่าไอ้นั่นน่ะไม่ใช่คำสอนจริงมีจริงในเท็จมีเท็จในจริงแสดงว่าท่านกำลังถูกหลอกเพราะท่านเกลียดสงครามท่านรู้ไอ้พวกมอดเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังการทำศึกสงครามต่างๆในทุกยุคทุกสมัยบนโลกใบนี้ท่านเกลียดสงครามกลัวสงครามแต่มันก็มีไอ้พวกนี้แหละที่เป็นพวกเดียวกันแต่แบ่งพวกมาแล้วเสนอหน้าใส่หน้ากากใหม่มาหลอกว่าเป็นพวกเดียวกับท่านมาจะให้ท่านได้ไปเจอโลกใหม่ที่ท่านฝันเขาเรียก new earth ท่านเห็นยังครับเพียงแค่พลิกคำพูดง่ายๆถ้าเราไม่คิดตามเนี่ยเราจะรู้ไม่เท่าทันพวกเขาหรอกใช่ไหมพระเจ้าสร้างไว้ดีแล้วท่านเชื่อไม่มีใครหรอกแม้กระทั่งพระพุทธองค์นะเป็นพระศาสดาสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้จริงอะนะพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่จำเป็นต้องมากล่าวซ้ำเพื่อเปลี่ยนแปลงถ้ากล่าวซ้ำก็คือเพื่อจะถวายพระเกียรติให้กับพระพุทธเจ้าถวายพระเกียรติกับพระเยซูเท่านั้นนะถ้าจะมากล่าวซ้ำท่านว่าจริงไหมล่ะไอ้นี่เอาหน้าเลย พาท่านบิดเบือนเบี่ยงเบนไปหมดเห็นไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารโมนาลิซานะตัวเนี้ยแต่เราทำให้เป็นแค่โมนาจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แล้ววิญญาณถ้าท่านรักนะรักเห็นความน่ารักของโมนาแต่ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นแค่รักในความน่ารักเห็นความน่ารักของโมนาสัญญาขันของท่านก็จะบันทึกว่าภาพนี้หน้าตาอย่างนี้คือโมนาเพื่อเอาไว้คราวหน้าเวลาเจอจะได้บอกเลยไม่ต้องคิดนานไม่ต้องวิเคราะห์อ้อหน้าตาอย่างนี้รูปลักษณ์อย่างนี้คือโมนาแล้วจิตของท่านเนี่ยบอกแล้วพระบิดาทรงบันทึกเอาไว้ใส่นะใส่ความรักบริสุทธิ์ความน่ารักอ่ะนะไว้ในเวทนาขันให้กับท่านไม่ต้องสั่นสะเทือนเป็นกิเลสเพราะพระบิดาให้คุณสมบัติเอาไว้แล้วพบความน่ารักได้ท่านก็จะไม่เป็นศัตรูกับโมนาท่านก็จะไม่เป็นศัตรูกับมนุษย์คนอื่นที่เขาอยากได้โมนา นี่คือง่ายๆที่พระบิดาทรงวางเอาไว้แต่ถ้าท่านชอบเหมือนกันและอยากจะเอามาเป็นเจ้าของกันแล้วมันก็ต้องแย่งพอแย่งกันแล้วเป็นไงไอ้วิญญาณขันสุดท้ายมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านลบแล้วเหวี่ยงออกมาจากจิตของท่านอีกในชีวิตประจำวันของท่านส่วนใหญ่ในโลกนี้ทุกๆคนทุกๆวันล้วนเป็นแบบนี้ใช่ไหมท่านจะไม่เป็นแบบนี้ก็ต่อเมื่อตอนที่ท่านไปนั่งกรรมฐานอยู่คนเดียวปิดหูปิดตาปิดอายตนะทั้งหมดไม่มีเงื่อนไขอะไรเป็นสิ่งเราท่านก็จะดูเหมือนสงบไอ้ความสงบตรงนั้นน่ะมันเกิดธรรมจักรขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ครบองค์เพราะอายตนะไม่หมุนจิตหยาบหรือจิตสั่นสะเทือนเนี่ยนะอันเกิดจากการรับรู้เนี่ยไม่มีมันมีแต่จิตของท่านตัวเดียวที่เป็นจิตที่เป็นอายตนะภายในนึกนั่นนึกนู่นนึกนี่ซึ่งมันไม่ครบองค์อ่ะมันจะเป็นขันห้าที่เป็นกระบวนการของธรรมจักรนะไม่ได้แต่เป็นกรรมจักรก็ได้โดยไม่ต้องมีสิ่งเร้าข้างนอกถ้าคิดชั่วด้วยวิชามารปั๊บกรรมจักรมันจะเกิดขึ้นทันทีทั้งในมิติโลกทางกายภาพและในมิติทางพลังงานของไอ้จิตหยาบซึ่งใช้สัญชาตญาณเป็นเครื่องมือในการบังคับสมองซีกซ้ายให้คิดตามให้พูดตามให้ทำตามกระบวนการมันเป็นอย่างนั้นพี่น้องครับเรามาดูรูปต่อที่เราอธิบายตะกี้ถ้าท่านสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรท่านต้องดูนะข้างบนเนี่ยอายตนะสัมผัสก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเมื่อผัสสะรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกก็จะส่งข้อมูลมาให้จิตหยาบจิตหยาบก็จะรับเพื่อทำอะไรครับเพื่อรู้โดยแยกออกเป็นสองทางเพื่อทำให้ท่านเข้าใจง่ายขึ้นเมื่อจิตรับแล้วนี่ธรรมจักรนะมันจะสั่นสะเทือนเป็นการรับเพื่อรู้
เส้นทางสายแรกที่พระบิดาวางไว้รู้ที่จะรักถ้าท่านจะรู้ที่จะรักนั่นแปลว่าจิตของท่านเนี่ยจะต้องไม่มีกิเลสมารเข้าแทรกแล้วท่านจึงจะสามารถเห็นความน่ารักของสิ่งนั้นได้ไม่ว่าคนสัตว์หรือสิ่งของท่านจะมองเห็นความน่ารักได้เมื่อมองเห็นความน่ารักท่านถึงจะรักได้ใช่หรือไม่ถ้าท่านมองเห็นความน่ากินท่านจะรักได้หรือครับเมื่อเห็นความน่ากินท่านก็จะบอกตัวเองแล้วว่าเฮ้ยน่ากินเว้ยยากไหมฮะนี่คือการวิเคราะห์จิตยิ่งกว่าซิกมันฟรอยมานั่งวิเคราะห์จิตชาวบ้านน่ะให้ท่านวิเคราะห์จิตของตัวท่านเองแล้วมันจะเกิดประโยชน์นี่คือการวิเคราะห์จิตซิกมันฟรอยน์เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์จิตชาวบ้านก็ชมแล้วว่าเก่งมันจะเก่งกว่าตัวท่านได้ยังไงถ้าท่านเนี่ยสามารถวิเคราะห์จิตของตัวเองได้สั่งจิตของตัวเองได้ด้วยมหาสติด้วยความรักแล้วหมุนธรรมจักรได้ตลอดเวลาเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลอันไพศาลนี้เลยเพราะไม่มีรูปธรรมที่มีชีวิตรูปธรรมใดทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่เหมือนมนุษย์โลกจนกระทั่งพวกนั้นมันอิจฉาท่านไงแค่พลังงานจิตของท่านเวลาท่านนั่งกรรมฐานนั่งสมาธินะทำจิตสงบสงบเนี่ยนะแล้วจิตของท่านอิ่มเอิบเบิกบานเนี่ยท่านรู้ไหมพลังจิตของท่านในเวลาวันเวียงออกมาเนี่ยมันเป็นคลื่นพลังงานจิตที่บริสุทธิ์และสะอาดมากที่ไอ้พวกที่อายุเป็นหมื่นปีหมื่นปีอ่ะมันสร้างพลังจิตแล้วเหวี่ยงออกมาได้แต่พลังจิตของมันเป็นขยะหยาบๆที่พวกมันชอบเสพอ่ะท่านรู้ไหมมันหลอกให้พวกท่านนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องนั่งเนี้ยจูงจิตจูนจิตใช้พลังจิตถ่ายทอดสารพัดทำอะไรก็ต้องใช้สมาธิท่านสังเกตสิเพราะอะไรไหมเพราะว่าพลังจิตของท่านเวลามันเหวี่ยงออกมามันไม่มีเครื่องจักรเครื่องกลอะไรในจักรวาลนี้เลยนะครับที่สามารถผลิตพลังงานจิตที่เป็นคลื่นไฟฟ้าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่ขนาดแกนของโลกยังต้องการจากจิตมนุษย์เนี่ยต้องการจากพวกท่านเนี่ยอย่างน้อย3คนขึ้นไปเนี่ยพวกมันหลอกให้ท่านทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มต้นด้วยสมาธิด้วยสติด้วยสมาธิเพราะอะไรวิญญาณเนี่ยในขันห้าที่ท่านเหวี่ยงมันออกมาที่ท่านถูกมันหลอกว่ามันคือจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่นะพวกมันจะชอบเสพหรือจะดูดกลืนเอาพลังงานจิตของมนุษย์ที่เหวี่ยงออกมาเนี่ยไม่มีสัตว์ที่เป็นรูปธรรมมนุษย์รูปธรรมชนิดใดในจักรวาลนี้ที่สามารถสร้างพลังงานด้านบวกที่บริสุทธิ์ได้เท่านี้ได้เท่ากับมนุษย์อย่างพวกท่านมันปฏิบัติการหลอกลวงท่านอะไรก็สมาธิอะไรก็กรรมฐานอะไรก็สมาธินี่เราไม่ได้ก้าวล่วงพระองค์นะมันคนละเรื่องนะพระพุทธองค์ให้มนุษย์เรานั่งกรรมฐานคือสมถะกรรมฐานเพื่อทำให้จิตมีพลังอำนาจและใช้พลังอำนาจของจิตนั้นนำมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาฝึกการใช้ปัญญาญาณของสมองซีกขวานะทำงานด้วยสมอง2ซีกเพื่อให้เป็นอริยะบุคคลหรือเป็นอรหันต์นั่นคือเส้นทางของพระพุทธองค์นั่นถูกต้องครับแต่วิธีทางของมารเนี่ยของศัตรูเนี่ยมันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดท่านต้องคิดให้ดีนะเราไม่ได้ต่อต้านพระพุทธองค์วิธีการพระพุทธองค์นี่สุดยอดและไอ้มอดมันก็หยิบเอาตรงยอดตรงนั้นน่ะมาหลอกพวกท่านอีกทีนึงท่านเห็นยังท่านเลยบอกเอ้ยเนี่ยพระพุทธองค์ยังสอนให้นั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนากรรมฐานแต่อาจารย์ปริญญาเสือกมาพูดเหมือนคัดค้านเราไม่ได้คัดค้านพระพุทธองค์แต่เราคัดค้านไอ้คนนำทางตาบอดที่ถูกมอดมันหลอกแล้วมันลวงพวกท่านอีกทีนึงเห็นป่ะนั่งทั้งวันทั้งคืนแล้วได้อะไรครับท่านไม่เห็นก้าวหน้าทางจิตวิญญาณไม่เห็นเกิดความก้าวหน้าทางปัญญาเลยได้แต่ความสงบนิ่งอย่างเดียวก็แปลว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยคือคนตายแล้วครับคุณเกิดมาเป็นนุชคุณมีหน้าที่ต้องทำไม่ใช่วันวันนึงนะเหมือนอย่างน้องคุณทำที่เก็ตแล้วอะนั่งนั่งนอนนอนเดินเดินยืนยืนไม่ทำอะไรเลยครับเมื่อไม่ทำอะไรเลยมันก็คือคนตายแล้วไม่ต่างกับคือคนตายแล้วมันจึงหัวเราะเยาะพวกท่านไงมันหลอกให้ท่านเป็นซากศพที่เดินได้แล้วเอาคำพูดนั้นมาหัวเราะเยาะพวกท่านถ้าไม่เจ็บปวดไม่เจ็บใจหรอครับเรายังเจ็บใจแทนพวกท่านเลยทุกอย่างที่เราพูดมีความจริงทั้งหมดนะเราจึงบอกให้ท่านฟังพวกเขาอ่ะไม่กลัวเราหรอกเพราะพวกเราคือคนส่วนน้อยและมีน้อยคนจะเชื่อเราเพราะเราไม่ได้ห่มผ้าสีเพราะเรายังมีผมอยู่คุณยังมีผมอยู่ผมก็มีผมได้แย่เหรอ นี่คือสิ่งที่พูดเชิงปรัชญานิดๆนะครับพี่น้องมาดูในชาร์ตครับเมื่ออายตนะสัมผัสสิ่งใดจิตรับรู้รับเพื่ออะไรรับเพื่อรู้อะไรรู้ที่จะรักเพราะในเวทนาขันธ์ของเราเนี่ยเดิมพระบิดาทรงเติมความรักเอาไว้เพื่อที่จะได้ใส่แว่นน่ะเวลามีความรักอ่ะเวลาใส่แว่นน่ะ
แว่นของเราก็จะเป็นสายตาของความรักเห็นสิ่งใดรักไปหมดเลยแว่นของเราเนี่ยทำด้วยความรักในการมองหูของเราเนี่ยก็ใส่ตัวขยายซึ่งเป็นความรักเอาไว้ทุกช่องทางแต่ไอ้มอดมารน่ะมันมาทำลายหมดท่านต้องรู้ตัวท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือเป็นทาสของมอดมารท่านก็จะเป็นอิสระเรามาช่วยท่านตรงนี้อีกเรื่องนึงเราช่วยทำแทนท่านไม่ได้แม้แต่แฟนก็ทำแทนไม่ได้ท่านต้องทำด้วยตัวท่านเองอย่าดูถูกตัวเองว่าโง่หรืออย่างงมงายง่ายๆหรืออย่ามองเรา look down แปลว่าดูแคลนเรามึงอายุเท่านี้หน้าตายังหล่อๆเงี้ยบวชมากี่พรรษาวะกูบวชมาเยอะนะถึงแม้พระไตรปิฎกนะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะกูยังไม่เคยได้อ่านครบหรือพระไตรปิฎกกูยังไม่เคยดูเลยว่าหน้าปกมันสีอะไร ฟังไปแล้วใช้สมองครับเราไม่ได้มา motivate หรือมาจูงใจท่านเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านที่ต้องการจะพิสูจน์ความจริงว่าท่านเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐหรือยังตกเป็นทาสของสัตว์ที่ไม่ประเสริฐก็คือสัตว์ร้ายอยู่ท่านจะได้ไม่ต้องโกรธเราหรือใครเพราะท่านวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองท่านมีปัญญามีสมองมีความคิดโอเคนะรู้ที่จะรักและในขณะเดียวกันรู้ที่จะให้ท่านเห็นไหมนี่คือที่มาของการที่เราเคยบอกท่านว่าท่านจะต้องรักให้ได้เมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามรักให้ได้ให้คือให้อภัยให้เป็นแบ่งปันเสียสละแลกเปลี่ยนนั่นคือการให้ในมิติโลกทางกายภาพท่านต้องประพฤติให้ได้ท่านต้องประพฤติให้ได้นะรักก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นคือรักตัวแรกรู้ที่จะรักใช่ไหมรู้ที่จะให้ที่เป็นโลกทางกายภาพคือให้ชีวิตของสัตว์นั้นได้รอดต่อไปให้เขาได้ทำหน้าที่ให้ความรักกับโลกเหมือนมนุษย์โอเคไหมนี่คือเพื่อรู้ในแขนงหนึ่งแต่หน้าที่ของท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะถ้าจะต้องใช้ธรรมจักรหรือขันธ์ 5ให้ถูกต้องไม่ใช่เพื่อรู้ที่จะรักและเพื่อที่จะให้อย่างเดียวหน้าที่ของท่านในอย่างที่สองเพื่อต้องเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโอ้นั่นโมนาลิซาโอ้นั่นดวงจันทร์เฮ้ยโลกหมุนรอบตัวเองได้ยังไงวะนะนักวิทยาศาสตร์โลกเขาบอกว่ามันเกิดตั้งแต่กระบวนการบิ๊กแบงนะเป็นล้านๆปีแล้วมันก็หมุนมาตลอดเพราะระเบิดตู้ออกมาเนี่ยมันหมุนมาตลอดมันยังไม่หยุดหมุนเลยเนี่ยเป็นล้านๆปีแล้วโลกก็ยังหมุนอยู่แล้วก็ไปไงท่านเกิดมาตั้งหลายสิบนะหลายสิบปีโลกก็ยังหมุนด้วยความเร็ว24ชั่วโมงต่อรอบโดยเฉลี่ยกลางวัน12กลางวันกลางคืนมี24ชั่วโมงต่อรอบโลกหมุนครบ1รอบแล้วก็ปีหนึ่งก็มี3ฤดูกาลเหมือนเดิมต่อไปนี้พระบิดาจะทรงเปลี่ยนเป็น2ฤดูแล้วนะครับไม่มีฤดูร้อนนะเมื่อชำระโลกในยุคพลังงานใหม่จะมีฤดูหนาวกับฤดูฝนโดยฤดูฝนนั้นจะมีฝนตกมากฤดูฝนตกน้อยและฤดูหนาวจะมี3ฤดูจะไม่ร้อนตับแลบแบบนี้อีกเพราะจิตมนุษย์จะถูกชำระพวกที่อยู่เดิมแล้วรอดตายไปสู่ยุคพลังงานใหม่ได้จะเปลี่ยนจิตสำนึกใหม่หมดจะเป็นคนดีทั้งหมดไม่มีจิตของสัตว์ร้ายมีความชั่วร้ายเพราะจิตมนุษย์มีความชั่วร้ายรังสีอมหิตของสิ่งแวดล้อมมันถึงเกิดขึ้นคือร้อนอบอ้าวร้อนตับแลบต่อไปเนี่ยคนในโลกนี้จะสงบเย็นจะมีความสุขุมคัมภีรภาพจะมีความสงบเย็นจะไม่มีโทสะจริตที่รุนแรงจะไม่เร่าร้อนจะเรียบง่ายสงบสุขุมคัมภีรภาพโลกก็สงบตามเห็นไหมที่เราบอกอะถ้ามนุษย์เราจิตสำนึกตกต่ำมนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติที่โลกจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เราได้เผชิญมันการเป็นการบาลานซ์ใช่ไหมครับทุกวันนี้ภัยพิบัติกำลังจะเริ่มถี่ขึ้นแรงขึ้นนะเมื่อเราเปิดเผยความจริงไปมากเท่าไหร่ไอความจริงที่จะสะท้อนกลับมาจากระบบโลกมันก็จะชัดเท่านั้นนะเตรียมตัวได้นะอย่าไปหาทำในเรื่องอะไรที่ไร้สาระเนี่ยฟังในสิ่งเหล่านี้ไว้และสร้างกริดสติเอาไว้ล่วงหน้าเวลาภัยพิบัติมันเกิดขึ้นมาท่านจะได้ไม่ขี้แตกขี้แตนอุจจาระจะได้ไม่วิ่งไปอยู่ที่หัวเหมือนกุ้งเพราะท่านรู้ความจริงทุกอย่างเมื่อฟังจากรายการจิตจักรวาลอ่านโลกของเราเราจะไม่ปิดบังไม่อำพรางอะไรทั้งนั้นเราจึงบอกว่าเราพูดตรงเนี่ยบางทีมันไม่ตรงใจท่านท่านอย่าโกรธเราอย่าเคืองเราอย่าผลักไสเราให้เป็นฝ่ายตรงข้ามของท่านถ้าท่านเป็นฝ่ายก๊อดเป็นฝ่ายพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเหมือนเราเชื่อเราคือพวกเดียวกับท่านเพียงแต่ว่าท่านกับเรากำลังเข้าใจอะไรที่ต่างกันกำลังเข้าใจอะไรที่ไม่ตรงกันเท่านั้นถ้าท่านเข้าใจไม่ตรงเราท่านต้องเรียนรู้กับเราว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ตรง
ถ้าเราไม่เข้าใจท่านหรือเข้าใจไม่ตรงท่านเราก็ต้องเป็นฝ่ายเรียนรู้ท่านถูกต้องไหมหน้าที่ของท่านกับเราเป็นอย่างนี้ชัดเจนนะฮะพี่น้องครับนั่นคือธรรมจักรมันถ้าเราจะมาดูของจริงตรงนี้ไหนๆก็ไหนๆนะอนาโตมีสรีระร่างกายของตัวท่านเองท่านต้องรู้ถึงแม้ไม่ใช่แพทย์

ญาณของท่านน่ะถูกขังอยู่เป็นตัวดักแด้ตัวอ่อนที่ลอกคราบออกไปเนี่ยถูกขังอยู่ตรงจุดนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นต่อมใต้สมองเป็นต่อมไร้ท่อนะเรียกว่าต่อมพิทูทรีจิตวิญญาณกับพี่พรีเดนของท่านถูกขังอยู่ตรงนี้ครับออกมาข้างนอกไม่ได้ครับถ้าจะออกมาข้างนอกจะต้องให้จิตหยาบช่วยครับท่านเห็นไหมจิตหยาบตัวเล็กๆด้านบนลูกศรที่ชี้ไปชี้มาตัวศรข้างบนนะจะเล็กๆครับจิตหยาบตรงนั้นคือไพเนียลแกลนเป็นต่อมไร้ท่อที่ภาษามนุษย์เรียกว่าไพเนียลแกลนหรือต่อมไพเนียลซึ่งคนทั่วไปเรียกว่าตาที่3ตาที่3แล้วก็ถ้าพุ่งตรงมาตรงหน้าผากท่านเห็นไหมไอ้จิตหยาพุ่งตรงไปนะจิตหยาปุ๊บแล้วพุ่งตรงไปตรงหน้าผากของคนที่อยู่ทางซ้ายมือของท่านนะตรงโครงกระดูกกระโหลกศีรษะตรงหน้าผากของท่านระหว่างคิ้วขึ้นมาเล็กน้อยระหว่างคิ้วขึ้นมาเล็กน้อยระหว่างคิ้วขึ้นมาเล็กน้อยท่านมองภาพมันพอดีเราไม่ได้อยู่จอใหญ่จะมันจะไม่มีพอยเตอร์ที่จะชี้ให้ท่านเห็นด้วยแสงนะว่าเราพูดถึงตรงไหนท่านดูเอาครับมันจะเป็นรูเล็กๆเท่ากับเส้นผมผ่าซี่ทั้งคนทั้งหมาทั้งแมวทั้งสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องให้พลังความรักเพื่อช่วยให้โลกหมุนน่ะจะมีตรงนี้ด้วยกันทุกคนมีรูเล็กๆตรงกะโหลกศีรษะมันเป็นช่องทางผ่านเข้าออกของคลื่นความถี่ไฟฟ้าแม่เหล็กที่ละเอียดมากที่เล็กละเอียดมากที่จะถูกขับเคลื่อนออกมาจากจิตหยาบของท่านก็ได้จากจิตวิญญาณของท่านก็ได้ถ้าจากจิตหยาบมันก็จะได้เป็นคลื่นหยาบๆเช่นอารมณ์โกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทอะไรเงี้ยนะก็มาจากจิตหยาบที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะดันทะลึ่งไปใช้สัญชาตญาณไปโปรแกรมสมองซีกซ้ายด้วยตัวเองเนื่องจากพระบิดาทรงติดตั้งไว้ให้ใช้เป็นอัตโนมัติเนี่ยมันเสียตรงนี้ไงนะเสียตรงที่ว่ามันเป็นระบบอัตโนมัติจะอะไรมาขับเคลื่อนมันก็ได้โดยใช้สัญชาตญาณของสัตว์มาขับเคลื่อนมันก็เลยมีพฤติกรรมเหมือนสัตว์ท่านเห็นไหมครับแล้วตะกี้ที่เราบอกพอจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5ปั๊บมันก็จะมาสั่นสะเทือนลูกศรด้านขวามือด้านล่างที่ยาวๆนะเขียนว่าสัญชาตญาณท่านเห็นไหมครับนั่นแหละไอ้ตุ่มเล็กๆที่กระพริบกระพริบอยู่นะทั้งกระบอกที่ท่านเห็นยาวๆนะนะกระบอกทั้งกระบอกยาวๆที่ท่านเห็นนั่นนะที่สัญชาตญาณนั่นคือก้านสมองเขาเรียกว่า brain stemเบรนแปลว่าสมองสเต็มก็คือสเต็มเซลล์นะคือเบรนสเต็มไม่เรียกว่าสเต็มเบรนนี่เขาเรียกว่าเบรนสเต็มคือก้านสมองท่านเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าท่านหมุนธรรมจักรไม่ได้หมุนธรรมจักรไม่สำเร็จท่านก็จะใช้จิตหยาบกับสัญชาตญาณแล้วก็ก้านสมองกับสมองซีกซ้ายซึ่งในภาพนี้นะมันหันสมองซีกซ้ายมาท่านอยู่แล้วนะสมองนะไม่ได้เอาโหลบของซ้ายขวามาให้ท่านดูแต่พอนึกภาพออกใช่ไหมครับท่านนะเนี่ยแล้วคอพัสโคลอสัมน่ะที่เป็นลักษณะของฐานรองสมองอ่ะท่านเห็นไหมที่มันเป็นโค้งๆที่ลูกศรชี้ว่าคอพัสโคลอสัมที่เป็นตัวภาษาอังกฤษที่เป็นตัวแรกที่อยู่ซ้ายสุดนั่นคือฐานของสมองที่เชื่อมโยงระหว่างสมองซีกซ้ายกับซีกขวาเอาไว้ด้วยกันแล้วสมองวางอยู่บนไอ้ตัวเนี้ยเรียกว่าคอพัสโคลอสัมไอ้โคพัสโคลอสัมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าขยายออกมานะมันจะมีรูปลักษณะคล้ายๆฟองน้ำมีรูพรุนและไอ้ตัวเนี้ยมันมีหน้าที่ในการท่านเชื่อไหมพระบิดาสร้างไว้ให้มันในการทำหน้าที่ผลิตสร้างประจุไฟฟ้าให้เป็นคุณสมบัติของคลื่นพลังงานจิตซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีนะที่อยู่ข้างในมันยังเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีอยู่แล้วไอ้โคพัสโคลอสัมเนี่ยจะใส่ประจุบวกหรือใส่ประจุลบให้ตามที่จิตของมนุษย์เราเนี่ยใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนโดยอาศัยสัญชาตญาณเป็นผู้ขับเคลื่อนพลังลบออกมาหรือเปล่าท่านนึกภาพออกไหมครับมันถ้ามันเป็นพลังลบคือโลภะโทสะโมหะวิตกจริตลังเลสงสัยสับสนเป็นลบหมดเลยครับมันจะสร้างประจุลบออกมาเพราะฉะนั้นพลังงานจิตที่เกิดขึ้นในร่างกายของท่านเนี่ยในตอนขั้นตอนนี้มันจะเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีที่มีคุณสมบัติหรือมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นบวกหรือลบตามคุณสมบัติของจิตของท่านที่สั่นสะเทือนเป็นความรักหรือเป็นความชังเอาง่ายๆนี่ได้เอาไหมแล้วมันก็จะไหลไปตามท่อหรือสายใยของประสาทมันจะไหลไปตามท่อเพื่อที่จะเดินทางไปหาจิตวิญญาณแต่ไม่ใช่ตัวตนของจิตวิญญาณ

หาเปลือกนอกของจิตวิญญาณแค่ด้านนอกครับเราไอ้เปลือกนอกของจิตวิญญาณนั้นพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มันทำหน้าที่ในการเปลี่ยนไฟฟ้าเคมีให้เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กนึกภาพออกไหมแสดงว่าไพเนียร์แกลนที่ตั้งของจิตวิญญาณมีหน้าที่ในการเปลี่ยนคลื่นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นเคมีต้องไหลไปตามท่อประสาทเส้นใยประสาทให้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันสามารถจะเปล่งจะเวียงออกมาได้ไม่ต้องใช้ท่อนึกภาพออกไหมนี่คือความจริงที่เราเปิดให้ท่านฟังเปิดให้ท่านชมเราพูดถึงตรงนั้นตรงนี้จะได้รู้ว่าจุดไหนเป็นยังไงท่านใดที่เรียนด้านอนาโตมีเรียนทางแพทย์มาท่านก็ฟังเราไว้อย่าไปเชื่อแต่ไอ้ฝรั่งอย่างเดียวเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตและเป็นศาสตร์ของฟ้าเป็นศาสตร์ของจักรวาลไม่ใช่ศาสตร์ขยะวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยที่เป็นศาสตร์ที่ฝักใฝ่กับกองขยะก็มีแต่สิ่งที่เรากล่าวนี้ไม่ใช่ขยะมันเหนือขยะไปอีกครับมันเป็นอนุตตรธรรมที่มนุษย์ธรรมดามีสมองสองซีกเข้าถึงไม่ได้หรอกพี่น้องครับเนี่ยท่านเห็นไหมครับจิตหยาบมีลูกศรมาเห็นไหมจิตหยาบมาเชื่อมกันกับจิตวิญญาณได้ธรรมจักรก็เลยเกิดขึ้นถ้าจิตหยาบเชื่อมกับจิตวิญญาณได้จิตหยาบมีสิ่งเดียวต้องสั่นสะเทือนเป็นคุณสมบัติด้านบวกทางอารมณ์รู้สึกนึกบวกคิดบวกมีอารมณ์รู้สึกด้านบวกเท่านั้นท่านเห็นไหมสัญชาตญาณเนี่ยจะไม่ทำงานเลยเพราะสัญชาตญาณเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณซึ่งอยู่ติดกันท่านเห็นไหมใช่ไหมจิตวิญญาณจะคอยสั่นสะเทือนสัญชาตญาณเพื่อเตือนไอ้จิตหยาบเพื่อเตือนในจิตหยาบให้มันรู้สำนึกให้มีสติว่าเฮ้ยมึงกำลังหิวเลยนะเฮ้ยมึงกำลังง่วงนอนนะเฮ้ยมึงกำลังทำอะไรเสี่ยงๆนะเดี๋ยวจะตายเอานะจิตวิญญาณจะเตือนผ่านสัญชาตญาณแล้วให้สัญชาตญาณนั้นเตือนจิตหยาบอีกทีนึงนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในความเป็นมนุษย์ของท่านเราบอกแล้วเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึกของมนุษย์ที่พระบิดาส่งมาชัดไหมตรงนี้ส่วนไอ้วงกลมใหญ่ๆที่อยู่ทางขวานะมันเหมือนกับอะไรนะแอปเปิลแฟตนี่คือสิ่งที่มันขยายออกมาจากพิทูอิตารีแกลนพิทูอิตารีแกลนจะมีลูกศรมานะชี้มาชี้มาจากที่จิตวิญญาณสถิตอยู่กายหยาบข้างในของต่อมพิทูอิตารีมันจะมีนะลูกแอปเปิลที่มีถุง2ถุงเนี่ยเป็นแฟตคู่กันอยู่นะนะมันเป็นโลบนะเขาเรียกเป็นโลบเป็นโลบนะไม่ใช่ลูบนะ LOBE เป็นโลบนะมีรูปธรรมที่ชัดเจนแอนทีเรียก็แปลว่าอยู่ข้างแอนทีเรียกับโพสทีเรียโพสก็คือก่อนหรือหน้าแอนทีเรียก็คืออยู่ตรงที่ตั้งของมันนั่นแหละนะโพสนะโพสแปลว่าโพสออฟฟิศก็แปลว่าบุรุษไปรษณีย์ส่งไปส่งให้นะอ้าวนี่คือธรรมจักรเห็นภาพชัดเจนขึ้นหรือยังครับภายใน3นาทีเรื่องยากๆเข้าใจง่ายหรือยังครับพี่น้องครับมาดูรูปนี้อ้าวเอ๊พอเห็นภาพนี้ภาพอ้าวเฮ้ยนี่มันภาพนะรูปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันโมนานี่ว่าเพราะอะไรสไลด์3 4แผ่นที่ผ่านมาตะเกียท่านเห็นภาพคุณโมนาใช่ไหมครับท่านเห็นภาพว่าคุณโมนานี่หน้าตาแบบนี้แต่ถึงแม้ท่านไม่เห็นตีนนะนี่มันเอาตีนยกขึ้นมาท่านจะยังรู้ว่ามันคือโมนาใช่ป่ะครับเพราะตะเกียท่านจำอะไรครับท่านจำใบหน้าจำความสวยงามของโมนาถึงแม้ตะเกียเธอยืนนะไม่เห็นตีนนะคราวนี้เอาตีนมาโชว์แล้วเอาหน้าไว้ข้างหลังโฟร์กราวก็คือด้านหน้าเป็นตีน2ข้างนะถึงแม้มันจะสวยงามยังไงท่านไม่สนใจจะมองอยู่แล้วใช่ไหมเวลามองผู้หญิงแต่หน้าตาเขาโมนาเนี่ยกลายเป็นแบ็กกราวโฟร์กราวอยู่หน้าแบ็กกราวอยู่ข้างหลังพอเห็นปั๊บท่านคิดเหมือนเราไหมท่านจำได้นี่หน้าตาแบบนี้โมนานี่นี่คือขั้นตอนของรูปกระบวนการของขันธ์5มันทำงานมาเนี่ยขั้นตอนของรูปปั๊บท่านเห็นเนี่ยมันจะมีอะไรมีเวทนากับมีสัญญา3ตัวเนี่ยมันทำงานมาด้วยกันมันมาด้วยความเร็วมากเพราะจิตเนี่ยมันสั่นสะเทือนด้วยความเร็วสูงมากถ้ามันเดินทางออกจากกายสังขารของท่านเดินทางไปในอวกาศเนี่ยคลื่นพลังงานจิตของท่านมันจะมีความเร็วในการเดินทางเท่ากับความเร็วของแสงที่เปลี่ยนค่าเป็น2เท่าในทุกๆวินาทีโปรดฟังอีกครั้งครับคลื่นพลังงานจิตของท่านในร่างกายของท่านถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกนะเราไม่พูดข้างในข้างในมันเป็นท่อวิ่งไปมันเร็วมากเหมือนกันนะจะกี่เท่าแก่อะไรแล้วแต่คนที่ประสาทช้ามันก็เดินช้าคนที่ประสาทไวมันก็เดินไวครับแต่ถ้าจิตเราเหวี่ยงมาข้างนอกแล้วความเร็วสูงสุดของคลื่นพลังงานจิตของมนุษย์
มันจะมีความเร็วสูงสุดเท่ากับความเร็วของจิตวิญญาณของคนคนนั้นที่เมื่อคบามีพลังอำนาจในการใช้ตัวเองเป็นพาหนะดีดเอาจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้อาศัยเป็นผู้ขับขี่ตัวเองอ่ะยานก็คือพิทูรี่นะเดินทางไปในอวกาศไปในจักรวาลเดินทางไปในสนามพลังงานจักรวาลด้วยความเร็วที่มีค่าเท่ากับความเร็วของแสงนะในวินาทีแรกเนี่ยจะเดินทางเท่ากับความเร็วของแสง 186,000 ไมล์ต่อวินาทีภายในวินาทีแรกเนี่ยคลื่นพลังงานจิตของท่านมันเคลื่อนที่ไปแล้ว 186,000 ไมล์วัดเดียวครับและถ้ายังไม่ถึงปลายทางความเร็วของแสงที่เปลี่ยนค่าเป็น2เท่ามีค่าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านาทีที่2มีความเร็วในการเดินทางเท่ากับ2เท่าของความเร็วแสงในวินาทีที่1คือเอา2คูณถ้าวินาทีที่3ก็เอา2ยกกำลัง2คูณความเร็วของแสงนะที่เปลี่ยนค่าเป็น2เท่าในทุกๆวินาทีคูณกันไปเรื่อยๆท่านลองคิดดูเพราะฉะนั้นเวลาในจักรวาลน่ะมันจึงมีค่าเท่ากับ1เมื่อเปรียบเทียบกับมิติโลกทางกายภาพมิติทางกายภาพก็แปลว่าตัวท่านนั่งอยู่เนี่ยจิตของท่านก็อยู่เนี่ยแต่คิดถึงใครก็แล้วแต่ที่อยู่ที่อเมริกามันจิตท่านไปแล้วกลับมาถึงตัวท่านเรียบร้อยแล้วไปแล้วกลับมาแล้วไปอเมริกาแล้วนะแค่คิดถึงอเมริกาไปวุบกลับปั๊บเพราะคลื่นจิตของท่านมันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความเร็วสูงอ้าวกลับมาที่ตรงนี้อ่ะท่านเห็นหน้าปั๊บเนี่ยในรูปเวทนาสัญญาเนี่ยสัญญาก็คือการบันทึกความทรงจำเอาไว้ว่ารูปร่างหน้าตาที่ท่านเห็นตะเกียนะคือโมนาลิซาหรือโมนาถึงแม้ว่าคราวนี้เอาตีนมาโชว์แต่มีหน้าอยู่ข้างหลังแค่เห็นแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บท่านก็พอรู้แล้วว่านี่คือยายโมนาลิซารูปเวทนาสัญญารูปกับสัญญามันทำหน้าที่กันแต่ถ้าภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นก่อนเหมือนภาพแรกเป็นความรู้ใหม่จิตของท่านมันก็จะบันทึกเอาไว้นี่คือกระบวนการของขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พระเจ้าหรือพระบิดาหรือพระผู้สร้างทรงติดตั้งเอาไว้ให้กับลูกๆที่เป็นมนุษย์ทุกคนแล้วที่เราบอกท่านน่ะไอ้ที่พยายามหาทำอ่ะพยายามจะดับขันธ์5ดับขันธ์5น่ะถ้าดับขันธ์5ได้แล้วจากอัตตากูกลายเป็นอนัตตาแสดงว่ากูนิพพานแล้วเมื่อตายเนี่ยกูนิพพานแล้วเพราะกูไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาแสดงว่าไอ้ตัวที่จะมาเกิดเป็นกูเป็นมนุษย์อีกนะไม่มีแล้วเราจึงบอกว่าถูกมอดหลอกอีกแล้วนี่เป็นเครื่องมือที่สำคัญเราอธิบายถึงขนาดนี้ท่านว่าเราโกหกท่านไหมเล่ามันทำงานของมันอย่างนี้ใช่ไหมพอท่านเห็นปั๊บเนี่ยถ้าท่านไปเน้นที่ตีนท่านจะต้องท่านจะมองเห็นตัวจริงของโมนาท่านต้องมองผ่านตีนไปหาหน้าตาของโมนาถูกต้องไหมเหมือนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราถ่ายภาพหนึ่งขึ้นเว็บ Facebook วิสุทธิปัญญาเป็นภาพที่บังเอิญเราไปเติมน้ำมันรถและพระอาทิตย์กำลังจะตกสวยมากเราเห็นมีสายไฟกระโยงระยางบังดวงอาทิตย์อยู่พระสุริยเทพสวยมากสีทองอลามเลยเมฆก็สวยครับเราก็ถ่ายภาพนั้นนะลอดสายไฟมีสายไฟบางส่วนบังพระสุริยเทพสีเหลืองทองอลามเอาไว้เราถ่ายไปรับรองว่าสวยงามแน่เราก็เอาภาพนั้นขึ้น Facebook แต่เรากลัวท่านบางคนจะมองข้ามผ่านไปเราก็เขียนคำพูดสั้นๆเพื่อสอนท่านว่าถ้าท่านมองพระสุริยเทพไม่เป็นท่านก็จะเห็นแต่สายไฟเพราะสายไฟมันบังดวงอาทิตย์ไว้นี่ไงคืนนี้เรามาดูด้วยกันตีนสองข้างของสาวโมนาลิซาที่เราสมมุติว่าชื่อนี้นะมันบังความสวยงามเธออยู่ใช่ไหมตีนมันเป็นโฟกรามันน่าดูที่ไหนฝ่าตีนถ้าท่านไม่ฉลาดท่านจะหมุนกลับมาจากทันทีเลยแทนที่ท่านจะใช้ประโยชน์จากการสัญญาขันเนี่ยจำได้หมายรู้ว่าเนี่ยคือโมนาลิซาและตอนนั้นท่านชอบมากเพราะเธอน่ารักคุณจะหมุนกลับมาจากเพราะคุณจะไปเห็นตีนของโมนาลิซาแล้วคุณก็จะบอกว่าอุ๊ยน่าเกลียดมากไงอีนางผู้หญิงคนนี้โอ้ยสวยก็สวยป่ะเสือกยกตีนโชว์ให้กูดูเห็นไหมครับท่านไปคิดอย่างนั้นเนี่ยท่านจะไปสั่งให้โมนาลิซาเนี่ยเอาตูดให้ท่านดูหรือเอาตีนให้ท่านดูหรือเอาหน้าให้ท่านดูท่านไปสั่งเขาได้ไหมเขามีอำนาจในตัวเขาเองเพราะตีนของเขาหน้าของเขาแล้วท่านไปเผือกอะไรกับเขาด้วยนี่ขอโทษนะยกตัวอย่างให้ท่านฟังเราชอบทำตัวแบบนี้ไงมันจึงทำให้เราเนี่ยตกหลุมพรางของมอดมารหมุนกลับมาจากตลอดที่ผ่านมาเราไม่บอกว่ามีมอดมารเพราะเดี๋ยวคนไม่เชื่อก็บอกว่าโง่เองไปตกหลุมพรางกรรมจักรของตัวเองเพราะจิตไฟต่ำนะโทษตัวเองหลายคนก็เลยน้อยใจว่าทำไมกูเฮงซวยแบบนี้วะไม่ใช่หรอกเราให้กำลังใจท่านเสียจริตเป็นเพราะถูกทำร้าย
พวกท่านเสียจริตเพราะถูกรังแกแล้วเวียนตายเวียนเกิดมาหลายภพชาติแล้วนะสันดานในการดำเนินชีวิตจริตจักร้านนะมันจึงเป็นแบบซ้ำๆมาท่านต้องมาละวางให้ได้ในชาตินี้เราจึงจำเป็นต้องบอกเหตุที่แท้จริงคืออะไรพระพุทธองค์ก็สอนท่านแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่ไม่ดีนะมันก็จะดับตามไปด้วยมันเราไปดับที่เหตุไม่ต้องมาดูที่ปัจจุบันเราบอกแล้วไงเหตุเป็นเพราะมารเนี่ยมอดมารมันวางยาพวกท่านไว้อย่างนี้ท่านเมื่อท่านรู้กระบวนการในการถูกวางยามันง่ายไหมล่ะที่ท่านจะรักษาหรือบำบัดเยียวยาสภาวะจิตของตัวท่านเองไม่ต้องให้คนอื่นช่วยไม่ต้องให้คุณพระช่วยหรือไม่ต้องให้คุณผีช่วยช่วยตัวเองเพราะท่านมีปัญญาท่านมีความรักท่านมีพลังอำนาจในตัวท่านเองใช่หรือไม่ใช่นะพอมองปั๊บพอท่านคิดลบปั๊บสังขารขันก็คือขั้นตอนที่เป็นห้องปฏิบัติการใหญ่ในขันห้าเลยมันก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นเกียรติอีเวนนี่ความรู้สึกที่เคยดีๆต่อโมนาลิซากลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่านึกว่าไอ้ยายคนเนี้ยไม่ใช่คนที่หน้าตาเหมือนโมนาแต่เป็นคนคนเดียวกันกับไอ้โมนาที่มันยืนแอคท่าสวยตอนแรกที่กูเห็นแล้วกูบันทึกเอาไว้ในสัญญาขันเพราะสัญญาขันของท่านจะเปลี่ยนไปจะลอกคราบของโมนาลิซาที่สวยงามเดิมทิ้งแล้วจำภาพตีนของโมนาลิซาเอาไปไว้ในสัญญาขันแทนพอต่อไปพอเห็นโมนาลิซาพูดถึงโมนาลิซาต่อให้เธอเสียงเพราะเสียงใสต่อให้เธออยู่ในท่าที่สวยงามกว่าท่านี้คุณก็ไม่สั่นสะเทือนเป็นบวกหรือศรัทธาอีกแล้วเพราะคุณฝังใจทั้งอารมณ์รู้สึกและฝังทั้งภาพที่ท่านเห็นเนี่ยเห็นไหมครับมันเราไปเผือกเองครับมันท่าที่เขาสอนว่าต้องละวางอัตตาละวางอัตตาหรือละวางมายาเพื่อคุณจะไม่ไปบันทึกไว้ในสังขารขันในขันห้าแล้วเวลาตายแล้วมันหลุดพ้นนิพพานไม่ได้เพราะขันสกปรกต้องนิพพานก่อนตายแปลว่าในขันเนี่ยไม่ว่าเวทนาขันสัญญาขันเนี่ยต้องเอาสิ่งสกปรกโสมมออกให้หมดไม่ใช่ถูกมอดหลอกให้ไปทุบขันทิ้งดับขันให้หมดจะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกเพราะการมาเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งกูไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยมอดมันไม่ยอมบอกเพราะมันไม่รู้ไม่งั้นมันเอามาหลอกท่านอีกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อใช้ความรักหรือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกพระพุทธองค์บอกไว้แต่ไอคนนำทาตาบอดพาเฉยฉายไปไม่เอาความจริงตรงนี้มาขยายมนุษย์เลยไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมเกิดมากินขี้ปี้นอนเกิดมาเพื่อให้ทุกข์กูไม่น่ามาเกิดเลยพยายามจะตายบางคนจะตายก่อนตายด้วยซ้ำนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยกูตายแล้วกูไม่มาเกิดอีกแสดงว่ากูนิพพานแล้วขณะที่จิตจักรวาลสอนว่าท่านจะต้องนิพพานก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วนิพพานต้องนิพพานก่อนตายนะนิพพานอะไรครับขยะทั้งหมดในขันธ์ทั้ง5นี่นิพพานขยะชำระมันให้สิ้นดับการเกิดดับของขยะในขันธ์5ให้หมดนี่คือมรรควิถีของจิตจักรวาลชัดไหมครับพี่น้องครับถ้าท่านไม่ง่วงนอนท่านชัดเจนแน่ๆนะเราไม่ต้องพูดยาวนะจะได้จบเร็วๆตี1ตี2นะไม่ถึงตี3จบท่านจะได้พักผ่อนเต็มที่เบาสมองทั้งที่เป็นเรื่องหนักครับพี่ๆน้องๆครับวิญญาณเนี่ยงั้นถ้าท่านเห็นตีนโมนาลิซาท่านไม่รู้ตัวเลยว่าเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขเป็นบททดสอบที่ทำให้ท่านเนี่ยเลือกว่าจะให้ความรักกับโลกเมตตาธรรมคำจุลหรือเลือกที่จะให้ความร้ายกับโลกซึ่งร้ายเป็นพลังลบโลกไม่ต้องการมันกลายเป็นขยะที่รกโลกเต็มไปหมดเราไม่เกิดภัยพิบัติมากมายเพราะพวกท่านไม่รู้อิโนอิเนตรงนี้คนนำทางก็ไม่ได้สอนท่านแบบนี้เพราะเขาไม่รู้ไงพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายทั้งหมดที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรามีพระบัญชาให้เรากล่าวความจริงเปิดหมดเปลือกกับท่านทั้งหลายแบบนี้เพื่อให้เราเอาแสงสว่างจากพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามาสู่โลกเมื่อมีแสงสว่างเกิดขึ้นพวกท่านก็จะได้ไม่ต้องเดินสเปะสปะสะดุดโน่นสะดุดนี่ตกหลุมตกท่อตกเหวแต่ตกเหวก็เหมือนตกนรกและต้องกว่าจะพ้นมาได้ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วมาเกิดใหม่ก็หลงทางอีกไปปีนยอดเขาพระสุเมรุให้มันไปหาทำในสิ่งที่มันไม่ใช่หน้าที่ทุกอย่างต้องทำที่ตัวเองทุกอย่างดับต้องดับที่ตัวเองนิพพานต้องนิพพานที่จิตของตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกไม่ต้องให้ใครมาช่วยเปลี่ยนไม่ว่าจะยกระดับหรือไม่ได้มนุษย์เปลี่ยนเองได้ถ้าต้องเปลี่ยนแต่พระบิดาไม่เป็นคนชักเข้าชักออกหรอกถ้าเป็นมนุษย์เราเป็นพยานให้พระองค์สร้างสิ่งใดสิ่งนั้นต้องดีและประเสริฐแล้วแล้วนี่พี่เพียเดนเคยใช้หลักการเดียวกันวิธีการเดียวกันใช้รูปแบบเดียวกันในการเข้ามาเกิดในเอกภพเนี่ยแล้วพี่เพียเดนที่เป็นเมล็ดแบบที่เราเป็นเมล็ดพันธุ์ของพระองค์ท่านอ่ะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของพวกเราอ่ะสอบผ่านบททดสอบและทำสำเร็จมาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่สอบผ่านแล้วมีผู้ปฏิบัติแบบเราเนี่ย
นะแล้วสำเร็จแล้วมันจำเป็นต้องแก้ไขอะไรอีกครับมันจำเป็นต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีกถ้าท่านจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่ตัวท่านเองเพราะท่านยังไม่บรรลุท่านยังไม่ประสบความสำเร็จพี่น้องๆครับนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นตีนโมนาลิซาถ้าท่านเป็นคนฉลาดมองต้องมองให้เห็นดวงอาทิตย์ไม่ใช่เห็นสายไฟที่มันพาดผ่านดวงอาทิตย์ใช่ไหมมองไม่เป็นก็จะเห็นสายไฟถ้ามองเป็นก็จะเห็นพระอาทิตย์ในรูปใน Facebook ของเราไปดูได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ภาพที่วนจองเหมือนกันระหว่างหน้าสวยๆหวานๆของโมนาลิซากับตีนยักษ์ตีนช้างตีนโต2ตีนของโมนาลิซาท่านว่าท่านควรจะฉลาดเลือกมองอะไรครับโมนาลิซาเหมือนกันใช่ไหมมันอยู่ที่ตัวท่านไหมและจิตท่านน่ะมันเป็นฝ่ายมันชอบตกต่ำน่ะนะชอบไปเดินตามทางลัดที่ไอ้มอดมารศัตรูของมนุษย์ศัตรูของโลกเป็นผู้ต่อท่อทางลัดวงจรเอาไว้ให้ท่านต้องรู้ตัวต้องมีสติต้องตื่นรู้ตื่นตัวตื่นตาตื่นใจตื่นแบบรู้ตัวทั่วพร้อมท่านถึงจะสามารถเอาชนะมารในตัวท่านเองได้พี่น้องครับมาดูกรรมจักรบ้างตะกี้ธรรมจักรอธิบายให้ฟังนะว่าต้องมองด้านบวกคือมองหน้าอย่าไปมองตีนเราเลือกมองได้ใช่ไหมใครมาห้ามเรานะถึงแม้เขาเอาตีนมายื่นไว้ข้างหน้าแล้วเอาหน้าสวยๆไว้ข้างหลังแล้วเขาบังคับคุณก็สั่งคุณได้เหรอว่าอย่ามองตีนกูหรือต้องมองตีนกูอย่ามองหน้ากู ท่านคิดเถอะครับท่านจะฉลาดพบความฉลาดมากขึ้นนักกรรมจักรนะจิตรับเพื่อรู้ก็มี2ช่องทางเหมือนกันเพื่อรู้ลำดับแรกคือรู้ที่จะเอาถ้าเป็นกรรมจักรไม่เห็นความน่ารักเห็นความน่ากินอย่างเช่นโมนาลิซาแต่กิมสวยมากเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกที่สวยที่สุดกูเห็นแล้วกูน่าเอาเอามาทำเมียหรือถ้าเป็นผู้หญิงไงกูจะเอามาทำเป็นคนรับใช้กูเอามาเป็นเลขากูไว้ให้แม่งสวยนะเชิดหน้าชูตากูเพราะกูไม่สวยเท่าโมนาลิซานะรู้ที่จะเอาพยายามคิดที่จะเอาไม่ได้มองเห็นความน่ารักท่านจึงต้องมองให้เป็นถ้าคิดเป็นไม่เห็นธรรมมองไม่เป็นก็คิดไม่เป็นเมื่อมองไม่เป็นคิดไม่เป็นท่านก็ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นสัจธรรมความจริงท่านจึงต้องฝึกพระบิดาจึงให้ท่านติดอาวุธทางปัญญาสังเกตไหมถ้าเป็นความรู้ของมอดของมารเขาจะไม่สอนให้มนุษย์ฉลาดเขาจะสอนให้โง่คือสอนให้เชื่อตามเชื่อสอนให้เชื่อและบางทีเขามีเวลาน้อยในการจะพยายามช่วยทำให้ท่านเชื่อภาษาอังกฤษเรียก make believe แปลว่าพยายามจะทำให้ท่านเชื่อเขาก็จะเอาผู้ที่ท่านเชื่ออยู่มาอ้างให้ท่านเชื่อเช่นบอกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะกำลังคิดอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่ไอ้บ้าพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วทรงเป็นสุญญตาแล้วทรงไม่มีภารกิจอะไรอีกแล้วและยังจะมีอะไรทำต่ออีกเหรอแล้วถามว่าเหตุผลรู้ได้ไงว่าพระองค์ยังพระพุทธเจ้ายังต้องมาทำอะไรต่อทั้งที่พระองค์ดับขันธปรินิพานไปแล้วขันธ์ทั้ง5ดับไปหมดแล้วถ้าจะทำอะไรต้องมีขันธ์5ถ้าองค์ดับหมดแล้วเป็นสุญญตาแปลว่ามีแต่ความว่างพระองค์ก็สอนพวกเราไว้เองแล้วดอนดันลึงไปเชื่อไอ้พวกที่มันยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแต่มันหลอกเพราะเห็นพวกท่านเชื่อพระพุทธเจ้ามันเลยเอาพระพุทธเจ้าที่ท่านเชื่อนะมาหลอกท่านอีกทีเพราะมันรู้ว่าพวกท่านติดต่อพระพุทธเจ้าไม่ได้และมันยิ่งหลอกไปกว่านั้นคือมันบอกว่ามันคือพระพุทธเจ้ามาสื่อผ่านเพื่อนมนุษย์ของคุณเราไม่ต้องอะไรนะเราบอกท่านไว้เมื่อวานเนี่ยในวิสุทธิปัญญาบอกว่าเสด็จพ่อรอ5มาเข้าทรงพระแม่กวนอิมมาประทับทรงเราถามจริงๆร่างทรงนั้นสะอาดบริสุทธิ์ไหมถ้าร่างกายยังเต็มไปด้วยขี้และจิตใจยังเต็มไปด้วยขี้การประทับยานประทับทรงท่านว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือเมื่อมันเป็นคนละชนิดกันมันเข้ากันได้ไหมครับมันผู้ที่จะประทับยานประทับทรงต้องมีกายหยาบที่บริสุทธิ์ต้องมีจิตหยาบที่บริสุทธิ์จึงจะสามารถประทับรับซ้อนกับดวงจิตธรรมยานอย่างของรูปอีกรูปธรรมหนึ่งเนี่ยถึงจะซ้อนได้มันแปลว่าต้องมีบุญบารมีพอกันต้องมีคุณสมบัติทัดเทียมกันต้องมีคลื่นการสั่นสะเทือนหรือคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณนั้นต้องเป็นคลื่นความถี่เดียวกันขนาดจิตหยาบในตัวท่านเองอ่ะจะประทับยานก็คือประทับตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตนน่ะเขาเรียกว่ายกระดับใช่ไหมถ้าจะจิตหยาบกับจิตวิญญาณจะยกระดับจนเป็นหนึ่งเดียวกันได้จิตหยาบจะต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่นะทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกให้ทัดเทียมกันกับคุณสมบัติของจิตวิญญาณของตัวท่านเองให้ได้ซะก่อนเห็นไหมขนาดอยู่ในตัวเองท่านยังทำไม่ได้เลยยังไม่มีปัญญาจะให้จิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเพื่อหมุนธรรมจักร
พื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จเลยเรายังทำไม่ได้เลยครับเห็นไหมฮะนี่เราบอกว่าเนี่ยสื่อจากพระพุทธเจ้าแล้วถามจริงไงพวกตะวันตกมันรู้จักพระพุทธเจ้าดีจริงเปล่าพวกมันนับถือพระพุทธเจ้าหรือเปล่ามันเคยเรียนรู้นะเคยเป็นสาวกเคยเป็นศิษย์ของพระพุทธองค์หรือเปล่าไม่เคยพิสูจน์แต่พวกก็ท่านก็เชื่อกันหมดแล้วเชื่อกันหมดแล้วบอกแล้วไงมอดมารก็สอนธรรมะได้เราเคยเตือนท่านแล้วท่านต้องใช้เหตุผลต้องใช้ลอจิกต้องใช้ตรรกะอย่าใช้ความชอบอย่าใช้ความเชื่ออย่าใช้พวกมากลากไปท่านจึงจะมีอิสระไม่ตกเป็นทาสหรือเป็นผู้ที่ถูกผู้ไม่หวังดีครอบงำมือเบิกเผลอท่านตกไปเป็นเครื่องมือของเขาโดยโง่ง่ายเพราะไม่รู้ตัวไม่รู้ความจริงไม่มีใครจะมาเปลี่ยนสัจธรรมความจริงที่มันเป็นจริงได้หรอกยกเว้นมันเปลี่ยนและคนฟังอ่ะโง่ไปเชื่อตามนะจิตรับเอาถ้าหมุนกลับมาจากรู้ที่จะเอาก็คือคิดแต่จะเอาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้โลภเมื่อไม่ได้อย่างใจก็เกิดโทสะเมื่อชอบมากก็งมงายโมหะไม่ใช้ปัญญานะอย่างต่อมาคือรู้ที่จะกินที่รู้ที่จะกินรู้ที่จะเอาเพราะมองไม่เห็นความน่ารักเพราะความน่ารักของสรรพสิ่งนั้นคือคุณค่าของสรรพสิ่งนั้นถ้ามนุษย์มองไม่เห็นความน่ารักของคนอื่นความมีคุณค่าของคนอื่นในทัศนคติของท่านมันก็จะไม่เกิดขึ้นกลายเป็นเห็นแก่เอาเห็นแก่กินและเพื่อจะรู้ว่าเมื่อเห็นแก่เอาเห็นแก่กินแล้วก็รู้ต้องการคิดเพื่อจะรู้ว่าแล้วกูจะทำยังไงกูจึงจะได้กินกูจะต้องทำไงกูจะต้องทำไงบ้างที่กูจะไม่อดกินกูจะต้องทำไงบ้างกูถึงจะได้เอาหรือจะเอาได้กูต้องไม่ทำอะไรต้องไม่ทำอย่างไรกูถึงจะได้เอาได้กับได้เอากินได้กับได้กินผู้ที่หมุนกลับมาจากคือผู้ที่แสดงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันลักษณะนี้แล้วรู้ไหมนะเหวี่ยงลบออกมาให้โลกตลอดเวลาวิญญาณขันน่ะขั้นตอนสุดท้ายของจิตหยาบอ่ะมันจะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านลบเพราะหมุนกลับมาจากพลังตรงนั้นน่ะต่อให้รักนะรักจะกินรักจะเอาเห็นแก่ตัวรักพวกพ้องก็ยังเป็นลบเพราะมีเงื่อนไขว่านี่เป็นพวกกูเป็นญาติโกโหติกูไม่ใช่โหติกากาไม่มาเกี่ยวข้องเป็นญาติโกโหติกูมนุษย์พูดผิดนะญาติโกโหติกาเนี่ยจริงๆคือญาติโกโหติกูอย่างนี้ก็เรียกว่ายังเข้าข้างพวกตัวเองยังเข้าข้างยังยึดติดถ้าเป็นจิตจักรวาลเป็นความคิดแบบจิตจักรวาลจะต้องไม่ยึดติดครับมันจะต้องกว้างใหญ่ไพศาลมาดูรูปนี้กรรมจักรครับรูปตะกี้ไม้ท่านสังเกตนะพอจิตหยาบสั่นสะเทือนรับรู้จากอายตนะจิตหยาบมันตกหลุมพรางของมารภายในจิตหยาบมันตกหลุมพรางของมารภายในมันก็จะสั่นสะเทือนไปทางด้านลบอยากเอาอยากกินภาพตะกี้จำได้ไหมอยากเอาอยากกินพอมันอยากเอาอยากกินปั๊บเวทนาขันสังขารขันมันก็จะสั่นเสียนต่อเนื่องกันคิดที่จะเอาไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยเลขกลก็เอาด้วยเวทมนต์คาถาก็เอาจี้ปล้นชิงสะดมปล้นสะดมก็เอาเพื่อเอามาให้ได้นี่คือพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมบาปของคนบาปมันเป็นพฤติกรรมของสัตว์ร้ายไม่ใช่เป็นพฤติกรรมของสัตว์ประเสริฐคือมนุษย์ท่านเห็นไหมครับแล้วนี่คือสันสะเทือนแบบนี้คือกรรมจักรติดยับมาสันสะเทือนสัญชาตญาณที่ก้านสมองท่านเห็นไหมจิตวิญญาณถูกขังอยู่นิ่งเลยไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยเหมือนพระขม้าคาดหัวมีอยู่แต่ไม่ใช้ที่ไม่ใช้เพราะลืมไปว่าตัวเองมีผ้าขม้าอยู่บนหัวเที่ยวหาผ้าขม้าขอผ้าขม้าหรือไปซื้อผืนใหม่ถ้าที่มันอยู่บนหัวก็แปลว่าจิตวิญญาณของเรายังอยู่แต่เราไม่เคยใช้จิตวิญญาณของเราเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะใช้จิตวิญญาณของเราได้ยังไงนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับถ้าท่านไม่ฟังเราไม่ฟังพระบิดาทรงพระเมตตา
มีพระบัญชาให้เรามากล่าวความจริงเปิดโลกเปิดจักรวาลให้ท่านเนี่ยชาติเนี้ยยังไงท่านก็นิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ต้องเป็นเหยื่อของมารและถ้าพระบิดาชำระโลกภาษาชาวบ้านเราถูกเป่าทิ้งดวงจิตธรรมยานของคนคนนั้นที่ไม่เลือกข้ามพระเจ้าหรือไม่เอาฐานไม่เอาไหนจะถูกระเบิดทิ้งใครที่มันขี้คุยมาบอกท่านว่าเป็นมันเป็นพระเจ้ามันมีอำนาจเหนือทุกสิ่งพระเจ้านี่ต้องยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งเราจะดูซิว่าพระเจ้าเจ้าอะไรเป็นพระเจ้าแท้จริงหรือเปล่าใช่ไหมนี่คือตัวอย่างจิตวิญญาณทำอะไรไม่ได้เลยครับอยู่กับที่อยู่ถูกขังอยู่ใช่ไหมเสียชาติเกิดไหมมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณเนี่ยไม่สามารถออกมาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเพื่อมอบความรักหรือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงได้พอมันไม่มีใครทำได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกท่านก็เลยไม่สนใจเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธองค์อุตส่าห์บอกเอาไว้โยนทิ้งเลยพอบอกว่าธรรมจักรปั๊บก็ไปหาอริยสัจ4กับมรรค8ก็วิ่งไปหาสิ่งนั้นทั้งที่มันไปไหนมา3วา2ศอกมันไม่ได้เป็น reasonable มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันเลยแล้วเลยไม่รู้ว่ามาเกิดเพื่อช่วยเมตตาให้ใช้เมตตาธรรมคำจุลเลยพยายามชวนกันนิพพานชวนกันตายแล้วไม่มาเกิดอีกเพื่อไม่ให้เพื่อนร่วมงานของโลกมีเหลือสักคนจะชวนนิพพานชวนกลับนะกลับไปไหนไม่รู้ไม่ใช่กลับบ้านหลุดพ้นด้วยนะเห็นไหมครับเราจึงบอกว่าหลงทางนิพพานหมายถึงอย่างนี้วันนี้เฉลยหมดนะพี่น้องครับเห็นภาพนี้เป็นภาพตัวอย่างที่พระบิดาเมตตาให้เอามาสื่อสอนท่านพอเห็นปั๊บเกิดรูปทันทีตาเห็นใช่ไหมเกิดรูปเพราะไม่มีเสียงและมีเวทนาตามมามีสัญญาตามมา3อันนี้มันทำงานเนื่องกันนะจริงๆมันทีละขั้นตอนนะแต่เราเอามาด้วยกันถ้าท่านเคยเห็นภาพนี้มาก่อนแสดงว่าในสัญญาขันมันบันทึกว่าเขากำลังสับไพ่มีคนหนึ่งกำลังสับไพ่หรือตัดไพ่ในสัญญาขันมันบอกไว้แต่ถ้าท่านไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใครเขาสับไพ่ตัดไพ่แบบนี้ท่านก็ฟังเราบอกเราเป็นผู้รู้เราบอกว่าเนี่ยคนคนนี้กำลังตัดไพ่สับไพ่อยู่ท่านก็จะบันทึกความทรงจำเอาไว้ในสัญญาขันทันทีเลยว่าอ๋อแบบนี้คือการกำลังสับไพ่นั่นคือการเกิดการเรียนรู้และบันทึกไว้จากรูปที่ท่านเห็นพอรู้ว่ากำลังสับไพ่แล้วปั๊บเวทนาขันเนี่ยปกติมันจะต้องเห็นความน่ารักถ้าไม่เห็นความน่ารักท่านก็จะตกเป็นทาสของฝ่ายมารทันทีระหว่างเอ้ยน่ารักเว้ยระหว่างน่าเรียนเว้ยตะกี้เห็นชัดแล้วใช่ไหมน่ารักน่าเรียนอีกอันนึงคือน่าเอาใช่ไหมน่ากินน่าเอาอันนี้มันกินไม่ได้ท่านรู้ว่าไพ่มันกินไม่ได้ก็มีคำว่าน่ารักกับน่าเรียนหรือถ้าท่านเป็นคนที่จิตสงบจิตนิ่งท่านก็อาจจะไม่มองเห็นความน่ารักน่ารักหมายถึงว่าเอ้ยมันสับไพ่เก่งเว้ยถูกไหมท่านก็ถ้ามองเห็นความน่ารักเอ้ยมันสับไพ่เก่งเว้ยนะแล้วอีกอันก็เอ้ยก็น่าเรียนรู้เว้ยมันทำได้ไงวะถ้าคิดว่าเรียนรู้แล้วไม่เสียหายก็เรียนรู้ไปนั่นก็คือนะสับไพ่ใช่ไหมฮะนั่นก็คือเกิดกระบวนการไปต่อที่สังขารขันในห้องแลบห้องปฏิบัติการของจิตหยาบนะในบรรดา5ขันเนี่ยขันที่4เนี่ยเป็นขันที่โตนะโตกว่าเพื่อนเขาว่าดูว่าเขาสับไพ่สังขารขันก็คิดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันน่ารักดีนะเฮ้ยมันเก่งเว้ยก็เกิดความรู้สึกชื่นชมจิตก็เป็นบวกไอ้วิญญาณขันเนี่ยก็จะสั่นสะเทือนและผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกออกมาเพราะไปชื่นชมกับเขาเก่งอ่ะน่ารักเขาเก่งนะเนี่ยเขาชำนาญมากเลยนะและก็ยังบอกเฮ้ยถ้ากูฝึกมั่งกูจะทำเหมือนอย่างเขาได้ไหมจะได้มีความสามารถพิเศษเอาไว้โชว์คนอื่นก็ได้เอาไว้ชวนคนอื่นได้แต่ไม่ใช่ว่าเอาไพ่นี้ไปเล่นไพ่ไม่ใช่นั่นคือคิดบวกเอ้ยเรียนรู้ดูบ้างเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาเขายังทำแบบนี้ได้เลยเฮ้ยกูเป็นมนุษย์กูเรียนรู้ได้บ้างก็น่าจะดีนะกูก็ฝึกเพื่อทำให้ตัวเองมีภูมิรู้มีความรู้ไอ้อย่างเนี้ยนะก็เกิดความเป็นบวกแต่ไม่ได้เอาบวกตัวนั้นเหวี่ยงออกมาข้างนอกถ้าจะเอาบวกเหวี่ยงมาข้างนอกต้องเห็นต้องเข้าถึงความน่ารักน่ารักแปลว่าเฮ้ยน่าสนใจนะเอ้ยเขาเก่งนะเนี่ยนี่คือน่ารักคือมองเห็นคุณค่าของการที่คนคนนี้เขากำลังทำสิ่งนี้เลยอยากเรียนรู้บ้างการอยากเรียนรู้คำว่าอยากตัวนี้ไม่ใช่ตัณหาครับอยากเรียนรู้นี่ไม่ใช่ตัณหาเพราะเป็นคุณสมบัติหลักที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้อยากเรียนรู้
นะอยากรู้อยากเห็นเนี่ยพระองค์ทรงติดตั้งให้เพียงแต่ว่าการอยากรู้อยากเห็นนั้นอย่าไปก้าวล่วงผู้อื่นเท่านั้นเองถ้าไปก้าวล่วงผู้อื่นปั๊บมันจะเป็นลบทันทีมันละเอียดขนาดนี้นะวันหน้าเราค่อยๆบอกค่อยๆอธิบายเนี่ยครับนี่ถ้าท่านสั่นสะเทือนด้านบวกวิญญาณก็จะเป็นบวกโลกก็จะได้ประโยชน์ไปหน้าที่ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของท่านไม่โมฆะและเพราะท่านทำได้แล้วเห็นไหมมันไม่ยากนะมันยากตรงไหนมันอยู่ที่วิธีคิดวิธีมองใช่หรือไม่มันอยู่ที่วิธีคิดมันจะคิดแบบสัตว์ร้ายมันทำให้ท่านหมุนธรรมจักรไม่ได้หมุนเด็ดหมุนแต่กรรมจักรท่านก็เปลี่ยนวิธีคิดซะพอเปลี่ยนวิธีคิดปั๊บมันก็จะมาสั่นสะเทือนในมุมของมนุษย์ผู้ประเสริฐสัตว์ประเสริฐและไม่ใช่สัตว์ร้ายเห็นไหมทีนี้มันเป็นพิเศษอยู่อันหนึ่งท่านเห็นเส้นลวดไหมเห็นเส้นได้ไหมเห็นเส้นได้นี่คือคนที่ฉลาดมองและช่างสังเกตไอ้สังเกตแบบตะเกียบมันพื้นพอมองลึกเข้าไปเอ้ยมันมีเส้นเอ็นใสๆเนี่ยนี่เราแอบถ่ายภาพให้มันเห็นเงาไว้ด้วยเขาทำแบบนี้ได้เป็นเพราะว่าไพ่เนี่ยที่มันเรียงเป็นตับสับกันเป็นแบบนี้นะมันเหมือนสปริงเป็นเพราะว่ามันมีเส้นได้หรือเส้นไนลอนพลาสติกเส้นเล็กๆใสๆเนี่ยนะยึดโยงกันเอาไว้แต่มันจะยึดโยงกันแบบไหนกูไม่รู้ใช่ไหมมีเส้นลวดหรือเส้นใหญ่หรือเส้นได้เป็นพิรุธเห็นไหมถ้าท่านเห็นเป็นพิรุธท่านก็จะไม่ถูกหลอกใช่ไหมครับไม่ถูกหลอกว่าไอ้หมอเนี่ยมันมีความสามารถที่จะทำแบบนี้ได้โดยที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปทำไม่ได้จนทำให้กูอยากทำได้อยากเรียนรู้บ้างกูเห็นว่ามันน่ารักอ่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่จริงท่านมองว่ามันเก่งมันเจ๋งมันน่ารักทำให้ท่านเกิดการกระหายใคร่อยากจะเรียนรู้ท่านถูกหลอกใช่ไหมเพราะท่านมองไม่ละเอียดท่านใช้ขันห้าไม่เป็นใช่ไหมถูกหลอกอีกให้เชื่อว่ามันเจ๋งอาจจะไปสมัครไปยอมตัวเป็นลูกศิษย์มันไปเสียเงินเสียทองเพื่อจ้างมันสอนแต่ให้มันหลอกเสียรู้เสียท่าเสียทรัพย์เสียประโยชน์เป็นเพราะว่าไม่ละเอียดไม่เป็นคนช่างสังเกตมันพลาดตั้งแต่ใช้อายตนะภายนอกที่เวียงหมุนเข้าหาจิตหยาบข้างในใช่หรือไม่ล่ะพี่น้องครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือโครงสร้างของจิตหยาบของมนุษย์ที่ต้องใช้ขันธ์5ให้เป็นนี่ขันห้ายังใช้ไม่เป็นยังดันทะลึ่งนะไปเชื่อไอ้มอดมารเนี่ยและพยายามจะไปดับขันห้าให้ได้มันเป็นเครื่องมือของการเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยขาดขันห้าไม่ได้ต้องใช้มันให้เป็นด้วยซ้ำท่านลองมาดูนะเอาภาพเดิมนี่แหละภาพเดิมนี่แหละเห็นไหมจิตหยาบสั่นสะเทือนสัญชาตญาณจริงๆแล้วสัญชาตญาณมันต้องไปสั่นสะเทือนจิตหยาบใช่ไหมครับถูกไหมฮะนะกรรมจักรมันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะไปเน้นสัญชาตญาณของก้านสมองทำงานร่วมกันกับจิตหยาบจริงๆลูกศรไม่ต้องกลับทิศกันนะฮะแต่จริงๆแล้วจิตหยาบมันรับรู้พอรับรู้แล้วมันส่งมาหาสัญชาตญาณที่ก้านสมองแล้วไอ้ก้านสมองก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่จิตหยาบเพื่อแสดงออกแสดงพฤติกรรมโดยที่จิตหยาบเนี่ยไม่ได้ทำงานหน้าที่เลยเห็นไหมมันบิดอยู่นิดเดียวอะระหว่างกรรมจักรกับธรรมจักรเนี่ยถ้าท่านไม่เข้าใจนะตะกี้เราพูดเรื่องเล่นไพ่ใช่ไหมธรรมจักรกับกรรมจักรชัดเจนเลยใช่ไหมฮะแต่พอเห็นเส้นได้ปั๊บถ้าท่านมองไม่เห็นและไม่ช่างสังเกตกลายเป็นว่าตะกี้ที่เป็นบวกมันกลายเป็นลบทันทีเพราะท่านถูกหลอกเข้าใจหรือยังถ้าเป็นธรรมจักรมันก็ต้องเป็นแบบนี้ครับแบบภาพนี้ถ้าเป็นธรรมจักรจิตหยาบจะต้องสามารถสั่นสะเทือนขึ้นไปถึงจิตวิญญาณจนเป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยสัญชาตญาณที่ก้านสมองนั้นมันมีหน้าที่ถูกจิตวิญญาณของท่านสั่งการให้บอกจิตหยาบให้รู้ที่เราเคยเตือนท่านว่าสัญชาตญาณของมนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่อยู่ใต้อำนาจของจิตหยาบเป็นผู้บังคับบัญชาหรือบงการแต่มันอยู่ภายใต้จิตวิญญาณที่จะใช้สัญชาตญาณคอยเตือนจิตหยาบของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องฝึกหัดรับฟังจิตวิญญาณหรือฝึกหัดรับฟังสัญชาตญาณของท่านบ้างจิตวิญญาณจะสื่อสารกับท่านได้ผ่านสัญชาตญาณเท่านั้นเช่นเวลาท่านขอโทษพูดเรื่องชั่วเห็นตังคนหล่นอยู่ล้านหนึ่งท่านอยากได้เผลอยื่นมือจะไปหยิบและจะเก็บใส่กระเป๋าไม่ถามหาเจ้าของมันจะมีจิตหนึ่ง
จิตหนึ่งเนี่ยมันจะสอดแทรกขึ้นมาเฮ้ยอย่าเอาเลยเฮ้ยอย่าเอาเลยไม่ใช่ของเราเฮ้ยอย่าเอาเลยไม่ใช่ของเราจะมีตัวหนึ่งแทรกเข้ามาตัวนั้นแหละคือจิตวิญญาณของท่านที่เขารู้เห็นแล้วใช้สัญชาตญาณเนี่ยเตือนท่านเตือนไอ้จิตหยาบถ้าจิตหยาบเนี่ยมันมีสัญญาขันธ์ที่เป็นโลภะโทสะโมหะที่รุนแรงมันจะเถียงจิตวิญญาณของมันเองทันทีว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกกูเจอถือว่ากูโชคดีไม่เป็นไรกูไม่เชื่อจิตวิญญาณกูก็หยิบมาในสุดก็เป็นไงฮะเจอข้อหาโจรลักขโมยเอาของที่ไม่ใช่ของตัวเองแล้วทำบาปด้วยเพราะ1ล้านของคนคนนั้นน่ะอาจจะเป็น1ล้านที่มีค่าต่อชีวิตของเขามากและดันไปเอาของเขามาใช่มั้ยนี่คือวิธีการสังเกตในการเป็นมนุษย์ของท่านมันจะมีจิตฝ่ายสูงเตือนเลยจิตฝ่ายต่ำมันจะแสดงออกก่อนและจิตฝ่ายสูงจะรีบเตือนเพราะจิตวิญญาณรู้เห็นอยู่แต่ทำแทนไม่ได้ได้แค่เตือนเมื่อเตือนแล้วไม่เชื่อจิตวิญญาณของคนคนนั้นก็ซวยไปเพราะจิตหยาบก็คือตัวท่านในตอนเป็นมนุษย์แต่เมื่อตายไปจากความเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเพราะจิตหยาบที่เป็นตัวท่านเนี่ยก่อนตายจะต้องถ่ายทอดคุณสมบัติและพลังอำนาจของจิตวิญญาณทั้งหมดที่ให้มาทำหน้าที่แทนในการเป็นมนุษย์เนี่ยให้คืนไปและจิตหยาบของท่านก็จะเป็นเศษขยะของพลังงานที่แตกสลายเน่าไปกับกายหยาบเท่านั้นและจิตวิญญาณก็เสด็จไปสู่ที่ชอบที่ชอบที่จะไปถ้าจิตหยาบมันทำชั่วไว้จิตวิญญาณบอกกูไม่เคยชอบเลยที่กูจะไปก็คือนรกสุขคติไม่ใช่เป็นทุกขคติของกูแต่จิตหยาบทำทั้งกับภพชาติมันเหมือนกับว่าชอบที่จะไปที่แบบนั้นก็เลยพยายามทำชั่วแต่มันไม่ได้ไปจิตวิญญาณต้องไปแทนมันสุขคติหรือทุกขคติกันแน่ท่านก็คิดเอา พี่น้องครับ ประการที่สองครับนั่นที่พูดมาทั้งหมดนี่คือคนภายในตัวเองให้เป็นมนุษย์นะครับหน้าที่ที่สองคนให้สุดคนไม่สุดเป็นมนุษย์ไม่ได้ประการที่สองครับต้องคนกับคนในครอบครัวของท่านตะกี้คนในตัวเองเมื่อคนสำเร็จแล้วต้องชวนคนในครอบครัวของท่านซึ่งเป็นโลกใบเล็กถ้าตัวท่านเป็นคนเดียวใช่ไหมพอมีครอบครัวก็มีเมีย1คนมีลูก1คนก็3แต่ถ้ายังมีเมียแค่คนเดียวบางคนอาจจะเผลอเอาเมียมาอีก1เป็น2รวมตัวเองเป็น3ถ้าอยู่บ้านเดียวกันได้ก็เอาครับถ้ามีแค่2ก็คนรับใช้เอ่ยหมาแมวที่เลี้ยงเอ่ยพวกนี้ก็มีขันธ์5ท่านชวนเขาหมุนได้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์เกิดได้ครับคนกับคนในครอบครัวเราใช้คำว่าคนนะคือมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่ลูกนะแต่ถ้ายังไม่มีก็ลูกหมาลูกแมวที่เอามาเลี้ยงก็เหมือนกับคนเหมือนกัน มันใช้สัญชาตญาณไม่ได้ใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าท่านทำดีกับมันน่ะมันจะไม่แสดงความเป็นสัตว์ร้ายออกมาหรอกถึงแม้เขาบอกว่าไว้ใจสัตว์หน้าขนไม่ได้เพราะมันไม่มีจิตหยาบมันมีแต่จิตวิญญาณกับสัญชาตญาณของสัตว์เขาถึงบอกไว้ใจไม่ได้นะไว้ใจไม่ได้นะขนาดมนุษย์มีจิตหยาบมีจิตวิญญาณและมีสัญญาเขาเรียกอะไรมีสัญชาตญาณยังไว้ใจไม่ได้ยังคบไม่ได้เลยก็มีใช่ไหมอ้าวมาดูครับคนกับคนในครอบครัวคนกับคนในครอบครัวเป็นหน้าที่ของท่านที่ฟังและชมเราอยู่ที่เราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าให้ท่านฟังหนึ่งครับวิชาคนวิชาคนกับคนในครอบครัวกับสัตว์ในครอบครัว1ครับอดทนได้เพื่อให้เรายังมีเขาอยู่ท่านต้องอดทนให้ได้เพื่อให้เรายังมีเขาอยู่ผัวชอบกลับบ้านไม่เป็นเวลาอยู่เป็นประจำท่านต้องอดทนให้ได้เพื่อให้เรายังมีผัวมีเขาเป็นผัวอยู่ผัวเหมือนกันเมียชอบเล่นไพ่เรายกตัวอย่างที่มันไม่จริงในชีวิตพวกท่านหรอกนะชอบเล่นไพ่ไม่อยู่บ้านไม่ทำกับข้าวกับปลาไม่ทำความสะอาดบ้านลกลุงดังไปหมดผัวกลับบ้านมาเอาอาชีพหายมึงไปอยู่วงไพ่อีกแล้วท่านก็ต้องอดทนให้ได้เพื่อให้เรายังมีเขาเป็นเมียของเราอยู่และถ้ามีลูกเขาจะได้เป็นเมียเราและยังเป็นแม่ของลูกอยู่นะถ้ากูคิดว่าเมียเหมือนมึงกูไม่เอาดีกว่ากูสู้ไม่มีเมียหรือกูไปหาเมียใหม่ดีกว่าอ้าวแต่แม่ของลูกอะถ้าไม่เอามันน่ะถ้าไม่อดทนน่ะไปทะเลาะกับมันบ้านแตกแล้วต้องเลิกกันน่ะแล้วใครจะเป็นแม่ของลูกของกูอะนะแล้วเผื่อต้องมาทะเลาะกันด้วยระหว่างมึงเป็นแม่กับกูเป็นพ่อลูกควรจะไปอยู่กับใครจะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ปสดมั้ยล่ะครับมันการคนกับคนในครอบครัวก็คือเวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้กระทั่งลูกเราเหมือนกันมันดื้อมันซนมันอะไรเงี้ยเราต้องอดทนให้ได้เพื่อให้เรายังมีเขาอยู่เพราะเขาเป็นสมาชิกของทีมสมาชิกของ small world ก็คือโลกใบเล็กก็คือครอบครัวถ้าขาดลูกไปคนนึงแล้วเหลือแต่มึงกับกูผัวกับเมียสถาบันครอบครัวมันจะมั่นคงมันจะสมบูรณ์เหมือนเดิมไหมไม่
ถ้าครอบครัวเนี่ยขาดผัวคือขาดเมียไปคนนึงเหลือแต่ลูกครอบครัวนั้นก็ไม่สมบูรณ์สมการซัมเบต้าเอสเนี่ยก็ลำบากครับในการที่จะใช้ความรักความเมตตาช่วยค้ำจุนโลกมันก็เสียชาติเกิดเสียทีที่มาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมต้องอดทนได้คนเราเนี่ยมีนิสัยสันดานมันต่างกันใช่ไหมเพราะออกแบบมาอย่างนั้นน่ะใครออกแบบอ่ะก็ลูกผัวตัวเมียที่จะมาเป็นเมมเบอร์ใน family ก็คือในครอบครัวเดียวกันนี่แหละ one family เป็นคนออกแบบไว้เองจะไปโทษใครครับเพราะฉะนั้นบางทีมันเป็นเรื่องที่เป็นบททดสอบที่ค่อนข้างยากท่านก็ต้องใช้ความสามารถของท่านทำข้อสอบยากๆให้ได้ซึ่งต้องอดทนไม่งั้นครอบครัวแตกล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันการเกิดใหม่ในภพชาติต่อไปการเป็นครอบครัวกันกลายเป็นว่าไม่ใช่สร้างขึ้นด้วยความรักแต่มันถูกสานขึ้นมาด้วยความแค้นจากอดีตชาติที่ต่างคนต่างสอบตกมันถูกบิดเบือนเบี่ยงเบนไปหมดเห็นไหมครับยิ่งถูกมอดมานมันหลอกอีกมันยิ่งเละเทะไปหมดเลยมนุษย์อ่ะท่านฟังเราพูดสิมันน่าลำบากใจมากเลยนะครับประการที่สองกับคนในครอบครัวบ้านไม่แตกไม่ครกปลิวไม่ตะหลิวบินคือต้องรู้จักอดกลั้นได้เมื่อเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องอดทนได้เพื่อให้ตัวเรายังมีเขาอยู่อดกลั้นได้เพื่อให้เขาเนี่ยยังมีเราอยู่ไม่ยากที่จะอธิบายประการที่สามอภัยให้ทุกคนในครอบครัวได้เสมอเพื่ออะไรครับเพื่อให้ครอบครัวของเราทุกคนมั่นคงอย่างแรกเลยครอบครัวไม่มั่นคงบ้านแตกสลายขาดทะเลาะกันครกปิวตะหลิวบินอายคนข้างบ้านพระพุทธองค์จึงใช้คำสุภาพว่าต้องรู้จักอายต่อความผิดบาปบ้างไม่ใช่มักง่ายทำความผิดบาปอย่างมักง่ายไม่ละอายต่อความผิดบาปพระพุทธองค์ใช้คำว่าละอายนะไม่ได้ใช้คำว่ากลัวเวลาคนเรามันบ้าขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีคำว่ากลัวหรอกคำว่ากลัวตายก็ไม่กลัวเห็นไหมเวลาไปฆ่าเขาตายไม่กลัวหามมากเลยแต่เวลาตัวเองโดนขวดบาดแก้วบาดข้อมือเลือดไหลทะลักรักษาเองไม่ได้ต้องก็ไปหาหมอเพราะกลัวเลือดออกจนตายกลัวเป็นบาดทะยักตายเห็นไหมครับสามประการท่านจำไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าต้องการให้สถาบันครอบครัวมั่นคงท่านต้องหมุนธรรมจักรร่วมกันกับทุกคนในครอบครัวได้นะเราจะไม่ใช้คำรวมๆว่าต้องรักกันเนี่ยอดทนได้เพื่อให้เรายังมีเขาอยู่แสดงว่าท่านรักตัวท่านเองเพื่อทำให้ตัวท่านเองไม่ขาดเข้าไปเมื่อมีปัญหาสองอดกลั้นได้เพื่อให้เขายังมีเราอยู่แสดงว่ารักเขาเนี่ยรักตัวเองได้แล้วต้องรู้จักรักเขาด้วยช่วยให้เขาเนี่ยไม่เสียเราไปเพราะมีปัญหาทะเลาะกันน่ะใช่ไหมประการที่สามอภัยได้เสมออภัยให้เสมอเพื่อให้ครอบครัวนั้นมั่นคงเราชินไหมอดทนต่อกันอดกลั้นต่อกันได้พอฝึกทักษะตัวนี้ชำนาญไปนานๆเข้าเวลามีปัญหาขึ้นมาท่านไม่ต้องกดปุ่มให้ตัวเองอดทนท่านไม่ต้องกดปุ่มให้ตัวเองอดกลั้นเพราะท่านชำนาญในการอดทนอดกลั้นแล้วเมื่อชำนาญแล้วไม่ต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านเป็นอย่างอื่นครับเขาเรียกว่าให้อภัยโดยไม่มีเงื่อนไขให้อภัยก็ได้โดยไม่มีเงื่อนไขโดยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครอบครัวก็จะไม่แตกแยกกันถูกไหมยังมั่นคงเป็น one familyแล้วก็เป็นวันแมนเป็นวันพาวเวอร์เป็นพลังเดียวเป็นคนเดียวเป็นสติเดียวอย่างที่ไอ้มอดมันพูดอ่ะมาจูงใจน่ะแต่มันได้แค่พูดเห็นไหมมันสอนท่านได้ไหมว่าทำยังไงมันได้แต่บอกว่าถ้ายกระดับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างเนี้ยมันจะเป็นไปตามนี้เองพวกท่านอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเฮ้ยเหนื่อยประการที่สี่มีกฤษติเพื่อยอมรับสิ่งไม่ดีของเขาต้องมีตรงนี้ด้วยมันจะช่วยทำให้ท่านอดทนอดกลั้นอภัยทั้ง3ประการข้างต้นนี้ได้อย่างชิวๆท่านต้องมีข้อ4คำว่ากฤษติแปลว่าท่านต้องรู้สิสร้างครอบครัวมาด้วยกันกี่ปีกว่าจะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองท่านก็ต้องรู้นิสัยของเขาเขาต้องรู้นิสัยของท่านท่านต้องรู้สันดานของเขาเขาต้องรู้สันดานของท่านกินข้าวหม้อเดียวกันนอนเตียงเดียวกันนอนมุ้งเดียวกันอยู่ใกล้ชิดกันแทบจะตลอดเวลาจะไม่รู้เลยว่ากูกับมึงอ่ะต่างคนต่างมีสันดานชั่วๆที่ไม่ดีอะไรบ้างมึงกับกูอ่ะไม่รู้เลยว่ามีอะไรที่ดีๆต่อกันที่แสดงออกเป็นคุณสมบัติของกันและกันบ้างจริงไหมมันต้องจำไว้ว่าเนี่ยผัวกูเป็นคนขี้โมโหหรือเมียกูเป็นคนปากจัดปากไวถ้าเรารู้
แสดงว่าเรามีกฤตสติมีกฤตสติตรงไหนจำไว้เลยเมียกูเป็นปากเป็นคนปากร้ายปากร้ายแต่ใจดีโอ้ผัวกูเนี่ยเป็นคนขี้โมโหโมโหร้ายเวลาโมโหแล้วมันทะลุดุดันนะแต่ถ้ามันไม่โมโหแล้วโอ้แม่งกลายเป็นหน้ามือเป็นหลังมือแล้วมันจะดีชิบหายเลยท่านต้องเรียนรู้สิ่งนี้ไว้เรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อหนึ่งครับถ้ามีกฤตสติมันขี้โมโหกูก็อย่าไปทำอะไรที่เป็นการยั่วโมโหมันอย่าไปยั่วโมโหมันหรือตอนที่มันโมโหโมโหใครก็ไม่รู้ไม่ได้โมโหกูก็ห่างๆไว้แล้วระวังปากระวังคำระวังพฤติกรรมไว้จะไม่เอาน้ำมันไปราดบนกองไฟถ้าท่านมีกฤตสติแบบนี้ครอบครัวจะแตกมั้ยเล่าส่วนมากไม่ฮะกูจะเอาชนะมึงกูยิ่งใหญ่ผัวใหญ่กว่าเมียเมียใหญ่กว่าผัวแล้วก็ทั้งสองผัวกับเมียใหญ่กว่าลูกก็ไปเที่ยวข่มกันทั้งบ้านบรรยากาศความสงบสุขในบ้านมันถึงไม่เกิดเพราะพากันหมุนกรรมจักรตลอดไม่รู้หรอกว่านี่คือการหมุนกรรมจักรในชีวิตประจำวันและถ้าเราเนี่ยยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีของเขาได้ทุกอย่างเรารู้ตัวว่าโลกหน้าเขาเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือถ้าเขาเราเผลอเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีกับเราเราก็จะสามารถอดทนอดกลั้นให้อภัยได้เพราะเรารู้ว่าสันดานของมันเป็นอย่างนี้เรายอมรับไม่ใช่มันแกล้งเราที่จะทำชั่วกับเราวินาทีนี้เสียเมื่อไหร่สันดานมันเป็นยังไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นและถ้าจำที่พระบิดาสอนเราเกิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผัวเมียกันพ่อแม่ลูกกันก็ตามเราไม่ได้มีหน้าที่มาดัดสันดานใครนะครับเรามีหน้าที่ดัดสันดานตัวเราเองเรามีหน้าที่มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถลงตัวกันกับลูกผัวตัวเมียของเราได้เพื่อให้สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานในทีมงานได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกคนในสังคมได้หน้าที่ของเราคือตรงนั้นที่เราไม่พอใจเราโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทคนนั้นคนนี้เพราะเราไม่พอใจไม่สบอารมณ์กับการกระทำที่ไม่ถูกต้องกับการกระทำที่ผิดบาปของพลพวกนั้นใช่เราไม่สบอารมณ์เพราะอะไรเพราะเราโกรธมันที่มันทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่ากับเราหรือกับใครก็ตามนั่นแปลว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงมันใช่ไหมเปลี่ยนแปลงให้มันไม่ทำผิดบาปไม่ทำชั่วไม่ว่ากับเราหรือกับใครใช่หรือไม่นั่นแหละท่านกำลังเริ่มต้นพาตัวเองหมุนกรรมจักรแล้วตกหลุมพรางของมอดมารที่เป็นศัตรูของท่านและแอบทำร้ายท่านไว้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะไอ้พวกมารพวกมอดมันชอบใช้อำนาจเหนือไม่งั้นมันจะครอบงำมนุษย์โลกไม่ได้ไม่งั้นมันจะครอบงำพวกท่านไม่ได้บงการพวกท่านก็ไม่ได้แผนการที่จะครอบงำพวกท่านให้ได้ 100% ซึ่งเป็นแผนการขั้นสุดท้ายนั้นพระบิดาทรงทราบหมดแล้วอย่าห่วงอย่ากลัวแต่อย่าเผลอโง่ง่ายไปเป็นทาสมันเป็นเครื่องมือของมันเสียเองเท่านั้นช่วยไม่ได้ก็เท่านั้นนะข้อ4ท่านต้องใช้อย่างนี้เรียกว่ากฤตสติประการที่5คนกับคนในครอบครัวประการที่5คือมีมหาสติท่านต้องมีมหาสติในยามตื่นตลอดเวลามหาสติคือธรรมชาติสมาธิไม่ใช่กรรมฐานสมาธิไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานท่านเปิดอายตนะทั้งหมดแล้วไม่เอาตัวเองหนีออกไปจากสังคมแวดล้อมของท่านคือสังคมท่านต้องใช้มหาสติท่านจะมีธรรมชาติสมาธิคือมีสมาธิโดยธรรมชาติเมื่อมีสมาธิโดยธรรมชาติแสดงว่าท่านต้องมีความสามารถพิเศษคือ1ท่านต้องรู้สติรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมารู้ว่าต่อไปข้างหน้าท่านจะต้องทำอะไรนี่คือรู้สติตัวเดียว2ท่านต้องมีสตินี่คือธรรมชาติสมาธินะอยู่ในสังคมแล้วปลอดภัยไม่มีใครทำร้ายท่านได้ไม่ตกเป็นเหยื่อใครไม่ตกเป็นทาสใครไม่โง่ง่ายและไม่สร้างเงื่อนไขด้านลบร้ายๆให้คนอื่นเขากระทำตอบกลับมาโดยการสามารถใช้มรรค8มรรคมีองค์8คือมี8ประการธรรมะ8ประการที่ท่านจะสามารถปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนรอบข้างแล้วพวกเขาจะไม่เวียงกรรมจักรหรือไม่ทำผิดคิดร้ายกับตัวท่านกลับมาถ้าท่านสามารถมีมหาสติคือรู้สติไปแล้วใช่ไหมมีสติคือรู้รับเอาเพราะอะไรเพราะเราห้ามไม่ให้มันด่าเราไม่ได้เราห้ามไม่ให้มันดูถูกเราไม่ได้ห้ามไม่ให้มันทำผิดคิดชั่วต่อเราไม่ได้เรารู้ว่ามันทำผิดคิดชั่วต่อเราแล้วเราก็รู้รับเอาว่าเออว่ะพฤติกรรมแบบนี้มันทำกับเราแล้วเราไม่ชอบมันเราจะไม่ทำกับคนอื่นแบบที่มันทำกับเราเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ชอบเราอย่างนี้เขาเรียกรับเอามาเรียนรู้เช
ใช่ไหมรู้รับรู้รู้รับเอารู้รับรู้รู้ไม่รับเอาไม่รับเอามาเป็นแบบอย่างมันเป็นทางชั่วกูเรียนรู้แล้วว่าทำแบบนี้มันชั่วมันกูจะไม่ทำชั่วแบบมึงแค่กูเห็นมึงทำกูก็รู้แล้วมันชั่วอย่างนี้ก็เรียกรู้รับรู้แต่รู้ไม่รับเอาไม่รับเอามาปฏิบัติตามมันเพราะมันเป็นความชั่วและอย่างที่สามคือไม่รับรู้ไม่รับเอาแปลว่าอะไรครับถ้าเป็นผัวเมียกันในครอบครัวเรามีกฤษติเรารู้อยู่แล้วขี้โมโหขี้ด่าเก่งบากจัดด่าเป็นไฟด่าเป็นกระสุนปืนกลอะไรเงี้ยเรารู้ถ้าเราไม่ชอบให้มันด่าเราก็อย่าหาเรื่องให้มันด่าถ้าเราไม่ชอบที่มันโมโหอารวาสเราก็อย่าไปยั่วโมโหมันเวลามันมีน้ำโหเราก็ช่วยเอาน้ำเย็นไปราดน้ำโหมันให้สงบให้คามดาวนี่คือการคนในครอบครัวนี่คือหมุนธรรมจักรประการที่6มองพฤติกรรมของเขาในแง่ดีเสมอเขาเรียกว่าคิดบวกและคิดด้านบวกคิดบวกกับคิดด้านบวกไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องครับ positive thinking แปลว่าคิดบวกแต่ถ้ามันมีด้านมันมีมุมขึ้นมาเนี่ยมันประเสริฐกว่าคิดด้านบวกท่านเพราะท่านชอบคิดบวกเนี่ยนะประเสริฐกว่านะถ้าคิดด้านบวกแต่ถ้าท่านคิดบวกเนี่ยท่านจะเป็นคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่ว่าภพชาติไหนท่านจะต้องมีประสบการณ์ในการถูกเพื่อนมนุษย์คนที่เขาไม่ดีหลอกท่านถูกหลอกถูกลวงถูกลวงก็คือถูกโกงเพราะท่านคิดบวกอย่างเดียวท่านไม่รู้จักคิดด้านบวกเมื่อท่านคิดด้านบวกแล้วนะท่านก็จะต้องมีความสามารถในการคิดด้านลบด้วยไม่ใช่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดเป็นแต่คิดบวกกับคิดลบแต่ไม่เคยมีใครสอนให้คิดด้านบวกกับคิดด้านลบท่านเห็นปะคนเราเนี่ยถ้ามีด้านถ้ามีด้านมีมุมเนี่ยแสดงว่ามีเหลี่ยมคูคําว่าเหลี่ยมคูเนี่ยมันไม่กลมนะกลมกลิ้งมันลงหลุมเลยแต่ถ้ามันมีเหลี่ยมมีมุมเนี่ยมันสามารถรักษาตัวเองได้ใช่มั้ยเวลากลิ้งไปเนี่ยมันมีเหลี่ยมมีมุมคอยบังคับไว้ทําให้ไม่ลงหลุมไม่ตกหลุมพรางใครง่ายๆใช่ป่ะครับใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นคําว่าด้านหรือเหลี่ยมหรือมุมเนี่ยมันต้องมีแต่ต้องคิดอย่าคิดบวกคิดบวกก็คือคิดดีกับเขาไม่คิดร้ายกับเขาไม่คิดชั่วกับเขาถ้าคิดด้านบวกก็แปลว่าหาเหตุผลมารองรับด้วยว่าที่เรามองว่าเขาน่าจะดีกับเรานะเขาน่าจะช่วยเหลือเราสนับสนุนเรานะเราต้องมีเหตุผลรองรับด้วยว่าทำไมเราจึงคิดบวกกับเขาแบบนั้นถ้ามีเหตุผลรองรับว่าเรามองเขาเป็นบวกคิดเขาเป็นบวกมีเหตุผลอธิบายได้แสดงว่าท่านคิดบวกและมีการคิดด้านบวกสนับสนุนท่านจึงจะสามารถฟันธงว่าไอ้หมอเนี่ยมันดีกับท่านจริงมันจะไม่ทำผิดคิดร้ายกับท่านมันจะไม่ทำผิดคิดชั่วต่อท่านท่านนึกภาพออกไหมอีกด้านหนึ่งคิดลบก็แปลว่ามองเขาในแง่ร้ายกูไว้เนี่ยแม่งมาเนี่ยไว้ใจไม่ได้ว่ะท่าทางมันจะโกงกูแน่ๆเลยและท่านคิดลบแบบนี้ท่านเชื่อตามความคิดของท่านเชื่อตามความรู้สึกของท่านเพราะท่านยังไม่ได้ใช้สมองเลยนะท่านก็เกิดอารมณ์เสียคือจิตตกทั้งที่เขาเนี่ยยังไม่ได้โกงท่านเลยยังไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ท่านเสียหายไปตามมุมมองหรือวิธีคิดของท่านเลยท่านก็จิตตกไปอคติเขารังเกียจเหยียดหยามเขาปฏิเสธเขาไปโน่นเลยทั้งที่ยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่ามันจริงหรือเท็จอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดลบแต่ถ้าท่านมองว่าเฮ้ยมันมาแบบนี้กูว่ามันสงสัยมันจะมาหลอกลวงกูแน่ๆเลยท่านก็ต้องถามตัวเองว่าถ้ามันจะหลอกลวงกูโง่กว่ามันไหมถ้ากูโง่กว่ามันน่ะถ้ามันจะหลอกเราได้เราจะเสียรู้เสียท่ามันตอนไหนเพราะอะไรเราจะต้องถ้าเราไม่รู้เราต้องระวังตัวไว้ตลอดเวลามีสติตื่นตัวตื่นรู้ตลอดเวลาถ้าเราไม่โง่เสียรู้เสียท่ามันก็จะขโมยเราทำร้ายเราทำอะไรเราไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าจะมองให้เห็นภาพที่ชัดเจนมันจะมาหลอกลวงกูมีอะไรที่มันอยากได้เหรอกูมีสิ่งใดที่มันจะมาหลอกลวงกูเหรอมันหลอกลวงกูแล้วมันจะได้อะไรเหรอถ้าหาคำตอบได้ว่าเฮ้ยมีเว้ยบางสิ่งที่มันอยากได้นะนั่นแหละเขาเรียกว่าคิดด้านลบมีเหตุมีผลมีมุมของการคิดไม่ใช่ปล่อยไปตามอารมณ์รู้สึกที่เรียกว่าคิดบวกคิดลบ negative thinking positive thinking วิชามอดทั้งนั้นนะที่พูดนั่นนะแต่วิชาของกิจวัตรคือวิชาของพระอาทิตย์วิชาของพระเจ้าในมุมที่เราพูดมันอย่าไปเห่อกันอีกนะฮะคิดบวกคิดบวกไอ้คนที่คิดบวกนั่นแหละถูกหลอกแดกหลอกแดกหลอกลวงหลอกลวงหลอกถูกโกงมาเยอะเพราะอะไรฮะโลกสวยถ้าท่านคิดด้านบวกท่านมีเหตุผลให้กับตัวเองว่าทำไมจึงคิดว่าเขาจะไม่ทำร้ายเราทำไมคิดว่าเขาจะดีกับเราต้องมีเหตุผลด้วย
ม่ใช่ทำอะไรแล้วไม่มีเหตุผลใช้แต่ความรู้สึกนะครับนะนะประการที่6เนี่ยถ้าเป็นผัวเมียกันต้องมองพฤติกรรมของเขาในแง่ดีเสมอเช่นลูกมันเกเรเหลวไหลเราจะไม่โกรธมันนะเราเป็นพ่อเป็นแม่จะไม่โกรธเขามากเลยนะถ้าเรามองว่าที่ลูกมันบกพร่องที่เราบอกว่าเกเรเหลวไหลนั้นเรามองในแง่ดีว่าลูกเขาคงต้องการจะเรียนรู้เพราะเขายังไม่รู้หรอกไอ้พฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเพราะเขาไม่เคยแสดงเขาไม่เคยประพฤติ

เอาแค่ลูกแล้วกันนะผัวกับเมียเนี่ยพอพูดกันรู้เรื่องจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะคนกับคนในครอบครัวประการที่6ประการที่6ให้ยึดครอบครัวเป็นสถาบันคำว่าสถาบันเนี่ยแปลว่าเป็นองค์กรที่จะต้องมั่นคงถ้าไม่มั่นคงมันจะเป็นสถาบันไม่ได้ท่านนึกภาพออกไหมทุกสถาบันจะต้องมั่นคงแล้วผู้คนที่อยู่ในสถาบันหรือยอมรับสถาบันนั้นต้องเป็นผู้ที่จะช่วยค้ำจุนสถาบันนั้นให้มั่นคงครอบครัวของท่านเหมือนกันถ้าท่านมองว่าครอบครัวคือสถาบันท่านจะยอมปล่อยให้สถาบันของท่านที่มีผัวเมียพ่อแม่ลูกเนี่ยเป็นสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวซึ่งทำให้เกิดเป็นสถาบันขึ้นอย่างมีตัวตนท่านจะยอมเนี่ยให้สถาบันหรือครอบครัวเนี่ยแตกสลายไม่ได้ไม่มั่นคงก็ไม่ได้คลอนแคลนก็คือไม่มั่นคงเนี่ยยอมไม่ได้ถ้าท่านต้องการคนก็คือหมุนธรรมจักรในครอบครัวของท่านท่านทุกคนในครอบครัวต้องยึดครอบครัวเป็นสถาบันไม่ใช่ยึดตัวผัวยึดตัวเมียยึดตัวพ่อยึดตัวแม่หรือยึดตัวลูกเป็นสำคัญไม่ใช่เพราะมนุษย์จะไปยึดคนอื่นน่ะผัวจะไปยึดเมียเป็นสำคัญเนี่ยไม่มีทางเมียจะยึดผัวเป็นสำคัญก็ไม่มีทางเพราะถึงเวลาเข้าได้เข้าเข็มแล้วทุกคนเห็นแก่ตัวทุกคนมีอีโก้สูงมีอัตตายึดตัวเองทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการคนเป็นธรรมจักรเนี่ยก็ให้ใช้ครอบครัวเป็นสำคัญให้ใช้ครอบครัวเป็นหลักทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวอย่าทำทุกอย่างเพื่อตัวเองหรือไปอ้างว่ากูเป็นผัวกูทำเพื่อครอบครัวคือเมียกับลูกกูทำเพื่อพวกมึงอย่าอ้างไม่ทำเพื่อคนแต่ทำเพื่อสถาบันรักสถาบันครอบครัวจะต้องทำไงได้ให้สถาบันนี้อยู่ได้ถึงแม้มึงกับกูไม่รักกันนะแต่เราจะต้องรักที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้เพื่อเอาสถาบันครอบครัวเอาไว้ให้มั่นคงจะได้ไม่เสียประวัติจะได้ไม่อายคนอื่นหรือจะได้ไม่เสียชาติเกิดเพราะอุตส่าห์วางแผนกันมานะจิตวิญญาณนะวางแผนกันมาให้จิตหยาบมาแสดงแทนตัวเองเพื่อจะหมุนธรรมจักรเราดันทำนะภารกิจของจิตวิญญาณเราล้มเหลวเสียท่าเสียหายเสียหน้าเลยครับเสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์เลยเห็นไหมโอเคไหมพอมองออกนะประการที่7ยึดสายสัมพันธ์เป็นหลักมนุษย์เราเนี่ยนะเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ใช่ไหมครับคำว่ามีมนุษยสัมพันธ์เมื่อมีได้ก็ไม่มีได้เพราะมีแต่ความสัมพันธ์ในการเป็นมนุษย์แต่ไม่มีสายสัมพันธ์มีบางประเทศผลสะท้อนกลับ reverse ในมุมตรงกันข้ามประชาชนในชาตินั้นเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ไม่มีสายสัมพันธ์มีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ไม่มีสายสัมพันธ์มีชนชาติหนึ่งฮะเราขออนุญาตไม่เอ่ยนะฮะเพราะเราต้องการให้เป็นความรู้ไม่ได้มาประจานใครปรากฏว่าภาพสะท้อนกลับของสิ่งที่เป็นจริงเป็นสัจธรรมของประเทศนั้นชาตินั้นมีอะไรไหมฮะที่เราสังเกตได้มีดอกไม้ที่สวยงามมากแต่ดอกไม้ส่วนใหญ่สวยแต่ไม่มีกลิ่นครับกลิ่นหอมนี่ไม่มีเห็นไหมแบบบ้านเราเนี่ยมีดอกมะลิไหมไม่สวยหรอกสีขาวๆบริสุทธิ์นะไม่สวยหรอกแต่หอมหอมใช่ไหมดอกกุหลาบสวยมากมีเชิงมีชั้นมีกลีบใบม้วนเข้าม้วนออกสวยงามและยังมีกลิ่นหอมมีอยู่ชาติเดียวที่มีดอกไม้ประจำชาติที่สวยมากใครๆก็อยากเห็นใครๆก็อยากชมใครๆก็อยากถ่ายรูปแต่ดันไม่มีกลิ่นหอมเหมือนกับที่คนเราไม่ได้พูดเหมือนกับที่คนก็บอกอาจารย์บอกว่าพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลกแต่เสียอย่างเดียวพระพุทธรูปพูดไม่ได้สวยมากสุดยอดแต่ท่านพูดไม่ได้มีข้อตำหนินี่เราไม่ได้ตำหนิแบบนั้นนะมันเป็นความจริงอ่ะดอกไม้สวยแต่ไม่มีกลิ่นหอมเพราะมนุษย์ในชนชาตินั้นเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่สุดยอดแต่ไม่มีสายสัมพันธ์เวลาเขาทำความดีอะไรท่านช่วยเหลือท่านนะถ้าเป็นคนไทยมันจะต่างกันนะต้องสำนึกในบุญคุณใช่ไหมเวลาเขาช่วยอะไรท่านเนี่ยเขาจะไม่จำ

ม่จำเลยว่าท่านคือคนหนึ่งที่เขาเคยช่วยเหลือแล้วจะต้องมาหาประโยชน์เพื่อจะเอาคืนหาประโยชน์ตอบแทนคืนจากท่านที่เขาเคยช่วยเหลือท่านไม่ต้องไปซีเรียสเลยเขาจะไม่จำเลยว่าเขาเคยช่วยเหลือท่านขอบคุณตรงนั้น Say goodbye sayonara เรียบร้อยแล้วเขาจะไม่จำอีกไอ้มนุษย์เราเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยนี่ช่างจำถูกไหมเป็นลูกอีช่างจำเอ้กูเคยช่วยมึงนะมึงอ่ะใจดำนะแล้วก็ไม่มีบุญคุณกูเคยช่วยมึงมึงจำไม่ได้เหรอเนี่ยพอกูเดือดร้อนเนี่ยมึงเสือกไม่ช่วยกูลำเลิกลำเลิกเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในครอบครัวความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่ลูกผัวเมียมันมีอยู่แล้วในมิติโลกทางกายภาพแต่สายสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจท่านจะต้องมีเยื่อใยต่อกันสายบัวก้านบัวเวลาฉีกปั๊บท่านเห็นไหมมันจะมีเยื่อใยนะที่ติดกันไม่ใช่เอาออกกันง่ายๆตัดบัวยังเหลือใยมนุษย์เหมือนกันครับเป็นครอบครัวเดียวกันถึงแม้จะทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันบ้างนะเพราะว่ามันจะได้มีหลายรสชาติของชีวิตนะแต่อย่าถึงขั้นทำให้สายสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกหรือผัวเมียมันต้องขาดสะบั้นให้สำนึกไว้เราต้องยึดสายสัมพันธ์เป็นหลักไม่งั้นเราอายคนข้างบ้านมันมีผัวเมียอยู่ด้วยกันไม้เท้ายอดทองมีกระบองยอดเพชรแต่ของกูเนี่ยนะหม้อข้าวยังไม่ทันดำมันจะพังจะทลายจะสลายสถาบันนี้ซะแล้วนะมีสายสัมพันธ์คือความรักครับเหมือนพระบิดาน่ะสายสัมพันธ์เนี่ยนะในพวกวงการธรรมะเขาใช้คำว่าสายทองพระบิดามีสายทองคล้องใจกับลูกๆอยู่เพราะพระองค์รักพวกท่านไงเพราะพระองค์รักพวกท่านแม้จึงมีพระบัญชาให้เรากลับมาเพื่อฉุดช่วยพวกท่านอยู่ในขณะนี้เพราะไม่มีใครกล้าขานอาสาพระองค์มาเลยเพราะเขารู้ว่ามาแล้วลำบากมาลำบากแล้วไม่พอจะกลับก็ลำบากด้วยก็มีอัศวินม้าขาวอยู่ตัวเดียวคนเดียวนี่แหละขี่ม้าเป็นนักรบขี่ม้ามาเนี่ยมารบกับความมืดเพื่อให้สว่างขึ้นแล้วพวกท่านก็จะได้มองเห็นนั่นแหละโอเคไม่ยึดสายสัมพันธ์เป็นหลักประการที่8ยึดความรักมั่นเป็นโซ่ทองใช้ความรักอย่างมั่นคงเป็นโซ่ทองต้องรักให้ได้ถึงแม้จะไม่น่ารักเนี่ยที่ท่องไปท่องมาเนี่ยอย่างที่9ยึดถูกต้องเป็นหลักคิดยึดความถูกต้องเป็นหลักคิดเวลาจะพูดอะไรจะทำสิ่งใดต่อกันต้องยึดความถูกต้องเป็นสำคัญไม่ใช่เอาที่กูถูกใจกูเลยทำกูถูกใจแบบนี้พอใจแบบนี้กูเลยพูดกูไม่ถูกใจกูไม่พูดกูไม่ทำไม่ได้อยู่ในครอบครัวเนี่ยนะต้องอาศัยคำว่าถูกต้องถึงแม้ว่าความถูกต้องตรงนั้นถ้าเราบอกเขาเนี่ยอาจจะทำให้เขาเสียใจไม่พอใจไม่สบายใจท่านต้องใช้จิตวิทยาหรือจะต้องใช้ปัญญาของท่านใช้ความสามารถของท่านในการที่จะประดิษฐ์ประดอยคำพูดเพื่อบอกกล่าวเขาเพื่อบอกกล่าวหรือเพื่อบ่นบอกกับบ่นเนี่ยตัวบอกใบไม้เหมือนกันนะแต่พฤติกรรมที่แสดงออกมาด้วยคำพูดด้วยวาจามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นยึดความถูกต้องอย่าไปหลอกเขาเออน้องเจ๋งดีแล้วทำแบบนี้ดีแล้วดีแล้วพี่เห็นดีด้วยทั้งที่จริงๆท่านกำลังตอแหลจริงๆมันไม่ดีเลยแต่ไม่อยากให้กระทบกระเทือนจิตใจท่านก็ต้องฉลาดคิดฉลาดพูดถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูกเวลาถูกต้องถูกใจกี่ถูกนะท่านต้องยึดหลักถูกแค่บางข้อไม่ถูกครบทั้งหมดที่เราพูดตะกี้อย่าพูดอย่าทำปัญหามาแน่ต้องถูกครบทั้งหมดถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องและถูกใจ6ถูกพี่น้องครับนี่เป็นปริญญาโมเดลปริญญาชื่อใครไม่รู้นะครับแต่ไม่ใช่แซ่เบ้แน่นอน ประการที่10ยึดความผิดพลั้งเป็นบทเรียนคนเรามีโอกาสผิดไหมพลั้งได้ไหมเผลอได้ไหมมีโอกาสให้จำไว้เป็นบทเรียนถ้าจะช่วยกันหมุนธรรมจักรช่วยกันสร้างเงื่อนไขที่ดีๆผิดเป็นครูนั่นเองเป็นบทเรียนก็คือผิดเป็นครูพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยนะคนกับคนในครอบครัวด้วยหลักการ10ประการนี่คือคนที่สุดไม่งั้นจะเป็นมนุษย์ไม่ได้ในครอบครัวก็ต้องคนที่สุดด้วย10ข้อนี้คนในตัวเองกี่ข้อมาแล้วนะต้องคนให้ครบถึงจะสามารถเป็นมนุษย์ได้ต่อมาอย่างที่3ไปอย่างว่องไวคนกับคนข้างบ้าน friends forever เป็นเพื่อนกันตลอดไป friends forever คนกับคนข้างบ้านหลักการและศิลปะคือศาสตร์และศิลป์ในการคนกับคนข้างบ้านก็คือคนอื่นๆนะทำยังไง 1. ช่างเขาเถอะคุ้นใช่ไหมครับเราเคยเปิดเผยความจริงตรงนี้จากพระบิดาที่จากพระเจ้าให้พวกท่านได้รู้มาแล้วช่างเขาเถอะ
คนข้างบ้านมันจะเปิดสเตอริโอเสียงดังหนวกหูกูอยากจะพักบอลอยากจะหลับและกูหนวกหูด้วยเพราะเพลงที่มันเปิดอ่ะมันเสือกเป็นเพลงที่กูไม่ชอบท่านไล่มันออกจากบ้านหนีไปจากบ้านไม่ได้ท่านไปสั่งให้มันปิดสเตอริโอก็ไม่ได้ยิ่งไปอยากให้มันปิดไปอยากจะสั่งให้มันปิดแต่ท่านรู้ว่ามันไม่ยอมแน่ๆเพราะมันชอบของมันมันมักของมันเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ท่านเนี่ยมีความโกรธมีความโมโหมีความไม่พึงพอใจมากขึ้นทำให้ท่านหมุนกลับมาจากทันทีถ้าเรารู้ว่ากูห้ามมันไม่ได้สิ่งแรกเลยกูก็อย่าห้ามมันถ้ากูห้ามแล้วไม่ได้อย่างใจกูยิ่งโกรธมันหนักกว่าเดิมอีกนะช่างก็เถอะช่างก็เถอะไปป่ะใช้ปัญญาช่างเถอะมันอยากจะเปิดเสียงดังช่างมันมีความสุขนะแล้วเพลงนะไอ้เพลงนั้นมันไม่ได้ด่ากูหรอกเพียงแต่กูไม่ชอบเท่านั้นเองนะกูจะไม่สั่นสะเทือนเวทนาขันให้เป็นความรู้สึกที่ไม่ชอบไม่งั้นมันจะเป็นตกหลุมพรางของมารต่อไปอีกอาจารย์เตือนว่าอย่ามีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบก็คืออย่าเสียความรู้สึกไม่ว่าความรู้สึกด้านบวกหรือความรู้สึกด้านลบพระบิดาเรียกว่าเสียความรู้สึกทั้งสิ้นมันพาหมุนกลับมาจากตลอดมันช่างก็เถอะแต่ถ้าบอกว่าช่างก็เถอะนะมันมีเครื่องเปิดเปิดไปเปิดได้เปิดไปมันชอบของมันอย่างนั้นก็ปล่อยมันไปจะได้ไม่ต้องมีเรื่องช่างมันเถอะแต่ถ้ายังเอาไม่อยู่สองครับไม่เป็นไรบอกตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแปลว่าอะไรไม่ถือสาไม่เอามาเป็นเงื่อนไขด้านลบเพื่อทำลายกำลังใจด้านบวกของตนเองไม่หาเหามาใส่หัวรู้ว่าเหาเวลาขึ้นหัวเนี่ยมันกัดมันคันทำให้เกิดรังแคเกิดแผลเกิดอะไรต่างๆแล้วมาแพร่พันอยู่บนหัวถ้าหาเหามาใส่หัวมันเปรียบเทียบได้เหมือนกับหาเรื่องมาใส่ตัวถ้าเราเนี่ยช่างเขาเถอะแล้วเอาไม่อยู่แล้วเราบอกต้องเป็นไงเป็นกันเป็นเรื่องเลยคันนี้ก็แปลว่าหาเหามาใส่หัวเรื่องแทนที่จะไม่มีอะไรก็กลายเป็นเหมือนเอาเหามากัดหัวเราให้คันแล้วก็มีออกไข่เต็มหัวเลยทีนี้ยุ่งมาคันนี้ปัญหาเล็กๆที่มันไม่ควรจะเกิดก็กลายเป็นเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วกลายเป็นปัญหาใหญ่ลุกลามใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องบอกตัวเองต้องบอกตัวเองบอกปากตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะได้ไม่ไปด่ามันบอกตีนตัวเองจะได้บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะได้ไม่เดินไปหาเรื่องกับมันบอกมือบอกหมัดของตัวเองว่านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นเดินไปหามันถึงบ้านแล้วใช้หมัดชกหน้ามันใช้มือตบหน้ามันตบกระบาลมันเบิดกระโหลกมันอะไรแบบนี้กับคนข้างบ้านการหมุนธรรมจักรประการที่3ฟังแล้วดูเหมือนง่ายๆใช่ไหมครับแต่ง่ายๆเนี่ยท่านก็เคยล้มเหลวมาตลอดท่านต้องฝึกนะฮะมันจะต้องมีสกิลสกิลก็คือทักษะจิตก็ต้องฝึกครับให้มันเกิดทักษะประการที่3คือเอาไงก็ได้เอาไงก็ได้นี่แปลว่ายอมขั้นที่3แล้วช่างก็เถอะไม่เป็นไรนี่คือยอมแล้วนะเอาไงก็ได้ก็แปลว่ามึงจะเปิดให้ดังกว่านี้เปิดให้เครื่องมึงพังเปิดให้ฟ้าถล่มดินทลายช่างหัวแม่งทำไปเลยไปทำไปเลยถ้าเราไม่รู้สึกขัดอกขัดใจความทุกข์ในจิตใจเราความหงุดหงิดในอารมณ์ของเรามันจะคามดาวได้เหลือเชื่อมันจะค่อยๆสงบลงได้เหลือเชื่อเอาไงก็ได้เอาไงก็ได้เช่นถูกจับไปฉีดยาเงี้ยกูกลัวเข็มฉีดยาเนี่ยแต่กูหนีไม่ได้อะครูบังคับอะพ่อแม่ก็บังคับอ่ะกูไม่ฉีดยาไม่ได้นะกูกลัวเข็มฉีดยานะจนกระทั่งเมื่อหนีไม่ได้ที่จะไม่ฉีดยาก็ต้องยอมอ่ะเอาไงเอากันวะเอาไงก็ได้ฉีดก็ฉีดวะถ้าที่เต็มใจฉีดไหมไม่เต็มใจไม่เต็มใจจะฉีดแต่เอาไงก็ได้มันจะไม่เกิดปัญหาเราหมุนธรรมจักรในตัวเราเองไม่ได้ชวนเขาหมุนธรรมจักรในตัวเราเองไม่ได้ก็อย่าชวนเขาหมุนกรรมจักรก็แปลว่าถ้าเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้เขาไม่ได้ก็จงอย่าเป็นเงื่อนไขใดๆให้กับเขาเสียเลยจะดีกว่านี่คือฉลาดไหมนี่คือมนุษย์แต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้สัตว์ร้ายแน่นอนประการที่4ถ้าข้อ3ประการที่3ขั้นตอนที่3ยังไงก็ได้เอาไม่อยู่เพราะมันทำร้ายเรามันหนักเหลือเกินชั่วโมงหนึ่งแล้วคือ2ยามแล้วแม่งยังไม่หยุดยังเปิดเสียงดังฉลองกันอีกยังมีการเคาะขวดเคาะแก้วก็ลองกองแกงก็ลองกองแกงแล้วก็เสียงร้องเพลงคาราโอเกะเมาอ้อแอ้อ้อแอ้อูรำคาญที่สุดนอนก็ไม่หลับซึ่งมันกินเวลานอน2ยามมันต้องนอนตอนนี้มันแม่งมาตีหนึ่งแล้วแค่ตีหนึ่งแล้วมันค่อยเลิกถ้าที่เราอยากให้มันเลิกตั้งแต่2ยามเราก็อย่าไปโกรธมันครับให้บอกตัวเองเลยว่าฮะช่างแค่นี้ก็ดีแล้วแม่งรบกวนกูจาก2ยามถึงตีหนึ่งมึงรบกวนกูแค่ชั่วโมงเดียวมึงรบกวนกูแค่ชั่วโมงเดียวแค่นี้ก็ดีแล้วดีกว่า2ชั่วโมงถ้าพูดแบบนี้บอกตัวเองแบบนี้จิตก็สงบ
ประการที่5อันนี้ไม่มีอะไรมากชาวจิตจักรวาลรู้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสิโอ้โหสิก็แปลว่าอโหสินะให้ร้องบอกตัวเองว่าโอ้โหโอ้โหแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่มีความหมายจิตมันน่ะไม่รู้เลยว่าที่เราอุทานว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราต้องการอะไรมันเป็นคำกลางๆพระบิดาให้แผลงมาเป็นคำว่าอโหสิโอ้โหสิแปลว่าไม่หาเรื่องไม่ถือสาไม่เอาความเห็นไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันแสดงออกตรงไหนว่าท่านเอาเรื่องไม่ต้องใช้ช่างเขาเถิดไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วไม่ต้องใช้ตรงนั้นเลยครับถ้าท่านชินจนชำนาญแล้วเนี่ยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างเงี้ยมันจะมาเตะก้านคอท่านไหมท่านร้องโอ้โหโอ้โหมึงเนี่ยโอ้โหโอ้โหพูดแล้วมันไม่ติดตลกนะครับแต่ความจริงนะครับประการที่4พี่น้องครับคนกับทุกๆคนในสังคมนอกจากคนข้างบ้านแล้วคนที่ท่านไม่รู้จักคนที่ท่านไม่คุ้นเคยเวลาไปเจอกันในสังคมท่านก็ต้องคนให้เข้ากันเพื่อหมุนธรรมจักรนั่นแหละทำยังไงบ้าง 1. ไม่ต่อสู้ไม่ต่อสู้ไม่ใช่เราขี้ขลาดนะเราไม่ต่อสู้เราวางเฉยไม่ต่อสู้ไม่ลดตัวเราเองไปต่อสู้กับมันไม่ต่อสู้กับเราไม่เอาเรื่องมันนะอย่างที่2คือไม่ตอบโต้ไม่เอาประเภทหนามยอกเอาหนามบงเพราะนั่นถ้ากับว่าเราก็เลวพอๆกับมันนะถ้าเขามันกับเราช่วยกันหมุนธรรมจักรอยู่นั่นแหละเราต้องการหมุนธรรมจักรมันทำชั่วมาไม่ชั่วตอบดีมาดีตอบชั่วมาไม่ชั่วตอบไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านคำว่าต่อต้านนี่แปลว่ากูจะเอาเรื่องมึงทั้งกูต่อสู้ทั้งตอบโต้มึงและกูก็ต่อต้านมึงด้วยมึงทำอะไรไม่ว่าดีหรือเลวกูจะต้านมึงหมดทุกเรื่องขัดคอมึงทุกเรื่องเป็นอุปสรรคมึงทุกอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าหมุนกรรมจักรล้วนๆแล้วก็อย่างที่สี่คือนะพอรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็อาฆาตแต่หลีกเลี่ยงไม่เผชิญหน้าเพราะกูรู้ว่ากูสู้มึงไม่ได้แต่กูยังเจ็บใจเจ็บแค้นอาฆาตอยู่พี่น้องครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถึงแม้ตัวท่านไม่ลดตัวเองไปต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านมันด้วยกายสังขารเพียงแค่อารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ท่านสั่นสะเทือนเป็นลบต่อมันเนี่ยท่านก็หมุนกรรมจักรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่หลีกเลี่ยงเผชิญหน้ามันเนี่ยแล้วพยายามทำไงพยายามทำใจของท่านให้ยอมรับอย่าไปบังคับให้มันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองให้ถูกใจเราแค่นี้นะเราก็ไม่หลีกเลี่ยงและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในการคนกับทุกคนในสังคมก็คือไม่อาฆาตแค้นเคืองไม่อาฆาตไม่ขุนแค้นไม่เคืองไม่เคืองใจเพราะมันทำให้จิตของท่านเป็นทาสของมารหรือสัตว์ร้ายอีกถ้าท่านยังมีอาฆาตแค้นเคืองมีโกรธมีโลภมีอะไรพวกนี้เป็นจิตที่สั่นสะเทือนด้วยคุณสมบัติของมอดมารทั้งนั้นถ้าท่านสามารถเอาชนะมอดมารในจิตใจของท่านได้ท่านคือผู้ที่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐได้สมศักดิ์ศรีสมพระเกียรติของจิตวิญญาณสมพระเกียรติของพระบิดาหรือพระเจ้าที่ทรงอนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ชื่นชมว่าจิตหยาบและจิตวิญญาณของท่านเป็นหนึ่งเดียวกันได้นี่สุดยอดจริงๆและเมื่อท่านคนทั้ง4สเต็ปที่มาไล่มานี่เป็นสเต็ปนะคนตนเองคนกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านคนกับคนในสังคมและสุดท้ายนะครับคนกับโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันหน้าที่ของท่านต้องคนตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกก็คือหมุนตัวเองไปพร้อมกับโลกการที่โลกพาท่านหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการที่ท่านเนี่ยไม่ขวางโลกธรรมชาติคืออะไรท่านไม่ฝ่าฝืนธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติของพระบิดานั่นคือการที่พาตัวท่านเองหมุนตามโลกเพราะท่านเป็นคนช่วยให้โลกหมุนโลกก็พาท่านหมุนไปตามโลกด้วยโลกกับท่านก็เลยเป็นหนึ่งเดียวกันเห็นไหมนึกภาพออกไหมท่านก็ต้องคนตัวเองให้กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันแปลว่าท่านก็ต้องรักโลกรู้คุณค่าของโลกมองเห็นว่าโลกนี้น่ารักมากเพราะถ้าท่านไม่มีโลกจิตวิญญาณท่านก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าไม่มีโลกท่านก็จะไม่สามารถเป็นผู้ขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาทำหน้าที่แทนพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าเป็นตัวแทนของพระผู้สร้างมันสมเกียรติไหมล่ะครับใช่หรือไม่ใช่เหมือนจิตหยาบท่านเนี่ยถ้าท่านภูมิใจว่าจิตหยาบของท่านเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งจิตวิญญาณนั้นคือตัวแทนของพระเจ้าท่านก็ว่าจิตหยาบของท่านก็คือตัวแทนของพระเจ้าในขณะที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านก็ต้องเห็นคุณค่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของตัวท่านเองและมนุษย์คนอื่น
ถ้าจะฆ่าเขาลงไหมจะทำร้ายเพื่อนมนุษย์ลงไหมทุกคนคือเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกจะไม่มีการทำลายโลกจะไม่มีการทำลายระบบโลกจะไม่มีการทำร้ายทำลายเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนเองจะไม่มีการปิดกั้นภารกิจที่สำคัญของจิตวิญญาณที่จะต้องประพฤติต้องปฏิบัติทุกอย่างจะดีหมดเลยครับแต่นี่เป็นเพราะไม่รู้เป็นเพราะโง่เป็นเพราะไม่ใช้ปัญญาและเป็นเพราะถูกหลอกหลอกกันมาเป็นทอดๆมนุษย์ทุกคนจำไว้นะครับทุกท่านมีหน้าที่ต้องคนตนเองให้เป็นมนุษย์และคนร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนเพื่อที่จะทำให้ตัวเองกับโลกนั้นคนให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวมันจะเกิดผลลัพธ์ที่เนื่องกันเป็นทอดๆแบบนี้ท่านไม่ต้องมานั่งหมุนโลกด้วยการเพ่งไปที่โลกแล้วพยายามใช้จิตท่านบิดโลกให้มันเหวี่ยงหมุนหรอกอย่าหาทำอย่าทะเลนทำตามที่เราบอกมาทั้งหมดโลกมันเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วที่ผ่านมาท่านไม่รู้ความจริงมันก็เป็นของมันอย่างนี้และที่โลกมีพลังอำนาจจากความรักของจิตมนุษย์ที่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกนะไม่ใช่จิตสำนึกบวกนะด้านบวกมีพลังอำนาจทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีหน่วยเป็นเมกะเฮิร์ตซ์คลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กของพลังจิตด้านบวกของมนุษย์มีหน่วยวัดเป็นเมกะเฮิร์ตซ์เป็นไปตามสมการที่ท่านเห็นล้อมกรอบสีแดงซัมเบต้าเอ็กซ์กับสามเอ็กซ์กำลังสองคูณด้วยเบต้าหนึ่งบวกเบต้าสองบวกเบต้าสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้าเอ็กซ์ซัมเบต้าเอ็กซ์ก็คือผลรวมทำพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์เอ็กซ์คนถ้าในครอบครัวก็สามคนพ่อแม่ลูกเอ็กซ์คนนี้ก็คือสามเท่ากับ3เท่าของ x ยกกำลัง2ก็คือ3เท่าของ x คือ3 3คนใช่ไหม3คนยกกำลัง2คือ3 3 9 9คูณด้วย3ที่อยู่ตัวหน้าก็เป็น27 27คูณด้วยเบต้า1ก็คือพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคนที่1บวกกับพลังงานรวมจากจิตสำนึกของคนที่2นะบวกพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคนที่3พ่อแม่ลูกรวมกันนะมีแค่3คนถ้ามีหมามีแมวรวมไปด้วยรวมไปด้วยซึ่งทั้งหมดในวงเล็บเนี่ยยังไงยังไงก็ตามพระบิดาทรงกำหนดค่าคงที่เอาไว้มีค่าเท่ากับ20 20หน่วยค่าคงที่คือ20ไม่ว่าจะ3คน4คนครอบครัวไหนอะไรยังไงมีค่าเท่ากับ20เพราะฉะนั้นตะกี้เนี่ย27ถูกไหม3คูณ3ยกกำลัง2ก็คือ93 27 27คูณด้วย20ได้เท่าไหร่ครับ540เมกะเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นในวินาทีเดียวกันเนี่ยคนในครอบครัวถ้ารักกันได้จะสามารถให้พลังงานออกมาเป็นพลังงานจิตด้านบวก540เมกะเฮิรตซ์และในทุกๆวินาทีเนื่องจากมนุษย์บนโลกมีเยอะพระบิดาเลยให้มันแทรกซึมลงไปที่แกนกลางของโลกซึ่งเป็นก้อนธาตุออกซิเจนที่เหนียวเนิร์ดเหนียวหนืดคล้ายตังเมเป็นก้อนธาตุออกซิเจน 1% เท่านั้นจากจิตสำนึกของมนุษย์ในครอบครัว1ครอบครัวคือ3คน540เมกะเฮิรตซ์มันจะลงไปได้แค่ 1% กว่ามันจะไปถึงแกนโลกแล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเอาไปใช้ในการจุดระเบิดอะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกเพื่อทำให้เกิดการบิดตัวแล้วเหวี่ยงหมุนมันมนุษย์ทั้งโลกมีหน้าที่ต้องทำแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเฉลยให้ท่านฟังอย่างมีหลักการและมีเหตุผลแล้วเป็นวิทยาศาสตร์นะว่าโลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรใครเป็นผู้ที่ช่วยทำให้โลกหมุนจากบิ๊กแบงแล้วมันหมุนมาเป็นล้านล้านปีแล้วมันยังไม่ยอมหยุดหมุนและดันทะลึ่งหมุนด้วยความเร็วคงที่เหมือนที่นักวิทยาศาสตร์ทางกายภาพของโลกเขาโม้เขาเมาเขามุดอันไว้แบบนั้นพี่ๆน้องๆที่รักครับนี่ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเองโดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรมันโลกอันนั้นไม่ต้องทำอะไรท่านทำกับตัวเองทำกับผัวเมียของท่านทำกับลูกของท่านทำกับบริวารของท่านทำกับเพื่อนร่วมงานของท่านทำกับเพื่อนร่วมประเทศร่วมชาติร่วมสังคมของท่านแล้วไอ้ข้อ5เนี้ยมันจะเกิดเองแต่มันจะเกิดเองไม่ได้ถ้าพวกท่านไม่เริ่มต้นหมุนธรรมจักรนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธองค์จึงใช้คำว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรแปลว่ากฎเกณฑ์ที่พระองค์ค้นพบมันคือการที่มนุษย์มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วช่วยกันหมุนธรรมจักรโดยเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วชวนให้คนข้างๆคนรอบข้างหมุนธรรมจักรตามตัวเองไปด้วยหมุนกันไปอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดเพื่อช่วยให้โลกหมุนถ้าโลกหมุนด้วยอัตราเร็วต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่โลกก็สมดุลนี่คือคำว่าค้ำจุนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แต่ไอ้พวกคนนำทางตาบอดไม่เคยที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาสอนเพราะถูกมอดมันหลอกเลยทำให้ทุกอย่างมันผิดเพี้ยนไปหมด
พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะคนกับโลกด้วยสมการที่ว่านี้มีใครยังไม่เข้าใจอีกไหมครับมีใครยังไม่เข้าใจไหมอ้าวดูสมการนะตะกี้ตัวเล็กใช่ไหมเราขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับสัมเบตาเอ็กซ์สักการเนี้ยและเป็นสมการที่ศักดิ์สิทธิ์นะท่านเขียนตามเนี้ยทำสมการเนี้ยเขียนนะใส่กระดาษหรือใส่ผ้าก็ได้ทำเป็นยันนะติดตัวไว้สามารถคุ้มครองท่านให้ปลอดภัยจากพลังงานด้านลบทั้งปวงพวกด้านมืดมืดทั้งหลายสมการนี้ศักดิ์สิทธิ์ครับเราในนามของพระเจ้าอนุญาตให้ท่านเอาไปเขียนกันเองถ้าเอาไปลบหลู่เองก็เสื่อมไม่ต้องปลุกเสกอะไรครับแค่ตัวอักษรที่เราเขียนไว้ในกรอบแดงๆเนี่ยครับท่านจะก๊อปปี้ภาพไปหรือจะไปเขียนเองก็ได้ขออนุญาตพระบิดาใครเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องขอให้สมการนี้ศักดิ์สิทธิ์ทรงแห่งพลังแห่งฤทธานุภาพเอเมนสาธุครับขอพระทัยพระบิดาจำไว้ครับนะอ่ะคนกับทุกคนในสังคมสไลด์ใกล้ๆสุดท้ายนะครับหลายคนมองนาฬิกาแล้วได้เวลาเรานะคนกับทุกคนในสังคมซึ่งมันจะเกิดสมการตะกี้หนึ่งต้องยอมรับสองต้องยอมรักสามต้องยอมร่วมและสี่ต้องยอมปรับปรุงและห้าต้องยอมปลิดลงบางอย่างต้องปลิดทิ้งครับเพราะว่ามันเป็นผลที่ไม่ดีมันต้องปลิดทิ้งนะปล่อยให้มันเจริญเติบโตไปมีแต่รังเสียมากกว่ารังได้นะปลิดคำว่าปลงนี่แปลว่าเผาหรือแปลว่าวางเผาก็ได้ให้มันหายไปวางซะไม่ต้องไปถือมันไม่ต้องไปยึดมันนะครับนะอยู่ในสังคมต้องมีสิ่งเหล่านี้ท่านนึกภาพออกไหมต้องยอมรักยอมรับยอมร่วมยอมปรับปรุงยอมเปลี่ยนเรายอมปลิดปลงเพื่อทำให้ตัวท่านเองเนี่ยตัวท่านเองสามารถเข้ากันได้กับคนอื่นเพราะเราต้องหมุนกับคนอื่นที่มีความแตกต่างอย่างหลากหลายเขามีอะไรที่หลากหลายกว่าเมียเรากว่าผัวเรากว่าลูกเราในครอบครัวมีอะไรที่แตกต่างหลากหลายกว่าคนข้างบ้านเราที่มีฝาชิดติดกันหรือหลังคาชายคาติดกันเพราะคนในโลกเนี้ยพระบิดาสร้างสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันเอาไว้อย่างหลากหลายมากเหมือนกันก็มีแตกต่างกันมากกว่าเหมือนในชีวิตเราต้องมัวแต่หาความเหมือนเนี่ยมันหายากนะเพราะว่ามันมีน้อยแต่ถ้าท่านมองหาความแตกต่างนะแค่ just the glance คือมองไปทางซ้ายทีขวาทีท่านก็เห็นแล้วว่ามันมีอะไรที่ต่างกันบ้างเพราะมันมีเยอะเนื่องจากพระบิดาทรงออกแบบวางแผนไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านยอมปรับปรุงตัวท่านเองท่านก็เข้ากับคนอื่นได้ถ้าท่านยอมปลิดปลงบางสิ่งไม่ถือสาไม่หาความไม่อะไรต่างๆกับคนในสังคมเนี่ยท่านก็จะไม่เป็นอริกันกับคนอื่นในสังคมท่านก็จะเป็นเพื่อนบ้านกันได้คบหากันได้ถึงแม้มึงกับกูชอบไม่เหมือนกันนิสัยสันดานก็แตกต่างกันเห็นไหมครับคนกับทุกคนในสังคมนี่คือทั้งหมดที่พระบิดาทรงเมตตาประทานมาให้ท่านในคืนวันเสาร์เนี้ยเสาร์ที่9เนี่ยมาถึงเช้าวันอาทิตย์แต่ก็ไม่ได้ดึกอะไรคนไม่สุดเป็นมนุษย์ไม่ได้ท่านเห็นหรือยังครับหน้าที่ของท่านที่เกิดมาและถูกเรียกว่าคนน่ะไม่ใช่คออยากสักแต่ว่าคนล้วนมีที่มาทั้งนั้นเข้าใจใช่ไหมท่านจึงต้องเรียนรู้วิธีการหมุนธรรมจักรไม่ใช่ทำลายธรรมจักรและต้องรู้เท่าทันศัตรูของท่านซึ่งเป็นศัตรูของโลกเป็นศัตรูของมนุษย์และเป็นอริของพระเจ้าฟังพวกมันโพลธนาอะไรเชิญครับแต่อย่าเคลิ้มต้องใช้ปัญญาของท่านด้วยเดี๋ยวท่านจะได้ไม่มามองเราว่าสงสัยไม่ใช่ฝ่ายพระเจ้าเป็นฝ่ายมารมาหลอกแน่ๆเลยเพราะว่าแหมมันพูดอะไรบางอย่างตรงกันข้ามกับที่กูรู้ที่กูเชื่ออยู่ท่านอย่าเอาตัวท่านเป็นหลักนะท่านต้องเอาพระเจ้าหรือพระบิดาเป็นหลักและเรากล่าวกับท่านแล้วว่าเรากล่าวในนามของพระเจ้าไม่ได้กล่าวในนามของนายปริญญาที่เป็นเจ้าลัทธิหรือเป็นฝ่ายมอดฝ่ายมารฝ่ายไหนเราเป็นฝ่ายพระเจ้าและถ้าท่านเป็นลูกแกะของพระเจ้าเราก็คือพวกเดียวกับท่านเราก็คือฝ่ายเดียวกับท่านเมื่อฟังแล้วไม่สบายหูท่านก็ต้องคิดให้รู้คิดรู้ให้เข้าใจว่าทำไมเราจึงให้ความรู้กับท่านมันตรงกันข้ามกับที่ท่านรู้อยู่ท่านต้องบอกสิพวกเขาเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่หรือครับใช่หรือไม่นะเอาละไม่มีอะไรมากคืนวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้ขอบคุณน้องบุญธรรมกับทีมงานขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลนี้ในวงโคจรเข้าดาวเสาขอพระทัยพี่ๆพระสุริยเทพที่ช่วยทำหน้าที่ให้ลูกเนี่ยสื่อสารกับพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างราบรื่นลูกกราบแทบพระบาทองค์จิตจักรวาลพระบิดาผู้ทรงพระเมตตามีบทเรียนที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกเสาทุกสัปดาห์ที่ไม่มีลูกคนไหนถ้าฟังแล้วไม่ติดใจและไม่ติดตาม
ลูกกราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาพี่ๆน้องๆที่ยังโง่ๆง่ายๆงมงายอยู่ที่ไหนก็ตามขอพระบิดาทรงเมตตาช่วยชักจูงเข้ามาฟังพระโอวาทของพระองค์ผ่านลูกนะเพราะลูกทราบดีว่าเวลาเหลือน้อยนะเวลาเหลือน้อยหลายคนเขากังวลกันว่าพระบิดาจะมีแผนการอย่างไรในการชำระโลกนะฮะหลายคนกังวลแต่พระบิดาทรงทราบว่าลูกรู้แล้วว่าจะต้องให้กำลังใจพี่ๆน้องๆบนโลกนี้อย่างไรขออย่างเดียวพี่ๆน้องๆเขาต้องเชื่อพระบิดาและศรัทธาลูกเขาจะเป็นผู้ได้รับความรอดแน่นอนเราเชื่อมั่น 100% เราเป็นพยานให้กับพระเจ้าและพระเจ้าหรือพระบิดาก็จะทรงเป็นพยานเป็นพยานให้กับเรามีเท่านั้นมีพระองค์เท่านั้นที่รู้จักเราและมีเราเท่านั้นที่รู้จักพระเจ้าเพราะเรากลับไปหาพระองค์มาแล้วและเราก็กลับมาแล้วเพื่อที่จะกลับและไม่กลับมาอีกนะขอทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาจงปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงอย่าประมาทอย่าขาดสติในการดำเนินชีวิตเรารักพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายทุกคนทุกชาติทุกศาสนาอย่างไม่มีการแบ่งแยกกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาเอเมนสาธุครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายทุกวันเสาร์เป็นประจำนะครับตั้งเวลา 21:30 น.ท่านจะได้รับชมรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีอยู่เพียงแค่พระองค์เดียวโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะทำหน้าที่สื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทเป็นการชานอลในการสื่อสารในระบบจิตสู่จิตระหว่างจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเรากับพระจิตของพระเจ้าซึ่งอยู่นอกห้องทดลองหรือนอกเอกภพท่านทั้งหลายรู้จักดินแดนนั้นว่าแดนสุญญตาถ้าเป็นพี่ๆน้องๆชาวคริสต์ก็จะเรียกแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานหรือว่าพระนิเวศของพระเจ้าตั้งแต่เวลา 21:30 น.โดยประมาณเป็นต้นไปทุกวันเสาร์เราจะสื่อถ่ายทอดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลจากภายนอกเอกภพหรืออนันตจักรวาลถ่ายทอดคลื่นการคิดเป็นคลื่นของการสั่นสะเทือนที่จะถอดรหัสออกมาเป็นพระโอวาทของพระเจ้าที่จะกล่าวต่อลูกแกะของพระองค์อันหมายถึงดวงจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายที่มาเกิดกายเป็นคน2 มิติที่มีหน้าที่จะต้องคนตนเองให้เป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณซึ่งเป็นภารกิจของพระเจ้าในระบบโลกเสรีนี้ให้สำเร็จลุล่วงให้ได้โดยมีกำหนดเงื่อนไขเวลาในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่คือ 60,000 ปีต่อ1 ยุคก็คือยุคพลังงานเก่าเนี่ย 60,000 ปีซึ่งบัดนี้ขณะเนี้ยถึงการสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดาส่งเรามาตามพวกท่านทั้งหลายเพื่อให้นำพาจิตวิญญาณกลับบ้านแดนสุญญตาในสภาวะของการหลุดพ้นเพราะสิ้น